0: เองเข้าใจเองแต่ต้องเป็นผู้ที่ฟังพระธรรมแล้วก็ไตรตรองนะคะว่าทุกข์ทั้งหลายเนี่ยมาจากความติดข้องโลกใครตายก็ไม่เห็นใครร้องไห้ภาคใต้ภาคเหนือหรือภาคไหนก็ตามแต่ได้ยินข่าวนะคะเสียใจด้วยแต่ถึงกับร้องไห้ไหม
1: ไม
0: ่ค่ะแต่ถ้าเป็นคนที่เรารู้จักเพิ่มความเสียใจความทุกข์มนัสขึ้นอีกหน่อยถ้าเป็นคนที่ใกล้ชิดท่านพระอนนท์ร้องไห้เวลาที่พระผู้มีพระภาคทรงดับขันธปรินิพพานเพราะท่านยังมีโลภะขณะนั้นท่านเป็นเพียงพระโสดาบันเพราะฉะนั้นความเป็นผู้ตรงก็ไม่ใช่ว่าท่านเป็นพระอนุนแล้วท่านต้องทำทุกอย่างที่เป็นกุศลใช่ไหมคะเอากุศลเกิดได้มีได้โทสะเกิดได้มีได้ยังมีอกุศลอื่นๆนอกจากความสงสัยในสภาพธรรมะเพราะว่าเข้าใจหมดทั้งหมดว่าเป็นสิ่งที่มีจริงเป็นธรรมะไม่มีการที่จะยึดถือสภาพที่เป็นธรรมะว่าเป็นเราเพราะรู้จริงๆว่าเป็นธรรมะแต่กระนั้นก็ยังมีโลภะมีโทสะเพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่าแม้ท่านพระอานนท์เป็นพระอริยะบุคคลท่านคงจะไม่มีแล้วใช่ไหมคะแต่การร้องไห้แสดงอะไร
1: ความผิดหวัง
0: ต้องเป็นคนที่ตรงความเคารพพระศาสดามีแน่นอนแต่ความผูกพันในฐานะพระญาติมีไหม
1: มี
0: ก็แสดงเห็นว่าต้องเป็นผู้ที่ตรงจริงๆค่ะทำอะไรให้ใครก็ตามแต่จะรู้ได้ว่าทำด้วยความเมตตาหรือว่าทำด้วยความติดข้องเราอาจจะป้องกันคนที่เราผูกพันมากด้วยความเมตตาหรือว่าด้วยความไม่อยากให้เขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นี่ก็เป็นผู้ที่ละเอียดซึ่งต้องเป็นผู้ตรงนะคะกว่าจะเข้าใจธรรมะตามความเป็นจริงไม่ใช่ว่าเราเอาความคิดของเรามาตัดสินนะคะบิดเบือนก็เลยไม่สามารถที่จะเข้าใจธรรมะที่กำลังปรากฏได้เพราะฉะนั้นเนื่องจากธรรมะนี่ค่ะละเอียดแล้วก็ลึกซึ้งนะคะไม่ใช่ใครสามารถที่จะรู้ได้เข้าใจได้โดยง่ายต้องอาศัยการไตร่ตรองและการฟังและพิจารณาว่าจริงหรือเปล่าเวลาที่เราทำอะไรให้ใครก็ตามแต่นะคะด้วยความผูกพันจะต่างกับขณะที่เราทำด้วยความไม่ผูกพันเหมือนกันหมดเลยไม่ว่าใครทำได้แต่ความผูกพันเกิดเมื่อไหร่ก็ต้องรู้ตามความเป็นจริงว่าขณะนั้นเป็นความผูกพันขณะนั้นเป็นเมตตาหรือว่าขณะนั้นเป็นอะไรก็แล้วแต่สภาพธรรมะขณะนั้นแต่ก่อนอื่นนะคะคือต้องรู้แน่นอนว่าเป็นสิ่งที่มีจริงไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาเกิดแล้วเป็นอย่างที่เป็นตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นหน้าที่เดียวขณะนี้นะคะคือฟังให้เข้าใจขึ้นว่าเป็นธรรมะโกรธหรือบ้างโกรธบ้างหรือเปล่าคะ
1: โกรธค่ะ
0: มีจริงๆหรือเปล่าม
1: ีค่ะ
0: เป็นเราหรือเปล่าย
1: ังเป็นเรา
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก็ยังไม่พอที่จะรู้ว่าแท้ที่จริงโกรธก็คือสภาพที่มีจริงซึ่งมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปถ้าเข้าใจอย่างนี้ไม่เดือดร้อนค่ะและก็สามารถที่จะคลายการยึดถือโกรธว่าเป็นเราในขณะที่รู้ความจริงเพราะว่าแม้ความโกรธเกิดขึ้นก็เราโกรธแน่ๆขณะที่ยังไม่ได้ละการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนไม่ใช่คนอื่นแน่ๆ นะคะเราโกรธแต่พระธรรมหรือความเข้าใจถูกจะทำให้ไม่เป็นทุกข์เพราะเข้าใจว่าขณะนี้ที่โกรธปรากฏเป็นสิ่งที่มีจริงอย่างหนึ่งเท่านั้นเองบังคับบัญชาไม่ได้ก็คลายความที่จะยึดถือว่าเป็นเราคลายความติดข้องว่าเป็นเราโกรธแต่ห้ามความโกรธไม่ได้เพราะฉะนั้นความเป็นผู้ตรงนะคะก็จะทำให้เข้าใจความจริงเพิ่มขึ้นว่าขณะไหนเป็นกุศลขณะไหนเป็นอกุศลมิฉะนั้นก็เข้าใจว่าอกุศลเป็นกุศล

0: านันทสูตรว่าด้วยสิ่งที่เป็นอนิจจังและไม่ใช่ของเราจากการสนทนาพระสูตรที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันเสาร์ที่14ตุลาคม2549
1: สำหรับแต่วันนี้นะคะพระสูตรที่จะนำมาอ่านแล้วก็สนทนากันก็คืออนันทสูตรว่าด้วยสิ่งที่เป็นอนิจจังและมิใช่ของเรากรุงสาวัตถีครั้งนั้นแลท่านพระอานนท์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานพระวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงทรงแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์โดยย่อซึ่งข้าพระองค์ได้ฟังแล้วพึงเป็นผู้เดียวหลีกออกจากหมู่ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวอยู่เถิดพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนอานนท์เธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉนรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงท่านพระอานนท์ไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าท่านพระอานนท์เป็นทุกข์พระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นตัวตนของเราท่านพระอานนท์ไม่ควรเห็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงท่านพระอานนท์ไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าท่านพระอานนท์เป็นทุกข์พระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั้นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นตัวตนของเราท่านพระอานนท์ไม่ควรเห็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าดูก่อนอานนท์เพราะเหตุนั้นแลรูปอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันเป็นภายในก็ดีภายนอกก็ดีหยาบก็ดีละเอียดก็ดีเลวก็ดีประณีตก็ดีอยู่ในที่ไกลก็ดีอยู่ในที่ใกล้ก็ดีรูปทั้งหมดนั้นเธอพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่ตัวตนของเราเวทนาโดยนัยยะของขันธ์11อย่างตามที่กล่าวมาแล้วนะคะข้อความละสัญญาสังขารข้อความละวิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันเป็นภายในก็ดีภายนอกก็ดีหยาบก็ดีละเอียดก็ดีเลวก็ดีประณีตก็ดีอยู่ในที่ไกลก็ดีอยู่ในที่ใกล้ก็ดีวิญญาณทั้งหมดนั้นเธอพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั้นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่ตัวตนของเราดูก่อนอานนท์อริยสาวกผู้ได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูปแม้ในเวทนาแม้ในสัญญาแม้ในสังขารแม้ในวิญญาณเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจึงหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้วย่อมมีญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีจบอนันทสูตรที่10จบทิฏฐิวรรคที่5 ท่านอาจารย์คะท่านมีข้อความที่ท่านพระอนนท์ได้เรียนให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมแก่ท่านพระอนนท์เพราะว่าพระธรรมที่ท่านทรงแสดงแล้วเนี่ยจะเป็นปัจจัยให้เป็นผู้เดียวหลีกออกจากหมู่ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวก็จะกราบเรียนท่านอาจารย์ช่วยขยายความข้อความนี้ด้วยค่ะ
2: ท่านพระอนนท์ก็คงไม่คิดที่จะปลีกตัวไปไหนใช่ไหมคะ
1: ไม่อะค่ะ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นการที่จะเป็นผู้เดียวก็คือขณะนี้ค่ะไม่มีใครแต่ว่ามีสภาพธรรมะเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจด้วยนะคะผู้ฟังในขณะนี้ค่ะยังไม่ถึงปัญญาของท่านพระอนนท์ท่านพระอนนท์เป็นพระโสดาบันแต่ข้อความที่พระผู้มีพระภาคตรัสกับท่านพระอนนท์นะคะผู้ฟังที่ปัญญายังไม่ถึงท่านพระอนนท์เนี่ยก็ควรจะรู้ด้วยนะคะว่าการที่ปัญญาจะถึงความเป็นพระโสดาบันได้นั้นคือรู้อะไรมิฉะนั้นแล้วก็จะคลาดเคลื่อนไปหมดนะคะแม้แต่คำง่ายๆที่ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นขันธ์ห้าแต่ละขันธ์รูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์พูดเมื่อไหร่ที่พระมิหารเชตวันนะคะที่นี่หรืออีกต่อไปข้างหน้าจะมีคำพูดอย่างนี้ที่ไหนก็ตามแต่ปัญญาของผู้ฟังเนี่ยค่ะกำลังรู้สักขันหนึ่งไหมนี่ค่ะเป็นสิ่งที่สำคัญจำชื่อได้หมดครบ5ขันนะคะแต่เดี๋ยวนี้ขณะนี้ค่ะก็มีขันทั้ง5ไม่ได้ขาดไปสักขันเดียวแต่ปัญญากำลังรู้ขันหนึ่งขันใดหรือเปล่านี่แสดงให้เห็นถึงการที่จะต้องอบรมนะคะโดยขั้นฟังแล้วก็รู้ว่าปัญญาก็จะค่อยๆเจริญขึ้นเพราะเหตุว่าสภาพธรรมะที่กำลังมีเช่นถ้าเป็นภาษาไทยนะคะเราก็บอกว่าความรู้สึกเป็นเวทนาขันเนี่ยค่ะก็คือสภาพรู้สึกขณะนี้มีแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะเหมือนท่านพระอนนท์นะคะที่ทูลพระผู้มีพระภาคว่าไม่เที่ยงเพราะเหตุว่าแม้ลักษณะของเวทนามีเกิดแล้วดับไปก็ไม่รู้แต่กำลังอาศัยการฟังให้มีความเข้าใจขึ้นนะคะทีละเล็กทีละน้อยจนกว่าสามารถที่จะขณะนั้นนะคะที่ใช้คำว่ากรรมฐานหมายความว่าสติสัมปชัญญะกำลังรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏมีสภาพธรรมะปรากฏมีเรื่องของสภาพธรรมะที่กำลังฟังแต่สติจะเกิดขึ้นนะคะรู้ตรงลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังฟังหรือยังถ้าขณะนี้พูดเรื่องแข็งนะคะเป็นรูปขันธ์มีจริงๆและสติรู้ลักษณะแข็งที่ปรากฏนั่นคือกรรมฐานหมายความว่าเริ่มจะรู้ว่าทั้งหมดที่ฟังเนี่ยค่ะเป็นเรื่องเป็นชื่อแต่ลักษณะแข็งไม่ใช่เรื่องไม่ใช่ชื่อเลยมีจริงๆกำลังปรากฏเป็นสภาพธรรมะซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปและไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะทั้งหมดนะคะก็แล้วแต่ว่าพระผู้มีพระภาคจะทรงแสดงกับบุคคลใดนะคะเป็นเรื่องทั้งหลายในพระไตรปิฎกถึง 45 พรรษาแต่ไม่พ้นจากสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้เช่นรูปในอดีตแข็งเมื่อกี้นี้เป็นอดีตหรือยังคะก็เป็นแล้วไม่พ้นเลยนะคะและแข็งที่กำลังสติรู้ก็เป็นปัจจุบันแข็งจริงๆนะคะขณะนั้นกำลังปรากฏและเมื่อดับไปแล้วนะคะแข็งที่จะสติระลึกต่อก็เป็นอนาคตเพราะฉะนั้นกว่าปัญญาจะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะเนี่ยค่ะไม่ใช่ว่าใครคนใดคนหนึ่งจะไปเลือกจะไปทำแต่ว่าสภาพธรรมะที่เกิดดับตามเหตุตามปัจจัยไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้นะคะว่าถึงกาลที่ปัญญาจะแทงตลอดขณะนั้นสติจะระลึกลักษณะของความรู้สึกหรือว่าระลึกลักษณะของรูปหนึ่งรูปใดทางหนึ่งทางใดหรือรู้ลักษณะของสัญญาที่กำลังจำสิ่งที่กำลังปรากฏหรือรู้แม้แต่ความคิดนะคะสุขทุกข์ต่างๆเรื่องราวต่างๆที่สังขารขันธ์ปรุงแต่งเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เราจะไปหวังหรือว่าจะไปคาดคะเนเพราะว่าสภาพธรรมะเนี่ยค่ะจะไม่หยุดการปรุงแต่งเลยเมื่อวานนี้ก็ปรุงแต่งไปแล้วนะคะสะสมสืบต่ออยู่ในจิตวันนี้เมื่อเช้านี้ฟังธรรมะก็สะสมสืบต่อปรุงแต่งอยู่ในจิตให้ได้มีการฟังอีกให้ได้มีการเข้าใจอีกนะคะแต่ไม่ใช่สภาพธรรมะเก่าเลยขณะนี้ที่กำลังฟังก็เป็นสภาพธรรมะที่ปรากฏตามความเป็นจริงก็เกิดดับหมดไปทุกขณะแล้วก็ใหม่ทุกขณะเพราะฉะนั้นการปรุงแต่งขณะที่ปัญญาถึงความสมบูรณ์ที่จะรู้ชัดความจริงเนี่ยเราจะรู้ไหมคะว่าขณะนั้นนะคะจะมีอะไรให้รู้ซึ่งเป็นกรรมฐาน จะเป็นรูปหรือว่าจะเป็นเวทนาอะไรหรือจะเป็นสัญญาอะไรหรือจะเป็นสังขารอะไรหรือจะเป็นวิญญาณอะไรก็เป็นสิ่งซึ่งแล้วแต่สภาพธรรมะที่ยังไม่เกิดแต่ก็มีปัจจัยปรุงแต่งที่จะเกิดเป็นอย่างนั้นแต่ละกาลก็ฉะนั้นการฟังธรรมะก็คือจะฟังเรื่องอะไรก็ตามนะคะก็เตือนให้รู้ว่าปัญญาจะต้องรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏไม่ใช่เพียงชื่อเช่นขณะนี้ค่ะรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์ขณะนี้เองกำลังมีและก็ที่หมดไปก็เป็นอดีตที่กำลังจะมาถึงซึ่งเร็วมากเลยนะคะพออันเก่าหมดไปอนาคตนั่นก็ถึงแล้วเป็นปัจจุบันก็มาถึงแล้วนี่ก็เป็นสิ่งซึ่งเป็นความจริงไปตลอดกาลสมัยซึ่งเป็นเรื่องของปัญญาที่จะค่อยๆเข้าใจขึ้น
1: ซึ่งขันธ์5ก็มีในขณะนี้นะคะแต่เราจะรู้จักเฉพาะชื่อของขันธ์หรือว่ารู้จักขันธ์5ตามความเป็นจริงคุณนพคะเหตุใดรูปจึงไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาคะ
3: เพราะว่ารูปเกิดดับนั่นเองนะครับก็เป็นสภาพธรรมะที่เกิดดับที่เราเห็นว่าเที่ยงเป็นสุขเป็นอัตตาอันนี้คือชีวิตจริงของผู้ที่ยังไม่ได้ประจักษ์สภาพธรรมะตามความเป็นจริงใช่ไหมครับขณะนี้เห็นก็ไม่เคยเข้าใจเลยว่าเห็นเนี่ยดับได้ยินก็ดับก็เหมือนแต่ว่าปรากฏเหมือนเห็นกับได้ยินเนี่ยครับอยู่ตลอดเวลาอยู่ในโลกของเรื่องราวอยู่ในเรื่องของบัญญัติต่างๆอันนั้นคือชีวิตจริงของผู้ที่ไม่ได้อบรมเจริญปัญญาเพราะนั้นก็จำในความเที่ยงจำในความสุขจำในความเป็นตัวตนของสภาพธรรมะแต่จริงๆแล้วเนี่ยฮะสภาพธรรมะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแต่เพราะไม่ประจักษ์ในความเกิดขึ้นและดับไปของสภาพธรรมะเพราะว่าไม่ได้มีการอบรมเจริญปัญญาแม้ในขั้นต้นที่จะรู้ว่าเป็นสภาพธรรมะแต่ละอย่างนะฮะแม้ปัญญาจะไม่ถึงความรู้ในการเกิดดับของสภาพธรรมะเพราะนั้นแม้เพียงปัญญาที่จะรู้ว่าเป็นสภาพธรรมะแต่ละอย่างก็ยังไม่มีเพราะฉะนั้นจะรู้ความเกิดดับได้อย่างไรเพราะนั้นความที่สภาพธรรมะเกิดขึ้นและดับไปอย่างรวดเร็วจึงปรากฏเป็นนิมิตของสภาพธรรมะคือนามธรรมรูปธรรมนะฮะหรือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเพราะฉะนั้นเมื่อพระองค์จะทรงแสดงธรรมะนะครับไม่ว่าจะแสดงเพื่อการเจริญปัญญาเป็นพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีหรือพระอรหันต์ก็ตามพระองค์ท่านก็แสดงเรื่องสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นและดับไปนั่นเองเพราะฉะนั้นกรรมฐานที่พระองค์แสดงก็ไม่พ้นจากรูปธรรมนามธรรมหรือขันธ์5นะครับที่เกิดขึ้นและดับไปเพราะฉะนั้นท่านจึงทรงแสดงพระกรรมฐานขันธ์5ก็คือสภาพธรรมะตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นและดับเพื่อที่จะให้เห็นประโยชน์ของการที่สติจะเกิดขึ้นระลึกรู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงนะครับเพราะว่าถ้าไม่รู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงเนี่ยก็ยังมีความเป็นตัวตนความสำคัญว่าเที่ยงว่าเป็นสุขนะฮะแต่เมื่อปัญญาเจริญขึ้นจนรู้ความเกิดดับของสภาพธรรมะเนี่ยนะก็จะรู้ว่าเป็นสภาพธรรมะแต่ละอย่างเพราะฉะนั้นรูปเนี่ยนะครับที่เห็นรูปว่าเที่ยงว่าสุขว่าเป็นตัวตนก็เพราะว่าไม่รู้ว่ารูปเกิดขึ้นและดับไปถ้ารู้ความเกิดดับจริงๆนะครับก็จะเป็นขั้นต้นของการที่จะคลายจากการยึดถือสภาพธรรมะที่ว่าเที่ยงเพราะประจักษ์ในความไม่เที่ยงนะครับเพราะนั้นการที่จะละคลายและเป็นไปเพื่อการที่จะดับกิเลสนะครับที่จะรู้ในความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาของสภาพธรรมะละคลายด้วยปัญญาอันชอบนะครับว่าไม่ใช่อัตตาตัวตนของเรานะครับก็คือด้วยปัญญาเพราะนั้นถ้าปัญญายังไม่เจริญนะครับก็ไม่มีทางก็ยังเห็นเป็นคนทั้งที่มีสภาพธรรมะมีรูปมีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณมีอยู่จริงๆนะครับแต่เพราะไม่รู้ว่าเป็นรูปเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาณจึงติดข้องในสภาพธรรมะที่เพียงเกิดแล้วดับเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นก็จึงมีความจำผิดที่จำว่าเที่ยงเป็นสุขเป็นอนัตตาตราบเท่าที่ยังไม่มีปัญญาที่จะรู้ความเกิดดับ
2: กราบท่านอาจารย์ค่ะท่านอาจารย์คะในชีวิตประจำวันเนี้ยค่ะสิ่งที่ได้รับเป็นสิ่งที่ดีแล้วมีความสุขทำอย่างไรอย่างไรก็คิดว่าทุกข์ไม่ได
4: ้ค่ะไม่ได้ให้คุณสุกัญญาคิดนะคะว่าเป็นทุกข์แต่ให้เข้าใจให้ถูกว่าทุกข์ที่ว่านี่ค่ะหมายความถึงอะไรความสุขที่คุณสุกัญญามีเนี่ยหมดไปหรือเปล่า
2: จริงๆก็ไม่อยากให้หมดแต่ก็หมด
4: ไม่ค่ะไม่ใช่อยากหรือไม่อยากพูดถึงความจริงสัจจะเป็นความจริงนะคะ
2: ค่ะ
4: ความสุขหมดไหมคะ
2: หมดค่ะ
4: ค่ะ
2: แต่ว่า
4: เที่ยงไหมถ้าใช้คำว่าหมดเนี่ยหมายความว่าเที่ยงหรือไม่เที่ยง
2: ก็ไม่เที่ยง
4: ไม่เที่ยงใครใช่ว่าอยากหรือไม่อยากนะคะที่จะให้เที่ยงหรือไม่ใช่ให้คิดว่าไม่เที่ยงแต่ให้เข้าใจให้ถูกต้องว่าสิ่งที่เคยพอใจยึดถือต้องการสิ่งนั้นก็เพียงเกิดขึ้นชั่วขณะแล้วก็หมดไปที่จะไม่ให้หมดไปนั้นเป็นไปไม่ได้ค่ะแล้วก็เป็นอย่างนี้ทุกอย่างด้วยไม่เว้นเลยไม่ใช่แต่เฉพาะความสุขทุกอย่างได้ยินคิดนึกเห็นโกรธเมตตาทุกอย่างที่เกิดขึ้นเกิดแล้วก็หมดไปให้เข้าใจให้ถูกต้องว่าไม่ใช่เราและไม่มีเราแต่เป็นสภาพธรรมะแต่ละอย่างแล้วเมื่อไหร่จะรู้จริงๆว่าเห็นเกิดขึ้นและดับไปไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นไม่ควรที่จะเพียงฟังแล้วก็คิดว่าเข้าใจแล้วค่ะแต่รู้ว่านี่เป็นขั้นฟังแต่ยังไม่ใช่ความรู้จริงๆไม่ใช่ขั้นประจักษ์และถ้าจะรู้จริงว่าเห็นไม่เที่ยงเนี่ยจะรู้เห็นที่กำลังปรากฏหรือว่าไม่ต้องรู้เลยแล้ววันหนึ่งก็เห็นเกิดไม่เที่ยงขึ้นมานั่นเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้นะคะแต่สิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้ค่ะยืนยันให้รู้ว่าพระธรรมที่ทรงแสดงมีจริงๆและเป็นความจริงแต่ต้องเริ่มจากขณะนี้ที่ฟังนะคะกำลังเห็นและมีสิ่งที่ปรากฏไม่ต้องคิดอย่างอื่นสนใจอย่างอื่นเลยค่ะกำลังรู้ว่าสิ่งที่กำลังปรากฏเนี่ยเป็นอย่างนี้ค่อยๆเข้าใจลักษณะที่แท้จริงว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏเหมือนอย่างเสียงที่ปรากฏเหมือนอย่างแข็งที่ปรากฏถ้าเป็นอย่างนี้ไม่สุขใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
4: ค่ะไม่ชอบเพราะว่าไม่มีเรื่องราวอะไรจากเห็นใช่ไหมคะเพียงแค่เห็นไม่เหมือนกับมีเรื่องเยอะๆจากเห็นเห็นแล้วเป็นคนนั้นเห็นแล้วเป็นเรื่องนี้สนุกสนานเพลิดเพลินเพราะฉะนั้นความเพลิดเพลินก็พาไปสู่ความไม่รู้ความจริงของสภาพธรรมะที่มีจริงๆซึ่งเป็นการฝืนกระแสของการที่เคยติดข้องเคยต้องการที่จะติดในสิ่งที่ปรากฏโดยที่ว่าไม่รู้ความจริงของสิ่งนั้นไม่มีการที่จะพิจารณาว่านะคะควรจะรู้ความจริงหรือว่าควรที่จะยังคงติดเพลิดเพลินอยู่เพราะเหตุว่ากว่าจะรู้ความจริงเนี่ยค่ะไม่มีทางที่จะรู้ได้ง่ายเลยนอกจากค่อยๆมีความอดทนมีการเพิ่มความเข้าใจขึ้นและถึงจะรู้ว่าความจริงนั้นคืออะไรไม่ใช่เรื่องราวต่างๆเรื่องราวเป็นความคิดนึกซึ่งจะต้องคิดหลังจากเห็นแล้วได้ยินแล้วนะคะทำให้มีความเข้าใจว่าสิ่งที่คิดเป็นสิ่งที่มีจริงเช่นคนสัตว์แต่ว่าตามความเป็นจริงนะคะก็อย่างที่เคยถามว่าคุณเข็มมีหรือเปล่าอยู่ที่ไหนตอนนี้ก็เป็นคุณกุลวิไลมีหรือเปล่าใช่ไหมคะก็แสดงเห็นว่าทันทีที่ถูกถามเนี่ยค่ะรู้ไหมว่าคิดถึงสิ่งที่ปรากฏไม่ใช่เป็นการรู้ว่าสิ่งที่ปรากฏในขณะนี้ค่อยๆเริ่มเข้าใจค่อยๆเข้าใจแม้เพียงเล็กน้อยนะคะแต่เป็นความเห็นถูกที่ว่าไม่ได้เข้าใจสิ่งอื่นแต่เริ่มที่จะรู้ลักษณะของสิ่งที่มีจริงๆที่ปรากฏ
5: ท่านอาจารย์สุจินคะเมื่อสักครู่นี้ท่านอาจารย์ได้กล่าวถึงลักษณะของขันธ์นะคะที่ว่าเป็นอดีตเป็นปัจจุบันแล้วก็มีลักษณะของอนาคตขอความกรุณาท่านอาจารย์ช่วยขยายความต่อค่ะว่าที่เป็นภายในภายนอกเนี่ยค่ะหยาบละเอียดเร็วประณีตไกลใกล้อยากขอความกรุณาช่วยอธิบายต่อค
4: ่ะเป็นชีวิตประจำวันนะคะแน่นอนแต่ว่าพอได้ยินคำและสงสัยค่ะแต่เวลาชีวิตประจำวันเกิดขึ้นเป็นไปจริงๆเนี่ยก็จะเป็นอย่างนั้นเช่นคุณสุภัสสรอยู่ที่ไหนอะไรเป็นคุณสุภัสสรข้างนอกโน่นหรือว่าตรงนี้เป็นคุณสุภัสสร
5: เพื่อ ตรงนี้ค่ะ
4: ค่ะไม่ใช่ที่ประตูนั้นใช่ไหมคะ
5: ไม่ใช่ค่ะ
4: นี่คือภายในไงคะยึดถือรูปภายในคือที่ตนเนี่ยค่ะว่าเป็นเราเป็นของเราและนั่นใครคะคนอื่นเป็นรูปเหมือนกันก็เป็นภายนอกคือเป็นชีวิตประจำวันจริงๆทั้งหมดนะคะแต่เวลาที่ศึกษาไม่ได้เข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะเนี่ยค่ะก็คิดว่าเราต้องไปหาและเราต้องไปเหมือนกับทำให้เกิดความเข้าใจขึ้นแต่ตามความเป็นจริงก็คือสิ่งที่มีอยู่แล้วนี่แหละเข้าใจให้ถูกต้องนะคะเช่นรูปเนี่ยมีแน่แข็งมีอ่อนมีสีมีเสียงมีแต่รูปไหนเป็นภายในคือมีการยึดถือว่ารูปนั้นเป็นเราอยู่ที่ตัวเป็นเราถ้าเป็นที่อื่นคนอื่นนะคะก็เป็นภายนอกเพราะฉะนั้นธรรมะนี่เป็นเรื่องที่ละเอียดมากค่ะแล้วแต่ว่าจะทรงแสดงโดยนัยยะอะไรถ้าทรงแสดงโดยนัยยะที่ว่าภายในคือที่ตนเองภายนอกคือคนอื่นอันนี้ก็พอที่จะเข้าใจได้นะคะแต่ถ้าละเอียดกว่านั้นรูปคือจักขุปสาทะเป็นภายในสีที่กระทบรูปเป็นภายนอกย่อความลึกของการที่เป็นภายในเข้ามาอีกเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องชีวิตประจำวันทั้งหมดนะคะกว่าจะรู้ว่าเป็นธรรมะเท่านั้นค่ะแล้วก็มีตลอดเวลาแต่อาศัยการที่มีศรัทธาในการฟังแล้วก็ฟังอีกค่อยๆเข้าใจขึ้นค่อยๆเข้าใจขึ้นนะคะปัญญาก็จะเจริญและก็รู้ว่าพระธรรมทั้งหมดที่ทรงแสดงนะคะมีอยู่ทุกวันเป็นปกติ
5: ท่านคะอย่างนี้ขณะที่สติระลึกเนี่ยก็ทีละอย่างอาจจะเป็นละเอียดก็ได้หยาบก็ได้ภายในก็ได้ภายนอกก็ได้แล้วแต่สติระลึกใช่ไหมคะ
4: ค่ะเวลานี้ที่ศึกษามากก็เพื่อให้เข้าใจว่าทั้งหมดเป็นธรรมะไม่มีอะไรเลยที่ไม่ใช่ธรรมะนะคะแต่ไม่รู้ธรรมะเลยสักอย่างเพราะฉะนั้นการที่จะละการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือเป็นตัวตนเป็นเราเป็นเขาก็ต่อเมื่อรู้ความจริงซึ่งขณะนั้นไม่ใช่เรารู้ค่ะแม้แต่ขณะนี้ที่เคยเป็นเราเห็นเรารู้เราฟังเราถามเราคิดก็คือสภาพของจิตเจตสิกนะคะเป็นธรรมะฝ่ายนามธรรมและก็รูปธรรมเพราะฉะนั้นเวลาที่มีสภาพธรรมะทั้งนั้นเลยที่ได้ฟังแล้วนะคะรู้ว่าปรมัตถธรรมคือสิ่งที่มีจริงๆมีลักษณะปรากฏได้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจรู้ด้วยค่ะว่าไม่ใช่เราที่จะเลือกสติเป็นสภาพธรรมะที่ไม่ใช่ตัวตนนะคะเมื่อไหร่ที่มีเหตุปัจจัยพร้อมที่จะทำให้สติสัมปชัญญะเกิดจึงเกิดได้และขณะนั้นเมื่อเกิดแล้วสติเป็นสภาพระลึกไม่มีใครไปบังคับบัญชาว่าให้ระลึกภายในหรือภายนอกหรืออะไรเลยแม้แต่เพียงสภาพธรรมะที่มีลักษณะกำลังปรากฏขณะนี้นะคะยังไม่เคยระลึกเช่นสิ่งที่ปรากฏทางตาก็เริ่มที่จะรู้ความหมายของการที่ว่าระลึกเนี่ยไม่ใช่คิดนะคะแล้วก็ยากมากที่จะรู้ว่าขณะนั้นนะคะไม่มีอย่างอื่นเพราะว่ากำลังเห็นชั่วขณะเห็นเนี่ยค่ะมีสิ่งที่ปรากฏและสิ่งที่ปรากฏนั้นแหละที่ปัญญาจะต้องเข้าใจจนกระทั่งประจักษ์แจ้งก็ลองคิดดูนะคะนี่คือความจริงนี่คือปรมัตถธรรมและนี่เป็นการอบรมเจริญปัญญาที่จะถึงการละอนุสัยกิเลสเพราะเหตุว่าอนุสัยกิเลสเนี่ยค่ะเป็นสภาพธรรมะซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นนะคะแต่นอนเนื่องสะสมทุกครั้งที่โลภะเกิดดับไปสะสมอยู่ในจิตทุกครั้งที่โทสะเกิดขึ้นดับไปสะสมอยู่ในจิตทำให้มีการเกิดขึ้นของโลภะต่อไปโทสะต่อไปแต่ปัญญาที่กล่าวถึงเนี่ยนะคะเป็นปัญญาที่จะดับอนุสัยกิเลสคือดับแล้วไม่มีการเกิดอีกได้เลยไม่ว่าจะเป็นอกุศลประเภทใดเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นปัญญาจริงๆที่จะรู้ว่าสภาพธรรมะแต่ละอย่างเนี่ยมีลักษณะซึ่งเปลี่ยนแปลงไม่ได้มีลักษณะซึ่งปรากฏสั้นมากและก็เวลาที่สติเกิดนะคะก็คือกำลังมีลักษณะนั้นเป็นอารมณ์แต่ว่ากว่าจะเริ่มค่อยๆเข้าใจเนี่ยค่ะก็อาศัยความอดทนแล้วก็รู้ว่าในขณะนี้ค่ะหลงลืมสติหรือมีสติแม้เพียงชั่วขณะที่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏแต่เคยไปคิดว่ายากมากทางตาเพราะเหตุว่าเป็นคนเป็นสัตว์เป็นเรื่องเป็นราวต่างๆดูเหมือนยากแต่ปัญญาที่ค่อยๆเข้าใจขึ้นเนี่ยจะทำให้สภาพธรรมะแต่ละอย่างเนี่ยเสมอกันคือเล็กน้อยและสั้นถ้าขณะนั้นไม่ได้เพียงที่จะไปนึกถึงรูปร่างสันฐานในเรื่องราวนะคะก็จะมีลักษณะของสิ่งที่ปรากฏ ค่อยๆรู้ชินกับลักษณะที่ปรากฏว่าเป็นลักษณะของสภาพธรรมะอย่างหนึ่งเหมือนเสียงเหมือนกลิ่นเหมือนรส
5: ก็ยังสงสัยอยู่นะคะว่าหมายถึงว่าในขณะตอนนี้ในขั้นพิจารณาเนี่ยเราควรจะต้องมานั่งคิดไหมคะว่าตรงนี้มันหยาบตรงนี้มันละเอียดหมายถึงสติน
4: ี่คือฟังธรรมะแล้วก็เป็นเราจะทำไงคะ
5: อยากไม่เป็นเราอยากรู
4: ้ก็นั่นแหละอยากรู้นั่นใครค่ะฟังธรรมะแล้วก็เราอยากแสดงเห็นว่าเราเนี่ยเหนียวแน่นหนาแน่นและลึกแค่ไหนนะคะฟังธรรมะแล้วเข้าใจเท่านั้นค่ะแล้วก็มาไหนฟังอีกก็เข้าใจอีกจะคิดจะนึกอะไรก็มีเหตุปัจจัยทั้งนั้นเลยและตราบใดที่ยังไม่ประจักษ์แจ้งสภาพธรรมะตามความเป็นจริงก็จะมีสภาพธรรมะที่ปรากฏอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นกว่าปัญญาจะฝืนกระแสของโลภะและอวิชชาซึ่งมากมายในสังสารวัฏเนี่ยนะคะก็จะรู้ได้ด้วยตัวเองค่ะว่าปัญญาเจริญได้ไม่ใช่ไม่เจริญเลยจากการฟังเป็นปีเป็น10ปี20ปีนะคะความเข้าใจก็เข้าใจในสิ่งที่กำลังปรากฏโดยมั่นคงขึ้นไม่หวั่นไหวเพื่อที่จะละเราอยากรู้เราอยากทำเมื่อไหร่สติจะเกิดพวกนี้ทั้งหมดนี่ค่ะให้ถึงความเป็นอนัตตาแสดงว่ามั่นคงในการที่จะเข้าใจว่าเป็นอนัตตาแต่ไม่ใช่เป็นมั่นคงเรื่องชื่อเรื่องคำแปลเรื่องศัพท์ต่างๆนะคะ
5: ค่ะเดี๋ยวอีกนิดนึงนะคะบังเอิญเห็นพอดีที่บอกว่าเมื่อกี้ท่านอาจารย์กล่าวถึงลักษณะภายในภายนอกอะนะคะก็เข้าใจอะนะคะแล้วลักษณะที่ใกล้กับไกลคล้ายๆกับเมื่อกี้ไหมคะที่ว่าเป็นลักษณะไกลภายในกับภายนอก
4: ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะมีชื่อสำหรับแม้แต่ละขันธ์มากถึง11ประการอยากรู้โดยที่ยังไม่รู้ขันธ์เลยสักขันธ์เดียวนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ค่ะและการจะรู้จริงๆเนี่ยรู้เมื่อสติสัมปชัญญะเกิดหรือว่ารู้เพียงฟังและจำนะคะซึ่งถ้าฟังและจำสภาพธรรมะที่ไกลๆอะไรก็ไม่ได้ปรากฏภายในภายนอกอะไรก็ไม่ได้ปรากฏเพราะเหตุว่ายังไม่ได้รู้ลักษณะของขันเลยแต่เมื่อไรที่เริ่มรู้นะคะแม้แต่ขันเนี่ยก็จะรู้ความละเอียดของขันนั้นขึ้นถ้าตามตำราก็ไม่ยากเลยนะคะเปิดตำราก็ตอบได้ใช่ไหมคุณอดิศักดิ
6: ์ครับคุณสุภาสอนครับปรมัตถธรรมสังเขปนะฮะก็มีอธิบายพอสมควรแต่ถ้าคุณสุภาสอนอยากจะให้ละเอียดกว่านั้นก็อ่านในธรรมสังคณีในรูปประกันสิตุปาทกันมิเขปกันเนี่ยพวกนี้จะมีอย่างนี้หมดเลยจะมีบอกหมดเลยเรื่องยาเรื่องละเอียดเรื่องใกล้เรื่องใกล้เรื่องอะไรอะไรนี่นะก็อย่างที่อาจารย์ว่าเมื่อกี้ถ้าเปิดตำราก็เป๊ะ
4: ค่ะประมวลมาก่อนได้ไหมคะว่าก็คือรูปชนิดใดชนิดหนึ่งเวทนาชนิดใดชนิดหนึ่งยังไม่ต้องไปหาความไกลใกล้อย่าไปเอ็ดอะไรเลยนะคะแต่รู้ว่าอะไรเป็นรูปเป็นเวทนาและปัญญาก็รู้จักตัวจริงเสียก่อนให้คุ้นนะคะแล้วก็จะได้คลายความสงสัยความไม่รู้และภายหลังเวลาที่อ่านพระไตรปิฎกก็จะรู้ในความหมายที่ทรงแสดงไว้ซึ่งก็เป็นชีวิตประจำวันทั้งหมดค่ะ
7: อาจารย์คะคำว่าทุกข์กับสุขในพระพุทธศาสนาเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีความหมายที่หลากหลายมากเช่นถ้าทุกขเวทนาก็คือสภาพที่เป็นทุกข์แล้วถ้าสุขเวทนาก็คือเป็นสุขแต่ถ้าในที่นี้นี่ดูแล้วเหมือนกับสภาพที่เหมือนไม่อนิจจังที่เกิดดับก็คือเป็นทุกข์แล้วก็ไม่ใช่สุขคำถามคือว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราจะต้องรู้ว่าถ้าเราเห็นคำว่าทุกข์หรือสุขที่ไหนเนี่ยเราจะต้องมีจะต้องทราบอย่างไรว่าตรงไหนเข้าใจว่าอย่างไรเนี่ยเราจะมีหลักอย่างไรนะคะ
4: ถ้าเป็นความรู้สึกนะคะจะใช้ว่าสุขเวทนาทุกขเวทนาอะทุกขมสุขเวทนาโสมนัสเวทนาโทมนัสเวทนามีคำว่าเวทนาหมายความว่าความรู้สึกแต่ถ้าเป็นลักษณะสามัญญลักษณะนะคะอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ว่าจะเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นสภาพธรรมะใดๆทั้งสิ้นก็เกิดดับเพราะฉะนั้นทุกขณะนั้นหมายความถึงทุกขลักษณะซึ่งเป็นไตรลักษณะนะคะสภาพที่ไม่เที่ยงเกิดดับนั้นต่างหากที่เป็นทุกข์และเป็นอนัตตาไตรลักษณะไม่ได้แยกกันเลยค่ะทั้งสามลักษณะสภาพธรรมะใดก็ตามซึ่งเกิดสภาพธรรมะนั้นดับเป็นทุกข์ลักษณะที่เกิดดับเป็นทุกข์นั้นเป็นอนัตตาคือไม่สามารถที่จะบังคับบัญชาไ
7: ถ้าอย่างนี้ความหมายของคำว่าสุขก็คือไม่ใช่เกิดดับ
4: ในที่สุขเวทนาไม่ใช่ค
7: ่
4: ะ
7: ไม่อ่ะคือทุกข์กับสุขในที่
4: ค่ะ
7: ท่านพระนนท์ตอบท่านพระผู้มีพระภาคนี
4: ่ค่ะสุขมีจริงไหมคะ
7: มีจริงค่ะ
4: เกิดหรือเปล่าถึงได้จริง
7: เกิดค
4: ่
7: ะ
4: ไม่ดับได้หรือเปล่า
7: ดับ
4: เพราะฉะนั้นการเกิดดับรวมสภาพธรรมะทั้งหมดไม่ว่าสุขหรือทุกข์หรือเฉยๆแต่สุขความรู้สึกไม่ใช่ความรู้สึกเป็นทุกข์ลักษณะต่างกันความรู้สึกต่างกันแต่ทั้งสองก็เป็นทุกขลักษณะเพราะว่าเกิดดับไม่เที่ยงเป็นอนัตตา
8: อาจารย์ครับคำถามที่บอกว่าซึ่งเมื่อฟังแล้วจะพึงเป็นผู้เดียวหลีออกจากหมู่ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวเป็นนามธรรมใช่ไหมคะ
4: ค่ะเพราะเหตุว่าขณะนี้เราอยู่ด้วยกันหลายคนเพราะคิดว่ามีหลายคนแท้จริงนะคะขณะที่เห็นไม่มีคนเลยมีสิ่งที่ปรากฏทางตาแต่ไม่ได้หยุดยั้งเพียงเท่านั้นค่ะเห็นแล้วคิดต่อทันทีเพราะจำได้ก็เลยกลายเป็นอยู่ในโลกนะคะมีต้นไม้มีคนมีอะไรต่างๆเพราะคิดเพราะฉะนั้นการที่จะเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะแต่ละลักษณะแค่ว่าเป็นลักษณะของสภาพธรรมะทั้งหมดเลยค่ะที่ปรากฏทางตาปรากฏทางหูปรากฏทางจมูกปรากฏทางลิ้นปรากฏทางกายปรากฏทางใจแต่ความไม่รู้เนี่ยค่ะทำให้รวมและปนกันหมดเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมเนี่ยเพื่อแยกให้รู้ว่าที่เคยเป็นคนหรือเป็นเราเนี่ยแท้ที่จริงก็เป็นธรรมะแต่ละอย่างจนกว่าจะประจักษ์จริงๆว่าเป็นธรรมะและเป็นอนัตตาคือไม่มีใครไม่มีตัวตนไม่มีเจ้าของเพราะฉะนั้นก็ฟังเพื่อที่จะให้ถึงความเข้าใจแม้ในขั้นเข้าใจให้ถูกต้องนะคะว่าการที่เหมือนเราอยู่กับหลายคนในที่นี้จริงๆแล้วเนี่ยค่ะอยู่คนเดียวนี่คืออย่างไรถ้าสติสัมปชัญญะไม่เกิดไม่เข้าใจสิ่งที่ปรากฏนะคะทางตาซึ่งความจริงน่าจะค่อยๆอบรมจนกระทั่งสามารถที่จะเข้าใจได้เพราะปรากฏไม่ขาดใช่ไหมคะเสียงยังมีกระทบแล้วก็หมดไปคิดนึกก็มีกระทบแล้วหมดไปแต่สิ่งนี้ค่ะทั้งที่เกิดและดับสืบต่อเหมือนไม่หมดไปเลยหน้าที่จะเริ่มพอที่จะเข้าใจได้ว่าเป็นแต่เพียงสภาพธรรมะอย่างหนึ่งมีอยู่ที่จะให้ระลึกได้ว่าเป็นเพียงสภาพธรรมะอย่างหนึ่งนี่คือการเริ่มที่จะเป็นผู้อยู่คนเดียวเพราะเหตุว่ามีความเข้าใจถูกในลักษณะของสภาพธรรมะซึ่งแยกออกเป็นแต่ละลักษณะแล้วก็เป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนกว่าจะหมดแม้แต่คนก็ไม่มีคนเดียวก็ไม่มีเป็นแต่เพียงสภาพธรรมะซึ่งเกิดแล้วก็ดับไปทั้งจิตเจตสิกรูป
8: ฉะนั้นความเข้าใจที่ว่าเวลาขอกรรมฐานกับพระผู้มีพระภาคแล้วก็ไปเจริญโคนไม้เรือนว่างอะไรทั้งหมดก็เป็นนามธรรมทั้งหมดใช่ไหม
4: ตามอัธยาศัยเพราะท่านไปนะคะและผู้ที่ไม่ไปแม้แต่จะนั่งอยู่ตรงนั้นก็สามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมได
8: ้ถึงแม้จะไปก็ยังเป็นนามธรรม
4: แน่นอนค่ะถ้าไม่มีนามธรรมรูปก็ไปไม่ได้นามธรรมกับรูปธรรมอาศัยกันและกันในภูมิที่มีขันธ์ห้าแต่ไปนะคะด้วยความเห็นถูกหรือไปด้วยความเห็นผิดไปเพราะคิดว่าต้องไปหรือไปเพราะอัธยาศัยตั้งหลายคนนะคะเดี๋ยวก็ไปโน่นเดี๋ยวก็มานี่วันหนึ่งก็ไปที่โน่นบ้างไปที่นี่บ้างตามอัธยาศัยอัธยาศัยของบรรพชิตกับอัธยาศัยของคฤหัสถ์จริงๆแล้วต้องต่างกันตามการสะสมอัธยาศัยของคฤหัสถ์มีไหมคะที่จะละรับประทานอาหารอะไรก็ได้เสื้อผ้าแค่3ผืนนะคะแล้วก็เครื่องใช้ไม้สอยก็น้อยมากเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่านี่ก็แสดงเห็นการสะสมที่ต่างกันก็เป็นไปตามอัธยาศัยจะไปหรือไม่ไปเป็นเรื่องของความรู้ค่ะแม้แต่จะไม่ไปเลยนะคะนั่งเฝ้าเฉพาะพระพักอย่างท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีท่านก็สามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมได้เพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องที่ไม่รู้แล้วทำแต่เป็นเรื่องที่เข้าใจว่าหนทางที่จะรู้ความจริงต้องเป็นเรื่องของปัญญาซึ่งเริ่มจากความเห็นถูกความเข้าใจถูกอย่างมั่นคง
8: อ๋อก็ถ้างั้นก็หมายความว่ามันทั้งหมดเป็นรูปธรรมถ้างั้นการกระทำบางอย่างถ้าเป็นไปที่ไม่ใช่ความเข้าใจแล้วที่ไม่ใช่การละก ก็ไม่ใช่เป็นผู้อยู่ผู้เดียวหลีกออกจากหมู่ก็ไม่ใช่
2: คำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าขณะนี้นะคะเพียงคำเดียวทรงแสดงว่าอนัตตาแล้วเราจะทำเนี่ยหมายความว่าเราเข้าใจคำนี้หรือเปล่าก็แสดงว่าฟังยังไงก็ไม่เข้าใจค่ะแต่ถ้าฟังเข้าใจนะคะก็ไม่ลืมมาสักอย่างหนึ่งแล้วก็จะไปรู้ความเป็นอนัตตาได้ยังไงนอกจากคิดเองเข้าใจระดับขั้นการฟังว่าไม่ใช่เราแต่ว่าไม่ใช่เราจริงๆเนี่ยนะคะต่อเมื่อลักษณะหนึ่งปรากฏให้เห็นว่าไม่มีลักษณะอื่นในขณะที่ลักษณะนั้นปรากฏอย่างทางตาเนี่ยค่ะเราก็เรียนเรื่องทวารต้องอาศัยจักขุประสาทะถ้าไม่มีจักขุประสาทะสิ่งที่ปรากฏขณะนี้ปรากฏไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏขณะนี้จะเป็นอะไรได้เป็นคนได้ไหมเป็นเก้าอี้ได้ไหมนอกจากเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏเมื่อจิตเห็นเกิดขึ้นนี่ค่ะคือค่อยๆแยกลักษณะที่เป็นจริงกว่าจะประจักษ์ว่าเป็นธรรมะแล้วก็เป็นอนัตตาด้วยเพราะฉะนั้นถ้าขณะใดนะคะฟังแล้วเป็นเราจะทำก็คือว่าไม่ได้เข้าใจความเป็นอนัตตาและถ้าทำด้วยก็ยิ่งไม่ใช่คำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
9: เช่นกันฮะคือเนี่ยมันหลากหลายนะฮะอย่างตัวอย่างที่เมื่อกี้นี้ให้ตัวอย่างว่าเนี่ยหลีกเล้นบางคนก็บอกว่าไม่ต้องหลีกเล้นหรอกอยู่อย่างนี้ก็จะเจริญสติได้มันมีหลากหลายมากเลยนี่ถ้าเผื่อเราจะพอสรุปได้ไหมคะว่าอันเนี้ยเป็นเพราะการสะสม
2: แน่นอนค่ะเรื่องการสะสมนี่คงไม่ต้องพูดเลยนะคะแต่ละขณะเนี่ยที่เกิดแล้วก็ดับไปก็สะสมสืบต่ออยู่ในจิตแต่ว่านะคะความเข้าใจสำคัญที่สุดฟังด้วยกันอ่านด้วยกันเข้าใจต่างกันก็ได้แต่ว่าต้องรู้ว่านะคะจริงๆแล้วคืออย่างไรจริงๆเนี่ยให้ทำหรือว่าจริงๆแล้วให้เข้าใจให้ถูกต้อง
9: คือตอนนี้คนเนี่ยมันสะสมมาเนี่ยมันหลากหลายร้อยคนก็ร้อยอย่างเนี่ยเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันก็ยากนะคะที่มันจะตรง
2: ค่ะไม่พูดถึงคนอื่นเลยนะคะเพราะเหตุว่าใครจะไปเปลี่ยนแปลงใครก็ไม่ได้แม้พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละท่านเนี่ยค่ะเมื่อมีการฟังพระธรรมแล้วเนี่ยก็รู้จักตัวเองตามความเป็นจริงว่ามีความเข้าใจสักคำหนึ่งให้ถูกต้องและมั่นคงไหมว่าธรรมะเนี่ยเป็นธรรมะไม่ใช่เราไม่ใช่ใครแล้วก็ที่กล่าวว่าเป็นธรรมะไม่ได้กล่าวเอาเองค่ะลักษณะของธรรมะแต่ละอย่างเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยจะไม่เป็นธรรมะได้ยังไงอย่างแข็งอย่างเนี้ยใครไปเปลี่ยนแข็งได้ใครไปทำให้แข็งเกิดได้นี่คือความหมายของธรรมะเพราะฉะนั้นต้องรู้ตามความเป็นจริงว่าตั้งแต่เกิดจนตายทุกภพชาติเนี่ยค่ะก็คือสภาพธรรมะจนกว่าจะรู้จริงๆอย่างนี้ส่วนคนอื่นจะคิดยังไงจะทำยังไงเนี่ยนะคะเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้เลยความเป็นมิตรที่ดีนะคะก็คือว่าสามารถที่จะเกื้อกูลให้คนอื่นเนี่ยมีความเห็นที่ถูกต้องเมื่อใครที่มีความเห็นต่างกันก็สนทนากันอย่างคนอื่นจะมีความเห็นว่าต้องทำนะคะเราก็สามารถที่จะบอกได้ว่าขณะนี้ทำซิทำอะไรได้ถ้ามีคนบอกว่าต้องไปยังไม่ได้ไปทำไมจะต้องคอยจะรู้จนกว่าจะไปรู้เดี๋ยวนี้ไม่ได้หรือในเมื่อสภาพธรรมะก็กำลังมีอยู่ในขณะนี้และถ้าไม่รู้ธรรมะขณะนี้คิดหรือว่าไปแล้วจะรู้ในเมื่อก่อนไปก็ยังไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นแต่ละขณะนี่ค่ะเป็นความจริงนะคะที่สั้นมากชีวิตดำรงอยู่ได้เป็นความจริงเพียงชั่วขณะที่ปรากฏแล้วก็หมดไปเพราะฉะนั้นถ้าขณะนี้ไม่รู้ไม่ค่อยๆเข้าใจขึ้นอย่าหวังว่าจะไปรู้ที่อื่นหรืออยากคิดเพราะว่าที่อื่นจะมีไหมถ้าขณะนี้ตายทันทีซึ่งก็ตายได้ทั้งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นความจริงเป็นสิ่งที่สนทนากันให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องมั่นคงแต่ว่าใครจะเชื่ออย่างไรใครจะคิดอย่างไรก็ไม่สามารถที่จะบังคับบัญชาได้แต่เหตุผลมี
8: ใช่ครับที่บอกว่าทั้งหมดก็อยู่ที่การสะสมสมมติว่าเราสะสมมาแล้วแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้ไปในทางที่ว่าเข้าใจว่ามันถูกเนี่ยนะฮะก็มีโอกาสที่จะสะสมใหม่โดยที่เราฟังอยู
2: ่
8: และลึกอยู
2: ่ถูกต้อง
8: ใช่ไหมฮะ
2: ค่ะ
8: นี่การสำรวมเนี่ยนะฮะมันมีสำรวมอินทรีย์อยู่ในอินทรีย์แค่ห้านี่ไม่ค่อยเข้าใจว่าทำไมการสำรวมไม่มีวาจานี่สำรวมด้วยอะไรฮะ พราะว่าสำรวมอย่างอื่นยังพอจะได้แต่ในการพูดนี่รู้สึกว่ามันจะยากแต่มันก็ไม่อยู่ในทวารทั้ง5ทั้ง6นะ
2: ค่ะนี่เป็นสิ่งที่น่าสนใจเพราะเหตุว่าเป็นชีวิตจริงๆนะคะอกุศลมีระดับเดียวหรือหลายระดับแม้แต่อกุศลเพียงเล็กน้อยเนี่ยค่ะขุ่นใจนิดนึงกับขุ่นใจมากๆจนเป็นความโกรธความพยาบาทความอาฆาตความปองร้ายก็มีหลายระดับกุศลเพียงเล็กน้อยนะคะแม้แต่จะมีความเห็นถูกว่ามารดาบิดามีคุณความกตัญญูกตเวทีเป็นสิ่งที่ดีงามความซื่อสัตย์เป็นสิ่งที่ดีงามนี่ก็เป็นความเห็นที่ถูกต้องแต่ว่าถ้าเทียบกับการที่จะรู้ว่าขณะนี้ไม่ใช่ตัวตนเป็นแต่เพียงสภาพธรรมะลักษณะอย่างนี่ก็ยังห่างไกลกันมากเพราะฉะนั้นก็จะแสดงให้เห็นนะคะว่าทุกอย่างในชีวิตประจำวันเนี่ยค่ะเดี๋ยวเป็นกุศลเดี๋ยวก็เป็นอกุศลระดับต่างๆเพราะฉะนั้นแม้แต่กุศลขั้นศีลก็มีที่เกี่ยวกับวาจาพูดสิ่งที่จริงแม้ว่าไม่รู้ว่าขณะนั้นไม่ใช่ตัวตนนะคะแต่มีการเห็นประโยชน์ว่าควรพูดสิ่งที่จริงทำไมจะพูดสิ่งที่ไม่จริงถ้าเป็นสิ่งที่ดีงามเป็นสิ่งที่ถูกเนี่ยรีบพูดเลยแต่พอเป็นสิ่งที่ไม่ดีงามนะคะเปลี่ยนเรื่องละไม่พูดบ้างหรือว่าเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นบ้างนั่นคือแสดงว่าขณะนั้นนะคะเป็นอกุศลโดยที่ไม่รู้ตัวเลยว่าแม้แต่วาจาก็มาจากจิตนะคะคำพูดอย่างเดียวกันเหมือนกันนะคะแต่เปลี่ยนเสียงเพราะจิตเช่นบอกว่าทำไมไม่รู้แค่นี้ค่ะกับเปลี่ยนเสียหน่อยหนึ่งใช่ไหมคะด้วยกุศลจิตเราเองจะรู้สึกได้เลยค่ะว่าขณะไหนมีความโกรธหรือว่าเป็นไปด้วยความโกรธเพราะฉะนั้นปัญญามีหลายระดับขั้นกุศลมีหลายระดับขั้นถ้าไม่ได้เจริญกุศลแต่ละขั้นเลยนะคะหวังที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะมีความเป็นตัวตนหรือเปล่าที่ต้องการรู้ไม่ได้มีความเข้าใจเลยว่ากุศลเป็นกุศลอกุศลเป็นอกุศลเมื่อไรมีปัจจัยที่อกุศลเกิดก็เกิดค่ะแล้วก็ปรากฏแต่ว่าปัญญาไม่สามารถที่จะรู้แจ้งเพราะไม่ได้อบรมว่าขณะนั้นเป็นลักษณะของสภาพธรรมะจริงๆปรากฏให้เห็นความเป็นธรรมะซึ่งบังคับบัญชาไม่ได้เพราะฉะนั้นก็จะรู้ได้เลยนะคะว่าเมื่อปัญญาค่อยๆเจริญขึ้นเนี่ยปัญญาจะรู้แจ้งลักษณะของสภาพธรรมะใดเนี่ยไม่รู้ได้เลยเพราะยังไม่เกิดขึ้นทุกขณะเนี่ยปรุงแต่งไปจนกว่าจะถึงการละที่ปัญญาสมบูรณ์เมื่อปัญญาสมบูรณ์ขณะนั้นกำลังโกรธเป็นสติปัฏฐานให้ปัญญาเห็นความจริงได้ไหมว่าเป็นธรรมะสามารถที่จะประจักษ์การเกิดดับได้ไหมได้แต่ว่าถ้าไม่ใช่เป็นการที่อบรมเจริญปัญญาที่จะรู้ว่าอกุศลที่จะต้องดับก่อนเนี่ยนะคะก็คือการยึดถือสภาพธรรมะด้วยความไม่รู้จึงมีความเป็นเราซึ่งจะต้องหมดสิ้นไปก่อนอกุศลอย่างอื่นเมื่อไม่รู้อย่างนี้กำลังฟังธรรมะเนี่ยค่ะหาทางของตัวเองจะต้องทำอย่างนี้จะต้องทำอย่างนั้นจะต้องไปที่โน่นจะต้องทำอย่างโน้นอย่างนี้นะคะแต่ลืมค่ะว่าความคิดห้ามไม่ได้อาจจะมีปัจจัยที่จะคิดอย่างนั้นแต่ปัญญาที่ได้ฟังสะสมมั่นคงลึกก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าขณะนั้นเป็นความคิดไม่ใช่สามารถที่จะละอกุศลได้เป็นสมุจเฉทเพียงด้วยการที่พยายามระงับแต่ว่าถ้าจะมีการกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดเกิดขึ้นนะคะเพราะเหตุปัจจัยทั้งหมดเลยค่ะไม่ว่ากำลังคิดว่าเราจะไม่ทำอกุศลอย่างนั้นก็เกิดแล้วเพราะการสะสมและขณะที่กำลังเป็นอกุศลแม้กล่าวอย่างนั้นแล้วนะคะก็ยังเกิดขึ้นตามการสะสมอีกทุกอย่างแสดงความเป็นอนัตตาซึ่งขึ้นอยู่กับปัญญาว่าสามารถที่จะคมที่จะรู้ความจริงว่าเป็นอนัตตาหรือเปล่าแต่ถ้ายังไม่รู้ก็มีความเป็นตัวตนนี่ค่ะพยายามในหนทางที่ไม่ใช่หนทางที่จะดับกิเลส
8: แม้กระทั่งศีลหรือจะการสำรวมนี่แม้กระทั่งที่ก็รู้อยู่แล้วทั้งหมดแต่ว่าพอถึงเวลานั้นก็ได้พูดออกมาหรือว่าทำที่ไม่ถูกมองก็หมายความว่าสติไม่มี
2: รู้อยู่แล้วทั้งหมดเพราะเป็นเรารู้ไม่ใช่รู้ลักษณะที่ไม่ใช่เราน
8: ั่นสิฮะรู้ด้วยการศึกษาการเรียนแต่ถึงเวลาก็ไม่ได้ปฏิบัติ
2: เพราะไม่ได้ดับกิเลสเป็นสมุจเฉทด้วยความรู้ขั้นนั้น
8: ก็ลักษณะเหมือนกับไม่มีสติเหมือนกัน
2: แน่นอนค่ะเวลาที่อกุศลเกิดสติเจตสิกจะเกิดร่วมด้วยไม่ได้เลย
8: จะเห็นสภาพของ โลภะหรือสภาพของการอวดเพราะทันทีพอเห็นสิ่งนั้นก็รีบพูดออกมาโดยคลืมไปหมดแล้วว่าข้อนี้ไม่ควรหรืออะไรนี่ก็คือสติไม่มีใช่ไหมคะ
2: เริ่มที่จะรู้ลักษณะของธรรมะแต่ยังเป็นเราจนกว่าลักษณะนั้นเป็นธรรมะเพราะสติเกิดต่างกับขณะที่หลงลืมสติเป็นหนทางที่จะค่อยๆสะสมอบรมจนกว่าจะรู้ชัดและรู้จริงไม่ใช่ไปบังคับหรือไปพยายาม
8: ทั้งหมดคือหมายความว่าอยู่ที่การอบรมปัญญาที
2: ่
8: ต้องให้คุ้นเคยมากกว่า
2: อ
8: กุศลที่จะเกิดขึ้น
2: นี่คือภาวนานะคะแต่เราไม่ต้องไปคิดเรื่องจะให้มากกว่าน้อยกว่าอะไรทั้งสิ้นค่ะความรู้มิฉะนั้นแรกเราก็จะติดอีกมีความเป็นเราที่ต้องการความรู้อีกเกือบจะเรียกว่าหนีไปไหนไม่รอดนะคะถ้าไม่รู้จักโลภะจริง
8: ๆถึงขณะที่จะเป็นตัวเราก็ช่างมันเพราะว่าถ้าเราได้เสพได้คุ้นได้ฟังอยู่บ่อยๆสิ่งอื่นมันก็ค่อยๆจางไปสิ่งนี้มันก็เข้มขึ้นก็จะทำให้สติเกิดได้ง่ายขึ้น
2: จริงๆแล้วนี่นะคะทุกคนคิดถึงสติแต่ทุกคนลืมปัญญาขณะนี้ค่ะมีสภาพธรรมะกำลังปรากฏคิดอยากที่จะให้สติเกิดหรือว่าอบรมความเข้าใจลักษณะของสิ่งที่ปรากฏแค่นี้ค่ะทั้งที่สภาพธรรมะขณะนี้ก็ปรากฏแล้วต่างกันที่ความคิดและต่างกันที่ความเข้าใจ
8: แต่สติเกิดนี่มันคือระลึกได้แล้วสติ
2: เวลาที่ปัญญาเกิดไม่ต้องห่วงสติเลยค่ะมีสติเกิดร่วมด้วยทุกครั้งทุกระดับของกุศลทุกประเภทแม้แต่ขณะที่กำลังรู้ลักษณะของแข็งนะคะไม่รู้หรอกว่าเพราะสติระลึกสติเกิดแล้วทำหน้าที่ของสติแล้วไม่อย่างนั้นจะไม่มีการรู้ตรงลักษณะนั้นแต่ความไม่รู้ก็ไปพยายามหาสติเพิ่มสติพยายามให้สติมากขึ้นนะคะแต่ขณะนั้นก็คือผิดเพราะเหตุว่ามีความเป็นเราด้วยเหตุนี้จึงต้องเห็นโลภะด้วยปัญญาจึงสามารถที่จะละโลภะได้อริยสัจมีสี่นะคะรู้ทุกและก็รู้สมุทัยคือโลภะด้วยตัวนี้เป็นตัวสำคัญค่ะ
8: ในขณะที่รู้แข็งนั่นเป็นปัญญาเหรอคะ
2: ขณะที
8: ่สติที่ระลึกนั่นจึงเป็นสติเหรอคะ
2: ขณะที่สภาพธรรมะปรากฏในชีวิตประจำวันและไม่มีการฟังธรรมะเลยรู้ไหมคะว่าเป็นธรรมะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นเราถูกต้องไหมคะแต่ว่าเวลาฟังแล้วเนี่ยค่ะก็เริ่มเข้าใจว่าเป็นธรรมะทุกอย่างเป็นธรรมะแต่ยังไม่รู้จักตัวธรรมะเลยสักตัวหนึ่งรู้แต่เรื่องธรรมะทั้งก็ธรรมะก็เหมือนเดิมนะคะแข็งก็คือแข็งเหมือนก่อนฟังจะเปลี่ยนแข็งให้เป็นอื่นไม่ได้ฟังแล้วเปลี่ยนแข็งให้เป็นอื่นไม่ได้แต่เริ่มรู้ว่าธรรมะคือทุกอย่างที่มีจริงในชีวิตประจำวันและเวลาที่กำลังแข็งปรากฏนะคะกำลังรู้ตรงนั้นต่อไปอีกหมายความว่าปกติธรรมดาเนี่ยแข็งก็ผ่านไปเหมือนเห็นขณะนี้ก็ผ่านไปแต่ขณะใดที่รู้ตรงนั้นแม้เพียงเล็กน้อยมากนะคะนั่นคือสติค่ะไม่ใช่เราเกิดแล้วทำหน้าที่ของสติแล้วแต่เราไปหาชื่อไปเรียกชื่อแล้วก็ไปสงสัยในลักษณะของสติแล้วก็ต้องการชื่อสติแล้วก็ถามว่านั่นสติหรือเปล่าแต่มีความต่างกันนะคะขณะที่หลงลืมแข็งก็ผ่านไปเรื่อยๆแต่ขณะที่เป็นปกติอย่างนี้ค่ะไม่ได้ลืมเกิดรู้ตรงแข็งซึ่งเป็นสภาพธรรมะเริ่มรู้ว่าขณะนั้นนะคะไม่มีอย่างอื่นนะคะแข็งมีขณะนั้นอย่างอื่นไม่มีและที่ฟังเรื่องของแข็งมาแล้วทั้งหมดนะคะก็ไม่เหมือนตรงที่แข็งปรากฏให้รู้ว่าเรื่องที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยตัวจริงเนี่ยกำลังมีให้รู้ให้เข้าใจแต่เป็นเพียงลักษณะหนึ่งซึ่งปรากฏสั้นมากยังมีอีกมากมายทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งไม่ได้ค่อยๆเข้าใจขึ้นเพราะฉะนั้นอย่าไปห่วงเรื่องสตินะคะเพราะเหตุว่าขณะใดก็ตามที่ปัญญาเกิดขณะนั้นสติเกิดแล้วทำหน้าที่ปัญญาจึงสามารถที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่สติระลึกด้วยขณะนั้นไม่ใช่สติไม่ระลึก
8: แต่จะเป็นปัญญาหรือเป็นสติก็ต้องมาจากความเข้าใจความรู้ก่อนเนี่ย
2: ค่ะแล้วก็ของตนเองด้วยถ้าขณะนั้นสงสัยถ้าเป็นผู้ที่มีปัญญาจริงๆแล้วไม่ลืมนะคะก็รู้ว่าสติหมดไปแล้วใช่ไหมคะความสงสัยไม่ใช่ลักษณะของสติที่กำลังรู้ตรงลักษณะของสภาพธรรมะนั้นเพราะฉะนั้นความสงสัยก็มีจริงอีกนั่นแหละแต่ความเป็นเราก็เกิดต่อทันทียังสงสัยเคลือบแคลงต่อไปและเกิดต่อไปทันทีอีกหาหนทางต่อไปอีกแทนที่จะรู้ความจริงว่า
4: ขณะนั้นก็เป็นธรรมะทั้งหมดค่ะไม่ว่าจะคิดไม่ว่าจะเห็นแม้แต่การคิดที่จะหาหนทางก็เกิดขึ้นเพราะการปรุงแต่งที่สะสมมาแล้วก็หมดไปแล้วด้วยเวลาเห็นเกิดขึ้นก็ไม่ใช่ขณะที่คิดต้องเป็นผู้ที่ละเอียดนะคะแล้วก็มีความเข้าใจธรรมะแล้วก็สะสมความมั่นคงซึ่งเป็นสัจจญาณจึงสามารถที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏได้
8: สรุปว่าการสำรวมอินทรีย์ทั้งหมดเนี่ยนะฮะหมายความว่าอยู่ที่การอบรมอยู่ที่สติที่จะรู้ระลึกรู้เท่านั้น
4: เราใช้คำว่าสำรวมอินทรีย์ได้ยินคำนี้ใช่ไหมคะเราก็ต้องมานั่งคิดว่าสำรวมอินทรีย์คืออย่างไรนะคะแค่ได้ยินชื่อเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราเข้าใจสำรวมอินทรีย์จริงๆเพียงแต่ได้ยินชื่อนี้และชื่อนี้คืออะไรเมื่อไหร่และอินทรีย์คืออะไรอินทรีย์ก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจเวลาที่สติสัมปชัญญะไม่เกิดเนี่ยเห็นแล้วเป็นยังไงคะ

0: ทุจริตซึ่งเป็นขั้นศีลแต่ก็รู้ด้วยว่าขณะนี้มีสิ่งที่ปรากฏนะคะที่สติสัมปชัญญะสำรวมเพราะไม่ได้คิดสืบต่อเป็นเรื่องราวด้วยความเป็นตัวตนแต่ด้วยปัญญาที่กำลังเริ่มที่จะเข้าใจลักษณะของสิ่งที่ปรากฏ
1: ขอบคุณค่ะ
2: อาจารย์คะที่เมื่อกี้มีบอกว่าให้ตามรู้ตามความเข้าใจนี่ที่ว่าเราฟังให้เข้าใจแล้วสติสัมปชัญญะก็จะเกิดทำหน้าที่ตามรู้ลักษณะสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นเองเราไม่สามารถมีตัวตนที่ไปตามรู้สภาพธรรมนั้นได
0: ้ที่กล่าวตอนต้นถูกต้องนะคะ
2: ค่ะ
0: เพราะเหตุว่ามีความเข้าใจเมื่อมีความเข้าใจแล้วสติเกิดเมื่อไหร่สติไม่หลงไปทางอื่นที่จะเป็นเรื่องเป็นราวแต่ตามคือรู้ลักษณะของสิ่งที่ปรากฏเป็นสติสัมปชัญญะเป็นสติปัฏฐาน
2: เพราะฉะนั้นถ้าเราเกิดมีตัวตนไปตามรู้ในขณะที่สติสัมปชัญญะยังไม่เกิดเนี่ยก็จะเป็นเครื่องกั้นที่ทำให้เรา
0: เพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยนะคะตามการสะสมการคิดการเข้าใจก็ตามความคิดที่เคยสะสมมาต่างคนต่างคนละแบบไม่เหมือนกันถ้ามีความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะว่าขณะนี้มีสภาพธรรมะกำลังฟังได้ยินและก็มีการคิดถูกเข้าใจสิ่งที่ได้ยินได้ฟังว่าเป็นเรื่องของธรรมะที่กำลังปรากฏอันนั้นก็เป็นปัญญาระดับหนึ่งซึ่งผู้ที่ฟังด้วยความแยบคายก็จะรู้ว่าต่างกับระดับที่สติสัมปชัญญะเกิดถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ไปสนใจที่จะคำนี้จริงๆแล้วคืออะไรไม่ใช่เป็นเรื่องเราที่จะไปบัญญัติคำแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยมาใช้คำเดียวกับเราต้องเป็นอย่างนี้ไม่ใช่แต่เป็นความเข้าใจของแต่ละบุคคลนะคะว่าเมื่อมีการฟังเข้าใจเป็นระดับหนึ่งและขณะต่อไปเนี่ยเมื่อเป็นธรรมะที่เป็นอนัตตาก็แล้วแต่ว่าสภาพธรรมะอะไรปรุงแต่งเกิดเป็นอะไรก็แล้วแต่กุศลอกุศลแต่ความเข้าใจที่เคยได้ยินได้ฟังเข้าใจแล้วเนี่ยไม่สูญหายค่ะสะสมสืบต่อเวลาฟังอีกบ่อยๆความเข้าใจก็เพิ่มขึ้นนะคะจนกว่าสติสัมปชัญญะเกิดเมื่อไหร่เป็นสติปัฏฐานที่ใช้คำว่าตามรู้เพราะเหตุว่าไม่ได้ตามเรื่องอื่นเหมือนเดิมไม่ได้ตามความคิดซึ่งปกติเนี่ยหลังเห็นแล้วก็จะคิดแต่ตามคือรู้ลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏนี่คือความถูกต้องของความหมายของคำว่าตามรู้เพราะฉะนั้นเมื่อฟังแล้วนะคะใครจะมีความเข้าใจคิดยังไงก็เป็นเรื่องซึ่งเปลี่ยนแปลงความคิดของบุคคลอื่นไม่ได้แต่ผู้ที่ฟังแล้วเข้าใจก็ต้องเข้าใจตรงตามนี้ของความหมายของคำว่าตามรู้คือสติสัมปชัญญะใช้ในการเจริญสติปัฏฐานนะคะเมื่อสตินั้นเกิดแล้วก็รู้ลักษณะที่ปรากฏอย่างเช่นสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาแม้จะน้อยมากแต่ก็ขณะนั้นไม่ได้ตามเรื่องราวค่อยๆลดการใส่ใจในนิมิตอนุพยัญชนะเพราะว่ากำลังเริ่มที่จะเห็นความเป็นธรรมะของสิ่งที่ปรากฏทางตาแม้ว่าจะเป็นการเวลาที่ยาวนานมากสักเท่าไหร่นะคะแต่เปลี่ยนแปลงความจริงนี้ไม่ได้เมื่อความจริงเป็นอย่างนี้นะคะก็เป็นผู้ที่ตรงแล้วก็เข้าใจตัวเองตามความเป็นจริงและขณะนั้นเป็นปัญญาที่สามารถเห็นถูกเข้าใจถูกในระดับของการสะสมของความเข้าใจด้วยซึ่งจะต้องอบรมต่อไป
2: เพราะฉะนั้นตอนนี้เราเมื่อเรารู้ว่าสติเกิดกับหลงลืมสติเนี่ยแล้วเราเชื่อมั่นว่าการฟังให้เข้าใจธรรมะเนี่ยก็จะเป็นเหตุปัจจัยให้สติปัฏฐานเกิดเขาโดยเป็นอนัตตาจริงจริง
0: ถูกต้องค่ะ
2: ขอบคุณ
3: ท่านอาจารย์คะในชีวิตประจำวันเนี่ยไม่ว่าจะนั่นเป็นของเราเราเป็นนั่นหรือว่านั่นเป็นตัวตนของเราเกิดขึ้นอยู่เป็นประจำมาคะท่านอาจารย์คะ
0: แล้วคุณสุกัญญาพูดอย่างนี้หรือว่าเป็นอย่างนี้
3: เป็นอย่างนี้
0: ค่ะไม่ต้องพูดอย่างนี
3: ้ไม่ต้องพูดอย่างนี้ก็ได้คือที่จะกราบเรียนถามท่านอาจารย์ก็คือว่าลักษณะต่างๆเนี่ยเกิดในชีวิตประจำวันแต่ไม่มีความรังเกียจนะคะท่านอาจารย
0: ์ครับไม่ใช่คุณสุกัญญานะคะต้องเป็นหิริโอตตัปปะทำหน้าที่เกิดขึ้นรังเกียจค่ะเป็นตัวคุณสุกัญญาแล้วจะไปให้รังเกียจจะรังเกียจได้ยังไงในเมื่อมันเป็นตัวคุณสุกัญญาไม่ใช่เป็นธรรมะ
3: แล้วก็ยังมีความพอใจในทุกสิ่งที่เกิด
0: ค่ะเพราะว่าเข้าใจว่านั่นเป็นคุณสุกัญญาไม่รู้ว่าเป็นโลภะทำหน้าที่ของโลภะ
3: แต่ว่าจากการศึกษาเนี่ยขั้นคิดนึกก็พอจะตึกตรองได้ว่าสิ่งนั้นเป็นโลภะ
0: ค่ะจำชื่อตัวโลภะเกิดไม่รู้เลย

0: อย่างนั้นจะกราบเรียนถามท่านอาจารย์ว่าที่เข้าใจชื่อโลภะกับสภาพจริงๆของโลภะเนี่ยค่ะต่างกันยังไง
1: ค่ะเวลานี้นะคะคุณสุกัญญาเข้าใจใช่ไหมคะชอบอะไรเมื่อไหร่คือโลภะอยากได้อะไรเมื่อไหร่คือโลภะนี่คือเข้าใจกำลังชอบลักษณะชอบต้องมีไม่อย่างนั้นคุณสุกัญญาจะกล่าวไม่ได้เลยว่าชอบเพราะเหตุว่าถ้าขณะนั้นเป็นโทสะความไม่ชอบต่างกันละและคุณขณะที่กำลังไม่ชอบคุณสุกัญญาจะบอกว่าชอบและโลภะไม่ได้แต่ที่กล่าวว่าชอบเพราะว่ามีลักษณะของความติดข้องพอใจเกิดขึ้นเรียนมาว่าเป็นธรรมะฟังมาว่าเป็นธรรมะฟังเข้าใจว่าเป็นธรรมะแต่เวลากำลังติดข้องชอบไม่รู้ว่าเป็นธรรมะนี่คือความต่างกันที่จะต้องอบรมนะคะจนกว่าจะรู้จักตัวธรรมะที่กำลังติดข้องกำลังพอใจ
0: ลักษณะสภาพชอบที่เกิดขณะนั้นเท่านั้น
1: จริงไหม
0: คือจริงๆเนี่ยมีจริงแต่ว่าขาดการพิจารณาในช่วงลักษณะของความชอบเนี่ยค่ะ
1: ปัญญาไม่พอค่ะเพราะไม่ได้อบรมที่จะรู้ว่าลักษณะนั้นเป็นธรรมะปัญญามีเพียงคิดชื่อออกบางคนก็จะเรียกเลยว่าโลภะเพราะคิดออกแค่นั้นปัญญาสะสมมาเพียงแค่คิดออกจำได้ว่าลักษณะที่ชอบเนี่ยชื่อโลภะก็เอ่ยคำว่าโลภะแต่ตัวโลภะจริงๆนั้นไม่รู้ดับไปแล้วด้วย
0: แต่ชอบจริงๆนะคะ
1: ก็จริงสิคะไม่จริงได้ยังไงธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงแต่ไม่ใช่คุณสุกัญญาที่ไม่รู้คือไม่รู้ว่าไม่ใช่เรารู้ว่าชอบจริงๆชอบมันมีจริงๆแต่ไม่รู้ว่าชอบนั้นเป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่เรายังคงเป็นเราชอบจึงบอกว่าแต่ชอบมีจริงๆเพราะกำลังชอบเพราะไม่รู้ว่าไม่ใช่คุณสุกัญญาแต่เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นประโยชน์จากการฟังพระธรรมเนี่ยอยู่ตรงไหนแม้ว่าจะยากมีจริงอบรมให้ความรู้ค่อยๆเจริญขึ้นตามลำดับค่ะข้ามขั้นไม่ได้เลยจะไปประจักษ์การเกิดดับของโลภะเนี่ยเป็นไปไม่ได้ทั้งที่โลภะเกิดดับแต่ว่ายังไม่รู้แม้แต่ชอบกำลังชอบก็ยังไม่รู้เลยว่านั่นเป็นธรรมะลักษณะนั้นเป็นธรรมะเกิดแล้วด้วยปรากฏแล้วด้วย
0: อย่างนั้นทุกวันนี้จากการศึกษาธรรมะเนี่ยทำให้เรารู้จักลักษณะว่ามีโลภะเกิดขึ้นจริงๆนะในชีวิตประจำวัน
1: เมื่อไหร่คะ
0: เมื่ออยากเมื่อชอบ
1: เมื่อกำลังปรากฏ
0: แต่ว่าลักษณะที่เกิดในชีวิตประจำวันจริงๆเนี่ยมันยังเป็นลักษณะของ
1: ความไม่รู้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วนี่นะคะข้ามขั้นไม่มีใครจะไปรู้ลักษณะของโลภะโทสะซึ่งเกิดดับสืบต่ออย่างรวดเร็วโดยยังไม่รู้ลักษณะที่เป็นนามธรรมซึ่งต่างกับรูปธรรม
0: แต่ว่าการใส่ใจในสภาพธรรมะที่เกิดในชีวิตประจำวันเนี่ยค่ะในเมื่อสภาพธรรมะนั้นปรากฏจากการศึกษาเนี่ยมันก็เป็นออโตเมติกเลยที่เราจะต้องใส่ใจในสิ่งที่มันปรากฏ
1: มีปัจจัยที่จะทำให้เริ่มมนสิการะสนใจใส่ใจแต่ยังไม่ใช่สติปัฏฐานเพราะฉะนั้นปัญญาก็เพิ่มจากระดับที่ฟังแล้วลืมฟังแล้วก็ลืมเมื่อเช้านี้ฟังตั้งชั่วโมงหนึ่งนะคะ
0: ค่ะ
1: ลืมหรือจำได้แค่ไหนส่วนใหญ่ก็ฟังแล้วก็ลืมฟังแล้วก็ลืมแต่ว่าสะสมสืบต่อทำให้เวลาที่ฟังอีกนะคะก็สามารถที่จะเข้าใจได้เพราะฉะนั้นก็จะรู้ได้ค่ะว่านั่นคือขั้นฟังเข้าใจไม่พอที่จะรู้ลักษณะเพราะฉะนั้นก็เป็นปัญญาที่ต่างขั้นถ้าใครมาบอกคุณสุกัญญานะคะว่าคิดสิว่านั่นแหละเป็นอนัตตาแล้วก็จะรู้ความจริงของสภาพธรรมะคุณสุกัญญาเชื่อไหม
0: ไม่เชื่อ
1: แต่คนอื่นเชื่อเพราะเขาไม่ได้เคยฟังเขาคิดว่าปัญญามีแค่ระดับคิดเขาไม่รู้ว่าแค่คิดเนี่ยค่ะไม่ใช่การรู้ลักษณะจริงๆของสภาพธรรมะเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะก็จะเป็นผู้ที่ตรงที่จะรู้ว่าเป็นปัญญาเพียงขั้นเข้าใจเรื่องราวทั้งที่สภาพธรรมะก็กำลังเผชิญหน้าทางตาก็กำลังเห็นนี่แหละใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็เป็นผู้ที่เห็นความ ยากความลึกซึ้งความละเอียดว่าถ้าเป็นปัญญาที่จะรู้จริงของสภาพธรรมะเนี่ยก็มีหนทางเดียวคือความเป็นผู้ตรงนะคะฟังเข้าใจว่าเป็นธรรมะจนกว่าจะมั่นคง
2: คุณธีรพันธ์มีอะไรเพิ่มเติมในตอนนี้ขอเชิญค่ะในส่วนของอนันตสูตร
3: ขอบคุณพระสูตรที่ได้ยินกันบ่อยๆนะครับว่าสังขารทั้งหลายนะครับก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงนะครับแต่ว่าการที่จะรู้ตามความเป็นจริงอย่างนี้ได้ไม่ใช่ที่จะรู้ได้โดยง่ายนะครับเพราะว่าเพียงแต่พระพุทธองค์ทรงตรัสนะฮะแล้วก็จะยินคำว่าไม่เที่ยงก็ไม่เที่ยงตามเนื้อนแต่ท่านเห็นด้วยปัญญาตามความเป็นจริงนะครับที่ท่านทรงแสดงไว้เนี่ยนะครับว่าเธอพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบนะครับไม่ใช่ปัญญาอย่างอื่นนะครับแต่ว่าปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่ตัวตนของเราครับต้องด้วยปัญญานะครับไม่ใช่เป็นการคิดตามหรือว่าเป็นเพียงขั้นพิจารณาเท่านั้นเองแต่ต้องรู้ตามความเป็นจริงก็คือเห็นชัดด้วยปัญญานั่นเองไม่ใช่เห็นด้วยอย่างอื่นนะครับเพียงขั้นการฟังก็ยังไม่สามารถที่จะประจักษ์ได้หรือใครบอกว่าอันนี้ไม่เที่ยงรูปไม่เที่ยงรูปไม่เที่ยงแต่รู้ตามความเป็นจริงหรือเปล่าว่ารูปมีลักษณะอย่างไรก่อนนะครับเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณลักษณะจริงๆนั้นเป็นอย่างไรนามธรรมเป็นอย่างไรรูปเป็นธรรมเป็นยังไงถ้ายังไม่รู้อย่างนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะประจักษ์ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแต่ว่ารู้โดยขั้นการพิจารณาเท่านั้นเองนะครับเป็นของที่ละเอียดลึกซึ้งจริงๆนะครับ
1: เพื่อทราบคุณอนบอยากจะสนทนาเรื่องไกลใกล้รูปปรังขันทั้งหลายบ้างหรือเปล่าคะรู้สึกว่าจะมีคนอยากเข้าใจ
4: ครับขันก็เป็นสภาพธรรมะที่เกิดแล้วดับนะครับซึ่งสภาพธรรมะที่เป็นขันเนี่ยนะฮะก็มีความละเอียดความหยาบเนี่ยแตกต่างกันที่ท่านอธิบายไว้ด้วยลักษณะของขันทั้ง11ประการเนี่ยนะในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเป็นจริงตามนั้นอย่างรูปที่ปรากฏที่กายนะฮะที่กระทบตรงๆอย่างสภาพแข็งมีทั้งที่แข็งมากๆนะครับกระด้างเลยก็มีธรรมที่อธิบายลักษณะแข็งเนี่ยที่หลากหลายออกไปเพราะว่าความหลากหลายของลักษณะแข็งไม่มีจริงๆอย่างเก้าอี้แข็งกระด้างเลยถ้าว่าอ่อนลงมาหน่อยก็มีนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะของความแข็งความอ่อนเนี่ยก็มีสภาพที่หลากหลายต่างกันก็มีทั้งที่หยาบนะจนไปจนถึงละเอียดนั่นคือลักษณะของแข็งซึ่งบางทีเราก็จะสงสัยนะครับว่าอ่อนแค่ไหนอย่างรู้สึกว่าเหมือนจะจริงๆนิ่มจริงๆแข็งนะครับก็มีซึ่งจะยึดถือว่าเป็นเราเพราะฉะนั้นไม่ว่าสภาพธรรมะอย่างเช่นสภาพแข็งนะฮะจะมีทั้งแข็งมากเลยนะหรือจนไปถึงอ่อนแต่ทั้งแข็งมากแข็งกลางหรืออ่อนนะครับเราก็ยึดว่าเป็นเราตะทบสัมผัสส่วนของกายนะฮะก็ยึดว่าเป็นเนื้อเราที่อ่อนแข็งขนาดนี้นะครับหรือตรงไหนเป็นตรงที่เป็นหัวเข่าเป็นกระดูกอะไรนะฮะเป็นลักษณะความหลากหลายของแข็งเพราะนั้นสภาพที่เป็นขันธ์หนึ่งขึ้นรูปขันธ์ยกตัวอย่างเพียงรูปหนึ่งก็แล้วกันนะครับที่ว่าสภาพแข็งเนี่ยมีความต่างกันไหมฮะหรือแข็งไม่เหมือนกันหมดแข็งเท่ากันหมดไม่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นลักษณะของขันธ์เนี่ยมีความหลากหลายแตกต่างกันอย่างนั้นจริงๆและสภาพความรู้สึกนะครับเวทนาขันธ์ความรู้สึกความรู้สึกดีใจเนี่ยก็มีหลายระดับตั้งแต่ดีใจมากๆอย่างเช่นได้รับสิ่งที่ไม่คาดหวังว่าจะได้รับนะครับดีใจมากเลยเป็นโสมนัสเวทนาที่มีกำลังบางคนโสมนัสจนน้ำตาไหลนะฮะได้รับเลือกหรือได้รับรางวัลอะไรที่เขาอยากได้แต่ว่าความแตกต่างก็มีนะครับแม้จะโสมนัสแต่ว่าไม่ถึงขนาดนั้นก็มีเช่นยินดีนิดหน่อยเขาได้ของที่ชอบเช่นได้ไปเจอของที่เราอยากได้นิดหน่อยนะครับ พราะนั้นความโสมนัสหรือความรู้สึกโสมนัสเวทนาก็มีความหลากหลายความรู้สึกที่ไม่สบายนะครับโทมนัสก็มีตั้งแต่มีความรู้สึกเบื่อหน่ายนะครับความรู้สึกเศร้าใจความรู้สึกทุกข์ใจมากกว่านั้นนะฮะถึงขั้นลำพันธ์ออกมาหรือถึงขั้นเตรียมใจไม่เลยนะครับก็มีนะเพราะนั้นความหลากหลายของเวทนาขันธ์ก็มีเพราะนั้นความแตกต่างนะครับที่เป็นความหยาบความละเอียดนั้นก็มีที่ว่าไกลใกล้นะครับอีกลักษณะหนึ่งไกลใกล้ต่อการระลึกไม่ใช่รูปที่อยู่จังหวัดเชียงใหม่ไกลกว่ารูปที่อยู่จังหวัดกรุงเทพแต่ไกลหรือใกล้กับการระลึกรูปที่ใกล้กับการระลึกก็คือรูปที่ปรากฏอยู่ทางตาหูจมูกลิ้นกายสีมีปรากฏอยู่จริงๆเสียงก็มีปรากฏอยู่ที่ทางหูนะครับกลิ่นก็ปรากฏทางจมูกรสก็ปรากฏทางลิ้นเย็นร้อนอ่อนหรือแข็งนะตึงหรือไหวก็ปรากฏอยู่ทางใจในรูปที่ใกล้นะฮะเพราะว่าก็โคจรอยู่หรือว่าเป็นรูปที่มีอยู่นะฮะปรากฏอยู่แต่ว่าจะรู้ไหมนะแม้รูปที่ใกล้ที่จะระลึกได้ส่วนรูปที่ไกลที่จะระลึกได้ก็คือมีลักษณะที่ละเอียดยิ่งกว่านั้นนะแล้วก็ไม่ปรากฏอย่างเช่นธาตุน้ำนะฮะเป็นสภาพที่เกาะกลุ่มก็ปรากฏไหมหรือว่าเจตสิกอย่างเช่นภาษาเจตสิกอย่างนี้นะครับสีกิริยาเจตสิกเจตสิกที่อาจจะไม่ได้ปรากฏลักษณะให้ทราบก็มีฉะนั้นสภาพธรรมะละเอียดที่ไกลต่อการระลึกก็มีนะครับเพราะนั้นแม้ว่าจะเป็นสภาพธรรมะเนี่ยเป็นลักษณะที่เกิดขึ้นและดับไปแต่เขาก็มีความต่างกันที่ว่าใกล้ที่จะระลึกได้อย่างเช่นสีเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนี่นะครับหรือไกลออกไปกว่านั้นอย่างเช่นอัตถยรูปนะที่ไม่เห็นปริเฉทรูปอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเป็นช่องว่างระหว่างกลุ่มหรือกลาของรูปปรากฏหรือเปล่าเพราะนั้นสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏนี่นะครับเป็นสิ่งที่ควรจะรู้และลักษณะของขันธ์ที่มีความแตกต่างไปนั้นนะฮะก็เป็นเพราะมีความหลากหลายของลักษณะของสภาพธรรมะแต่ละอย่างแต่ทั้งหมดก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปครับ
2: คุณพิจารัตมีอะไรเพิ่มเติมในส่วนขันธ์5นัยยะ11อย่างค่ะที่ท่านทรงจำแนกลักษณะของขันธ์นะคะเอาไว้โดยความหลากหลายนะคะถึง11ประการด้วยกันอย่างน้อยนะคะลักษณะของความเป็นขันธ์ก็คือจะต้องเป็นสภาพธรรมะที่มีความเกิดขึ้นนะคะจึงทำให้มีอดีตปัจจุบันอนาคตนอกจากจะมีการเกิดดับซึ่งทำให้มีทั้งขณะที่ปรากฏเป็นปัจจุบันนะคะและเมื่อดับไปแล้วเป็นอดีตและก็จะมีสภาพธรรมะนั้นปรากฏอีกก็คือเป็นอนาคตก็คือไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมนะคะหรือว่ารูปขันธ์นะคะเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์หรือวิญญาณขันธ์ก็ตามนะคะเป็นสภาพธรรมะที่เกิดดับเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีทั้งความเป็นอดีตปัจจุบันอนาคตแม้กระทั่งความหยาบความละเอียดนี่นะคะท่านก็ทรงจำแนกเอาไว้เพราะไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมใดที่เกิดขึ้นนะคะลักษณะของเขาก็จะต้องมีความหยาบหรือว่าความละเอียดหรือลักษณะใกล้ๆต่างๆเหล่านี้นะคะอยู่ในลักษณะของธรรมะนั้นๆแล้วอย่างในที่ท่านทรงแสดงนี่ก็หมายถึงว่าเมื่อมีสภาพธรรมะนะคะไม่ใช่เพียงอย่างเดียวอย่างเช่นเวทนาเนี่ยนะคะก็จะมีหลากหลายเวทนาอย่างเช่นโสมนัสเวทนาเนี่ยนะคะเป็นเวทนาที่มีกำลังถ้าเทียบกับอุเบกขาเวทนานะคะโสมนัสเวทนาก็หยาบกว่าอุเบกขาเพราะว่าโสมนัสเนี่ยนะคะมีการเกิดขึ้นปรากฏสามารถที่จะรู้ได้ง่ายกว่าด้วยอุเบกขานะคะละเอียดกว่าเราก็รู้ได้ยากกว่าท่านก็แสดงธรรมะโดยการปรากฏลักษณะนะคะแล้วก็โดยปัญญาที่สามารถที่จะรู้ได้ด้วยเพราะฉะนั้นก็จึงมีหลากหลายนะคะลักษณะและโดยจิตนะคะหรือว่าวิญญาณขันธ์นะคะก็จะมีทั้งที่เกิดขึ้นนะคะต้องเป็นชาติกุศลหรือเป็นชาติอกุศลหรือเป็นชาติวิบากเพราะฉะนั้นท่านก็แสดงโดยเทียบเทียมกันก็มีนะคะว่า
5: ลักษณะของกุศลจิตนะคะก็ต้องละเอียดกว่าลักษณะของอกุศลอกุศลจิตก็จะยากกว่าและอย่างถ้าจะเทียบเทียงมองไปถึงสภาพธรรมะอื่นที่เกิดร่วมด้วยนะคะอย่างเช่นเวทนาที่เกิดร่วมกับกุศลก็จะต้องละเอียดกว่าเวทนาที่เกิดกับอกุศลก็คือถ้าเราเข้าใจนะคะความจำแนกโดยลักษณะของธรรมะที่เขามีนะคะเขาจะสามารถที่จะเทียบเทียงได้แต่การเทียบเทียงนี้นะคะผู้ที่จะรู้ลักษณะของความต่างกันก็คือจะไม่ได้ให้ปัญญาขั้นต้นๆนะคะเพราะว่าสติปัฏฐานก็จะรู้โดยความเป็นลักษณะเฉพาะของสภาพธรรมะแต่ละอย่างนั้นๆถ้าจะรู้โดยความหยาบความละเอียดก็จะต้องเป็นปัญญาที่มีกำลังมากกว่าแล้วก็สภาพธรรมะนั้นก็คงจะไม่ได้ปรากฏเพียงลักษณะเดียวถึงจะสามารถที่จะรู้ได้ว่าสภาพธรรมะนี้หยาบกว่าสภาพธรรมะนี้ตรงนี้นะคะท่านอาจารย์ไม่ทราบท่านอาจารย์จะให้คำแนะนำยังไงคะ
1: ค่ะฟังแล้วเป็นไงคะเข้าใจขึ้นหรือเปล่าเลยว่าก็ยังเป็นสิ่งที่จะต้องรู้ลักษณะไม่ใช่เพียงแต่ฟังความหมายและฟังชื่อนะคะเพราะว่ามีการที่จะเห็นลักษณะนั้นตามความเป็นจริงเพราะว่าหลากหลายมากปรากฏแล้วหมดไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยแต่เพราะความหลากหลายนั่นนะคะเวลาที่ลักษณะนั้นปรากฏปัญญาย่อมเห็นความต่างแม้ว่าความต่างนั้นจะเป็นความต่างโดยนัยยะของเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลเป็นเวทนาที่เป็นโสมนัสหรือเป็นอุเบกขาก็ต้องเป็นปัญญาที่กำลังรู้ในสภาพนั้นที่ไม่ใช่ตัวตนขณะนี้นะคะที่ฟังแล้วเนี่ยค่ะอะไรเป็นรูปหยาบบ้างคะคะเมื่อกี้นี้ฟังแล้วใช่ไหมคะอะไรเป็นรูปหยาบบ้าง
6: รูปที่รู้ด้วยทางทวารทั้งห้า
1: ค่ะหมายความว่าสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาขณะนี้เป็นรูปหยาบใช่ไหมคะเพราะอะไรคะ
6: เพราะว่าปรากฏอยู่
1: เพราะปรากฏถ้าเป็นรูปหยาบเป็นรูปที่ใกล้ต่อการที่จะรู้ใช่ไหมคะลองเทียบดูว่าปัญญาเนี่ยค่ะเริ่มจะรู้รูปที่ว่าหยาบที่กำลังปรากฏทางตาหรือยังเห็นไหมคะเพราะไม่คุ้นเคยต่อการที่จะรู้แต่คุ้นเคยต่อการที่จะไม่รู้แล้วก็ยึดถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างมั่นคงเป็นอัตตสัญญาเป็นอัตตานุทิฏฐิถ้าใจกว่าจะค่อยๆลอกให้ความเห็นผิดคลาดเคลื่อนจางลงจนกระทั่งดับหมดเป็นสมุจเฉทเนี่ยจะนานสักแค่ไหนใช่ๆที่กล่าวว่าเป็นรูปหยาบด้วยเหตุนี้การที่เราจะเข้าใจธรรมะจริงๆนะคะก็ต่อเมื่อมีธรรมะปรากฏแล้วก็กล่าวว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยเป็นรูปหยาบเป็นรูปใกล้เพราะเหตุว่าสามารถที่จะรู้ลักษณะที่เกิดปรากฏเป็นประจำไม่ต้องไปสร้างขึ้นมาหรือทำอะไรเลยทั้งสิ้นใช่ไหมคะแม้ว่ารูปอื่นจะมีแต่ก็ไม่ได้ปรากฏเหมือนอย่างรูปเจ็ดรูปนี้แต่ตามความเป็นจริงก็คือว่าคุณคุ้นต่อการที่จะรู้ลักษณะที่เป็นรูปหรือเปล่าหรือไม่เคยคุ้นเลยแต่คุ้นต่อการที่จะยึดถือมานานแสนนานเพราะฉะนั้นกว่าจะเริ่มค่อยๆเข้าใจขึ้นก็เป็นปกติอย่างนี้ค่ะคือมีความอดทนที่จะรู้ว่าค่อยๆเข้าใจแม้เพียงเล็กน้อยนะคะแต่ก็ต่อไปก็จะบ่อยขึ้นจนกระทั่งสามารถที่จะไม่ติดข้องในนิสอนุพยัญชนะเพราะฉะนั้นก็รู้ว่าหนทางที่จะละคลายการยึดถือสภาพธรรมะนี่นะคะมีทางเดียวคือโดยสติสัมปชัญญะเกิดเพราะฉะนั้นต้องเริ่มจากการรู้ความต่างกันของขณะที่หลงลืมสติแม้ฟังนะคะเข้าใจเรื่องราวก็เป็นขั้นนั้นอยู่ตลอดจนกระทั่งที่สภาพธรรมะก็ปรากฏแต่ก็มืดมนเพราะเหตุว่าไม่รู้ลักษณะเพียงแต่ได้ยินเรื่องเหมือนคนที่อยู่ในความมืดนะคะได้ยินเรื่องแต่ไม่เห็นตามความเป็นจริงในสิ่งที่กำลังได้ยินจนกว่าสติสัมปชัญญะจะเกิดเมื่อไหร่นะคะก็จะหวานขึ้นมานิดนึงที่จะรู้ว่าลักษณะนั้นมีจริงๆไม่ได้พูดถึงสิ่งที่ไม่มีและลักษณะนั้นปรากฏแล้วก็หมดไปด้วยถ้าปัญญามีความมั่นคงคมขึ้นนะคะไม่ว่าสภาพธรรมใดปรากฏก็จริงที่จะรู้ว่าเป็นลักษณะของสภาพธรรมะแต่ละอย่างซึ่งไม่พ้นจากลักษณะที่เป็นนามธรรมและรูปธรรมถ้าจะขั้นต้นที่สุดนะคะคือรู้ว่าความเข้าใจขั้นฟังไม่ใช่ความเข้าใจในขณะที่สติสัมปชัญญะเกิดและกำลังรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏและแม้สติสัมปชัญญะเกิดแล้วนะคะก็ต้องอบรมจนกว่าจะประจักษ์แจ้งความจริงของลักษณะนั้นนี่คือคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ถ้าเข้าใจเป็นอย่างอื่นนะคะก็คือไม่ใช่คำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
7: เพราะว่าไม่สามารถที่จะประจักษ์แจ้งความจริงของสภาพธรรมะเมื่อไม่สามารถประจักษ์แจ้งความจริงของสภาพธรรมะก็ดับกิเลสใดๆไม่ได้เลย
5: ท่านอาจารย์ท่านก็เข้าใจตามที่ท่านอาจารย์แสดงค่ะแล้วก็ทราบว่าเป็นเรื่องยากแต่แล้วเรื่องที่ท่านจะเรียนถามนี่ก็ไกลตัวออกไปค่ะท่านอาจารย์แต่ก็ยังอยากจะทราบนะคะก็จะเรียนถามท่านอาจารย์ว่าขณะนี้สภาพธรรมเนี่ยค่ะปรากฏอยู่ตลอดแล้วก็เกิดแล้วก็ดับทีนี้ถ้าเกิดเราไม่รู้ว่าลักษณะของปรมัตถ์จากนั้นไปมันก็จะเป็นเรื่องราวตรงนี้หมายความว่าการที่จะเป็นเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นคนขึ้นมาเนี่ยแสดงว่าสภาพธรรมะนั้นต้องเกิดสมมติว่าพูดไปเลยว่าเกิดทางตาเนี่ยจะเกิดหลายวิถีมากเลยวิถีเดียวจนกระทั่งเป็นคน
7: อันนี้จริงๆแล้วนะคะไม่ใช่วิถีเดียวนะคะเพราะเหตุว่าจักขุทวารวิถีรูปมีอายุ17ขณะที่ใช้คำว่าจักขุทวารวิถีหมายความว่าจิตทุกขณะที่มีรูปที่ยังไม่ดับเป็นอารมณ์เป็นจิตที่อาศัยจักขุทวารจึงชื่อว่าจักขุทวารวิถีจิตแค่17ขณะแล้วดับเพราะฉะนั้นไม่ได้หมายความว่ามีจักขุทวารวิถีอยู่เรื่อยๆต้องมีภวังขั้นและมีมโนทวารวิถีรู้ต่อแล้วก็ที่ปรากฏอย่างนี้ก็ประมาณไม่ได้เลยว่า
5: ประมาณไม่ได้นะคะตรงวิธีทั้งเข้าใจนะคะคำตอบก็คือประมาณไม่ได้กว่าจะมาเป็นรูปร่างคนตรงเนี้ยเพราะแต่ละขณะนั่นก็จะมีสันฐานขอบเขตของเขาต่อเนื่องกันมาจนกระทั่งเป็นคนแต่ที่จะเรียนถามที่ไกลตัวออกไปก็คือถ้าเป็นในลักษณะของวิปัสสนาญาณเกิดค่ะหมายความว่าอาจจะรู้ในลักษณะของเห็นก็ได้แล้วสลับมาเป็นได้ยินก็ได้คือไม่จำเป็นต้องเป็นทวารเดียวกันหมดเลยก็ได้
7: วิปัสสนาญาณเนี่ยนะคะเป็นปัญญาที่เห็นแจ้งที่ต่างระดับนะใช่ไหมคะ
5: ค่ะ
7: ไม่ใช่ความไม่รู
5: ้ค่ะ
7: ไม่ใช่ความสงสัยไม่ใช่ขั้นไตรตรองเปรียบเทียบแต่เป็นการประจักษ์แจ้งลักษณะของสภาพธรรมะแล้วมาจากไหนวิปัสสนาญาณนะมาจากไหนเกิดขึ้นได้อย่างไรก็ถ้าไม่มีความรู้ขั้นฟังไม่มีทางเลยถึงแม้มีความรู้ขั้นฟังแต่เข้าใจผิดในหนทางปฏิบัติก็ไม่มีทางที่จะเป็นวิปัสสนาญาณได้ต่อเมื่อเป็นความรู้ความเข้าใจเป็นปกติและก็รู้ว่าแม้ขณะที่กำลังรู้ก็เป็นสติค่ะไม่มีเราที่จะไปทำจนกระทั่งสามารถที่จะรู้ชัดในลักษณะของสภาพธรรมะนะคะมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นวิปัสสนาญาณเกิดประจักษ์แจ้งโดยความเป็นอนัตตาไม่มีการเตรียมตัวล่วงหน้าจะรู้ล่วงหน้าไหมคะว่าปัญญาระดับไหนจะเกิดและจะรู้ตัวล่วงหน้าไหมว่าอะไรจะเกิดที่วิปัสสนาญาณจะรู้แต่เป็นปกติคือไม่พ้นจากสิ่งที่ปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจ
5: ค่ะที่ดิฉันทราบว่าตรงวิปัสสนาญาณเกิดเนี่ยทวารเนี่ยต่างกันได้เพราะว่ามันไม่ได้ต่อเนื่องกันมาจนเป็นรูปร่างสันฐานเพราะนั้นอะไรจะปรากฏก็ได้แต่ถ้าเผื่อเป็นลักษณะของที่เราเห็นเป็นคนเนี่ยแน่นอนต้องเป็นทางทวารที่ถ้าเป็นวิถีจิตทางตาก็ต้องต่อเนื่องกันไปหลายตลอด
7: คงไม่ต้องไปคิดนะฮะว่าต่อเนื่องยังไงยาวมากน้อยแค่ไหนค่ะแต่ให้ค่อยๆเข้าใจลักษณะของสิ่งที่ปรากฏเพราะรู้ว่าปัญญาไม่ได้รู้อื่นเลยปัญญาต้องเป็นปัญญาที่เข้าใจถูกเห็นถูกในลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏตามปกติเพราะเกิดแล้วค่ะไม่มีใครไปทำ
5: ท่านอาจารย์ฮะเมื่อกี้ฟังลักษณะใกล้นะคะเหมือนจะกล่าวถึงจักขายตนะเหมือนกับเอาอายตนะเข้ามาพูดด้วยตรงนี้เป็นสำคัญเลยนะคะที่จะต้องเกี่ยวกับอายตนะด้วย
7: ค่ะชีวิตธรรมดาปกติที่เราใช้อยู่นะคะไม่มีใครสงสัยในคำว่าไกลและใกล้ใช่ไหมคะค่ะคุณสุรีอยู่ใกล้คุณบุษบงรำไพอยู่ไกลก็เปรียบไปตั้งแต่ในบ้านในห้องนอนจนกระทั่งถึงหน้าประตูจนกระทั่งถึงนอกรั้วไปก็เป็นเรื่องที่เราใช้กันอยู่แต่ก็ทรงแสดงให้เห็นค่ะว่านั่นคือความหมายซึ่งรูปเนี่ยตามที่เราเข้าใจก็ในเรื่องของใกล้ไกลก็ในลักษณะนี้นะคะแต่ว่าตามความเป็นจริงก็คือว่าถ้าจะรู้ความจริงของสภาพธรรมะเนี่ยค่ะต้องอาศัยอะไรถ้าไม่มีจักขุประสาทะโสตประสาทะคานะประสาทะชิวหาประสาทะกายะประสาทะก็ไม่สามารถที่จะรู้ความจริงของสภาพธรรมะได้แต่ถึงอย่างนั้นก็ตามค่ะก็จะต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องว่ารูปอื่นแม้มีจะรู้รูปอะไรได้และจะรู้รูปอะไรได้ก่อนทั้งที่กำลังเห็นอย่างนี้นะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าเจาะจง
1: ว่าต้องเป็นสิ่งนี้หรือต้องเป็นสิ่งนั้นแต่ในบรรดารูปที่มีเนี่ยค่ะถ้าเราไม่พูดอย่างภาษาที่เราเข้าใจอยู่แล้วว่าอะไรอยู่ใกล้อะไรอยู่ไกลโลกมนุษย์นะคะกับสวรรค์อะไรใกล้อะไรไกลก็เป็นที่รู้กันอยู่แล้วแต่ว่าถ้าพูดถึงธรรมะที่สามารถจะรู้ได้ก็แสดงให้เห็นว่าโดยนัยยะของปรมัตถธรรมสิ่งที่มีที่ปรากฏเนี่ยค่ะใกล้หมายความว่าจะไปรู้สิ่งอื่นที่ไม่ปรากฏได้ไหมนั่นคือความหมายที่แสดงเห็นแล้วนะคะถึงแม้ว่าเป็นรูปก็ตามแต่เพราะว่ารูปก็มีทั้งไกลทั้งใกล้นะคะแล้วก็ในความทรงจำของเราก็คิดว่ารูปนี้อยู่ใกล้กว่ารูปโน้นซึ่งอยู่ไกลแต่ว่าตามความเป็นจริงนะคะสิ่งที่กำลังปรากฏอยู่เป็นสิ่งที่ใกล้ที่จะรู้ไม่ใช่สิ่งที่ไม่ปรากฏ
8: ท่านอาจารย์คะตรงนี้เลยทำให้ดิฉันเข้าใจว่าความต่างกันที่พระพุทธองค์ท่านแสดงถ้าพูดถึงขันเนี่ยก็กล่าวถึงขันห้าไปเลยแต่เมื่อไหร่ที่พูดถึงอายตนะคือความหมายก็คือขณะนั้นสภาพธรรมห้าขันนั้นมาประชุมกัน
1: ปรากฏ
8: ปรากฏ
1: ยังอยู่ยังมียังไม่หมดไป
8: ตอนแรกเรียนใหม่ๆมันก็เหมือนกันมันไม่ทราบว่าจะใช้อย่างไรในขณะไหนที่ว่าเป็นต่างแล้วก็เข้าใจได้เลยตรงค่ะขอบพระคุณท่าน
9: กับเรียนท่านอาจารย์นะคืออ่านแล้วเนี่ยทำไมต้องไปรู้ว่าขันห้าเนี่ยต้องแบกแยกออกเป็น11เป็นละเอียดเป็นหยาบเป็นอะไรต่ออะไรมันจะทำให้ผมรู้ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นที่อะไรต่ออะไรยังไงมันนึกไม่ออกว่ามันจะช่วยให้ผมเข้าใจดีขึ้นยังไงอ่านไปมันก็ปวดหัวแล้วมันก็ยาวไปเปล่าคือนึกไม่ออกว่ามันจะได้ประโยชน์อะไรตรงนี้อาจารย์ต้องกราบขอประทานอภัยจริง
1: ๆถ้าอ่านอะไรที่เป็นเรื่องราวไม่มีอะไรจริงเลยสักอย่างเดี๋ยวก็น่าจะปวดหัวนะคะ
9: คือกล่าวคือรู้ว่าหยาบรู้ละเอียดรู้อะไรเนี่ยมันจะช่วยให้ผมรู้ว่าเป็นตัวเป็นตนหรือไม่เป็นตัวเป็นตนได้ยังไง
1: ค่ะให้รู้ว่าทั้งหมดหยาบละเอียดเร็วประณีตยังไงก็ไม่ใช่คุณเด่นพงษ์เป็นธรรมะที่หลากหลายทั้งหมดนะคะจะหยาบก็ไม่ใช่คุณเด่นพงษ์จะละเอียดก็ไม่ใช่คุณเด่นพงษ์เป็นอกุศลก็ไม่ใช่คุณเด่นพงษ์เป็นกุศลก็ไม่ใช่คุณเด่นพงษ์เป็นสติก็ไม่ใช่คุณเด่นพงษ์เป็นปัญญาก็ไม่ใช่คุณเด่นพงษ
9: ์ครับผมถ้าอย่างนั้นเพียงแต่คือผมกำลังคิดว่าคงไม่ต้องไปท่องว่า11คูณ5เป็นอะไรคงไม่ต้องไปไกลขนาดนั้นใช่ไหมเพียงแต่รู้อย่างที่อาจารย์พูดเนี่ยผมเข้าใจ
1: นะคะท่องเพื่ออะไร
9: ก็นี่สิฮะผม
1: ถ้าไม่เข้าใจแล้วมีประโยชน์ไหมคะ
9: คือไปแจกแจงชั่วจนโอ้โหมันจะจำไม่ไหวฮะ
1: อย
9: ่
1: าคิดว่าไม่ใช่พระมหากรุณาค่ะ ไม่ใช่แจกแจงให้งงนะคะ แล้วก็ไม่ใช่ให้แจกแจงจนกระทั่งเยอะแยะเวียนหัว แต่ว่าเมื่อใครอ่านพบก็รู้ว่าจริงอย่างนั้นค่ะอกุศลมีและดูเวทนาของอกุศลสิคะหยาบไหมเมื่อเป็นอกุศลและเวทนาในขณะที่เป็นกุศลเนี่ยค่ะประณีตกว่าหรือเปล่านี่ก็แสดงเห็นว่าเป็นเรื่องของสติเป็นเรื่องของปัญญาเป็นเรื่องของความเข้าใจขึ้นในสภาพธรรมะที่มีจริงๆสภาพธรรมะที่มีจริงทั้งหมดเนี่ยค่ะทรงแสดงไว้หมดแต่เราไม่รู้เราก็ไปหาแต่ความจริงมีแล้วไม่รู้นะคะแต่พอฟังได้ยินแล้วก็เริ่มรู้ขึ้นว่าไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกประเภทไหนเมื่อไหร่ก็คือเป็นสภาพธรรมะที่ไม่ใช่ตัวตนไม่ต้องไปจำให้หมดเลยนะคะแต่เมื่อเกิดเมื่อไหร่ปัญญาที่สามารถเข้าใจถูกเห็นถูกก็เห็นตามความเป็นจริงว่าลักษณะนั้นเป็นอย่างนั้นซึ่งต่างกัน
9: คือวัตถุประสงค์ก็เพื่อจะบอกให้รู้มันจะละเอียดจะหยาบก็ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช
1: ่
9: ครับผมถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องไปจำ11อันมีอะไร
1: ครับเลยนะคะธรรมะไม่ใช่เรื่องบังคับไม่ใช่เรื่องสั่งค่ะแต่เป็นเรื่องเข้าใจขึ้น
9: ขอบพระคุณครับ
8: ท่านอาจารย์พูดถึงความละเอียดอย่างสมมติเวทนาเนี่ยที่เป็นโทมนัสเวทนาก็หยาบซึ่งเราพอที่จะทราบได้ใช่ไหมอย่างเวลาฟังธรรมะแล้วโสมนัสเนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่ต่างกันตรงนี้เราจะมาเปรียบเทียบได้ใช่ไหมความละเอียดกับความ
1: เรายังไม่รู้จักตัวจริงของธรรมะเลย
8: ไม่รู้
1: ใช่ไหมคะ
8: ค่ะ
1: แต่เพียงขั้นฟังเนี่ยอกุศลเนี่ยหยาบไหม
8: หยาบ
1: โมหะอหิริกะอโนตตปะอุทธัจจะโลภะเห็นไหมคะทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นเรื่องหยาบทั้งหมด
8: ก็เรียกว่าพอที่จะศึกษาได้ขนาดนี
1: ้ค่อยๆเข้าใจขึ้นค่ะ
8: ท่านอาจารย์ฮะแล้วก็วันนี้ก็ดีใจอีกอย่างที่ท่านอาจารย์บอกว่าเนี่ยถ้าเผื่อไม่เรียนเนี่ยเราจะไม่ทราบเรื่องเลยตรงนี้เป็นยังไงโทมนัสความหยาบละเอียดแต่พอเรียนขึ้นมาแล้วเราก็รู้แต่เราก็ยังไม่ได้รู้ตัวจริงแต่เราเริ่มเข้าใจแล้ว
7: เพราะฉะนั้นการที่เราได้ฟังและเข้าใจเนี่ยนะคะประโยชน์สูงสุดก็คือว่ามีความเข้าใจถูกว่าเป็นอนัตตาเวลาที่สติสัมปชัญญะเกิดนะคะก็จะทำให้เราเนี่ยค่อยๆเข้าถึงความเป็นอนัตตาเพราะว่าได้ฟังได้ไตร่ตรองได้พิจารณาได้เข้าใจมาแล้วมากสำหรับคนที่ไม่เคยเข้าใจเลยเนี่ยลองคิดดูสิคะจะไปเอาการละคลายความเป็นอัตตาละคลายความไม่รู้เนี่ยมาจากไหนก็ไม่มีแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะกะเกณฑ์ได้ว่าปัญญาจะถึงความสมบูรณ์ที่จะประจักษ์แจ้งลักษณะของสภาพธรรมะในชาติไหนอย่างท่านพระอนนท์นะคะในสมัยที่ท่านเป็นบุรุษเข็นใจนะคะไม่พร้อมเลยที่จะได้รู้สภาพธรรมะแม้ในชาติสุดท้ายของท่านนะคะก่อนที่พระผู้มีพระภาคจะทรงดับขันธปรินิพพานท่านก็ไม่ถึงกาลละที่ท่านจะได้ถึงสกทาคามิมรรคอนาคามิมรรคอรหัตตมรรคเพราะไม่มีการที่จะรู้ว่าขณะไหนจนถึงขณะนั้นพร้อมเมื่อไหร่ก็ไม่มีอะไรที่จะกั้นที่จะขวางได้เพราะฉะนั้นแต่ละคนแต่ละชาตินี่นะคะจะไปรู้อริยสัจธรรมในชาติไหนเป็นใครก็แล้วแต่ว่าสังขารขันธ์จะปรุงแต่งไปซึ่งจะไม่กลับมาอีกเลยในแต่ละภพแต่ละชาติ
10: กราบท่านอาจารย์เรียนถามในหน้า423 ที่มีข้อความว่าอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูปแม้ในเวทนาแม้ในสัญญาแม้ในสังขารและแม้ในวิญญาณความหมายของคำว่าเบื่อหน่ายเนี่ยมันจะปรากฏแก่ปุถุชนทั่วไปหรือว่าจะเฉพาะพระอริยสาวก
7: ค่ะเป็นปัญญาหรือว่าเป็นอวิชชาคะเบื่อหน่าย
10: ในที่นี้ต้องเป็นปัญญา
7: ค่ะเพราะฉะนั้นใช้คำว่าหน่ายอาจจะเข้าใจนะคะคือละคลายความติดข้องไม่ใช่เบื่อเพราะไม่รู้ค่ะ
10: ที่ถ้าเผื่อว่าได้ศึกษาเล่าเรียนมาบ้างมีความละคลายบ้างอันนี้ก็เป็นลักษณะของความเบื่อหน่ายสักได้ไหมคะ
7: ทำไมถึงจะต้องคิดว่าเป็นไม่เป็นนะคะ
10: คืออ
7: ยากเป็นหรือเปล่า
10: คือคิดว่าปุถุชนเนี่ยที่ได้ศึกษาเนี่ยจะเบื่อหน่ายได้บ้างไหม
7: ปุถุชนที่ได้ศึกษานะคะคลายความไม่รู้พอไหมจากการที่ไม่รู้เลยสักนิดเดียวค่อยๆรู้ขึ้นทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยพอไหมหรือจะต้องไปถึงคำว่าหน่าย
10: อ๋อเพียงแค่ละคลายความไม่รู้อ๋อค่ะค่ะขอบพระคุณ
11: ท่านอาจารย์ครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของความไกลใกล้อย่างเช่นของรูปเนี่ยนะครับที่ท่านกล่าวถึงโดยโอกาสเนี่ยก็คือหมายถึงว่าเป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าอย่างเช่นเก้าอี้ตัวนี้ก็ใกล้กว่าเก้าอี้ตัวโน้นเพราะฉะนั้นอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นการที่เป็นจุดมุ่งที่จะพูดถึงไกลๆจริงๆเพราะไกลๆจริงๆก็คือใกล้กับการที่จะระลึกหรือว่าไกลกับการระลึกเพราะฉะนั้นถ้าสมมติคนเขาใครๆก็รู้ว่าโต๊ะตัวนี้และเก้าอี้ตัวนี้ใกล้กว่าเก้าอี้ตัวอื่นเนี่ยครับท่านอาจารย์เพราะฉะนั้นการรู้ไกลๆโดยโอกาสเนี่ยก็หมายความว่าเป็นที่รู้ๆกันแล้วโดยชาวโลกแต่ไม่ใช่เป็น
7: ไม่สามารถรู้ทั้งหมดไม่ว่าจะใกล้จะไกล
11: รู้ทั้งหมดไม่ว่าจะใกล้จะไกล
7: ถ้าเป็นความรู้ก็รู้ใกล้ก็รู้ไกลก็รู้โดยระยะอกของโอกาสนะคะ
11: ครับ
7: ที่เคยเข้าใจว่าใกล้หรือไกลและความจริงเป็นอะไรเป็นสิ่งที่สามารถจะรู้ได้เพราะปรากฏ
11: แต่ถ้าเป็นโดยลักษณะโดยสภาวะที่ใกล้ก็คือรูปที่เป็นรูปอยากที่ปรากฏอยู่ที่โคจรอยู
7: ่
11: ครับแล้วถ้าเป็นผู้ที่มีปัญญาอย่างพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านก็รู้สภาพธรรมะที่ละเอียดที่ไกลท่านจึงสามารถแสดงลักษณะของขันธ์ว่าไกลใกล้ได
7: ้ทั้งหมดเลยทุกอย่างค่ะ
0: ท่านอาจารย์คะความเป็นเราเนี่ยมันไม่ใช่หยุดอยู่แค่เราเข้าใจหรือว่าเรารู้หรือว่าความเป็นตัวเราจริงๆแต่หมายถึงเขาด้วยหรือเปล่าหมายถึงการพิจารณาสภาพธรรมะเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากลักษณะสภาพธรรมที่ปรากฏเนี่ยมันก็ยังมีสัตว์บุคคลตัวตนที่เป็นบุคคลที่ไม่ใช่เราอะค่ะท่านอาจารย์คะก็เลยจะกราบเรียนถามท่านอาจารย์ว่าจริงๆแล้วสภาพธรรมะที่กล่าวถึงว่า ไม่มีตัวตนเนี่ยรวมไปถึงไม่มีเขาด้วยหรือเปล่าคะ
7: ถ้าไม่มีเราแล้วยังมีเขาไหมคะ
0: จริงๆแล้วความเข้าใจเนี่ยนะคะอย่างเข้าใจว่าไม่มีเราเนี่ยมันจะยากมากแต่ว่าเข้าใจว่าไม่มีเขาเนี่ยน่าจะง่ายกว่าในความคิดนะคะแต่ว่าจริง
7: ๆแล้วเขากับเราในต่างกันตรงไหนที่ว่าเขายากกว่าหรือเรายากกว่าย
0: ากมันต่างกันตรงที่มันเป็นคนละตัวตนนะคะแต่ก็ยังเป็นตัวตนอยู
7: ่ภายในภายนอกแต่ก็เป็นตัวตน
0: ทีนี้
7: อยู่ห่างสักเท่าไหร่ก็ยังเป็นตัวตน
0: ความเป็นตัวตนนี่ไม่ได้หมายถึงคือจริงๆเนี่ยความเข้าใจก็หมายถึงการยึดถือสิ่งเหล่านั้นเนี่ยว่าเป็นวัตถุสิ่งของหรือว่าเป็นตัวเรา
7: ว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดค่ะตรงกันข้ามกับอนัตตาไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยเป็นสภาพธรรมะล้วนล้วนแต่ละลักษณะเท่านั้นจะเป็นอะไรได้
0: กราบท่านอาจารย์ค่ะท่านอาจารย์คะอย่างลักษณะของที่เรายึดถือว่าเป็นบุคคลคือในชีวิตประจำวันเนี่ยจะไม่ให้เรายึดถือเลยเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่พันเป็นไป
7: ค่ะไม่ได้มีใครบอกว่าไม่ให
0: ้ใช่ค่ะ
7: เข้าใจจนกว่าจะไม่ยึดถือไม่ใช่ไปบังคับว่าไม่ให้ยึดถือไม่ให้ยึดถือบอกไม่ได้บังคับไม่ได้ผิดค่ะนั่นเป็นอัตตา
0: ในความเป็นจริงอ่ะเรารู้สึกว่าเป็นบุคคลตัวตน
7: เพราะไม่ได้ดับทิฏฐานุสัยไม่ได้ดับอวิชชานุสัยซึ่งเกิดร่วมกับทิฏฐิยังมีอยู่พร้อมที่จะยึดถือว่าเป็นตัวตนไม่อย่างนั้นจะอบรมเจริญปัญญาทำไมเพียงแค่ฟังแล้วรู
0: ้ถ้าหากว่าบุคคลหนึ่งเปล่งเสียงมันก็คือเสียงที่ไม่ดีที่เราได้ยินก็คืออกุศลจิตของบุคคลคนนั้นแต่ว่าเรายึดถือว่าเป็นสัตว์บุคคลตัวตนก็คือเราคิดไม่ได้อะค่ะท่านอาจารย์ว่าลักษณะเสียงที่ได้ยินนี้เป็นแค่เป็นวิบากที่มันเป็นเสียงที่ปรากฏทางหูซึ่งเราได้ยินอย่างนี้ค่ะท่านอาจารย์
7: ใช่ให้คุณสุกัญญาคิด
0: มันคือความเป็นจริงที่จากการศึกษา
7: เวลานี้กำลังคิดหรือเปล่าหรือว่าฟังเสียง
0: คิด
7: ว่าไงคะ
0: คิดว่าท่านอาจารย์ถามว่าอะไร
7: คิดอย่างนั้นด้วยเลยค่ะ
0: ค่ะ
7: หรือว่าได้ยินเสียงแล้วก็รู้คำเข้าใจคำถาม
0: ได้ยินเสียงแล้วก็รู้คำเข้าใจคำถามใช่แต่ว่ามันก็มีคิดนึกนะคะท่านอาจารย์ค่ะ
7: คิดว่าไงคะ
0: คิดเป็นคำ
7: ว่าค่ะก็คิดใช่ไหม
0: ใช่ค่ะแต่ว่า
7: ไม่มีคำว่าใครถามใครตอบคิดเป็นคิดแล้วแต่ว่าจะคิดอะไรค่ะคิดว่าคนอื่นถามก็ได้คิดอะไรก็ได้ค่ะแต่ก็คิดก็คือคิดจะเปลี่ยนเป็นอื่นไม่ได้
0: อย่างนั้นลักษณะสภาพธรรมที่ปรากฏในชีวิตประจำวันเนี่ยมันก็จะเพียงเล็กน้อย
7: สั้นมากค่ะหมดไปไม่รู้ตัวเลยสักขณะเดียว
0: ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องราวยาวใหญ่โตนี่ก็คือไม่ใช่สภาพธรรมะที่แท้จริง
7: หรือเปล่าเรื่องราวใหญ่โตคิดหรือเปล่าคะ
0: คิดค่ะ
7: คิดยาวหนเดียวหรือคิดทีละคำ
0: คิดยาวมาก
7: คิดยังไงคะคิดยาวค่ะ
0: คือจริงๆเนี่ยค่ะแค่ความคิดเนี่ยค่ะ
7: แค่จบละความจบละคิดจบละคิดยังไงคะยาวไปไม่จบไม่ดับ
0: คิดโดยไม่รู้ค่ะ
7: ก็คิดทีละคำไปเรื่อยๆเลยยาวทั้งวันแต่ก็คือคิดทีละคำ
0: อ๋อแต่สภาพคิดนึกนี่ก็คือหมดไปทีละคำท
7: ีแน่นอนค่ะจิตเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปจิตเกิดขึ้นรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วก็ดับไปจิตที่เกิดขึ้นโดยไม่รู้อะไรไม่มีแล้วแต่ว่าจิตจะเห็นหรือจิตจะได้ยินหรือจิตจะคิดมีอยู่หกทางที่จิตจะเกิดขึ้นรู้อารมณ์ทางตาบ้างหูบ้างจมูกบ้างลิ้นบ้างกายบ้างใจบ้างเท่านั้นเองตัวคุณสุกัญญาอยู่ที่ไหน
0: ไม่มีค่ะ
7: ก็ต้องมีความมั่นคงที่จะเข้าใจว่ามีแต่ธรรมะจนกว่าจะประจักษ์จริงๆถ้าตอบว่าอย่างนี้แล้วก็ไม่รู้อย่างนี้เป็นไงคะ
1: พียงแค่ตอบแต่ไม่รู้ก็โกหกตัวเองว่ารู้แต่จริงๆนะคะท่านอาจารย์ว่าความเข้าใจเนี่ยก็คือขณะนั้นนิดเดียว
7: ก็ถูกต้องไงคะก็อบรมให้มากขึ้น
1: แล้วก็ไม่มีความมั่นคงเลย
7: ก็อบรมให้มั่นคงขึ้น
1: จากท่านอาจารย์ไปวันนี้ก็มีความเป็นตัวตนเดินออกไปทันที
7: ธรรมดาเป็นธรรมดาไม่ใช่ผิดปกติพระฟังแค่นี้อย่างที่บอกไงคะเราชินต่อการที่จะเห็นแล้วไม่รู้นี่ถูกต้องไหมคะและเมื่อเห็นไม่รู้จึงชินต่อการที่จะยึดถือว่าสิ่งที่ปรากฏเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงเดี๋ยวนี้มีคนนั่งอยู่เต็มห้องมีเก้าอี้มีอะไรทุกอย่างเที่ยงหมดนี่คือความเคยชินแต่ตามความเป็นจริงคือทุกอย่างเนี่ยค่ะเกิดระดับเร็วมากแต่ปัญญาสามารถที่จะอบรมจากขั้นศรัทธาในการฟังรู้ว่าเป็นสิ่งที่จริงนะคะมีผู้ที่ตรัสรู้และทรงแสดงความจริงไม่ใช่เพียงแต่ลอยๆให้เชื่อแต่ว่ามีเหตุมีผลมีสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏให้ค่อยๆเข้าใจความจริงนั้นและศรัทธาจะเพิ่มและมั่นคงขึ้นที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏนี่คือประโยชน์ของการฟังมิฉะนั้นแล้วฟังแล้วก็เพียงฟังเท่านั้นเองแต่เมื่อฟังแล้วก็รู้ว่าสิ่งที่ปรากฏนี่แหละนะคะเกิดมากี่ชาติก็ไม่เคยรู้กับการที่เกิดแล้วได้ยินได้ฟังแล้วก็ได้เข้าใจในความไม่ใช่ตัวตนเพราะว่าทุกทั้งหลายเนี่ยทุกคนหลีกเลี่ยงไม่ได้มีตั้งแต่ทุกจร นะคะยุคนี้สมัยนี้ก็ได้ยินได้ฟังเรื่องของความทุกข์มากมายใครที่กำลังประสบทุกข์ก็คงไม่ต้องสงสัยในทุกนั้นแต่คนที่ไม่ได้ประสบอย่างนั้นจริงๆก็เพียงแต่คาดคะเนคิดว่าคงเป็นทุกข์มากคงลำบากมากเพราะว่ายังไม่ได้ประสบกับทุกขเวทนาอย่างนั้นอย่างนั้นนะคะแต่ก็เป็นแต่เพียงสิ่งซึ่งได้ยินได้ฟังแล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวจนกว่าจะรู้ความจริงว่าถ้าไม่มีการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นการลิ้มรสการรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสไม่มีจิตไม่มีเจตสิกไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยทุกข์จะมาจากไหนก็ไม่มีแต่เมื่อเกิดมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วที่จะให้เป็นไปอย่างที่ต้องการเนี่ยเป็นไปไม่ได้เพราะเป็นอนัตตาทุกอย่างต้องเป็นไปตามเหตุขณะใดก็ตามที่ทุกขเวทนายังไม่เกิดนะคะก็ทราบว่าเพราะกุศลกรรมยังมีและก็ยังไม่ได้ให้ผลทางกายแต่ก็อาจจะให้ผลทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นขณะไหนก็ได้ต่อเมื่อใดที่อกุศลกรรมให้ผลใครหลีกเลี่ยงได้คะไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้เพราะว่าเป็นอนัตตาแม้ว่าไม่มีใครปรารถนาและชีวิตแต่ละภพแต่ละชาติก็คือเป็นอย่างนี้แหละสุขทุกข์เท่าไหร่ก็ไม่เที่ยงเลยทุกข์ก็ไม่เที่ยงทุกอย่างไม่เที่ยงเพียงเกิดขึ้นและปรากฏให้คิดให้ฝันให้หลงให้ลืมให้ไม่รู้ความจริงแล้วก็จากโลกนี้ไปไม่มีอะไรที่จะติดตามไปได้เลยนอกจากกุศลและอกุศลที่สะสมที่จะไม่รู้หรือที่จะค่อยๆรู้ขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าค่อยๆรู้ขึ้นเนี่ยแล้วเดือดร้อนอะไรอยากรู้มากๆทั้งที่ไม่มีเหตุพอสมควรเพราะเหตุว่าไม่เคยคุ้นต่อการที่จะเข้าใจลักษณะของสิ่งที่ปรากฏแต่เมื่อฟังก็แยกออกใช่ไหมคะสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยเป็นธรรมะอย่างหนึ่งยังไม่ชินเพราะไม่เคยได้ฟังเพราะไม่เคยเข้าใจก็ค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจค่อยๆชินจนกว่าจะประจักษ์แจ้งได้นี่ก็เป็นหนทางเดียวจริง
1: ๆท่านอาจารย์คะอยากกราบเรียนถามถึงฝันกับความจริงเนี่ยค่ะ
7: ฝัน
1: กับตื่นฝันกับตื่นเนี่ย
7: ฝันจริงๆใช่ไหมคะ
1: ฝันจริงค่ะ
7: ฝันจริงถ้าไม่มีจิตฝันไหม
1: ถ้าไม่มีจิตก็ฝันไม่ได้
7: เพราะฉะนั้นเป็นคุณสุกัญญาฝันหรือว่าเป็นจิตฝัน
1: เป็นจิต
7: ค่ะเป็นจิตฝันนะคะขณะที่ฝันเนี่ยค่ะเห็นอะไรหรือเปล่า
1: ไม่ได้เห็นค่ะ
7: ได้ยินไหม
1: ไม่ได้ยิน
7: ค่ะแล้วบอกว่าฝันว่าอะไรคะ
1: ก็ฝันเป็นเรื่องราวฝันเห็นฝันได้ยิน
7: ฝันเห็นจากความจำเพราะฉะนั้นเห็นไหมคะว่าลักษณะสภาพจำเนี่ยจำตลอดไม่มีสักขณะเดียวซึ่งจิตเกิดขึ้นโดยไม่จำเจตสิกแต่ละเจตสิกนี่ค่ะเกิดขึ้นทำกิจของเจตสิกนั้นๆทุกเจตสิกเจตสิกเจ็ดประเภทก็ทำกิจของเจตสิกแต่ละประเภทนั้นถ้าเจตสิกมากกว่านั้นอีกต่างเจตสิกก็ต่างทำกิจนั้นโดยไม่รู้เลยเพราะว่าช่วงเวลาที่สั้นมากแค่จิตเกิดแล้วก็ดับไปแต่เจตสิกทั้งหลายก็ทำหน้าที่นั้นแล้วเพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่าในชีวิตเนี่ยนะคะ
1: มีอัตตะสัญญาจำว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดด้วยความไม่รู้เนี่ยมานานเท่าไหร่จริงๆนะคะแต่ว่าอนัตตสัญญาเนี่ยยังไม่เคยประสบแต่ได้ยินและก็เริ่มเข้าใจแต่ว่าไม่ได้ไปทำลายอัตตสัญญาเลยเพราะเหตุว่ายังไม่ได้ประจักษ์ลักษณะซึ่งไม่ใช่ตัวตนเป็นธรรมะแต่ละลักษณะซึ่งเกิดแล้วก็ดับ
0: ทีนี้ในขณะที่ตื่นค่ะท่านอาจารย์คะในขณะที่ตื่นเนี่ยก็มีความลักษณะจิตที่เกิดและคิดนึกเนี่ยก็มีจริง
1: ๆค่ะ
0: แล้วต่างกับจากฝันยังไงคะ
1: เพราะว่าตื่นแล้วเห็นแล้วก็คิดตามสิ่งที่เห็นตื่นแล้วได้ยินก็มีเสียงแล้วก็คิดตามจึงทำให้ปรากฏว่าไม่ใช่หลับแต่คิดก็ยังคงต้องเป็นคิดแต่คิดในขณะที่หลับไม่มีการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นการลิ้มรสการรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสเลยแต่เวลาที่ตื่นเนี่ยมีสิ่งที่ปรากฏซึ่งไม่ได้ปรากฏในฝันอย่างนี้นะคะคือเห็นจริงๆได้ยินจริงๆได้กลิ่นจริงๆลิ้มรสจริงๆรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสจริงๆแล้วก็คิดตามสิ่งที่ปรากฏทั้งหมดเลยทั้งที่สิ่งนั้นก็ปรากฏอย่างเห็นเนี่ยค่ะดับจริงแต่ว่าคิดตามแล้วก็ต่ออยู่ตลอดเวลาในขณะซึ่งหลับไม่มีเห็นให้คิดอย่างนี้เลยมีแต่เพียงความจำสภาพธรรมะที่เคยเห็นแล้วก็เป็นการนึกคิดเรื่องราวต่างๆ
0: ทีนี้ในขณะที่ฝันกลางวันนะคะท่านอาจารย์ไม่ใช่หลับนะคะหมายถึงคิดนึกที่ว่าไม่ใช่อารมณ์ที่ปรากฏทางตาทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจแต่เป็นความคิดนึกจริงๆคิดถึงเรื่องความจำในอดีตที่ผ่านมาซึ่งถ้าจะกล่าวเป็นคำพูดก็คือฝันกลางวันกับฝันกลางคืนคือกลางคืนนี้ก็เหมือนกันคือเป็นสภาพที่ไม่ได้เห็นไม่ได้ยินจริงๆแต่คิดนึกเอาอันนี้เหมือนกันไหมคะท่านอาจารย
1: ์คุณสุกัญญาใช้คำว่าฝันกลางวันนะคะบางวันบางคนก็หลับตอนกลางวันแล้วก็ฝันด้วย
0: แต่ฝันกลางวันนี้อธิบายว่าไม่ได้หลับอะค่ะท่าน
1: ค่ะเพราะฉะนั้นใช้คำนี้ต้องเข้าใจว่าหมายความถึงอะไรใช่ไหมคะบางคนชอบสำนวนค่ะชอบโวหารฝันกลางวันและเวลาใช้คำว่าฝันเนี่ยก็จะใช้ในความหมายที่ว่าเพ้อฝันเลยนะคะคือไม่ใช่เรื่องจริงสารพัดที่จะคิดไปในสิ่งที่ไม่จริงก็ใช้คำว่าฝันแต่ว่าตามความเป็นจริงนะคะขณะใดที่ไม่รู้ความจริงขณะใดที่ไม่รู้ความจริงเนี่ยจะเหมือนฝันแตกต่างกันเพราะเหตุว่าหลับสนิทเนี่ยไม่ได้ฝันต่างกันแล้วนะคะพอกำลังที่ยังไม่ตื่นคือยังไม่เห็นยังไม่ได้ยินแต่คิดนึกเป็นเรื่องเป็นราวใช้คำว่าฝันกลางวันก็ได้กลางคืนก็ได้กลางคืนหลับก็ฝันได้กลางวันหลับก็ฝันได้เหมือนกันแต่ฝันก็คือฝันจะกลางวันหรือกลางคืนก็ตามแต่สำนวนที่ใช้เนี่ยนะคะก็ใช้ในความหมายที่ว่ากำลังนั่งอยู่แล้วก็คิดเรื่องอื่นยาวๆไกลๆเป็นเรื่องเป็นราวสนุกสนานหรือทุกข์ร้อนก็แล้วแต่ก็เรียกว่าฝันกลางวันเพราะเหตุว่าไม่ได้หลับแต่ความจริงฝันจะตื่นหรือจะหลับก็คือคิด
0: อย่างนั้นสภาพความเพ้อฝันในตอนกลางวันกับสภาพของฝันในตอนกลางคืนก็คือสภาพธรรมที่คิด
1: แต่คิดต่างกันเวลาตื่นนะคะคิดตามสิ่งที่เห็นอย่างขณะนี้ค่ะรู้ว่าเป็นคุณสุกัญญาเห็นแล้วก็คิดตามความทรงจำที่จำไว้พอเห็นเก้าอี้นะคะไม่ใช่คุณสุกัญญาเลยแต่คิดตามลักษณะรูปร่างสันฐานที่จำไว้ว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่ก็คือคิด
12: กราบท่านอาจารย์นะคะเมื่อสักครู่เหมือนกับท่านอาจารย์บรรยายว่าไม่มีใครคุยกันหรอกเพราะฉะนั้นก็มีแต่ธรรมะทุกขณะเลย
1: เพราะไม่มีเราไงฮะแล้วก็ไม่มีเขาแต่มีคิด
2: ท่านอาจารย์คะพอดีมีเพื่อนมาใหม่อะค่ะเขาก็มีความสงสัยว่าทำไมจะต้องมาฟังแล้วก็มาเรียนรู้ในสิ่งที่ยากๆอะคะท่านอาจารย
1: ์ไม่ฟังก็ได้ไม่ต้องรู้ก็ได้แล้วแต่อัธยาศัยค่ะ
2: แต่ว่ามีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรคะท่านอาจารย์
1: เพื่อเข้าใจไงคะ
2: เพราะจริงๆแล้วเนี่ยโดยพื้นฐานทั่วๆไปของคนที่ไปวัดธรรมดาก็คือทำดีแล้วก็ละชั่วก็รู้ว่าศีล5ที่ห้ามทั้ง5ข้อก็ไม่ปฏิบัติแล้วก็พยายามทำดี
1: ค่ะจริงๆแล้วนี่นะคะทำดีทำชั่วเนี่ยมาจากความเข้าใจหรือไม่เข้าใจอันนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดมากนะคะที่แสดงให้เห็นว่าทุกคนเกิดมาแล้ว
6: ต่างกันตามการสะสมก็ไม่รู้อยู่ดีๆก็เกิดมาก็ต่างกันหมดเลยหน้าตาก็ต่างกันนะคะเราจะจากโลกนี้ไปก็แน่นอนนะคะมีใครคิดไหมคะว่าเราเนี่ยคิดถึงว่าชาติหน้าเนี่ยเราจะมีหางยาวๆเป็นพวงนะคะมีตาโตๆมีปากงุ้มๆนะคะหรือว่าจะอยู่ในน้ำตัวลื่นๆนะคะเราไม่เคยคิดเลยแต่เป็นอย่างนั้นได้ไหมได้เหมือนกับที่เราขณะนี้เป็นอย่างนี้แต่เราก็ไม่เคยรู้เลยนะคะเราไม่รู้ได้ซ้ำว่าเกิดมาได้ยังไงตายแล้วไปไหนและจะเป็นยังไงต่อไปก็ไม่รู้ถ้าใครไม่สนใจจะไม่รู้คนอื่นก็บังคับบัญชาไม่ได้แต่ถ้ามีโอกาสจะรู้จะเข้าใจจะทิ้งโอกาสนั้นไหมความรู้กับความไม่รู้เนี่ยค่ะอะไรจะดีกว่ากันและที่จริงๆแล้วนี่แหละค่ะทุกอย่างในชีวิตมีปัญหาเนี่ยเพราะความไม่รู้ตั้งแต่ความไม่รู้ธรรมดานะคะเรื่องราวต่างๆเนี่ยรู้ยากเหมือนง่ายใครๆก็พูดกันแต่จริงคืออะไรที่พูดนั้นจริงแค่ไหนก็ไม่รู้อีกนี่คือเรื่องธรรมดาคือเรื่องโลกนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องธรรมะจะยิ่งละเอียดลึกซึ้งกว่านี้สักแค่ไหนแม้แต่เพียงคำที่ได้ยินเนี่ยเผินเข้าใจว่ารู้แล้วธรรมะสบายมากไม่เห็นมีอะไรก็รู้แค่นี้ก็พอนั่นคือไม่รู้ว่าจริงๆแล้วนี่นะคะความละเอียดของทุกขณะเนี่ยถ้าได้รู้จะเป็นประโยชน์ที่สุดเพราะเหตุว่าถ้าเรายังคงไม่รู้ต่อไปเนี่ยเรารู้ไหมว่าทำไมคนเราเนี่ยต่างกันหรือแม้แต่ความคิดของเราเนี่ยบางครั้งเป็นกุศลบางครั้งเป็นอกุศลถ้าไม่ใช่ตัวเราเราก็อาจจะเห็นคนอื่นนะคะซึ่งทำอกุศลอย่างร้ายแรงมากคิดไม่ถึงว่าทำไมทำอย่างนั้นได้ใช่ไหมคะและวันหนึ่งเราจะเป็นอย่างนั้นได้ไหมมาจากไหนอกุศลทั้งหลายที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นถ้าเห็นภูเขาเป็นกองของฝุ่นใช่ไหมคะทีละนิดเดียวค่ะกว่าจะเป็นเขาได้เนี่ยกี่ร้อยล้านปีและเราเกิดมานานเท่าไหร่และอวิชชาของเราเนี่ยมากมายมหาศาลสักแค่ไหนและในเมื่อมีหนทางที่จะทำให้อวิชชานั้นลดน้อยลงมิฉะนั้นก็จะเพิ่มขึ้นทุกชาติเลยทุกวันทุกขณะที่อกุศลจิตเกิดและเราจะปล่อยให้เป็นอย่างนั้นหรือในเมื่อมีหนทางที่จะทำให้ลดละนะคะแล้วก็มีความเข้าใจเพิ่มขึ้นถ้าเราไม่ได้สะสมมาเราอาจจะไม่เห็นประโยชน์เลยเหมือนพวกเดรัจฉีพวกนอกศาสนาหรือพวกที่นับถือลัทธิอื่นแม้ในครั้งที่พระผู้มีพระภาคยังไม่ปรินิพพานก็ไม่สนใจที่จะฟังธรรมะเลยคงไม่ลืมเรื่องสหายของท่านอนาถบิณฑิกะนะคะก็มีความเห็นอย่างอื่นท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเนี่ยท่านก็เป็นพระโสดาบันก็ชักชวนสหาย500คนของท่านเนี่ยให้มาฟังธรรมที่พระวิหารเชตวันพอมาถึงได้ฟังนะคะมีศรัทธามากนะคะบำรุงพระพุทธศาสนาพระภิกษุสงฆ์จนกระทั่งถึงเวลาที่พระผู้มีพระภาคเสด็จไปที่อื่นไม่ได้ฟังก็ไปสู่สำนักเดิมนี่ก็เป็นเรื่องของการสะสมที่จะเห็นนะคะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาแล้วก็เราเห็นคนที่มีการกระทำที่ไม่ดีโดยที่เรายังไม่ได้ทำแต่ว่าถ้าตราบใดที่ยังมีอกุศลอยู่เนี่ยเราจะทำอย่างนั้นได้ไหมในวันหนึ่งซึ่งเราไม่สามารถที่จะรู้ได้เพราะว่าคนที่ทำเขาก็ไม่ได้คิดว่าเขาอยากจะทำอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจะเห็นได้นะคะว่าทั้งหมดเนี่ยมาจากความไม่รู้และถ้าสามารถที่จะรู้เนี่ยทำไมเขาเดือดร้อนอะไรรู้ก็สบายดีกว่าไม่รู้อีกตั้งเยอะแยะไม่เห็นจะเป็นทุกข์เป็นร้อนอะไรนะคะแล้วยังไงถึงได้ยุ่งยากกันนักหนาเดือดร้อนอะไรก็ไม่ทราบค่ะเป็นปกติธรรมดาค่ะรู้ก็ดีกว่าไม่รู
13: ้คุณแก้วค่ะกราบเรียนท่านอาจารย์ในเวลาอีกนิดเดียวเลยนะคะเรียนถามว่าพระอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วเนี่ยที่ท่านเบื่อหน่ายในรูปในเวทนาในเวทนาในสัญญาทีนี้อาการเบื่อหน่ายในเวทนาหรือในสัญญาของท่านเนี่ยขอความกรุณาท่านอาจารย์ยกตัวอย่างว่าท่านลักษณะการเบื่อหน่ายท่านเป็นยังไงคะอย่างนี้หรือเปล่าคะในความเข้าใจว่าอย่างความจำหรือว่าความรู้สึกความสุขความเจ็บปวดอะไรทั้งหลายแหล่นี่มันก็ไม่เที่ยงมันก็จะเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นลักษณะอย่างนี้หรือเปล่าคะ
6: พูดได้ก็ไม่เที่ยง
13: พูดอย่างนี้ค่ะแต่ท่านจะระลึกลักษณะ
7: แต่พระโสดาบันไม่ใช่พูดได้แต่ประจักษ์แจ้งความไม่เที่ยง
13: อ๋อนี่คือลักษณะการเบื่อหน่ายของท่านใช่ไหมคะ
7: คือรู้ความจริงค่ะ
13: อ๋อรู้ความจริงในใจรักใช่ไหม
7: รู้ความจริงว่าสภาพธรรมะเกิดแล้วดับเป็นอย่างนี้ตลอดแต่ไหนแต่ไรจนถึงอนาคตน่าจะเป็นอย่างนี้ต่อไปอีกไม่สิ้นสุดพอหรือยัง
13: ค่ะทุกครั้งที่ท่านเห็นที่ท่านได้ยินที่ท่านนึกคิดหรือท่านจดจำอะไร
7: ท
13: ุก
7: ครั้งที่ปัญญาเกิด
13: ทุกครั้งที่ปัญญาเกิดซึ่งบางครั้งอาจจะไม่เกิด
7: ท่านไม่ได้รู้ความจริงใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะ

0: ไม่ใช่เป็นนายอย่างอื่นค่ะถ้าเป็นชีวิตประจำวันแล้วจะเห็นจะได้ยินอะไรปัญญาถ้าเกิดขึ้นระลึกถึงสิ่ง
1: ปัญญารู้ความจริงค่ะปัญญาไม่ได้หันหน้าหนีความจริงที่กำลังปรากฏเลย
0: ถ้าอย่างนั้นก็ต้องสติจะต้องเกิดถึงจะเกิดปัญญา
1: อบรมค่ะ
0: ใช่ไหมคะ
1: ถ้าไม่อบรมสติก็ไม่เกิดสติสัมปชัญญะเกิดไม่ได้ด้วยความไม่รู้ค่ะ
0: ค่ะขอบพระคุณท่าน
2: ค่ะเพราะฉะนั้นในส่วนของพระสูตรนะคะจะเห็นได้ว่าพระสูตรในวันนี้ที่ท่านพระอนนท์ได้ทูลให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงก็เพื่อที่จะเป็นผู้เดียวหลีกออกจากหมู่ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวซึ่งผู้เดียวในที่นี้นะคะก็มีหลายความหมายไม่ใช่ความหมายว่าไม่มีเพื่อนหรือออกบวชอย่างเดียวแต่ในที่นี้ถ้าในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเพื่อการที่จะละปัญหานะหลีกออกหรือว่าปราศจากกิเลสทั้งปวงเลยถึงความเป็นพระอรหันต์แล้วก็เป็นผู้ไม่ประมาทก็คือผู้ที่อยู่โดยไม่ปราศจากสตินั่นเองและความที่มีใจเด็ดเดี่ยวนะผู้ที่เป็นพระอรหันต์ไม่มีความกลัวเพราะว่าท่านจะไม่เกิดอีกแล้วนะคะสำหรับพระสูตรในวันนี้นะคะก็
3: กำลังสมหวังเมื่อยังมีความหวังที่จะได้เห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่ปรากฏทางกายก็สมหวังที่ได้เกิดมาเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสและรู้สิ่งที่ปรากฏทางกายส่วนการที่จะได้รับสิ่งที่น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจนั้นก็ต้องด้วยผลของกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมแต่สมหวังแล้วจบไหมจากการสนทนานาวาสูตรที่มสพ30มีนาคม2556
4: กำลังสมหวังหรือเปล่าคะเคยหวังมานานแสนนานไม่เคยหมดหวังที่จะเห็นใช่ไหมคะหวังที่จะได้ยินหวังหรือเปล่าหวังจริงๆหรือเปล่าหวังตลอดตั้งแต่เกิดแล้วเกิดอีกก็ยังหวังอยู่นะคะหวังเห็นสมหวังหรือยังคะชาติก่อนๆ นี้หวังเห็นแน่ๆไม่อยากจะสิ้นสุดไม่อยากจะถึงนิพพานไม่อยากจะไม่มีการเกิดไม่อยากจะมีการเห็นเฉพาะชาตินี้ก็รู้ได้แล้วใช่ไหมคะยังหวังที่จะเห็นก่อนที่จะตายยังหวังที่จะได้ยินหวังทุกอย่างแต่ความสมหวังเนี่ยมาจากที่เคยหวังในชาติก่อนนะคะหรือแม้ในชาตินี้ก็ตามแต่เป็นเรื่องที่ยากที่จะรู้เหตุและผลของการหวังและสมหวังหรือไม่สมหวังก็ต้องพิจารณาโดยละเอียดเกิดมาเนี่ยก็หวังแล้วค่ะมีใครบ้างที่ตายแล้วจะไม่เกิดเพราะยังหวังอยู่ก็ยังต้องเกิดเกิดแล้วมีใครบ้างนะคะที่ไม่เคยหวังว่าจะเห็นอะไรอะไรเกิดแล้วก็ต้องเห็นสมหวังแล้วเดี๋ยวนี้เห็นแล้วเกิดมาแล้วก็หวังได้ยินก็สมหวังอีกคือได้ยินจะได้กลิ่นสมหวังรับประทานอาหารจะลิ้มรสก็ลิ้มแล้วในขณะที่กำลังรับประทานอาหารก็สมหวังอีกทางกายก็หวังที่จะได้กระทบกับสิ่งที่อบอุ่นเย็นสบายหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ป่วยไม่ไข้นะคะขณะนี้ทุกคนไม่เป็นอะไรใช่ไหมคะก็มีกายะประสาทะที่กำลังรู้สิ่งที่กำลังปรากฏสมหวังอีกแล้วไม่ว่าจะเป็นหวังทางตาหวังทางหูหวังทางจมูกหวังทางลิ้นหวังทางกายก็สมหวังเพราะได้แน่นอนยังเห็นต่อไปตายังไม่บอดหูยังไม่หนวกก็สมกับที่หวังจะเห็นและก็หวังที่จะได้ยินแต่ข้อสำคัญก็คือว่าสมหวังแล้วจบหรือเปล่าไม่จบหวังต่อไปเพราะฉะนั้นก็จะสมหวังอีกนะคะคือยังไงก็ต้องเกิดอีกแล้วก็เห็นอีกได้ยินอีกเป็นต้นแต่ว่าทุกคนหวังที่จะเห็นหวังที่จะได้ยินหวังได้กลิ่นหวังลิ้มรสหวังกระทบสิ่งที่น่าพอใจเท่านั้นไม่มีใครหวังที่จะได้สิ่งที่ไม่น่าพอใจนะคะเพราะฉะนั้นความหวังนี้จะสำเร็จด้วยอะไรเพราะเหตุว่ายังไงก็เห็นเกิดมาแล้วใช่ไหมคะเพราะหวังที่จะเกิดอยู่เมื่อมีการเกิดแล้วก็ยังหวังที่จะเห็นสิ่งที่น่าพอใจเพราะฉะนั้นเหตุกับผลต้องตรงกันกุศลธรรมความดีก็จะนำแต่สิ่งที่ดี

ดีนะคะซึ่งเป็นผลของกุศลเนี่ยมาให้ทางตาเห็นสิ่งที่น่าพอใจสมหวังอีกแล้วใช่ไหมคะได้ยินเสียงที่น่าพอใจได้กลิ่นได้ลิ้มรสได้รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสเพราะผลของกุศลกรรมหวังเห็นแต่ก็หวังเห็นสิ่งที่น่าพอใจหวังได้ยินก็ได้ยินเสียงที่น่าพอใจตามเหตุแต่ถ้าอกุศลกรรมนะคะยังไงหวังแน่ๆคือหวังเห็นแต่ที่หวังกว่านั้นคือไม่หวังที่จะได้เห็นสิ่งที่ไม่ดีแต่ถ้าเหตุไม่ดีเห็นแน่ค่ะสมหวังแต่ว่าเห็นสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่น่าพอใจตามเหตุที่ได้กระทำไว้แล้วจะจบลงเมื่อไหร่คะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆสมหวังก็ไม่รู้และก็หวังต่อไปก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นหวังต่อไปเนี่ยจะสมหวังหรือเปล่าแต่สมหวังโดยหวังเห็นเนี่ยแน่นอนแต่สมหวังที่จะได้เห็นสิ่งที่น่าพอใจได้ยินเสียงที่น่าพอใจเนี่ยต้องแล้วแต่เหตุสมหวังหรือยังคะสมหวังทุกขณะที่เห็นแต่ถ้าต้องการเห็นสิ่งที่น่าพอใจต้องมีเหตุที่สมควรเมื่อเห็นแล้วไม่ใช่เห็นเองแต่ว่าเห็นสิ่งที่น่าพอใจ

0: สนทนาธรรมที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าวันที่13สิงหาคมพุทธศักราช2555
1: ที่สำคัญที่สุดที่ลืมไม่ได้เลยนะคะคือขณะนี้มีสิ่งที่มีจริงๆที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นการฟังเนี่ยค่ะถ้าจะใช้ภาษาไทยไม่ใช้ภาษาบาลีนะคะก็จะเป็นการฟังให้เข้าใจความจริงของสิ่งที่กำลังมีจริงในขณะนี้ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยค่ะเราจะข้ามไปเราไม่คิดว่าที่เกิดมาเนี่ยนะคะก็คือเกิดมาเห็นเกิดมาได้ยินเกิดมาได้กลิ่นเกิดมาลิ้มรสเกิดมารู้สิ่งที่กระทบสัมผัสแล้วก็คิดนึกเรื่องที่เห็นเรื่องที่ได้ยินนะคะจนกระทั่งลืมว่าถ้าไม่มีขณะที่เห็นเรื่องใดๆก็ไม่มีถ้าไม่มีขณะที่ได้ยินนะคะเรื่องราวมากมายก็มีไม่ได้เพราะฉะนั้นการที่เราจะรู้ว่าไม่ว่าสุขหรือทุกข์ในวันหนึ่งวันหนึ่งนะคะหรือว่าเรื่องราวต่างๆเนี่ยมีเพราะเกิดมาเห็นเกิดมาได้ยินเกิดมาได้กลิ่นเกิดมาลิ้มรสเกิดมารู้สิ่งที่กระทบสัมผัสเกิดมาคิดนึกแล้วติดข้องในสิ่งที่ปรากฏโดยไม่เข้าใจความจริงเลยค่ะว่าสิ่งที่มีในขณะนี้แสนสั้นชั่วคราวนะคะเพียงปรากฏแล้วก็หมดไปเพราะฉะนั้นการที่จะให้เข้าถึงความจริงนี้จึงต้องอาศัยการฟังและการพิจารณาว่าที่เราเข้าใจว่ามีเราและมีสิ่งต่างๆมากมายนี่นะคะถ้าแยกย่อยละเอียดยิบเป็นแต่ละหนึ่งซึ่งมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปตลอดเวลาไม่มั่นคงไม่เป็นสิ่งที่เที่ยงหรือยั่งยืนนะคะชั่วคราวแล้วก็จากโลกนี้ไปจากการที่ยังไม่มีเราถ้ายังไม่มีการเกิดแต่ว่าเมื่อมีการเกิดแล้วนะคะก็มีเราชั่วคราวทุกวันทุกวันผ่านไปจนถึงขณะที่จะหายไปจากโลกนี้แล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะก็เหมือนอย่างนั้นเลยค่ะกำลังหายไปหายไปแต่ก็มีสิ่งอื่นที่เกิดสืบต่อเพราะว่ายังไม่ถึงขณะสุดท้ายของชีวิตก็ทำให้ดูเสมือนว่าเรายังอยู่ในโลกนี้ไปทุกวันแต่ก็มีวันหนึ่งนะคะที่จะต้องหายไปจากโลกนี้แล้วก็จะไปสู่โลกไหนและจะเป็นใครก็แล้วแต่ว่าขณะนี้ค่ะใครทำอะไรจะดีจะชั่วก็เป็นการเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางซึ่งแต่ละคนนะคะก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าจะถึงเมื่อไหร่แต่ก็ต้องถึงแน่นะคะและก็ที่หมายปลายทางก็คือขณะที่กำลังไปทางกุศลหรือไปทางอกุศลนั่นเอง
2: ผมขออนุญาตเรียนถามเรื่องของมรรคมีองค์8นะครับคือมรรคมีองค์8นี่บางท่านก็ไปย่นย่อว่ามีศีลสมาธิปัญญาผมขออนุญาตเรียนถามครับว่าเป็นอย่างไรครับ
1: ค่ะมรรคมีองค์8เป็นสิ่งที่มีจริงนะคะแล้วก็องค์ที่1ที่ขาดไม่ได้เลยคือสัมมาทิฏฐิปัญญาความเห็นถูกต้องของสิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏถ้าไม่มีความเข้าใจสิ่งที่กำลังมีจริงที่กำลังปรากฏในขณะนี้ไม่มีทางที่จะมีสัมมาทิฏฐินะคะซึ่งเป็นหัวหน้าของมรรคมีองค์8เพราะถ้าขาดความเข้าใจที่ถูกต้องจะนำไปสู่การไม่รู้ตามความเป็นจริงต่อเมื่อไหร่นะคะได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิเมื่อนั้นสภาพธรรมะอื่นๆที่เกิดร่วมกันนะคะก็จะเป็นมรรคแต่ละองค์ในอีก7องค์รวมทั้งสิ้นก็เป็น8ต้องเริ่มต้นจากการฟังแล้วก็รู้ความจริงว่าคำที่ภาษาบาลีใช้คำว่าธรรมะหมายความถึงสิ่งที่กำลังมีจริงๆในขณะนี้พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความจริงของสิ่งที่มีจริงจนกว่าคนที่ฟังเนี่ยค่ะจะเริ่มมีความเห็นถูกมีความเข้าใจถูกในคำว่าสิ่งที่มีจริงไม่ใช่ใครไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะแต่ละหนึ่งที่กำลังมีจริงในขณะนี้ก็คือสิ่งที่มีจริงซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นความเห็นถูกก็คือว่าสามารถที่จะเข้าใจถูกความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏจนกว่าจะรู้แจ้งอย่างผู้ที่ได้ทรงตรัสรู้แล้วทรงแสดงว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาเราลืมนะคะเมื่อกี้นี้ก็ดับหมดแล้วเห็นเมื่อกี้นี้ไม่ใช่เห็นขณะนี้ได้ยินขณะนี้ก็ไม่ใช่ได้ยินขณะก่อนเพราะฉะนั้นโดยมากเลยค่ะก็จะข้าม ความสำคัญของสิ่งที่มีจริงนะคะว่าเพียงเกิดขึ้นเมื่อมีเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปแต่เมื่อไม่รู้เนี่ยค่ะก็ยึดถือสิ่งที่มีจริงว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงและเข้าใจว่าเป็นเราที่เห็นแต่ตามความเป็นจริงนะคะเห็นเกิดขึ้นเมื่อมีเหตุปัจจัยแล้วเห็นก็ดับเพราะฉะนั้นในขณะนี้เองค่ะทุกอย่างเกิดดับอยู่ตลอดเวลาสัมมาทิฏฐิคือฟังจนกระทั่งมีความเข้าใจถูกในลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏฟังธรรมะบางคนในขณะนี้นะคะก็ยังคิดเรื่องอื่นถ้าใช้คำภาษาบาลีสภาพธรรมะที่คิดหรือตรึกหรือจดในอารมณ์เนี่ยนะคะในสิ่งที่กำลังปรากฏก็หมายความว่าเห็นแล้วคิดค่ะเพราะฉะนั้นความคิดของแต่ละคนเนี่ยขณะเนี้ยห่างไกลจากการเห็นคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ลืมว่าเห็นคือสิ่งที่มีจริงซึ่งเกิดขึ้นและดับไปเพราะฉะนั้นวันหนึ่งซึ่งคิดเรื่องอื่นมากมายแต่พอฟังพระธรรมมีความเข้าใจว่าสิ่งที่ควรรู้ยิ่งคือสิ่งที่มีจริงๆที่กำลังปรากฏเช่นเห็นนะคะแล้วก็คิดเรื่องสิ่งที่เห็นได้ยินแล้วก็คิดถึงเรื่องที่ได้ยินแต่ไม่รู้ความจริงว่าเห็นเกิดขึ้นเห็นแล้วดับได้ยินเกิดขึ้นได้ยินแล้วดับแม้คิดค่ะก็เกิดคิดตามที่เคยสะสมตามที่เคยเห็นเคยได้ยินแล้วก็ดับไม่มีใครสามารถที่จะบังคับบัญชาแม้ความคิดหรือแม้การเห็นแม้การได้ยินตรงกับที่ทรงแสดงว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาหมายความว่าไม่ใช่เรานะคะแต่เป็นสิ่งที่มีจริงที่อาศัยปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแม้ในขณะนี้ก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีความเข้าใจอย่างนี้นะคะจะไม่มีการมีมรรคมีองค์8เลยเพราะเหตุว่ามรรคมีองค์8คือหนทางที่จะทำให้รู้แจ้งความจริงของสภาพธรรมะซึ่งในขณะนี้เกิดแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นสัมมาสังกัปปะนะคะเป็นมรรคองค์ที่สองซึ่งเมื่อมีสัมมาทิฏฐิแล้วเนี่ยค่ะเราจะคิดเรื่องอื่นน้อยลงเพราะว่าไม่มีสาระคิดแล้วก็หมดแต่ว่าแทนที่จะคิดถึงเรื่องอื่นเนี่ยค่ะก็มาค่อยๆเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นสัมมาสังกัปปะได้แก่สภาพธรรมะที่ภาษาบาลีใช้คำว่าวิตักกะนะคะแต่ความจริงก็คือสภาพที่ไปแล้วก็จดในสิ่งต่างๆที่กำลังปรากฏต้องมีวิตกะเจตสิกหรือที่เราใช้คำว่าคิดมีใครบ้างไหมคะที่ไม่คิดเห็นแล้วคิดทันทีถ้าไม่กล่าวโดยสภาพของจิตอย่างละเอียดซึ่งเกิดสืบต่อกันนะคะแต่กล่าวถึงที่พอจะรู้ได้ก็คือเห็นแล้วคิดได้ยินแล้วคิดเพราะฉะนั้นจะขาดการคิดไม่ได้เลยแม้ขณะนี้ก็เห็นแล้วคิดนั่นเองถ้าไม่คิดนะคะจะไม่มีว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏเลยไม่มีรูปร่างสันฐานไม่มีความจำว่าเป็นอะไรแต่พอเห็นแล้วคิดจึงรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรเพราะฉะนั้นไม่ได้คิดแต่เฉพาะเพียงสิ่งที่ปรากฏยังคิดเรื่องอื่นอีกมากมายวันนี้คิดเรื่องธรรมะบ้างหรือยังนะคะหรือว่าคิดเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังเห็นว่ามีจริงๆค่ะเพียงเกิดขึ้นเห็นแล้วก็ดับไปนี่คือกว่าที่จะได้เข้าใจนะคะที่จะเป็นการเดินทางดำเนินไปสะสมไปอบรมไปจนกระทั่งสามารถที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏนี่ก็สององค์นะคะสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะแต่ก็เริ่มเข้าใจถูกค่ะว่าไม่ใช่ขณะอื่นเลยเดี๋ยวนี้เองหลังเห็นแล้วก็คิดแต่คิดเรื่องอื่นเมื่อไหร่ก็ไม่ใช่มรรคมีองค์แปดแต่ถ้าคิดถึงสิ่งที่กำลังปรากฏและได้ยินได้ฟังและเริ่มเข้าใจถูกต้องขณะนั้นก็คือความหมายของมรรคมีองค์8ซึ่งคงจะต้องกล่าวเป็นลำดับไปนะคะแต่ละมรรคสำหรับตอนนี้ก็2มรรคค่ะคือสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะซึ่งได้แก่การคิดหรือจดในอารมณ์ที่กำลังปรากฏด้วยความเข้าใจต้องฟังอีกนานไหมคะกว่าความคิดของเราเนี่ยจะไม่ไปสู่ที่อื่นแต่มารู้ลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้เพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะเนี่ยค่ะไม่ใช่เพื่อที่จะไปเร็วนะคะหรือว่าจะได้อะไรแต่เป็นความจริงใจเป็นสัจจะอริยสัจจะจะมีได้ต้องเริ่มต้นจากสัจจะคือความจริงใจ ต่อการที่จะเข้าใจสิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏในขณะนี้และบุคคลนั้นเองค่ะไม่ต้องถามใครเลยเพราะเหตุว่าพระธรรมที่ทรงแสดงเพื่อให้คนฟังนะคะเกิดปัญญาความเห็นถูกความเข้าใจถูกของตนเองไม่ใช่ของคนอื่นเพราะฉะนั้นจากการฟังเนี่ยนะคะก็จะทำให้เป็นผู้ที่ตรงว่าขณะนี้รู้จักธรรมะหรือยังธรรมะไม่ได้อยู่ในหนังสือนะคะแต่ธรรมะคือสิ่งที่มีจริงทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะฉะนั้นถ้าฟังขณะนี้ก็จะเข้าใจได้ค่ะว่าทุกอย่างที่มีจริงเป็นสิ่งที่มีจริงซึ่งภาษาบาลีใช้คำว่าธรรมะถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้นะคะเวลาที่อ่านพระไตรปิฎกหรือว่าอรรถกถาหรือได้ยินได้ฟังก็จะรู้ว่ากำลังฟังเรื่องธรรมะหรือไม่ใช่ธรรมะถ้าฟังเรื่องธรรมะก็คือฟังเรื่องสิ่งที่มีจริงนะคะแล้วก็ยากที่จะเข้าใจเพราะว่าเป็นอภิธรรมะละเอียดลึกซึ้งเพราะเหตุว่าทรงแสดงว่าธรรมะที่มีในขณะนี้ต้องเกิดถ้าไม่เกิดก็ไม่มีแต่เมื่อเกิดแล้วก็ดับอย่างเร็วสุดที่จะประมาณได้ความลึกซึ้งของสภาพธรรมะในขณะนี้ที่กำลังเกิดดับสามารถจะรู้ได้ด้วยปัญญาความเห็นถูกต้องจากการที่เริ่มรู้ว่าขณะนี้เป็นธรรมะแล้วก็ฟังเรื่องของสิ่งที่มีจริงจนกระทั่งเป็นความรู้ความเข้าใจขึ้นซึ่งก็คงจะต้องไม่ใช่เพียงครั้งเดียวค่ะ
3: ผู้มีปกติอยู่ด้วยเพื่อนสองกับผู้มีปกติอยู่ผู้เดียวมีความละเอียดในทางธรรมะอย่างไรครับ
1: ยังไม่ได้รู้จักธรรมะจริงๆใช่ไหมคะแต่ว่าได้ยินคำว่าอยู่ผู้เดียวกับอยู่ด้วยเพื่อนสองทั้งหมดก็ต้องเป็นธรรมะค่ะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะเข้าใจอย่างอื่นนะคะก็ขอให้ได้เข้าใจจริงๆด้วยตัวเองว่าธรรมะคืออะไรขอยกตัวอย่างเรื่องเสียงเมื่อกี้นี้นะคะที่มีผู้ถามเรื่องเสียงกับเห็นเสียงผ่านไปตั้งกี่เสียงแล้วคะใครรู้แต่ละเสียงตามความเป็นจริงว่าเสียงเกิดแล้วดับเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะจึงต้องเป็นผู้ที่ละเอียดมีพื้นฐานความเข้าใจที่มั่นคงเมื่อมีพื้นฐานความเข้าใจที่มั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงเป็นความเข้าใจจริงๆนะคะก็สามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่ได้ยินได้ฟังเพิ่มขึ้นแม้แต่ว่าคำว่าอยู่ผู้เดียวหรือว่าเพื่อนสองก็ต้องเป็นธรรมะนั่นเองเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะขอกล่าวถึงความละเอียดของเสียงที่มีผู้ถามดูเสียงเป็นธรรมดามีเสียงทั้งวันแล้วก็ทุกวันด้วยแต่ใครรู้ความจริงของเสียงว่าเสียงในขณะที่เกิดต้องมีปัจจัยทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดลอยๆตามใจชอบนะคะไม่ได้เลยแต่ว่าไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นค่ะทำไมเกิดเป็นเสียงไม่เป็นอย่างอื่นทำไมเกิดเป็นเห็นไม่เป็นอย่างอื่นทำไมเกิดเป็นกลิ่นไม่เป็นอย่างอื่นก็เพราะเหตุว่ามีปัจจัยแต่ละอย่างนะคะที่จะทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจในขณะที่เสียงปรากฏเห็นไหมคะเสียงเพียงคำว่าเสียงไม่ได้คิดถึงความละเอียดหรือว่าลืมไปเลยว่าเสียงเนี่ยเป็นสิ่งที่มีจริงชั่วคราวแต่ว่าตามความเป็นจริงก็คือว่าเสียงเป็นเสียงปรากฏเพราะเหตุว่าต้องมีธาตุที่กำลังได้ยินเสียงจริงจะปรากฏได้เพราะฉะนั้นจะอยู่ผู้เดียวก็คือมีความเข้าใจธรรมะว่าไม่ใช่เราแต่เป็นธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นนะคะแต่ถ้าอยู่กับเพื่อนสองก็คืออยู่กับความต้องการหรือความคิดหรืออะไรอื่นๆอีกมากมายแล้วก็ไม่ได้อยู่เพียงสองด้วยนะคะจะคิดถึงคนสัก10คน100คนก็เพิ่มขึ้นแต่ว่าตามความเข้าใจจริงๆก็คือว่าไม่ใช่เพียงได้ยินแล้วก็คิดว่าเข้าใจแล้วแต่ว่าแต่ละหนึ่งอย่างที่ได้ยินนะคะต้องพิจารณาจนเป็นความละเอียดว่าเสียงดับแล้วเพราะฉะนั้นอย่างอื่นที่ไม่ใช่เสียงก็เช่นเดียวกันนะคะมีอะไรที่เที่ยงบ้างเช่นในขณะที่เสียงปรากฏเนี่ยมีใครรู้บ้างว่าถ้าไม่มีธาตุรู้ที่กำลังเกิดขึ้นได้ยินเฉพาะเสียงนั้นนะคะไม่ใช่เสียงอื่นก็เป็นธรรมะอีกอย่างหนึ่งแล้วเป็นสิ่งที่มีจริงอีกอย่างหนึ่งซึ่งไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นการที่จะอยู่ผู้เดียวได้เนี่ยต้องเป็นผู้ที่อยู่กับปัญญาหรือว่าความเห็นถูกความเข้าใจถูกว่าในห้องนี้เนี่ยนะคะถ้าไม่ได้ฟังธรรมะก็มีคนมากมายแต่ว่าถ้าเป็นเพียงแต่ละหนึ่งธรรมะซึ่งเกิดขึ้น ย่อยคนหนึ่งคนเนี่ยละเอียดยิบก็จะเป็นธรรมะที่แต่ละหนึ่งมากมายเช่นเห็นเข้าใจว่าเป็นเราก็คือเห็นไม่ใช่เราได้ยินเข้าใจว่าเป็นเราก็คือได้ยินไม่ใช่เราคิดนึกเกิดขึ้นก็เป็นคิดนึกไม่ใช่เราแล้วทั้งหมดก็ดับไปแล้วก็ไม่ได้กลับมาอีกเลยนี่คือถ้ามีความเข้าใจที่มั่นคงนะคะก็คือว่าทุกอย่างที่กำลังปรากฏเนี่ยค่ะเป็นธรรมะที่กว่าจะเข้าใจว่าเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งแต่เมื่อรวมกันแล้วก็เป็นคนเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่ถ้าแยกย่อยจนละเอียดยิ่งนะคะแม้แต่รูปธรรมแต่ละหนึ่งเนี่ยค่ะก็จะรู้ได้ว่าไม่มีอะไรที่เที่ยงคงที่เกิดขึ้นแล้วไม่ดับที่ร่างกายของทุกคนนะคะมีอากาศธาตุแทรกขั้นละเอียดยิบพร้อมที่จะแตกทำลายเมื่อไหร่ก็ได้แขนขาดขาขาดก็ได้ใช่ไหมคะตัดผมอะไรทุกอย่างมีอากาศธาตุแทรกขั้นอยู่ใครทำให้สิ่งนี้เป็นอย่างนี้และจริงๆแล้วก็คือว่าเพียงเข้าใจคร่าวๆนะคะว่าเวลารวมกันก็เป็นแขนของเราขาของเราตาของเราถ้าแยกออกไปหมดเราอยู่ที่ไหนก็ไม่มีเรานี่เพียงคร่าวๆซึ่งไม่สามารถที่จะดับกิเลสหรือว่าความไม่รู้หรือไม่ใช่ผู้ที่ได้ฟังพระธรรมของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะเหตุว่าเพียงคิดอย่างนี้ไม่ต้องฟังธรรมะเลยก็รู้ใช่ไหมคะแต่ว่าความจริงแล้วธรรมะเป็นสิ่งที่แต่ละหนึ่งนี่ค่ะละเอียดมากแล้วก็ต้องสอดคล้องกันด้วยเช่นได้ยินเกิดแล้วดับแล้วจิตหรือธาตุรู้ที่กำลังได้ยินก็ต้องเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยที่จะได้ยินเฉพาะเสียงนั้นแล้วก็ดับไม่ใช่แต่เสียงดับนะคะได้ยินต้องดับด้วยธาตุรู้ที่ทุกคนกำลังได้ยินเหมือนกับว่าเป็นเราได้ยินเนี่ยก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเร็วมากและนอกจากได้ยินนะคะอย่างอื่นทั้งหมดก็เป็นอย่างนี้แหละเสมอกันหมดจึงจะเป็นธรรมะคือเป็นสิ่งที่มีจริงซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะบังคับบัญชาได้เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นการที่จะเข้าใจความหมายของคำว่าอยู่ผู้เดียวก็ต้องสอดคล้องกับธรรมะตั้งแต่ต้นที่ได้ยินได้ฟังและเริ่มเข้าใจด้วยนะคะว่าในขณะที่เห็นและไม่มีความเข้าใจถูกเนี่ยก็จะยึดถือสิ่งที่ปรากฏสีสันวรรณะที่ต่างกันนะคะเป็นบุคคลต่างๆกันเป็นเรื่องราวเป็นชื่อเสียงนะคะเคยพบกันเมื่อไหร่ครั้งไหนก็มาเป็นสิ่งที่ปรากฏทางตาขณะนั้นอยู่ผู้เดียวหรือเปล่าในเมื่อไม่รู้ความจริงว่าเห็นเกิดแล้วดับแต่ว่าในขณะที่เห็นแล้วดับไปนะคะสภาพธรรมะที่เกิดสืบต่อด้วยความไม่รู้จึงไม่ได้อยู่ผู้เดียวเพราะเหตุว่าอยู่กับคนตั้งหลายคนที่นี่แต่ว่าจะอยู่ผู้เดียวจริงๆนะคะต่อเมื่อมีความเข้าใจถูกว่าขณะที่เห็นเกิดขึ้นยังไม่เป็นใครเลยทั้งสิ้นค่ะความละเอียดของธรรมะคือเห็นเป็นเห็นและสิ่งที่ปรากฏให้เห็นก็ไม่ใช่เห็นนี่คือความที่จะต้องเข้าใจให้ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นในขณะเห็นเป็นธาตุรู้ซึ่งเกิดขึ้นเห็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้จะเห็นแข็งไม่ได้จะเห็นเสียงไม่ได้จะเห็นกลิ่นไม่ได้แต่สิ่งที่สามารถที่เห็นจะเห็นได้นะคะก็มีอย่างเดียวในบรรดาสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเนี่ยค่ะสิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏทางตาขณะนี้นะคะเป็นสิ่งเดียวที่สามารถปรากฏให้เห็นได้ว่าเป็นสีสันวรรณะเป็นรูปร่างสันฐานอย่างนี้นะคะแต่ว่าตามความเป็นจริงค่ะสิ่งที่เรากำลังมองเห็นว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยแท้ที่จริงเป็นสิ่งที่เกิดดับอย่างเร็วสุดที่จะประมาณได้ทำให้ไม่เห็นการดับไปแต่ว่าการเกิดดับสืบต่อนะคะแม้สิ่งเดียวนี่ค่ะที่ปรากฏก็ซ้ำจนกระทั่งเกิดเป็นนิมิตตะในภาษาบาลีนะคะหมายความถึงรูปร่างสันฐานที่กำลังปรากฏธรรมะเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้ขณะนี้เป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะแสดงว่าจิตเกิดดับเร็วสักแค่ไหนเพราะเหตุว่าเราไม่ได้เห็นเพียงรูปคนเดียวเห็นรูปของหลายคนนอกจากรูปของคนก็ยังมีรูปของดอกไม้มีรูปของโต๊ะมีรูปของเก้าอี้ พระเจ้าจะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อรู้ว่าสิ่งที่ปรากฏซึ่งคนอื่นไม่สามารถที่จะเข้าใจตามความเป็นจริงพระองค์ทรงบำเพ็ญพระบารมีที่จะตรัสรู้ว่าแต่ละหนึ่งเนี่ยค่ะไม่ปะปนกันเลยเพราะฉะนั้นในขณะที่เกิดขึ้นแล้วก็มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นขณะนั้นจะมีอย่างอื่นเกินกว่าเห็นและสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นไม่ได้เป็นธรรมะจริงๆสิ่งที่ปรากฏทางตาจะเป็นคนไม่ได้จะเป็นดอกไม้ไม่ได้เป็นเพียงสิ่งเดียวที่กระทบจากขุประสาทะหรือตาจึงเป็นปัจจัยที่จะทำให้ธาตุรู้เกิดขึ้นเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งเนี่ยนะคะก็เป็นสิ่งซึ่งแยกแล้วก็จะได้เห็นตามความเป็นจริงว่าตรงตามที่ทรงแสดงไม่ว่าในกาลไหน
3: ถามว่าเมื่อเวลาฟังพระธรรมควรระลึกถึงพระพุทธคุณพระมหากรุณาธิคุณและพระปัญญาคุณอย่างไร
1: ถ้าฟังไม่เข้าใจนะคะจะรู้พระคุณไหมคะ
3: ไม่รู้ครับ
1: ต่อเมื่อใดเข้าใจเมื่อนั้นจึงเห็นพระคุณแต่ไม่ใช่หมายความว่าฟังแล้วอยากจะระลึกถึงพระคุณโดยไม่เข้าใจแต่ทุกครั้งที่เข้าใจนะคะก็จะรู้ถึงพระคุณที่ทรงแสดงความจริงของแต่ละอย่างที่มีในชีวิตประจำวันเพียงชั่วคราวอย่างเห็นเมื่อวานนี้เนี่ยค่ะก็ไม่ใช่เห็นวันนี้เห็นเมื่อกี้นี้ก็ไม่ใช่ขณะนี้และทรงแสดงความละเอียดของทุกสิ่งทุกอย่างถ้ามีความเข้าใจว่าเป็นอย่างนี้จริงๆนะคะก็เห็นพระคุณ
4: เรียนถามอาจารย์คำปันนะคะเมื่อสักครู่ได้ฟังท่านอาจารย์กล่าวว่าเข้าใจถูกคือสิ่งมีจริงไม่เข้าใจคำนี้ค่ะคืออะไรคะ
5: ครับซึ่งเมื่อศึกษาพระธรรมนะครับก็จะเข้าใจนะครับว่าเมื่อกล่าวถึงคำใดก็ตามก็ไม่พ้นไปจากสภาพธรรมที่มีจริงแม้แต่ในเรื่องของความเข้าใจถูกเห็นถูกก็เช่นเดียวกันนะครับเป็นธรรมที่มีจริงเพราะว่าความเข้าใจถูกเห็นถูกนั้นเป็นภาษาไทยซึ่งเมื่อกลับเข้าไปสู่ภาษาเดิมก็คือภาษาบาลีนั้นก็คือปัญญานะครับเป็นสภาพธรรมะที่รู้ตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นปัญญารู้อะไรก็คือรู้ธรรมะรู้สิ่งที่มีจริงซึ่งเมื่อสักครู่ท่านอาจารย์ได้กล่าวถึงนะครับว่าเป็นสิ่งที่ควรรู้ยิ่งเพราะเหตุว่าเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงๆสิ่งเหล่านี้แหละครับเป็นสิ่งที่ควรรู้เพราะว่าไม่เคยรู้มานานแสนนานในสังสารวัฏจึงมีการยึดถือในสิ่งที่มีจริงนี้ว่าเป็นตัวตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลหรือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่ว่าเมื่อมีความเข้าใจที่ค่อยๆเจริญขึ้นไปตามลำดับก็จะเข้าใจว่าเป็นแต่เพียงธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเท่านั้นจริงๆไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนแทรกอยู่ในสภาพธรรมะเหล่านั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมในแต่ละครั้งนั้นก็เพื่อความเข้าใจสภาพธรรมะที่มีจริงซึ่งก็มีจริงอยู่ในขณะนี้นะครับ
4: ท่านอาจารย์คะเหมือนกับว่าการศึกษาทั่วไปเหมือนเรียนวิชาการนะคะแต่การศึกษาหรือการเรียนรู้ทางธรรมะเป็นคนละเรื่องกันเลยนะคะ
1: ค่ะเพราะเหตุว่าผู้สอนต่างกันวิชาการทางโลกนะคะคนที่ไม่ใช่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็สอนได้แต่ที่จะให้รู้ความจริงที่มีจริงที่กำลังปรากฏแต่ลักษณะจริงๆต้องเป็นผู้ที่ได้ตรัสรู้ความจริงนั้นและทรงแสดงธรรมะนะคะด้วยพระมหากรุณาโดยโวหารเทศนามากมายโดยอุปมาต่างๆเพื่อที่จะให้ค่อยๆเข้าใจในสิ่งที่ได้ยินได้ฟังเพราะเหตุว่าแม้ธรรมะจะมีจริงนะคะในกาลที่พระผู้มีพระภาคยังเป็นพระโพธิสัตว์ก็ยังไม่มีใครที่จะตรัสรู้ที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงๆทุกขณะตั้งแต่เกิดจนตายแต่เมื่อได้ทรงตรัสรู้ความจริงเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงพระมหากรุณาเห็นว่านะคะเป็นสิ่งที่ควรรู้ยิ่งเพราะว่าความทุกข์ทั้งหลายหรือว่าอกุศลทั้งหลายมาจากความไม่รู้ความจริงด้วยเหตุนี้นะคะการที่เรามีโอกาสได้ยินได้ฟังก็เป็นการที่จะสะสมความเห็นถูกความเข้าใจถูกที่เมื่อกี้นี้สงสัยว่าความเห็นถูกเป็นยังไง ก็เห็นถูกตามความเป็นจริงของสิ่งที่มีจริงๆในขณะนี้เช่นเห็นนี่ค่ะเคยเป็นเราเห็นนั่นไม่ใช่ความเห็นถูกเพราะไม่เคยรู้เลยว่าเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นไม่ใช่เรา แต่เป็นขณะหนึ่งซึ่งมีปัจจัยเกิดขึ้นนะคะซึ่งคนตาบอดไม่มีโอกาสจะเห็นได้เลยเพราะฉะนั้นทุกๆอย่างนะคะเป็นไปตามปัจจัยแต่ว่าพระธรรมไม่ใช่สิ่งที่เราเพียงแต่ได้ยินได้ฟังนิดๆหน่อยๆแล้วก็คิดว่าเข้าใจแล้วนะคะเพราะว่าความเข้าใจอย่างนั้นไม่เพียงพอเช่นได้ยินคำว่ากรรมนะคะเข้าใจว่าอย่างไรบ่อยมากเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวก็เป็นกรรมเดี๋ยวก็อะไรๆต่างๆแต่ว่ากรรมคืออะไรเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะที่จะเข้าใจสิ่งหนึ่งสิ่งใดจริงๆเนี่ยต้องตั้งต้นว่าสิ่งนั้นคืออะไรแล้วจึงจะสามารถเข้าใจความจริงของสิ่งนั้นเพิ่มขึ้นจนกระทั่งรู้ความจริงเพราะฉะนั้นภาษาไทยนะคะเราก็ว่าตั้งใจจงใจมีไหมคะความตั้งใจความจงใจในวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยมีแต่ว่าถ้าโดยละเอียดนะคะความจงใจตั้งใจเนี่ยมีทุกขณะแต่ว่าต่างกันโดยที่ว่าไม่ปรากฏว่าเป็นความจงใจตั้งใจจนกว่าความจงใจหรือตั้งใจนั้นจะเป็นไปในทางที่ดีหรือในทางที่ชั่วตรงกันข้ามเราถึงจะรู้ว่านะคะเจตนาร้ายเจตนาเป็นอกุศลหรือว่าเจตนาดีเป็นกุศลเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ด้วยเหตุนี้สภาพธรรมะที่มีจริงๆนะคะก็คือความตั้งใจไม่ใช่จิตนะคะจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้สิ่งที่กำลังปรากฏไม่มีรูปร่างใดๆเลยเพราะฉะนั้นธรรมะที่มีจริงๆนะคะทุกเวลาไม่ว่าโลกไหนและที่ไหนเมื่อเป็นธรรมะที่มีปัจจัยเกิดก็จะมีลักษณะที่ต่างกันเป็น2 อย่างคืออย่างหนึ่งนะคะไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยเช่นเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเสียงกลิ่นรสพวกนี้รู้อะไรไม่ได้เลยแต่ที่เสียงปรากฏว่ามีเสียงอย่างนี้ขณะนี้เพราะมีสภาพธรรมะหรือธาตุสิ่งที่มีจริงอย่างหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นได้ยินเสียงจริงปรากฏได้เพราะฉะนั้นขณะใดก็ตามนะคะมีสิ่งใดปรากฏให้เห็นก็คือจิตหรือธาตุรู้ซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานที่กำลังรู้ลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏแต่ว่าธรรมะทั้งหลายในการจะเกิดขึ้นตามลำพังไม่ได้แม้ธาตุรู้ต้องอาศัยธาตุรู้เกิดจึงมีคำว่าเจตสิกหมายความถึงธรรมะอีกอย่างหนึ่งซึ่งไม่ใช่จิตนะคะแต่เกิดกับจิตเกิดในจิตซึ่งหลากหลายทำให้จิตวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยค่ะมีลักษณะที่ต่างๆกันไปจิตดีก็มีจิตชั่วก็มีแต่ถ้าตัวจิตจริงๆเนี่ยไม่ได้ดีและชั่วเป็นธาตุที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้สิ่งที่กำลังปรากฏเท่านั้นเองแต่เมื่อประกอบด้วยสภาพของนามธาตุหรือนามธรรมที่เกิดร่วมกันที่เป็นเจตสิกต่างๆเนี่ยค่ะก็ทำให้ลักษณะของจิตในวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยหลากหลายมากและธรรมะอย่างหนึ่งซึ่งเป็นธาตุรู้เป็นนามธรรมแต่ไม่ใช่จิตก็คือความจงใจหรือความตั้งใจความจงใจหรือความตั้งใจวันหนึ่งวันหนึ่งมีไหมคะตั้งใจจะทำอะไรขณะนั้นก็เป็นสภาพธรรมะที่มีจริงตั้งใจจะทำดีตั้งใจจะฟังธรรมะก็เป็นความจงใจเป็นความตั้งใจที่เป็นฝ่ายดีนะคะเป็นกุศลและเจตนาเพราะฉะนั้นการที่จะพูดเรื่องสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยค่ะต้องรู้จริงๆว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรแม้แต่กรรมเนี่ยนะคะก็ไม่ใช่ปัญญาเป็นเจตนาเจตสิกซึ่งสภาพของธรรมะซึ่งเป็นนามธรรมซึ่งเกิดกับจิตเนี่ยนะคะต่างกันไปเป็น52ประเภทเจตนาก็เป็นเจตสิกหนึ่งที่เกิดกับจิตนะคะแต่ว่าเป็นสภาพธรรมะที่เกิดกับจิตทุกขณะใครรู้ถ้าไม่ได้ฟังธรรมไม่รู้เลยค่ะเพราะฉะนั้นคำที่เราใช้คำว่ากรรมนะคะไม่ได้หมายความถึงปัญญาเจตสิกหรือสติเจตสิกหรืออะไรต่างๆแต่หมายความถึงลักษณะที่จงใจและตั้งใจซึ่งไม่สามารถที่จะปรากฏได้ว่าในขณะนี้ที่กำลังเห็นก็มีสภาพของเจตนาเจตสิกโดยไม่รู้ตัวเลยค่ะแต่ว่าเจตนาเจตสิกที่เกิดกับจิตเห็นเนี่ยจะต่างกับกุศลและเจตนาและอกุศลและเจตนาเพราะเห็นกุศลและอกุศลเพียงแค่เกิดขึ้นเห็นเพราะต้องเกิดขึ้นเห็นเพราะเป็นผลของกรรมที่ได้กระทำแล้วเพราะฉะนั้นเวลาที่พูดถึงเรื่องกรรมเนี่ยก็เป็นเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งนะคะซึ่งแสดงให้เห็นว่าเกิดมาแล้วเนี่ยค่ะไม่พ้นไปจากกรรมและผลของกรรม แต่ว่าก็ยังไม่รู้ว่ากรรมคืออะไรผลของกรรมคืออะไรแต่ฟังแล้วเหมือนรู้แล้วใช่ไหมคะเพราะว่าพูดแล้วว่านี่เป็นกรรมหรือว่าจริงๆแล้วหมายความถึงผลของกรรมแต่พูดสั้นๆว่าเป็นกรรมอย่างถ้าคนได้รับบาดเจ็บนะคะหรือว่าถูกอาวุธหรืออะไรก็ตามแต่เราก็บอกว่าเป็นกรรมแต่ความจริงเป็นผลของกรรมที่ได้กระทำแล้วเพราะฉะนั้นการเข้าใจธรรมะเนี่ยค่ะจึงต้องเข้าใจแต่ละหนึ่งจริงๆอย่างละเอียดนะคะแล้วก็จะรู้ว่าถ้าเราได้เข้าใจเราก็สามารถที่จะไม่สับสนในคำที่พูดนะคะหรือในความเข้าใจด้วยเพราะฉะนั้นขอกล่าวถึงเฉพาะกุศลและเจตนากับอกุศลและเจตนาซึ่งสามารถที่จะรู้ได้นะคะว่าเป็นกรรมแล้วแต่ว่าสำเร็จครบองค์ของกรรมการกระทำนั้นๆที่จะให้ผลในขณะไหนเพราะเหตุว่ากรรมเนี่ยค่ะเกิดกับจิตทุกขณะอยู่แล้วนะคะแต่ขณะใดที่เป็นกุศลขณะนั้นเป็นกุศลกรรมและขณะใดที่เป็นอกุศลจะใช้คำว่าอกุศลกรรมก็ได้แต่ยังไม่ได้กระทำกรรมทางกายทางวาจาแต่ก็ต้องเป็นกรรมคือเจตนาที่ดีที่เกิดขึ้นเช่นตั้งใจจะฆ่าแต่ไม่ฆ่าเพราะฉะนั้นความตั้งใจนั้นเป็นกรรมแต่ว่ากรรมบทยังไม่สำเร็จเพราะเหตุว่ายังไม่มีการกระทำใดๆแต่เพียงชั่วขณะที่คิดนะคะแล้วก็คิดไม่ดีความจงใจความตั้งใจนั้นก็เป็นเจตนาเจตสิกที่ใช้คำว่ากรรมเพราะฉะนั้นเรื่องของกรรมนี่ก็เป็นเรื่องที่ละเอียดนะคะแต่ให้ทราบว่าทั้งหมดเนี่ยค่ะก็เป็นธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งถ้าศึกษาแล้วความเข้าใจก็จะเพิ่มขึ้นที่จะรู้ว่าตั้งแต่เกิดจนตายพระผู้มีพระภาคทรงแสดงความจริงอย่างละเอียดยิ่งของสิ่งที่มีจริงทุกๆขณะ
3: ธรรมะคำภีระลึกซึ้งจึงต้องละเอียดขอความกรุณาท่านอาจารย์ช่วยอธิบายเพิ่มเติมครับ
1: ค่ะแม้แต่คำว่าฟังธรรมะเพื่อเข้าใจว่าเป็นธรรมะละเอียดไหมคะโกรธมีใครบ้างไม่โกรธเราโกรธใช่ไหมคะแต่ขณะนั้นไม่รู้เลยค่ะฟังธรรมะเพื่อเข้าใจว่าเป็นธรรมะโกรธเป็นสิ่งที่มีจริงแล้วก็ไม่ใช่ของใครไม่ว่าใครจะไม่อยากโกรธก็โกรธเกิดแล้วตามเหตุตามปัจจัยถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้นะคะจะเข้าใจถูกต้องว่าไม่ใช่เราแต่ว่าเป็นธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงด้วยเหตุนี้นะคะต้องเป็นผู้ที่ละเอียดว่าในขณะนี้ค่ะเป็นธรรมะทั้งหมดหรือยังในขณะที่ฟังนะคะในขณะที่คิดในขณะที่ได้ยินความละเอียดคือเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งไม่ปะปนกันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่ว่าจะได้ยินได้ฟังอะไรนะคะน้อมที่จะเข้าใจถูกต้องเพราะพิจารณาไตรตรองตามความเป็นจริงว่าธรรมะเป็นธรรมะเวลานี้นะคะธรรมะอะไรเห็นไหมคะลึกซึ้งไหมคะบอกว่าทุกอย่างเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นไม่มีเลยที่จะไม่มีธรรมะในแต่ละขณะแม้ในขณะที่กำลังเห็นกำลังได้ยินกำลังฟังธรรมะอะไรทุกอย่างเป็นธรรมะคำนี้กว้างแต่ไม่สามารถที่จะเข้าใจได้ชัดเจนว่าเป็นธรรมะจนกว่าจะเข้าใจแต่ละหนึ่งว่าไม่ปะปนกันจึงสามารถที่จะเข้าใจถูกต้องว่าเป็นธรรมะความไม่รู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏมีไหมคะเห็นเนี่ยค่ะกำลังเห็นแล้วยังไม่รู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏนี่เป็นความต่างกันนะคะของผู้ที่อบรมเจริญปัญญาจนกระทั่งแม้กำลังเห็นก็สามารถที่จะรู้ความจริงของเห็นที่กำลังเห็นด้วยเหตุนี้ผู้ที่จะดับกิเลสถึงความเป็นพระอริยะบุคคลจนกระทั่งถึงความเป็นพระอรหันต์นะคะท่านเห็นมีปัจจัยที่จะต้องเห็นก็เห็นแต่ไม่มีปัจจัยที่จะไม่รู้ความจริงของสิ่งที่เป็นเห็นในขณะนั้นกิเลสใดๆเกิดไม่ได้เลยค่ะนี่เป็นความห่างไกลกันมากนะคะของปุถุชนผู้หนาด้วยความไม่รู้และหนาด้วยกิเลสจนกว่าจะถึงการดับกิเลสเพราะสามารถที่จะรู้ความจริงของทุกสิ่งที่กำลังปรากฏนะคะจึงไม่มีกิเลสใดๆไม่มีความรักความชังความสำคัญตนความริษยาไม่มีกิเลสใดๆเลยทั้งสิ้นนะคะถึงความเป็นผู้ที่เป็นอริยบุคคล พราะฉะนั้นจากขณะที่กำลังเริ่มได้ยินได้ฟังว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มีจริงเนี่ยค่ะเป็นธรรมะคำนี้จะไม่เผินถ้าระลึกได้ว่าแม้เดี๋ยวนี้ค่ะก็เป็นธรรมะที่จะต้องฟังอีกต่อไปจนกว่าจะมีความเข้าใจที่มั่นคงว่าเป็นธรรมะจริงๆเช่นในขณะนี้นะคะเห็นมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นยังไม่มีได้ยินแต่เพราะกำลังเห็นจะมีสิ่งอื่นไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเห็นชั่วขณะเวลาที่ได้ยินเกิดขึ้นได้ยินต้องไม่มีเห็นเพราะเหตุว่าตามความเป็นจริงนะคะธาตุรู้ที่ใช้คำว่าจิตซึ่งกำลังรู้เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้ว่าขณะนี้มีสิ่งใดกำลังปรากฏแม้เพียงฟังอย่างนี้ค่ะก็เริ่มที่จะเข้าใจความหมายของคำว่าสิ่งที่มีจริงเป็นธรรมะเห็นไม่ใช่เราไม่ใช่ใครแต่เป็นสิ่งที่มีจริงนะคะกำลังเห็นเดี๋ยวนี้เองเพราะฉะนั้นกว่าปัญญาจะค่อยๆเข้าใจถูกเห็นถูกว่าเห็นก็ไม่ใช่เราได้ยินก็ไม่ใช่เราคิดก็ไม่ใช่เราโกรธก็ไม่ใช่เราทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมะคือฟังธรรมะให้เห็นถูกต้องตามความเป็นจริงว่าเป็นธรรมะเท่าที่จะสะสมความเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยนะคะจากการฟังแล้วไม่ลืมเพราะฉะนั้นเวลานี้ค่ะก็คงจะมีแข็งกำลังปรากฏแน่นอนเลยวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยก็ต้องกระทบนะคะจากปากกาบ้างช้อนบ้างซ่อมบ้างรองเท้าบ้างทุกสิ่งทุกอย่างแต่ไม่เคยรู้เลยค่ะนั่นเป็นธรรมะชั่วขณะหนึ่งในสังสารวัฏซึ่งจะขาดขณะนั้นไม่ได้เลยเพราะว่าเป็นความจริงเช่นเห็นก็เป็นความจริงเพราะฉะนั้นสังสารวัฏคือการเกิดดับสืบต่อของสิ่งที่มีจริงโดยไม่สิ้นสุดจนกว่าสามารถที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงๆจึงจะค่อยๆละคลายความติดข้องพ้นจากสังสารวัฏได้แต่ตราบใดที่ยังไม่มีความเห็นถูกไม่มีความเข้าใจถูกนะคะอะไรจะไปละความไม่รู้ในทุกสิ่งทุกอย่างที่มีในชีวิตประจำวันด้วยเหตุนี้นะคะธรรมะเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่เกิดมาแล้วไม่รู้อะไรตั้งแต่เกิดจนตายจะเริ่มเข้าใจถูกเห็นถูกว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยไม่มีเราแน่นอนค่ะเพราะว่าจิตขณะแรกเกิดขึ้นได้อย่างไรถ้าเป็นผู้ที่ดับกิเลสไม่มีกรรมจิตขณะสุดท้ายใช้คำว่าปรินิพพานจะไม่มีการเกิดอีกเลยแต่ว่าที่เกิดมาแล้วเนี่ยก็แสดงเห็นว่าเพราะความไม่รู้เพราะยังมีกิเลสเพราะยังมีเหตุปัจจัยที่จะทำให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อจิตที่เกิดขึ้นขณะแรกเกิดแล้วดับไปก็เป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดขึ้นสืบต่อเพราะว่าสภาพธรรมะที่เป็นจิตเนี่ยค่ะสั้นมากจิตเกิดแล้วดับแน่นอนแต่ว่าจิตนั้นแหละที่เกิดเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้ทันทีที่ดับจิตขณะต่อไปจึงจะเกิดขึ้นได้มิฉะนั้นก็ไม่มีใครสามารถที่จะไปเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ชีวิตตั้งแต่ขณะแรกสืบต่อมาจนถึงขณะนี้ได้นี่คือการเริ่มที่จะฟังธรรมะเพื่อรู้ว่าเป็นธรรมะนะคะตั้งแต่ขณะเกิดจนกระทั่งถึงขณะที่หายไปจากโลกนี้นะคะแต่มีใหม่ตามเหตุตามปัจจัยในโลกอื่นซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้สักขณะเดียวข้างหน้าว่าอะไรจะเกิดขึ้นจะเป็นคิดหรือว่าจะเป็นชอบหรือว่าจะเป็นได้ยินหรือว่าจะเป็นการรู้สภาพที่แข็งที่กำลังปรากฏแม้ขณะต่อไปยังรู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นขณะสุดท้ายของชาตินี้จะเกิดเมื่อไหร่แล้วก็หลังจากที่ตายแล้วคือจุดติจิตจิตขณะสุดท้ายดับสิ้นสุดความเป็นบุคคลนี้ก็เป็นปัจจัยคือกรรมความจงใจที่กระทำดีทำชั่วเนี่ยค่ะก็จะทำให้จิตต่อไปเกิดขึ้นนะคะใช้คำว่าปฏิสนธิสืบต่อจากจุดติจิตของชาตินี้แต่ว่าแล้วแต่กรรมว่าจะเป็นใครจะเป็นสัตว์เดรัจฉานจะเกิดในนรกเป็นเปรตหรือว่าจะเกิดเป็นเทวดาภพไหนภูมิไหนไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้นะคะแต่ต้องไปแน่นอนเพราะว่าขณะนี้ค่ะเหตุคือกุศลและอกุศลเนี่ยมีแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อถึงเวลาที่กรรมใดคือเจตนาที่เป็นกุศลอกุศลที่ได้กระทำกรรมนั้นสำเร็จนะคะก็สามารถจะเป็นปัจจัยให้จิตที่เกิดสืบต่อไปเนี่ยเป็นไปตามกรรมขณะนี้เนี่ยค่ะเห็นมีได้ยังไงคะใครทำให้เห็นเกิดกรรมเป็นปัจจัยให้เห็นไม่เคยรู้เลย ได้ยินคำว่ากรรมได้ยินคำว่าผลของกรรมแต่ไม่รู้ว่าขณะไหนเป็นผลของกรรมและไม่รู้ว่าขณะไหนเป็นกรรมก็คือเป็นความไม่รู้ทางนั้นนะคะแต่ถ้าค่อยๆฟังธรรมะแล้วก็พิจารณาในความเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งบังคับบัญชาไม่ได้เปลี่ยนแปลงไม่ได้ต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นเห็นแล้วเกิดแล้วเลือกเห็นไม่ได้ว่าจะเห็นสิ่งที่น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจได้ยินเกิดแล้วค่ะน่าอัศจรรย์ไหมคะจากไม่มีได้ยินแล้วได้ยินก็เกิดขึ้นได้ยินเสียงทุกขณะนี้ค่ะเป็นความน่าอัศจรรย์เพราะว่าเป็นธรรมะซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะบันดาลให้เกิดขึ้นได้เลยแต่เกิดแล้วขณะนี้ปรากฏแล้วตามเหตุตามปัจจัยนี่คือฟังธรรมะต่อไปพิจารณาต่อไปนะคะแต่ว่าไม่ลืมว่าต้องรู้ว่าสิ่งที่มีจริงในขณะนี้ค่ะชั่วคราวแต่ละขณะเพียงปรากฏแล้วก็หมดไปเพราะฉะนั้นทุกคำที่พระผู้มีพระภาคตรัสเป็นปาพจน์เป็นวาจาสัจจะซึ่งจะนำไปสู่การรู้แจ้งอริยสัจจะแต่ถ้าไม่มีการฟังให้เข้าใจความจริงอย่างนี้นะคะก็เป็นความไม่รู้ไม่รู้ก็ยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราแต่จริงๆแล้วอะไรเป็นเราเห็นเป็นเราได้ยังไงก็แค่เกิดขึ้นเห็นแล้วก็ดับไปได้ยินเป็นเราได้ยังไงเดี๋ยวนี้ค่ะเกิดแล้วดับแล้วจะเป็นเราได้ยังไงเพราะฉะนั้นถ้าไม่ใช่ผู้ที่ละเอียดนะคะก็ไม่สามารถที่จะเข้าถึงพระธรรมที่ทรงแสดงความจริงของสิ่งที่กำลังเป็นจริงในขณะนี้ด้วยเหตุนี้จะเห็นได้นะคะประวัติของพระอริยสาวกไม่ใช่ฝั่งครั้งเดียวหรือว่าไม่ใช่ชาติเดียวค่ะเพราะท่านเห็นตามความเป็นจริงว่าสิ่งที่มีจริงในขณะนี้สามารถเข้าใจได้แต่ว่าไม่ใช่ว่าจะเข้าใจได้ทันทีอย่างรวดเร็วแต่ต้องค่อยๆพิจารณานะคะแล้วก็รู้ว่าเป็นความจริงถูกหรือผิดถ้าผิดไม่ใช่ธรรมะที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแต่ถ้าสิ่งนี้นะคะมีจริงๆและเริ่มเข้าใจขึ้นก็จะรู้ว่าได้ฟังธรรมได้รู้จักผู้ที่เราเคารพกราบไหว้นับถือว่าสูงสุดนะคะไม่มีบุคคลใดเปรียบปานคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงบำเพ็ญพระบารมีเพื่ออนุเคราะห์คนอื่นให้ได้ฟังสิ่งที่มีจริงจนกระทั่งเป็นความเข้าใจของบุคคลนั้นจนสามารถที่จะดับกิเลสได้ด้วยแต่ต้องอีกนานนะคะไม่ใช่ว่าบอกว่าทุกคนอีกนานแต่ว่าทุกคนรู้ว่านานไหมเพราะเหตุว่าต้องเป็นความเข้าใจจริงๆของตัวเองในสิ่งที่กำลังปรากฏและในสิ่งที่กำลังได้ยินได้ฟังชาตินี้จะเป็นพระโสดาบันได้ไหมคะ
3: ก็คงต้องฟังอีกนานแสนนานนะครับ
1: ก็ต้องเป็นผู้ตรงจริงๆค่ะแต่ละคนเนี่ยเข้าใจแค่ไหนค่ะถึงคนอื่นเขาจะบอกว่าเราเข้าใจมากแต่เราก็รู้ใช่ไหมคะว่ามากของเขาเนี่ยเราเข้าใจแค่ไหนหรือใครจะบอกว่าคนนี้ไม่เข้าใจธรรมะแต่ถ้าเป็นผู้ที่มีความเห็นถูกตรงตามความเป็นจริงใครจะกล่าวว่าอย่างไรก็เปลี่ยนแปลงสภาพธรรมะนั้นไม่ได้
6: อาจารย์คำปั่นค่ะธรรมะทีละหนึ่งทีละหนึ่งเนี่ยคนที่จะรู้หรือว่าเข้าใจอาจารย์กรุณาให้ความเข้าใจตรงนี้เพิ่มขึ้น
5: ครับก็เป็นการศึกษาเพื่อให้เข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงนะครับเพราะว่าสิ่งที่มีจริงนั้นก็มีจริงทุกๆขณะจะกล่าวอย่างนี้ก็ได้นะครับว่าทุกขณะของชีวิตไม่ปราศจากธรรมะเลยนะครับมีธรรมะเกิดขึ้นเป็นไปอยู่ตลอดเวลาไม่ขาดสายเลยนะครับที่ท่านอาจารย์กล่าวถึงว่าเป็นสังสารวัฏก็คือการเกิดดับสืบต่อกันของสภาพธรรมะนะครับเมื่อว่าโดยประเภทแล้วนะครับก็ไม่พ้นไปจากจิตบ้างเจตสิกบ้างรูปบ้างนะครับเป็นธรรมะที่มีจริงทั้งหมดเลยแล้วก็แต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งจริงๆนะครับเพราะเห็นว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะนะครับเพื่อให้เข้าใจว่าเป็นธรรมะแต่ละอย่างแต่ละอย่างแม้แต่ในขณะที่เห็นขณะนี้นะครับที่กล่าวถึงว่าเห็นก็คือเป็นธรรมะที่เกิดขึ้นเห็นนะครับเป็นหนึ่งในขณะที่เห็นเกิดขึ้นถึงแม้ว่าในขณะนั้นนะครับจะมีธรรมะอีกประเภทหนึ่งที่เกิดร่วมกับจิตเห็นนะครับแต่เจตสิกเหล่านั้นนะครับก็เป็นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งโดยไม่ปะปนกันนะครับเพราะว่าต่างสภาพธรรมะก็เกิดขึ้นทำกิจหน้าที่ของตนแล้วก็ดับไปเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นประโยชน์ จริงๆก็คือฟังให้เข้าใจว่าเป็นธรรมะเท่านั้นไม่ใช่เรานะครับ
1: ค่ะก็เป็นความละเอียดของธรรมะนะคะทีละหนึ่งเช่นเมื่อกี้นี่มีคำว่าได้ยินแล้วมีคำว่าฟังแม้แต่เสียงก็ต่างกันแล้วใช่ไหมคะได้ยินกับฟังเสียงก็ต่างกันเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ค่ะว่าความต่างกันที่ละเอียดก็คือว่าเพียงได้ยินไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่ว่าได้ยินแล้วคิดตามเสียงที่ได้ฟังก็เพิ่มความรู้ขึ้นอีกนิดหน่อยนะคะว่าคำนั้นพูดถึงอะไรแต่ถ้ามีความเข้าใจในคำที่ได้ยินขณะนั้นก็ยิ่งเพิ่มความละเอียดขึ้นด้วยเหตุนี้สิ่งที่มีจริงนะคะตั้งแต่เริ่มฟังธรรมะจนถึงขณะนี้ก็มีทั้งได้ยินแต่ว่าถ้าไม่ได้คิดตามเสียงที่ได้ยินนะคะก็ไม่ใช่การฟังเพราะว่าคิดเรื่องอื่นแต่ในขณะที่ได้ยินนะคะแล้วก็ยังคิดตามเสียงต่างกันแล้วใช่ไหมคะเพียงได้ยินแล้วผ่านไปแล้วไม่ได้คิดตามเสียงไม่ใช่ว่าฟังแต่ว่าเวลาที่ได้ยินแล้วผ่านไปแล้วยังคิดตามเสียงที่ได้ฟังนี่ก็คือฟังแล้วก็รู้ว่าเสียงนั้นหมายความว่าอะไรแต่ว่าได้ยินแล้วฟังแล้วเข้าใจหรือเปล่าก็แสดงเห็นว่าแม้จิตที่ได้ยินและฟังต่อจากนั้นก็ยังมีความต่างกันที่ว่าฟังแล้วเข้าใจขณะนั้นก็มีปัญญาเจตสิกเกิดร่วมด้วยแต่ว่าได้ยินแล้วฟังแต่ไม่เข้าใจจะให้เหมือนกับได้ยินแล้วฟังแล้วเข้าใจได้ไหมคะนี่ก็เป็นชีวิตประจำวันชั่วขณะที่เราได้ฟังธรรมะที่นี่ก็ยังมีความละเอียดนะคะซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็เป็นธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งหลากหลายมากและก็สามารถที่จะเข้าใจแต่ละอย่างด้วยเพราะเหตุว่าถ้ายังมีความสงสัยยังมีความไม่รู้ในสิ่งที่กำลังปรากฏก็แสดงเห็นว่ายังไม่เข้าใจแม้พื้นฐานคำยากๆหรือคำที่เราไม่คุ้นหูเช่นคำว่าอายตนะเป็นต้นนะคะคนไทยจะไม่รู้จักคำนี้แต่ว่าได้ยินเสียงแล้วก็ถ้าคิดตามนะคะและคนที่รู้ภาษาบาลีก็เพิ่มความเข้าใจขึ้นจากคนที่ไม่เข้าใจเสียงนี้ในภาษาบาลีก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจความหมายของคำว่าอายตนะแต่แม้ว่าได้ยินเสียงนะคะแล้วก็คิดและเข้าใจตามรู้ว่าอายตนะแปลว่าอะไรแต่ยังไม่ได้เข้าถึงลักษณะของสภาพธรรมะที่เป็นอายตนะนั่นก็เป็นความลึกซึ้งที่ว่าต้องเป็นความต่างกันแน่นอนนะคะแต่ละขณะซึ่งทั้งหมดเนี่ยค่ะก็เป็นธรรมะซึ่งต้องเป็นไปตามลำดับคือมีความเข้าใจว่าทุกอย่างเป็นธรรมะนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่มีจริงที่กำลังปรากฏเพียงชั่วคราวเพราะฉะนั้นถ้าได้ยินคำนี้และไตร่ตรองนะคะจะคลายความยึดมั่นในทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏไหมแม้แต่ความเป็นเราเนี่ยก็ชั่วคราวที่เข้าใจว่าเห็นเป็นเราไม่เห็นเกิดขึ้นเปลี่ยนละได้ยินเป็นเราไม่ได้ยินเกิดขึ้นความเป็นเราก็เปลี่ยนไปตามสิ่งที่กำลังปรากฏโดยไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นเรื่องไม่เข้าใจสิ่งที่ปรากฏที่มีจริงเนี่ยค่ะมีมากจนกว่าจะได้ฟังอย่างละเอียดแล้วก็ไตร่ตรองจึงค่อยๆเข้าใจขึ้น
7: กฎดีโดยส่วนเดียวสภาพธรรมะกำลังปรากฏกับจิตแต่ปรากฏไม่ดีเพราะเป็นปัจจัยให้อกุศลจิตเกิดหรือปรากฏดีในบางขณะที่ปัญญาเกิดรู้ตรงลักษณะสภาพธรรมะนั้นจนกว่าจะถึงระดับที่ปรากฏดีโดยส่วนเดียวคือไม่เป็นปัจจัยให้อกุศลเกิดอีกเลยจากการสนทนาพื้นฐานพระอภิธรรมที่มสพ31มีนาคม2556
1: ขณะนี้ค่ะเรานั่งมีแขนมีขาแต่ถ้าสภาพธรรมะปรากฏจะเป็นแขนเป็นขาได้ไหม
8: ไม่ได้ก็มี
1: ไม่ได้ต้องมีเฉพาะลักษณะนั้นถ้ากล่าวถึงลักษณะก็เฉพาะลักษณะนั้นปรากฏตอนนี้จะรู้ได้ด้วยปัญญาว่าขณะนั้นยึดถือสภาพนั้นว่าเป็นเราหรือเปล่าหรืออย่างเสียงเนี่ยพอได้ยินเสียงแล้วก็ดับไปไม่ได้ยึดถืออะไรทั้งสิ้นก็ต่างกับขณะที่เคยยึดถือและเข้าใจว่าแข็งตรงนั้นเป็นเราเพราะฉะนั้นความจำว่าเป็นเราเนี่ยยังไม่หมดไปแม้เพียงแข็งปรากฏ ก็ขณะนั้นเข้าใจยึดถือว่าเป็นเราชื่อสักกายทิฏฐิที่ได้ยินบ่อยๆก็จะปรากฏเมื่อเกิดและก็ขณะนั้นปัญญาเห็นความติดข้องยึดถือว่าเป็นเราแต่ถ้าขณะนั้นไม่ปรากฏอย่างเสียงหรือกลิ่นนะคะปรากฏก็เพียงแต่รู้ว่าเป็นสิ่งที่มีจริงเท่านั้นเพราะฉะนั้นความเห็นถูกต้องก็เริ่มชัดเจนขึ้นทีละเล็กทีละน้อยนะคะจนกว่าจะละความยึดถือว่าเป็นเราแล้วก็สภาพธรรมะนั้นก็ปรากฏด้วยดีเพราะฉะนั้นขณะนี้สภาพธรรมะก็ปรากฏแต่ไม่ใช่ด้วยดีเพราะเหตุว่าปรากฏเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วก็มีความติดข้องแต่ขณะใดก็ตามที่ปรากฏลักษณะที่เป็นธรรมะจริงๆไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยทั้งสิ้นนะคะลักษณะนั้นจะปรากฏดีไหมคะไม่มีอะไรมาเจือปนมาเข้าใจว่าเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่ตัวธรรมะแท้ๆที่ปรากฏเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นที่ใช้พยัญชนะว่าสภาพธรรมะปรากฏด้วยดีในกาละนิดหน่อยจริงไหมคะเพราะว่าการที่จะเข้าถึงลักษณะของสภาพธรรมะเนี่ยไม่นานเลยเพียงแค่ชั่วขณะซึ่งมีความเข้าใจขั้นฝังเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นโดยที่ว่าไม่รู้ว่าเมื่อไหร่สภาพธรรมะนั้นจะปรากฏอย่างนั้นเพียงอย่างเดียวจริงๆพร้อมกับมีความเห็นที่ถูกต้องเข้าใจแม้ว่าสิ่งนั้นปรากฏเพียงเล็กน้อยแต่ก็ลักษณะนั้นเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งจะเป็นสิ่งอื่นไม่ได้เลยสภาพธรรมะขณะนี้ปรากฏด้วยดีหรือเปล่าผู้ฟังเลยค่ะเข้าใจเมื่อไหร่ขณะนั้นก็เป็นความเห็นถูกจะใช้คำว่าสัมมาทิฏฐิก็ได้จากการฟังทีละเล็กทีละน้อยถ้ามีความเข้าใจว่าขณะนี้ธรรมะปรากฏดีหรือเปล่าตอบตามความเป็นจริงคือปัญญาแต่ถ้ายังไม่รู้ฟังแล้วก็ยังไม่รู้ตัดสินใจไม่ได้น่าจะดีก็ผิดละถ้าขณะนั้นไม่มีการที่สภาพธรรมะจะปรากฏลักษณะแท้ๆซึ่งเคยเข้าใจว่าลักษณะนั้นเป็นอย่างหนึ่งอย่างใดมาก่อนเช่นจะเป็นโต๊ะเป็นแขนเป็นมือเป็นอะไรก็ตามแต่ขณะมันไม่มีค่ะแต่มีลักษณะนั้นที่ปรากฏความเป็นสิ่งนั้นด้วยดีเพียงเล็กน้อยเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะไม่ปรากฏดีเมื่อมีความติดข้องพอความติดข้องเข้าไปติดข้องแล้วจะรู้ได้ยังไงคะว่าขณะนั้นเป็นอะไรตามความเป็นจริงทีละอย่างและสภาพธรรมะจะปรากฏดีโดยส่วนเดียวคือไม่เปลี่ยนเลยเมื่อเป็นการรู้แจ้งอริยสัจธรรมเมื่อปัญญาเกิดขึ้นตามลำดับถึงความเป็นพระอรหันต์ไม่มีขณะที่จะไม่ปรากฏด้วยดีหรือว่าไม่ปรากฏดีเพราะเหตุว่าพระอรหันต์นะคะไม่ว่าจะเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสไม่มีกิเลสใดๆเลยทั้งสิ้นนี่ก็เป็นความต่างของการฟังเข้าใจอบรมเจริญปัญญาความรู้ถูกต้องจนกระทั่งสามารถที่จะดับกิเลสจริงๆตามลำดับขั้นถึงความเป็นพระอรหันต์เห็นแล้วสภาพธรรมะก็ปรากฏเป็นธรรมะดีแต่ว่าถ้าศึกษาละเอียดต่อไปนะคะไม่ใช่พร้อมกับปัญญาเสมอไปนี่ก็เป็นสิ่งที่ละเอียดยิ่งที่จะต้องเข้าใจความต่างว่าการฟังนี่ค่ะทำให้มีความเห็นถูกในสภาพธรรมะที่ปรากฏถ้าสามารถที่จะรู้เฉพาะลักษณะหนึ่งที่ปรากฏ
7: ลืมว่าเป็นธรรมะขณะนี้มีสิ่ง

0: ธรรมะทีนี้ที่ว่าลืมว่าเป็นธรรมะเนี่ยลืมระดับไหนฮะลืมระดับฟังหรือลืมระดับการ
1: เดี๋ยวนี้ค่ะเดี๋ยวนี้ก็อย่างต้องเดี๋ยวนี้เลยนะคะประเด็นการฟังโดยไม่หวังแต่ว่าเข้าใจแต่ละคําที่ได้ยินได้ฟังพอฟังอีกก็เข้าใจอีกใช่มั้ยคะก็เข้าใจไปเรื่อยๆจนกระทั่งแม้ไม่ได้ยินได้ฟังก็สามารถที่จะรู้ความจริงว่าเดี๋ยวนี้ค่ะทุกอย่างเป็นสิ่งที่มีจริงจะใช้คำว่าธรรมะก็ได้เพียงคำเดียวก็ลืมและธรรมะซึ่งเกิดแล้วก็ดับยิ่งลืมใหญ่ใช่ไหมคะพระฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่าแม้สิ่งที่มีจริง
2: ความเข้าใจค่ะก็เชิญได้นะคะ
3: ค่ะอาจารย์ธิดารัตน์ค่ะหนูคงคล้ายค่ะอาจารย์คะจะขอความเข้าใจเกี่ยวกับสองคำนี้ค่ะคือที่ท่านแสดงไว้ว่าพระอัครสาวกพระอานนท์เนี่ยค่ะท่านมีเรียกว่ามีความสามารถใน5สถานนะคะ
4: น้องขอโทษนะคะน้องคบคายเสียงค่อยๆค่ะไม่ทราบว่าอาจารย์ได้ยินชัดไหมคะหรือจะเป็นโทรศัพท์ของพี
2: ่ค่ะเบาค่ะเบาม
4: ากเลยค่ะค่ะน้องคบคายช่วยเอาไมโครโฟนใกล้ๆค่ะขอบคุณมากค่ะ
3: ค่ะค่ะกับอาจารย์ธิดารัตน์ค่ะคือคำว่าที่เป็นลักษณะพิเศษของอัครสาวกพระอานนท์นะคะท่านมีความจำเป็นเลิศแล้วก็มีการฟังที่เป็นเลิศแล้วก็มีทิฏฐิกับคติสองคำนี้ค่ะอาจารย์ขอความเข้าใจในสองคำนี้สภาพธรรมคืออย่างไรค่ะอาจารย์ค่ะกราบขอบพระคุณค่ะ
2: ค่ะก็คือนะคะคือคตินะคะก็คือความเป็นไปหรืออย่างเช่นนะคะการแทงตลอดธรรมะเนี่ยนะคะที่คุณสมบัติของท่านเมื่อฟังธรรมะเนี่ยท่านสามารถที่จะนะคะเข้าใจธรรมะไปได้นะคะแบบไม่รู้กี่นัยยะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็เป็นปัญญาของท่านนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็เป็นผู้ที่มีนะคะสติมั่นคงนั่นเองค่ะค่ะเพราะว่า
3: อันนี้คือคติใช่ไหมคะอาจารย์
2: คติเนี่ยนะคะคติเนี่ยก็คือไปนะคะคติเนี่ยก็คือขณะที่ปัญญาของท่านเนี่ยนะคะเป็นไปในหลายๆนัยยะค่ะ
3: ค่ะอาจารย์อย่างเช่นว่าถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเรื่องเห็นท่านก็สามารถที่จะอธิบายความแล้วก็หมายความว่ารู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงเพื่อที่จะแสดงให้เข้าใจได้ไปหลายๆนัยยะดังเช่นโดยนัยยะของขันธ์โดยนัยยะของธาตุโดยนัยยะของอายตนะโดยนัยยะอะไรอย่างนี้คือหมายความว่าอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์ที่โดยหลายๆในยะ
2: 60,000ใน
3: ค่ะ
2: ก็คือเป็นนะคะเป็นความพิเศษเป็นปัญญาของท่านแหละค่ะค่ะ
3: แล้วอย่างทิฏฐิล่ะคะอาจารย์คะทิฏฐิ
2: ก็เป็นผู้ที่มีนะคะอย่างปกติท่านพระอานนท์นะคะเป็นผู้ที่ท่านมีสติเรียกว่ามีสติอยู่ตลอดแล้วก็มีความเพียรด้วยค่ะ
3: แสดงว่าทิฏฐิเนาะก็มีองค์ธรรมที่อาจารย์กล่าวก็ทั้งสติและก็ความเพียรแต่แสดงโดยคำว่าทิฏฐิอย่างนี้ละค่ะอาจารย์ความละเอียดตรงนี
5: ้สติข้อหนึ่งทิฏฐิ
2: ข้อหนึ่งค่ะเพราะฉะนั้นค่ะก็มีนะคะทั้งนะคะสติที่มั่นคงด้วยนะคะแล้วก็ความเพียรค่ะความเพียรจริงๆก็เป็นสภาพธรรมะอะค่ะสภาพธรรมะที่เป็น

ค่ะเชิญค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเป็นความเลิศนะคะเรียกว่าเลิศเป็นเพราะว่าพระอัครสาวกนี่นะคะจะมีความเลิศโดยไดยะต่างๆนะคะแต่อันนี้เป็นความเลิศที่นะคะหลายอย่างมีถึง5สถานนะคะเป็นอุปถากที่เลิศด้วย

0: นะคะมีสติเลิศด้วยเป็นผู้ที่มีนะคะสติที่คือมีปกติที่จะมีสตินะคะแม้เป็นพระโสดาบันแล้วก็มีความเพียรใช่ไหมคะมีความเพียรที่เป็นไปในกุศลธรรมทั้งหลายที่มั่นคงค่ะ
1: กราบขอบพระคุณค่ะอาจารย์ก็ขออีกหนึ่งประเด็นอาจารย์ค่ะคือว่าทุกอย่างก็คือเป็นสภาพธรรมะแม้แต่จะกล่าวว่าเป็นผู้อุปถานี่ก็ต้องมีสภาพธรรมะที่มีจริงที่กล่าวโดยคำว่าอุปถาอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ก็ให้อาจารย์กล่าวเพราะว่าก็ธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงไม่ได้มีอะไรแต่ท่านก็ทรงแสดงโดยคำโดยชื่อโดยบัญญัติอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ค่ะ
0: ค่ะเพราะว่านะคะเป็นการสะสมของท่านนะคะที่ท่านจะมีความเลิศโดยระยะต่างๆอยู่แล้วนะคะแล้วก็คือปกตินะคะพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้มีนะคะตอนแรกๆเนี่ยไม่ได้มีอุปถากประจำใช่ไหมคะก็ทำให้ค่ะแต่พอมามีตั้งท่านพระอนนท์เป็นอุปถากประจำทีหลังค่ะ
1: กราบขอบพระคุณค่ะเชิญท่านอื่นค่ะ
0: ค่ะเพราะว่าถ้าไม่มีอุปถากประจำนี่นะคะอย่างบางทีท่านก็จะมีบางวาระบางกาละอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่จะแบบบางทีก็ไม่ได้อยู่นะคะดูแลพระพุทธเจ้าตลอดแต่พอเป็นท่านพระอานนท์เนี่ยค่ะท่านอยู่ตลอดนะคะแม้กระทั่งกลางคืนเนี่ยท่านก็ไม่หลับใช่ไหมคะก็เฝ้าดูแลทุกอย่างค่ะฉะนั้นท่านถึงได้เป็นนะคะผู้ที่เป็นอุปถากที่เลิศค่ะ

จริงๆนะคะก็มีรายละเอียดให้อ่านเยอะเลยค่ะถ้าอ่านแล้วก็จะแบบเห็นถึงนะคะคุณธรรมของท่านพระอานนท์เนี่ยค่ะซึ่งก็มาสนทนาก็บรรยายได้พี่ผมค่ะเชิญค่ะ

0: อาจารย์คะวันนี้ก็ไปอ่านเจอในที่เขาแบบทำคลิปลงติ๊กต็อกเขาก็มีการพูดว่าคือมันก็ขึ้นหัวข้อมาว่าการนั่งสมาธิไม่ใช่การเข้าใจธรรมะแล้วก็มีคนก็มาตอบตัวแย้งว่าจะไม่ได้เข้าใจยังไงเพราะว่าพุทธเจ้าก็นั่งสมาธิขณะที่ตรัสรู้อย่างนี้ท่านอาจารย์ก็เลยแบบมีความรู้สึกว่าคำว่าสมาธิเนี่ยมันยากที่จะแบบให้คนเข้าใจได้ถ้าไม่ได้ศึกษาในพระอภิธรรมนะคะอาจารย์ค่ะตรงนี้ค่ะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะผู้ที่ไม่ได้ศึกษาพระธรรมเนี่ยนะคะเขาไม่เรียกว่าไม่รู้อะไรเลยนะคะสมาธิคืออะไรยังไม่รู้เลยค่ะความสงบของจิตเป็นยังไงก็ยังไม่รู้เลยนะคะคิดว่าไปทำสมาธิแต่เป็นอกุศลก็ได้นะคะเพราะว่าสมาถ้าจะกล่าวถึงนะคะสมาธิหรือความตั้งมั่นนี่นะคะก็หมายถึงเอกคตาเจตสิกเนี่ยที่เกิดกับจิตทุกดวงนะคะเกิดกับอกุศลก็ได้ค่ะเกิดกับกุศลก็หลายระดับแต่เนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าไม่ศึกษาไม่ฟังพระธรรมคำสอนเนี่ยค่ะจะเข้าใจได้ยังไงใช่ไหมคะเขาก็คิดผิดก็ได้ค่ะคิดผิดแล้วก็คิดว่าเข้าใจแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะยิ่งเรียนธรรมะก็ยิ่งรู้ว่าสิ่งที่ไม่รู้เนี่ยมีอีกเยอะใช่ไหมคะแล้วก็สิ่งที่ควรรู้คืออะไรพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรค่ะตรัสรู้นะคะแนวทางที่จะให้ปัญญาเกิดหรือนะคะการอบรมเจริญปัญญานะคะซึ่งเป็นวิปัสสนาไม่ใช่สมถะหรือความสงบค่ะเพราะว่าสมถะความสงบเนี่ยค่ะก่อนพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้เขาก็นะคะฤาษีต่างๆเนี่ยที่เขาเห็นนะคะเห็นโทษของอกุศลนะคะในระดับที่กุ้มรุมมาเห็นโทษของนิวรณ์เขาก็มีแล้วก็มีการอบรมเจริญปัญญามาแต่เขาไม่ได้มีโอกาสได้ฟังธรรมะใช่ไหมคะเพราะว่าตอนเวลาที่นอกจากว่างจากศาสนาเนี่ยค่ะก็จะไม่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ยินได้ฟังคำจริงและผู้ที่สะสมปัญญามาเนี่ยนะคะก็เพียงเห็นโทษของอกุศลนะคะแล้วก็อบรมเจริญฌานที่จะข่มกิเลสได้เท่านั้นค่ะเพราะฉะนั้นผู้ที่อดีตนะคะเคยสะสมนะคะการอบรมเจริญฌานที่เป็นความสงบของจิตเนี่ยนะคะในชาติระหว่างเนี่ยมาเนี่ยและมาเกิดในกาละที่พระพุทธเจ้ามาตรัสรู้เนี่ยนะคะเขาก็จะมีอุปนิสัยของการที่จะเจริญฌานใช่ไหมคะเพราะอดีตเนี่ยก็ได้เจริญฌานมาแล้วนะคะผลของฌานก็ไปเกิดพรหมโลกอะไรเงี้ยค่ะและเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเนี่ยค่ะก็มีการน้อมไปที่จะมีการอบรมเจริญฌานแต่เขาก็ต้องมีปัญญาด้วยนะคะแล้วก็ฟังธรรมะเพราะฉะนั้นจะมีภาษาวกที่มีอุปนิสัยนะคะที่จะอบรมเจริญฌานด้วยใช่ไหมคะแล้วก็อบรมเจริญวิปัสสนาด้วยก็คือมีทั้งความสงบของจิตนะคะที่เป็นสมถะนะคะสมถะภาวนากับการฟังธรรมะนะคะก็มีการอบรมเจริญปัญญาซึ่งเป็นวิปัสสนาด้วยจึงมีผู้ที่บรรลุนะคะหรือดับกิเลสได้ค่ะพร้อมทั้งมีกำลังของฌานเป็นบาทด้วยนะคะในสมัยพุทธกาลค่ะแต่ท่านก็แสดงไว้แล้วนะคะว่าในยุคนั้นเนี่ยค่ะเพราะว่าเป็นผู้ที่มีการอบรมนะคะมาพร้อมนะคะที่จะได้ทั้งความสงบแล้วก็ได้ทั้งฌานนะคะได้ฟังธรรมะนะคะสะสมปัญญามาที่จะดับกิเลสได้ด้วยนะคะเป็นพระยบุคคลระดับต่างๆค่ะแต่ในแม้กระทั่งพันปีหลังเนี่ยนะคะผู้ที่สามารถที่จะอบรมมีคนที่สะสมปัญญามานะคะที่จะเป็นพระอรหันต์ได้ นะคะแต่ไม่ได้ฌานนะคะสุขวิปัสสกะดีมากเลยและถึงแม้ในยุคของนะคะที่ได้ทั้งมีทั้งฌานมีทั้งฤทธิ์นะคะแล้วก็มีการอบรมเจริญวิปัสสนาด้วยนี่นะคะผู้ที่บรรลุโดยไม่มีฌานไม่ได้เจริญฌานเนี่ยสุขวิปัสสกะนี่ยังมากกว่าเลยค่ะและยุคนี้ไม่ต้องพูดถึงนะคะปัญญาแทบจะไม่มีเลยนะคะน้อยมากค่ะแล้วก็การที่นะคะได้ยินได้ฟังแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยค่ะก็เป็นเรื่องของนะคะโลภะนั่นแหละนะคะที่พูดที่มีการฟังเรื่องฌานเรื่องฤทธิ์ก็คิดว่าจะได้ง่ายๆแต่ไม่ใช่อย่างนั้นค่ะต้องเป็นผู้ที่สะสมปัญญามาไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะแล้วถ้าไม่มีการฟังพระธรรมเนี่ยนะคะแล้วก็คิดเอาเองเนี่ยยิ่งไม่รู้จักทั้งกุศลแม้กระทั่งกุศลขั้นธรรมดานะคะที่ขณะเนี้ยนะคะมีกุศลจิตที่เป็นไปอย่างไรยังไม่รู้เลยค่ะมีแต่อกุศลมีแต่เรามีแต่ความต้องการผลมีแต่อะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะคะจะมีกุศลเกิดแต่ละขณะนี่ยังยากเลยแต่ไปหวังความสงบของจิตถ้าไม่รู้อะไรเลยนะคะไม่มีการสะสมความเข้าใจถูกไม่มีทางเลยค่ะเพราะว่าผู้ที่จะได้ฌานเนี่ยก็ต้องเป็นผู้ที่นะคะรู้ว่าขณะใดเป็นกุศลขณะใดเป็นอกุศลเห็นโทษของกิเลสค่ะ
0: เจอค่ะก็เวลาฟังเรื่องที่แบบท่านแสดงว่าอย่างจะสิ้นกลับอย่างเงี้ยก็แบบก็เหมือนกับว่าก็มีเหมือนกับว่าพอจะกำเนิดโลกใหม่ค่ะอาจารย์ก็จะมีพรมที่ลงมาบนโลกมนุษย์เนี่ยค่ะอาจารย์ตรงเนี้ยหมายความว่าจะต้องเป็นแบบพวกที่ไม่ได้คือพรหมประเภทนี้คือไม่ได้เป็นพระอริยะด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ที่ท่านได้ลงมาแล้วก็มาที่กล่าวว่าที่พระองค์ทรงแสดงว่าแล้วก็มาเจอง้วนดินแล้วก็มารับประทานง้วนดินอย่างนี้ค่ะอันนี้คือท่านไม่ได้เป็นพระอริยะแต่ท่านเป็นผู้ที่แบบเห็นโทษของความไม่ดีก็เลยแบบทำความสงบของจิตแล้วก็ได้ไปเกิดในชั้นนั้นนะคะอาจารย์อันนี้ไม่ได้เป็นพระอริยะใช่ไหมคะ
1: คือนะคะถ้าหากว่านะคะเป็นภริยาบุคคลนะคะแล้วไปเกิดในพรหมโลกเนี่ยคงไม่ตกต่ำนะคะแค่พระโสดาบันนี่ก็แทบจะไม่ตกต่ำอยู่แล้วค่ะแล้วถ้าไปเป็นนะคะไปเกิดที่นั่นนานยาวนานนะคะอายุยาวนานพรหมเลยนะคะอายุยาวนานค่ะแล้วกลับลงมานะคะถ้าลงมาเกิดในมนุษย์เนี่ยแล้วมีกิเลสเกิดขึ้นนะคะจะเป็นภริยาบุคคลเหรอแสดงว่าเป็นพรหมปุถุชนนะคะ
0: แล้วที่ท่านแสดงว่าแต่ว่าท่านก็มีแสงในตัวแสดงว่าเพราะว่าท่านหมดกิเลสใช่ไหมตอนที่ไปเป
1: ็
0: น
1: อ๋อไม่เกี่ยวค่ะไม่เกี่ยวค่ะค่ะเพราะว่าอย่างนะคะฌานเนี่ยผู้ที่ได้ฌานเนี่ยค่ะแล้วไปเกิดในพรหมโลกเนี่ยค่ะก็มีรัศมีใช่ไหมคะพรหมเนี่ยมีรัศมีสวยงามตามกำลังของความสงบของจิตแต่ละขั้นนี่ค่ะก็ลองดูนะฮะพรมชั้นต่างๆนี่ค่ะรัศมีเนี่ยสว่างนี่ไม่เท่ากันเลยนะคะมากมายเลยค่ะ
0: ครับถ้าอย่างนั้นในเมื่อแสดงว่าพรมเนี่ยตามความสงบของจิตของท่านแล้วก็มีรัศมีที่แตกต่างกันแล้วอย่างในพระอริยะที่ท่านได้ฌานด้วยก็แสดงว่าท่านก็ต้องมีรัศมีอย่างนี้ด้วยเหรอคะ
1: ก็มีสิคะถ้าเกิดเป็นพรหมค่ะ
0: แล้วจะมีความแตกต่างกันก็คือว่าท่านก็ไม่สามารถที่จะต้องมาตกต่ำแบบที่ว่าพรหมอ่ะก็ยังมาตกต่ำได้แต่อย่างท่านก็ต้องมีการที่จะเจริญขึ้นจนแบบออกไปจากวัฏสงสารอย่างนั้นใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็ครั ่ะก็แบบได้ฟังได้อ่านมาก็มีความสงสัยก็เลยมาเรียนถามอาจารย์ค่ะก็ดูเหมือนเป็นเรื่องไกลตัวแต่ว่าก็เป็นเรื่องที่ฟังคำของพระพุทธองค์ค่ะอาจารย์ค่ะก็ขอเชิญท่านค่ะเชิญค่ะ
2: ค่ะขออนุญาตค่ะกับสวัสดีค่ะอาจารย์พิดารพูดถึงนะคะอาจารย์การเจริญวิปัสสนาภาวนาเนี่ยค่ะเหมือนพระอริยะท่านเคยอ่านเจอว่าเครื่องอยู่ของท่านอะทำไมถึงเป็นฌานล่ะคะอาจารย์ท่านก็เป็นพระอริยะบุคคลแล้วก็ความสงบของท่านก็มีอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์คะทำไมถึงเครื่องอยู่ถึงเป็นฌานน่ะฌานจิตล่ะคะอาจารย
1: ์ค่ะหมายถึงว่านะคะสำหรับผู้ที่ได้ฌานนะคะได้ฌานเนี่ยก็เข้าฌานได้ใช่ไหมคะโดยปกติอยู่แล้วค่ะได้ฌานก็เข้าฌานได้ถ้าไม่ได้ฌานเนี่ยค่ะเครื่องอยู่ก็เป็นความสงบที่เป็นนะคะอนุสติค่ะ
2: อ๋อสำหรับผู้ที่ได้ฌานแต่ถ้าไม่ได้ฌานก็เป็นอนุสติของท่านก็เป็นอนุสติที่เป็นพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติอย่างนี้แหละคะอาจารย
1: ์ค่ะ
2: ส่วนมีความต่างกันโอเคอาจารย์พอที่จะเข้าใจค่ะกับขอบพระคุณค่ะ
3: ขอโอกาสอาจารย์
1: ค่ะเชิญค่ะ
3: ฌานเนี่ยฌานเนี่ยมีกี่อย่างคะอาจารย์เคยได้ยินว่าฌานนี่คือเครื่องเผากิเลสอะค่ะจำใช่ไหมคะ
1: ค่ะถ้าหมายถึงคำความหมายของคำว่าฌานนะคะฌานเนี่ยหมายถึงสภาพที่นะฮะเพ่งหรือเผาธรรมะฝ่ายตรงข้ามค่ะ
3: ฝ่ายตรงข้าม
1: ใช่ค่ะเพราะว่านะคะฌานปัจจัยถ้าพูดถึงฌานปัจจัยเนี่ยค่ะฌานปัจจัยในขณะที่อกุศลเกิดนะคะก็เผาธรรมะฝ่ายตรงข้ามก็คือกุศลไม่เกิดค่ะแต่ถ้าเป็นนะคะฌานโดยนัยยะของความสงบของจิตเนี่ยค่ะก็คือการข่มกิเลสนะคะ
3: ข่มกิเลสด้วยสมาธิเหรอคะอาจารย์
1: ก็คือด้วยกำลังของฌานนะคะฌานหมายถึงฌานระดับชั้นปฐมฌานนะคะทุติยฌานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือค่ะ
3: เครื่องอะไรนะคะเขาเรียกอะไรนะคะที่ว่า
1: เครื่องอยู
3: ่องค์ฌาน
1: อ๋อองค์ฌานนะคะองค์ฌานเนี่ยก็หมายถึงเจตสิกนะคะที่เป็นองค์ของความสงบของจิตที่ทำค่ะก็เช่นนะคะวิตกวิจารปิติสุขเอกคตานะคะคือเจตสิกที่เป็นองค์ฌานค่ะ
3: คำว่าฌานนี่เยอะจังค
1: ่
3: ะ
1: ค่ะแล้วถ้าโดยความหมายของฌานโดยตรงนะคะมีสองอย่างก็คืออารัมมณูปนิชฌานนะคะฌานที่เพ่งอารมณ์ค่ะเพ่งอารมณ์ในหมายถึงนะคะทำให้จิตสงบที่จะเป็นเช่นอรูปฌานนะคะอรูปฌานหรือรูปฌานที่เพ่งอารมณ์ที่เป็นอารมณ์ที่ทำให้จิตสงบนะคะก็คืออารมณ์ของสมถะค่ะเป็นกสิณนิมิตต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นการเพ่งอารมณ์เนี่ยนะคะหมายถึงทำให้จิตสงบค่ะที่เป็นไปถึงนะคะปฐมฌานถึงมัจจมฌานหรือถึงอรูปฌานได้นะคะและโดยความหมายอีกอย่างนึงนะคะก็คือลักขณูปนิชฌานการเพ่งลักษณะนะคะฌานโดยนัยยะของการเพ่งลักษณะในหมายถึงวิปัสสนาค่ะเพราะฉะนั้นก็จะหมายถึงฌานที่เป็นสมถะความสงบนะคะในระดับต่างๆนะคะก็คือการเพ่งอารมณ์ส่วนการเพ่งลักษณะก็คือการรู้ลักษณะของสภาพธรรมะตามความเป็นจริงนี่แหละค่ะก็คือการเพ่งลักษณะ
3: เพ่งลักษณะก็กล่าวได้ว่าเป็นฌานเหมือนกันค
1: ่
3: ะ
1: ก็ลักษณะของฌานนะฮะเพราะฉะนั้นโดยนัยยะของฌานและปัจจัยอันนี้ก็คือละเอียดเลยนะคะค่ะ
3: านกราบขอบคุณจ
1: ้ะค่ะค่อยๆเข้าใจทีละนัยยะค่ะ
0: อาจารย์คะแล้วการที่กล่าวว่าเพ่งอารมณ์และเพ่งลักษณะเนี่ยถ้าอย่างในพระอริยะที่มีฌานนี้ท่านเพ่งไปในลักษณะล่ะคะอาจารย
1: ์ขณะที่เป็นฌานก็ต้องเพ่งอารมณ์สิคะแต่ขณะที่เป็นวิปัสสนาก็เพ่งลักษณะเพราะว่าวิปัสสนาเนี่ยค่ะเป็นการรู้ลักษณะปัญญาที่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะค่ะ
0: ก็แสดงว่าพระอริยะที่มีฌานท่านก็เข้าใจทั้งสองลักษณะนี้เพ่งไปในสองลักษณะนี้เลยเพราะว่าท่านก็ลักษณะของธรรมะท่านก็รู้แล้วก็ลักษณะของขณะเป็นฌานที่เพ่งอารมณ์ก็มีด้วย
1: ค่ะเพราะว่าสติปัฏฐานวิปัสสนาไม่ได้เกิดตลอดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นช่วงที่ท่านต้องการเคลื่อนอยู่ที่เป็นความสงบยาวนานนะคะท่านก็เข้าฌานนะคะออกจากฌานก็พิจารณาวิปัสสนานะคะเพราะฉะนั้นท่านก็เป็นไปอยู่กับนะคะเครื่องอยู่ของท่านก็คือผู้ที่ได้ฌานก็ได้ทั้งฌานด้วยนะคะแล้วก็อบรมเจริญวิปัสสนาด้วยค่ะ
3: แล้วอย่างเราเงี้ยค่ะอย่างคนที่ยังไม่ได้เป็นพระอริยะค่ะสามารถทำฌานได้ไหมคะ
1: ค่ะกิเลสเยอะไหม
3: เยอะค่ะต้องเป็นกุศลใช่ไหมคะอาจารย์
1: ใช่ค่ะถ้ากิเลสเยอะเนี่ยค่ะความสงบของจิตที่จะทำให้ถึงระดับฌานเนี่ยก็ไม่ได้หรอกค่ะ
3: โอ้ค่ะแล้วคนที่เขามากล่าวว่าเขาได้ฌานได้ฌานนี่ก็พิสูจน์ได้เลยใช่ไหมคะว่ามันเป็นไปไม่ได
1: ้ค่ะ
3: แล้วองค์ฌานแล้วอาจารย์
1: ลองคิดดูนะคะว่าถ้าหากว่านะคะได้ฌานเนี่ยโดยเฉพาะถ้าเป็นปุถุชนเนี่ยนะคะถ้ามาอยู่ในขณะที่กำลังนะคะมีฌานเกิดเนี่ยออกจากฌานปุ๊บอกุศลก็เกิดแล้วค่ะแล้วถ้าอกุศลที่มีกำลังเนี่ยฌานก็เสื่อมไปแล้วก็คือไม่สามารถที่จะเจริญฌานใหม่ได้ลองคิดดูนะฮะสมัยก่อนเนี่ยขณะที่นะคะเป็นผู้ที่ได้ฌานด้วยได้อภิญญาด้วยเนี่ยค่ะพอกิเลสเกิดเนี่ยเหาะอยู่ยังล่วงได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะค่าศึกของฌานนี่ก็คือค่ะอกุศลทั้งหลายนะคะ
3: แล้วองค์ฌานนะคะอาจารย์ที่เป็นการพิจารณาแต่คำว่าองค์ฌานนี่หมายถึงมีวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาใช่ไหมคะอาจารย
1: ์ค่ะ
3: ห้าองค์นี้ถ้าเราขณะที่มีจิตเราที่เราเกิดอยู่เนี่ยค่ะจิตที่เกิดอยู่เนี่ยไม่ใช่จิตเราก็คือจิตที่เกิดอยู่เนี้ยก็ต้องมีองค์ฌานองค์ใดองค์หนึ่งเกิดขึ้นร่วมเกือบตลอด
1: ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้ากล่าวถึงฌานปัจจัยนะคะจิตที่มีวิตกวิจารนะคะก็มีวิตกวิจารที่เป็นฌานปัจจัยเนี่ยเป็นปัจจัยค่ะเวทนาอย่างเงี้ยค่ะเอกคตาเอกคตาก็เกิดกับจิตทุกดวงอยู่แล้วนะคะแต่ทวิปัญจวิญญาณ10ดวงเนี่ยเว้นค่ะเพราะว่ามีเจตสิกแค่7นะคะถึงแม้จะมีเอกคตาเจตสิกก็ตามแต่ถ้าไม่มีวิตกวิจารเนี่ยค่ะก็จะไม่เป็นจิตนั้นก็จะไม่เป็นผลของฌานปัจจัยค่ะเพราะฉะนั้นฌานปัจจัยนี่กว้างขวางนะคะก็คือจิต79นะคะเว้น10เนี่ยเว้นทวิปัญจวิญญาณ10ดวงที่เป็นผลของฌานปัจจัยค่ะก็รวมหมดนะคะโลภะอย่างเงี้ยค่ะโลภะก็มีวิตกวิจารค่ะเพราะฉะนั้นนะคะโดยนัยยะเนี้ยนะคะเผาธรรมะสายตรงข้ามค่ะเพราะฉะนั้นอกุศลเกิดนะคะกุศลก็เกิดไม่ได้เวลาที่กุศลเกิดนะคะอกุศลก็เกิดไม่ได้ค่ะอันนี้คือโดยนัยยะที่เป็นฌานปัจจัย ค่ะ
3: ค่ะอาจารย์ยิงก็เหมือนจะถามอะไรที่แบบลึกกว่านี้แต่ก็ไปไม่เป็นค่ะ
1: ค่ะค่อยๆเข้าใจไปนะคะเพราะว่าธรรมะละเอียดค่ะแล้วก็ต้องเข้าใจในแต่ละนัยยะว่าเราสนทนาเรื่องของฌานปัจจัยนะคะก็จะกว้างขวางแล้วก็ละเอียดก็คือสภาพเจตสิกที่เป็นนะคะวิตกวิจารปิตินะคะสุปเอกคตาเหล่านี้นะคะ
3: ผลที่เป็นปัจจุบันของฌานปัจจัยก็คือจิตและเจตสิกที่เกิดค่ะที่มีที่
1: เกิดพร้อมกับนะฮะวิตกวิจาร
3: วิตกวิจาร
1: สภาพที่เป็นองค์ฌานค่ะ
3: ค่ะค่ะค่ะค่ะ
1: ค่ะเชิญค่ะ

0: ค่ะมีท่านใดสนทนาเชิญได้นะคะ
1: อาจารย์ครับถ้าอย่างนั้นฌานปัจจัยก็หมายถึง5เจตสิกนี้วิตกวิจารปิติเขาเกิดกับฝ่ายอกุศลเขาก็เผาธรรมะตรงข้ามคือเขาเกิดแล้วใช่ไหมครับเป็นอกุศลกุศลก็เกิดไม่ได้เท่านี้เองใช่ไหมครับ
0: ค่ะเผาธรรมะฝ่ายตรงข้ามก็คือขณะที่กุศลเกิดอกุศลเกิดไม่ได้ขณะที่อกุศลเกิดกุศลก็เกิดไม่ได้ค่ะ
1: อ๋อครับผม
0: ค่ะแล้วก็เว้น10ดวงนะคะในชีวิตประจำวันนี่ก็คือเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสในทวิปัญจวิญญาณ10ดวงเพราะว่าเขาไม่มีวิตกวิจารค่ะอันนี้ก็โดยนัยยะที่ครอบคลุมกว้างขวางโดยความเป็นปัจจัยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะของวิตกวิจารปิตินะคะแล้วจริงๆเนี่ยเวทนานะคะก็รวมทั้งเนี่ยฮะทั้งโสมนัสโทมนัสเพราะฉะนั้นแม้กระทั่งโทสะที่มีโทมนัสโทมนัสก็เป็นส่วนหนึ่งด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ากล่าวถึงฌานปัจจัยในรวมอกุศลด้วยเจตสิกที่เป็นค่ะ
2: รวมเวทนาทั้งหมดเลยเหรอคะอาจารย์แล้วทำไมเขาถึงกล่าวมีแต่เอกคตาเอกคตานี่ไม่ใช่เวทนาใช่ไหมคะอาจารย
0: ์เอกคตาเจตสิกเนี่ยค่ะเป็นเจตสิกที่ตั้งมั่นเนี่ยค่ะตั้งมั่นในอารมณ
2: ์
0: ค่ะส่วนนะคะ
2: คิดว่าเป็นอุเบกขาค่ะเข้าใจผิด
0: ค่ะ
2: แต่รวมเวทนาทั้งหมดเลยทั้ง
0: เวทนานะคะ3ค่ะโสมนัสโทมนัสอุเบกขาค่ะ
2: โสมนัสโทมนัสอุเบกขาแต่ปิติก็เป็นเจตสิกนะคะไม่ใช่เวทนา
0: ค่ะปิตินี่เกิดกับโสมนัสเวทนาค่ะ
2: ค่ะ
0: ปิติเป็นปกิณกะเจตสิกไงคะ
2: ค่ะค่ะเหลืองอะเอาไปปนกันกับเวทนางงไปหมดเลยค่ะคือความเข้าใจของเจตสิก
1: เขาไม่ได้ไปเผาใช่ไหมครับไม่ได้เผาอะไรแบบที่เราเข้าใจว่าไปเผาสิ่งของไม่ใช่เลยเพียงแต่กุศลเกิดอกุศลก็เกิดไม่ได้ครับ
0: ค่ะก็คือตรงข้ามกันกับธรรมะฝ่ายตรงข้าม

0: ที่มีตรงฌานปัจจัยเป็นเครื่องเผาเป็นเครื่องทำให้สภาพธรรมะอีกอย่างหนึ่งเกิดไม่ได
1: ้ก็จริงๆจริงๆไงค่ะอกุศลกับกุศลเนี่ยเขาไม่เกิดพลกันอยู่แล้วค่ะ
0: ก็ใช่ค่ะแล้วทำไมถึงเป็นองค์เป็นผลขององค์ของฌานปัจจ
1: ั
0: ย
1: โดยในยะของปัจจัยไงคะค่ะถึงได้มีเนี่ยสภาพเพราะว่าอย่างเช่นนะฮะที่ท่านกล่าวถึงตรงเนี้ยเพราะว่าวิตกวิจารเนี่ยปกติเขานะฮะถ้าเขาเป็นองค์ฌานใช่ไหมคะเนี่ยวิตกวิจารปิตินะคะสุขเอกคตานะคะเขาเป็นองค์ฌานอยู่แล้วหรืออุเบกขานะคะอุเบกขาก็อย่างเช่นฌาน5อย่างเงี้ยค่ะก็เป็นก็เปลี่ยนจากโสมนัสเป็นอุเบกขานะคะอันนี้คือฝ่ายที่เป็นองค์ฌานโดยตรงค่ะและเมื่อนะคะโดยนัยยะของปัจจัยเนี่ยเมื่อมีสภาพธรรมะเหล่านี้นะคะมาเกิดด้วยก็คือเมื่อจิตที่เป็นจิตอื่นๆนะคะที่ไม่ใช่รูปาวจระอรูปาวจระอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะค่ะที่ไม่ใช่ค่ะก็กามวจรก็ยังมีอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิตกวิจารเพราะฉะนั้นก่อนที่จะได้ฌานเนี่ยค่ะก็วิตกวิจารที่เกิดกับกุศลใช่ไหมคะก็ต้องมีการนะคะจลดในอารมณ์ประคองอารมณ์จนนะคะมั่นคงจนเป็นอุปจาระนะคะแล้วก็ถึงจะเป็นปัจจัยให้อัปปนาเกิดขึ้นก็คือฌานจิตเกิดขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นวิตกวิจารเนี่ยก็เป็นปัจจัยโดยนัยยะของฌานปัจจัยด้วยค่ะที่จะทำก่อนที่นะคะเป็นบริกรรมอุปจาระเหล่านี้นะคะการกระทำเบื้องต้นต่างๆที่เป็นมหากุศลญาณและสัมปยุตที่มีการเพ่งอารมณ์ค่ะที่จะทำให้มีความตั้งมั่นหรือมีอารมณ์ที่ไม่ซัดสายนะคะที่เป็นปัจจัยให้จิตที่มีกำลังเนี่ยรู้อารมณ์นั้นนะคะเนี่ยถึงต้องมีความเข้าใจในระดับต่างๆค่ะแต่โดยนัยยะของกามาวจรนะคะสมาธิเนี่ยหรือเอกคตาเจตสิกเนี่ยเป็นคณิกะสมาธิก็คือการตั้งมั่นในอารมณ์แต่ละขณะพร้อมกับจิตนะคะแต่ถ้ามีกำลังเพิ่มขึ้นนะคะการตั้งมั่นเนี่ยก็ทำให้นะคะอย่างเช่นรูปาวจรอรูปาวจรเนี่ยเขาทำชวนากิจใช่ไหมคะแต่เขาเกิดได้ยาวนานค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดได้ยาวนานเนี่ยกำลังของเอกคตาเจตสิกที่ตั้งมั่นเนี่ยเขาก็ต้องมีกำลังนะคะตั้งมั่นในอารมณ์หนึ่งด้วยอารมณ์เดียวนะคะยาวนานนอกจากเขาถึงได้สามารถจะข่มกิเลสในขณะที่ฌานจิตเกิดค่ะแต่ถ้าเป็นนะคะจิตที่เป็นกามาวจรแน่นอนนะคะแต่ละขณะแต่ละขณะค่ะที่เป็นคณิกะสมาธิเพราะฉะนั้นนะคะการที่จะเข้าใจนะคะจึงต้องมีนะคะการศึกษาแล้วก็เข้าใจในหลายหลายนัยยะที่จะทำให้เราไม่สับสนปนกันนะคะ
2: กับอาจารย์ธิดารัตน์ครับเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะเนี่ยเท่าที่ฟังมาทั้งหมดเนี่ยครับอาจารย์ครับถ้าเราติดในคำแล้วก็ยึดคำนั้นไว้โดยที่ ไม่ได้ศึกษาและเข้าใจโดยละเอียดนะครับเราก็จะอย่างเช่นฌานเนี่ยครับสภาพที่เพ่งหรือเผาเนี่ยครับโดยความเป็นองค์ฌานที่เป็นไปเพื่อการอบรมความสมถภาวนาเพื่อความสงบของจิตเพราะว่าเห็นโทษของกิเลสกับลักษณะของสภาพธรรมะที่เป็นเจตสิกที่เป็นฌานปัจจัยเนี่ยถ้าสองอันนี้มาปนกันเนี่ยครับก็จะยากที่จะเข้าใจนะครับอาจารย์เพราะว่าโดยความเป็นฌานปัจจัยเนี่ยครับสภาพธรรมะเนี่ยเป็นสภาพที่อาจารย์บอกว่าเป็นวิตกวิจารเนี่ยโดยลักษณะของเจตสิกเหล่านี้นะครับเขาก็เกิดได้กับทั้งจิตทั้ง4ชาติเลยโดยความเป็นปัจจัยโดยฌานปัจจัยแต่ถ้าเอาไปปนกับองค์ของฌานที่เป็นไปเพื่อเป็น
3: ที่เป็นไปเพื่อการอบรมเพราะเห็นโทษของอกุศลเนี่ยก็สับสนนะครับอาจารย์นะครับเพราะว่าใช้คำเดียวกันเลยคือคำว่าฌานนะ
2: คร
3: ับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะฌานนับปัจจัยที่ได้ละเอียดไงคะแม้กระทั่งจิตที่เป็นกามาวจรนะคะก็ยังคงเป็นผลของฌานนับปัจจัยเพราะว่าเขามีเอกคตาเจตสิกใช่ไหมคะแล้วก็มีวิตกวิจารค่ะแต่การที่จิตจะสงบขึ้นไม่มีวิตกวิจารก็ยังมีนะคะสภาพธรรมะอื่นที่เป็นองค์ฌานอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นจึงเป็นนะคะจิตที่เป็นผลของหรือเป็นปัจจุบันของฌานนปัจจัยเนี่ยค่ะถึงได้เว้นเฉพาะแค่ทวิปัญจวิญญาณเพราะเป็นจิตที่มีกำลังอ่อน
0: อาจารย์ครับแล้วทวิปัญจวิญญาณก็มีเอกคตาค่ะ
1: ค่ะแต่ไม่มีวิตกวิจารใช่ไหมคะแล้วก็มีกำลังอ่อนด้วยค่ะ
0: อย่างนี้ไม่ถือว่าเป็นผลขององค์ฌานใช่ไหมคะองค์
1: ไม
0: ่
1: เป็น
0: ฌานปัจจัย
1: ไม่เป็นปัจจุบันของฌานนับปัจจัยค่ะ
0: ปัจจุบันของฌานนับปัจจัยจะต้องมีวิตกวิจารณ์เป็นต้นเลยใช่ไหมใช่ไหมคะอาจารย
1: ์ค่ะจิตที่เป็นกามาวจรต้องมีวิตกวิจารณ์นะคะแต่ถ้าดูปาวจรชั้นทีละวิตกวิจารณ์แล้วเนี่ยอันนี้เขาเป็นฌานจิตอยู่แล้วใช่ไหมคะ

0: ค่ะคุณเลี้ยงสงสัยอะไรคะ
1: สงสัยว่าอ้าวแล้วทำไมถึงเหมือนแบบว่า5องค์เนี้ยค่ะบางองค์มีแต่ไม่นับว่าเป็นผลมีผลเป็นผลอะไรเนี่ยเป็นผลของปัจจัยนี้แต่บางองค์ไม่คือต้องมีวิตกวิจารณ์แม้จะมีไม่มีวิตกวิจารณ์แต่มีปีติก็ไม่ใช่ผลขององค์ฌานหรอคะอาจารย
0: ์ค่ะเพราะโดยเบื้องต้นเนี่ยนะคะที่จะได้ฌานเนี่ยต้องมีวิตกวิจารณ์ใช่ไหมคะนอกจากนะคะอย่างเช่นได้ปฐมฌานแล้วเนี่ยสามารถจะเข้าฌานได้โดยวสีโดยความชำนาญเมื่อชำนาญเนี่ยค่ะไม่มีวิตกก็สามารถจะเข้าฌานได้ชำนาญมากขึ้นไม่ต้องมีวิจารณ์ก็เข้าฌานได้แต่อย่าลืมนะคะขณะที่เป็นฌานเป็นฌานจิตจริงๆเนี่ยค่ะเอกคตาเนี่ยตั้งมั่นเนี่ยไม่ใช่แค่เพียงคณิกะสมาธิแล้วนะคะเป็นอัปปนาสมาธิแล้วมีกำลังแล้วนะคะแล้วยังองค์อื่นๆด้วยค่ะ
1: อาจารย
0: ์ค่ะแต่ถ้าเป็นทวิปัญจวิญญาณนะคะถึงแม้จะมีเอกคตาเจตสิกเนี่ยที่ตั้งมั่นเนี่ยแต่ขาดนะคะขาดองค์ฌานอื่นๆที่จะมาเป็นปัจจัยให้นะคะแล้วก็เขาเนี่ยเป็นเพียงแค่นะคะจิตที่เกิดขึ้นนะคะทำกิจการงานเฉยๆนะคะทวิปัญจวิญญาณก็เป็นวิบากจิตที่เป็นผลของกรรมที่เกิดขึ้นทำกิจการงานค่ะ
1: สามขอเข้าใจเพิ่มสาม
0: ค่ะมีท่านใดสนทนาเชิญได้ค่ะ
2: กสดีค่ะจันทิดารัตน์แล้วก็ทุกๆท่านค่ะวันนี้พี่ก็ได้อ่านศีลนิเทศนะคะอาจารย์ก็มีความยังไม่พวกคำแต่ละคำเนี่ยก็ละเอียดลึกซึ้งขนาดอรรถฐานนะคะแล้วก็ยังไม่เข้าใจต้องนำมาถามอาจารย์นะคะพี่ขออนุญาตอ่านนิดนึงนะคะศีลนิเทศนะคะคาถาว่าด้วยสภาวะที่มีอยู่แห่งศีลเป็นต้นนะคะก็วิสุทธิมรรคนี้แม้ทรงแสดงไว้ด้วยศีลสมาธิและปัญญาเป็นสำคัญอันสงเคราะห์เอาคุณเป็นอเนกโดยประการดังกล่าวดังนี้ก็ยังจัดว่าทรงแสดงไว้โดยสังเขปยิ่งนักนั่นเองเพราะฉะนั้นจึงไม่เพียงพอเพื่ออุปการะแก่ชนทั้งหลายทั้งปวงได้เพราะฉะนั้นเพื่อจะแสดงความพิสดารแห่งวิสุทธิมรรคนั้นจึงมีปัญหากรรมคือวงเล็บนะคือการตั้งคำถามความหมายของปัญหากรรมนะครับคือการตั้งคำถามปารภศีลดังต่อไปนี้ก่อนอะไรคือศีลชื่อว่าศีลเพราะอาจว่าอะไรอะไรเป็นลักษณะรักษะก็คือกิจหน้าที่ของเขานะปัจจุปฐานะก็คืออาการปรากฏคือผลแล้วก็ปัจจฐานนะก็คือว่าเหตุใกล้นะคะมีผลแล้วก็เหตุใกล้ของศีลนั้นศีลมีอะไรเป็นอริสงก็ข้อศีลนี้มีกี่อย่างก็อะไรเป็นความเศร้าหมองของศีลนั้นอะไรเป็นความผ่องแผ้วดังนี้คำพูดต่อไปนี้เป็นวิสัชนาในศีลนั้นคำว่าอะไรคือศีลตอบว่าได้แก่ธรรมะทั้งหลายมีเจตนาเป็นต้นของบุคคลผู้งดเว้นอยู่จากทุจริตมีปานาติบาตเป็นต้นหรือของบุคคลผู้ทำวัดปฏิบัติให้เต็มอยู่ข้อนี้สมจริงดังที่ท่านพระสารีบุตรเถระกล่าวไว้ในปฏิปทาว่าอะไรคือศีลตอบว่าเจตนาก็เป็นศีลนะคะข้อที่หนึ่งสองเจตนาขอโทษค่ะเจตสิกก็เป็นศีลสามสังวรก็เป็นศีลสี่ความไม่ก้าวล่วงก็เป็นศีลมีสี่ประการนะคะอาจารย์คือศีลก็เจตนาเป็นศีลเจตสิกเป็นศีลสังวรเป็นศีลและก็สุดท้ายความไม่ก้าวล่วงก็เป็นศีลดังนี้ ในบรรดาศีลเหล่านี้เจตนาของบุคคลผู้งดเว้นอยู่จากทุจริตทั้งหลายมีปานาติบาตเป็นต้นก็ดีของบุคคลผู้ทำวัดปฏิบัติให้เต็มอยู่ก็ดีชื่อว่าเจตนาศีลอาจารย์จะไปทีละตัวไหมคะคือเจตนาศีลนะคะตัวเจตนาก็เป็นศีลเนี่ยค่ะท่านกล่าวว่าในบรรดาศีลเหล่านี้เจตนาของบุคคลผู้งดเว้นอยู่จากทุจริตทั้งหลายมีปานาติบาตเป็นต้นของบุคคลผู้ทำวัดปฏิบัติให้เต็มอยู่ดีชื่อว่าเจตนาศีลค่ะอาจารย์คะชัดเจนอยู่แล้วนะคะอาจารย์จะเพิ่มเติมไหมคะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเจตนาเนี่ยเป็นกรรมปัจจัยด้วยใช่ไหมคะเป็นกรรมที่ค่ะเมื่อมีการก้าวล่วงนะคะก็สำเร็จเป็นกรรมเพราะฉะนั้นเจตนาในถึงได้มีนะคะการที่จะกระทำกรรมเนี่ยก็มีเจตนาถึงนะคะขณะก่อนทำกำลังทำหลังทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วการที่จะเว้นเนี่ยนะคะเว้นโดยนะคะมีการสมาทานนะคะถือเอาด้วยดีเนี่ยก็กล่าวถึงนะคะโดยวิรัตนะคะเว้นโดยตั้งใจไว้ก็คือมีเจตนานั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเจตนาที่จะไม่ล่วงทุจริตกรรมนะคะเป็นศีลเพราะโดยนัยยะของศีลในที่นี้เนี่ยนะคะหมายถึงการงดเว้นนะคะงดเว้นจากบาปนั่นเองค่ะแล้วก็ยังรวมถึงนะคะการสำรวมนะคะสังวรค่ะก็ตั้งแต่นะคะสำรวมกายวาจาค่ะที่เป็นไม่ให้ล่วงอกุศลนะคะทางกายทางวาจาแล้วก็สำรวมถ้าสำรวมใจนะคะก็รวมถึงนะคะการสำรวมอินทรีย์เนี่ยค่ะอินทรีย์เนี่ยก็จะรวมทั้งทางใจด้วยนะคะซึ่งเป็นอินทรียสังวรนะคะอินทรียสังวรเนี่ยแล้วอินทรียสังวรก็หมายถึงรวมทั้งสติปัฏฐานด้วยนะคะค่ะเพราะฉะนั้นจึงมีนะคะศีลโดยนัยยะของการสำรวมหรือสังวรเนี่ยค่ะถึงได้มีทั้งการสำรวมในปาติโมกข์ก็คือเป็นไปในการสำรวมในศีลข้อต่างๆนะคะโดยรายละเอียดก็รวมถึงนะคะพระภิกษุด้วยค่ะหรือสำรวมด้วยสตินะคะก็คือเนี่ย
2: อาจารย์ไปครบทุกข้อแล้วนะเนี่ย คืออยากจะแบบว่าไอ้ละเอียดไปแต่ละอันนะคะอาจารย์เพราะว่าพวกเราจะต้อง
0: ตามตอนนี้นะคะก็หมายถึงนะคะเจตนานี่เกิดกับจิตทุกดวงใช่ไหมคะค่ะ
2: ใช่ค่ะ
0: โดยเฉพาะการที่จะมีการเว้นงดเว้นด้วยเจตนานี่ก็ต้องเป็นกุศลและเจตนาละค่ะค่ะกันยังไม่แตก
2: อย่างที่อาจารย์ได้กล่าวค่ะเดี๋ยวพี่ขอต่อนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปทีละอย่างทีละอย่างดีกว่าค่ะเพื่อจะได้เพราะว่าศีลนี่ก็เป็นปกติอยู่แล้วของจิตเตสิกใช่ไหมคะมันคือเป็นไปของจิตเตสิกก็อยากจะแบบให้เข้าใจเพิ่มขึ้นนะคะจะมั่นคงขึ้นนะคะค่ะพี่เขาต่อนะคะเอานี้เราจบไปแล้วนะเจตนาศีลที่อาจารย์ได้อธิบายนะเจตนาก็คือกรรมนั่นเองชั่วโมงเว้นแล้วก็ต่อมาที่อาจารย์ได้กล่าวความงดเว้นได้ของบุคคลผู้งดเว้นจากทุจริตทั้งหลายมีปานาติบาตเป็นต้นก็คือในกรรมบถทั้งทางกายวาจาใช่ไหมคะทั้ง7ข้อนี่แหละชื่อว่าเจตสิกศีลทำไมอันนี้เป็นชื่อว่าเจตสิกศีลนะคะอาจารย์งดเว้น
0: ค่ะเพราะว่ากล่าวถึงเจตนาซึ่งเป็นเจตสิกเนี่ยนะคะไป1แล้วนะคะแล้วยังมีเจตสิกอื่นๆนะคะที
2: ่
0: เป็นปัจจัยก็คือนะคะกิริโอตปะอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้มีการเว้นจากบาปได
2: ้โอเคเข้าใจแล้วค่ะอืมคือเจตนาที่นอกเหนือจาก
0: เว้นด้วยเจตนา
2: เนี่ยก็คือกิริโอตปะโอเคค่ะ
0: ที่กล่าวถึงเว้นด้วยเจตนานี่ก็คือมีเจตนาที่จะเว้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเจตนาขอนทำกำลังทำก็แล้วแต่นะคะ
2: ตามการโอเคค่ะ
0: เว้นนะคะตามการแล้วก็เจตสิกอื่นๆที่เป็นศีลเนี่ยก็มีนะคะทั้งวิรติเจตสิกทั้งเจตสิกที่เป็นส่วนของศีลหรือว่าหิริโอตปะเนี่ยค่ะอยู่ในก็รวมอยู่ในเจตสิกที่เป็นศีลค่ะ
2: ชัดเจนค่ะอาจารย์ครับเนี่ยต้องมาสนทนากับอาจารย์จริงๆค่ะค่ะ แล้วก็ต่อนะฮะอีกในหนึ่งเจตนาในกรรมบท7ของบุคคลผู้ละอยู่ซึ่งทุจริตทั้งหลายมีปานาติบาตเป็นต้นก็คือทางกาย3วาจา4นะคะก็ในกรรมบท7ก็คือทางกาย3วาจา4ชื่อว่าเจตนาศีลก็อันนี้ก็ชัดนะคะอาจารย์นะคะแล้วก็เดี๋ยวพี่จะตอบนะคะธรรมคืออนะอนัตถิชาอัพยาบาทและสัมมาทิฏฐินี่คือทางใจ3อันนะคะ3อัน3องค์ตัดที่ตัดไว้โดยนัยยะว่าภิกขุละอภิชามีใจปราศจากอภิชาอยู่ดังนี้เป็นต้นชื่อว่าเจตสิกศีลอันนี้ค่ะอาจารย์คะทำไมท่านถึงแยกกายกับวาจาแล้วก็แยกทางใจออกมาอีกค่ะอาจารย์ไม่ได้กล่าวว่าทั้งหมดมีกาย3ใช่ไหมคะวาจา4แล้วก็ใจ3ใช่ไหมคะก็10กรรมบทแต่ทำไมท่านถึงแยกกายวาจา อีกอย่างหนึ่งแล้วก็มากล่าวที่ใจอีก3นะคะอาจารย์
0: ค่ะเพราะอย่างเช่นนะคะการเว้นนะคะเว้นเนี่ยคือศีล5เนี่ยกายวาจา
2: ศีล5กายวาจาโอเค
0: แต่ใจเนี่ย
2: โอเคโอเคโอเค
0: ค่ะโอเคใจเนี่ยต้องไปการสำรวมนะคะสำรวมสังวรหรือสติปัฏฐานค่ะ
2: พอท่านถึงแยกเองโอเคทางใจก็สำรวมสังวรแล้วก็สติปัฏฐานเพราะฉะนั้นท่านถึงแยกทางกายวาจาคือศีล5ที่เราได้ท่องๆกันนะใช่ไหมอาจารย์ทั้ง5ข้อแล้วก็โอเคโอเคจริงโอเคค่ะค่ะนั่งคิดอยู่นั่นแหละคิดไม่ออกอาจารย
0: ์กายวาจาเนี่ยค่ะคือการล่วงทุจริตกรรมโดยตรงที่สำเร็จเป็นกรรมค่ะ
2: ใช่เป็นส่วนกายกรรมวจีกรรมโดยตรงค่ะ
0: แล้วก็อีกอย่างนึงนะคะมโนกรรมถึงแม้จะเป็นทางฝ่ายอกุศลเนี่ยค่ะเช่นมีการอยากได้หรือการคิดเบียดเบียนใช่ไหมคะแต่จะสำเร็จจริงๆเนี่ยก็จะต้องมีการกระทำ
2: เป็น
0: ไปทางกายทางวาจาค่ะ
2: โอเค
0: เพราะฉะนั้นถึงมีอกุศลจิตที่มีกำลังเนี่ยค่ะแต่ถ้ามีการวิลัพธ์เว้นทุจริตทางกายทางวาจาก็ยังได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถึงได้มีนะคะวิรติเจตสิกที่จะเกิดเว้นนะที่เป็นกายกรรมสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะนะคะที่จะเกิดขึ้นเว้นทุจริตที่เป็นไปทางกายทางวาจาค่ะ
2: อาจารย์คะอย่างระหว่างกายกรรมเนี่ยนะคะกายกรรมยกตัวอย่างนะคะที่แบบลักขโมยเขาเนี่ยกับการที่อภิชาเนี่ยก็คือจ้องละจะเอาของเขาเนี่ยคือการที่มันเขาต่างกันด้วยวางแผนคืออภิชาเนี่ยก็คือว่าของคนนั้นต้องเป็นของเราละอันนี้วางแผนละแต่ว่าถ้าสมมติว่าการลักขโมยโดยศีล5เนี่ยคือออกทางกายกรรมเนี่ยนะคะถ้าจะเป็นกรรมแล้วเนี่ยก็คือว่าเห็นปั๊บฉวยเลยไม่มีความคิดจะวางแผนใช่ไหมคือการต่างกันแค่นี้แต่ถ้าวางแผนเมื่อไหร่เนี่ยแล้วก็ซ้ำคิดไปเรื่อยจนกระทั่งถึงเวลาละโอกาสได้โอกาสแล้วก็ฉวยเข้าไปเลยนั่นคือมีกำลังมากเพราะว่าชาวนะ7 ขณะเนี่ยมันจึงทำให้กรรมนั้นมีกำลังใช่ไหมคือต้องทางมโนกรรมไม่ใช่ทางกายกรรม
0: อันนี้ก็คือสำเร็จด้วยมโนกรรมแต่ถ้านะคะถึงแม้มีการเพ่งเล็งนะคะเพ่งเล็งเอาไว้เนี่ยแต่วนเวียนหลายรอบแล้วนะคะก็คิดจะหยิบแต่ก็ไม่หยิบหรือ
2: ไม่มีไม่มีโอกาสที่หยิบ
0: ไม่มีโอกาสให้หยิบหรือระลึกได้นะคะระลึกได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดได้ว่าไม่ควรทำอะไรอย่างเงี้ยก็ยังมีโอกาสที่จะให้ทิริโอสปะเนี่ยนะคะเกิดขึ้น
2: โอเคแล้วขณะนั้นน่ะมีมโนกรรมยังคาอาจารย์ก็ต้องเป็นมโนกรรมแต่ยังไม่ได้ออกทางกายเพราะว่าจิตใจ
0: ใช่
2: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยการ
2: ที่ความละเอียดอาจารย
0: ์ล่วงศีล
2: ค่ะ ค่ะสนใจแล้วค่ะอาจารย์ก็ในคำว่าสังวรก็เป็นศีลนี้พึงทราบสังวรโดยประการ5คือปาติโมกสังวรก็คือ227ของพระภิกขุใช่ไหมของเราก็ศีล5แค่นั้นใช่ไหม
0: ใช่ค่ะค่ะ
2: ค่ะสติสังวรญาณสังวรก็คือปัญญาใช่ไหมตัวนี้ใช่ไหมคะขันติสังวรวิริยะสังวรในสังวร5ประการนี้สังวรที่ตัดไว้ว่าภิกขุเป็นผู้เข้าถึงแล้วเข้าถึงพร้อมแล้วด้วยปาติโมกสังวรนี้ดังนี้ชื่อว่าปาติโมกสังวรสังวรที่ตัดไว้ว่าภิกขุย่อมรักษาจักขุนสีย่อมถึงซึ่งความสำรวมในจักขุนสีดังนี้ชื่อว่าสติสังวรค่ะ
0: ค่ะก็คือนะคะแม้กระทั่งนะคะขณะที่นะคะมีการเป็นกุศลนะคะที่ยังไม่ถึงขั้นสติปัฏฐานก็ได้ใช่ไหมคะที่มีการเว้นเนี่ยโดยนัยยะต่างๆนะคะเช่นระลึกได้ก็ไม่ล่วงศีลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็น
2: ที่เราได้ยกตัวอย่างใช่ไหม
0: มีสติได้ใช่ค่ะ
2: ก็คือสติสังวรนี่เองจบด้วยสติสังวรค่ะเดี๋ยวเขาจบอันนี้เลยค
0: ่
2: ะ
0: สติสังวรนี่นะคะนอกจากสติที่เป็นไปในกุศลแล้วก็ต้องรวมถึงนะคะสติปัฏฐานเพราะว่าค่ะก็เป็น
2: ในที่นี้รวมสติปัฏฐานด้วยโอ้
0: ก็ต้องก็สตินะคะการสำรวมด้วยสติก็มีตั้งแต่นะคะขั้นพื้นฐานใช่ไหมคะสติที่เป็นไปขั้นศีลค่ะหรือขั้นกุศลที่มีการพิจารณาละเว้นอะไรเงี้ยหิริโอตปะก็ต้องมีพวกนี้ก็ต้องมีสติเกิดร่วมด้วยและโดยตรงก็คือสติปัฏฐานค่ะ
2: ก็จะไปถึงในนั้นไหมคะอาจารย์เป็นสติสัมโพชฌงค์แล้วก็เป็นสัมมาสติก็คือไปถึงสุดเลยได้ไหมคะอาจารย
0: ์ก็เนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะขณะที่จึงไม่ได้นะคะแล้วแต่ท่านจะโดยนัยยะของเพราะว่าสติเนี่ยมีสติโดยไม่มีปัญญาก็ได้ใช่ไหมคะแต่ถ้าระดับญาณนะสังวรเนี่ยนะคะสังวรด้วยปัญญาเนี่ยก็หมายถึงว่านอกจากนะคะก็คือปัญญาที่เกิดกับสติแล้วเนี่ยปัญญาในระดับวิปัสสนาเป็นไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ากำลังของปัญญานี่ก็เยอะมากนะคะถ้ากล่าวถึงปัญญานี่ก็ต้องเป็นนะคะมหากุศลญาณสัมปยุตแล้วก็นะคะที่มีกำลังด้วยสำรวมด้วยปัญญาขณะที่มีการพิจารณาด้วยปัญญาสติปัฏฐานก็เป็นปัญญาที่รู้ลักษณะสภาพธรรมะนะคะขณะที่เป็นวิปัสสนาก็แน่นอนอยู่แล้วค่ะ
2: ค่ะชัดเจนตามลำดับนะคะอาจารย
0: ์ใช่ค่ะ
2: ปัญญาระดับไหนค่ะเดี๋ยวพี่ขอจบนะว่าจะจบอันนี้ก็พอดีก็เห็นประโยชน์นะคะอาจารย์สังวรที่ตัดไว้ว่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่านี่แหละท่านอชิตะขอโทษค่ะนี่แหละท่านอชิตะกระแสทั้งหลายเหล่าใดในโลกสติเป็นเครื่องการกั้นกระแสเหล่านั้นกระแสก็คือกระแสอกุศลทั้งหลายนั่นเองต้องกั้นใช่ไหมด้วยสติเกิดสติปัฏฐานเกิดเราขอกล่าวถึงเครื่องป้องกันสังวรกระแสทั้งหลายว่ากระแสเหล่านี้อันบุคคลพึงตัดเสียได้ด้วยปัญญาอย่างที่อาจารย์ได้กล่าวดังนี้ชื่อว่าญาณสังวรก็คือปัญญาค่ะด้วยปัญญาแล้วก็ต่อนะคะเมื่อกี้อาจารย์ก็อธิบายได้เรียบร้อยแล้วแม้การพิจารณาแล้วจึงส่องเสกปัจจัยก็ถึงความรวมลงในญาณสังวรนี้นั่นเชียวก็สังวรนี้ใดที่มาแล้วโดยนัยยะว่าเป็นผู้อดทนต่อความหนาวต่อความร้อนดังนี้เป็นต้นนี้ชื่อว่าขันติสังวรอันหนึ่งสังวรนี้ใดที่มาแล้วโดยในนัยยะว่าไม่ยอมรับไว้ซึ่งกามวิตกที่เกิดขึ้นแล้วดังนี้เป็นต้นนี้ชื่อว่าวิริยะสังวรค่ะแม้ความบริสุทธิ์แห่งอาชีวะอันเนี้ยพอถึงสัมมาอาชีวะนี่จำอาจารย์ได้แม่นเลยพี่ค่ะก็ถึงซึ่ง ความรวมลงในวิริยะสังวรนี้นั่นเทียงอันนี้นะคะแม้ความบริสุทธิ์แห่งอาชีวะนะคะก็ถือซึ่งความรวมลงในวิริยะสังวรนั่นเทียงอันนี้อาจารย์ช่วยอธิบายอีกครั้งนะคะสังวรทั้งสังวรทั้ง5อย่างตามประการที่กล่าวมาแล้วนี้ก็ดีความงดเว้นจากวัตถุที่ประจวบเข้าแล้วแห่งบุญระบุทั้งหลายผู้ครัวบาปอันใดก็ดีธรรมชาติแม้ทั้งหมดนี้พึงทราบว่าชื่อว่า

0: รวมไปทำไมไปรวมถึงวิริยะสังวรคะ
1: ค่ะ
0: เพียงที่จะไม่ทำบาปเชิญอาจารย
1: ์ก็คือนะคะหมายถึงการที่เพียรที่จะไม่เป็นอกุศลใช่ไหมคะถ้าเพียรที่จะไม่เป็นอกุศลเนี่ยขนาดนั้นเนี่ยก็จะเป็นการเลี้ยงชีพผิดได้ไหม
0: ไม่ได้ใช่ค่ะเข้าใจ
1: เพราะฉะนั้นนะคะความเพียรในที่นี้นะคะหมายถึงเนี่ยขณะที่เป็นไปในสัมมาประธานและสัมมาประธานเน
0: ี่
1: ยค่ะก็คือขณะที่เป็นสติประธานนะคะหรือแม้กระทั่งเบื้องต้นที่เป็นวิริยะที่เป็นไปในกุศลนะคะค่ะก็คือเนี่ยเพียรละอกุศลเมื่อมีวิริยะที่เพียรละอกุศลค่ะจะขนาดนั้นก็ต้องเลี้ยงชีพชอบ
0: ต้องเลี้ยงชีพชอบค่ะใช่สอดคล้องกันค่ะจ้ะ
1: แล้วก็อีกอย่างนึงคะการสำรวมสังวรในที่นี้นะคะเป็นกุศลทั้งนั้นเลยค่ะเป็นกุศลศีลทั้งนั้นเลย
0: ใช่เนี่ยเป็นกุศลศีลค่ะใช่ค่ะอาจารย์อย่างนี้ถ้าขั้นการฟังอย่างพวกเราค่ะอาจารย์ก็เช่นกันใช่ไหมเพราะว่าอย่างเนี้ยก็รวมในวิริยะสังวรก็คือว่าเราฟังเราเกิดความเข้าใจเนี่ยแล้วก็เห็นโทษของอกุศลเนี่ยบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะวิรัตในชีวิตประจำวันค่ะก็คือความ
1: ค่ะมีลักษณะของวิริยะหรือความเพียรหรือเปล่านะคะถ้ากล่าวถึงความเพียรแสดงว่านะคะวิริยะมีกำลังหลัก
0: โอเค
1: ใช่ค่ะวิริยะมีกำลังหลัก
0: อกุศลไม่
1: ฉะนั้นนะคะถึงได้มีทั้งวิริยะสำรวมด้วยนะคะคือความเพียรคือมีวิริยะที่เป็นไปในกุศลนะคะที่จะไม่เป็นอกุศลแล้วก็กล่าวถึงนะคะขันติด้วยซึ่งขันติเนี่ยนะคะมีความไม่โกรธหรืออโทสะเนี่ยเป็นประธานนะคะเพราะฉะนั้นลักษณะของขันติเนี่ยคือไม่เป็นอกุศลเพราะมีความอดทนนะคะหรือมีความไม่หวั่นไหวนะคะที่จะไม่เป็นอกุศลนั่นเองถึงได้มีทั้งนะคะการสำรวมด้วยขันตินะคะแล้วก็วิริยะขันตินี่ก็นะคะขณะที่เป็นกุศลเนี่ยค่ะกุศลที่จะไม่เป็นอกุศลนะคะแต่วิริยะนี่ก็ขณะที่ลักษณะของวิริยะเนี่ยมีกำลังที่จะเป็นไปในกุศลค่ะเพียรละอกุศลนั่นเอง
0: อาจารย์ท่านนี้หนูคอลัมน์นี้ก็พยายามที่จะแยกแยะได้ว่าขันติกับวิริยะเนี่ยคือพวกเราก็จะสับสนกันฮะขันติเป็นวิริยะหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วคนละเจตสิกเพราะฉะนั้นขันติก็ในยะที่ว่าขันตินี่ก็คือกุศลทั้งหลายนั่นเองใช่ไหมก็ต้องประกอบด้วยขันติแน่แต่วิริยะคือความเพียรเท่านั้นคือลักษณะของเขาก็เดี๋ยวจะไปรวมๆกันแล้วก็เอ๊ะขันขันตินี่วิริยะเปล่าต้องมีความอดทนและเพียรอะไรเงี้ยจริงๆแล้วมันคนละลักษณะธรรมะคนละอย่างเพราะฉะนั้นถ้าขันติก็จะเรียกว่าเพราะขันติเนี่ยต้องเกิดกับกุศลแน่นอนก็คือกุศลทั้งปวงนั่นแหละมันขาดขันติไม่ได้ใช่ไหมคะอาจารย์กุศลกระทำทั้งหลายเนี่ย
1: ค่ะแล้วจริงๆขนาดที่เป็นขันติเนี่ยก็มีวิริยะด้วย
0: ใช่ถูกต้องค่ะเพราะนั้นมันใช่ค่ะ
1: เราก็เลยเหมือนกับปนกันแต่ทั่วเวลาที่ท่านกล่าวถึงนะคะขณะที่ลักษณะของความเพียรเนี่ยทำกิจการงานค่ะถึงได้มีนะคะเช่นแม้กระทั่งลักษณะที่เป็นสหชาตาธิปติปัจจัยใช่ไหมฮะฉันทะวิริยะจิตแล้วก็ปัญญาเพราะฉะนั้นวิริยะหรือความเพียรเนี่ยเป็นอธิบดีได
0: ้ตัวอธิบดีเนาะขนาดไหนขนาดไหนใหญ่โอเค
1: ขนาดนั้นเนี่ยนะคะขนาดที่มีวิริยะมีความเพียรที่เป็นไปในกุศลธรรมเนี่ยค่ะกำลังเป็นไปกับวิริยะ
0: ค่ะโอ้ค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะอาจารย์ก็ไม่ได้แบบเรียนกันมาแต่ว่าก็ไม่ได้เอามาแบบเทียบเคียงอะไรเนี่ยค่ะก็พอดีอาจารย์ก็ได้ที่แนะค่ะ
1: แต่ขนาดที่เป็นขันตินะคะขันติหรือความอดทนที่ไม่เป็นไปในอกุศลเนี่ยก็จะมีนะคะเช่นท่านถึงกล่าวถึงนะคะอโทสะเป็นประธาน

0: เพราะว่าวิริยะไม่มีกำลังก็ได้แต่ต้องมีวิริยะนะคะแต่ขนาดนั้นเนี่ยมีความอดทนที่จะไม่เป็นอกุศลค่ะ
1: แล้วมีอะไรเป็นอธิบดีเด่นนะคะขนาดนั้นนะคะอาจารย
0: ์ก็คือท่านหมายถึงนะฮะก็คือขนาดที่นะฮะเป็นไปกับความอดทนนะคะหรือขันติเนี่ยขันติบารมีมีปัญญาเป็นหัวหน้าใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แต่
1: ก็มี
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าปัญญามีกำลังนะคะก็เป็นเนี่ยขันติญาณนะใช่ไหมในระดับวิปัสสนาเลยนะคะเป็นปัญญามีกำลังค่ะเนี่ยค่ะธรรมะก็ละเอียดนะคะแล้วก็มีหลายระดับค่ะ
1: ใช่ค่ะก็ต้องอยู่ว่าเราพูดในยะอะไรนะคะอาจารย์ค่ะค่ะตรงนี้ก็จะถามเลยไม่เป็นไรนะคะอาจารย์ก็แค่นี้ก่อนละกันค่ะเดี๋ยวผู้อื่นจะได้มีคำถามบ้างก็เดี๋ยวอ่านต่อแล้วก็ค่อยๆมาถามอาจารย์นะคะมีอันหนึ่งมีลักษณะของเขาค่ะก็ดีเหมือนกันศีลนี้นั้นนะคะอาจารย์อันนี้ก็พวกเราควรจะรู้เอาไว้นะคะว่าอีกนิดนึงนะคะขอโทษทีค่ะเพราะฉะนั้นชื่อว่าศีลนี้พึงทราบว่ามีการย่ำยีความเป็นคนทุศีลเป็นลักษณะโดยลักษณะที่มีกิจนะคะความหมายว่ากิจมีความเป็นธรรมะที่หาข้อติเตียนมิได้เป็นลักษณะโดยกิจขอเป็นภาษาไทยแล้วกันนะคะเผื่อผู้ที่มาใหม่โดยกิจที่มีความหมายว่าสมบัติเพราะว่าในอาการทั้งหลายมีลักษณะเป็นต้นกิจนั้นเองหรือว่าสมบัติท่านเรียกว่ากิจอาจารย์ครับศีลนี้นั้นวิญญูชนกล่าวว่ามีความสะอาดเป็นอาการปรากฏคือผลปัจจุบันนั้นนะคะคือผลมีหิริและโอตตัปปะนั่นเชียวที่เป็นเหตุใกล้ชัดเจนนะคะปัจจุบันเหตุใกล้วิญญูชนกล่าวว่ามีคือพวกวิญญูชนเนี่ยต้องพูดที่มีปัญญาใช่ไหมอาจารย์มีความสะอาดเป็นอาการปรากฏก็ชัดเจนนะคะอาจารย์ในชีวิตประจำวันเนี่ยที่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยแบบแม้ในขั้นการฟังเราก็พอที่จะเออเขาสะอาดจริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์กุศลเนี่ยไปทางกุศลเนี่ยมีหิริและโอตตัปปะนั่นเทียวเป็นเหตุใกล้เพราะว่าถ้าไม่มีหิริโอตตัปปะกุศลเกิดได้ไม่เกิดแน่ใช่ไหมอาจารย์เพราะว่าถ้าเผื่อไม่มีหิริโอตตัปปะกุศลจะเกิดไม่ได้มันเป็นพื้นของเขาเลยใช่ไหมที่จะทำให้กุศลเกิดนะคะอาจารย์ต้องละอายต่อไปเชิญอาจารย์นี้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวท่านอื่นสนทนาต่อเลยค่ะ
0: ค่ะถ้าเพราะฉะนั้นนะคะศีลนะคะกำจัดความทุศีลก็คือขณะที่กุศลเกิดอกุศลไม่เกิดอยู่แล้วเพราะขณะที่นะคะมีการเว้นทุจริตกรรมเนี่ยก็แน่นอนนะคะกำจัดความทุศีลหรือการที่คิดที่จะล่วงศีล นั่นเองค่ะ
1: ความละอายขึ้นมานะคะอาจารย์ก็คือไม่มีเราที่จะไปทำนู่นทำนี่หรืออะไรก็ไอตัวเขาเกิดขึ้นมาเนี่ยที่ตัวปากเขาก็ทำกิจหน้าที่เขาละ
0: ใช่ค่ะ
1: คือโอเคค่ะก็ได้เห็นนะคะค่อยๆเห็นในชีวิตประจำวันนะคะค่ะ
0: ตรงข้ามกันอยู่แล้วนะคะสำหรับ
1: ไม่มีความละอายอหิริอโนตตัปปะ
0: หิริโอตตัปปะกับอหิริกะอโนตตัปปะนี่เขากำจัดกันอยู่แล้วค่ะ
1: ใช่ค่ะถ้าตัวนั้นเกิดก็อกุศลแน่นอนแต่ว่าถ้าหิริและโอตตัปปะเกิดก็กุศลเกิดก็ชัดเจนนะคะอาจารย์ก็ได้ศึกษาไปทีละนิดเข้าใจไปทีในลักษณะของเขาในกิจของเขาในผลแล้วก็ในเหตุใกล้เนี่ยก็จะทำให้เราได้ไตรตรองถูกต้องในสภาพที่เขาดีอยู่ในชีวิตประจำวันไตรตรองในขั้นการฟังได้ค่ะต้องมั่นคงนะคะอาจารย์ค่ะก็แค่นี้ก่อนค่ะค่ะกับขอบพระคุณอโมทนาอย่างยิ่งเลยค่ะอาจารย์ธิดารัตน์เชิญท่านอื่นเลยนะคะเมื่อกี้ใครจะถาม
2: กราบสวัสดีอาจารย์ธิดารัตน์พี่เปิ้ลและทุกท่านค่ะขอสนทนาพระธรรมตรงนี้กับพี่เปิ้ลนิดหนึ่งนะคะคือเมื่อกี้ที่อาจารย์ธิดารัตน์บอกว่า ขันติเนี่ยคือไม่ได้เป็นอกุศลใช่ไหมคะทีนี้ก็เลยนึกถึงว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นถ้าหากว่าโจรกำลังจะหรือว่ามีใครที่ต้องการจะคอร์รัปชันแล้วก็วางแผนมากมายอะไรเงี้ยตรงนั้นเนี่ยเป็นวิริยะไม่ใช่ขันติใช่ไหมคะเป็นวิริยะซึ่งสามารถเป็นทั้งกุศลและอกุศลได้ถูกต้องไหมคะอาจารย์ค่ะกราบขอบพระคุณค่ะ
3: ไม่ใช่วิริยะสังวรไม่ใช่เหรอคะพี่อีท
1: นี่น้องอีทเขาพูดถึงวิริยะทางฝ่ายอกุศลค่ะน้องเหลียงคือวิริยะเนี่ยต้องเกิดทั้งฝ่ายกุศลอกุศลได
2: ้น้องเหลียงใช่ค่ะที่พี่เปิ้ลพูดอะถูกค่ะพี่หมายถึงตรงนั้นค่ะขอบพระคุณค่ะ
0: ค่ะเดี๋ยวนะคะที่สนทนาเรื่องศีลตรงนี้นะคะในวิสุทธิมรรคเนี่ยค่ะที่อธิบายศีลเนี่ยคำว่าวิสุทธิความบริสุทธิ์ใช่ไหมคะมรรคก็คือหนทางเพราะฉะนั้นต้องหมายถึงกุศลนะคะที่นำไปให้ถึงการดับกิเลสค่ะเราก็จะไม่พูดถึงอกุศล
1: แต่ตรงนี้เขาแบบว่าเขาคิดว่าเขายกตัวอย่างมาค่ะอาจารย์คือฝ่ายอกุศลน่ะก็เขาขณะนั้นไม่ใช่สามขันติแน่เพราะขันติเนี่ยก็คือฝ่ายกุศลเท่านั้นแต่ว่าวิริยะเนี่ยเกิดกุศลอกุศลได้ถ้าเกิดกับอกุศลก็มีเพียรที่จะวางแผนคอร์รัปชันอะไรเนี่ยก็ต้องใช้ความเพียรแต่เพียรในทางที่ผิดนะคะ
0: ค่ะนี่นะคะถึงบอกว่านะคะโดยนัยยะเนี้ยนะคะหมายถึงกุศลนะคะไม่ว่าจะเป็นวิริยะหรือนะคะความเพียรหรือความอดทนขันติเนี่ยนะคะมีอโทสะเป็นประธานเนี่ยในเมื่อมีอโทสะเป็นประธานเนี่ยนะคะเป็นโสภณะเจตสิกเนี่ยจะเป็นอกุศลไปได้ไหมนะคะเพราะฉะนั้นขณะที่เป็นขันติเนี่ยต้องเป็นกุศลจิตค่ะหรือขณะที่มีความเพียรนะคะเพียรที่จะไม่เป็นไปในอกุศลเนี่ยก็ต้องเป็นกุศลค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่นะคะเป็นอกุศลจิตทั้งหลายเนี่ยค่ะแม้กระทั่งที่เราไม่อดทนต่อความประพฤติอะไรของคนอื่นเนี่ยถ้าอกุศลจิตเราเกิดขนาดนั้นเราก็ไม่อดทนนะคะ
2: อ
0: ๋
2: ออาจารย์คะอย่างนั้นก็คือขันติมีอโทสะ เดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้อาจารย์พูดว่าอะไรเป็นประธานนะคะคือเดี๋ยวอาจารย์พูดใหม่ได้ไหมคะตรงที่เป็นประธานเมื่อกี้ค่ะ
0: ค่ะอโทสะไงคะความไม่โกรธค่ะความไม่โกรธจริงไม่ได้มีแค่นะคะความไม่โกรธอย่างเดียวมีทั้งความไม่โลภแล้วก็มีโสภณธรรมอื่นๆแต่ท่านกล่าวถึงนะคะยกลักษณะของความไม่โกรธขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นขณะที่เราโกรธแสดงว่าเราไม่อดทนแล้วหรือขณะที่เราไม่พอใจนี่แสดงว่าเราไม่อดทนแน่นอนนะคะค่ะหรือขณะที่แม้กระทั่งนะคะขณะที่กำลังเป็นไปกับอกุศลเป็นไปกับโลภะเป็นไปกับอะไรเนี่ยก็ไม่อดทนไม่อดทนต่อกิเลสนะคะเพราะขณะนั้นกิเลสกำลังครอบงำอยู่เพราะฉะนั้นความอดทนนี่ก็คืออดทนที่จะไม่หวั่นไหวนะคะไม่เป็นไปต่อกับอกุศลทั้งหลายค่ะแล้วถ้าเป็นนะคะอันนี้กล่าวโดยเบื้องต้นนะคะขณะที่กุศลแม้ไม่ได้ประกอบด้วยปัญญาเนี่ยค่ะก็อดทนได้ก็เป็นนะคะลักษณะของขันติได้ค่ะแต่ถ้าจะเป็นขันติบารมีนะคะอันนั้นก็คือมีปัญญาเป็นหัวหน้าค่ะ
2: ละเอียดขึ้นค่ะอาจารย์คะถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าถ้าหากว่าเป็นอกุศลเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยก็คือขันติไม่มีแน่นอนเพราะว่าบางทีบางครั้งเนี่ยมีความเพียรที่จะไปคอร์รัปชันมีความเพียรที่จะทำทุจริตกรรมอะไรต่างๆตรงนั้นเนี่ยก็คือไม่ได้มีอโทสะเป็นประธานด้วยแล้วก็ไม่ได้มีโสภณะอื่นๆประกอบด้วยอย่างนั้นด้วย
0: แล้ววิริยะก็เป็นไปกับอกุศลด้วยเพราะกำลังเพียรเป็นไปกับอกุศลค่ะวิริยะนี่เกิดได้ทั้งสองฝ่ายนะฮะทั้งกุศลและอกุศลวิริยะนี่เป็นอธิบดีได้ทั้งสองฝ่ายด้วยนะคะ ทั้งฝ่ายอกุศลก็ได้ฝ่ายกุศลก็ได้ค่ะ
2: อืมค่ะก็ละเอียดขึ้นค่ะค่ะกราบขอบพระคุณค่ะกราบอนุโมทนาสาธุในกุศลจิตของพี่เปิ้ลแล้วก็อาจารย์เป็นอย่างยิ่งค่ะค่ะกราบขอบพระคุณค่ะ
3: นะคะยังไม่เมื่อกี้มีบางช่วงที่ไม่ได้ฟังอะค่ะศีลและสังวรศีลคือความประพฤติเป็นไปของจิตและเจตสิกสังวรนี่เป็นสติใช่ไหมคะอาจารย
0: ์คือสังวรนี่หมายถึงสภาพที่นะฮะสำรวมที่เป็นกุศลนะคะเพราะฉะนั้นจะมีทั้งนะคะสติสังวรค่ะหรือศีลและสังวรนะคะสังวรด้วยศีลก็คือปาติโมกแล้วก็รวมทั้งนะคะศีล5ของคฤหัสถ์ด้วยค่ะฉะนั้นจะมีการสำรวมได้ศีลนะคะสำรวมได้สตินะคะสำรวมได้ปัญญาสังวรก็คือขันติสังวรสำรวมได้ขันติตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงที่สุดอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะเนี่ยสติก็เหมือนกันนะคะตั้งแต่เบื้องต้นนะคะไปถึงที่สุดค่ะญาณสังวรค่ะเพราะฉะนั้นขณะที่เป็นไปกับสติปัฏฐานก็ต้องมีปัญญาใช่ไหมคะแล้วก็มีปัญญาชัดเจนก็คือขณะที่เป็นวิปัสสนาค่ะขันตินี่ก็มีตั้งแต่นะคะกุศลปกตินะคะแล้วก็กุศลที่ประกอบด้วยปัญญาแล้วก็ถ้าจะเป็นนะคะขันติญาณะก็ระดับวิปัสสนาค่ะวิริยะก็เหมือนกันนะคะวิริยะที่เป็นไปในกุศลแล้วก็วิริยะที่เป็นไปในสัมมาประธานขณะที่สติประธานเกิดเพราะฉะนั้นท่านยกลักษณะของสภาพธรรมะเนี่ยนะคะขึ้นมาทีละหนึ่งเนี่ยแต่ขณะที่สติประธานเกิดนะคะก็มีทั้งสติทั้งปัญญาค่ะมีวิริยะด้วยนะคะเป็นไปในสติประธานเนี่ยค่ะสัมมาประธานก็มีอยู่ในนั้นด้วยนะคะวิริยะค่ะปัญญาก็มีด้วยค่ะแล้วก็มีความอดทนด้วยขันติก็รวมไปด้วย
3: จริงๆแล้วถ้าเกิดขนาดไหนที่เป็นกุศลนะคะมันก็มีแทบทั้งหมดในนี้อะค่ะยกเว้นปัญญาที่เกิดก็ได้ไม่เกิดก็ได
0: ้ค่ะ
3: แล้วมีวิรตีมีวิรตีนี่ต้องมีประกอบด้วยทุกศีลเลยไหมคะอาจารย
0: ์อ๋อไม่จำเป็นค่ะเพราะวิริยติเจตสิกเนี่ยก็เป็นศีลใช่ไหมคะอยู่ในองค์ของศีลค่ะซึ่งเป็นขณะที่มีการวิรัติค่ะทางกายทางวาจาหรือเป็นไปในอาชีพค่ะ
3: อ
0: ๋
3: อแยกกัน
0: ค่ะ
3: ค่ะแต่ขณะที่จะก็อยู่ในน
0: ั้
3: น
0: สติปัฏฐานเกิดมีวิริยติเจตสิกเกิดร่วมก็ได้นะคะก็เช่นมรรคมีองค์5เป็นมรรคมีองค์6นะคะหรือขณะที่นะคะเป็นวิปัสสนาวิปัสสนาในระดับที่เป็นปัจจัยให้ถึงการบรรลุนะคะมรรคญาณอย่างเงี้ยค่ะมรรคญาณก็ต้องมีมรรคประชุมกันครบทั้ง8องค์ค่ะกับวิริยตีทั้ง3รวมกันเลยกับมรรค5องค์ค่ะ
3: คือกล่าวว่าสังวรศีลนี่ก็คือตั้งแต่ระดับเบื้องล่างขึ้นไปจนถึงที่สุดเลยใช่ไหม
0: คะใช่ค่ะเพราะว่านะคะศีลเนี่ยนำไปให้ถึงความบริสุทธิ์ก็คือการหมดจากกิเลสค่ะก็ตั้งแต่เบื้องต้นไปนะคะที่จะเป็นปัจจัยที่ถึงการค่ะหมดกิเลสในที่สุดค่ะ
3: เพราะมีองค์ธรรม5อย่างนี้ที่เป็นหลักเลยใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ค่ะก็ต้องมีไปตลอดเลยค่ะแล้วก็มีกำลังเพิ่มขึ้นไปด้วยค่ะ
3: ค่ะค่ะกราบอนุโมทนาค่ะอาจารย
4: ์กราบอาจารย์ที่น่ารักครับคำว่าศีลชื่อว่าเป็นจารณะมีความละเอียดอย่างไรครับ
0: ค่ะจารณะชื่อว่าเป็นจารณะในที่นี้นะฮะหมายถึงหนทางดำเนินนะคะหรือความเป็นไปค่ะจารศีลก็เป็นทางหนึ่งด้วยนะคะรวมอยู่ในจารณะด้วยค่ะ
4: ครับขอบพระคุณครับ
0: ค่ะอย่างเช่นนะคะการอบรมเจริญธรรมะต่างๆเนี่ยค่ะที่เป็นหนทางไปนะคะ
4: ก็สูงสุดก็คือถึงนิพพานเลยใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องค่ะ
4: ขอบพระคุณครับ
0: กาลณะนี่ก็รวมฌานด้วยนะคะเพราะว่าผู้ที่อบรมเจริญฌานด้วยอบรมเจริญวิปัสสนาด้วยค่ะก็มีด้วยค่ะ
5: กราบอาจารย์ธิดารัตน์ครับแล้วจริยาล่ะครับต่างกับจารณะยังไงครับ
0: จริยานะคะหมายถึงความประพฤติเป็นไปค่ะ
5: กว้างกว่าใช่ไหมครับอาจจะไม่เกี่ยวกับองค์ฌานเลย
0: ค่ะ
5: กราบอนุโมทนาครับ
0: ค่ะอย่างจรณะนี่นะคะเป็นธรรมะที่เหมือนกับเป็นเครื่องดำเนินไปใช่ไหมคะเช่นศีลการศีลสัมปทานะคะการถึงพร้อมด้วยศีลนะคะแล้วก็มีนะคะข้อปฏิบัติที่ไม่ผิดด้วยนะคะแล้วก็อินทรีย์สังวรใช่ไหมคะแล้วก็ธรรมะที่เป็นเครื่องตื่นต่างๆนะคะฌานสี่ก็มีด้วยนะคะมีสัทธรรมสัทธรรมะเจ็ดอย่างเนี่ยศรัทธานะคะหิริโอตปะผู้เป็นพระหูสูตรความเพียรสติปัญญาค่ะแล้วก็มีโภชเนมตัญญุตาด้วยนะคะการรู้ประมาณในการบริโภคอันนี้ก็คือเป็นจรณะ15อันนี้โดยนัยยะนะคะ15เลยรวมค่ะเครื่องดำเนินไปนะคะหรือกุศลที่อบรมเจริญไปนะคะจนถึงการหมดกิเลสนั่นเองค่ะ
5: อย่างจริยาปิฎกนี่ก็หมายถึงความเป็นไปของพระโพธิสัตว์ใช่ไหมครับที่ท่านบำเพ็ญบารมี
0: ใช่ค่ะเป็นการเป็นความประพฤตินะคะหรือการอบรมเจริญบารมีของท่านแต่ละชาติค่ะก็คือเป็นความเป็นไป

0: ความประพฤติเป็นไปต่างๆนะคะจริยาค่ะเชิญค่ะ
1: อาจารย์คะใช่จริตหรือเปล่าคะจริตหกหรือเปล่าคะจริยาเน
0: ี่
1: ย
0: ถ้าจริตะนะคะจริตะหรือว่าจริตเนี่ยนะคะหมายถึงอัธยาศัยหรือการสะสมมานะคะ
1: โอเค
0: ที่จะมีการ
1: อัธยาศัย
0: เป็นไปทางกายทางวาจาเช่นนะคะผู้ที่สะสมศรัทธามานะคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นผู้ที่มีเหตุปัจจัยที่ทำให้มีความเป็นไปด้วยศรัทธาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วจริต
1: คล้ายๆกันนะคะอาจารย์
0: แต่จริตเนี่ยมีอกุศลด้วยก็คือมีการสะสมมานะคะที่จะมีความเป็นไปค่ะ
1: อย่างวาสนานี่ก็นับอยู่ในนี้ป่ะคะ
0: วาสนานะคะหมายถึงการสะสมทั้งดีและไม่ดีนะคะแล้วจริงๆที่เป็นวาสนาที่เปลี่ยนไม่ได้นะคะมีกำลังมากอะไรเงี้ยค่ะความประพฤติเป็นไปที่มีกำลังก็ทางกายทางวาจาก็แต่ละคำเลยค่ะก็ค่อยๆเข้าใจความหมายของแต่ละคำนะคะ
1: พอดีน้องเมื่อกี้น้องพรชัยใช่ไหมคะพูดเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็น้องตู
2: ่แต่ว่า
1: คนละในยะกันพอดีวันนี้พี่ก็อ่านเรื่องจริตเหมือนกันนะคะจริตหกอาจารย์ก็จะอาจจะเป็นประโยชน์ฮะเพราะว่าแต่ละคนสะสมมาไม่เหมือนกันก็เดี๋ยวพี่ขออ่านนะคะได้ให้อาจารย์ได้อธิบายลงรายละเอียดทีเพื่อความเข้าใจส่วนว่าเพราะเหตุที่เมื่อบุคคลโมหจริตพยายามเพื่อความเกิดขึ้นแห่งกุศลธรรมทั้งหลายที่ยังไม่เกิดขึ้นวิตกทั้งหลายอันเป็นตัวกระทำอันตรายมักจะเกิดขึ้นพม่านะคะเพราะความที่วิตกมีลักษณะใกล้เคียงต่อโมหะเหมือนอย่างว่าโมหะไม่หยุดนิ่งเพราะความวุ่นวายฉันใดวิตกก็ไม่หยุดนิ่งเพราะความตึกไปโดยประการต่างๆฉันนั้นอันหนึ่งโมหะเป็นโทษที่หวั่นไหวเพราะความจับได้ไม่มั่นฉันใดวิตกก็เป็นธรรมที่หวั่นไหวเพราะความที่ตึกไปเร็วฉันนั้นเพราะฉะนั้นบุคคลวิตกจริตจึงเป็นสภาคะของบุคคลโมหจริตนั่นแหละค่ะอาจารย์ไม่ง่ายเลยที่เข้าใจฉะนั้นเพราะฉะนั้นบุคคลวิตกจริตจึงเป็นสภาคะของบุคคลโมหจริตดังนี้แหละมันมีต่ออาจารย์จะนั่นไหมคะเพราะว่าบางทีแบบได้ย่ออย่างเงี้ยแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาพูดถึงอะไรอะค่ะอาจารย์ระยะอะไรเอานี้ดีกว่าค่ะอาจารย์ในจริตทั้ง6นั้นว่าถึงจริต3ทั้งต้นก่อนอาจารย์บางท่านกล่าวว่ามีอจินตกรรมในชาติก่อนเป็นเหตุและมีธาตุและโทษเป็นเหตุดังนี้ได้ยินว่าท่านกล่าวว่ามีอจินตกรรมคือกรรมที่ทำประจำนะคะในชาติก่อนเป็นเหตุอย่างนี้คือบุคคลผู้มากด้วยประโยชน์ขอโทษนะคะบุคคลผู้มากด้วยประโยคะที่น่าปรารถนาและกรรมดีงามในชาติก่อนหรือว่าจุติจากสวรรค์แล้วมาเกิดเป็นคนในโลกนี้ย่อมเป็นคนราคะจริตบุคคลมากไปด้วยเวรกรรมคือการตัดฟันอะไรคะอาจารย์การตัดฟันเขาเขียนนะการทุบตีการฆ่าการจองจำในชาติก่อนหรือว่าเคลื่อนจากกำเนิดนรกหรือกำเนิดนาคเป็นต้นแล้วมาเกิดเป็นคนในโลกนี้ย่อมเป็นคนโทสะจริตบุคคลผู้มากด้วยการที่ดื่มน้ำเมาและเสื่อมจากการสดับและการไต่ถามในชาติก่อนหรือเคลื่อนจากกำเนิดเดรัจฉานแล้วมาเกิดเป็นคนในโลกนี้ย่อมเป็นโมหจริตดังนี้ อันหนึ่งท่านกล่าวว่ามีธาตุและโทษเป็นเหตุอย่างนี้คือเพราะความที่ธาตุสองอย่างคือปฐวีธาตุและอาโปธาตุหนาแน่นบุคคลจึงเป็นคนโมหจริตอันนี้พี่อยากจะถามมันเกี่ยวข้องอะไรนะคะท่านเพราะความที่ธาตุสองอย่างนอกนี้หนาแน่นบุคคลจึงเป็นโทสะจริตเพราะความที่ธาตุทั้งหมดเสมอกันอันนี้เสมอนะคะบุคคลจึงเป็นราคะจริตอันหนึ่งในบรรดาโทษทั้งหลายบุคคลผู้ยิ่งด้วยเสมหะเป็นคนราคะจริตคืออะไรคะยิ่งด้วยลมเป็นคนโมหจริตหรือว่ายิ่งด้วยเสมหะเป็นคนโมหจริตยิ่งด้วยลมเป็นคนราคะจริตโอ้ไม่รู้เรื่องเลยค่ะอาจารย์เชื่อเกื้อกูลด้วยค่ะ
0: ค่ะ
1: เกี่ยวกับธาตุทั้งสี่ยังไงอาจารย์งงเหมือนกันเนี่ย
0: ค่ะก็คืออย่าลืมนะคะว่าก็มีจิตเป็นปัจจัยใช่ไหมคะที่ทำให้มีลูกเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รวมทั้งมีการสะสมมาด้วยค่ะซึ่งก็เป็นรายละเอียดที่ท่านอธิบายเนี่ยค่ะแต่นะคะเราก็คอยคิดว่าเอ๊ะมันจะยังไง ค่ะแล้วจริงๆนะคะเรื่องก็คือ
1: ก็ได้เห็นบางคนแบบบางคนแบบสะสมง่ายมากค่ะอาจารย์นิดหน่อยก็โกรธอะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่ค่ะก็เป็นผู้ที่แล้วเนื่องด้วยอะไรที่สะสมฮะเนื่องด้วยการสะสมมาที่จะมาเป็นปัจจัยเนี่ยก็คือมีอนุสัยกิเลสที่สะสมมาเนี่ยนะคะต่างกันค่ะแล้วจริงๆก็นะคะกล่าวถึงนะจริต6อย่างเนี่ยก็มีครบใช่มั้ยคะมีใครไม่มีอะไรบ้างค่ะแต่การแสดงออกที่มีแล้วแต่นะคะที่แสดงออกที่มีกำลังเนี่ยท่านก็ยกขึ้นมาให้รู้ว่าเออมันมีลักษณะยังไงนะคะแต่ขณะที่อกุศลเกิดครอบงำเนี่ยจะไม่ใช่ราคะจริตหรือนะคะขณะที่โทสะเกิดจะไม่ใช่จะไม่ใช่โทสะจริต
1: ชัดเจนบางคนก็ไม่ได้ติดข้องอะไรนะคะก็ธรรมดาแต่บางคนก็ติดข้องเหลือเกินในกามคุณเนี่ยสีเสียงกลิ่นรสกระทบสัมผัสเนี่ยอะไรเนี่ยแต่บางคนก็บางทีฟังอะไรแล้วก็แล้วคุณโกรธทำไมเนี่ยไม่น่าโกรธอะไรเลยบางคนก็โกรธเห็นอะไรนิดหน่อยก็โกรธเลยเนี่ยก็จริตคือการสะสมมันนะคะก็ได้เห็นแต่นิด
0: แล้วก็นะคะการ
1: แล้วโมหะอาจารย์โมหะนี่
0: เนี่ยค่ะเวลาที่ท่านอธิบายนะคะโดยในยะของแต่ละอย่างแต่ละอย่างนี่ค่ะแล้วยังมีที่นะคะอ่านต่อไปก็จะเจอที่ว่ามีแบบปนกัน
1: มี2 อย่างใช่ไหมคะปนกันใช่ๆ
0: มีอย่างปนกันหลายๆอย่างด้วยนะคะจนกระทั่งเหมือนกับค่ะก็คือการสะสมนะคะเพราะไม่ใช่ว่าแต่ละคนเนี่ยมีกันทีละจริตเดียวอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ค่ะ
1: บางคนก็สะสมมามากกว่า1นะคะ2ก็ได้3ก็ได้อะไรเงี้ย
0: ค่ะ
1: แ
0: ล้วแต่ขณะสิคะ
1: ใช่แล้วแต่ขณะ
0: แม้กระทั่งผู้ที่นะคะอาจจะมีแบบปกติมีรากมีโลภะเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเวลาโกรธนี่ไม่รุนแรงเหรอ
1: โอ้โหรุนแรงค่ะอาจารย์แบบก้าวล่วงกรรมบถได้เลยอ่ะใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: เป็นกรรมบถได้เลย
0: แล้วอย่างผู้ที่มักโกรธเนี่ยไม่ชอบโลภะเหรอก็ไม่ใช
1: ่ก็ชอบใช่ต้องชอบถึงจะมี
0: แล้วฉะนั้นเวลาที่ท่านกล่าวถึงเนี่ยฮะโดยนัยยะต่างๆเนี่ยค่ะเราก็อ่านแล้วใช่ไหมคะทีละหนึ่งทีละหนึ่งเนี่ยแล้วก็ต้องเข้าใจด้วยค่ะ
1: ค่ะก็เนี่ยค่ะแบบว่าไม่คิดเองอย่างที่ท่านอาจารย์แบบคือพ็อปอัพขึ้นมาเลยอาจารย์แบบว่าแบบอย่าคิดเองนะนำมาถามจะได้เป็นประโยชน์ของของผู้ถามด้วยแล้วก็ผู้อื่นด้วยอะค่ะเพราะบางท่านเนี่ยแต่ละท่านเนี่ยสะสมมาไม่เหมือนกันอาจจะจับอันนี้มาแล้วมาถามซึ่งบางท่านก็ไม่ได้ใส่ใจเรื่องนี้มันก็เป็นเกิดประโยชน์ทุกฝ่ายเลยค่ะอาจารย์แล้วก็นำมาถามดีกว่าเพราะว่าถ้าคิดเองก็ไปผิดเลยอะไรเนี้ยค่ะก็พอได้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นก็อาจจะแบบอ่านต่อหรือไม่ก็เอามาย้ำๆเตือนๆกันอะไรเนี้ยค่ะจัง
0: ค่ะแล้วก็สังเกตค่ะสังเกตดูนะคะว่าที่ท่านมาจับคู่เนี่ยอย่างเช่นราคะนะคะ คู่กับโมหะเพราะว่าจะมีนะฮะโลภะเกิดโดยไม่มีโมหะไม่ได้นะฮะโทสะก็คู่กับโมหะเพราะว่าถ้าจะมีโทสะโดยไม่มีโมหะก็ไม่ได้ด้วยนะฮะลองอ่านละเอียดละเอียดแล้วเราถ้าเราเข้าใจพระพิธรรมเนี่ยค่ะจะทำให้โอ้ขณะที่อกุศลเกิดขึ้นเป็นไปค่ะแต่เวลาที่ท่านกล่าวแยกมานะคะทีละอย่างทีละอย่างเนี่ยค่ะหรือว่าขณะที่เวลาที่กุศลจิตเกิดเนี่ยค่ะมีศรัทธาที่ผ่องที่เกิดขึ้นเป็นกุศลที่มีกำลังอ่ะศรัทธาผ่องใสเนี่ยเป็นไปตามกำลังของศรัทธาไหมนะคะหรือขณะที่นะคะมีความเข้าใจธรรมะมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะ
1: ค่ะอาจารย์ท่านก็จัดเป็นคู่คู่จริงๆนะคะ
0: ก็คือ
1: เราได้เห็นได้ชัด
0: คู่ที่เห็นได้ชัดนี่คือให้เห็นเลยนะคะว่าจะมีโลภะโดยไม่มีโมหะนี่ไม่ได้
1: โมหะไม่ได้
0: จะมีโทสะโดยไม่มีโมหะไม่ได้เพราะว่าโดยค่ะโดยขณะที่เขาเกิดเขาก็เกิดรวมกันอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นโมหะเนี่ยเกิดกับอกุศล
1: โมหะนี่คุมหมดเลยนะคะ
0: ใช่ค่ะ
2: พี่เปิ้ลคะขอร่วมสนทนาด้วยค่ะ
1: เชิญน้องคุณคายค่ะ
2: อาจารย์คะที่ท่านกล่าวว่าสุจริตทุจริตก็คือสภาพธรรมะถ้าเป็นสุจริตก็เป็นไปในทางกุศลทุจริตก็เป็นไปในทางอกุศลทีนี้ที่ท่านทรงแสดงไว้ว่าเป็นสุจริต6ก็หมายความว่าตรงข้ามก็ทุจริต6ก็ด้วยเจตสิกที่ต่างกันทรงแสดงอย่างนี้นะคะหรือยังไงคะอาจารย์คะ
0: ค่ะก็เป็นฝ่ายของกุศลกับฝ่ายของอกุศลไงคะ
2: ค่ะ
0: ค่ะ
2: อ
0: ัน
2: นี้ใน
0: สุจริตก็เป็นฝ่ายกุศลทุจริตก็ต้องเป็นฝ่ายอกุศลค่ะแต่ทุจริตจะมีกำลังมากขนาดไหนนะคะเป็นทุจริตร่วงออกเป็นกรรมหรือเปล่านะคะหรือเพียงแค่เพียงอกุศลอย่างเดียวนะคะแค่คิดไม่ดีเนี่ยก็เป็นมโนทุจริตแล้วค่ะแต่ถ้าเป็นการทุจริตทางกายทางวาจาอันนี้ก็ต้องมีการร่วงออกนะคะเป็นกายทุจริตค่ะก็คือความประพฤติผิดที่เป็นไปทางกายค่ะ
2: แล้วอย่างบุคคลที่สมมุติว่าเป็นบุคคลอย่างก็ให้มีการที่ว่าอย่างเช่นถ้าเป็นไปในกามใช่ไหมคะเนี่ยเป็นไปในกามแล้วเวลาไปขอกรรมฐานท่านเนี่ยก็หมายความว่าท่านก็ทรงแสดงให้เห็นว่าอะไรที่เป็นเครื่องที่จะคือขอกรรมฐานในที่นี้นะคะอาจารย์หมายความว่าไปขอธรรมะที่เพื่อที่จะเข้าใจเรื่องว่าสมมติว่าเป็นคนที่ติดไปทางในกามก็เป็นกามทุจริตใช่ไหมคะหมายความว่ามีเรื่องของกามมาแหละที่เป็นไปในทางที่ไม่ดีมีติดข้องมีอะไรเงี้ยอย่างแล้วเวลากล่าวว่ามีพระภิกษุอะไรเงี้ยไปขอกรรมฐานท่านก็ทรงแสดงการที่จะทำให้เข้าใจการที่จะลดความเป็นไปที่เกี่ยวเนื่องด้วยกามอย่างนี้เหรอคะอาจารย์คะ
0: ค่ะก็คือหมายถึงนะคะการที่จะมีอย่างเช่นการอบรมเจริญสมถภาวนาใช่ไหมคะสมถภาวนาหรือจะทำให้จิตสงบเนี่ยค่ะก็จะมีการสะสมอัตยาสัยมานะคะที่จะมีอารมณ์ใดที่เหมาะแก่นะคะเหมาะแก่การสะสมนะคะใครจะรู้ว่าต้องเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแหละนะคะเหมือนกับเช่นก็คิดว่านะคะอย่างเช่นผู้ที่เป็นภิกษุบวชเข้ามาใหม่นะคะท่านก็น่าจะเป็นกล่าวถึงนะคะหัวข้อของอสุภะหรืออะไรเงี้ยแต่พอดีท่านสะสมมาเพราะเป็นช่างทองนะที่กล่าวถึงนะคะท่านเป็นช่างทองมานานแล้วอะไรเงี้ยค่ะพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงเนรมิตดอกบัวทองให้นะคะแล้วก็พอเห็นเศร้าหมองหรือการเนี่ยที่ไปรูปผ้าค่ะแล้วเกิดความผ้าดำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเนี่ยค่ะเป็นเครื่องที่ทำให้นะคะเตือนให้เหมือนกับการสะสมนี่ค่ะแล้วเห็นถึงความเศร้าหมองอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าสะสมความที่ว่าท่านอยู่กับสิ่งที่สวยงามทำเครื่องทองอะไรพวกนี้นะคะมาตั้งแต่อดีตอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ใครที่จะรู้ก็ต้องเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะ
2: อาจารย์คะถ้าเหมือนเราแปลธรรมเนี่ยกรรมฐานฐานที่ตั้งแล้วกรรมก็คือเจตนาเนี่ยค่ะแต่ว่าการที่จะเข้าใจคำว่ากรรมฐานจริงๆนะคะอาจารย์คะ
0: ก็ เนี่ยค่ะกรรมฐานมีฐานที่ตั้งก็คือที่ตั้งที่จะทำให้กุศลจิตเกิดใช่ไหมคะอะไรล่ะที่เป็นที่ตั้งของกุศลจิตเกิดก็คือที่ตั้งโดยความเป็นอารมณ์ก็ได้นะคะเช่นอย่างค่ะอย่างความสงบของจิตเนี่ยก็จะต้องมีอารมณ์ต่างๆใช่ไหมคะที่จะเป็นปัจจัยให้จิตที่รู้อารมณ์นั้นเนี่ยนะคะมีความสงบหรืออารมณ์ของสติปัฏฐานก็เป็นไปในกายเวทนาจิตธรรมนะคะซึ่งจริงๆแล้วกายเวทนาจิตธรรมก็คือสภาพธรรมะนะคะสภาพธรรมะที่เป็นที่ตั้งให้สติระลึกนะคะสติปัฏฐานฐานที่ตั้งให้สติระลึกกับนะคะถ้าเป็นสมถะก็คืออารมณ์ที่เป็นที่ตั้งให้จิตสงบ
2: อาจารย์คะแล้วอย่างที่ท่านแสดงสุจริต6แล้วก็ทุจริต6อย่างนี้ค่ะอาจารย์ก็เป็นโดยนัยยะที่ท่านแสดงไว้อย่างนี้แต่ว่า
0: ก็เป็นนัยยะของพระสูตรนะคะนัยยะของพระสูตรที่แสดงไว้แต่จริงๆก็เป็นสภาพธรรมะด้วยนะคะก็ต้องหมายถึงกุศลธรรมกับฝ่ายของอกุศลธรรมค่ะ
2: กราบขอบพระคุณอาจารย์ค่ะ
3: เพราะได้ยินค่ะสุจริตกับศีลต่างกันยังไงคะอาจารย
0: ์ค่ะสุจริตก็คือขณะที่กุศลจิตเกิดเนี่ยค่ะทุจริตก็อกุศลอกุศล
3: นะคะ
0: ก็คือจะความเป็นไปของจิตค่ะเดี๋ยวนะ
3: คะจริต
0: ค่ะจริตเนี่ยคือความเป็นไปนะคะความเป็นไปเนี่ย
3: ก็เหมือนกับศีล
0: นะคะศีลเนี่ยมีหลายนัยยะนะคะความเป็นปกตินะคะหรือความเป็นหัวหน้านะคะหรือนะคะความเพราะว่าศีลเนี่ยจะมีความประพฤติที่เป็นไปทางกายทางวาจาด้วยนะคะที่จะเป็น
3: แย่ค่ะแต่จริตไม่หมายถึงความประพฤติที่เป็นกุศลกับอกุศล
0: ค่ะ
3: จะแทรกอาจารย์ค่ะเอาใหม่ค่ะอาจารย
0: ์ค่ะบอกคุณหมอจอยมาไหมเนี่ยวันนี้ค่ะบาลีเยอะ
4: พี่เข้าใจนะคะน้องเหลียงอาจารย์ถ้าแก้ไขนะคะจริตเนี่ยนะคะก็คือความประพฤติเป็นปกติของพื้นฐานของจิตที่เป็นนิสัยปกติอะค่ะประมาณนั้นนะคะแต่ว่าศีลเนี่ยความประพฤติเป็นไปของจิตและเจตสิก
3: กายและวาจา
4: แต่นี่เป็นนิสัยปกติเลยอะคืออาจจะต่างกันอย่างนี้ค่ะอาจารย์ใช่ไหมคะถือเป็นจริตเป็นพื้นจิตพื้นของจิตเนี่ยที่เป็นปกติอย่างนี้ค่ะที่เขาสะสมมาเนี่ยเพราะว่าศีลเนี่ยก็เป็นทั้งกุศลได้อกุศลได้ความเป็นไปของจิตสิไปทางทุศีหรือศีลอะไรเนี้ยใช่ไหมคะ
3: จริตก็เป็นได้ทั้งกุศลและอกุศลนะคะ
4: ใช่แต่ว่าเขาเชิญค่ะอาจารย์คะ
0: ค่ะเชิญพี่เปิ้ลเชิญพี่เปิ้ลให้จบเลยค่ะ
4: ก็เข้าที่พี่เข้าใจนะคะจริตนะคำว่าจริตนะก็แปลว่าความประพฤติใช่ไหมความประพฤติเป็นพื้นของจิตที่เป็นปกติค่ะเป็นนิสัยปกติว่าฆ่าสัตว์ก็ฆ่าสัตว์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเป็นโทสะอะไรอย่างเงี้ยก็อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ติดข้องก็บางคนไปสองคนพี่สองคนบางคนอาจจะไม่ใส่ใจในเรื่องสีเสียงกลิ่นกระทบสัมผัสเลยยังไงก็ได้แต่ว่าพอเห็นอะไรเนี่ยโกรธละอะไรเนี่ยก็คือว่าที่เขาสะสมมาคือจริตแต่ละคนนะที่สะสมมาค่ะเขาจะเกิดประจำอะไรเงี้ยค่ะเช่นอาจารย์ก็คือว่าเขาจะเกิดที่เขาสะสมมาชาติก่อนนั่นนะ
0: ค่ะก็คือนะคะนอกจากการสะสมแล้วเนี่ยนะคะมีสะสมแล้วเนี่ยสะสมไปอย่างเดียวเหรอก็ไม่อย่างเดียวใช่ไหมฮะสะสมแล้วก็เป็นปัจจัยให้ทำให้มีความประพฤติเป็นไปที่ออกมาทางกายทางวาจานะคะด้วยค่ะ
4: ถ้าจริตแรงเนาะอาจารย์นะคะถ้าแบบจริตแรงเนี่ยก็ มันจะก้าวเรื่องได้เลย
0: ค่ะไม่อย่าไปใช้คำว่าจริตแรงเลยค่ะก็คืออกุศลที่เกิดมันมีกำลัง
4: โอเคใช
0: ่นะคะเพราะว่าคำว่าจริต
3: เป็นได้ทั้งสองอย่างค่ะ
0: ก็เนี่ยแหละค่ะท่านใช้แต่ละคำนี่นะคะบางทีอ่ะคำความหมายก็อาจจะตรงกันนะคะอย่างเช่นสภาพธรรมะเนี่ยนะคะอธิบายโดยภาษาบาลีเนี่ยตั้งหลายคำเหมือนกับอย่างจิตเนี่ยนะคะก็มีอรรถะเดียวกันนะคะหรือคำที่ท่านใช้เนี่ยนะคะส่องให้เห็นเนี่ยค่ะอย่างเดียวกันใช้ตั้งหลายชื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็กำลังงงคำแต่จริงค่อยๆเข้าใจคำค่ะ
4: คุณหมอจอยมาแล้วค่ะเชิญค่ะ
0: คุณหมอ
5: ค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะ
0: เราก็กำลังงงคำแต่จริงค่อยๆเข้าใจคำค่ะท่านพูดท่านสงสัยถามเลยค
5: ่
0: ะ
5: จริงๆตั้งฟังตั้งแต่เมื่อกี้แล้วค่ะเรื่องจริตะใช่ไหมคะจริยาแล้วก็จรณะใช่ไหมคะที่จริงๆแล้วสามคำนี้ค่ะมาจากธาตุตัวเดียวกันคือจรธาตุที่แปลว่าเที่ยวไปที่แปลว่าประพฤติแล้วก็ส่วนคำว่าจริตะเนี่ยกับจริยาเนี่ยก็คือความประพฤติเป็นไปนั่นแหละส่วนคำว่าจรณะเนี่ยเขาจะใช้ในความหมายที่เป็นเรื่องของการมุ่งมั่นไปสู่การประพฤติธรรมจนถึงความดับกิเลสเลยค่ะใช้คู่กันกับวิชาจรณะสัมปันโนค่ะวิชาและจรณะสัมปันโนก็คือการปฏิบัติการถึงพร้อมเพราะฉะนั้นมันจะเป็นการถึงพร้อมทั้งวิชาและการถึงพร้อมด้วยจรณะนะคะในความหมายของจรณะก็คือจะเป็นการดำเนินไปสู่ความดับกิเลสส่วนจริยากับจริตะเนี่ยเป็นความหมายของความประพฤติเป็นไปทั่วๆไปที่เป็นการดำเนินในชีวิตปกติอยู่แล้วอะค่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีทั้งกุศลและอกุศลส่วนจรณะเนี่ยจะเป็นทางกุศลที่มุ่งไปสู่พระนิพพานเลยนะคะค่ะ
6: ท่านอาจารย์มาจัดครับท่านจึงเปรียบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่าจรณะก็คือเท้าใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าขาดเท้าเนี่ยที่จะก้าวไปเนี่ยผู้ที่อบรมเจริญปัญญาก็คือวิชาใช่ไหมครับก็ไม่สามารถที่จะไปถึงความที่จะไม่เกิดอีกหรือพระนิพพานได้ถ้าขาดเท้าก็คือจรณะซึ่งก็หมายถึงกุศลใช่ไหมครับที่ประกอบด้วยปัญญาที่เป็นหนทางที่ทรงแสดงแล้วก็ทรงตรัสรู้และทรงแสดงไว้ดีแล้วว่านี่คือหนทางก็คือความเข้าใจถูกใช่ไหมครับซึ่งก็จะขาดศีลหรือจริยาหรือจะที่เป็นไปในกุศลเนี่ยไม่ได้เลยเพราะว่าถ้าไม่มีการสำรวมไม่มีการสังวรไม่มีการที่จะศึกษาธรรมะอบรมเจริญปัญญาให้เป็นไปเนี่ยครับกุศลทุกประการทั้งที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาแล้วก็ประกอบด้วยปัญญาซึ่งเป็นบารมีเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเป็นหนทางที่จะดำเนินไปสู่ความดับกิเลสจนหมดสิ้นได้ครับ
5: ถูกต้องเลยค่ะพี่ตู่เพราะว่าคำว่าจรธาตุที่ใช้ทั้งสามคำจริตะเอ่ยจริยาเอ่ยจรณะเอ่ยเนี่ยเขาแปลว่าความประพฤติเป็นไปการเที่ยวไปก็ได้แต่ว่าคำว่าจรณะเนี่ยจะใช้คู่กันกับคำว่าวิชาด้วยเพราะว่าเป็นเท้าที่เสมือนกับการเหมือนกับเป็นข้อปฏิบัติที่ถูกที่ดีเพื่อไปสู่ความรู้แจ้งก็คือวิชานี่แหละค่ะจะใช้คู่กันซึ่งจะเป็นตัวฝ่ายที่เป็นกุศลทั้งหมดส่วนคำว่าจริยาก็ความเป็นความประพฤติเป็นไปส่วนคำว่าจริตะคือจริต6เนี่ยค่ะมีก็คือทั้งจริยาและจริตะเนี่ยก็คือมีทั้งฝ่ายดีและฝ่ายไม่ดีค่ะแล้วก็ส่วนจริตะเนี่ยก็จะใช้ในความหมายที่เป็นเรื่องพื้นนิสัยเหมือนที่พี่เปิ้ลว่าเมื่อกี้ด้วยค่ะก็จะไม่ได้ใช้คำว่าจริยาค่ะค่ะเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ
6: พี่เหลียงยังสงสัยไหมครับถ้า ถ้ายังสงสัยก็เชิญถามได้เลยครับแต่ถ้าไม่เดี๋ยวทุกจะถามคำถามอื่น
3: อ๋อเชิญคุณชนพิตรเลยค่ะ
6: กราบอาจารย์ที่ได้รับครับที่ก่อนหน้านี้ที่กล่าวถึงกรรมฐานเนี่ยครับก็นอกจากที่จะโดยความเป็นอารมณ์ที่จะเป็นเหตุให้เกิดการตั้งมั่นจนเป็นไปเพื่อความสงบเผากิเลสอย่างเงี้ยครับถ้าในสำหรับผู้ที่ไม่ได้อบรมเจริญปัญญาหรือว่าอบรมอุปนิสัยที่จะเป็นไปในการในฌานเนี่ยครับอาจารย์การฟังพระธรรมเนี่ยพระธรรมคำสอนเนี่ยเป็นกรรมฐานไหมครับ
0: ค่ะกรรมฐานนะคะถ้าโดยนัยยะสองอย่างก็คือสมถกรรมฐานกับวิปัสสนากรรมฐานนะคะเพราะฉะนั้นวิปัสสนาก็หมายถึงปัญญาใช่ไหมคะเบื้องต้นของปัญญาก็คือการอบรมเจริญสติปัฏฐานค่ะจนไปถึงวิปัสสนาญาณต่างๆนะคะแต่สติปัฏฐานเนี่ยจะอยู่จนไม่มีสติปัฏฐานเกิดนี่ก็ไม่ได้ใช่ไหมคะก็ต้องมีการฟังธรรมะค่ะซึ่งเป็นปัจจัย
6: ครับกราบขอบพระคุณครับเชิญท่านอื่นเลยครับ
5: ค่ะขออนุญาตนะคะพี่ตู่ครับพอดีเพิ่งฟังท่านอาจารย์ไม่แน่ใจว่าเป็นแนวทางตอนที่100หรือใกล้ๆแถวๆนี้นะคะก็คือถ้าเป็นการฟังพระธรรมแล้วก็พิจารณาตามจนเกิดความเข้าใจเนี่ยมันจะเป็นขั้นของการฟังและพิจารณาเฉยๆยังไม่ถึงขั้นสติปัฏฐานค่ะก็ยังไม่ใช่เรื่องของกรรมฐานค่ะพี่ตู่เดี๋ยวกลับไปดูว่าอยู่ตอนที่เท่าไหร่ประมาณนี้เลยค่ะใช่ค่ะ
6: ก็หมายถึงว่าเพราะฉะนั้นพระธรรมคำสอนที่ได้ยินได้ฟังแต่ตอนพิจารณาเนี่ยก็เป็นเพียงปัจจัยใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นกรรมฐานะจริงๆที่จะเป็นที่ตั้งให้ถึงการกระทำก็คือความเข้าใจถูกเนี่ยจะต้องหมายถึงตัวธรรมะใช่ไหมครับที่เป็นสติปัฏฐานเป็นอารมณ์ที่เป็นที่ตั้งให้สติและปัญญาเกิดขึ้นเข้าใจตรงลักษณะของสภาพธรรมะในขณะนี้ตามความเป็นจริงแต่อย่างที่อาจารย์ธิดารัตน์กล่าวนะครับว่าจะเป็นสติปัฏฐานได้อย่างไรถ้าปราศจากปริยัติซึ่งก็คือพระธรรมคำสอนที่ได้ยินได้ฟังแล้วเป็นปัจจัยให้เกิดความเข้าใจถูกไปตามลำดับครับเพราะฉะนั้นกรรมฐานจริงต้องเป็นตัวธรรมะจริงๆใช่ไหมครับที่เป็นที่ตั้งให้สติปัญญาเกิดขึ้นครับ
0: ค่ะก็นะคะสติปัฏฐานอะไรเป็นฐานที่ตั้งให้สติระลึกก็ต้องเป็นสภาพธรรมะนะคะและถึงแม้นะคะวิปัสสนานะคะก็คือปัญญาที่มีกำลังมากกว่าสติปัฏฐานแต่ก็คือสติปัฏฐานนั่นแหละค่ะที่มีปัญญาที่มีกำลังใช่ไหมคะเพราะว่าก็ยังคงเป็นปัญญาก็ยังรู้ลักษณะของสภาพธรรมะแล้วก็ยังเป็นมรรค5องค์ทำกิจอยู่ค่ะแต่ถ้าไม่มีการฟังธรรมะนะคะไม่มีการไต่ตองธรรมะเนี่ยค่ะซึ่งเป็นปัจจัยนะคะถ้าอาจารย์ถึงใช้คำว่าแนวทางเจริญวิปัสสนาแนวทางก็ต้องเริ่มตั้งแต่นะคะการฟังธรรมะที่จะไปเป็นปัจจัยให้นะคะปัญญาเนี่ยเกิดขึ้นในระดับต่างๆแต่ถ้าโดยนะฮะที่ตั้งของปัญญาแน่นอนกรรมฐานที่ตั้งของจริงๆก็คือการงานทางใจนะคะการอบรมเจริญสติปัฏฐานวิปัสสนาค่ะแล้วก็ความสงบของจิตนะคะซึ่งเป็นสมถะสมถะภาวนาหรือสมถะกรรมฐานค่ะก็จะมีสองคำมหาสมถะกรรมฐานกับวิปัสสนากรรมฐานค่ะ
6: ครับขอบพระคุณครับอาจารย์ครับแล้วเพื่อไม่ให้เป็นการติดคำครับในขณะที่วิปัสสนาญาณเกิดขึ้นเนี่ยครับก็ขณะนั้นก็ต้องเป็นสติปัฏฐานด้วยใช่ไหมครับไม่ได้แยกขาดกันว่าพอสติปัฏฐานแล้วพอเป็นวิปัสสนาญาณแล้วไม่มีสติปัฏฐานเพราะถ้าขณะนั้นเนี่ยก็ต้องเป็นสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นเป็นไปพร้อมปัญญาที่เข้าใจถูกแต่ว่าปัญญาในระดับวิปัสสนาเนี่ยมีกำลังมากกว่า
0: ค่ะ
6: เพราะว่ามั่นคงกว่าหรือว่ายังไงครับ
0: ใช่ค่ะก็ปัญญาก็มีกำลังนะคะสติก็มีกำลังเพราะฉะนั้นสตินะคะที่เป็นสติปัฏฐานเริ่มเป็นอินทรีย์ใช่ไหมคะแต่จะเป็นพละเป็นโพชฌงค์นี่ก็ต้องเป็นระดับวิปัสสนาแต่ก็คือเป็นการอบรมเจริญมรรคมีองค์ห้านะคะเป็นต้นไปแต่พอถึงใช้คำว่าวิปัสสนาแสดงว่ากำลังของปัญญาเนี่ยมีมากกว่านั้นนะคะที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะนี่ค่ะทั้งลักษณะเฉพาะนะคะแล้วแทงตลอดถึงลักษณะที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาตามลำดับของวิปัสสนาขั้นนั้นๆค่ะ
6: คร
0: ับ
6: เข้าใจเพิ่มขึ้นครับกลับขอบพระคุณกลับอนุโมทนาครับอาจารย์เชิญท่านอื่นครับ
4: เหลือเวลาอาจารย์คะอย่างนั้นก็สรุปว่ากรรมฐานะเนี่ยก็มี2 อย่างคือสมถะภาวนาคือมุ่งไปทางอบรมเจริญฌานก็มีทั้งหมดฐานของที่ทั้งที่ตั้งของการกระทำในสมถะภาวนาก็มี10ฐานใช่ไหมคะอาจารย
6: ์สมถะกรรมฐานพี่เปิ้ล
4: ใช่สมถะสมถะขอโทษทีค่ะน้อง
0: ค่ะอารมณ์ของสมถะหรือความสงบนะคะความสงบก
4: ็มี40ใช่ไหม
0: 40
4: กองค่ะ
0: 40แต่แล้วถึงค่ะ
4: แล้วก็วิปัสสนาภาวนาเนี่ยก็คือสติปัฏฐาน4นั่นเองที่อาจารย์ได้ก็ได้อธิบายได้เกื้อกูลเมื่อกี้สนทนากับน้องตู่อะค่ะใช่ไหมคะก
0: ็
4: มรรคก็เกิดขึ้นแล้วขณะนั้นก็5หรือ6องค์แล้วก็มรรคสมังคีก็คือขณะที่มรรคจิตผลจิตค่ะก็แยกเป็น2เพราะว่าแต่ก่อนนี้ก็มุ่งหมายกรรมฐานะก็มุ่งหมายเป็นฌานจิตอย่างเดียวอะค่ะเป็นสมถะภาวนาอย่างเดียวก็คือมุ่งหมายวิปัสสนาภาวนาด้วยโอเคค่ะคือฐานที่ตั้งทั้ง40เลยใช่ไหมอาจารย์กสิณ10อสุภาษิตเรียงตลอดลงมาใช่ไหมอาจารย
0: ์
4: ท
0: ั
4: ้งหมดเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะเพราะว่ากล่าวถึงความสงบของจิตเนี่ยค่ะความสงบของจิตเนี่ยตั้งแต่นะคะอุปจาระไปจนถึงอัปปนาค่ะที่ใช้คำว่านะคะ
4: ค่ะ
0: เป็นไปกับความสงบของจิตค่ะจึงเป็นสมถะหรือความสงบของจิตนะคะกรรมฐานะค่ะสมถะกรรมฐานค่ะแต่วิปัสสนาเนี่ยต้องเป็นปัญญาค่ะ
4: ค่ะต้องมีปัญญาด้วยแต่ในสมถะเขาก็มีปัญญาแต่ปัญญาต่างกันใช่ไหมคะจ๊ะ
0: คือการปัญญาค่ะสมถะนี่กล่าวถึงความสงบเน้นความสงบนะคะ
4: เน้นความสงบค่ะ
0: ค่ะแล้วก็ตัดความตั้งมั่นนะคะความตั้งมั่นในอารมณ์หนึ่งค่ะอารมณ์เฉพาะค่ะซึ่งเป็น
4: เอกคตาค่ะ
0: เป็นบัญญัติเป็นอะไรเงี้ยอารมณ์ค่ะถึงมีอารมณ์ของกรรมฐาน40อย่างนะคะค่ะ
4: เป็นไป40กองค่ะ
0: ค่ะ
4: ไปในความสงบของจิต
0: แต่วิปัสสนาหมายถึงปัญญานะคะปัญญาที่มีการรู้ลักษณะของสภาพธรรมะในระดับต่างๆนะคะสติปัฏฐานนี่ลักษณะเฉพาะนะคะแต่ถึงแม้ขณะที่เป็นวิปัสสนาเนี่ยก็ต้องมีสติปัฏฐานด้วยนะคะเพราะว่าต้องมีลักษณะของนามธรรมรูปธรรมนะคะที่ให้สติและปัญญารู้ตามความเป็นจริงแต่ขณะที่เป็นวิปัสสนาญาณนะคะวิปัสสนาที่ใช้คำว่าญาณต่างๆเนี่ยก็คือกำลังของปัญญานะคะที่จะแทงตลอดลักษณะของสภาพธรรมะเช่นความไม่เที่ยงนะคะเป็นลักษณะของไตรลักษณ์แต่ละอย่างค่ะ
4: อาจารย์คะในเราพูดถึงสมถะภาวนานะคะในการอบรมเจริญฌานให้จิตสงบเนี่ยคือในขั้นอุปจารสมาธิเนี่ยจิตตั้งมั่นถึงอุปจาระแต่ว่าต้องถึงอัปปนาถึงปฐมฌานถึงเกิดใช่ไหมแต่อุปจาระขนาดนั้นนะคะอาจารย์สมาธิเนี่ยคือเฉียดละคือนิวรณ์เกิดได้ไหมคะขนาดนั้นอะ
0: อย่าลืมนะคะกำลังกล่าวถึงกุศลถ้านิวรณ์เกิดก็เป็นอกุศลค่ะ
4: โอเคโอเค
0: หมายถึงกุศลนะคะแต่อุปจาระนี่เป็นกามาวจรค่ะมหากุศลญาณสัมปยุตนั่นเอง
4: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะอาจารย
0: ์
4: ขอบพระคุณมากค่ะโอเค
0: มหากุศลญาณสัมปยุตค่ะ
4: อันนี้ก็ชัดเจนเลยค่ะไม่ต้องอธิบายแล้วอาจารย์ขอบพระคุณมากเลยค่ะค่ะอ๋อนี่ก็คือมหากุศลญาณสัมปยุตนั่นเองอุปจาระสมาธิก็ชัดเจนนะคะนิวรณ์เกิดไม่ได้แน่ค่ะอาจารย์ค่ะขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะอีก2 นาทีนะคะเชิญท่านอื่นค่ะ
6: พี่เปิ้ลครับมหากุศลญาณสัมปยุตเนี่ยกว้างขวางตั้งแต่ขั้นฟังไปจนถึงสติปัฏฐานไปจนถึงโคตรภูญาณเลยครับพี
1: ่ใช่ๆจริงค่ะแล้วก็หลังจากผลเกิดด้วยอ่ะปัจจเวคขณะก็คือมหากุศลญาณสัมปยุตใช่ไหมคะอาจารย์ยกเว้นแค่เฉพาะปัจจเวคจิตและผลจิต
0: ค่ะปัจจเวคขณะญาณนี่ก็คือวิปัสสนาญาณที่6เอ้ย16ค่ะวิปัสสนาญาณ16
1: ใช่ถูกต้องค่ะแต่ขณะนั้นก็คือมหากุศลญาณสัมปยุตด้วยค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นขณะที่เป็นนะคะมรรคญาณผลญาณเนี่ยที่เป็นโลกุตระ2อย่างนะคะก็คือมรรคคือโลกุตระกุศลผลคือโลกุตระวิบากนะคะนอกนั้นก็เป็นมหากุศลญาณสัมปยุตทั้งนั้นอาจจะเป็นบริกรรมอุปจาระนะอนุโลมโคตภูหรือแม้กระทั่งนะคะมรรคจิตผลจิตดับไปแล้วนะคะปัจจเวคขณะญาณก็คือวิปัสสนาญาณที่เกิดขึ้นพิจารณานะคะมรรคที่เกิดแล้วผลที่เกิดแล้วนิพพานที่ปรากฏแล้วนะฮะกิเลสดับแล้วกิเลสยังเหลืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นการพิจารณาหลังจากที่บรรลุมรรคผลแล้วนั่นเองนะคะค่ะก็หมดเวลาพอดีนะคะอนุโมทนาทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ
7: กราบสาธุอาจารย์และทุกท่านครับ
1: อาจารย์ที่ดารับแล้วก็ทุกท่านนะครับ
8: อาจารย์อาจารย์ได้ยินส่วนสา
9: ธุธรรมค่ะทุกท่านอนุโมทนาครับ
10: คุณเธอและอนุโมทนาสาธุในส่วนจิตของอาจารย์ที่ดารับและทุกท่านค่ะ
11: ครับอนุโมทนาอาจารย์ที่ดารับและ
6: ยินดีในกุศลของทุกท่านอาจารย์ยินดีในกุศลจิตของทุกท่านนะครับ
12: ยินดีในกุศลทุกท่านด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
13: การสว่างได้ยินเสียงของทุกท่านครับ

แล้วก็ควรจะรู้อย่างยิ่งเพราะเหตุว่าถ้าเราจะไปรู้สิ่งที่ไม่ปรากฏในขณะนี้รู้ไม่ได้เพราะไม่ปรากฏและก็ไม่ใช่ความจริงด้วยเป็นแต่เพียงความคิดคาดคะเนในสิ่งที่ยังไม่ได้ปรากฏนะคะแต่ว่าขณะนี้มีสิ่งที่กำลังปรากฏผู้ที่ได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีเพื่อที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏเนี่ยค่ะได้ทรงตรัสรู้และได้ทรงแสดงไว้ถึง 45 พรรษาโดยละเอียดยิ่งนะคะซึ่งผู้ที่เห็นประโยชน์ก็ควรที่จะได้เข้าใจว่าระหว่าง 45 พรรษาที่ทรงแสดงพระธรรมเนี่ยค่ะตรัสเรื่องอะไรซึ่งต้องเป็นประโยชน์อย่างสูงสุดไม่มีอะไรที่จะมีประโยชน์กว่านั้นเพราะฉะนั้นใครก็ตามนะคะที่มีโอกาสที่จะได้ยินได้ฟังได้เข้าใจพระธรรมที่ทรงแสดงซึ่งขณะนี้ค่ะก็กำลังเป็นธรรมะที่มีจริงๆที่สามารถที่จะเข้าใจได้ในภาษาของเราเองคือภาษาไทยนะคะไม่ต้องไปแปลกลับเป็นภาษาบาลีเรียกว่าเอาภาษาบาลีมาแปลเป็นภาษาไทยแต่ว่าสิ่งที่มีจริงๆในขณะนี้ไม่ว่าใครจะใช้ภาษาอะไรก็สามารถที่จะเข้าใจได้ในภาษานั้นและการฟังเนี่ยนะคะเพื่อเข้าใจเพราะฉะนั้นถ้าสงสัยหรือข้องใจหรือไม่เข้าใจนะคะก็ควรที่จะได้ซักถามเพราะว่าเป็นการสนทนาธรรมซึ่งเป็นมงคลสูงสุดอย่างหนึ่งค่ะเพราะเหตุว่าทำให้เข้าใจได้ซึ่งเมื่อกี้นี้ก่อนที่จะได้ฟังธรรมะนะคะหรือว่าตั้งแต่เช้ามาหรือว่าตั้งแต่วันก่อนๆเดือนก่อนๆปีก่อนๆเนี่ยเคยเข้าใจสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏหรือเปล่าแทบไม่รู้เลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นขณะนี้สิ่งที่มีนะคะสามารถที่จะรู้ได้เข้าใจได้และก็จะรู้ได้ว่าเป็นพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงแสดงฟังอย่างนี้ไม่ทราบงงหรือเปล่านะคะค่ะเดี๋ยวนี้มีสิ่งที่มีจริงๆแน่นอนค่ะและก็เป็นสิ่งที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ด้วยไม่ใช่ไปรู้อย่างอื่นนะคะแต่รู้สิ่งที่กำลังปรากฏว่ามีจริงๆในขณะนี้เป็นอะไรคะสิ่งที่มีจริงในขณะนี้เป็นธรรมะนะคะใช้ภาษาที่ปกติเราพูดอย่างนี้ในชีวิตประจำวันหรือเปล่าคะไม่ได้พูดนะคะก็เอาภาษาที่เราใช้ธรรมดาธรรมดาสิ่งที่มีจริงในขณะนี้ค่ะเป็นอะไรหนึ่งคำตอบแล้วค่ะจะมีคำตอบอื่นไหมคะซึ่งความจริงก็ถูกไม่ใช่ไม่ถูกนะคะแต่ว่ายังไม่ชัดเจนจะมีคำตอบที่ชัดเจนกว่านี้ไหมคะสิ่งที่มีจริงๆเดี๋ยวนี้ค่ะมีจริงๆไม่ใช่ไม่มีไม่ใช่พูดถึงสิ่งที่ไม่มีให้ไปคิดเรื่องอื่นนะคะแต่พูดถึงสิ่งที่กำลังมีจริงๆเดี๋ยวนี้แต่อยากจะให้เข้าใจให้ถูกต้องว่าสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้เนี่ยค่ะคืออะไรนี่คือการเริ่มต้นที่จะฟังพระธรรมที่จะรู้ว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงนะคะแล้วก็เป็นจริงๆด้วยคำตอบที่สองมีไหมคะคำตอบที่หนึ่งคือเป็นธรรมะไม่ใช่ผิดค่ะถูกแต่ยังไม่ชัดเจนเพราะว่ายังไม่ใช่ภาษาไทยจริงๆในชีวิตประจำวันนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้ค่ะคืออะไรคำตอบที่สองมีไหมคะเห็นได้ยินก็ใช่แต่ก็ยังไม่ชัดเจนนะคะลองคิดดูสิคะเห็นไหมคะคำถามธรรมดาแต่เพราะความไม่รู้คำตอบก็หลากหลายตามแต่จะคิดแต่แน่นอนที่สุดนะคะสิ่งที่มีจริงขณะนี้คือสิ่งที่มีจริงๆยังไม่รู้เรื่องของสิ่งที่มีจริงเลยตั้งต้นด้วยการรู้ว่าเป็นสิ่งที่มีจริงๆนี่คือเริ่มที่จะพบพระธรรมเพราะว่าเป็นสิ่งที่มีจริงๆค่ะแล้วไม่เคยรู้เพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงๆนี้แหละใครสามารถที่จะบอกความจริงของสิ่งที่มีจริงๆในขณะนี้ชัดเจนนะคะลึกซึ้งถึงที่สุดนั่นคือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเราก็จะค่อยๆคิดนะคะบอกว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ที่เลิศด้วยพระปัญญาคุณเราก็ได้ยินอย่างนี้ค่ะแต่ไม่รู้ว่าปัญญานั้นรู้อะไรแต่วันนี้นะคะขณะนี้มีสิ่งที่มีจริงๆพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงขณะนี้หรือเปล่าดูธรรมดามากเลยใช่ไหมคะแต่นี่ความลึกซึ้งอย่างยิ่งต้องทรงตรัสรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงๆ

0: ความลึกซึ้งของสิ่งที่มีจริงๆนะคะสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้ที่กำลังปรากฏนี่ค่ะเกิดขึ้นหรือเปล่าถ้าไม่เกิดจะมีไหมเนี่ยค่ะคือธรรมดาธรรมดาที่สุดนะคะสิ่งที่มีจริงขณะนี้ถ้าใครไม่รู้ไม่ฟังก็คือไม่ได้ฟังธรรมะฟังแต่ชื่อและเรื่องราวของสิ่งที่มีจริงๆแต่ไม่รู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงแต่ขณะนี้นะคะเราจะไม่ศึกษาแบบชื่อค่ะแต่เราตรงไปที่ลักษณะของสภาพธรรมะที่มีจริงๆเดี๋ยวนี้ให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องว่าความไม่รู้ของคนที่ไม่ได้ฟังพระธรรมไม่ใช่ไม่รู้เรื่องอื่นนะคะแต่ไม่รู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงๆทุกขณะอาจจะไปศึกษาวิชาการต่างๆมากมายนะคะจบอาจจะหลายปริญญาทั้งตรีโทเอกแต่ก็ไม่ได้รู้ความจริงของสิ่งที่กำลังมีจริงๆในขณะนี้นี่เป็นความต่างกันไม่รู้แม้แต่ว่าขณะนี้นะคะสิ่งที่มีขณะนี้ค่ะมีเพราะเกิดขึ้นเป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่นนี่แหละค่ะธรรมะที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ลองคิดดูค่ะไม่ง่ายเกินไปเลยค่ะสำหรับบางคนที่ไม่เห็นประโยชน์เลยนะคะก็อาจจะคิดว่าพูดเรื่องอะไรทำไมไม่พูดเรื่องยากๆวิชาที่มีศัพท์แสงคำที่ไม่เข้าใจเยอะแยะนะคะแต่กลับพูดถึงสิ่งที่กำลังมีจริงๆในขณะนี้เหมือนง่ายที่ไม่น่าสนใจเลยแต่ว่าถ้าเป็นผู้ที่ตรงต่อธรรมะนะคะนักปราชญ์ทั้งหลายนักจิตวิทยาหรือว่าคนที่มีความรู้ความสามารถเรื่องอื่นอย่างที่โลกยุคนี้กำลังเป็นเนี่ยรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้หรือเปล่านี่ก็แสดงความต่างกันนะคะถ้ารู้เรื่องอื่นแต่ไม่สามารถที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้ชื่อว่าเป็นความรู้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นความต่างกันนะคะของความคิดแม้แต่คนที่คิดว่ารู้เรื่องอื่นเนี่ยน่าจะเก่งกว่าผู้ที่สามารถที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏแต่ตรงกันข้ามเลยค่ะจะไปรู้อะไรมากมายสักเท่าไหร่ก็เปรียบไม่ได้กับผู้ที่รู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้เพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องที่คิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาไม่มีอะไรนะคะเป็นเรื่องธรรมดาจริงแต่ไม่รู้ไม่เข้าใจสิ่งที่เป็นธรรมดาจนกว่าจะรู้ว่าเมื่อไหร่ที่มีการเข้าใจธรรมะหรือสิ่งที่มีจริงนั่นคือเข้าใจความจริงเพราะความลึกซึ้งนะคะเราต้องค่อยๆ คิดไตร่ตรองอย่างละเอียดยิ่งเลยค่ะเช่นขณะนี้นะคะเห็นมีแล้วก็มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นด้วยต้องยอมรับหรือเข้าใจไปเป็นทีละขั้นทีละเล็กทีละน้อยนะคะกำลังเห็นแล้วก็มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นถูกต้องไหมคะมีอย่างอื่นด้วยหรือเปล่าในขณะที่กำลังเห็นเห็นไหมคะเริ่มมาถึงตัวจริงๆของธรรมะที่จะเข้าใจขึ้นว่าสำคัญอย่างไรหรือควรจะเข้าใจอย่างไรเพราะเวลาพูดว่าเห็นมีจริงเนี่ยก็เป็นเรื่องธรรมดาเห็นเกิดขึ้นถ้าไม่เกิดขึ้นก็ไม่มีเห็นใช่ไหมคะก็ถูกต้องไปตามลำดับขั้นแต่พอถึงคำถามต่อไปที่ว่าในขณะที่มีเพียงเห็นอย่างเดียวนะคะมีอย่างอื่นด้วยหรือเปล่าในขณะที่กำลังเห็นต้องคิดแล้วใช่ไหมคะไม่ใช่ฟังคำบอกเล่าและจำแต่ต้องเป็นการค่อยๆเข้าใจจริงๆนะคะว่าในขณะที่กำลังเห็นเฉพาะเห็นอย่างเดียวเนี่ยมีอย่างอื่นปรากฏร่วมด้วยหรือเปล่า
1: ก็ต้องมีเฉพาะเห็นในขณะ
0: ค่ะต้องมีเฉพาะเห็นนะคะอย่างอื่นไม่มีแน่นอนใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ค่ะมีเสียงไหมคะ
1: ขณะที่มีเสียงก็มีเฉพาะเสียงครับ
0: ค่ะในขณะที่มีเสียงไม่มีเห็นใช่ไหมคะ
1: ไม่มีเห็นครับ
0: นี่เป็นความจริงหรือเปล่าคะ
1: ต้องจริงอย่างนี้
0: ค่ะถ้าเป็นความจริงภาษาบาลีก็ใช้คำว่าสัจจะธรรมะเปลี่ยนได้ไหมคะ
1: ความจริงก็ต้องมีลักษณะของความจริงนั้นเปลี่ยนไม่ได
0: ้ค่ะเพราะฉะนั้นเห็นเกิดเห็นเป็นใครหรือเปล่าหรือว่าเป็นเห็นเท่านั้น
1: ถ้าเป็นสัจจะความจริงก็ต้องไปเห็นเท่านั้นถ้าแปลเปลี่ยนเป็นว่าใครใครใครก็ไม่ใช่สัจจะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่จะรู้ความจริงนี้ไหมคะว่าเดี๋ยวนี้เห็นเกิดเฉพาะเห็น แต่เมื่อมีอย่างอื่นหมายความว่าเห็นนั้นต้องดับไปก่อนอย่างอื่นจึงสามารถที่จะปรากฏได้เพราะว่าในขณะที่กำลังเห็นเนี่ยค่ะอย่างอื่นไม่มีปรากฏรวมกับสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเวลาที่มีอย่างอื่นปรากฏตามความเป็นจริงนะคะยังไม่ต้องไปประจักษ์หรืออะไรเลยแต่โดยเหตุโดยผลตามความเป็นจริงคือขณะที่มีอย่างอื่นปรากฏหมายความว่าต้องไม่มีเห็นเฉพาะทีละอย่างที่ปรากฏโดยปะปนกันไม่ได้เลยนี่ก็แสดงความจริงว่าธรรมะเป็นอย่างนี้และใครจะรู้ได้ว่าแท้ที่จริงทุกอย่างเนี่ยค่ะชั่วคราวเล็กน้อยมากเพราะว่ามีเห็นแล้วก็มีได้ยินแต่ทั้งสองอย่างเนี่ยแยกขาดจากกันไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยแล้วก็ปรากฏเกิดขึ้นทีละหนึ่งด้วยแต่ว่าสืบต่อกันอย่างรวดเร็วนะคะจนไม่ปรากฏเลยว่าอย่างหนึ่งต้องไม่มีมีเฉพาะสิ่งที่กำลังปรากฏและเมื่อสิ่งนั้นไม่มีแล้วสิ่งอื่นจึงมีได้นี่คือธรรมะค่ะจะฟังต่อไปหรือว่าเลิกฟังดีกว่าค่ะเรียกว่าเป็นความจริงนะคะแต่ว่าไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าสมควรอย่างยิ่งที่จะเข้าใจให้ถูกเพราะว่าผู้ที่จะตรัสรู้ความจริงนะคะทรงแสดงธรรมะเป็นวาจาสัจจะทุกคำที่กล่าวที่ตรัสจากการทรงตรัสรู้นะคะเป็นความจริงทั้งหมดประโยชน์คือผู้ที่ได้ฟังและเข้าใจนะคะเข้าใจในความจริงนั้นก็เริ่มมีความเห็นที่ถูกต้องเป็นญาณสัจจะรู้อะไรคะรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงๆไม่ใช่รู้อย่างอื่นหรือวิชาอื่นเลยแต่เริ่มที่จะรู้ว่าความจริงแท้ของชีวิตเนี่ยค่ะตั้งแต่เกิดจนตายก็เท่านี้เองเกิดมาแล้วก็ต้องเห็นนะคะแล้วก็ขณะที่ได้ยินก็ไม่ใช่ขณะที่เห็นแล้วก็มีการคิดนึกทั้งหมดเนี่ยค่ะเกิดดับสืบต่อจนเหมือนไม่มีอะไรเกิดดับเลยแล้วก็ด้วยความไม่รู้นะคะจึงเข้าใจสภาพธรรมะที่เกิดดับสืบต่อเนี่ยว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เหมือนเที่ยงแต่ความจริงแต่ละคนที่ไม่ได้เจอกันมา1เดือนหรือเกือบ2เดือนเนี่ยเปลี่ยนอยู่แล้วนะคะบางคนก็ผอมลงใช่ไหมคะนี่ก็แสดงเห็นถึงความไม่เที่ยงความที่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยค่ะค่อยๆเปลี่ยนโดยเราไม่รู้เลยกว่าจะถึง1เดือนที่เห็นว่าผอมลงเนี่ยช่วงนั้นระหว่างนั้นก็ต้องมีการที่ค่อยๆเกิดดับเปลี่ยนแปลงไปทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอย่างนี้ค่ะไม่มีทางที่จะกลับไปเป็นอย่างเก่าได้ตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งถึงขณะที่จากโลกนี้ไปนะคะก็ไม่ใช่ขณะเดียวกันเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะก็คือรู้แน่ค่ะว่าอยู่ในโลกนี้เพียงชั่วคราวไม่มีใครอยู่เกินกว่านี้ไปได้เลยนะคะแต่มาสู่โลกนี้ด้วยความไม่รู้เลยแล้วก็จะจากโลกนี้ไปด้วยความไม่รู้เหมือนเดิมซึ่งความไม่รู้เนี่ยนะคะเพิ่มขึ้นด้วยค่ะไม่ใช่เท่าเดิมจะมีอายุยืนสักเท่าไหร่ความไม่รู้ก็ตามบวกเพิ่มเติมเข้าไปเท่านั้นและไม่ใช่เฉพาะความไม่รู้นะคะโลภะความติดข้องโทสะความขุ่นใจมานะความสำคัญตนความริษยาทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นสิ่งที่เกิดเพราะความไม่รู้นะคะก็มากมายกว่าจะจากโลกนี้ไปนะคะเพราะฉะนั้นก็ติดตามไปเป็นบุคคลที่เต็มไปด้วยอกุศลที่สะสมเพิ่มขึ้นแต่ละภพแต่ละชาติเพราะว่าเกิดแล้วเห็นแล้วได้ยินแล้วคิดแล้วสุขแล้วทุกข์แล้วกิเลสมากมายแต่โอกาสที่จะได้ฟังธรรมะนะคะซึ่งปัญญาเท่านั้นนะคะที่สามารถจะค่อยๆขัดเกลาละความไม่ดีเพราะความเข้าใจถูกว่าเป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่เราแล้วก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาและชั่วคราวที่อยู่ในโลกเนี่ยจะอยู่แบบไหนดีคะจะอยู่แบบสะสมอกุศลมากๆต่อไปอีกนะคะหรือว่าเห็นโทษจริงๆค่ะว่าอกุศลหรือกิเลสเนี่ยเป็นภัยแน่นอนที่สุดไม่ได้นำมาซึ่งสิ่งที่ดีเลยทุกอย่างที่เป็นผลของอกุศลเนี่ยค่ะก็จะเป็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจทั้งนั้นเลยนะคะเพราะเหตุไม่ดีผลก็ต้องไม่ดีด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผู้ที่รู้จักเหตุและผลและรู้ความชั่วคราวของการที่ธรรมะมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแต่ละภพแต่ละชาติแต่ละหนึ่งขณะสืบต่อกันมาไม่เคยขาดสายเลยแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ต่อไปอีกประโยชน์สูงสุดที่สุดของการเกิดมาในชาตินี้คืออะไรก็พอที่จะรู้ได้ใช่ไหมคะจะสะสมอกุศลให้มากๆขึ้นหรือว่าจะขัดเกลา ด้วยการรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเพราะว่าไม่สามารถที่จะละอกุศลได้เลยค่ะด้วยความเป็นตัวตนหรือว่าด้วยความไม่รู้ไม่มีใครชอบอกุศลนะคะแต่ก็มีทุกวันแล้วก็ทำไงคะหาทางว่าทำยังไงจะไม่มีแต่ใครรู้หนทางไม่ใช่คนไม่รู้ค่ะแต่ต้องเป็นผู้ที่ทรงตรัสรู้ความจริงที่จะแสดงความละเอียดยิ่งของการที่จะมีความเห็นที่ถูกต้องคนที่ฟังธรรมะเนี่ยค่ะเหมือนกันหรือเปล่าแต่ละคนนะคะแต่ละหนึ่งต่างอัธยาศัยแม้แต่ความเข้าใจสิ่งที่กำลังฟังเนี่ยค่ะก็แล้วแต่บางคนก็เข้าใจตรงนี้ไม่เข้าใจตรงนั้นค่อยๆเข้าใจไปทีละเล็กทีละน้อยหรือบางคนก็อยากจะเข้าใจมากกว่านี้อีกนะคะแต่ทั้งหมดก็คือว่าไม่รู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏจนกว่าความเข้าใจจะเพิ่มขึ้นจริงๆจากการที่ได้ฟังคุณคำปั่นฟังธรรมะเพื่ออะไรคะ
2: ก็เพื่อเข้าใจธรรมะตามความเป็นจริงครับท่านอาจารย์ครับ
0: ค่ะพอรู้ว่ากิเลสทั้งหลายเนี่ยไม่สามารถที่จะละคลายได้ด้วยความเป็นเราเหมือนกับสามารถแต่ความจริงไม่ใช่เลยค่ะยังคงมีความไม่รู้และก็ยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราและของเราเพราะฉะนั้นสามารถที่จะรู้ความจริงได้นะคะว่าตราบใดที่ยังไม่ได้เข้าใจถูกตามความเป็นจริงว่าขณะนี้เป็นธรรมะชั่วคราวเพียงปรากฏแล้วก็หมดไปก็ไม่มีทางที่จะละคลายอกุศลได้ฟังอย่างนี้แล้วนะคะอยากจะเข้าใจธรรมะเพิ่มขึ้นหรือเปล่าคะ
2: ขณะที่ฟังด้วยความตั้งใจด้วยความละเอียดมีการพิจารณาไตรตรองในเหตุในผลของธรรมะขณะนั้นความรู้ความเข้าใจก็จะค่อยๆเจริญขึ้นครับ
0: ค่ะฟังแล้วรู้ว่าเป็นธรรมะแล้วนะคะคิดที่จะละอกุศลบ้างไหมหรือว่าฟังแล้วก็เลยรู้มากขึ้นก็ดีนะคะเดี๋ยวรู้เรื่องปัจจัยเดี๋ยวรู้เรื่องอายตนะเดี๋ยวรู้เรื่องปฏิจจสมุปปาทะรู้สึกว่าได้รู้เยอะแยะไปเลยแต่ว่าคิดที่จะขัดเกลากิเลสหรือเปล่าแต่ก็แล้วแต่ความคิดค่ะใครจะคิดอะไรก็ตามการสะสมที่ได้สะสมมาแม้คิดอย่างนี้แล้วทำหรือเปล่าก็ยังมีอีกใช่ไหมคะเพราะว่าแต่ละขณะเนี่ยค่ะเป็นธรรมะซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะบังคับบัญชาได้เลยเพียงแต่ถ้าเราเข้าใจจริงๆนะคะว่าเราจะจากโลกนี้ไปเมื่อไหร่อีกนานไหมใกล้หรือไกลและสิ่งที่ควรทำที่สุดเนี่ยคืออะไรก็คือจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะคะที่จะได้รู้จักสภาพธรรมะตามความเป็นจริงจากการศึกษาว่าแท้ที่จริงที่ว่ามีสิ่งทั้งหลายที่ปรากฏเนี่ยเมื่อไหร่เห็นไหมคะคำถามนี่จะมาเรื่อยๆแต่ถ้าศึกษาธรรมะแล้วเราก็จะเข้าใจตามความเป็นจริงมีมากมีน้อยกำลังทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างของมีสาระไม่มีสาระควรทิ้งไม่ควรทิ้งทำหมดเนี่ยนะคะมีเมื่อไหร่คะความคิดอย่างนี้มีเมื่อไร
1: ก็มีเมื่อตอนที่คิดนะครับอาจารย์ตอนหลับก็ไม่ได้มีอะไร
0: ค่ะเหมือนเดี๋ยวนี้ไหมคะเห็นไหมคะธรรมะทั้งหมดต้องมาสู่เดี๋ยวนี้ค่ะเหมือนเดี๋ยวนี้ไหมคะเพียงไม่มีจิตสักคนหนึ่งที่เนี่ยมีแต่รูปร่างกายเป็นยังไงคะลองคิดดูน่าดูไหมคะแค่ไม่มีจิตเกิดที่รูปนี้เท่านั้นค่ะรูปนี้ก็หมดสภาพไม่ว่าจะเป็นใครรูปร่างหน้าตายังไงแต่รูปก็คือว่าตราบใดที่ไม่มีจิตเกิดร่วมด้วยรูปนั้นก็ทำอะไรไม่ได้เลยสักอย่างเดียวเป็นรูปจริงๆแล้วต้องคอยจนถึงเวลานั้นด้วยเลยค่ะทั้งที่ความจริงไม่ว่าจะเวลาไหนรูปก็เป็นรูปซึ่งไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยแต่ว่าถ้าจะกล่าวไปก็คล้ายๆกับเครื่องมือของจิตนะคะจิตเกิดขึ้นเป็นอย่างไรรูปก็เคลื่อนไหวเป็นไปตามอำนาจของจิตหรือว่าตามสภาพของจิตที่สามารถที่จะทำให้รูปนั้นเป็นอย่างนั้นแม้แต่การพูดค่ะถ้าไม่มีจิตคิดพูดได้ไหมคะก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเพียงไม่มีจิตคิดแค่นี้ค่ะเพียงไม่มีจิตโลกนี้ก็ไม่ปรากฏที่ว่ามีก็ไม่มีที่ว่าเป็นของเราก็ไม่ใช่ของเราที่ว่าเป็นเราก็ไม่มีเราเพราะว่าทั้งหมดเป็นธรรมะแล้วความจริงเป็นอย่างนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นนักปราชญ์นักวิทยาศาสตร์นักคิดค้นอะไรต่างๆก็ตามที่ชาวโลกนับถือว่าเก่ง ก็ไม่พ้นจากความจริงนี้ไปได้เลยเพราะฉะนั้นควรจะรู้ความจริงตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่นี่คือความไม่ประมาทอย่างยิ่งนะคะที่จะได้เข้าใจสภาพธรรมะที่มีจริงๆในขณะนี้ได้แต่ต้องเป็นผู้ที่เห็นประโยชน์แล้วก็เป็นผู้ที่อดทนที่จะรู้ว่าแม้เราจะพูดเรื่องธรรมะฟังดูนะคะภาษาไทยธรรมดาก็ยังเหมือนยากเพราะความลึกซึ้งของธรรมะคำไม่ยากเลยค่ะแต่ลักษณะความจริงของธรรมะยากแน่นอนมิฉะนั้นพระโพธิสัตว์ก็ไม่ต้องทรงบำเพ็ญพระบารมีนานประมาณไม่ได้เลยนะคะเพียงเพื่อที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงๆในขณะนี้โดยลึกซึ้งอย่างยิ่งถึงที่สุดโดยประการทั้งปวงพระเจ้าก็เป็นบุญนะคะที่ได้กระทำแล้วในชาติปางก่อนที่มีโอกาสจะได้ยินได้ฟังทั้งที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงปรินิพพานไปแล้วถึง 2,500 กว่าปีแต่พระธรรมที่มีนะคะก็แสดงถึงอดีตการณกาลครั้งหนึ่งเมื่อประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันหรือว่าพระวิหารเวรุวันหรือว่าที่ต่างๆที่ได้ทรงแสดงธรรมะก็ยังมีการที่ได้จารึกไว้จนกระทั่งมีโอกาสที่จะได้ยินได้ฟังได้ศึกษาที่จะได้รับประโยชน์จากการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องเป็นผู้ที่ตรงแล้วก็เป็นผู้ที่ละเอียดแล้วก็เป็นผู้ที่มีศรัทธานะคะความผ่องใสของจิตที่มั่นคงที่จะรู้ว่าศึกษาธรรมะเพื่อเข้าใจธรรมะไม่ใช่เพื่ออย่างอื่นเพราะความจริงนะคะเพื่อละความไม่รู้และละความติดข้องเพราะไม่เคยแม้แต่จะคิดเรื่องสิ่งที่กำลังปรากฏเห็นทุกวันไม่ได้คิดถึงสิ่งที่กำลังเห็นและสิ่งที่ปรากฏให้เห็นหรือว่ากำลังคิดก็ยังไม่รู้เลยว่าคิดไม่ได้เคยสนใจแต่สนใจเรื่องที่คิดและก็สนใจสิ่งที่ปรากฏให้เห็นปรากฏให้ได้ยินเพราะฉะนั้นก็เต็มไปด้วยความไม่รู้นะคะเพราะว่าสิ่งที่ปรากฏเนี่ยไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาทุกอย่างเห็นก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาเหมือนกับว่าเราเห็นได้แต่เราลืมว่าถ้าไม่มีตาจากขุปสาทะเนี่ยจะเห็นได้หรือก็เห็นไม่ได้แค่นี้ก็ไม่เคยคิดนะคะไม่เคยคิดอะไรเลยในเรื่องของความจริงของสิ่งที่มีจริงที่เคยเข้าใจว่าเป็นเราหรือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็เพลิดเพลินติดข้องเป็นไปตามสิ่งที่ปรากฏตามความคิดนึกเป็นไปได้ไหมคะที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะทีละอย่างอุตส่าห์ฟังนะคะแล้วก็บอกว่าสภาพธรรมะแต่ละหนึ่งเนี่ยไม่ซ้ํากันเลยค่ะแม้แต่เสียงเกิดแล้วดับแล้วเสียงใหม่ไม่ใช่เสียงเก่าเลยเพราะฉะนั้นจิตที่ได้ยินเสียงใหม่ก็ไม่ใช่จิตเก่าที่ได้ยินเสียงเก่าแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งเนี่ยเกิดขึ้นมีเหตุปัจจัยที่จะให้เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นแล้วก็ชั่วคราวที่แสนสั้นนะคะแล้วก็หมดไปไม่มีใครรู้เลยค่ะเสียงหายไปแล้วหายไปไหนไม่ได้กลับมาอีกเลยไม่สนใจที่จะรู้ว่าแท้ที่จริงชีวิตก็คืออย่างนี้ไม่ใช่เฉพาะเสียงทุกขณะนะคะเป็นอย่างนี้คือเพียงเกิดขึ้นแล้วก็หมดไปอยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ไหมที่จะมีความเข้าใจสิ่งที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยชัดเจนจนกระทั่งประจักษ์แจ้งจนหมดความสงสัยถ้าเป็นไปไม่ได้นะคะคำสอนทั้งหมดเป็นโมฆะแต่ว่าคำสอนไม่เป็นโมฆะค่ะจากการที่ได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีนานแสนนานนะคะและได้ทรงแสดงเทศนาครั้งแรกคือปฐมเทศนาผู้ที่ได้อบรมปัญญามาแล้วนะคะสามารถที่จะรู้ความจริงอย่างที่ได้ตรัสเหมือนอย่างนี้เลยคือธรรมะทั้งหลายนี่นะคะเกิดแล้วก็ดับสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราหรือของใครไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ยั่งยืนเพียงแต่ว่ามีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปถ้าไม่รู้ความจริงอย่างนี้นะคะไม่สามารถที่จะสละหรือละความติดข้องในสิ่งที่เคยยึดถือมานานแสนนานค่ะว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดและเป็นเราทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่มีความเป็นเราเพราะไม่รู้ความจริงนะคะว่าเห็นเกิดแล้วดับแล้วจะเป็นเราได้ยังไงได้ยินเกิดแล้วดับแล้วแล้วจะเป็นเราได้ยังไงเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเป็นความจริงที่ปัญญาเท่านั้นที่สามารถที่จะรู้ความจริงได้ชัดเจน จนกระทั่งหมดความสงสัยนะคะดับกิเลสคือความสงสัยและความไม่รู้และก็รู้ว่าการฟังขณะนี้ค่ะเป็นแต่เพียงเริ่มที่จะเข้าใจสิ่งที่มีจริงๆซึ่งคนอื่นไม่สามารถที่จะกล่าวถึงความจริงนี้ได้โดยละเอียดโดยลึกซึ้งโดยประการทั้งปวงเพราะฉะนั้นไม่ประมาทปัญญาหรือคิดว่าชื่อปัญญาก็คือปัญญาหรือว่าเป็นความรู้แต่ต้องลึกซึ้งว่ารู้อะไรรู้สิ่งที่กำลังมีในขณะนี้หรือสิ่งที่หมดไปแล้วหรือสิ่งที่ยังไม่มาถึงจนกระทั่งเป็นความที่มั่นคงจริงๆค่ะแล้วก็จะรู้จักตัวเองโดยไม่ต้องถามใครนะคะว่าเราเข้าใจธรรมะแค่ไหนหรือว่ามีสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้กำลังฟังเรื่องนี้ใช่ไหมไม่ใช่ฟังเรื่องอื่นกำลังได้ยินฟังเรื่องได้ยินค่ะกำลังเห็นฟังเรื่องเห็นกำลังคิดฟังเรื่องคิดเพื่อที่จะได้รู้ความจริงว่าที่เคยเป็นเราคิดหรือเราเห็นหรือเราได้ยินเนี่ยแท้ที่จริงก็เป็นธรรมะแต่ละอย่างซึ่งเกิดและดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยเกิดแล้วก็ต้องจากโลกนี้ไปแต่ยังไม่จากโลกนี้ไปสภาพธรรมะก็เกิดดับแล้วก็ไม่กลับมาอีกเพราะฉะนั้นเมื่อความจริงเป็นอย่างนี้เปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยนะคะปรมัตถสัจจะวาจาสัจจะหรือวจีสัจจะนำไปสู่ญาณสัจจะความเข้าใจถูกความเห็นถูกว่าถ้าเป็นปัญญาก็คือสามารถที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏเริ่มจากการฟังถ้าฟังแล้วไม่เข้าใจนะคะจะรู้ความจริงอย่างนี้ได้ไหมคะก็ไม่ได้แต่ฟังแล้วเข้าใจขึ้นมั่นคงขึ้นว่าความจริงเป็นอย่างนี้อาศัยความเข้าใจที่มั่นคงนะคะก็เริ่มจะเข้าใจลักษณะของสิ่งที่ปรากฏจากการได้ฟังก็รู้ว่าความจริงเป็นอย่างนี้อย่างสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นขณะนี้นะคะมีจริงๆเป็นเห็นหรือเปล่าสิ่งที่ปรากฏให้เห็นค่ะอย่าลืมนะคะมีปรากฏให้เห็นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเห็นต้องไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏค่ะแต่ว่ามีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเพราะฉันเห็นต้องเห็นสิ่งที่ปรากฏเท่านั้นเห็นอย่างอื่นไม่ได้เลยแล้วก็ดับไปเห็นเมื่อวานนี้ไม่ใช่เห็นวันนี้แน่นอนนะคะเพราะฉันสั้นกว่านั้นอีกเห็นเมื่อกี้นี้ก็ไม่ใช่เห็นเดี๋ยวนี้นิดเดียวค่ะเห็นใหม่ละสิ่งใหม่ละนี่คือธรรมะที่ปัญญาสามารถที่จะเข้าใจนะคะแล้วละความไม่รู้และความติดข้องไม่ใช่ไปรู้อย่างอื่นเลยอดทนพอที่จะค่อยๆเข้าใจไหมคะซึ่งขณะนี้ทุกคนต้องเป็นผู้ที่ตรงถ้าฟังน้อยจะเข้าใจมากได้ไหมแต่ถ้าฟังไม่รู้กี่ชาติมาแล้วพอเพียงได้ยินนะคะสามารถที่จะรู้เลยอย่างท่านพระอัญญาโกณฑัญญะนะคะบำเพ็ญบารมีที่จะเป็นสาวกที่บรรลุเป็นคนแรกตั้งความปรารถนาไว้เพราะว่ากว่าจะรู้ความจริงได้เนี่ยไม่ง่ายเลยต้องสะสมอบรมปัญญาและคุณความดีนะคะเพราะว่าอกุศลหรือความไม่ดีเนี่ยไม่สามารถที่จะรู้ความจริงได้เลยทั้งสิ้นเพราะอกุศลทั้งหมดนี่ค่ะมาจากความไม่รู้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นอกุศลเนี่ยรู้ความจริงไม่ได้แต่เป็นกุศลนะคะค่อยๆละคลายอกุศลละกุศลเพิ่มขึ้นมีกำลังขึ้นแม้การฟังธรรมะเนี่ยก็เป็นคนที่ตรงต่อเหตุผลไม่ใช่เป็นคนที่ไม่รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรจริงอะไรไม่จริงก็สามารถที่จะทำให้ได้เข้าใจว่าคำที่ได้ยินเนี่ยพูดถึงสิ่งที่มีจริงๆโดยที่คนนั้นเนี่ยรู้เองไม่ได้เลยแต่เพราะได้ฟังพระธรรมแล้วก็ศึกษาด้วยความที่มั่นคงนะคะที่จะรู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่มีจริงที่สามารถที่จะรู้ได้บารมีสิบค่ะเป็นกุศลทั้งหมดประมาทไม่ได้เลยสักอย่างเดียวแต่ก็ไม่ใช่เรานะคะที่จะไปพยายามได้ความเป็นตัวตนแต่เพราะเห็นประโยชน์และเข้าใจความจริงค่ะว่าแม้เป็นความจริงอย่างนี้เนี่ยแต่ผู้ที่หนักด้วยอกุศลเนี่ยเหมือนคนที่จมน้ำนะคะน้ำล้อมรอบหมดเลยและจะขึ้นจากน้ำไปฝั่งได้ยังไงถ้าไม่อาศัยบารมีหรือว่าคนเป็นโรคร้ายแรงลุกก็ไม่ขึ้นจะเดินไปไหนได้ จะไปฝั่งนู้นก็ไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้ารู้สึกตัวใช้คำว่ารู้สึกตัวนะคะแต่บางคนอาจจะใช้คำเรียกว่าสำนึกว่ามีอกุศลมากแค่ไหนไม่ใช่คำรุนแรงเลยนะคะถ้าคำนั้นเป็นคำจริงเพราะฉะนั้นเวลาที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมนะคะก็แสดงโดยหลายนัยยะแสดงโดยการข่มไม่ใช่ข่มด้วยความมานะสำคัญตนนะคะแต่ให้คนที่กำลังมีมานะความสำคัญตนเนี่ยได้เข้าใจถูกว่าไม่รู้อะไรเพราะฉะนั้นก็ทำให้เขาเนี่ยเมื่อได้ยินได้ฟังธรรมะแล้วก็รู้ได้เลยค่ะละความสำคัญตนเพราะเข้าใจความจริงว่าไม่เคยรู้อย่างนี้มาก่อนจึงสามารถที่จะฟังพระธรรมแล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นได้ด้วยเหตุนี้นะคะคนที่มากด้วยอกุศลเนี่ยค่ะพระองค์ทรงแสดงอกุศลให้คนนั้นได้เข้าใจตามความเป็นจริงว่ามากอย่างนี้จะบรรลุมรรคผลนิพพานหมดกิเลสในชาตินี้ได้ไหมรู้จักตัวเองตามความเป็นจริงว่าได้ไหมได้หรือไม่ได้คะคนที่มากด้วยความไม่รู้ไม่มีทางที่จะเป็นไปได้เลยเพราะฉะนั้นหนทางเดียวนะคะคือไม่ประมาทในกุศลทั้งปวงและกุศลที่ประเสริฐกว่ากุศลอื่นทั้งหมดกุศลคือความดีนะคะก็คือปัญญาความเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงถ้าไม่มีปัญญากุศลก็ให้ผลนะคะให้เกิดเป็นเศรษฐีมั่งมีเป็นพระราชามหากษัตริย์มีลาภมียศมีบริวารจนกระทั่งถึงเกิดในเทวโลกก็ได้ค่ะเราเห็นว่ามนุษย์เนี่ยก็มีสิ่งที่น่าเพลิดเพลินน่าพอใจหลายอย่างแต่เทียบไม่ได้กับสวรรค์ความต่างกันนะคะสวรรค์ก็เทียบไม่ได้กับพรหมโลกเพราะว่าคุณความดีนั้นเหนือกว่าการที่จะติดในรูปเสียงกลิ่นรสแล้วก็สัมผัสแล้วก็คิดนึกเป็นเรื่องของธรรมะที่เป็นชีวิตประจำวันที่เต็มไปด้วยรูปเสียงกลิ่นรสแค่นี้ก็ยากแล้วไหมคะยังไม่ต้องถึงนิพพานแค่ละความติดข้องในสิ่งที่เราเคยติดมากๆเพื่อที่จะได้สู่ภูมิของความสงบหรือกุศลอีกขั้นหนึ่งซึ่งไม่ติดข้องในรูปเสียงกลิ่นรสพวกนี้นะคะสามารถที่จะเกิดในพรหมโลกแต่ตราบใดที่ยังไม่รู้ความจริงก็ยังต้องกลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้อีกพระเจ้าจะเห็นพระคุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะทรงแสดงธรรมะในโลกนี้เพราะผู้ที่อยู่บนสวรรค์ก็สามารถที่จะมาเฝ้าฟังธรรมได้แต่ถ้าแสดงในโลกสวรรค์มนุษย์ไปฟังไม่ได้ประโยชน์น้อยกว่าเพราะฉะนั้นก็ทรงประสูติตรัสรู้ปรินิพพานในโลกนี้เองนะคะซึ่งเวลาที่ผ่านไปเนี่ยถ้าจะคิดแล้วก็ไม่นานหรอกนะคะเกิดตายสักเท่าไหร่ 2,500 กว่าปีก็สืบต่อมาจนถึงเดี๋ยวนี้แต่กาละต่อไปนี่สิคะถ้าไม่มีใครที่จะได้ฟังได้เข้าใจพระธรรมพระธรรมก็อันตรธานเพราะเหตุว่าพระธรรมไม่ได้อยู่ในตำราค่ะไม่ว่าคำที่ตรัสแสดงถึงสิ่งที่มีจริงไม่ต้องไปเปิดหนังสือตำราอะไรเลยทั้งสิ้นนะคะพูดถึงสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ให้เข้าใจถูกต้องว่าการศึกษาธรรมะคือศึกษาสิ่งที่กำลังมีจริงๆขณะนี้ถ้ามิฉะนั้นแล้วนะคะก็เหมือนเรียนภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์ไหมคะแม่น้ำคงคาแม่น้ำยมุนาอยู่ตอนไหนของประเทศอินเดียมีแคว้นกี่แคว้นคนในนั้นใช้ภาษาอะไรพูดเรื่องอะไรกันบ้างก็ไม่ได้เข้าใจว่าเป็นธรรมะเลยเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะไม่ว่าจะในภาษาไหนนะคะก็คือเพื่อให้รู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงๆฟังมานานประโยชน์จริงๆเนี่ยคืออะไรถ้านับคำนับได้ไหมคะว่ากี่คำเนี่ยตั้งแต่ฟังมาเนี่ยเกินพันเกินหมื่นได้ใช่ไหมคะแต่ว่าประโยชน์แท้จริงของการฟังอยากจะให้มากหรือน้อยเห็นไหมคะไม่ใช่อย่างนั้นเลยค่ะไม่ต้องคิดว่าแม้เรามานั่งฟังชั่วโมงหนึ่งเราจะได้เข้าใจเยอะๆหรืออะไรอย่างนั้นก็ไม่ใช่นะคะแต่ประโยชน์คือความมั่นคงที่จะเข้าใจธรรมะที่มีจริงที่กำลังปรากฏคือไม่ลืมว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่สามารถจะเข้าใจได้แม้วันนี้ยังไม่เข้าใจแต่เราก็ไม่ได้พูดถึงสิ่งที่ไม่เป็นสาระเราพูดถึงสิ่งที่มีจริงๆนะคะและจากการฟังเนี่ยก็ทำให้รู้จักความจริงว่าเข้าใจสิ่งที่มีจริงเนี่ยแค่ไหน เรียกว่าเข้าใจน้อยมากแม้ว่ามีจริงนะคะก็เป็นการที่ทำให้เรารู้ได้ว่าถ้าเป็นความเข้าใจเพียงเล็กน้อยเนี่ยก็ฟังต่อไปอีกจะเข้าใจเพิ่มขึ้นอีกไหมแล้วก็มีประโยชน์หรือเปล่านี่คือประโยชน์ที่ได้จากการฟังแต่ละครั้งไม่ใช่หวังว่าฟังครั้งนี้มานานเท่าไหร่เนี่ยชั่วโมงหนึ่งหรือสองชั่วโมงหรือสามชั่วโมงหรือเท่าไหร่ก็ตามประโยชน์ได้มากน้อยแค่ไหนหรือว่าเราไปรู้คำอะไรเยอะแยะหรือเปล่าหรือเราไม่เห็นรู้ภาษาบาลีมากมายปฏิจจสมุปาทะอะไรก็ไม่ได้เข้าใจอะไรไม่ได้พูดถึงนะคะแต่ว่าความจริงก็คือว่าให้มีความเข้าใจที่มั่นคงว่าตัวธรรมะจริงๆเนี่ยเป็นสิ่งที่กำลังมีแต่ไม่รู้ไม่ใช่ไปรู้ชื่อเพราะฉะนั้นในครั้งที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงพระธรรมจากพระโอษฐ์นะคะตรัสเรื่องสิ่งที่กำลังมีในขณะนั้นไม่ต้องไปเปิดตำราหรือว่าไม่ต้องไปแปลหรืออะไรเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่พูดถึงสิ่งที่มีจริงเช่นขณะนี้มีเห็นต้องไปเตรียมเข้าครัวทำอะไรเปล่าคะจะได้มีเห็นกำลังคิดก็มีแต่แสดงให้เห็นว่าไม่มีใครสามารถที่จะรู้สภาพธรรมะว่าเป็นธรรมะค่ะเพราะว่าไม่รู้จึงเป็นเรานานแสนนานมาแล้วค่ะเราเกิดมาเราเห็นเราได้ยินเราคิดนึกเราสุขเราทุกข์แล้วมันหายไปไหนหมดนะคะหายไปแล้วไม่กลับมาอีกด้วยไปหาที่ไหนก็ไม่มีค่ะหาไม่เจอแน่สิ่งที่เป็นวัตถุสิ่งของนะคะว่าหายไปยังเจอได้แต่สภาพธรรมะที่เกิดแล้วดับไปเนี่ยไม่มีทางที่จะกลับมาอีกเลยฟังแค่นี้รู้สึกยังไงคะสลดหรือเปล่าคะหรือว่านำได้คำถามว่าสลดหรือเปล่าก็เลยเริ่มจะสลดนะคะซึ่งความจริงเปล่าค่ะยังเหมือนเดิมนะคะเพราะว่ายังไม่ได้ประจักษ์ความจริงว่าความจริงเป็นอย่างนี้ค่ะเพียงแต่ว่าได้เริ่มฟังได้เริ่มเข้าใจนะคะแต่ก็ยังคงเป็นเราแล้วก็ฟังอีกนะคะเรื่องเห็นเรื่องได้ยินเรื่องสิ่งที่มีในขณะนี้ตามความเป็นจริงว่าเกิดเพราะอะไรแล้วก็ไม่ยั่งยืนชั่วคราวแค่ไหนก็ฟังไปอีกสลดหรือยังตามความเป็นจริงค่ะ
1: นิดเดียวค่ะท่านอาจารย์ไม่รู้สึกรู้สาอะไร
0: ค่ะตอนนี้นิดเดียวนะคะสลดเพราะอะไรเห็นไหมคะอย่าตอบเฉยๆค่ะเพราะว่าจะต้องมีคำถามต่อไปให้ตรงกับความเป็นจริงถ้าบอกว่าสลดนิดเดียวนิดเดียวนี่คงน้อยมากเลยนะคะนิดเดียวจริงๆแต่ถึงอย่างนั้นก็เพราะอะไรจึงสลด
1: เพราะเข้าใจ
0: เข้าใจขั้นฟังเนี่ยสลดแล้วเหรอคะ
1: ก็คือคล้อยตามไป
0: เห็นไหมคะว่าสลดจริงๆเนี่ยแม้แต่คำเดียวว่าสลดเนี่ยจริงแค่ไหนจริงแท้ๆคือวิปัสสนาญาณนะห่างกันไหมคะกับการฟังแล้วก็ฟังอะไรฟังเรื่องนี้กำลังมีสิ่งนี้จริงๆแต่ก็ไม่ได้รู้เฉพาะตรงนั้นด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องว่าตรงกับที่ได้ฟังคือเป็นเพียงธรรมะซึ่งเกิดปรากฏแล้วก็หมดไปแต่เมื่อความจริงเป็นอย่างนี้นะคะวันหนึ่งแน่นอนค่ะจากการค่อยๆเข้าใจขึ้นเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่สามารถรู้ความจริงได้เรียนก็ยังมีจบใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นสิ่งที่มีจริงๆเนี่ยวันหนึ่งผู้ที่กล่าวว่าจบคือพระอรหันต์จบกิจที่จะต้องทำคือการศึกษาเพราะว่าตราบใดที่ยังมีกิเลสอยู่นะคะก็ยังต้องศึกษาเพื่อที่จะดับกิเลสนั้นเพราะฉะนั้นกิเลสมากมากมากมากอย่างนี้นะคะก็ฟังไปเพื่อที่จะให้ปัญญาถึงการที่ค่อยๆเจริญขึ้นจนสามารถที่จะรู้ได้ตัวเองตามความเป็นจริงว่าความรู้ก่อนฟังหลายหลายปีกับฟังแล้วเพิ่มขึ้นบ้างเนี่ยมากน้อยแค่ไหนคุณธีรพันธ
3: ์ครับก็อาศัยการฟังนะครับถ้าไม่มีการได้ยินได้ฟังพระธรรมเนี่ยนะครับคำว่าสลดก็จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าแม้แต่ฟังธรรมะแล้วเนี่ยครับก็จะไปทำเป็นสลดหรือว่าไปท่องเอาว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแต่จริงๆแล้วยังไม่ประจักษ์ความเป็นสภาพธรรมะซึ่งไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนนะครับยังมีความเป็นเราที่สลดจนกว่าจะรู้ว่าเป็นเพียงสภาพธรรมะจริงๆเพราะว่าการที่จะเข้าไปถึง รู้โดยที่เป็นวิปัสสนาญาณเนี่ยต้องอาศัยการฟังแล้วก็มีการพิจารณาโดยถูกต้องจริงๆนะครับจนกว่าจะมีเหตุมีปัจจัยที่เพียงพอที่จะเป็นปัจจัยให้สติค่อยๆเกิดขึ้นระลึกรู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงซึ่งไม่ใช่เป็นเราที่สลดนะครับแต่ว่าเป็นสภาพธรรมะเพราะว่าสลดยังไงก็ยังสลดไม่จริงนะครับตราบที่ยังไม่เป็นปัญญาที่รู้ตามความเป็นจริงแล้วจะมีการละเกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นการละกิเลสเป็นเรื่องที่ละเอียดมากนะครับเพราะว่าถูกล่อลวงด้วยโลภะทำเป็นสลดก็มีนะครับแต่แล้วก็ไม่สลดจริงๆตามนั้นนะครับเป็นเพียงชั่วคราวเท่านั้นเองปัญญาจากการฟังเท่านั้นนะครับที่จะเป็นปัจจัยให้เข้าใจความจริงของความเป็นสภาพธรรมะจริง
0: ๆคุณคำปั่นจะให้ความรู้ภาษาบาลีที่ภาษาไทยใช้คำว่าสลดเนี่ยนะคะมีอะไรบ้างคะ
2: ท่านอาจารย์ครับในภาษาไทยที่แปลมาแล้วก็แปลว่าสลดครับอีกอย่างหนึ่งก็คือแปลทับศัพท์เลยนะครับคือสังเวชซึ่งคำว่าสังเวชหรือว่าสังเวคะนี่นะครับมีความหมายอย่างเดียวกันซึ่งก็แปลเป็นไทยก็คือสลดแต่ก็ยากที่จะเข้าใจนะครับซึ่งก็ต้องมีคำอธิบายเพิ่มเติมซึ่งในอรรถกถาท่านก็ได้ขยายความไว้นะครับว่าหมายถึงญาณะคือปัญญาที่เกิดพร้อมกับหิริโอตตัปปะครับท่านอาจารย์ครับซึ่งก็ต้องเป็นกุศลธรรมที่ประกอบด้วยปัญญาที่เห็นโทษของอกุศลประการต่างๆเห็นโทษของความไม่รู้ครับท่านอาจารย์ครับ
0: มีคำเพิ่มทั้งภาษาไทยทั้งภาษาบาลีนะคะแต่ก็ต้องเข้าใจสภาพธรรมะไม่ว่าจะใช้คำอะไรเช่นภาษาไทยใช้คำว่าสลดเนี่ยความรู้สึกขณะนั้นเป็นยังไงคะ
3: ฟังดูแล้วเหมือนกับจะสลดหดหูครับ
0: นี่คือภาษาไทยใช่ไหมคะรู้สึกสลดใจเนี่ยโอ้โหไปเห็นเขาถูกน้ำท่วมลำบากต่างๆเนี่ยเราก็บอกว่ารู้สึกสลดใจเพราะฉะนั้นจะกล่าวได้ทีเดียวนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นภาษาไหนพูดคำที่ไม่รู้จักตั้งแต่เกิดจนตายเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ฟังธรรมะหรือแม้ฟังแล้วนะคะเราก็ใช้คำว่าสลดในภาษาไทยก็เลยไปคิดว่าภาษาบาลีเนี่ยสลดก็คงเหมือนภาษาไทยเวลาที่แปลแล้วจากคำว่าสังเวชหรือสังเวคะนะคะแต่ความจริงไม่ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะเนี่ยต้องละเอียดที่จะรู้ว่าภาษาไทยเรานะคะใช้คำภาษาบาลีแต่ไม่ได้นำความหมายเดิมของภาษาบาลีมาใช้ด้วยเช่นคำว่ารูปธรรมหรือว่านามธรรมเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะก็คือเป็นผู้ที่เข้าใจธรรมะแล้วก็จะรู้ความต่างระหว่างภาษาว่าถ้าไม่ศึกษาธรรมะเราก็จะเดาจากภาษาที่เราไปเอามาใช้โดยที่เราไม่ได้เข้าใจความหมายจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นสังเวคะเนี่ยเป็นปัญญาที่ถอยจากความติดข้องเพราะเห็นโทษหิริโอตตัปปะนะคะมีความรู้สึกรังเกียจนะคะละอายที่จะไม่รู้ความจริงที่ปัญญาเห็นแล้วนะคะเป็นสิ่งที่ไม่สมควรที่จะติดข้องคำว่าสังเวคะต้องเป็นปัญญาที่สามารถที่จะเห็นความจริงนะคะแล้วก็เห็นโทษของสภาพธรรมะที่ความจริงเป็นอย่างนั้นอย่างเกิดแล้วก็ต้องตายอย่างเงี้ยมีใครบ้างไม่รู้รู้ใช่ไหมคะสลดหรือยังไงเกิดแล้วตายไม่เห็นมีอะไรเลยเกิดแล้วก็ตายนะคะจะยังไงยังไงสุขสบายทุกร้อนแสนเข็ญยังไงก็ตายเกิดแล้วก็ตายแล้วสลดยังไงคะทั้งที่น่าสลดไหมคะเกิดมาทำไมเกิดมาเพื่อที่จะตายแล้วก็จริงๆนะคะก่อนตายก็แย่มากคือว่าไม่รู้อะไรแล้วก็เต็มไปด้วยความไม่รู้แล้วก็ทำสิ่งที่เป็นอกุศลทั้งนั้นด้วยส่วนใหญ่น่าสังเวชถ้าเป็นปัญญาที่เข้าใจถูกต้องในความเกิดว่าเกิดมาทำไมเกิดมาเห็นเกิดมาได้ยินเกิดมาติดข้องแล้วก็เอาอะไรไปไม่ได้เลยสักอย่างเดียวแม้แต่รูปร่างกายของทุกคนนะคะซึ่งเป็นที่รักยิ่งรักรูปรักเสียงรักกลิ่นรักรสรักสิ่งของที่กระทบสัมผัสทุกสิ่งทุกอย่างก็ยังไม่เท่ากับรักความเป็นตัวตนที่เกิดเพราะกรรมที่เป็นบุคคลนี้ถูกต้องไหมคะแต่ถ้ารู้ความจริงว่าไม่มีอะไรเหลือเลยทุกรูปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่ใช่สภาพรู้เพียงไม่มีจิตคิดแค่นี้ค่ะ รูปนี้ก็ไม่น่าดูละสังเวชไหมสลดไหมถ้าเป็นปัญญาก็จะเห็นว่าน่าติดข้องไหมคะเพราะว่าเราเกิดมาไม่ใช่ว่าชาตินี้ชาติเดียวค่ะกว่าจะถึงชาตินี้นะนานแสนนานพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และปรินิพพานไปแล้วกี่พระองค์นับไม่ถ้วนเลยนะคะแต่คนที่ไม่รู้ก็ยังคงไม่รู้และถ้าไม่มีการได้ฟังพระธรรมเลยนะคะก็อยู่ในคุกใหญ่ขณะนี้อยู่ในคุกหรือเปล่าคะคะไม่ได้อยู่ในคุกค่ะค่ะคุกสบายสบายไปไหนก็ได้เงินทองก็มีใช้แต่ออกจากคุกไม่ได้ออกจากสังสารวัฏไม่ได้เลยค่ะและใครจะรู้นะคะว่าชาตินี้เนี่ยสบายแค่นี้ชาติก่อนเป็นยังไงชาติหน้าจะเป็นยังไงลำบากยิ่งกว่านี้มากมายก็ได้แต่ว่าเพราะความไม่รู้ก็ยังยินดีที่จะอยู่โดยที่ว่าสิ่งที่พอใจเนี่ยค่ะไม่มีค่ะเหมือนฝันว่ามีทุกสิ่งทุกอย่างตื่นขึ้นมาแล้วหายไปไหนอะคะที่ได้ในฝันเนี่ยไม่มีสักอย่างเดียวเพราะฉะนั้นขณะนี้ก็เหมือนกันค่ะฝันว่ามีคนมีต้นไม้มีภูเขาแต่ความจริงก็เพียงสิ่งที่ปรากฏเมื่อกระทบตาแล้วเพียงแค่หลับตาก็ไม่ปรากฏและความจริงไม่ใช่ว่าเพราะไม่เห็นนะคะแม้แต่สภาพธรรมนั่นเองก็เกิดดับใครจะรู้หรือไม่รู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเกิดแล้วก็ดับไปเร็วแสนเร็วสุดที่จะประมาณได้เพราะฉะนั้นก็อยู่ในโลกด้วยความไม่รู้นะคะแล้วไม่มีทางออกด้วยถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมก็อยู่กันไปเรื่อยๆต่อไปอีกใช่ไหมคะจนกว่าจะเห็นโทษสังเวคะเกิดขึ้นว่าประโยชน์อะไรที่จะต้องเห็นค่ะเห็นแล้วก็เห็นอีกชาติก่อนก็เห็นชาตินี้ก็ยังต้องเห็นชาติหน้าก็ยังต้องเห็นอีกก็เห็นไปเรื่อยๆแค่นั้นเองชาติก่อนก็ได้ยินชาตินี้ก็ได้ยินชาติหน้าก็ต้องได้ยินอีกชาติโน้นๆสืบต่อไปก็แค่ได้ยินเนี่ยหมุนเวียนเปลี่ยนไปอยู่ในคุกนี่แหละแต่ว่าแล้วแต่ว่าจะเป็นคุกชั้นไหนระดับไหนใช่ไหมคะออกไม่ได้แต่ว่าถ้าเห็นโทษเมื่อไหร่และรู้ประโยชน์ของการที่จะไม่อยู่ในคุกคือดีไหมคะเห็นเนี่ยยังไม่เคยคิดว่าดีหรือเปล่าใช่ไหมคะดีไหมคะเห็นแค่นี้ก็ยากที่จะตอบเพราะชอบเห็นเคยชอบมาแล้วใช่ไหมคะไม่เห็นสิคะจะเดือดร้อนแต่ถ้าไม่ต้องเกิดเลยจะลำบากเพราะเห็นไหมจะลำบากเพราะได้ยินเสียงเรื่องราวต่างๆมากมายไหมไม่ต้องเดือดร้อนเลยแต่ว่าปัญญายังไม่ถึงระดับนั้นนะคะเพียงแต่ว่าให้รู้ความจริงว่าที่เดือดร้อนทุกวันเนี่ยเพราะอะไรและจะแก้ทุกที่มีอยู่ทุกวันเนี่ยได้อย่างไรแก้ไม่ให้เห็นไม่ให้ได้ยินเนี่ยเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะแต่จะแก้ได้ด้วยอะไรถ้าไม่อย่างนั้นก็แก้ไม่ตรงจุดแล้วก็แก้ไม่ได้เพราะฉะนั้นประโยชน์ของการฟังแต่ละครั้งค่ะเพื่อเข้าใจเท่านั้นเองค่ะเข้าใจขณะนั้นก็ไม่ใช่เราแต่เป็นปัญญาที่อบรมนะคะและเข้าใจขึ้นนี่แน่นอนที่สุดค่ะขณะที่เข้าใจก็ค่อยๆคลายความไม่รู้และความติดข้องจนกว่าปัญญาจะเจริญสามารถที่จะรู้ความจริงตรงตามที่ได้ฟังทุกคำซึ่งเป็นไปได้นะคะมีผู้ที่ได้เป็นไปแล้วเพราะฉะนั้นผู้ที่ยังเหลืออยู่ที่ยังไม่ถึงปัญญาระดับนั้นนะคะก็อบรมต่อไปสิ่งที่ประเสริฐที่สุดคือความเข้าใจถูกหรือความเห็นถูกซึ่งภาษาบาลีใช้คำว่าปัญญาแต่ถ้าเราไม่ได้ศึกษาธรรมะนะคะพอคนบอกว่าปัญญาเราก็ไม่รู้ว่าหมายความถึงอะไรหมายความว่ามีความสามารถทางนั้นทางนี้เก่งอย่างนั้นอย่างนี้หรืออย่างไรแต่ความจริงปัญญาก็คือว่าการที่สามารถเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงๆในขณะนี้โดยถูกต้องอย่างอื่นไม่ใช่ปัญญาแน่แต่ปัญญาต้องสามารถเข้าใจสิ่งที่มีจริงและกำลังมีจริงด้วยแม้แต่ในขั้นการฟังนะคะก็ฟังเรื่องสิ่งที่กำลังมีเพื่อเข้าใจความจริงของสิ่งที่กำลังมีไม่ใช่เข้าใจอย่างอื่นค่ะแต่เข้าใจสิ่งที่กำลังมีหาอย่างอื่นมาเข้าใจได้ไหมคะถ้าสิ่งนั้นไม่มีในขณะนี้ก็ไม่มีทางเป็นไปได้เลยและสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ถ้าไม่เข้าใจและจะไปเข้าใจอย่างอื่นได้ไหมในเมื่ออย่างอื่นไม่มี ก็ตรงตัวอยู่แล้วค่ะแต่ว่าเป็นเรื่องยากที่ต้องอาศัยความอดทนแล้วก็เห็นประโยชน์จริงๆว่ารู้กับไม่รู้เนี่ยควรจะเป็นอย่างไรถ้าไม่รู้นะคะก็พอใจที่จะไม่รู้ต่อไปแน่ๆเพราะไม่รู้ไม่สามารถที่จะเห็นประโยชน์ของความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องได้แต่ถ้าเป็นความรู้ก็รู้เลยใช่ไหมคะไม่รู้จะดีได้ยังไงคะไม่รู้เนี่ยรู้ก็ต้องดีกว่าเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่การสะสมของแต่ละคนนะคะและรู้เองหรือว่าคิดเองหรือว่าศึกษาพระธรรมที่ทรงแสดงไว้เพื่อให้เข้าใจตรงตามที่สภาพธรรมนั้นกำลังเป็นอย่างนี้ในขณะนี้ตอนนี้ศึกษาเรื่องนิพพานดีไหมคะค่ะได้ยินแต่คำแต่ไม่รู้เลยว่าคืออะไรพอได้ยินแค่คำก็อยากแล้วล่ะค่ะเพราะฉะนั้นใครจะไปกั้นโลภะได้คะสะสมมาจนกระทั่งเหมือนเพื่อนสนิทติดตามไปทุกแห่งก่อนหลับเมื่อคืนนี้ค่ะคิดเรื่องอะไรคะเรื่องที่พอใจใช่ไหมคะตื่นมาคิดเรื่องอะไรคะก็เรื่องนั้นแหละเพราะฉะนั้นไม่ว่าหลับหรือตื่นนะคะก็เต็มไปด้วยโลภะจนกระทั่งพระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่านะคะขณะที่จิตเกิดขึ้นในชาตินี้ขณะแรกสืบต่อจากจุติจิตของชาติก่อนโลกนี้ไม่ได้ปรากฏเลยเหมือนขณะที่นอนหลับสนิทเป็นใครคะกำลังนอนหลับสนิทชื่ออะไรอยู่ที่ไหนมีสมบัติมากหรือน้อยยังไงไม่รู้เลยเป็นไปได้ยังไงตอนตื่นนี่รู้ไปหมดทุกอย่างใช่ไหมคะแต่พอหลับหายไปไหนหมดไม่รู้อะไรเลยสักอย่างโลกนี้ก็ไม่ได้ปรากฏเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่านะคะหลังจากที่ปฏิสนธิจิตเกิดเพราะกรรมเป็นปัจจัย1ขณะค่ะดับไปเมื่อจิตขณะแรกเกิดแล้วก็ดับไปไม่เหลือเลยจึงเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดขึ้นได้ด้วยเหตุนี้แต่ละคนเนี่ยนะคะจะมีจิต2ขณะในคนหนึ่งเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยเพราะเหตุว่าจิตหนึ่งขณะเกิดแล้วต้องดับไปไม่เหลือเลยทั้งอุปาทขณะทิติขณะพังคขณะซึ่งเป็นขณะย่อยนะคะของจิตซึ่งแม้เพียงเกิดและดับเนี่ยแต่ก็แสดงความต่างเพราะความต่างตรงนี้ก็จะมีความหมายด้วยว่าทำไมจึงกล่าวว่าขณะแรกไม่ใช่ขณะที่ดับและขณะที่ยังไม่ใช่ขณะแรกก็ขณะที่ดับก็คือขณะที่ยังตั้งอยู่นะคะก็จะมีเหตุผลว่าเพราะอะไรนี่ก็แสดงเห็นถึงความรวดเร็วนะคะว่าเมื่อจิตปราดไปหมดไม่เหลือเลยทั้ง3ขณะจิตขณะต่อไปจึงเกิดขึ้นได้แต่ก็นะคะหลังจากที่ปฏิสนธิจิตเกิดเพราะกรรมโลกนี้ยังไม่ปรากฏยังไม่เห็นยังไม่ได้ยินยังไม่ได้คิดนึกอะไรเลยทั้งสิ้นเหมือนขณะที่หลับสนิทและเข้าขณะต่อไปนะคะก็ยังไม่ทันจะเห็นไม่ทันที่จะได้ยินแล้วแต่ภพภูมิที่เกิดถ้าเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยก็อยู่ในครรภ์ในท้องของมารดาเนี่ยขณะนั้นตาก็ยังไม่มียังไม่เห็นอะไรหมดเลยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดบนสวรรค์เป็นรูปพรหมหรือเป็นเทวดาเนี่ยก็จะเกิดพร้อมกับตาหูจมูกลิ้นกายก็สามารถที่จะระลึกได้นะคะเหมือนกับหลับแล้วตื่นว่ามาจากไหนเพราะฉะนั้นในโลกของที่เป็นมนุษย์ทุกวันเนี่ยนะคะเมื่อเกิดขณะแรกเนี่ยทรงแสดงไว้ว่าโลกนี้ไม่ปรากฏเมื่อดับไปแล้วก็เป็นปัจจัยให้ขณะต่อไปเนี่ยเป็นภวังคือสืบต่อดำรงภพชาติความเป็นบุคคลนี้กรรมให้ผลเพียงแค่เกิดเนี่ยไม่พอค่ะเพราะฉะนั้นต้องรู้ด้วยที่เราพูดผลของกรรมเนี่ยคือเมื่อไหร่ขณะไหนขณะนี้ที่กำลังเห็นเป็นผลของกรรมกำลังได้ยินกำลังได้กลิ่นกำลังลิ้มรสกำลังรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสซึ่งอาจจะทำให้สุขหรือทุกข์เกิดขึ้นนะคะเป็นผลของกรรมแต่ว่าพอเกิดสิ่งต่างๆเหล่านี้ยังไม่มีปรากฏเพราะฉะนั้นก็มีจิตที่เกิดดับดำรงภพชาติจนกว่าจะมีการรู้สึกตัวรู้สึกตัวนะคะทางใจเวลาตื่นขึ้นมาเมื่อเช้านี้รู้สึกตัวหรือเปล่าที่ว่าตื่นนี่ค่ะตื่นทุกวันตอนบ่ายนี้ใครหลับไปก็ตื่นขึ้นมาก็ได้นะคะชื่อว่าตื่นเนี่ยรู้สึกตัวหรือเปล่าคะที่ใช้คำว่าตื่นรู้สึกตัวแต่ไม่รู้ว่าขณะนั้นรู้อะไรทันทีที่รู้สึกตัวเพราะฉะนั้นทรงแสดงว่านะคะทุกชาติที่เกิด หลังจากที่ภวังคจิตเกิดสืบต่อแล้วนะคะวาระแรกที่รู้สึกตัวคือความติดข้องโลภะเหมือนกับก่อนจะหลับก็ได้เรื่องโลภะก่อนตื่นขึ้นมาก็คิดถึงสิ่งที่พอใจถ้าขณะนั้นไม่ได้ขุ่นใจจนกระทั่งโกรธมากพยาบาทนะคะขณะนั้นก็จะเป็นเรื่องของความติดข้องพรุ่งนี้จะทำอะไรหรืออะไรๆก็แล้วแต่ทุกคนก็เป็นปกติแสดงให้เห็นว่าใครไม่สามารถที่จะเปลี่ยนความเป็นจริงของธรรมะได้แต่ไม่รู้ว่านี่เป็นธรรมะไม่ใช่เรานะคะถ้ามีตัวตนก็สามารถที่จะไปบังคับบัญชาอะไรทำอย่างนั้นอย่างนี้ได้แต่ถ้าเป็นธรรมะเนี่ยรู้เลยค่ะธรรมะเป็นธรรมะไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครมีปัจจัยเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็ดับไปมีใครทำอะไรได้บ้างคะมีไหมคะแน่ใจค่ะบางคนเขาก็บอกว่าเขาลืมตาแล้วเขาก็เห็นเหมือนเขาทำได้แต่ถ้าไม่มีจักขุปัสสาทะยังไงยังไงก็ไม่เห็นเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วทรงแสดงความละเอียดยิ่งนะคะของทุกขณะของสภาพธรรมะแต่ละอย่างทั้งเหตุปัจจุบันและเหตุในอดีตด้วยขณะที่คิดอย่างนี้เนี่ยค่ะทำไมคิดไม่เหมือนกันก็ต้องมีการสะสมมาต่างๆกันทำให้คิดไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นธรรมะก็เป็นเรื่องที่ละเอียดนะคะเป็นเรื่องของปัญญาแต่ถ้าไม่เป็นความเห็นถูกไม่เป็นความเข้าใจถูกอยากจะรู้ธรรมะเป็นไปได้ไหมคะรู้เพราะอยากจะรู้เนี่ยเป็นไปได้ไหมไม่มีทางเลยค่ะปิดกั้นทันทีเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะทำไมเราไม่รู้ธรรมะทั้งที่กำลังฟังว่าเป็นธรรมะใช่ไหมคะเพราะว่าเราสะสมอวิชามามากค่ะมากจนกระทั่งแม้ฟังเนี่ยกว่าจะรู้ว่าแต่ละคำว่ากำลังพูดเรื่องจริงๆที่มีจริงๆเป็นภาษาไทยแต่ภาษาบาลีเรียกสิ่งที่มีจริงว่าธรรมะต่างกันตรงภาษาแต่ความจริงก็คือความจริงพระพุทธเจ้าทรงแสดงเรื่องเห็นหรือเปล่าได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสชีวิตประจำวันจริงๆหรือเปล่าหรือให้เราไปทำอะไรที่ผิดปกติและไม่รู้ความจริงในชีวิตประจำวันนี่แค่นี้เราก็ต้องรู้ความต่างของคนที่สอนให้เราไม่รู้ความจริงแต่ให้เราทำอย่างอื่นหรือเข้าใจว่าไปรู้อย่างอื่นไม่ต้องรู้สิ่งที่กำลังปรากฏนี่ก็ผิดกันแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นปัญญาก็คือการไตร่ตรองให้มีความเห็นที่ถูกต้องเป็นความเห็นถูกจริงๆด้วยเหตุนี้ค่ะแม้ว่าจะใช้ภาษาไทยแล้วก็พูดถึงสิ่งที่มีจริงๆด้วยแต่เพราะเหตุว่าสิ่งที่มีจริงเนี่ยต้องอาศัยการอบรมความเข้าใจถูกความเห็นถูกเพราะเคยไม่รู้มาแสนนานกว่าจะรู้ได้ก็ต้องนานเหมือนกันค่ะทีละเล็กทีละน้อยจนกว่าจะรู้ได้แต่ก็คือการเข้าใจถูกความเห็นถูกเพราะฟังแล้วก็ไตร่ตรองเพราะฉะนั้นคงไม่ลืมนะคะตื่นขึ้นมาวันนี้เมื่อเช้านี้ไม่รู้เลยพอตื่นแล้วคิดอะไรก็ไม่รู้เพราะว่ารวดเร็วมากค่ะแต่ทรงแสดงไว้นะคะว่าทุกภพชาติไม่ว่าจะเกิดในสวรรค์ในโลกมนุษย์หรือเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือเป็นรูปประพรมบุคคลอรูปประพรมบุคคลนะคะวาระแรกที่มีการรู้โลกนั้นก็คือด้วยความติดข้องจึงเกิดไงคะแต่ถ้าดับหมดแล้วเป็นพระอรหันต์ไม่มีกิเลสไม่มีการเกิดแต่ถ้ายังมีการเกิดก็จะพ้นความติดข้องไม่ได้เพียงรู้ว่าเกิดก็ติดละธรรมะคือสิ่งที่มีจริงๆนะคะและก็กำลังมีในขณะนี้เพราะฉะนั้นพระธรรมที่ทรงแสดงก็ทรงแสดงให้เข้าใจสิ่งที่มีจริงๆในขณะนี้ซึ่งตั้งแต่เกิดจนตายนะคะก็จะมีสิ่งที่มีจริงๆโดยที่ไม่มีใครสามารถที่จะรู้ความจริงของสิ่งนั้นได้เลยถ้าไม่มีการตรัสรู้ของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียงได้ยินคำว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะเป็นที่เคารพสักการะสูงยิ่งไม่มีบุคคลใดเปรียบปานได้เพราะฉะนั้นพระปัญญาคุณที่ได้ทรงตรัสรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงๆขณะนี้ค่ะต้องเป็นสิ่งที่จริงแท้ที่สุดถึงความจริงที่ไม่มีความจริงอื่นยิ่งกว่านี้นะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่ละเอียดลึกซึ้งเพราะว่าแม้ว่าเราเกิดมาแล้วก็ไม่รู้ว่าแท้ที่จริงเนี่ยต้องมีสิ่งที่มีจริงๆที่ปรากฏ มีเห็นจริงมีได้ยินจริงมีคิดนึกจริงมีสิ่งที่ปรากฏทางตาแม้ขณะนี้ก็เป็นสิ่งที่มีจริงค่ะแต่ไม่สามารถที่จะเข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงจนกว่าจะได้ฟังความจริงนะคะเฉพาะ

ใจสิ่งที่กำลังได้ยินไม่ใช่คิดถึงเรื่องอื่นนะคะตัดเรื่องอื่นออกหมดแม้แต่ชื่อภาษาบาลีต่างๆเนี่ยค่ะที่เคยได้ยินได้ฟังมานะคะก็ไม่สามารถที่จะทำให้เราเข้าใจลึกซึ้งถ้ายังคงติดในคำซึ่งไม่ใช่ภาษาที่เราใช้นะคะเช่นขณะนี้เนี่ยค่ะมีความรู้สึกพอใช้ความรู้สึกเป็นภาษาไทยมีไหมคะความรู้สึกค่ะหรือว่าไม่มีแค่นี้ค่ะทั้งที่เป็นภาษาไทยก็ยังยากที่จะรู้ว่ารู้สึกอะไรล่ะใช่ไหมคะรู้สึกยังไงแต่ว่าตามความเป็นจริงขณะนี้ค่ะดีใจไหมคะเสียใจหรือเปล่าหรือว่ารู้สึกเฉยทุกคนต้องมีความรู้สึกแต่ว่าชินกับความรู้สึกเฉยไม่รู้เลยค่ะว่าขณะนั้นก็เป็นสิ่งที่มีจริงถ้าไม่มีจริงก็ไม่ปรากฏว่าเป็นความรู้สึกอย่างนั้นแต่เมื่อความรู้สึกอย่างนั้นกำลังมีเช่นความรู้สึกเฉยเนี่ยมีแน่ๆนะคะแต่ก็ไม่เคยรู้ว่าขณะนั้นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มีจริงไม่ใช่ความสุขไม่ใช่ความทุกข์ต่อเมื่อไหร่เกิดความสุขหรือความทุกข์ก็ต่างจากความรู้สึกเฉยนี่ก็แสดงถึงสิ่งที่มีจริงนะคะแต่ว่ายากที่จะรู้ได้เพราะว่าเปลี่ยนไปอย่างเร็วมากจากความรู้สึกอย่างหนึ่งไปเป็นความรู้สึกอีกอย่างหนึ่งแล้วก็หมดไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะก็คือฟังให้เข้าใจสิ่งที่มีจริงๆในแต่ละภพแต่ละชาติเพื่อที่จะได้รู้ความจริงของสิ่งนั้นไม่หลงเข้าใจผิดว่าเป็นสิ่งที่ยั่งยืนนะคะเพราะว่าเกิดแล้วต้องตายก่อนตายเห็นก็ไม่ใช่ได้ยินไม่ใช่คิดนึกไม่ใช่จำไม่ใช่โกรธเพราะฉะนั้นก็เป็นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งซึ่งมีปัจจัยทำให้เกิดขึ้นเป็นไปอย่างนั้นใครก็บังคับบัญชาไม่ได้แล้วก็หมดไปดับไปตลอดชีวิตก็มีสุขบ้างทุกบ้างนะคะมีเห็นบ้างได้ยินบ้างคิดนึกเรื่องราวสารพัดเรื่องแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยค่ะจะไม่มีเพียงจิตหรือธาตุรู้ไม่เกิดขึ้นรู้เพราะฉะนั้นที่ว่าเป็นเรานะคะเกิดมาเนี่ยจริงๆแล้วอะไรเกิดถ้าไม่มีธรรมะซึ่งสามารถจะรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่กำลังปรากฏโลกก็ไม่ปรากฏเราก็ไม่มีทั้งที่เป็นภาษาไทยก็ยังยากที่จะเข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นก็ให้ทราบว่าธรรมะลึกซึ้งเพราะว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทรงแสดงพระธรรมเมื่อได้บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณก็ต้องอบรมพระบารมีถึงพร้อมด้วยความเป็นเลิศในทุกอย่างแม้แต่คำที่ตรัสเพื่อที่จะให้คนอื่นเข้าใจนี่ค่ะแต่ละคำก็เมื่อพิจารณาไตรตรองแล้วก็สามารถที่จะเข้าใจได้จริงๆพระเชิญก็เป็นเรื่องที่ฟังเพื่อเข้าใจนะคะเป็นวาระที่สะสมบุญที่ไม่ใช่เพียงการให้ทานหรือการที่จะมีกายวาจาสุจริตใจไม่คิดเบียดเบียนใครแต่สามารถที่จะมีความเห็นถูกความเข้าใจถูกในสิ่งซึ่งมีจริงๆในชีวิตประจำวันแม้ในขณะนี้ก็มีจริงๆด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะสนทนากันเรื่องของสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้ค่ะมีใครรู้บ้างไหมคะว่าขณะนี้มีความเข้าใจสิ่งที่มีจริงมากน้อยแค่ไหนฟังค่อยๆเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยค่ะธรรมดาคิดว่าเราเห็นใช่ไหมคะนี่คือเข้าใจถูกหรือเข้าใจผิดเราเห็นเนี่ยค่ะถูกไหมคะที่ต้องพูดเรื่องนี้ก็เพราะเหตุว่าไม่เคยรู้ว่าเห็นเป็นเห็นเกิดขึ้นโดยที่ว่าเราไม่สามารถที่จะบังคับบัญชาได้นะคะเห็นแล้วมีปัจจัยทำให้เห็นเกิดใครจะไปไม่ให้เห็นก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นการพูดถึงสิ่งที่มีจริงทั้งหมดนี่นะคะก็เพื่อให้เข้าใจถูกต้องว่าไม่เคยรู้ความจริงและเข้าใจผิดด้วยว่าเห็นเป็นเราโกรธเป็นเราหรือเปล่าคะหรือเป็นโกรธเป็นโกรธแต่ว่าไม่เคยมีใครรู้แน่นอนว่าโกรธมีปัจจัยเกิดขึ้นโกรธแล้วก็หมดไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นประโยชน์จริงๆก็คือว่าไม่เคยรู้ความจริงของธรรมะสักอย่างก็เลยยึดถือสภาพธรรมะนั้นว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นอัตตาเป็นเรานะคะพอเห็นก็เราเห็นพอได้ยินก็เราได้ยินพอคิดนึกก็เป็นเราคิดค่ะเพราะฉะนั้นก็แสดงให้เห็นว่าเพราะไม่รู้สิคะจึงต้องมีการเข้าใจให้ถูกต้องว่าเห็นเนี่ยเกิดขึ้น

0: แล้วเห็นก็ดับไปจริงหรือเปล่าคือธรรมะทั้งหมดนี่ค่ะฟังเพื่อให้รู้ความจริงรับเห็นที่เกิดและดับไปเป็นเราหรือลองคิดจริงๆเพราะฉะนั้นเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเพียงเกิดขึ้นนะคะโดยบังคับบัญชาไม่ได้เลยเกิดขึ้นแล้วก็หมดไปด้วยไม่มีใครสามารถที่จะยับยั้งให้สิ่งนั้นคงอยู่ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาแล้วก็สิ่งนั้นเกิดขึ้นและดับไปแล้วก็ยึดถือว่าเป็นเราไปหมดทุกอย่างที่เกิดและดับถูกหรือผิดเกิดก็ไม่รู้ว่าอะไรเกิดตายก็ไม่รู้ว่าอะไรตายแต่ก่อนที่จะตายก็มีการยึดถือสิ่งซึ่งเพียงเกิดขึ้นและดับไปว่าเป็นเราแต่พอถึงเวลาจากโลกนี้นะคะอะไรเป็นเราและเป็นของเราแม้แต่ร่างกายซึ่งขณะนี้ทุกคนก็รักที่สุดตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าบำรุงทุกอย่างมีกระเป๋าสวยๆสำหรับอะไรคะสำหรับเราถือใช่ไหมคะทั้งที่แค่ร่างกายเท่านี้เองค่ะทุกอย่างหมดก็แสดงเห็นว่าไม่ได้เข้าใจเลยนะคะว่าสิ่งที่เคยเป็นเหมือนเป็นเราเป็นของเราเนี่ยก็เป็นแต่เพียงสิ่งที่มีชั่วคราวชั่วคราวที่สั้นมากแล้วก็ดับแล้วก็หมดไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยเพียงไม่มีจิตอย่าลืมค่ะซึ่งเป็นสภาพรู้เป็นธาตุรู้รูปนี้ก็เหมือนรูปอื่นๆซึ่งไม่สามารถที่จะเคลื่อนไหวหรือทำอะไรได้เลยแล้วทำไมไม่เข้าใจให้ถูกเสียตั้งแต่เดี๋ยวนี้ว่าสิ่งที่มีจริงที่เคยเป็นเราเนี่ยแท้ที่จริงก็เป็นแต่เพียงรูปนะคะสิ่งที่มีแต่ไม่สามารถที่จะรู้อะไรได้เพราะฉะนั้นการที่เราได้ฟังคำภาษาไทยในอีกความหมายหนึ่งซึ่งเป็นลักษณะของความจริงนะคะที่ใครปฏิเสธไม่ได้เลยอย่างถ้าใช้คำว่ารูปมีจริงๆแต่หมายความถึงทุกอย่างที่เกิดแต่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เพราะฉะนั้นในชีวิตประจำวันนะคะสิ่งที่เป็นรูปก็มีเสียงเกิดปรากฏเสียงรู้อะไรหรือเปล่าคะไม่รู้เป็นเสียงของเราหรือเปล่าแต่ก็หลงยึดถือว่าเป็นเสียงของเราก็คือความเข้าใจผิดเพราะไม่รู้ธรรมะไม่รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยไม่ใช่ไม่มีนะคะมีเพราะเกิดขึ้นมีแล้วก็หมดไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยทุกขณะเป็นอย่างนี้ค่ะแม้แต่เดี๋ยวนี้หรือย้อนไปตั้งแต่ขณะแรกที่เกิดนะคะก็เป็นจิตเป็นธาตุรู้เป็นสภาพรู้เกิดพร้อมกับรูปถ้าไม่มีรูปในขณะที่เกิดจะมีรูปเดี๋ยวนี้ไหมคะค่อยๆเติบโตเจริญขึ้นทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งเป็นเรามาตั้งแต่เป็นเด็กจนกระทั่งโตขึ้นจนกระทั่งถึงวันที่จากโลกนี้ไปเป็นเราไปหมดเลยแต่ความจริงรูปเป็นรูปค่ะจะเป็นอื่นไม่ได้เลยเพราะว่ารูปไม่สามารถที่จะรู้อะไรได้เลยและรูปก็เกิดแล้วก็ดับไปด้วยความไม่รู้เนี่ยมีมากนะคะจะยึดถือรูปไหนที่กายที่เคยยึดถือว่าเป็นตัวเราทั้งที่ตามความเป็นจริงนะคะมีอากาศธาตุคือช่องว่างแทรกอยู่อย่างละเอียดยิบรูปไหนเป็นเราอากาศที่แทรกขั้นอยู่อย่างละเอียดยิบก็ไม่รู้นะคะและที่ตัวนี้ก็เดี๋ยวก็แข็งปรากฏเดี๋ยวก็เย็นปรากฏเย็นก็เป็นเย็นเป็นของใครหรือเปล่าเย็นเกิดที่ไหนก็เป็นลักษณะเย็นที่นั่นเพราะฉะนั้นก็เป็นธาตุหรือธรรมะที่มีจริงๆทั้งหมดนี่ค่ะเป็นธาตุเป็นธรรมะที่มีจริงไม่ใช่ของใครเพราะฉะนั้นจะได้ยินคำภาษาบาลีว่าอนัตตาตรงกันข้ามกับอัตตาอัตตาคือเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเห็นก็เป็นดอกกุหลาบเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้แต่ความจริงนะคะเห็นสามารถจะเห็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเท่านั้นเองค่ะหลับตามีคนหรือเปล่าคะค่ะเพราะอะไรคะไม่มีคนหลับตาทำไมหายไปหมดนะคะคนในห้องนี้หายไปหมดเลยไม่เหลือสักคนเพียงแค่หลับตาเพียงแค่หลับตาก็ไม่เหลือคนสักคนแต่พอลืมตานะคะมีคนเยอะถูกต้องไหมคะเดี๋ยวนี้แต่ความจริงไม่ใช่อย่างนั้นเลยค่ะเห็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเพียงหลับตาก็ไม่มีสิ่งที่จะปรากฏให้เห็นเพราะฉะนั้นเวลาเห็นและจำสิ่งที่มีรูปร่างสันฐานก็สามารถที่จะจำได้นะคะว่ารูปร่างอย่างนี้เป็นคน รูปร่างอย่างนั้นเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้จากสิ่งที่ปรากฏหลากหลายด้วยสันฐานต่างๆทำให้จำได้ว่าเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้พอเห็นก็นึกถึงคนเลยหรือเห็นเก้าอี้ก็นึกถึงเก้าอี้เพราะเคยจำได้แต่พอหลับตาทั้งคนทั้งเก้าอี้ก็ไม่มีเพราะฉะนั้นแสดงความจริงว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาได้มีแต่ปรากฏเมื่อกระทบกับจักขุประสาทะรูปนี้อยู่ที่กลางตาซึ่งใครก็มองไม่เห็นค่ะแต่เป็นรูปที่มีลักษณะพิเศษต่างจากแข็งเพราะเหตุว่าแข็งไม่รู้ว่าอะไรกระทบแต่รูปที่อยู่กลางตาเนี่ยสามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏเมื่อจิตเห็นเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นธรรมะก็เป็นเรื่องที่ละเอียดมากนะคะที่เคยเข้าใจว่าเป็นเรายึดมั่นในความเป็นเราเป็นเขาเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงความจริงก็เป็นเพียงแต่ธรรมะคือธาตุที่มีจริงมีลักษณะหลากหลายเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยรู้อย่างนี้ดีหรือไม่ดีคะหรือไม่รู้ดีกว่าความจริงเป็นอย่างนี้นะคะแล้วไม่รู้ดีกว่าได้ยังไงใช่ไหมคะในเมื่อความจริงเป็นความจริงควรรู้ในพระไตรปิฎกซึ่งเป็นคำที่จารึกนะคะพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดง 45 พรรษาจะไม่กล่าวถึงอย่างอื่นเลยค่ะนอกจากสิ่งที่มีจริงๆในชีวิตประจำวันคือเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสและคิดนึกเรื่องราวของสิ่งที่ปรากฏพอเห็นอะไรก็คิดถึงรูปร่างสันฐานแล้วก็คิดถึงเรื่องนั้นถ้าเราพบคนที่เราไม่รู้จักเนี่ยเราจะคิดถึงเขาเรื่องราวของเขาได้ไหมคะไม่ได้เลยค่ะแค่เห็นแล้วก็ผ่านไปแต่ถ้าเป็นคนที่เรารู้จักเนี่ยจำหน้าได้จำชื่อได้จำเรื่องได้เพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยค่ะก็มาจากสิ่งที่เพียงปรากฏให้เห็นแต่ว่าสิ่งที่ปรากฏให้เห็นและเห็นเนี่ยนะคะเป็นธรรมะหนึ่งในบรรดาธรรมะทั้งหลายเช่นความคิดนึกไม่ใช่เห็นเลยค่ะไม่เห็นก็คิดได้เพราะฉะนั้นคิดไม่ใช่เห็นแต่ในขณะที่เห็นและรู้ว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะไม่รู้เลยถึงการที่เกิดดับอย่างรวดเร็วของสภาพธรรมะเพราะเห็นแล้วคิดติดต่อกันทันทีแต่ทันทีที่นี่นะคะก็ยังมีสิ่งที่ละเอียดกว่านั้นอีกเพราะจิตเกิดดับทีละหนึ่งขณะกว่าจะรู้ว่าเป็นใครจิตเกิดดับหลายขณะนี่คือการเกิดดับสืบต่อของธรรมะอย่างรวดเร็วนะคะเป็นความเปลี่ยนแปลงซึ่งไม่มีใครสามารถจะรู้ได้แต่ธรรมะเป็นธรรมะใครจะไม่ให้จิตเกิดรู้หรือเห็นไม่ได้เห็นแล้วจะไม่ให้คิดก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยไม่มีใครไปบังคับบัญชาเลยและความคิดของแต่ละคนนี่ก็หลากหลายมากขณะนี้เดี๋ยวนี้นะคะคิดเหมือนกันหรือเปล่าคะไม่เหมือนกันเลยตามการสะสมแต่ว่ามีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นแล้วก็แล้วแต่จะคิดตามการสะสมนี่ก็แสดงเห็นว่าจริงๆแล้วพระธรรมที่ทรงแสดงนี่ค่ะไม่ใช่เรื่องอื่นเลยค่ะเรื่องสิ่งที่มีจริงเป็นความจริงในชีวิตประจำวันแต่เพราะไม่รู้นะคะจึงยึดถือในสิ่งนั้นอย่างมั่นคงว่าเป็นเราเป็นเขาหรือเป็นของเราหรือเป็นเรื่องราวต่างๆซึ่งเพียงไม่คิดหลับสนิทเนี่ยมีเรื่องอะไรไหมคะหลับสนิทรู้ไหมคะว่าน้ำท่วมไม่รู้แต่พอตื่นได้ยินละเรื่องราวต่างๆนะคะรู้จักคำว่าน้ำหมายความถึงอะไรท่วมหมายความถึงอะไรก็คิดนึกเพราะจำคำซึ่งเกิดจากเสียงต่างๆถ้าเสียงเดียวเนี่ยจะเป็นคำไหมคะจะรู้อะไรได้ไหมไม่ได้แต่แม้แต่เสียงเนี่ยค่ะก็ไม่เหมือนกันเสียงหนึ่งเกิดแล้วก็ดับเสียงที่ไม่ใช่เสียงเก่านะคะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปก็สืบต่อหลากหลายจนกระทั่งจำไว้เป็นเรื่องเป็นราวต่างๆนี่คือสิ่งที่มีจริงในชีวิตประจำวันตั้งแต่เกิดจนตายนะคะแต่ไม่รู้และความสุขความทุกข์เนี่ยมาจากไหนถ้าไม่มีการเห็นจะสุขทุกข์เพราะเห็นได้ไหมคะมีใครชอบดอกกุหลาบบ้างไหมคะเวลานี้ค่ะตามความเป็นจริงค่ะชอบกันเกือบจะเรียกได้ว่าทุกคนถ้าไม่เห็นจะชอบไหมคะไม่มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเนี่ยจะชอบไม่ได้เลยใช่ไหมคะแต่พอเห็นจะไม่ให้ชอบได้ไหมนี่คือธรรมะค่ะแล้วก็ไม่ใช่มีแต่ดอกกุหลาบมีอื่นอีกตั้งเยอะแยะนะคะ ชอบไปหมดไม่ว่าจะเป็นเสื้อเป็นอะไรก็ตามสีสันวรรณะต่างๆวิจิตรมากขึ้นทุกวันตามความพอใจวันนี้ชอบอย่างนี้พรุ่งนี้เปลี่ยนแล้วค่ะได้ไหมคะแม้แต่เป็นดอกไม้การจัดดอกไม้ก็ยังไม่เหมือนกันตามความพอใจเพราะฉะนั้นตั้งแต่เกิดจนตายทุกขณะเป็นธรรมะซึ่งไม่สามารถที่จะรู้ได้นะคะว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยไม่ใช่ของใครใครก็ทำให้เกิดขึ้นไม่ได้เลยแล้วก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาด้วยแล้ววันหนึ่งก็ต้องจากไปแน่ๆจำไม่ได้ด้วยนะคะว่ามีอะไรเกิดบ้างในชีวิตเราเกิดมาต่างกันนะคะเพราะว่าชาติก่อนก็เหมือนชาตินี้แหละเพราะว่ามีธาตุซึ่งเป็นธาตุรู้เกิดขึ้นรู้มาตลอดนานแสนนานมาแล้วแต่ละภพแต่ละชาติที่จะมีความรู้สึกพอใจไม่พอใจแม้เพียงเล็กน้อยในสิ่งที่ปรากฏแล้วก็ดับไปโดยที่ว่าไม่รู้ความจริงเลยว่าทุกขณะที่เป็นสภาพธรรมะที่ดีหรือไม่ดีที่เกิดแล้วนี่ค่ะสะสมอยู่ในจิตด้วยเหตุนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่ควรศึกษาควรเข้าใจอย่างยิ่งก่อนที่จะจากโลกนี้ไปเพราะว่าไปไหนคะไปแน่ทุกคนต้องไปไม่มีใครที่ไม่ไปเลยนะคะมีไหมคะคนที่ไม่ไปพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ดับขันธปรินิพพานแต่ว่าต่างกับคนอื่นเพราะเหตุว่าไม่มีกิเลสที่จะทำให้ต้องเกิดเห็นอีกได้ยินอีกสุขบ้างทุกบ้างในแต่ละภพแต่ละชาติแต่ว่าคนที่ยังมีกิเลสอยู่เนี่ยค่ะตายแล้วเนี่ยต้องมีการเกิดเพราะเมื่อกี้นี้ก็เหมือนตายเพราะเหตุว่าจิตเกิดขึ้นเห็นดับแล้วไม่กลับมาอีกเท่ากับว่าจิตเห็นตายเวลาที่จิตได้ยินเกิดนะคะจิตได้ยินเกิดแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเหมือนตายไหมคะเพราะว่าความตายก็คือตายจากความเป็นบุคคลนี้แล้วจะกลับมาสู่ความเป็นบุคคลนี้อีกไม่ได้เลยไม่มีทางค่ะเอาเงินทองมากมายมหาศาลไปซื้อให้ขณะจิตต่อไปเกิดขึ้นขอใหไม่ตายอีกสักขณะหนึ่งได้ไหมในเมื่อถึงเวลาที่จะต้องจากโลกนี้ไปเป็นไปตามปัจจัยเหตุปัจจัยที่เราใช้ในภาษาไทยนะคะทั้งหมดแสดงให้เห็นความเป็นอนัตตาถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้จะมีการยึดมั่นในความเป็นเราอย่างเดิมมากมายจนกระทั่งสามารถที่จะทำทุจริตกรรมต่างๆได้ไหมก็ไม่ได้ใช่ไหมคะด้วยเหตุนี้จะเห็นได้ว่าอกุศลทั้งหมดเนี่ยค่ะทีละเล็กทีละน้อยที่สะสมเนี่ยวันหนึ่งก็มีกำลังสามารถที่จะทำให้คนอื่นเดือดร้อนนะคะแต่ความจริงจิตนั้นที่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนจิตนั้นเดือดร้อนก่อนด้วยอกุศลที่มีในขณะนั้นซึ่งไม่ทำให้เกิดสิ่งที่ดีงามเลยเป็นภัยตั้งแต่ขณะที่เกิดแล้วก็เพิ่มขึ้นจนกระทั่งถึงการกระทำทางกายทางวาจาเพราะฉะนั้นโลกทุกวันนี้นะคะก็เต็มไปด้วยความไม่รู้และตั้งแต่เกิดจนตายเราก็พูดคำที่เราไม่รู้จักเลยเช่นคำว่าโลกคำถามง่ายๆนะคะโลกคืออะไรเคยพูดคำว่าโลกไหมคะเคยพระเจ้าก็โลกคืออะไรเห็นไหมคะไม่ชอบถูกถามแต่ทำไมถามให้คิดค่ะเพราะเหตุว่าความคิดของแต่ละคนเนี่ยจะทำให้สามารถเข้าใจถูกหรือผิดตามการสะสมตามความรู้ความเข้าใจนะคะถ้าเข้าใจมากคำตอบของโลกก็หลากหลายและลึกซึ้งเพราะรู้จักโลกแต่ว่าพอไม่มีความเข้าใจละเอียดลึกซึ้งนะคะแม้แต่โลกคืออะไรเนี่ยจะตอบว่ายังไงดีและบางคนกลัวตอบผิดนะคะไม่มีใครเลยนอกจากความไม่รู้คืออวิชชาอวิชชาไม่รู้ค่ะไม่ใช่ใครทั้งสิ้นแต่พอเป็นความรู้ตรงกันข้ามก็คือปัญญาปัญญาก็เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยอวิชชาก็เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเพราะฉะนั้นถ้าสามารถที่จะเข้าถึงความหมายที่แท้จริงของคำว่าอนัตตาเป็นธรรมะล้วนๆจริงๆนะคะแต่ละหนึ่งไม่ซ้ำกันเลยด้วยค่ะเสียงเกิดระดับไปเสียงใหม่ก็ไม่ใช่เสียงเก่าแค่นี้ก็พอที่จะรู้ได้นะคะว่าไม่มีอะไรซ้ำกันเลยเพราะฉะนั้นแต่ละอย่างก็เป็นแต่เพียงสิ่งที่มีจริงที่เกิดเพราะเหตุปัจจัย แล้วก็ดับไปถ้าเข้าใจละเอียดจริงๆนะคะก็สามารถที่จะเข้าใจธรรมะแม้แต่คำว่าโลกคืออะไรอยากจะตอบไหมคะหรือว่าเก็บไว้คิดหรือว่าลองตอบดูซิจะถูกหรือเปล่าคะคำถามง่ายๆทั้งนั้นเลยค่ะธรรมะเนี่ยไม่ใช่ยากเลยแต่ว่าถ้าไม่เข้าใจและไม่คิดก็ตอบไม่ได้หรือว่าตอบถูกบ้างบางส่วนแต่ไม่ทั้งหมดแต่ไม่ตรงตามความเป็นจริงยังไม่ถึงความจริงแท้ที่สุดที่ใช้คำว่าปรมัตถะปรมัตถะมาจากคำว่าอะไรคะคุณคำปันคะ
1: ครับคำว่าปรมัตถะหรือว่าปรมัตถธรรมนะครับมีธรรมะต่อท้ายก็มีคำสามคำรวมกันอยู่นะครับคือคำว่าปรมะก็คืออย่างยิ่งอัตถะก็คืออัตถลักษณะนะครับแล้วก็ธรรมะธรรมะที่มีอัตถะอย่างยิ่งมีลักษณะอย่างยิ่งคือหมายความว่าธรรมะนั้นก็เป็นสภาพธรรมะที่มีจริงนะครับเป็นธรรมะแต่ละอย่างแต่ละอย่างมีลักษณะเฉพาะของตนของตนนะครับไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงลักษณะของสภาพธรรมะเหล่านั้นให้เป็นอย่างอื่นได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นปรมัตถธรรมก็คือธรรมะที่มีจริงมีลักษณะเฉพาะของตนซึ่งไม่มีใครที่จะเปลี่ยนแปลงลักษณะของสภาพธรรมะเหล่านั้นได้นะครับซึ่งท่านอาจารย์ก็ได้กล่าวเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าจริงที่สุดก็คือปรมัตถธรรมหรือปรมัตถะเพราะเหตุว่าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงลักษณะเป็นอย่างอื่นได้นั่นเองครับท่านอาจารย์ครับ
0: การศึกษาธรรมะนะคะเมื่อเข้าใจว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงและเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงด้วยภาษามัคคีซึ่งเป็นภาษาพื้นเมืองของชาวมคธนะคะเหมือนภาษาไทยก็เป็นภาษาพื้นเมืองของคนไทยที่ใช้แล้วก็เข้าใจกันได้เพราะฉะนั้นเวลาที่ศึกษาธรรมะนะคะเราจะทิ้งภาษาบาลีไปเลยไม่ได้ไม่อ้างอิงไม่ได้ใช่ไหมคะแต่ว่าความหมายตรงกันเพราะฉะนั้นก็เป็นโอกาสดีนะคะที่คุณคำปันเป็นปริญญาเก้าตั้งแต่เป็นสามเณรนะคะก็สามารถที่จะให้ความหมายของคำในภาษาบาลีซึ่งคนที่ไม่ได้ศึกษาบาลีเนี่ยไม่สามารถที่จะรู้ได้ลึกซึ้งก็พูดเพียงตามๆกันมาแต่ว่าเป็นโอกาสที่เราจะศึกษาธรรมะทีละคำทั้งในภาษาไทยและภาษาบาลีด้วยซึ่งเป็นความถูกต้องที่ชัดเจนขึ้นนะคะเช่นคำว่าธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงปรมะในภาษาบาลีคนไทยใช้คำว่าบรมใหญ่ยิ่งได้ยินคำนี้ใช่ไหมคะมีคำว่าบรมหรือปรมะมัจฉริยะเป็นไงคะพอเข้าใจว่ามัจฉริยะคือความตระหนี่เพราะฉะนั้นปรมะมัจฉริยะหรือบรมเนี่ยเป็นไงคะคุณคำปันค่ะช่วยแปลค่ะแต่ความจริงก็คงจะเข้าใจกันได้
1: ก็ที่ท่านอาจารย์กล่าวมาก็พอจะเข้าใจใช่ไหมครับว่าปรมัตถ์ก็คืออย่างยิ่งถ้าบวกกับคำว่ามัจฉริยะซึ่งหมายถึงตรณีนี่นะครับก็หมายถึงตรณีอย่างยิ่งครับท่านอาจารย์ครับ
0: ค่ะมีใครไม่ตรณีอย่างยิ่งบ้างคะแค่มัจฉริยะได้ยินว่าตรณีนะฮะและได้ยินคำว่าปรมัตถ์มัจฉริยะก็เป็นคำถามอีกอะค่ะเพราะว่าถามให้คิดคิดแล้วเข้าใจแต่ถ้าไม่คิดเนี่ยคนอื่นเขาพูดเราพูดตามแต่เราเข้าใจหรือเปล่าเพราะฉะนั้นลองคิดดูค่ะมีใครไม่ใช่ปรมะมัจฉริยะหรือไม่ตรณีอย่างยิ่งบ้างไหมกรุณายกมือแสดงว่าทุกคนตรณีอย่างยิ่งใช่ไหมคะตรณีอะไรอย่างยิ่งคะความรักตัวมีอะไรที่จะสละได้ยากเท่ากับความรักตัวบ้างเพราะฉะนั้นความรักตัวเนี่ยค่ะตรณีอย่างยิ่งตรณีความเป็นเราไม่อยากจะให้หมดไปเลยนะคะบางคนฟังทำไมกันธรรมะกลัวเหลือเกินค่ะที่จะหมดกิเลสคิดดูนะคะกลัวหมดกิเลสช่างคิดอะไรได้ปานนั้นกิเลสดีหรือคะดีนักหรือที่จะเก็บเอาไว้ทุกวันมากๆโดยไม่รู้สึกตัวด้วยแต่ก็ยังตระหนี่ไว้มากเหนียวแน่นไม่ยอมที่จะสละหรือละ ความติดข้องในความเป็นตนเพราะฉะนั้นธรรมะคือเรื่องที่จริงนะคะแล้วก็ละเอียดแล้วก็ลึกซึ้งที่จะต้องอาศัยการไตร่ตรองของแต่ละบุคคลเนี่ยค่ะไม่ใช่เป็นผู้ที่ฟังแล้วเชื่อแต่ว่าฟังแล้วเข้าใจแม้เข้าใจเดี๋ยวก็ลืมเพราะเหตุว่าลืมก็เป็นธรรมะเข้าใจก็เป็นธรรมะเบื่อก็เป็นธรรมะไม่เบื่อก็เป็นธรรมะศรัทธาสภาพของจิตที่ผ่องใสไม่มีอกุศลโลภะโทสะโมหะนะคะขณะที่กำลังฟังธรรมะด้วยศรัทธาที่จะเข้าใจในสิ่งที่กำลังฟังขณะนั้นก็เป็นธรรมะแต่ว่าพอเห็นเป็นอกุศลละฟังไปดูดอกไม้ไปใช่ไหมคะก็มีสภาพธรรมะที่เกิดดับหลายอย่างจำแนกออกไปเป็นประเภทต่างๆก็คือชีวิตตามความเป็นจริงค่ะทำไมวิชาอื่นเนี่ยศึกษาได้แล้วก็อยากศึกษามากๆปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกแต่ว่าธรรมะที่มีจริงๆแล้วก็ผู้อื่นไม่สามารถที่จะสั่งสอนได้เลยมหาวิทยาลัยใดๆในโลกก็ไม่สามารถที่จะให้เกิดความเข้าใจในความจริงนี้ได้เลยนะคะนอกจากพระธรรมพุทธศาสนาคำสอนของผู้ที่ทรงตรัสรู้ตามความเป็นจริงทำไมไม่สนใจที่จะเข้าใจไม่ได้เกิดโทษภัยอะไรเลยทั้งสิ้นค่ะฟังแล้วเจ็บไหมคะเนี่ยปรมมัจฉริยะเนี่ยเจ็บไหมคะไม่มีใครไปว่าใครนะคะแต่พูดถึงธรรมะที่เป็นจริงอย่างนี้ค่ะให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นความเข้าใจไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนไม่ได้ทำให้ใครเป็นทุกข์เลยนะคะแต่นำมาซึ่งความเห็นที่ถูกต้องและเห็นคุณค่าของสิ่งที่ได้ยินได้ฟังด้วยว่าทุกคำที่ได้ยินได้ฟังนะคะเป็นวจีสัจจะวาจาสัจจะคำพูดจริงพระพูดถึงสิ่งที่กำลังมีจริงๆและพูดถึงความจริงของสิ่งที่มีจริงเพื่อให้เข้าใจความจริงถูกต้องยิ่งขึ้นจนสามารถที่จะไม่เป็นปรมมัจฉริยะและยังอยากเป็นต่อไปนะคะอยากเป็นก็เป็นธรรมะหรือเปล่าคะก็เป็นเพราะฉะนั้นอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยค่ะไม่ใช่ให้บังคับไม่ให้ไปคิดว่าโอ้ทำอย่างนี้ไม่ได้นะคะนั่นคือปรมมัจฉริยะค่ะความเป็นตัวเราอย่างเหนียวแน่นที่รักตัวจนกระทั่งไม่อยากให้เป็นอย่างนี้หรือว่าอยากให้เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจะเห็นความลึกซึ้งของพระธรรมนะคะที่ทรงแสดงความจริงถึงที่สุดคือปรมัตถธรรมความจริงของลักษณะนั้นๆซึ่งไม่มีใครเป็นเจ้าของแต่ว่ามีจริงนะคะเกิดขึ้นเป็นไปตามเหตุตามปัจจัย45พรรษาถ้าเป็นสิ่งที่ง่ายเนี่ยต้องถึง45พรรษามั้ยคะที่จะทรงแสดงพระธรรมโดยละเอียดทุกกาลแม้แต่กำลังนอนอย่างที่ภาษาธรรมดาที่เราใช้เนี่ยนะคะมีผู้ไปเฝ้าตรัสธรรมะกับบุคคลที่เฝ้าในขณะที่กำลังนอนกล่าวได้ว่าทุกอิริยาบถเป็นกาลละที่จะให้คนอื่นเนี่ยได้เกิดความเข้าใจธรรมะไม่ว่าจะนั่งหรือนอนหรือยืนหรือเดินก็แล้วแต่นะคะนี่ก็เป็นเรื่องที่ถ้าศึกษาโดยละเอียดก็ย่อมจะเป็นพุทธานุสติระลึกถึงพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เลิศด้วยพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณและพระมหากรุณาคุณแม้ว่าปรินิพพานแล้วนะคะคำสอนยังเหลือถึงผู้ที่มีโอกาสที่จะได้ฟังเพื่อที่จะสะสมความเห็นถูกความเข้าใจถูกและรู้ในคุณของความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพระธรรมเนี่ยค่ะไม่ใช่เพียงสำหรับอ่านหรือฟังเผินๆแต่เพื่อศึกษาจนกระทั่งเป็นความเข้าใจจริงๆโดยรอบคอบโดยละเอียดลึกซึ้งด้วยความเคารพนะคะที่จะรักษาพระธรรมไว้ให้ถูกต้องไม่เปลี่ยนไปตามความคิดความเข้าใจของแต่ละคนเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องละตั้งแต่ต้นนะคะคือขณะที่ฟังเข้าใจบางคนอาจจะบอกว่าแล้วเมื่อไหร่จะละความติดข้องในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสิ่งที่กระทบสัมผัสหวังถึงอย่างนั้นใครละค่ะอวิชชาละไม่ได้แน่ค่ะความไม่รู้จะไปละอะไรได้แต่ในขณะที่กำลังฟังและมีความเข้าใจละความไม่รู้ในขณะที่กำลังเข้าใจ พราะฉะนั้นปัญญาก็จะละความไม่รู้นะคะซึ่งเป็นเหตุที่จะให้เกิดอกุศลตลอดทุกชาติจนกระทั่งสามารถที่จะดับอกุศลเป็นผู้ที่หมดกิเลสแม้เห็นจะดอกกุหลาบสีเหลืองหรือดอกกุหลาบสีม่วงก็ไม่มีโลภะหรือความพอใจอย่างคุ้นเคยอย่างที่เคยเป็นโดยที่ว่าไม่ใช่ไปเสแสร้งหรือไปนึกเอานะคะว่าเฉยๆปล่อยวางอันนั้นอะไรคะความรู้อยู่ที่ไหนเราแท้ๆเลยปรมมัจฉริยะก็ยังคงเป็นเราซึ่งยังอยากที่จะมีเราที่จะพยายามละที่พยายามปล่อยวางโดยไม่รู้หรือไม่เข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นคำใดก็ตามที่ไม่ทำให้เกิดความ

0: เราแท้ๆเลยปรมมัจฉริยะก็ยังคงเป็นเราซึ่งยังอยากที่จะมีเราที่จะพยายามละที่พยายามปล่อยวางโดยไม่รู้หรือไม่เข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นคำใดก็ตามที่ไม่ทำให้เกิดความ
1: ทุกข์เข้าใจแค่ไหนเพราะขณะนี้สภาพธรรมะกำลังปรากฏรู้ตามความเป็นจริงหรือไม่เพราะฉะนั้นก็ขึ้นกับระดับปัญญาซึ่งจะเห็นในความลึกซึ้งของสภาพธรรมะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากการสนทนาทวยตานุปัสสนาสูตรที่มสพ.20 เมษายน 2556

0: ประโยคที่บอกว่าจนกว่าสภาพธรรมะจะปรากฏตามความเป็นจริงมีอรรถะที่ลึกซึ้งอย่างไรครับท่านอาจารย์ครับ
1: สภาพธรรมะมีกำลังปรากฏรู้หรือเปล่าว่าเป็นธรรมะแต่ละคำด้วยอย่างนี้ทุกพูดได้นี้ไหนเกิดแล้วดับแล้วเร็วมากสุดที่จะประมาณได้เพราะฉะนั้นไม่ใช่เพียงแค่ตามคำว่านี้ทุกแต่นี้จริงๆเดี๋ยวนี้เองนะคะนี้ไหนแสดงเห็นว่าปัญญาต้องเจริญจนกระทั่งสามารถจะรู้จักคำว่านี้คือขณะนั้นกำลังมีลักษณะนั้นเท่านั้นไม่มีลักษณะอย่างอื่นเลยค่ะนี้จริงๆเพราะฉะนั้นในขณะนี้ค่ะเห็นดับแล้วนี้ทุกอันไหนดีได้ยินก็ดับแล้วอ่ะก็มีจริงๆแล้วนี้ไหนเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการฟังธรรมะจากประโยคสั้นๆนะคะดูเหมือนเล็กน้อยแต่ความละเอียดไม่ใช่เพียงพูดว่านี้ทุกแต่ขณะนั้นต้องมีลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏกับสติต้องเป็นลักษณะค่ะไม่ใช่ชื่ออย่างเสียงไม่ใช่ได้ยินได้ยินนะคะเกิดแล้วดับไปเพราะฉะนั้นจะกล่าวว่านี้เนี่ยอันไหนนี้เสียงหรือว่านี้ได้ยินกล่าวลอยๆนะคะหรือไม่ต้องกล่าวแต่นี้จริงๆเพราะเหตุว่าลักษณะนั้นปรากฏจริงๆที่จะรู้ว่าทุกเพราะเหตุว่าลักษณะนั้นเกิดแล้วดับเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่มีปรากฏเพียงชั่วคราวนะคะลึกซึ้งทั้งสองอริยสัจจะคือทั้งทุกขอริยสัจจะและสมุทยะอริยสัจจะลึกซึ้งเพราะเห็นยากมีแต่ไม่เห็นตามความเป็นจริงเพราะความลึกซึ้งแม้แต่คำว่านี้ทุกพูดได้ใช่ไหมคะแต่เป็นพูดตรงว่านี้ไหนและก็เมื่อไหร่ถ้าขณะนั้นไม่มีลักษณะแท้ๆที่กำลังปรากฏเพราะสติรู้ลักษณะนั้นไม่ใช่ปรากฏเหมือนปกติที่ไม่รู้เลยเพียงบอกว่าแข็งบ้างเสียงบ้างกลิ่นบ้างแต่ไม่มีความเข้าใจในลักษณะที่เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นเวลาที่ใช้คำว่าธรรมะก็ต้องเป็นธรรมะค่ะจะเป็นอื่นไม่ได้เพราะฉะนั้นลักษณะของธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งขณะนั้นปรากฏกับสติจึงสามารถที่จะรู้จริงๆว่าไม่ใช่สิ่งที่หมดไปแล้วหรือว่าไม่ได้ปรากฏเลยแม้เกิดดับก็มีนิมิตตาที่ปรากฏให้รู้ได้ว่าเป็นสิ่งนั้นไม่เป็นสิ่งอื่นเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเนี่ยค่ะก็เป็นบุญที่มีโอกาสได้ยินได้ฟังด้วยความละเอียดไม่ใช่เผินๆเพราะถ้าเผินๆไม่มีทางที่จะเข้าใจธรรมะเลยถ้าไม่เข้าใจก็ไม่ได้ละอะไรเลยจริงๆเป็นแต่ชื่อและก็เรื่องราวนะคะแต่พอเห็นความลึกซึ้งก็จะรู้ได้ค่ะแม้ลึกซึ้งก็ยังเห็นได้ด้วยปัญญาที่ได้อบรมจากการที่ค่อยๆเข้าใจขึ้นเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องละตลอดตั้งแต่ต้นแล้วก็เป็นเรื่องรู้และเข้าใจขึ้นเห็นยากแม้มีปรากฏแต่ก็ลึกซึ้งเพราะฉะนั้นต่อไปนี้นะคะได้ยินค่ะว่ามีทุกข์เนี่ยรู้เลยใครพูดมีปัญญาหรือไม่มีปัญญามีปัญญาระดับไหนมีปัญญาระดับเรื่องราวปริยัติฟังมาจำได้อริยสัจมีสี่ท่องได้ตอบได้แต่ที่จะกล่าวว่ามีทุกข์เนี่ยแม้แต่เพียงคำเดียวเนี่ยปัญญาระดับไหนก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะซึ่งต้องเป็นผู้ที่จะเห็นความลึกซึ้งยิ่งขึ้นของธรรมะละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นลึกซึ้งขึ้นลึกซึ้งขึ้นลึกซึ้งไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าสภาพธรรมะจะปรากฏก็ยังลึกซึ้งต่อไปอีกถึงวิปัสสนาญาณแต่ละขั้นซึ่งจำแนกแสดงไว้โดยละเอียดตามความเป็นจริงแต่ถ้าไม่ได้อบรมสิ่งใดไม่เกิดได้ยินแต่ชื่อและจะรู้ได้ยังไงว่ามีความต่างกันตรงไหน

0: แพทย์ทวีปและคุณพรทิพย์ถูกจิตวันที่13เมษายนพุทธศักราช2555
1: ครับเรียนเชิญอาจารย์นะ
2: ค่ะก่อนอื่นนะคะต้องทราบว่าการที่จะได้ฟังพระธรรมเนี่ยประโยชน์สูงสุดคือเป็นผู้ที่ตรงและจริงใจเพราะว่าเวลาที่เราได้ยินคำว่าธรรมะแล้วเราก็ศึกษาธรรมะบางท่านก็ศึกษาพระพิธรรมเนี่ยนะคะเรารู้จักชื่อมากแต่ไม่เคยรู้เลยว่าขณะนั้นที่จิตกำลังศึกษานั้นเป็นอะไรด้วยเหตุนี้ประโยชน์สูงสุดนะคะก็คือว่าเดี๋ยวนี้เองค่ะกำลังเป็นสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นความเป็นผู้ตรงและความจริงใจก็คือว่ายังไม่ได้รู้และเข้าใจสิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏตั้งต้นอย่างนี้นะคะไม่ว่าในกาลไหนอาจจะเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถอยกลับไป24พระองค์สมัยพระเจ้าทีปังกรหรือว่าสมัยพระพุทธเจ้าองค์อื่นๆนะคะก็มีสิ่งที่กำลังปรากฏความเป็นผู้ตรงเมื่อได้ฟังพระธรรมก็รู้ว่ายังไม่รู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏเนี่ยค่ะลืมไม่ได้เลยเหมือนกันทุกคนนะคะก่อนที่จะได้ฟังพระธรรมเนี่ยจะไม่สามารถเข้าใจว่าขณะนี้มีสิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏเป็นความจริงที่ไม่มีใครสามารถที่จะบันดาลหรือว่าทำให้เกิดขึ้นได้เพราะเกิดแล้วแต่ละคำเนี่ยค่ะฟังเพื่อที่จะสะสมนะคะให้รู้ว่าจากการที่มีสิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้แล้วก็มีจริงๆก็ยังไม่ได้รู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏดีไหมคะไม่รู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏมีสิ่งที่ปรากฏอยู่เรื่อยๆไม่เคยขาดเลยตั้งแต่เกิดมาจนถึงเดี๋ยวนี้ก็ไม่รู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏแล้วใครจะรู้ได้ต้องเป็นผู้ที่สะสมประโยชน์ของการที่จะเข้าใจสิ่งที่มีจริงขณะนี้ตามความเป็นจริงโดยมากเราคิดถึงประโยชน์อื่นค่ะแต่ลืมประโยชน์ที่สำคัญที่สุดคือความเห็นถูกความเข้าใจถูกว่าแม้สิ่งที่กำลังมีจริงๆขณะนี้ยังไม่รู้แล้วจะไปรู้อะไรและก็สิ่งที่มีจริงขณะนี้นะคะก็ไม่ได้ยั่งยืนเลยค่ะเมื่อวานนี้ก็มีสิ่งที่มีจริงมากมายหมดไปแล้วขณะนี้ก็มีสิ่งที่กำลังมีจริงๆนะคะกำลังหมดไปจนกว่าจะถึงเย็นค่ำและพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงเนี่ยชั่วคราวมากนะคะแต่ก็ไม่รู้สักทีหนึ่งฟังมากแล้วก็มีสิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏความเป็นผู้ตรงก็คือว่ายังไม่รู้ถูกตามความเป็นจริงของสิ่งที่มีจริงๆด้วยเหตุนี้จึงฟังเมื่อเช้านี้ไม่ทราบมีใครจำสิ่งที่ได้ฟังทางวิทยุบ้างไหมคะมีพระสูตรสูตรหนึ่งนะคะซึ่งพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงถ้าเป็นคนที่ได้สะสมความเห็นถูกความเข้าใจถูกมาแล้วเนี่ยค่ะสามารถที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้ตามความเป็นจริงได้แต่ว่าผู้ที่ยังไม่สามารถที่ฟังแล้วจะรู้ความจริงตรงตามที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงนะคะผู้นั้นก็รู้ว่าต้องสะสมเพราะฉะนั้นพระสูตรใดๆก็ตามที่ใครก็ตามจะได้ฟังเมื่อไหร่ก็ตามหรือข้อความธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้เนี่ยค่ะได้ฟังแล้วลืมแล้วฟังอีกลืมอีกก็จริงนะคะแต่ว่าผู้นั้นก็เป็นผู้ที่ตรงที่จะรู้ว่าฟังเพื่อสะสมความเห็นถูกความเข้าใจถูกในสิ่งที่กำลังมีจริงๆในขณะนี้จนกว่าจะถึงสามารถที่รู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏได้มิฉะนั้นจะไม่เข้าใจคำว่าพุทธะรู้ถูกเห็นถูกตามความเป็นจริงของสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้เพราะฉะนั้นเมื่อไม่สามารถที่จะเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ไม่สามารถที่จะเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าได้แต่เป็นสาวกคือผู้ฟังพระธรรมเหมือนในขณะนี้เลยค่ะจะฟังณกาลครั้งหนึ่งที่ไหนก็ตามหรือว่าขณะนี้ก็ตามฟังเพื่อเข้าใจสิ่งที่มีจริงๆที่กำลังปรากฏเพราะถ้าไม่เข้าใจนะคะก็หมดไปแล้วก็จากโลกนี้ไปด้วยการที่แม่เห็นแม่ได้ยินตลอดชีวิตก็ไม่สามารถที่จะมีปัญญาที่จะรู้ความจริงได้โดยเหตุนี้ขณะนี้นะคะฟังเพื่อสะสมความเข้าใจถูกความเห็นถูกเพราะไม่สามารถที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏแต่สะสมเลยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นความถูกต้องก็คือว่าไม่ใช่ฟังเพื่อแล้วทำยังไงจะรู้หาวิธีทำที่จะรู้นะคะผิดทันทีเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะนี่ค่ะต้องเริ่มจากความเป็นผู้ที่ตรงและจริงใจไ ไม่รู้คือไม่รู้น่าสงสัยนะคะกำลังปรากฏอยู่แท้ๆก็ไม่รู้เห็นเนี่ยทุกคนก็กำลังเห็นแล้วก็บอกว่าเห็นแต่ก็ไม่รู้ว่าเห็นเป็นยังไงที่ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลทั้งที่เห็นกำลังมีจริงเพราะฉะนั้นเริ่มรู้จักพระปัญญาคุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระบริสุทธิคุณและพระมหากรุณาคุณนะคะมิฉะนั้นเราไม่มีโอกาสที่จะได้ยินได้ฟังแต่ละคำค่ะซึ่งเป็นคำจริงทั้งหมดและก็ถ้าไม่ลืมนะคะก็สามารถที่จะเริ่มสะสมความเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏถ้าทุกคำที่เราจะสนทนากันเนี่ยนะคะก็เป็นเรื่องของสิ่งที่กำลังมีจริงๆในขณะนี้ทั้งหมดเลยโดยที่ไม่รู้เลยถ้าไม่มีการฟังเพราะฉะนั้นนอกจากเห็นก็ยังมีได้ยินมีคิดได้มีทุกสิ่งทุกอย่างนะคะซึ่งเพราะไม่รู้จริงคิดว่าเป็นเราหรือว่าเป็นคนหนึ่งคนใดเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่ว่าตามความเป็นจริงก็คือลักษณะของสิ่งที่มีจริงเนี่ยค่ะเปลี่ยนไม่ได้เลยสิ่งที่มีจริงที่แข็งเป็นแข็งเปลี่ยนแข็งเป็นอย่างอื่นไม่ได้สิ่งที่มีจริงเป็นสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นเนี่ยจะมีใครเคยคิดบ้างไหมคะว่าเป็นเพียงสิ่งที่สามารถปรากฏให้เห็นได้เท่านั้นเองจริงๆจะไปทำอะไรก็ไม่ได้ค่ะกับสิ่งที่เพียงปรากฏให้เห็นได้ในขณะนี้นะคะสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้เนี่ยก็หลากหลายมากเพราะสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้อยู่ที่ไหนถ้าไม่มีธาตุดินน้ำไฟลมนะคะที่เราใช้คำว่ามหาภูตรูปเพราะเหตุว่าเป็นรูปที่เป็นใหญ่เป็นประธานขาดมหาภูตรูปสี่คือสิ่งที่อ่อนหรือแข็งเย็นหรือร้อนตึงหรือไหวและสภาพที่เกาะกลุ่มซึมซาบทำให้รูปทั้งสามเนี่ยค่ะไม่แยกจากกันรวมเป็นสี่นะคะภาษาบาลีจะใช้คำว่าปัทวีลักษณะที่แข็งอาโปลักษณะที่เกาะกลุ่มเตโชคือสภาพที่เย็นหรือร้อนดินนะคะน้ำไฟลมสภาพที่ไหวหรือกำลังตึงคือสิ่งที่มีจริงในชีวิตประจำวันเนี่ยค่ะแต่ว่าถ้าไม่มีธาตุดินน้ำไฟลมจะมีสิ่งที่สามารถกระทบตาในขณะนี้ไม่ได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้นะคะว่าแม้แต่สิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นเป็นรูปร่างสันฐานต่างๆเนี่ยก็เพราะเหตุว่าสิ่งที่มีจริงนี้สามารถกระทบจักขุประสาทะแม้เป็นสิ่งที่มีจริงแต่คนนั้นไม่มีตาไม่มีรูปที่สามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นขณะนี้สิ่งนี้ก็ปรากฏไม่ได้นี่คือความจริงที่สุดนะคะทุกขณะกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงทั้งหมดโดยผู้ที่ได้สะสมความดีทุกประการถึงความพร้อมที่จะรู้แจ้งสภาพธรรมะตามความเป็นจริงเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นผู้ที่มีโอกาสได้ยินได้ฟังคำจริงที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้และทรงแสดงต้องเป็นผู้ที่สะสมบุญแต่ปางก่อนนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือว่าเป็นผู้ที่ตรงและก็จริงใจที่จะรู้ว่าทุกคำที่ได้ยินเนี่ยเราเริ่มเข้าใจและก็เข้าใจแค่ไหนถ้าไม่สามารถที่จะรู้อย่างที่พระองค์ทรงแสดงก็สะสมไปเพื่อที่รู้ก็คือค่อยๆรู้ขึ้นค่อยๆเข้าใจขึ้นเท่านั้นเองค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้การสนทนาธรรมนะคะก็เพื่อสะสมความเข้าใจถูกในสิ่งที่มีจริงๆแต่ไม่ใช่ให้ใครไปรู้ความจริงโดยที่ว่าไม่เข้าใจสิ่งที่กำลังมีจริงในขณะนี้ที่ใช้คำว่าอริยสัจจะนะคะความจริงของผู้ที่อบรมเจริญปัญญารู้สิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้จนกระทั่งรู้ความจริงคือการเกิดดับของสิ่งที่ปรากฏเพียงชั่วคราวแล้วก็ดับไปแล้วก็มีสิ่งอื่นเกิดสืบต่อไม่ขาดสายทำให้ไม่รู้การเกิดดับของแต่ละอย่างนะคะซึ่งเกิดขึ้นและดับไปจึงไม่ละคลายความไม่รู้ค่ะยังคงเป็นเราแต่ไม่ได้หมายความว่าให้เรามานั่งคิดว่าเดี๋ยวนี้เรานั่งไม่ต้องคิดเลยค่ะเป็นแล้วใช่ไหมคะไม่ต้องคิดว่าเราเห็นขณะนี้ก็เป็นเราแล้วเพราะฉะนั้นไม่ใช่มานั่งคิดอีกว่าเป็นเราแต่ให้รู้ความจริงว่าขณะฟังคือมีเสียงในภาษาที่เราใช้ตั้งแต่เกิดจนกระทั่งสามารถที่จะเข้าใจแต่ละเสียงว่ากล่าวถึงสิ่งที่มีจริงโดยคำที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจำวันเพื่อที่จะได้เข้าใจความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏไปทำอย่างอื่นดีกว่าหรือเปล่าคะลองคิดดูจริงใจเป็นผู้ที่ตรงและจริงใจไปทำอย่างอื่นดีกว่าไหมคะ ไปสนุกสนานกันไปเที่ยวกันไปสาดน้ำกันจะดีกว่าไหมคะหรือว่าไม่มีโอกาสที่จะได้ฟังคำเหล่านี้ถ้าไม่มีการสนทนาที่จะพูดถึงสิ่งที่มีจริงจากผู้ที่ได้สะสมบุญที่ได้กระทำไว้แต่ปางก่อนทั้งนั้นเลยค่ะทุกท่านเพราะฉะนั้นใครสะสมมามากน้อยยังไงก็คือว่าจะได้เข้าใจว่าที่เรากำลังพูดถึงขณะนี้นะคะมีจริงๆแล้วก็ฟังเพื่อที่จะสะสมความเห็นถูกความเข้าใจถูกนั่นคือการละความติดข้องเพราะไม่รู้บางคนก็บอกว่าแล้วจะละยังไงนะคะเป็นเราตั้งแต่เกิดแล้วก็สะสมความเป็นเราเพิ่มขึ้นทุกวันมีแต่ความต้องการความสุขนะคะหรือว่าต้องการลาภยศสรรเสริญแต่แล้วก็ไม่ใช่ของเราจริงๆเลยเพราะจากโลกนี้ไปแล้วจะเป็นของใครก็เป็นของที่ชั่วคราวจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นในความชั่วคราวทั้งหมดเนี่ยสิ่งที่ประเสริฐที่สุดก็คือว่าได้เข้าใจถูกได้เห็นถูกได้รู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏเพียงชั่วคราวยากไหมคะหรือว่าง่ายๆรู้ได้วันนี้ไหมคะแต่ว่าฟังแล้วค่อยๆเข้าใจขึ้นว่าสิ่งที่มีจริงเนี่ยเพียงปรากฏแค่นี้ค่ะแค่คำนี้สิ่งที่มีจริงเพียงปรากฏเพราะอะไรคะหมดแล้วค่ะเสียงปรากฏหมดหรือเปล่าในขณะที่เห็นคิดไม่ใช่เห็นเพราะฉะนั้นกว่าเราจะรู้แต่ละหนึ่งซึ่งเกิดดับสืบต่อนะคะซ้อนกันจนกระทั่งติดกันปรากฏเหมือนเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ต้องอาศัยความจริงใจและความตรงนะคะคือฟังเพื่อสะสมความเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏ
3: ครับท่านอาจารย์สุจินต์ที่เคารพครับความจริงของธรรมะคือสิ่งที่มีอยู่จริงเกิดปรากฏอยู่ในปัจจุบันขณะนี้เนี่ยมีอะไรที่ควรค่าแก่การเรียนรู้ประดับสติปัญญาความเข้าใจของพวกเราได้มากขึ้นบ้างอีกหรือไม่ครับ
2: ขอใช้ภาษาไทยที่เราพูดนะคะเพราะว่าคงจะไม่มีอะไรที่จะมากั้นจากคำที่เราไม่เข้าใจถ้าเป็นภาษาอื่นสิ่งที่มีจริงเข้าใจได้ใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้ภาษาอีกภาษาหนึ่งใช้คำว่าธรรมะเพราะฉะนั้นถ้าได้ยินคำว่าธรรมะนะคะก็หมายความถึงสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ค่ะจะใช้ภาษาอื่นคำอื่นก็ได้สำหรับคนที่พูดภาษานั้นๆ นะคะแต่ว่าเรากำลังพูดถึงสิ่งที่มีจริงๆน่าสนใจไหมคะกำลังพูดถึงสิ่งที่มีจริงๆและก็รู้ว่าไม่รู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงเลยเช่นสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้นะคะเห็นเนี่ยค่ะเกิดจึงเห็นถ้าเห็นไม่เกิดจะมีเห็นไหมคะเสียงต้องเกิดถ้าเสียงไม่เกิดก็ไม่มีเสียงเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่กำลังปรากฏขณะนี้นะคะเกิดใครเห็นการเกิดขึ้นของสิ่งที่เกิดแล้วจึงมีแล้วก็เมื่อเกิดแล้วนะคะก็สั้นแสนสั้นค่ะคือดับไปไม่กลับมาอีกคือหายไปเลยเสียงเมื่อกี้นี้ค่ะพิสูจน์ได้เลยใช่ไหมคะอยู่ไหนใครไปตามมาได้เสียงนั้นนะคะไม่ใช่เสียงอื่นไม่มีทางที่จะกลับมาได้เลยชั้นใดสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ตามที่เกิดแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาแล้วก็ไม่สามารถที่จะเรียกร้องให้กลับคืนมาได้เลยเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะไม่ว่าจะพูดถึงเห็นสิ่งที่จะต้องเข้าใจก็คือว่าเห็นเกิดแล้วดับนี่คือความจริงของเห็นถ้าพูดถึงได้ยินนะคะได้ยินก็ต้องเกิดได้ยินแล้วดับได้ยินจะไปทำอย่างอื่นไม่ได้เลยได้ยินจะคิดก็ไม่ได้ได้ยินจะชอบก็ไม่ได้ได้ยินจะโกรธก็ไม่ได้เพราะขณะนั้นได้ยินเสียงเท่านั้นเองไม่ใช่ว่าไปรู้สิ่งอื่นสิ่งใดได้นะคะต้องเป็นการที่ได้ยินเสียงแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นความจริงซึ่งกว่าจะเข้าใจจริงๆนะคะก็ต้องอาศัยการฟังแม้แต่คำที่ว่าเพียงปรากฏเดี๋ยวนี้ค่ะยังไม่เป็นอย่างนั้นเลยยังเป็นคนที่เรารู้จักนะคะอยู่ตรงนั้นยังจำได้แต่ว่าถ้าได้ยินคำว่าเพียงปรากฏเนี่ยเป็นความจริงซึ่งเมื่อไหร่จะรู้ไม่ใช่เป็นเราที่จะพยายามแต่เป็นหน้าที่ของความเข้าใจจากการฟังนะคะค่อยๆเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยเพราะฉะนั้นแต่ละคำที่ได้ยินเนี่ยต้องสอดคล้องและเป็นความจริงที่ไม่เปลี่ยนนะคะ สิ่งที่มีจริงไม่ใช่ของใครได้ยินเกิดแล้วหมดแล้วของใครใครได้ยินก็เป็นแต่เพียงธรรมะสิ่งที่มีจริงอย่างหนึ่งซึ่งต้องเกิดเพราะเกิดแล้วตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยเพียงเท่านี้เนี่ยค่ะกว่าจะรู้ได้เราก็ย้อนถอยกลับไปในสมัยพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าทีปังกรนะคะคนที่ได้ฟังพระธรรมในครั้งนั้นก็มีมากได้ยินอย่างนี้ค่ะฟังเรื่องเห็นนี่แหละฟังว่าความจริงของเห็นก็คือเกิดเห็นแล้วก็ดับความจริงของได้ยินก็คือเกิดได้ยินแล้วก็ดับความจริงของคิดก็คือคิดแล้วก็ดับทั้งหมดท่านเหล่านั้นฟังมาตั้งแต่สมัยโน้นนะคะแม้พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสมัยที่เป็นพระโพธิสัตว์ก็เป็นสุเมธะดาบสก็ได้ยินอย่างนี้ค่ะแต่กว่าจะรู้ความจริงเนี่ยค่ะท่านได้พบพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าถึง24พระองค์และกว่าจะได้มีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละองค์เนี่ยไม่เร็วเลยนะคะนานมากเพราะฉะนั้นถ้าพระธรรมของพระผู้มีพระภาคพระองค์นี้อันตรธานก็อีกนานค่ะกว่าจะมีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะตรัสรู้ความจริงเพราะเคยได้ฟังเคยสะสมมาเหมือนอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นี้เพราะฉะนั้นสาวกก็เช่นเดียวกันนะคะเป็นสาวกบารมีต้องมีการฟังค่อยๆเข้าใจจนกว่าจะรู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏขณะนี้เห็นเกิดและดับจะรู้ไม่ได้หรือในเมื่อความจริงเป็นอย่างนี้แต่ไม่ใช่เราที่จะพยายามไปรู้นะคะฟังธรรมะเข้าใจไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าแม้ความเข้าใจก็ไม่ใช่เราเข้าใจก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วก็สะสมความเห็นถูกเป็นสัจจญาณปัญญาที่มั่นคงไม่หวั่นไหวว่าสิ่งที่มีขณะนี้ค่ะเพียงเล็กน้อยแล้วก็ดับแล้วก็สามารถที่จะรู้ได้แต่ไม่ใช่ด้วยความเป็นเราต้องอาศัยการฟังต่อไปแค่นี้เองค่ะฟังแล้วเข้าใจฟังแล้วเข้าใจฟังแล้วเข้าใจไปเรื่อยๆเป็นหนทางละความต้องการที่จะให้รู้แจ้งอริยสัจธรรมโดยความเป็นเราที่พยายามทุกอย่างแต่จะเป็นอย่างนั้นไม่ได้เลยนะคะเพราะเหตุว่าไม่ใช่ปัญญาความเห็นถูกต้องในสิ่งที่มีจริงๆในขณะนี้ฟังแล้วน่าเบื่อเหมือนไม่ไปไหนเลยจะไปไหนนะคะเห็นก็มีเดี๋ยวนี้น่าจะไปไหนไปก็คือไม่รู้เห็นที่กำลังเห็นถ้าไปจากการฟังเรื่องเห็นขณะนี้เพราะฉะนั้นที่สำคัญที่สุดค่ะก็คือวิชาการทั้งหมดที่เรายังศึกษาเรายังฟังมานะคะแรมเดือนแรมปีนานมากก็ยังไม่จบใช่ไหมคะและก็สิ่งที่แสนยากที่มีจริงและกำลังเกิดดับเนี่ยจะยากกว่าการที่ไปคิดเรื่องอื่นไหมกว่าจะรู้ความจริงของการเกิดดับและถ้าไม่เห็นประโยชน์จริงๆไม่รู้ความสอดคล้องของสิ่งที่พระผู้มีพระภาคตรัสแต่ละคำนะคะก็จะเข้าใจผิดหมดเลยเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะเนี่ยค่ะหรือการฟังธรรมะเนี่ยต้องเป็นความเข้าใจโดยละเอียดเพื่อละความต้องการที่เป็นตัวตนที่จะไปทำอย่างอื่นนะคะแต่รู้ว่าขณะนี้มีเห็นแหละฟังว่าเห็นไม่ใช่สิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นเริ่มคิดแล้วใช่ไหมคะคิดถึงสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ด้วยการเริ่มเข้าใจว่าสิ่งที่ปรากฏให้เห็นมีและละเอียดกว่านั้นก็คือว่าถ้าไม่มีธาตุที่สามารถเห็นสิ่งนี้สิ่งนี้ก็ปรากฏไม่ได้นี่ก็คือว่าเป็นสิ่งที่มีจริงค่ะขณะนี้มีแข็งเพราะมีสภาพที่กำลังรู้ลักษณะที่แข็งถ้าไม่มีการรู้แข็งก็ปรากฏไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นก็มีสิ่งที่มีจริงอย่างหนึ่งนะคะซึ่งรู้สิ่งที่กำลังปรากฏให้รู้แต่ว่าสิ่งนั้นไม่มีรูปร่างลักษณะเลยเพราะฉะนั้นภาษาบาลีก็ใช้คำว่านามธรรมเป็นสภาพที่น้อมไปรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ปรากฏนี่คือแปลนะคะแต่ว่าไม่ใช่ว่ามีใครไปน้อมแต่ธาตุชนิดนี้ไม่ไปสู่ที่ไหนเลยค่ะเกิดแล้วต้องมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งธาตุไม่รู้เช่นเสียงธาตุนี้เกิดขึ้นนะคะได้ยินเสียงไปสู่เสียงรู้เสียงที่กำลังปรากฏธาตุนั้นก็ภาษาไทยใช้คำว่าได้ยินแต่ภาษาบาลีนะคะซึ่งพระผู้มีพระภาคทรงแสดงกับชาวมคธเป็นภาษามัคคีซึ่งดำรงพระศาสนาจึงใช้คำว่าปาละหรือปาลีภาษาปาลีซึ่งคนไทยจะไม่ใช้คำว่าปอแต่ใช้เป็นบอนะคะ ภาษาบาลีเป็นภาษาที่ดำรงไว้ซึ่งพระศาสนาในภาษาบาลีจะใช้คำว่าโสตะวิญญาณะโสตะก็คือหูวิญญาณะก็คือรู้เพราะฉะนั้นขณะที่มีการรู้โดยอาศัยหูจะรู้อื่นไม่ได้เลยนอกจากสิ่งที่สามารถกระทบหูและก็ธาตุรู้ก็เกิดขึ้นได้ยินเสียงที่กระทบหูเพราะฉะนั้นเสียงไม่ใช่รู้แต่ว่าได้ยินเป็นสภาพที่กำลังได้ยินเสียงรู้ว่าเสียงขณะนี้เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นธรรมะคือเดี๋ยวนี้ค่ะเสียงเดี๋ยวนี้ขณะนี้เป็นอย่างนี้เพราะมีธาตุที่กำลังได้ยินเสียงที่กำลังเป็นอย่างนี้เท่านั้นเองค่ะนี่คือสิ่งที่มีจริงซึ่งย่อยละเอียดตั้งแต่เกิดจนตายนะคะเป็นหนึ่งขณะจิตหรือธาตุรู้ซึ่งใช้คำว่าจิตภาษาบาลีก็ใช้คำว่าจิตตะคือจิตตังก็แล้วแต่นะคะหมายความถึงธาตุที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้เดี๋ยวนี้ทุกคนเห็นรู้ว่ามีสีอย่างนี้ปรากฏทุกคนได้ยินรู้ว่าเสียงอย่างนี้กำลังปรากฏแข็งปรากฏก็รู้ว่าแข็งอย่างนี้กำลังปรากฏเพราะมีธาตุรู้เพราะฉะนั้นถ้าไม่เข้าใจว่านะคะสิ่งที่มีจริงเนี่ยมีลักษณะที่ต่างกันคือสิ่งที่มีจริงอย่างหนึ่งเกิดจริงๆมีจริงๆแต่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้ภาษาบาลีใช้คำว่ารูปะหรือรูปธาตุหรือรูปธรรมนะคะแต่ถ้าไม่มีนามธาตุคือธาตุรู้เกิดสิ่งนี้หรือสิ่งใดๆก็ปรากฏไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นที่มีโลกมีเรามีคนมีทุกสิ่งทุกอย่างปรากฏก็คือมีธาตุรู้เกิดขึ้นรู้เฉพาะสิ่งนั้นๆ นะคะแต่ละหนึ่งแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นการศึกษาสิ่งที่มีจริงก็คือให้รู้ตามความเป็นจริงว่าไม่ใช่ของใครไม่มีใครสามารถที่จะดลบันดาลได้แต่สิ่งที่มีจริงขณะนี้ต้องเกิดแล้วเป็นอย่างนี้ตามเหตุตามปัจจัยนี่คือความจริงของสิ่งที่มีจริงสะสมความเห็นถูกจนกว่าจะสามารถรู้ขณะที่ธรรมะสิ่งที่มีจริงเกิดแล้วก็ดับไปจึงจะเรียกว่ารู้ความจริงนะคะจนละการยึดถือว่าเป็นเราหรือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงไม่เกิดดับใครจะคิดว่าขณะนี้มีอะไรเกิดดับใช่ไหมคะแต่ความจริงก็คือทุกอย่างเกิดแล้วดับความรู้กับความไม่รู้เนี่ยค่ะต่างกันมากไกลกันมากก็เช่นไม่รู้เลยนะคะว่าอยู่ในโลกของความลวงยังมีคุณพรทิพย์นั่งอยู่ที่นี่ลวงหรือเปล่าลวงไปหมดทุกอย่างที่ปรากฏเพราะว่าเพียงปรากฏแล้วหมดไปเลยค่ะแล้วไม่กลับมาอีกเลยสักอย่างเดียวเมื่อวานนี้ทั้งหมดในของเราทั้งนั้นเลยผมก็ของเราตาของเราอะไรของเราหมดนะคะแต่ว่าถ้าจะรู้จริงๆก็คือว่าไม่ต้องไปคิดถึงว่าผมเมื่อวานเนี่ยร่วงไปแล้วในเส้นหรืออะไรนะคะแต่ว่าความจริงเพียงแค่เห็นดับแล้วค่ะไม่เหลือเลยไม่ฉะนั้นจะไม่เข้าใจพระปัญญาคุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะว่าทุกคำที่ทรงแสดงเนี่ยเป็นคำจริงจากการตรัสรู้ความจริงของสิ่งที่เกิดแล้วดับถ้าไม่เกิดไม่มีไม่ปรากฏเกิดแล้วจะมีต่อไปยั่งยืนต่อไปเป็นสิ่งนั้นต่อไปไม่ได้เลยค่ะดับทันทีแทบจะกล่าวได้ว่าทันทีแต่สืบต่อจนไม่มีใครมองเห็นการเกิดดับเพราะฉะนั้นลวงว่ายังมีนะคะเมื่อวานนี้มีคุณพรทิพย์

เห็นสันฐานอะไรที่ไหนได้ไหมคะไม่ได้เลยแม้แต่เมฆก็ยังต้องมีธาตุดินน้ำไฟลมและก็มีรูปพิเศษรูปหนึ่งนะคะซึ่งใช้คำว่าวันนะหรือวันโนเนี่ยอยู่ที่มหาภูตรูปนั้นที่รูปนั้นสามารถกระทบตาจึงปรากฏเป็นสันฐานต่างๆให้รู้ว่ามีคุณพรทิพย์แต่ถ้าไม่มีธาตุดินน้ำไฟลมนี้ที่เกิดดับสืบต่อจากเมื่อวานจนถึงวันนี้ตั้งแต่เด็กจนโตจนต่อๆไปอีกก็จะไม่มีคนที่เราไปจำไว้ว่าเป็นคุณพรทิพย์แต่แท้ที่จริงถ้าไม่มีมหาภูตรูปที่เป็นใหญ่เป็นประธานจะมีสิ่งที่สามารถกระทบตาให้จำไว้ว่าเป็นคนนี้ได้ไหมก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องแยกให้ละเอียดนะคะธาตุดินน้ำไฟลมส่วนธาตุดินน้ำไฟลมสิ่งที่ปรากฏทางตาอยู่ที่ธาตุดินน้ำไฟลมแต่ไม่ใช่ธาตุดินน้ำไฟลมแต่อยู่ที่นั่นซึ่งสามารถกระทบตาในขณะที่ธาตุดินน้ำไฟลมกระทบตาไม่ได้แต่สิ่งที่ติดอยู่เกิดพร้อมกันกับมหาภูตรูปดับพร้อมกันด้วยแล้วก็เกิดดับสืบต่อจนปรากฏเป็นสันฐานต่างๆจำได้ว่านี่ดอกไม้นั่นโต๊ะนั่นคนชื่อนั้นชื่อนี้ต่างๆก็เพราะมหาภูตรูปและรูปที่อยู่ที่มหาภูตรูปซึ่งเกิดดับตลอดเวลาเพราะฉะนั้นกว่าเราจะเข้าใจความจริงนี้ได้นะคะก็คือฟังแล้วฟังอีกมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นมั่นคงขึ้นจนกระทั่งสามารถที่จะเข้าใจทันทีที่เห็นเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นอย่างท่านสารีบุตรเนี่ยค่ะท่านฟังคำที่ท่านพระอัสสชิกล่าวสั้นๆ นะคะแต่ท่านรู้เลยว่าแท้ที่จริงสิ่งที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยเป็นเพียงสิ่งหนึ่งซึ่งเกิดตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็ดับไปนะคะเราได้ฟังอย่างนี้มหาภูตรูปที่ว่าเป็นคุณพรทิพย์เนี่ยมีสิ่งที่ปรากฏกระทบตาจำรูปร่างสันฐานได้แต่ความจริงมหาภูตรูปก็เกิดดับตลอดเวลาสืบต่อกันธาตุที่ติดอยู่คือปรากฏกระทบจากกุปสาธะก็คงอยู่ที่มหาภูตรูปนั้นนะคะเกิดดับสืบต่อตลอดเวลาจึงจำว่ามีคุณพรทิพย์ตลอดตั้งแต่เมื่อวานนี้จนถึงวันนี้แต่ความจริงก็คือความจริงค่ะเพราะฉะนั้นใครจะปฏิเสธพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงจากการทรงตรัสรู้ถ้าเอาดอกไม้ออกไปมหาภูตรูปออกไปใช่ไหมคะและก็สิ่งที่ปรากฏทางตาที่เป็นดอกไม้เนี่ยก็คือว่าเข้าใจว่าเอาดอกไม้ออกไปแต่ถ้าไม่มีมหาภูตรูปเลยจะเอาดอกไม้นี่ออกไปได้ไหมคะสีที่ปรากฏเนี่ยไม่มีทางที่จะเอาออกไปจากมหาภูตรูปเลยไปพร้อมกันไปด้วยกันแต่เป็นธาตุหรือธรรมะคนละอย่างซึ่งเกิดดับพร้อมๆกันแล้วจะเหลืออะไรเพราะฉะนั้นแม้แต่คำว่าแล้วจะเหลืออะไรเนี่ยกว่าเราจะทรงจำคำนี้ไว้นะคะในใจจนมั่นคงว่าไม่มีอะไรเหลือก็ต้องฟังอีกนานจนกระทั่งค่อยๆ คล้อยไปอบรมไปแต่ละคำจนกระทั่งรู้ว่าคำนั้นเป็นคำจริงไม่ใช่ให้ไปทำอย่างอื่นปฏิบัติอย่างอื่นหวังจะรู้อย่างอื่นเลยนะคะนั่นไม่ใช่ปัญญาความเห็นถูกความเข้าใจถูกใดๆเลยทั้งสิ้นเพราะแม้แต่เพียงสิ่งที่ปรากฏก็ไม่รู้ว่าลวงเพราะฉะนั้นนามธรรมและรูปธรรมที่เกิดดับเนี่ยลวงว่าไม่เกิดดับเท็จใช่ไหมคะเพราะเหตุว่าไม่จริงเพราะฉะนั้นกว่าจะรู้ความจริงอย่างนี้ได้ก็คือปัญญาค่อยๆเข้าใจขึ้นค่ะไม่ต้องทำอะไรเลยเข้าใจขึ้นเป็นหน้าที่ของธรรมะไม่ใช่หน้าที่ของใครเลยพระธรรมะแต่ละหนึ่งนะคะทั้งจิตและสภาพที่เกิดกับจิตที่ใช้คำว่าเจตสิกเนี่ยก็เป็นแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นขณะนี้เดี๋ยวนี้ทำหน้าที่ของธรรมะนั้นๆอยู่แล้วไม่ใช่มีเราต่างหากที่ต้องไปทำอะไรเพราะฉะนั้นขณะที่กำลังฟังเนี่ยความเข้าใจเกิดมากหรือน้อยความเข้าใจก็เป็นความเข้าใจไม่ใช่ความรู้สึกไม่ใช่ความจำแต่ละหนึ่งนะคะก็เป็นธรรมะที่ละเอียดมากซึ่งมีโอกาสจะได้ยินได้ฟังเมื่อไหร่นะคะก็สะสมความเห็นถูกความเข้าใจถูกสืบต่อไปจนกว่าจะได้ยินได้ฟังอีกเย็นนี้จะได้ยินได้ฟังอีกไหมคะค่ะไม่แน่เย็นนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ชาติหน้าจะได้ยินได้ฟังอีกหรือเปล่าก็ไม่แน่เพราะเย็นนี้อาจจะเป็นคนอื่นไปละไม่ใช่คนนี้แล้วก็ได้เพราะฉะนั้นจะรู้ได้ยังไงว่าชาติหน้าจะมีโอกาสได้ฟังหรือเปล่าเพราะฉะนั้นผู้ที่มีโอกาสได้ยินได้ฟังเนี่ยเห็นคุณค่านะคะของคำที่ได้ฟังแล้วก็รู้ประโยชน์ว่าสะสมความเห็นถูกโดยการฟังเพราะเป็นอนุพุทธะหรือเป็นสาวกบารมีไม่ใช่เป็นโพธิสัตว์หรือผู้ที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระ

0: ัจเจกพุทธเจ้าก
1: ราบท่านอาจารย์ค่ะท่านอาจารย์คะที่เรายึดถือว่าเป็นตัวเราเนี่ยค่ะมีธาตุดินน้ำไฟลมเนี่ยเกิดดับสืบต่อตลอดให้เห็นว่าเป็นพรทิพย์ใช่ไหมคะ
0: เห็นต้องมีสิ่งที่ปรากฏรูปร่างสันฐานแต่ไม่ได้เห็นตลอดเวลาคิดก็มีใช่ไหมคะเป็นคุณพรทิพย์หรือเปล่าคิดคือจริงๆแล้วนี่นะคะธรรมะเนี่ยหลากหลายละเอียดยิบแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งค่ะคิดดูนะคะเห็นเนี่ยแต่ละหนึ่งไม่ใช่อันเดียวกันเลยเพราะฉะนั้นจะนับปริมาณของธรรมะได้ไหมเพียงเห็นอย่างเดียวก็นับไม่ได้และในความเป็นธาตุซึ่งมีปัจจัยเกิดแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นเวลาที่พูดถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะเช่นคุณพรทิพย์มีคุณพรทิพย์ทั้งตัวเลยแต่ว่าตามความเป็นจริงเนี่ยแยกออกมาแล้วเนี่ยแม้แต่ที่ว่ามหาภูตรูปนี่นะคะก็เล็กมากในแต่ละกลุ่มมหาภูตรูปสี่แยกจากกันไม่ได้เลยค่ะอาศัยกันและกันเกิดขึ้นและที่ใดที่มีมหาภูตรูปสี่ก็มีสิ่งที่เราใช้คำว่าวันนะในภาษาบาลีหมายความถึงสิ่งที่สามารถกระทบจากขุปสาทะปรากฏเป็นสีสันต่างๆหนึ่งรูปนะคะมีกลิ่นก็อยู่ที่มหาภูตรูปถ้าไม่มีมหาภูตรูปจะมีกลิ่นกุหลาบจะมีกลิ่นลำดวนจะมีกลิ่นดอกบัวได้ไหมก็ไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเมื่อมีมหาภูตรูปนอกจากมีรูปที่สามารถกระทบตาก็ยังมีกลิ่นที่สามารถกระทบหูและก็มีรสที่สามารถกระทบลิ้นรวมอยู่ด้วยแล้วก็ยังมีโอชารูปที่เมื่อรับประทานเข้าไปในตัวเป็นรูปภายในที่จะทำให้เกิดรูปที่สืบต่อทำให้ดำรงชีวิตอยู่นี่ขาดไม่ได้เลยค่ะถ้าขาดรูปซึ่งจะกลืนกินเข้าไปชีวิตก็ดำรงอยู่ไม่ได้นี่คือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเหมือนกับสืบต่อมาโดยเหตุต่างๆประกอบกันมากมายนะคะแต่ก็เป็นเพียงแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดแล้วก็ดับแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่พูดถึงคุณพรทิพย์เนี่ยจะพูดถึงสีสันวรรณะที่ปรากฏหรือจะพูดถึงอะไรคะแต่ละหนึ่งใช่ไหมคะหรือจะพูดถึงตาหรือจะพูดถึงเห็นหรือจะพูดถึงคิดก็เป็นแต่ละหนึ่งไม่ใช่คุณพรทิพย์เลยนะคะเวลานี้เรานั่งอยู่ที่นี่เนี่ยทั้งตัวตั้งแต่ศีรษะจดเท้าแยกออกไปแยกออกไปนะคะอากาศธาตุแทรกขั้นอยู่ทุกกลาปะคือกลุ่มของรูปที่เล็กที่สุดอย่างน้อยที่สุด8รูปธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลม4เป็นมหาภูตรูปสีสันวรรณะสิ่งที่กระทบตากลิ่นรสโอชาอีก4รูป8รูปนี้แยกกันไม่ได้เลยค่ะแต่ก็มองไม่เห็นเพราะว่าเล็กที่สุดนะคะที่ตัวเนี่ยแล้วก็มีอากาศธาตุแทรกขั้นอย่างละเอียดยิบแต่ว่าเป็นคุณพรทิพย์ทั้งตัวแต่ความจริงเป็นรูปแต่ละหนึ่งนะคะไม่ปะปนกันด้วยแล้วก็แต่ละหนึ่งนั้นก็เกิดดับสืบต่อกันด้วยจนลวงให้เห็นนะคะเพราะว่ามหาภูตรูปเกิดดับพร้อมสีสันวรรณะที่กำลังปรากฏสืบต่อปรากฏเป็นสันฐานที่เราใช้คำว่าคุณพรทิพย์แต่ถ้าจะกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงต้องทีละหนึ่งเพราะฉะนั้นเราว่ามีตัวเราตั้งแต่ศีรษะตลอดเท้านะคะแต่ละหนึ่งคืออะไรหนึ่งอย่างเมื่อไหร่เรียกว่าเข้าใจสิ่งที่มีจริงเมื่อนั้นแต่ถ้ารวมกันเนี่ยไม่ได้เข้าใจอะไรเลยค่ะไม่ได้เข้าใจสักอย่างนึงคุณพรทิพย์เนี่ยอะไรจะเป็นคุณพรทิพย์แข็งเหรอหรือร้อนหรือกลิ่นใช่ไหมคะก็เป็นแต่ละหนึ่งของรูปซึ่งเกิดดับสืบต่อตลอดเวลาเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงที่จะเข้าใจได้นะคะคือต้องทีละหนึ่งทุกอย่างที่จะเป็นความรู้ที่ละเอียดขึ้นชัดเจนขึ้นนะคะต้องทีละหนึ่งถ้าพูดถึงเห็นไม่ต้องพูดถึงอย่างอื่นเลยเพราะว่าขณะนี้ไม่มีอย่างอื่นปรากฏมีแต่เห็นกับสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเพราะฉะนั้นจะไม่มีแขนไม่มีขาเพราะมีสิ่งที่มีจริงๆขณะนั้นคือเห็นกับสิ่งที่ปรากฏให้เห็นถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้จริงๆนะคะเห็นไม่ใช่เราแน่แต่ถ้ายังไม่เข้าใจอย่างนี้เป็นเราเห็นเพราะนี่ตาของเราอยู่ที่หน้าของเราแล้วก็หน้าของเราก็อยู่ที่ตัวของเราก็เป็นของเราไปหมดเพราะว่าไม่รู้ความจริงแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะซึ่งเกิดดับเร็วมากเสมือนไม่เกิดดับลวงว่าเที่ยงไม่เกิดดับไปเลยกำลังนั่งอยู่ครบแขนขามือไม้ทั้งตัวอยู่อย่างนี้นะคะ แต่ความจริงก็คือเป็นสภาพธรรมะที่เกิดดับด้วยเหตุนี้แม้แต่จะใช้คำว่าธรรมะศึกษาธรรมะเข้าใจธรรมะก็ต้องเป็นผู้ที่ละเอียดที่รู้ว่าธรรมะคืออะไรธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งค่ะลืมไม่ได้เลยไม่ปนกันด้วยถ้าได้เข้าใจอย่างนี้จึงจะรู้ว่าหนึ่งนั้นเป็นสิ่งที่มีจริงเกิดแล้วตามเหตุตามปัจจัยใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้บังคับบัญชาไม่ได้ฟังวันนี้นะคะเห็นพระปัญญาคุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าบ้างไหมใครจะรู้ละเอียดอย่างนี้และคนที่จะกล่าวได้นะคะว่าอยู่ในโลกของความลวงคนนั้นต้องประจักษ์ความจริงซึ่งความจริงคือไม่มีอะไรเลยค่ะนอกจากสิ่งที่ปรากฏให้เห็นและแต่ว่าจะปรากฏทางตาหรือปรากฏทางหูปรากฏทางจมูกปรากฏทางลิ้นปรากฏทางกายหรือคิดนึกถึงสิ่งต่างๆเหล่านั้นทีละหนึ่งซึ่งคิดนี่นะคะคิดทีละคำเราไม่ได้รู้เลยค่ะว่าแท้ที่จริงเนี่ยต้องมีธาตุที่กำลังรู้คำที่คิดเป็นเรื่องราวต่างๆทีละหนึ่งคือทุกอย่างเนี่ยแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปถ้ายังไม่ประจักษ์ความจริงอย่างนี้นะคะก็ไม่เห็นว่าถูกลวงหรือสิ่งที่กำลังปรากฏเนี่ยลวงแต่พอรู้ความจริงอย่างนี้เมื่อไหร่จึงรู้ว่าทั้งหมดลวงให้เห็นว่าสิ่งที่มีเนี่ยเที่ยงแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดยังเป็นเรายังเป็นเขายังเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่ว่าพอรู้ความจริงเมื่อไหร่นะคะก็รู้เลยว่าธาตุที่มีที่เราใช้คำว่านามธรรมและรูปธรรมเนี่ยเท็จเกิดดับก็ไม่ได้บอกใครนะคะให้รู้ตามความเป็นจริงว่าเพียงแค่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแต่เสมือนไม่ได้เกิดดับเลยเพราะว่าสืบต่ออย่างเร็วสุดที่จะประมาณได้เพราะฉะนั้นผู้ที่จะรู้ว่าเท็จก็ต่อเมื่อได้ประจักษ์แจ้งความจริงว่าไม่เที่ยงเพียงเกิดขึ้นปรากฏแล้วก็หมดไปแล้วก็หาความเป็นสักบุคคลสิ่งหนึ่งสิ่งใดในสิ่งที่มีจริงๆนะคะแต่เพียงเกิดแล้วก็ดับยังเห็นเนี่ยค่ะมีจริงเกิดแล้วก็ดับแต่ว่าถ้ายังไม่รู้อย่างนี้นะคะก็เราเห็นเขาเห็นคนเห็นสัตว์เห็นกระทบแข็งเกิดดับหรือเปล่าคะแน่ใจเลยค่ะเกิดดับเร็วกว่านั้นมากเพราะฉะนั้นขณะที่แข็งปรากฏเนี่ยยังไม่ได้ประจักษ์การเกิดดับของแข็งเลยเพราะอะไรคะไม่ใช่ใครคนหนึ่งคนใดจะไปประจักษ์ต้องเป็นปัญญาที่อบรมแล้วสามารถที่จะละความไม่รู้ว่าขณะที่แข็งปรากฏนะคะไม่มีอะไรปรากฏเลยเพราะฉะนั้นจะมีเราแต่ไหนและแข็งนั้นจะเป็นเราได้ยังไงในเมื่อมีแต่แข็งเท่านั้นที่กำลังปรากฏถ้ายังไม่เป็นอย่างนี้จะไปประจักษ์การเกิดดับของแข็งไม่ได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี่คือความรู้จริงที่ค่อยๆสะสมความเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะว่าแข็งนี่ปรากฏแน่ๆแต่ความรู้อยู่ที่ไหนที่จะละว่าไม่มีเราเลยขณะนั้นมีแต่แข็งชั่วขณะที่แข็งปรากฏไม่มีโลกไม่มีอะไรทั้งสิ้นสภาพธรรมะปรากฏทีละหนึ่งเพราะว่าธาตุรู้คือจิตนี่นะคะเกิดขึ้นทีละหนึ่งแล้วก็ต้องรู้เฉพาะหนึ่งที่กำลังปรากฏด้วยจะรู้สองอย่างพร้อมกันไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นสะสมความรู้ถูกความเห็นถูกนะคะไม่อย่างนั้นก็คือมีตัวเราที่กำลังฟังแล้วก็คิดว่าเมื่อไหร่จะเราจะรู้อย่างนี้ฟังอะไรก็เป็นเราไปหมดแต่ความจริงฟังแล้วต้องรู้ว่าเป็นธรรมะค่ะไม่ใช่เราจึงจะเป็นความถูกต้องถ้าสามารถที่จะรู้ว่าขณะนี้ทุกอย่างเป็นธรรมะตรงตามที่พูดนั่นคือความเข้าใจเจริญขึ้นเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเห็นขณะนี้ปรากฏใช่ไหมคะแข็งก็ปรากฏเกิดดับหรือเปล่าความจริงเกิดดับแต่ลวงว่ายังมีอยู่เพราะว่าเกิดดับสืบต่ออย่างเร็วมากใครจะไปนิพพานบ้างคะนิพพานคือไม่มีกิเลสค่ะความไม่รู้เป็นกิเลสหรือเปล่าแล้วจะไปนิพพานยังไงเอาความไม่รู้ไปนิพพานเอาความอยากไปนิพพานหรือว่ารู้ว่าแม้นิพพานมีจริงขณะนี้สิ่งที่ปรากฏไม่ใช่นิพพานเพราะฉะนั้นกว่าจะรู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏก่อนละคลายความติดข้องเพื่อที่จะน้อมไปสู่สภาพที่ไม่เกิดยังไงยังไงก็ต้องเกิดใช่ไหมคะมีเหตุที่จะต้องเกิดแต่เกิดเป็นอะไรไม่รู้ตามเหตุตามปัจจัยต้องเกิดแน่ๆแล้วก็เคยเกิดมาแล้วมากมายด้วย และต่อไปถ้าเป็นความไม่รู้ก็ยังต้องเกิดต่อไปอีกค่ะแต่ว่าเกิดในที่ที่น่ากลัวมากก็มีนะคะนรกและท่านยังกล่าวถึงเหวในนรกในโลกเนี้ยก็มีเหวล่ะแต่ในนรกยังมีเหวและเหวในนรกเนี่ยจะน่ากลัวกว่าเหวที่โลกนี้สักแค่ไหนคะก็คือว่าถ้ายังคงมีความไม่รู้อยู่นะคะก็จะต้องเป็นอย่างนี้แหละไปเรื่อยๆจนกว่าค่อยๆเข้าใจขึ้นแล้วก็ค่อยๆรู้ว่าเป็นสิ่งที่มีจริงรู้ว่าเป็นธรรมะเพื่อไม่ใช่เราเนี่ยค่ะที่สำคัญที่สุดเพราะกว่าจะรู้จริงๆนะคะจึงจะไม่มีเราได้แต่ถ้ายังไม่รู้จริงๆก็ยังต้องมีเราอยู่นั่นแหละตราบใดที่ยังไม่ได้ค่อยๆเข้าใจขึ้นอย่างเช่นขณะนี้นะคะมีเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ปรากฏให้เห็นได้แล้วก็ดับไปและก็ปรากฏให้เห็นได้แล้วก็ดับไปถ้าเป็นทางหูก็ปรากฏให้ได้ยินว่ามีจริงๆคำว่ามีจริงๆเนี่ยหมายความว่าเกิดแล้วโดยไม่มีใครไปทำให้เกิดมีจริงๆเป็นสิ่งที่มีจริงซึ่งเกิดเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปเพื่อที่จะคลายการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราในรูปธรรมตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าในสภาพที่ไม่ใช่รูปแต่เป็นสภาพที่เห็นบ้างได้ยินบ้างคิดบ้างชอบบ้างไม่ชอบบ้างทั้งหมดว่าเป็นลักษณะของสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปทันทีที่ปรากฏเนี่ยเราเรียงลืมนะไม่ใช่เพียงสิ่งที่ปรากฏเป็นคนโน้นคนนี้ไปละ
2: ครับ
0: แต่ว่าถ้าไม่มีสิ่งที่สามารถกระทบจากขุปสาทะรูปที่ตารูปพิเศษไม่ใช่ตาทั้งหมดนะคะเฉพาะรูปนั้นที่สามารถกระทบกับสิ่งที่ปรากฏให้เห็นและต้องมีธาตุรู้เกิดขึ้นเห็นสิ่งนี้จึงปรากฏได้เนี่ยค่ะมีความมั่นคงเข้าใจสิ่งที่ได้ฟังจนกระทั่งค่อยๆ คลายความสงสัยในขั้นฟังแล้วก็จะรู้ว่าเมื่อฟังแล้วมีความเข้าใจแล้วนี่นะคะเริ่มมีการเข้าใจลักษณะของสิ่งที่ปรากฏไม่ใช่เพียงฟังเรื่องสิ่งที่ปรากฏยิ่งขณะนี้เห็นพูดเรื่องเห็นใครกำลังรู้เห็นที่กำลังเห็นไม่มีความคิดใดๆอย่างอื่นเลยทั้งสิ้นนอกจากมีเห็นและก็กำลังเริ่มอยู่ที่เห็นเข้าใจเห็นว่าเห็นอย่างนี้แหละไม่ต้องไปหาอย่างอื่นมาเลยไม่ต้องไปใช้กลวิธีหรือจะทำยังไงนะคะปกติอย่างนี้เห็นอย่างนี้ไม่ต้องทำให้บิดเบือนอย่างนี้เองค่ะอย่างนี้ธรรมดาอย่างนี้เริ่มเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่มีจริง
2: ครับ
0: อย่างหนึ่ง
2: ครับ
0: และยังมีอีกตั้งหลายอย่างใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
0: ค่ะเสียงได้ยินทุกอย่างที่มีจริงเลยค่ะ
2: ค่
0: อยๆเข้าใจเพื่อละความไม่รู้และความติดข้อง
2: ครับ
0: เพราะว่าประการสำคัญนะคะที่ติดข้องที่มีกิเลสมีอกุศลมากมายเพราะไม่รู้เพราะฉะนั้นมีความละอายที่ยังไม่รู้อยู่จึงฟัง
2: ใช่ครับ
0: เพื่อเข้าใจค่ะไม่ใช่เพื่อไปไม่มีกิเลสขณะนี้มีสิ่งที่เพียงปรากฏให้เห็นแค่นี้ค่ะคลายความติดข้องไหมเคยติดข้องในสีสันวรรณะเป็นดอกไม้เป็นกุหลาบเป็นกล้วยไม้จะชอบอย่างไหนมากจะชอบอย่างไหนน้อยเพราะปรากฏให้เห็นสันฐานต่าง
2: ๆ
0: แต่ที่จะมีสันฐานต่างๆต้องมีธาตุดินน้ำไฟลมและก็ธาตุดินน้ำไฟลมและสันฐานรูปร่างนี่ก็เกิดดับถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้ค่อยๆ คลายในขั้นการฟังก็เริ่มรู้ความจริงเพราะฉะนั้นจะขาดการฟังอย่างละเอียดไม่ได้ค่ะเพื่อสะสมไปไม่มีอย่างอื่นอีกนะคะนอกจากปัญญาที่เป็นภาษาบาลีใช้คำว่าปัญญาญาณะแต่ภาษาไทยก็คือเข้าใจค่ะเข้าใจเห็นบ้างไหมกำลังเห็นเดี๋ยวนี้อย่างเข้าใจชื่อเรื่องเพื่อวันหนึ่งจะเห็นความต่างว่าพอพูดถึงเห็นเนี่ยเข้าใจเห็นที่กำลังเห็นตรงตามที่ได้ฟังเพราะได้ฟังมามากจนกระทั่งมีความมั่นคงจนกระทั่งละความเป็นเราที่จะหาทางอื่นที่จะรู้เพราะเหตุว่าขณะนี้ไม่รู้ฟังแล้วก็ค่อยๆเข้าใจแล้วก็ยังไม่รู้ก็ฟังอีกเพื่อค่อยๆเข้าใจแล้วก็ฟังอีกแล้วก็มีเห็นด้วยจนกว่าถึงเวลาที่กำลังเริ่มจะเข้าใจเห็นไม่ใช่เราทำแต่ทั้งหมดเป็นอนัตตานี่เป็นหนทางที่จะละการยึดถือว่าเราและความต้องการที่จะไม่มีเรา
2: ใช่ครับ
0: คือเข้าใจขึ้นเท่านั้นเองค่ะ
2: คือการฟังก็รู้ว่าถ้าเป็นเราเป็นตัวตนเนี่ยก็จะไม่สามารถเข้าใจธรรมะได้เพราะเขาจะปิดกั้นเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ฟังให้เป็นธรรมะอยู่แล้วแต่ถึงขนาดนั้นเป็นธรรมะก็จริงก็ยังไม่สามารถที่จะ
0: นั่นไงคะเราไม่สามารถ
2: มันก็เราเข้ามาอีกแล้วใช่ไหมครับ
0: เพราะปัญญาไม่เกิดพอที่จะเข้าใจเพราะการฟังยังไม่พอ
2: ใช่
0: เพราะไม่สามารถเมื่อไหร่ก็คือเราและอวิชชาอวิชชาไม่สามารถได้แน่โลภะความอยากก็ไม่สามารถได้แน่มีหนทางเดียวคือเข้าใจขึ้นค่ะและเข้าใจละเอียดขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นเห็นอวิชชานะคะกั้น
2: ใช่ละเอียดมากไวมาก
0: เพราะเหตุว่าไม่รู้ไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นที่จะละอวิชชาและละอกุศลทั้งหลายได้ก็คือเข้าใจเท่านั้นเองค่ะเนี่ยค่ะคือค่อยๆสะสมไปทีละเล็กทีละน้อยและเป็นผู้ตรง
2: ครับ
0: จริงใจไม่รู้แน่ๆเพราะว่าคนที่ฟังสมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าทีปังกรนะคะคนที่ได้รู้ในสมัยนี้ในสมัยที่พระพุทธเจ้าพระองค์นี้ทรงแสดงก็มีที่ไม่รู้ก็มีค่ะจะไปเอาปัญญาของใครมาไม่ได้เลยละกว่าจากสมัยของสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าทีปังกรถึงพระองค์เนี่ยมีพระเจ้า24พระองค์
2: ครับ
0: ค่ะแล้วก็ฟังอย่างนี้แหละแต่จะรู้ได้ค่ะว่าความเข้าใจเพิ่มขึ้นหรือเปล่าถ้าจะพูดถึงสิ่งซึ่งนะคะแน่นสนิทจะแกะออกได้ยังไง
2: นั่นน่ะสิฮะ
0: ค่ะเหมือนเกลียวเนี่ยค่ะติดซะแน่นนะจะเอาอะไรไปดึงจะเอาอะไรไปออก
2: นั่นสิครับ
0: มีอย่างเดียวคือปัญญากว่าจะค่อยๆเคลียร์ค่อยๆมีแรงมีกำลังพอที่จะหมุนคลายเกลียวออกไปมิฉะนั้นก็ขันแน่นเข้าไปอีกเพราะความไม่รู
2: ้ส่วนใหญ่จะขันแน่นเข้าไปอีกเลย
0: เพราะฉะนั้นก็เห็นจริงๆค่ะว่าทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ความเข้าใจเข้าใจคือละถ้าไม่เข้าใจละไม่ได้เพราะฉะนั้นเข้าใจในการละความไม่รู้และก็ละความติดข้องเพราะไม่รู้ด้วยเพราะฉะนั้นถ้ากำลังคิดถึงอย่างอื่นวิธีอื่นนั่นคือโลภะทั้งหมดเลยก็ไม่รู้วันนี้มีโลภะมากไหมคะ
2: มีเยอะแยะเลยครับ
0: กำลังอยากจะประจักษ์แจ้งเป็นโลภะหรือเปล่า
2: เป็นโลภะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าไม่ใช่ปัญญาจริงๆนะคะไม่มีทางเลยค่ะถูกลวง
2: ปัญญาก็เกิดยากซะด้วยนะครับ
0: ถูกต้องค่ะแต่ว่าเกิดได
3: ้ครับเรียนท่านอาจารย์ครับยังตั้งใจจะไม่ให้ตัวเราเกิดเนี่ยความเข้าใจก็ยังไปซ้ายไปขวาไปซ้ายไปขวาอยู่เรื่อยเนี่ยมันเกิดจากสิ่งที่ได้สะสมกันมาแต่ละคนที่ต่างกันหรือเปล่าครับที่ทำให้ไม่สามารถที่จะไปถึงตรงจุดที่จะเกิดความเข้าใจที่แท้จริงนะครับ
0: สิ่งที่มีจริงนี่ละเอียดมากเลยค่ะแม้แต่พูดว่าแข็งเนี่ยลองกระทบสัมผัสแข็งที่นี่กับแข็งที่นี่หลากหลายไหมคะเท่ากันไหมแม้แต่เพียงรูปธรรมเพราะฉะนั้นถ้าเป็นนามธรรมยิ่งกว่านี้กี่เท่าเพราะว่าเป็นเพียงแต่ละหนึ่งเกิดดับสืบต่อปรุงแต่งจะเป็นอื่นไม่ได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นจึงมีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วก็มีสาวกนี่ก็คือความหลากหลายของธาตุแต่ละธาตุนะคะซึ่งเปลี่ยนไม่ได้เลยค่ะตามการสะสมอย่างเมื่อเช้าเนี่ยพูดถึงเรื่องน้ำตาลมาจากต้นอ้อยตอนที่เป็นต้นอ้อยเนี่ยมีลักษณะของน้ำตาลไหมคะเป็นเกล็ดเป็นเม็ดอะไรหรือเปล่าใช่ไหมคะแต่ก็ยังมาเป็นน้ำตาลได้มายังไงไปยังไงจากต้นอ้อยมาเป็นน้ำตาลเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นแต่ละธาตุเดี๋ยวนี้เนี่ยต่อไปจะเป็นอะไรตามการสะสมแต่ละขณะซึ่งละเอียดมากเพราะฉะนั้นแม้แต่สาวกนะคะก็ยังมีเอตทัคคะในทางต่างๆค่ะเลิศก็จริงแต่ไม่ใช่ทางเดียวกันเลิศในแต่ละทางตามการสะสมด้วยเพราะฉะนั้นก็แสดงให้เห็นนะคะว่าทั้งหมดเนี่ยค่ะจากความไม่รู้เลยค่ะสักนิดเดียวไม่มีโอกาสฟังพระธรรมเลยด้วยมาสู่การที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยและความรู้เนี่ยจะมากทันทีทันใดเนี่ยได้ไหมจากความไม่รู้ซึ่งสะสมมาแสนนานในสังสารวัฏแสนโกรธกับใช้คำที่ให้เห็นว่านานที่สุดเนี่ยนะคะแล้วเพิ่งฟังแล้วก็เวลาฟังแล้วเนี่ยความเข้าใจสิ่งที่ได้ฟังเนี่ยมากหรือน้อยเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่เราจะมาทำเองได้กะเกณฑ์ว่าวันนี้เราจะต้องเข้าใจให้มากๆก็เป็นไปไม่ได้เลยนะคะทรงแสดงไว้แม้เหตุของการฟังเข้าใจและไม่เข้าใจว่ามาจากไหนทุกคนอยากจะเข้าใจมากๆค่ะแต่ก็เป็นอย่างนั้นไม่ได้ตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นทรงแสดงเหตุที่ไม่เข้าใจและเหตุที่เข้าใจมากน้อยต่างกันด้วยนี่คือพระปัญญาคุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงบำเพ็ญมาเพื่อที่จะรู้ความจริงทุกอย่างทุกประการและก็ทรงแสดงความจริงนะคะให้คนที่สามารถเข้าใจได้ ท่าที่เขาจะเข้าใจได้เพราะฉะนั้นคำพูดก็ยังต้องพอประมาณถ้าเกินประมาณเขาก็ไม่เข้าใจละใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสามารถที่จะเข้าใจได้แค่ไหนก็ให้บุคคลนั้นได้รับฟังสิ่งที่เขาสามารถจะเข้าใจได้เช่นขณะนี้ถ้าใครจะรู้ว่าขณะนี้นะคะสิ่งที่มีจริงมีแล้วปรากฏแล้วแต่ไม่รู้ไม่เข้าใจนี่ก็ทำให้คนนั้นเริ่มคิดแล้วใช่ไหมคะว่าควรไหมที่จะรู้สิ่งที่มีจริงๆตั้งหน้าตั้งตาไปรู้อย่างอื่นถูกต้องไหมในเมื่อสิ่งที่มีจริงขณะนี้ค่ะจริงเพียงชั่วคราวไม่ยั่งยืนเลยค่ะเกิดมาเป็นคนนี้แล้วก็จะหมดสิ้นความเป็นบุคคลนี้แล้วก็จะเป็นคนอื่นเพราะฉะนั้นที่พระอรหันต์ท่านกล่าวว่านะคะท่านเป็นผู้ไม่เลี้ยงดูคนอื่นเพราะไม่ต้องเกิดอีกถ้าเกิดอีกไม่ใช่คนนี้แล้วค่ะเป็นคนอื่นละก็เลี้ยงดูคนนั้นต่อไปอีกต่อไปอีกทุกชาติไปนี่ก็แสดงเห็นว่าพระธรรมที่ทรงแสดงไว้นี่นะคะเราสามารถที่จะไตร่ตรองแล้วก็เข้าใจได้ละความไม่รู้นี่คือหัวใจของพระพุทธศาสนาพุทธะคือปัญญาความรู้ถูกความเห็นถูกจึงสามารถที่จะละความไม่รู้เพราะฉะนั้นถ้าเรายังอยากยังหวังไม่ว่าอะไรทั้งนั้นนะคะขณะนั้นเพราะไม่รู้ถ้ารู้แล้วจะต้องหวังอะไรไหมเนี่ยเกิดแล้วทั้งนั้นน่ะไม่ได้ไปทำให้เกิดขึ้นมาสักนิดหนึ่งแล้วเปลี่ยนให้เป็นอย่างอื่นก็ไม่ได้ด้วยต้องเป็นอย่างนี้แหละเพราะเกิดเป็นอย่างนี้แล้วยังไม่ทันจะไปทำอะไรก็ดับไปแล้วนี่คือความจริงค่ะซึ่งทำให้เราสามารถที่จะรู้ว่าไม่เกิดก็ไม่ได้เกิดแล้วเป็นอย่างนี้นะคะไม่ตายก็ไม่ได้ตายแล้วแต่ที่ว่าจะไปไหนนี่เป็นสิ่งที่ไม่รู้นะคะแต่สามารถที่จะรู้เหตุว่าถ้าเหตุดีก็เกิดดีถ้าเหตุไม่ดีก็เกิดในภพภูมิที่ไม่ดีนะคะอปายะไม่เจริญที่นี่อาจจะมีจิ้งจกมีนกมีอะไรก็ได้นะคะได้ยินอย่างนี้ค่ะแต่ไม่สามารถที่จะเข้าใจไม่สามารถที่จะไตร่ตรองอะไรได้เลยทั้งสิ้นนี่ก็ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะก็เป็นธรรมะหมดซึ่งไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาเพียงเข้าใจอย่างเนี้ยก็ละความคิดว่าเป็นเราที่สามารถจะบันดาลให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เกิดก็ได้แต่ว่าเป็นผู้ที่ไม่หวั่นไหวเพราะว่าเกิดแล้วนี่ตามเหตุตามปัจจัยไม่มีใครไปทำถ้าหวั่นไหวนะคะเดือดร้อนขาดทุนเป็นอกุศลแล้วก็หวั่นไหวไปทำไมในเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเพราะฉะนั้นพระธรรมเนี่ยค่ะทำให้พ้นไปเราคิดถึงไฟไหม้น้ำท่วมข้าวยากหมากแพงว่าเป็นภัยแต่ไม่เห็นภัยเดี๋ยวนี้คือความไม่รู้เพราะฉะนั้นกำลังที่ประสบภัยที่คนอื่นเขาหวาดกลัวทางโลกนะคะภัยภายนอกเนี่ยแต่ถ้ามีปัญญาขณะนั้นนะคะพ้นภัยทันทีไม่ว่าจะอยู่กลางทะเลบนยอดเขาหรือที่ไหนก็ตามนะคะปัญญาเกิดรู้ความจริงขณะนั้นเพียงปรากฏแล้วก็หมดไปละความเป็นตัวตนละความเดือดร้อนละทุกสิ่งทุกอย่างได้เพราะรู้ความจริงเพราะฉะนั้นปัญญาประเสริฐสุดค่ะทุกคนจะต้องมีภัยแน่ๆในสังสารวัฏเดี๋ยวก็จะต้องมีสงกรานต์ก็ไม่รู้ใครจะได้รับภัยอะไรภัยไหนก็หวังแต่ว่าจะได้มีความสุขปีใหม่สงกรานต์แต่คนที่ได้รับภัยก็เยอะนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องรู้ว่าถ้าไม่มีเหตุที่ได้กระทำไว้ภัยนั้นก็เกิดไม่ได้ค่ะไม่มีอะไรที่จะเกิดโดยไม่มีเหตุที่สมควรที่สิ่งนั้นจะเกิดแต่เมื่อเกิดแล้วไม่รู้ก็เป็นทุกข์เดือดร้อนนะคะแต่ถ้ามีปัญญาขณะนั้นพ้นภัยภายนอกก็ทำอะไรไม่ได้เพราะขณะนั้นปัญญารู้ความจริงแล้วก็ไม่เดือดร้อนด้วยเพราะว่าภายนอกเนี่ยทำให้เดือดร้อนเพียงคิดว่าเป็นอันตรายใช่ไหมคะอยากจะพ้นเฉพาะอันตรายนั้นแต่ลืมว่ายังไงก็ไม่มีวันพ้นตราบใดที่มีการเกิดเพียงแต่ว่าอันตรายนั้นจะมาถึงวันไหนเท่านั้นเองแต่ถ้าเป็นปัญญาเมื่อไหร่นะคะพ้นภัยทันทีทั้งภายนอกและภายในด้วยก็ไม่เดือดร้อนแล้วก็ไม่หวั่นไหวแล้วก็เบิกบานแต่ว่านะคะจะมีโอกาสได้ฟังพระธรรมอีกมากน้อยแค่ไหนและจะเข้าใจแค่ไหนนี่ก็คือว่าไม่ประมาทในการฟังค่ะฟังเพื่อเข้าใจปลอดภัยที่สุดเพราะว่าขณะนั้นไม่มีความโลภหรือความต้องการที่อยากจะได้รู้ความจริงอยากจะเป็นพระอริยะเจ้าอยากจะประจักษ์การเกิดดับนั่นคือฝันไม่มีเหตุที่สมควรเลยแม้ขณะนี้ยังไม่รู้เลยน่าจะไปละอะไรได้เพราะว่าที่กั้นอยู่ขณะนี้นะคะก็คือความไม่รู้และความติดข้อง อวิชชาและโลภะเป็นเครื่องกั้นละความต้องการบ้างหรือยังคะเวลาที่ฟังแล้วเนี่ยค่ะ
2: กราบเรียนท่านอาจารย์ครับคือบางคนก็เป็นตัณหาจริตและบางคนก็เป็นทิฏฐิจริตการที่สามารถเรียนรู้สภาพธรรมที่เกิดอยู่ในขณะนี้เนี่ยควรที่จะศึกษาของทั้งสองจริตนี้ได้เลยหรือเปล่า
0: ธรรมะเป็นเรื่องที่ค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยนะคะจะริตะจริตขอเชิญคุณคำปั่นค่ะให้ความหมายด้วย
4: ครับท่านอาจารย์ครับคำว่าจริตะที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวเมื่อสักครู่นี้นะครับจริตะในภาษาบาลีนะครับภาษาไทยก็อ่านว่าจริตซึ่งจริตนี่นะครับก็หมายถึงความประพฤติเป็นไปนะครับแปลสั้นๆก็ได้แค่นี้นะครับว่าเป็นความประพฤติเป็นไปขึ้นอยู่กับว่าจะเป็นไปอย่างใดนะครับอย่างเช่นที่พระจุลได้กล่าวถึงตัณหาจริตก็ความประพฤติเป็นไปของธรรมะที่เป็นความติดข้องยินดีพอใจนะครับและทิฏฐิจริตก็เป็นความประพฤติเป็นไปของความเห็นซึ่งเป็นความเห็นที่ไม่ตรงเป็นความเห็นที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงนะครับซึ่งโดยปกติของผู้ที่ยังมีกิเลสอยู่นะครับความประพฤติเป็นไปที่เป็นธรรมะฝ่ายอกุศลธรรมก็ย่อมมีมากเป็นธรรมดานะครับไม่ว่าจะเป็นโลภะก็ดีหรือแม้กระทั่งความเห็นผิดก็ดีก็ยังมีอยู่นะครับเพราะเหตุว่ายังไม่สามารถที่จะดับได้อย่างเด็ดขาดนะครับ
0: ทราบไปนะคะว่าจริตะหรือที่ภาษาไทยใช้คำว่าจริตเนี่ยก็คือความประพฤติเป็นไปใครรู้เที่ยวไปรู้ของคนอื่นแล้วรู้จริงๆหรือเปล่าคะว่าตั้งแต่เช้าวันนี้ความประพฤติเป็นไปของเขาเนี่ยเป็นยังไงแต่ถ้าจะรู้จริงๆนะคะก็คือขณะนี้เป็นอะไรที่กำลังปรากฏจะรู้เลยค่ะโกรธบ่อยไหมไม่รู้มากแค่ไหนถ้าจะใช้คำภาษาบาลีก็โมหะจริตเพราะฉะนั้นใครจะรู้ดียิ่งกว่าตัวเองโดยเฉพาะนะคะถ้าปัญญาไม่เกิดเนี่ยไม่รู้จริงๆเดาว่าเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นมีคำมากมายในพระไตรปิฎกนะคะคำว่าโพชฌงค์ก็มีโพธิปักขิยธรรมก็มีมีหมดเลยทุกคำทุกคำเข้าใจคำนั้นหรือเปล่าว่าหมายความถึงขณะไหนเดี๋ยวนี้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะจริงๆเนี่ยค่ะคือมีธรรมะซึ่งยังไม่รู้แต่มีเพราะฉะนั้นก็ฟังเพื่อให้รู้ความจริงของธรรมะที่มีเพื่อที่จะได้ไม่เป็นเราไม่ต้องแสวงหาพรหมจรรย์ที่ผิดเพราะเหตุว่าโลภะเนี่ยเมื่อมีความต้องการแล้วก็ไม่รู้เลยค่ะว่าสิ่งนั้นถูกหรือผิดแต่ก็ต้องการอย่างบางคนที่ต้องการที่จะไม่มีกิเลสก็ไปทำสิ่งซึ่งเต็มไปด้วยกิเลสใช่ไหมคะเพราะไม่รู้ว่าขณะนั้นเป็นกิเลสนี่ก็คือปัญญาเท่านั้นค่ะพุทธะปัญญาพุทธศาสนาคือคำสอนที่จะให้ผู้ฟังเนี่ยเกิดปัญญาเพราะฉะนั้นใครจะพูดเรื่องโลภะหรือตัณหาจริตนะคะหรือว่าทิฏฐิจริตโทสะจริตโมหะจริตหรืออะไรก็ตามแต่ค่ะสิ่งนั้นมีจริงๆเกิดขึ้นเป็นไปมากหรือน้อยพอที่จะปรากฏให้เห็นได้ว่าได้สะสมมาในทางไหนเพราะฉะนั้นการที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงนะคะว่าบุคคลที่เป็นโลภะหรือตัณหาจริตเนี่ยจะพิจารณาอะไรในสติปัฏฐาน4หรือว่าทิฏฐิจริตเนี่ยจะพิจารณาอะไรคนที่ไม่เข้าใจก็เลยทำผิดละใช่ไหมคะยังไม่รู้จักจริตเลยแต่ทำเพราะคิดว่าเป็นอย่างนั้นแต่จะรู้จริงๆเมื่อไหร่คะเมื่อปัญญาเกิดแล้วไม่ต้องเลือกเลยค่ะไม่รู้ทางนั้นโลภะก็มีโทสะก็มีโมหะก็มีจริตทุกอย่างมีหมดเลยใช่ไหมคะวิตกะจริตก็มีพุทธจริตทุกอย่างค่ะเมื่อเกิดถ้าเกิดบ่อยก็รู้ว่าสะสมจริตใดมามากหรือน้อยนะคะแต่ทั้งหมดเนี่ยต้องมีหรือว่าเพื่อละมิฉะนั้นติดทันทีค่ะติดทันทีเพราะไม่รู้และต้องการเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจจริงๆว่าจะละความติดข้องและความไม่รู้ได้ด้วยปัญญาเท่านั้นก็จะไม่สนใจนะคะนอกจากมีความเข้าใจจากการฟังละเอียดขึ้นว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นไปเพื่อละไม่ใช่เพื่อเป็นเราเมื่อไหร่จะรู้นั่นก็ผิดอีกละฟังแล้วก็โอ้เราก็เป็นอย่างนี้เราก็เป็นอย่างนั้นก็เลยกลายเป็นธรรมะเป็นเรา ม่ใช่ธรรมะเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นฟังเพื่อให้ละความที่เคยเข้าใจว่าธรรมะเป็นเราให้รู้ตามความเป็นจริงว่าธรรมะเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปสนใจเลยที่จะเลือกเพราะโลภะอยู่ที่นั่นโลภะไม่เคยห่างไปเลยนะคะทรงอุปมาว่าเหมือนกับอากาศธาตุที่แทรกอยู่ทุกกลาปะคิดดูสิฮะกระจกเนี่ยเหมือนไม่มีทางที่จะแตกออกได้เลยติดกันแน่นแต่โลภะก็อยู่นั่นแหละแทรกอยู่ทุกกลาปะของรูปที่มีรูปเพียง8รูปคือธาตุดินน้ำไฟลมแล้วก็สีกลิ่นรสโอชาละเอียดยิบค่ะโลภะไม่เคยขาดและตามไปเสมอเพราะฉะนั้นถ้าไม่เห็นโลภะละโลภะไม่ได้เพราะฉะนั้นที่เห็นคือปัญญาเพราะฉะนั้นกว่าปัญญาจะเห็นโลภะเนี่ยก็ต้องรู้ตามความเป็นจริงในลักษณะของธรรมะแต่ละหนึ่งมั่นคงขึ้นว่าเป็นธรรมะอันนี้ค่ะก็จะทำให้ค่อยๆคลายการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ใช่แต่เฉพาะเป็นเรานะคะแม้แต่เป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้เป็นอะไรก็คือเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ไม่ได้ดับไปเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะจึงละเอียดและเป็นไปเพื่อการละแล้วจะปลอดภัยคือไม่มีภัยใดๆทั้งสิ้นจากโลภะคุณชุนฮะขณะนี้กำลังเห็น
2: ใช่ครับ
0: แล้วก็บอกว่าเห็นมีจริง
2: ๆครับใช่ครับ
0: แต่ก็ยังไม่รู้ว่าเห็นลักษณะที่เห็นเนี่ยคือธรรมดาอย่างนี้แหละแต่กำลังเห็นไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏให้เห็นขณะที่กำลังฟังอย่างนี้กำลังเริ่มเข้าใจเห็นเดี๋ยวนี้หรือเปล่าหรือว่าไปหาเห็นที่อื่นหรือไปคิดเรื่องอื่นแต่ว่าเห็นธรรมดาก็ธรรมดาอย่างนี้นะคะแล้วก็เริ่มเข้าใจโดยไม่ต้องพูดอะไรเลยด้วยว่าเนี่ยคือเห็นเพราะขณะนั้นกำลังรู้ที่เห็น
2: ครับ
0: ไม่ต้องใช้คำว่าสติไม่ต้องใช้คำว่าสติปัฏฐานเพราะฉะนั้นเวลาที่ขณะนี้เห็นคนอื่นก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าขณะนั้นมีการเข้าใจลักษณะที่กำลังเห็นหรือเปล่าหรือเพียงแต่ฟังเรื่องเห็นแต่ก็ยังไม่ได้เข้าใจลักษณะของเห็นที่กำลังเห็นถ้ารู้อย่างนี้ว่ายังไม่ได้เข้าใจลักษณะของเห็นที่กำลังเห็นเนี่ยถูกต้องไหมคะ
2: ไม่ถูก
0: ถ้ากำลังเห็นเดี๋ยวนี
2: ้
0: และรู้ว่ายังไม่ได้เข้าใจลักษณะที่เห็นเพียงแต่ว่าได้ยินได้ฟังว่าเห็นมีจริงๆเดี๋ยวนี้แต่เห็นเดี๋ยวนี้เนี่ยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วก็เป็นปกติอย่างนี้เองไม่ต้องไปหาเห็นอื่นมาพยายามจะรู้ถ้ามีความเข้าใจว่ายังไม่ได้รู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วก็ยังไม่รู้เฉพาะเห็นด้วยเพราะมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็น
2: ใช่
0: ค่ะยังมีความสงสัยในสิ่งที่ปรากฏให้เห็นและในเห็นถ้าเข้าใจอย่างนี้ว่ายังมีความสงสัยอยู่ยังมีความไม่รู้อยู่เนี่ยถูกไหมคะ
2: ถูกครับ
0: เพราะฉะนั้นนี่คือปัญญาไปเอาปัญญาอื่นมาทำไมคะยังไม่ถึงเลยอีกตั้งไกลแต่เพียงแต่จะรู้ความจริงว่ายังไม่ได้รู้เห็นตามความเป็นจริงก็เริ่มเข้าใจถูกต้องว่าต้องฟังอีกจนกว่าเริ่มรู้เห็นในขณะที่กำลังเห็นไม่คิดถึงอย่างอื่นไม่ไปอยู่ที่อย่างอื่นแต่กำลังปกติอย่างนี้แหละนะคะแล้วก็ฟังแล้วก็มีเห็นซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏ
2: คร
0: ับ แค่นี้ยังต้องอาศัยการเวลาที่นานมาก
2: ตรงนี้สิครับ
0: ค่ะนี่คือถ้ารู้จริงๆอย่างนี้นั่นคือปัญญาไม่ต้องไปหาปัญญาอื่นว่าทำยังไงจะได้มากกว่านี้เข้าใจมากกว่านี้นั่นคือผิดแต่ที่รู้ตามความเป็นจริงว่าแค่นี้เองนะคะก็ยังไม่ถึงแต่ว่าสามารถจะรู้ได้แน่ๆถ้าฟังอีกเพราะว่าได้ยินคำว่าสังขารขันเนี่ยไม่ใช่เราจิตเป็นวิญญาณขันเจตสิกที่ไม่ใช่เวทนาสัญญาก็เป็นสังขารขันเข้าทำหน้าที่อยู่เดี๋ยวนี้ค่ะขณะนี้จิตเจตสิกกำลังเกิดพร้อมทั้ง5ขันเลยรูปก็เกิดดับความรู้สึกก็เกิดดับความจำก็เกิดดับเจตสิกหนึ่งก็กำลังเกิดขึ้นทำหน้าที่และจิตก็เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏนี่คือฟังจนกระทั่งมีความเข้าใจที่มั่นคงว่าเป็นธรรมะอย่าให้เราฟังธรรมะเราเข้าใจธรรมะและเมื่อไหร่เราจะรู้ธรรมะนั่นคือผิดแต่ฟังจนกระทั่งธรรมะเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจอย่างนี้จริงๆนะคะนั่นคือปัญญาจุดเริ่มต้นของการที่จะค่อยๆมั่นคงจนกระทั่งขณะนี้ค่ะก็จะรู้ความต่างของคำว่ารู้ชัดก
2: ับ
0: เพียงรู้ยังไงยังไงก็ไม่ลืมนะคะว่าฟังธรรมะหรือว่าฟังเพื่อเข้าใจสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ แม้ว่าจะได้ยินอย่างนี้บ่อยๆก็ยังไม่ได้เข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏจริงๆนี่ก็แสดงถึงความลึกซึ้งและความละเอียดนะคะซึ่งก็จะต้องฟังต่อไปอีกจนกระทั่งสามารถที่จะเข้าใจได้ว่าฟังเพื่อเข้าใจสิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏคือเดี๋ยวนี้และอย่างนี้คืออย่างปกติอย่างนี้เลยแต่ว่ากว่าจะถึงเวลานั้นนะคะก็ต้องอาศัยการฟังแล้วก็เข้าใจและรู้ว่าไม่มีอย่างอื่นอีกแล้วที่จะเข้าใจนอกจากสิ่งที่มีจริงๆที่กำลังปรากฏเท่านั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้และยังไม่เข้าใจนะคะก็มีหนทางเดียวคือฟังด้วยความเป็นปกติไม่ใช่ว่าหวังที่จะได้รู้ความจริงโดยรวดเร็วแต่ฟังเพราะรู้ว่ายังไงก็ไม่ใช่ว่าจะรู้ได้ทันทีที่ฟังเรียกว่าฟังบ่อยๆแล้วก็ฟังไปหวังไปว่าจะรู้ก็ไม่ใช่นั่นก็คือเครื่องกั้นเพราะฉะนั้นฟังแล้วก็เข้าใจสิ่งที่กำลังฟังเท่านั้นแล้วก็มีสภาพธรรมะอื่นนะคะเพราะปัจจัยที่มีในขณะนั้นทำให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นตามความเป็นจริงก็คือไม่มีสักขณะเดียวที่ไม่จริงเมื่อเกิดจริงนะคะเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นโลภะก็จริงโทสะก็จริงปัญญาก็จริงทุกอย่างมีจริงแต่ว่ายังไม่ถึงการที่จะเข้าใจจริงๆว่าเป็นสิ่งที่เพียงปรากฏเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นก็เท่านี้ค่ะแต่ว่านานแสนนานกว่าจะรู้ได้แต่รู้ว่าไม่มีอย่างอื่นอีกแล้วที่จะรู้นอกจากสิ่งที่กำลังปรากฏ
4: กราบท่านอาจารย์ครับสภาพธรรมะก็เกิดตามปัจจัยแล้วก็ดับอย่างรวดเร็วจนเป็นอดีตเป็นอนาคตเป็นปัจจุบันเราด้วยความที่เราไม่เข้าใจในความเล็กน้อยของความจริงนะอาจารย์แล้วก็ถูกความติดข้องนะฮะโลภะเนี่ยก็เหมือนมาร้อยมาผูกสิ่งที่เกิดไปแล้วดับไปแล้วไม่เหลือรูปแต่ละทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ดับไปแล้วนะแต่ก็โลภะเนี่ยฮะอาจารย์ก็เหมือนกับมาผูกโยงไว้ให้เป็นกลุ่มเป็นก้อนว่าเป็นคนเป็นเราเป็นอะไรอย่างนี้ฮะ
0: ความเข้าใจต้องมั่นคงจริงๆนะคะทั้งที่เราได้ยินได้ฟังอย่างนี้ค่ะแต่ว่าถ้าเราคิดอย่างอื่นขณะนั้นก็ลืมว่าทุกอย่างเป็นธรรมะลืมว่าอย่างอื่นที่คิดก็เป็นธรรมะนี่ค่ะเพราะฉะนั้นเราจะมีความไม่รู้ซึ่งสะสมมานานมากนะคะแสนโกรธกับไม่รู้สักอย่างเหมือนกับที่แล้วมาที่ยังไม่ได้ฟังพระธรรมเลยก็ไม่รู้เลยว่าแท้ที่จริงแล้วสิ่งที่มีจริงก็คือแต่ละขณะซึ่งเห็นบ้างได้ยินบ้างแม่ฟังอย่างนี้ก็ยังไม่รู้อีกก็แสดงเห็นว่าความไม่รู้เนี่ยค่ะหนาแน่นเหนียวแน่นและลึกขนาดไหนเพราะฉะนั้นก็เป็นธรรมดาธรรมดาคือไม่รู้แล้วก็ค่อยๆฟังจนรู้ขึ้นนั่นคือธรรมดาแต่ถ้าเคยสะสมความไม่รู้มานานมากนะคะและพอฟังแล้วรู้ทันทีเป็นไปได้ไหมปกติหรือเปล่าธรรมดาหรือเปล่าถ้าไม่มีเหตุพอที่จะรู้และเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏจนละความติดข้องไม่ใช่รู้เฉยๆนะคะกว่าจะฟังรู้ว่าไม่มีคุณพรทิพย์ที่เราเชื่อว่ามีคนเกิดมาเป็นอย่างนี้อยู่ตรงนี้แต่ว่าตามความเป็นจริงก็คือฟังด้วยความเข้าใจว่าสิ่งที่มีปรากฏได้มีอย่างเดียวคือสิ่งที่กำลังปรากฏเป็นสิ่งที่มีจริงอย่างหนึ่งไม่ต้องเรียกอะไรนะคะคือสิ่งที่มีจริงเนี่ยเราก็ต้องรับว่าสิ่งนั้นมีจริงแต่ว่าลักษณะไม่เหมือนกันเลยสักอย่างอย่างเสียงมีจริงเป็นเสียงสิ่งที่มองเห็นได้มีจริงๆเป็นสิ่งที่มองเห็นได้รสมีจริงนะคะเพราะฉะนั้นรสก็เป็นสิ่งที่สามารถที่จะลิ้มรู้ได้ว่าหวานเค็มประการใดเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงก็เป็นสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นตามความเป็นจริงนะคะจะเป็นคุณพรทิพย์หรือว่าจะเป็นดอกไม้ก็ต้องมีสิ่งซึ่งเป็นที่ตั้งของสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้นี่คือความจริงนะคะสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้ต้องอยู่กับสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งเป็นธาตุดินน้ำไฟลมเพราะฉะนั้นถ้าย้อนเอาสีสันวรรณะออกหมดนะคิดถึงแหล่งที่ตั้งของสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาซึ่งแข็งบ้างร้อนบ้างนั่นหรือคุณพรทิพย์เห็นไหมคะเริ่มรู้ละว่าแท้ที่จริงเนี่ยไม่ใช่แข็งเป็นแข็งอ่อนเป็นอ่อนสิ่งที่ปรากฏทางตาก็เป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้เหมือนกันหมดไม่ว่าใครไม่ใช่เฉพาะที่เราเรียกว่าคนสัตว์สิ่งของนะคะทุกอย่างที่มีธาตุแข็งต้องมีสิ่งที่สามารถกระทบตาและมองเห็นได้แล้วก็มีความจำว่าสิ่งนั้นเป็นอะไร พราะฉะนั้นจริงๆแล้วในห้องนี้ก็มีธาตุดินน้ำไฟลมเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวแล้วก็มีสิ่งที่สามารถกระทบตาอยู่ที่ธาตุดินน้ำไฟลมนั้นด้วยเท่านั้นเองค่ะตามความเป็นจริงแต่ว่าสภาพที่สามารถเห็นสามารถรู้เสียงคือได้ยินเสียงเนี่ยมีแล้วก็ยังคิดตามเสียงที่ได้ยินได้ฟังนะคะนี่เป็นการที่เรียกว่าขอย้อนไปว่าเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยดีที่สามารถได้เข้าใจพระธรรมเมื่อได้ยินได้ฟังซึ่งสัตว์เดรัจฉานนะคะจะเป็นนกเป็นไก่ก็ได้ยินเสียงอย่างนี้แหละแต่ไม่มีความสามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่ได้ยินได้ฟังนี่คือความต่างกันนะคะของการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยดีที่เป็นมนุษย์เพราะสามารถเข้าใจพระธรรมเข้าใจสิ่งที่ได้ยินได้ฟังได้แต่สิ่งอื่นสัตว์อื่นที่ไม่ใช่มนุษย์นะคะก็ได้ยินแต่ไม่สามารถที่จะเข้าใจได้เพราะฉะนั้นนี่คือประโยชน์ของการที่ว่าเป็นมนุษย์เนี่ยดีตรงไหนดีกว่าสัตว์เดรัจฉานงูนกก็เห็นเหมือนกันเห็นก็เป็นเห็นแต่นั่นเป็นเราเรียกว่านกหรือเป็นงูเพราะเหตุว่าแม้ได้ยินเสียงธรรมะหรือเสียงอะไรก็ตามก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจเรื่องราวของเสียงนั้นได้เพราะฉะนั้นการที่ได้มีโอกาสได้ฟังนะคะสิ่งซึ่งหาฟังได้ยากกว่าจะได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วก็ยังมีโอกาสได้ฟังพระธรรมก็ฟังด้วยความเข้าใจสำคัญที่สุดค่ะฟังได้ความเข้าใจว่าแท้ที่จริงแล้วก็สิ่งที่มีจริงก็เป็นลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมรูปธรรมมีจริงๆแต่ละหนึ่งปนกันไม่ได้เลยอย่างธาตุดินเนี่ยจะเป็นธาตุไฟไม่ได้หรือจะเป็นสิ่งที่กระทบตาก็ไม่ได้แต่เมื่อรวมกันอยู่ใช่ไหมคะเนี่ยที่ว่าเป็นคุณพรทิพย์เนี่ยถ้าไม่มีการกระทบที่ศีรษะที่แขนที่มือก็จะไม่รู้ว่ามีแข็งนะเนี่ยแหละคุณพรทิพย์ลองหลับตาแข็งก็เป็นแข็งถึงเห็นและได้ยินชื่อแต่ก็เปลี่ยนแข็งไม่ได้ก็ยังคงเป็นแข็งแต่ที่ตรงแข็งนั้นแหละมีรูปที่สามารถจะปรากฏให้เห็นได้แค่นี้ค่ะไม่ต้องมากค่ะฟังไตรตรองจริงหรือเปล่าถ้าจริงก็เข้าใจให้มั่นคงเลยว่าเนี่ยคือธรรมะหรือสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งกว่าความเข้าใจอันนี้จะมั่นคงนะคะก็ต้องฟังฟังแล้วนะคะเมื่อเช้านี้ใช่ไหมคะจำได้ไหมว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ลืมไปเลยเห็นหอยทอดเห็นขนมเห็นอะไรอะไรก็ไม่ได้รู้เลยว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้และที่นั่นต้องมีธาตุดินน้ำไฟลมมีกลิ่นด้วยมีรสด้วยมีโอชาซึ่งเมื่อบริโภคเข้าไปนะคะในร่างกายก็เป็นเหตุให้รูปนี้สืบต่อไปได้เพราะฉะนั้นอย่างที่มีผู้ถามเรื่องอาหารปัจจัยอาหารที่เรารับประทานเป็นคำๆเนี่ยนะคะเป็นปัจจัยที่ทำให้รูปภายในสามารถที่จะเกิดสืบต่อเพราะว่าอย่างต้นไม้ใบหญ้าเนี่ยค่ะไม่ใช่รูปภายในไม่มีจิตเป็นรูปภายนอกเอาอาหารไปให้กินดีไหมเอาข้าวเหนียวมะม่วงไปให้ต้นไม้กินเนี่ยก็ไม่มีประโยชน์อะไรใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นรูปภายนอกไม่ใช่รูปภายในซึ่งจำเป็นต้องมีอาหารซึ่งมีโอชารูปรวมอยู่ด้วยนะคะในธาตุดินน้ำไฟลมซึ่งเมื่อเข้าไปในร่างกายแล้วก็สามารถที่จะทำให้เกิดรูปที่จะดำรงรูปที่เกิดเพราะจิตรูปที่เกิดเพราะกรรมรูปที่เกิดเพราะอุตุให้สืบต่อไปได้เพราะฉะนั้นแม้แต่ทุกวันเนี่ยค่ะก็มีสิ่งซึ่งทำให้แต่ละขณะเป็นไปโดยที่ว่าเราไม่สามารถที่จะคิดเองได้เลยในความละเอียดในความลึกซึ้งของพระธรรมที่ทรงแสดงเพื่อให้เห็นถูกต้องว่าสิ่งที่มีจริงเป็นสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนใดๆเลยทั้งสิ้นฟังเพื่ออย่างนี้เท่านั้นค่ะให้เข้าใจเพิ่มขึ้นมั่นคงขึ้นก็ยังคงเป็นคุณพรทิพย์ใช่ไหมคะจนกว่ามั่นคงจริงๆแล้วทุกอย่างที่ปรากฏทางตาเนี่ยก็เป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้แล้วดับไปแล้วด้วยข้อสำคัญลึกลงไปอีกก็คือสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้นี่ก็เกิดดับด้วยไม่เหลือเลยแต่ว่าสืบต่อนะคะจนกระทั่งปรากฏเป็นนิมิตตะเป็นรูปร่างสันฐานทันทีที่เห็นเนี่ยค่ะจะต้องมีเห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ทำให้รู้ความต่างว่านี่เป็นดอกไม้หรือนั่นเป็นโต๊ะนั่นเป็นเก้าอี้นะคะเพราะการเกิดดับสืบต่อของธาตุดินน้ำไฟลมเนี่ยทำให้สิ่งที่มีอยู่ที่ธาตุดินน้ำไฟลมเนี่ยปรากฏเป็นสันฐานหรือว่าใช้คำว่านิมิตตะก็ได้เพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะเดี๋ยวนี้ก็มีธาตุดินน้ำไฟลมเกิดดับสืบต่อสิ่งที่ปรากฏทางตาให้เห็นได้เพราะความรวดเร็วอย่างยิ่งก็ปรากฏเป็นนิมิตตะ สิ่งที่ปรากฏนะคะให้จำได้ในรูปร่างสันฐานนั้นแล้วก็ไม่ลืมด้วยพอเห็นสภาพจำก็จำได้ทันทีว่าเป็นอะไรเพราะฉะนั้นเวลานี้ค่ะสิ่งที่ปรากฏบนโต๊ะเนี่ยก็มีหลายอย่างนิมิตของดอกกุหลาบนิมิตของดอกมะลิหรือว่าพอรวมกันแล้วก็ยังมีนิมิตของพวงมาลัยใช่ไหมคะเราก็ดูได้ว่าต่างกับขวดต่างกับขาโต๊ะขาเก้าอี้เป็นต้นเพราะรู้ได้โดยนิมิตนั้นไม่ต้องเรียกเลยค่ะแต่ทำไมไม่ใช่เพียงแค่เห็นจะได้ไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่นี่เพราะความรวดเร็วนี่ค่ะพอเห็นเป็นนิมิตละเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เห็นนี่ค่ะเห็นนิมิตแม้ว่าก่อนที่จะเป็นนิมิตก็มีสิ่งที่สามารถปรากฏให้เห็นเพียงปรากฏให้เห็นแล้วก็ดับไปแต่ว่าไม่ได้ปรากฏอย่างนั้นใช่ไหมคะเพราะความรวดเร็วเนี่ยก็ปรากฏเป็นนิมิตแล้วก็เวลาที่เป็นนิมิตแล้วนะคะยังรู้ได้โดยนิมิตนั้นว่าเป็นสิ่งใดนั่นคือปัญญัตติคือรู้ได้โดยอาการที่ปรากฏทำให้เราสามารถที่จะเข้าใจในสิ่งที่ปรากฏนะคะแม้ไม่ต้องเรียกชื่อเลยอย่างนกเนี่ยค่ะไม่ต้องเรียกว่าหนอนก็กินหนอนนะใช่ไหมคะเพราะว่ารู้ว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะมีนิมิตตะเป็นรูปซึ่งเกิดดับสืบต่อและเมื่อรู้โดยอาการนั้นๆว่าเป็นสิ่งที่กินได้เป็นอาหารก็เป็นปัญญัตติจากนิมิตที่ปรากฏเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยค่ะเราก็ต้องเข้าใจว่าเราเกิดมาเนี่ยนะคะแม้เพียงได้ยินคำหนึ่งเนี่ยก็ใช่ว่าเราจะรู้แจ่มแจ้งถ้าไม่ศึกษาตามลำดับเช่นบัญญัติทุกคนก็พูดหมดนะคะชื่อเป็นบัญญัติแต่มาจากไหนถ้าไม่มีการเห็นสิ่งที่หลากหลายต่างกันนิมิตต่างๆจะรู้ไหมว่าสิ่งนั้นน่ะไม่ใช่สิ่งเดียวกันอย่างนกกับช้างใช่ไหมคะทำไมอะคะก็แค่เห็นน่ะก็ปรากฏทางตาเห็นแล้วก็นิมิตมาละรูปร่างใช่ไหมคะนิมิตคือความหลากหลายแต่พอรู้ว่าสิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งนั้นโดยอาการที่ต่างกันก็มีปัญญัติสามารถที่จะรู้ความต่างแม้ไม่ต้องเรียกชื่อแต่ว่าสำหรับมนุษย์นะคะก็ยังมีคำอีกเยอะแยะเพิ่มเข้าไปอีกที่จะเรียกสิ่งต่างๆเพราะฉะนั้นทั้งหมดนะคะก็เป็นความจริงที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงโดยละเอียดนะคะเพื่อเข้าใจถูกว่าสิ่งที่มีจริงนั้นเกิดแล้วปรากฏแล้วซึ่งไม่มีใครสามารถเปลี่ยนแปลงได้และก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครและก็ไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงเพราะฉะนั้นอยู่ในโลกของความลวงจากนิมิตตะซึ่งปรากฏแล้วก็ยังมีบัญญัตินะคะรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรทำให้เกิดโลกและเหตุการณ์ต่างๆรักชังเรื่องราวต่างๆทั้งหมดเนี่ยก็มาจากการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นการลิ้มรสการรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสเพราะฉะนั้นพระธรรมที่ทรงแสดงโดยรู้อัธยาศัยว่าสัตว์โลกเนี่ยต่างกันนะคะเป็นผู้ที่ฟังแล้วสามารถที่จะรู้แจ้งสภาพธรรมะได้ทันทีก็มีหรือว่าผู้ที่ฟังแล้วยังต้องฟังจนจบโดยละเอียดถึงสามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่มีแล้วก็ละความติดข้องได้แล้วก็รู้ความจริงได้แล้วก็บางท่านก็ต้องอาศัยการฟังนานมากอบรมมากนะคะแต่ในชาตินั้นก็ยังสามารถที่จะรู้ความจริงได้หรือว่าแม้ในชาตินั้นยังไม่สามารถที่จะรู้ความจริงอย่างที่ได้ทรงแสดงแต่ก็ยังสะสมสืบต่อเป็นความเข้าใจที่จะติดตามไปในชาติต่อๆไปได้ในกาละไหนๆนะคะแต่ละที่เราเรียกว่าคนก็เป็นแต่ละหนึ่งของธาตุซึ่งหลากหลายมากค่ะย้อนไปถึงอดีตชาติของคุณอนบเนี่ยใครจะรู้บ้างใช่ไหมคะเกิดเป็นอะไรสะสมอะไรซึ่งต่อไปจะเป็นอะไรก็ไม่มีใครสามารถจะรู้ได้เลยแต่ณขณะนี้ก็เป็นอย่างนี้ตามการสะสมซึ่งใครก็จะเปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งเนี่ยมีความไม่เที่ยงนะคะมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปโดยไม่มีใครรู้เลยสืบต่อจนสนิทเหมือนไม่ได้ดับไปเลยสักอย่างเดียวแล้วก็ทำให้ไม่รู้ความจริงว่าแท้ที่จริงแล้วค่ะแม้เกิดหนึ่งขณะจิตก็ดับและก็สภาพธรรมะคือจิตซึ่งเกิดต่อสืบเนื่องมาก็ทีละหนึ่งขณะและสิ่งที่ปรากฏก็ปรากฏเพียงทีละหนึ่งจริงๆสั้นมากแล้วก็มารวมกันทำให้เกิดการยึดถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะฉะนั้นคำว่าอัตตานะคะไม่ได้หมายความแต่เฉพาะเรานะคะแต่หมายความถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดทั้งหมด ที่เข้าใจว่าเที่ยงและเป็นสิ่งนั้นจริงๆจนกว่าจะได้เข้าใจความจริงทีละหนึ่งแม้แต่ได้ยินว่าขณะนี้นะคะเป็นธาตุหมดเลยดินน้ำไฟลมถ้าเข้าใจว่าเป็นธาตุจริงๆนะคะไม่ใช่เราแล้วใช่ไหมคะแต่เพราะเหตุว่าถึงแม้จะบอกว่าเป็นเพียงธาตุเกิดดับสืบต่อก็ยังเป็นเราเพราะว่ายังไม่ได้รู้ความจริงจนกระทั่งคลายก่อนค่ะก่อนที่จะไปประจักษ์การเกิดดับได้เพราะเหตุว่าไม่ใช่เราแต่ต้องเป็นปัญญาที่ค่อยๆเข้าใจจนกระทั่งคลายความยึดถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดจนกระทั่งสภาพธรรมนั้นปรากฏกับปัญญาตามลำดับขั้นด้วยกว่าจะถึงการรู้แจ้งอริยสัจธรรมเพราะฉะนั้นต้องเป็นปัญญาเท่านั้นอย่างเดียวเอาอวิชชาไปรู้แจ้งอริยสัจธรรมไม่ได้เอาอวิชชาความไม่รู้ไปเพียรทำที่จะละความติดข้องก็ไม่ได้อีกเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจจริงๆนะคะว่าปัญญาไม่ได้รู้อย่างอื่นเลยนอกจากสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้ค่ะซึ่งมีจริงชั่วคราวเกิดปรากฏแล้วก็หมดไปและก็ทุกคำที่ได้ยินเนี่ยนะคะมั่นคงที่จะเห็นเมื่อไหร่ก็รู้ความจริงเมื่อนั้นถ้าเห็นก็คือเพียงสิ่งที่ปรากฏและเราจะไปยึดถือมั่นคงได้ไหมคะในเมื่อเข้าใจว่าเห็นแล้วก็ดับเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นและเห็นก็เห็นเกิดขึ้นเห็นแล้วก็ดับเห็นจะไปทำหน้าที่อื่นไม่ได้เลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นสภาพรู้ซึ่งเราใช้คำว่าจิตนี่นะคะก็คือเกิดขึ้นรู้แล้วก็ดับแต่ละหนึ่งขณะเท่านั้นเองค่ะแล้วก็ไม่กลับมาอีกตอนนี้มีคุณพรทิพย์ไหมคะฟังเข้าใจทีละน้อยทีละน้อยนะคะแต่ก็ยังรู้ว่านะคะคุณพรทิพย์ไม่ใช่ธาตุอื่นแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เข้าใจในความเป็นธาตุของท่านพระสารีบุตรความเป็นธาตุที่เป็นท่านพระมหาโมคคัลลานะก็ยังคงเป็นธาตุแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งหลากหลายท่านหนึ่งก็เป็นเอตทัคคะในทางปัญญาอีกท่านหนึ่งก็เป็นเอตทัคคะในทางอิทธิปาฏิหาริย์ต่างๆนี่ก็แสดงถึงความหลากหลายของธาตุจริงๆค่ะไม่ซ้ำกันและไม่ใช่อันเดียวกันด้วยแต่ละหนึ่งมีปัจจัยเกิดและก็ดับไปเพราะฉะนั้นกว่าจะรู้ความจริงอย่างนี้นะคะไม่ใช่ให้ตัวเราไปขวนขวายหรือทำอย่างอื่นเลยแต่รู้ว่ากว่าจะเข้าใจได้จริงๆเนี่ยมีตั้งแต่ขั้นต้นคือขั้นฟังฟังแล้วยังต้องมั่นคงอีกนี่คุณผ่อนทิพย์หรือเปล่าค่ะไม่ใช่เพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ต่อเมื่อไหร่ไม่ต้องพูดออกมาเป็นคำอย่างนี้นะคะแต่เข้าใจทันทีละทันทีละความไม่รู้เพราะรู้ว่านี่เป็นสิ่งที่มีจริงอย่างหนึ่งเหมือนแข็งพอกระทบปรากฏก็เป็นสิ่งที่มีจริงอย่างหนึ่งเหมือนเสียงพอปรากฏก็เป็นสิ่งที่มีจริงอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นก็เป็นแต่ละหนึ่งนะคะซึ่งเกิดแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นก็จะเป็นใครหรือว่าจะเป็นของใครก็ไม่ได้จนกว่าจะมั่นคงเท่านั้นเองค่ะแล้วไม่ต้องไปพยายามขวนขวายให้มั่นคงด้วยนะคะเพราะว่าขณะนั้นไม่ใช่ความรู้แต่ว่าเป็นความต้องการซึ่งเป็นโลภะเป็นเครื่องกั้นถ้าเข้าใจธรรมะจริงๆนะคะจะเป็นอย่างนี้ในขณะนี้ปกติอย่างนี้หรือเปล่าถ้าเข้าใจจริงๆไม่ผิดปกติเลยค่ะถ้าผิดปกติคือไม่ใช่ปัญญาแน่นอนเพราะอะไรคะเพราะไม่ได้รู้สิ่งที่เป็นปกติจะเป็นปัญญาได้ยังไงถ้าใช้ความรู้ขั้นฟังก็คือว่าเพียงฟังนะคะยังไม่สามารถที่จะละกิเลสใดๆได้เลยจนกว่าเข้าใจลักษณะที่เป็นสิ่งที่มีจริงเท่านั้นอย่างสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้แค่นี้ค่ะถ้าวันนี้หรือว่าวันหน้าหรือเมื่อไหร่สามารถที่จะเกิดระลึกเข้าใจได้ขณะนั้นก็เป็นอย่างนั้นมาจากไหนมาจากการฟังนะคะแล้วก็เข้าใจขึ้นจนมั่นคงแต่ไม่ใช่ไปบอกว่าแล้วเมื่อไหร่แล้ววันไหนจะรู้อย่างนั้นไม่ใช่ค่ะแล้วแต่เหตุปัจจัย
5: กราบท่านอาจารย์ครับเมื่อช่วงสายท่านอาจารย์แสดงว่าถ้ารู้เนี่ยก็ไม่ถูกลวงที่ถูกลวงเนี่ยเพราะไม่รู้แต่ความรู้ก็มีหลายระดับนะครับอาจารย์ฟังอย่างนี้ก็คือเข้าใจโดยเรื่องก็รู้โดยเรื่องเนี่ยแล้วการรู้โดยเรื่องเนี่ยจะพ้นจากความลวงไปได้อย่างไรครับอาจารย์
0: ก็ยังคงเป็นคุณพรทิพย์ไงค่ะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้นะคะว่าแม้แต่เพียงจะเริ่มเข้าใจแบบเพียงปรากฏให้เห็นแค่นี้ค่ะจริงแค่ไหนครับเพียงปรากฏให้เห็นเห็นเมื่อไหร่ก็คือเพียงปรากฏให้เห็นกระทบเมื่อไหร่ก็เพียงปรากฏให้รู้ในลักษณะที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นจะเข้าใจซึ้งมากนะคะเมื่อเป็นปัญญาระดับที่เข้าใจถูกต้องว่า เพียงอาศัยระลึกเพราะเหตุว่าเปลี่ยนทันทีเลยค่ะเพราะปัญญาไม่ติดข้องในสิ่งนั้นเพราะรู้แจ้งจริงๆว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏแล้วก็มีสิ่งอื่นเกิดต่อละจึงจะไม่เยื่อใยได้ว่าสิ่งนั้นเนี่ย

0: อย่างนั้นน่ะต่างกันอย่างพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงทุกอย่างโดยประการทั้งปวงจึงได้ทรงแสดงความจริงนะคะแต่ผู้ฟังนี่สิคะเข้าใจความจริงนั้นแค่ไหนเพราะฉะนั้นถ้าสามารถที่จะรู้ความจริงจนละอย่างท่านพระอัญญาโกณฑัญญะพอฟังท่านสามารถที่จะประจักษ์ความจริงเลยเพราะท่านสะสมมานะคะโดยการที่จะเป็นเอตทัคคะในการที่เป็นบุคคลแรกที่รู้แจ้งอริยสัจธรรมเป็นสาวกรูปแรกเพราะฉะนั้นคนอื่นก็ไม่มีทางเลยนะคะที่จะได้เป็นอย่างนั้นเพราะว่าบารมีที่ท่านสะสมมาที่จะเป็นอย่างนี้ก็เหมือนอย่างนี้ค่ะถ้าที่นี่เป็นป่าอิสิปตนะมฤคทายวันก็มีเสียงปรากฏพระผู้มีพระภาคก็ทรงแสดงพระธรรมตามความเป็นจริงนะคะแต่ว่าผู้ที่เข้าใจแล้วก็ละความไม่รู้ความสงสัยในสิ่งที่ปรากฏก็สามารถประจักษ์ความจริงเมื่อประจักษ์ความจริงแล้วก็รู้เลยนี่คือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าและก็ท่านอื่นๆที่นั่นก็ยังคงเป็นท่านอื่นๆเหมือนเดิมนะคะแต่ปัญญาไม่ได้เห็นผิดแต่ปัญญาสามารถที่จะรู้ความต่างอย่างละเอียดของสิ่งที่ปรากฏตรงตามที่ทรงแสดงเพราะฉะนั้นประโยชน์ก็คือว่านะคะการที่รู้แจ้งอริยสัจธรรมเนี่ยไม่ได้ทำความทุกข์เดือดร้อนมาให้เลยทั้งสิ้นเพียงแค่จะรู้ถึงความต่างนะคะของการที่ถูกผูกไว้ด้วยความไม่รู้ถูกผูกไว้ด้วยความติดข้องถูกผูกไว้ด้วยความเห็นผิดเครื่องผูกเยอะมากเลยแล้วก็จะเห็นประโยชน์ของการที่ปลดเปลื้องหรือว่าพ้นจากความถูกผูกถ้ายังถูกผูกอยู่จะไม่รู้เลยค่ะว่าไม่ถูกผูกเนี่ยดีกว่าเยอะใช่ไหมคะเพราะว่าคุ้นเคยกับการที่ถูกผูกไว้จนกระทั่งคิดว่าผูกไว้สิดีจะได้ไม่ไปไหนก็อยู่ตรงนั้นแหละแต่ว่าตามความเป็นจริงนะคะพอเป็นอิสระแล้วก็จะรู้ความต่างของความเป็นอิสระกับความเป็นทาสที่หนีไม่พ้นเลยที่จะต้องเป็นอย่างนั้นไปโดยตลอดเพราะฉะนั้นจากปุถุชนนะคะอันธพาละปุถุชนมาสู่ความเป็นกัลยาณปุถุชนเนี่ยไกลกันด้วยนะคะจากการไม่ได้ยินได้ไม่ฟังเลยมืดสนิทจนกระทั่งได้ยินได้ฟังกว่าจะเข้าใจแต่ก็ยังไม่ถึงความเป็นพระอริยะบุคคลพ้นเป็นขั้นๆค่ะและก็จะรู้จริงๆว่าถ้าพ้นจากการที่ไปคอยจ้องที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะซึ่งเสียเวลาไม่ต้องไปจ้องหรอกเพราะว่าสภาพธรรมะเกิดแล้วค่ะเพียงแต่ไม่รู้อยู่นั่นแหละเพราะว่าเคยถูกผูกไว้ด้วยความต้องการจนกระทั่งบางคนเนี่ยอาจจะไม่ต้องการอย่างอื่นไม่ต้องการแก้วแหวนเงินทองลาภยศสรรเสริญอะไรนะคะแต่ก็ยังอยากจะเข้าใจธรรมะหรืออยากจะรู้ธรรมะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้นะคะว่ามีนายเยอะตามลำดับแล้วแต่ว่าเป็นทาสของนายคนไหนมามากอย่างบางคนเนี่ยที่มีความพอใจในความเห็นผิดนะคะคิดว่าถูกแล้วถูกผูกไว้แน่นมากจะไม่ไปสู่ความเห็นถูกได้เลยกลับคิดว่าเป็นอย่างนั้นดีแล้วก็เป็นได้ใช่ไหมคะอย่างธรรมะเป็นเรื่องละเอียดเนี่ยและบางคนก็บอกว่าฟังได้ยังไงละเอียดมากๆอย่างนี้นะคะไม่ฟังดีกว่าหรือฟังที่ไม่ค่อยละเอียดก็คงจะดีก็เข้าใจว่าสติปัญญาของเราเนี่ยคงน้อยนะคะเอาแค่นี้ก็พออะไรอย่างเงี้ยนั่นก็แสดงเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าผูกไว้ตลอดเวลาด้วยอกุศลทั้งหลายเพราะฉะนั้นถ้าเพียงแต่จะได้รู้รสของความพ้นจากความถูกผูกสักนิดหนึ่งนะคะก็จะเบิกบานไม่ใช่ให้ไปไกลจนกระทั่งถึงไหนค่ะแต่เพียงนิดเดียวที่พ้นมาจากการที่ถูกผูกไว้เนี่ยก็มีความต่างแต่ตราบใดที่ยังไม่พ้นนะคะก็ยังคงต้องถูกผูกไว้อย่างเวลานี้นะคะมีสิ่งที่กำลังปรากฏอยากรู้ได้ยินคำว่าสติอยากมีใช่ไหมคะแล้วจะพ้นได้ยังไงไม่มีทางพ้นเลยค่ะเพราะอยากแต่พอไม่อยากนี่นะคะมีแล้วรู้ผิดกันไหมคะมีแล้วค่ะเดี๋ยวนี้มีแล้วไม่ต้องไปทำอะไรมีแล้วเข้าใจถูกเห็นถูกรู้ตามความเป็นจริงก็พ้นจากการที่อยากรู้อยู่นั่นแหละแต่ก็ไม่รู้ว่าเกิดแล้วทั้งนั้นเลยไม่ต้องไปทำอะไรนี่ค่ะก็เป็นความต่างกันอย่างละเอียดมากกว่าจะค่อยๆคลายเกลียวที่ติดแน่นจนกว่าจะค่อยๆหลุดออกมาได
1: ้กราบเท้าท่านอาจารย์กับที่ว่าฟังจนกระทั่งปัญญาเกิดเนี่ยถ้าจะเปรียบยกตัวอย่างเป็นนกเนี่ยถ้านกเนี่ยตอนแรกเห็นหนอนเนี่ยก็เห็นว่าเป็นหนอนแต่ยังไม่เคยกินหนอนแต่พอกินไปแล้วเนี่ย

0: ต่อไปก็ไม่เห็นเป็นหนอนแล้วเขาก็จะกินทันทีเลยการฟังธรรมนี่ก็คงจะเป็นในลักษณะอย่างนี้หรือเปล่าที่ว่าสภาพธรรมที่เรารู้ว่าเป็นสีที่เกิดขึ้นทางตาเนี่ยต่อไปเราก็ไม่ต้องไปคำนวณที่ว่าเป็นสีเป็นอะไรแต่รู้ว่าเป็นสภาพธรรมอย่างเด็กถ้าฟังจนเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยจะเป็นการส่งเสริมปัญญารู้สภาพธรรมตามความเป็นจริงได้ดีขึ้นหรือเปล่าครับท่านอาจารย
1: ์ไม่มุ่งหวังอะไรเลยทั้งสิ้นนะคะแต่เข้าใจ
0: ขึ้นเข้าใจขึ้น
1: เพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยต้องละเอียดนกเห็นหนอนนกไม่รู้ตัวว่าเป็นนกใช่ไหมคะ
0: ไม่รู้ครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นเห็นเป็นเห็น
0: เ
1: หมือนกันหมด
0: ใช่
1: ไม่ต้องว่าเป็นนกเป็นช้างเป็นคนเห็นเป็นเห็นนี่คือผู้ที่สามารถที่จะฟังแล้วเข้าใจ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นถ้านกก็ไม่รู้ว่าเป็นนกและเห็นขณะนั้นก็มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเหมือนทุกคนไม่ใช่ไม่เหมือนแต่รูปร่างสันฐานของหนอนแม้ไม่ต้องเรียกชื่อเปลี่ยนรูปของหนอนให้เป็นผีเสื้อหรือว่าให้เป็นแมงสาบได้ไหมคะ
0: ก็ไม่ได
1: ้สิ่งที่ปรากฏอย่างนั้นนะคะก็เป็นอย่างนั้นแต่สภาพจำไว้แล้วทันทีในนิมิตนั้นโดยไม่ต้องเรียกชื่อเพราะฉะนั้นเด็กแรกเกิดเนี่ยยังไม่ได้ยินเสียงที่จะเป็นคำที่จะจำได้เลยใช่ไหมคะแต่ก็เห็นแล้วก็มีเสียงปรากฏแต่ก็ยังไม่รู้ว่าเสียงสูงสูงต่ำต่ำมีความหมายว่าอะไรหรือสันฐานของสิ่งที่ปรากฏเป็นอะไรจนกว่าความคุ้นเคยของนิมิตนั้นๆใช่ไหมคะความจำนั้นก็มั่นคงขึ้นเพราะฉะนั้นนกถ้าไม่เห็นแล้วจะรู้ว่าเป็นหนอนได้ไหมแม้ไม่ต้องเรียกชื่อเพราะฉะนั้นต้องมีเห็นก่อนนะคะแล้วก็มีสันฐานของสิ่งที่ปรากฏให้เห็นนี้แน่นอนเหมือนเสียงนี่ค่ะก็มีสันฐานของเสียงประเดี๋ยวก็เสียงสูงประเดี๋ยวก็เสียงต่ำความหมายก็ต่างกันเป็นภาษาต่างๆเพราะฉะนั้นสภาพจริงๆก็คือเสียงนั่นเองแต่ก็มีนิมิตของเสียงผู้นั้นจะเป็นใครไม่สำคัญเลยเพราะเป็นจิตเท่านั้นเป็นเจตสิกที่เกิดกับจิตแล้วก็ทำหน้าที่เช่นจิตเห็นในขณะนี้นะคะก็ไม่ใช่ใครค่ะเป็นจิตและเจตสิกเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันแล้วก็เจตสิกแต่และเจตสิกก็ทำหน้าที่ของเจตสิกเช่นความจำทันทีในสิ่งที่ปรากฏเพราะฉะนั้นจะกล่าวว่าไม่จำไม่ได้หรือว่าไม่เห็นไม่ได้จะรู้เลยทันทีไม่ได้ต้องมีเห็นก่อนนะคะเพราะฉะนั้นขณะนั้นก็ต้องมีนิมิตโดยไม่ต้องเรียกชื
0: ่
1: อแต่อาการที่สามารถเข้าใจในนิมิตได้จึงรู้ปัญญัติคือรู้ได้โดยอาการของนิมิตที่ต่างกันว่าเป็นแต่ละหนึ่งแม้ไม่ต้องเรียกชื่อเลยแต่ขณะนี้เป็นอย่างนั้นแต่ไม่ได้เข้าใจเห็นไหมคะต่างกันที่ความเข้าใจนกช้างคนเหมือนกันหมดเลยค่ะคือเห็นก่อนแล้วก็มีสิ่งที่ปรากฏเป็นนิมิตต่างๆแล้วก็รู้นิมิตนั้นโดยอาการนั้นๆว่าเป็นอะไรแม้ไม่ต้องเรียกชื่อเหมือนกันหมดแต่ความเข้าใจถูกความเห็นถูกเป็นอีกอย่างหนึ่งซึ่งต้องอาศัยการฟังถึงจะเข้าใจตามความเป็นจริงว่าเคยเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เหมือนเที่ยงไม่ได้ดับไปเลยแต่ได้ฟังแล้วก็รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเกิดสั้นมากเพราะในขณะนี้นะคะเห็นแล้วก็เพียงอาศัยระลึกนิดเดียวได้ยินเกิดละคิดไม่เกิดละเพราะฉะนั้นแต่ละอย่างก็เป็นแต่ละขณะที่สั้นมากนี่คือความสามารถที่จะเข้าใจได้ประโยชน์ของการเกิดในสุคติภูมิเป็นมนุษย์แล้วก็ยังมีปัญญาที่สะสมมาที่สามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยมากน้อยตามลำดับของการสะสมเพราะฉะนั้นทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่เนี่ยไม่ได้สะสมปัญญาเท่าท่านพระสารีบุตรเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นปัญญาของแต่ละคนเนี่ยก็น้อยแค่ไหนตามความเป็นจริงไม่ต้องเปรียบเทียบเลยกับคนโน้นหรือคนนี้ปัจจุบันหรืออดีตแต่ว่าความเข้าใจขณะนี้ก็จากการที่ฟังตั้งจิตไว้ชอบจิตไม่ได้คิดถึงอย่างอื่นเลยนอกจากคำที่ได้ฟังแล้วก็ไตร่ตรองแล้วก็เข้าใจถ้าไม่ไตร่ตรองก็ไม่เข้าใจค่ะก็สับสนเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นก็เป็นปกติต่างกันที่เข้าใจหรือไม่เข้าใจนี่เห็นคุณพรทิพย์นะคะแต่ก็เริ่มรู้ค่ะเริ่มเข้าใจจากการฟังว่าเป็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้แต่มีธาตุดินน้ำไฟลมด้วย
0: ครับตอนนี้เริ่มจะไม่เห็นเป็นคุณพรทิพย์แล้วครับเริ่มเห็นเป็นจิตเจตสิกรูปแล้วคร
1: ับ ไม่ค่ะ เห็นเป็นคุณพรทิพย์เหมือนเดิมแต่เข้าใจ
0: เข้าใจใจ
1: แต่ละหนึ่งคือสิ่งที่ปรากฏทางตาก็เป็นสิ่งที่ปรากฏทางตาไม่ใช่แข็ง
0: ครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยจำว่าเป็นคุณพรทิพย์แต่ความจริงเกิดดับเพราะฉะนั้นยังไม่ใช่ความรู้ที่ละความยึดถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงสิ่งรู้แล้วก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมแต่ว่าไม่มีความเข้าใจผิดดับความเห็นผิดความเข้าใจผิดที่ไม่รู้ว่าแท้ที่จริงขณะนี้นะคะแต่ละอย่างเพียงปรากฏแล้วก็หมดไปแต่มีครบค่ะโลภะโทสะโมหะก็ยังคงมีเหมือนเดิมแต่ความเห็นถูกว่าเป็นธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริง
0: ถ้าจะเข้าใจอย่างนี้ได้ไหมครับท่านอาจารย์ถ้าเห็นเป็นคุณพรทิพย์มาก็เป็นบัญญัติไปแล้ว
1: ไม่ต้องเรียกชื่อค่ะ
0: ไม่ต้องเรียกชื่อ
1: ค่ะ
0: จนกระทั่งไม่ต้องเรียกช
1: ื่อต่อเมื่อต้องการที่จะให้เข้าใจว่าสิ่งนั้นคืออะไร
0: ครับ
1: พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้นะคะพระสัมมาสัมโพธิญาณไม่ได้มีคำใดๆเลยทั้งสิ้น
0: ใช่
1: ไม่ต้องมานั่งเรียกว่าแข็งปัทวีไม่ต้องมานั่งเรียกว่าเตโชลักษณะนั้นปรากฏอยู่แล้วเป็นอย่างนั้นแล้วเหมือนอย่างเรารับประทานอาหารนะคะมีคนถามว่าหวานไหมลิ้นกระทบรสจิตเกิดขึ้นรู้รสนั้นไม่ต้องเรียกอะไรเลยจะอธิบายว่าหวานแค่ไหนเนี่ยคนฟังไม่รู้ค่ะจนกว่าจะให้เขาชิมพอเขาชิมรสนั้นปรากฏต้องอธิบายไหมคะว่าแค่ไหนหวานแค่ไหนจืดแค่ไหนบอกยังไงก็ไม่เอาอะไรไปเป็นเครื่องวัดได้ว่าหวานไปหน่อยหน่อยนะแค่ไหนแต่ว่าขณะที่กำลังลิ้มรสนั้นปรากฏอย่างนั้นค่ะไม่จำเป็นต้องใช้คำอะไรเลยเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะแต่ละหนึ่งก็เป็นแต่ละหนึ่งนะคะเมื่อรู้ความจริงโลภะก็ยังคงเกิดโทสะก็ยังมียังไม่ได้ดับไปเพียงแต่ว่าไม่มีความเห็นผิดเพราะประจักษ์แจ้งการเกิดดับของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏไม่มีความเข้าใจผิดว่าเที่ยงหรือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ยั่งยืนหรือว่าเป็นสุขที่แท้จริงเพราะเหตุว่าจะแท้จริงได้ยังไงคะแค่ชั่วคราวหมดแล้วอะค่ะมีนิดเดียวแล้วก็หมดแล้วแล้วก็ไม่กลับมาอีกแล้วยังจำผิดด้วยว่าเที่ยง
0: พอฟังท่านอาจารย์อย่างนี้แล้วก็มีความเข้าใจเกิดขึ้นว่าพอเห็นปุ๊บก็เข้าใจทันทีเลยอย่างนี้ไวขนาดนั้นเลยใช่ไหมครับ
1: เข้าใจแล้วยังเป็นห่วงว่าใช่ไหมจริงๆแล้วนี่นะคะไม่ต้องห่วงกังวลอะไรเลยทั้งสิ้นเพราะไม่ใช่เราแค่คำนี้คำเดียวค่ะถ้าเข้าใจแล้วก็ไม่ต้องห่วงว่าถูกหรือเปล่าเนี่ยก็ไม่ต้องคิดละเพียงแต่ว่าอะไรจะเกิดก็คือเกิดแล้วแล้วก็เข้าใจสิ่งที่เกิดแล้วนั่นแหละ
0: แสดงว่าสังขารที่จะประกอบขึ้นมาเป็นความเข้าใจเนี่ยจะต้องมีกำลังมากทีเดียว
1: สิ่งหนึ่งนะคะก็คือว่านานมาแล้วก็ได้สมัยไหนก็ได้โดยเฉพาะในยุคนี้นะคะเราไม่ได้ฟังธรรมะด้วยความละเอียดและตามลำดับจับจดโน่นบ้างนี่บ้างนะคะยังไม่ได้เข้าใจอะไรเลยตามลำดับก็คิดเอาเองเนี่ยค่ะเป็นอันตรายอย่างยิ่งนะคะเพราะเหตุว่าเพียงได้ยินคำเนี่ยน่าจะไปคิดว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ต่อไปอีกยาวนะคะโดยที่ว่ายังไม่รู้จักสิ่งนั้นเลยเพียงแค่คำอย่างบางคนได้ยินคำว่าอิทธิบาทก็พูดเรื่องของอิทธิบาทไปเยอะแยะเลยและอิทธิบาทคืออะไรก็ยังไม่รู้เพราะฉะนั้นก็คือการที่เผินและไม่เป็นไปตามลำดับและประมาทว่าธรรมะไม่ลึกซึ้งไม่ต้องเรียนเพียงแค่ฟังนิดหน่อยก็คิดเองได้เพราะฉะนั้นถ้าฟังธรรมะจริงๆนะคะก็คือเป็นผู้ที่เคารพอย่างยิ่งในพระธรรมและรู้ว่าพระธรรมเนี่ยค่ะอันตรธานจากความเข้าใจเมื่อไม่ศึกษาโดยละเอียดจริง
0: ๆทีนี้เราจะเข้าใจความลึกซึ้งของสภาพธรรมที่ว่าเรียกว่าอิทธิบาทนี้ได้อย่างไร
1: ไม่ห่วง
0: เพื่อเข้าใจแล้วก็จะเกิดขึ้นเอง
1: คำถามนี้นะคะไม่ต้องห่วงเรื่องเราจะเข้าใจอิทธิบาทปล่อยไปเลยเพราะเดี๋ยวนี้ยังไม่รู้เห็นเลย
0: ใช
1: ่ยังไม่รู้ได้ยินเลยแล้วก็จะไปห่วงจะเข้าใจอิทธิบาทเป็นไปไม่ได้เลยค่ะนี่คือการศึกษาไม่ตามลำดับซึ่งเป็นอันตรายมากเพราะว่าเพียงได้ยินชื่อก็อยากจะเข้าใจชื่อนั้นแต่ว่าชื่อนั้นคืออะไรคะอิทธิคืออะไรปาทะในภาษาบาลีซึ่งภาษาไทยใช้เป็นบ่อใบไม้บาทเนี่ยปาทะเนี่ยคืออะไรก็ไม่รู้หมดแต่ว่าชอบชื่อนะคะคิดชื่อคิดเรื่องหรือว่าประมาณเอาเองเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปสนใจอะไรเลยค่ะไม่สนใจอยากรู้แม้คำว่าสติปัฏฐานเพราะอะไรคะเพราะเข้าใจสิ่งที่มีจริงขณะนี้หรือยัง
0: ยังไม่ได
1: ้ค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องสนใจ
0: แสดงว่าที่เราไปสนใจโพธิปักขิยธรรม37เนี่ย ความลึกซึ้งเนี่ยเราไม่มีทางที่จะรู้ได้เลยตอนนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่แล้วมานี่ก็คือเข้าใจผิดกันหมดเลย
1: ค่ะบ่นเพ้อธรรมะ
0: แสดงว่าการจะเข้าใจความลึกซึ้งเนี่ยคงจะอีกยาวนานทีเดียว
1: ต้องค่ะต้องเริ่มจากการเข้าใจว่าเดี๋ยวนี้มีสิ่งที่ไม่รู้และจะรู้ก็คือรู้สิ่งที่มีเดี๋ยวนี้เท่านั้นไม่ใช่รู้อย่างอื่นชื่อทั้งหลายเนี่ยตามมานะคะสติสัมปชัญญะสติปัฏฐานอินทรีย์พละอิทธิบาทพวกนี้ค่ะเมื่อได้เข้าใจลักษณะของธรรมะเท่านั้นแต่ถ้ายังไม่เข้าใจลักษณะของธรรมะนะคะก็สับสนค่ะแม้แต่คำก็สับสนแต่พอเข้าใจธรรมะแล้วถึงจะรู้นะคะศรัทธาไม่ใช่เห็นผิดนี่คือความละเอียดแต่เราก็ใช้สับสนใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นศรัทธาขณะนี้มีหรือเปล่าได้ยินแค่ชื่อตัวจริงก็มีก็ไม่รู้จักแล้วก็ดับไปแล้วด้วยเพราะฉะนั้นฟังธรรมะเพื่อเข้าใจสิ่งที่มีจนกว่าจะรู้เฉพาะทีละหนึ่งในขณะที่หนึ่งนั้นกำลังปรากฏให้รู้ว่าเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นปริยัตินะคะรอบรู้ในสิ่งที่มีจริงที่ได้ฟังคือไม่ว่าจะทรงแสดงโดยไนยะไหนโดยไนยะของพระวินัยไนยะของพระสูตรหรือว่าไนยะของพระอภิธรรมหรือโดยโวหารเทศนาก็ต้องมีความเข้าใจว่าหมายความถึงความจริงของธรรมะที่ผู้นั้นสามารถจะเข้าใจได้โดยคำอุปมานนั้นๆหรือโดยคำกล่าวนั้นๆเช่นจะใช้คำว่าธาตุธาตุหรือจะใช้คำว่าธรรมะพวกนี้ค่ะก็แล้วแต่ว่าเขาสามารถที่จะเข้าใจอย่างไรจะแสดงโดยย่อหรือว่าจะแสดงโดยประมวลหรือว่าจะแสดงโดยละเอียดอย่างทุกอย่างเป็นธรรมะแล้วไงอะคะมากเกินจะประมาณได้เพราะฉะนั้นก็ประมวลถ้าจะกล่าวโดยธาตุก็18ถ้าจะกล่าวโดยอายตนะก็12นี่ค่ะก็คือสิ่งที่เราต้องเข้าใจสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้ก่อน
0: เดี๋ยวนี้ก่อน
1: ค่ะแล้วเราถึงจะเข้าใจความหมายหรือความจริงของสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังไม่ใช่ฟังแล้วคิดเองแล้วก็เผลอแล้วก็ไม่รู้อะไรเลย
0: ใช
1: ่ค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องตามลำดับแม้แต่ในขั้นของความเข้าใจนะคะปริยัติมีความรอบรู้ไม่ว่าจะผ่านพยัญชนะไหนก็สามารถที่จะเข้าใจได้ว่าคืออะไรหมายความว่าอย่างไรสอดคล้องกันอย่างไรเช่นศีลสมาธิปัญญาละชั่วถึงทำความดีให้ถึงพร้อมนะคะ
0: ครับ
1: แล้วก็ชำระจิตให้บริสุทธิ์ก็จะพ้นไปจากจะกล่าวโดยนัยยะไหนๆก็ได้ทั้งสิ้นค่ะ
0: ครับ
1: ซึ่งจะต้องเข้าใจให้ถูกต้องว่าเป็นสิ่งที่มีจริง
0: ตรงนี้สิครับถ้าลองคิดดูนะฮะถ้าเข้าใจธรรมะที่เกิดขึ้นในขณะนี้แล้วจนเข้าใจโพธิปักขิยธรรม37เข้าใจอิทธิบาทเข้าใจอินทรีย์เข้าใจสี่ปัฏฐานเข้าใจมรรคจะเป็นยังไงความลึกซึ้งของเรานั้นคงจะเกินความบรรยาย
1: นี่คือบารมีสาวกบารมีถ้าผู้ฟังไม่มีบารมีคือความรอบรู้หรือความเข้าใจก็ไม่สามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมได้เพราะบารมีคือสิ่งที่จะทำให้บรรลุถึงการรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังเป็นจริงอย่างนั้นในขณะนี้ไม่ใช่ไปทำอย่างอื่นรู้อย่างอื่นเลยค่ะทั้งหมดที่เป็นคุณความดีที่เป็นความเข้าใจก็คือเพื่อให้บรรลุถึงการรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏ
2: ที่ท่านอาจารย์กล่าวถึงเมื่อสักครู่นี้คือเป็นผู้ไม่ประมาทในพระธรรมครับจริงๆแล้วผู้ศึกษาพระธรรมนี่ก็คือฟังธรรมะบางครั้งก็เจอพระสูตรบ้างบางครั้งก็เจอในเรื่องของสภาพธรรมะที่เป็นอกุศลบ้างเป็นกุศลบ้างอย่างนี้ครับท่านอาจารย์ครับอย่างไรจึงจะเป็นผู้ไม่ประมาทในพระธรรมครับ
1: คิดว่ารู้แล้วบางคนรู้แล้วพูดเรื่องอะไรเนี่ยก็รู้แล้วไม่ใช่เหรอเห็นก็เห็นได้ยินก็ได้ยินรู้แล้วจะต้องพูดเรื่องนี้ทำไมเพราะคิดว่ารู้แล้วแทนที่จะเป็นรู้แล้วก็คือผู้ไม่รู้จึงฟังใช่ไหมคะพอฟังถึงรู้ขึ้นไม่ใช่รู้แล้วก็คือรู้แล้วจะฟังทำไมก็รู้แล้วไม่ต้องฟังแต่เพราะไม่รู้ต่างหากค่ะจึงฟังหรือแม้แต่การที่จะอ่านพระไตรปิฎกนะคะเพราะไม่รู้มีใครสักคนหนึ่งซึ่งอ่านแม้พระสูตรเล่มหนึ่งเข้าใจทั้งหมดไม่เว้นเลยหาไม่ได้ค่ะแน่นอนนะคะเข้าใจแค่ไหนก็ไตรตรองแล้วก็เข้าใจเรื่องราวหรือว่าเข้าใจลึกซึ้งในคำนั้นที่แสดงความจริงของคำนั้นเช่นเราไม่ต้องใช้คำว่าสติปัฏฐานเพราะว่ายังไม่ได้เข้าใจว่าขณะนี้เป็นสิ่งที่มีจริงที่ควรรู้ยิ่ง นะคะก็ต้องฟังก่อนใช่ไหมคะฟังจนกระทั่งมีความเข้าใจเรื่องราวรอบรู้สอดคล้องกันทั้งหมดยิ่งฟังก็ยิ่งรู้ว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ยิ่งฟังก็เป็นเราเข้าใจอย่างนี้ตอนนี้เข้าใจแล้วนั่นผิดใช่ไหมคะยิ่งฟังก็คือว่าไม่ใช่เราไม่ใช่เราแต่เป็นธรรมะสิ่งที่มีเนี่ยเคยเข้าใจว่าเป็นเราก็คือเป็นสิ่งที่มีจริงถ้าเข้าใจอย่างนี้จริงๆนะคะก็คือว่าเริ่มที่จะเข้าใจธรรมะไม่ใช่เป็นการคิดว่าเรารู้แล้วหรือว่าเราเข้าใจแล้วและพอฟังเข้าใจแล้วนะคะก็น่าจะเบิกบานแล้วยังจะไปหวังอะไรให้มากกว่านี้ใช่ไหมคะค่ะฟังอีกเข้าใจอีกก็แค่ดันละก็ดีแล้วดีกว่าที่ไม่ได้ฟังไม่ได้เข้าใจเลย
0: คือไม่มั่นใจครับท่านอาจารย์
1: ไม่ได้ค่ะอันนี้ไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าพระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้และทรงแสดงให้ผู้ฟังเกิดปัญญาความเห็นถูกของตนเองจากการฟังพิจารณาบ่อยๆจนกระทั่งเข้าใจขึ้น
0: ครับ
1: ถ้าจะมีคนบอกว่าเดี๋ยวนี้เป็นเราที่กำลังเห็นเป็นเราที่กำลังได้ยินสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้ไม่ได้ดับไปเลยแล้วเราคิดยังไงคะถ้าได้ยิน
0: เห็นแน่นอนไม่ใช่
1: นี่ก็คือความเข้าใจระดับหนึ่งซึ่งเปลี่ยนไม่ได้แต่ยังมีความเข้าใจอื่นอีกมากซึ่งจะทำให้คลายการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราเพียงแค่นี้ได้ยินแค่นี้นะคะเข้าใจแค่นี้ยังไม่พอ
0: ครับ
1: จนกว่าจะรู้ลักษณะของสิ่งที่ปรากฏและถึงจะเริ่มเข้าใจว่าสติแม้ไม่ต้องเรียกชื่อ
0: ใช่
1: ถ้าเขาพูดว่าสติแต่ว่าสติไม่เกิดยังไงยังไงก็ไม่รู้ลักษณะของสติเพราะว่าสติไม่เกิดได้ยินแต่ชื่อแล้วจะไปรู้ว่าเป็นสติได้ยังไงแต่พอเข้าใจขึ้นจนกระทั่งรู้ลักษณะของสิ่งที่ปรากฏหนึ่งขณะนั้นรู้เลยต่างกับที่ไม่เคยรู้มาก่อนเห็นกับชอบไม่ชอบเหมือนกันหรือเปล่าคะไม่เหมือนเพราะลักษณะนั้นปรากฏไม่ใช่เราเรียกเองใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นไม่ต้องใช้คำว่าจิตไม่ต้องใช้คำว่าเจตสิกลักษณะนั้นก็ต่างกัน
0: ใช่ครับ
1: ค่ะแม้แต่คำว่านามธรรมกับรูปธรรมไม่ต้องเรียกเลย
0: ใช่ครับ
1: แต่ลักษณะของสภาพที่ปรากฏและไม่ใช่สภาพรู้ก็มีและสภาพที่ไม่มีรูปร่างเลยแต่เป็นสภาพรู้ก็มีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นชื่อไม่สำคัญเลยที่จะต้องไปจำ
0: ครับ
1: แต่เวลาได้ยินชื่อเนี่ยให้เข้าใจ
0: ใ
1: ว่าทำไมมีชื่อต่างกันเพราะลักษณะต่างกันเช่นใช้คำว่าจิตไม่ได้หมายความถึงสภาพอื่นแต่หมายความถึงขณะที่กำลังมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏเพราะฉะนั้นขณะที่สิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏแสดงว่ามีธาตุที่กำลังรู้ในสิ่งที่ปรากฏ
0: ครับ
1: ต่อมาก็จะได้ยินคำเพิ่มเติมนะคะเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู
0: ้ครับ
1: เพราะขณะนั้นลักษณะของเจตสิกไม่ได้ปรากฏใช่ไหมคะอย่างเราบอกว่าเห็นเนี่ยลักษณะของเจตสิกอะไรปรากฏไม่มีแต่เวลาที่เราพูดถึงอย่างอื่นเช่นโกรธก็เป็นอีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นแสดงความต่างกันของธาตุรู้แม้ว่าจะเป็นนามธรรมแต่อย่างหนึ่งเนี่ยไม่ใช่โกรธแต่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏธาตุนี้รู้สิ่งนั้นใช่ไหมคะอย่างขณะเนี้ยถ้ามีกลิ่นปรากฏธาตุรู้กลิ่นเราไม่ได้พูดถึงชอบไม่ชอบกลิ่นแต่พูดถึงกลิ่นปรากฏเพราะธาตุที่กำลังรู้กลิ่นเราจึงเพิ่มคำว่าเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้เพราะเหตุว่าธาตุที่รู้แต่ไม่ใช่รู้กลิ่นอย่างแจ่มแจ้งหรือว่ารู้แจ้งในลักษณะของสิ่งที่ปรากฏแต่เป็นการชอบเพียงกลิ่นที่ปรากฏแต่ไม่ใช่สภาพที่กำลังรู้แจ้งในลักษณะของสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นเวลานี้ถ้าบอกว่าได้ยินก็หมายความว่ามีเสียงใช่ไหมคะ
0: ค
1: แล้วก็มีธาตุที่รู้แจ้งในเสียงไม่ต้องพูดเลยว่าเสียงสูงหรือเสียงต่ำเสียงเล็กเสียงแหลมหรือเสียงทุ้มเสียงห้าวไม่ต้องพูดคำใดๆเลยทั้งสิ้นเพราะธาตุนั้นกำลังรู้เฉพาะสิ่งนั้นแต่เวลาที่เราบอกว่าชอบสิ่งนั้นก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะคะซึ่งมีสิ่งนั้นปรากฏแล้วชอบแต่ไม่ใช่เป็นสภาพที่รู้แจ้งเฉพาะในสิ่งนั้นโดยไม่ชอบไม่รักไม่อะไรทั้งหมดเลยนี่คือค่อยๆแยกนามธรรมนะคะซึ่งต่างกันว่าหลากหลายเพราะฉะนั้นเราก็จะกล่าวว่าจิตธาตุที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งอารมณ์หรือสิ่งที่ปรากฏ รู้แจ้งในลักษณะนั้น
0: ครับ
1: แต่ว่าเวลาชอบเกิดขึ้นกับจิตนั้นนะคะลักษณะที่ชอบไม่ใช่สภาพที่รู้แจ้งแต่เป็นชอบในสิ่งที่ปรากฏเพราะฉะนี้ก็เป็นความต่างกันนะคะจึงเรียกชื่อต่างกันว่าอย่างหนึ่งเป็นจิตสภาพที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งแต่สภาพที่ในขณะที่กำลังรู้แจ้งนั่นแหละชอบหรือไม่ชอบเป็นสภาพธรรมะอีกอย่างหนึ่งที่เกิดกับจิตหรือว่าเกิดในจิตไม่ได้แยกจากจิตเลยและไม่ได้รู้อารมณ์อื่นจากอารมณ์ที่จิตรู
0: ้
1: แต่ว่าไม่ใช่ลักษณะที่รู้แจ้งแต่เป็นลักษณะที่ชอบหรือไม่ชอบก็เป็นเจตสิก
0: เป็นเจตสิก
1: เพราะฉะนั้นเราเริ่มเข้าใจโดยการฟัง
0: ใช่
1: แต่ว่าโดยการฟังนี่นะคะพอลักษณะของความโกรธเกิดขึ้นเนี่ยจะต้องมานั่งเรียกไหมว่าเจตส
0: ิ
1: กไม่ต้องแต่ว่าลักษณะนั้นต่างกันแล้วใช่ไหม
0: ใช่ครับแสดงว่าขณะนั้นเนี่ยไม่ต้องเรียกชื่อแล้วเป็นการเข้าใจทันทีเลยในขณะนั้น
1: เวลานี้สภาพธรรมะนั้นก็
0: ม
1: ีและก็ไม่ได้เรียกชื่อ
0: ไม่ได้เรียกชื่อ
1: ไม่ได้เรียกชื่อแต่มี
0: มีครับ
1: แต่ไม่รู้ว่าเป็นอะไร
0: ใช่
1: นะคะแต่เวลาที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้และทรงแสดง
0: ท่านรู้ว่าเป็นอะไร
1: สภาพธรรมะที่หลากหลายให้เห็นความละเอียดยิ่งแม้แต่เป็นนามธาตุซึ่งเกิดอาศัยกันและกันเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันแต่ก็ต้องรู้และปรากฏทีละอย่าง
0: ใช่ครับ
1: ด้วยเหตุนี้นะคะจะกล่าวว่าเป็นจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานต้องผู้นั้นรู้จักจิตค่ะไม่ได้พูดถึงเจตสิกเลยแต่คนที่ไม่เข้าใจนะคะก็เอาชื่อมาเรียก
0: ใช่
1: ใช่ไหมคะสติปัฏฐาน4กายานุปัสสนาสติปัฏฐานเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐานแต่ถ้าไม่รู้ลักษณะของจิตจะเป็นจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานได้ไหม
0: ก็ไม่ได้
1: ก็ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นความรู้ต้องตามลำดับ
0: ค่
1: ะค่อยๆเกิดขึ้นแล้วก็เป็นความรู้จริงๆทรงแสดงพระธรรมอุปการะเกื้อกูลให้ผู้ฟังเกิดความเห็นถูกของตนเองไม่ต้องไปถามพระพุทธเจ้าว่านี่ใช่ไหมหรือนั่นใช่ไหมใช่ไหมฮะเพราะว่าทรงแสดงแล้วโดยละเอียดเพราะฉะนั้นก็มีการฟังที่จะค่อยๆไตร่ตรองที่ค่อยเห็นว่าเป็นธรรมะธรรมะคือมีจริงๆค่ะแต่ไม่ใช่ใครและไม่ใช่ของใครและต้องตรงด้วยไม่ใช่ว่าขณะนี้กำลังเจริญจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานได้ยังไง
0: ก็นี่ก็ผิดแน่นอน
1: ค่ะเพราะฉะนั้นเช่นเดียวกันนะคะปริยัติความรอบรู้คือความเข้าใจจริงๆโดยไม่หวังว่าเมื่อไรจะเข้าใจลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะเหตุว่ากำลังสะสมความเห็นถูกที่จะสามารถเข้าใจลักษณะของสิ่งที่ปรากฏตรงตามที่ได้ฟังต้องตรงตามที่ได้ฟังด้วยเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ได้ฟังเลยไม่เข้าใจเลยเนี่ยแล้วก็จะไปเข้าใจสิ่งที่ปรากฏเนี่ยเป็นไปไม่ได้หรือแม้ผู้ที่ฟังก็ไม่ได้ฟังด้วยความหวัง
0: ใช่
1: แต่ไม่ต้องใช้คำว่าสติขึ้นอยู่กับความเข้าใจ
0: ครับ
1: เข้าใจเมื่อไหร่นะคะและเข้าใจอะไรถ้าเข้าใจเรื่องราวก็คือแค่ฟังเรื่องแต่ว่าสภาพธรรมะทั้งหมดที่ได้ยินได้ฟังว่ามีจริงก็กำลังทำหน้าที่เกิดขึ้นและดับไปโดยไม่รู้ความจริงว่าขณะนั้นแต่ละหนึ่งเป็นอะไรแต่ว่านั่นไม่ใช่ความเข้าใจจริงในลักษณะของสภาพธรรมะเป็นแต่เพียงฟังเรื่องราวของธรรมะ
0: ครับ
1: แต่ว่าเมื่อธรรมะมีจริงๆสามารถที่จะเข้าใจจริงๆได้แต่ไม่ใช่เราไปหวังหรือไปพยายามนะคะแต่เพราะเหตุว่าเมื่อเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นก็ยิ่งไม่หวังแล้วก็รู้ความต่างเมื่อสภาพธรรมะนั้นกำลังรู้ตรงลักษณะเฉพาะลักษณะเดียวจะหมดความสงสัยในคำว่าสติไม่ต้องเรียกเลยก็ได้เรียกภาษาไหนก็ได้แต่เวลาที่สภาพธรรมะนั้นกำลังรู้เฉพาะสิ่งที่ปรากฏจะต่างกับขณะที่เพียงฟังเรื่องราว
0: ครับ
1: แล้วก็สภาพธรรมะก็เกิดดับไปโดยไม่ได้ปรากฏกับความเข้าใจถูกในสภาพธรรมะนั้นเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปกังวลเรื่องสติปัฏฐานสติสัมปชัญญะนะอยู่ที่เข้าใจฟังแล้วเข้าใจว่าเป็นธรรมะที่ไม่ใช่เรา
0: ตราบใดที่ฟังเป็นเราก็ผิดตราบใดที่มีเราเข้าไปฟ
1: ังก็ยังไม่พอ
0: ก็ไม่พ
1: อเพราะฉะนั้นจึงมีคำกล่าวว่านะคะปัญญาสามารถที่จะรู้นะคะขณะที่หลงลืมสติและขณะที่สติเกิดถ้าไม่ใช่ปัญญาจะรู้ไม่ได้

0: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขต
1: ปกิณกะธรรมตอนที่1087
0: สนทนาธรรมที่บ้านธรรมะลำพูนวันที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2560
2: แสดงเห็นว่าเมื่อกรรมคือเหตุมีแล้วสามารถทำให้จิตปฏิสนธิเกิดได้ตามประเภทของกรรมนั้นๆถ้าเป็นอกุศลกรรมให้ผลนะคะทำให้จิตซึ่งเป็นผลชื่อว่าอกุศลวิบากจิตซึ่งเกิดเพราะกรรมนั้นและเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยก็เกิดเพราะกรรมทั้งหมดเพราะฉะนั้นทั้งจิตและเจตสิกที่เกิดปฏิสนธิเป็นผลของกรรมจึงเป็นวิบากเพราะฉะนั้นจึงเป็นทั้งวิบากจิตและวิบากเจตสิกเกิดเป็นนกเนี่ยค่ะจะเป็นคนไม่ได้เพราะปฏิสนธิจิตต่างกันเป็นผลของกรรมต่างกันเจตสิกซึ่งเป็นผลเป็นวิบากเจตสิก
3: ต้องเป็นอย่างเดียวกันคือกุศล
2: ก็กุศลพร้อมกับจิตซึ่งเป็นวิบาก
3: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นกรรมทำให้ทั้งจิตและเจตสิกซึ่งเป็นวิบากเป็นผลของกรรมเกิดพร้อมกันใครทำได้ไหมทำจิตได้ไหมทำเจตสิกได้ไหม
3: ไม่ได
2: ้แต่กรรมเป็นปัจจัยทำให้วิบากจิตและเจตสิกเกิดพร้อมกับรูปเพราะฉะนั้นรูปเนี่ยนะคะเป็นผลของกรรมแต่ไม่ใช่วิบากเพราะวิบากต้องเป็นจิตเจตสิกเท่านั้นรูปไม่รู้อะไรเลยค่ะรูปชั่วตัวดำรูปสวยก็ไม่รู้อะไรทั้งหมดใช่ไหมคะตาสีฟ้าหรือตาสีเขียวหรือตาสีน้ำตาลหรือตาสีดำกรรมเป็นปัจจัยให้เกิดขึ้นแต่ตาไม่รู้เลยเกิดเพราะกรรมก็ไม่รู้ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยรูปเป็นสภาพซึ่งไม่รู้เพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่วิบากแต่เป็นผลได้แต่ถ้าเป็นวิบากต้องเป็นสภาพรู
3: ้
2: แต่รู้สิ่งที่ไม่ดีไม่น่าพอใจเมื่อไหร่เป็นผลของอกุศลเมื่อนั้นเพราะฉะนั้นจึงมีกุศลวิบากและอกุศลวิบากตั้งแต่ขณะแรกที่เกิดถ้าเกิดดีนะคะเป็นผลของกรรมที่ดีเพราะฉะนั้นวิบากจิตและเจตสิกที่เกิดเป็นกุศลวิบากพอได้ยินคำวิบากต้องเข้าใจทันทีว่าเป็นผลถ้าพูดถึงกุศลและอกุศลก็เข้าใจทันทีว่าเป็นเหตุเพราะฉะนั้นพูดสั้นๆไม่ได้ค่ะเห็นเป็นอะไรคะเป็นกุศลได้ไหม
3: ไม่ได้
2: เป็นวิบาก
3: ค่ะ
2: แต่ถ้าเห็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะ
3: เป็นอกุศลวิบาก
2: เป็นอกุศลวิบากเป็นธาตุรู้ซึ่งเกิดขึ้นรู้สิ่งที่ไม่ดีเจตสิกที่เกิดก็เป็นวิบากเจตสิกเกิดขึ้นเพราะกรรมเดียวกันที่ทำให้จิตเห็นขณะนั้นเกิดพร้อมวิบากเจตสิกซึ่งกรรมนั่นแหละทำให้เกิดทั้งจิตและเจตสิกซึ่งเป็นวิบากปฏิสนธิจิตมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยถ้าเป็นมนุษย์เป็นเทวดาก็หลากหลายกันไปตามการสะสมประกอบด้วยปัญญาหรือไม่ประกอบด้วยปัญญาก็ได้ถ้าการฟังมีน้อยมากไม่ฟังให้เข้าใจขึ้นปฏิสนธิจิตจะประกอบด้วยปัญญาไหม
3: ไม่มีทาง
2: ไม่มีทางที่จะประกอบด้วยปัญญาแต่ว่าเป็นกุศลวิบากเป็นผลของขณะที่รู้ว่าดีเป็นสิ่งที่ควรรู้ควรเข้าใจเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยค่ะเป็นไปตามอำนาจของจิตแล้วแต่ว่าจะเป็นเหตุหรือว่าจะเป็นผลกี่จิตแล้วคะ
3: เมื่อกี้หนูเพิ่งฟังได้แค่จุดติดจิตปฏิสนธิจิตแล้วก็มีคำว่าอนันตระปัจจัยทำกิจ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นสองกิจแล้วนะคะ
3: สองก
2: ิจแล้วปฏิสนธิจิตดับไหม
3: ดับค่ะ
2: เป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดไหม
3: แน่นอนค่ะ
2: ทำกิจอะไรเห็นไหมคะถ้าพูดถึงจิตต้องรู้เลยว่าทำกิจอะไรจะได้ไม่เป็นเรายิ่งรู้เท่าไหร่ก็ยิ่งเห็นความไม่ใช่เราเท่านั้นเพราะฉะนั้นจิตที่เกิดต่อจากปฏิสนธิจิตทำปฏิสนธิกิจได้ไหม
3: ไม
2: ่ได้เห็นไหมต้องทำกิจอื่นละทำภวังคกิจเพราะว่าทันทีที่ปฏิสนธิจิตดับไปนะคะเป็นอนันตระปัจจัยให้ภวังคจิตเกิดสืบต่อกล่าวถึงอีกปัจจัยหนึ่งก็ได้นะคะสะมนันตระปัจจัยหมายความว่าเป็นปัจจัยให้จิตเกิดสืบต่อจริงแต่ต้องเป็นปัจจัยตามลำดับด้วยดีทันทีที่จุติจิตดับปฏิสนธิจิตต้องเกิดต่อจิตอื่นจะเกิดไม่ได้เลยถูกต้องไหมคะเป็นจิตแรกของชาตินี้ดับไปแล้วจิตอื่นจะเกิดต่อไม่ได้เห็นทันทีไม่ได้คิดทันทีไม่ได้ได้ยินทันทีไม่ได้รู้สิ่งที่กระทบทันทีไม่ได้ต้องเป็นจิตซึ่งดำรงภพชาติทำภวังคกิจ ถ้าไม่มีจิตนี้นะคะไม่มีชีวิตจบเลยใช่ไหมคะแต่หลังจากที่ปฏิสนธิจิตดับแล้วยังต้องอยู่ต่อไปใช่ไหมมีแค่ขณะเดียวได้หรือคะแค่ปฏิสนธิซึ่งเกิดสืบต่อจากจุติไม่พอผลของกรรมยังมีอีกมากนักจนกว่าจะจากโลกนี้ไปต้องรู้ว่าขณะไหนเป็นกรรมและขณะไหนเป็นผลของกรรมเพราะฉะนั้นปฏิสนธิจิตเป็นผลของกรรมดับไปแล้วนะคะกรรมนั้นยังให้ผลทำให้จิตเกิดสืบต่อทำกิจดำรงภพชาติคือภวังคกิจขณะนั้นไม่ใช่เห็นไม่ใช่ได้ยินไม่ใช่ได้กลิ่นไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นขณะนั้นโลกนี้ปรากฏไหม
3: ไม่ปรากฏ
2: ไม่ปรากฏเลยเพราะฉะนั้นหลับสนิทนั่นแหละมีจิตซึ่งเกิดดับยังไม่ทำหน้าที่จุติขณะสุดท้ายที่จะพ้นความเป็นบุคคลนี้ก็ต้องทำภวังคกิจดำรงภพชาติความเป็นบุคคลนี้เพราะฉะนั้นปฏิสนธิจิตมีอารมณ์เดียวกับจิตที่เกิดสืบต่อโดยเป็นผลของกรรมเดียวกันกรรมอื่นจะมาสืบต่อไม่ได้ต้องเป็นกรรมที่ทำให้ปฏิสนธิจิตเกิดนั่นแหละแต่การให้ผลของกรรมเพียงขณะเดียวไม่พอเพราะฉะนั้นตลอดชีวิตเนี่ยค่ะดำรงภพชาติความเป็นบุคคลนี้ไว้ขณะใดก็เป็นผลของกรรมที่ทำให้ยังคงเป็นบุคคลนี้อยู่เพราะจิตจะต้องทำภวังคกิจถ้าไม่เห็นไม่ได้ยินเมื่อไหร่ก็ต้องทำภวังคกิจเมื่อนั้นเมื่อกี้นี้ก่อนมาฟังใครหลับบ้างคะพักผ่อนไงคะมีใครเป็นหลับบ้างหรือเปล่าแต่ปรากฏไหมลักษณะของภวังคจิตถ้าไม่นานพอก็ไม่ปรากฏลักษณะของภวังใช่ไหมคะเพราะเดี๋ยวนี้ก็มีภวังเกิดขั้นทุกวาระของเห็นเพราะเห็นมีสิ่งที่ปรากฏเกิดขึ้นกระทบตาเป็นรูปธรรมมีอายุเท่ากับจิตเกิดดับ17ขณะเพราะฉะนั้นรูปหนึ่งเนี่ยนะคะดับช้ากว่าจิตนี้ดับเร็วมากเหมือนมายากลค่ะไม่มีใครรู้เลยว่าขณะนี้กี่วาระละเพราะเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวได้ยินขั้นอยู่ตลอดเวลาและยังมีภวังค์ขั้นด้วยเพราะว่าทันทีที่วาระของจิตที่เกิดขึ้นรู้สิ่งที่ปรากฏทางตาซึ่งมีอายุ17ขณะจิตอื่นจะมาเกิดไม่ได้นอกจากจิตที่มีรูป17ขณะซึ่งยังไม่ดับทำกิจต่างๆระหว่างที่รูปนั้นยังไม่ดับพอรูปนั้นดับจิตก็ทำหน้าที่ที่จะมีรูปนั้นเป็นอารมณ์ต่อไปไม่ได้นะคะแต่ยังไม่ตายจิตก็เกิดขึ้นทำภวังค์กิจดำรงรักษาภพชาติความเป็นบุคคลนี้ไว้เพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจจริงๆนะคะถึงกระแสภวังปฏิสนธิจิตหนึ่งขณะภวังเท่าไหร่กว่าจะรู้ว่ามีการเห็นเมื่อไหร่การได้ยินเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นชีวิตดำเนินไปโดยการที่มีจิตเกิดขึ้นเป็นผลของกรรมดำรงภพชาติความเป็นบุคคลนี้นะคะสลับกับขณะที่เห็นขณะนั้นไม่ใช่ภวังพอเห็นสิ่งที่ปรากฏดับภวังค์เกิดสืบต่อทันทีพอได้ยินเสียงไม่ใช่ภวังค์เพราะฉะนั้นพอเสียงดับจิตก็เป็นภวังค์ดำรงภพชาติให้รู้สิ่งอื่นต่อไปจะเป็นทางตาหรือทางหูหรือทางจมูกหรือทางลิ้นหรือทางกายแม้ไม่เห็นสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะคะจิตที่รับรู้อารมณ์นั้นต่อจากแต่ละทางก็สามารถจำเป็นสังขารขันธ์ปรุงแต่งให้มีการตรึกนึกคิดถึงสิ่งนั้นโดยบังคับบัญชาไม่ได้ไม่มีใครอยากจำไม่มีใครอยากคิดถึงสิ่งที่ไม่ดีใช่ไหมคะแต่เกิดแล้วอ่ะคิดแล้วคิดไม่ดีด้วยช่วยไม่ได้เลยเพราะเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นปัญญาเนี่ยค่ะในบรรดาสิ่งที่เกิดทั้งหมดนะคะปัญญาประเสริฐสุดเพราะสามารถที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่มีทุกอย่างจิตเป็นสภาพที่รู้ได้ทุกอย่างปัญญาก็สามารถที่จะรู้สภาพธรรมะที่ปรากฏตามความเป็นจริงในขณะนั้นเพราะฉะนั้นจิตไม่ใช่ปัญญาจิตเป็นแต่เพียงธาตุรู้ซึ่งเกิดขึ้นรู้แจ้งอารมณ์เพียงแค่เห็นแต่ปัญญาเป็นสภาพที่เห็นถูกเข้าใจถูกสิ่งที่ปรากฏตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเห็นแล้วไม่รู้ก็คือเห็นแล้วปัญญาไม่เกิดแต่เห็นแล้วรู้เพราะปัญญาเกิดจึงสามารถรู้เห็นเดี๋ยวนี้มีจริงๆไม่ใช่เราค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจนะคะจากการที่อยู่ในโลกในสังสารวัฏมาด้วยความไม่รู้แต่พอได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีเราแต่มีความเห็นถูกซึ่งเป็นปัญญาเจตสิกเกิดเพราะเข้าใจเมื่อไหร่ไม่ใช่เราเป็นปัญญาเจตสิกที่เกิดขึ้นเข้าใจเพราะฉะนั้นเห็นไหมคะว่ากี่กิจละ
3: จุติก่อนนะคะแล้วก็ปฏิสนธิแล้วก็มาถึงอนันตระปัจจัย
2: ไม่ใช่มาถึงนะคะทุกขณะจิตเป็นอนันตระปัจจัย
3: เป็นภาษาพูด
2: ภาษาพูดก็มาถึงได้ไงคะจุติจิตเป็นอนันตระปัจจัยหรือเปล่าต้องเป็นเพราะทันทีที่ดับปฏิสนธิจิตเกิดต่อปฏิสนธิจิตเป็นอนันตระปัจจัยหรือเปล่าต้องเป็นเพราะทันทีที่ดับต้องมีจิตอื่นเกิดสืบต่อภวังคจิตต้องเกิดสืบต่ออ
3: ๋อที่ท่านอาจารย์กำลังอภิบายนี่คือจริงๆก็คือหมายถึงการเกิดร่วมกันตั้งแต่จุติมาแล้วก็มาปฏิสนธิ
2: ถึงธรรมะซึ่งมีจริงซึ่งเป็นธรรมะไม่ใช่ใครทั้งสิ้นนะคะเป็นสิ่งที่มีแล้วก็ปัจจัยที่จะทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้น
3: คือหนูอาจจะพยายามมากเกินไปที่จะจำอะตรงคำว่าอนันตระปัจจัย
2: เพราะฉะนั้นนะคะการฟังธรรมะที่ไม่เข้าใจหรือว่าการฟังธรรมะที่เข้าใจนิดหน่อยหรือการฟังธรรมะที่เข้าใจได้มากตามปัจจัยใช่ไหมคะถ้าฟังด้วยความเป็นเราจะเข้าใจคิดดูกันแล้วกันเพราะฉะนั้นฟังเพื่ออะไรคะ
3: เพื่อเข้าใจเ
2: พื่อเข้าใจเพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นเราจะได้ไม่มีโลภะเพื่อเราจะได้ดีเพื่อเราจะได้เข้าใจมากขึ้นเพื่อเราจะได้ละกิเลสไปนั่นคือความเป็นเราม
3: ันมีเหตุปัจจัยที่ทำให้หนูอยากรู้เพิ่มขึ้นเพราะหนูได้ยินมาหลาย
2: ครั้งเพราะฉะนั้นความอยากมีจริงไหม
3: มี
2: เป็นเราหรือเปล่า
3: ไม่ใช่
2: เป็นธรรมะเป็นอนันตระปัจจัยหรือเปล่า
3: เป็น
2: ทุกอย่างเลย ที่เกิดระดับเป็นปัจจัยให้ขณะต่อไปเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะก็จะได้ยินคำว่าปัจจัยแต่เราไม่ต้องไปท่อง24ปัจจัยแต่สามารถที่จะเข้าใจที่ได้ฟังถูกต้องชัดเจนว่าอนันตระปัจจัยคืออะไรรูปเกิดระดับไปเป็นอนันตระปัจจัยหรือเปล่า
3: เนี่ยคือหนูไม่เข้าใจจริง
2: เพราะฉะนั้นทุกรูปนะคะที่จะเกิดขึ้นเนี่ยหลากหลายมากบางรูปเกิดเพราะกรรมเป็นปัจจัยบางรูปเกิดเพราะจิตเป็นปัจจัยบางรูปเกิดเพราะอุตุความเย็นความร้อนเป็นปัจจัยบางรูปเกิดเพราะอาหารที่บริโภคกินเข้าไปเป็นปัจจัยนอกจากนั้นรูปจะเกิดไม่ได้เพราะต้องเกิดจากสมุฏฐานธรรมะที่ก่อตั้งให้เกิดรูปไม่ใช่เพราะอนันตระปัจจัยแต่เพราะสมุฏฐานที่ทำให้รูปนั้นเกิดขึ้นเนี่ยค่ะฟังทำไมคะเพื่อรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่แค่กราบไหว้มีพระพุทธรูปแต่ไม่รู้ว่าความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณและพระมหากรุณาคุณถ้ามีพระปัญญาคุณนะคะถึงความเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าแต่ไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะไม่มีโอกาสได้ยินได้ฟังแต่ละคำซึ่งผู้ที่เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะทรงพระมหากรุณาสะสมปัญญาที่เป็นเลิศกว่าโพธิสัตว์ใดๆทั้งสิ้นทำให้รู้แจ้งสภาพธรรมะพร้อมด้วยปัญญาที่จะแสดงสิ่งที่มีจริงเนี่ยโดยไนยะหลากหลายโดยประการทั้งปวงถึง45พรรษาเพราะฉะนั้นคำที่เราได้ยินแต่ละคำเนี่ยมาจากพระมหากรุณาคุณซึ่งรู้ว่าถ้าไม่ตรัสไว้นะคะโดยละเอียดยิ่งก็ไม่สามารถที่จะละความเป็นตัวตนได้แม้ในขั้นการฟังไปคิดเองก็ผิดละเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นรู้เลยค่ะใครที่ฟังแล้วคิดเองไม่มีทางเป็นอย่างนั้นได้เพราะเขาไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
4: เรียนถามทั้งอาจารย์และวิทยากรนะครับว่าจิตทำหน้าที่ได้ทีละหนึ่งกิจหรือว่าได้หลายกิจ
2: จิตหนึ่งทำกิจหนึ่งไม่ใช่ทำสองกิจค่ะแต่กิจหนึ่งจิตกี่ประเภททำกิจนั้นได้เช่นปฏิสนธิจิตทำปฏิสนธิกิจอกุศลวิบากก็ทำได้เกิดเป็นนกเป็นหนูเป็นปูเป็นปลาใช่เกิดเป็นคนก็กุศลวิบากจิตเพราะฉะนั้นกิจหนึ่งเนี่ยแล้วแต่ว่าจิตใดบ้างที่ทำกิจนี้ไม่ใช่จิตเดียวแต่จิตหนึ่งขณะที่เกิดขึ้นจะทำสองกิจไม่ได้จิตเกิดขึ้นหนึ่งก็ต้องทำกิจหนึ่งของจิตนั้นในขณะนั้นตอนนี้รู้จักกี่กิจแล้วคะจุติปฏิสนธิภวัง
4: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นจุติกับปฏิสนธิข้ามภพชาติใช่ไหมจิตที่ทำกิจจุติจะไปทำกิจปฏิสนธิไม่ได้ใช่ไหมคะ
4: ครับ
2: จิตที่ทำจุติกิจสิ้นสุดความเป็นบุคคลนี้แล้วก็ดับไป
4: ครับ
2: ปฏิสนธิจิตเป็นผลของกรรมดีก็ได้ไม่ดีก็ได
4: ้ครับ
2: เพราะฉะนั้นจิตที่ทำปฏิสนธิกิจไม่ใช่มีแต่เพียงจิตเดียวแต่วิบากจิตเนี่ยค่ะ ผลของกรรมได้แต่ว่ากรรมอะไรเป็นวิบากของกรรมนั้นก็ทำปฏิสนธิถ้าเป็นผลของอกุศลกรรมอกุศลวิบากทำกิจปฏิสนธิถ้าเป็นผลของกุศลกรรมกุศลวิบากไม่ใช่อกุศลวิบากละเห็นไหมคะว
4: ่
2: าการที่จิตจะทำกิจหนึ่งๆเนี่ยจิตไหนทำกิจอะไรและจิตที่ทำกิจนั้นน่ะมีจิตกี่ประเภทที่ทำกิจนั้นได
4: ้ครับ
2: เพราะฉะนั้นนะคะจุติกิจมีจิตอะไรที่ทำกิจนี้ได
4: ้วิบาก
2: วิบากนะคะถ้าเกิดมาเป็นอกุศลวิบากทำปฏิสนธิก็อกุศลวิบากประเภทนั้นแหละทำจุติกิจคนเกิดคนตายนกเกิดนกตายไก่เกิดไก่ตายเทวดาเกิดเทวดาตายเพราะฉะนั้นปฏิสนธิจิตเป็นอย่างไรภวังคจิตนะคะก็จิตประเภทเดียวกับที่ทำกิจปฏิสนธิแต่ไม่ใช่ขณะนั้นมากลับมาทำแต่ว่าเป็นผลของกรรมที่ทำให้จิตที่เป็นผลของกรรมนั้นเกิดต่อไปอีกแต่ทำกิจต่างกันคือขณะแรกทำปฏิสนธิกิจขณะต่อไปทำภวังคกิจระหว่างที่ไม่มีการเห็นการได้ยินทางตาหูจมูกลิ้นกายเป็นกระแสของภวังค่ะเราไม่รู้ว่าขณะนี้มีภวังเกิดขั้นมากเท่าไหร่ระหว่างเห็นขณะหนึ่งดับไปแล้วจะมีจิตที่เกิดได้ยินทันทีไม่ได้ต้องมีภวังคกิจเกิดต่อทันทีดำรงภพชาติก่อนจะเห็นเพราะฉะนั้นภวังคจิตก็เกิดขั้นทุกวาระของการเห็นจะจิตกี่ประเภทก็ตามที่เกิดขึ้นรู้อารมณ์นั้นดับไปภวังคจิตก็เกิดต่อเป็นประเภทเดียวกับปฏิสนธิจิตเป็นผลของกรรมเดียวกันดำรงความเป็นบุคคลนั้นก่อนหลับเป็นคนนี้นะคะหลับไปเป็นใคร
4: เป็นจิต
2: ก็เป็นคนนี้เป็นจิตประเภทเดียวกันใช่ไหมคะกับปฏิสนธิพอตื่นขึ้นมาตื่นแล้วนะคะ
4: ไม่
2: ได้ทำภวังคกิจแล้วจึงใช้คำว่าตื่นเริ่มมีกิจอื่นนอกจากภวังคกิจแล้วใช่ไหมเพราะว่าตอนต้นทีเดียวก็มีปฏิสนธิกิจแล้วก็มีภวังคกิจแต่พอไม่ใช่ภวังแล้วก็ต้องเป็นกิจอื่นละ
4: ครับ
2: ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นรู้จักกิจอื่นด้วยใช่ไหม
4: ครับ
2: อะไรบ้างคะ
4: ก็มีทัศนกิจ
2: ทัศนกิจภาษาไทย
4: จิตเห็น
2: เพราะฉะนั้นเห็นนี่เป็นผลของกรรม
4: ครับ
2: เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นกรรมให้ผลเนี่ยไม่ใช่ให้แค่เกิดแล้วก็ดำรงความเป็นบุคคลนั้นไว้แต่ก่อนที่จะถึงจุติเนี่ยค่ะกรรมก็ยังให้ผลคือถึงวาระที่จะให้เห็นต้องเห็น
4: ครับ
2: ถึงวาระที่กรรมจะให้ผลต้องได้ยินได้ยินจึงเกิดได้
4: ครับ
2: ถึงวาระที่กรรมจะให้ผลให้รู้กลิ่นนะคะจิตรู้กลิ่นก็เกิดขึ้นเป็นผลของกรรมและถึงวาระที่จะลิ้มรสรู้รสก็เป็นผลของกรรม
4: ครับ
2: สิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะเกิดจากกรรมอื่นก็ได้หรือกรรมเดียวกับกรรมที่ทำให้เกิดเป็นบุคคลนั้นก็ได้ใครรู้ถ้าไม่มีกรรมอื่นเลยนะคะผลของกรรมที่ทำให้เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยก็เป็นกุศลกรรมใช่ไหมคะที่ทำให้กุศลวิบากเกิดขึ้นก็ต้องเป็นกุศลวิบากเรื่อยไปแต่กรรมอื่นซึ่งไม่ใช่กรรมที่ทำให้เกิดก็มีโอกาสให้ผลไม่ให้ผลปฏิสนธิก็ให้ผลหลังปฏิสนธิแล้วเพราะฉะนั้นเกิดมาแล้วนะคะสุขบ้างทุกข์บ้างแล้วแต่กรรมใดให้ผลถ้าขณะที่เป็นสุขก็เป็นผลของกุศลกรรมถ้าขณะเป็นทุกข์ได้เห็นได้ยินสิ่งที่ไม่ดีก็เป็นผลของอกุศลกรรมเพราะฉะนั้นกรรมใดๆที่ทำแล้วนะคะไม่มีใครจัดสรรไว้ให้เกิดขณะนั้นขณะนี้แต่ว่ามีปัจจัยที่กรรมนั้นถึงเวลาจะเกิดใครก็ยับยั้งไม่ได้เนี่ยค่ะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเนี่ยเป็นหนึ่งขณะซึ่งมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยฟังเพื่อที่จะรู้ว่าไม่มีเราที่จะไปบังคับบัญชาอะไรได้ทั้งสิ้นเป็นแต่ธรรมะที่มีลักษณะหลากหลายที่เกิดขึ้นเป็นไปตามกิจหน้าที่ตามประเภทของธรรมะนั้นๆเพราะฉะนั้นนอกจากจิตที่ทำปฏิสนธิกิจหนึ่งภวังคกิจหนึ่งก็ยังมีกิจเห็นอะไรคะกิจได้ยินกิจได้กลิ่น
4: ก
2: ิจลิ้มรสกิจรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสกี่กิจแล้วคะทางตาหนึ่งหูหนึ่งจมูกหนึ่งลิ้นหนึ่งกายหนึ่งแล้วก็ปฏิสนธิอีกหนึ่งเป็นหกภวังค์อีกหนึ่งเป็นเจ็ดใช่ไหมคะจุติอีกหนึ่งเป็นเท่าไหร่นะคะ
4: แ
2: ปดแปดกิจเหลืออีกกี่กิจ
4: อีกหก
2: เหลืออีกหกกิจแค่นั้นรู้ตั้งเยอะเหลืออีกนิดเดียวใช่ไหมคะนี่ค่ะถ้าฟังจริงๆเนี่ยค่อยๆเข้าใจไปเนี่ยครบถ้วนเลยถ้าเราไม่ใจร้อนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นให้ทราบว่าที่มีการเห็นการได้ยินพวกนี้ค่ะล้วนเป็นจิตที่เกิดขึ้นทำกิจหน้าที่ ตามประเภทของตนซึ่งไม่มีใครไปทำให้เกิดขึ้นได้นอกจากกรรมเป็นเหตุให้วิบากเป็นผลเกิดขึ้นทีนี้จะต่อไปถึงกิจอื่นนอกจากแปดกิจหลับสนิทจิตเป็นอะไร
4: เป็นภวังค์ครับ
2: จิตเป็นภวังค์นะคะมีอารมณ์ไหม
4: มีอารมณ์ของชาติที่แล้ว
2: ค่ะมีอารมณ์เดียวกับปฏิสนธิคืออารมณ์ที่เป็นอารมณ์ของจิตใกล้จุติของชาติก่อนโลกนี้จึงไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นพอได้ยินเสียงนี่เสียงของโลกนี้ละแต่ว่าขณะที่เสียงเกิดขณะแรกที่เสียงเกิดพอเสียงนี่จะมีอายุเท่ากับจิตเกิดดับ17ขณะเพราะฉะนั้นขณะที่เสียงเกิดขณะแรกจิตยังไม่ได้ยินเพราะต้องมีโสตประสาทะซึ่งเกิดจากกรรมโสตประสาทรูปที่สามารถกระทบเสียงเนี่ยเกิดดับหรือเปล่าเกิดดับตลอดเวลาต้องเป็นขณะที่โสตประสาทะเกิดแล้วยังไม่ดับกระทบกับเสียงที่เกิดจิตได้ยินยังไม่เกิดเพราะเหตุว่าขณะนั้นกำลังทำภวังคกิจเพราะฉะนั้นกว่าที่จะได้ยินเสียงนั้นนะคะภวังค์เลยค่ะต้องเป็นอตีตภวังค์จะได้ยินทันทีไม่ได้แล้วหลังจากนั้นก็เป็นภวังคจรณะเพราะผัสสะเจตสิกเกิดกับจิตนะคะขณะนั้นแม้ยังเป็นภวังค์แต่เพราะเสียงที่กระทบก็ทำให้ภวังค์นั้นเริ่มที่จะหยุดไม่เป็นภวังค์อีกต่อไปเป็นขณะที่สองภวังคจรณะนะคะดับไปให้ภวังค์อีกหนึ่งขณะเกิดขึ้นเป็นภวังคู่ปัจเฉทะหมายความสิ้นกระแสของภวังค์ถ้าจิตเกิดขึ้นทำกิจนี้เมื่อไรจิตขณะต่อไปเป็นภวังค์ไม่ได้ต้องเป็นวิถีจิตเป็นจิตที่เริ่มรู้อารมณ์ที่กระทบแต่แม้กระนั้นก็ยังไม่ได้ยินเพียงแต่เริ่มรู้ว่านะคะมีเสียงที่กระทบโสตประสาทะเพราะฉะนั้นจิตที่รู้นะคะเป็นอารมณ์เป็นวาระแรกเป็นวิถีจิตแรกเนี่ยชื่อว่าอาวัชนะภาษาบาลีนะคะถ้าเป็นภาษาบาลีคำแปลว่าอะไรคะ
1: รำพึงถึงครับท่านอาจารย์ครับ
2: ค่ะโดยศัพท์นะคะแต่คนไทยถ้าคิดอย่างนี้ก็ไม่มีทางจะรู้จักอาวัชนะจิตเพราะเหตุว่ารำพึงนี้ต้องยาวจะคิดอะไรรำพึงถึงอะไรเนี่ยไม่ใช่ขณะสั้นๆเลยใช่ไหมคะรำพึงอยู่นั่นแล้วใช่ไหมคะก็เราก็คิดว่าอย่างนั้นแต่ตามความจริงก็คือว่าจิตนี้เป็นจิตขณะแรกที่ไม่ใช่ภวังค์เพราะทำหน้าที่นะคะรู้อารมณ์ที่กระทบทวารถ้าเป็นทางตายังไม่เห็นถ้าเป็นทางหูยังไม่ได้ยินถ้าเป็นทางจมูกยังไม่ได้กลิ่นแต่เพียงรู้ว่ามีอะไรกระทบที่ทวารเหมือนเราอยู่ในบ้านเนี่ยนะคะแขกอยู่ที่หน้าประตูแค่รู้ว่ามีแขกมายังไม่รู้เลยว่าใคร
4: ครับ
2: เพราะยังไม่เห็นใช่ไหมคะยังไม่ได้ยินเป็นต้นเพราะฉะนั้นจิตนี้ทำอาวัชนะกิจ
4: ครับ
2: ได้ทุกทวารทางตาหูจมูกลิ้นกาย5ทวาร
4: ครับ
2: จึงชื่อว่าปัญจทวาราวัชนะจิตเป็นจิตเดียวแต่สามารถที่จะรู้อารมณ์ที่กระทบแต่ละทวารได้แต่ต้องเป็นขณะเดียวดับแล้วไม่กลับมาอีกทั้งหมดนี่ค่ะไม่ว่าจะเป็นจิตทำกิจอะไรก็ตามแค่เกิดขึ้นทำกิจนั้นแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยเดี๋ยวนี้มีปัญจทวาราวัชนะไหมคะใช่คำว่าอาวัชนะก็ได้แต่ถ้ารวม5ก็ใช้ปัญจเป็นปัญจทวาราวัชนะถ้าพูดหนึ่งก็ได้จักขุทวาราวัชนะ
5: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาคุณพ่อบุญหนาและคุณแม่บุญเหนืออักษรวิไลคุณชนชินีสะสมทรัพย์และครอบครัวคุณป้อมมณีมณีไพโรธและบุตรชายคุณปัญญาสิทธิ์ตันติวัฒน์พาณิชย์แพทย์หญิงพัชนีโชคสุขสำราญคุณนพดลและคุณวันนีแซ่โง่คุณวิชัยเฟื่องฟูนวกิจและทันตแพทย์ภูมิธรรมภักดีธนากุลผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรี รุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com
0: ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุ

0: ูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขต
1: พื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่999ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2558
2: เป็นสิ่งที่อัศจรรย์มากคือบอกถึงเรื่องกิเลสอกุศลทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันอย่างเช่นพูดถึงเรื่องวินัยของพระอะไรต่างๆเรื่อยๆก็รู้สึกว่าจะรับไม่ได้ว่าทำไมคราวาสมาพูดถึงเรื่องโทษอะไรของภิกษุเรื่องวินัยอะไรต่างๆคือไม่เข้าใจก็พูดไปเรื่อยๆแล้วก็พาเพื่อนอะไรมาฟังด้วยเขาก็พูดว่าพูดถึงเรื่องแต่เรื่องพระเรื่องคนนู้นคนนี้เรื่องเหมือนกับจะเพ่งโทษของคนอื่นคือตอนนั้นอาตมาก็ยังไม่ปฏิเสธหรือก็ยังไม่อะไรแต่ก็ฟังมาเรื่อยๆก็เกิดความรู้สึกว่าไม่ใช่อุปัชฌาย์อาจารย์แต่ก็ยิ่งกว่าอุปัชฌาย์อาจารย์พูดถึงเรื่องชี้โทษคือเหมือนกับการชี้คุมศัพท์คือตรงเนี้ยมันเข้าใจยากจริงๆคือพระเราในสมัยเนี้ยไม่ว่าบุคคลหนึ่งบุคคลใดไม่ใช่พระไม่ใช่โยมจริงๆก็เป็นสภาวะธรรมที่เป็นกิเลสอกุศลทั้งหลายเนี่ยคือจะรับไม่ได้ว่ามันเป็นจริงอย่างนั้นแล้วก็ยากมากที่จะมองเห็นว่าการกล่าวบอกการพูดตำแหน่งอะไรต่างๆเหมือนกับการชี้คมศัพท์เนี่ยคือยากมากเพราะว่ากิเลสอกุศลทั้งหลายมันนานแสนมากไม่สามารถที่จะเข้าใจได้คือรับไม่ได้แต่พอมาฟังไปเรื่อยๆก็เป็นสัจจะความจริงมากที่จะหาฟังได้โดยยากที่จะมีบุคคลหนึ่งบุคคลใดมาคอยชี้โทษอันนี้ถูกอันนี้ผิดอย่างเช่นเขาก็พูดถึงว่าที่มุนทีเนี่ยพูดจะถึงเรื่องเพ่งโทษคนเอื้อนว่าจะไปปฏิบัติสำนักนู้นสำนักนี้ปฏิบัติไม่ถูกไม่

0: งหลายก็พาไปความเห็นผิดไม่สามารถมาเห็นถูกได้เพราะว่าความเห็นผิดเป็นอกุศลแต่ปัญญาเท่านั้นจึงจะสามารถเห็นถูกได้จังพอ
1: เจ้าค่ะก็เป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณาไตรตรองว่าอะไรเป็นความจริงอะไรถูกต้องเช่นถ้าไม่มีปริยัติจะไม่มีปฏิปฏิจะไม่มีปฏิเวทะเพราะฉะนั้นการที่ผู้หนึ่งผู้ใดจะถึงความเข้าใจถูกต้องในลักษณะของสภาพธรรมะเดี๋ยวนี้ได้ก็ต้องอาศัยการฟังจนกระทั่งเข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วก็เป็นปัจจัยที่จะทำให้ปฏิปัตติคือสภาพธรรมะขณะนี้นะคะปรากฏกับสติโดยความเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นทุกอย่างก็สอดคล้องกับความเป็นจริงเพราะฉะนั้นก็ยังคงจะต้องกล่าวถึงทั้งปริยัติปฏิบัติและปฏิเวทะพร้อมด้วยสัจญาณกิจญาณและกัตติญาณเพื่อที่จะให้คนได้ฟังได้เข้าใจถูกต้องว่าถ้าไม่มีความเข้าใจเลยว่าขณะนี้ไม่ใช่เราเป็นสภาพธรรมะแต่ละหนึ่งแล้วไปทำอะไรที่จะให้รู้ความจริงว่าสิ่งที่ควรรู้ยิ่งคือเดี๋ยวนี้มีสิ่งที่ปรากฏแล้วไม่รู้เพราะฉะนั้นควรจะรู้สิ่งที่เคยไม่รู
0: ้แต่กิเลสอกุศลทั้งหลายไม่ยอมตามอย่างนั้นคือต้องไปเดินไปนั่งเป็นแถวถึงจะรู้ได้อะไรอย่างนี้ครับ
1: เพราะฉะนั้นไม่มีวันจะรู้ถ้าไม่ได้พิจารณาว่าขณะนี้มีจริงๆและเข้าใจได้พระผู้มีพระภาคทรงแสดงพระธรรมโดยละเอียดยิ่งเพื่อเป็นปัจจัยที่จะให้เข้าถึงเฉพาะการรู้แจ้งลักษณะของสภาพธรรมะแต่ละหนึ่งที่กำลังปรากฏ
2: มีคำถามว่าอายตนะมี6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจทำไมจัดเป็นรูปภายในส่วนสีเสียงกลิ่นรสต่างๆเป็นรูปภายนอก
1: ใครจัดคะใครก็จัดอะไรไม่ได้เพราะเหตุว่าธรรมะเป็นอย่างที่เป็นไม่ใช่ว่าเพราะคนนั้นจัดคนนี้จัดให้ธรรมะนั้นเป็นอย่างนี้อย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะเนี่ยค่ะความละเอียดลึกซึ้งของสิ่งที่กำลังปรากฏมากมายจนกระทั่งการฟังเนี่ยฟังครั้งเดียวไม่พอนะคะหรือว่าชาติเดียวก็ไม่พอเพราะเหตุว่าสิ่งที่มีจริงๆลึกซึ้งยากที่จะรู้ได้และโดยเฉพาะการที่ได้ยินคำที่ไม่ใช่คำในภาษาไทยเราจะสามารถเพียงจำแล้วก็จะเข้าใจได้ไหมแต่ต้องรู้ตามความเป็นจริงตามลำดับนะคะคือต้องรู้ว่าสิ่งที่มีจริงขณะนี้ค่ะเป็นอะไรเมื่อรู้แล้วจึงจะค่อยๆเข้าใจคำใหม่ๆที่ได้ยินแต่ละคำว่าก็หมายความถึงสิ่งที่มีจริงในขณะนี้นะคะแต่เพียงพูดสั้นๆว่าขณะนี้มีสิ่งที่มีจริงไม่มีใครไปทำให้เกิดขึ้นมาได้เลยแต่ว่ามีปัจจัยที่จะทำให้สภาพธรรมะในขณะนี้ที่กำลังปรากฏแต่ละหนึ่งเป็นแต่ละหนึ่งจริงๆเท่านี้ก็ยังไม่พอเพราะว่าสะสมความไม่รู้และความติดข้องในรูปในเสียงในกลิ่นในรสทุกอย่างที่ปรากฏในชีวิตประจำวันนะคะโดยไม่เคยรู้ความจริงเลยมานานมากเพราะฉะนั้นเพียงฟังสั้นๆว่าธรรมะพอไหมคะสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้ไม่มีใครสามารถที่จะทำให้เกิดขึ้นได้แล้วก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเลยพูดเท่านี้พอที่จะละความเป็นเราได้ไหมไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องพูดละเอียดไปอีกสิ่งที่มีจริงเนี่ยค่ะต่างกันเป็นสองอย่างคืออย่างหนึ่งไม่สามารถจะรู้อะไรได้ฟังอย่างนี้แล้วก็กำลังมีสิ่งที่ปรากฏอย่างนี้ก็ไม่ได้ละการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือว่าเป็นตัวตนได้ถูกต้องไหมคะขณะนี้มีสิ่งที่ปรากฏและสิ่งนั้นก็ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยแต่ก็ยังเป็นเราเป็นร่างกายของเราเป็นโต๊ะเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะคือเข้าใจทุกคำทุกคนได้ฟังคำว่าธรรมะแล้วได้ฟังคำว่านามธรรมรูปธรรมแล้วได้ฟังคำว่าจิตเจตสิกรูปแล้วแล้วเดี๋ยวนี้ที่กำลังเห็นที่จะเข้าใจจริงๆว่าไม่ใช่เราประโยชน์ของการฟังทั้งหมดก็คือให้รู้ตามความเป็นจริงว่าธรรมะเป็นธรรมะจึงเป็นอนัตตาไม่ใช่ของใครและก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเพราะฉะนั้นฟังคำไหนก็จะรู้ได้ค่ะว่าอีกนานกว่าแต่ละคำที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยจะเริ่มเข้าใจจริงๆจนกระทั่งสามารถรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏมิฉะนั้นไม่ต้องฟังนานใช่ไหมคะแต่ว่าเพราะว่าสิ่งนี้จริงแน่นอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ทรงแสดง

0: หนทางให้ผู้ฟังเนี่ยค่อยๆเข้าใจขึ้นเพราะฉะนั้นฟังเพื่อเข้าใจว่าขณะนี้ค่ะมีอายตนะหรือเปล่ามีจิตนะคะมีเจตสิกมีรูปนิพพานไม่ได้เป็นอารมณ์ไม่ได้ปรากฏในขณะนี้ก็ไม่จำเป็นต้องกล่าวถึงและขณะนี้นะคะมีคำว่าอายตนะเมื่อกี้นี้มีจิตมีเจตสิกมีรูปเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้มีคำว่าอายตนะเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่รู้ว่าอายตนะคืออะไรก็ไม่สามารถจะเข้าใจได้จนกว่าจะรู้ความจริงนะคะว่าอายตนะก็คือธรรมะต้องเป็นธรรมะและธรรมะก็จะพ้นจากจิตเจตสิกรูปไม่ได้และเดี๋ยวนี้นะคะก็มีจิตมีเจตสิกรูปหมายความว่ามีอายตนะถูกต้องไหมคะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งและก็แต่ละทางด้วยเช่นทางตาในขณะนี้ค่ะกำลังเห็นจะเกิดตามลำพังโดยไม่มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นไม่ได้เพราะฉะนั้นในขณะใดก็ตามนะคะที่มีเห็นต้องมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นด้วยสองอย่างแล้วนะคะแล้วถ้าไม่มีตาคือจักขุปสาทะซึ่งกระทบกับสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้เห็นขณะนี้ก็ไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏได้เพราะฉะนั้นก็ต้องมีจักขุปสาทรูปหมายความถึงรูปที่สามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนั้นเกิดขึ้นและยังไม่ดับและสิ่งที่กระทบตาในขณะนั้นเกิดขึ้นและยังไม่ดับเป็นปัจจัยให้จิตขณะนั้นเกิดขึ้นเห็นรูปที่ปรากฏให้เห็นได้เดี๋ยวนี้ที่ยังไม่ดับปราศจากกันและกันไม่ได้เลยและขณะใดที่จิตเกิดขึ้นก็ต้องมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยนี่คือความหมายของอายตนะขณะนี้ที่กำลังเห็นต้องมีจักขุปสาทรูปคือรูปที่กำลังกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏกำลังกระทบอยู่เดี๋ยวนี้ด้วยเพราะเหตุว่ารูปนั้นถ้าไม่กระทบไม่ปรากฏเนี่ยค่ะคือความละเอียดอย่างยิ่งนะคะแม้สิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้ก็ต้องกระทบกับจักขุปสาทรูปถ้าไม่กระทบรูปปรากฏไม่ได้เลยและถึงแม้ว่ากระทบแล้วต้องมีจิตที่เกิดขึ้นเห็นเดี๋ยวนี้นะคะพร้อมเจตสิกด้วยทั้งหมดนี้คืออายตนะเพราะเหตุนี้นะคะจิตอยู่ที่ไหนข้างในหรือข้างนอกค่ะ
1: ข้างใน
0: ค่ะถ้าจะกล่าวถึงข้างในนะคะมีคำว่าหัตถยะในที่สุดไม่มีอะไรในกว่าจิตเลยตั้งแต่กระทบสัมผัสแข็งนะคะเป็นผิวหนังค่อยๆลึกไปจนถึงเนื้อเลือดกระดูกเจอจิตไหมคะในยิ่งกว่านั้นค่ะในที่สุดไม่มีอะไรจะในยิ่งกว่านั้นก็คือจิตนะคะเพราะฉะนั้นขณะนั้นเป็นอายตนะด้วยในขณะนั้นเพราะเหตุว่าถ้าไม่มีจิตไม่มีอะไรจะปรากฏให้เห็นในขณะนี้ได้แต่เพราะธาตุรู้เกิดขึ้นเห็นขณะนั้นธาตุรู้เป็นอายตนะภายในหรือภายนอกต้องเป็นภายในและสิ่งที่กำลังปรากฏเป็นภายนอกเพราะเหตุว่าเวลาปรากฏเนี่ยอยู่ข้างในให้เห็นหรือเปล่าสิ่งที่กำลังปรากฏเนี่ยอยู่ข้างในหรือเปล่าคะหรือปรากฏภายนอกจึงเห็นได
1: ้ปรากฏภายนอก
0: ค่ะถ้าเพียงแต่นะคะสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้ค่ะไม่อยู่ข้างนอกแต่กระทบตามองไม่เห็นถูกต้องไหมคะเห็นผงที่เข้าตาไหมไม่เห็นทั้งที่ตาก็อยู่ตรงนั้นนะคะและผงก็อยู่ตรงตาแต่ว่าแม้จะเข้าไปถึงในตาแต่ก็ไม่ใช่ภายในต้องเป็นภายนอกเพราะฉะนั้นสิ่งที่กำลังปรากฏยังไม่ได้เข้าไปในตาเลยแต่ว่าปรากฏได้เมื่อกระทบกับตาเพราะฉะนั้นสิ่งที่สามารถกระทบตาได้แต่ว่าเข้าไปไม่ได้ไม่ใช่ภายในนะคะเพราะภายในคือจิตเพราะฉะนั้นสิ่งนั้นก็เป็นภายนอกแม้จักขุปสาทรูปภายในหรือภายนอกนี่ฟังมาแล้วก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าอะไรที่อยู่ภายในร่างกายเป็นภายในอะไรที่อยู่ภายนอกอันนี้เป็นสิ่งซึ่งเราไม่สามารถที่จะจัดอายตนะอย่างที่เราคิดได้เลยนะคะแต่ค่อยๆฟังว่าเมื่อเกิดมาแล้วมีรูปร่างกายก็จะต้องมีรูปพิเศษคือสิ่งที่สามารถกระทบกับสิ่งที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายรูปที่เกิดที่กายเป็นภายในสำหรับแต่ละคนทุกคนมีรูปภายในแต่ถ้าจะกล่าวอีกนัยยะหนึ่งนะคะคนสองคนคุณอนบ เป็นภายนอกสำหรับผู้ที่ไม่ใช่คุณอนบแต่สิ่งที่มีอยู่ที่คุณอนบเป็นภายในอยู่ที่คุณอนบไม่ใช่อยู่ที่อื่นเพราะฉะนั้นก็มีคำหลายคำนะคะที่แสดงให้เห็นว่าภายนอกคือเราที่ถือว่าเป็นเรากับคนอื่นอะไรเป็นภายในและแม้แต่ภายในตัวคนหนึ่งเนี่ยสิ่งที่มีอยู่อะไรเป็นภายในเพราะฉะนั้นขณะที่เห็นตาเป็นภายในสิ่งที่กระทบตาเป็นภายนอกขณะที่ได้ยินเสียงนะคะโสตประสาทรูปเป็นภายในและก็เสียงก็เป็นภายนอกแค่นี้ค่ะไม่ทราบท่านผู้ถามพอที่จะคิดเองต่อไปได้ไหมคะถึงหูจมูกลิ้นกายอะไรเป็นภายในฟังธรรมะต้องฟังตั้งแต่ต้นแล้วก็ไม่ลืมด้วยนะคะสนทนากันเฉพาะที่กำลังสนทนากันนะคะแต่ละคำเท่านั้นเองพอที่จะเริ่มเข้าใจนะคะแต่ความลึกซึ้งยังมีอีกรูปที่ตัวก็มีตั้งหลายรูปแต่เฉพาะ5รูปนี้เท่านั้นที่เป็นรูปภายในความละเอียดของธรรมะเนี่ยค่ะค่อยๆละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นถ้าเราไม่คิดเองเราค่อยๆฟังเริ่มตั้งแต่เรากับเขาอะไรเป็นภายในภายนอกและแม้แต่ที่ตัวเราที่กำลังเห็นเนี่ยสิ่งที่เห็นอยู่ภายนอกเสียงก็ภายนอกแต่ตาหูอยู่ภายในที่ตัวเพราะฉะนั้นก็เริ่มเข้าใจความหมายของภายในภายนอกแต่ความละเอียดยิ่งขึ้นก็คือว่าที่ตัวไม่ได้มีเฉพาะตาหูจมูกลิ้นกายรูปอื่นก็มีแต่ว่าเฉพาะ5รูปนี้เป็นภายในเนี่ยค่ะค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจไตร่ตรองนะคะถ้าเวลาเข้าใจขึ้นก็รู้ว่าเข้าใจขึ้นเท่าที่ได้ฟังยังมีอีกเพราะเหตุใดแล้วก็มีรูปต่างๆต่อไปซึ่งไม่คิดเองนะคะเพราะเหตุว่าไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพระองค์ทรงตรัสรู้ความจริงซึ่งคนอื่นไม่สามารถจะรู้ได้และทรงแสดงความจริงให้เราได้ยินได้ฟังสิ่งที่เห็นอยู่ข้างนอกแต่ตาอยู่ที่ตัวเพราะฉะนั้นในระดับต้นก็สามารถที่จะเข้าใจได้ว่าตัวเรานี่แหละในและคนอื่นทั้งนั้นน่ะนอกและแม้แต่ที่ตัวในขณะที่สภาพธรรมะกำลังมีในขณะนี้ปรากฏก็ยังต้องรู้ความจริงว่าแม้สิ่งที่ปรากฏสิ่งที่มีก็ยังจำแนกเป็นภายในและภายนอกได้โดยการที่ว่าขณะใดที่เห็นขณะนั้นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเป็นภายนอกส่วนตาจักขุประสาทะเป็นภายในหูจมูกลิ้นกายะก็โดยนัยยะเดียวกันตอนนี้มีใครสงสัยบ้างไหมคะ
1: ทำไมตาหูจมูกลิ้นกายก็เป็นรูปสีเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะก็เป็นรูปทำไมท่านได้แสดงว่าเป็นภายในภายนอกท่านอาจารย์ครับทั้งหมดเป็นรูปที่ไม่รู้อะไรเหมือนกันแต่พระองค์ท่านทรงจำแนกเป็นภายในภายนอกเพื่อประโยชน์อะไรครับ
0: ค่ะเพื่อให้ละการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราหรือว่าเป็นของเราฟังธรรมะทั้งหมดนะคะต้องทราบว่าเพื่อให้เข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงเพื่อไม่เข้าใจผิดไม่ปฏิบัติผิดไม่รู้ผิดเพราะเหตุว่าธรรมะทั้งหลายเนี่ยค่ะเป็นอนัตตาและก็แต่ละหนึ่งไม่ปะปนกันเลยด้วยเหตุนี้นะคะคำถามมีว่า
1: ในเมื่อเป็นรูปเหมือนกันเป็นเพียงรูปที่ไม่รู้อะไรทั้งสิ
0: ้
1: นแต่พระองค์ทรงจำแนกเป็นรูปภายในรูปภายนอกรูปภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายรูปภายนอกคือสีเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะจะเป็นประโยชน์อย่างไรนะครับ
0: มีใครรู้บ้างคะว่าตาหูจมูกลิ้นกายเป็นรูปที่เกิดเพราะกรรมเป็นสมุฏฐานกรรมของใคร
1: กรรมของแต่บุคคลที่ได้สะสมมา
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเป็นภายในไหมที่ว่ารูปนี้นะคะเป็นรูปที่เกิดเพราะกรรมและก็จะให้รูปนี้ไปเป็นของใครอื่นก็ไม่ได้หรือจะให้รูปของคนอื่นมาเป็นของคนนี้ก็ไม่ได้และจริงๆแล้วเนี่ยค่ะรูปที่กายทั้งหมดนะคะบางกลุ่มซึ่งเกิดขึ้นเนี่ยค่ะเกิดขึ้นเพราะกรรมเป็นปัจจัยบางรูปเกิดขึ้นเพราะจิตเป็นปัจจัยบางรูปเกิดขึ้นเพราะอุตุความเย็นความร้อนเป็นปัจจัยบางรูปเกิดขึ้นเพราะอาหารเป็นปัจจัยแล้วรูปไหนจะเป็นภายในนี่ก็แสดงเห็นว่านะคะธรรมะเป็นสิ่งที่ละเอียดมากแม้ว่ารูปมีปัจจัยให้เกิดขึ้นรูปก็เกิดและดับอยู่ตลอดเวลารูปใดที่เกิดเพราะกรรมเป็นสมุฏฐานรูปนั้นเกิดและดับแต่กรรมนั่นแหละก็ทำให้เกิด ็นสูตรฐานให้รูปนั้นเกิดแล้วก็ดับอยู่เรื่อยๆจะไปทำให้รูปอื่นซึ่งไม่ใช่เกิดเพราะกรรมเกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นแต่ละกลุ่มหรือภาษาบาลีใช้คำว่ากลาปะนะคะเล็กที่สุดที่แตกย่อยออกไปเพราะเหตุว่าขณะนี้ก็มีอากาศธาตุแทรกอยู่ในทุกกลาปะทุกกลุ่มเล็กๆของรูปซึ่งกำลังเกิดดับเพราะฉะนั้นรูปใดที่เกิดเพราะกรรมรูปนั้นกรรมของตนที่ได้กระทำแล้วเป็นปัจจัยให้รูปนั้นเกิดขึ้น
1: รูปที่เกิดจากกรรมของแต่ละบุคคลของตนเนี่ยก็ยังมีรูปอื่นอีกที่เกิดจากกรรมเหมือนกันแต่ท่านไม่แสดงว่าเป็นภายในมีความเป็นหญิงเป็นชายเป็นต้นท่านอาจารย
0: ์นี่คือการที่เราจะต้องค่อยๆฟังธรรมะและเข้าใจตามลำดับจริงๆเพราะฉะนั้นเพิ่มเติมก็คือว่ากรรมไม่ได้ทำให้เฉพาะตาจักขุประสาทรูปซึ่งมองไม่เห็นเลยนะคะเป็นรูปที่สามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นในขณะนี้เท่านั้นหูก็เช่นเดียวกันโสตประสาทรูปก็มองไม่เห็นแต่เป็นรูปพิเศษมีลักษณะใสเพราะสามารถกระทบกับเสียงเฉพาะเสียงนี่ก็อยู่ที่กลางหูก็เป็นรูปที่มองไม่เห็นแต่กรรมไม่ได้ทำให้เพียงเฉพาะตาหูจมูกลิ้นกายซึ่งเกิดจากกรรมเกิดขึ้นเท่านั้นกรรมยังเป็นปัจจัยให้รูปอื่นอีกซึ่งเกิดขึ้นที่ไม่ใช่ตาหูจมูกลิ้นกายในขณะแรกของปฏิสนธิจิตเกิดขึ้นขณะแรกกรรมเป็นปัจจัยให้รูปเกิดพร้อมกับวิบากจิตทันทีที่ปฏิสนธิจิตจิตขณะแรกเกิดมีทั้งเจตสิกที่เกิดเพราะกรรมและก็มีทั้งรูปซึ่งเกิดเพราะกรรมเกิดพร้อมกับจิตซึ่งเกิดเพราะกรรมเป็นผลของกรรมในขณะนั้นฟังธรรมะนี่บางทีก็ฟังเร็วไปบางคนก็อาจจะไม่เคยฟังมาก่อนก็ยากแต่ว่าฟังทบทวนได้ให้ทราบว่ากรรมทำให้รูปเกิดไม่ใช่แต่เฉพาะตาหูจมูกลิ้นกายแต่ว่าในขณะปฏิสนธิยังไม่มีตาไม่มีหูไม่มีจมูกไม่มีลิ้นแต่มีกายะประสาทะเกิดแล้วนั่นเป็นรูปที่เกิดเพราะกรรมพร้อมกับจิตนะคะแล้วก็ยังมีรูปซึ่งเป็นที่เกิดของจิตอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มนี้ก็หมายความว่าต้องมีธาตุดินน้ำไฟลมสีกลิ่นรสโอชาแล้วก็มีหัตถยรูปซึ่งเป็นที่เกิดของจิตและรูปที่เกิดจากกรรมทุกกลุ่มต้องมีชีวิตตินทรียรูปซึ่งเกิดเพราะกรรมเกิดร่วมด้วยในกลุ่มนั้นเพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่ารูปอื่นทำไมไม่ใช่ภายในทั้งที่กรรมก็เป็นปัจจัยให้เกิดนะคะเพราะเหตุว่าขณะที่เกิดแล้วเนี่ยค่ะขณะนี้เป็นต้นมีเห็นมีได้ยินมีได้กลิ่นมีลิ้มรสมีการรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสขณะนั้นอาศัยรูปใดจึงมีจิตในขณะนี้เกิดขึ้นเห็นและได้ยินได้ก็เฉพาะ5รูปนี้ใช่ไหมแม้ว่ารูปอื่นที่เกิดจากกรรมมีแต่ก็ไม่ได้อาศัยที่จะเป็นปัจจัยให้มีการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นการลิ้มรสการรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสและถ้ารู้ว่านะคะจิตเกิดขึ้นเพียงทีละ1ขณะในขณะที่กำลังเห็นเนี่ยค่ะจิตเกิดขึ้นนะคะรู้สิ่งที่กระทบตาตามลำดับไม่ใช่มีเพียงขณะเดียวมีหลายขณะทั้งหมดนะคะที่มีสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้เป็นอารมณ์หมายความว่ารู้สิ่งเดียวกันแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นก็แสดงให้เห็นว่ารูปอื่นไม่ได้มีอยู่เป็นอายตนะเป็นที่ประชุมที่รวมอยู่ในรูปนั้นเลยในขณะที่จิตเห็นเกิดขึ้นที่กล่าวถึงอายตนะเมื่อกี้นี้ต้องมีจักขุประสาทรูปเกิดขึ้นเพราะกรรมยังไม่ดับแล้วก็ต้องมีสิ่งที่กำลังกระทบตาเดี๋ยวนี้ที่ยังไม่ดับแล้วก็มีจิตและเจตสิกที่เกิดขึ้นรู้สิ่งที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นรูปอื่นอยู่ไหนเกิดดับแม้เดี๋ยวนี้ค่ะเดี๋ยวนี้รูปอื่นๆก็กำลังเกิดดับตามสมุฏฐานนะคะรูปที่เกิดเพราะกรรมก็กำลังเกิดดับเช่นในขณะที่เห็นโสตประสาทรูปก็เกิดดับรูปอื่นๆที่เกิดเพราะกรรมก็เกิดดับรูปที่เกิดเพราะจิตก็เกิดดับรูปที่เกิดเพราะอุตตุก็เกิดดับรูปที่เกิดเพราะอาหารก็เกิดดับเหมือนกับว่าสิ่งที่เคยรวมกันทั้งหมดเนี่ยนะคะพระผู้มีพระภาคทรงจำแนกจนกระทั่งเหลือ1ขณะจิตพร้อมทั้งรูปในขณะนั้นซึ่งเกิดขึ้นและยังไม่ดับไปเพราะฉะนั้นก็จะมีความเข้าใจถึงความไม่ใช่เราคำสอนทั้งหมดนี่ค่ะประโยชน์ที่ค่อยๆเข้าใจขึ้นขณะที่กำลังเข้าใจนี่ค่ะคือกำลังน้อมไปสู่ความเห็นที่ถูกต้องว่าธรรมะเป็นธรรมะไม่ใช่เรา และไม่ใช่ของเราเพราะฉะนั้นการฟังแต่ละครั้งนะคะกว่าจะค่อยๆฟังจนกระทั่งค่อยๆเข้าใจจนกระทั่งเป็นปัจจัยน้อมไปที่จะรู้สิ่งที่กำลังปรากฏตรงตามที่ได้เข้าใจแล้วอย่างมั่นคงอาศัยการเวลานะคะแล้วก็อาศัยการฟังการไตร่ตรองค่อยๆพิจารณาจนเห็นจริงว่าขณะนี้เหมือนมีทั้งคนเยอะแยะแล้วก็มีดอกไม้มีโต๊ะมีเก้าอี้ทั้งหมดนี่ค่ะหนึ่งขณะจิตที่เกิดขึ้นรู้จะมีสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ไหมไม่ได้เลยนี่ก็แสดงเห็นถึงความไม่รู้เพราะจิตเป็นสภาพที่เกิดดับสืบต่อเร็วจนปรากฏเหมือนกับว่าทันทีที่สิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏเกิดขึ้นพร้อมนิมิต
2: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาคุณพัฒนันแสนสุขคุณพิมพ์สิริคุณพิชิตพลและคุณพิชัยยุทธทองร่มโพคุณสิริพันธ์กล่อมสิทธิ์คุณปริญวุฒิกุลพิเนตรคุณนัชยาอิทธิพลกังวานคุณพิศวาสแสงหิรันคุณขจีรัตน์แก้วทานังคุณเรวัตและคุณเดือนฉายค่ำอำนวยคุณจันทนาสองแสงจินดาทันตแพทย์หญิงวิภากรพงวรานนท์ทันตแพทย์หญิงวโรชาโสคติยานุรักษ์และครอบครัวตุงคะเสรณีและคุณวรารัตน์พงวรานนท์ผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา 21:30 น.ถึง 22:00 น.อุทิศกุศลแด่คุณนิตยาจันสนิทคุณไพโรจน์โคสิทธิ์กุลจรคุณสุธิดาจีระวัฒนดีลกคุณกฤษณาวงวิพาทคุณกฤษพรอัครประภาสกุลและพันตำรวจเอกประภาสธรรมนันบิดามารดาบุพการีและผู้มีพระคุณพื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่1000ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2558
0: จิตเป็นสภาพที่เกิดดับสืบต่อเร็วจนปรากฏเหมือนกับว่าทันทีที่สิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏเกิดขึ้นพร้อมนิมิตอย่างเห็นคุณอนุพทันทีเลยไม่ต้องคิดอะไรเลยใช่ไหมคะเป็นไปได้ยังไงนะคะถ้าจิตหนึ่งขณะเกิดขึ้นและก็มีสิ่งที่ปรากฏและก็ดับไปทีละหนึ่งขณะสืบต่อต้องเร็วมากขนาดไหนจนกระทั่งสามารถปรากฏเป็นคนที่จำได้ทันทีและไม่ใช่แต่เฉพาะมีคุณอนุพเท่านั้นพร้อมกันนี้ก็มีหลายๆคนด้วยด้วยเหตุนี้นะคะพระผู้มีพระภาคทรงแสดงความจริงของสิ่งที่มีจริงในหนึ่งขณะว่าขณะที่เห็นรูปภายในขณะนั้นต้องมีแน่นอนเกี่ยวข้องกับจิตถ้าไม่มีรูปนี้นะคะจิตเห็นเกิดขึ้นไม่ได้เลยคนในบ้านมีเยอะแต่คนไหนทำหน้าที่อะไรเพราะฉะนั้นหน้าที่ของจักขุประสาทะขณะนี้นะคะก็คือว่ากระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏทางตารูปอื่นเกี่ยวข้องไหมแม้ว่าจะมีรูปที่เกิดจากกรรมมีรูปที่เกิดจากจิตมีรูปที่เกิดจากอุตตุมีรูปที่เกิดจากอาหารบังคับไม่ให้เกิดก็ไม่ได้เกิดแล้วดับแล้วเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะรูปทั้งหมดที่เกิดจากสมุฏฐานต่างๆกำลังเกิดดับไม่ปรากฏมีไหมถึงมีรู้ไหมขณะใดที่ไม่รู้ก็เหมือนไม่มีเพราะว่าเร็วมากเลยค่ะการเกิดดับเพราะฉะนั้นรูปใดที่ปรากฏสามารถที่จะรู้ได้ว่ารูปนั้นเกิดและดับแต่ว่ารูปอื่นที่กำลังเกิดดับขณะนี้ไม่ได้ปรากฏเพราะไม่มีการเห็นการได้ยินเหมือนอย่างขณะที่สิ่งที่กำลังปรากฏทางตาปรากฏด้วยเหตุนี้นะคะขณะใดที่เห็นรูปภายในก็คือจักขุประสาทะรูปอื่นไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยเลยเป็นภายนอกขณะที่ได้ยินโสตประสาทะเป็นรูปภายในขาดรูปนั้นไม่ได้ขณะนั้นเป็นอายตนะเป็นรูปที่เกิดจากกรรมทำให้วิบากจิตผลของกรรมเกิดขึ้นได้ยินเสียงนั้นทุกอย่างในการเกี่ยวโยงกันหมด โดยความเป็นปัจจัยต่างๆที่จะทำให้สภาพธรรมะปรากฏเพียงทีละหนึ่งแต่ว่าอวิชชาไม่สามารถที่จะรู้ความจริงเหล่านี้ได้เลยและใครที่คิดว่าจะไปนั่งพยายามทำความเพียรสักเท่าไหร่ที่จะละความเป็นตัวตนด้วยความไม่รู้ไม่เข้าใจสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้นะคะก็เป็นไปไม่ได้ด้วยเหตุนี้จึงเข้าใจความลึกซึ้งของธรรมะที่ขณะนี้กำลังเห็นกำลังได้ยินก็ต้องอาศัยการฟังจนกว่าจะค่อยๆเข้าใจนะคะแม้แต่รูปแต่ละรูปเนี่ยแม้เกิดจากกรรมแต่ก็ต่างกันฟังธรรมะคือฟังสิ่งที่กำลังได้ฟังนะคะเพื่อที่จะเข้าใจแล้วจะไม่คิดเองเลยโทษก็คือการคิดเองเติมมากเลยนะคะคือความคิดเก่าๆที่เคยรู้มาความคิดใหม่ๆไปอ่านเจอตรงโน้นตรงนี้จากหนังสือเล่มนั้นเล่มนี้นะคะซึ่งไม่ใช่คำที่กำลังได้ยินได้ฟังเพราะฉะนั้นการฟังเนี่ยค่ะฟังจริงๆก็คือเข้าใจคำที่ได้กล่าวแล้วขณะนี้เราพูดถึงรูปว่ารูปเนี่ยค่ะมีสมุฏฐานธรรมะที่ก่อตั้งให้รูปเกิดขึ้น4อย่างแต่ละรูปต้องเกิดจากเพียง1สมุฏฐานอันนี้เข้าใจตามที่ได้ฟังเพราะฉะนั้นสมุฏฐานที่ทำให้เกิดรูปเนี่ยมี4แยกกันนะคะกรรมเป็นสมุฏฐานให้รูปเกิดได้แน่นอนเพราะเหตุว่าถ้าขณะแรกที่จิตเกิดไม่มีรูปเกิดก็จะไม่มีรูปที่สืบต่อมาจนเป็นแต่ละบุคคลในขณะนี้ถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นขณะแรกที่เกิดเนี่ยกรรมเป็นปัจจัยให้จิตซึ่งเป็นผลของกรรมและรูปเกิดพร้อมกันในขณะนั้นโดยอาศัยกันและกันด้วยเพราะว่าจิตจะเกิดนอกรูปไม่ได้จิตต้องเกิดที่รูปตั้งแต่ขณะแรกจนกระทั่งทุกๆขณะต่อมาในภูมิที่มีรูปนะคะจิตจะต้องเกิดที่รูปหนึ่งรูปใดจะไม่ไปเกิดนอกรูปล่องลอยไปไหนอย่างที่เข้าใจนะคะเพราะเหตุว่าเป็นธาตุรู้ซึ่งเพียงเกิดขึ้นรู้แล้วดับเร็วอย่างนั้นจะไปไหนไม่ได้เลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นรูปที่เกิดจากกรรมในขณะแรกที่เกิดต้องมีใช่ไหมคะและถ้าเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยค่ะก็จะมีกลุ่มของรูปที่เกิดจากกรรมเท่านั้นในขณะแรกซึ่งในขณะแรกรูปที่เกิดจากกรรมเนี่ยก็คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมแล้วก็มีรูปที่เกิดจากกรรมเป็นชีวิตตินตริยรูปทุกครั้งรูปใดก็ตามที่เกิดจากกรรมรูปนั้นต้องมีรูปพิเศษซึ่งต้องมีรูปที่ทรงชีวิตทำให้รูปแม้ว่าเป็นเพียงธาตุแข็งอ่อนเย็นร้อนแต่ก็ต่างกับธาตุอ่อนแข็งเย็นร้อนที่อื่นซึ่งไม่ได้เกิดจากกรรมเพราะฉะนั้นรูปที่เกิดจากกรรมที่ทำให้รูปนั้นแม้เย็นร้อนอ่อนแข็งต่างกับเย็นร้อนอ่อนแข็งมหาภูตรูปดินน้ำไฟลมอื่นๆเพราะมีชีวิตตินเดริยะรูปเกิดร่วมด้วยทุกกลุ่มของรูปที่เกิดเพราะกรรมต้องมีรูปพิเศษอีกหนึ่งรูปที่ทำให้กลุ่มของรูปนั้นนะคะดำรงความมีชีวิตเป็นสิ่งที่มีชีวิตต่างกับรูปอื่นซึ่งเพียงเย็นร้อนอ่อนแข็งแต่ว่าไม่มีชีวิตตินเดริยะรูปเกิดร่วมด้วยนี่คือรูปที่เกิดจากกรรมเป็นสมุฏฐานไม่ว่าเมื่อไหร่ทั้งในขณะแรกและต่อไปด้วยนะคะที่ทำให้รูปต่างกันเป็นรูปของสิ่งที่มีชีวิตกับรูปที่ไม่มีชีวิตก็เพราะต้องมีชีวิตตินเดริยะรูปซึ่งเกิดเพราะกรรม3กลุ่มนะคะกลุ่มหนึ่งก็คือรูปซึ่งเป็นที่เกิดของจิตชื่อว่าหัตถยรูปเพราะฉะนั้นกลุ่มรูปนั้นจะมี10รูปรวมกันคือมีธาตุดินน้ำไฟลมและก็มีสิ่งที่สามารถกระทบตาใช้คำง่ายๆว่าวันนะวันโนหรือภาษาไทยจะเรียกว่าสีหรืออะไรก็ได้แต่คือสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นเดี๋ยวนี้อยู่ที่มหาภูตรูปนั้นด้วยแล้วก็มีกลิ่นมีรสมีโอชาแต่ละรูปนะคะรวมเป็น8รูปทั้งชีวิตตินตริยรูป1เป็น9และหัตถยรูปซึ่งเป็นที่เกิดของจิตอีก1เป็น10จะใช้ภาษาบาลีก็ได้นะคะว่าหัตถยะคือใจเป็นที่เกิดของจิตมี10รูปหัตถยะทะสกะกลาปะกลุ่มนั้นมีรูป10รูปซึ่งมีหัตถยะรูปรวมอยู่ด้วยเป็นรูปที่เกิดจากกรรมแล้วก็มีภาวะรูปความเป็นหญิงหรือชายซึ่งมองไม่เห็นเลยค่ะไม่ใช่สีสันวรรณะที่ปรากฏให้เห็นแต่เป็นรูปที่ทำให้รูปซึ่งเกิดสืบเนื่องต่อไปเนี่ยปรากฏอาการของหญิงและชายและแต่ว่าจะเป็นโดยเพศหรือโดยลิงคะหรือโดยอากัปกิริยาอาการเช่นผิวก็อาจจะต่างกันนะคะ หรือว่ากล้ามเนื้อหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะรูปร่างของหน้าตาส่วนส่วนต่างๆต่างกันไปนั่นก็เป็นเพราะภาวะรูปซึ่งกรรมทำให้เกิดดับอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ขณะแรกที่เกิดคือปฏิสนธิจิตจนกระทั่งถึงก่อนจุติจิต17ขณะรูปที่เกิดจากกรรมก็ดับเพราะว่ารูปที่เกิดจากกรรมต้องดับพร้อมจิตขณะสุดท้ายสิ้นสุดความเป็นบุคคลนั้นทั้งจิตและเจตสิกก็ไม่มีรูปที่เกิดจากกรรมก็ไม่มีนี่เป็นความต่างกันคือธรรมะนี่ค่ะเป็นเรื่องที่ละเอียดนะคะถ้าจะให้เข้าใจจริงๆแม้คำเดียวก็กล่าวไปถึงคำอื่นๆที่จะทำให้เข้าใจขึ้นได้ทีละเล็กทีละน้อยเพราะว่าเพียงกล่าวถึงรูปที่เกิดจากสมุฏฐานเดียวหรือว่าสมุฏฐานอื่นๆก็ควรจะต้องเข้าใจให้ถูกต้องด้วยเพราะฉะนั้นระหว่างที่ฟังเนี่ยเราคงจะไม่รีบร้อนเร่งร้อนที่จะไปฟังให้จบๆนะคะแต่ว่าแต่ละคำเนี่ยเพื่อให้เห็นความเป็นอนัตตาว่าไม่มีใครทำได้เลยทั้งหมดเพื่อเข้าใจความเป็นอนัตตาของธรรมะขณะนี้ซึ่งจะเป็นวันไหนก็แล้วแต่กำลังของปัญญาที่เพิ่มความเข้าใจขึ้นและความไม่รู้ไปทีละน้อยเพราะฉะนั้นบางทีบางท่านก็กล่าวว่าพูดเร็วมากเลยเพราะว่าเข้าใจตามไม่ทันแต่ว่าตามความเป็นจริงก็คือว่าเพราะธรรมะละเอียดเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งนะคะและแต่ละคำที่ฟังเนี่ยคงจะต้องใช้การที่จะไตร่ตรองด้วยถึงจะเข้าใจขึ้นได้คำสอนทั้งหมดนะคะกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงแสดงความจริงของทุกสิ่งที่มีจริงตั้งแต่ทั่วๆไปจนกระทั่งความละเอียดอย่างยิ่งจากการที่ทรงตรัสรู้ซึ่งคนอื่นไม่สามารถจะรู้ได้เพราะฉะนั้นในการสนทนาไม่ว่าจะเรื่องใดก็ตามนะคะเราก็พูดตั้งแต่เรื่องธรรมดาธรรมดาก่อนเพื่อที่จะเข้าไปสู่ความลึกซึ้งตามลำดับเพราะฉะนั้นถ้าจะพูดถึงเรื่องโลกโดยทั่วไปตามความเข้าใจของคนทั่วไปก่อนเข้าใจว่าเราเกิดมาในโลกมีโลกแน่ๆใช่ไหมคะหรือใครว่าไม่มีโลกมีนะคะแต่โลกที่ว่าเราอยู่ในโลกเราเกิดมาในโลกเนี่ยโลกนั้นคืออะไรโลกก็คือที่อยู่ที่อาศัยถูกต้องไหมคะแต่ว่าถ้าคิดจริงๆนะคะถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยสักอย่างหนึ่งไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้นมีโลกไหมไม่มีนะคะแต่เมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดนั่นแหละโลกมีละเป็นสิ่งนั้นละเพราะฉะนั้นโลกในความคิดของคนทั่วๆไปนะคะก็คือว่าโลกกว้างใหญ่แล้วก็มีทุกสิ่งทุกอย่างมีต้นไม้มีภูเขามีทะเลสาบมีดาวมีอะไรก็ได้มองเห็นมีพระอาทิตย์มีพระจันทร์ถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นก็แสดงให้เห็นว่าต้องมีสิ่งที่เกิดขึ้นและแต่ว่าจะเกิดเป็นอะไรไม่ว่าจะเป็นดวงจันทร์ดวงดาวดวงอาทิตย์ก็ต้องเกิดถ้าไม่เกิดก็ไม่มีเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดนั่นแหละเป็นโลกแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นโลกนี้นะคะมีภูเขาภูเขาก็ต้องเกิดถ้าไม่เกิดก็ไม่มีภูเขาต้นไม้ก็ต้องเกิดถ้าไม่เกิดก็ไม่มีต้นไม้ถูกต้องไหมคะทุกอย่างแต่มีปัจจัยที่จะให้เกิดทั้งหมดเลยโดยไม่มีใครสามารถที่จะไปรู้ได้นะคะว่าขณะเนี้ยทุกอย่างที่ปรากฏว่ามีเนี่ยเกิดเพราะมีเหตุปัจจัยถ้าไม่มีเหตุปัจจัยก็เกิดไม่ได้อย่างเมล็ดข้าวถ้าไม่เอาไปปลูกไม่มีนาไม่มีน้ำจะมีต้นข้าวไหมก็ไม่มีแต่ว่าเราเห็นเพียงข้าวแล้วเราก็ไม่ได้คิดอะไรเลยแต่ว่าตามความจริงไม่ว่าอะไรก็ตามนะคะที่ปรากฏสิ่งนั้นต้องมีการเกิดขึ้นและจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีเหตุปัจจัยแม้โลกนี้ที่เราคิดว่าเป็นโลกที่อยู่ที่อาศัยที่เรากำลังอยู่ในโลกนะคะก็ต้องมีการเกิดขึ้นจากการที่ทรงตรัสรู้นะคะทรงตรัสรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่รู้อะไรแต่ก็เกิดมีเพราะมีเหตุปัจจัยโลกเนี่ยที่เรายืนก็ได้รู้สึกไหมว่ามีคนยืนอยู่บนโลกโลกไม่รู้อะไรเลยใช่ไหมคะแต่มีโลกคือมีสิ่งที่แข็งแข็งถูกต้องไหมคะพอกระทบตรงไหนก็แข็งตรงนั้นโดยการกระทบเพราะฉะนั้นสิ่งที่กระทบได้มีจริงๆเกิดจริงๆมีจริงๆเป็นโลกแต่ที่คนทั้งหลายไม่สามารถที่จะรู้ความจริงว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีขึ้นเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสิ่งนั้นดับ ไม่กลับมาอีกเลยแต่ก็มีปัจจัยที่จะทำให้มีการเกิดขึ้นทั้งหมดเลยของโลกนี้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะพูดถึงอะไรกระทบอะไรสัมผัสอะไรเห็นอะไรแตะต้องอะไรแม่คิดนะคะก็เป็นโลกที่ถ้าไม่เกิดก็ไม่คิดถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่มีเนี่ยเพราะเกิดขึ้นแต่ไม่สามารถที่จะรู้ว่าเกิดจากอะไรเพราะอะไรจนกว่าจะมีการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและทรงแสดงว่าโลกที่เป็นที่เกิดที่เต็มไปด้วยต้นไม้ภูเขาที่เกิดของพืชพันธุ์ต่างๆกับอีกโลกหนึ่งคือโลกที่เกิดขึ้นรู้ต่างกับโลกซึ่งเกิดจริงแต่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้ดวงอาทิตย์รู้อะไรเปล่าคะไม่รู้ดวงจันทร์รู้ไหมคะดวงดาวแผ่นดินแม่น้ำภูเขามีจริงแต่ไม่รู้พระฉันก็เป็นโลกคือสิ่งที่เกิดขึ้นมีแต่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้ประเภทหนึ่งแต่ว่าถ้าจะมีเพียงเท่านี้เนี่ยก็เป็นไปไม่ได้เพราะเหตุว่าไม่มีใครสามารถที่จะไปสร้างไปทำอะไรให้เกิดขึ้นได้เลยแต่สิ่งที่มีต้องเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเพราะฉะนั้นยังมีอีกโลกหนึ่งคือโลกของสิ่งที่เกิดขึ้นรู้มีไหมคะขณะนี้เกิดขึ้นได้ยินเสียงแล้วเสียงเกิดแต่เสียงไม่รู้อะไรแต่เสียงไม่ปรากฏถ้าไม่มีอีกโลกหนึ่งอีกธาตุหนึ่งอีกธรรมะหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นได้ยินเสียงที่กำลังปรากฏในขณะนี้เพราะฉันเริ่มเข้าใจความหมายของโลกนะคะไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้นแล้วสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่เกิดมีสิ่งนั้นแหละเป็นโลกเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยลองหาสิ่งที่เคยมีสิคะเดี๋ยวนี้มีไหมตอนเป็นเด็กๆทำอะไรบ้างคะเดี๋ยวนี้อยู่ไหนแค่เมื่อวานเนี้ยค่ะนอนหลับแล้วไม่มีอะไรเหลือเลยวันนี้นะคะทั้งหมดตั้งแต่ตื่นแล้วก็มีการเห็นการได้ยินคิดนึกแล้วก็หมดไปไม่เหลือเลยขณะที่หลับสนิทไม่มีอีกเลยตื่นขึ้นมาก็ใหม่ละโลกใหม่ละอีกโลกหนึ่งเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจความหมายของโลกนะคะสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่เกิดดับสิ่งนั้นเป็นโลกทั้งหมดเลยมีทั้งโลกที่ไม่รู้อะไรไม่ใช่สภาพรู้และโลกซึ่งเกิดแล้วต้องรู้เพราะฉะนั้นจึงมีสัตวโลกหมายความถึงสิ่งที่มีชีวิตนกหนูปูปลาคนไม่ได้มีแต่รูปร่างกายซึ่งไม่รู้อะไรแต่มีธาตุรู้ซึ่งก็เป็นโลกโลกหนึ่งนะคะต่างจากโลกอื่นซึ่งไม่รู้อะไรเพราะฉะนั้นโลกนี้ธาตุนี้ธรรมะนี้ไม่มีใครไปทำให้เกิดขึ้นเลยเหมือนกับดินที่แข็งต้นไม้ภูเขาก็ไม่มีใครไปทำได้แต่มีเพราะเหตุปัจจัยถ้าไม่มีอะไรอะไรก็ต้องไม่มีเลยนานแสนนานมาแล้วก็ต้องไม่มีแต่นี่เพราะมีปัจจัยที่จะให้เกิดขึ้นเป็นอย่างนี้มาแล้วนานแสนนานเพราะฉะนั้นก็มีสภาพรู้หรือธาตุรู้นะคะซึ่งประกอบกับรูปร่างอย่างหนึ่งเราก็บอกว่าคนเกิดถ้ารูปร่างอีกอย่างหนึ่งเราก็บอกว่าช้างเกิดถ้ารูปร่างอีกอย่างหนึ่งเราก็บอกว่างูเกิดแต่ความจริงก็คือว่ามีธาตุรู้เกิดขึ้นซึ่งเราก็ไม่ได้กล่าวโดยละเอียดว่าแท้ที่จริงแล้วนะคะที่จะมีการเกิดขึ้นได้หลากหลายมากก็เพราะกรรมที่ได้กระทำแล้วก็เป็นเรื่องที่สอดคล้องกันทั้งหมดที่ได้ทรงแสดงไว้ใน45พรรษาแต่การฟังแต่ละเรื่องในขณะที่จะเข้าใจจริงๆก็คือว่าเฉพาะเรื่องเฉพาะเรื่องเมื่อพูดถึงเรื่องโลกตอนนี้ไม่สงสัยเลยนะคะสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีเมื่อเกิดขึ้นสิ่งนั้นแหละเป็นโลกและสิ่งที่มีเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยนั้นก็ดับไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งเกิดและไม่ดับไปดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยนี่คือความหมายของโลกไม่ว่าโลกไหนทั้งสิ้นค่ะตอนนี้ไม่ทราบมีคำถามหรือยังสงสัยอะไรบ้างหรือเปล่าคะเฉพาะโลกก่อนค่ะหนึ่งโลกแล้วนะคะสัตวโลกก็ไม่สงสัยใช่ไหมคะเมื่อมีธาตุรู้เกิดขึ้นนั่นแหละเป็นโลกโลกหนึ่งขณะนี้มีเห็นเกิดขึ้นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดขึ้นอาศัยปัจจัยจึงเกิดขึ้นเกิดแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นความหมายของโลกซึ่งไม่เปลี่ยนเลยก็คือสิ่งที่เกิดดับและสิ่งที่จะเกิดก็ต้องมีปัจจัยเกิดขึ้นเราเกิดมาหลากหลายกันมากใช่ไหมคะสำหรับมนุษย์ด้วยกันท้องถิ่นต่างๆประเทศต่างๆรูปร่างต่างๆ ผิวพรรณต่างๆใครทำให้แต่ก็มีปัจจัยที่จะทำให้หลากหลายและเป็นสัตวโลกเพราะเหตุว่ามีสภาพรู้หรือธาตุรู้ซึ่งถ้าจะเรียกที่เราคุ้นหูก็คือจิตจิตเป็นสภาพรู้ไม่ใช่สิ่งที่เพียงเกิดแล้วก็แข็งหรืออ่อนแต่ไม่รู้อะไรนั่นคนละธรรมะคนละธาตุนะคะเพราะฉะนั้นที่ว่าเป็นคนเป็นสัตว์ก็เพราะเหตุว่ามีสภาพรู้คือมีจิตเพราะฉะนั้นถ้าใช้ความที่เราได้ฟังแล้วเนี่ยนะคะเดี๋ยวนี้มีจิตไหมคะมีแน่ๆนะคะชัดเจนไหมคะแต่เพียงแค่รู้ว่ามีจิตถ้าชัดเจนตั้งตอบได้จิตที่ว่ามีเดี๋ยวนี้อยู่ไหนถ้าคิดเองตอบได้ไหมคะมีจิตใช่ไหมคะและเดี๋ยวนี้จิตอยู่ไหนมีจิตเมื่อไหร่มีจิตเมื่อจิตเกิดจิตเกิดแล้วดับไหมจิตเกิดแล้วต้องดับไปแต่ก็มีจิตเกิดอีกตามเหตุตามปัจจัยที่ไม่ทำให้หมดสิ้นการเกิดดับของจิตได้เลยใครจะไปทำให้จิตหยุดเกิดไม่ได้เพราะเหตุว่าจิตที่เกิดแล้วนะคะเป็นปัจจัยที่จะทำให้ทันทีที่จิตนั้นดับไปจิตอื่นเกิดสืบต่อทันทีไม่มีระหว่างขั้นตั้งแต่ขณะแรกคือขณะเกิดจนกระทั่งถึงขณะนี้และต่อไปทุกๆขณะก็เพราะจิตที่ดับไปแล้วเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดขึ้นเป็นโลกหรือเปล่าคะเป็นโลกเพราะฉะนั้นก็เข้าใจทั้งสามโลกได้คือโอกาสโลกที่อยู่ที่อาศัยที่เกิดของสิ่งใดก็ตามที่เกิดดับรวมทั้งสัตวโลกซึ่งมีสภาพรู้หรือมีธาตุรู้ซึ่งต่างกับสภาพไม่รู้เพราะฉะนั้นก็มีจิตเมื่อไหร่ก็เป็นสิ่งที่มีชีวิตนะคะเป็นสัตวโลกและก็ทุกอย่างที่มีเนี่ยค่ะจะเกิดตามลำพังหรือว่าใครจะไปทำให้เกิดก็ไม่ได้เลยทั้งสิ้นอาศัยปัจจัยเฉพาะสิ่งนั้นที่ทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นเป็นสังขารโลกทั้งหมดหมายความว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามทั้งหมดเกิดเพราะเหตุปัจจัยเช่นเห็นขณะนี้นะคะใครไปทำให้เห็นหรือเปล่าเห็นแล้วค่ะเห็นแล้วเพราะฉะนั้นใครจะไปทำให้เห็นล่ะก็เห็นแล้วเพราะฉะนั้นเห็นที่เกิดนี่แหละต้องอาศัยจักขุประสาทรูปรูปที่อยู่กลางตาสามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏและก็ต้องมีสิ่งที่ปรากฏกระทบกับจักขุประสาทรูปคือกระทบตาด้วยถ้าไม่กระทบจิตเห็นก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะจะไปเห็นอะไรก็ต้องเห็นเฉพาะสิ่งที่กระทบตาทั้งหมดเนี่ยค่ะคือเราไม่ได้คิดเองเลยใครก็คิดไม่ได้แต่เป็นการเข้าใจสิ่งที่มีแล้วทั้งหมดไม่ต้องไปทำอะไรให้เกิดขึ้นเพราะว่าขณะนี้เกิดแล้วมีแล้วตามเหตุตามปัจจัยซึ่งไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาจึงเป็นธรรมะที่เป็นอนัตตาค่อยๆเข้าใจนะคะถ้าเข้าใจโลกเข้าใจอนัตตาเข้าใจธรรมะเข้าใจสิ่งที่เกิดดับและจะเข้าใจต่อไปอีกมากค่ะแต่ต้องไม่คิดเองนะคะแล้วก็ค่อยๆฟังในขณะที่ฟังเนี่ยถ้าข้องใจสงสัยยังไม่ชัดเจนก็สนทนาต่อไปได้ค่ะไม่ทราบท้อถอยไหมคะฟังแล้วท้อใจไหมคะไม่รู้หมดเลยแล้วก็เรื่องก็ไม่ง่ายเลยทั้งที่กำลังมีอยู่นะคะไม่ต้องไปวิ่งเต้นซื้อหาอะไรมาทดลองทำอะไรเลยทั้งสิ้นนะคะมีอยู่แล้วขอเพียงจะเข้าใจก็ต่อเมื่อได้ฟังเพราะเห็นประโยชน์ว่าเกิดมาแล้วไม่รู้อะไรเลยในสิ่งที่มีนะคะกับมีโอกาสที่จะได้ฟังได้เข้าใจความจริงซึ่งไม่สามารถจะรู้เองได้เลยนอกจากได้ฟังพระธรรม
3: กราบเท้าท่านอาจารย์ขณะที่เห็นเกิดอุปทานขันธ์ 5เห็นเป็นสัตว์บุคคลตัวตนแล้วก็มีคำถามว่ากิเลสอยู่ตรงไหนถ้าจะตอบว่ากิเลสอยู่ตรงที่สภาพธรรมะที่ยึดถือค่ะ
0: ขณะนี้เห็นนะคะ
3: ค่ะ
0: แล้วก็เห็นอะไร
3: เห็นสิ่งที่ปรากฏ
0: ค่ะใครเห็น
3: ก็เป็นสภาพที่เห็น
0: แน่ใจเลยค่ะว่าไม่ใช่เราละ
3: ก็จากความรู้ที่ได้ฟังก็คือไม่ใช่เรา
0: เพียงแค่ฟังแล้วคิดแล้วจำกับการที่รู้จริงๆว่าเห็นไม่ใช่เราต่างกันไหมคะ
3: ต่างค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก่อนฟังธรรมะเนี่ยเคยยึดถือเห็นว่าเป็นเรา
3: ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเมื่อมีเห็นก็มีกิเลสคือยึดถือเห็นว่าเป็นเรามีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นก่อนฟังธรรมะก็ยึดถือว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลน่าปรารถนาต่างๆอะไรต่างๆแต่ว่าพอฟังธรรมะแล้วก็รู้ว่า ขณะใดก็ตามที่ไม่เข้าใจตามความเป็นจริงจะไม่ให้ความติดข้องในสิ่งที่เห็นเกิดได้ไหม
3: ไม่ได้
0: ไม่ได้เพราะฉะนั้นกิเลสอยู่ที่ไหนขณะที่เห็นก็ยึดถือเห็นว่าเป็นเราเห็นขณะที่มีสิ่งที่ถูกเห็นก็ยึดถือมั่นคงว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ค่ะมีอาสวะมีกิเลสที่ยึดถือเห็นหรือเปล่าเพราะว่าสิ่งที่ปรากฏกับเห็นดับแล้วโดยเราไม่เคยรู้เลยว่าก่อนดับเนี่ยกิเลสเกิดถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมโดยละเอียด
3: ถ้าจันจะกล่าวเสมอๆช่วงนี้ว่าแม้กระทั่งยกมือก็ไปตามรูปะหมด
0: ค่ะถูกไหมคะ
3: เดิมไม่ทราบ
0: ฟังแล้วต้องเข้าใจไตรตรองว่าจริงหรือเปล่าจะได้เป็นความเข้าใจของตนเองไม่ใช่ความเข้าใจของคนอื่นที่เขาพูดเขาบอกแต่ฟังแล้วไม่ว่าใครจะพูดใครจะกล่าวเป็นความจริงหรือเปล่าตั้งแต่เช้ามาตามกิเลส ทุกขณะจริงหรือเปล่าตอนนั้นไม่รู้เลยใช่ไหมคะ
3: ค่ะไม่
0: เดี๋ยวนี้ลองยกมือก็ยังไม่รู้อยู่นั่นแหละว่าตามกิเลส ที่ต้องการจะยกจึงมีการเคลื่อนไหวเป็นรูปซึ่งเกิดจากจิตเป็นสมุฏฐาน
3: แต่ก็เป็นโลภะที่เบาบางที่ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นโทษ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะค่อยๆเข้าใจขึ้นจะทำให้ค่อยๆเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงว่าเป็นธรรมะแต่ละหนึ่ง
2: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพเพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุ

และจิตใจสัจจบารมีคือความตรงและจริงใจที่จะอบรมเจริญกุศลเพื่อการละกิเลสอกุศลด้วยปัญญาไม่ใช่ด้วยโลภะที่ติดข้องไม่ตรงต่อความจริงจากการสนทนาพื้นฐานพระพิธรรมที่มสพ18 กุมภาพันธ์2561

0: กราบเรียนท่านอาจารย์ถึงความสำคัญของสัจจะบารมี
1: ก็เป็นผู้ที่ตรงจริงใจ
0: ตรงและจริงใจกับอะไรยังไงครับ
1: ฟังธรรมะทำไม
0: ฟังธรรมะเพื่อเข้าใจ
1: แน่ใจเลยค่ะแน่ใจหรือแม้แต่การที่จะเป็นผู้ที่รู้ประโยชน์จริงๆและความจริงใจจริงๆก็คือว่าเพื่อเข้าใจแต่เพื่อเราจะได้เข้าใจ
0: เพื่อเข้าใจกับเพื่อเราจะได้เข้าใจต่างกันยังไงครับ
1: เพื่อเข้าใจเพราะรู้ว่าไม่รู้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมีคำใดที่ทำให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องก็เข้าใจดีกว่าไม่เข้าใจแต่ถ้าฟังเพื่อเราจะได้เข้าใจสิ่งนั้นรู้สิ่งนี้สามารถที่จะตอบอย่างนั้นได้หรือว่าได้ลาภได้ยศเป็นต้นฟังเพลิดว่าฟังก็ดีจริงใจไหม
0: ฟังให้สบายใจ
1: ฟังก็ดีแค่ก็ดีแต่การจริงใจที่เห็นคุณของธรรมะต่างกันไหม
0: ระดับก็ต้องต่างกัน
1: ค่ะก็เป็นแต่ละหนึ่งฟังก็ดีฟังบ้างไม่ฟังบ้างใช่ไหมคะฟังด้วยความเป็นเราอยากจะรู้บ้างตรงนั้นตรงนี้ก็ด้วยความเป็นตัวตนแต่ฟังเพราะว่ามีกิเลสและความไม่รู้มากมากมายค่ะจะเก็บไว้ทำไมหาทางเอาออกดีไหมใช่ไหมคะเรียกว่าเพิ่มพูนให้มากขึ้นปัญญาตรงที่จะเห็นโทษของอกุศลและเห็นประโยชน์ของกุศลเพราะฉะนั้นทั้งหมดต้องมาจากความรู้ถ้าเป็นกุศลและอกุศลทั้งหลายก็มาจากความไม่รู้เพราะไม่รู้สิจึงได้เป็นทุกข์มากมายนักหนาเดี๋ยวโลภะเดี๋ยวโทสะเดี๋ยวสารพัดเรื่องเพราะไม่รู้แต่ถ้ามีความเข้าใจที่ถูกต้องขึ้นความเข้าใจต่างหากไม่ใช่เราก็เห็นประโยชน์ของการที่เดี๋ยวนี้มีสิ่งที่ปรากฏจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจ
0: ตรงและจริงใจ
1: ค่ะฟังเพื่อเข้าใจสิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏจะได้ยินคำตอบของพวกที่ไปสู่สำนักปฏิบัติถามว่าไปแล้วเป็นยังไงทำไมไปจะได้สบายใจ
0: ก็ไม่ตรงไม่จริงใจ
1: ไปเพื่อจะได้ไปแล้วสบายใจอย่างนั้นเลยค่ะเป็นสัจจะ
0: เขาได้เป็นสมาชิกตรงนั้นเขาก็มีความจริงใจที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างให้กับลัทธิความเชื่อเขาตรงนั้นนะครับอย่างนั้นก็จะต่างไงกับความจริงใจจริงๆที
1: ่อย่างนั้นจะเป็นสัจจะนะคะถ้าอย่างนั้นโจรก็ตั้งสัจจะได้สัจจะของโจรแต่ผลคืออะไรนี่สัจจะที่เป็นบารมีต้องรู้ค่ะคำว่าบารมีหมายความว่าอะไรเพื่อถึงการดับกิเลสจะช้าจะนานสักเท่าไหร่ก็ตามเห็นโทษของกิเลสไหมและมีหนทางที่จะค่อยๆละคลายจนดับได้ด้วยจริงใจต่อการที่จะเข้าใจธรรมะ
0: ก็อยากจะเป็นเพื่อนหรือจริงใจกับตรงนั้นเขาก็อยากจะไปช่วยในกิจกรรมเขาอยู่จะทิ้งเขาไปเลยก็รู้สึกอะไรอยู่อย่างเงี้ยครับท่านอาจารย์
1: ค่ะแต่ถูกคือถูกผิดคือผิดใช่ไหมและจะทำสิ่งที่ผิดเลยค่ะเวลาคุณอนุบช่วยใครให้อะไรใครหวังอะไรตอบแทนหรือเปล่า
0: ก็ไม่อยากได้
1: หว
0: ัง
1: สิ่งใดๆตอบแทนนั่นคือจริงใจให้คือให้ช่วยคือช่วยจริงใจไหมเพราะฉะนั้นปัญญาทำหน้าที่ของปัญญาไม่มีใครไปทำหน้าที่ของปัญญาได้โลภะทำหน้าที่ของปัญญาไม่ได้เลยแต่โลภะอยากทำหน้าที่ของปัญญาถ้าเป็นลูกศิษย์ที่ดีหวังดีก็พูดความจริงกับอาจารย์สบายมากเลยค่ะนั่นคือการช่วยการหวังดีการอนุเคราะห์อย่างยิ่งด้วยความจริงใจความซื่อตรงอะไรถูกก็กล่าวสิ่งที่ถูกต้องด้วยความหวังดีแล้วจะผิดยังไง

0: ราะไม่รู้จึงอยู่มาในล่าโลกเพราะไม่รู้จึงเศร้าโศกในสงสารเพราะไม่รู้จึงเป็นเราเขลามานานเพราะไม่รู้จึงคบผ่านเผาผลาญตนเพราะรู้คุณของพระธรรมจึงร่ำเรียนเพราะรู้ธรรมจึงร่ำเพียรเพิ่มกุศลเพราะรู้ชัดจึงไม่ใช่สัตว์บุคคลเพราะรู้ละตัวตนจึงพ้นภัย
1: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขต
2: ปกิณกะธรรมตอนที่1621สนทนาธรรมที่บ้านธรรมะเชียงใหม่วันที่8กรกฎาคมพุทธศักราช2551
3: เวลาถูกถามก็ตอบว่าเป็นธรรมะแต่ตอนเห็นแล้วไงเป็นธรรมะหรือเปล่า
4: เป็นธรรมะ
3: ค่ะเห็นไหมคะนี่คือธรรมะจริงๆในชีวิตประจำวันทั้งหมดเป็นธรรมะลืมเป็นธรรมะหรือเปล่าคะ
4: ลืมเป็นธรรมะ
3: ทุกอย่างก็เป็นธรรมะหมดนะคะแม้แต่ขณะนี้ถ้าจะเข้าใจธรรมะพูดเรื่องจิตพูดเรื่องเจตสิกพูดเรื่องขันเรื่องความรู้สึกทั้งหมดจนกระทั่งถามว่าขณะนี้เห็นไหมตอบว่าเห็นนะคะแต่คำถามก็คือว่าแล้วไง
4: แล้วไงคือดับไป
3: ถ้าไม่ถูกถามคือต่างคนต่างใจแต่มีเห็นแน่ๆและสำหรับแต่ละคนเนี่ยจะเหมือนกันได้ไหมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นขณะนี้เห็นแล้วไงสำหรับแต่ละคนเห็นแล้วไม่รู้ว่าเป็นธรรมะหรือใครรู้ว่าเป็นธรรมะเพราะว่าฟังเรื่องธรรมะนะคะเห็นก็เป็นธรรมะเห็นเกิดแล้วก็ดับไปแต่ว่ากำลังเห็นแล้วไงก็คือรู้หรือเปล่าว่าเป็นธรรมะฮะก็เป็นอื่นไปเรื่อยๆแล้วแต่ว่ามีอะไรจะเกิดขึ้นสืบต่อซึ่งแสดงถึงความเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นตลอดชาตินี้นะคะจะยาวจะสั้นมากน้อยเท่าไหร่จะอีกกี่วันกี่นาทีก็แล้วแต่ประโยชน์จริงๆคือฟังธรรมะแล้วเข้าใจว่าขณะนี้ค่ะมีธรรมะแน่นอนปรากฏเป็นธรรมะแต่ละอย่างแต่ไม่ได้เห็นความจริงไม่รู้จักตัวธรรมะนั้นว่าเป็นธรรมะเพราะเหตุว่าแม้ผู้ที่ได้ทรงตรัสรู้แล้วนะคะจะทรงแสดงว่าธรรมะทุกอย่างนะคะเกิดระดับไปเร็วสุดที่จะประมาณได้นะคะขณะนี้ค่ะธรรมะใดซึ่งปรากฏแล้วไม่รู้คือเกิดแล้วดับแล้วไปกับความไม่รู้แม้ว่ากำลังจะฟังนะคะเรื่องของธรรมะค่อยๆเข้าใจขึ้นแต่ตัวธรรมะจริงๆก็เป็นธรรมะซึ่งไม่มีใครรู้จักกำลังเกิดขึ้นทำหน้าที่นะคะจิตเจตสิกเกิดขึ้นเห็นหลังจากนั้นก็จิตเจตสิกเกิดตามสืบต่อเป็นความคิดนึกเป็นกุศลเป็นอกุศลทั้งหมดนะคะผ่านไปด้วยความไม่รู้เพราะฉะนั้นการฟังธรรมะจริงๆนะคะในแต่ละภพแต่ละชาติเนี่ยไม่ใช่ให้เราสามารถจะไปรู้โดยไม่มีการเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยเพราะเหตุว่าความรวดเร็วของธรรมะเนี่ยค่ะสุดที่จะประมาณจริงๆในขณะนี้เหมือนไม่ดับแต่เพราะเหตุว่ามีการเริ่มเข้าใจลักษณะที่ต่างกันของเห็นไม่ใช่ได้ยินแน่นอนไม่ใช่คิดนึกด้วยไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ก็คือสภาพธรรมะทั้งหมดแต่ละลักษณะเพียงแต่ใส่ชื่อให้รู้ว่าหมายความถึงธรรมะไหนเท่านั้นเองนะคะแต่ตัวจริงๆก็คือธรรมะเพราะฉะนั้นแต่ละภพแต่ละชาติเนี่ยเราไม่สามารถ

ไม่ว่าจะในภาษาใดอย่างคนไทยเราเนี่ยนะคะพูดภาษาไทยแล้วเข้าใจแต่ถ้าพูดภาษาบาลีเนี่ยใครรู้เรื่องบ้างทั้งที่หมายความถึงสิ่งเดียวกันก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของภาษาก็คือเป็นเพียงสื่อที่จะทำให้ส่องไปถึงลักษณะของสิ่งที่มีจริงให้เข้าใจตรงกันให้ถูกต้องเช่นเห็นเนี่ยไปพูดกับคนที่อินเดียเขาก็ไม่รู้นะคะพูดกับคนญี่ปุ่นคนจีนก็ไม่รู้แต่พอพูดกับคนไทยรู้ว่าเห็นคืออะไรนั่นก็คือธรรมะนะคะถ้าสามารถที่จะเข้าใจธรรมะและก็รู้ความเป็นอนัตตาของธรรมะคือการสะสมที่จะรู้จักธรรมะโดยที่ไม่ใช่เพียงแต่ฟังเรื่องราวหรือชื่อของธรรมะและการที่จะเข้าใจตัวจริงของธรรมะเนี่ยนะคะไม่ใช่ว่าพอฟังแล้วเข้าใจได้อย่างท่านพระสารีบุตรหรือว่าท่านอนาถบิณฑิกะหรือว่าวิสาขามหาอุบาสิกาเพราะเหตุว่าถ้าเป็นผู้ที่สะสมมานะคะฟังแล้วสามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่ได้ฟังขั้นต้นค่ะและต่อจากนั้นนะคะก็จะเห็นได้ว่าแต่ละคนเนี่ยก็มีการสะสมมาต่างกันเพราะฉะนั้นการที่มีความเข้าใจเพิ่มขึ้นนะคะไม่ใช่ไปอาศัยการสะสมของคนอื่นแต่ต้องเป็นผู้ที่ตรงสัจจะบารมีถ้าไม่ใช่ผู้ที่ตรงจะไม่ได้สาระจากธรรมะเลยฟังธรรมะไม่รู้ว่าธรรมะคืออะไรตรงไหมฟังอะไรไม่รู้จักธรรมะฟังตั้งนานก็ไม่รู้จักว่าธรรมะคืออะไรและอย่างนั้นตรงหรือเปล่าว่าฟังธรรมะก็คือไม่ได้ฟังธรรมะแน่นอนแต่เมื่อฟังธรรมะแล้วเริ่มเข้าใจขึ้นนะคะก็รู้ว่าธรรมะมีจริงๆขณะนี้มีธรรมะความจริงเป็นอย่างนั้นแต่ปัญญายังไม่ถึงระดับที่จะประจักษ์ความจริงอย่างนั้นได้เพราะเหตุว่ายังไม่รู้ในลักษณะของสภาพธรรมะเพียงแต่กำลังฟังเรื่องราวของธรรมะเนี่ยค่ะก็เป็นทางที่จะทำให้อบรมนะคะแล้วก็มีความเห็นถูกไม่คิดที่จะจำชื่อหรือว่าได้ยินคำอะไรก็สะสมชื่อไว้เยอะๆแต่ไม่ได้เข้าใจว่าคืออะไรยิ่งปฏิจจสมุปบาทะขันธ์อริยสัจ4ธาตุ18ปัจจัย24ได้ยินแต่ชื่อนะคะแต่ขณะนี้อยู่ที่ไหนเป็นธรรมะหรือเปล่าเป็นธรรมะอะไรแม้แต่ขณะนี้นะคะมีจริงๆนะคะเป็นขันธ์หรือเปล่าถ้าได้ยินชื่อขันธ์โดยไม่รู้ว่าเป็นขันธ์ก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจธรรมะได้เลยเพียงแต่ว่าจำชื่อไว้เท่านั้นเองด้วยเหตุนี้นะคะก็ต้องเป็นผู้ที่ตรงอย่างผู้ที่บอกว่ามีศรัทธาในการฟังพระธรรมเพื่อเข้าใจธรรมะค่ะแต่ไม่ใช่ไปเปลี่ยนอัธยาศัยที่สะสมมานะคะไม่ใช่ไปทำเป็นอีกบุคคลหนึ่งเพราะฉะนั้นธรรมะเนี่ยไม่ใช่เรื่องเสแสร้งไม่ใช่เรื่องเหมือนกับว่ายังมีกิเลสอยู่ก็ทำเสมือนว่าไม่มีกิเลสไม่ใช่อย่างนั้นเลยและเป็นผู้ที่ตรงคือธรรมะเกิดแล้วค่ะไม่ต้องไปทำอะไรถ้าทำคือผิดเกิดแล้วก็คือไม่ลืมที่จะค่อยๆเข้าใจลักษณะของธรรมะขณะนี้นะคะแม้ว่าจะเข้าใจยากเช่นสิ่งที่ปรากฏทางตาขณะนี้มีจริงเราหลงยึดถือหลงพอใจในสิ่งที่เพียงปรากฏให้เห็นแล้วหมดไปไม่กลับมาอีกเลยเสียงปรากฏให้ได้ยินแล้วหมดไปไม่กลับมาอีกทุกอย่างที่ปรากฏเนี่ยค่ะสั้นมากน้อยมากแต่เพราะความไม่รู้นะคะการเกิดดับสืบต่อปรากฏเป็นสันฐานนิมิตต่างๆก็ทำให้เกิดการติดข้องและมีการยึดถือว่าเป็นตัวเราเป็นของเราก็ยากนะคะที่จะละคลายเพียงแต่ว่าฟังธรรมะแล้วเข้าใจไม่ใช่ให้ไปเปลี่ยนแปลงอะไรเลยทั้งสิ้นขณะนี้กำลังเป็นแต่ละคนที่สะสมมาแล้วก็ได้ฟังธรรมะแล้วก็เข้าใจธรรมะเหมือนเดิมไหมคะหรือเปลี่ยนละเป็นอีกคนหนึ่งละสงบเสงี่ยมเจียมกายขึ้นมาหรือยังไงหรือก็หัวเราะก็ได้เบิกบานก็ได้นะคะจะดูจะทำอะไรเนี่ยให้รู้ว่าไม่ใช่ตัวเรากำลังฝืนค่ะแต่สิ่งใดก็ตามที่เกิดแล้วนั่นเป็นความจริงที่จะทำให้รู้การสะสมจริงๆว่าเป็นธรรมะมิฉะนั้นก็มีตัวเราจะเป็นผู้จัดการเป็นผู้บงการเป็นอัตตาที่สามารถที่จะให้เป็นอย่างนั้นให้เป็นอย่างนี้แทนที่จะละด้วยการรู้ว่าทำอะไรไม่ได้เพราะว่าเกิดแล้วขณะนี้ค่ะทุกอย่างที่ปรากฏน่ะเกิดแล้วไม่ว่าอะไรทั้งหมดนะคะลองหาดูสิคะเกิดแล้วใช่ไหมหรือว่าใครไปทำเพราะฉะนั้นลืมค่ะว่าเกิด

0: แล้วก็คือเข้าใจถูกในสิ่งที่เกิดแล้วเพราะฉะนั้นฟังธรรมะแล้วเนี่ยเราเห็นกุศลหรืออกุศลอะไรหรือเปล่าหรือว่าเป็นแต่เพียงชื่อซึ่งเราอยากจะเข้าใจนะคะทั้งที่ตัวจริงๆเนี่ยไม่มีใครนะคะที่จะไม่มีอกุศลแต่ว่าจะเห็นหรือไม่เห็นและมีปัญญาที่จะละอกุศลและเจริญกุศลหรือเปล่าแม้แต่คำว่าเมตตาเนี่ยนะคะความเป็นมิตรเป็นเพื่อนหวังดีพร้อมที่จะช่วยเหลือคนอื่นทางกายหรือทางวาจาเนี่ยถ้าขณะใดก็ตามนะคะจิตไม่อ่อนโยนไม่มีความหวังดีไม่พร้อมที่จะเกื้อกูลขณะนั้นก็เป็นอกุศลจิตเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะเนี่ยไม่ใช่เพียงแต่ว่ามีเรานะคะซึ่งอยากจะเข้าใจธรรมะโดยไม่รู้ว่าขณะนั้นๆทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นธรรมะแต่ละขณะซึ่งเกิดขึ้นเป็นไปตามการสะสมและตัวของธรรมะนั่นเองเนี่ยค่ะก็มีทั้งที่เป็นกุศลและอกุศลในทุกๆระดับเราไม่ได้อยู่คนเดียวเรายังมีพี่น้องมีเพื่อนฝูงมีคนที่รักมีคนที่หวังดีหรือเราอยู่และเราก็หวังดีกับใครต่อใครเนี่ยเพิ่มขึ้นหรือเปล่าหรือเราคิดถึงแต่เฉพาะตัวของเราเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าขณะใดก็ตามนะคะที่เราคิดว่าคนอื่นจะมีความสุขเพราะเราเราทำได้ไหมไม่ได้ขัดกันเลยนะคะเวลาที่มีคนชวนไปดูหนังหรือดูมหรสพละครนั่นแหละก็ตามแต่เขาอยากให้เราไปจะไปหรือไม่ไปถ้าไปก็ไปถ้าไม่ไปก็ไม่ไปแต่แม้ไปหรือไม่ไปก็เป็นธรรมะถ้าเราเลือกคิดว่าจะรู้แต่เฉพาะธรรมะอย่างนี้แต่ไม่รู้ธรรมะอย่างอื่นก็หมายความว่าไม่ได้รู้ทั่วจริงๆว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจธรรมะจริงๆนะคะทุกอย่างที่เกิดแล้วเป็นปกติตามความเป็นจริงเนี่ยค่ะเราจะเห็นชัดเจนคือปัญญาขณะนั้นสามารถที่จะรู้ได้ว่าเป็นกุศลหรืออกุศลดูเหมือนเป็นกุศลนะคะที่เราสนใจธรรมะแต่อกุศลนี่ก็ละเอียดมากค่ะวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยมีความรู้สึกประเภทไหนบ้าง
1: ก็มีทั้งโกรธ
0: ค่ะเห็นไหมคะ
1: มีความสุขเฉยๆก็มีทุกอารมณ์อะค่ะ
0: เพราะฉะนั้นก็แสดงให้เห็นว่าถ้าเป็นธรรมะจริงๆเนี่ยก็จะรู้ว่าโกรธนั่นเกิดแล้วเพราะอะไรใช่ไหมคะและเราสามารถที่จะเข้าใจสมุฏฐานและสามารถที่จะแก้ไขได้ด้วยปัญญาและก็เราโกรธคนอื่นที่ใกล้ชิดกับเราพลอยโกรธไปด้วยหรือเปล่าเป็นประโยชน์ไหมทั้งเขาและเราและที่จะไม่ให้โกรธทั้งสองฝ่ายเนี่ยเป็นไปได้ไหมแม้ขณะนั้นก็เป็นธรรมะหมดนะคะเพราะฉะนั้นการที่จะรู้จักธรรมะเนี่ยต้องรู้จักทั่วค่ะไม่ใช่เลือกเพียงบางอย่างเพราะฉะนั้นอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามขึ้นอยู่กับสภาพจิตในขณะนั้นว่าเราคิดถึงคนอื่นบ้างหรือเปล่าเรามีความเมตตาหวังดีเกื้อกูลช่วยเหลือเขาบ้างหรือเปล่าบางคนนะคะเป็นคนที่เห็นแก่ตัวโดยไม่รู้ตัวเลยค่ะไม่ทำอะไรให้ใครเลยแต่เขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ทำความเดือดร้อนให้ใครพอไหมซึ่งขณะนั้นนะคะไม่ได้ทำความเดือดร้อนให้ใครแต่สามารถจะทำประโยชน์หรือความดีให้ใครบ้างหรือเปล่าพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงเขาอาจจะต้องการความช่วยเหลือของเรานะคะแม้ว่าจะไม่ใช่เรื่องอื่นก็ตามแต่เพียงการเป็นมิตรนะคะไปไหนไปด้วยมีความอบอุ่นมีความสบายใจที่จะได้มีเรานะคะอาจจะเป็นผู้ที่เข้าใจเขาให้คำแนะนำเขาหวังดีต่อเขาไม่เป็นพิษไม่เป็นภัยกับใครเลยถ้าเราเข้าใจธรรมะหรือเห็นประโยชน์ของธรรมะเนี่ยเราชวนคนอื่นฟังธรรมะหรือว่าถ้าเขาไม่ได้ฟังธรรมะอย่างเราแต่ว่าเราสามารถที่จะเป็นมิตรกับเขานะคะทางโลกทางธรรมใดๆก็ตามทั้งหมดเป็นธรรมะซึ่งไม่หนีหายไปจากปัญญาที่สามารถที่จะเห็นถูกได้คือเป็นตัวเองจริงๆเหมือนเดิมไม่ได้ฝืนไม่ได้อะไรเลยทั้งสิ้นนะคะแล้วก็ต้องรู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงด้วยว่าขณะไหนเป็นกุศลขณะไหนเป็นอกุศลฟังธรรมะแล้วยังโกรธก็แสดงว่ายังไม่ได้รู้จักธรรมะจริงๆใช่ไหมคะพอโกรธแล้วทำอะไรเห็นไหมคะจะมีพฤติกรรมแม้แต่ความคิดเรื่องราวความเป็นไปก็อีกมากมายล้วนแต่ว่าในขณะนั้นก็ไม่ได้เข้าใจว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจว่าเป็นธรรมะจริงๆนะคะศึกษาเพื่อเข้าใจว่าธรรมะคือสิ่งที่เกิดแล้วกำลังปรากฏแล้วก็หลากหลายมากแล้วก็ธรรมะก็มีทั้งฝ่ายดีฝ่ายไม่ดีมิฉะนั้นก็คงจะไม่ต้องเจริญกุศลแต่ว่าจากการเข้าใจธรรมะเนี่ยค่ะกุศลทุกอย่างก็จะค่อยๆเจริญขึ้น วันนี้จะเป็นยังไงคะมีความสุขขึ้นไหมคะ
1: ค่ะอย่างที่เมื่อกี้อาจารย์บอกนะบางครั้งโกรธเนี่ยก็รู้ค่ะว่ากำลังโกรธอยู่แต่บางครั้งมันเหมือนกับคุมตัวเองไม่ได้แต่สักพักมันก็จะค่อยๆเย็นลง
0: ขณะที่คุมตัวเองไม่ได้เนี่ยตรงกับคำถามไงคะแล้วไงพอโกรธละแล้วไงเห็นไหมคะจะมีตัวตนที่พยายามจะบังคับหรือว่ารู้ทันทีว่าขณะนั้นน่ะเป็นธรรมะตามที่ได้เรียนมาทุกอย่างรู้จักตัวธรรมะ
1: ยังไม่ได้มีปัญญาขนาดนั้นนะคะพยายามจะ
0: แต่อาศัยการเข้าใจขึ้นนะคะแล้วก็จะรู้เลยค่ะว่าปัญญาเนี่ยสามารถที่จะเห็นถูกต้องว่าขณะใดเป็นกุศลขณะใดเป็นอกุศลตรงไม่เข้าข้างตัวเองหรือใครทั้งนั้นเพราะว่าเป็นความเห็นถูกต้องและปัญญาที่มีความเห็นถูกต้องก็จะทำให้กุศลทุกประเภทเจริญขึ้นด้วยความเมตตาก็จะมีมากขึ้นรวมทั้งความกรุณามุทิตาอุเบกขาอะไรทั้งหมดที่เป็นฝ่ายกุศล
1: ขอบคุณมากค่ะ
2: กราบเรียนท่านอาจารย์นะครับคืออยากจะถามคำถามว่าตอนนี้กำลังเห็นท่านอาจารย์นะครับแล้วก็ท่านวิทยากรครับเห็นอย่างเงี้ยครับคืออยากจะถามว่าขณะที่เห็นนะครับขณะใดเป็นความเห็นผิดครับแล้วก็ขณะที่เห็นที่ไม่มีความเห็นผิดที่บอกว่าเป็นโลภะครับสองขณะเนี่ยครับมันเป็นยังไงครับ
0: จิตเกิดดับเร็วมากเลยนะคะแล้วก็เมื่อจิตเกิดแล้วต้องทำกิจหนึ่งกิจใดจิตหนึ่งทำกิจหนึ่งไม่ใช่ทำสองกิจเพราะฉะนั้นในขณะที่กำลังเห็นขณะนี้นะคะเป็นจิตที่เกิดขึ้นเห็นไม่ได้คิดอะไรไม่ได้เห็นผิดอะไรเลยทั้งสิ้น
2: เป็นหนึ่งขณะใช่ไหมครับ
0: หนึ่งขณะที่เห็นค่ะ
2: ครับถ้าสมมติขณะที่มีความเห็นผิดครับ
0: ค่ะ
2: หรือว่าขณะที่มีโลภะครับ
0: ไม่ใช่ขณะเดียวกับขณะที่เห็นขณะที่เห็นนี่ดับไปก่อนแล้วค่ะ
2: ครับ
0: และภายหลังจึงจะมีความติดข้องหรือว่าความเห็นผิดที่ยึดถือสภาพนั้นๆว่าเป็นตัวตน
2: เข้าใจว่าขณะที่เห็นเป็นสภาพธรรมใช่ไหมครับอาจารย
0: ์แน่นอนค่ะเพราะว่าเห็นจริงๆกำลังเห็นขณะนี้เห็นอะไร
2: ขณะนี้ถ้าตอบก็บอกว่าเห็นท่านอาจารย
0: ์ค่ะแต่ต้องมีเห็นก่อนใช่ไหมคะ
2: ครับ
0: แล้วถึงจะคิดว่าสิ่งที่เห็นเป็นอะไรเพราะจำได
2: ้แล้วเห็นผิดเป็นยังไงครับ
0: ขณะที่กำลังเห็นผิดจะรู้ไหมว่าเห็นผิด
2: ก็ถ้ามีปัญญาใช่ไหมครับอาจารย์
0: เพราะฉะนั้นปัญญาต่างหากที่รู้ถ้าปัญญาไม่เกิดจะนึกสักเท่าไหร่ก็คิดไม่ออก
2: หมายความว่าคำตอบนี้ผมต้องตอบเองเหรอครับหมายถึงต้องรู้เองใช่ไหมครับ
0: หมายความว่านะคะทุกคำที่เราได้ยินเนี่ยเป็นสิ่งที่มีจริงแต่จะรู้ลักษณะนั้นจริงๆได้ไม่ใช่เราแต่ต้องเป็นปัญญาเท่านั้นจึงสามารถที่จะรู้อย่างนั้นได้ถ้ายังเป็นเราคิดนะคะว่าโลภะเป็นยังไงความเห็นผิดเป็นยังไงขณะนั้นก็คือเรากำลังคิดแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเมื่อไหร่ที่มีการเห็นผิดและปัญญาเกิดขึ้นขณะนั้นจึงรู้ลักษณะที่เห็นผิดในขณะนั้นแต่แม้ว่ามีความเห็นผิดเกิดแล้วนะคะแต่ปัญญาไม่เกิดก็ไม่สามารถที่จะเห็นสภาพที่เห็นผิดได้ว่าเป็นความเห็นผิด
2: ครับทีนี้มีคำถามครับว่าตอนนี้ขณะที่เห็นท่านอาจารย์ครับเห็นอย่างเงี้ยแล้วก็ผมพูดอย่างเงี้ยครับแล้วก็ไม่ทราบว่าเป็นความเห็นผิดหรือเปล่าครับ
0: ค่ะนึกเท่าไหร่ก็นึกไม่ออกใช่ไหมคะ
2: ครับ
0: ค่ะเพราะว่าไม่ใช่จะรู้ด้วยการคิดพระพุทธเจ้าเห็นไหมคะเห็นท่านพระมหาโมคคัลลานะเห็นท่านพระสารีบุตรเห็นท่านพระอานนท์ไหม
2: ทุกคนก็มีเห็นครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเห็นแล้วรู้ว่าสิ่งที่เห็นเป็นอะไรเป็นการเกิดดับสืบต่อของจิตจากอาศัยตามีสิ่งที่ปรากฏแล้วก็มีรูปร่างสันฐานและใจก็สามารถที่จะจำว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรเป็นของธรรมดาเพราะฉะนั้นไม่ใช่ตัวความเห็นผิดแต่ว่าความเห็นผิดก็มีในสิ่งที่กำลังปรากฏเมื่อไหร่เมื่อเกิดขึ้นเห็นผิดเพราะฉะนั้นถ้าขณะใดที่ความเห็นผิดไม่เกิดขึ้นปัญญาไม่เกิดขึ้นก็ไม่สามารถที่จะรู้ว่านั่นเป็นความเห็นผิด
2: แสดงว่าขณะที่เห็นท่านอาจารย์นี้ขณะนี้ครับก็เป็น
0: ก่อนอื่นนะคะ
2: ครับ
0: เป็นกุศลหรืออกุศลก่อน
2: ก็เห็นเป็นท่านอาจารย์นะครับ
0: ค่ะ
2: ก็
0: เห็นอย่างนี้ค่ะเป็นกุศลหรือเป็นอกุศล
2: น่าจะเป็นอกุศลเพราะไม่รู้ครับต้องเป็นอกุศลครับ
0: เห็นไหมคะ
2: ต้องเป็นอกุศล
0: เราจะเดาทั้งหมดเลยค่ะเพราะว่าสภาพธรรมะเกิดระดับไปเร็วมากแต่การที่จะรู้สภาพธรรมะจริงๆนะคะขณะใดที่สติสัมปชัญญะเกิดแล้วก็มีแข็งปรากฏเพียงอย่างเดียวไม่มีอย่างอื่นปรากฏปะปนเลย แข็งนั้นเป็นเราหรือเปล่าเห็นไหมคะเราต้องย่อมาจากเหตุการณ์ทั้งหมดยาวจิตเกิดดับมากมายจนถึงขณะจิตหนึ่งเนี่ยถ้าจะรู้จริงๆว่าขณะนั้นมีความเห็นผิดหรือไม่มีความเห็นผิดถ้าไม่มีความเห็นผิดจะไปเห็นลักษณะที่เห็นผิดไม่ได้แต่เมื่อมีความเห็นผิดเกิดขึ้นนะคะปัญญาที่ได้อบรมแล้วจึงสามารถที่จะรู้ว่านั่นเป็นสภาพธรรมะที่เห็นผิดเห็นผิดอย่างไรเพราะแข็งนั้นเป็นเราเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเป็นสิ่งซึ่งเป็นลักษณะของธรรมะแต่ละอย่างแต่ละอย่างนะคะแต่เกิดดับสืบต่อเร็วมากจนกระทั่งพูดถึงสภาพธรรมะหนึ่งเนี่ยไม่ได้ปรากฏจริงๆเลยเพราะเหตุว่าทุกขณะเนี่ยเกิดดับเร็วมากจะปรากฏกับสติสัมปชัญญะเท่านั้นอย่างเราพูดถึงโลภะนะคะพอเห็นสิ่งที่เราชอบรสอาหารที่อร่อยและเราชอบเราก็บอกว่าโลภะเรียกชื่อว่าโลภะลักษณะของโลภะน่ะปรากฏจริงๆหรือเปล่าเพราะขณะนั้นก็มีเห็นซึ่งขณะนั้นนะคะไม่ใช่รสแต่เราชอบอะไรเราชอบทั้งสิ่งที่ปรากฏทางตาทั้งรสที่กระทบลิ้นเพราะฉะนั้นจะรู้สภาพธรรมะจริงๆนะคะก็ต่อเมื่อรู้ว่าเป็นธรรมะก่อนจนกระทั่งสติสัมปชัญญะเนี่ยกำลังรู้ตรงลักษณะที่เป็นธรรมะแล้วก็เริ่มเข้าใจสภาพที่เป็นธรรมะแล้วจึงจะรู้ว่าลักษณะนั้นเป็นอะไรไม่คลาดเคลื่อนแต่ขณะนี้ค่ะพูดถึงทุกชื่อแต่สภาพธรรมะของจริงแต่ละอันไม่ได้ปรากฏเลยเพียงแต่จำชื่อเข้าใจชื่อว่าลักษณะต่างๆกันแต่ตัวลักษณะจริงๆนั้นต่างกันอยู่แล้วค่ะแต่ว่าไม่ได้ปรากฏกับปัญญาเพราะว่าไม่ได้อบรมที่จะรู้ในขณะที่สภาพธรรมะนั้นเกิดจริงๆและสภาพธรรมะที่เกิดแล้วก็ดับไปแล้วอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นการที่จะรู้จักลักษณะของธรรมะนะคะไม่ใช่โดยพยายามไปคิดและนี่เป็นอะไรเนี่ยไม่มีทางเลยค่ะนอกจากขณะนั้นสภาพธรรมะนั้นปรากฏแล้วก็สติสัมปชัญญะกำลังรู้ลักษณะนั้นจึงสามารถที่จะเห็นตามความเป็นจริงว่าลักษณะนั้นเป็นอย่างนั้นคิดถึงความละเอียดนะคะขณะที่เห็นเนี่ยไม่ได้มีกุศลเกิดและกุศลที่ประกอบด้วยปัญญาที่จะรู้ว่าขณะนี้เห็นเป็นอย่างเนี้ยเป็นธรรมะนี่คือความเริ่มเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะนะคะและสำหรับผู้ที่นานๆจะเกิดเข้าใจลักษณะที่เห็นเพราะกำลังมีเห็นแล้วก็ไม่ได้สนใจใส่ใจอย่างอื่นเลยแต่กำลังเริ่มที่จะรู้ตรงเห็นจริงๆค่อยๆเข้าใจขึ้นทีละน้อยทีละน้อยนี่ก็คือนานๆครั้งไม่สามารถที่จะเกิดบ่อยๆได้เพราะเหตุว่าสะสมความไม่รู้มานานมากใช่ไหมคะพอเห็นก็คิดเรื่องอื่นไปเลยเป็นคนนั้นคนนี้ไปเลยแล้วเมื่อไหร่ล่ะคะจะมีปัจจัยพอที่จะเริ่มเข้าใจว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นแม้เพียงแค่นี้ค่ะก็ยังแยกไม่ออกเลยกับการที่ความจริงเป็นเพียงธาตุที่สามารถปรากฏให้เห็นได้เท่านั้นเองส่วนการที่จะจำว่าเป็นคนนั้นคนนี้เป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้เนี่ยอีกโลกนึงแล้วค่ะที่เกิดจากการเห็นและก็เป็นโลกที่จำว่าสิ่งที่แม้ไม่เห็นก็มียังเข้าใจว่ายังมีอยู่นะคะแต่ความจริงสิ่งนั้นหามีไม่มีจริงๆดับไปแล้วจริงๆแต่จากการเห็นก็จำว่ายังมีน้องไหมคะมีเพื่อนไหมมีสิ่งนั้นสิ่งนี้ไหมไม่ได้เห็นเลยแต่ยังเข้าใจว่ายังมีอยู่จากการที่เคยเห็นเพราะฉะนั้นจะเห็นได้นะคะว่าการที่จะรู้จริงๆในลักษณะของสภาพธรรมะเนี่ยไม่ใช่พอฟังแล้วก็รู้ได้เลยว่าขณะนี้เป็นเพียงสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นฟังแล้วรู้ว่าจริงนะคะแต่ปกติไม่ได้เข้าใจอย่างนี้ปกติพอเห็นก็เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปทันทีเลยเพราะฉะนั้นก็ฟังอีกนะคะจนกว่าจะค่อยๆน้อมไปนี่ไม่ใช่เราเลยค่ะหมายความว่าฟังแล้วค่อยๆเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยจนนะคะอาจจะเกิดระลึกได้ว่าขณะนี้เป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเท่านั้นเองนี่ขั้นหนึ่งต่อไปอีกนะคะก็คือสามารถที่จะเข้าใจทันทีที่สิ่งนี้ปรากฏไม่ติดข้องจะรู้เลยค่ะลักษณะของการหน่ายการคลายความติดข้องนั้นเป็นอย่างไรถ้าไม่มีปัญญาที่จะรู้ว่าขณะนี้นะคะเป็นแต่เพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้อย่างอื่นไม่สามารถที่จะปรากฏให้เห็นได้เลยมีสิ่งนี้แหละที่กำลังปรากฏที่สามารถจะเห็นได้นอกจากนั้นเห็นไม่ได้หมดเลยแม้มีลักษณะที่แข็ง ก็ไม่เห็นหวานก็ไม่เห็นเสียงก็ไม่เห็นแต่มีเพราะฉะนั้นลักษณะของสิ่งนี้ที่เคยไม่รู้และเคยหลงว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะจำรูปร่างสันฐานของสิ่งที่ปรากฏเนี่ยนะคะจะคลายการที่เคยยึดถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้ก็ต่อเมื่อเริ่มมีความเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏทางตาถูกไหมคะ
3: ครับถูก
0: ถูกนานไหมบ่อยไหมเห็นไหมคะการที่เคยเข้าใจผิดนะคะแล้วก็จำไว้ว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยนานกว่านี้มากค่ะจะเทียบกับเทือกเขาหิมาลัยสูงใหญ่แค่ไหนนะคะคือการสะสมการที่ไม่รู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏแล้วก็จำไว้ว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยและความที่จะเริ่มเข้าใจว่าเป็นเพียงธาตุสิ่งหนึ่งซึ่งเพียงปรากฏพอไม่เห็นก็ไม่มีค่ะนั่นอย่างหนึ่งนะคะแต่แม้กำลังเห็นก็เกิดดับนี่คือความน่าอัศจรรย์ของธรรมะซึ่งเป็นจริงอย่างนี้เมื่อความจริงเป็นอย่างนี้นะคะสามารถที่จะรู้จริงอย่างนี้แต่ต้องเป็นปัญญาที่ค่อยๆเข้าใจจริงๆอย่างนี
4: ้มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาครอบครัวจงจิตนันทันตแพทย์ธงชัยนาคพันธ์คุณมาดีแก้วทานังคุณนภาจันทรางสุและคุณขจีรัตน์แก้วทานังผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา 17:00 น. ถึง 17:30 น. อุทิศกุศลแด่หลวงและนางบริหารวนเขตคุณแม่ปานันบารมีธรรมและคุณบรรยงจงจิตนันและอนุโมทนาผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิเวลา 17:30 น. ถึง 18:00 น. คุณนพดลและคุณวันนีแซ่งโง่และคุณวิชัยเฟื่องฟูนวกิจอุทิศกุศลแด่หลวงและนางบริหารวนเขตคุณยายปานันบารมีธรรมแพทย์หญิงพัชนีโชคสุขสำราญอุทิศกุศลแด่คุณพ่ออนงศรีสังคุณวิทวัตเสวกาพาณิชย์อุทิศกุศลแด่คุณปู่สงวนเสวกาพาณิชย์คุณย่าไสหุนแซ่งโง่และคุณยายขนึงนิดเหมพนมคุณป้อมมณีมณีไพโรธและบุตรชายคุณปัญญาสิทธิ์ตันติวัฒน์พาณิชย์อุทิศกุศลแด่คุณพ่อสว่างและคุณแม่ยุพินมณีไพโรธ
5: ปกิณกะธรรมตอนที่1622สนทนาธรรมที่บ้านธรรมะเชียงใหม่วันที่8กรกฎาคมพุทธศักราช2551
0: เมื่อความจริงเป็นอย่างนี้นะคะสามารถที่จะรู้จริงอย่างนี้แต่ต้องเป็นปัญญาที่ค่อยๆเข้าใจจริงๆอย่างนี้จนกว่าจะถึงกาลละที่เข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ปรากฏทางตาหรือทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายก็จะเห็นความต่างนะคะขณะที่เห็นไปทุกวันแต่ไม่เคยรู้จึงเป็นอกุศลเป็นโมหะมูลจิตเป็นโลภะมูลจิตหรือว่าเป็นโทสะมูลจิตซึ่งพระอรหันต์ไม่มีเลยเห็นก็เหมือนเดิมแต่ต่างกับปุถุชนต่างกับพระโสดาบันต่างกับพระสกทาคามีบุคคลต่างกับพระอนาคามีบุคคลเพราะไม่มีเลยที่กุศลประเภทหนึ่งประเภทใดจะเกิดขึ้นหลังจากเห็นซึ่งผู้ที่เป็นปุถุชนเนี่ยค่ะเป็นปกติคือเห็นแล้วอกุศลเกิดจะไม่ให้อกุศลเกิดได้เป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่ารูปเนี่ยนะคะทุกรูปที่เป็นสภาวะรูปเนี่ยจะมีอายุเท่ากับจิตเกิดดับ17ขณะรูปหนึ่งดับไปจิต17ขณะไม่ต้องไปคิดประมาณเลยว่าสั้นเล็กน้อยแค่ไหนคะรวดเร็วแค่ไหนเพราะเห็นกับได้ยินเสมือนพร้อมกันใช่ไหมคะ
3: ครับ
0: จิตเกิดดับห่างกันเกิน17ขณะเพราะฉะนั้นรูปที่กำลังเกิดดับในขณะนี้จะเร็วสักแค่ไหนแต่แม้กระนั้นนะคะเมื่อปรากฏและอกุศลที่ได้สะสมมาเนี่ยนะคะถึงกาละที่มีกำลังจะเกิดได้ แม้รูปนั้นยังไม่ดับก็พอใจในรูปนั้นแล้วโดยไม่ทันรู้ว่ารูปนั้นเป็นอะไรนี่คือความจริงของธรรมะซึ่งค่อยๆเข้าใจขึ้นแล้วก็จะรู้แล้วก็เป็นผู้ที่ตรงว่ากำลังฟังเรื่องของธรรมะนะคะแต่ยังไม่รู้จักตัวธรรมะแม้ว่ามีธรรมะกำลังเผชิญหน้ากำลังปรากฏต้องอาศัยการฟังจนกระทั่งเป็นสัญญาความจำที่มั่นคงแล้วก็จะรู้ลักษณะที่คิดเอาเองแล้วไม่มีทางรู้ใช่ไหมคะอย่างเมื่อไหร่เป็นความเห็นผิดเมื่อไหร่เป็นโลภะหรือความติดข้องก็ตัวจริงๆนะคะเกิดแล้วดับแล้วอย่างรวดเร็วแต่ว่าปัญญาไม่ได้ถึงความสมบูรณ์ที่จะรู้ความจริงนั้นได้เพราะว่ายังไม่พอแม้แต่เพียงความเข้าใจจริงๆขณะที่กำลังเห็นเนี่ยค่ะว่าเห็นแล้วคิดนึกทันทีที่รู้เนี่ยจำทันทีเหมือนพร้อมกันเลยยังไม่จากไปถึงเสียงเลยนะคะเพียงแค่กำลังเห็นเนี่ยก็มีการคิดนึกแล้วว่าสิ่งที่เห็นเป็นอะไรเพราะความจำอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นถ้าถามว่านะคะขณะนี้เห็นหรือคิดตอบว่าไงคะ
2: คิดครับ
0: แล้วเห็นไหมคะ
2: ก็เห็น
0: เห็นแล้วคิดแต่ก็ไม่รู้ว่าขณะไหนเห็นขณะไหนคิดแต่รู้ว่าเห็นก็เห็นค่ะคิดก็คิดแต่ไม่รู้ว่าขณะไหนเพราะว่าเกิดดับสืบต่ออย่างเร็วมากด้วยเหตุนี้พระธรรมที่ทรงแสดงเนี่ยค่ะไม่ใช่ทรงแสดงเพียงให้เข้าใจเรื่องราวแต่สามารถที่จะอบรมเจริญปัญญาจนกระทั่งรู้ความจริงเพราะฉะนั้นไม่ใช่ไปเรื่องนั่งคิดคิดเท่าไหร่ก็ไม่เหมือนกับขณะที่สติสัมปชัญญะเกิดและมีลักษณะของสภาพธรรมะกำลังปรากฏเพียงอย่างเดียวต้องทีละอย่างทีละทางไม่มีการพร้อมกันเลยและเมื่อนั้นสภาพธรรมะใดมีปัญญาก็เห็นถูกต้องตามความเป็นจริงแข็งเป็นเราหรือเปล่าคะตอนนี้ค่ะจะรู้ว่ารูปูปาทานขันการยึดมั่นในรูปว่าเป็นเรามีหรือเปล่าหรือหมดไปแล้ว
2: กราบขอบพระคุณครับอาจารย
3: ์ปัญหาของน้องวรพลนะฮะอยากให้ท่านอาจารย์ช่วยได้อธิบายฮะคำว่าอัตตานุทิฏฐิต่างกับสักกายทิฏฐิยังไงฮะ
0: นี่อะไรคะเนี่ย
2: ดอกไม้ครับ
0: ค่ะดอกไม้หรือว่าสิ่งที่ปรากฏให้เห็นทางตา
2: ถ้าถามเนาะผมก็ต้องตอบว่ามันไม่มีจริงครับ
0: อะไรไม่มีจริงค่ะ
2: คือดอกไม้ไม่มีจริงครับแต่ว่ามีสิ่งที่ให้เห็นครับมีจริงๆครับ
0: เพราะฉะนั้นตราบใดนะคะที่ยังมีการยึดถือมั่นคงว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่รู้ว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏทางตาเท่านั้นสิ่งที่เข้าใจว่ามีจริงๆยึดถืออย่างมั่นคงนั้นน่ะเกิดดับหรือเปล่า
2: เกิดดับครับ
0: ดอกไม้เนี่ยเกิดดับหรือเปล่า
2: ถ้าตอนนี้ก็มันไม่ดับครับแต่จริงๆแล้วมันเกิดดับหรือเปล่า
0: เพราะฉะนั้นท่านจะถามถึงอัตตานุทิฏฐินะคะก็คือการเห็นสิ่งที่ปรากฏโดยการเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะไม่รู้การเกิดและการดับของสิ่งนั้น
2: ถ้าผมออกไปข้างนอกผมก็จะเห็นเป็นต้นไม้เห็นเป็นอะไรไงครับ
0: ถ้าเห็นโดยที่ไม่มีความเห็นผิดเกิดร่วมด้วยก็เป็นการเกิดดับสืบต่อของจิตเพราะมีการทรงจำว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่ถ้ามีการยึดมั่นว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งที่เที่ยงมีจริงๆขณะนั้นก็มีความเห็นผิดอย่างขณะที่ไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏเลยแต่มีแข็งกำลังแข็งเนี่ยรู้ลักษณะของแข็งเป็นธรรมะที่แข็งเท่านั้นหรือว่าแข็งนั้นเป็นเรา
2: ถ้าขณะที่ไม่มีสติก็ต้องบอกว่าเราถูกกระทบแข็งอะไรเงี้ยครับเรามีแข็งครับ
0: เป็นเราเมื่อไหร่นะคะภาษาบาลีก็ใช้คำว่าสักกายทิฏฐิความเห็นว่าเป็นตัวตนและเป็นเราถ้าภายนอกนะคะไม่ใช่ภายในก็เห็นว่าเป็นดอกไม้เป็นคนอื่นแต่ก็เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดอยู่นั่นเองเพราะเหตุว่าไม่รู้ถึงการเกิดดับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีนะคะแล้วไม่เคยรู้แล้วก็รู้เมื่อไหร่ก็จะละอัตตานุทิฏฐิละสักกายทิฏฐิเพราะรู้ว่าเป็นเพียงสิ่งที่เกิดแล้วก็ดับไป
2: อาจารย์กำลังจะบอกว่าการเห็นเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นเรื่องปกติใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเรามีความเชื่อหรือว่าเห็นแบบว่ามันจะคงอยู่ถาวรตลอดไป
0: ยึดถือว่าสิ่งนั้นเป็นเราหรือเปล่าอย่างที่ตัวเนี่ยมีอ่อนมีแข็งไหมคะ
2: มีครับ
0: ค่ะ
2: มีร้อนมีอุ่นมีเย็นด้วยครับ
0: ขณะที่สิ่งนั้นกำลังปรากฏเนี่ยอ่อนนั่นแหละเป็นเราหรือเปล่า
2: เราครับ
0: ค่ะนั่นคือสักกายทิฏฐิ
2: อาจารย์ครับแล้วก็เข้าใจว่ายังไงครับ
0: ความจริงเป็นเราหรือเปล่าหรือเป็นธาตุหรือเป็นธรรมะที่มีจริงๆค่ะ
2: เป็นธาตุครับ
0: จนกว่าจะรู้จริงๆว่าเป็นธาตุและก็จะเห็นการเกิดขึ้นและดับไปด้วยยิ่งเป็นธาตุไม่ใช่เราเคยรู้สึกดีใจไหมคะ
2: มีครับมีดีใจครับ
0: เราหรือเปล่าคะ
2: เป็นเราบ่อยๆครับอาจารย
0: ์ดีใจก็เป็นเราเสียใจก็เป็นเรานั่นคือสักกายทิฏฐิ
2: ทิฏฐิหรือความเห็นผิดนะครับมันก็มีอยู่บ่อยๆเรื่อยๆในแต่ละวันก็มีแบบอย่างนั้นเป็นปกติใช่ไหมครับซึ่งปุถุชนมีครับ
0: คิดเอาเองแต่จะรู้ต่อเมื่อสติสัมปชัญญะกำลังรู้ลักษณะนั้นว่ามีหรือไม่มีเป็นแต่เพียงโลภะหรือว่าเป็นความเห็นผิดหรือว่าเป็นความสำคัญตน
6: ทำไมเจตสิกมีตั้ง52ครับทำไมถึงเอามาเป็นขันใหญ่ๆอยู่2อันนะครับแล้วก็อีก50เอามารวมกันเป็นอันเดียวครับเรียนถาม
0: จริงๆนะคะเวทนาเป็นความรู้สึกที่ยึดมั่นเสมอแล้วก็เกิดกับจิตเสมอด้วยไม่ขาดไปเลยและจริงๆแล้วก็มีความสำคัญไหมคะเวทนาความรู้สึกช
6: ี
0: วิตประจำวันเนี่ยเกิดมาก็สุขหรือทุกข์หรือเฉยเฉยแล้วก็แสวงหาแต่ความรู้สึกที่เป็นสุขเพราะจำด้วยใช่ไหมคะ
6: ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าไม่จำเลยเนี่ยจะมีการปรุงแต่งคิดนึกเรื่องนั้นเรื่องนี้แสวงหาให้มากขึ้นเพิ่มขึ้นหรือเปล่า
6: ไม
0: ่ค่ะนี่คือความเป็นจริงของสภาพที่เป็นความรู้สึกนะคะที่ต้องรู้สึกเกิดและรู้สึกและสภาพที่จำก็เกิดแล้วก็ต้องจำแต่สภาพธรรมะอื่นเนี่ยไม่ได้รู้สึกนะคะแต่ก็เป็นลักษณะของธรรมะที่ปรุงแต่งแต่ละอันแต่ละอันแต่ละอันเนี่ยไม่ใช่ความรู้สึกและไม่ใช่จำก็เป็นสังขารขัน
6: ธ์ทรงจำแนกตามความสำคัญ
0: ตามลักษณะค่ะเพราะเหตุว่าเวทนาเป็นความรู้สึกเนี่ยนะคะกับสภาพธรรมะอื่นๆเนี่ยจะต่างกันที่เวลาที่เกิดความรู้สึกขึ้นเนี่ยความรู้สึกนั้นปรากฏแล้วก็เป็นที่ตั้งของความยึดถือด้วยในขณะที่สังขารขันธ์เนี่ยแม้จะเกิดปรากฏอย่างเวทนาหรือเปล่าบางลักษณะอาจจะปรากฏเช่นโกรธก็เป็นสภาพของโกรธแต่ไม่ใช่เป็นลักษณะของความรู้สึกและจริงๆแล้วเนี่ยความโกรธเกิดเนี่ยมีความรู้สึกเกิดร่วมด้วยไหมคะ
6: มีครับ
0: สำคัญไหมคะตอนนั้นความรู้สึกกันอ่ะ
6: เป็นทุกข์ครับ
0: ความรู้สึกนั้นไม่สบายเลยเวลาที่มีความโกรธเกิดร่วมด้วยเพราะฉะนั้นขณะนั้นน่ะก็เป็นความต่างกันและส่วนใหญ่อุปาทานของเราเนี่ยจะอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่จริงๆแล้วอยู่ทั้งหมดเลยเพียงแต่ว่าในขณะนั้นนะคะอะไรจะปรากฏเพราะฉะนั้นเมื่อสภาพธรรมะนั้นเป็นสังขารขันธ์เกิดแล้วก็เป็นอย่างนั้นในขณะที่เวทนาก็มีทั้งสุขบ้างทุกข์บ้างโสมนัสบ้างโทมนัสบ้างก็เป็นความสำคัญจริงๆอาจจะสำคัญยิ่งกว่าสังขารขันธ์ด้วยซ้ำไปบางคนนะคะปรารถนาสุขไม่ต้องมีปัญญาก็ได้ใช่ไหมคะต้องการแต่เพียงความสุขเท่านั้นแหละจะเอาปัญญามาทำไมประโยชน์อะไรรู้ไปแล้วได้อะไรบางคนก็อาจจะคิดอย่างนั้นขอเพียงชาตินี้เกิดมาแล้วมีความสุขเท่านั้นก็พอนี่ก็แสดงให้เห็นถึงความสำคัญนะคะของความรู้สึกซึ่งเป็นเวทนาขันธ์แต่ว่าสภาพของเจตสิกอื่นก็ปรุงแต่งจึงเป็นสังขารขันธ
6: ์ขอบพระคุณครับ
4: สนทนาธรรมที่กองบิน41จังหวัดเชียงใหม่วันที่9กรกฎาคมพุทธศักราช2551
7: การอบรมในวันนี้นะครับถามว่าชีวิตเนี่ยคืออะไรครับที่ผมถามอย่างนี้เพราะว่ามีหลายแห่งหลายหน้าในเอกสารในการเรียนรู้ที่ผ่านมาเนี่ยบอกชีวิตคือการต่อสู้ชีวิตคือการตั้งอยู่ชีวิตคือการดับไปมันเลยไม่ทราบว่าตรงไหนที่เป็นสัจธรรมของความหมายคำว่าชีวิตครับกราบเรียนท่านอาจารย์ได้กรุณาให้ความกระจ่างในจุดนี้ครับ
0: ชีวิตก็คือขณะนี้ค่ะไม่ใช่ขณะอื่นนะคะกำลังนั่งอยู่ที่นี่แล้วก็มีเห็นถ้าไม่มีเห็นจะมีชีวิตไหมแล้วก็มีได้ยินขณะที่กำลังได้ยินนะคะก็คือขณะหนึ่งของชีวิตขณะที่กำลังคิดนึกทุกๆขณะตั้งแต่เกิดจนตายนั่นคือชีวิต แต่ข้อสำคัญก็คือว่าแม้ว่าจะเป็นชีวิตนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าชีวิตคืออะไรยังคงมีความไม่รู้ค่ะเพราะฉะนั้นที่เขียนว่านะคะเราเกิดมาจากไหนพอจะได้คำตอบไปยังคะเราเกิดมาจากความไม่รู้ค่ะถ้ารู้จริงๆนะคะจะไม่เกิดเพราะฉะนั้นแต่ละคนที่เกิดมาเนี่ยค่ะต้องมาจากความไม่รู้แม้แต่ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระชาติสุดท้ายเมื่อเกิดขณะแรกนะคะก็ยังคงมีความไม่รู้เพราะฉะนั้นเมื่อได้เกิดมาแล้วนะคะจากการที่ได้สะสมความเข้าใจที่ได้บำเพ็ญมาจึงสามารถที่จะเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าและทรงตรัสรู้ความจริงทั้งหมดเช่นขณะนี้ค่ะคนที่ไม่ได้ฟังพระธรรมเลยนะคะก็จะคิดว่าชีวิตนั่นคือเราแต่ว่าตามความเป็นจริงแล้วถ้าไม่มีธรรมะคือไม่มีเห็นเลยไม่มีได้ยินไม่มีได้กลิ่นไม่มีลิ้มรสไม่มีการรู้สิ่งที่กำลังกระทบสัมผัสไม่มีการคิดนึกใดๆนะคะจะมีเราหรือว่าจะมีชีวิตไหมเพราะฉะนั้นก็แสดงให้เห็นว่านะคะชีวิตก็คือในขณะนี้เองตั้งแต่เกิดจนตายและก็เมื่อจากโลกนี้ไปแล้วนะคะก็ยังไม่จบตามคำถามที่ว่าตายแล้วไปไหนก็เหมือนกับเรามาจากไหนถ้าไม่เคยเกิดก่อนในชาติก่อนนะคะก็จะไม่มีขณะนี้แม้ผู้ที่จะเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค่ะถ้าไม่เคยเกิดมาก่อนที่บำเพ็ญพระบารมีก็จะไม่มีการตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่เมื่อทรงตรัสรู้แล้วนะคะไปไหนสำหรับผู้ที่ยังมีกิเลสอยู่เนี่ยค่ะต้องไปแต่ว่าผู้ที่ดับกิเลสหมดแล้วก็จะไม่มีการไปอีกต่อไปเพราะฉะนั้นก็แสดงให้เห็นว่านะคะเกิดมาก็ไม่รู้ว่าเพราะไม่รู้จึงเกิดและเวลาที่จากโลกนี้ไปถ้ายังคงเป็นความไม่รู้อยู่นะคะก็จะต้องไปสู่ที่หนึ่งที่ใดและแต่เหตุที่ได้กระทำเพราะฉะนั้นการที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์นะคะอยู่ที่นี่ให้ทราบว่าเป็นผลของกรรมที่เป็นกุศลคือกรรมดีแต่ถ้าจากโลกนี้ไปนะคะก็ไม่ทราบว่ากรรมที่ได้กระทำแล้วซึ่งเป็นกุศลกรรมบ้างอกุศลกรรมบ้างจะทำให้ไปเกิดที่ไหนต่อไปแต่เมื่อเหตุยังมีนะคะผลก็ต้องมี
3: ค่ะท่านอาจารย์บอกว่าชีวิตมาจากความไม่รู้นะคะตรงนี้ก็ยังไม่ค่อยเข้าใจว่าเราเกิดมาเพราะความไม่รู้หรือยังไงคะท่านอาจารย
0: ์ค่ะเดี๋ยวนี้รู้หรือเปล่าคะ
3: เดี๋ยวนี้เหมือนกับท่านอาจารย์พูดก็เข้าใจนะคะ
0: ก่อนที่จะฟังรู้หรือเปล่าคะ
3: ก่อนที่จะฟังก็มีได้ยินได้เห็นตลอดนะคะตั้งแต่เกิดมา
0: แล้วรู้อะไร
3: ถ้าเห็นก็เห็นท่านอาจารย์นะคะ
0: จริงๆหรือเปล่าคะทุกคนเนี่ยค่ะจะงงนะคะถ้ามีการย้อนถามว่าขณะนี้เห็นอะไรไม่ว่าใครทั้งสิ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นชาติไหนภาษาไหนเวลาที่ได้ยินคำถามที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงนะคะว่าขณะเนี้ยเห็นกำลังเห็นอะไรผู้ที่ไม่เคยฟังธรรมะเลยเนี่ยจะตอบไม่ได้เลยลองคิดสิคะขณะนี้กำลังเห็นอะไร
8: ก็เห็นภาพตามที่เห็นหมายถึงว่าเห็นเป็นคนเห็นเป็นดอกไม้เห็นเป็นภาพบนเวทีแล้วก็เอามาคิดว่าอันนี้เป็นคนอันนั้นเป็นสิ่งของอันเนี้ยค่ะ
0: หมายความว่ามีหลายสีใช่ไหมคะไม่ใช่สีเดียวถ้าปรากฏเป็นการเห็นเพียงสีเดียวเนี่ยไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าเป็นอะไรแต่เพราะเหตุว่ามีหลายสีแต่ว่าตามความเป็นจริงนะคะแม้ว่าจะมีหลายสีก็จริงแต่นึกถึงเพียงอย่างเดียวหรือเปล่าถ้าจะถามว่าขณะนี้เห็นอะไรเนี่ยก็จะตอบเพียงอย่างเดียวใช่ไหมคะมีใครจะตอบถึงช่องเล็กๆน้อยๆอยู่ข้างบนเพดานบ้างไหมคะทั้งที่ก็ปรากฏแต่ก็ไม่ได้คิดถึงเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่เห็นแล้วเนี่ยค่ะจากการจำสิ่งที่ปรากฏนะคะจึงทำให้นึกว่ากำลังเห็นอะไรเพราะจำได้แต่ถ้าไม่เคยเห็นเลยไม่มีรูปร่างสันฐานสีสันที่ตัดกันก็จะไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่ากำลังเห็นอะไรด้วยเหตุนี้นะคะแม้ขณะนี้เองนะคะสิ่งที่ลึกซึ้งกว่านั้นก็คือว่าสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างที่เราคิดเป็นแต่เพียงสิ่งที่สามารถปรากฏให้เห็นได้เท่านั้นเองเนี่ยค่ะคือธรรมะ
9: ต้องค่อยๆฟังนะคะแล้วค่อยๆพิจารณาว่าหลังจากเห็นแล้วคิดค่ะเหมือนกับทางหูเนี่ยนะคะมีการได้ยินเสียงแต่เสมือนว่าพอได้ยินก็รู้ความหมายเป็นคำต่างๆแล้วแต่ว่าจะเป็นภาษาอะไรคนที่รู้หลายๆภาษาพอได้ยินเสียงภาษาไหนก็สามารถจะเข้าใจได้ทันทีแต่คนที่ไม่รู้ภาษานั้นนะคะก็ได้ยินแต่เพียงเสียงไม่สามารถที่จะรู้ความหมายของเสียงสูงๆต่างๆที่ได้ยินเพราะฉะนั้นทางตาหรือทางหูหรือทางหนึ่งทางใดก็ตามหลังจากที่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏนะคะแล้วก็คิดพวกสัตว์เดรัจฉานก็ได้ยินเสียงนะคะแต่รู้ไหมคะว่าเสียงนั้นมีความหมายว่าอะไรไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยเพียงได้ยินเพราะฉะนั้นขณะที่ได้ยินเนี่ยมีเสียงแล้วก็หลังจากได้ยินแล้วก็คิดนะคะซึ่งเกิดดับสืบต่อเร็วมากจนเสมือนว่าเห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดทันทีโดยไม่ต้องคิดแล้วก็ได้ยินเสียงสิ่งหนึ่งสิ่งใดทันทีโดยไม่ต้องคิดแต่ถ้าเป็นอย่างนี้ก็ไม่ต้องมีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะทรงตรัสรู้ความละเอียดและความจริงของสภาพธรรมะซึ่งเป็นธรรมะแต่ละอย่างนะคะมีจริงๆปรากฏให้ค่อยๆเข้าใจความเป็นธรรมะซึ่งไม่เป็นของใครและใครก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงลักษณะของสภาพธรรมะนั้นได้เมื่อเป็นสภาพธรรมะอย่างใดนะคะปรากฏก็ยังคงเป็นสภาพธรรมะอย่างนั้นเมื่อ 200,000 โกฎกับปีมาแล้วเห็นเกิดขึ้นก็มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นต่อไปข้างหน้านะคะไม่ว่าจะมีการเห็นเกิดขึ้นเมื่อไหร่ไม่ใช่เห็นเสียงไม่ใช่เห็นกลิ่นแต่เห็นเฉพาะสิ่งที่สามารถกระทบกับจักขุประสาทะแล้วก็มีจิตเห็นเกิดขึ้นเมื่อไหร่สิ่งที่ปรากฏในขณะนี้จึงปรากฏได้นี่คือพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงโดยมากเนี่ยค่ะเราจะได้ฟังธรรมะเบื้องต้นนะคะที่ไม่ได้กล่าวถึงความละเอียดยิ่งของธรรมะซึ่งเกิดจากการตรัสรู้ความจริงของสภาพธรรมะนั้นเพราะฉะนั้นจึงไม่เห็นความต่างของผู้ที่เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ากับผู้ที่ไม่ใช่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าผู้ที่ไม่ใช่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค่ะจะนึกคิดนะคะตำรับตำรามากมายเป็นเรื่องของสิ่งที่ปรากฏเป็นแสงเป็นคลื่นต่างๆทางตาทางหูจมูกลิ้นมีสมองมีอะไรต่างๆนั่นคือผู้ที่ไม่ใช่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นใครรู้จริงในลักษณะของสภาพธรรมะที่เป็นจริงๆในขณะนี้เพราะฉะนั้นไม่ใช่ให้เชื่อทันทีนะคะแต่ฟังเพื่อที่จะได้รู้ว่าพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้อะไรและทรงแสดงธรรมะอะไรให้ผู้ฟังเนี่ยค่ะได้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องจนกระทั่งสามารถที่จะเห็นพระปัญญาคุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามิฉะนั้นเราก็ได้ยินชื่อพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะแต่ไม่เคยคิดว่าท่านตรัสรู้อะไรจนกว่าจะได้ฟังพระธรรมยากไหมคะเห็นสิ่งที่ปรากฏจริงหรือเปล่าเห็นและรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรเพราะจำได้ในรูปร่างสันฐานของสิ่งที่ปรากฏเพราะฉะนั้นขณะเห็นนะคะหมดแล้วแต่มีขณะที่คิดสืบต่อแม้แต่ในขณะที่พูดเนี่ยค่ะไม่คิดพูดออกมาได้ไหมคะแต่ใครบ้างที่จะรู้ว่าพูดเมื่อไหร่ก็คือคิดแล้วก็มีเสียงออกมาตามจิตที่กำลังคิดนั้นๆก็เป็นคำพูดอย่างนั้นนี่ก็คือความละเอียดของธรรมะนะคะซึ่งเป็นชีวิตจริงๆตั้งแต่เกิดจนตายไม่พ้นจากการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นการลิ้มรสการรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสและการคิดนึก
3: ค่ะท่านอาจารย์กรุณาอธิบายให้เข้าใจว่าชีวิตเกิดมาจากความไม่รู้เมื่อไม่รู้แล้วก็มีเห็นมีได้ยินมีได้กลิ่นมีลิ้มรสมีกระทบสัมผัสแล้วก็คิดนึกนะคะชีวิตก็คงวนเวียนอยู่แบบนี้ไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อเราเกิดมาแล้วมีเห็นมีได้ยินมีได้กลิ่นมีลิ้มรสมีคิดนึกไปต่างๆนานาจากนั้นนั้นจะไปไหนต่อท่านอาจารย์คะ
9: ค่ะขณะนี้ทุกคนกำลังคิดอยู่หรือคะและเห็นไหมคิดเหมือนกันหรือเปล่าคะค่ะคิดเป็นกุศลดีงามก็มีคิดเป็นอกุศลไม่ดีงามก็มีเพราะฉะนั้นก็ไปตามเหตุเมื่อมีเหตุที่ดีนะคะการไปก็ไปตามความคิดแม้แต่ การทำการพูดเนี่ยค่ะก็ยังต้องเป็นไปตามการคิดเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นความคิดที่ดีที่ถูกต้องนะคะจากโลกนี้ไปแล้วก็เป็นเหตุที่จะให้ไปสู่สุคติคือภูมิที่ดีแต่เวลานี้รู้ไหมคะว่ากำลังคิดเนี่ยดีหรือไม่ดี
3: ค่ะในชีวิตส่วนใหญ่เราก็คิดเรื่องมากมายนะคะคิดในเรื่องที่ผู้ที่ได้ทำการงานก็เครียดกับการงานหาการหาเลี้ยงชีพในยุคที่น้ำมันแพงเนี่ยฮะก็เป็นการที่ขัดสนดิ้นรนนะฮะไม่ทราบสิ่งต่างๆที่กุ้มลุมแบบนี้นะฮะการเข้าใจชีวิตนี้จะช่วยอะไรได้คะท่านอาจารย
9: ์ยังไงยังไงนะคะไม่ให้น้ำมันแพงได้ไหมจะคิดยังไงก็ตามแต่ค่ะแต่จะให้น้ำมันไม่แพงขึ้นได้ไหมคะ
3: ตอนนี้น้ำมันแพงมาแล้วค่ะคงไม่ได้นะ
9: คะเพราะฉะนั้นแพงแล้วจะคิดยังไงเป็นทุกข์ดีหรือว่ารู้ว่าขณะใดก็ตามที่เกิดความทุกข์ขณะนั้นนะคะเดือดร้อนไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นเลยไม่ใช่ปัญญาเป็นแต่เพียงความกังวลและก็ความห่วงใยเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจธรรมะนะคะว่าขณะไหนเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์และขณะไหนไม่เป็นประโยชน์ห้ามเดือดร้อนได้ไหมคะ
3: เดือดร้อนก็เดือดร้อนหนักมากนะฮะก็ไม่สามารถที่จะไปทำอะไรกับมันได้นะ
9: คะเดือดร้อนทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมคะ
3: ค่ะ
9: ค่ะไม่เดือดร้อนทำอะไรได้ไหม
3: ไม่เดือดร้อนคงไม่ทำอะไรมาท่านอาจารย์
9: จะทำอะไรได้หรือไม่ได้นะคะขณะนั้นก็ไม่ใช่ขณะที่เดือดร้อนเพราะฉะนั้นถ้าสามารถจะทำได้โดยไม่เดือดร้อนจะดีกว่าสามารถที่จะทำได้โดยเดือดร้อนหรือเปล่า
3: ไม่เดือดร้อนต้องดีกว่าค่ะ
9: เพราะฉะนั้นเมื่อทำได้และไม่เดือดร้อนก็ดีกว่าจะเดือดร้อนทำไมแต่ก็ห้ามไม่ได้นะคะนี่ก็คือการที่จะเข้าใจธรรมะว่าเป็นอนัตตาความหมายหนึ่งนะคะก็คือว่าธรรมะทั้งหลายสิ่งที่มีจริงนะคะไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเลยไม่เป็นของใครด้วยนะคะแต่เมื่อมีเหตุปัจจัยที่จะให้สภาพธรรมะเกิดขึ้นเป็นอย่างไรใครก็จะเปลี่ยนให้เป็นอย่างอื่นไม่ได
10: ้เกิดมาจากไหนจะไปไหนเนี่ยสรุปแล้วก็คือเกิดกับตายซึ่งในช่วงทั้งเกิดกับตายมันมีเรื่องต่างๆเยอะแยะที่จะเอามาพูดกันในเรื่องของชีวิตเนี่ยเกิดกับตายมันมีความสัมพันธ์มันมีความเกี่ยวข้องอย่างไรบ้างครับ
9: ทราบไหมคะว่าทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่ทำบุญอะไรมา
4: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78เขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุ

0: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังแนวทางเจริญวิปัสสนาบรรยายโดยอาจารย์สุจินต์บริหารวนาเขต
1: ครั้งที่792
2: ถ้าท่านพยายามที่จะรู้ลักษณะของได้ยินอย่างเดียวว่าเป็นนามธรรมและท่านคิดว่าท่านรู้แล้วแต่พอถึงทางตาท่านไม่รู้ว่าเป็นเพียงอาการรู้สภาพรู้ธาตุรู้จะแสดงว่าท่านมีความเข้าใจในลักษณะในอัตถะของนามธรรมซึ่งเป็นธาตุรู้ทางหูได้อย่างไรเพราะฉะนั้นการอบรมเจริญปัญญาที่จะระลึกรู้ลักษณะของนามธรรมทางตาบ้างทางหูบ้างทางจมูกบ้างทางลิ้นบ้างทางกายบ้างทางใจบ้างก็เพื่อที่จะให้ยังลงถึงลักษณะที่แท้จริงของนามธาตุซึ่งเป็นเพียงธาตุรู้ไม่ว่าจะรู้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจก็ไม่เป็นที่สงสัยในลักษณะของนามธาตุซึ่งเป็นธาตุรู้นั่นจึงจะแสดงว่าท่านมีความเข้าใจจริงๆหมดความสงสัยในลักษณะของนามธาตุแต่ถ้าท่านเพียงแต่จะต้องการรู้เฉพาะนามเดียวเท่านั้นก็แสดงว่าไม่ได้เข้าถึงอรรถลักษณะที่แท้จริงของนามธาตุจึงไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าธาตุรู้สภาพรู้อาการรู้แม้ขณะที่เห็นก็เป็นแต่เพียงธาตุรู้อาการรู้แม้ขณะที่คิดก็เป็นแต่เพียงธาตุรู้อาการรู้ด้วยเหตุนี้การที่จะขจัดความสงสัยความไม่รู้ในลักษณะของธาตุรู้จึงไม่สามารถที่จะเพียงรู้ลักษณะของนามธรรมเดียวแล้วหมดความสงสัยได้เพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้แน่นอนนะคะที่จะเจริญสติปัฏฐานเดียวแล้วก็จะเข้าถึงอรรถลักษณะของ

0: ก่อน
1: ก็อาการของเขา
0: ปัญญาของผู้นั้นนะคะจะรู้ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมว่าเป็นลักษณะที่ต่างกันได้อย่างไรเพราะเหตุว่าปัญญาต้องสมบูรณ์ตามขั้นนะคะก่อนที่จะถึงนิพพิทาญาณจะต้องเริ่มด้วยนามรูปะปริฉเฉทญาณ
1: อันนี้เขาเข้าใจ
0: เข้าใจไม่ได้ค่ะไม่ใช่เรื่องเข้าใจเป็นเรื่องที่จะเกิดจากลักษณะของนามธรรมไม่ใช่เข้าใจเวลานี้ทุกท่านเข้าใจแล้วว่านามธรรมเป็นสภาพรู้รูปธรรมไม่ใช่สภาพรู้ทุกท่านเข้าใจแล้วแต่การประจักษ์เนี่ยค่ะอาศัยอบรมเจริญอย่างไรแล้วเวลาที่สภาพธรรมะปรากฏในลักษณะที่เป็นนามธรรมที่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนจริงๆในขณะนั้นไม่ใช่ขั้นฟังแล้วเข้าใจ
1: อันนี้ขั้นฟังเนี่ยเขาก็ฟังแล้วก็เข้าใจแล้วก็เวลาปฏิบัติเขาก็ผ่านแล้ว
0: ผ่านยังไงนะคะ
1: ญาณไม่ใช่ตัวผมครับทีนี้ผมก็เลยไม่ร
0: ู้ก็ไม่ต้องตื่นเต้นกับเรื่องการผ่านของคนอื่นนะคะต้องเป็นปัญญาของท่านผู้ฟังเองที่จะต้องรู้ว่าการที่จะอบรมเจริญปัญญาจนกระทั่งวิปัสสนาญาณเกิดขึ้นที่เป็นวิปัสสนาญาณนั้นคือการประจักษ์สภาพของนามธรรมที่กำลังเห็นกำลังได้ยินตามปกติทีละอย่างทางมโนทวารลักษณะของรูปธรรมแต่ละลักษณะที่กำลังปรากฏตามปกติตามความเป็นจริงในขณะนั้นและจะรู้ได้ว่านามรูปะปริเฉทญาณนั้นไม่ใช่มีนามธรรมอย่างเดียวปรากฏและไม่ใช่มีรูปธรรมอย่างเดียวปรากฏด้วยเพราะเหตุไรเพราะเหตุว่าขณะนี้มีเห็นมีได้ยินมีสิ่งที่กระทบสัมผัสทางกายเพราะนั้นถ้าวิปัสสนาญาณเกิดประจักษ์ลักษณะของสภาพธรรมะในขณะนี้จะมีแต่นามธรรมเดียวไม่ได้มีแต่รูปธรรมเดียวปรากฏไม่ได้เพราะว่าสิ่งที่ปรากฏรวมกันอยู่เวลานี้ปรากฏโดยแยกลักษณะแต่ละลักษณะทีละอย่างแต่ว่าเป็นสภาพธรรมะตามปกติตามความเป็นจริง
1: แล้วทีนี้ผู้ที่ได้ปฏิบัติไปเนี่ยจนกระทั่งได้ถึงนิพพิทาญาณเนี่ยก็ปฏิบัติของเขาก็คือการดูรูปนั่งรูปเดินรูปยืนนี้ปฏิบัติไปแล้วจนกระทั่งได้นิพพิทาญาณผมก็ยังสงสัยอยู่เอ๊ะรูปนั่งรูปนอนรูปยืนเนี่ยถ้าไปดูกันยังไงปฏิบัติกันยังไงแล้วจนกระทั่งถึงได้บรรลุถึงกับนิพพิทาญาณ
0: นามรูปะปริเฉทญาณะของท่านั่งท่านอนท่ายืนท่าเดินเป็นยังไงคะค่ะเมื่อไม่รู้ก็จะถึงนิพพิทาญาณไม่ได้ค่ะเรื่องของการรู้จริงนะคะจะต้องมีลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏจริงๆให้รู้เวลานี้สภาพธรรมะกำลังปรากฏทางตาจริงแล้วหรือยังคะรู้จริงๆว่าเป็นสภาพธรรมะที่เพียงปรากฏทางตาหรือว่ายังเห็นเป็นคนกำลังนั่งยังเห็นเป็นเก้าอี้กำลังตั้งเวลาที่มีความจำในสันฐานของสิ่งที่ปรากฏทางตาขณะนั้นนะคะเป็นวัตถุสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะเหตุว่าลักษณะของรูปธรรมไม่ได้แยกปรากฏแต่ละลักษณะเพราะฉะนั้นตราบใดที่ยังประชุมควบคุมเป็นท่าทางอยู่นะคะขณะนั้นไม่ใช่การรู้ลักษณะของรูปปรมัตถ์ที่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนถ้าไม่อาศัยพื้นดินนะคะท่านยืนหรือท่านนอนเป็นท่าทางใช่ไหมคะแต่ว่ายืนหรือนอนถ้าไม่อาศัยพื้นดินบอกได้ไหมคะว่ายืนหรือนอนในสังยุตตนิกายมหาวาระวรรคทีลานวรรคที่สองปานูปมสูตรข้อ409พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระภิกษุทั้งหลายสัตว์เหล่าใดเหล่าหนึ่งสำเร็จอิริยาบถ4คือบางคราวก็เดินบางคราวก็ยืนบางคราวก็นั่งบางคราวก็นอนสัตว์เหล่านั้นทั้งหมดอาศัยแผ่นดินดำรงอยู่บนแผ่นดินจึงสำเร็จอิริยาบถอย่างนั้นแหละถ้าไม่มีแผ่นดินเนี่ยค่ะบอกไม่ได้เลยว่ายืนหรือนอนใช่ไหมคะแต่เมื่อรูปประชุมรวมกันแล้วนะคะก็ทรงอยู่ตั้งอยู่ในอาการหนึ่งอาการใดซึ่งใช้คำว่าอิริยาบถไม่ว่าจะเป็นวัตถุหรือสัตว์บุคคลก็ตามจะตั้งอยู่จะนอนลงก็ตามเวลาที่จะรู้ว่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่

0: ตัวตนนะคะจะต้องรู้ลักษณะของรูปที่ปรากฏแต่ละทางตามความเป็นจริงรูปที่ปรากฏทางตาเป็นแต่เพียงสิ่งที่ปรากฏทางตาไม่ทรงจำว่าเป็นท่าทางอะไรทั้งหมดสันฐานทั้งหมดจึงจะรู้ว่าเป็นแต่เพียงสิ่งที่ปรากฏทางตาเท่านั้นเวลาที่มีลักษณะของรูปปรากฏที่กายกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเย็นบ้างร้อนบ้างอ่อนบ้างแข็งบ้างขณะนั้นนะคะเป็นท่าทางอะไรหรือเปล่าในเมื่อลักษณะที่เย็นปรากฏเพียงลักษณะที่เย็นจึงไม่ใช่ท่าทางที่ควบคุมประชุมเป็นวัตถุเป็นบุคคลเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดสาเหตุว่าสภาพที่เย็นปรากฏให้รู้ชัดว่าเป็นแต่เพียงสภาพที่เย็นเท่านั้นเองจึงไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนเพราะฉะนั้นถ้าไม่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏแต่ละทางโดยความเป็นรูปจริงๆจะถึงนามรูปปริเฉทญาณไม่ได้เมื่อไม่ถึงนามรูปปริเฉทญาณนะจะถึงนิพพิทาญาณต่อไปก็ไม่ได้
1: อ
0: ัน
1: นี้แล้วก็ใดสัมปชัญญะบัพพะท่านก็แสดงไว้ว่าเรายืนก็รู้ว่าเรายืนขณะที่เดินก็ให้รู้ว่าเราเดินขณะที่นั่งก็ให้รู้ว่าเรานั่งหรือว่าปูเข้าเหยียดออกอะไรก็ให้รู้ก็ในเมื่อลักษณะสันฐานต่างๆเนี่ยคำว่าเราเดินก็ให้รู้ว่าเราเดินเนี่ยก็รู้เนี่ยรู้ขณะที่เดินเนี่ยชื่อว่าปฏิบัติรูปเดินได้นะฮะ
0: ถ้าไม่มีรูปนะคะเดินจะมีไหมคะ
1: ไม่มีรูปก็มีแต่อากาศอากาศเดินไม่ได้ครับ
0: ถ้าไม่มีขาเดินได้ไหมคะ
1: ถ้าไม่มีขากิ้งได้ฮะ
0: เดินได้ไหมคะ
1: ไม่ได้ฮะ
0: เดินไม่ได้เพราะฉะนั้นที่จริงแล้วนะคะเวลาที่กำลังเดินเนี่ยค่ะมีรูปปรากฏให้รู้แต่ไม่ใช่ท่าทาง
1: รูปอะไรครับรูปเดินหรือเปล่าฮะ
0: แล้วแต่สิคะรูปอะไรก็ได้ที่กำลังปรากฏค่ะโดยไม่เจาะจงโดยไม่จงใจไม่ใช่ไปนึกสร้างเป็นท่าเป็นทางกำลังเดินขึ้นนั่นเป็นความทรงจำไม่ใช่การรู้ลักษณะของปรมัตถธรรมจริงๆที่ปรากฏในขณะที่เดินเดินเดี๋ยวนี้ก็ได้นี่คะมีรูปอะไรปรากฏโดยไม่จงใจที่จะรู้ลักษณะของรูปนั้นก็เกิดปรากฏตามเหตุตามปัจจัยตามความเป็นจริง
1: อันนี้เขาจงใจนี่ครับเพราะว่าในอัตถกถาท่านก็อุปมาไว้ท่านก็ยึดอัตถกถาข้ออุปมาของท่านอัตถกถาว่าเข้าประตูใดประตูหนึ่งก็ถึงกลางใจเมืองกันเพราะฉะนั้นเจริญเฉพาะกายานุปัสสนาสติปัฏฐานปัฏฐานเดียวเท่านั้นฮะปัฏฐานอื่นๆเขาไม่เอาน
0: ี่เป็นการอ่านอัตถกถาโดยที่ไม่ได้เข้าใจอัตถะว่าปัญญาที่จะละความเห็นผิดที่ยึดถือสภาพธรรมะเป็นตัวตนได้จริงๆนั้นปัญญานั้นต้องรู้อะไรไม่ใช่มีแต่รูปนามธรรมก็มีและถ้าไม่รู้ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมแล้วก็ยังคงยึดถือสภาพธรรมะที่ไม่ใช่ตัวตนเลยว่าเป็นตัวตนอยู่เพราะฉะนั้นในขณะที่เดินนะคะก็รู้ว่าเราเดินโดยพยัญชนะไม่มีเราตามความเป็นจริงแต่มีรูปเพราะฉะนั้นสติและปัญญาระลึกรู้ลักษณะของรูปในขณะที่เดินแต่ว่าจะบังคับจิตให้รู้รูปอยู่ตลอดเวลาเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เพราะเหตุว่าสภาพของนามธรรมก็มีแล้วก็ยึดถือนามธรรมว่าเป็นตัวตนด้วยเพราะฉะนั้นการที่จะละการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนจึงต้องละด้วยการรู้ลักษณะที่ไม่ใช่ตัวตนจริงๆของทั้งนามธรรมและรูปธรรมข้อความในสังยุตตนิกายสลายตนะวรรคสมุทวรรคที่3อุทายีสูตรข้อ300ท่านผู้ฟังจะเห็นการประพฤติปฏิบัติธรรมะในครั้งพุทธกาลนะคะว่าชีวิตของบุคคลในครั้งพุทธกาลเนี่ยค่ะก็ไม่ต่างกับบุคคลในสมัยนี้มีทั้งผู้ที่เป็นอุคติกันอยู่คือสามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมโดยรวดเร็วและก็มีทั้งผู้ที่เป็นวิปัญจิกันอยู่เมื่อได้ทรงแสดงธรรมะขยายโดยละเอียดผู้นั้นก็สามารถที่จะรู้ไ มีทั้งผู้ที่เป็นนายบุคคลคือผู้ที่ศึกษามากฟังมากอบรมมากแล้วก็รู้แจ้งอริยสัจธรรมได้มีทั้งผู้ที่เป็นปัพพะปรมะคือถึงแม้ว่าจะเป็นผู้ที่ศึกษามากกล่าวสอนมากอย่างไรก็ตามแต่ในชาตินั้นไม่ได้รู้แจ้งอริยสัจธรรมก็เป็นปัพพะปรมะบุคคลเพราะฉะนั้นลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมไม่ใช่สิ่งที่รู้ยากเฉพาะในปัจจุบันนี้ในขณะนี้แม้ในครั้งที่พระผู้มีพระภาคยังไม่ปรินิพพานลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมก็เป็นสภาพธรรมะที่รู้ยากและก็มีการถามตอบเรื่องของนามธรรมและรูปธรรมเพื่อที่จะให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและได้อบรมเจริญปัญญาที่ถูกต้องในอุทายีสูตรมีข้อความว่าสมัยหนึ่งท่านพระอานนท์และท่านพระอุทายีอยู่นครจิตารามใกล้พระนครโกสัมพีครั้งนั้นแลเป็นเวลาเย็นท่านพระอุทายีออกจากที่พักผ่อนแล้วเข้าไปหาท่านพระอานนท์ถึงที่อยู่ได้ปราศัยกับท่านพระอานนท์ท่านผ่านการปราศัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้วจึงนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้งแล้วได้กล่าวกับท่านพระอานนท์ว่าดูกระท่านพระอานนท์กายนี้พระผู้มีพระภาคตรัสบอกเปิดเผยประกาศแล้วโดยปริยายต่างๆว่าแม้เพราะเหตุนี้กายนี้เป็นอนัตตาดังนี้ฉันใดแม้วิญญาณนี้ท่านอาจจะบอกแสดงบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกกระทำให้ตื่นว่าแม้เพราะเหตุนี้วิญญาณนี้เป็นอนัตตาฉันนั้นหรือเห็นไหมคะว่าถ้าไม่รู้เรื่องของนามธรรมแล้วเนี่ยค่ะก็ยังไม่หมดความสงสัยเมื่อยังสงสัยอยู่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมได้ยังไงจะเข้าประตูไหนเพราะประตูที่ว่าเนี่ยนะคะหมายความถึงขณะที่โลกุตระจิตจะเกิดรู้แจ้งนิพพานผู้ที่มีความรู้ชัดในลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมบรรลุวิปัสสนาญาณเป็นลำดับแล้วขณะที่โลกุตระจิตจะเกิดก่อนที่โลกุตระจิตเกิดกามาวจรจิตต้องเกิดก่อนแล้วแต่ว่าบุคคลนั้นมีสติปัฏฐานใดในสี่สติปัฏฐานนั้นเป็นอารมณ์จะมีกายเป็นอารมณ์ก็ได้อย่างท่านพระอานนท์ท่านเป็นผู้ที่ชำนาญในฌานมากและท่านก็เป็นผู้ที่มีปกติเข้าพละสมาบัติอยู่เสมอเวลาที่ท่านจะรู้แจ้งอริยสัจธรรมถ้าเป็นบุคคลที่เป็นพระมหาสาวกแล้วก็กล่าวว่าเป็นกายานุปัสสนาสติปัฏฐานแล้วโดยมากจะเป็นการรู้ลักษณะของลมหายใจซึ่งเป็นกายานุปัสสนาสติปัฏฐานอานาปานสติปัฏฐานแต่ไม่ได้หมายความว่าท่านผู้นั้นไม่รู้ลักษณะของนามไม่รู้เวทนาไม่รู้สัญญาไม่รู้สังขารไม่รู้วิญญาณแล้วก็จะไปเข้าประตูคือบรรลุอริยสัจธรรมรู้แจ้งนิพพานได้แต่หมายความว่าท่านเหล่านั้นเนี่ยค่ะเป็นผู้ที่อบรมเจริญปัญญารู้ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมโดยทั่วโดยตลอดวิปัสสนาญาณสมบูรณ์ตามลำดับจนกระทั่งขณะที่โลกุตระจิตเกิดแล้วแต่ว่าท่านผู้นั้นมีกายเป็นอารมณ์หรือเวทนาหรือจิตหรือธรรมะเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าแม้ในขั้นต้นเนี่ยนะคะก็ไม่ต้องรู้อะไรเลยเพียงแต่จะไปรู้กายอย่างเดียวแล้วก็จะรู้แจ้งอริยสัจจะทำได้เพราะแม้แต่ท่านพระอุทายีท่านก็มีความเข้าใจในเรื่องที่พระผู้มีพระภาคแสดงเรื่องของกายว่ากายนี้พระผู้มีพระภาคตรัสบอกเปิดเผยประกาศแล้วโดยปริยายต่างๆโดยปริยายต่างๆนี่คือความละเอียดนะคะที่จะให้เห็นว่ากายนั้นไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลแล้วแต่ว่าสิ่งที่ปรากฏจะเป็นรูปที่ปรากฏที่กายทางตาหรือทางหูหรือทางจมูกหรือทางลิ้นหรือทางกายหรือทางใจประกาศแล้วโดยปริยายต่างๆว่าแม้เพราะเหตุนี้กายนี้เป็นอนัตตาแม้วิญญาณนี้ท่านพระอานนท์อาจจะบอกแสดงบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกกระทำให้ตื่นว่า แม้เพราะเหตุนี้วิญญาณนี้เป็นอนัตตาฉันนั้นเองยากที่จะเข้าใจนะคะกว่าจะเข้าใจได้เนี่ยต้องทั้งบอกแสดงบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกจะทำให้ซึ่งลักษณะของนามธรรมซึ่งเป็นขณะเดียวนี้เองนะคะกำลังเห็นกำลังได้ยินกำลังได้กลิ่นกำลังลิ้มรสกำลังรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสกำลังคิดนึกมีอยู่เป็นประจำแต่ช่างยากที่จะเข้าถึงอัตถะของสภาพธรรมะซึ่งเป็นเพียงสภาพรู้ไม่ว่าจะเป็นทางไหนก็เป็นสภาพรู้ทางหูก็คือรู้เสียงทางตาก็คือรู้สิ่งที่ปรากฏคือเห็นทางจมูกก็คือรู้กลิ่นที่กำลังปรากฏแต่ก็ยากเหลือเกินนะคะที่จะประจักษ์ในลักษณะของนามธรรมนั้นท่านพระอานนท์กล่าวว่าดูกระท่านพระอุทายีกายนี้พระผู้มีพระภาคตรัสบอกเปิดเผยประกาศแล้วโดยปริยายต่างๆว่าแม้เพราะเหตุนี้กายนี้เป็นอนัตตาดังนี้ฉันใดแม้วิญญาณนี้ผมอาจบอกแสดงบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกจะทำให้ตื่นว่าแม้เพราะเหตุนี้วิญญาณนี้เป็นอนัตตาถ้าท่านพระอานนท์ไม่ได้ประจักษ์ลักษณะของนามธรรมไม่ได้เป็นพระโสดาบันบุคคลรู้แจ้งสภาพธรรมะที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมโดยทั่วโดยตลอดจนกระทั่งละกันเห็นผิดยึดถือว่านามธรรมและรูปธรรมเป็นตัวตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลถ้าท่านพระอานนท์ไม่รู้ลักษณะของนามธรรมโดยตลอดรูปธรรมโดยทั่วท่านพระอานนท์ก็คงจะกล่าวกับท่านพระอุทายีไม่ได้ว่าผมอาจบอกแสดงบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกจะทำให้ตื่นว่าแม้เพราะเหตุนี้วิญญาณนี้เป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นบุคคลใดบรรลุธรรมะใดธรรมะนั้นย่อมปรากฏกับบุคคลนั้นเวลานี้สภาพธรรมะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอย่างรวดเร็วถ้าบุคคลใดยังไม่บรรลุธรรมะใดธรรมะนั้นก็ไม่ปรากฏกับบุคคลนั้นอย่างลักษณะของนามธรรมเนี่ยค่ะทั้งที่จะบอกกันสักเท่าไหร่นะคะว่าเป็นสภาพรู้เป็นธาตุรู้ในขณะที่กำลังเห็นในขณะที่กำลังได้ยินแต่ถ้าบุคคลนั้นยังไม่บรรลุธรรมะใดธรรมะนั้นก็ไม่ปรากฏกับบุคคลนั้นแต่เมื่อธรรมะปรากฏกับบุคคลนั้นแล้วบุคคลนั้นก็รู้ในลักษณะที่แท้จริงของธรรมะนั้นเพราะฉะนั้นท่านพระอานนท์ไม่มีความสงสัยในลักษณะของนามธรรมเลยไม่ว่าจะเป็นทางตาหรือทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจแต่ถ้าคนสมัยนี้นะคะที่จะว่ารู้เพียงกายานุปัสสนาสติปัฏฐานอย่างเดียวหรือนามเดียวหรือรูปเดียวเท่านั้นจะที่ว่ารู้ลักษณะที่แท้จริงของนามธรรมได้ไหมถ้ารู้จริงแล้วทำไมทางตาไม่รู้ในเมื่อทางตาก็เป็นนามธรรมเมื่อรู้จริงแล้วทำไมทางหูไม่รู้ในเมื่อทางหูก็เป็นนามธรรมเป็นธาตุรู้ที่กำลังได้ยินเสียงถ้ารู้ลักษณะของนามธรรมจริงๆประจักษ์แจ้งในธาตุรู้อาการรู้แล้วทำไมไม่รู้ว่าขณะที่คิดนึกก็เป็นแต่เพียงนามธรรมที่กำลังรู้เรื่องรู้คำเท่านั้นเองลักษณะของสภาพรู้ธาตุรู้แล้วก็คือสภาพรู้ธาตุรู้นั่นเองไม่ว่าจะเป็นทางตาหรือทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเพราะฉะนั้นการที่จะทดสอบปัญญาของท่านเองว่ารู้จริงหรือเปล่าก็คือไม่ว่าจะเป็นนามธรรมใดทางตาหรือทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจถ้ารู้จริงก็ต้องรู้ในลักษณะของนามธรรมไม่ว่าจะเป็นนามธรรมที่เห็นหรือได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสหรือคิดนึกนั่นจึงจะเป็นการเข้าใจถึงอรรถลักษณะที่แท้จริงของธรรมะโดยการประจักษ
2: ์มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนานายแพทย์ทวีปและคุณพรทิพย์ถูกจิตครอบครัวจงจิตนันคุณอนบหอมจันทร์ คุณอุดรเปรมเจริญคุณป้อมมณีมณีไพโรจน์และบุตรชายคุณปัญญาสิทธิ์ตันติวัฒน์พาณิชย์แพทย์หญิงพัชนีโชคสุขสำราญคุณนพดลและคุณวันนีแซ่โง่และคุณวิชัยเฟื่องฟูนวกิจผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา 18:00 น.ถึง 18:30 น.และอนุโมทนาผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิเวลา 18:30 น.ถึง 19:00 น.คุณพ่อบุญหนาและคุณแม่บุญเหนืออักษรวิไลคุณแม่ปิยมาศแซ่จิวคุณกุลวิไลและคุณจุไรรัตน์สุทธิลักษณวณิชและคุณนิพพิธาภักดีธนากุล
3: ครั้งที่793
0: แต่ถ้าคนสมัยนี้นะคะที่จะว่ารู้เพียงกายานุปัสสนาสติปัฏฐานอย่างเดียวหรือนามเดียวหรือรูปเดียวเท่านั้นจะชื่อว่ารู้ลักษณะที่แท้จริงของนามธรรมได้ไหมถ้ารู้จริงแล้วทำไมทางตาไม่รู้ในเมื่อทางตาก็เป็นนามธรรมแม่รู้จริงแล้วทำไมทางหูไม่รู้ในเมื่อทางหูก็เป็นนามธรรมเป็นธาตุรู้ที่กำลังได้ยินเสียงถ้ารู้ลักษณะของนามธรรมจริงๆจะจัดแจ้งในธาตุรู้อาการรู้แล้วทำไมไม่รู้ว่าขณะที่คิดนึกก็เป็นแต่เพียงนามธรรมที่กำลังรู้เรื่องรู้ธรรมเท่านั้นเองลักษณะของธาตุรู้ธาตุรู้แล้วก็คือธาตุรู้ธาตุรู้นั่นเองไม่ว่าจะเป็นทางตาหรือทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเพราะฉะนั้นการที่จะทดสอบปัญญาของท่านเองว่ารู้จริงหรือเปล่าก็คือไม่ว่าจะเป็นนามธรรมใดทางตาหรือทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจถ้ารู้จริงก็ต้องรู้ในลักษณะของนามธรรมไม่ว่าจะเป็นนามธรรมที่เห็นหรือได้ยินได้กลิ่นลิ้นรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสหรือคิดนึกนั่นจึงจะเป็นการเข้าใจถึงอัตถะลักษณะที่แท้จริงของธรรมะโดยการประจักษ์ท่านพระอานนท์กล่าวกับท่านพระอุทายีว่าดูกระท่านพระอุทายีจักขุวิญญาณเห็นไหมคะที่กำลังเห็นเดี๋ยวนี้ย่อมเกิดขึ้นก็อาศัยจักขุและรูปหรือท่านพระอุทายีไม่มีความสงสัยเรื่องรูปเพราะเหตุว่าพระผู้มีพระภาคทรงแสดงเรื่องรูปเปิดเผยประกาศแล้วโดยปริยายต่างๆเพราะฉะนั้นท่านพระอุทายีก็รู้เรื่องของจักขุคือตาและรูปคือรูปารมณ์ที่ปรากฏทางตาท่านพระอานนท์ถามว่าดูกระท่านพระอุทายีจักขุวิญญาณย่อมเกิดขึ้นเพราะอาศัยจักขุและรูปหรือท่านพระอุทายีกล่าวว่าอย่างนั้นท่านผู้มีอายุท่านพระอานนท์กล่าวว่าเหตุและปัจจัยที่อาศัยจักขุวิญญาณเกิดขึ้นจึงดับไปหมดสิ้นหาส่วนเหลือไม่ได้จักขุวิญญาณจะปรากฏบ้างหรือหนอท่านพระอุทายีกล่าวว่าไม่ปรากฏเลยท่านผู้มีอายุในขณะที่ได้ยินนะคะไม่มีเห็นนี่คือการประจักษ์ลักษณะของสภาพธรรมะตามความเป็นจริงในขณะที่คิดนึกไม่มีเห็นไม่มีได้ยินเลยเพราะเหตุว่าขณะนั้นกำลังรู้เรื่องสภาพรู้กำลังคิดเรื่องที่กำลังรู้อยู่ในขณะนั้นนี่คือการประจักษ์ลักษณะของสภาพธรรมะตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นท่านพระอานนท์จึงถามท่านพระอุทายีว่าเมื่อจักขุวิญญาณคือการเห็นเกิดขึ้นเพราะอาศัยจักขุคือตาและสิ่งที่ปรากฏทางตาเมื่อจักขุและรูปผู้ไม่เที่ยงดับไปแล้วการเห็นจะมีได้อย่างไรการเห็นก็ต้องดับไปเพราะฉะนั้นในขณะนี้นะคะผู้ที่ประจักษ์ลักษณะของสภาพรู้ธาตุรู้จริงๆกว่าจะถึงนิพพิทายานนะคะปัญญาจะต้องเจริญจนกระทั่งรู้ปัจจัยปัจจยปริสหญาณนะประจักษ์ความเกิดขึ้นและดับไปที่สืบต่อกันเป็นสัมมัชนญาณนะประจักษ์การเกิดดับแต่ละลักษณะเป็นอุทยพยญาณนะประจักษ์ความดับไปไม่เที่ยงซึ่งเป็นพังขยาน ว่าจะถึงนิพพิทาญาณนั้นปัญญาจะต้องรู้จริงๆในลักษณะของสภาพธรรมะไม่ใช่ว่าไม่รู้ลักษณะของนามธรรมแล้วก็จะเข้าประตูนิพพานประตูหนึ่งโดยเพียงการรู้ท่านั่งท่านอนท่ายืนท่าเดินซึ่งขณะนั้นก็เป็นการจำสิ่งที่ยึดถือว่าเป็นวัตถุหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพราะว่ายังควบคุมประชุมกันอยู่ยังไม่ใช่การรู้ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมแต่ละลักษณะที่ปรากฏตามความเป็นจริงท่านพระอุทายีกล่าวว่าไม่ปรากฏเลยท่านผู้มีอายุโดยเหตุผลนะคะถ้าจักขุปัสสาทะคือรูปดับไปสิ่งที่ปรากฏทางตาดับไปการเห็นก็ย่อมไม่ปรากฏท่านพระอานนท์กล่าวว่าแม้โดยปริยายนี้แลจักขุวิญญาณนี้พระผู้มีพระภาคตรัสบอกเปิดเผยประกาศแล้วว่าแม้เพราะเหตุนี้วิญญาณนี้เป็นอนัตตาดังนี้ข้อความซ้ำต่อไปโดยระยะเดียวกันตลอดไปถึงโสตวิญญาณคือการได้ยินฆานวิญญาณการได้กลิ่นผิวหาวิญญาณการลิ้มรสกายวิญญาณการรู้โผฏฐัพพะที่กระทบสัมผัสกายตลอดไปจนกระทั่งถึงมโนวิญญาณซึ่งย่อมเกิดขึ้นเพราะอาศัยใจและธรรมารมณ์ท่านผู้ฟังจะเห็นประโยชน์ไหมคะว่าถ้าเหตุใดพระผู้มีพระภาคจึงทรงแสดงธรรมะโดยละเอียดโดยตลอดในเรื่องของวิญญาณทั้งหลายซึ่งเป็นนามธรรมถ้าใครสามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมได้โดยสติปัฏฐานเดียวพระผู้มีพระภาคจะทรงแสดงธรรมะอื่นเพื่อประโยชน์อะไรที่จะให้รู้ลักษณะของสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนไม่ว่าจะเป็นการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นการลิ้มรสการรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสการคิดนึกความสุขความทุกข์ความจำต่างๆมากมายตลอดเพื่อกูลให้สติระลึกให้ปัญญารู้ชัดจนกระทั่งดับความเห็นผิดที่ยึดถือนามธรรมและรูปธรรมความสงสัยความคลางแคลงความไม่รู้ชัดในลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมก็จะเป็นการแสดงโดยเปล่าประโยชน์จริงๆถ้าผู้นั้นสามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมได้โดยไม่ต้องรู้ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมตามปกติตามความเป็นจริงแต่ข้อความที่กล่าวนั้นนะคะก็แสดงความเคลือบแคลงสงสัยแล้วว่านามอื่นทางอื่นรู้ไม่ได้มิฉะนั้นแล้วก็จะไม่พูดอย่างนี้ใช่ไหมคะว่าให้รู้เพียงรูปเดียวหรือนามเดียวท่านพระอานนท์กล่าวว่าดูกระท่านพระอุทายีบุรุษต้องการแก่นไม้เพื่อเสาะแสวงหาแก่นไม้ถือเอาขวานอันคมเข้าไปสู่ป่าพบต้นกล้วยใหญ่ตรงไม่รุงรังในป่านั้นจึงตัดที่โคนต้นและตัดที่ปลายครั้นแล้วลอกกากออกแม้กระพี้ที่ต้นกล้วยนั้นก็ไม่พบที่ไหนจะพบแก่นได้ฉันใดดูกระท่านพระอุทายีภิกษุจะพิจารณาหาตัวตนหรือสิ่งที่เป็นตัวตนในผัสสายตนะ6ไม่ได้ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อเล็งเห็นอยู่อย่างนี้ก็ไม่ยึดถือสิ่งใดในโลกเมื่อไม่ยึดถือก็ไม่ดิ้นรนเมื่อไม่ดิ้นรนก็ปรินิพพานโดยแน่แท้ย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วจิตที่ควรทำทำเสร็จแล้วจิตอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ที่ได้จบสุดที่เจ็ดขอให้ท่านพิจารณาข้อความตอนท้ายด้วยนะคะที่ท่านพระอานนท์กล่าวว่าดูกระท่านพระอุทายีบุรุษต้องการแก่นไม้เที่ยวเสาะแสวงหาแก่นไม้ถือเอาขวานอันคมเข้าไปสู่ป่าพบต้นกล้วยใหญ่ตรงไม่รุงรังในป่านั้นนี่เป็นต้นกล้วยนะคะยังเป็นท่าเป็นทางยังรวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนพึงตัดที่โคนและตัดที่ปลายครั้นแล้วลอกกาบออกต้องเพิกถอนสิ่งที่เคยยึดถือว่ารวมกันประชุมกันเป็นวัตถุเป็นตัวตนเป็นท่าทางเนี่ยค่ะออกแม้กระพี้ที่ต้นกล้วยนั้นก็ไม่พบที่ไหนจะพบแก่นได้จึงจะละความยึดถือว่าเป็นต้นกล้วย เหมือนกับโคทั้งตัวนะคะถ้าไม่ลอกหนังออกไม่ตัดส่วนต่างๆชิ้นต่างๆออกก็ยังคงเห็นว่าเป็นโคศาสตร์ใดที่ยังประชุมควบคุมกันอยู่จดจำไว้เป็นท่าทางเป็นอาการหนึ่งอาการใดก็ยังคงเห็นว่าสิ่งนั้นเป็นวัตถุเป็นบุคคลเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นตัวเป็นตนอยู่ต่อเมื่อใดรู้ลักษณะของสภาพธรรมะตามความเป็นจริงเมื่อนั้นสิ่งจะไม่ยึดถือว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเหมือนกับการที่ลอกกาบออกแม้กระทั่งที่ต้นกล้วยนั้นก็ไม่พบที่ไหนจะพบแก่นได้สันใดดูกระท่านชาอุทายีภิกษุจะพิจารณาหาตัวตนหรือสิ่งที่เป็นตัวตนในผัสสะยตนะ6ไม่ได้ชัดเจนไหมคะในผัสสะยตนะ6ไม่ได้มีท่าทางอะไรเลยทางตาเนี่ยค่ะเป็นอายตนะ1คือจักขายตนะเห็นเพียงสิ่งที่ปรากฏถ้าตราบใดยังเป็นคนกำลังนั่งที่จะบอกว่าไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวตนก็เป็นแต่เพียงความคิดนึกเอาว่าไม่ใช่ตัวตนแต่ไม่ประจักษ์ว่าที่จะไม่ใช่ตัวตนจริงๆปัญญาจะต้องรู้ว่าขณะที่เห็นเพียงเห็นเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏและหลังจากนั้นนะคะจึงตรึกหรือจำสันฐานของสิ่งที่ปรากฏและจึงรู้ว่าสิ่งที่ปรากฏเป็นอะไรแม้ขณะนั้นก็เป็นนามธรรมที่รู้ที่จำไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนหมดไปแล้วทางหูกำลังได้ยินไม่มีความทรงจำเหลือค้างอยู่จากทางตาว่ากำลังเห็นคนนั่งอยู่หรือกำลังคุยกันกำลังพูดเพราะเหตุว่าขณะนั้นระลึกรู้ลักษณะของสภาพที่ได้ยินซึ่งเป็นภาพรู้ภาพรู้นั้นรู้เสียงเท่านั้นไม่รู้อื่นเลยหลังจากนั้นนะคะจึงมีการคิดถึงธรรมหรือเรื่องหลังจากที่ได้ยินเสียงต่ำเสียงสูงนั้นแล้วเพราะฉะนั้นขณะนั้นนะคะสติและปัญญาก็รู้ว่าแม้ขณะที่รู้คำนั้นก็เป็นแต่เพียงนามธรรมที่รู้เมื่อประจักษ์อย่างนี้จริงๆนะคะจึงจะถอนความเป็นตัวตนแม้ในขณะที่เห็นสิ่งต่างๆและก็จะเข้าใจในอรรถะความหมายของคำว่าความสงบในภายในเพราะเหตุว่าจิตไม่ได้ออกไปยุ่งเกี่ยวกับภายนอกซึ่งเป็นตัวตนคนสัตว์เลยเพราะว่าขณะใดจะมีการเห็นสติเกิดปัญญารู้ชัดในขณะนั้นเป็นความสงบในภายในเพราะเหตุว่าไม่มีคนมีสัตว์เป็นแต่เพียงสภาพที่กำลังรู้สิ่งที่ปรากฏทางตาเพราะฉะนั้นสงบที่ไม่สงบเนี่ยค่ะเพราะว่ามีคนเยอะพอเห็นนิดเดียวนะคะถ้าเป็นคนที่เคยมีความสัมพันธ์หรือว่ามีเรื่องราวที่เคยเกี่ยวข้องกันมามีเรื่องมากแต่ถ้าคนนั้นไม่เคยรู้จักนะคะเรื่องก็สั้นพอผ่านไปคิดนิดเดียวก็หมดแล้วไม่ได้ติดตามไปถึงเรื่องราวต่างๆเพราะฉะนั้นการอบรมเจริญปัญญาจริงๆจะเห็นพระคุณของพระผู้มีพระภาคที่ทรงแสดงธรรมะโดยละเอียดอย่างในขั้นของปาติโมกขสังวรศีลความประพฤติทางกายทางวาจาที่ควรแก่สมณะกิเทศบรรพชิตผู้สงบแม้แต่การมองก็มองชั่วแอบเพราะเหตุว่าเป็นการที่จะให้ระลึกอยู่เสมอว่าไม่ควรที่จะคิดวิจิตเป็นคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้มากมายเพราะฉะนั้นก็ควรที่จะรู้และเข้าใจถึงเหตุผลว่าจะเห็นอะไรก็ตามแล้วก็มีความรู้สึกเพียงว่าเห็นจะชั่วแอกหรือไม่ชั่วแอกก็ตามแต่นะคะแต่เห็นแล้วก็จบหมดก็จะทำให้ไม่มีความผูกพันยื้อใหญ่ความคิดถึงสิ่งที่ปรากฏทางตาที่จะเป็นเครื่องข้องเครื่องกังวลไม่ให้ระลึกรู้ลักษณะที่แท้จริงว่าขณะนั้นเป็นแต่เพียงนามธรรมที่กำลังรู้สิ่งที่ปรากฏทางตาเห็นแล้วก็ไม่สนใจในนิมิตในอนุพยัญชนะเพราะเหตุว่าถ้าสนใจความติดข้องผัวพันด้วยโลภะอภิชฌาก็มีมากหรือว่าถ้าเป็นอารมณ์ที่ไม่พอใจก็จะเป็นปัจจัยให้เกิดความไม่ยินดีซึ่งจะทำใหไม่สามารถที่จะละการยึดถือสภาพนั้นว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลได้ฉะนั้นค่อยๆศึกษารู้ลักษณะที่กำลังปรากฏ และรู้ในสภาพที่กำลังเห็นและก็มีความสงบในภายในเมื่อปัญญารู้ชัดจริงๆว่าที่เคยเห็นเป็นโลกภายนอกมีคนมากมายนั้นก็เป็นแต่เพียงความคิดถ้าไม่คิดจะมีคนเยอะไหมคะเพียงเห็นแล้วก็หมดแต่ก็เหตุว่าเคยคิดมานานเพราะฉะนั้นก็ย่อมคิดแล้วแต่ว่าท่านจะอยู่ในโลกของความคิดอย่างไรแม้ว่าจะเห็นสิ่งเดียวกันเนี่ยนะคะแต่ละคนคิดไม่เหมือนกันเลยตามเหตุตามปัจจัยที่ได้สะสมมาเห็นดอกไม้ท่านหนึ่งพอใจว่าสวยอีกท่านหนึ่งไม่สวยเพราะฉะนั้นสวยหรือไม่สวยก็อยู่ในความคิดของแต่ละคนเพราะฉะนั้นโลกที่แท้จริงเลยค่ะเป็นโลกของความคิดของท่านแล้วแต่ว่าท่านจะคิดอย่างไรถ้าสติระลึกรู้ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมจริงๆนะคะจะรู้ชัดว่าท่านไม่ได้อยู่กับคนหลายคนเลยท่านอยู่กับความคิดเท่านั้นแล้วแต่ว่าจะคิดอะไรเท่านั้นเองถ้าท่านมีความทุกข์ทราบได้เลยค่ะว่าทุกข์เพราะความคิดของท่านสิ่งที่ปรากฏทางตาก็เป็นแต่เพียงสิ่งที่ปรากฏทางตาเท่านั้นจริงๆค่ะแต่ท่านเป็นทุกข์มากเพราะคิดเพราะฉะนั้นความคิดของท่านนั่นเองเป็นโลกของความทุกข์เกิดขึ้นถ้าท่านเป็นสุขก็โดยนัยยะเดียวกันนะคะไม่ควรที่จะหลงลืมรู้ว่าแท้ที่จริงก็เป็นแต่เพียงความคิดอย่างบางท่านนะคะดูโทรทัศน์เรื่องที่ชอบใจเป็นสุขแท้ที่จริงแล้วนะคะเห็นแล้วคิดเพราะฉะนั้นที่ท่านเป็นสุขเนี่ยค่ะเป็นสุขกับความคิดหลังจากที่ท่านเห็นถ้าท่านไม่คิดนะคะก็ไม่มีโลกอันนั้นอยู่เพราะฉะนั้นท่านจะอยู่ในขณะใดก็ตามโลกของท่านก็คือความคิดของท่านนั่นเองเพราะฉะนั้นโลกแต่ละขณะจึงเป็นนามธรรมแต่ละขณะที่เกิดขึ้นรู้อารมณ์ที่ปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจถ้าไม่รู้ความจริงอย่างนี้นะคะจะไปรู้ท่านั่งท่านอนท่ายืนท่าเดินและจะละความเห็นผิดที่ยึดถือสภาพธรรมะในขณะที่คิดก็ไม่รู้ว่าเป็นแต่เพียงโลกของความคิดซึ่งคิดแล้วก็หมดไปเพราะฉะนั้นจึงไม่มีความสงบในภายในไม่ประกอบด้วยปัญญาที่รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วความสงบในภายในเพราะไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีอะไรมีแต่สภาพธรรมะที่กำลังรู้สิ่งที่ปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจ
1: ที่อาจารย์กล่าวว่าความสุขความทุกข์เนี่ยเป็นเรื่องของความคิดแต่ละนี้ผมก็ยังไม่เคยเข้าใจความสุขก็สุขเวทนามันมีอยู่ก็เวลาความทุกข์เนี่ยใครเขาจะอยากจะคิดทุกข์ทุกข์เนี่ยไม่มีใครอยากได้มันเลยครับเพราะฉะนั้นที่อาจารย์บอกว่าความทุกข์เนี่ยเกิดจากความคิดอันนี้ผมก็ยังไม่เคยเข้าใจว่าคิดให้มันเป็นทุกข์น่ะคิดยังไงครับ
0: ไม่ใช่คิดให้เป็นทุกข์นะคะมีเหตุตัดใจให้คิดแล้วเป็นทุกข
1: ์หมายความว่ามีปัจจัยเกิดขึ้น
0: ให้คิดแล้วเป็นทุกข
1: ์มีสมบัติพัดพลาดไปหรือว่าแทงมาเสียไปอย่างนี้แทงมาเสียไปเนี่ยมันก็เสียไปกลับมาถึงบ้านก็มาคิดว่าวันนี้เสียไปเท่านั้นเท่านี้การแทงมานั่นเป็นปัจจัยกลับมาถึงบ้านมาคิดนั่นก
0: ็เห็นใช่ไหมคะถ้าไม่คิดเรื่องเสียมามีความทุกข์ไหมคะกลับไปบ้านก็เห็นเลยค่ะแต่ไม่คิดเรื่องเสียมาจะทุกข์ไหม
1: ไม่ทุกข์ครับ
0: ไม่ทุกข์เพราะฉะนั้นถ้าเห็นจริงๆได้ยินจริงๆแล้วก็ทิ้งไปก็ไม่มีโลกของความทุกข์ความสุขที่เป็นเรื่องเป็นราวแต่ว่าขณะใดที่เห็นแล้วเนี่ยมีปัจจัยที่จะให้คิดเพราะฉะนั้นปัญญาจึงต้องรู้ว่าในขณะที่คิดนั้นนะคะเป็นแต่เพียงความคิดจริงๆม้าไม่มีในขณะนั้นมีความจำเรื่องม้าที่ทำให้เกิดความทุกข์ขึ้น
1: ครับอันนี้เข้าใจทีนี้ผมอยากจะถามท่านอาจารย์เพื่ออธิบายที่ท่านอัตถกถาอุปมาไว้ว่าประตูเมืองทั้ง4นะฮะประตูเมืองทั้ง4ก็คือสติปัฏฐานทั้ง4ถ้าทีนี้ท่านอุปมาไว้หมายความว่าอย่างไรครับคือว่าเจริญสติปัฏฐาน1สติปัฏฐานใดก็จะเข้า ทางกายเมืองได้ทางกายเมืองก็หมายถึงพระนิพพาน
0: ค่ะเพียงลืมนะคะว่าในขณะที่โลกุตระจิตจะเกิดเพราะฉะนั้นถ้าโลกุตระจิตจะเกิดเดี๋ยวนี้ท่านผู้ฟังจะรู้ได้ไหมคะว่าขณะนี้เป็นกายานุปัสสนาหรือเวทนานุปัสสนาหรือจิตานุปัสสนาหรือธรรมานุปัสสนาไม่ใช่ให้เลือกเพราะเหตุว่าสภาพธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาท่านอบรมเจริญสติปัฏฐานวันนี้นะคะอีก10ปีสมมติว่ามีเหตุปัจจัยที่จะให้โลกุตระจิตเกิดขึ้นท่านจะรู้อารมณ์ในอีก10ปีไหมคะว่าอะไรจะเกิดในขณะไหนและปัญญาพร้อมที่จะรู้แจ้งนิพพานหลังจากที่ขณะนั้นสติระลึกเป็นไปในกายหรือเป็นไปในเวทนาหรือเป็นไปในจิตหรือเป็นไปในธรรมะอย่าลืมความเป็นอนัตตาและปัญญาจริงๆเนี่ยค่ะต้องรู้ลักษณะของสภาพธรรมะจนกระทั่งดับความสงสัยการที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมเป็นพระโสดาบันบุคคลนะคะดับวิจิกิจฉานุสัยอนุสัยหมายความถึงกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในจิตขณะนี้ที่ไม่ทราบว่าเป็นนามธรรมเป็นสภาพรู้ที่กำลังเห็นถ้าปัญญาที่รู้ไม่เกิดขึ้นอะไรจะดับความสงสัยได้เพราะฉะนั้นการรู้แจ้งอริยสัจธรรมเป็นพระโสดาบันไม่ใช่เพียงดับความเห็นผิดที่ยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนยังดับความสงสัยในลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจด้วยและการดับก็ต้องมีเหตุค่ะคือปัญญาซึ่งอบรมเจริญขึ้นขณะใดก็ละคลายความสงสัยความไม่รู้ในลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมในขณะที่ปัญญาเกิดขึ้นนั่นเอง
1: ก็หมายความว่าการเจริญสติปัฏฐานเริ่มต้นก็ต้องเจริญสติปัฏฐานทั้ง4
0: ในอัตถกถาก็มีกล่าวไว้นะคะว่าในเบื้องต้นนั้นมีนานาอารมณ์ทีเดียวการระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะไม่ใช่ว่ามีอารมณ์เดียวเลย
1: แล้วทีนี้ที่ท่านอุปมาประตูทั้ง4ก็หมายถึงว่าก่อนโลกุตระจิตเกิดขึ้น
0: ก่อนโลกุตระจิตขณะนั้นแล้วแต่ว่าใครจะมีกายเป็นอารมณ์หรือมีเวทนาเป็นอารมณ์มีจิตเป็นอารมณ์มีธรรมะเป็นอารมณ์
1: ท่านก็หมายถึงอารมณ์ในขณะนั้นขณะเดียวขณะอื่นไม
0: ่แน่นอนค่ะปัญญาเกิดเนี่ยปัญญารู้อะไรนะคะแม้แต่อัตถะของนามธรรมเนี่ยค่ะอยากคิดว่ารู้แล้วต้องมีการประจักษ์และการที่จะรู้ว่ารู้หรือยังก็คือว่าทางตากำลังเห็นรู้ไหมทางหูกำลังได้ยินรู้ไหมเมื่อไม่รู้ก็จะต้องอบรมจนกว่าจะประจักษ์ในความหมายในลักษณะที่แท้จริงของนามธรรมและจะรู้ในอัตถะจริงๆว่านามธาตุนามธรรมที่กล่าวว่าเป็นนามธาตุนามธรรมนั้นคืออย่างไรไม่ใช่เพียงเข้าใจและเมื่อรู้แล้วทางตาก็เป็นนามธาตุหรือนามธรรมที่เป็นการเห็นทางหูก็เป็นสภาพรู้นามธาตุหรือนามธรรมที่เป็นการได้ยินถ้ารู้ในอัตถะของนามธาตุนามธรรมจริงๆแล้วนะคะไม่ว่าทางไหนก็ต้องรู้เพราะฉะนั้นวิธีที่สุดก็รู้หรือยังเข้าถึงอัตถะของนามธรรมนามธาตุจริงๆหรือยังก็คือสิ่งที่กำลังปรากฏเนี่ยค่ะเป็นเครื่องที่สุดให้รู้ว่ารู้หรือยังในความหมายของนามธรรมนามธาตุ
2: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุโม

0: ินนกธรรมตอนที่1991สนทนาธรรมที่กรมยุทธบริการทหารวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2565
1: ก็ยินดีนะคะที่เราจะได้ฟังพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแม้ว่าจะนานมาแล้วค่ะแต่ก็สามารถที่จะได้ยินได้ฟังด้วยความเคารพสูงสุดที่จะรู้จุดประสงค์ของการฟังว่าทุกครั้งที่ฟังเพื่อเข้าใจความจริงถ้าเช่นแต่ละคำเนี่ยค่ะก็เป็นคำที่จะต้องไตร่ตรองก่อนนะคะให้มีความเข้าใจจริงๆแต่ละคำเพราะว่าคำที่เราพูดกับคำที่พระองค์ตรัสเป็นคำเดียวกันแต่ปัญญาความเข้าใจความลึกซึ้งต่างกันมากด้วยเหตุนี้นะคะจึงต้องฟังด้วยความเคารพว่าแม้เพียงคำเดียวพระปัญญาของพระองค์ที่ตรัสถึงความจริงกับการที่เราเริ่มได้ฟังเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งต้องค่อยๆพิจารณาไตร่ตรองจนเป็นความเข้าใจความลึกซึ้งของแต่ละคำที่พระองค์ตรัสเข้าใจก็เป็นเรื่องที่จะต้องอดทนนะคะที่จะต้องรู้ว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตเหนือสิ่งใดก็คือการรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงๆแค่นี้ค่ะบางคนก็บอกว่าฟังไม่รู้เรื่องสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้ก็ไม่รู้ว่าอะไรและความจริงของสิ่งที่มีจริงคืออะไรก็ไม่รู้เพราะเขาไม่เคยฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ถ้าฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำเป็นคำจริงเดี๋ยวนี้ที่แสดงให้เห็นว่าถ้าไม่ได้ฟังคำของพระองค์นะคะไม่สามารถที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เลยพระเจ้าเป็นผู้ที่ตรงรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าการที่ไม่เคยรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยเริ่มรู้จักความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นสิ่งที่น่าเคารพควรเคารพสูงสุดก็คือว่าการรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงมิฉะนั้นแล้วนะคะจะถามใครตั้งแต่เกิดมาว่าความจริงคืออะไรเขาจะตอบได้ไหมแต่ผู้ที่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าใจนะคะว่าแม้แต่คำว่าความจริงหมายความถึงอะไรเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ละเอียดจุดประสงค์ไม่ใช่เพื่อประจักษ์แจ้งสิ่งที่พระองค์บำเพ็ญพระบารมีที่ได้ประจักษ์แจ้งแล้วแต่เพื่อเริ่มเข้าใจแสดงให้เห็นว่านะคะกว่าจะรู้ความจริงที่พระองค์ตรัสต้องอาศัยความเข้าใจทีละคําในสิ่งที่กําลังมีในขณะนี้เพราะถ้าสิ่งนั้นไม่มีฟังไปทําไมไม่สามารถจะรู้อะไรได้แต่ณบัดนี้นะคะเพิ่งเริ่มที่จะรู้ความจริงว่าเดี๋ยวนี้เข้าใจอะไรหรือเปล่าในสิ่งที่กําลังมีพระเจ้าก็ขอเชิญทุกท่านนะคะฟังไตร่ตรองเพื่อจะได้เข้าใจถูกไม่ใช่เพื่อถึงความเป็นพระโสดาบันเพื่อไปละกิเลสอะไรแต่ว่ายังไม่มีความรู้อะไรใช่ไหมเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะต้องมีความตรงว่าต้องรู้ต้องเข้าใจก่อนมิฉะนั้นแต่ละคำจะมีความหมายว่าอะไรเช่นละกิเลสดับกิเลสเป็นพระโสดาบันเป็นพระอรหันต์ก็ไม่รู้เลยว่าเป็นยังไงและคืออะไรเพราะฉะนั้นนะคะต้องศึกษาทุกคำด้วยความเคารพอย่างยิ่งที่จะรู้ความลึกซึ้งของสิ่งซึ่งเป็นปกติทุกวันแต่ต้องอาศัยพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเพื่อให้เข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงแล้วจึงจะรู้ว่าขณะนี้สิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้ไม่ได้ปรากฏตามความเป็นจริง
2: กราบท่านอาจารย์แล้วก็คณะวิทยากรนะคะคำว่าสัจญาณกิจญาณกตญาณตรงนี้ค่ะไม่เข้าใจว่าคืออะไรแล้วก็เกิดขึ้นตอนไหนค
1: ่ะญาณะคืออะไรเห็นไหมคะพูดคำที่ไม่รู้จักแล้วก็คิดไหมว่าเป็นคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเมื่อได้ตรัสรู้แล้วเพราะฉะนั้นทุกคำเนี่ยค่ะไม่ใช่ได้ยินแล้วเข้าใจเผินมากแต่คำว่าญาณะสัจจะสองคำใช่ไหมคะสัจญาณญาณะคืออะไรคะ
2: ปัญญา
1: เห็นไหมคะก็ทราบญาณะคือปัญญาและสัจจะนะคะ
2: ความจริง
1: ค่ะเพราะฉะนั้นก็รู้ว่าเป็นปัญญาที่สามารถรู้แจ้งความจริงแสดงว่าเดี๋ยวนี้ค่ะมีความจริงหรือเปล่า
2: ม มีค่ะ
1: รู้หรือยัง
2: ยังค่ะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นกว่าจะรู้ต้องฟังและต้องไตร่ตรองไม่ใช่เพียงแต่ตอบชื่อสัจจญาณคืออะไรกิจจญาณคืออะไรกัตญาณคืออะไรชื่อหมดแต่มีประโยชน์ไหมถ้าจะรู้เพียงชื่อ
2: ไม่มี
1: ค่ะเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจจริงๆนะคะว่าถ้าไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะมีคำนี้ไหมคะสัจจญาณ
2: ไม่มี
1: ปัญญาที่สามารถรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้มีสิ่งที่มีจริงแต่ยังไม่มีปัญญาที่จะเข้าใจความจริงของสิ่งที่กำลังมีใครเห็นด้วยไม่ใช่ฟังเฉยๆเริ่มรู้ความลึกซึ้งไหมมีสิ่งที่กำลังปรากฏตั้งแต่เกิดรู้ความจริงของแต่ละสิ่งที่มีจริงตั้งแต่เกิดหรือเปล่าเพราะฉะนั้นจริงไม่ใช่สัจจญาณเพราะฉะนั้นแสดงว่านะคะถามใครเขาจะบอกได้ไหมว่าเดี๋ยวนี้อะไรจริงและความจริงของสิ่งที่มีจริงนั้นคืออะไรลองถามดูนะคะแต่ถ้าเป็นผู้ที่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงทุกคำภาษาบาลีไม่มีคำว่าสิ่งที่มีจริงนี่ภาษาไทยแต่สิ่งที่มีจริงภาษาไหนก็ได้ต้องหมายความถึงสิ่งที่กำลังมีจริงๆเดี๋ยวนี้ถูกต้องไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นต้องไปหาความจริงที่ไหนไหมคะ
2: ไม่ต้องค่ะตรง
1: นี้เดี๋ยวนี้ใกล้ชิดที่สุดทุกอย่างที่มีจริงหมดแต่ไม่รู้ว่าสิ่งที่มีจริงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงนั้นต่างกับที่กำลังปรากฏอย่างไรเริ่มรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยฟังคำว่าสิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้ไม่ได้ปรากฏตามความเป็นจริงเริ่มนะฮะเริ่มจะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอเชิญคุณอนกค่ะ
3: กราบท่านอาจารย์นะครับความเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงในขณะนี้ตั้งแต่ขั้นฟังปัญญาที่ฟังว่าสิ่งที่ปรากฏนั้นคือเดี๋ยวนี้แม้ยังไม่ได้ปรากฏตามความเป็นจริงนั่นแหละครับคือสัจจญาณจนกว่าความเข้าใจอีกระดับหนึ่งที่จะเกิดขึ้นโดยไม่ใช่การฟังหรือการคิดแต่เป็นผลจากการสะสมปัญญาขั้นฟังและขั้นคิดมาขณะนั้นปัญญาเริ่มทำกิจที่จะรู้ตรงสิ่งที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริงสิ่งที่ปรากฏก็เริ่มปรากฏตามความเป็นจริงนั่นแหละครับคือปัญญาที่เริ่มทำกิจเป็นกิจญาณะซึ่งไม่ใช่ขั้นฟังขั้นคิดแต่เมื่อฟังทำต่อไปสะสมสัจญาณต่อไปอบรมเจริญปัญญาที่มีเหตุปัจจัยให้ทำกิจรู้สิ่งที่ปรากฏโดยไม่ใช่คิดไม่ใช่ฟังเท่านั้นปัญญาอีกระดับหนึ่งที่คมชัดก็ถึงแล้วเป็นขั้นขั้นคือเป็นกัตญาณะคือปัญญาที่ประจักษ์แจ้งถึงความเป็นสภาพธรรมนั้นอย่างแจ้งชัดเป็นขั้นขั้นนั่นคือกัตญาณะหรืออีกคำหนึ่งคือวิปัสสนาญาณะครับ
2: เรื่องถามคำถามนะคะฟังเรื่องบารมีในชีวิตประจำวันอาจารย์พูดถึงเบื้องต้นก็คือทานเหมือนกับว่าถ้าเราทำทานทั่วๆไปก็ยังไม่เป็นบารมีแต่ว่าต้องประกอบด้วยปัญญาทีนี้ปัญญาเราก็ยังไม่มีคำถามก็คือแล้วเราทำทานยังไงถึงจะเริ่มเป็นบารมีอะค่ะ
1: ค่ะบารมีเพื่ออะไรคะ
2: เพื่อเป็นกำลังให้บรรลุมีวิปัสสนาญาณ
1: บรรลุอะไรไม่ทราบ
2: ก็ละกิเลสได้เป็นขั้นๆรู้ความจริง
1: ค่ะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะทุกท่านไม่ใช่ฟังเพื่อที่จะไปบรรลุแต่ฟังเพื่อเข้าใจสิ่งที่กำลังฟังเพราะสิ่งที่กำลังฟังนะคะพูดให้เข้าใจความจริงของสิ่งที่กำลังมีจริงๆดีกว่าไหมคะดีกว่าจะไปบรรลุแล้วก็บารมีอะไรก็ไม่รู้เรื่องแต่ต้องเป็นผู้ที่ตรงตั้งแต่ขั้นฟังนะคะฟังทำไมไม่ว่าฟังเรื่องอะไรฟังเพื่อเข้าใจสิ่งที่กำลังได้ฟัง ฟังเพื่อเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงๆที่คำนั้นได้กล่าวถึงคำจริงให้เข้าใจเริ่มเป็นผู้ตรงนะคะมีความเข้าใจอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วหรือยัง
2: ยังไม่ถึง
1: รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วหรือยัง
2: รู้จักว่าท่านเป็นพระศาสดาท่านเมตตาท่านประจักษ์แจ้งความเป็นจริงแล้วก็ท่านสอนให้เราได้รู้สิ่งที่ท่านได้ประจักษ์แจ้ง
1: ค่ะเพราะฉะนั้นต้องไม่ลืมนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างไรไม่ใช่คำของคนอื่นใช่ไหมคะเพราะกำลังเริ่มจะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการฟังคำที่พระองค์ตรัสไม่มีหนทางอื่นเลยค่ะที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้านอกจากฟังคำที่พระองค์ตรัสด้วยพระองค์เองไม่ใช่คำของใครและคำทุกคำที่พระองค์ตรัสด้วยพระมหากรุณาเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งอย่างยิ่งพระองค์ไม่ได้ตรัสว่าธรรมะง่ายจะบรรลุกันได้เร็วนะคะแต่ว่าเมื่อตรัสรู้แล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าธรรมะลึกซึ้งละเอียดยากที่จะรู้ได้ประมาทคำนี้หรือเปล่าง่ายหรือเปล่าต้องฟังและพิจารณาไตร่ตรองหรือเปล่าเพื่อเป็นความเข้าใจของตนเองนี่คือพระพุทธประสงค์ทรงบำเพ็ญพระบารมีเพื่อให้เราทุกคนเดี๋ยวนี้ค่ะได้ฟังว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างไรและต้องเป็นผู้ที่เห็นความลึกซึ้งอย่างยิ่งว่าคำที่พระองค์ตรัสพระองค์ตรัสว่าลึกซึ้งเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้สิ่งที่กำลังปรากฏเนี่ยลึกซึ้งไหมคะ
2: สิ่งที่กำลังปรากฏจริงๆลึกซึ้งแต่เราดูมันไม่ได้ลึกซึ้ง
1: จะเข้าใจได้ง่ายไหม
2: เข้าใจภาษาพูดเข้าใจในหลักการแต่ไม่ประจักษ์แจ้ง
1: กว่าจะถึงความเข้าใจระดับที่พระองค์ทรงตรัสรู้และทรงแสดงให้ทุกคนเนี่ยสามารถเข้าใจได้ทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งเป็นปัญญาที่ใช้คำว่าญาณะไม่ใช่เพียงแค่ฟังแค่นี้นะคะแล้วจะไปบรรลุถามถึงบารมีเลยและยังไม่รู้เลยค่ะอะไรเป็นบารมีบารมีเพื่ออะไรถ้าตอบว่าเพื่อบรรลุบรรลุอะไรคะ
2: ก็ละกิเลสไปเป็นขั้นตอนขั้นระดับขั้นนะคะ
1: กิเลสอยู่ไหน
2: กิเลสก็อยู่ที่ตัวเราร
1: ู้จักหรือยัง
2: รู้จักบ้างค่ะ
1: เราหรือเปล่าที่
2: ไม่ใช่เราแต่
1: เด
2: ี๋
1: ยวน
2: ี้เรา
1: เดี๋ยวนี้เป็นเราหรือเปล่า
2: เป็นค่ะ
1: ค่ะแล้วเมื่อไหร่จะบรรลุ
2: ก็อีกนานค่ะ
1: ค่ะถามหาบารมีละจะได้ทำอะไรใช่ไหมคะเมื่อกี้นี้เหมือนจะทำบารมีไม่ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในความลึกซึ้งธรรมะละเอียดเดี๋ยวนี้รู้จักธรรมะอะไรบ้างเป็นธรรมะหรือเปล่าหรือเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ละเอียดอย่างไรยากที่จะรู้ได้จริงไหมจะไปทำอะไรคะนอกจากเข้า

0: อาจว่าอย่างไรเพียงแต่จะรู้ว่าเดี๋ยวนี้มีสิ่งที่พระองค์ได้ตรัสไว้ว่าอย่างไรเพื่อที่จะได้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ถ้าไม่เข้าใจสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้จะเข้าใจอะไรไหมคะไม่มีทางจะบรรลุอะไรไหม
1: ไม
0: ่บารมีอยู่ไหนอะไรเป็นบารมีเพื่ออะไรเผินมากค่ะไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าจะกล่าวก็คือไม่เคารพในความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคิดว่าง่ายคิดว่าฟังแล้วบรรลุคิดว่าฟังแล้วทำได้จะทำบารมีทั้งหมดนี่นะคะแสดงความเผินในความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องละเอียดกว่านี้ค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสถึงสิ่งที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีมานานเท่าไหร่กว่าจะตรัสรู้เมื่อตรัสรู้แล้วนะคะทรงแสดงว่าธรรมะลึกซึ้งสัจธรรมความจริงของสิ่งที่มีในขณะนี้ไม่ได้ปรากฏอย่างที่เป็นจริงแค่นี้สะดุดไหมคะอยู่มาในโลกมีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็บอกว่าสิ่งที่กำลังมีขณะนี้ไม่ได้ปรากฏตามความเป็นจริงนี่คำของใครเห็นไหมคะคำของใคร
1: พระพุทธเจ้า
0: ก็ลึกซึ้งใช่ไหมคะสิ่งที่มีขณะนี้ไม่ได้ปรากฏตามความเป็นจริงเมื่อไรจะตื่นรู้ความจริงว่าสิ่งที่เคยเข้าใจว่าเป็นจริงทั้งหมดไม่ได้ปรากฏตามความเป็นจริงเพราะอะไรคะพระองค์ตรัสว่าอย่างไรจึงกล่าวว่าสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ไม่ได้ปรากฏตามความเป็นจริงเห็นไหมคะต้องฟังคำของพระองค์คิดเองได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ค่ะเพราะฉะนั้นพระองค์ตรัสว่าอย่างไรยังไม่ต้องไปถึงบรรลุอะค่ะเพียงแค่เข้าใจสิ่งที่พระองค์ตรัสรู้ลึกซึ้งละเอียดยากที่จะรู้ได้และกำลังเริ่มเข้าใจความละเอียดความลึกซึ้งของสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้ไหมสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้ไม่ได้ปรากฏตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นต่อไปนี้นะคะทุกครั้งที่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฟังเพื่ออะไร
1: ฟังเพื่อเข้าใจอ
0: ย่าลืมนะคะพระเชิญวันนี้จะพูดเรื่องความเข้าใจสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้แล้ว
2: กราบสวัสดีท่านอาจารย์สุจินต์ค่ะต้องการถามท่านอาจารย์ว่าธรรมะกับอนัตตานะคะ
0: ค่ะมีคำว่าอนัตตาต้องเข้าใจก่อนใช่ไหมคะหมายความว่าอะไร
2: ธรรมะคือสิ่งที่มีจริง
0: ค่ะและสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเลยนะคะไม่เว้นเป็นอนัตตาไม
2: ่
0: ใช่เราไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงขณะนี้นะคะทุกอย่างที่กำลังปรากฏพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ว่าสิ่งนี้แหละเกิดและดับขณะนี้เป็นอย่างนั้นหรือเปล่าปรากฏอย่างนั้นหรือเปล่าปรากฏตามความเป็นจริงหรือเปล่าพระพระองค์ตรัสว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงเพราะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปจริงไหมค่อยๆ คิดค่ะอะไรเดี๋ยวนี้ถ้ายังไม่รู้จะรู้ว่าเกิดและดับได้ยังไงเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้ที่ไม่เคยรู้เลยทั้งหมดนะคะค่อยๆรู้ขึ้นว่าสิ่งนั้นมีเมื่อเกิดถ้าไม่เกิดไม่มีละเอียดขึ้นแล้วใช่ไหมคะชีวิตทั้งหมดวันนี้มีอะไรบ้างมีเห็นมีได้ยินมีคิดมีอร่อยมีสุขมีทุกข์มีชอบมีไม่ชอบทั้งหมดถ้าไม่เกิดขึ้นจะมีไหม
2: ไม่มีค
0: ่ะและใครทำให้เกิดขึ้นได
2: ้ไม่มีใครทำค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่มีจริงเกิดแล้วตามเหตุตามปัจจัยเพราะว่าเห็นจริงๆเกิดเห็นได้ยินจริงๆเกิดได้ยินไม่มีใครไปทำเดี๋ยวนี้นะคะทุกคนกำลังเห็นไม่มีใครไปทำเลยเกิดแล้วเพราะเหตุปัจจัยไม่ใช่ว่าใครจะไปทำให้เห็นเกิดขึ้นได้เริ่มเข้าใจความหมายของคำว่าอนัตตาไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงแค่นี้ค่ะลึกแค่ไหนไม่ยั่งยืนลึกแค่ไหนเพียงแค่ปรากฏแล้วก็หมดไปลึกแค่ไหนจริงหรือเปล่าในขั้นฟังต้องมั่นคงนี่คือสัจจะตรงต่อความเป็นจริงซึ่งไม่เคยรู้มาก่อนเลยแต่ความจริงก็คือว่าเหมือน

0: มีเห็นตลอดเวลา
1: ค่ะ
0: แต่ว่าทำไมมีได้ยินขณะที่ได้ยินไม่ใช่เห็นแน่นอนใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: เกิดพร้อมกันไม่ได้เพราะฉะนั้นคำว่าเกิดพร้อมกันไม่ได้หมายความว่าเมื่อสิ่งหนึ่งกำลังปรากฏจะมีสิ่งอื่นเกิดปรากฏพร้อมกับสิ่งนั้นไม่ได้ค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจนะคะในสิ่งซึ่งกำลังเป็นอย่างนี้เดี๋ยวนี้จริงๆเมื่อเป็นสิ่งที่มีจริงนะคะย่อมสามารถจะรู้ความจริงนั้นได้เมื่อเข้าใจถูกต้องไม่ใช่เมื่อไม่รู้อะไรเลยเพียงแต่จำว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตานั่นคิดนะคะแต่ความเป็นอนัตตาไม่ได้ปรากฏสักอย่างเพราะฉะนั้นจะเป็นจริงได้อย่างไรในเมื่อสิ่งนั้นไม่ได้ปรากฏตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นจริงปรากฏตามความเป็นจริงได้แก่ความเข้าใจที่เริ่มเข้าใจตั้งแต่ต้นนะคะขณะนี้สิ่งที่กำลังปรากฏแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งไม่ได้ปนกันเลยเสียงเป็นเสียงคิดเป็นคิดจำเป็นจำทุกอย่างที่มีจริงเป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งธรรมะเพราะเหตุว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีลักษณะปรากฏจริงๆสิ่งนั้นแหละคือสิ่งที่มีจริงในภาษาไทยภาษาบาลีก็ใช้คำว่าธรรมะสิ่งที่เกิดแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ให้เกิดได้ไหม
1: ไม่ได้ค่ะ
0: ไม่มีใครไปทำให้เกิดใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วรู้ไหมว่าดับแล้ว
1: ไม่รู้ค่ะ
0: ถูกต้องค่ะต้องเป็นคนตรงเพราะธรรมะไม่ได้ปรากฏตามความเป็นจริงแต่ต้องเกิดจากการที่เริ่มเข้าใจถูกต้องนะคะเห็นกับได้ยินเหมือนกันไหม
1: ไม่เหมือนกันค่ะ
0: เกิดพร้อมกันได้ไหม
1: ไม่ได้ค่ะ
0: บังคับบัญชาไม่ให้เป็นอย่างนั้นได้ไหม
1: ไม่ได้ค่ะ
0: นั่นคือความหมายของอนัตตาอัตตาหมายความถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดอนัตตาไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยทั้งสิ้นเป็นสภาพธรรมะที่ลึกซึ้งอย่างยิ่งนะคะแต่ละหนึ่งไม่ปะปนกันลึกซึ้งไหมคะ
1: ลึกซึ้งค่ะ
0: สิ่งที่มีเดี๋ยวนี้เกิดลึกซึ้งไหมคะ
1: ค่ะลึกซึ้งค่ะ
0: และสิ่งที่กำลังมีดีเนี่ยเกิดและดับลึกซึ้งไหมคะ
1: ลึกซึ้งค่ะ
0: แล้วก็สิ่งที่เกิดระดับนั้นไม่กลับมาอีกเลยในสังสารวัฏเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้อะไรก็ตามที่ปรากฏเพียงปรากฏหนึ่งแล้วดับไม่กลับมาอีกเลยมีเราไหม
1: ไม่มีเราค่ะ
0: มีดอกไม้ไหม
1: ไม่มีค่ะ
0: มีโต๊ะไหม
1: ไม่มีค่ะ
0: มีคนไหม
1: ไม่มีค่ะ
0: มีอะไร
1: มีธรรมะค่ะ
0: ถูกต้องนี่เริ่มเข้าใจละเพราะฉะนั้นกว่าจะรู้ว่าทั้งหมดที่เคยยึดถือว่าเป็นเราตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าเนี่ยนะคะสามารถที่จะแตกย่อยละเอียดยิบเราอยู่ไหนแค่ตัดเป็นท่อนๆนะฮะหูทางตาทางคิ้วทางเท้าทางเราอยู่ไหนก็ไม่มีแต่พอรวมกันแล้วเป็นเราและความจริงยิ่งกว่านั้นก็คือว่าสามารถที่จะแตกย่อยสิ่งที่เป็นรูปที่ยึดถือว่าเป็นเราเนี่ยละเอียดยิบได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: เป็นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งไม่ใช่ดอกกุหลาบอีกต่อไปไม่ใช่ใบไม้ไม่ใช่โต๊ะไม่ใช่เก้าอี้อะไรจริง
1: ธรรมะมีจริงค่ะ
0: ธรรมะคืออย่างนี้แหละจริง
1: ค่ะ
0: จริงเริ่มเข้าใจความหมายของคำว่าอนัตตาไม่ใช่เราและเป็นเขาหรือเปล่า
1: ไม่ใช่
0: ค่ะเป็นดอกไม้หรือเปล่า
1: ไม่เป็นดอกไม้ค่ะ
0: เริ่มเข้าใจคำว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งนะคะซึ่งถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงไม่มีใครจะรู้ได้เลยว่าที่ปรากฏรวมกันไม่แยกกันนะคะเพราะเหตุปัจจัยเนี่ยปรากฏเป็นรูปร่างสันฐานเป็นนิมิตนิมิตตะเหมือนเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดถ้าเราจุดก้านธูปหนึ่งดอกดอกเดียวนะคะแกว่งให้เป็นวงกลมเร็วมากจะเห็นอะไรคะ
1: เห็นติดกันหมดเลยค่ะ
0: เห็นแสงไฟที่เป็นวงกลม
1: ค่ะ
0: แต่ความจริงหนึ่ง
1: มีหนึ่งเดียว
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้ไหมการเกิดดับทีละหนึ่งสืบต่อเร็วสุดที่จะประมาณได้ทำให้ปรากฏเป็นนิมิตรูปร่างสันฐานต่างๆอยู่ในโลกของนิมิตคิดดูเคยรู้บ้างไหมกี่ชาติแม้ชาตินี้เป็นโลกของนิมิตทั้งหมดไม่ใช่โลกที่ปรากฏตามความเป็นจริงว่าแต่ละหนึ่งเกิดและดับและที่ร่างกายของเราเนี่ยนะคะที่ยึดถือว่าเป็นเราเนี่ยมีกี่รูปตาก็ไม่ใช่หู ใช่ไหมคะจักขุประสาทะไม่ได้แข็งทุกอย่างเนี่ยค่ะทรงแสดงความละเอียดยิบแตกย่อยทุกสิ่งทุกอย่างที่รวมกันให้เข้าใจถูกต้องว่าเป็นแต่ละหนึ่งซึ่งมีปัจจัยเกิดดับเร็วสุดที่จะประมาณได้การทูปที่อยู่ตรงนี้พอแกว่งไปก็ไม่ได้อยู่ตรงนั้นแหละแล้วก็สืบต่อจนกระทั่งเป็นรูปร่างสันฐานต่างๆจะแกว่งให้กลมก็ได้ให้เป็นสูงๆต่ำๆก็ได้แต่ว่าความจริงคือแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดดับเร็วสุดที่จะประมาณได้ลองพิสูจน์สักอย่างนะคะหลับตาเดี๋ยวนี้ไม่มีอะไรเหลือที่จะปรากฏเป็นคนนั้นคนนี้โต๊ะเก้าอี้เลยใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: หายไปได้ยังไงคะเพียงแค่หลับตาเพราะฉันลืมตามีมาได้ยังไงมากมายอย่างนี้ถ้าไม่กระทบตาจะปรากฏไหม
1: ไม่ปรากฏค่ะ
0: แต่เพียงปรากฏกระทบตานะคะเพียงหนึ่งเนี่ยแค่หนึ่งคนกระทบกี่ครั้งกว่าจะปรากฏรวมกันเป็นคนหนึ่งใช่ไหมคะ
1: แต่ก็เห็นปุ๊บเห็นปุ๊บเป็นคนทันทีค่ะ
0: นั่นสิคะนี่แสดงว่าเร็วปานไหนยากต่อการที่จะรู้ความจริงจึงต้องมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ได้บำเพ็ญบารมีที่จะเข้าถึงการประจักษ์แจ้งความจริงและทรงแสดงความจริงให้เริ่มรู้ตัวว่าอยู่ในโลกของนิมิตหลงว่าเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้จนกว่าจะตายแต่หารู้ไม่ว่าเดี๋ยวนี้ก็กำลังตายเพราะว่าสิ่งที่กำลังปรากฏอยู่นี้ต้องเกิดระดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยในสังสารวัฏเพราะฉะนั้นตายเป็นเพียงขณะหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นทำหน้าที่พ้นสภาพความเป็นบุคคลนี้แต่ก็ไม่เกิดอีกเหมือนเห็นเมื่อกี้นี้นะคะไม่ใช่เดี๋ยวนี้เห็นเมื่อกี้นี้ไม่มีเหลือแต่เดี๋ยวนี้ก็มีเห็นเกิดอีกเพราะฉะนั้นหลับแล้วยังตื่นใช่ไหมคะเพราะยังไม่ตายแต่ในขณะที่หลับไม่มีอะไรปรากฏเลยพอตื่นต้องมีสิ่งที่เกิดขึ้นปรากฏจึงชื่อว่าตื่นทางตาเห็นทางหูได้ยินและแต่ว่าจะตื่นด้วยอะไรกระทบตาหรือหูหรือจมูกใช่ไหมคะหรือกายที่กระทบสัมผัสอ่อนหรือแข็งจริงไหมแค่ค่อยๆเข้าใจความจริงค่ะไม่ต้องไปคิดจะบรรลุมรรคผลนิพพานไปนั่งทำอะไรต่ออะไรซึ่งไม่สามารถที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังเป็นจริงทั้งหมดที่ไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่สามารถที่จะทำให้บุคคลนั้นเนี่ยพ้นจากกิเลสด้วยความหวังเพียงว่าถ้าทำอย่างนี้แล้วจะเกิดอย่างนั้นแต่ไม่มีความเข้าใจอะไรเลยเพราะฉะนั้นความเข้าใจเนี่ยมีตั้งแต่ขั้นฟังนะคะถ้าฟังไม่เข้าใจจะปฏิบัติอะไรและปฏิบัติคืออะไรก็ไม่รู้ค่ะเพราะฉะนั้นทุกคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วทั้งหมดสามารถที่จะค่อยๆฟังแล้วก็ไตร่ตรองเข้าใจในความลึกซึ้งเป็นผู้ตรงว่าเดี๋ยวนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประจักษ์การเกิดขึ้นและดับไปของสิ่งที่มีจริงและทรงแสดงความจริงแต่ละหนึ่งละเอียดอย่างยิ่งอภิธรรมะปรมัตถธรรมะธรรมะมีจริงใครก็เปลี่ยนความจริงไม่ได้แม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเคารพธรรมไม่ได้เปลี่ยนความจริงทรงแสดงธรรมะตามความเป็นจริงแสดงว่าไม่มีใครที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เป็นอย่างนั้นเมื่อเกิดแล้วเป็นอย่างนั้นแล้วก็ดับไปได้เป็นความจริงไหมคะ
1: จริงค่ะ
0: เกิดมาขณะเกิดไม่ใช่ขณะนี้แน่ถูกต้องไหมคะและหลังจากเกิดก็ต้องมีขณะที่สืบต่อเรื่อยๆมาจนถึงบัดนี้แล้วก็เรื่อยๆไปด้วยความไม่รู้เหมือนเดิมหรือว่าเริ่มได้ยินได้ฟังแล้วก็ไตร่ตรองจนกระทั่งเป็นความเข้าใจที่ต้องมั่นคงตามลำดับจึงจะเป็นบารมีจึงจะสามารถประจักษ์แจ้งความจริงนี้ได้มิฉะนั้นการแสดงธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไร้ประโยชน์ถ้าไม่มีใครสามารถที่จะเข้าถึงการประจักษ์แจ้งความจริงตามที่พระองค์ได้ทรงประจักษ์แจ้งและจึงได้ทรงแสดงความจริงถึงที่สุดซึ่งลึกซึ้งอย่างยิ่งในสมัยโน้นนะคะมีผู้ฟังธรรมะด้วยความเคารพก่อนนั้นนานเคยได้ยินได้ฟังแต่ความลึกซึ้งของธรรมะเหมือนเดี๋ยวนี้ไม่สามารถที่จะประจักษ์แจ้งโดยรวดเร็วได้ใช่ไหมคะถ้าทุกอย่างยังเป็นเราเป็นสิ่งนั้นเป็นสิ่งนี้เป็นของเราเป็นบ้านเป็นโลกเป็นอะไรทั้งหมด แต่อย่าลืมนะคะถ้าไม่มีอะไรเกิดเลยโลกก็ไม่มีพระอาทิตย์พระจันทร์จักรวาลอะไรอะไรก็ไม่มีสวรรค์ชั้นฟ้านรกยังไงก็ไม่มีสิ่งใดมีสิ่งนั้นเกิดตามเหตุตามปัจจัยที่ทำให้เกิดไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเพราะฉะนั้นเริ่มเห็นว่าทำไมจากเด็กแล้วก็ค่อยๆโตเป็นผู้ใหญ่เป็นธรรมะทั้งหมดก็ไม่รู้แล้วก็วันหนึ่งก็จะไม่เป็นคนนี้เลยค่ะเป็นไม่ได้อีกต่อไปทุกคนที่ไปเที่ยวที่ต่างๆนะคะสนใจอยากจะไปใช่ไหมคะมีใครไม่อยากไปเที่ยวไหนบ้างเชียงใหม่อยุธยาหรืออะไรก็ว่ากันไปถึงต่างประเทศถึงอะไรก็ไปไปเที่ยวอีกโลกได้ไหมดีกว่าไหมน่าสนใจกว่าไหมโลกหน้าต้องไปแน่มีใครอยากไปเที่ยวโลกหน้าบ้างคะเที่ยวโลกนี้จนหมดละไปเที่ยวโลกหน้าไหมเห็นไหมคะ
1: ยังไงก็ต้องไปอะค่ะ
0: ถูกต้องค่ะจะอยากหรือไม่อยากแต่ลองเห็นนะคะอยากไปเที่ยวเฉพาะในโลกนี้แต่พอถึงอีกโลกหนึ่งแสนวิจิตไม่มีใครรู้เลยว่าจะเป็นอะไรน่าอัศจรรย์อยากไปในโลกนั้นไม่มีใครอยากใช่ไหมอยากแต่จะเที่ยวในโลกนี้แต่ว่ามีโลกอื่นด้วยนะถ้าฉันเป็นเรื่องที่จริงทั้งหมดค่ะแต่ไม่สามารถที่จะคิดด้วยตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรทั้งสิ้นที่เป็นจริงต้องอาศัยคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสแล้วทุกคำเป็นความจริงที่ลึกซึ้งทั้งหมดแม้แต่ไปเที่ยวชวนกันไปเที่ยวโลกหน้าดีไหมคะคุณอนุ
2: ครับท่านอาจารย์ครับ
0: ไม่ต้องชวนก็ต้องไปค่ะ
2: ท่านอาจารย์พูดก็สะดุ้งนะครับว่าอยากไปเที่ยวโลกหน้าไหมกลัวตายกันจะตายอยู่แล้วเพื่อที่จะอยู่ในโลกนี้แล้วก็เที่ยวในโลกนี้ซึ่งเมื่อย่อยไปแล้วถ้าเข้าใจตามความเป็นจริงไม่ว่าจะเกิดภพไหนชาติไหนก็ไม่พ้นจากการเที่ยวไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งเป็นวัฏฏะสังสารวัฏนี้นะครับเพราะฉะนั้นให้เห็นถึงความติดข้องเยื่อใยและความไม่รู้อยู่ที่ไหนก็ติดที่นั่นแหละทุกคนเนี่ยก็ติดในบ้านตัวเองอยากกลับบ้านของเราแล้วแต่จะอยู่กรุงเทพหรืออยู่ต่างจังหวัดก็คุ้นเคยอย่างนั้นแต่ชาติที่แล้วล่ะไม่เหมือนอย่างนี้ชาติต่อไปก็ไปติดอันใหม่ติดไปเงี้ยครับท่านอาจารย์ไม่รู้จักจบจนกว่าที่จะรู้ว่าเป็นเพียงสภาพธรรมะที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจสิ่งที่ปรากฏเมื่อไหร่จะปรากฏตามความเป็นจริงเมื่อยังไม่ปรากฏตามความเป็นจริงก็หลงติดอยู่ด้วยความไม่รู้ท่านอาจารย์ครับก็ยังไม่อยากไปเที่ยวโลกหน้าเท่าไหร่แต่ก็ต้องไปครับ
0: คงไม่มีใครอยากไปเที่ยวโลกหน้าอยากแต่จะเที่ยวอยู่ในโลกนี้นั่นแหละแต่จะไปเมื่อไหร่รู้ไหมคะ
1: ไม่รู้ค่ะ
0: ได้เที่ยวแน่เหมือนอย่างนี้แหละไม่ต่างกันเลยคือมีเห็นมีได้ยินมีได้กลิ่นมีลิ้มรสมีรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสแล้วก็คิดนึกจดจำไว้ในสิ่งที่ไม่มีเหมือนยังมีอยู่เห็นไหมคะลึกซึ้งไหมกว่าจะละความไม่รู้จนไม่เหลือเลยเพราะประจักษ์แจ้งความจริงของสิ่งที่ปรากฏซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้ปรากฏจะปรากฏให้เข้าใจเมื่อไหร่ไม่มีใครสามารถจะรู้ได้เพราะฉันเป็นเรื่องที่ละเอียดนะคะลึกซึ้งยากที่จะคิดเองได้ไม่มีทางเลยค่ะจนกว่าจะได้ยินคำซึ่งต้องไตร่ตรองเป็นผู้ตรงความจริงเป็นอย่างไรต้องตรงต่อความจริงจริงเป็นสัจจะบารมีกว่าจะรู้ความจริงต้องมีความมั่นคงว่าเดี๋ยวนี้นะคะไม่ได้ปรากฏตามความเป็นจริงปรากฏเป็นนิมิตต่างๆให้จำให้คิดผิดๆว่ากำลังนั่งอยู่ยังไม่ได้ไปไหนยังมีจริงๆเห็นก็ยังเห็นอยู่แต่ความจริงคือเห็นที่กำลังเห็นเนี่ยไม่ได้เห็นอยู่อย่างที่ขณะนี้เป็นเห็นดับแล้วมีเห็นใหม่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นนี่คือความละเอียดอย่างยิ่งนะคะของความเป็นจริงเพราะฉะนั้นฟังธรรมะไม่ต้องไปทำอะไรเลยค่ะนอกจากไตร่ตรองให้เกิดความเป็นผู้ตรงต่อความเป็นจริงการเข้าใจสิ่งที่มีจริงตามความเป็นจริงใช้คำว่าปัญญา คือความเห็นที่ถูกต้องไม่คลาดเคลื่อนเพราะฉะนั้นเราอยู่ในโลกนี้ด้วยความมืดสนิทไม่รู้ความจริงแต่ละขณะเลยแม้เดี๋ยวนี้หมดแล้วเมื่อกี้ก็ไม่รู้อะไรจะเกิดต่อไปก็ไม่รู้หมดไปทุกขณะไม่กลับไปอีกเลยก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเริ่มเข้าใจนะคะในความมืดมากซึ่งไม่ได้ปรากฏการเกิดดับเลยแต่ละหนึ่งซึ่งสามารถที่จะค่อยๆเข้าใจความต่างกันของธรรมะซึ่งไม่ใช่เราแล้วเป็นอะไรสิ่งหนึ่งเป็นสิ่งหนึ่งไม่ปะปนกันเลยจึงไม่ใช่เรามั่นคงในความเป็นจริงนะคะนั่นคือสัจจะบารมีไม่ไปทำสิ่งที่ไม่จริงไปนั่งนั่งเงียบเงียบเดินบ้างนอนบ้างแล้วก็คิดว่าเป็นพระโสดาบันละกิเลสเป็นไปได้หรือรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าผู้ที่เป็นพระอริยะบุคคลความหมายของอริยะหมายความว่าอะไรความหมายของธรรมะที่ทำให้เป็นพระอริยะคืออริยสัจธรรมะคืออะไรไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นยิ่งมืดลงไปยากที่จะขึ้นมาสู่ความลึกของความมืดได้เพราะไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้ที่ได้ทรงตรัสรู้ทุกคำเป็นคำจริงถึงที่สุดเพราะฉะนั้นเริ่มรู้จักตัวเองแล้วใช่ไหมคะมืดมานานเท่าไหร่แล้วก็ชาตินี้ถ้าไม่ได้ฟังนะคะไม่ได้ไตร่ตรองยังมืดอยู่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นทุกขณะที่เห็นเนี่ยความมืดทับถมทวีคูณประมาณไม่ได้และจะออกจากสังสารวัฏได้อย่างไรถ้าไม่อดทนขันติบารมีมีความเพียรที่จะฟังสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไตรตรองให้ตรงตามความเป็นจริงจนกระทั่งมีความที่มั่นคงนะคะเป็นอธิฐานะบารมีไม่เปลี่ยนแปลงเลยค่ะขณะนี้เป็นธรรมะทั้งหมดเริ่มฟังหรือยังเริ่มเห็นหรือยังว่าธรรมะไม่ได้ไกลเลยนะคะขณะนี้เองเป็นธรรมะที่กำลังเริ่มฟังความจริงของธรรมะสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเพื่อที่จะให้รู้ว่ามารวมกันแล้วก็ปรากฏเหมือนเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะรูปร่างสันฐานต่างๆลวงให้อยู่ในโลกของนิมิตมีความติดข้องต้องการสิ่งซึ่งขณะนี้ไม่เหลือเลยอะไรเป็นความจริงต้องมั่นคงค่ะและรู้ว่าไม่ใช่ต้องไปทำอย่างอื่นเลยนะคะความไม่รู้และความยึดมั่นอยู่ตรงไหนอยู่เมื่อไหร่ที่ไหนอยู่ทุกขณะในชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นถ้าปัญญาไม่รู้ความจริงตามลำดับขั้นแม้ในขั้นการฟังความจริงที่มีในชีวิตประจำวันจะไม่สามารถถึงลักษณะที่ไม่ใช่เราซึ่งติดข้องมานานนะคะที่จะละความเป็นสิ่งสิ่งใดได้เพราะเหตุว่าไม่เคยได้ยินได้ฟังไม่เคยไตร่ตรองมีแต่ความหวังว่าจะเป็นพระโสดาบันโดยไม่ต้องรู้อะไรทั้งสิ้นนั่นไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นต้องเป็นคนที่ตรงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างไรฟังเพื่อรู้ว่าเป็นความจริงไหมพระองค์ทรงพระมหากรุณาแสดงให้บุคคลนั้นมีความเข้าใจถูกไม่ได้หลงผิดอีกต่อไปในความมืดและจะมืดต่อไปอีกนานเท่าไหร่พระเจ้าก็แต่ละคำเนี่ยค่ะมีค่ายิ่งกว่าสิ่งใดทั้งสิ้นในชีวิตและในสังสารวัฏเพราะเริ่มรู้ตัวเองนะคะว่าอยู่ในความมืดสนิทมานานเท่าไหร่ถ้าไม่มีโอกาสได้ฟังได้คิดได้ไตร่ตรองให้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ตามความเป็นจริงก็ยังคงมืดต่อไปเริ่มเข้าใจขึ้นใช่ไหมคะไม่ใช่รีบร้อน
1: ค่ะ
0: ที่จะไปรู้นั่นรู้นี่ธรรมะเป็นธรรมดาเคยได้ยินคำนี้ไหมคะธรรมดา
1: ได้ยินค่ะอาจารย์แต่ยังไม่เข้าใจอะค่ะ
0: เพราะฉะนั้นธรรมะมีจริงๆใครก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงความเป็นไปของธรรมะนั้นได้ถูกต้องไหมคะ
1: ค่ะ
0: เห็นเกิดขึ้นเห็นจะได้ยินไม่ได
1: ้ค่ะ
0: เห็นต้องเห็นเป็นธรรมตาตาคือความเป็นไปของธรรมะและภาษาบาลีเนี่ยจะไม่ใช่ดอเด็กใช่ไหมคะค่ะใช้ต่อเต่าเพราะฉะนั้นภาษาบาลีจะเป็นธรรมตาแต่คนไทยก็เปลี่ยนเป็นดอเด็กนะคะธรรมดาพูดกันบ่อยแต่เข้าใจไหมธร ธรรมะเป็นธรรมดาความเป็นไปของธรรมะนั่นแหละเป็นอย่างอื่นไม่ได้เป็นธรรมดาที่ต้องเป็นอย่างนั้นเพราะธรรมะอย่างนั้นก็ต้องเป็นไปอย่างนั้น
1: เห็นก็ต้องเป็นเห็นได้ยินก็เป็นได้ยิน
0: เป็นธรรมดา
1: ที่หนึ่ง
0: ค่ะเป็นธรรมดา
1: เป็นธรรมตา
0: ทุกอย่างเป็นธรรมดา
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นแต่ก่อนเคยใช้คำนี้แต่ไม่เข้าใจใช่ไหมคะแต่เดี๋ยวนี้พอเข้าใจแล้วเริ่มรู้ความหมายว่าเป็นธรรมดาเป็นความเป็นไปของธรรมะที่ต้องเป็นอย่างนั้นเปลี่ยนไม่ได้เพราะฉะนั้นถามสักหน่อยหนึ่งนะคะให้มั่นคงถ้าเกิดทำอะไรได้แล้วก็สิ่งนั้นเกิดขึ้นตามที่ได้ทำเป็นอนัตตาหรือเปล่า
1: ถ้าอยากทำอย่างนั้นแล้วคิดว่าทำได้เป็นอัตตาค่ะ
0: เป็นอัตตา
1: ค่ะ
0: ไม่ใช่เป็นอนัตตา
1: ไม่ใช่เป็นอนัตตา
0: เพราะอะไรค
1: ิดว่าทำได้
0: เพราะคิดว่าทำได้
1: ค่ะ
0: แต่หารู้ไม่ว่าจะอยากหรือไม่อยากสิ่งนั้นต้องเกิดตามเหตุตามปัจจัย
1: ค่ะ
0: พอเกิดขึ้นอย่างที่หวังก็คิดว่าเพราะเราทำ
1: ค่ะ
0: แต่ถ้ามีความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะจะหวังหรือไม่หวังสิ่งนั้นก็เกิดขึ้นเป็นไปตามเหตุที่จะต้องเป็นอย่างนั้น
1: ใช่ค่ะถ้าไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คิดว่าเราทำได
0: ้ค่ะนี่เป็นความมั่นคงนะคะเริ่มเป็นสัจจะบารมีไม่ต้องไปหาที่ไหนใช่ไหมคะปัญญาเกิดขึ้นรู้ความจริงทีละเล็กทีละน้อยไม่คลาดเคลื่อนเป็นสัจจะบารมีมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลง
1: ค่ะ
0: ก็เป็นอธิษฐานบารมีต้องมีวิริยะที่จะฟังและไตร่ตรองให้เข้าใจขึ้นหรือเปล่านั่นก็คือวิริยะบารมีถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยลืมว่าเป็นธรรมะขณะที่ลืมไม่เข้าใจก็ไม่ใช่บารมีแต่ไม่ว่ายามใดยามทุกยามยากยามลำบากใดๆก็ตามแต่ถูกใครว่าอย่างนั้นอย่างนี้ก็ตามแต่ไม่เดือดร้อนมั่นคงในความเป็นจริงนั่นก็คืออธิษฐานบารมีเพื่ออะไรคะเพื่อละกิเลสทั้งหลายที่รู้ว่าขณะนั้นนะคะถ้าโกรธก็เป็นกิเลสแหละใช่ไหมคะต้องมีความเข้าใจมั่นคงจริงๆแล้วก็เป็นเราด้วยจนกว่าจะหมดความเป็นเราเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นเรื่องของบารมีที่ต้องอาศัยขันติความอดทนไม่ใช่เพียงฟังครั้งเดียวแล้วก็คิดว่าสามารถที่จะพอแล้วเข้าใจแล้วหารู้ไหมว่ายังไม่ได้เข้าใจอะไรในสิ่งที่กำลังปรากฏเพียงแต่ได้ฟังเรื่องของสิ่งที่กำลังมีขณะนี้เท่านั้นแล้วเป็นปัญญาหรือเป็นเรา
1: เป็นปัญญาค่ะ
0: ค่ะไม่ใช่เรา
1: ค่ะ
3: ท่านอาจารย์ครับตอนเริ่มต้นท่านอาจารย์ก็มีกล่าวถึงว่าต้องเริ่มต้นด้วยความรู้ว่าไม่รู้เจ้าก็จะกราบเรียนสนทนาท่านอาจารย์ว่าอะไรที่ทำให้ต้องรู้ว่าเริ่มต้นด้วยความไม่รู้แล้วก็ไม่รู้ต้องรู้ว่าไม่รู้อะไรคะ
0: จะได้รู้ว่าอะไรมีจริงอะไรไม่มีจริงเคยเป็นเราอะไรเป็นเรามีเราหรือเปล่าเพราะว่าความติดข้องนะคะอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่เราแก้วน้ำเป็นแก้วน้ำไม่ใช่เราใช่ไหม
3: แก้วน้ำเป็นแก้วน้ำไม่ใช่เรา
0: ค่ะและอะไรเป็นเรา
3: คือถ้าฟังเข้าใจก็ทราบว่าไม่มีแต่ว่าเราก็ยึดถือว่าตัวทั้งตัวนี่เป็นเรา
0: ค่ะรู้ว่าเพราะไม่รู้นะคะกำลังเห็นเดี๋ยวนี้เห็นคืออะไรเกิดขึ้นเห็นยังไม่รู้อะไรใช่ไหมคะแต่ถ้ารู้ว่าเห็นเป็นเห็นเกิดขึ้นเห็นแค่นี้ค่ะคนที่ฟังมานานแล้วก็มีความเข้าใจละเอียดก็รู้ว่าไม่ใช่เราเพราะคำพูดบอกแล้วใช่ไหมว่าเห็นเกิดขึ้นเห็นไม่มีคำว่าเราเลยเห็นเกิดขึ้นเห็นถ้ามีความเข้าใจคำนี้มั่นคงนะคะนั่นคือไม่ใช่เราก
3: ราบเรียนท่านอาจารย์แต่ว่าที่กล่าวว่าต้องเริ่มต้นรู้ว่าไม่รู้อะไรซึ่งเวลาท่านอาจารย์กล่าวก็แบบว่าเราคิดว่าเห็นเป็นเราเห็นแท้จริงเนี่ยเห็นเป็นเห็นไม่ใช่เราเห็นแต่กว่าจะรู้ตรงนี้ได้เนี่ยถ้าสำหรับเริ่มต้นเนี่ยดูเหมือนจะถ้าไม่ได้ฟังคำไม่มีทางรู้เลยท่าน
0: ค่ะเพราะฉันฟังแล้วต้องมั่นคงนะคะเข้าใจแค่ไหนแค่คำว่าเห็นเป็นเห็นเนี่ยเห็นไหมคะมีความลึกซึ้งต่างกันคนที่ไม่เคยได้ฟังเลยแค่ได้ยินว่าเห็นเป็นเห็นแต่กำลังเห็นก็พูดตามว่าเห็นเป็นเห็น แต่ถ้ามีความเข้าใจมั่นคงขึ้นนะคะพูดแล้วนี่ว่าเห็นเป็นเห็นเพราะฉะนั้นเห็นจะเป็นอะไรได
3: ้ถ้าไม่เข้าใจก็เป็นเราเห็นไม่ใช่เห็น
0: แน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นพูดแต่ว่าเห็นเป็นเห็นไม่พอใช่ไหมคะต้องตามความเข้าใจที่มั่นคงว่าเห็นเป็นเห็นถ้าคนนั้นมีความมั่นคงจริงๆจะรู้ว่าเห็นไม่ใช่เราเพราะบอกแล้วว่าเห็นเป็นเห็นแต่คนที่ไม่รู้นะคะได้ฟังว่าเห็นเป็นเห็นสักเท่าไหร่เห็นก็เป็นเราเพราะฉันเพียงคำพูดเนี่ยค่ะจะรู้ได้ด้วยตัวเองว่ามีความเข้าใจในสิ่งที่พูดในสิ่งที่ได้ฟังเนี่ยแค่ไหน
3: กราบเรียนท่านอาจารย์เมื่อกล่าวว่าเห็นเป็นเห็นไม่ใช่เราเห็นเนี่ยแต่จริงๆก็ยังมีความลึกของความเป็นเราอยู่มากค่ะ
0: เพราะไม่รู้จักเห็นถ้าเริ่มเข้าใจเห็นทีละเล็กทีละน้อยนะคะก็จะมั่นคงว่าเห็นเป็นเห็นก็เช่นความเป็นเราก็ค่อยๆน้อยลงน้อยลงตามความเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏทีละอย่างทีละเล็กทีละน้อยจนหมดความสงสัย
3: กราบเรียนท่านอาจารย์แต่ความเป็นเราเนี่ยก็หนาเหนียวแน่นจริง
0: ๆค่ะดีที่รู้ใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นขณะที่รู้อย่างนั้นจริงใช่ไหมคะ
3: จริงค่ะ
0: รู้ถูกใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
0: ก็เป็นปัญญาไม่ใช่เราเริ่มเข้าใจถูกมั่นคงขึ้น
3: กับเรียนท่านอาจารย์อย่างตัวอย่างที่ว่าความเป็นเราหนาเหนียวแน่นเนี่ยก็มีตากล้องเขาเดินถ่ายรูปเนี่ยจะต้องมีเราที่จะต้องไปถ่ายรูปอะไรเงี้ยก็เลยจะรู้สึกมากว่าโอ้โหนี่หนาเหนียวแน่นอีกนานกว่าจะหลุดแล้วก็เวลาดูรูปก็เหมือนกันถ้าจะต้องสนใจรูปที่มีตัวเองถ้าไม่มีตัวเองก็จะดูผ่านๆก็เลยคิดว่าความเป็นเราเนี่ยเหมือนกับว่าหนาเหนียวแน่นจนกระทั่งปัญญาขั้นฟังที่ฟังอยู่เนี่ยก็แชะไปได้เพียงไม่มากนะคะท่านอาจารย
0: ์ค่ะเพราะฉะนั้นเป็นผู้รู้ด้วยตัวเองใช่ไหมคะแม้กำลังทำอย่างนั้นก็เป็นธรรมะเห็นไหมคะความลึกซึ้งกว่าจะหมดความเป็นเราห้ามไม่ได้สะสมมาเกิดแล้วแต่สามารถเข้าถึงความจริงได้ในขณะนั้นไม่ใช่เรามิฉะนั้นจะละความเป็นเราไม่ได้ในชีวิตประจำวันจริงๆเนี่ยแต่ละคนรู้ไหมว่าตื่นนอนมาแล้วจะทำอะไรบ้างรู้ก่อนนั้นไหมว่าจะทำอะไรบ้างหรือรู้ก่อนนั้นไหมว่าจะเห็นอะไรบ้างหรือรู้ก่อนนั้นไหมว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างไม่รู้เลยเพราะฉันอยู่ที่ความเข้าใจถูกไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจึงสามารถที่จะละความเป็นเราได้หมดสิ้นไม่ฉะนั้นก็คิดว่าถ้าเป็นเราก็ไม่ต้องทำอย่างนั้นถ้าเป็นเราก็ทำอย่างเก่าได้ยังไงทำเหมือนเดิมได้ยังไงถ้าอย่างนั้นก็คือนั่นคือความเป็นเรายังเหลืออยู่ด้วยเหตุนี้กว่าจะถึงความลึกซึ้งจริงๆนะคะทุกอย่างเกิดตามเหตุตามปัจจัยความดีเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยความไม่ดีเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยเคยยืนเคยนั่งเคยนอนอย่างไรก็ยังทำตามเหตุตามปัจจัยแต่สามารถที่จะรู้ตามความเป็นจริงได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมิฉะนั้นไม่หมดความเป็นเราเพราะฉะนั้นความเข้าใจธรรมะไม่ได้อยู่ที่คำพูดนะคะแต่อยู่ที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแสดงให้รู้ว่าความมั่นคงในความเข้าใจธรรมะระดับไหนยากที่จะวัดได้นะคะเพราะเหตุว่าสิ่งที่ลึกซึ้งที่สะสมมามากมายมหาศาลถ้าไม่มีปัจจัยที่จะเกิดก็ไม่เกิดแต่ถ้ามีปัจจัยนะคะเกิดแล้วก็สามารถที่จะเข้าใจได้หมดสิ้นเมื่อไหร่จึงจะหมดความเป็นเราเมื่อนั้นทุกอย่างเลยค่ะไม่เหมือนเดิมวันนี้นะคะอาหารที่จะได้รับประทานก็คงไม่เหมือนที่เคยรับประทานใช่ไหมคะไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นอีกซ้ำได้รสชาติอาจจะคล้ายคลึงกันและอะไรอีกตั้งหลายอย่างที่จะเกิดซึ่งไม่เคยรู้มาก่อนก็รู้ว่าเป็นธรรมะทั้งหมดกว่าจะรู้ได้ไม่ใช่เป็นการเพียงแต่ว่าคิดและจำแต่ต้องเมื่อกำลังเผชิญกับสิ่งนั้นแล้วแต่อะไรจะเกิดไม่หวัง คิดว่าถ้าคนรู้ธรรมะแล้วก็จะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็สิ่งที่สะสมมาล่ะมีปัจจัยที่จะเกิดไม่ใช่หรือเพราะฉะนั้นไม่ใช่อยู่ที่ใครเลยทั้งสิ้นนะคะอยู่ที่ความเข้าใจที่มั่นคงจนถึงระดับที่สามารถเข้าใจในขณะนั้นที่เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยเท่านั้นยังไม่พอเพราะว่าความละเอียดความลึกซึ้งของธรรมะที่สะสมมาเนี่ยค่ะมากมายมหาศาลจนกว่าจะรู้ว่านั่นคือความเข้าใจขั้นฟังที่ใช้คำว่ารอบรู้ในปริยัติคือในธรรมะที่ได้ฟังว่าเป็นอย่างนี้ไม่เปลี่ยนแปลงแต่ก็ยังไม่ได้ประจักษ์ในความจริงซึ่งได้ฟังและมั่นคงว่าขณะนี้เกิดระดับอยู่ในโลกของนิมิตสิ่งที่ปรากฏเหมือนจริงเป็นสิ่งต่างๆเป็นคนนั้นคนนี้แต่ความจริงคืออะไรถ้าไม่มีแต่ละหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเร็วสุดประมาณได้จนกระทั่งการเกิดดับไม่ปรากฏสืบต่อเหมือนเรานั่งอยู่ที่เนี่ยนานละใช่ไหมคะแล้วก็นั่งอย่างนี้ด้วยแล้วก็เป็นอย่างนี้ด้วยแล้วก็ฟังอย่างนี้ต่อไปนี่ก็คือไม่ได้เข้าใจแต่ละหนึ่งของธรรมะซึ่งเป็นอีกระดับหนึ่งของปัญญาซึ่งถ้าไม่มีความมั่นคงจริงๆในความไม่ใช่เราปัญญาระดับนั้นก็เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นการประจักษ์แจ้งสภาพธรรมะตามความเป็นจริงนะคะต้องมั่นคงแม้ในขั้นปริยัติรอบรู้ว่านี่คือการฟังใครฟังใครจำใครรู้ใครเข้าใจใครคิดยังไม่ได้ปรากฏเป็นแต่ละหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นก็ยังคงเป็นเราก
4: ับท่านอาจารย์ครับความหมายของสติปัฏฐาน
2: ครับ
0: ต้องมีความเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏค่ะมิฉะนั้นจะไม่รู้จักคำว่าสติและปัฏฐานได้ยินแต่ชื่อเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะต้องรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงๆที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้จึงจะสามารถเข้าใจคำว่าสติปัฏฐานได้เป็นความลึกซึ้งไหมคะมีคำถามเยอะแต่ว่าคำถามไหนจะทำให้เริ่มคิดเริ่มไตร่ตรองที่จะเข้าใจคำที่ถามเพื่อที่จะเข้าใจความจริงของคำที่ถามเพราะได้ยินคำว่าสติแล้วก็ได้ยินบ่อยๆนะคะแต่ก็ยังไม่รู้ว่าสติคืออะไรปัฏฐานคืออะไรเพราะเหตุว่าไม่ได้ฟังตั้งแต่ต้นที่จะเข้าใจว่าขณะนี้มีอะไรจึงจะเป็นสติปัฏฐานและสติปัฏฐานหมายความว่าอะไรไม่ใช่รีบทำสติปัฏฐานตราบใดที่ยังไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้มีอะไรนะคะก็จะไม่สามารถเข้าใจสติปัฏฐานได้ค่ะรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้หรือยังถ้ายังไม่รู้นะคะแล้วก็จะพูดเรื่องสติปัฏฐานเนี่ยจะไม่มีความหมายเลยเพราะเหตุว่าสติปัฏฐานต้องเป็นสิ่งที่เข้าใจสิ่งที่มีในขณะนี้จึงสามารถที่จะเข้าใจสติปัฏฐานได้คนที่ไม่เข้าใจสิ่งที่กำลังมีขณะนี้เลยนะคะแล้วทำสติปัฏฐานถูกหรือผิดคะ
2: ผิดครับ
0: ค่ะนี่ก็ต้องเริ่มเข้าใจตามลำดับขั้นว่าอะไรถูกอะไรผิดเพราะฉะนั้นถ้ามีคนถามแล้วก็มีคำตอบแต่เขาไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้เป็นอะไรจะมีประโยชน์ไหมคะ
2: ไม่มีประโยชน์ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก่อนอื่นต้องรู้ว่าขณะนี้มีอะไรหรือไม่มีอะไร
2: มีครับ
0: มีอะไรคะ
2: มีความคิดครับ
0: มีความคิดความคิดคืออะไรใครคิด
2: เป็นสภาพคิดครับไม่มีใครคิดครับ
0: ค่ะแค่นี้เป็นสติปัฏฐานได้ไหมคะ
2: ยังไม่ได้ครับ
0: ยังไม่ได้ก็ต้องฟังต่อไปจนกว่าจะมีความเข้าใจละเอียดขึ้นจึงจะเป็นปัจจัยให้เข้าใจคำว่าสติปัฏฐานได้แม้เพียงเข้าใจก็ยังยากไม่ใช่พอใครพูดก็เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วแต่ว่าต้องรู้จริงๆว่าเข้าใจอะไรเข้าใจเพียงคำแต่ว่าไม่ได้เข้าใจสิ่งที่คำนั้นแสดงว่าต่างกันอย่างไรเช่นสติเห็นไหมคะแม้เพียงคำเดียวคืออะไรต่างกับสภาพธรรมะอื่นหรือเปล่าเห็นขณะที่กำลังเห็นเดี๋ยวนี้เป็นสติหรือเปล่าต้องรู้ละเอียดมากค่ะไม่ใช่เพียงแค่ฟังแล้วก็จะกล่าวตามหรือว่าจะคิดตามแต่ต้องเป็นความเข้าใจสิ่งที่กำลังมีขณะนี้ถูกต้อง ว่าเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งขณะนี้เกิดแล้วมีแล้วเป็นแล้วเห็นแล้วก็ยังไม่รู้ว่าคืออะไรแต่มีเห็นแน่ๆถามใครใครก็บอกว่าเห็นแต่ถ้าถามว่าเห็นคืออะไรจะตอบได้ไหมทุกคนก็จะแปลกใจว่ามาถามอะไรกันเห็นคืออะไรก็กำลังเห็นแท้ๆแต่กำลังเห็นอย่างนี้แหละไม่รู้จักเห็นที่กำลังเห็นลึกซึ้งไหมคะมีเห็นกำลังเห็นแต่ไม่รู้จักความจริงของเห็นถ้ารู้จักว่าเห็นคืออะไรก็ต้องบอกได้ว่าเห็นคืออะไรวันนี้ไม่ทราบว่าอยากจะเข้าใจธรรมะระดับไหนหรือว่าระดับที่ให้เข้าใจตามความเป็นจริงว่าไม่รู้ความจริงของสิ่งที่กำลังมีอันนี้จะดีกว่าไหมคะ
4: ดีครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก็เริ่มมีความเข้าใจมั่นคงว่าทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อกี้นี้เหมือนรู้แต่ว่าตามความเป็นจริงก็คือว่าไม่รู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏทั้งที่กำลังปรากฏใกล้ที่สุดไม่ต้องไปหาที่ไหนเลยอยู่ที่นี่ตรงนี้แต่ไม่รู้ความจริงผ่านไปแล้วใช่ไหมคะไม่รู้ความจริงผ่านไปอีกไม่รู้ความจริงผ่านไปอีกไม่รู้ความจริงตลอดวันตลอดชีวิตจริงไหม
4: จริงครับ
0: ค่ะเริ่มเข้าใจถูกต้องไหมคะเป็นประโยชน์ที่สุดที่จะเป็นผู้ที่ละเอียดที่จะรู้จักความลึกซึ้งของสิ่งซึ่งดูเหมือนไม่น่าจะสนทนาเลยนะคะเรื่องอื่นรู้สึกจะตื่นเต้นมากกว่าเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตแต่ว่าถึงจะยังไงก็ตามแต่นะคะแต่ละขณะที่กำลังมีจริงๆไม่รู้เพราะฉะนั้นก็ต้องเริ่มเห็นประโยชน์จริงๆว่าขณะนี้ค่ะสิ่งที่กำลังมียังไม่รู้ควรกล่าวถึงความจริงของสิ่งที่มีให้ค่อยๆเริ่มเข้าใจว่าผู้ที่ได้ทรงตรัสรู้รู้ความจริงของขณะนี้ต่างกับที่คนอื่นคิดแค่ไหนจึงเป็นผู้ที่ทรงพระนามว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเหมือนเราไหมคะเนี่ยแค่นี้แล้วก็พยายามจะไปเข้าใจสิ่งซึ่งพระองค์ตรัสว่าลึกซึ้งยากที่จะรู้ได้แม้แต่เพียงคำว่าเดี๋ยวนี้สิ่งที่มีจริงๆไม่ได้ปรากฏตามความเป็นจริงของสิ่งไม่ปรากฏตามความเป็นจริงอย่างไรพระองค์ตรัสเมื่อได้ตรัสรู้ว่าสิ่งที่มีจริงขณะนี้แต่ละหนึ่งไม่ใช่อย่างเดียวกันและถ้าแต่ละหนึ่งไม่เกิดก็จะไม่มีอะไรเลยแต่แม้เกิดแล้วก็ดับเร็วสุดที่จะประมาณได้จึงไม่สามารถที่จะรู้ความจริงว่าสิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้เองเกิดแล้วดับแล้วได้แต่พูดคำว่าอริยสัจสี่ทุกขะอริยสัจจะสภาพธรรมะที่เกิดและดับพูดแล้วนะคะต้องให้เข้าใจตรงด้วยสภาพธรรมะที่เกิดเห็นต้องเกิดถ้าเห็นไม่เกิดไม่มีเห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาจริงไหมถ้าจริงก็เริ่มมั่นคงตั้งแต่ต้นนะคะว่ายังไม่ได้รู้ความจริงนี้ทั้งที่กำลังเกิดดับเดี๋ยวนี้เองก็ฉะนั้นจะพูดเรื่องสตินะคะถ้าไม่มีความเข้าใจอย่างนี
4: ้ไม่พูดค่ะเพราะไม่มีความเข้าใจ
0: ค่ะทีละเล็กทีละน้อยนะคะค่อยๆเข้าใจขึ้นขณะนี้ดีไหมแค่นี้ค่ะจะตอบว่ายังไงคะมีความจริงสองอย่างอย่างหนึ่งเป็นความจริงที่เป็นความดีอีกอย่างหนึ่งเป็นความจริงที่ไม่ดีพูดอย่างนี้ก็ยังไม่รู้เลยอะไรดีอะไรไม่ดีเพราะฉันต้องเริ่มจริงๆตั้งต้นจริงๆด้วยการรู้ว่ากำลังศึกษาธรรมะหมายความว่าอะไรหมายความว่าขณะนี้เป็นธรรมะทั้งหมดกำลังศึกษาธรรมะไม่ใช่ไปทำอย่างอื่นเลยทั้งสิ้นนะคะฟังเรื่องของสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้ศึกษาคือพิจารณาไตรตรองว่าสิ่งที่ได้ฟังเนี่ยเป็นความจริงหรือเปล่านั่นคือกำลังศึกษาเข้าใจสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้และสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ค่อยๆปรากฏตามความเป็นจริงจนกระทั่งสามารถรู้แจ้งขณะที่กำลังเกิดขึ้นและดับไปจึงจะสิ้นความสงสัยในการที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเดี๋ยวนี้สิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดานี่คือผู้ที่เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า และเราก็กำลังฟังคำที่พระองค์ตรัสค่อยๆให้เราได้ไตร่ตรองให้รู้ความจริงจนสามารถที่จะรู้แจ้งและก็ดับกิเลสได้มิฉะนั้นคำของพระองค์ก็ไร้ประโยชน์ถ้าไม่มีใครที่สามารถที่จะเข้าใจจนกระทั่งประจักษ์แจ้งได้เพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะกำลังเริ่มต้นที่จะเริ่มเข้าใจที่จะมั่นคงในแต่ละคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่สงสัยเลยนะคะแต่ละขณะเนี่ยหมดไปหมดไปไม่รู้ความจริงเลยว่าอะไรเป็นอะไรในความเป็นจริงเพราะฉะนั้นในขณะนี้นะคะมีสิ่งที่มีจริงๆแต่ยังไม่รู้ความจริงพูดเพื่อที่จะได้เข้าใจแม้สิ่งที่กำลังมีจริงๆเดี๋ยวนี้ลองคิดถึงประโยชน์พูดเรื่องอื่นจะเข้าใจได้ไหมในเมื่อยังไม่เข้าใจสิ่งที่มีจริงในขณะนี้และเรื่องอื่นต่อไปก็คือเรื่องความจริงยิ่งขึ้นของสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้นั่นเองไม่ใช่ขณะอื่นเลยค่ะเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่สนใจที่จะรู้ว่าความจริงไม่ได้อยู่ไกลเลยนะคะแต่ความไม่รู้มากแค่ไหนแม้อยู่ใกล้ที่สุดกำลังเป็นสิ่งที่อยู่ตรงนี้เองก็ยังไม่รู้แล้วจะรู้เรื่องอื่นได้ไหม
3: ไม่ได้แน่นอนค่ะอาจารย์
0: เพราะฉะนั้นคำทั้งหมดของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อให้ไตร่ตรองเพื่อประโยชน์จริงๆของผู้ที่ต้องการที่จะเข้าใจความจริงว่าต้องเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏในขั้นฟังเพราะว่าขณะนี้นะคะกำลังพูดถึงสิ่งที่กำลังมีตรงนี้เดี๋ยวนี้ทั้งหมด
3: เพราะฉะนั้นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมดเป็นธรรมะนะคะถ้าไม่รู้สิ่งที่มีจริงที่เป็นธรรมะขณะนั้นก็เพราะไม่รู้นั่นเอง
0: คงมีคนที่เคยฟังพระธรรมหลายคำนะคะแล้วเดี๋ยวนี้อยู่ไหนคำต่างๆเหล่านั้นเดี๋ยวนี้เข้าใจอะไรจากคำที่ได้ยินบ้างเพราะฉะนั้นไม่ใช่เพียงเรื่องจำคำที่ได้ฟังนะคะแต่ต้องรู้ว่าคำนั้นกล่าวถึงสิ่งที่กำลังมีขณะนี้มิฉะนั้นคำนั้นไร้ประโยชน
3: ์ดิฉันก็ขอกราบเรียนอ่านแล้วก็จะเรียนถามท่านอาจารย์แทนนะคะสำหรับผู้ที่เขียนมาถามอาจารย์สุจินสอนเสมอตลอดมาให้ฟังธรรมะด้วยความเบิกบาน
0: ค่ะแค่นี้ก่อนทำไมจะต้องเบิกบานด้วยล่ะฟังธรรมะบางคนก็อยากเบิกบานนะคะเพราะคิดว่าฟังธรรมะแล้วต้องเบิกบานสิล้วนเป็นความคิดด้วยความเป็นตัวตนแต่ทุกคำเนี่ยค่ะกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงความเบิกบานเกิดไหมถ้าไม่เข้าใจเห็นไหมคะต้องพิจารณาเหตุผลละไม่ใช่เพียงแต่ได้ยินคำเพราะฉะนั้นถ้าไม่เข้าใจคำที่กล่าวถึงสิ่งที่มีขณะนี้เบิกบานไหมคะหรือเบื่อพูดอยู่นั้นแล้วเรื่องเห็นที่กำลังเห็นได้ยินกำลังได้ยินคิดกำลังได้คิดเมื่อไหร่จะพูดเรื่องอื่นสักทีเพราะฉะนั้นขณะที่คิดอย่างนั้นอ่ะเบิกบานไหมแต่ตรงกันข้ามนะคะถ้ามีความเข้าใจขึ้นเห็นว่าขณะนี้มีธรรมะจริงต้องรู้ก่อนนะคะว่าธรรมะคือสิ่งที่กำลังมีจริงๆแต่รู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงตามความเป็นจริงตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงแสดงแล้วหรือยังแค่นี้ค่ะจะเบิกบานหรือจะหดหู่หรืออยากจะรู้ก็ไม่รู้สักทีนี่เป็นความจริงซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะบังคับบังคับได้นะคะแต่ละคนเนี่ยค่ะตามเหตุตามปัจจัยผู้ที่มีความเห็นว่าคำนี้ไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยในสังสารวัฏที่ยาวนานที่จะกล่าวถึงความจริงนะคะที่กำลังเป็นจริงแม้ยังไม่ปรากฏให้รู้แต่ความจริงคืออย่างนี้เริ่มรู้ว่าจะไปแสวงหาความจริงที่ไหนไม่ใช่ที่อื่นเลยค่ะเดี๋ยวนี้เองที่กำลังปรากฏและมีคำของผู้ที่ได้ตรัสรู้ทรงแสดงความจริงให้คนอื่นเนี่ยแทนที่จะคิดเรื่องอื่นมากมายก่ายกองเหมือนเดิม นะคะแต่ก็กลับเห็นว่าไม่ว่าจะคิดเรื่องอะไรเรื่องธุรกิจการงานเรื่องทรัพย์สินเงินทองเรื่องญาติพี่น้องไม่ได้พูดถึงการที่จะให้รู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงแต่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวถึงสิ่งที่มีจริงให้เริ่มเข้าใจความจริงซึ่งไม่เคยรู้มาก่อนและไม่มีโอกาสจะรู้เลยถ้าไม่ได้ฟังคำนี้ด้วยความเคารพ ด้วยการที่จะไตร่ตรองในความจริงนั้นลึกซึ้งขึ้นถ้าไม่เป็นอย่างนี้จะเบิกบานไหมคะ
3: ไม่เลยค่ะท่านอาจารย
0: ์ไม่ว่าพอใครเขาบอกว่าฟังธรรมะแล้วเบิกบานก็จะพลอยเบิกบานพยายามเบิกบานซึ่งไม่จริงแต่เข้าใจเมื่อไหร่นะคะขึ้นอยู่ความเข้าใจว่าเข้าใจระดับไหนถ้าเข้าใจความจริงเล็กๆน้อยๆเนี่ยไม่เบิกบานและเราก็ศึกษาโดยปริยัตินะคะพระอภิธรรมจิตที่ดีงามเป็นกุศลเกิดพร้อมกับความรู้สึกโสมนัสเป็นสุขและก็ประกอบด้วยปัญญาแต่ละคำนะคะไม่ได้กล่าวถึงอย่างอื่นเลยนะคะแต่กล่าวถึงความจริงในชีวิตแต่ละขณะตั้งแต่ก่อนฟังพระธรรมจนกระทั่งเมื่อฟังแล้วเคารพในความเป็นจริงว่าบังคับบัญชาไม่ได้เพราะฉะนั้นใครเบิกบานมีเหตุให้เบิกบานใครยังไม่เบิกบานก็มีเหตุที่จะยังไม่เบิกบานใครมีปัจจัยที่จะฟังแล้วเบื่อก็ไม่เบิกบานเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าจะต้องไปพยายามเบิกบานแต่ถ้ามีความเข้าใจในสิ่งซึ่งเป็นจริงอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็ไม่เคยรู้มาก่อนเลยแล้วได้เข้าใจถูกต้องคิดดูบุญแค่ไหนประโยชน์แค่ไหนแม้เพียงนิดหน่อยก็เบิกบานที่มีโอกาสที่จะได้ไม่หลงผิดไม่รู้อะไรเลยเหมือนเดิมแม้แต่เพียงเงาเงาของสิ่งที่กำลังปรากฏว่ามีจริงนะเกิดดับนะแต่ความเกิดดับยังไม่ปรากฏเพราะความไม่รู้ปิดบังไว้และก็ความติดข้องก็ปิดบังไว้มหาศาลค่ะไม่สามารถที่จะรู้ความจริงในขณะนี้ได้แต่เริ่มฟังเริ่มไตร่ตรองเริ่มค่อยๆมีความเห็นที่ถูกต้องเริ่มค่อยๆมีความมั่นคงเริ่มมีความอดทนที่จะรู้ว่าสิ่งนี้เมื่อเป็นจริงสามารถประจักษ์แจ้งได้ความเบิกบานเริ่มบ้างไหมและก็ท่านได้เข้าใจมากกว่านี้อีกจะเบิกบานกว่านี้ไหมและถ้ามั่นคงจริงๆนะคะไม่หวั่นไหวเลยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเบิกบานแม้ขณะที่คนอื่นกำลังเป็นทุกข์ได้ไหมเพราะสามารถที่จะเข้าใจถูกว่าขณะนั้นนะคะก็เป็นตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้และทรงแสดงเพราะฉะนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะไปรู้ล่วงหน้าหรือพยายามจะไปทำสิ่งที่ยังไม่เกิดให้เกิดด้วยความเป็นเราเพราะเหตุว่าต้องไม่ลืมนะคะแต่ละคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเปลี่ยนไม่ได้ธรรมะคือสิ่งที่มีจริงรู้ได้ยังไงว่าจริงมีลักษณะของธรรมะแต่ละหนึ่งให้รู้ว่าไม่จริงหรือจริงเช่นเห็นเดี๋ยวนี้ค่ะจริงไหมใครจะบอกว่าไม่จริงบ้างได้ยินเดี๋ยวนี้จริงไหมใครจะบอกว่าไม่จริงบ้างคิดเดี๋ยวนี้จริงไหมใครจะบอกว่าไม่จริงบ้างนี่คือความเป็นผู้ตรงที่เริ่มเห็นว่าในสังสารวัฏทั้งในปัจจุบันชาตินี้มีอะไรบ้างที่เป็นสาระไม่ใช่บังคับนะว่าต้องไปให้รู้ว่าไม่เป็นสาระแต่พิจารณาด้วยตนเองค่ะเริ่มคิดอะไรเป็นสาระเห็นเป็นสาระหรือในเมื่อเลือกเห็นก็ไม่ได้เห็นเกิดขึ้นแล้วเห็นก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยไม่ว่าจะเห็นอะไรทั้งสิ้นเริ่มค่อยๆมั่นคงในความจริงเพราะว่าถ้าไม่มั่นคงนะคะพยายามที่จะไปเป็นสติปัฏฐานพยายามที่จะทำให้รู้โน่นรู้นี่แต่ไม่รู้สิ่งที่กำลังเป็นจริงขณะนี้อะไรถูกอะไรผิดเพราะฉะนั้นถ้าได้เข้าใจความเป็นจริงอย่างมั่นคงเบิกบานไหมที่จะไม่เห็นผิดที่จะคลาดเคลื่อนที่จะคิดเองที่จะไม่สามารถละความเป็นเราได้ที่หวังอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องละเอียดของแต่ละบุคคลนะคะที่ได้เข้าใจตามที่ได้สะสมมาไม่ว่าขณะนั้นจะเป็นอะไรทั้งสิ้นกำลังโกรธหวั่นไหวไหมเห็นไหมคะมีจริงมีโกรธและโกรธก็เกิดด้วยและโกรธก็ดับด้วยถ้าเข้าใจถึงระดับนี้จะเบิกบานไหมไม่ได้อยากให้หมดความโกรธจะไปทำให้หมดความโกรธนั่นคือความต้องการแต่นี่คือการเข้าใจจริงๆว่าเกิดแล้วห้ามไม่ได้แล้วก็หมดไปแล้วด้วยไม่มีสาระอะไรแล้วก็ไปนั่งโกรธอยู่ทำไมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมดไม่นำโทษมาให้เลยแต่นำความเบิกบานมาให้ตามลำดับของปัญญาที่สามารถที่จะรู้ความจริงได
3: ้เพราะฉะนั้นฟังธรรมะด้วยความเบิกบานอาจหาญร่าเริงในธรรมะก็ต้องด้วยปัญญานั่นเองแต่ท่านอาจารย์คะบ่อยครั้งคนที่ฟังก็คิดว่าท่านอาจารย์สอนตลอดมาใ
5: ฟังธรรมะด้วยความเบิกบานอาจหารร่าเริงในธรรมะเสมอค่ะ
0: ค่ะถ้าถามว่าสติปัฏฐานคืออะไรเบิกบานไหมอยากฟังจะตอบว่ายังไง
5: คงไม่เบิกบานเพราะว่าต้องการจะฟังคำตอบ
0: ค่ะแต่ถ้ารู้ว่าเดี๋ยวนี้เองนะคะเป็นสิ่งที่มีจริงไม่ต้องไปหาความจริงที่อื่นเลยค่ะและความจริงเนี่ยใกล้แค่ไหนคะถามหน่อยเห็นเนี่ยอยู่ตรงไหนนอกประตูหน้าต่างหรือเปล่าหรือว่าเห็นรู้จักแล้วว่าอยู่ไหนตอบได้ไหมคะถ้ารู้จักเห็นว่าเห็นอยู่ไหนคำถามธรรมดาแต่เป็นเรื่องของความเข้าใจที่ลึกซึ้งที่ไม่เปลี่ยนแปลงและตรงถ้ายังไม่ตรงนะคะหมายความว่ายังมีความไม่มั่นคงยังไม่เข้าใจพอในความเป็นธรรมะเดี๋ยวนี้ค่ะกำลังเห็นเนี่ยจะไปพูดถึงเรื่องอื่นทำไมใช่ไหมคะค่อยๆเข้าใจไม่ดีกว่าหรือว่าเห็นอยู่ไหนและรู้จักเห็นหรือยังถ้ายังไม่รู้ว่าเห็นอยู่ไหนจะรู้จักเห็นได้ไหม
6: ครับสวัสดีค่ะท่านอาจารย์มีหลายอย่างที่เกิดขึ้นระหว่างเดินมานั่งตรงนี้นะคะครั้งแรกตอนที่ได้ยินท่านถามว่าเห็นอยู่ไหนหนูก็ตอบในใจว่าเห็นอยู่นี่แต่ว่าหนูยังไม่เข้าใจเห็นจริงๆแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่มันโดดเด่นที่สุดคือหนูตื่นเต้น
0: ยังตอบได้ไหมคะว่าอยู่นี่นะอยู่ไหน
6: นี่เนี่ยมันดับไปแล้วอะค่ะเพราะว่าจริงๆเห็นมันเกิดนิดเดียวแล้วก็ดับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นนี่ตรงไหนอยู่ไหนนี่อยู่ไหนอยู่นี่นี่ไหนนะคะไหนอ่ะตรงนี่ทั้งนั้นเลยอ่ะนี่ดอกไม้นี่โต๊ะนี่ปากกาหรือนี่ดินสอเพราะฉะนั้นนี่ไหน
6: นี่ก็คือนี่ขนาดนี้อ่ะค่ะ
0: เพราะฉะนั้นนะคะเริ่มจะคิดใช่ไหมคะอยู่นี่ชัดเจนที่สุดคืออยู่ที่เห็นเห็นเกิดที่ไหนมีที่ไหนเมื่อไหร่เห็นอยู่ที่นั่นไม่ใช่อยู่ที่อื่นอยู่ที่กำลังเห็นถ้ากำลังคิดคิดอยู่ไหนไม่ใช่ที่อื่นเลยค่ะอยู่ที่คิดที่กำลังคิดนั่นแหละหมายความว่าไม่มีอื่นทั้งสิ้นนอกจากสิ่งที่เกิดขึ้นเพียงหนึ่งที่ปรากฏได้ทีละหนึ่งเห็นความลึกซึ้งไหมคะทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวถึงสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ต้นไม้ไม่ใช่อะไรเลยทั้งสิ้นแต่เป็นสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งซึ่งปรากฏพร้อมกันไม่ได้เลยปรากฏทีละหนึ่งแต่เดี๋ยวนี้ปรากฏมากมายนับไม่ถ้วนเลยใช่ไหมคะไม่ใช่เพียงทีละหนึ่งเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏไม่ได้ปรากฏตามความเป็นจริงเริ่มเข้าใจความลึกซึ้งอยู่ในโลกของคนของสิ่งของมากมายกายกองเยอะแยะไปหมดจริงหรือนั่นหรือและพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างไรอะไรจะจริงกว่ากันและลองคิดถึงการที่จะรู้ความจริงซึ่งเป็นจริงแน่นอนแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งนี่มากมายนะคะแต่ว่าทีละหนึ่งไม่ปะปนกันลองคิดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงของสภาพธรรมะทีละหนึ่งหมายความว่าอะไรหนึ่งนั้นต้องปรากฏใช่ไหมถ้าไม่ปรากฏจะรู้ได้ยังไงแต่เมื่อปรากฏทีละหนึ่งคำนี้เป็นความจริงแค่ไหนคะเกินกว่าที่จะรู้ได้ถ้าไม่รู้ความจริงและทีละหนึ่งกว่าจะประจักษ์แจ้งทีละหนึ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช้คำว่าทรงตรัสรู้ความจริงปรากฏความจริงหลายๆอย่างให้รู้ทันทีไม่ได้ต้องไม่พร้อมกันทีละหนึ่งจริงๆและปรากฏนะคะโดยนิมิตตะได้ยินคำว่านิมิตบ่อยๆแต่ว่าเข้าใจความลึกซึ้งของนิมิตละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นแค่ไหนจนกว่าจะรู้ว่าเดี๋ยวนี้นิมิตใช่ไหมทั้งหมดที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้ไม่ได้ปรากฏตามความเป็นจริงแต่การเกิดดับของทีละหนึ่งทีละหนึ่งสืบต่อหลากหลายรวดเร็วเพียงใดที่จะทำให้ทุกอย่างปรากฏเหมือนพร้อมกันไม่ได้แตกสลายไม่ได้ดับไปเลยสักอย่างเดียวและการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรอย่างไร นี่เริ่มฟังแล้วต้องไม่ใช่อย่างนี้ใช่ไหมแต่ต้องทีละหนึ่งนั่นคำว่าทีละหนึ่งเนี่ยหมายความว่ายังไงคิดออกไหมคิดได้ไหมหรือคิดยังไงก็ไม่ได้เพราะยังไม่ปรากฏก็ปรากฏอย่างนี้แล้วจะให้ไปคิดอะไรที่ไม่

ความเข้าใจสภาพธรรมะที่เดี๋ยวนี้สามารถจะเริ่มเข้าใจได้ทีละหนึ่งแต่ถ้าไม่เข้าใจสภาพธรรมะเดี๋ยวนี้ทีละหนึ่งจะถึงการประจักษ์แจ้งสภาพธรรมะทีละหนึ่งไม่ได้แน่นอนด้วยเหตุนี้เมื่อกี้นี้ถามถึงเรื่องสติปัฏฐานใช่ไหมคะถ้าไม่มีความเข้าใจสภาพธรรมะจริงๆจะไม่เข้าใจคำว่าสติปัฏฐานะที่ตั้งของสติซึ่งต่างกับขณะที่ไม่ใช่สติปัฏฐานะทั้งที่กำลังพูดเรื่องเห็นอย่างนี้ค่ะมีการเข้าใจเริ่มเกิดขึ้นว่าเห็นจริงๆเนี่ยต้องเกิดแล้วก็เกิดเพียงหนึ่งคือขณะนั้นต้องเป็นเห็นที่ปรากฏจึงจะรู้จักเห็นถ้ากราบใดที่ยังไม่รู้จักยังไม่เข้าใจเห็นเพียงหนึ่งขณะนั้นก็เพียงการคิดเรื่องเห็นเพราะว่ามีสิ่งอื่นด้วยจะแสดงว่ากำลังคิดหนึ่งได้อย่างไรเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมเนี่ยค่ะต้องละเอียดมากต้องมั่นคงต้องรู้ว่าไม่รู้มากมายระดับไหนไม่ต้องไปทำอะไรหรอกพอทำแล้วก็ไม่ใช่ทั้งนั้นแหละคือไม่เข้าใจเพียงแต่อยากทำอยากได้หวังไปซึ่งนั่นไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเหตุนี้นะคะถ้าไม่เคยเห็นประโยชน์ของการฟังสิ่งที่ลึกซึ้งไม่เคยรู้ว่าความจริงต้องไม่ใช่อย่างที่กำลังปรากฏจะไม่มีการที่เพียรฟังที่จะเข้าใจให้ถูกต้องว่าที่ว่าเป็นเราเนี่ยอยู่ไหนมีจริงๆหรือเปล่าหลงเข้าใจว่าเป็นเรานานเท่าไหร่คะในสังสารวัฏแม้ทุกวันนี้ลืมตาขึ้นมามีสิ่งนั้นบ้างสิ่งนี้บ้างเป็นโน่นเป็นนี้บ้างเป็นเราบ้างเป็นอะไรบ้างทุกอย่างแล้วความจริงเป็นอย่างนั้นหรือต้องเริ่มรู้ความห่างไกลกันมากนะคะกับความไม่รู้ความจริงกับสิ่งที่จริงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง 45,000 ษาด้วยพระมหากรุณาอย่างละเอียดยิ่งแม้แต่ขณะที่ฟังก็ทรงแสดงว่าฟังอย่างไรจึงจะเข้าใจก็ขณะนี้ค่ะทุกคนกำลังฟังได้ยินฟังอะไรแค่ไหนหรือคิดอะไรบ้างที่ไม่ใช่สิ่งที่กำลังฟังแต่ละอย่างเป็นไปนะคะบังคับบัญชาไม่ได้แต่ทั้งหมดเพราะไม่รู้จึงเข้าใจว่าขณะใดที่มีธาตุรู้ขณะนั้นแหละเราพอธาตุรู้เกิดขึ้นเห็นก็เป็นเราเห็นพอธาตุรู้เกิดขึ้นได้ยินก็เข้าใจว่าเราได้ยินแต่คำของพระเจ้าเห็นเป็นอื่นไม่ได้เป็นได้ยินไม่ได้เป็นเราจะได้อย่างไรในเมื่อเห็นเป็นเห็นค่อยๆมั่นคงในแต่ละคำนะคะจนกว่าจะขณะนั้นนะคะอย่าคิดเลยว่าจะละคลายแล้วไม่ติดข้องแล้วนะคะเบื่อแล้วหน่ายแล้วไม่ใช่เลยทั้งสิ้นค่ะเป็นแต่เพียงเราเริ่มที่จะค่อยๆคิดถึงความจริงยังไม่ถึงกับการเห็นโทษของการที่เราจะต้องไม่จบสิ้นการเห็นตายแล้วก็เห็นอีกเกิดอีกก็เห็นอีกมีเหตุปัจจัยเห็นก็ต้องเห็นไปยังคงเป็นเราแต่ละหนึ่งชาติที่เกิดมาไม่ว่าจะเป็นหนอนเป็นนกเป็นคนเป็นอะไรก็ตามแต่ขณะนั้นก็เป็นตัวตนทั้งหมดซึ่งไม่รู้ตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมเนี่ยนะคะไม่ใช่ฟังเฉยๆไม่ใช่ฟังเพราะอยากที่จะรู้ตามที่ได้ฟังแต่ต้องฟังให้เข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงว่าไม่มีเราที่กำลังฟังนอกจากเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งที่กว่าจะเข้าใจได้จริงๆนะคะก็ต้องฟังด้วยความเคารพจริงๆว่าพระองค์ตรัสว่าอย่างไรไม่ใช่ให้เชื่อแต่ให้พิจารณาจนกระทั่งเป็นความเข้าใจของตนเองเพราะฉะนั้นการสนทนาธรรมนี่นะคะบางครั้งเราไม่อดทนค่ะเขาสงสัยเราตอบเลยอดทนไหมที่ว่าเขายังไม่ได้เข้าใจและเขาจะเข้าใจได้เนี่ยเขาต้องฟังอีกเท่าไหร่และเขาต้องมั่นคงที่จะเห็นประโยชน์จริงๆมิฉะนั้นแล้วนะคะก็ไม่ใช่การเคารพในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระรัตนตรัยนี่เป็นเหตุที่จะต้องเป็นผู้ตรงอย่างยิ่งขึ้นทุกประการเพราะฉะนั้นก็ฟังธรรมะนะคะเพื่อเข้าใจและความเข้าใจก็ไม่ใช่เราด้วยแต่พระองค์ทรงแสดงว่าสิ่งที่มีจริงเนี่ยมีอะไรบ้างมีธาตุรู้กี่ประเภทมีสภาพธรรมะที่ไม่รู้อะไรเท่าไหร่ทั้งหมดเกิดขึ้นเพราะปัจจัยอะไรแล้วก็ดับไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยในสังสารวัฏเป็นคนนี้ได้ชาตินี้ชาติเดียว

0: จะเป็นคนนี้แบบไหนแบบไม่รู้ความจริงไปเรื่อยๆเป็นเราไปเรื่อยๆหรือว่ามีโอกาสนะคะที่สามารถจะได้ฟังสะสมมาที่จะมั่นคงที่จะปลูกฝังความเข้าใจที่ถูกต้องให้เจริญเติบโตจนกระทั่งสามารถที่จะเข้าใจความจริงตามลำดับขั้นถ้าเพียงได้ฟังแค่นี้ค่ะเป็นเบื้องต้นเป็นปริยัติกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงให้เข้าใจให้ถูกต้องขึ้นอยู่กับว่าฉันทะความพอใจความสนใจที่จะรู้ความจริงเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนทุกคนรู้เองใช่ไหมคะบางคนก็ฟังธรรมะสะสมไว้ตามโอกาสที่จะเป็นไปได้บางคนก็เห็นประโยชน์มากกว่านั้นและก็เมื่อมีความเข้าใจนะคะความประพฤติก็คล้อยตามธรรมะสามารถที่จะรู้ได้เข้าใจได้ว่าอะไรดีอะไรถูกอะไรผิดค่อยๆอบรมไปจนกว่าจะถึงวันที่สภาพธรรมะปรากฏตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นความเข้าใจธรรมะเนี่ยค่ะก็มีตามลำดับขั้นขั้นนี้ขั้นฟังแต่บางคนฟังยังไงไม่ทราบรู้แจ้งแล้วธรรมะวิปัสสนาเกิดแล้วเป็นไปได้ไหมบางคนนะคะบอกเท่าไหร่ก็ไม่เชื่อเกิดแล้วจริงๆจะมารู้ได้ยังไงก็เวลาเนี้ยเข้าประจักษ์แจ้งได้ยินเนี่ยได้ยินละและเกิดแรงดับแล้วแค่นี้เหรอคะและเดี๋ยวนี้ล่ะจะรู้ได้อย่างไรหนทางต้องเป็นหนทางเดียวกันเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ฟังเพื่อละความไม่รู้นะคะเพื่อเห็นประโยชน์ยิ่งขึ้นของการที่ว่าถ้าไม่ฟังให้เข้าใจต่อไปอีกเท่าไหร่ก็ไม่เข้าใจไม่มีโอกาสที่จะเข้าใจได้แต่ถ้ามีความเข้าใจอย่างมั่นคงทีละเล็กทีละน้อยทุกสิ่งทุกอย่างเกิดแล้วไม่ใช่มีใครไปทำให้เกิดจริงไหมและถ้าไม่มีปัจจัยที่จะให้เกิดจะเกิดได้ยังไงไม่ว่าจะเป็นความดีความชั่วประการใดทั้งสิ้นต้องมีเหตุที่จะให้เกิดเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีโอกาสที่จะได้ฟังความจริงนะคะจะรู้เองได้ไหมก็อย่างที่เคยเป็นมาแล้วในสังสารวัฏจะรู้เองได้ไหม
1: ไม่มีทางรู้เองได้เลยค่ะนอกจากฟัง
0: ถ้าเจอโอกาสที่จะได้ฟังมีอีกเท่าไหร่ใครจะรู้อาจจะเพียงเท่านี้ก็ได้อาจจะมากกว่านี้ก็ได้อาจจะบ่อยกว่านี้ก็ได้แล้วแต่ว่าตามเหตุตามปัจจัยที่ได้สะสมมาแต่สำหรับวันนี้ที่ได้ฟังนี่นะคะก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้ไตร่ตรองว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรจริงอะไรไม่จริงมิฉะนั้นจะมีคำว่าบารมีแหละค่ะถ้าสามารถที่จะรู้ได้ประจักษ์ละเกิดแล้วดับแล้วบารมีอยู่ไหนและอะไรเป็นบารมีแต่ขณะนี้ที่กำลังฟังเริ่มจากการไม่เคยเข้าใจค่อยๆเข้าใจขึ้นแม้เพียงเล็กน้อยก็มั่นคงว่าสิ่งที่ได้ฟังเนี่ยเป็นอย่างนั้นถูกต้องไม่เป็นอย่างอื่นก็จะทำให้รู้ว่ามีความไม่รู้แค่ไหนก็จะเป็นคนที่ไม่รู้มากแล้วในสังสารวัฏและยังเพิ่มไปอีกในแต่ละชาติแม้ในขณะนี้ก็ไม่มีใครสามารถบังคับบัญชาได้เพราะฉะนั้นก็มีความมั่นคงในความเป็นธรรมะที่เป็นอนัตตาก
1: ราบขอบพระคุณค่ะหนูจะอดทนฟังว่าทำต่อไปเพื่อเข้าใจค
0: ่
1: ะ
0: นั่นคือปัญญาไม่ใช่คุณสุดาทิพย์แต่เป็นปัญญาก
2: ราบแทบเท้าท่านอาจารย์สุจินผมชื่อมนตรีนามกุลศิลวิทยาวานิชนะครับเมื่อก่อนก็หลงเข้าใจคิดว่าตัวเองเข้าใจธรรมะครับผมไปทำบุญก็หวังบุญขอนู่นขอนี่นะครับขอให้เราดีขอให้เราเจริญเลยคุณจะเริ่มมาฟังธรรมะของท่านอาจารย์ครับว่าเพิ่งรู้ว่าเราไม่รู้อะไรเลยครับผมที่ผ่านมาครับ
0: ก็เริ่มได้ฟังคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้นะคะหลังจากที่พระองค์ตรัสรู้แล้วแต่ละคำเนี่ยค่ะมีประโยชน์มากที่จะทำให้รู้ว่ามีบุคคลที่ต่างกับทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เทพพรหมใดๆทั้งสิ้นเพราะได้พูดความจริงให้เข้าใจสิ่งที่มีจริงๆได้ถูกต้อง ซึ่งไม่เคยมีใครที่จะคิดเลยนะคะตั้งแต่เกิดมาจะต้องมาเข้าใจเห็นจะต้องมาเข้าใจได้ยินจะต้องมาเข้าใจสิ่งที่กำลังมีขณะนี้เพราะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งถ้าไม่มีการได้ยินได้ฟังนะคะจะไม่รู้เลยว่าประโยชน์ของการที่มีโอกาสได้ฟังจะใช้คำว่าข่าวก็ได้สมัยนี้ชอบเสพข่าวมีข่าวตื่นเต้นแต่ความจริงข่าวคืออะไรถ้าไม่มีการเห็นไม่มีการได้ยินไม่มีการคิดนึกจะมีข่าวอะไรไหมข่าวประเสริฐคือข่าวที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้และได้ทรงแสดงพระธรรมให้คนอื่นสามารถไตร่ตรองและเกิดความเข้าใจถูกได้ข่าวดีที่สุดใช่ไหมคะประเสริฐอย่างยิ่งในสากลจักรวาลไม่ใช่แต่เฉพาะมนุษย์แม้ในพรหมโลกเทวโลกสามารถจะรู้ความจริงของสิ่งซึ่งปรากฏมานานมากนะคะแต่ไม่สามารถที่จะเข้าใจว่าสิ่งนั้นคืออะไรแต่กลับหลงผิดมานานแสนนานว่ามีสิ่งที่ปรากฏรวมๆกันเป็นรูปร่างสันฐานให้จำได้ว่าเป็นอะไรแล้วก็ยึดมั่นในสิ่งนั้นด้วยเพราะไม่สามารถที่จะเข้าใจความจริงของสิ่งนั้นเพราะอะไรไม่เคยคิดแต่คนที่จะเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยค่ะไม่ได้ใช่อย่างคนที่ธรรมดาอยู่ไปวันๆนะฮะแต่รู้ว่าสิ่งที่มีขณะนี้ความจริงคืออะไรในเมื่อสิ่งนั้นมีจริงสามารถจะรู้ความจริงของสิ่งนั้นได้เพราะฉะนั้นแต่ละประชาติเนี่ยค่ะก็มีการที่จะไตร่ตรองให้เข้าใจสิ่งที่มีจริงนะคะค่อยๆเข้าใจเพิ่มขึ้นจนกระทั่งสามารถประจักษ์แจ้งความจริงได้เพราะฉะนั้นอย่างเราเนี่ยนะคะไม่ได้สะสมมาที่จะถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือจะเป็นอัครสาวกสาวิกาอะไรก็ตามแต่ขอเพียงได้เข้าใจความจริงของสิ่งซึ่งไม่สามารถที่จะเข้าใจได้ด้วยตัวเองเช่นในขณะนี้เป็นต้นใครจะรู้ว่านะคะเห็นเนี่ยเกิดจริงแต่ต้องมีเหตุปัจจัยถ้าไม่มีเหตุปัจจัยก็เกิดไม่ได้แต่ก่อนอื่นเห็นคืออะไรเห็นไหมคะถ้าไม่ใช่สภาพที่เกิดขึ้นรู้จะไม่มีอะไรปรากฏเลยสักอย่างแต่สิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้ค่ะอย่างดอกไม้มีรูปร่างสันฐานมีกลีบมีสีต่างๆนะคะทำไมปรากฏได้ถ้าไม่มีธาตุที่เกิดขึ้นรู้สิ่งนั้นในความเป็นแดงเขียวขาวนิมิตต่างๆเนี่ยก็จะไม่มีความจำว่าเป็นดอกไม้หรือเป็นคนหรือเป็นอะไรเลยทั้งสิ้นทั้งที่สิ่งเหล่านี้ค่ะเหมือนเป็นธรรมดาเกิดมาก็ต้องเป็นอย่างนี้แต่ไม่รู้ความเป็นธรรมดาว่าเป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่เราธรรมะคือสิ่งที่มีจริงธรรมดาของสิ่งนั้นก็คือว่ามีการเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วดับไปหมดปัจจัยก็ดับเพราะว่าปัจจัยทำให้เกิดแล้วก็ต้องดับเป็นธรรมดาเพราะฉันเริ่มเห็นนะคะทำไมมีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายมีการเปลี่ยนแปลงมีการเติบโตมีการแก่มีการจากโลกนี้ไปเป็นธรรมดาแต่ไม่มีใครรู้ว่าเพราะอะไรและนั่นคืออะไรแต่ถ้าได้ฟังคำจริงที่กล่าวถึงความจริงของสิ่งนั้นนะคะเริ่มเห็นประโยชน์ว่าอยู่ไปแล้วก็หลงเข้าใจว่ามีเรามีโลกมีสารพัดอย่างแต่ความจริงก็คือว่าไม่มีแน่นอนสุญญตาหมายความว่าสิ่งนั้นมีเมื่อปรากฏแล้วดับเมื่อไม่ปรากฏแต่ความจริงนี้ตรงนั้นคือก่อนจะไม่ปรากฏก็กำลังเกิดดับเช่นเดี๋ยวนี้เป็นต้นถ้าเห็นไม่ดับได้ยินไม่ได้ถ้าเห็นไม่ดับได้ยินไม่ดับคิดไม่ได้แต่ละหนึ่งนะคะเป็นเพียงหนึ่งขณะซึ่งเร็วสุดที่จะประมาณได้เราพูดว่าหนึ่งขณะนะคะแต่ว่าขณะเห็นเนี่ยเดี๋ยวนี้กี่ขณะในหนึ่งขณะที่เราบอกว่าได้ยินขณะหนึ่งก็ตามคิดขณะหนึ่งก็ตามอะไรขณะหนึ่งก็ตามแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงขณะที่ละเอียดกว่านั้นจะเอาอะไรไปวัดคะขณะนี้มีทุกอย่างที่ปรากฏทั้งไฟฟ้าทั้งดอกไม้ทั้งโต๊ะทั้งผู้คนสารพัดอย่างเอาอะไรไปวัดหนึ่งขณะนี่ก็แสดงเห็นว่าความไม่รู้เนี่ยค่ะมากมายมหาศาลเมื่อเริ่มรู้ว่าสิ่งที่กำลังปรากฏเนี่ยความจริงแท้คืออะไรต้องมีธาตุรู้จึงมีสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นเพราะเห็นเป็นธาตุรู้ไม่ใช่ไม่รู้ขณะที่ได้ยินนะคะเสียงปรากฏ ก็เหตุว่ามีธาตุที่กำลังรู้เสียงนั้นแต่เพียงได้ยินนะคะมันก็ดับต่อจากขณะนั้นก็คือว่าสามารถที่จะรู้เสียงสูงสูงต่ำต่ำแต่ละเสียงว่าหมายความว่าอะไรในแต่ละภาษาแล้วก็ดับแล้วก็มีความจำในสิ่งที่ได้ยินนะคะเข้าใจความหมายเหมือนอย่างเวลาที่เราสนทนากันเนี่ยนะคะมีคำถามต้องมีเสียงใช่ไหมคะและก็มีคำตามเสียงนั้นว่าหมายความว่าอะไรถ้าเราไม่ได้เข้าใจความหมายของเสียงที่เราได้ยินเราคิดเรื่องอื่นเราก็ไม่รู้ว่าเสียงนั้นมีความหมายว่าอะไรการสนทนาก็เป็นไปไม่ได้เพราะเหตุว่าไม่ได้ฟังคำถามแล้วก็บางคนนะคะฟังแล้วเข้าใจคำถามแล้วไม่ตอบตรงคำถามในพระไตรปิฎกใช้คำว่าทันหลากทลายหมายความว่าถามอย่างนี้ตอบอีกอย่างหนึ่งถามซ้ำก็ยังทันหลากทลายอีกได้สารพัดทุกอย่างในชีวิตเนี่ยค่ะเป็นความจริงทั้งหมดหลากหลายมากแต่ละหนึ่งอย่างที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยแต่ละหนึ่งขณะจะเอากลับขึ้นมาได้ยังไงคะหมดแล้วเพราะฉะนั้นค่อยๆเข้าใจความจริงนะคะต้องตายและอะไรตายเราหรือไม่ใช่เราแต่เป็นธรรมะที่เกิดขึ้นถ้าไม่เกิดขึ้นไม่มีและเกิดเป็นอะไรขณะแรกไม่ใช่ขณะตายและก่อนตายก็ไม่ใช่ขณะแรกเนี่ยค่ะก็เป็นความจริงซึ่งปกปิดไว้โดยไม่รู้ว่าไหนเรามีเราจริงๆหรือเปล่าหรือว่าถ้าไม่มีธรรมะใดๆเลยทั้งสิ้นจะมีเราไหมแต่พระธรรมะเกิดไม่รู้ความจริงเมื่อเป็นธาตุรู้ก็เป็นเรานั่นแหละพอเห็นเกิดขึ้นนะคะเห็นไม่มีใครเลยทั้งโลกถูกไหมไม่ใช่เฉพาะเราเพราะขณะเห็นเกิดขึ้นเห็นเท่านั้นขณะเดียวจะเป็นคนทั้งโลกได้ยังไงจะมีอะไรได้นอกจากเห็นกับสิ่งที่ถูกเห็นหรือว่าปรากฏให้เห็นซึ่งไม่ใช่คนแน่นอนค่ะต้องเป็นเพียงสิ่งที่กระทบตาได้เช่นเดี๋ยวนี้เพราะมีตาและตาก็ไม่ใช่แข็งไม่ใช่อ่อนไม่ใช่เย็นไม่ใช่ร้อนไม่ใช่หวานไม่ใช่เค็มแต่เป็นธาตุที่มีจริงที่สามารถกระทบกับสิ่งที่ปรากฏเดี๋ยวนี้เป็นปัจจัยให้เกิดเห็นเป็นธาตุรู้เกิดขึ้นนะคะและธาตุเห็นที่กำลังเห็นนี่มาจากไหนต้องมีเหตุที่ยาวไกลกว่านี้ค่ะบางคนเห็นสิ่งที่ดีบางขณะเห็นสิ่งที่ดีบางขณะเห็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจเลยอะไรเป็นเหตุถ้าไม่ต่างกันจะมีความทุกข์ยากระดับต่างๆไหมจะมีความมั่งมีมหาศาลระดับต่างๆไหมจะมีความทุกข์ที่เป็นโรคภัยระดับต่างๆไหมทุกอย่างเนี่ยค่ะมีเหตุที่จะให้เกิดซึ่งเหตุนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ทั้งหมดนะคะใช้คำว่าปัจจัยและปัจจัยที่เป็นเหตุก็มีที่ไม่ใช่เป็นเหตุก็มีละเอียดมากค่ะแสดงให้เห็นว่าถ้าไม่ฟังจะไม่มีใครรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและไม่สามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้แม้เพียงเล็กน้อยได้เพียงเล็กน้อยก็ไม่มีแต่พอเริ่มฟังนะคะเริ่มรู้ว่าจริงเห็นมีจริงและไม่มีใครไปทำให้เห็นและเห็นไม่ได้มีอยู่ตลอดเวลาเพราะมีได้ยินด้วยพร้อมกันไม่ได้ค่อยๆเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยนะคะไม่ใช่ให้ไปทำให้เป็นวิปัสสนาหรือไปทำให้ดับกิเลสกว่าจะดับกิเลสได้เนี่ยลองคิดดูสิคะวันนี้เอาไหมดับให้หมดเลยจะดับกิเลสไหมคะวันนี
2: ้คงทำไม่ได้ครับ
0: ค่ะอาหารก็อร่อยจะดับกิเลสไหมเกมกีฬาต่างๆก็สนุกสนานมากดนตรีก็เพราะจะดับกิเลสไหมเพียงได้ยินเสียงเพลงที่ไพเราะและความไพเราะของเพลงนี้ก็หลากเลยมากนะฮะน้อยก็มีมากก็มีบางอย่างไพเราะมากไม่ชอบเลยค่ะอย่างน้อยก็รู้แล้วว่าเพราะแค่รู้ว่าเพราะเนี่ยพอใจไหมเห็นไหมคะความรวดเร็วเพราะฉะนั้นทุกอย่างนะคะเป็นสิ่งที่ปกปิดความจริงของชีวิตว่าเกิดมาแล้วก็ต้องเป็นไปเพราะไม่ใช่เราแต่เป็นธรรมะที่ต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็สิ้นสุดความเป็นบุคคลนี้เพราะว่ากรรมได้ทำไว้ที่จะทำให้เป็นบุคคลนี้นะคะมากน้อยแค่ไหนยาวนานแค่ไหน2-3 เดือนก็ตายได้ก่อน3-3 เดือนก็ตายไ ร้อยปีก็ยังไม่ตายก็มีก็แล้วแต่เหตุปัจจัยไม่มีใครสามารถที่จะบังคับบัญชาได้แล้วก็เกิดอีกเหมือนเมื่อกี้นี้ดับแล้วก็มีสภาพธรรมะเกิดต่อเพราะมีเหตุที่จะให้เกิดเนี่ยค่ะค่อยๆรู้ความจริงไปทีละเล็กทีละน้อยเพราะว่าความจริงนี้มีในชีวิตประจำวันคนยากจนก็มีคนตาบอดก็มีคนเป็นไข้ก็มีคนสุขสบายก็มีต่างกันได้ยังไงแค่นี้ยังไม่พอนะคะใจก็ยังต่างกันเหลือที่จะคิดถึงได้ว่าหลากหลายแค่ไหนแม้ใจของคนคนเดียวนะคะยังเปลี่ยนนับไม่ถ้วนหลากหลายมากเป็นโน้นบ้างเป็นนี้บ้างทั้งที่ไม่ดีความไม่ดีโลภะความต้องการนิดหน่อยไม่รู้สึกใช่ไหมคะแต่ถ้ามากล่ะสามารถที่จะทำอะไรได้ทุกอย่างและที่มากเนี่ยแท้ไม่ได้มาจากที่ลักษณะน้อยๆเนี่ยจะมากได้ไหมเหมือนความเข้าใจก็เหมือนกันนะคะเข้าใจเพียงนิดหน่อยกับมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นความเข้าใจนั้นจะมากระดับไหนทุกอย่างเนี่ยค่ะก็เป็นไปตามความจริงที่สามารถจะเข้าใจในความไม่มีเราแต่อีกนานมากใครจะบอกว่าเบื่อชีวิตนะคะซ้ำๆซากๆโน่นนี่นี่นั่นอาหารก็เบื่อนั่นก็เบื่อนี่ก็เบื่อจริงหรือถ้ามีสิ่งที่ดีที่น่าพอใจเบื่อไหม
2: ก
0: ็บังคับไม่ได้เห็นไหมคะต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นการที่จะเห็นโทษของการเกิดไม่ใช่เพราะเบื่อแต่มีความเข้าใจความจริงนะคะและความรู้ความเข้าใจนะคะค่อยๆ คลายไม่ใช่เบื่อนะคะทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยบางครั้งบางคราวค่อยๆเริ่มต้นแล้วก็ค่อยๆมากขึ้นเมื่อมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นจะไปบังคับให้หมดกิเลสเร็วๆดับกิเลสหมดเร็วๆไม่เป็นเราเร็วๆนะคะไม่ติดข้องในรูปในเสียงในสิ่งที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นไปไม่ได้ค่ะคิดไปเถอะตราบใดที่มีเหตุที่จะต้องเกิดก็ต้องเกิดเพียงแต่ว่าชาติหนึ่งชาติหนึ่งเนี่ยจะปรากฏสิ่งที่สะสมมาเนี่ยมากน้อยแค่ไหนตราบใดที่ยังไม่มีความเข้าใจจนประจักษ์แจ้งความจริงนะคะที่สามารถที่จะดับสนิทในความเป็นเราต้องเข้าใจสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ทุกขณะค่ะเพราะว่าแต่ขณะดับไปแล้วมีบางคนบอกว่าไม่ทันสมัยวันนี้เองนะคะก็บอกเขาว่าเขานั่นแหละไม่ทันสมัยใครทันสมัยบ้างคะสมัยขึ้นหนึ่งขณะที่เห็นใครทันบ้างดับแล้วทั้งนั้นเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่ไม่ใช่เพียงพูดนะคะเพราะว่าตราบใดที่ยังไม่ได้เข้าใจความจริงพูดคำที่ไม่รู้จักมีคนไหนคนหาจริงๆสิคะเริ่มหาก็ได้ไหนคนใครที่ว่ามีคนเนี่ยลองหาซิอะไรเป็นคนก็บอกแล้วไม่ใช่หรือว่าเห็นเป็นเห็นแล้วจะบอกว่าเห็นเป็นคนได้ยังไงเพราะฉันพูดได้ว่าเห็นเป็นเห็นไม่ใช่เราแต่ยังไม่รู้จักเห็นทั้งที่พูดว่าเห็นเป็นเห็นเป็นความเข้าใจในขั้นต้นค่ะยังไม่ถึงการประจักษ์แจ้งเมื่อไหร่ละไม่ได้เพราะฉันกว่าจะคลายความติดข้องจนกระทั่งรู้แจ้งอริยสัจธรรมไม่เห็นสภาพธรรมะว่าเป็นเราเลยอีกต่อไปดับสนิทนะคะเพียงเท่านี้นะคะเพียงเท่านี้แล้วมากแค่ไหนอริยบุคคลขั้นต้นยังต้องเกิดอีกจนกว่าจะดับกิเลสทั้งหมดและกิเลสอยู่ที่ไหนอยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้ทุกขณะค่อยๆสะสมความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะเป็นหนทางเดียวที่จะละความหวังเพราะถ้าไม่รู้ว่าธรรมะลึกซึ้งปานนี้ยังหวังอยู่เรื่อยๆฟังก็หวังไปอย่างบางคนเนี่ยบอกว่าวิปัสสนาปฏิบัติธรรมะหวังหรือเปล่ารู้อะไรเข้าใจความจริงของสิ่งที่เป็นธรรมะเดี๋ยวนี้หรือเปล่าถ้าไม่เข้าใจธรรมะเดี๋ยวนี้แล้วจะละอะไรเพราะว่าขณะนี้กำลังเป็นเรากำลังฟังก็เราฟังกำลังเข้าใจก็เราเข้าใจเพราะเหตุว่ายังไม่ได้รู้จักธรรมะรู้จักคือเพียงได้ยินว่าเพียงเข้าใจว่าเดี๋ยวนี้นะคะเป็นธรรมะ แต่ว่าตัวธรรมะจริงๆแต่ละหนึ่งถ้ารู้จักก็ต้องรู้จักแต่ละหนึ่งและถ้าไม่มีความเข้าใจพอว่าอะไรเป็นธรรมะจะรู้จักธรรมะไหมไม่มีทางเลยใช่ไหมคะต้องรู้จักธรรมะก่อนมั่นคงเป็นปัจจัยให้รู้ได้เพราะมั่นคงแล้วว่าขณะนั้นเป็นธรรมะค่อยๆเริ่มเกิดการรู้จักธรรมะซึ่งกำลังเป็นธรรมะทั้งหมดเดี๋ยวนี้นี่คือความลึกซึ้งนะคะของพระพุทธศาสนาคำสอนของผู้ที่ได้ตรัสรู้ความจริงเพราะฉะนั้นเพื่อเข้าใจความจริงค่ะไม่ใช่เพื่ออย่างอื่นเลย
2: ขอบคุณครับ
0: ค่อยๆมั่นคงนะคะไม่ต้องไปทำให้มั่นคงค่ะเข้าใจเมื่อไหร่ความมั่นคงก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นตามกำลังของความเข้าใจ
3: อาจารย์ครับเมื่อสักครู่ผมมีความรู้สึกว่าง่วงมากเลยนะครับแต่ก็พอจับใจความได้ว่าถ้าไม่มีความเข้าใจก็จะไม่เบิกบานเพราะว่าอกุศลกิเลสครอบงำปิดกั้นไม่สามารถที่จะเบิกบานได้ครับผมจึงขอโอกาสมากราบเรียนสนทนากับท่านอาจารย์ก็มีความหวังนะครับว่าจะได้เข้าใจแล้วก็เบิกบานขึ้นครับ
0: ค่ะก็ต้องเปลี่ยนจุดประสงค์นะคะฟังไม่ใช่เพื่อเราถามมาเพื่อเราใช่ไหมคะ
3: ครับเป็นตัวตนเพื่อเรา
0: เพราะฉะนั้นก็ต้องเริ่มเข้าใจจริงๆว่าไม่มีเราก่อนอื่นเลยค่ะท่านฟังเนี่ยทบทวนซิมีเราหรือเปล่าเราอยู่ไหนถ้ามีตรงไหมคะ
3: จริงๆไม่มีครับ
0: จริงๆ
3: แต่ก็คิดว่ามี
0: ถูกต้องค่ะจริงๆไม่มีแต่เข้าใจผิดว่ามีเริ่มรู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกไหมคะ
3: พอจะเริ่มทราบได้ครับ
0: ค่ะถ้าไม่รู้อย่างนี้จะเข้าใจยิ่งขึ้นได้ไหมเพียงเท่านี้ค่ะคือการตั้งต้นที่ถูกต้องความเป็นคนตรงถ้ามีความมั่นคงว่าไม่มีเรายังไงก็ไม่ใช่เราแต่ตราบใดที่ยังไม่ประจักษ์ลักษณะของสภาพธรรมะยังไม่ประจักษ์ก็ยังคงถือว่าขณะนั้นเป็นเราเพราะไม่รู้ว่าไม่ใช่เราจนกว่าลักษณะนั้นจะปรากฏเพราะขณะนี้สภาพธรรมะแต่ละหนึ่งมีจริงแน่นอนแต่ไม่ได้ปรากฏตามความเป็นจริงแค่นี้ถูกไหมไม่ต้องไปรู้มากมายอะไรนะคะเพียงแต่มีความมั่นใจในสิ่งที่ได้ฟังค่อยๆมั่นคงขึ้นเมื่อมีความมั่นคงขึ้นได้ยินได้ฟังอะไรก็ตรงตามที่ได้รู้ว่าไม่ใช่เราไม่ว่าจะพูดเรื่องอะไรทั้งหมดก็ไม่ใช่เราโลภะก็เป็นโลภะง่วงก็เป็นง่วงใช่ไหมคะมากกว่าจะไม่ใช่เราง่วงเพราะเดี๋ยวนี้ไม่ง่วงใช่ไหมคะ
3: ไม่ครับ
0: แล้วง่วงหายไปไหน
3: ก็ดับไปแล้วฮะผ่าน
0: ค่ะเราหรือเปล่า
3: ก็ยังเป็นเราอยู
0: ่ต้องพิจารณา
3: ครับ
0: ขั้นต้นนะคะว่าขั้นต้นที่ว่ายังเป็นเราถูกต้องเพราะยังเป็นเราแล้วความจริงล่ะไม่ใช่เราหรือความจริงเป็นเรา
3: ความจริงไม่ใช่เรา
0: ความจริงไม่ใช่เริ่มมั่นคงตรงนี้ค่ะจะง่วงก็ไม่ใช่เราจะทำอะไรก็ไม่ใช่เราดีชั่วก็ไม่ใช่เราปัญญารู้ว่าไม่ใช่เราและรู้ว่าอะไรเป็นอะไรจึงเริ่มเห็นโทษว่าความชั่วทั้งหลายมาจากความไม่รู้ค่อยๆไปทีละเล็กทีละน้อยหวังมากหวังไกลว่าจะไม่ใช่เราเนี่ยไม่มีทางเป็นไปได้แต่มีความเข้าใจตามปกติเพราะสิ่งนั้นต้องเกิดแล้วจึงปรากฏแค่นี้ค่ะก็ต้องฟังจนกระทั่งท่านที่รู้อย่างนี้กล่าวอย่างนี้ท่านมั่นคงอย่างนี้ท่านประจักษ์แจ้งอย่างนี้ท่านไม่เปลี่ยนอย่างนี้เพราะฉะนั้นการที่จะเป็นอย่างนั้นได้ก็ต้องมีความมั่นคงทีละน้อยและเป็นผู้ที่ตรงตามความเป็นจริงไม่ใช่ผู้ที่หลอกตัวเองลวงตัวเองแต่เป็นผู้ตรงต่อลักษณะที่เป็นจริงขณะนั้นเริ่มฟังเริ่มเข้าใจว่าไม่ใช่เราแต่ความเป็นเราสะสมมานานเท่าไหร่คะเกินแสนโกรธกับแล้ววันนี้ล่ะเป็นเราหรือเปล่าทั้งวันก็ยังคงเป็นเราแล้วก็ทับถมความเป็นเราในขณะที่เห็นนี้ก็ยังเป็นเราเห็นในขณะที่จำก็ยังเป็นเราจำเป็นเราไปหมดเลยเพราะฉะนั้นกว่าความเข้าใจในความไม่ใช่เรานี่นะคะจะเริ่มมีทีละเล็กทีละน้อยตามความเป็นจริงคือในชีวิตประจำวัน ไม่ใช่ไปหวังว่าจะไปทำอย่างนั้นอย่างนี้แล้วจะรู้เบิดที่ชีวิตประจำวันไม่รู้เลยว่านี่แหละคือธรรมะจริงๆเกิดแล้วจริงๆปรากฏให้รู้จริงๆเกินความคาดหมายคาดหมายยังไงก็ไม่ใช่ไม่เป็นอย่างที่คิดถูกต้องไหมคะ
3: ถูกครับ
0: ค่อยๆมั่นคงในความจริงไปเรื่อยๆทีละเล็กทีละน้อยนี่คือละความหวังแต่ถ้าเราต้องการฟังเพื่อเราจะได้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้นั่นด้วยความหวังเพราะฉะนั้นจึงเป็นปกติอย่างยิ่งนะคะชีวิตของพระอริยสาวกในครั้งอดีตไม่ว่าจะเป็นบรรพชิตเป็นคฤหัสถ์ก็หลากหลายต่างกันไปตามการสะสมเป็นปกติไม่ได้ผิดปกติเลยแต่ปัญญารู้สามารถเข้าใจได้เพราะฉะนั้นชีวิตประจำวันขณะนี้ที่ขาดคือขาดปัญญาที่มากคือมากด้วยความไม่รู้และกว่าจะค่อยๆรู้ในสิ่งที่ไม่รู้วันนี้นะคะลองเทียบส่วนดูอะไรจะมากกว่ากันแต่ก็มีความอดทนมีความเพียรมีความมั่นคงว่าสามารถจะรู้ความจริงได้เพราะได้พิจารณาแล้วว่านี่จริงจริงคือไม่มีเราแค่นี้ค่ะค่อยๆเปลี่ยนไปทีละน้อยเพราะความเข้าใจขึ้นจะเห็นแก่ตัวเหมือนเดิมไหมถ้ารู้ว่าไม่ใช่เราในขณะนั้นไม่ใช่เราแล้วเป็นอะไรธรรมะที่ดีก็มีธรรมะที่ไม่ดีก็มีปัญญาสามารถจะรู้ได้นะคะว่าโลภะเนี่ยที่ชอบกันมากติดกันมากไม่ว่าจะเป็นอาหารอะไรอะไรก็ตามความสวยงามเสียงไพเราะทั้งหมดเนี่ยมากมายมหาศาลขนาดไหนก็ต้องรู้ว่าละได้ยังไงในเมื่อยังไม่รู้เลยว่าไม่ใช่เราต้องเป็นคนตรงอย่างยิ่งค่ะและก็เป็นปกติจึงจะเห็นการสะสมมาตามปกติมิฉะนั้นละการที่สะสมมาไม่ได้สะสมมาอย่างไรปรากฏให้รู้แต่นั้นก็ยังไม่รู้ก็ยังพยายามจะไปดัดแปลงพยายามจะไม่หนีพยายามจะไม่ง่วงเป็นไปไม่ได้เลยค่ะนอกจากเป็นผู้ตรงมีคนฟังธรรมะแล้วหลับบ้างไหมคะคุณนิลา
4: ก็มีนะคะท่านอาจารย
0: ์เป็นอะไรให้ฟัง
4: ก็เป็นปกติของอกุศลธรรมอะค
0: ่ะถ้ามีความเข้าใจก็ไม่หวั่นไหวค่ะหมดแล้วนี่จะไปเดือดร้อนอะไรไปยุ่งอะไรกับสิ่งที่มันไม่มีนักหนาพยายามอะไรนักหนาจะไปเปลี่ยนแปลงในเมื่อมันหมดไปแล้วค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีค่าที่สุดนะคะทีละเล็กทีละน้อยเพียงใดก็มีค่าคือความเข้าใจถูกตามความเป็นจริงรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่กราบไหว้บูชาแต่ไม่รู้จักพระองค์
3: กราบอนุโมทนาครับ
0: ไม่เดือดร้อนแล้วใช่ไหมคะไม่ง่วงแล
3: ้วตอนนี้ไม่เดือดร้อนแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะเดือดร้อน
0: ก็ไม่เดือดร้อนค่ะต้องง่วงแน่นอนเพราะมีเหตุที่จะให้ง่วง
3: ครับผม
0: ความหวั่นไหวนี้สามารถจะรู้ได้ด้วยตัวเองนะคะในทุกสถานการณ
4: ์ถ้าอาจารย์คะถามว่าปัญญาเลือกอะไรคำตอบก็ดูเหมือนว่าเลือกไม่ได้แต่ก็จะคิดเหมือนกับย้อนแย้งไปว่าเคยได้ยินว่าปัญญานำไปในกิจที่เป็นกุศลทั้งปวงตรงนี้ดูเหมือนว่าปัญญาก็เลือกที่จะทำกุศลแล้วเมื่อกี้ก็บอกปัญญาเลือกไม่ได้แล้วแท้จริงนี่เป็นยังไงคะ
0: ปัญญาเป็นอะไรคะเป็นเราหรือว่าเป็นปัญญาหรือว่าเป็นอะไร
4: ปัญญาก็เป็นความเห็นถูกเข้าใจถูกในความเป็นจริง
0: ค่ะปัญญาเห็นผิดมีไหม
4: ไม่มีค่ะ
0: ค่ะฟังธรรมะถูกหรือผิด
4: ฟังธรรมะเมื่อเข้าใจก็ถูกค่ะ
0: ใช่เพราะฉะนั้นปัญญามีความเข้าใจประโยชน์ของธรรมะจึงฟังธรรมะใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
0: ก็เป็นหน้าที่ของปัญญาคือความเข้าใจที่ถูกต้องจึงทำสิ่งที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นปัญญาไม่เห็นผิดใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
0: มาฟังที่ถูกหรือผิด
4: มาฟังที่ถูกเลยค่ะอาจารย
0: ์มีเหตุผลที่ปัญญาเข้าใจหลายอย่างตามลำดับขั้นถ้าเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องทำตามหน้าที่หรือว่าตามความที่เราเท่านั้นที่จะทำได้เลี้ยงดูพ่อแม่ดูแลพ่อแม่ครอบครัวยามไหนก็ตามแต่นะคะไม่ได้เลือกเลยค่ะแต่ว่าขณะนั้นก็รู้สิ่งที่ควรทำนั่นคือปัญญาเพราะเหตุว่าการจะฟังธรรมะนี่นะคะเราก็รู้ว่าสามารถจะฟังได้แน่นอนเมื่อถึงเวลาถูกต้องไหมคะถ้าไม่ใช่เวลาที่จะฟังธรรมะก็เป็นสิ่งจำเป็นอย่างอื่นที่จะต้องทำซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบุคคลอื่นด้วย แต่สำหรับผู้ที่เห็นประโยชน์จริงๆเนี่ยนะคะมีเวลาจะฟังธรรมะแล้วไม่ฟังนั่นคือผู้ที่เห็นประโยชน์หรือเปล่า
4: ก็ไม่เห็นประโยชน์ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นยังไม่ต้องมีหน้าที่อะไรยังไม่ต้องมีวันไหนเพียงแค่จะฟังไหมหรือจะฟังอย่างอื่นดีกว่าคำตอบมีอยู่แล้วใช่ไหมคะไม่ใช่เราก
4: ลับเรียนถ้าเป็นความเข้าใจและเห็นประโยชน์ก็ต้องเลือกที่จะฟัง
0: ตามการสะสมค่ะ
4: ค่ะซึ่งบางครั้งก็จะมีว่าฟังเมื่อไหร่ก็ได้แต่จริงๆเนี่ยจะรู้ว่าขณะจิตต่อไปเนี่ยตายได้จริง
0: ๆค่ะเพราะฉะนั้นเห็นกำลังของความเข้าใจนะคะว่ามากน้อยแค่ไหนธรรมะฟังเมื่อไหร่ก็ได้ก็เลยไม่ฟังมีไหมคะที่ไม่ฟังธรรมะไม่ใช่ว่าฟังตลอดเวลาข้อสำคัญที่สุดคือไม่ใช่เราไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งเกิดแล้วด้วยเล็กไหมคะที่จะละความเป็นตัวตนข้อสำคัญที่สุดก็คือว่าแม้ไม่ใช่ขณะที่กำลังฟังธรรมะก็เข้าใจธรรมะขณะนั้นได้ดีกว่าใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะท่านอาจารย์แต่ของจริงนี่ก็จะเพลิดเพลินกับสิ่งที่ฟังมากๆเลยค่ะท่านอาจารย์
0: เพราะฉะนั้นทุกอย่างมีจริงค่ะไม่ใช่เราทั้งหมดให้เห็นการสะสมของธรรมะซึ่งไม่ใช่เราแต่ละคนจะนั่งจะนอนจะทำอะไรเนี่ยตามการสะสมทั้งหมดเพราะไม่มีเรา
4: ก็มีประเด็นที่ว่าในการสนทนาเนี่ยก็เหมือนกับตอบไม่ตรงคำถามอยากจะพูดในสิ่งที่อยากพูดอะไรประมาณเนี้ยคือว่าจะเรียนสนทนาท่านอาจารย์ว่าอะไรเป็นเหตุปัจจัยให้สนทนาให้เกิดประโยชน์ด้วยการตอบตรงคำถามกับอะไรเชื้อใช้ไปมาเนี้ยค่ะท่านอาจารย
0: ์ก็เพราะไม่รู้ว่าการฟังธรรมะคืออะไรไม่ตรงฟังธรรมะทำไมคะ
4: เพื่อรู้ความจริงที่ไม่เคย
0: แล้วก็ไม่ฟังคำถามแล้วก็ไม่ตอบให้ตรงฟังธรรมะเพื่ออะไร
4: ฟังธรรมะเพื่อให้ตัวเองมาสนทนาหรือยังไงไม่เข้าใจ
0: ค่ะไม่ใช่เพื่อเข้าใจธรรมะใช่ไหมคะถ้าเป็นอย่างนั้น
4: ใช่ค่ะ
0: นี่คือสิ่งที่พระองค์ได้ตรัสไว้ปรากฏในพระสูตรทรงแสดงโดยละเอียดนะคะบุคคลใดควรคบบุคคลใดไม่ควรคบชัดเจน
4: บุคคลที่ควรคบก็คือผู้ที่ตรง
0: ค่ะแล้วก็พูดความจริงควรครบไหม
4: ควรครบอย่างยิ่งค่ะ
0: รู้ความจริงแต่ไม่พูดความจริงควรครบไหม
4: ก็ไม่ควรครบอย่างยิ่งค่ะ
0: ถ้ามีความเข้าใจธรรมะนะคะจะอ่านพระสูตรและพระธรรมที่ทรงแสดงไว้ไม่ว่าจะเป็นพระสูตรพระวินัยพระธรรมด้วยความเข้าใจในความไม่มีเราไม่ใช่เราแล้วก็สามารถที่จะเข้าใจความลึกซึ้งของธรรมะด้วยเพราะมั่นคงในการที่จะเข้าใจถูกต้องว่าไม่มีเราต่างกับด้วยความคิดว่าเป็นเราใช่ไหมคะอ่านไปก็เป็นเราเข้าใจอ่านไปก็เป็นเราจะไปปฏิบัติธรรมะอย่างนั้นหรือที่เพื่อเข้าใจความจริง
4: ก็ฟังท่านอาจารย์มานานก็ต้องฟังเข้าใจว่าเห็นไม่ใช่เราก็ตามฟังมาจนทุกวันนี้แล้วก็คิดว่าจะฟังตลอดไปนะคะ
0: เชิญค่ะแต่ก็ยังเป็นเราเพราะว่ายังไม่รู้จักเห็น
4: กับเรียนท่านอาจารย์เป็นเข้าใจขั้นฟังตามอะว่าเห็นไม่ใช่เราแต่ยังไม่ได้รู้จริงๆว่าเห็นไม่ใช่เราย
0: ังไม่รู้จักเห็น
4: ใช่ค
0: ่
4: ะ
0: เห็นอยู่ตรงนี้ยังไม่รู้จักค่ะได้ยินแต่ชื่อรู้แต่เรื่องแต่ตัวเห็นจริงๆเนี่ยใครรู้จัก
4: ปัญญาขั้นที่รู้จักเขา
0: ก็จะรู้ได้เลยค่ะตราบใดที่ยังไม่รู้จักเห็นที่กำลังเห็นไม่สามารถที่จะละความเป็นเราได้จึงต้องมีปริยัติและปฏิปติและปฏิเวทะตามลำดับไม่ใช่ฟังแค่นี้รู้จักเห็นละทำไมว่าไม่รู้จักเห็นคะก็เห็นตรงไหนล่ะและถึงตรงนั้นที่จะรู้จักเห็นเลยเพราะเห็นอยู่ตรงนั้นตรงที่เห็นแค่นี้ก็รู้แล้วใช่ไหมคะยังไม่ถึงการรู้จักเห็นซึ่งกำลังเห็น
4: ใช่ค่ะอาจารย์ถ้าจะหาปัญญานั้นยังไม่เกิดค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเริ่มเข้าใจความหมายของปฏิปติว่าหมายความถึงอะไรขณะที่แข็งกำลังปรากฏรู้จักแข็งไหม
4: ก็ยังไม่รู้จักเหมือนไม่รู้จัก
0: เห็นไหมคะเพียงแต่จะเป็นผู้ตรงว่ารู้จักแข็งหรือเหมือนกับรู้จักเห็นหรือถ้าไม่รู้ตรงแข็งจะชื่อว่ารู้จักแข็งไหมรู้แต่ว่ามีแข็งและแข็งก็เกิดดับแต่ขณะใดก็ตามที่ไม่รู้ตรงนั้นจริงๆไม่ชื่อว่ารู้จักเพียงแต่คิดว่าเห็นขณะนี้เป็นเห็นขณะนี้เกิดขึ้นเป็นเห็นและเห็นดับไปไม่ใช่เราแต่ยังไม่รู้จักเห็นจริงๆที่กำลังเห็นจึงต้องมีคำว่าสติสัมปชัญญะซึ่งต้องมีปัญญาเกิดร่วมด้วยถ้าไม่มีปัญญาหาเห็นไม่ถูกค่ะอยู่ไหนก็ไม่รู้ก็จะเป็นประจักษ์เห็นเกิดดับได้ยังไงเพราะฉะนั้นต้องละเอียดมากที่จะต้องรู้ความจริงว่าทำไมจึงไม่ประจักษ์เห็นที่กำลังเกิดดับเพราะเข้าใจว่าเห็นไม่ใช่เราเข้าใจแล้วนี่แต่ทำไมไม่ประจักษ์เห็นเกิดดับอยู่นี้เพราะยังไม่รู้จักเห็นได้ยินแต่ชื่อเห็นหรือแม้แต่แข็งบางคนก็คิดว่าแค่แข็งเนี่ยเลยต้องรู้ทำไมล่ะรู้จักแข็งหรือว่าไม่ใช่ดอกไม้ไม่ใช่โต๊ะไม่ใช่เก้าอี้ไม่ใช่คนไม่ใช่แขนไม่ใช่อะไรหมดเป็นธรรมะอย่างหนึ่งซึ่งเป็นแข็งภูเขาแข็งไหมคะพระอาทิตย์ร้อนไหมแค่รู้ใช่ไหมคะอยู่ตรงนั้นน่ะไกลไหมล่ะใครไปถึงพระอาทิตย์บ้างแต่ว่ารู้ว่าร้อนแล้วก็รู้ว่ารูปร่างอย่างนั้นลักษณะนั้นไม่เป็นอื่นนอกจากเป็นดวงอาทิตย์ดาวดวงหนึ่งซึ่งร้อนแต่ว่ายังไม่ถึงใช่ไหมจะรู้ได้ยังไงว่าร้อนนั่นเป็นอะไรเป็นดวงอาทิตย์หรือว่าเป็นร้อนเพราะฉะนั้นการที่จะเข้าใจธรรมะต้องละเอียดจริงๆค่ะจึงสามารถที่จะละความเป็นเราซึ่งทราบไปหมดในทุกอย่างใช้คำว่าในขันธ์5ที่เราได้ยินบ่อยๆนะคะแต่ก็ยังไม่รู้จักโดยละเอียดว่าทำไมขณะนั้นไม่ใช่เราจึงเป็นแต่ละขันธ์แต่ละขันธ์ไปและยังแสดงการติดข้องในแต่ละขันธ์ซึมซาบอยู่ทั้งวันเดี๋ยวนี้ไม่ว่าจะเห็นจะได้ยินทั้งหมดเริ่มฟังเริ่มรู้เริ่มเข้าใจว่าจะสามารถรู้ความจริงได้แต่ไม่ใช่เพียงคิดหรือเพียงพยายามแต่ต้องเป็นความเห็นถูกเท่านั้นที่ค่อยๆเข้าใจเพิ่มขึ้นเป็นปกติเพราะเหตุว่าธรรมะไม่มีใครไปทำเมื่อไม่มีใครไปทำก็ต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยทำให้แต่ละคนนี้หลากหลายและในคนเดียวนะคะก็แต่ละขณะก็ไม่เหมือนกันระดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกกว่าจะมีความมั่นคงที่จะเริ่มที่จะค่อยๆเข้าใจคำว่าละคลายซึ่งขณะนั้นนะคะจะรู้ตัวเองเลยว่าตราบใดที่ยังไม่ตรงลักษณะไม่ใช่สติสัมปชัญญะที่มีสิ่งนั้นเป็นปัจฐานะเป็นที่ตั้งของความเข้าใจในลักษณะจริงๆซึ่งไม่ใช่อื่นเลยไม่สามารถที่จะประจักษ์ความจริงซึ่งเป็นปฏิเวทะได้เพราะฉะนั้นฟังธรรมะต้องฟังโดยละเอียดค่ะโดยความที่ว่าไม่มีเราตั้งแต่ต้นแต่ว่าความเป็นเรายังไม่หมดไปเป็นแต่เพียงความคิดความเข้าใจที่เริ่มที่จะค่อยๆเข้าใกล้ถึงเฉพาะปฏิปฏิปฏิแปลว่าเฉพาะปฏิแปลว่าถึงโอปนายิโกใครถึงขณะนี้บ้างไกลแสนไกลเมื่อไรจะน้อมเข้ามาในตนหมายความว่าอะไรที่เคยเข้าใจว่าเป็นตนเนี่ยน้อมมาตรงนั้นเพื่อจะรู้ความจริงว่าไม่ใช่ตนทุกคำเนี่ยค่ะจะเข้าใจในความลึกซึ้งขึ้นไม่ใช่เพียงแต่พูดสติปัฏฐานสติสัมปชัญญะแต่ไม่รู้อะไรเลยแล้วอย่างนั้นจะมีประโยชน์ไหมเป็นบุคคลที่ควรคบไหมถ้าไม่ทำให้เข้าใจธรรมะขึ้นธรรมะพิสูจน์ได้ทุกเมื่อนะคะใครรู้ตรงเห็นบ้างเดี๋ยวนี
4: ้ยังห่างไกลค่ะท่านอาจารย
0: ์ต้องพูดนั่นเองใช่ไหมคะที่จะตอบแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเข้าใจละว่ากำลังเห็นมีเห็นแน่ๆแต่ยังไม่น้อมเข้ามาที่เห็นและจะรู้จักเห็นหรือในเมื่อเห็นก็เพียงเห็นระดับเพราะฉะนั้นอดทนแค่ไหนคะที่จะเป็นปกติและสามารถเข้าใจสิ่งที่เกิดเพราะเหตุปัจจัยตามปกติ
4: ซึ่งท่านอาจารย์ก็จะเตือนว่าถ้าผิดปกตินิดเดียวเนี่ย
0: และปกติจริงๆนะคะก็คือเดี๋ยวนี้สั้นมากขนาดแล้วเดี๋ยวก็ผิดปกติกันอีกก็ได
4: ้กราบท่านอาจารย์ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ต้องกล่าวว่ายากมากจริง
0: ๆลึกซึ้งอย่างยิ่งค่ะยากที่จะรู้ได้แต่รู้ได้ด้วยบารมี
4: ก็จะขออนุญาตท่านอาจารย์ทิ้งท้ายว่าฟังด้วยความไม่ใช่เราแล้วก็เป็นผู้ตรงมั่นคงแล้วก็ค่อยๆสะสมบารมีต่างๆไปเรื่อยๆปัญญาก็จะค่อยๆงอกงามตามเหตุปัจจัยนั้นค่ะกราบขอบคุณและกราบนมัสการ
5: ไม่บริสุทธิ์ถ้ายังไม่เข้าใจสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริงในขณะนี้จิตก็ไม่สามารถจะบริสุทธิ์ได้เลยจากการสนทนาพระธรรมวินัยวันมาฆบูชาที่มสพ.1 มีนาคม 2561
0: ทุกคนมีจิตแต่จิตไม่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นจิตจะบริสุทธิ์ได้อย่างไรเพราะเหตุว่าแม้แต่จิตที่ไม่บริสุทธิ์ก็ยังไม่รู้เลยว่าไม่ใช่เราด้วยเหตุนี้ก่อนอื่นนะคะต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องเพราะเหตุว่าเมื่อมีความไม่เข้าใจมีความเห็นผิดไม่มีทางที่จะชำระจิตให้บริสุทธิ์ได้ด้วยเหตุนี้ก่อนอื่นค่ะต้องเป็นผู้ที่ตรงขณะนี้มีจิตและก็มีมาตั้งแต่เกิดตลอดไม่เคยขาดจิตเลยตั้งแต่เกิดจนตายแต่ว่าถ้าไม่ได้ฟังธรรมะเลยจะรู้ไหมคะว่าเป็นจิตไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยค่ะว่าไม่ใช่เราแต่เป็นธาตุรู้ซึ่งเกิดขึ้นรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะตลอดเวลาตั้งแต่เกิดจนกระทั่งขณะนี้ก็มีสิ่งที่ปรากฏให้รู้เป็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นทางตาบ้างเป็นสิ่งที่ปรากฏให้รู้ทางหูบ้างและขณะนี้ก็กำลังคิดนึกแต่ก็ไม่รู้เลยสักขณะเดียวว่านั่นคือธาตุรู้ซึ่งต้องรู้และกำลังรู้ด้วยในขณะนี้ด้วยเหตุนี้การชำระจิตให้บริสุทธิ์จะเป็นไปไม่ได้เลยถ้าขาดความเข้าใจสิ่งที่มีซึ่งความเข้าใจถูกภาษาบาลีก็จะใช้คำว่าสัมมาทิฏฐิหรือว่าปัญญาความเห็นถูกต้องนะคะในสิ่งที่กำลังมีเพียงเท่านี้ค่ะผู้ที่ได้สะสมมามากก็รู้ว่ายากและลึกซึ้งเพราะสิ่งที่กำลังมีคือเดี๋ยวนี้และจะมีความเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏถ้าไม่ได้ยินได้ฟังเลยนะคะไม่มีหนทางเลยที่จะรู้ว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วก็สืบต่อไม่ขาดสายเลยนะคะจนปรากฏว่าไม่มีอะไรดับไปทั้งสิ้นพระเจ้าก็ยึดถือสิ่งที่ปรากฏซึ่งเหมือนไม่ดับว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่น่ายินดีน่าพอใจแม้แต่ขณะที่เกิดไม่เห็นโลกนี้เลยโลกนี้ไม่ปรากฏแต่พอมีการรู้สึกตัวมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดแล้วใช่ไหมคะทันทีนั่นก็คือภาวะความเป็นเราจะไม่เป็นได้ยังไงในเมื่อไม่รู้และถ้ารู้เริ่มรู้เมื่อไหร่สามารถที่จะรู้ได้ว่าขณะนั้นนะคะมีความเป็นเราโดยไม่เคยรู้เลยว่าเป็นแต่เพียงธาตุที่เกิดขึ้นรู้เพราะฉะนั้นเป็นเราเรื่อยมาตั้งแต่เกิดจนตายเพราะฉะนั้นการชำระจิตให้บริสุทธิ์ไม่สามารถที่จะเป็นไปได้เลยถ้าไม่เข้าใจว่าจิตเดี๋ยวนี้ที่กำลังรู้ที่กำลังมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายนั้นไม่บริสุทธิ์เพราะว่าสะสมความไม่รู้มาแสนนานในแสนโกฏกับเพราะฉะนั้นหนทางเดียวนะคะก็คือว่าต่อเมื่อใดมีความเข้าใจถูกตามความเป็นจริงค่อยๆสะสมความเห็นถูกว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นเราหรือเป็นของเรายากเพราะว่าสะสมความไม่รู้มานานเช่นทางตาเดี๋ยวนี้ค่ะสิ่งที่ทุกคนกำลังมีคือเห็นแต่ไม่รู้ใช่ไหมคะเห็นหมดแล้วดับแล้วเห็นอีกไม่รู้อีกแต่มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเป็นรูปร่างสันฐานสืบต่อเป็นนิมิตะทำให้เห็นเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดตลอดสืบต่อกันทางตาหูจมูกลิ้นกายใจและจะรู้ได้ยังไงว่าไม่ใช่เราเลยเป็นแต่เพียงธาตุที่เกิดขึ้นเห็นคือรู้ว่ามีสิ่งที่ปรากฏอย่างนี้เป็นธาตุที่เกิดขึ้นได้ยินนี่รู้ว่าเสียงนี้เป็นอย่างนี้แล้วดับแล้วหมดแล้วเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะนี่ค่ะจึงเป็นการฟังด้วยการไตร่ตรองและเห็นประโยชน์อย่างยิ่งนะคะว่าถึงอย่างไรทุกคนก็จะอยู่ในโลกนี้ไม่นาน าจจะเป็นเย็นนี้พรุ่งนี้ก็ได้แต่ไม่รู้สิ่งที่กำลังปรากฏกับเริ่มได้ยินได้ฟังทำที่สามารถที่จะทำให้รู้ว่าแม้จะจากโลกนี้ไปอะไรไปไม่ใช่เราแต่ก็เป็นธรรมะซึ่งเกิดและก็ดับเพราะฉันจากขณะสุดท้ายของชาตินี้นะคะก็เป็นขณะต่อไปของชาติหน้าแล้วก็ไม่รู้ต่อไปเพราะฉะนั้นความไม่รู้เนี่ยเป็นอย่างนี้ทุกวันจนกว่าจะค่อยๆได้ยินได้ฟังคำซึ่งยากที่จะเข้าใจแต่เป็นคำที่จริงพระกล่าวถึงความจริงของสิ่งที่มีต้องค่อยๆเข้าใจไว้ขณะนี้ค่ะมีจิตแต่ว่าไม่บริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์เพราะอะไรเห็นก็ไม่รู้ว่าไม่ใช่เราแล้วก็เห็นก็ดับแล้วได้ยินก็ไม่รู้ว่าไม่ใช่เราได้ยินเกิดขึ้นแล้วก็ดับแล้วเพราะฉะนั้นขณะที่มีการเห็นมีการได้ยินแล้วไม่รู้ความจริงคือการเกิดดับของสภาพธรรมะขณะนั้นจิตก็ไม่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นความจริงใจนะคะสำคัญที่สุดของแต่ละคนได้ฟังอย่างนี้แล้วจะชำระจิตไหมต้องเป็นผู้ที่ตรงนะคะชำระจิตคือเหมือนเดิมคือไม่ฟังธรรมะอย่างนั้นหรือว่าจะชำระจิตได้นะคะก็ต่อเมื่อได้ยินได้ฟังคำซึ่งทำให้เกิดความเข้าใจถูกต้องมั่นคงขึ้นเพราะเหตุว่าเราไม่สามารถที่จะกั้นหรือว่าทำให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นมาได้เมื่อมีเหตุปัจจัยที่สิ่งใดจะเกิดสิ่งนั้นก็ต้องเกิดความติดข้องมีมากไหมทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเดี๋ยวนี้และทุกวันเพราะฉะนั้นเมื่อมีความติดข้องมากอย่างนี้นะคะชำระจิตให้บริสุทธิ์ต้องเป็นด้วยความจริงใจรู้ว่าการชำระจิตไม่ใช่ไปทำอย่างอื่นเลยค่ะแต่เข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงแสดงความจริงที่ได้ทรงตรัสรู้ใครจะรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏได้ค่อยๆเข้าใจจนกระทั่งรู้ความจริงว่าไม่มีเราไม่ใช่เราเริ่มจากมีการได้ยินได้ฟังว่าธรรมะไม่ใช่ไม่มีนะคะมีจริงๆแต่เมื่อเกิดขึ้นหลากหลายตามเหตุตามปัจจัยจึงไม่มีใครสามารถที่จะบังคับและยึดถือว่าสิ่งนั้นเป็นเราหรือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงได้แค่นี้ค่ะนี่คือชีวิตเพราะฉะนั้นชีวิตก็เป็นแต่ละหนึ่งขณะซึ่งเกิดดับสืบต่อไปเรื่อยๆตามเหตุตามปัจจัยเราอาจจะคิดว่าเราสามารถที่จะเป็นคนดีช่วยคนช่วยประเทศชาติช่วยอะไรก็ได้ทำสิ่งที่ดีแล้วแต่ว่าตลอดชีวิตดูเหมือนมีความสำคัญมากกับสิ่งนั้นแต่พอจากโลกนี้ไปไม่มีอะไรที่จะสำคัญเลยระหว่างที่ยังมีชีวิตหลงคิดว่าสำคัญและก็ทำสิ่งที่เข้าใจว่ามีประโยชน์แต่ว่าถ้าตราบใดก็ตามยังไม่รู้ความจริงว่าแต่ละขณะเนี่ยไม่ใช่เราเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยแค่นี้ค่ะค่อยคิดว่าแม้แต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าอะไรทั้งหมดจะดีจะชั่วจะร้ายจะดีจะเปลี่ยนแปลงยังไงก็ต้องเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเท่านั้นเองแล้วก็หมดไปแล้วก็ไม่มีอะไรเหลือแต่ละชาติเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็สิ่งที่ประเสริฐที่สุดก็คือการที่สามารถรู้ความจริงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เพราะเหตุว่าคำของพระองค์จะดำรงต่อไปก็ต่อเมื่อมีผู้ที่เข้าใจถูกถ้าผู้ใดก็ตามนะคะไม่เข้าใจธรรมะพูดไม่จริงคำไม่จริงไม่ตรงตามความเป็นจริงคำนั้นทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและอย่างอื่นจะสำคัญหรือในเมื่อแท้ที่จริงก็คือทั้งหมดเป็นธรรมะซึ่งเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยที่จะให้โลกเปลี่ยนแปลงที่จะให้ผู้คนเปลี่ยนแปลงที่จะให้สถานการณ์เปลี่ยนแปลงที่จะให้ตัวเองเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเป็นไปได้หรือด้วยความไม่รู้เพราะฉะนั้นความรู้เนี่ยค่ะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะคะแต่ก็ยากที่จะเกิดถ้าไม่มีความตั้งใจอธิษฐานะที่มั่นคงที่จะเข้าใจความจริงของธรรมะเพราะเหตุว่าการเข้าใจความจริงของธรรมะนี่แหละจะช่วยโลกหรือว่าจะช่วยทุกคนได้จากการที่ไม่สามารถที่จะรู้ความจริงแล้วก็เป็นอกุศลต่างๆ

0: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขต
1: พื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่1001ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2558
2: การฟังธรรมะค่อยๆเข้าใจขึ้นจะทำให้ค่อยๆเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงว่าเป็นธรรมะแต่ละหนึ่ง
3: ไม่เห็นว่าเป็นโทษผู้อื่นแต่เห็นว่าถ้ามีความติดข้องตลอดเวลาก็เหมือนกับเกิดมานี่ก็มีแต่ความติดข้องทุกอริยบท
2: เพราะไม่รู้จึงเกิดค่ะและเกิดมาแล้วก็ไม่รู้จึงติดข้อง
3: นั้นประโยชน์ก็คือถ้าเข้าใจจะเห็นโทษของการเกิด
2: เป็นปัญญาที่เข้าใจถูกจึงสามารถที่จะเห็นโทษนั้นได
3: ้ท่านอาจารย์คะคำถามที่สองจากพระสูตรที่กล่าวถึงธรรมะสี่ประการภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศีลหนึ่งเป็นพหูสูตรหนึ่งเป็นผู้มีความเพียรอันปรารภแล้วหนึ่งเป็นผู้มีปัญญาหนึ่งผู้มีความเพียรอันปรารภแล้วนี่มี
2: ค่ะ
3: ความ
2: ปรารภหมายความว่าอะไรคะตั้งขึ้นเริ่มขึ้นไปเรื่อยเกิดขึ้นไปเรื่อยๆ
3: เป็นสภาพธรรมะที่สังขารขันธ์เกิดขึ้นเอง
2: และถ้าศึกษาโดยละเอียดนะคะเป็นวิริยะเจตสิกไม่เกิดกับจิตใดบ้างก็ไม่มีเราที่จะไปเพียรนะคะเพราะว่ารู้ว่าแม้แต่เพียรขณะนี้ก็มีแต่ไม่ใช่เราก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเพื่อรู้สิ่งที่มีตามปกติให้ถูกต้อง
3: ซึ่งธรรมะ4ประการนี้ถ้าหนูไปอ่านตามคำเป็นภิกษุในพระธรรมวินัยนี้แต่ก็หมายถึงว่าคารวาสต่างๆก
2: ็ใช่ค่ะว่าธรรมะไม่ได้กล่าวถึงบุคคลใดใช่ไหมคะ
3: พระหูสูตรนี่ความหมายยังไงคะท่านอาจารย์
2: เป็นผู้ที่รอบรู้ในพระพุทธพจน์ฟังไม่เข้าใจเป็นพระหูสูตรได้ไหมคะฟ
3: ัง
2: ไป40ปีแต่ไม่เข้าใจเป็นพระหูสูตรหรือเปล่าแต่แม้คำน้อยแต่เข้าใจรอบรู้คำนั้นนะคะสามารถที่จะไม่ลืมเลยเช่นธรรมะหมายความถึงสิ่งที่มีจริงวิริยะความเพียรเป็นธรรมะหรือเป็นเรา
3: เป็นธรรมะ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นก็รู้ได้ว่าทุกอย่างนะคะเป็นธรรมะมั่นคงนั่นคือรอบรู้จริงๆว่าเป็นแน่นอนโกรธเป็นธรรมะหรือเปล่าคะ
3: เป็นค
2: ่
3: ะ
2: ไม่สบายใจ
3: เป็นค่ะ
2: เดือดร้อน
3: เป็นค่ะ
2: ทั้งหมดนะคะรอบรู้จริงๆหรือขั้นไหนมั่นคงขั้นไหนเพราะว่าถ้ารอบรู้แล้วจะไปทำอย่างอื่นไหมจะมีตัวเราที่ทำหรือเปล่า
3: ส่วนตอนท้ายเป็นเรื่องของธรรมะที่เป็นเหตุเจริญ5ประการค่ะท่านอาจารย์ว่าธรรมะเป็นเหตุเจริญ5ประการชื่อว่าย่อมเจริญด้วยธรรมะเป็นเหตุเจริญอย่างประเสริฐชื่อว่าเป็นผู้ยึดถือสาระและยึดถือสิ่งประเสริฐแห่งกายอะค่ะอาจารย์ยึดถือสิ่งประเสริฐแห่งกายความหมายลึกซึ้งยังไงคะท่านอาจารย์
2: ค่ะไม่ใช่ได้ความเห็นผิดใช่ไหมคะแต่เป็นผู้ที่มั่นคงไม่แปรเปลี่ยนเป็นอย่างอื่น
3: กายคำนี้คือไม่ใช่ร่างกาย
2: เชิญคุณวิชัยค่ะ
3: ค่ะ
4: ครับกายเหมือนถึงที่ประชุมนะครับที่ประชุมทั้งมีส่วนทั้งที่เป็นนามคือจิตและเจสิกที่เป็นไปแล้วก็รูปมีมหาพุทธรูปเป็นต้นก็คืออัตภาพนี้นี่เองนั้นการได้อบรมศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญาก็เป็นความประเสริฐก็คือการที่จะได้มีโอกาสที่อัตภาพนี้เป็นไปอยู่สิ่งที่ประเสริฐคืออะไรก็คือการได้อบรมอย่างธรรมะดังที่กล่าวเมื่อสักครู่นี้คือศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญา
3: ซึ่งการที่จะได้อบรมก็มาจากการฟังให้เข้าใจใช่ไหมคะท่านอาจารย์
2: ก็ไม่ใช่เราแต่ว่าเข้าใจจริงๆในคำแต่ละคำจึงจะรอบรู้อย่างกายะที่ประชุมจิตเจตสิกเกิดพร้อมกันเป็นที่ประชุมหรือเปล่า
3: เป็นค่ะ
2: ค่ะของสภาพธรรมะซึ่งเป็นธาตุรู้ใช้คำว่านามกายได้ไหม
3: ได้ค่ะ
2: และรูปแต่ละรูปที่เกิดหลายรูปประชุมกันหรือเปล่า
3: ประชุม
2: เพราะฉะนั้นเป็นรูปกายได้ไหมเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะไม่ใช่ไปติดอยู่ที่คำนะคะแต่ต้องเข้าใจคำแล้วก็รู้ว่าหมายความว่าอะไรเพราะเราเคยยึดถือรูปว่าเป็นกายเท่านั้นแต่ไม่เคยเข้าใจคำว่านามกายแต่ถ้าเมื่อเข้าใจถูกต้อง กายะเป็นที่ประชุมจิตเจตสิกเกิดพร้อมกันก็เป็นนามกาย

0: ไหมจากการได้ยินได้ฟังก็ต้องเป็นผู้ที่ได้สดับตรับฟังมากใช่ไหมครับเพราะเหตุว่าความรู้แค่นี้พอไหมจากการได้ยินได้ฟังเรื่องธรรมะขณะนี้ทุกอย่างเป็นธรรมะก็บุคคลนั้นย่อมรู้ใช่ไหมครับยังไม่พอเพราะว่าความเข้าใจเพิ่งเริ่มเกิดขึ้นเข้าใจนั้นปัญญาที่เป็นความเข้าใจเนี่ยต้องเจริญขึ้นแต่ว่าต้องด้วยอาศัยวาจาสัจจะคือฟังคำจริงคือพระดำรัสของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: คุณกนกวันครับคนที่คิดและจำข้อความในพระไตรปิฎกได้นะฮะด้วยความเป็นตัวตนน่ะเป็นพระภูมิสูตรอันนี้อันตรายมากเลยนะครับแล้วก็คิดว่าการศึกษาพระไตรปิฎกเนี่ยต้องถ่องแท้คำว่าถ่องแท้ของเขาเนี่ยก็คือคิดว่าจะต้องรู้ข้อความแล้วก็ทรงจำได้แล้วก็แสดงยังไงก็ให้ทำตามอย่างนั้นด้วยความเป็นตัวตนเพราะนั้นก็จะเอาข้อความในพระไตรปิฎกเอามาเป็นส่วนๆหรือว่าเอามาแล้วก็ทำให้เกิดความคิดว่าเนี่ยต้องทำอย่างนี้เพราะนั้นการศึกษาอย่างนั้นก็ไม่เป็นพระหูสูตรเพราะจะเป็นพระหูสูตรได้คือปัญญานั่นแหละฮะเข้าใจตั้งแต่ขั้นการฟังแม้น้อยแต่รู้ว่าธรรมะเป็นธรรมะไม่ใช่เรารู้ว่าศีลคือกุศลทั้งหลายใช่ไหมครับที่อุปการะคือกูลกันและกันถ้าไม่มีปัญญาเนี่ยศีลก็เจริญไม่ได้แต่ถ้าไม่มีโสภณธรรมอื่นเลยเนี่ยปัญญาจะเกิดขึ้นเดียวๆก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมฮะเมื่อวานที่สนทนาว่าศีลสุตตะความเพียรปัญญาเนี่ยก็รวมความก็คือโสภณธรรมนะฮะหรือกุศลธรรมก็ได้นะฮะที่จะปรุงแต่งเกื้อกูลอุปการะให้สามารถที่จะดับกิเลสอาสวะได้ต่อไป
2: ต้องเป็นผู้ที่ละเอียดและเข้าใจจริงๆนะคะถึงจะเข้าใจความหมายของคำว่าพหูสูตรผู้ที่ฟังมากคือผู้ที่เข้าใจแล้วก็รอบรู้ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าจะถามว่าศีลที่ไม่เป็นเบื้องต้นของพรหมจรรย์มีไหมเมื่อกี้เรากล่าวถึงศีลที่เป็นเบื้องต้นของพรหมจรรย์ใช่ไหมคะว่าศีลเป็นเบื้องต้นของพรหมจรรย์แม้เพียงคำแค่นี้ค่ะจะเป็นผู้ที่รอบรู้หรือว่าเป็นผู้ที่พหูสูตรสามารถที่จะเข้าใจเนื้อความก็จะต้องไตร่ตรองว่าถ้าได้ยินคำว่าแล้วศีลที่ไม่เป็นเบื้องต้นของพรหมจรรย์มีไหมจะตอบว่ายังไงไตร่ตรองเข้าใจไม่ใช่ตามตัวหนังสือตัวหนังสือว่าอย่างนี้แต่ความเข้าใจแค่ไหนพอที่จะเป็นที่พึ่งที่จะทำให้สิ้นอาสวะหรือเปล่าเพราะเหตุว่าถ้าไม่มีปัญญานะคะอะไรอะไรก็ไม่สามารถที่จะทำให้สิ้นกิเลสได้และอาสวะคือกิเลสซึ่งทันทีที่เห็นนะคะแม้รูปยังไม่ดับความติดข้องและความไม่รู้ก็เกิดแล้วและรูปเกิดดับเร็วแค่ไหนเพราะฉะนั้นจะดับอาสวะถึงความสิ้นอาสวะความเป็นพระอรหันต์ก็ต้องมีเหตุถ้าไม่มีการฟังเข้าใจก่อนที่จะได้อบรมเจริญปัญญาให้ยิ่งขึ้นจนกระทั่งรู้สภาพธรรมะตามลำดับการสิ้นกิเลสก็มีไม่ได้เลยเพราะฉันไม่ประมาทในการที่ว่าเป็นผู้ที่ฟังเท่านี้เข้าใจเท่านี้แล้วก็เข้าใจทั้งหมดหรือเปล่าหรือว่าใน45พรรษาเนี่ยทรงแสดงไว้อย่างไรบ้างโดยประการทั้งปวงที่ให้เกิดความเห็นถูกไม่ใช่เพียงให้ฟังแล้วตามคำแต่ต้องเป็นปัญญาที่เข้าใจจริงๆเพราะฉะนั้นคำถามที่ว่านะคะศีลที่ไม่เป็นเบื้องต้นของพรหมจรรย์มีไหม
3: มี
2: ค่ะทุกคนรับรองนะคะมีเพราะมีข้อความในพระไตรปิฎกว่าศีลคืออะไรโดยละเอียดโดยนัยยะต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าไม่ผ่านข้อความนั้นจะถือเอาแต่เฉพาะว่าต้องมีศีลก่อนค้านกับพระพุทธพจน์หรือเปล่าเพราะว่าไม่มีปัญญาอะไรเลยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าศีลคืออะไรแต่พระธรรมที่ทรงแสดงเนี่ยค่ะทุกคำเพื่อให้เกิดปัญญาความเห็นจริงจริงที่ถูกต้องไม่ใช่ผิดหรือคิดเองรู้ว่าศีลคืออะไรและถึงจะเข้าใจความหมายของศีลที่จะนำไปสู่การดับกิเลสได้เพราะถ้าไม่มีปัญญาไม่ใช่ศีลที่เป็นเบื้องต้นของพรหมจรรย
1: ์ร่วมสนทนาประเด็นนี้กับที่คุณกนกวรรณครับท่านอาจารย์อกุศลศีลไม่เป็นเบื้องต้นของพรหมจรรย์แน่นอนทีนี้กุศลศีลทั้งหมด

0: เป็นเบื้องต้นของพรหมจรรย์หรือกุศลศีลแบบไหนที่เป็นเบื้องต้นของพรหมจรรย์ครับท่านอาจารย
1: ์กุศลที่ไม่ประกอบด้วยปัญญามีไหมคะ
0: มีครับ
1: กุศลนั้นจะนำไปสู่การดับกิเลสได้ไหม
0: ไม่ได้ครับ
1: ไม่ได้เพราะฉะนั้นคนที่อาจจะบอกว่ารักษาศีล5พอถึงวันพระก็รักษาศีล8แล้วก็ท่านเหล่านั้นนะคะเพียงรักษาข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5ข้อ6ข้อ7ข้อ8ครบถ้วนตามเวลาที่กำหนดจะนำไปสู่การสิ้นอาสวะได้ไหม
0: ถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องมีการตรัสรู้ของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ค่ะด้วยเหตุนี้นะคะต้องไม่ลืมแม้คำที่ตรัสไว้ธรรมะเป็นธรรมะไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นกุศลเป็นกุศลอกุศลเป็นอกุศลเพราะฉะนั้นกุศลและศีลมีแต่ว่าขณะนั้นที่บอกว่ากุศลศีลมีต้องเป็นผู้ที่เข้าใจว่าไม่ใช่เราก
0: ราบเรียนท่านอาจารย์ครับก็สอดคล้องกับบารมี10ศีลก็เป็นบารมี1แต่ว่าบารมีทั้ง10เนี่ยถ้าไม่มีปัญญาที่จะเข้าใจแล้วก็เป็นไปเพื่อการดับกิเลสเนี่ยไม่ว่าจะทานหรือศีลก็ไม่เป็นบารมีอย่างหนึ่งครับแล้วก็ในพรหมจรรย์10เนี่ยศีลก็เป็นพรหมจรรย์ด้วยแต่ถ้าเป็นพรหมจรรย์ที่จะเป็นไปถึงมรรคพรหมจรรย์ก็จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในทางธรรมะ
1: ค่ะต้องไม่ลืมว่าพระธรรมทุกคำนะคะให้เกิดความเห็นที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นแม้แต่ศีลถ้าเราเป็นผู้มีศีลขณะนั้นก็ไม่นำไปสู่การดับอาสวะหรือดับกิเลสได้เพราะไม่รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วไม่ใช่เราแต่เป็นกุศลจิตไม่ใช่เราที่เกิดขึ้น
0: เพราะฉะนั้นก็จะเป็นการคิดนึกในพระธรรมที่เผินมากเมื่อได้ยินข้อความว่าศีลเนี่ยเป็นพื้นฐานเป็นเบื้องต้นนะฮะก็เลยมีความเป็นเราที่แอบแฝงอยู่โดยที่ไม่ใช้คำว่าเป็นเราแต่คิดอย่างนั้นนะฮะด้วยความเป็นตัวตนที่จะทำศีลขึ้นมา
1: จากชีวิตจริงๆที่เกิดมานะคะแต่ละคนก็ยังไม่ได้ฟังพระธรรมเลยบางคนก็ไม่เคยรักษาศีล5ศีล8ที่วัดเลยแต่มีการละเว้นทุจริตได้เป็นศีลหรือเปล่าเพราะเหตุว่าขณะนั้นเป็นกุศลจิตเพราะฉะนั้นไม่ใช่ใครที่จะต้องไปอาศัยคำแล้วก็กล่าวว่านั่นคือเบื้องต้นของพรหมจรรย์แต่ว่าต้องรู้ว่าเบื้องต้นของพรหมจรรย์ก็คือปัญญาถ้าไม่มีปัญญาไม่มีความเข้าใจเลยนะคะและก็จะไปละกิเลสได้อย่างไรเพราะฉะนั้นผู้ที่อาจจะสมาทานศีล5ศีล8บางคนสมาทานศีล5เป็นประจำและบางคนก็วันสำคัญวันพระก็รักษาศีล8แต่รู้หรือเปล่าว่าถามว่านะคะเพื่ออะไรรักษาศีล5เพื่ออะไรจะตอบได้ไงคะคนที่ไม่ได้เคยฟังธรรมะเลยแล้วก็ไปวัดและรักษาศีล5เนี่ยเพื่ออะไร
2: เพื่อเป็นคนดี
1: เพื่อเป็นคนดีแล้วก็จะดับกิเลสเพราะเพียงเป็นคนดีได้ไหมก็ไม่ได้เพราะฉันถ้ากล่าวถึงศีล5เป็นเบื้องต้นของพรหมจรรย์นะคะต้องเป็นความเห็นถูกต้องเพราะต้องเป็นพหุสูตรฟังและเข้าใจและรอบรู้ในคำที่ได้ฟังว่าแม้แต่ขณะนั้นนะคะก็คือจิตเจตสิกเพราะเหตุว่าบางครั้งเนี่ยค่ะมีความตั้งใจที่จะไม่ฆ่าด้วยประการใดๆก็ตามนะคะก็จะมีกุศลจิตเกิดขึ้นว่าจะไม่ทำอย่างนั้นจะไม่ทำร้ายคนอื่นด้วยประการใดๆทั้งเรื่องของการเบียดเบียนทางกายทางวาจาด้วยขณะนั้นก็เป็นกุศลจิตซึ่งเป็นศีลหรือเปล่าขณะนั้นก็เป็นกุศลศีลนะคะแต่ถ้าขณะใดที่ศีลนั้นเกิดเพราะได้ยินได้ฟังมีความเข้าใจธรรมะเพิ่มขึ้นก็รู้ว่าขณะนั้นไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นจึงมีข้อความว่าสุตมยญาณะปัญญาที่เกิดจากการฟังเป็นเหตุให้ศีลมยญาณะปัญญาที่เกิดจากการที่ฟังแล้วเข้าใจเนี่ยค่ะก็ทำให้ประพฤติปฏิบัติเป็นไปในทางที่ถูกต้องเป็นศีลต่างกันแล้วใช่ไหมคะก่อนฟังธรรมะเนี่ยหลายคนบอกเขาทำไม่ดีมามากแต่เวลาฟังธรรมะแล้วเขาเลิกการกระทำที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้แบบประโยชน์จากการฟังที่เข้าใจก็ทำให้เกิดศีลซึ่งเมื่อเข้าใจเพิ่มขึ้นนะคะในความไม่ใช่ตัวตนก็จะนำไปสู่ศีลวิสุทธิไม่ใช่เพียงแต่ว่าอยู่เพียงแค่ศีลซึ่งไม่ประกอบด้วยปัญญาแต่ว่าศีลที่ประกอบด้วยปัญญา

0: ในขณะนั้นนะคะก็จะนำไปสู่การที่เข้าใจสภาพธรรมะเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นจิตทุกชนิดที่เป็นกุศลเป็นไปในทางที่ดีงามนะคะเป็นศีลเพราะฉะนั้นในขณะใดที่ประกอบด้วยปัญญาศีล นั้นก็เพิ่มความบริสุทธิ์ขึ้นตั้งแต่ปาติโมกขะสังวรศีลมีการระมัดระวังที่จะประพฤติเป็นไปทางกายทางวาจาที่สมควรสำหรับบรรพชิตก็ตามพระปาติโมกที่ได้ทรงบัญญัติไว้แต่สำหรับคฤหัสถ์ก็แล้วแต่ไม่มีใครบอกว่าแค่ห้านะหรือแค่แปดมากกว่านั้นก็ได้เพราะว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นเมื่อมีความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะปัญญานั่นเองก็จะทำให้เพิ่มศีลขึ้นทางกายและทางวาจาด้วยจนกระทั่งสามารถที่จะเป็นศีลวิสุทธิจากอินทริยสังวรศีลรู้ว่าเพียงแค่กุศลที่ทำไปโดยไม่ได้รู้ลักษณะของสภาพธรรมนั้นไม่พอเมื่อมีการฟังพระธรรมมากขึ้นก็ไม่มีใครไปบังคับว่าต้องเกิดอย่างนี้ต้องมีการรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏทางตาเป็นจักขุสังวรทางหูก็เป็นโสตสังวรทุกอย่างเนี่ยค่ะเป็นไปตามกำลังของความเห็นถูกซึ่งเป็นเบื้องต้นที่จะทำให้ดับกิเลสได้เพราะฉะนั้นก็ต้องรู้ว่าข้อความที่มีในพระไตรปิฎกนะคะไม่ใช่ว่าคนไม่มีปัญญาก็ทำตามนั้นโดยว่าไม่เข้าใจความจริงแต่ทุกคำเนี่ยค่ะมีความต่างกันว่าศีลที่ไม่เป็นเบื้องต้นของพรหมจรรย์ก็ต้องมี
1: กราบเรียนท่านอาจารย์ว่าการศึกษาธรรมะเนี่ยฮะเน้นพระไตรปิฎกเลยนะการศึกษาพระธรรมอย่างท่องแท้อย่างละเอียดเนี่ยคืออย่างไรครับท่านอาจารย
0: ์ค่ะต้องไม่ลืมนะคะพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้อะไรทำไมคนอื่นไม่รู้ได้แต่ว่าพระองค์ทรงตรัสรู้สิ่งที่คนอื่นรู้ไม่ได้หรือไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องคิดนะคะถ้าทุกคนรู้ได้ต้องพึ่งคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไหมคิดเองได้ไหมเพราะฉะนั้นแต่ละคำที่ได้ทรงแสดงนี่ค่ะลึกซึ้งหรือเปล่าละเอียดอย่างยิ่งหรือเปล่าควรที่จะศึกษาด้วยความเคารพจริงๆที่จะไม่คิดเองเพราะเหตุว่าแต่ละคำนี่ค่ะเป็นคำจริงนะคะที่กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงเช่นขณะนี้ค่ะมีเห็นใครรู้จักเห็นเราเห็นใครรู้จักได้ยินไม่ใช่เห็นค่ะเห็นเป็นเห็นได้ยินเป็นได้ยินใครรู้จักสภาพธรรมะที่มีจริงตั้งแต่เกิดจนตายบ้างมีแต่ความเป็นเรานานแสนนานค่ะไม่ว่าเมื่อไหร่แม้แต่ขณะที่กำลังฟังก็ไม่ได้ฟังด้วยความเข้าใจจริงๆว่าแต่ละคำเป็นคำที่กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงในขณะนี้ทั้งนั้นเลยเพื่ออะไรคะเพื่อให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องประโยชน์สูงสุดของผู้ที่กล่าวธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือให้ผู้ฟังเข้าใจถูกเป็นความเข้าใจของผู้ที่ฟังเองค่ะไม่ใช่ต้องให้เชื่อเพราะว่าความเชื่อผิดๆถูกๆเพราะเหตุว่าไม่ได้รู้ความจริงไม่ได้ฟังคำจริงเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยนะคะต้องไตร่ตรองเมื่อไรเข้าใจเมื่อนั้นเห็นพระคุณซึ่งคนอื่นไม่สามารถที่จะทำให้เข้าใจสิ่งที่ลึกซึ้งยากที่จะเห็นได้ถ้าเป็นผู้ที่ไม่ตรงต่อพระธรรมวินัยหรือพระธรรมที่ทรงแสดงแม้แต่พระพุทธศาสนาซึ่งเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะประมวลไว้เป็นสามปิฎกพระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกและพระอภิธรรมปิฎกกล่าวถึงธรรมะหรือเปล่าหรือพระวินัยไม่ใช่ธรรมะพระสูตรก็ไม่ใช่พระอภิธรรมแต่ทั้งหมดนะคะไม่ว่าโดยนัยยะใดเป็นสิ่งที่มีจริงซึ่งเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นก่อนอื่นก็ต้องเข้าใจให้ถูกต้องนะคะว่าธรรมะคืออะไรคำนี้ไม่ใช่ภาษาไทยค่ะแต่ภาษาไทยก็ใช้คำนี้มานานมากนะคะแต่ก็ไม่ได้เข้าถึงความจริงอย่างถ่องแท้ว่าธรรมะหมายความถึงสิ่งที่มีจริงมีลักษณะเฉพาะสิ่งนั้นซึ่งเปลี่ยนไม่ได้จะให้เปลี่ยนสิ่งซึ่งร้อนนะคะเป็นหวานเกิดเป็นร้อนแล้วจะไปเป็นหวานได้ยังไงเพราะฉะนั้นแต่ละอย่างเนี่ยค่ะก็เป็นสิ่งที่มีจริงนะคะซึ่งมีลักษณะเฉพาะของตนของ

0: ตนจึงใช้คำว่าปรมัตถธรรมะเป็นธรรมะซึ่งไม่มีใครเปลี่ยนแปลงได้เลยและเพราะความลึกซึ้งอย่างนี้นะคะซึ่งขณะนี้ก็มีเห็นมีได้ยินมีคิดนึกมีสุขมีทุกข์เกิดดับสลับสืบต่อซับซ้อนมากก็ไม่เคยรู้เลยนะคะก็เป็นเราตั้งแต่เกิดจนตายเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีการเข้าใจธรรมะเลยว่าธรรมะเนี่ยค่ะลึกซึ้งจึงใช้คำว่าอภิธรรมะกุศลธรรมะในภาษาบาลีธรรมะที่เป็นกุศลกุศลก็ไม่ใช่ภาษาไทยและก็ธรรมะนะคะก็ไม่รู้ว่าหมายความถึงสิ่งที่มีจริงๆเพราะฉะนั้นก็เป็นเรากำลังฟังคำว่ากุศลธรรมะก็ไม่ได้เข้าใจอะไรเลยแต่ถ้ารู้ว่านะคะธรรมะมีจริงนะคะจะใช้ภาษาอะไรก็ได้ขอให้เพียงเข้าใจว่าหมายความถึงสิ่งที่มีจริงด้วยเหตุนี้นะคะแต่ละคนเนี่ยมีข้อความในพระไตรปิฎกว่าเข้าใจธรรมะในภาษาของตนเพราะเหตุว่าถ้าเป็นภาษาอื่นเขาจะพูดธรรมะเราก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจได้หรือว่าเรากำลังกล่าวถึงธรรมะภาษาไทยนะคะคนที่ไม่รู้ภาษาไทยเขาก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจได้เพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่านะคะสิ่งที่มีจริงเนี่ยค่ะลึกซึ้งอย่างยิ่งนี่เป็นเหตุนะคะทรงแสดงพระธรรมละเอียดยิ่งโดยประการทั้งปวง 45,000 ษาตั้งแต่เมื่อได้ตรัสรู้ใหม่ๆนะคะไม่นานเลยและก็ขณะที่ใกล้จะปรินิพพานตลอดเวลา 45,000 ษานะคะเวลาที่มีประโยชน์อย่างยิ่งของพระองค์ก็คือว่าไม่ว่าใครจะอยู่ที่ไหนก็ตามไกลมากก็ตามแต่ถ้าเขาได้สะสมความที่สามารถเข้าใจคำที่พระองค์ตรัสได้นะคะพระมหากรุณาก็เสด็จไปแสดงธรรมเพื่อประโยชน์สูงสุดในชีวิตซึ่งจะเป็นเหตุให้มีความเห็นถูกความเข้าใจถูกต่อไปสะสมในชาติต่อไปด้วยนี่เป็นสิ่งที่เห็นพระมหากรุณาจริงๆนะคะด้วยเหตุนี้จึงต้องฟังแต่ละคำนี่ค่ะด้วยความเข้าใจจริงๆแล้วไม่เปลี่ยนธรรมะคือสิ่งที่มีจริงนะคะเพราะกำลังปรากฏเพราะเกิดแล้วโดยไม่มีใครไปทำให้เกิดเลยแต่มีปัจจัยที่อาศัยที่จะทำให้สภาพธรรมะนั้นเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นเพราะฉะนั้นมีใครทำเห็นได้ไหมคะทำโกรธได้ไหมทำดีใจได้ไหมคะไม่ได้เลยสักอย่างนะคะเกิดแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่ยังไม่เกิดเนี่ยใครไปรู้ได้จะไปทำให้เกิดได้ไหมยังไม่เกิดเลยนะคะจะไปรู้ก็ไม่ได้จะไปทำให้เกิดก็ไม่ได้แต่สิ่งที่เกิดแล้วมีแล้วขณะนี้แม้ว่าจะเกิดดับสืบต่ออย่างเร็วมากแต่ก็ยังปรากฏเป็นนิมิตะของลักษณะของสภาพธรรมนั้นให้เข้าใจได้ว่าละเอียดลึกซึ้งมากทั้งที่เหมือนกับว่าเห็นขณะนี้นับประมาณครั้งไม่ได้เพราะเหตุว่ากว่าจะเห็นเพียงแค่เห็นระดับกว่าจะเห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกเป็นรูปร่างสันฐานเป็นนิมิตะแต่ละหนึ่งก็มากมายนะคะเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะอย่างละเอียดเนี่ยค่ะก็จะเห็นความลึกซึ้งอย่างยิ่งของธรรมะไม่ใช่ให้เราไปจับไม่ใช่ให้เราไปดูเพราะเหตุว่ามีผู้ที่ถามค่ะและเวลานี้ที่เราฟังธรรมะแล้วเราจะจับลักษณะของสภาพธรรมะหนึ่งสภาพธรรมใดก็ตามที่จะรู้ว่าไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยนะคะไม่ใช่ให้ไปดูไม่ใช่มีตัวตนไปดูไปจับไปทำอะไรหรือไปหวังไปคอยแต่ทุกคำต้องลึกซึ้งธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาใครไม่คิดว่าคำนี้ถูกใครจะเปลี่ยนคำนี้ได้
1: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาคุณพัฒนันแสนสุขคุณพิมพ์สิริคุณพิชิตพลและคุณพิชัยยุทธทองร่มโพคุณสิริพันธ์กล่อมสิทธิ์คุณปริญวุฒิคุณพิเนธคุณณัชยาอิทธิพลกังวานคุณพิศวาสแสงหิรันคุณขจีรัตน์แก้วทานังคุณเรวัตและคุณเดือนฉายค่ำอำนวยคุณจันทนาสองแสงจินดาท่า ันตแพทย์หญิงวิภากรพงศ์ปรานนท์ทันตแพทย์หญิงวโรชาโสคติยานุรักษ์และครอบครัวตุงคะเสรณีและคุณวรารัตน์พงศ์วรานนท์ผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา 21:30 นถึง 22:00 นอุทิศกุศลแด่คุณนิตยาจันสนิทคุณไพโรธโคสิทธิ์กุลจรคุณสุธิดาจีระวัฒนดีลกคุณกฤษณาวงวิภาสคุณกฤษพรอัครประภาสกุลและพันตำรวจเอกประภาสธรรมนันบิดามารดาบุพการีและผู้มีพระคุณพื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่1002ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2558
0: ธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาใครไม่คิดว่าคำนี้ถูกใครจะเปลี่ยนคำนี้ได้เพราะฉะนั้นความเข้าใจยังไม่ลึกซึ้งพอจึงคิดจะทำแต่ว่าตามความเป็นจริงนะคะธรรมะไม่ใช่เรามีจริงแต่เป็นอนัตตาไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดด้วยค่ะไม่ใช่ดอกไม้ไม่ใช่โต๊ะไม่ใช่เขาไม่ใช่เราแต่ว่าเป็นสิ่งที่มีจริงนะคะมีลักษณะเฉพาะของตนเกิดขึ้นและดับไปเดี๋ยวนี้กำลังเป็นอย่างนี้ค่ะลึกซึ้งไหมคะ
2: คือธรรมะเนี่ยลึกซึ้งแน่นอนครับท่านอาจารย์ไม่ว่าจะมีการตรัสรู้หรือไม่มีการตรัสรู้ของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มีธรรมะมีธาตุซึ่งเกิดตามเหตุตามปัจจัยแต่ว่ายังไม่มีปัญญาที่จะเข้าใจในความเป็นจริงนั้น
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อลึกซึ้งอย่างนี้นะคะต้องมั่นคงไหมคะธรรมะไม่ใช่เราแล้วเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นไม่สามารถที่จะมีตัวตนที่จะไปทำให้รู้ความเป็นอนัตตาได้เพราะเริ่มได้ความเป็นตัวตนที่ต้องการจะทำเพราะฉะนั้นจริงไม่มีการที่จะเข้าใจได้ถูกต้องนะคะว่าเป็นอนัตตาแต่ว่าจากการที่ได้ฟังแล้วมีความมั่นคงว่านะคะธรรมะเป็นธรรมะแต่ว่าเมื่อได้ฟังพระธรรมแล้วจากการฟังนะคะก็กำลังเริ่มเข้าใจไม่ใช่เราทุกอย่างค่ะจะพ้นคำว่าอนัตตาไม่ได้เลยเพราะว่าเพื่อความไม่ใช่เราไม่ว่าจะฟังเมื่อไรชาติไหนที่ไหนนะคะความจริงซึ่งธรรมะเป็นธรรมะไม่ใช่เราก็ต้องไม่เปลี่ยนเพราะฉะนั้นขณะนี้ที่ฟังมีธรรมะจริงไม่ต้องทำอะไรเลยถ้าทำเราทำแต่ว่าขณะนี้นะคะฟังแล้วค่อยๆเข้าใจสิ่งที่มีตามความเป็นจริงว่าเห็นเป็นเห็นไม่ใช่เราเห็นมั่นคงไหมคะ
2: ครับท่านอาจารย์ครับหลายๆคนก็กล่าวได้นะครับว่าธรรมะเนี่ยลึกซึ้งมีอยู่ในขณะนี้เห็นได้ยากแต่การที่จะค่อยๆรู้ในความลึกซึ้งของสภาพธรรมะนั้นฮะหรือว่าค่อยๆเข้าถึงในความลึกซึ้งของสภาพธรรมะนั้นเนี่ยก็มีการศึกษานะฮะซึ่งการศึกษาเนี่ยก็มีทั้งที่ผิดและถูกนะท่านอาจารย
0: ์ยังไงคะศึกษาอะไร
2: ก็คือคิดว่าพระไตรปิฎกเนี่ย
0: เดี๋ยวก่อนนะคะ
2: มีข้อความมาก
0: ทุกคำต้องตรงจึงต้องศึกษาอะไร
2: กล่าวว่าศึกษาพระไตรปิฎกให
0: ้เป็นธรรมะทั้งหมดเพราะฉะนั้นศึกษาปิฎกไหนก็เป็นธรรมะ
2: ทีนี้ผู้ที่ยังไม่ได้เข้าใจแล้วก็ยังไม่สามารถดับกิเลสได้นะครับท่านอาจารย์ก็มีพืชเชื้อของอกุศลกิเลสอกุศลต่างๆเนี่ยนะครับเมื่อเวลาที่ศึกษาแล้วก็รู้สึกพระธรรมมีประโยชน์แต่ก็คิดว่าควรต้องทำอย่างเช่นเราสนทนาเรื่องศีลอย่างเงี้ยอย่างนี้แสดงว่าไม่สอดคล้องแล้วใช่ไหมครับท่านอาจารย
0: ์ค่ะทำอะไรให้เข้าใจอะไรเอาละนะคะจะทำอะไรให้เข้าใจอะไร
2: ก็คิดว่าควรที่จะมีกุศลก่อนโดยเบื้องต้นก็ศีลเนี่ยควรจะได้ขัดเกลาเป็นเบื้องต้นก่อน
0: ควรจะนะคะควรจะมีกุศลก่อน กุศลเป็นเราหรือว่ากุศลเป็นกุศลเป็น

0: ธรรมะ
1: กุศลเป็นกุศลเป็นธรรมะฮะแต่มีความเป็นเราที่จะไปทำให้เป็นกุศล
0: เพราะฉะนั้นขณะที่มีความเป็นเราที่จะทำเป็นความไม่รู้ว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นทั้งหมดนะคะการฟังพระธรรมเริ่มจากความเข้าใจถูกถ้าไม่มีความเข้าใจถูกมีความเป็นตัวตนที่จะฟังเพื่อเราก็ผิดเพราะฉะนั้นที่ถูกต้องที่สุดนะคะก็คือว่าทุกคำที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยมีความมั่นคงว่าเพราะเป็นธรรมะแต่ไม่ได้ฟังให้เข้าใจจึงยึดถือธรรมะนั้นว่าเป็นเราเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะคือรู้ว่าความจริงเป็นเราหรือเปล่าใครที่รู้เราจะไม่ฟังคนที่ไม่รู้ค่ะแต่ทุกคนนะคะก็ได้ยินได้ฟังคำว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นทุกคนก็ได้เข้าใจนะคะว่าเป็นผู้ที่ดับกิเลสหมดและตรัสรู้ความจริงด้วยพระองค์เองโดยประการทั้งปวงเพียงเท่านี้ก็นำมาซึ่งการจะฟังพระองค์ไม่ฟังคนอื่นใช่ไหมทุกคนรับรองนะคะฟังพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นจะคิดเองหรือว่าจะไปทำเองหรือจะไปศึกษาเองเพราะฉะนั้นเมื่อมีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงตรัสรู้เป็นที่พึ่งให้เกิดความเห็นถูกต้องซึ่งความเห็นที่ถูกต้องเนี่ยค่ะภาษาบาลีใช้คำว่าปัญญาหรือว่าสัมมาทิฏฐิทิฏฐิคือความเห็นสัมมาคือชอบตรงตามความเป็นจริงของธรรมะปัญญาก็เป็นความรู้ความเข้าใจทั่วในสิ่งที่มีไม่ต้องไปแสวงหาที่ไหนเลยเพราะว่าสิ่งที่มีนี่มากมายแล้วก็ยังไม่รู้สักอย่างเดียวเพราะฉะนั้นกว่าจะรู้ทีละอย่างที่มีเนี่ยก็ต้องอาศัยพระธรรมที่ได้ทรงแสดงไว้ไม่ใช่คิดเองเพราะฉะนั้นศึกษาธรรมะต้องตรงนะคะปริยัติปฏิปติปฏิเวทะปริยัติคืออะไรคะ
1: คือการศึกษาแล้วก็มีความเข้าใจในขั้นการฟังอย่างทั่วถึง
0: ค่ะไม่ใช่ฟังคำอื่นด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ต้องฟังพระพุทธพจน์นะคะเพราะฉะนั้นแต่ละคำแต่ละหนึ่งคำลึกซึ้งไหมหรือว่าพอพูดแล้วเข้าใจแล้วหมดเลยจะไปทำละแต่ว่าความลึกซึ้งของแต่ละคำเนี่ยต้องไม่ลืมเลยแม้แต่คำว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงก็ต้องเดี๋ยวนี้อะไรมีจริงสิ่งที่มีจริงเนี่ยเกิดจึงได้ปรากฏว่ามีใช่ไหมและเมื่อเกิดปรากฏว่ามีแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกใช่ไหมคือทุกคำเนี่ยค่ะต้องเข้าใจไม่ใช่ว่าเผลอๆนะคะรีบร้อนเก็บไปแล้วก็ไปนั่งปฏิบัติหรือว่าไปทำด้วยความเป็นเราโดยไม่เข้าใจความจริงว่าแต่ละคำเนี่ยต้องไม่ลืมในความสอดคล้องในความเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นธรรมะลึกซึ้งไหมคะไม่ลืม
1: กราบท่านอาจารย์ครับข้อความในพระไตรปิฎกและอรรถกถาเนี่ยมากมากจริงๆนะครับทีนี้เนี่ยครับแต่ละคำเนี่ยก็นำไปสู่ความเข้าใจธรรมะถ้าเป็นการศึกษาที่ถูกต้อง
0: ค่ะทีละคำด้วยพระเหตุว่าปริยัตินะคะไม่ใช่เพียงฟังแต่รอบรู้คือเข้าใจจริงๆได้ยินคำว่าธรรมะต้องเข้าใจจริงๆว่าธรรมะเป็นธรรมะไม่ใช่ใครเพราะฉะนั้นธรรมะมีจริงทุกกาลสมัยไม่ใช่มีจริงเพียงในสมัยที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้แต่ธรรมะคือสิ่งที่มีจริงการตรัสรู้แม้ตรัสรู้เมื่อครั้งที่ได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีสมบูรณ์ครบถ้วนนะคะถึงพร้อมที่จะได้รู้แจ้งอริยสัจธรรมก็ตรัสรู้ความจริงซึ่งเป็นความจริงตั้งแต่ครั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะฉะนั้นความจริงอันนี้นะคะก็ต้องเป็นความจริงโดยตลอดผู้ที่มีความเข้าใจอย่างนี้นะคะไม่เปลี่ยนในความเป็นธรรมะในความเป็นอนัตตาอย่างมั่นคงไม่ว่าจะได้ยินได้ฟังอะไรก็รู้ว่าไม่ใช่เราแต่เป็นธรรมะผู้นั้นเป็นผู้ที่รอบรู้ในคำว่าธรรมะเพราะไม่ว่าจะกล่าวถึงอะไรเป็นธรรมะค่ะพระวินัยเป็นธรรมะหรือเปล่ากิเลสที่ล่วงสิกขาบทเป็นธรรมะหรือเปล่าหรือว่าเป็นเราเป็นอกุศลธรรมใช่ไหมเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี่ค่ะถ้ามีความเข้าใจที่มั่นคงในธรรมะเป็นธรรมะนะคะเป็นการรอบรู้เป็นปริยัติซึ่งถ้าไม่รอบรู้อย่างนี้นะคะจะไม่มีปัจจัยที่จะทำให้เกิดปฏิปัตติซึ่งภาษาไทยใช้คำว่าปฏิบัติ คนก็เลยเข้าใจว่านะคะฟังธรรมะแล้วต้องไปปฏิบัติไปไหนเดี๋ยวนี้อยู่ที่นี่มีธรรมะที่นี่แล้วไม่ใช่เราด้วยต้องเป็นธรรมะที่ปฏิบัติคือถึงเฉพาะลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏตรงตามที่ได้ฟังและเข้าใจแล้วต้องตรงค่ะไม่ใช่ว่าฟังแล้วไม่เข้าใจก็เลยจะไปปฏิบัติให้หลงไปตามที่ไม่เข้าใจแต่เมื่อฟังแต่ละคำแล้วก็มีความเข้าใจจริงๆว่าขณะนี้มีสิ่งที่ปรากฏแล้วไม่รู้และก็ต้องมีการฟังที่รอบรู้มั่นคงจริงๆว่าเป็นธรรมะนะคะจึงสามารถที่จะเป็นปัจจัยให้สภาพธรรมะที่ถึงเฉพาะด้วยความเห็นถูกในสิ่งที่กำลังปรากฏซึ่งไม่ใช่ความไม่รู้ความไม่รู้เห็นก็เห็นไปเป็นดอกกุหลาบก็เป็นดอกกุหลาบไปเป็นโต๊ะก็เป็นโต๊ะไปนั่นเป็นความไม่รู้แต่พอรู้ว่าเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งนะคะทางตากำลังมีสิ่งที่มีจริงๆปรากฏให้เห็นทำอะไรไม่ได้เลยค่ะสิ่งที่ปรากฏทางตาทำอะไรไม่ได้เป็นสิ่งที่เพียงปรากฏให้ธาตุรู้เกิดขึ้นรู้คือเห็นว่ามีสิ่งนี้เดี๋ยวนี้ที่กำลังเห็นเพราะฉะนั้นนี่เป็นธรรมะไม่ใช่เราค่อยๆเข้าใจนะคะเพราะไม่รู้จึงยึดถือว่าเป็นเราแต่เมื่อมีความรู้ความเข้าใจละเอียดขึ้นมั่นคงขึ้นแม้ในขั้นฟังนะคะใครจะมาบอกว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นคนเป็นสัตว์คนนั้นก็รู้ว่าแท้ที่จริงพระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้ไม่ใช่อย่างที่คนอื่นคิดแต่รู้ว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาเดี๋ยวนี้นะคะมีจริงเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งปรากฏว่ามีเมื่อจิตธาตุรู้เกิดขึ้นเห็นแล้วก็ดับไปนี่มั่นคงไหมคะถ้าเข้าใจอย่างนี้แล้วจะไปปฏิบัติที่ไหนหรือเปล่าหรือว่าขณะนี้เองที่กำลังฟังเนี่ยค่อยๆเริ่มเข้าใจว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้อย่างนี้ใช่ไหมทรงแสดงความจริงอย่างนี้ใช่ไหมให้คนที่ยังไม่สามารถจะรู้อย่างนี้ค่อยๆเข้าใจขึ้นและก็เป็นผู้ตรงว่าไม่มีใครไปทำอะไรให้ปัญญาระดับแทงตลอดเป็นการตรัสรู้ความจริงที่ผู้มีพระทรงตรัสรู้แล้วเนี่ยเกิดขึ้นได้เลยแต่ต้องเป็นการรู้ความต่างของสภาพธรรมะว่าหลากหลายมากสภาพธรรมะที่ไม่รู้มีจริงนะคะพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติเรียกคำนั้นว่าอวิชชาไม่รู้เป็นสภาพธรรมะที่มีจริงนะคะโมหะเจตสิกจะใช้ชื่อหลายชื่อเลยค่ะเดี๋ยวนี้อยู่ไหนเพราะฉะนั้นถ้าเราเรียนเรื่องธรรมะแต่เราไม่รู้จักอวิชชาไม่รู้จักโมหะแล้วเรารู้จักธรรมะอะไรแม้จะสิ่งที่กำลังปรากฏทางตานะคะไปทำให้เกิดความเข้าใจถูกในการที่เป็นเพียงสิ่งที่สามารถปรากฏกระทบจากขุปสาทะจิตเห็นเกิดขึ้นเกิดแล้วดับไปจะไปทำยังไงให้รู้อย่างนี้ไหนคะใครจะทำได้ให้ปัญญาอย่างนี้เกิดขึ้นแต่จากการที่กว่าจะได้ยินได้ฟังนะคะไม่ใช่ได้ฟังบ่อยๆแล้วแต่เหตุปัจจัยทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นเลยค่ะไม่มีใครดลบันดาลได้เลยนี่คือความจริงที่เป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นแม้แต่การที่จะได้ยินได้ฟังก็มีเหตุในอดีตที่ได้กระทำแล้วที่จะทำให้มีโอกาสหรือมีกาละมีขณะที่จะได้ยินได้ฟังนะคะได้ยินได้ฟังแล้วแต่ละหนึ่งที่ฟังยังต่างกันถ้าคนที่ฟังน้อยฟังเผินอยากรู้อยากประจักษ์แจ้งใครบอกหนทางก็จะทำหรือแม้แต่ตนเองนะคะไม่มีใครบอกก็ไปพยายามทำทำได้ยังไงคะไม่รู้จักธรรมะใช่ไหมจริงทำถ้ารู้จักธรรมะแล้วจะทำหรือเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยค่ะละเอียดลึกซึ้งแล้วก็ต้องตรงจึงจะเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณและพระมหากรุณาคุณข้อสำคัญนะคะถ้าไม่มีความเห็นถูกและเป็นผู้ตรงจริงๆในขณะที่กำลังฟังจะไม่ได้สาระจากพระธรรมเลยเพราะความเป็นตัวตนมีมากอยากจะรู้อยากจะทำอยากจะถึงอยากจะเข้าใจแต่ว่าไม่สามารถจะเป็นอย่างนั้นเลยนะคะก็ไม่รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วในขณะนั้นนะคะไม่ได้เข้าใจคำแต่ละคำที่ได้ฟังเช่นธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาลืมไม่ได้ทิ้งไม่ได้เลย
1: กราบเรียนท่านอาจารย์ครับการศึกษาพระไตรปิฎกแบบวิชาการเนี่ยจะมีประโยชน์อะไรบ้างไหมครับ
0: ค่ะคุณอนบคงหมายความว่าแบบทางที่เคยศึกษากันมาเช่นอ่านหนังสือหรือฟังแล้วก็คิดเพราะฉะนั้นทางวิชาการหมายความว่าไงคะจิตเจตสิกรูปไม่ใช่เราวิชาการใช่ไหมคะจิตมีเท่าไหร่ประกอบด้วยเจตสิกเท่าไหร่รูปมีเท่าไหร่ขณะนี้เพียงขณะเดียวที่เห็นมีปัจจัยอะไรบ้างนี่อาจจะเข้าใจว่าเป็นวิชาการเพราะว่าคุ้นเคยกับวิชาการเพราะฉะนั้นได้ยินได้ฟังธรรมะก็ศึกษาธรรมะแบบวิชาการโดยไม่รู้ว่านะคะการศึกษาธรรมะเริ่มจากการรู้ว่าขณะนี้มีธรรมะถ้าขณะนี้ไม่มีธรรมะจะศึกษาอะไรไปเพื่ออะไรในสิ่งที่ไม่มีแต่ว่าเพราะเหตุว่าขณะนี้เป็นธรรมะมีธรรมะก็ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นจึงศึกษาพระดำรัสพระพุทธพจน์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อที่จะรู้ว่าแต่ละคำเนี่ยค่ะทรงแสดงให้เข้าใจสิ่งที่มีไม่ใช่ให้ไปนั่งจำจำนวนนะคะหรือว่าไปนั่งท่องปัจจัยหรืออะไรอย่างนั้นแต่ให้รู้ว่าขณะนี้ค่ะพระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้ว่าเห็นขณะนี้มีปัจจัยเกิดขึ้นและดับและก็ทรงแสดงไว้ในพระสูตรด้วยนะคะอะไรเป็นสิ่งที่ควรรู้ยิ่งตาหูจมูกลิ้นกายใจสิ่งที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะว่าไม่ว่าโลกไหนก็จะมีแต่เพียงสิ่งที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเท่านั้นจริงๆนะคะแต่ก็ไม่รู้ความจริงของสิ่งที่มีไม่พ้นจากโลกหรือโลกะไม่ว่าโลกไหนทั้งสิ้นค่ะโลกมนุษย์โลกนรกโลกสวรรค์ไม่พ้นจากเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสนี่เป็นเบื้องต้นทั่วๆไปนะคะยังไม่กล่าวถึงความละเอียดซึ่งพระปัญญาที่ได้ทรงตรัสรู้แสดงความจริงที่เราไม่สามารถจะรู้ได้เพราะเราไม่ได้อยู่ในโลกนั้นก็มีนะคะด้วยเหตุนี้การศึกษาต้องตามลำดับจากสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้แหละพระชนธรรมะคือสิ่งที่มีทุกคำที่ทรงแสดงเพื่อให้เข้าใจถูกในสิ่งที่มีเพราะฉะนั้นศึกษาเรื่องสิ่งที่มีนะคะว่าสิ่งที่มีจริงๆเนี่ยแข็งมีไหม
1: มีแน่นอนครับ
0: เห็นมีไหม
1: มีครับ
0: ค่ะเห็นกับแข็งเหมือนกันหรือต่างกัน
1: คนละอย่างครับ
0: ค่ะนี่ธรรมดาใช่ไหมคะยังไม่ต้องศึกษาธรรมะก็ทุกคนก็ตอบได้นะคะเห็นไม่ใช่แข็งแน่ๆทั้งเห็นก็มีจริงแข็งก็มีจริงแต่จะมีใครรู้ว่านะคะความต่างของเห็นกับแข็งไม่ใช่แข็งแข็งแล้วก็เห็นแต่เห็นเป็นธาตุชนิดหนึ่งเป็นสิ่งที่มีจริงชนิดหนึ่งนะคะซึ่งเป็นธาตุรู้เกิดขึ้นและต้องรู้และขณะนี้ก็พิสูจน์ได้ว่ามีเห็นแต่ไม่รู้ว่าเป็นธาตุธรรมะอย่างหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นเพราะไม่รู้จึงเป็นเราเห็นหรือแม้แต่แข็งนะคะกระทบสัมผัสก็แข็งแต่ไม่รู้ว่าถ้ากล่าวถึงแข็งหมายความถึงเฉพาะสิ่งที่กระทบกายในขณะนั้นและก็มีธาตุที่กำลังรู้แข็งซึ่งขณะที่แข็งปรากฏต้องมีธาตุรู้แข็งจะรู้อื่นไม่ได้เลยนะคะชั่วขณะที่แข็งปรากฏแล้วก็ดับไปนี่คือสิ่งที่คนอื่นไม่รู้จึงศึกษาให้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้นะคะโดยรู้ว่าสิ่งที่มีจริงเนี่ยมีจริงๆและถ้าสามารถเข้าใจความจริงก็ไม่มีเราไม่ใช่ไปนั่งปฏิบัติธรรมอะไรและไปคิดว่าจะรู้ความไม่มีเราแต่ต้องเพราะเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยนะคะจนกระทั่งเมื่อความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นจากปริยัติก็ถึงปฏิปฏิซึ่งเป็นธรรมะไม่ใช่เราคือสภาพธรรมะที่เป็นธาตุรู้ที่เข้าใจจากการฟังนะคะพร้อมทั้งสภาพที่กำลังรู้ตรงลักษณะนั้นซึ่งพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติคำว่าสติสัมปชัญญะเพราะฉะนั้นบางคนได้ยินคำว่าสตินะคะจะทำสติจะมีสติจะใช้สติไม่เข้าใจธรรมะไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นชื่อว่านับถือพระพุทธศาสนาหรือเปล่า
1: แม้จะ ศึกษาคำและข้อความจากพระไตรปิฎกเนี่ยแต่ถ้าเป็นไปด้วยความเป็นตัวตนนี่ก็แต่ละคำก็เพิ่มความเป็นตัวตนให้มากขึ้นมากขึ้นพอได้ยินคำนี้ก็จะทำได้ยินคำโน้นก็จะทำ
0: ฟังซ้ำเมื่อวันก่อนก็พูดอย่างนี้แหละวันก่อนๆ นั้นก็พูดอย่างนี้แหละในพระไตรปิฎกก็ซ้ำอย่างนี้แหละเพราะอะไรคะแล้วก็ลืมแล้วก็ไม่เข้าใจแล้วก็ไปคิดเองจนกว่าจะได้ฟังอีกไตรตรองอีกมั่นคงขึ้นนะคะว่าความจริงไม่ใช่เราต้องไปทำแต่ว่าฟังบ่อยๆแทนเบื่อก็เป็นการรู้ความจริงนะคะว่านี่แหละเป็นสิ่งที่มีจริงและก็บางคนก็ด้วยการเคยชินนะคะต่อความเป็นเราก็หวังว่าแล้วเมื่อไหร่จะรู้หวังเท่าไหร่ก็ไม่รู้ค่ะแต่ความเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยเพิ่มขึ้นจะรู้ตามความเป็นจริงว่าเข้าใจขึ้นเพราะฉะนั้นผู้ที่ตรงนะคะฟังครั้งแรกกับฟังครั้งหลังๆเนี่ยความเข้าใจเพิ่มขึ้นหรือเปล่าและจะอาศัยอย่างอื่นได้ไหมอาศัยฟังครั้งเดียวแล้วไม่ฟังอีกเลยซึ่ง45พรรษาเนี่ยค่ะทรงแสดงความละเอียดอย่างยิ่งของทุกอย่างเช่นแข็งยกตัวอย่างนะคะทุกคนกระทบแข็งไม่ไปถามเด็กแล้วค่ะทุกคนตอบได้แต่ที่กำลังฟังขณะนี้นะคะทุกคนก็ตอบได้ว่าแข็งแต่ใครจะรู้พระธรรมที่ได้ฟังนะคะแข็งเกิดแล้วดับใครจะรู้ว่าสั้นแค่ไหนในความจำคิดว่าถ้าเข้ามาในห้องนี้นะคะก็เห็นโต๊ะเห็นเก้าอี้พอกระทบสัมผัสก็จับหนังสือเหมือนกับว่ามีสิ่งนั้นอยู่แล้วนะคะลืมใช่ไหมว่าสิ่งที่ปรากฏต้องเกิดแล้วดับเร็วสุดที่จะประมาณได้นี่คือการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นฟังไปศึกษาธรรมะแบบไม่รู้ว่าขณะนี้เป็นธรรมะก็เป็นแต่ชื่อเป็นวิชาการต่างๆนะคะแต่ไม่รู้เลยได้พบกับชาวต่างประเทศชั้นหนึ่งนะคะซึ่งก็เคยกล่าวถึงแล้วเขาอยู่ที่มาเลเซียก็มาสนทนาธรรมเขียนตำรามากค่ะเล่มใหญ่ๆสักสี่เล่มได้นะคะกล่าวถึงนิพพานด้วยก่อนจะจากกันแดนก็ถามเขาว่าแล้วธรรมะอยู่ไหนตอบไม่ได้มีตัวหนังสือเต็มไปหมดเลยนะคะแต่ไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้นี่แหละคือสิ่งที่เขากล่าวถึงตามที่เขาได้ยินได้ฟังแต่เพราะไม่เข้าใจว่าธรรมะมีเพราะเกิดปรากฏถ้าโลกนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาเลยโลกก็ไม่มีเพราะไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดนั่นแหละมีจริงๆเป็นธรรมะจริงเป็นโลกเป็นทุกสิ่งทุกอย่างนี่ก็แสดงเห็นความต่างกันนะคะในครั้งพุทธกาลไม่มีตัวหนังสือเลยค่ะแต่ฟังแล้วก็รู้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากำลังกล่าวถึงสิ่งที่มีในขณะนั้นเช่นถามผู้ที่ได้ไปเฝ้าว่าเห็นเที่ยงไหมผู้นั้นตอบว่าไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะไม่ได้ถามถึงอย่างอื่นเลยค่ะถามถึงเห็นที่กำลังเห็นแต่คนที่ตอบอย่างนี้ค่ะมีความเข้าใจระดับไหนระดับที่ฟังแล้วก็ลืมกำลังกระทบแข็งก็ไม่รู้ว่านี่เกิดระดับเพราะฉะนั้นเพราะไม่รู้เนี่ยจะสามารถประจักษ์การเกิดดับของแข็งไม่ได้ของเห็นไม่ได้ของสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่กำลังปรากฏในขณะนี้ไม่ได้เพราะเหตุว่าไม่ได้เข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงว่าพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าอย่างไรเพราะฉะนั้นกว่าจะเข้าใจได้ทีละเล็กทีละน้อยนะคะโดยกว่าจะถึงการไม่เป็นเราก็ต้องเป็นผู้ที่มั่นคงจึงใช้คำว่าปริยัตติต้องรอบรู้และก็ต้องเป็นสัจจญาณเพราะฉะนั้นไม่ได้ทรงแสดงแต่เพียงปริยัตติปฏิปัตติปฏิเวทะแต่ทรงแสดงสัจจญาณกิจญาณกตญาณโดยนัยยะที่ให้เห็นความเข้าใจที่เพิ่มขึ้นมั่นคงขึ้นนะคะว่าจากการฟังพระพุทธพจน์เนี่ยเป็นสัจจญาณจึงเป็นปัจจัยให้กิจญาณคือปฏิปัตติสภาพธรรมะที่สามารถถึงเฉพาะลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏด้วยความเห็นถูกสภาพที่ถึงเฉพาะคือสติสภาพที่เห็นถูกต้องตามความเป็นจริงตรงตามที่ได้ฟังคือปัญญาเพราะฉะนั้นขณะนั้นนะคะไม่ใช่ปัญญาขั้นฟังแต่พร้อมสติเป็นสัมปชัญญะที่รู้สิ่งที่กำลังปรากฏซึ่งขณะนี้ค่ะในครั้งพุทธกาลก็ได้ฟังอย่างนี้แต่ผู้ที่ได้สะสมความเข้าใจมามากแล้วนะคะสามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมได้เพราะปัญญาขณะนั้น ถึงพร้อมที่จะเข้าใจและทันทีที่ได้ฟังก็มีการละคลายความติดข้องสภาพธรรมะก็ไม่มีอะไรปิดบังปรากฏแก่ปัญญาที่ได้อบรมแล้วตามความเป็นจริงนี่จึงจะเป็นการศึกษาธรรมะ
2: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุโมท

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขตพื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่821ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่20มกราคมพุทธศักราช2556
1: ไม่ต้องเรียกเลยก็เจ็บจะเรียกอะไรก็เจ็บเจ็บก็ต้องเป็นเจ็บ
2: หมายความถ้าเข้าใจในลักษณะของเขาเนี่ยสิ่งที่ปรากฏคือคำเมื่อจะใช้คำไหนก็สามารถเข้าใจในลักษณะของเขาได้ใช่ไหมจ๊ะ
1: เพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจธรรมะก็จะอ่านพระไตรปิฎกเข้าใจขึ้นนะคะ
2: อาจารย์ธิดารัตน์ครับในส่วนของทุกข์นะครับคำว่าทุกข์เนี่ยก็จะมีคำแสดงไว้หลายอย่างครับอย่างเช่นทุกขะทุกขะนะครับทุกข์เพราะทนได้ยากนะครับหมายถึงทุกขเวทนาที่เป็นไปทางกายและจิตแล้วก็วิปริณามทุกข์ทุกข์เพราะเปลี่ยนแปลงแล้วก็สังขารทุกข์ทุกของสังขารขอคำอธิบายนะครับว่าทุกขะทุกขะนี่คืออะไรครับ
3: ที่ท่านแยกโดยนัยยะต่างๆเนี่ยนะคะถ้ายกลักษณะของเวทนานะคะทุกขทุกเนี่ยท่านก็จะหมายถึงทุกขเวทนากับโทมนัสเวทนาเพราะว่าเป็นลักษณะที่อย่างทุกกายเนี่ยนะคะเป็นทุกจริงๆที่ใช้คำว่าเจ็บเนี่ยนะคะแล้วก็ความไม่สบายใจความเสียใจโทมนัสเนี่ยนะคะมีลักษณะที่ทนได้ยากจริงๆนะคะทุกกายเนี่ยก็จะทุกคนก็จะรู้สึกว่าทุกกายเนี่ยเดือดร้อนนะคะเราเดือดร้อนกับทุกทางกายและถึงแม้นะคะกายสบายสบายเนี่ยทุกทางใจก็เป็นทุกข์มากที่เดือดร้อนท่านถึงใช้คำว่าทุกขทุกข์เพราะเป็นทุกข์จริงๆแต่ท่านก็ยังแสดงวิปริณามทุกข์ถ้าโดยลักษณะของเวทนาก็จะหมายถึงสุขเวทนากับโสมนัสเวทนาที่เปลี่ยนแปลงไปการเปลี่ยนแปลงของธรรมะเหล่านี้นะคะเพราะว่าส่วนใหญ่นะคะเราก็ปรารถนาความสุขเมื่อสุขหมดไปนะคะก็ทุกข์และจริงๆแล้วนะคะลักษณะของสุขเวทนาก็ไม่เคยยั่งยืนเลยนะคะเดี๋ยวก็พอใจในสิ่งนั้นสิ่งนี้ตลอดนะคะมีความแปรไปในอารมณ์ในสิ่งที่ต้องการเนี่ยนะคะทุกอย่างซึ่งรายละเอียดเนี่ยนะคะก็เดี๋ยวท่านอาจารย์ก็จะอธิบายเพิ่มเติมส่วนสังขารและทุกข์เนี่ยนะคะถ้าพูดถึงเวทนาท่านก็กล่าวถึงเวทนาที่เหลือก็คืออุเบกขาเวทนาหรือสภาพธรรมะเนี่ยนะคะที่เกิดดับนั่นแหละเป็นทุกข์แต่ถ้าโดยความหมายของสังขารธรรมเนี่ยนะคะธรรมะที่เกิดเพราะเหตุปัจจัยปรุงแต่งเนี่ยนะคะเกิดดับทั้งนั้นเลยก็กราบเรียนท่านอาจารย์เพิ่มเติมนะ
1: ก่อนอื่นนะคะก็ต้องเข้าใจความหมายที่เป็นสังขารทุกข
2: ์
1: หมายความว่าสิ่งที่เกิดแล้วดับเป็นทุกข์ถ้ายังไม่เข้าใจอย่างนี้ก็ไม่รู้ว่าอะไรเกิดใช่ไหมคะและอะไรดับแล้วเป็นทุกข์ยังไงแต่สิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามไม่ว่าอะไรทั้งหมดค่ะเกิดแล้วดับไม่ใช่ทุกข์เหรอคะเกิดแล้วก็ดับมีใครอยากตายบ้างเกิดแล้วมีใครอยากตายบ้างคะไม่อยากตายใช่ไหมคะแต่สภาพธรรมะเกิดแล้วดับเหมือนกับเกิดแล้วตายอยู่ทุกขณะแล้วไงคะน่าพอใจหรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่เพียงยาวๆคิดไปถึงเกิดมาแล้วก็ตายจึงเป็นทุกข์แต่ทุกข์จริงๆเนี่ยสั้นกว่านั้นอีกเพียงแค่เกิดแล้วดับจะไม่เป็นทุกข์หรือก็ต้องทุกข์ยิ่งกว่าเกิดมาอยู่ตั้งนานแล้วถึงจะตายใช่ไหมคะแต่นี่เกิดแล้วตายเกิดแล้วตายทันทีทุกขณะก็ยิ่งเป็นทุกข์ที่เร็วกว่ามากกว่าสั้นกว่าคือทุกขณะเลยเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจความจริงอย่างนี้แล้วนะคะก็จะรู้ได้เลยค่ะไม่ว่าอะไรทั้งหมดไม่ใช่เฉพาะความรู้สึกนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดมีปรากฏขณะนี้ค่ะเกิดแล้วดับทั้งนั้นตายเร็วมากเลยเกิดแล้วตายเกิดแล้วตายอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างไม่พ้นจากสังขารทุกข์เพราะคำว่าสังขาระหมายความถึงธรรมะซึ่งมีปัจจัยเกิดขึ้นเป็นปัจจัยปรุงแต่งซึ่งกันและกันปรากฏชั่วคราวที่เกิดแล้วดับทุกขณะที่เร็วมากเพราะฉะนั้นครอบคลุมทุกอย่าง แต่ถ้าจะกล่าวถึงว่านะคะสิ่งที่สำคัญในชีวิตทุกวันเนี่ยคืออะไรทุกคนก็ตอบได้ว่าความรู้สึกไม่มีใครอยากรู้สึกเป็นทุกข์หรือแม้แต่ความรู้สึกเฉยๆก็ไม่พอสุขสิใช่ไหมคะหรือว่าโสมนัสสินี่เป็นสิ่งที่ปรารถนาแต่ถ้าไม่ได้สุขโสมนัสก็อุเบกขาอะทุกขมสุขก็ยังดีแต่พอถึงทุกข์จริงๆทั้งกายทั้งใจเนี่ยมีใครอยากได้บ้างก็ไม่มีเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะอย่างหนึ่งเนี่ยนะคะคือความรู้สึกก็เป็นสิ่งสำคัญจนกระทั่งตรัสแยกไว้เป็นขันธ์หนึ่งนะคะซึ่งเป็นที่ติดข้องอย่างยิ่งคือติดข้องในความรู้สึกเพราะฉะนั้นเมื่อกล่าวถึงสังขารธรรมซึ่งเป็นสังขารทุกข์ทั้งหมดแล้วก็กล่าวเฉพาะอย่างคือกล่าวเฉพาะเวทนาความรู้สึกว่าแม้ความรู้สึกที่ทุกคนรู้จักดีว่าเป็นทุกข์ก็มีประเภทหนึ่งเช่นทุกขะทุกขะทุกกายใครไม่รู้จักบ้างคะรู้จักทุกใจใครไม่รู้จักบ้างคะก็รู้จักทุกกายทุกใจไม่ต้องพูดไม่มีใครไม่รู้จักนะคะเพราะเป็นทุกขะทุกขะทั้งที่ก็เป็นสังขารทุกข์แต่ก็แยกสังขารออกเป็นแต่ละหนึ่งแต่ละอย่างโดยเฉพาะเรื่องความรู้สึกเนี่ยให้เห็นได้ชัดเจนว่าเป็นทุกข์อย่างไรคือความรู้สึกที่เป็นทุกข์กายและทุกข์ใจเนี่ยเป็นทุกขะทุกขะแน่นอนแต่ก็ยังมีความรู้สึกอื่นซึ่งไม่ใช่ความรู้สึกเป็นทุกข์เช่นความรู้สึกเป็นสุขและโสมนัสใช่ไหมคะแต่ว่าไม่ลืมนะคะทั้งหมดเกิดขึ้นแล้วดับไปเพราะฉะนั้นแม้สุขก็ไม่เที่ยงเช่นเดียวกับทุกข์ก็ไม่เที่ยงทุกอย่างก็ไม่เที่ยงแต่สำหรับสุขเวทนาเนี่ยใช้คำว่าวิปริณามทุกข์เพราะว่าทุกอย่างเป็นสังขารทุกข์หมดใช่ไหมคะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปทุกขะทุกขะก็อย่างหนึ่งพอถึงความสุขเนี่ยเที่ยงหรือเปล่าไม่เที่ยงเหมือนกันเป็นสังขารทุกข์แน่นอนนะคะแต่สิ่งที่ว่าเป็นสุขเนี่ยเป็นสุขจริงหรือชั่วคราวแล้วก็เปลี่ยนใช่ไหมมีใครบ้างนะคะที่รับประทานอาหารถ้ามีหลายอย่างเนี่ยก็ทานอย่างเดียวรับประทานอย่างเดียวเสื้อตัวเดียวเนี่ยด้วยว่าไม่เหมือนจีวรของพระใช่ไหมคะแค่สามผืนเนี่ยตลอดปีหรือว่าหลายปีถ้ายังไม่ขาดก็ยังใช้ได้แต่ว่าตามธรรมดาทั่วๆไปเนี่ยค่ะความสุขความพอใจโสมนัสเนี่ยจะเปลี่ยนไปไม่หยุดเป็นต้นว่านะคะรับประทานอาหารอร่อยมากสุขแล้วนะคะขนมหน่อยหนึ่งได้ไหมคะหรือว่ามีแค่อาหารของข้าวก็รู้สึกเหมือนยังไม่อิ่มหรือยังไม่สุขเต็มที่ยังต้องมีสุขอื่นอีกเพราะฉะนั้นความสุขเนี่ยค่ะไม่สิ้นสุดเหมือนกันคือการเกิดขึ้นระดับไปเนี่ยนะคะแล้วก็เปลี่ยนแปลงความสุขโสมนัสนั้นอยู่ตลอดเวลาถ้าใครมีของใหม่จะเป็นเสื้อผ้าจะเป็นรองเท้าจะเป็นอะไรก็ตามแต่นะคะชอบโสมนัสนานเท่าไหร่ถึงจะเบื่อถึงจะทิ้งถึงจะทำอะไรก็ได้ใช่ไหมคะก็เห็นได้เลยค่ะว่าแม้แต่ความรู้สึกที่เป็นสุขเนี่ยก็วิปริณามะเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปตามความไม่พอเป็นทุกข์ไหมคะก็เป็นทุกข์อย่างหนึ่งซึ่งมองไม่เห็นแต่ขวนขวายอยู่ตลอดเวลาด้วยความรู้สึกที่ไม่ได้ทุกข์กายทุกข์ใจนะคะแต่ความขวนขวายที่จะเป็นสุขเนี่ยไม่พอแล้วก็ไม่หยุดเป็นทุกข์ไหมเพราะฉะนั้นเวลาเห็นการขวนขวายที่จะได้สุขของใครเนี่ยก็เห็นชัดนะฮะและของตัวเองก็มีมากหรือน้อยก็จะเห็นได้ว่าถ้าไม่มีหมดสิ้นด้วยการที่ไม่เกิดอีกเลยเนี่ยจะพ้นจากทุกข์ทั้งปวงเพราะเกิดต่างหากจึงมีสิ่งต่างๆซึ่งนำความทุกข์ต่างๆมาให้ไม่สิ้นสุดนะคะ

0: วิปริณามทุกข์คือสุขเวทนาโสมนัสเวทนานะคะก็ต้องเป็นคนที่เห็นว่าทำไมเราถึงได้ขวนขวายนักหนาทั้งวันทุกวันเพื่ออะไรเพื่อความสุขซึ่งเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะแต่สำหรับอุเบกขาเวทนาเนี่ยรู้ยากมากเพราะฉะนั้นก็เป็นสังขารทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป
1: กราบเรียนท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์ครับก็จริงอยู่ที่ว่าความสุขโสมนัสนะฮะคือความสุขเวทนาและก็โสมนัสเวทนาเนี่ยเป็นสภาพที่แปรปรวนไปนะฮะจึงเป็นวิปริณามทุกข์เนี่ยแต่ชั่วเวลาที่สุขเวทนาเขาเกิดหรือว่าโสมนัสเวทนาเขาเกิดเขาก็เกิดดับสืบต่อเกิดดับสืบต่อก็พอจะทำให้เกิดความติดข้องได้ครับท่านอาจารย์ครับเพราะว่าถึงจะแปรปรวนไปเดี๋ยวก็มีมาให้อีกอะไรอย่างเงี้ยครับท่านอาจารย์จะแสดงให้เห็นโทษของความติดข้องในสุขนั่นครับ
0: ติดข้องก็ขวนขวายหาไปเรื่อยๆไม่จบเป็นทุกข์ไหมคะแทนที่จะอยู่สบายสบายก็ขวนขวายซะยิ่งนะ
1: ท่านอาจารย์เคยกล่าวเมื่อสักเร็วๆนี้นะฮะว่าคือถ้าไม่สุขซะเลยไม่พอใจซะเลยจะไม่ดีกว่าหรือเนี่ยจะเกี่ยวเนื่องอย่างนี้ไงครับ
0: ค่ะถ้าไม่ต้องขวนขวายซะเลยดีไหมยังไงยังไงก็ต้องมียังไงยังไงก็ต้องเกิดเพราะเหตุว่ามีเหตุปัจจัยแต่ก็หวังด้วยความทุกข์อยากจะให้เป็นอย่างนั้นอยากจะให้เป็นอย่างนี้หวังทำไมในเมื่อยังไงยังไงก็ต้องเป็นไปตามปัจจัย
1: ครับท่านอาจารย์ครับแต่ท่านไม่ได้เห็นว่าต้องขวนขวายอะไรคือไม่เห็นแม้กระทั่งว่าต้องขวนขวายก็เหมือนกับว่าเวลาที่จะได้รับสุขกายสุขใจก็มีเกิดขึ้นสบายดี
0: คุณอนุชาต้นไม้มากเลยค่ะ
1: ครับ
0: นะคะมีทั้งดอกไม้สวยๆแล้วก็ผลไม้อร่อยๆขวนขวายหาหรือเปล่า
1: ครับคืออย่างผมเนี่ยยังเห็นความทุกข์ที่ขวนขวายฮะแต่สมมติอย่างคนที่เขาสบายเขาก็ใช้คนอื่นทำหรือมีสตังมีลูกน้องมีอะไรที่เขาสบายกว่าผมอย่างเงี้ยเขาก็เหมือนว่าเขาก็มีความสุขดีไม่ต้องลงแรงอะไรมาก
0: เขาไม่ขวนขวายหาดอกไม้ผลไม้มาปลูกเขาก็ขวนขวายอย่างอื่นซึ่งเป็นที่พอใจเพราะว่าความพอใจของแต่ละคนเนี่ยหลายรูปแบบค่ะไปเล่นกอล์ฟไม่ต้องปลูกต้นไม้ดอกไม้ขวนขวายหรือเปล่าสนามก็ต้องสวยเดือดร้อนไหมคะ
1: ไม่เห็นว่าเดือดร้อน
0: แต่ความจริงเดือดร้อนหรือเปล่า
1: ความจริงก็ต้องเหนื่อยยาก
0: ค่ะเพราะความพอใจเปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะ
1: อย่างเทวดาที่ท่านมีความประณีตขึ้นเนี่ยเพียงแต่นึกก็ได้แล้วหรือเทวดาที่ละเอียดกว่านั้นเนี่ยมีคนนึกให้อีกอย่างเงี้ยยิ่งเกิดสุขกายสุขใจจริงแทบจะไม่เห็นเลยอย่างเงี้ย
0: ไม่ต้องให้ใครนึกค่ะแค่อยากน่ะไม่อยากดีกว่าหรือเปล่า
1: แค่จิตที่คิดอยาก
0: มาเนรมิตค่ะ
1: เพราะมีเทวดาที่ท่านสูงมากที่กุศลวิบากมาก
0: แม้มีทุกอย่างก็ยังมีโลภะเทวดาไม่ได้อยู่เฉยๆนะคะไปสนุกที่สวนนันทวันธรรมะไม่ผิดค่ะสุขเวทนาไม่มีจบขณะที่พอใจก็ขวนขวายแล้วติดข้องแล้ว
1: เพราะขณะที่พอใจขณะนั้นก็เป็นความขวนขวายของจิตเจตสิกที่เกิดขึ้นมีวิริยะมีอะไร
0: ชั่วขณะระดับแล้วก็พอใจอีกแล้ว
1: ต่อให้มีคนมาเนรมิตให้จัดการให้แต่ขณะที่โลภะเกิดขณะนั้นก็ต้องมีความขวนขวายด้วยการทำหน้าที่ของเจตสิกต่างๆอย่างนี
0: ้กุศลธรรมเป็นกุศลธรรมอกุศลธรรมเป็นอกุศลธรรม
2: กับท่านอาจารย์ครับคือสักครู่ท่านอาจารย์กล่าวถึงสุขเวทนาแล้วก็ยังมีความขวนขวายมีความปรารถนามีความต้องการแต่ถ้าจะคิดออกเป็นสองอย่างคือทุกตัวเวทนาเป็นทุกกับตัวที่เป็นความต้องการครับอาจารย์เป็นความเร่าร้อนด้วยตัณหาความไม่พอเนี่ยเป็นทุกลักษณะของความทุกคือลักษณะของเวทนาเองที่เปลี่ยนแปลงเป็นทุกกับการทุกข์ด้วยการที่ต้องมีการแสวงหาต่างๆครับอาจารย
0: ์
2: ที
0: ่
2: เป็นกิเลสครับ
0: สมนัสเวทนาเกิดกับจิตอะไร
2: ก็โลภะมูลจิตก็ได้ครับอาจารย
0: ์ก็ได้หมายความว่าถ้าไม่พูดถึงวิบากไม่พูดถึงกิริยาปกติทั่วๆไปใช่ไหมคะกุศลก็ได้ค่ะ
2: หมายถึงว่าความต้องการเนี่ยเป็นเหตุให้ทุกข์เหรอครับอาจารย
0: ์สุขไม่ได้จบหรือจบแล้ว
2: ก็ยังครับอาจารย
0: ์ก็หาไปอีกนั่นคือทุกข์ที่หาสุขไปเรื่อย
2: ๆที่มีข้อความว่าตัณหาเนี่ยคือเมื่อเกิดย่อมนำทุกข์มา
0: เพราะว่าถ้าไม่มีตัณหา

0: ไม่มีความติดข้องจะทุกข์ไหมธรรมดาทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป
1: ยังมีอยู่เพราะสะสมมายังมีครับท่านอาจารย์
0: เพราะฉะนั้นเมื่อไรหมด
1: ก็ต้องถึงความเป็นพระอรหันต์ครับ
0: ค่ะก็ต้องมีหนทางคือปัญญาความเห็นถูกค่ะค่อยๆสะสมไปทีละเล็กทีละน้อย
1: คำว่าทุกข์กับทุกขลักษณะนี้คือยังไงครับ
2: ถ้าเราจะพูดถึงความหมายสภาพธรรมะที่เป็นทุกข์ก็คือจิตเจตสิกรูปใช่ไหมฮะซึ่งอาศัยปัจจัยปรุงแต่งเกิดแล้วดับเพราะนั้นที่จิตเจตสิกรูปนั่นแหละมีลักษณะที่ต้องเกิดแล้วดับก็เป็นทุกขลักษณะคือทนอยู่ไม่ได้ต้องดับไปหรือถ้าจะมองในมุมที่ว่าไม่เที่ยงก็ได้ซึ่งไม่เที่ยงนะหรือว่าโดยที่ไม่มีใครบังคับบัญชาเพราะอาศัยปัจจัยปรุงแต่งเกิดขึ้นเป็นไปแล้วก็ดับก็เป็นอนัตตาแต่ก็คือสภาพที่ไม่สามารถที่จะยั่งยืนอยู่บีบคั้นเกิดแล้วดับคือตัวสภาพธรรมะเขามีลักษณะเป็นอย่างนั้นเองใช่ไหมฮะท่านถึงแสดงลักษณะสามออกมาว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา
1: หมายความว่าการรู้ในลักษณะของจิตเจสิกรูปที่เป็นทุกข์หรือว่าสังขารทุกข์เนี่ยลักษณะคือทุกข์หรือว่าไม่เที่ยงอนัตตะเนี่ยคือจะปรากฏใช่ไหมครับโดยการรู้ตัวทุกข์เนี่ยครับ
2: ครับเพราะว่าคือตัวทุกข์ก็คือสภาพธรรมะที่เกิดดับนะฮะตอนนี้สภาพธรรมะที่เกิดดับและปรากฏให้รู้ได้ก็เป็นความจริงที่ให้รู้ได้ก็เป็นทุกขสัจจะเป็นความจริงที่ปรากฏให้รู้แล้วเป็นความจริงนั้นที่ปรากฏให้รู้อยู่ขณะนี้ฮะสีบ้างเห็นบ้างคิดบ้างได้ยินบ้างอะไรก็แล้วแต่นะฮะเป็นสภาพที่เกิดแล้วดับแล้วปรากฏให้รู้ก็เป็นความจริงที่ควรรู้ก็คือทุกขสัจเมื่อรู้เนี่ยก็แล้วแต่ระดับของปัญญาจะรู้แค่ไหนระดับของปัญญาเนี่ยฮะจะรู้ถึงขั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยก็จะต้องสูงกว่าปัญญาที่เริ่มรู้ว่าเป็นของจริงอย่างหนึ่งนะเป็นธรรมะเพราะนั้นปัญญาก็ต้องต่างระดับกันด้วยที่จะรู้ในความเป็นทุกข์ไม่เที่ยงหรือเป็นอนัตตาเนี่ยฮะก็ต้องเป็นปัญญาที่มากกว่าปัญญาที่เพียงรู้ว่าเป็นสิ่งที่มีจริงจริง
1: ๆกราบเรียนถามท่านอาจารย์ครับก็มีเมื่อสักครู่สนทนากับอาจารย์โนว่าการรู้เข้าใจอย่างเช่นสิ่งที่ปรากฏทางตาต่างๆก็รู้ว่าเนี่ยเป็นทุกข
0: ์เพียงเข้าใจเรื่องราวของเห็นว่าเห็นในขณะนี้เกิดแล้วก็ดับ
1: ขณะนี้ก็กำลังเห็นนะคะท่านอาจารย์
0: กำลังเห็นแต่ไม่ได้เห็นการเกิดดับ
1: ครับ
0: แต่ว่าเริ่มเข้าใจเรื่องราวของเห็นว่าเห็นขณะนี้ซึ่งเหมือนไม่ดับเลยเนี่ยความจริงเห็นเกิดแล้วดับเห็นทุกข์ก็ยังค่ะ
1: เริ่มเข้าใจครับท่านอาจารย์
0: แค่เข้าใจเรื่องราวของทุกข์แต่ไม่ได้เห็นทุกข์ไม่เห็นการเกิดดับ
1: หมายถึงว่าลักษณะต้องปรากฏก่อนหรือเปล่าครับท่านอาจารย์จึงจะเห็นทุกขลักษณะถึงลักษณะของเขา
0: แน่นอนค่ะไตรลักษณะของสภาพธรรมะทุกอย่างที่เกิดนะคะอันนิจจังไม่เที่ยงสภาพธรรมะที่ไม่เที่ยงเนี่ยค่ะเป็นทุกข์แล้วก็บังคับบัญชาไม่ได้อนิจจังทุกขังอนัตตาสามัญญาลักษณะของสภาพธรรมะทั้งหมดที่เกิดต้องเป็นอย่างนี้ค่ะ
3: ในเรื่องของที่ว่าทุกข์นะฮะวันนี้พูดในเรื่องของทุกข์แล้วก็ได้แสดงว่าที่เราแสวงหาความสุขในชีวิตประจำวันเนี่ยก็คือกำลังแสวงหาความทุกข์ท่านอาจารย์ครับแม้จะได้ฟังอย่างนี้แล้วเนี่ยแต่ในชีวิตประจำวันเนี่ยความเป็นจริงเนี่ยเราก็ยังแสวงหาความสุขเพื่อให้มีความสุขในชีวิตประจำวันแสวงหาในทุกๆวันเลยแล้วเราฟังเรื่องของทุกข์เรื่องว่าแสวงหาความสุขและเป็นทุกข์เนี่ยเราฟังไปทำไมฮะ
0: ฟังความจริงต้องไตร่ตรองค่ะเราคิดอย่างหนึ่งแต่ว่าความจริงเป็นอย่างที่เราคิดหรือว่าเป็นอีกอย่างหนึ่งสุขเกิดขึ้นระดับไหมคะ
3: ดับครับ
0: แสวงหาไปเรื่อย
3: ๆก็เป็นความจริงที่ยังต้องแสวงหาไปเรื่อยๆ
0: เพราะไม่รู
3: ้เพราะไม่รู้จึงแสวงหาไปเรื่อยๆ
0: เกิดแล้วดับดีไหมคะ
3: ไม่ดีแน่ฮะ
0: ครับตอบว่าไม่ดีนะคะ
3: ครับ
0: แน่นอน
3: ไม่ดีแต่ก็ยังแสวงหา
0: ค่ะเพราะฉะนั้นปัญญาไม่พอที่จะรู้ว่าไม่ดีแน่ๆค่ะรู้นิดเดียวว่าไม่ดีแค่นั้นเองแต่ถ้ารู้แน่นอนว่าไม่ดีด้วยปัญญาที่รู้จริงๆจะต่างกันความรู้ต่างขั้นค่ะ
3: งั้นที่ฟังอยู่เนี่ยคือปัญญายังรู้ไม่พอความจริง
0: แน่นอนค่ะพอก็คือเป็นพระอรหันต
3: ์งั้นเมื่อปัญญายังไม่พอก็ยังต้องแสวงหาความสุขโดยที่ไม่รู้ว่าเป็น
0: แสวงหาความจริงหรือความสุข
3: จนกว่าเมื่อได้ฟังธรรมะมีความเข้าใจมีปัญญามากขึ้น
0: ถูกต้อง
3: ที่รู้ความจริง
0: ถูกต้องค่ะ
3: ตามนั้นจึงไม่แสวงหาความสุขที่จริงๆแล้วคือความ
0: พระอรหันต์ไม่แสวงหาแน่
1: ก็กล่าวถึงเรื่องของความทุกข์ก็ระยะหนึ่งแล้วใช่ไหมครับก็มีความสุขด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อความในอุทานนะครับซึ่งพระพิพากษ์หลังพระองค์ทรงตรัสรู้แล้วหลังตรัสรู้เนี่ยพระองค์ก็กล่าวอุทานนะครับว่าวิเวกเป็นสุขของผู้ยินดีมีธรรมอันสดับแล้วพิจารณาเห็นอยู่ความไม่เบียดเบียนคือความสำรวมในสัตว์ทั้งหลายเป็นสุขในโลกความเป็นผู้มีราคะไปปาดแล้วคือความก้าวล่วงซึ่งกามทั้งหลายเสียได้เป็นสุขในโลกความนำออกซึ่งอสมิมานะเสียได้นี้แลเป็นสุขอย่างยิ่งก็ขอกราบเรียนถามท่านอาจารย์นะครับซึ่งวิเวกในที่นี้อรรถกถากล่าวว่าเป็นพระนิพพานนะครับเป็นสุขของผู้ยินดีครับท่านอาจารย
0: ์ค่ะถ้ายังแสวงหาสุขอื่นยินดีในนิพพานหรือเปล่า
1: ก็นิพพานยังไม่รู้จักท่าน
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก็แสวงหาความสุขอื่นไปเพราะไม่รู้จักนิพพาน
1: และที่ว่านิพพานเนี่ยเป็นสุขคือยังไงครับท่าน
0: ก็ต้องรู้จักนิพพานสิคะถ้าไม่รู้จักนิพพานจะรู้ได้ยังไงว่านิพพานเป็นสุข
1: ก็คิดว่าคงต้องต่างกับทุกข์แน่ๆครับตรงกันข้ามกันครับท่าน
0: ธาตุที่ไม่เกิดจะนำความเดือดร้อนมาให้ได้ไหม
1: ก็ไม่ได้ครับที่กล่าวคือไม่ใช่สังขารทุกข์แต่ว่าคือเป็นธรรมะที่ตรงกันข้ามหรือว่า
0: เพียงคิดง่ายๆนะคะทุกข์ทั้งหลายมาจากการเกิดขึ้นถูกต้องหรือเปล่าถ้าไม่มีอะไรเกิดเลยทุกข์จะมีได้ไหม
1: ก็มีไม่ได้
0: ค่ะเพราะฉะนั้นสงบอย่างยิ่งคือไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ต้องคิดนึกไม่ต้องเป็นทุกข์ใดๆเลย
1: แล้วที่ว่ามีธรรมอันสดับแล้วพิจารณาเห็นอยู่ครับท่านอาจารย
0: ์ค่ะเวลานี้เห็นเกิดดับเห็นหรือยังสดับแล้วแล้วก็สดับว่าขณะนี้เห็นเกิดดับพิจารณาหรือเปล่าเข้าใจขึ้นหรือเปล่าแล้วก็เกิดดับจริงๆหรือเปล่า
1: ก็ต้องเป็นปัญญาความเข้าใจตามลำดับ
0: ค่ะถูกต้องค่ะ
1: แล้วก็ความไม่เบียดเบียนคือความสำรวมในสัตว์ทั้งหลายเป็นสุขในโลกครับ
0: ค่ะเบียดเบียนเข้าเพราะอะไรคะ
1: ก็ยังมีอกุศลอยู
0: ่ถ้าเป็นสุขแล้วจะเบียดเบียนไหมคะ
1: ก็ไม่ครับค่ะแล้วก็ความเป็นผู้มีราคะไปปาดแล้วคือความก้าวล่วงซึ่งกามทั้งหลายเสียได้เป็นสุขในโลกครับ
0: ถ้าตราบใดที่ทุกสิ่งทุกอย่างยังเป็นที่ยินดีก็ต้องการแม้ว่าเกิดดับก็ยังยินดีพระโสดาบันนะคะประจักษ์การเกิดดับก็ยังยินดีเพราะฉะนั้นถ้าหมดความยินดีก็เป็นสุขในโลก
1: ครับเพราะว่าท่านขยายว่าในตรงนี้คือท่านมุ่งหมายถึงพระอนาคามีบุคคลนะท่าน
0: ก็ในเรื่องของกามเฉพาะกามอย่างเดียวแต่กามรวมความหมายอื่นด้วยนะคะ
1: เช่นขณะนี้ท่านอาจารย์ก็รู้สึกว่าจะเป็นความยังมีความพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัส
0: ปุถุชนแน่นอนพระโสดาบันแน่นอนพระสกทาคามีก็มีแต่พระอนาคามีไม่ยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะแต่ยังมีความยินดีในภพในความเป็นก็ยังไม่หมดความยินดี
1: ถ้าอาจารย์ครับอย่างเช่นทานอาหารอร่อยอร่อยเนี่ยก็รู้ว่าเป็นสุขแต่ว่าถ้าไม่ยินดีในอาหารอร่อยนี่เป็นสุขยังไงครับท่านอาจารย
0: ์ทำได้หรือเปล่าคะ
1: ก็ไม่ได้ครับ
0: มีแต่ถ้าแต่ว่าต้องรู้ความจริงค่ะว่าตราบใดที่ยังมีเหตุของสุขเวทนาสุขเวทนาก็ต้องเกิดแม้เป็นพระอรหันต์แล้วก็ยังมีสุขเวทนาแต่ไม่ติดข้องค่ะไม่ใช่ว่าจะไม่ให้สุขเวทนาเกิดพระอรหันต์ก็ยังมีโสมนัสเวทนาจะไม่ให้โสมนัสเวทนาเกิดเมื่อมีเหตุที่จะเกิดก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นทุกอย่างนะคะก็มีความเข้าใจที่มั่นคงเกิดเพราะมีเหตุปัจจัยที่ทำให้สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นคือตามปัจจัยที่ทำให้เป็นอย่างนั้น
4: พื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่822ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่3กุมภาพันธ์พุทธศักราช2556
2: กราบเรียนท่านอาจารย์อย่างภัยนะครับท่านอาจารย์ครับในพระไตรปิฎกนะท่านกล่าวไว้กว้างขวางมากมายภัยคือการเกิดแก่เจ็บตายก็มีภัยคือ น้ำท่วมไฟไหม้โจรอะไรก็มีเนี่ยนะครับท่านอาจารย์ครับหรือว่าท่านก็กล่าวลงไปจนลึกซึ้งก็มีก็อยากกราบเรียนท่านอาจารย์เป็นเบื้องต้นก่อนนะครับว่าความเข้าใจเบื้องต้นที่แท้จริงที่จะเป็นพื้นฐานในเรื่องของภัยเนี่ยคืออย่างไรครับ
0: ขอเชิญคุณนิรันดร์ร่วมสนทนาด้วยเมื่อวานนี้คุณนิรันดร์ไปหยอดตาให้เพื่อนอีกหรือเปล่า
3: เขาผ่าตัดตาคุณต้อนะแล้วก็ตอนนี้หายแล้วฮะ
0: ไม่ต้องไปอีกแล้วใช่ไหม
3: ไม่ต้องไป
0: เพราะฉะนั้นการที่จะพูดถึงภัยเนี่ยถ้าไม่เกิดขึ้นก็จะไม่เห็นในขณะนั้นเป็นเรื่องเป็นราวซึ่งพยายามจะไปจำไว้ว่ามีเท่าไหร่กี่ข้อแต่ถ้าในขณะนั้นนะคะสามารถที่จะเห็นความต่างของกุศลและอกุศลกำลังหยอดตาเขาขณะนั้นเป็นกุศลแต่น้อยมากเพราะยังมีความรำคาญใจอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ค่ะว่าก็เป็นกุศลก็ดีนะคะทำไมต้องให้อกุศลมาผัวพันนี่ยังไม่ต้องพูดถึงภัยเลยแต่หมายความว่าเริ่มมีความเข้าใจความต่างของขณะที่เป็นกุศลกับขณะที่เป็นอกุศลคุณนิรันดร์คงไม่อยากจะมีใจที่ต้องคิดว่าแหมเราลำบากเหลือเกินใช่ไหมคะไม่อยากจะให้มีขณะนั้นแต่ก็เกิดขึ้นทำความลำบากเพิ่มขึ้นอีกทั้งที่ขณะนั้นนะคะก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะจะไปหยอดตาเขาก็ต้องมีการกระทำจะเดินไปจะหยิบจะทำอะไรหลายอย่างทั้งหมดนั่นก็เป็นกุศลเป็นสิ่งที่ทุกคนชื่นชมนะคะแล้วก็ไม่นำโทษภัยใดๆมาให้เลยทั้งสิ้นแต่ก็ลืมว่าขณะที่จะไปหยอดตาเขาเนี่ยทำไมเป็นอกุศลทำไมไม่ปราบปลื้มตั้งแต่ต้นที่ว่ามีจิตใจที่ผ่องใสมีโอกาสที่จะช่วยคนซึ่งเขาช่วยตัวเองไม่ได้ใช่ไหมคะแล้วก็ไม่มีใครจะช่วยเขาเพราะฉะนั้นแต่ละก้าวหรือแต่ละการกระทำที่ทำเนี่ยทำด้วยจิตที่เบิกบานผ่องใสที่มีโอกาสได้ทำกุศลแทนที่จะไปเสียเวลากุศลนิดเดียวแล้วก็อกุศลก็เยอะแยะเพราะฉะนั้นความเข้าใจพระธรรมเป็นที่พึ่งก็จะทำให้เปลี่ยนจากอกุศลเป็นกุศลได้แต่ต้องเข้าใจจริงๆค่ะถึงภัยคือความน่ากลัวของอกุศลเกิดแล้วก็ไม่ได้ทำให้สบายเลยนะคะน่ากลัวคือทำร้ายจิตให้ขุ่นมัวให้เศร้าหมองแล้วก็ถ้าเป็นการกระทำที่สำเร็จเป็นกรรมที่เป็นอกุศลนะคะผลก็ยิ่งมากกว่านั้นเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะเนี่ยค่ะไม่ใช่เราจะไปจำเรื่องราวอะไรต่างๆนะคะแต่ว่าให้เข้าใจจริงๆในสิ่งที่กำลังมีในขณะนั้นแม้แต่จะเข้าใจคำว่าภัยถ้าขณะนั้นที่อกุศลจิตเกิดคุณนิรันดร์รู้ว่าเป็นภัยเปลี่ยนจากอกุศลเป็นกุศลได้ด้วยกำลังของปัญญาเพราะฉะนั้นใครตาบอดคนต่อไปหรือว่าคุณนิรันดร์จะได้ไปช่วยใครอีกก็ตามแต่นะคะเริ่มตั้งแต่คิดดีที่จะเป็นมิตรและก็ที่จะทำให้เขาสบายขึ้นและการกระทำทั้งหมดก็เป็นไปด้วยกุศลจิตซึ่งเบิกบานจะเป็นประโยชน์กว่าไหมคะ
3: เป็นประโยชน์กว่า
0: ค่ะขึ้นอยู่กับความเข้าใจแต่ขณะนั้นไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นอกุศลก็กลุ้มรุมทำให้เห็นว่าเป็นเรื่องที่ลำบากลำบนแต่ลำบากยังไงอะคะไปได้นะใช่ไหมคะไปได้เนี่ยเรียกว่าลำบากเลยถ้าลำบากจริงๆไปไม่ได้แน่ๆแต่ไปได้นี่ไม่ลำบากเพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดถึงความลำบากของเราเองแต่คิดถึงว่าเราได้มีโอกาสทำสิ่งที่เป็นประโยชน์กับคนอื่นเพราะฉะนั้นก็ผ่องใสตั้งแต่เริ่มคิดนะคะและกุศลจิตก็เพิ่มขึ้นภัยก็จะไม่มารบกวนคือขณะนั้นจิตใจก็จะไม่ขุ่นเคืองไม่เดือดร้อน
3: กับเรียนท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์บอกว่าก่อนตายควรที่จะทำความดีไม่ควรทำความชั่วการที่จะทำความดีเนี่ยมันก็ต้องเสียสละความสุขของตนเองเนี่ยเพื่อประโยชน์สุขของผู้อื่นก็เป็นความลำบาก
0: ต้องเข้าใจจริงๆประการแรกก็คือว่าไม่มีเราแต่มีธรรมะมิฉะนั้นการกระทำทั้งหมดนี่ค่ะจะมุ่งหวังเพื่อเรามีความเป็นเราซึ่งก็จะทำให้ไม่เข้าใจตามความเป็นจริงว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยนะคะตราบใดที่ยังเป็นเราอยู่เนี่ยก็ยังเป็นเหตุที่จะทำให้อกุศลทั้งหลายเกิดได้มากแต่ถ้าหมดความเป็นเรามีความเข้าใจที่ถูกต้องกุศลทั้งหลายก็เจริญขึ้นได้เพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าจะเป็นบารมีเพราะฉะนั้นเราก็จะทำเพื่อตัวเราหมายความว่ามีตนเองเพื่อตนเองแต่ว่าตามความเป็นจริงนะธรรมะเป็นอย่างนั้นก็จะต้องเข้าใจตามความเป็นจริงว่าไม่มีเราอกุศลก็เป็นธรรมะกุศลก็เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นอกุศลเมื่อเป็นธรรมะฝ่ายไม่ดีผลคืออะไรและถ้า เมื่อเป็นกุศลนะคะผลก็ต้องต่างกันความเข้าใจทั้งหมดจะทำให้กุศลทั้งหลายเจริญขึ้นแม้แต่จะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่เป็นสิ่งที่ดีนะคะอนุเคราะห์คนอื่นก็ไม่ได้ทำด้วยความเดือดร้อนใจด้วยความรำคาญใจด้วยการคิดว่าเราลำบากหรือว่าไม่ได้ทำด้วยเพราะเราอยากสบายเราอยากมีความสุขเราอยากได้ผลเราจึงทำก็ไม่ใช่อย่างนั้นแต่ต้องเป็นปัญญาจริงๆเพราะฉะนั้นก็จะเห็นภัยละเอียดขึ้นนะคะโลภะโทสะโมหะอกุศลทั้งหลายเป็นภัย
3: แต่ถ้าเข้าใจก็จะเกิดปิติที่ว่ามีโอกาสที่จะได้ทำความดี
0: แน่นอนค่ะหาโอกาสต่อไปหรือว่าเมื่อมีโอกาสก็ไม่เว้นเลยนะคะที่จะกระทำกุศลนั้นๆเพราะเหตุว่าถ้าไม่ทำก็คือเป็นอกุศลคนแก่เดือดร้อนนะคะลำบากเจ็บไข้ได้ป่วยก็เป็นภัยละมาจากไหนมาจากการเกิดกว่าจะรู้จริงๆว่าทั้งหมดเนี่ยค่ะถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาเลยนะคะภัยทั้งหลายก็ไม่มีแต่กว่าปัญญาจะเข้าใจถึงอย่างนั้นก็ต้องค่อยๆฟังแล้วค่อยๆเข้าใจและความเข้าใจก็คือในขณะนี้ที่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดกำลังปรากฏทุกคนเนี่ยต้องโกรธแน่ๆน้อยหรือมากใช่ไหมคะที่จะไม่โกรธเลยเนี่ยเป็นไปได้หรือแต่มีใครบ้างที่จะรู้ว่าขณะนั้นเป็นภัยกำลังโกรธเนี่ยค่ะเป็นภัยและก็ไม่ได้ทำร้ายคนอื่นด้วยโกรธใครก็ไม่รู้ชอบสบายดีนะคะแต่ว่าตัวเองขณะที่โกรธเนี่ยมีภัยเกิดขึ้นแล้วก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นพระธรรมที่ทรงแสดงก็เป็นความจริงถ้าเราสามารถที่จะเข้าใจนะคะสิ่งที่มีจริงในขณะนั้นจนกระทั่งแม้แต่เห็นขณะนี้เป็นภัยหรือเปล่านี่ก็คือปัญญาที่ค่อยๆละเอียดขึ้นเกิดขึ้นเห็นแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยแล้วก็นำมาซึ่งความไม่รู้และการยึดถือเรื่องราวต่างๆในสิ่งที่ปรากฏทุกทับถมซับซ้อนเพิ่มขึ้นมากมายก็มาจากเห็นมาจากได้ยินซึ่งก็ทั้งหมดก็มาจากการเกิดเกิดแล้วก็แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายแล้วก็เกิดอีกแก่อีกเจ็บอีกตายอีกแต่ก็อกุศลก็สะสมไปตลอดทุกชาติไปน่ากลัวไหมคะภัยนี้
5: ถ้าจะคะติดข้องในรสอาหารหรือว่าในสิ่งสวยๆงามๆในเสียงที่เพราะในกลิ่นที่ดีแล้วก็เพื่อที่จะลืมในตรงนี้ก็น่าจะเป็นภัยที่ชัดเจนก็จะขอความนาท่าจ้า
0: ค่ะทุกคำที่ได้ยินนะคะไม่ได้หมายความว่าปัญญาสามารถที่จะรู้จริงอย่างนั้นอย่างที่ผู้ที่ได้ตรัสรู้แล้วและทรงแสดงแล้วเช่นภัยทั้งหมดเนี่ยมาจากการเกิดถึงแม้จะได้ฟังอีกร้อยครั้งพันครั้งนะคะก็ยังไม่เห็นภัยของการเกิดแม้แต่ที่ได้ยินว่าเมื่อวานนี้ค่ะทำอะไรบ้างสำคัญไหมรับประทานอาหารอร่อยนะคะแล้วก็สนทนากันเรื่องนั้นเรื่องนี้เพลิดเพลินมากเลยหรืออาจจะไปเที่ยวที่ไหนสนุกสนานมากแต่วันนี้สิ่งต่างๆเหล่านั้นอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นตามความเป็นจริงนะคะแม้แต่คำที่ว่าเดี๋ยวนี้เองค่ะก็จะเป็นอดีตหรือว่าเป็นเมื่อวานนี้สำหรับพรุ่งนี้แล้วแสดงเห็นว่าไม่มีอะไรเหลือเลยฟังไม่ได้หมายความว่าให้เข้าใจอย่างนี้อย่างมั่นคงที่จะละการยึดถือสภาพธรรมะในขณะนี้นะคะแต่ฟังเพื่อสะสมความเข้าใจอันนี้ค่ะจนกว่ามีกำลังเมื่อไหร่ก็จะเกิดเป็นความเข้าใจของตัวเองในขณะนั้นว่าถ้ากำลังติดข้องสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะอย่างบางคนชอบดูละครฟังเพลงหรืออะไรก็แล้วแต่ขณะนั้นที่สะสมมาแล้วเพียงแค่ได้ยินกำลังเพลิดเพลินก็ยังรู้ว่าเพื่อลืมชั่วคราวจริงๆชั่วขณะที่ความรู้สึกเป็นสุขนั้นเกิดขึ้นแต่ความรู้สึกนั้นก็ไม่ได้ยั่งยืนเลยนะคะไม่ว่าจะอยู่ไหนอยู่ในป่ามีธรรมชาติสวยงามอยู่ที่ไหนก็ตามโรงหนังโรงละครหรือจะอยู่ที่ร้านอาหารที่ไหนที่อากาศดีๆหรืออะไรก็ตามแต่นะคะทั้งหมดนี่ค่ะแล้วอยู่ไหนทั้งหมดก็หมดไปหมดไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมเนี่ยถึงฟังแล้วเข้าใจนิดหนึ่งหรือว่าเข้าใจแต่ยังไม่เป็นอย่างนั้นเพราะเหตุว่าต้องไม่ลืมว่านะคะความเข้าใจจริงๆต้องมาจากการเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏทั้งหมดเลยค่ะเพื่อค่อยๆให้จิตให้วิตกกะเจตสิกไม่ไปสู่เรื่องอื่นแต่ว่าให้รู้ความจริงว่าความจริงในขณะนี้ที่จริงที่สุดคือสิ่งที่กำลังปรากฏไม่ใช่สิ่งอื่นสิ่งอื่นไม่ได้ปรากฏเลยและสิ่งนี้ก็ปรากฏชั่วคราวแล้วก็ดับไปแล้ว แล้วก็มีสิ่งอื่นปรากฏคือฟังจนกระทั่งเป็นความเข้าใจที่มั่นคงแล้วก็เมื่อถึงการรับที่สมบูรณ์นะคะสังขารขันธ์จากการได้ฟังบ่อยๆก็จะทำให้สามารถเริ่มเห็นจริงตามที่ได้ฟังทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งสามารถเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏในความเป็นธรรมะสิ่งที่มีจริงเพียงชั่วคราวแล้วก็หมดไป
5: ท่านอาจารย์ก็กล่าวเสมอว่ายังเห็นเนี่ยสิ่งที่เพียงปรากฏให้เห็นได้แล้วก็ดับมาไม่กลับอีกเลยในสังสารวัฏแล้วก็หายไปหมดจริงๆแล้วก็เสียงก็เหมือนกันจิตได้ยินก็รู้เสียงแล้วจะติดข้องหรือจะอะไรก็แล้วแต่การสะสมแต่ถ้าเสียงขนาดนี้ทำให้เข้าใจพระธรรมเนี่ยก็สะสมความเข้าใจแล้วก็เพื่อที่ได้ฟังอีกเนี่ยในตรงนี้นี่ท่านอาจารย์ก็ย้ำทุกครั้งเรียกว่าสัปดาห์ละหลายหลายครั้งเนี่ยว่าก็ไม่มีอะไรเลยนอกจากสิ่งที่เพียงปรากฏแล้วก็หมดไปผู้ฟังถ้าเข้าใจเช่นนี้ก็จะเข้าไปแล้วก็เหมือนกับว่าจดเยื่อในกระดูกก็จะสามารถเห็นความไม่มีตัวตนว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏแต่ละทางแต่ละทางเนี่ยในตรงนี้นี่ก็จะทำให้ปัญญาก็จะเจริญขึ้นตามที่ได้ฟังเข้าใจ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นกว่าจะหมดการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนเนี่ยนะคะก็ต้องเป็นการรู้จริงๆในสิ่งที่กำลังปรากฏซึ่งอาศัยการฟังปริยัติฟังพระพุทธพจน์แล้วก็มีความเข้าใจมั่นคงจนกระทั่งเป็นสัจญาณกว่าจะค่อยๆเข้าใจกว่าจะค่อยๆถึงสติสัมปชัญญะสติปัฏฐานกว่าจะถึงการประจักษ์แจ้งลักษณะของสภาพธรรมะจนไม่มีความสงสัยใดๆเลยในทุกขณะที่สภาพธรรมะหนึ่งสภาพธรรมะใดปรากฏละวิจิกิจฉานุสัยเพราะว่าปัญญาสามารถที่จะเข้าใจได้แล้วก็ละการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนก็ละสักกายทิฏฐิความเห็นที่ยึดถือสภาพธรรมะว่าเที่ยงและก็เป็นตัวตนเพราะฉะนั้นความเห็นผิดใดๆก็เกิดขึ้นอีกไม่ได้เลยจากปัญญาจริงๆไม่ใช่ไปหลงคิดว่าเราเข้าใจแล้วแล้วก็เราละแล้วแล้วก็เรารู้แล้วนั่นคือไม่ใช่หนทางค่ะเพราะเหตุว่าอริยสัจธรรมทั้ง4ลึกซึ้งทั้ง4แม้แต่ขณะที่กำลังฟังเนี่ยที่กำลังค่อยๆเข้าใจขึ้นเนี่ยจากวาจาสัจจะการได้ฟังคำจริงก็จะไปสู่ญาณสัจจะปัญญาที่รู้ความจริงนั้นแล้วก็จะไปถึงมรรคสัจจะต้องตามลำดับจริงๆค่ะเป็นเรื่องของการอบรมของขันธ์ของธาตุของธรรมะซึ่งไม่ใช่เราก็เป็นเรื่องที่ว่ารู้ตัวเองนะคะปัญญาแล้วก็ต้องไม่ใช่คนอื่นบอกแต่ต้องรู้ตัวเอง
6: ฉนันพลซึ่งเมื่อก่อนยังไม่เคยฟังพระธรรมก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่อาตมาได้ทำมานั้นเป็นภัยจริงๆอย่างเช่นมีโยมมายกมือไหว้เพราะอะไรไม่ได้พิจารณาแต่จริงๆแล้วที่ญาติโยมยกมือไหว้นั้นก็เพราะโดยความคิดว่าเป็นพระภิกษุมีศีลแต่ในขณะนั้นไม่ได้ตำหนิตัวเองว่าไม่มีศีลแต่มีความยินดีโดยโลภะว่าคนเดินยกมือไหว้เราในขณะนั้นแต่ไม่รู้ว่าเป็นภัยขอให้อาจารย์ช่วยเพื่อจะเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติว่าในขณะที่มีคนยกมือไหว้เนี่ยจะสังรวมสังวรในลักษณะอย่างไรครับฉะนั้น
0: คนอื่นกราบไหว้ต้องกราบไหว้ในคุณความดีในการที่พระคุณเจ้าสามารถที่จะสละอาคารบ้านเรือนบวชเป็นบรรพชิตแต่ว่าถ้าไม่ได้ศึกษาพระธรรมวินัยก็กราบไหว้เพียงผ้ากาสาวพัสในฐานะที่ระลึกถึงพระภิกษุในครั้งอดีตเช่นท่านพระสารีบุตรท่านพระมหาโมคคัลลานะและผู้ที่ได้เจริญในคุณธรรมเพราะฉะนั้นหน้าที่ที่จะทำให้พระคุณเจ้าได้สมกับที่คนอื่นกราบไหว้ก็คือว่าศึกษาพระวินัยประพฤติปฏิบัติตามพระวินัยแล้วก็ศึกษาพระธรรมด้วยและประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมด้วยใช่ค
6: ่ะได้แนวปฏิบัติในการที่เห็นคนยกมือไหว้อยากจะคำว่าสํารวมในขณะนั้นต้องสํารวมในลักษณะยังไงครับ
0: ต้องเป็นความเข้าใจเท่านั้นใช่ค่ะไม่ใช่มีตัวเราจะไปทำอย่างนั้นอย่างนี้ได้แต่ถ้ามีความเข้าใจความเข้าใจก็จะทำให้กายวาจาเป็นไปตามความเข้าใจใช่ค่ะ
6: และคำว่าพระคุณเจ้าหมายความว่าอะไรพระพุทธพจน์ของพระภูมิพระพาเจ้าตรัสแสดงว่า มีแต่ทุกเท่านั้นที่เกิดขึ้นมีแต่ทุกเท่านั้นที่ตั้งอยู่มีแต่ทุกเท่านั้นที่ดับไปสิ่งอื่นนอกจากทุกไม่มีอะไรเกิดสิ่งอื่นนอกจากทุกไม่มีอะไรตั้งอยู่สิ่งอื่นนอกจากทุกไม่มีอะไรดับไปขอเจริญพร
0: ไม่มีคนธรรมดาคนไหนจะเรียกคนธรรมดาคนไหนว่าพระคุณเจ้าแต่ต้องเป็นผู้ที่เป็นเพศบรรพชิตเพราะฉะนั้นแม้แต่ที่ว่าพระคุณเจ้ากล่าวเมื่อกี้นี้ว่ามีแต่ทุกข์เท่านั้นที่เกิดขึ้นมีแต่ทุกข์ที่ดับไปก็ควรค่าแก่การกราบไหว้เพราะว่าเป็นความเห็นที่ถูกต้องจ้ะค่ะ
6: เจริญพรอนุโมทนา
2: อาจารย์คำปั่นครับเมื่อสักครู่เนี่ยท่านอาจารย์ก็กล่าวถึงภัยนะฮะจากการเกิดซึ่งก็เห็นยากนะครับซึ่งคนทั่วไปเนี่ยเขาจะอาจจะเห็นภัยบางอย่างว่าเป็นภัยจริงๆนะครับแต่ยากที่จะเห็นว่าความเกิดแก่เจ็บตายหรืออะไรเนี่ยเป็นภัยที่ก็จะช่วยกันไม่ได้เลยนะครับก็เป็นเรียกว่าภัยเฉพาะแต่ละบุคคลไปว่าใครจะเกิดใครจะเจ็บใครจะตายก็อยากจะเรียนอาจารย์คำปั่นนะได้ร่วมสนทนาตรงนี้ด้วยนะครับในเรื่องของภัยที่ช่วยกันไม่ได้ฮะภัยเนี่ยช่วยกันได้ไหมช่วยกันได้หรือช่วยกันไม่ได้อย่างไร
7: ครับได้ฟังเรื่องภัยนี้ก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภัยที่มีอยู่ทุกขณะก็คืออกุศลโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คืออวิชชาความไม่รู้นี่นะครับก็เคยได้ฟังท่านอาจารย์กล่าวนะครับว่าจะกลัวภัยที่นานๆจะมีสักครั้งหนึ่งหรือจะกลัวภัยที่มีอยู่ทุกขณะคืออวิชชาความไม่รู้นะครับนี่ก็เป็นข้อความที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวเตือนไว้นี่ก็เป็นเครื่องเตือนที่ดีอย่างยิ่งเลยนะครับสำหรับภัยนี่นะครับก็มีมากมายหลากหลายโดยนัยยะต่างๆสำหรับผู้ที่ไม่เข้าใจความจริงก็จะมีความเห็นว่าภัยที่เกิดจากไฟไหม้น้ำท่วมภัยที่เกิดจากโจรผู้ร้ายทำให้มารดากับบุตรพลัดพรากจากกันไม่ได้ทำให้ได้พบกันอีกก็กล่าวว่าเป็นภัยแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงนะครับว่าภัยเหล่านี้นะครับคือไฟไหม้น้ำท่วมหรือว่าภัยที่เกิดจากโจรบางครั้งบางคราวมารดากับบุตรยังมีโอกาสได้พบกันได้นอกจากนั้นนะครับพระองค์ก็ยังทรงแสดงต่อไปนะครับว่าแต่มีภัยอยู่สามภัยที่ผู้ที่เป็นมารดากับบุตรไม่สามารถเป็นที่ป้องกันไม่สามารถเป็นที่ต้านทานให้แก่กันและกันได้พระองค์ก็ทรงแสดงภัยสามอย่างก็คือชราภัยพยาธิภัยแล้วก็มรณะภัยถ้าลูกเจ็บป่วยมารดาจะเจ็บแทนลูกก็ไม่ได้เป็นเครื่องป้องกันให้แก่กันและกันไม่ได้เวลาที่ถึงความแก่จะแก่แทนกันก็ไม่ได้ป้องกันให้แก่กันและกันไม่ได้และในที่สุดนะครับความตายเกิดขึ้นก็ไม่สามารถที่จะเป็นเครื่องป้องกันต้านทานซึ่งกันและกันได้เป็นภัยที่ทำให้มารดากับบุตรไม่สามารถที่จะป้องกันให้แก่กันและกันได้เลยนะครับภาษาบาลีแล้วก็พระธรรมที่พระองค์ตรัสไว้นะครับเรียกว่าอะมาตาปุตติกภัยก็คือเป็นภัยที่มารดากับบุตรไม่สามารถป้องกันให้แก่กันและกันได้นะครับนอกจากนั้นนะครับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงแสดงข้อความต่อไปนะครับว่ามีหนทางที่จะทำให้พ้นจากภัยที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้นนะครับทั้งภัยที่เกิดจากไฟภัยที่เกิดจากน้ำภัยที่เกิดจากโจรและพ้นจากภัยคือความแก่ความเจ็บความตายซึ่งมาจากการเกิดมีหนทางพระองค์ก็ทรงแสดงหนทางก็คือการอบรมเจริญปัญญาซึ่งก็คือแสดงหนทางที่ถูกต้องที่จะเป็นไปเพื่อพ้นจากภัยทั้งภัยภายนอกและภัยภายในคือกิเลสด้วยนะครับเพราะฉะนั้นขณะนี้ก็กำลังศึกษาพระธรรมศึกษาหนทางที่จะเป็นไปเพื่อความเจริญขึ้นของปัญญาเป็นไปเพื่อที่จะดับภัยจริงๆซึ่งก็ต้องเริ่มสะสมปัญญาไปทีละเล็กทีละน้อยจริงๆครับ
1: การที่จะต้องดำรงชีพก็ต้องมีความยินดีพอใจครับท่านอาจารย์เป็นความยินดีพอใจในการที่จะแสวงหาต่างๆเนี่ยเป็นภัยในฐานะของคฤหัสถ์นะครับจะเข้าใจยังไงครับท่านอาจารย
0: ์ค่ะความจริงต้องเป็นความจริงนะคะใครจะรู้หรือไม่รู้ก็เปลี่ยนความจริงนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้น ความจริงก็คือว่าสิ่งที่ไม่ดีทำร้ายจิตใจโดยที่ไม่ต้องมีอาวุธแต่ก็ทำร้ายแล้วนะคะเห็นยากตามลำดับเช่นโทสะเนี่ยค่ะใครๆก็เห็นแต่ว่าโลภะกับโมหะเนี่ยยากที่จะเห็นได้เพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยพระธรรมที่ทรงแสดงนะคะพิจารณาไตรตรองถึงความจริงนั้นเพราะเหตุว่าถ้าไม่มีความติดข้องใดๆเลยทั้งสิ้นโทสะจะเกิดไหมคะจะร้องไห้ไหม
8: ไม
0: ่ร้องก็จะเสียใจไหม
8: ก
0: ็
8: ไม่เสียใจ
0: ค่ะใครจะตายตั้งทั่วเมืองแต่เราไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านั้นน้ำตาสักหยดก็ไม่มีใช่ไหมคะนี่ก็แสดงเห็นว่าทั้งหมดเนี่ยก็มาจากโลภะความติดข้องความต้องการและถ้ามีการเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะตามความเป็นจริงเนี่ยจะติดข้องไหมในสิ่งที่เพียงเกิดเพราะมีปัจจัยไม่ได้อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครว่าอยากให้เกิดก็เกิดไม่อยากให้เกิดก็ไม่เกิดไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะคะแต่เมื่อมีเหตุปัจจัยสิ่งนั้นก็ต้องเกิดแต่ไม่รู้ด้วยเหตุนี้การที่พระผู้มีพระภาคสมัยเป็นพระโพธิสัตว์นะคะทรงบำเพ็ญพระบารมีเพื่อมีความเห็นถูกความเข้าใจถูกในสิ่งที่มีจริงในชีวิตทั้งหมดตามความเป็นจริงจะอยู่ยังไงต่อไปทำไมในเมื่อไม่ได้เข้าใจสิ่งที่มีจริงเลยและก็หายไปหมดทั้งชาติแต่ละชาติแต่ละชาติก็ไม่เหลือเลยเพราะฉะนั้นจะมีประโยชน์อะไรเมื่อเป็นผู้ที่คล่องอยู่ในปัญญาที่จะรู้ความจริงนะคะจึงได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีเพื่อที่จะตรัสรู้ความจริงของสิ่งซึ่งชาวโลกมองไม่เห็นเช่นถ้าใครก็ตามนะคะแต่งตัวสวยงามมีเพชรนินจินดามีเครื่องประดับพร้อมหมดมีภัยหรือเปล่าถ้าไม่ทรงแสดงไว้จะรู้ว่ามีไหมคะติดข้องลำบากไหมคะลองคิดถึงว่าถ้าไม่ติดข้องดีกว่าไหมแต่กว่าจะรู้อย่างนี้ได้นะคะก็สะสมอวิชามามากมายพร้อมด้วยความติดข้องนะคะอาศัยปัญญาทีละเล็กทีละน้อยที่เข้าใจถูกเห็นถูกนะคะกว่าจะทำให้ความไม่รู้ค่อยๆหมดไปและก็ธรรมะที่เป็นทางฝ่ายกุศลเนี่ยก็จะเจริญขึ้นได้เพราะฉะนั้นจึงมีพระธรรมเป็นที่พึ่งนะคะเพราะว่าถ้าไม่มีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ก็จะไม่มีใครได้เกิดปัญญาที่จะรู้ว่าแม้ขณะนี้ก็เป็นเพียงสิ่งที่มีจริงเกิดแล้วปรากฏแล้วดับไป
1: งั้นก็ต้องอบรมเพื่อรู้ตามพระผู้มีพระภาค
0: ค่ะหรือจะตายไปโดยไม่รู้ก็ไม่มีใครว่านะคะแต่ก็เป็นไผ่ไหมคะจากความไม่รู้ซึ่งก็ต้องเกิดอีกค่ะที่จะไม่เกิดเนี่ยเป็นไปไม่ได้เมื่อมีเหตุที่จะต้องเกิดก็ต้องเกิดและเลือกเกิดก็ไม่ได้เกิดแล้วจะเลือกให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็ไม่ได้ทุกอย่างก็เป็นธรรมะซึ่งมีปัจจัยจึงเกิดขึ้นตามปัจจัยนั้น
4: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพเพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่าน

0: ลักษณะของจิตลักษณะของจิตที่เป็นใหญ่เป็นประธานมีความหมายอย่างไรจากการสนทนาธรรมที่แก่งกระจานคันทรีครับ1กุมภาพันธ์2561
1: ถ้าศึกษาเรื่องจิตเพื่อเราเนี่ยจะได้เข้าใจว่าจิตมีเท่าไหร่จะนำไปสู่การละมันเพราะฉะนั้นแม้ได้ยินคำว่าจิตรู้เลยว่าเดี๋ยวนี้มีก็ไม่รู้เพียงแค่เริ่มที่จะได้ยินได้ฟังเริ่มได้ยินได้ฟังกับการพิจารณาไตรตรองว่าสิ่งนี้กำลังมีต่างกันใช่ไหมฮะนั่นเริ่มได้ยินได้ฟังแต่ไม่ได้คิดเลยว่ากำลังมีเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นคนที่ฟังนะรู้ว่ากำลังมีเดี๋ยวนี้เนี่ยฟังให้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ไปฟังเพื่อตัวเราแต่ฟังเพื่อรู้ความจริงว่าสิ่งที่กำลังมีซึ่งไม่เคยปรากฏเลยอย่างจิตเนี่ยพูดกันไปคนนี้ใจดีจิตดีจิตมีเท่าไหร่แต่ลักษณะของจิตไม่ได้ปรากฏเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ปรากฏเดี๋ยวนี้ปรากฏเฉพาะสิ่งที่จิตกำลังรู้ตัวจิตแท้ๆนี่ยังไม่ได้ปรากฏเลยเพราะฉะนั้นการที่ฟังและกว่าสภาพของจิตจะปรากฏโดยไม่สงสัยคำว่าไม่สงสัยเนี่ยต้องนานมากเลยเพราะว่าเคยไม่รู้ความจริงของจิตมานานเพราะฉะนั้นยังสงสัยเดี๋ยวนี้ทุกคนเนี่ยยังสงสัยเมื่อลักษณะของจิตแท้ๆเนี่ยเป็นยังไงเป็นใหญ่เป็นประธานคำว่าใหญ่กับประธานเนี่ยมีความหมายแค่ไหนใช่ไหมคะเราคาดคะเนไม่ถูกถ้าลักษณะของจิตไม่ปรากฏว่าใหญ่ขนาดที่ว่าไม่มีอะไรเลยนอกจากจิตขณะนั้นใหญ่จนกระทั่งไม่มีสิ่งอื่นที่จะปรากฏเพราะว่าลักษณะของจิตกำลังปรากฏ
2: ท่านอาจารย์ครับอย่างเช่นในจิตตานุปัสสนาจิตมีราคะก็ย่อมรู้ชัดว่าจิตมีราคะ
1: ใช่ใช่แล้วไงตัวจิตก็ยังไม่รู้เราจะรู้ไหมว่าเดี๋ยวนี้จิตมีราคะหรือเปล่าอย่างเห็นอย่างเงี้ยมีราคะหรือเปล่าถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงใครจะบอกได้ว่าชั่วขณะเห็นไม่มีราคะ
2: ครับ
1: ไม่มีทางรู้อะไรสักอย่างเพราะว่าตัวจริงของธรรมะขณะนี้กำลังเป็นอย่างนั้นราคะก็มีเกิดแล้วติดข้องแล้วในสิ่งที่ปรากฏแล้วก็ไม่รู้อาสวะกามาสวะเกิดแล้วก็ไม่รู้เพราะว่ายังไม่รู้จักจิตเพราะฉะนั้นจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานทั้งหมดแสดงจิตลักษณะไมยะต่างๆตามความเป็นจริงให้รู้ว่านั่นคือธาตุที่เป็นใหญ่เป็นประธานแต่หลากหลายถึงแม้จะมีสภาพธรรมะอื่นร่วมด้วยนะคะแต่ลักษณะอาการของธาตุที่เป็นใหญ่เป็นประธานปรากฏเพราะฉะนั้นจิตที่กำลังเกิดขณะนี้เราจะรู้ไหมว่ามีเจตสิกเกิดร่วมด้วยเท่าไหร่และมีอกุศลเจตสิกเกิดด้วยหรือว่ามีโสภณะเจตสิกเกิดร่วมด้วยก็ไม่รู้เลยใช่ไหมแต่อาการของจิตเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นไม่ว่าจิตลักษณะใดทั้งสิ้นเราเลือกไม่ได้ว่าปัญญาจะรู้อะไรจิตไหนในภาวะความเป็นจิตแต่ให้รู้ว่าแม้จิตประเภทนั้นภาวะความเป็นจิตก็เป็นใหญ่ที่จะต้องเข้าใจในความเป็นจิตไม่งั้นเราจะไปจับจงหาจิตไหนฮะเพราะจิตเป็นใหญ่ทั้งหมดไม่ว่าหลับไม่ว่าตื่นไม่ว่าเห็นไม่ว่าได้ยินไม่ว่าโกรธก็มีจิตซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานเพราะฉะนั้นที่จะรู้เฉพาะจิตล้วนๆเนี่ยจิตต้องหลากหลายแต่ในจิตหลากหลายเนี่ยลักษณะของจิตปรากฏให้แม่นยำให้ถ่องแท้เพื่อที่จะคลายความเป็นเราถ้าตราบใดยังไม่ชัดเจนใช่ไหมฮะก็ยังสงสัยเพราะฉะนั้นเอาอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวนี้ทุกคนมีจิตจิตเป็นยังไงจิตไหนล่ะจิตทั้งนั้นทุกขณะทุกขณะไม่ได้ปรากฏเพราะฉะนั้นปัญญาระดับไหนที่จะเข้าใจนะฮะไม่ใช่ไม่มีมีแต่ไม่เข้าใจในความเป็นใหญ่เป็นประธานของสิ่งหนึ่งที่กำลังมีขณะนี้อย่างเราไม่ต้องเรียกชื่อก็ได้อย่างพอโกรธเกิดขึ้นเนี่ยขณะนั้นลักษณะของโกรธปรากฏไม่ใช่จิตเพราะฉะนั้นขณะนั้นความเป็นใหญ่ของจิตก็ไม่ได้ปรากฏเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานโดยชื่อแต่ชื่อนั้นมาจากไหนมาจากจิตปรากฏหรือเปล่าถ้าจิตไม่ปรากฏก็ไม่ใช่จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานเท่านั้นเองแค่ให้รู้ว่าความรู้ต้องตรงต้องชัดไม่ว่าขณะไหนทั้งสิ้นก็มีจิตที่เกิดร่วมกับเจตสิกเพียงแค่เห็นดับเนี่ยคิดดูจิตเกิดต่อไม่ต้องพูดถึงไม่ได้ปรากฏเลยสัมปติชนะสันติระนะมุทภนะแม้แต่กามาสวะภวาสวะก็ไม่ได้ปรากฏแต่เกิดแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเราพูดถึงสิ่งที่มีตลอดตั้งแต่เกิดจนกระทั่งเมื่อคืนนี้หลับไปเช้านี้ตื่นขึ้นมาสภาพธรรมะก็เป็นอย่างนี้ เพราะฉะนั้นเราจะไปเจาะจงไม่ได้ถ้าเราเจาะจงความเป็นตัวตนที่ลึกไม่ปรากฏหรอกเราไปตลอดให้ทำอย่างนั้นให้ทำอย่างนี้เพราะว่ามีโลภะมีความติดข้องอยู่ด้วยทุกสิ่งเนี่ยอยู่ในความมืดสนิทนะก็มันยังไม่เปิดเผยจะไม่ว่าสนิทได้ยังไงจนกว่าพระธรรมเนี่ยมีความสามารถที่จะเข้าใจในสิ่งที่มีแต่ไม่เคยปรากฏให้เข้าใจเลยปรากฏก็ในลักษณะอื่นหมดเลยในลักษณะที่เป็นคนเป็นวัตถุเป็นสิ่งต่างๆเหมือนมายาที่ทำให้ไม่รู้ความจริงเหมือนคนที่หลับเวลานี้ก็เหมือนหลับถ้ายังไม่ตื่นขึ้นถ้ายังไม่รู้ลักษณะของจิตเจตสิกรูปก็ยังหลับก็หลับไปทุกชาติจนกว่ามีผู้ตื่นเราถึงจะเห็นความต่างกันของความรู้ความเข้าใจตัวธรรมะกับเรื่องราวของธรรมะใช่ไหมอย่างเราฟังธรรมะเนี่ยคนฟังด้วยกันเนี่ยต่างกันคนหนึ่งไม่รู้เลยเดินเข้ามาก็ฟังฟังแล้วก็งงพูดเรื่องอะไรก็มีใช่ไหมแต่คนที่ฟังสามารถที่จะเข้าใจว่ากำลังพูดเรื่องนี้แต่คนที่ฟังแล้วสามารถที่จะเห็นประโยชน์จนกระทั่งว่าแม้คำที่ได้ยินเนี่ยก็ลึกแล้วก็สามารถที่จะถึงได้แต่ไม่ใช่เพียงแค่ด้วยกันฟังเล็กๆไปน้อยเพราะฉะนั้นก็มีความหลากหลายมากแต่ให้ทราบว่านะคะทั้งหมดเนี่ยปัญญามีความเห็นถูกความเข้าใจถูกสามารถที่จะเริ่มเกิดเมื่อได้ฟังพระธรรมแล้วไตรตรองและเข้าใจแต่ความเข้าใจระดับนี้เป็นความเข้าใจเพียงเรื่องของสิ่งที่มีแต่ตัวธรรมะก็ยังเวลานี้เกิดดับทั้งจิตเจตสิกรูปไม่ได้ปรากฏเลยเพราะฉะนั้นคำของพระองค์ก็สอดคล้องกับความจริงว่าพระองค์ตรัสถึงสิ่งที่มีจริงแต่สิ่งที่มีจริงเนี่ยยังไม่ได้ปรากฏตรัสเรื่องจิตจิตก็ไม่ได้ปรากฏเรื่องเจตสิกก็ไม่ได้ปรากฏเรื่องรูปก็ไม่ได้ปรากฏโดยความเป็นรูปแต่ปรากฏโดยความเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใด
3: สนทนาธรรมที่โรงแรมโคสะจังหวัดขอนแก่นวันที่3กรกฎาคมพุทธศักราช2565
4: ขอเรียนถามท่านอาจารย์ว่ามีเหตุมีผลไงว่ามนุษย์มาจากไหน
5: ค่ะไม่ทราบว่ารู้จักมนุษย์หรือยังคะก่อนที่จะถามว่ามนุษย์มาจากไหนต้องรู้จักทุกคำมิฉะนั้นก็พูดคำที่ไม่รู้จักแน่นอนนะคะจนกว่าจะได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงจะได้รู้ว่าพระองค์ทรงแสดงธรรมะทุกอย่างที่มีจริงไม่ว่าเราจะเรียกชื่อว่าอะไรนี่คือเริ่มรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่เพียงชื่อพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่เพียงชื่อนะคะแต่พระปัญญาคุณไม่มีใครเทียบได้ในสากลจักรวาลเพราะฉะนั้นทรงแสดงความจริงให้รู้ตามความเป็นจริงทุกอย่างไม่เว้นเลยสักคำเช่นคำว่ามนุษย์มาจากไหนหลายคำนะคะรู้จักมนุษย์หรือยังถ้าไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะมีนักหลายนักนะคะนักวิทยาศาสตร์นักอะไรสารพัดอย่างที่จะกล่าวถึงมนุษย์แต่ว่ารู้จักมนุษย์หรือยังมีใครที่นี่รู้จักบ้างไหมคะก็เต็มห้องเนี่ยมนุษย์ใช่ไหมแต่ว่ารู้จักมนุษย์จริงๆหรือเปล่าทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้กล่าวถึงเรื่องอื่นเลยนะคะกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงทุกขณะใครจะคิดทุกขณะไม่เว้นเลยตั้งแต่เกิดจนตายอย่างละเอียดยิ่งซึ่งสามารถที่จะรู้ได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็เป็นหนึ่งขณะและก็นั่งอยู่ที่นี่หลายขณะนับไม่ถ้วนใครรู้ความจริงของแต่ละหนึ่งขณะบ้างถ้าไม่ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีทางรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและไม่มีทางรู้จักคำที่พูดกันทุกคำแม้แต่คำว่ามนุษย์มาจากไหนรู้จักมนุษย์หรือยัง
4: ถ้าพูดถึงมนุษย์เราก็ต้องเกิดมาจากพ่อแม่ใช่ไหมถามว่าพ่อแม่คู่แรกออกมาจากไหน
5: ค่ะไม่ว่าได้ยินคำอะไรก็คิดตามคำนั้นเดี๋ยวนี้ก็กำลังคิดแต่ไม่ได้คิดตามคำที่ได้ยินเดี๋ยวนี้ไปคิดถึงคำที่เคยได้ยินมาแล้วว่ามนุษย์มาจากไหนแต่ว่าเดี๋ยวนี้นะคะมนุษย์ก็นั่งอยู่ที่นี่แล้วก็รู้จักมนุษย์หรือยังเพราะว่าถ้าเราจะพูดอะไรไปโดยที่ว่าเราไม่ได้เข้าใจจริงๆเนี่ยเราสามารถที่จะหมดความสงสัยได้ไหมเขาว่ามนุษย์เราก็มนุษย์ไปด้วย แล้วก็มนุษย์อยู่ไหนก็คิดถึงที่อยู่อยู่ไหนแต่ว่าตามความเป็นจริงเนี่ยค่ะถ้าเข้าใจคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยความเคารพที่จะศึกษาว่าคำนั้นจริงหรือไม่จริงแล้วก็ไตร่ตรองด้วยตัวเองนะคะพระองค์ทรงแสดงมนุษย์หรือเปล่าว่ามนุษย์คืออะไรไม่ใช่ว่าบอกว่ามนุษย์อยู่ไหนโดยที่ยังไม่รู้ว่ามนุษย์คืออะไรเพราะฉะนั้นผู้ที่มีความเคารพสูงสุดในพระรัตนตรัยย่อมรู้ว่าเทียบปัญญาของเรานะคะกับผู้ที่รู้แจ้งอริยสัจธรรมหมดกิเลสจนถึงความเป็นพระอรหันต์และไม่ใช่พระอรหันต์ทั่วๆไปเหมือนกับพระอรหันต์ที่เป็นสาวกแต่ว่าเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าคิดดูแล้วเราจะไม่ฟังคำของพระองค์แล้วเรามาคิดเองเพราะฉะนั้นถ้ารู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตอบได้นะคะว่ามนุษย์คืออะไรเริ่มรู้จักตัวเองค่ะไม่ใช่มีเรื่องที่ได้ยินได้ฟังมาชวนให้คิดตามที่เขาพูดแต่ไม่ได้ฟังคำที่กำลังได้ยินเดี๋ยวนี้ดิฉันสนทนาธรรมกับท่านผู้หนึ่งนะคะท่านผู้นั้นเป็นนักเขียนชาวอเมริกันที่หนังสือของเขาขายดียอดเยี่ยมคำถามของเขาคำตอบของเขาแสดงความเข้าใจเดชันถามให้เขาคิดเพราะฉะนั้นท่านผู้นี้นะคะพอได้ยินคำถามเขาไม่รีบร้อนตอบเห็นความต่างไหมคะทุกคำต้องฟังต้องไตร่ตรองจึง

0: กันนะคะก็คือขอถามผู้ที่ถามเรื่องมนุษย์ว่ามนุษย์คืออะไรมนุษย์มีจริงๆหรือเปล่าแค่นี้ค่ะคำถามเหมือนธรรมดาที่สุดแต่คำตอบเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมดซึ่งถ้าคนที่ไม่เคยฟังคำของพระองค์นะคะจะนึกไม่ถึงเลยค่ะว่ารู้จักมนุษย์หรือยังมนุษย์ที่นี่นั่งอยู่ที่นี่มากมายหลายท่านรู้จักมนุษย์หรือยังไม่ใช่เรื่องที่เราจะพูดเป็นสำนวนนะคะสนทนากันแต่เพื่อความเข้าใจจริงๆว่าตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมนะคะจะไม่รู้จักคำที่เราพูดเลยสักคำกำลังเห็นใช่ไหมคะรู้จักเห็นไหมเหมือนกับกำลังนั่งอยู่ที่นี่เป็นมนุษย
1: ์ขออนุญาตถามอีกครั้งนะก็มีคำถามต่อมามนุษย์คู่แรกมาจากไหนเขาก็ให้คำตอบว่าสิ่งมีชีวิตย่อมเกิดมาจากสิ่งที่มีชีวิตแต่ว่าทางศาสนาพุทธเรามีการให้คำตอบยังไงถ้ามีคนถามอย่างนี้
0: ไม่ใช่สำหรับตอบค่ะแต่สำหรับเข้าใจตอบไปแต่ไม่เข้าใจจะมีประโยชน์อะไรแต่ทั้งหมดที่เรามาอยู่ตรงนี้นะคะก็เพื่อเข้าใจไม่ใช่เพื่อตอบแต่เพื่อเข้าใจความจริงขณะนี้ต้องมีสิ่งที่มีจริงและมีความจริงแน่นอนค่ะแต่ว่ารู้ไหมว่าความจริงนั้นคืออะไรเรามาเพื่อเข้าใจไม่ใช่เพื่อใครนำเรื่องอะไรมาถามเราก็ตอบไปไม่จบเยอะแยะไปหมดเราก็นั่งตอบคำถามเหล่านั้นหรือว่าถามให้เข้าใจกันจริงๆว่าแม้แต่คำที่พูดนั่นน่ะหมายถึงอะไรมีจริงหรือเปล่าต้องเป็นเรื่องความเข้าใจถูกต้องนะคะคำพูดไม่ใช่หมายความว่าทุกคนต้องเชื่อแต่หมายความว่าคำนี้จริงหรือเปล่าไตร่ตรองดูซิว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรจริงอะไรไม่จริงนั่นจึงจะเป็นประโยชน์ของการที่ได้รู้ความจริงพุทธะคือผู้รู้ไม่ใช่ผู้ไม่รู้หรือว่าผู้ตอบเรื่องราวต่างๆไม่ใช่ค่ะแต่พุทธะคือผู้ที่รู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงๆซึ่งไม่เคยรู้มาก่อนเพราะฉะนั้นเราจะไม่ไปตอบคำถามที่มีคนยกเรื่องนั้นมาเรื่องนี้มาแต่ไม่ได้ให้ความเข้าใจอะไรเลยแล้วจะมีประโยชน์อะไรพูดเรื่องมนุษย์ก็ไม่รู้จักมนุษย์ว่ามนุษย์คืออะไรแล้วก็นั่งพูดเรื่องมนุษย์เยอะแยะมากมายในอดีตต่อมาแสนโกรธกลับจนถึงเดี๋ยวนี้อาดัมกับอีวานี่ไม่ถึงแสนโกรธกลับแต่มนุษย์มีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรหรือเปล่าพระพุทธเจ้ากี่พระองค์แล้วที่ได้บำเพ็ญพระบารมีและตรัสรู้ก่อนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นี้มีมนุษย์ไหมและมนุษย์คืออะไรถ้าแปลโดยศัพท์ก็แปลตามที่พูดกันใช่ไหมผู้มีจิตใจสูงอะไรก็แล้วแต่มนะมโนอะไรก็แล้วแต่แต่คืออะไรคะกำลังอยู่ตรงนี้และมนุษย์เนี่ยคืออะไรเราไม่อยากจะรู้ความจริงตรงนี้แต่เราจะไปพูดเรื่องของมนุษย์ที่ไหนนะคะยังไม่รู้จักมนุษย์เลยเพราะฉะนั้นต้องมีการตั้งต้นนะคะผู้ที่เป็นพุทธะต้องรู้ว่าพุทธะคือผู้ที่รู้ความจริงตามความเป็นจริงซึ่งความเป็นจริงก็มีให้พิสูจน์ได้ในขณะที่ฟังเนี่ยก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าคำไหนจริงไม่ใช่เป็นเรื่องเล่ามาหรือเขาพูดไปเพราะเขาเชื่ออย่างนั้นเขาคิดอย่างนั้นแต่ตรงนี้เดี๋ยวนี้มีมนุษย์หรือเปล่าและมนุษย์คืออะไรถ้ารู้เป็นพุทธะเราไม่ได้ตอบเองนะคะแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างไร
1: คือว่าชาติของเรามีชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แต่เราอยากทราบว่าศาสนาช่วยสังคมยังไงศาสนาเราเห็นว่าพระอยู่ตามวัดตามวาแต่ว่าทำประโยชน์ให้กับสังคมยังไง
0: ค่ะต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าศาสนาคืออะไรพูดคำไหนขอให้มีความเข้าใจถูกในคำนั้นค่ะอย่าเพิ่งตามกันไปแล้วก็ไม่รู้เรื่องแต่ได้ยินคำไหนมารีบตามและเข้าใจจริงๆหรือเปล่าเพราะฉะนั้นแม้แต่คำว่าศาสนาเนี่ยคืออะไร
1: โดยสรุปว่าศาสนาก็เพื่อเผยแผ่คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าใช่ไหม
0: เดี๋ยวก่อนนะคะศาสนาคือคำสอนใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ค่ะต้องมีศาสดาผู้สอนใช่ไหม
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยค่ะโดยเฉพาะคำของผู้ที่ตรัสรู้ที่ทรงพระนามว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำมีความหมายไม่ใช่เราไปตั้งเองพระอรหันต์หมายความว่าอะไรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหมายความว่าอะไร

0: มีจริงหรือเปล่าถ้าไม่เข้าใจคำที่ผู้นั้นกล่าวจะรู้นะว่าคำนั้นจริงมีจริงและก็เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ตามใครเลยนะคะใครจะพูดว่าอะไรจะเรียกอะไรแต่เข้าใจว่าอย่างไรและก็ถูกไหมเดี๋ยวนี้มีจริงๆให้รู้ได้หรือเปล่าว่าเป็นจริงอย่างที่พูดหรือไม่จริงอย่างที่พูดเพราะฉะนั้นแม้แต่คำว่าศาสนาเนี่ยเป็นคำสอนต้องมีผู้สอนคือศาสดาและแต่ว่าใครเป็นผู้สอนบุคคลที่ได้ฟังนั้นเห็นด้วยก็นับถือคำสอนนั้นแต่ว่าผู้ที่เข้าใจความจริงตรัสรู้ความจริงทรงแสดงความจริงจึงใช้คำว่าพุทธะเพราะฉะนั้นพระพุทธศาสนาก็คือคำสอนของผู้ที่ตรัสรู้ความจริงนะคะไม่ว่าอะไรทั้งหมดที่มีจริงนะคะพระองค์ตรัสรู้ถึงที่สุดโดยประการทั้งปวงซึ่งเราจะได้ฟังนะคะแล้วก็ค่อยๆไตร่ตรองค่อยๆพิจารณาค่อยๆเป็นผู้รู้ตามจึงเป็นสาวกเป็นผู้ที่รู้ตามไม่ใช่ผู้ที่ไม่รู้เพียงได้ยินชื่อและนับถือแต่ไม่รู้อะไรเลยอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นแม้แต่คำว่าสังฆะคืออะไรและพระสงฆ์คืออะไรต้องเข้าใจจริงๆค่ะไม่อย่างนั้นเราก็พูดไปตั้งแต่เกิดจนตายใครพูดว่าไหนก็ตามเข้าไปแต่ไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องว่าถูกหรือเปล่าอย่างเห็นพระภิกษุรูปหนึ่งเดินมาคนทั่วไปจะบอกว่าพระสงฆ์มาถูกไหมและควรจะศึกษาไหมควรจะทำให้ความเข้าใจผิดจากที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้หรือเปล่าภิกษุบุคคลต่างกับสงฆ์แปลว่าพอไม่ศึกษานะคะเพียงแค่พระภิกษุรูปหนึ่งเดินมาก็บอกพระสงฆ์มาแล้วนั่นไม่ถูกค่ะเพราะฉะนั้นการที่จะรู้ว่าถูกหรือผิดเนี่ยต้องไตร่ตรองและต้องเป็นความเข้าใจที่มีเหตุผลด้วยจนกระทั่งถึงพระรัตนตรัยเป็นสังฆรัตนะเห็นไหมคะต้องเข้าใจไม่ต้องเข้าใจผิดสังฆรัตนะหมู่ของบุคคลซึ่งเป็นรัตนะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่สามารถที่จะหมดกิเลสเพราะได้รู้แจ้งอริยสัจธรรมเป็นสาวกตามลำดับขั้นของการดับกิเลสไม่ใช่ไปทึกทักเอาเองว่าคนนี้เป็นพระสงฆ์คนนั้นเป็นพระอรหันต์คนนี้เป็นอะไรไปรู้จักหรือเปล่าพระอรหันต์คือใครสมัยนี้มีไหมเพราะอะไรทั้งหมดในคัมภีร์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้โดยละเอียดโดยประการทั้งปวงเพราะฉะนั้นเราฟังนะคะไม่ใช่ให้เชื่อแต่ไตรตรองมีข้อความนี้หรือเปล่าเป็นความจริงหรือเปล่าเพราะเหตุใดต้องมีเหตุผลด้วยไม่ใช่บอกมาก็รับไปแต่เพราะเหตุใดต้องมีเหตุมีผลค่ะมิฉะนั้นเราก็พูดตามไปตลอดชีวิตไม่ว่าใครเขาจะพูดเรื่องอะไรไม่พยายามที่จะเข้าใจให้ตรงว่าแต่ละคำหมายความถึงอะไรมีจริงหรือเปล่าและก็ถูกต้องหรือเปล่า
1: ผมอยากจะให้มันมีแบบนั้นที่ว่าการศึกษาภาคครับเนี่ยให้พระสงฆ์สอนแล้วก็จะได้สอดแทรกธรรมะศาสนาธรรมไปด้วยในการนับถือศาสนาก็ทิ้งอื่นก็ตามมานะนะ
0: ค่ะไม่ได้ค่ะถือตามกันไม่ได้เลยค่ะเชื่อตามกันไหว้ต้นไม้ตามๆกันไหว้ดินหรือไหว้อะไรก็แล้วแต่ตามๆกันแล้วจะทำอย่างนั้นหรือนี่เป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าทำไมพระองค์ชื่อว่าพระพุทธเจ้าต้องรู้ใช่ไหมคะและก็สอนให้คนอื่นรู้ใช่ไหมไม่ได้สอนให้ไม่รู้พระฉันทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนให้รู้ความจริงสอนให้เข้าใจถูกพระฉะนั้นจะได้ยินบ่อยมากต้องการให้คนอื่นศึกษาธรรมะนับถือพูดอย่างนี้ต่างๆนะคะแต่ตนเองศึกษาหรือเปล่าตนเองเข้าใจหรือเปล่าและไปต้องการให้คนอื่นเขาศึกษาหรือเปล่าหรือต้องการให้เขาเข้าใจหรือเปล่าหรือเพียงแต่ต้องการให้เขานับถือเป็นเรื่องที่ต้องไตร่ตรองค่ะอะไรถูกอะไรผิดมิฉะนั้นจะไม่มีคนถูกเลยมีแต่คนที่ตามกันไปผิดด้วยเพราะไม่ได้ศึกษาจะถูกได้ยังไงมีใครไม่ศึกษาพุทธศาสนาและรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบ้างต้องเป็นคนตรงสัจจะบารมีเราต้องการความจริงเป็นความตรงเป็นความถูกต้องจึงฟังไม่อย่างนั้นจะฟังทำไมก็คิดเองก็ได้แต่ฟังเพื่อรู้ว่าความจริงคืออะไรสนทนากันไตร่ตรองให้เข้าใจถูกต้องซึ่งโอกาสเช่นนี้ยากมากค่ะในสังสารวัฏแม้จะมีผู้ที่ตรัสรู้ทรงพระนามว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ไม่ฟังแล้วก็ไม่เข้าใจด้วยแล้วจะให้นับถือยังไงคะ ป็นเรื่องที่ควรไตร่ตรองไหมที่สำคัญที่สุดคือถูกหรือผิดจริงหรือเปล่าสิ่งใดถูกควรเข้าใจให้ถูกต้องควรดำรงไว้สิ่งใดผิดก็ควรทิ้งเสียหรือว่ายังเก็บเอาไว้ต่อไปต้องเป็นคนที่ตรงค่ะจะเก็บสิ่งที่ไม่มีค่านับถือกันไปไม่รู้เรื่องอะไรเลยหรือว่าทุกคนสนใจที่จะเข้าใจถูกต้องว่าคำนี้เป็นคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้นานเท่าไหร่แล้วก็ยังคงเป็นความจริงแม้ถึงเดี๋ยวนี้เข้าใจได้พิสูจน์ได้เพราะทรงตรัสรู้ความจริงทุกอย่างไม่เว้นเลยนะคะไม่ว่าในกาลสมัยใดความจริงไม่เปลี่ยนความจริงเป็นความจริงทุกขณะที่ความจริงนั้นเกิดขึ้นปรากฏวันนี้ก็เป็นโอกาสดีอย่างยิ่งนะคะที่จะสมปรารถนาที่ได้มาสนทนากันแล้วก็หาทางที่ว่าจะทนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนต่อไปแต่ต้องเป็นคนตรงนะคะอยากให้พระเรียนใช่ไหมคะบอกพระค่ะถูกต้องไหมคะแล้วจะบอกไหมเห็นไหมคะบอกแล้วทำตามหรือเปล่ายังมีต่อไปอีกไม่ใช่เพียงแต่บอกค่ะบอกแล้วผลคืออะไรพระฉันไม่ใช่อยากให้ใครทำนะคะอยากให้ทุกคนในโลกเป็นคนดีแน่นอนแต่ทำยังไงมีหนทางไหมนอกจากเราเป็นคนดีและทุกคนเป็นคนดีไม่ใช่อยากให้คนนั้นเป็นแต่เราล่ะพระฉันถ้าสนใจพระธรรมเห็นว่าเป็นประโยชน์มากนะคะเริ่มศึกษาด้วยตัวเองจากใครก็ได้เพราะว่าพุทธบริษัทในสมัยโน้นมี4แต่กาลสมัยผ่านมานะคะไม่มีภิกษุณีแน่นอนก็คงมีแต่เพียงพระภิกษุสามเณรนะคะอุบาสกอุบาสิกาไม่ได้ปิดกั้นให้ใครเรียนเลยในครั้งพุทธกาลผู้ที่เป็นพุทธบริษัทหมายความว่ายังไงไม่ใช่คนไม่รู้ไม่ใช่คนไม่เข้าใจนะคะมีเอตทัคคะทั้งที่เป็นคฤหัสถ์ชายอุบาสกและคฤหัสถ์หญิงอุบาสิกาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้แสดงว่าอุบาสกหรืออุบาสิกาท่านใดเป็นเอตทัคคะพระองค์รับรองใช่ไหมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสใครก็ได้ขอให้เข้าใจธรรมะเถอะแต่ต้องเป็นผู้ที่ตรงจริงๆพระฉันทุกคนเนี่ยมีความหวังดีนะคะอยากให้ประเทศชาติสงบอยากให้โลกสงบแต่ยังหาเหตุไม่เจอว่าทำยังไงเพราะไปที่คนอื่นหมดแต่ถ้าทุกคนมุ่งมาที่ตัวเองนะคะได้ผลแน่นอนเพราะว่าทุกคนก็จะประพฤติตามที่ได้ศึกษาตามที่ได้เข้าใจไม่ใช่ประพฤติตามที่เขาบอกนี่ต่างกันแล้วใช่ไหมคะพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เนี่ยค่ะทรงแสดงให้เข้าใจเพราะฉะนั้นถ้าคำใดที่ดีจากใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นภิกษุหรือว่าจะเป็นอุบาสกหรือว่าจะเป็นอุบาสิกาคฤหัสถ์ก็ตามแต่ถ้าคำนั้นไม่ทำให้เข้าใจมีประโยชน์ไหมนั่นไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพระไตรปิฎกอรรถกถาพวกนี้นะคะยังมีและผู้ที่ได้เล่าเรียนศึกษากันมาในภาษาบาลีที่จะดำรงรักษาความหมายให้ถูกต้องก็มีค่ะเพราะฉะนั้นศึกษาธรรมะด้วยความเคารพสูงสุดซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะทำให้หนึ่งชีวิตในขณะนี้ในสังสารวัฏเนี่ยได้เริ่มมีความเข้าใจสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ถูกต้องตามความเป็นจริงและเป็นผู้ที่ตรงต่อความจริงอันนี้สำคัญที่สุดเป็นสัจจะบารมีพระธรรมลึกซึ้งอย่างยิ่งนะคะทุกคำที่เข้าใจเป็นปัญญาที่จะทำให้ถึงการรู้คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะสามารถเข้าใจสิ่งที่พระองค์ได้ตรัสรู้และทรงแสดงให้คนอื่นได้ฟังได้ไตร่ตรองได้พิจารณาได้เห็นความลึกซึ้งจึงรู้ว่าถ้าปราศจากความเข้าใจแล้วนะคะไม่สามารถที่จะรู้ความจริงอะไรได้เลยแม้ว่าความจริงกำลังปรากฏเดี๋ยวนี้ต่อหน้าก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้แต่ว่าพระธรรมทั้งหมดที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงถึงสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ทั้งหมดและทุกสมัยด้วยไม่ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ตามแต่เพราะฉะนั้นสมควรไหมที่คนที่กล่าวว่าเป็นชาวพุทธเนี่ยหมายความว่านับถือในพระปัญญาคุณในพระบริสุทธิ์ที่คุณในพระมหากรุณาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เริ่มรู้คุณด้วยการฟังพระธรรมศึกษาพระธรรมไม่ว่าจะโดยทางสนทนากันฟังธรรมะ ศึกษาอ่านไตรตรองหรืออะไรก็ได้นะคะด้วยความเคารพสูงสุดคืออย่างไรไตรตรองความลึกซึ้งของทุกคำเพราะทุกคำของพระองค์เนี่ยค่ะแสดงความลึกซึ้งของพระปัญญาถ้าธรรมะไม่ลึกซึ้งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสรู้สิ่งที่ไม่ลึกซึ้งและชื่อว่าตรัสรู้หรือในเมื่อสิ่งนั้นไม่ลึกซึ้งใครๆก็รู้ได้แต่เพราะเหตุว่าลึกซึ้งอย่างยิ่งเกินวิสัยที่ใครจะประมาณได้ถ้าไม่ศึกษาทุกคำด้วยความเคารพอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจในความลึกซึ้งนั้นแม้แต่เพียงคำเดียวเพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่เห็นประโยชน์อย่างยิ่งนะคะที่จะดำรงพระพุทธศาสนาเพราะอะไรทุกคนบอกมีค่าที่สุดในสังสารวัฏทรัพย์สินเงินทองทั้งหลายไม่สามารถที่จะให้พ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายความทุกข์ความเดือดร้อนที่กำลังปรากฏอยู่ทั่วไปในขณะนี้ได้แต่ว่าถ้าได้เข้าใจพระธรรมนะคะสามารถที่จะค่อยๆรู้ความจริงแล้วไม่หวั่นไหวพระเหตุว่าปัญญาไม่กลัวอะไรเลยค่ะในเมื่อความจริงเป็นอย่างนั้นเปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้วจะไปทำอะไรแล้วจะไปกลัวอะไรนอกจากรู้ชัดว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิดสิ่งใดควรสิ่งใดไม่ควรก็เป็นเหตุที่จะทำให้ชีวิตดำเนินไปในทางที่เป็นประโยชน์ทั้งกับตนเองและคนอื่นนี่คือผู้ที่รู้จักพระพุทธศาสนาไม่ใช่เพียงแต่อยากให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำประเทศชาติหรือเป็นของคนทั่วไปให้คนมาศึกษาเยอะๆบวชกันมากๆแล้วทำอะไรคะต้องรู้ประโยชน์จริงๆค่ะมิฉะนั้นก็เสียประโยชน์หมดเงินทองทุ่มเทมหาศาลโครงการต่างๆประโยชน์คือเข้าใจพระธรรมหรือเปล่าถ้าไม่เข้าใจพระธรรมทำลายไหมเงินทองทรัพย์สินสมบัติซึ่งควรจะใช้อย่างอื่นก็ไปเสียในทางที่ไม่เป็นประโยชน์เลยให้โทษด้วยเพราะไม่ทำให้เข้าใจถูกโทษอย่างยิ่งใครก็ตามนะคะที่ศึกษาพระธรรมโดยไม่เคารพโดยการทำให้พระธรรมเนี่ยสูญหายเพราะความเข้าใจของตัวเองที่คิดว่าพระธรรมตื้นมากไปสำนักปฏิบัติไม่กี่วันเอาจะเป็นเดือนก็ได้เป็นปีก็ได้7ปีก็ได้แล้วรู้อะไรในเมื่อความจริงคือเดี๋ยวนี้ใช่ไหมถ้าไม่ดูความจริงเดี๋ยวนี้เป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าพระองค์ตรัสรู้แล้วจึงให้คนอื่นได้รู้ด้วยถ้าเดี๋ยวนี้มีความจริงแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงเพราะไม่ทรงตรัสรู้หรือถ้ารู้แล้วพระองค์ตรัสว่าเพราะพระองค์ได้ตรัสรู้บำเพ็ญพระบารมีเพื่อให้คนอื่นได้รู้ด้วยจึงทรงแสดงพระธรรมเมื่อตรัสรู้พระองค์ตรัสว่าธรรมะลึกซึ้งยากที่จะรู้ได้แล้วไหนล่ะลึกซึ้งอยู่ไหนไม่เห็นความลึกซึ้งเลยถ้าไม่เข้าใจแต่ละคำว่าลึกซึ้งอย่างยิ่งนะคะเพราะฉะนั้นผู้ที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องเข้าใจธรรมะต้องเข้าใจความละเอียดอย่างยิ่งยิ่งเข้าใจยิ่งลึกซึ้งนั่นจึงจะเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะพระองค์ตรัสรู้ความลึกซึ้งของธรรมะเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่ควรจะดำรงรักษาไว้เพราะเป็นประโยชน์สูงสุดที่ไม่หลงผิดไม่เข้าใจผิดถ้าเข้าใจผิดนะคะทำลายคำสอนของพระศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเริ่มเข้าใจถูกต้องในคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทีละคำอย่างมั่นคงไม่มีเราแต่มีเห็นแต่มีคิดแต่มีสุขแต่มีทุกข์แต่มีทุกอย่างที่มีในชีวิตแต่ไม่เคยฟังไม่เคยรู้ว่าความจริงของสิ่งที่ปรากฏว่าจริงในขณะนั้นนะแท้ที่จริงความจริงถึงที่สุดปรมัตถะไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงได้ความจริงนั้นคืออะไรเพราะฉะนั้นเราฟังเผินใช่ไหมคะแค่อนัตตาไม่ใช่อัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่ต้นไม้ไม่ใช่ดอกไม้เป็นแต่ละหนึ่งซึ่งยังไม่รวมกันก็ยังไม่เป็นสิ่งใดเพราะเหตุว่าเราสามารถที่จะเอาสิ่งที่กำลังปรากฏเป็นดอกไม้แค่ดอกเล็กๆเนี่ยเอาไปแตกย่อยให้ละเอียดยิบได้ใช่ไหมคะขณะแตกย่อยละเอียดยิบเป็นดอกไม้หรือเปล่าเหลือความเป็นดอกไม้ไหมหรือว่าไม่มีความเป็นดอกไม้เลยแต่พอมารวมกันเป็นแล้วใช่ไหมคะนั่นดอกไม้นี่ใบไม้นั่นโต๊ะนั่นเก้าอี้ทุกสิ่งทุกอย่างรวมกันหมดจึงปรากฏเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่ความจริงอนัตตาไม่ใช่อัตตาไม่ใช่ดอกไม้ไ ม่ใช่โต๊ะไม่ใช่เก้าอี้อัตตาคือสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่ความจริงไม่ใช่เลยค่ะถ้าสิ่งต่างๆเหล่านั้นไม่มารวมกันจนปรากฏเป็นรูปร่างสันฐานที่ว่าคนมนุษย์เนี่ยแตกย่อยได้ไหมรูปทั้งหมดได้เลยไม่เหลือเลยและยังเป็นคนไม่เสร็จเล็กๆเนี่ยเศษของหัวใจเล็กๆของตับเล็กๆที่ย่อยให้ละเอียดแตกยิบเนี่ยจะเป็นคนได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมคะไม่ต้องไปแตกย่อยแต่พระปัญญาตรัสรู้ความจริงของแต่ละหนึ่งทีละหนึ่งจนสามารถประจักษ์แจ้งในการเกิดดับจึงสามารถที่จะมั่นคงละการที่เคยเป็นสิ่งสิ่งไหนไปไม่มีถ้าไม่มารวมกันนั่นเป็นแต่เพียงรูปนะคะเป็นแต่เพียงธาตุที่ไม่รู้อะไรเลยแต่ธาตุรู้มีใช่ไหมโกรธก็มีอร่อยชอบใจไม่ชอบใจมีหมดทุกอย่างก็เป็นแต่ละธาตุซึ่งต่างกับที่เป็นธาตุที่ไม่รู้อะไรจึงมีคำแต่ละคำที่พระองค์ทรงแสดงนามธาตุรูปธาตุนามธรรมรูปธรรมฟังแล้วไม่ใช่ไปจำชื่อนะคะแต่เดี๋ยวนี้มีเนี่ยรู้สิว่าพระองค์ตรัสรู้ความจริงจนประจักษ์แจ้งแต่ละหนึ่งแยกออกจากกันโดยการรู้ลักษณะจึงสามารถจะประจักษ์การเกิดดับได้ถ้ายังรวมกันตราบใดสักเท่าไหร่ก็เป็นเราใช่ไหมคะแล้วก็ยังไปภาคเพียรบ้างทำอะไรบ้างนี่ลึกซึ้งไหมเพราะฉะนั้นที่ปรากฏเนี่ยเพียงผิวของสิ่งที่รวมกันปรากฏสีสันวรรณะทางตาเพราะฉะนั้นสีสันวรรณะอยู่ไหนถ้าไม่มีรูปแต่ละรูปจะมีสีสันวรรณะไหมเนี่ยค่ะทรงแสดงทุกอย่างให้รู้พุทธะที่จะรู้ความจริงที่เราเคยหลงติดข้องนะคะว่าเป็นเราหรือเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงการดำรงอยู่ของแต่ละอย่างว่าสั้นแค่ไหนจิตหนึ่งขณะนะคะขณะนี้นับไม่ถ้วนเพราะมีทั้งเห็นมีทั้งได้ยินแต่ละขณะหมดเลยนับประมวลแล้วไม่รู้ว่ากี่ขณะแต่ละคนในห้องเนี้ยพอลืมตาขึ้นมาก็ปรากฏหมดเลยแสดงความรวดเร็วอย่างยิ่งแต่ความจริงเป็นอย่างนั้นใช่ไหมเพียงแค่หลับตาไม่ปรากฏว่ามีอะไรเลยแล้วพอลืมตาทำไมไม่มีทีละนิดทีละนิดแต่ทีเดียวมากมายอย่างนี้เร็วปานนั้นที่จะรวมกันเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่พระปัญญาที่ตรัสรู้ความจริงสามารถแสดงความจริงแต่ละหนึ่งให้ประจักษ์แจ้งได้ที่จะค่อยๆไม่ติดข้องในสิ่งที่รวมกันเนี่ยแยกออกเป็นความเข้าใจทีละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งจนกระทั่งสามารถที่จะรู้ว่ากำลังสนใจในสิ่งนี้มีเฉพาะสิ่งนี้สิ่งอื่นไม่ปรากฏจึงสามารถประจักษ์ความจริงของสิ่งที่ปรากฏว่าสิ่งนั้นเกิดและดับด้วยเพราะความจริงเป็นอย่างนั้นใช่ไหมไม่ต้องถามใครเลยนะคะการศึกษาธรรมะเนี่ยอยู่ที่ความเข้าใจถ้ามีความเข้าใจที่ตรงถูกต้องมั่นคงนะคะสัจจะบารมีไม่คลาดเคลื่อนไปจากการที่จะเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏว่าเป็นความจริงเพียงหนึ่งทางตาแต่ความจริงทางหูไม่ใช่รูปร่างสันฐานอย่างนี้แต่มีเสียงนานาเสียงค่ะเสียงคนแต่ละคนแต่ละคนจำได้หมดเสียงดนตรีแต่ละชนิดก็เป็นเหตุที่จะทำให้การจำเนี่ยนะคะจำไปหมดทุกอย่างจนเป็นเรื่องเป็นราวรวมกันเป็นเราเกิดมาแล้ววันนี้เราทำอะไรบ้างแล้วเมื่อวานนี้เราทำอะไรแล้วเราก็ตายแล้วก็ลืมหมดชาติก่อนมีแต่ต้องรู้นะคะว่าชาติก่อนคืออะไรชาตินี้คืออะไรจึงสามารถที่จะมั่นคงได้ว่าชาติก่อนมีและชาติหน้ามีเพราะรู้จักชาตินี้เดี๋ยวนี้ที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะที่ถูกต้องเนี่ยค่ะจะไม่ถามใครเลยว่าถูกไหมคิดเองคำนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความจริงแล้วจริงไหมล่ะขณะนี้เห็นไม่ใช่ได้ยินแน่ๆจะเอาได้ยินมาเห็นไม่ได้เห็นต้องเห็นอย่างเดียวเห็นทำอื่นไม่ได้เลยและสิ่งที่ปรากฏก็ต้องเป็นสิ่งที่กระทบตาได้ด้วยเสียงกระทบตาไม่ได้จะไปเห็นเสียงไม่มีทางเป็นไปได้เลยเพราะว่าเสียงกระทบหูธาตุนี้จึงปรากฏว่ามีเมื่อมีธาตุรู้คือได้ยินเกิดขึ้นเนี่ยค่ะทั้งหมดก็คือมนุษย์หรือว่าจะกล่าวว่าสัตว์เดรัจฉานหรือจะกล่าวว่าเทวดาหรือจะกล่าวว่าพรหมได้หมดค่ะเพราะว่าเห็นจริงนกก็เห็นงูก็เห็นปลาก็เห็นเพราะฉันเห็นไม่ใช่นกเห็นไม่ใช่ปลาเห็นไม่ใช่คนด้วยเห็นไม่ใช่สุนัขด้วยเห็นไม่ใช่แมวด้วยเห็นเป็นเห็นเอารูปร่างออกให้หมดเลยนะคะเห็นจะเป็นนกได้ยังไงจะเป็นคนได้ยังไงเห็นก็ต้องเป็นเห็นจริงหรือเปล่า ถ้าจริงนะคะต้องไปเชื่อตามคนอื่นไหม
2: ครับจังครับก็คือแล้วก็ต้องมาวิเคราะห์ว่ามันก็คือสีมันก็คือแข็งอะไรประมาณนี้หรือเปล่าครับจังครับ
0: ค่ะต้องขอเรียนว่าประมาทคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำเดียวไม่ศึกษาให้รอบคอบให้ละเอียดลึกซึ้งคิดเองยาวเลยคิดหมดด้วยคิดไปถึงแต่ละนาและไม่หยุดด้วยวันแล้ววันเล่าก็คิดอย่างนี้แหละแต่อนัตตานอกจากไม่ใช่เรายังต้องรู้ละเอียดนะคะทำไมไม่ใช่เราล่ะก็เพราะบังคับบัญชาไม่ได้และจะไปพยายามทำแทนที่จะศึกษาให้ชัดเจนขึ้นนะคะว่าอนัตตาเนี่ยมีความหมายอะไรบ้างเพราะฉะนั้นก็จะต้องเข้าใจมากกว่านี้นะคะไม่ใช่เราแล้วก็ทำไมไม่ใช่เราบังคับบัญชาไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเลยทั้งสิ้นความจำเป็นสิ่งที่มีจริงหรือเปล่าเป็นเราหรือเปล่าเห็นไหมคะเวลาถามตอบได้แต่เวลาไม่ถามคิดเป็นเราหมดเลยเราจะทำอย่างนั้นเราจะทำอย่างนี้ก็เราเต็มทั้งชีวิตเพราะฉะนั้นการศึกษาเผลอๆนะคะไม่พอค่ะผู้ที่เป็นสาวกนะคะเคยอ่านประวัติของท่านเหล่านั้นไหมท่านบำเพ็ญบารมีกันนานเท่าไหร่และก็เป็นความจริงด้วยบอกว่าเห็นเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เรานะมีปัจจัยจึงเกิดขึ้นเห็นแล้วดับทันทีเพราะฉะนั้นไม่ใช่ขณะที่กำลังคิดถึงสิ่งที่เห็นแต่เวลานี้เห็นปุ๊บเป็นดอกไม้เป็นอะไรไปหมดเลยแสดงความรวดเร็วที่ไม่เข้าใจสิ่งที่เกิดต่อมากมายแค่ไหนเพราะฉะนั้นการศึกษาด้วยความเคารพนะคะคือศึกษาตามลำดับอย่างท่านที่ดูตามมือถือพวกนี้นะคะก็จะเห็นโน่นบ้างนี้บ้างแต่ถ้าตามลำดับจะเข้าใจลึกซึ้งและถูกต้องมากกว่านั้นกว่าเราที่ไปปฏิบัติต่อเองถูกบ้างผิดบ้างเพราะว่าฟังหรือว่าดูไม่ครบถ้วนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเคารพจริงๆเนี่ยคำเดียวเนี่ยค่ะต้องมั่นคงไม่มีเราใครตรัสเพราะอะไรจึงตรัสอย่างนั้นเพราะความจริงเป็นอย่างนั้นประจักษ์แจ้งความจริงนั้นแล้วด้วยและทรงแสดงหนทางที่จะให้ค่อยๆเข้าใจถูกเพราะความไม่เข้าใจเดี๋ยวนี้เนี่ยนับได้ไหมมากมายเท่าไหร่เพียงแค่อยู่ตรงนี้ไม่นานเลยค่ะแค่ลืมตามาเป็นคนไปได้ยังไงอ่ะเยอะแยะแต่ละหนึ่งต้องกระทบตาทั้งนั้นกว่าจะมารวมกันเป็นคิ้วเป็นตาเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้เป็นอะไรแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นประมาทไม่ได้เลยค่ะเราอยู่ในโลกของความไม่รู้มานานเท่าไหร่แม้ตั้งแต่เกิดมาจนถึงเดี๋ยวนี้ก็ไม่รู้นานเท่าไหร่และถ้าไม่ไตร่ตรองให้เข้าใจถูกต้องจะต่อไปอีกนานเท่าไหร่เพราะฉะนั้นศึกษาเพื่อละความไม่รู้ไม่ใช่เอ๊ะเราจะไปทำยังไงให้เราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็ผิดง่ายมากค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปเป็นเราแต่ว่ารู้ได้ในขณะนั้นเป็นสิ่งนั้นจริงๆและค่อยๆชินแต่ความเป็นสิ่งนั้นจริงจะค่อยๆละความเป็นเราจากสิ่งนั้นด้วยความเข้าใจไม่ใช่ด้วยการไปทำยิ่งทำยิ่งไม่เข้าใจยิ่งยึดถือว่าเป็นเราจึงไปทำด้วยความเข้าใจผิดว่ามีเราที่ทำและคิดว่าทำได้ด้วยแล้วก็หาทางสอบถามกันจะทำยังไงก็เชื่อกันไปว่าให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างไร
2: คืออย่างนี้ได้ไหมครับถ้าเกิดผมเห็นดอกไม้ผมก็แค่รู้ว่ามันคือความจำเก่า
0: ขอโทษนะคะฟังไม่ละเอียดก็คือผมแค่รู้ว่าแทรกอยู่ตลอดไม่มีทางเลยค่ะให้รู้ว่านี่ไม่ใช่หนทางเพราะเป็นเราไปตลอดไม่รู้ความจริงของสิ่งที่กำลังมีแต่ละหนึ่งอย่างรวดเร็วในขณะนี้เพราะฉะนั้นหนทางนี้ลึกซึ้งค่ะอริยสัจจะมีสี่ใช่ไหมคะเคยได้ยินไหมแต่ละคนก็เป็นนักเรียนก็ท่องกันคล่องดีเดี๋ยวนี้ลืมหรือยังอริยสัจสี่และอริยสัจที่สี่คืออย่างไรคะหนทางที่จะทำให้ประจักษ์แจ้งความจริงลืมอันนี้เลยค่ะได้แต่ชื่อหนทางนี้ต้องลึกซึ้งถึงจะถึงความเป็นอริยะบุคคลค่อยๆฟังไปนะคะถูกไหมเท่านั้นแหละจริงไหมลองรีบซีรีส์ทั้งวันเลยวันนี้อ่ะจะรอทำไมและได้อะไรขึ้นมาเหนื่อยไหมโง่ไหมไม่รู้เหมือนเดิมตั้งแต่ก่อนจะไปพยายามทำยังพ่อความไม่รู้เข้าไปอีกเยอะเพราะคิดว่านั่นคือหนทาง ต้องตรงนะคะหนทางเดียวคือหนทางที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วใครเปลี่ยนได้ไหมถ้าเปลี่ยนไม่ได้จะไปพยายามทำทำไมเสียเวลา
2: อาจารย์ครับอยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายเส้นบางๆระหว่างปัญญาเข้าใจกับเรารู้อะครับ
0: และเราอยู่ไหนไหนเราต้องตั้งต้นจริงๆที่จะมั่นคงว่าไม่มีเราแต่มีธรรมะแน่นอนกว่าจะรู้ความจริงต้องตามลำดับขั้นไม่ใช่ไม่รู้อะไรเลยแล้วจะไปหมดความเป็นเราได้แต่นึกเอานึกเอานึกเอาทั้งวันว่าไม่ใช่เราพอจะเลิกละการที่จะไปทำอย่างนี้ไหมหรือจะทำต่อไปฟังให้เข้าใจประโยชน์กว่าไหมเพราะความเข้าใจต่างหากที่ละไม่ใช่เราพยายามไปทำให้ละ
2: คือถ้าเกิดว่าฟังเยอะๆแล้วปัญญาเข้าใจ
0: ปัญญาทำหน้าที่ของปัญญาค่ะไม่มีคนอื่นมาทำอะไรได้เลยทั้งสิ้นต้องรู้ว่าธรรมะแต่ละอย่างมีลักษณะต่างกันมีกิจการงานต่างกันด้วยเพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่เราจึงไม่มีเราแต่เป็นธรรมะมีธรรมะต้องมั่นคงนะคะแต่ว่าเพราะความไม่รู้เนิ่นนานมาในสังสารวัฏก็ทำให้เป็นเราไปตลอดทั้งที่กำลังพูดว่าไม่ใช่เราแต่ยังไม่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะขณะนั้นก็เป็นเรานี่คือความลึกซึ้งต้องตรงค่ะและจะละได้เมื่อมีความเข้าใจไม่ใช่เราไปทำละถ้าไม่ฟังจะเข้าใจไหม
2: ครับ
0: ค่ะแต่ฟังแล้วค่อยๆเข้าใจฟังมากขึ้นเข้าใจเพิ่มขึ้นไตรตรองขึ้นจนกระทั่งสามารถรู้ความจริงได้ต้องอดทนไหมคะขันติบารมีแต่ไม่ใช่เราจะไปทำขันติบารมีสักสิบวันสิบชาติหรืออะไรอย่างนั้นไม่ใช่เลยนะคะจะนานสักเท่าไหร่เข้าใจหรือเปล่าเข้าใจแค่ไหนปัญญารู้ตรงตามความเป็นจริงถ้าไม่มีปัญญาก็ไม่ใช่บารมีหลงคิดเองค่ะแล้วจะเป็นบารมีได้ยังไง
3: ท่านอาจารย์ครับบางครั้งเราไปยึดมั่นถือมั่นหรือว่าไปผูกพันกับมันครับมันทำให้เรารู้สึกว่าเมื่อไหร่กิเลสเราจะหมดไปสักทีอะไรเงี้ย
0: จะพึ่งใครคะ
3: พึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับ
0: โดยวิธีไหนคะ
3: การค่อยๆฟังธรรมมากขึ้นมากขึ้น
0: ค่ะแล้วก็เข้าใจความจริงทุกอย่างเกิดจากความไม่รู้ใช่ไหมคะ
3: ครับ
0: เพราะฉะนั้นขณะนี้ก็ไม่รู้ความจริงของสิ่งที่มีเพราะขณะนี้ต้องรู้ว่าเห็นจริงแต่เป็นเราเห็นถูกหรือผิดนี่เป็นหนทางนะคะที่ละเอียดลึกซึ้งซึ่งเป็นอริยสัจจะถ้าไม่ใช่อย่างนี้แล้วรีบร้อนด้วยความเป็นเราที่ต้องการที่จะหมดกิเลสไม่มีทางหมดค่ะเพราะว่ายังมีความไม่รู้ว่าเรามีหรือเปล่ามีจริงๆหรือเปล่าขณะนั้นแต่ผู้ที่ได้ตรัสรู้แล้วทรงแสดงว่าไม่มีนะคะแต่มีสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นตรัสเรียกสิ่งที่มีจริงทุกอย่างว่ามีจริงในภาษาบาลีก็คือธรรมะเพราะฉะนั้นคำว่าธรรมะนะคะความไม่ดีมีจริงไหมคะมีจริงก็เป็นธรรมะฝ่ายไม่ดีอกุศลธรรมความดีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความเป็นมิตรที่หวังดีต่อคนอื่นก็มีจริงๆใช่ไหมคะก็เป็นธรรมะไม่ใช่ใครสักคนค่ะแต่มีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นจึงมีคำว่าสังขารธรรมสิ่งที่เกิดต้องอาศัยเหตุปัจจัยจึงเกิดขึ้นได้และสิ่งที่เกิดแล้วทั้งหมดไม่ว่าอะไรนะคะเกิดแล้วก็ดับไปไม่กลับมาอีกเลยในสังสารวัฏค่อยๆ คลายความเป็นเราไหมนี่คือสาเหตุต้นเหตุที่ว่านะคะจะละความเป็นเราเพราะไม่รู้ก็ต่อเมื่อรู้ค่อยๆรู้ตรงขึ้นว่าไม่มีเรากว่าจะรู้อย่างนั้นได้นะคะเกินความหวังเพราะฉะนั้นหนทางนี้เป็นหนทางละความหวังเพราะเข้าใจถูกต้องว่าหวังเท่าไหร่ก็ไม่สำเร็จค่ะเพราะหวังไม่ใช่ความเข้าใจหวังไม่ใช่ความเห็นถูกแต่หวังเป็นความต้องการสารพัดทุกเรื่องไม่เว้นเลยเว้นโลกุตระธรรมเท่านั้นที่ไม่สามารถจะไปหวังโลกุตระธรรมได้เลยเพราะว่าโลกุตระธรรมต้องถึงด้วยปัญญาถ้าไม่มีปัญญาแล้วจะถึงได้อย่างไรเพราะฉะนั้นการที่ทุกคนยังมีกิเลสเป็นธรรมดาเพราะสะสมมามากในสังสารวัฏสมัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้นะคะแต่ละคนเนี่ยอยู่ที่ไหนในสังสารวัฏรู้ไหม คยฟังไหมเคยได้ยินได้ฟังหรือเปล่าเคยสนใจหรือเปล่าอดีตไม่สามารถที่จะรู้ได้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นในชาตินี้ส่องถึงการสะสมมาแล้วในอดีตของแต่ละคนทำให้แต่ละคนเนี่ยต่างกันแม้พระสาวกนะคะก็มีหลายอัธยาศัยเป็นเอตทัคคะผู้เลิศในทางต่างๆกันไม่ใช่ว่าเป็นสาวกด้วยกันก็เป็นอย่างเดียวกันเท่ากันไม่ใช่อย่างนั้นเลยเพราะฉะนั้นมีหนทางเดียวนะคะคือหนทางละเพราะรู้ถ้าไม่เข้าใจไม่สามารถละอะไรได้เลยใครจะบอกให้ละเสียวางเสียละอะไรก็ไม่รู้วางอะไรก็ไม่รู้จะละยังไงก็ไม่รู้แต่บอกให้ละวางแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความจริงของสิ่งที่มีทั้งหมดให้เข้าใจโดยการไตร่ตรองพิจารณาจนกระทั่งเข้าใจความจริงขึ้นหนทางเดียวค่ะพระองค์ทรงแสดงไว้ว่าการที่จะรู้แจ้งอริยสัจจะคือความจริงของสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้จริงๆแต่ละหนึ่งก็ต้องอาศัยทางที่ลึกซึ้งคือเดี๋ยวนี้นะคะกำลังเป็นบารมีเพราะเห็นหนทางที่ถูกต้องว่าหนทางที่ถูกต้องคือการฟังด้วยความเคารพในความจริงมั่นคงในความจริงเป็นสัจจะบารมีและกำลังฟังขณะนี้นะคะก็เป็นความเพียรด้วยถ้าขาดความเพียรก็ไม่ฟังละเพราะฉันฟังธรรมะขณะไหนขณะนั้นเพียรที่จะเข้าใจเป็นวิริยะบารมีอุปสรรคในชีวิตมีมากนะคะแต่ไม่สามารถที่จะละทิ้งการที่เห็นประโยชน์ของการฟังหรือการเข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นก็มีหลายทางที่จะเข้าใจธรรมะได้อ่านก็ได้สนทนาธรรมก็ได้ฟังธรรมะก็ได้แต่ต้องไตร่ตรองจนกระทั่งเกิดปัญญาเพราะฉะนั้นประโยชน์ของการฟังธรรมะการศึกษาธรรมะคือความเข้าใจไม่ใช่ต้องการอย่างอื่นหรือเพื่ออย่างอื่นเลยทั้งสิ้นค่ะเพราะฉะนั้นจึงเห็นว่าปัญญาเป็นสิ่งที่ประเสริฐสุดในบรรดาสิ่งที่เกิดทั้งหมดทรัพย์สมบัติใดๆก็สูญสิ้นไปได้หมดเปลืองไปได้แต่ว่าปัญญาที่มีแล้วเนี่ยนะคะค่อยๆสะสมให้เข้าใจตรงเข้าใจถูกต้องขึ้นจนกว่าจะรู้แจ้งอริยสัจธรรมหนทางเดียวต้องมั่นคงว่าคือหนทางนี
3: ้จะกราบเรียนท่านอาจารย์ให้ความอนุเคราะห์ว่าสำหรับผู้ที่เริ่มฟังการสนทนาธรรมใหม่จะเริ่มจากจุดตรงไหนดีครับ
0: ค่ะเริ่มจากเป็นผู้ที่ตรงต่อความเป็นจริงนะคะฟังทำไมไม่ใช่เขาฟังเราฟังใช่ไหมคะแต่ฟังขณะนี้ค่ะเดี๋ยวนี้เองเนี่ยฟังทำไมนี่คือจุดเริ่มต้นถ้าเริ่มต้นถูกนะคะฟังเพื่อเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้ซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะบอกได้เลยนอกจากพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะอะไรเพราะทรงตรัสรู้ความจริงใช้คำว่าตรัสรู้กันทั่วบ้านทั่วเมืองแต่รู้อะไรรู้สิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้ตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นฟังเพื่อเข้าใจถูกต้องเพราะเริ่มรู้ตัวนะคะเราไม่เคยรู้ความจริงมาเลยในสังสารวัฏกำลังโกรธก็ไม่รู้จักโกรธกำลังเห็นเดี๋ยวนี้ก็ไม่รู้จักเห็นไม่รู้อะไรเลยตั้งแต่เกิดจนตายแต่มีผู้ที่รู้และทรงพระมหากรุณาแสดงความจริงอนุเคราะห์ด้วยเหตุด้วยผลด้วยความเป็นจริงนานาประการที่จะให้ไตร่ตรองจนกระทั่งเริ่มมีความเห็นถูกในสิ่งที่มีเช่นเห็นเดี๋ยวนี้นะคะเกิดแล้วใช่ไหมเนี่ยเรากำลังสนทนากันทั้งคิดทั้งพูดมีเสียงปรากฏแต่เห็นก็ไม่เห็นหายไปไหนเหมือนมีเห็นอยู่ตลอดเวลาแล้วเห็นเกิดขึ้นมาได้อย่างไรใครทำเห็นไหมคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่าเห็นคืออะไรและเหตุที่จะให้เกิดเห็นคืออะไรจนกระทั่งมีความเข้าใจมั่นคงว่าไม่มีเราเลยแต่เป็นธรรมะทั้งหมดธรรมะทั้งหลายธรรมะทั้งหมดธรรมะทั้งปวงเป็นอนัตตาชัดเจนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจผิดหมายความว่าเรายังไม่รู้ความจริงของสิ่งนั้นจริงหลงผิดเข้าใจผิดแต่ถ้ารู้จนถึงที่สุดแล้วจะไม่สามารถยึดถือว่าเป็นเราได้เลยเป็นอะไรก็ไม่ได้นอกจากต้องเป็นสิ่งนั้นคือเห็นต้องเป็นเห็นจำต้องเป็นจำชอบต้องเป็นชอบโกรธต้องเป็นโกรธเปลี่ยนไม่ได้เลยและทั้งหมดก็เกิดขึ้นเมื่อมีเหตุปัจจัยจะไม่เกิดเมื่อไม่มีเหตุปัจจัยด้วยเหตุนี้จึงมีคำว่าปรินิพพานไม่มีการเกิดอีกเลยเพราะดับเหตุที่จะให้เกิดจึงไม่มีอะไรเกิดแต่ถ้ายังมีเหตุที่จะให้เกิดสิ่งนั้นก็ต้องเกิดตามเหตุนั้นเริ่มเป็นผู้ตรงตามเหตุตามผลนะคะ ฟังและสามารถรู้ว่ากำลังทำให้เข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏโดยการกล่าวถึงความจริงของสิ่งนั้นซึ่งถูกปกปิดไว้ตลอดในสังสารวัฏจนถึงก่อนจะฟังธรรมะหนทางเดียวหรือเปล่าคะหรือมีทางอื่น
3: หนทางเดียวครับท่านอาจารย
0: ์ต้องมั่นคงนะคะสัจจะบารมีมั่นคงจนเป็นอธิษฐานะบารมีไม่เปลี่ยนเลยสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้รู้ได้แน่นอนค่ะเพราะมีผู้ที่ได้ฟังได้ไตร่ตรองได้สะสมความเข้าใจจนประจักษ์แจ้งความจริงถึงความเป็นพระอริยบุคคลมากมายในครั้งพุทธกาลแต่ต้องบำเพ็ญบารมีมาแล้วนะคะนานแสนนานท่านพระสารีบุตรบำเพ็ญมาเท่าไหร่แต่ละท่านแต่ละท่านที่ได้รู้แจ้งอริยสัจธรรมไม่ใช่ฟังวันเดียวรู้แจ้งนี่คืออดทนละใช่ไหมคะขันติบารมีไม่ว่าจะมีอุปสรรคอะไรเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ไปไหนออกไปไม่ได้โควิดก็นอนฟังก็ได้นั่งก็ได้เดินก็ได้เพื่อเข้าใจคุ้นเคยกับการที่จะสะสมอุปนิสยะความคุ้นเคยจนกระทั่งมีกำลังที่จะทำให้เป็นผู้ที่ฟังธรรมะศึกษาธรรมะและตรงต่อความจริงของพระธรรม
2: อาจารย์ครับรู้ว่ากิเลสมีอยู่จริงกิเลสเป็นสิ่งไม่ดีกิเลสเป็นธรรมะการรู้แบบนี้ครับถ้าจะบอกว่าไม่ใช่เรารู้แต่ก็ไม่กล้าเคลมว่าปัญญาของเรารู้เพราะว่าการรู้เรื่องอะไรพวกนี้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแล้วก็เป็นเรื่องที่ยากมากที่จะรู
0: ้รู้ไหมคะว่าเราอยู่ที่ไหน
2: กำลังคิดว่าไม่มีเราแต่ก็ยังไม่อยากเชื่อว่าปัญญาจะรู้เพราะว่าเหมือนสั่งสมมาน้อยมากครับยังต้องฟังอยู่อีกเยอะ
0: ต้องค่ะเพราะฉันคิดเองเสียเวลาฟังคำต่อไปของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรัสไว้ละเอียดอย่างยิ่งโดยประการทั้งปวง45พรรษาจนกระทั่งพุทธบริษัทมีความเข้าใจที่มั่นคงนะคะจึงปรินิพพานไม่มีอะไรที่ต้องสงสัยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ฟังว่าไม่มีเราก็ยังเป็นเรานิดถูกต้องเพราะเพียงฟังไม่ได้ประจักษ์แจ้งอะไรเลยแล้วจะหมดความเป็นเราได้ยังไงเพราะฉะนั้นความเป็นผู้ตรงนะคะสัจจะเนี่ยจะทำให้รู้ว่าหนทางทางเดียวเนี่ยพูดแล้วต้องจริงคือถ้าไม่เข้าใจไม่สามารถละอะไรได้จะไปพยายามสักเท่าไหร่ก็ไม่ได้แต่ขณะที่เข้าใจนั่นเองไม่ใช่ขณะอื่นเลยนะคะละความไม่รู้เห็นไหมคะฟังมาได้เริ่มเข้าใจละการที่ไม่เคยเข้าใจก่อนนั้นไม่มีละใช่ไหมเริ่มค่อยๆหายไปก็แสดงให้เห็นว่าเพราะเข้าใจเมื่อไหร่ความเข้าใจนั่นเองไม่ใช่เราแต่เพราะเหตุว่ายังยึดถือทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหมดว่าเป็นเราหนาวก็เป็นเราหนาวหิวก็เป็นเราหิวอร่อยก็เป็นเราอร่อยไปหมดทุกอย่างไม่พ้นเลยทรงแสดงไว้นะคะถ้าคนที่ได้ฟังธรรมะมากพอหรือบางคำก็ตามแต่ได้ยินคำว่าขันธ์ห้าทุกอย่างแต่ละหนึ่งเป็นหนึ่งหนึ่งก็คือขันธ์นั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นรูปขันธ์เวทนาขันธ์ความรู้สึกต่างๆสัญญาขันธ์ความจำมีแน่นอนทั้งหมดนี่ค่ะเป็นเราไปหมดจนกว่าจะค่อยๆละไปแต่ละขันธ์แต่ละขันธ์แต่ละขันธ์อดทนไหมที่รู้ว่าหนทางที่จะไม่มีกิเลสเนี่ยมีหนทางนี้แหละแต่ต้องเห็นโทษของกิเลสมากมายจนมั่นคงจึงสามารถที่จะละความเป็นไปของการที่จะต้องเป็นอย่างนี้ทุกชาติสุขบ้างทุกบ้างเกิดแล้วต้องตายวนเวียนไปแต่จะไม่กลับมาเป็นคนนี้อีกเลยและคนต่อไปนะคะคือใครกำลังสร้างเหตุของการที่บุคคลนั้นจะเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นโดยไม่ใช่บุคคลนี้
2: ท่านอาจารย์ครับผมพูดถูกไหมครับว่าจริงๆเราไม่มีประโยชน์เท่าไหร่ที่จะมาแบ่งแยกว่าเรารู้หรือปัญญารู้คือถ้าเราบอกว่ามันไม่มีเราแล้วก็ไม่ต้องมานั่งคิดว่าปัญญาเป็นผู้รู้หรือเราเป็นผู้รู้ถึงเวลาห่างจะเข้าใจอะไรเนี่ยปัญญาเป็นตัวที่ทำให้เราเข้าใจ
0: คำถามนี้ถามว่าถูกไหมใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: ถามใครเอ่ยถามใครดีใครจะตอบให้รู้ให้เข้าใจจริงๆต้องเป็นคำที่กล่าวถึงความจริงแล้วไตร่ตรองไม่ใช่ถามคนอื่นโดยที่เราไม่ได้ไตร่ตรองแต่จากการฟังไตร่ตรองความจริงและความถูกต้องว่าสิ่งนั้นถูกต้องหนทางเดียวในขณะนี้นะคะ เห็นยังเป็นเราแน่ๆคิดก็ยังเป็นเราจำก็เป็นเราเหมือนเดิมเพียงแต่เริ่มได้ฟังว่าขณะนี้สิ่งที่เคยเป็นเราในความจริงคืออะไรเท่านั้นเองค่ะแต่ยังไม่ถึงอีกขั้นหนึ่งเพราะเหตุว่าพระธรรมทรงแสดงตามลำดับนะคะตั้งต้นท่ามกลางที่สุดจะไปถึงที่สุดโดยไม่มีตั้งต้นได้ไหมตั้งต้นพอหรือยังที่จะไปสู่ระดับขั้นกลางขั้นกลางพอหรือยังจึงจะไปสู่ขั้นสูงสุดคือประจักษ์แจ้งความจริงตามที่พระองค์ได้ทรงประจักษ์แจ้งแล้วต้องมีความมั่นคงเดี๋ยวนี้ค่ะสภาพธรรมะเกิดเมื่อมีปัจจัยถ้าหลับตาหรือนอนหลับสนิทก็ใครสักคนที่นี่นะฮะหลับไม่เห็นหรอกไม่ได้ยินด้วยใช่ไหมคะแต่พอตื่นเนี่ยมีปัจจัยที่จะเกิดขึ้นได้ยินจึงได้ยินถ้ามีเสียงปรากฏมีปัจจัยคือเสียงกระทบหูจึงได้ยินทุกอย่างเนี่ยทุกขณะเนี่ยค่อยๆเข้าใจในความไม่ใช่เราไม่ใช่ไปบอกว่าไม่ใช่เราไม่ใช่เราไม่ใช่เราพยายามนึกว่าไม่ใช่เราแต่กำลังเข้าใจถูกต้องว่าแต่ละหนึ่งเนี่ยเกิดไม่ได้ถ้าไม่มีปัจจัยที่เหมาะสมควรที่จะให้สภาพนั้นเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นด้วยความโกรธมีหลายระดับใช่ไหมคะเห็นฝุ่นนิดหน่อยก็มีคนว่าหน่อยหนึ่งก็มีเหตุการณ์ต่างๆที่น่าจะโกรธมากๆความโกรธก็เกิดขึ้นตามลำดับขั้นจะเปลี่ยนเหตุปัจจัยไม่ได้ก็คือค่อยๆเข้าใจในความไม่ใช่เราโดยไม่ต้องพูดเพราะว่าความจริงขณะนั้นยังไม่หมดความเป็นเราแต่ความเริ่มค่อยๆเข้าใจขึ้นเริ่มมีขึ้นทีละน้อยก็จะเห็นความต่างของการไม่รู้เลยไม่เคยได้ยินได้ฟังเลยกับการได้ยินสิ่งที่กล่าวถึงสิ่งที่มีเนี่ยให้เริ่มเข้าใจตามความเป็นจริงและแต่ว่าปัญญาจะมั่นคงมากน้อยแค่ไหนก็ละคลายไปตามลำดับของปัญญาแต่ทุกอย่างนะคะต้องมีการสะสมจึงใช้คำว่าภาวนาหมายความถึงอบรมให้สิ่งที่ยังไม่มีไม่เกิดขึ้นเกิดขึ้นสิ่งที่มีแล้วก็มั่นคงขึ้นเพิ่มขึ้นเพราะฉันไม่ถามใครเลยค่ะรู้เลยว่าระดับนี้ยังไม่ได้ประจักษ์แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะยังไม่ได้เข้าใจพอที่จะรู้แต่ละหนึ่งนับถูกไหมคะเนี่ยแบบแต่ละหนึ่งเดี๋ยวนี้อะไรบ้างถ้าไม่ฟังไม่รู้ใช่ไหมคะกำลังจำแท้ๆก็ยังไม่รู้เลยว่าจำไปหมดทุกอย่างเห็นอะไรก็จำเหมือนนั้นได้ยินเสียงอะไรก็จำเสียงนั้นทุกอย่างที่ปรากฏสภาพจำจำหมดแต่คลาดเคลื่อนเพราะว่าสิ่งนั้นไม่ได้ปรากฏตามความเป็นจริงมาแสนสั้นเฉพาะหนึ่งเกิดแล้วก็ดับแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประจักษ์แจ้งอริยสัจจะเป็นหนึ่งรวมกันไม่ได้แต่ละหนึ่งปรากฏทีละหนึ่งไม่ใช่พร้อมกันกว่าจะบำเพ็ญบารมีที่มั่นคงที่จะเข้าใจหนึ่งจึงแยกหนึ่งนั้นออกมาจากที่ยังไม่ได้เข้าใจแล้วก็เข้าใจอีกหนึ่งก็แยกหนึ่งนั่นออกมาจากสิ่งที่ยังไม่ได้เข้าใจจนประจักษ์แจ้งแต่ละหนึ่งได้เพราะมีความเข้าใจถูกต้องในความต่างของสิ่งที่รวมกันทั้งหมดพระองค์ได้ตรัสไว้โดยประกาศทางปวงให้พิจารณาให้เข้าใจจนกระทั่งมั่นคงค่ะว่าหนทางนี้ไม่ใช่เราที่จะไปทำไม่มีเราแต่มีสิ่งที่มีจริงซึ่งมีลักษณะหลากหลายแล้วก็ต่างก็ทำหน้าที่ของตนของตนเปลี่ยนความจำให้เป็นความโกรธได้ไหมคะนั่นคือธรรมะแต่ละหนึ่งสภาพจำเป็นหนึ่งสภาพโกรธเป็นหนึ่งใช้คำว่าขันก็ได้ค่ะได้ยินเมื่อกี้นี้เป็นขันหรือเปล่าเสียงเมื่อกี้นี้เป็นขันหรือเปล่าเพราะฉะนั้นนับไม่ถ้วนใช่ไหมคะแต่ละหนึ่งหนึ่งหนึ่งทั้งนั้นแต่ละหนึ่งก็ขันหนึ่งขันหนึ่งขันหนึ่งแต่มีห้าประเภทสรุปย่อฟังอะไรคะเนี่ยฟังธรรมะใช่ไหมถ้าไม่ฟังอย่างนี้ฟังธรรมะหรือเปล่าเรื่องโน้นเรื่องนี้ก็เริ่มรู้ว่าฟังธรรมะคือฟังอะไรเพื่อเข้าใจอะไรไม่ใช่ฟังเล่นๆนะคะแต่เพื่อประโยชน์อย่างยิ่งคือเข้าใจสิ่งที่มีซึ่งไม่เคยเข้าใจลองคิดดูค่ะมีตลอดชีวิตแต่ไม่เคยเข้าใจกับมีแล้วก็เริ่มเข้าใจทีละน้อยดีกว่าไม่เข้าใจเลย
2: อาจารย์ครับคือกิเลสเนี่ยครับมันเป็นของที่มีอยู่จริงแล้วก็ไปพยายามไปบังคับที่จะแบบให้ละกิเลสครับอันนี้คือเมื่อก่อนแต่ตอนนี้ครับผมกำลังมีความรู้สึกว่าฟังธรรมะเรื่อย หากปัญญาจะประจักษ์หรือจะรู้อะครับก็คือเขาก็จะรู้เองว่าอันนี้คือแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่ง
0: ต้องละเอียดมากนะคะเมื่อกี้นี้เริ่มเห็นกิเลสใช่ไหมคะแต่ไม่รู้จักกิเลสไม่พอเลยค่ะแค่เห็นกิเลสเพราะถึงเห็นก็ไม่รู้จักเหมือนรู้จักแต่ไม่รู้จักเห็นไหมคะ
2: ไตรตรองกับคิดไม่เหมือนกันใช่ไหมครับ
0: คิดและคิดเรื่องอะไรแต่ไตรตรองมีสิ่งที่ปรากฏมีสิ่งได้ยินได้ฟังแล้วไม่เผินไงคะอย่างที่พูดว่าพอได้ฟังธรรมะก็เริ่มรู้จักกิเลสแต่ไม่เข้าใจว่ากิเลสไม่ใช่เราแต่เริ่มรู้ว่านั่นกิเลสนี่กิเลสอย่างบางคนนะคะเดินไปเห็นดอกไม้สวยมากเขาก็บอกกิเลสโลภะโลภะแต่ไม่รู้จักโลภะแต่เรียกชื่อโลภะ
2: ถ้าให้มองลึกกว่านั้นก็คือให้รู้ด้วยว่าไอ้โลภะก็ดีกิเลสก็ดีไม่ใช่เรา
0: จริงไหมไม่ใช่ไปให้แกล้งใช่ไหมคะแต่ให้ถึงความรู้จริงๆที่จะละหมดแล้วอ่ะเราอยู่ไหนล่ะไม่มีอะไรที่เกิดแล้วไม่ดับแต่การเกิดดับไม่ปรากฏกับความไม่รู้ความไม่รู้ระดับไหนถึงจะปรากฏความไม่ใช่เราได
4: ้กับท่านอาจารย์ครับฟังการสนทนาเมื่อสักครู่ก็ยังมีประเด็นที่น่าคิดครับท่านอาจารย์ที่กล่าวว่ารู้ว่ามีกิเลสเนี่ยครับแต่ไม่รู้จักกิเลสเนี่ยครับดูเหมือนกับรู้ว่ามีก็เหมือนกับน่าจะรู้ว่ากิเลสเป็นอย่างไรจึงรู้ว่ามี
0: ค่ะใครไม่เคยโกรธบ้างเห็นไหมคะถามอย่างนี้เหมือนรู้จักโกรธใช่ไหม
4: เหมือนรู้จักโกรธครับ
0: รู้ว่ามีโกรธแต่ไม่รู้จักโกรธ
4: ครับก็ชัดเจนครับอาจารย์ครับก็คือไม่รู้จักจริงๆก็ยังคิดว่าเป็นเราที่โกรธอยู่ครับอาจารย์ก็ไม่รู้จักว่าจริงๆตัวโกรธหรือสภาพธรรมะที่โกรธนั้นเขาเกิดขึ้นทำหน้าที่ของเขาแต่ไม่รู้ก็เข้าใจว่าที่โกรธเกิดขึ้นนะครับเป็นเราโกรธหรือเรามีความโกรธนะครับก็คือไม่รู้จัก
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเผินไม่ได้เลยค่ะลึกลงไปลึกลงไปลึกลงไปจนถึงการประจักษ์แจ้งสิ่งที่กำลังเกิดดับเพราะเป็นความจริงนั่นคือการตรัสรู
4: ้การที่จะเข้าใจความเป็นจริงของอกุศลธรรมก็เข้าใจว่าก็คงต้องเป็นผู้ที่ค่อยๆมีความรู้ตามลำดับที่จะเข้าใจอกุศลธรรมอย่างโลภะโทสะโมหะนี้อย่างไรครับท่านอาจารย์
0: ค่ะรู้ว่าเดี๋ยวนี้มีอะไรบ้างไม่เคยคิดเลยใช่ไหมคะตั้งแต่เช้ามา
4: ไม่คิดครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้ามีคำถามว่าเดี๋ยวนี้รู้อะไรบ้างเริ่มคิดละถ้าพูดเรื่องอื่นนะคะก็ไม่คิดเรื่องนี้แต่เดี๋ยวนี้มีจริงๆแล้วก็จะได้รู้ว่าเดี๋ยวนี้มีอะไรจะได้รู้ถูกต้อง
4: ครับความไม่รู้ก็มากมายมหาศาลครับท่าน
0: นั่นแหละค่ะคือปัญญาที่รู้จริงๆว่าประมาณไม่ได้หรอก
4: ค่
0: ะเห็นไหมคะประโยชน์ของการฟังเพื่อเข้าใจแม้ทีละเล็กทีละน้อยขณะนั้นก็กำลังเป็นบารมีที่จะสามารถทำให้เข้าถึงสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้เพิ่มขึ้นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งทีละเล็กทีละน้อยเพราะความไม่รู้มากเหลือเกินจึงต้องอดทนไงคะขันติบารมีไม่ใช่ไปทำอะไรตากแดดตากฝนนะคะแต่ทนต่อการที่จะรู้ความจริงซึ่งยากที่จะรู้ได้เพราะว่าปรากฏนิดเดียวระดับแต่ดูเหมือนตลอดเวลาเช่นเห็นเป็นต้นทั้งวันความจริงไม่ใช่ค่ะความจริงคือเห็นเกิดแล้วต้องดับในขณะที่ได้ยินต้องไม่มีเห็นเลยทีละหนึ่งทีละหนึ่งเท่านั้นที่ปรากฏจริงไหมเห็นไหมคะไตรตรองให้รู้ว่าความไม่รู้เนี่ยมากมายแค่ไหนและจะไปรีบร้อนทำให้ความไม่รู้หมดไปโดยวิธีอื่นเนี่ยเป็นไปไม่ได
5: ้อยากจะถามเรื่องกุเลชาตะปัจจัยซึ่งหนูเข้าใจว่าอย่างตอนนี้เรากำลังพูดอยู่เสียงนะคะเป็นรูปแล้วหนูก็เข้าใจมาตลอดเลยว่าเสียงเกิดขึ้นแล้วก็มีจิตเจตสิกตามมาแล้วก็จบลงแล้วอยู่ๆหนูไปเจอกุเลชาตะปัจจัยแสดงว่ามันไม่ได้จบเลยมันจะต้องมีการแยกออกมาเหรอคะ
0: ค่ะก็แสดงว่าความลึกซึ้งของธรรมะนี่นะคะ ถ้าฟังคำเดียวแล้วคิดเองผิด
5: ผิดค่ะ
0: ค่ะผิดแน่นอน
5: ผิดเลยค่ะ
0: เพราะว่าความลึกซึ้งของธรรมะมีมากนะคะและความเข้าใจเท่านั้นที่จะเห็นความลึกซึ้งต้องทีละคำด้วยนะคะ
5: ค่ะ
0: เพราะเหตุว่าถ้าจะพูดถึงแต่ละคำเนี่ยนะคะมีความลึกซึ้งทุกคำยิ่งขึ้น
5: ค่ะ
0: แม้แต่คำว่าปัจจัยทุกอย่างหมดค่ะค่อยๆละความคิดที่ว่าธรรมะเนี่ยรู้สึกว่าฟังไม่นานก็พอจะคิดเอาว่าโน่นเป็นนี่นี่เป็นนั่นแต่ว่าตามความเป็นจริงเนี่ยความลึกซึ้งของธรรมะเนี่ยละความไม่รู
5: ้ค่ะ
0: ถ้าขณะนั้นก็ยังเป็นความสงสัยเพราะเหตุว่ายังไม่ได้ประจักษ์แจ้งจึงต้องสงสัยอย่างเวลานี้นะคะมีใครคิดบ้างว่าจะเป็นขณะที่มีสภาพธรรมะเพียงหนึ่งอย่างปรากฏนี่คือความละเอียดนะคะธาตุรู้มีใช่ไหมคะเดี๋ยวนี
5: ้
0: ที่ใช้คำว่าเป็นใหญ่เป็นประธานนั้นได้กับจิตแสดงว่าธาตุรู้อื่นมีแต่ไม่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แต่ละอย่างแต่ละอย่างเฉพาะอย่างนะคะแม้แต่คำว่าอินทรีย์อินทรียะนี่นะคะความเป็นใหญ่หลายในยะแม้แต่เป็นใหญ่ในอะไรใช่ไหม
5: คะ
0: อย่างจิตเนี่ยเดี๋ยวนี้กำลังมีแน่ๆเลยเป็นใหญ่ในการรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏอย่างเห็นเนี่ยทำไมเห็นเป็นดอกไม้หลายชนิดเพราะเหตุว่ารู้แจ้งแต่ละหนึ่งที่หลากหลายจึงประมวลได้ว่าไม่ใช่อย่างเดียวกันแต่นี่ประมวลนะคะแต่ลองคิดถึงขณะจิตเดียวเท่านั้นค่ะสิ่งนั้นสามารถกระทบตาทุกสิ่งทุกอย่างขณะนี้ปรากฏกระทบตาทีเดียวพร้อมกันไม่ได้แน่นอนต้องมีเฉพาะที่กระทบตาได้จริงๆลองคิดดูนะคะจักขุประสาทเนี่ยเล็กแค่ไหน
5: เล็กมากค่ะ
0: แล้วก็สิ่งที่กระทบตาใหญ่ๆนี่จะไปกระทบได้ไหมนอกจากเล็กแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งพอรวมกันนะคะเกิดดับสืบต่อปรากฏเป็นรูปร่างสันฐานเป็นนิมิตตะในภาษาบาลีนะคะปรากฏให้จำไว้ว่าสิ่งนี้เป็นอะไรเป็นปัญญติจากนิมิตที่ปรากฏเนี่ยทำให้รู้ว่านี่เป็นโต๊ะนี่เป็นไมโครโฟนนั่นเป็นเก้าอี้เพราะนิมิตตะสันฐานที่ปรากฏต่างกันทำให้หมายรู้ว่าสันฐานอย่างนี้นะยาวแคบเล็กใหญ่ขนาดนี้เป็นอะไรแล้วเราก็จำไว้ขณะนี้ที่เป็นคนก็พระจำไว้ว่าเป็นคนแต่ความจริงเป็นสิ่งที่กระทบตาลึกซึ้งไหมคะ
5: ลึกซึ้ง
0: ค่ะเพราะฉะนั้นค่อยๆทิ้งความที่เราจะไปคิดเองว่าจะไปประจักษ์การเกิดดับหรืออะไรเนี่ยยังไม่ได้ละอะไรเลยยังไม่ถึงขั้นตามลำดับที่ว่าปริยัตติเป็นปัจจัยให้เกิดปฏิปัตติเป็นปัจจัยให้เกิดปฏิเวทะสามรอบของอริยสัจสี่นี่รอบไหนคะเห็นไหมคะเราต้องตรงรอบต้นสิคะเริ่มฟังนี่จะไปรอบไหนได้และฟังแต่ละคำเนี่ยยังต้องละเอียดพอที่จะเข้าใจถูกต้องจริงๆในคำนั้นไม่เปลี่ยนอย่างคำว่าธรรมะสิ่งที่มีจริงหมายความว่ายังไงต้องมีลักษณะปรากฏให้รู้ว่าจริงถ้าไม่มีลักษณะแล้วเราจะบอกว่าจริงได้เหรอโน่นจริงนี่จริงเพียงแต่คิดเอาว่าจริงเรียกชื่อต่างๆนานาว่าจริงแต่ไม่มีลักษณะปรากฏเลยแต่สิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่เป็นธรรมะนะคะต้องมีลักษณะปรากฏเป็นอย่างนั้นเฉพาะสิ่งนั้นจริงเป็นธรรมะหนึ่ง อย่างตาเนี่ยค่ะจักขุประสาทะอยู่กลางตานะคะแต่มองไม่เห็นเห็นเมื่อไหร่เป็นสิ่งที่เกิดกับมหาภูตรูปเป็นปัจจัยให้มีสีสันต่างๆปรากฏกระทบตาได้เป็นอีกรูปหนึ่งไม่ใช่เย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวที่เป็นมหาภูตรูปแต่เป็นรูปอีกหนึ่งเห็นไหมคะความละเอียดเนี่ยเกินวิสัยที่ใครจะคิดเองเพราะฉะนั้นความจริงแท้กว่าจะค่อยๆละความไม่รู้แล้วก็มั่นคงที่จะรู้ว่าขั้นนี้ขั้นคิดยังไม่ใช่รู้ตรงลักษณะของเห็นจริงๆเพราะว่ากำลังพูดเรื่องเห็นใช่ไหมคะแต่มีคิดมีได้ยินแล้วจะตรงลักษณะเห็นได้ยังไง
5: ไม่ได้ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นก็ต้องมีการที่ปัญญาจะเจริญขึ้นจากความเข้าใจไม่เปลี่ยนแปลงว่าสภาพธรรมะที่จะรู้ระลึกได้เท่าที่ได้ฟังมาแล้วเป็นจริงนะคะก็เป็นลักษณะหนึ่งของธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสใช้คำที่เป็นสภาพระลึกรู้ฟังแล้วนะคะยังไม่ได้ระลึกรู้แต่เริ่มเข้าใจจากการฟังแต่นี่ไม่ใช่เพียงขั้นฟังเข้าใจนะคะยังถึงขณะที่กำลังรู้ตรงสิ่งที่ได้ยินได้ฟังด้วยเวลานี้มีแข็งปรากฏแน่นอนใครรู้ตรงแข็งบ้าง
5: ก้าอี้แข็ง
0: กระทบจริงรู้ว่าแข็งจริงแต่ไม่รู้จักแข็งไม่รู้ว่าขณะที่แข็งปรากฏเป็นธรรมะที่มีจริงและจิตในขณะจะเกิดขึ้นรู้เฉพาะหนึ่งจิตหนึ่งรู้ได้หนึ่ง

ณะที่ปรากฏให้รู้สิ่งนั้นว่าเป็นสิ่งนั้นจริงๆเพราะฉันเห็นกำลังเห็นเนี่ยนะคะแสดงให้รู้ว่ากำลังมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเวลาได้ยินไม่ใช่เห็นละแต่มีสิ่งที่ปรากฏให้ได้ยินคือเสียงเพราะฉะนั้นจิตแต่ละหนึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่กระทบที่ปรากฏที่ใช้คำว่าสิ่งที่จิตรู้คืออารมณ์เพราะฉะนั้นมีจิตซึ่งเป็นธาตุรู้ต้องมีอารมณ์ซึ่งเป็นสิ่งที่จิตมันรู้จะกล่าวว่ามีจิตรู้แต่ไม่มีสิ่งที่จิตรู้ไม่ได้ต้องแยกกันด้วยนะคะว่าจิตเป็นสภาพรู้ไม่ใช่สิ่งที่จิตรู้และสิ่งที่จิตรู้ไม่ใช่สภาพรู้หรือเป็นสภาพรู้ก็ได้นะคะขณะนั้นแต่ต้องมีจิตที่รู้สิ่งนั้นนี่ค่ะคือความลึกซึ้งที่ต้องละเอียดนะคะฟังทุกคำตามลำดับด้วยถ้าไม่ตามลำดับนี่จะยากมากค่ะศึกษากันมา40ปีนะคะพอสนทนากันไม่เข้าใจอะไรเพราะไม่ตามลำดับเพราะฉะนั้นตามลำดับนี่สำคัญที่สุดจึงมีปริยัติปฏิปฏิปฏิเวทะที่เราใช้คำว่าปฏิบัติแต่ยังไม่ได้เข้าใจก็ไปปฏิบัติแล้วก็ไม่ใช่ธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเพราะฉะนั้นปริยัติไม่ใช่เพียงแค่ฟังเดี๋ยวนี้นะคะรอบรู้ในพระพุทธพจน์ทุกคำสอดคล้องกันหมดลึกซึ้งอย่างยิ่งไม่ใช่ว่าได้ยินคำนี้เราคิดเองเป็นปริยัติไม่ใช่ค่ะต้องรอบรู้จริงๆในแต่ละคำซึ่งกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงทุกคำไม่ใช่พูดเล่นพูดลอยๆแต่พูดถึงสิ่งที่มีจริงทุกขณะที่ปรากฏว่ามีให้รู้ว่าความจริงสิ่งนั้นคืออะไรเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะจึงต้องละเอียดอย่างยิ่งนะคะอีกนัยยะหนึ่งทำไมต้องละเอียดอย่างนี้เคารพอย่างยิ่งในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในการตรัสรู้ของพระองค์ซึ่งกว่าจะได้รู้สิ่งที่ลึกซึ้งเนี่ยค่ะบำเพ็ญพระบารมีนานเท่าไหร่จึงได้ตรัสว่าเห็นเกิดขึ้นเห็นแล้วดับเพราะประจักษ์แจ้งแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีการปรากฏว่าเห็นดับเลยเห็นตลอดเวลาเพราะความรู้ยังไม่ถึงการที่จะประจักษ์แจ้งเพราะเพียงขั้นฟังแต่กว่าจะเข้าใจแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งจนแยกออกจากกันมั่นคงว่าไม่ใช่อย่างเดียวกันจิตไม่ใช่เจตสิกเจตสิกเป็นสภาพรู้ที่เกิดกับจิตแต่ไม่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งอารมณ์คือสิ่งที่ปรากฏจิตเท่านั้นเป็นใหญ่ที่จะรู้แจ้งขอบฟ้ากับน้ำรู้ใช่ไหมคะเพราะจิตรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏและมีสภาพจำซึ่งไม่ใช่จิตเห็นไหมคะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งกว่าจะละลายสลายความที่เคยจำไว้มั่นคงในแสนโกรธกับว่ามีเราเป็นอัตตาแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าธรรมะทั้งหลายทั้งปวงทั้งหมดไม่เว้นเลยนะคะเป็นอนัตตาไม่ใช่จะเป็นของใครไม่ใช่ใครไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างที่เราคิดแต่เป็นแต่ละหนึ่งธรรมะอาศัยปัจจัยต่างๆหลากหลายมากปุเรชาตปัจจัยเป็นปัจจัยหนึ่งต้องรู้ด้วยว่าอะไรเป็นปัจจัยที่กล่าวถึงปุเรชาตะเมื่อมีปัจจัยซึ่งเป็นเหตุต้องมีผลคือปัจจยุปันนะสภาพธรรมะที่เกิดเพราะปัจจัยนั้นอุปันนะเกิดเพราะปัจจัยจึงเป็นปัจจยุปันนะไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นปัจจยุปันของเห็นใช่ไหมคะแต่เฉพาะสิ่งที่ปรากฏและปัจจัยที่ทำให้เห็นเกิดเกี่ยวข้องกันเท่านั้นที่จะเป็นปัจจัยกันโดยปัจจัยต่างๆอย่างเห็นซึ่งเป็นรูปไม่รู้อะไรเลยนะคะสีสันวรรณะเดี๋ยวนี้ที่ปรากฏเนี่ยเป็นรูปธรรมมีจริงแต่ไม่ใช่สภาพรู้เพราะฉะนั้นธรรมะคำเดียวเนี่ยก็แยกเป็นสองอย่างนามธรรมกับรูปธรรมธรรมะที่ไม่รู้อะไรเลยเป็นรูปธรรมธรรมะที่เกิดต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้เลยนะคะเป็นลักษณะของธาตุรู้ซึ่งเกิดขึ้นรู้เป็นนามธรรมนามธรรมก็แยกเอาอีกเป็นสองอย่างคือจิตกับเจตสิกเนี่ยค่ะเราต้องเข้าใจให้ละเอียดนะคะจะไม่คิดเลยค่ะไม่คิดเองเพราะว่าเพียงคำเดียวของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าความบกพร่องความผิดพลาดการที่จะทำให้พระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันตรธานเสื่อมสูญคือคิดเองถ้าคิดเองก็คือว่าทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพระเชนผลที่เคารพจริงๆนะคะเริ่มเห็นความลึกซึ้งอย่างยิ่งและเคารพอย่างสูงสุดคือทุกคำไตรตรองสอดคล้องกันทั้งหมดเพราะความจริงแล้วจะเป็นความเท็จได้ยังไงไม่ว่าจะกล่าวณบัพพะไหนสถานที่ไหนหัวข้อไหนอย่างไรก็กล่าวถึงสิ่งนั้นแหละให้ละเอียดขึ้นจนปัญญาของคนฟังเนี่ยเริ่มค่อยๆไตรตรองแต่ยังไม่ประจักษ์แจ้งเพียงแต่เริ่มเห็นเหมือนเงารางๆนะคะหรือเหมือนกับหลับสนิทยังไม่ตื่นเลยเราทุกคนกำลังหลับสนิทไม่รู้เลยนะคะ

0: ว่าไม่รู้จนกว่ารู้เมื่อไหร่จึงรู้ว่าตื่นละทั้งหมดที่มีเนี่ยปรากฏว่าเกิดระดับหมดเลยไม่เหลือเลยเนี่ยค่ะค่อยๆรู้ว่าพระปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะหมดกิเลสได้ละการยึดถือว่าเป็นตัวตนได้ประจักษ์แจ้งสภาพธรรมะดับกิเลสตามลำดับขั้นจนถึงไม่เหลือเลยเนี่ยกิเลสไม่เหลือเลยคิดดูในเมื่อวันนี้ทั้งวันเต็มไปด้วยกิเลสแล้วไม่เหลือเลยคิดดูเป็นไปได้ด้วยอนุภาพหรือกำลังของความเข้าใจถูกต้องในสิ่งที่มีตรงตามความเป็นจริงของสิ่งนั้นเรากำลังพูดถึงเห็นนะคะค่อยๆเข้าใจแต่ยังไม่ประจักษ์ว่าเห็นเกิดดับแต่เห็นเกิดจริงๆดับจริงๆมีหรือที่จะประจักษ์ไม่ได้แต่ไม่ใช่ความไม่รู้ไปประจักษ์แจ้งไปพยายามขวนขวายทำโน่นทำนี่ให้รู้ไม่ใช่เลยค่ะเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นการเคารพในพระพุทธเจ้ามั่นคงถูกต้องจริงนะคะก็คือเมื่อเข้าใจคำของพระองค์ตราบใดที่ยังไม่เข้าใจคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะนับถือพระองค์ว่าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ยังไงเพราะฉะนั้นต่อไปนี้นะคะถ้าเราคิดถึงที่เราคิดว่าแม้เราอุตส่าห์พยายามคิดละเอียดอย่างโน้นอย่างนี้ก็ยังไม่ใช่ไม่ตรงตามที่พระองค์ได้ตรัสรู้ต้องศึกษาตามลำดับทีละคำจริงๆค่ะแล้วก็ค่อยๆเข้าใจความลึกซึ้งของแต่ละคำด้วยนี่คือผู้ที่เริ่มรู้คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งเข้าใจธรรมะเท่าไหร่ยิ่งเคารพในพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระองค์เป็นที่พึ่งเท่านั้นเพราะฉะนั้นความเข้าใจเกิดเมื่อไหร่นะคะไม่ว่าใครจะเป็นคนพูดดิฉันหรือใครก็ได้ทั้งหมดนะคะเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านำไปสู่การเคารพสูงสุดในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงมีพระองค์เป็นที่พึ่งที่เรากล่าวว่ามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งต้องพึ่งจริงๆค่ะไม่ใช่มีแล้วก็ไม่พึ่งเลยไม่ฟังเลยไม่เข้าใจเลยแล้วพึ่งยังไงใช่ไหมคะต่อไม่เข้าใจเกิดเมื่อไหร่เมื่อนั้นพึ่งเริ่มพึ่งจนกระทั่งพึ่งสูงสุดทั้งหมดมาจากที่พระองค์ได้ทรงตรัสรู้และทรงพระมหากรุณาแสดงให้คนอื่นได้รู้ด้วยต้องละเอียดมากค่ะ
1: แต่ละคำแต่ละคำเนี่ยก็คือหยิบมาแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ว่าหยิบมาแล้วจะเข้าใจเลยเพราะว่าอาจารย์ก็แปลให้แล้วแต่ว่ากว่าจะใช้สติในการไต่ตองเนี่ยบางทีต้องใช้เป็นวัน
0: คำของเราเองหมดจิตมาแล้วก็คำของเราใช้สติก็คำของเราเห็นไหมคะ
1: ค่ะ
0: เราเริ่มแทรกความคิดเดิมๆใส่เข้ามาในคำที่เราได้ฟังต้องฟังจริงๆค่ะความคิดเดิมเป็นของความไม่รู
1: ้ค่ะ
0: แต่ความเข้าใจจากการฟังไตร่ตรองจิตไม่ได้มามาจากไหนจิตไม่มีค่ะต่อเมื่อมีปัจจัยจึงเกิดถ้าไม่มีปัจจัยจะเกิดไหม
1: ไม่เกิดค่ะ
0: ปรินิพพานไม่มีสักปัจจัยที่จะทำให้เกิดจึงดับการเกิดไม่เกิดอีกเลยต้องเห็นโทษในข้อของการเกิดขณะนี้ฟังไปเท่าไหร่ก็ยังไม่เห็นโทษค่ะเพราะเพียงขั้นเข้าใจตัวจริงๆยังไม่ได้ปรากฏให้รู้ยังไม่เห็นภัยของการเกิดดับเพราะขณะนี้ทั้งที่กำลังเกิดดับก็ไม่ปรากฏเพราะฉันธรรมะทั้งหลายไม่ปรากฏกับอวิชชา
1: ค่ะ
0: ยังมีนะคะรู้จักโลภะเดี๋ยวนี้มีโลภะแต่ไม่รู้จักหรอกเพียงแต่รู้ว่ามีนี่คือสภาพที่ติดข้องกำลังอร่อยมากๆเลยนะคะไม่อร่อยได้ไหม
1: ไม่อร่อยไม่ได้
0: ไม่ติดข้องได้ไหม
1: ต้องติดข้อง
0: เห็นไหมคะถ้าไม่มีปัญญาจริงๆละไม่ได้
1: แม้แต่โกรธก็ยังติดข้องค่ะ
0: มีฉันทะพอใจที่จะโกรธแต่ไม่ได้ติดข้องต้องการไม่อยากโกรธหรอกเพราะการที่เราใช้คำว่าโกรธหมายความว่าสิ่งนั้นไม่เป็นที่พอใจใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่ไม่เป็นที่พอใจเป็นสิ่งที่ใช้หลายๆคำโพโสก็ได้ปฏิฆะก็ได้อะไรก็ได้นะคะตามประเภทตามกำลังตามระดับขั้นแต่เราต้องรู้ว่าอารมณ์ที่ไม่เป็นที่พอใจทั้งหมดกลัวก็เป็นโทสะไม่ชอบเอาคำว่าโทสะเป็นไม่ชอบกันแล้วกันใช่ไหมคะกลัวก็ไม่ชอบไม่อยากให้พบไม่อยากให้มีกลัวผีไหมคะ
1: กลัวค่ะ
0: นั่นเลยค่ะโทสะละเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจธรรมะจะค่อยๆ คลายนะคะกำลังรู้ว่าที่คิดว่าผีนี่คืออะไรปัญญามีแล้วค่ะ เพราะฉันจะค่อยๆลดความไม่รู้ซึ่งค่อยๆละอกุศลทีละเล็กทีละน้อยตามระดับขั้นแต่ต้องเป็นสมุจเฉทสมุจเฉทหมายความว่าไม่เกิดอีกเลย
1: ไม่เกิดเลย
0: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่ถึงพระอริยะขั้นสูงนะฮะก็ยังมีความติดข้องในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะแต่ไม่ได้เข้าใจผิดว่าเป็นเรารู้ตามความเป็นจริงว่าแท้ที่จริงก็คือสิ่งที่เป็นแต่ละหนึ่งเกิดดับรวมกันปรากฏเป็นนิมิตแล้วก็เคยชินคุ้นเคยต่อการที่จะพอใจในสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นไม่มีการไปยับยั้งแต่ปัญญารู้ลักษณะซึ่งไม่ใช่เราบ่อยขึ้นจึงค่อยๆเห็นโทษขึ้นตามลำดับขั้นของการรู้แจ้งอริยสัจธรรมต้องเป็นผู้ที่อดทนนะคะและก็มีความมั่นคงจริงๆว่าถ้าเป็นคำสอนของใครก็ตามไม่ได้กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้ให้เข้าใจถูกต้องนั่นไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและถ้าไม่ศึกษาให้เข้าใจคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่กล่าวคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำของพระองค์ทั้งหมดคือพระพุทธศาสนาก็อันตรธานเดี๋ยวนี้นะคะใครที่ไม่เข้าใจธรรมะพระพุทธศาสนาก็อันตรธานแล้วจากคนนั้นเพราะไม่เข้าใจหรือถ้าใครเข้าใจผิดคนนั้นทำลายพระพุทธศาสนาและยังเผยแพร่ความเข้าใจผิดนั้นด้วยก็เป็นบุคคลที่เป็นโทษอย่างยิ่งเพราะไม่ใช่โทษเฉพาะตนเองแต่ยังเป็นโทษที่ทำให้คนอื่นเห็นผิดตามไปด้วยทั้งหมดอยู่ในพระไตรปิฎกค่ะทุกคำเพราะฉะนั้นการฟังก็คือฟังแล้วพิจารณาไตรตรองนะคะว่าจริงหรือเปล่าถูกต้องหรือเปล่าถ้ามีความเข้าใจถูกต้องนะเป็นความเห็นถูกจะไม่ผิดจะไม่เห็นผิดใครชักชวนยังไงก็ไม่ตามไปใครจะกล่าวยังไงก็รู้ว่าเขากล่าวผิดเพราะฉะนั้นมีตนเป็นที่พึ่งตนที่นี่ก็คือไม่ใช่คนอื่นแต่ก็เป็นสภาพธรรมะที่ไม่ใช่ตนเป็นจิตเป็นเจตสิกเป็นรูปต้องละเอียดค่ะฟังเพื่อเข้าใจเท่านั้นเองค่ะจะไปต่อสู้กิเลสอย่าหวังเลยค่ะเพราะกิเลสกำลังต่อสู้กับกิเลสไม่มีทางชนะ
1: จากคำแรกเลยที่อาจารย์บอกว่าธรรมะแปลว่าสิ่งที่ดีจริงแล้วก็แต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งประโยชน์ที่เกิดขึ้นเลยที่เห็นก็คือว่าพอโกรธปั๊บเนี่ยปกติเนี่ยโกรธแล้วไปเลยแต่ทีนี้พอโกรธปั๊บมันมีเบรกค่ะแล้วมันแยกคำแล้วก็รู้สึกดีใจว่าอ๋ออย่างนี้เราแสดงว่าเราพัฒนาขึ้นละเพราะว่ามันแยกคำถึงแม้ว่ามันจะยังไม่สมบูรณ์แต่สำหรับตัวเองเนี่ยนะคะหนูรู้สึกว่ามันดีขึ้น
0: ค่ะเพราะว่าเริ่มเข้าใจแต่ต้องตรงค่ะระดับไหนต้องถึงแม้แต่ความที่เข้าใจถูกต้องก็ไม่ใช่เราจนไม่เหลือความเป็นเราในชีวิตธรรมดาปกติทุกอย่างเกิดเพราะเหตุปัจจัยทั้งหมดเลย
1: อีกอันนึงนะคะเคยอ่านในพระไตรปิฎกเนี่ยนะคะพระพุทธเจ้าบอกว่าภิกษุบางรูปนำไปไม่นำกลับภิกษุบางรูปไม่นำไปนำกลับหนูเข้าใจว่าอันนี้หรือเปล่าเรื่องของการภาวนาในอายตนะใน
0: ทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความหมายที่ลึกซึ้งนะ
1: คะ
0: ต้องเข้าใจจริงๆว่าข้อความตรงนั้นน่ะกล่าวถึงอะไรถ้าได้ยินคำว่านำมานำไปแต่ไม่บอกใครจะรู้ใช่ไหมคะต้องมีค่ะว่าต้องเป็นที่รู้เป็นที่เข้าใจกันสืบเนื่องกันอ้างอิงกันกล่าวถึงกันเพราะฉะนั้นจะให้เราเริ่มกล่าวตามลำดับสำหรับคนที่เข้าใจแล้วเนี่ยก็เสียเวลาใช่ไหมคะเข้าใจแล้วก็กล่าวถึงสิ่งที่เขาควรจะเข้าใจขึ้นโดยการพูดแล้วเขาเข้าใจแล้วว่าหมายความถึงอะไรแต่เรายังไม่ถึงระดับนั้นเราไปอยู่ตอนต้นๆเราจะเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นไม่ละเลยนะคะถ้าจะเข้าใจให้ถูกก็ต้องให้เข้าใจถูกต้องนำอะไรไปและอะไรนำในเมื่อตรัสแล้วว่าไม่มีเราก็เป็นธรรมะธรรมะเป็นธาตุรู้กับธรรมะที่ไม่รู้อะไรนามธาตุรูปธาตุนามธาตุก็เป็นจิตเป็นใหญ่เป็นประธานนามธาตุอื่นเกิดกับจิตรู้อารมณ์เดียวกันแต่มีลักษณะเฉพาะของตนของตนไม่ใช่รู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏอย่างจิตแต่มีอารมณ์เดียวกับจิตนี่ค่ะเป็นความละเอียดของชีวิตซึ่งลึกซึ้งยากที่จะรู้ได้ถ้าไม่มีการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะคิดเองกันหมดค่ะต้องผิดพลาดกันทั้งนั้นเลยแล้วก็เป็นความเป็นตัวตนด้วยเป็นเราคิดไม่มีทางที่จะละความเป็นเราได้เพราะเดี๋ยวนี้กำลังเป็นเราก็ไม่รู้เห็นเนี่ยเป็นเราละ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างไรกิเลสมีหลายระดับกิเลสที่นอนเนื่องสะสมอยู่ในจิตนะคะเป็นพืชเชื้อที่จะให้ทันทีที่สิ่งใดมากระทบปรากฏไหลไปตามสิ่งนั้นเลยชื่อว่าอาสวะเพราะฉะนั้นยังไม่ใช่กิเลสระดับที่เป็นสัญโยชน์เป็นอะไรพวกนี้นะคะทรงแสดงความจริงของชีวิตทุกขณะให้รู้ความต่างกันจนกระทั่งมีความเข้าใจที่ถูกต้องว่าไม่ใช่เราค่ะนี่ขั้นปริยัติซึ่งถ้าไม่มีขั้นปริยัติไม่มีปัจจัยที่จะให้เกิดปฏิปัตติเพราะปฏิปัตตินะปฏิแปลว่าเฉพาะปฏิแปลว่าถึงเฉพาะหนึ่งที่เป็นธรรมะเท่านั้นจึงสามารถที่จะรู้ความจริงของสภาพธรรมะหนึ่งได้ถ้าไม่ปรากฏว่าเป็นหนึ่งนะไม่มีทางที่จะรู้ถ้ารวมกันหลายๆอย่างอย่างเงี้ยจะรู้บ้างไหมว่าอันไหนจริงเป็นอะไรอยู่ตรงนั้นต้องทีละหนึ่งปรากฏจึงจะชัดเจนจนกระทั่งละความไม่รู้จนกระทั่งประจักษ์แจ้งการเกิดดับเพราะหนึ่งนั้นต้องเกิดจริงๆไม่เกิดไม่มีพระเจ้าธรรมะสัจธรรมอริยสัจธรรมต้องเข้าใจค่ะคำเดียวกันต่างกันด้วยปัญญาเป็นสิ่งที่จะต้องเคารพสูงสุดคือการศึกษาด้วยการที่พิจารณาไตรตรองกำลังไตรตรองกำลังเข้าใจนั่นคือการละความไม่รู้ไม่ต้องมีใครไปทำอะไรเลยนอกจากความเข้าใจต่างหากความเข้าใจเท่านั้นที่ละความไม่รู้ได้แต่ความเข้าใจจะเกิดได้ก็ต้องมีเหตุปัจจัยไม่ใช่เพียงแต่เฉพาะสองสามปัจจัยก็เป็นเรื่องศึกษาตลอดชีวิตค่ะแล้วไม่ใช่ชาติเดียวลองอ่านประวัติของพระสาวกทั้งหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นอุบาสิกาหรือว่าไม่ว่าจะเป็นภิกษุภิกษุณีกว่าท่านจะรู้แจ้งสภาพธรรมะตามความเป็นจริงได้แต่ละชาติดำเนินไปอย่างไรชีวิตปกติธรรมดาไม่ต่างเลยค่ะแต่ความเข้าใจธรรมะที่ค่อยๆสะสมไปก็ทำให้สามารถที่จะได้ยินได้ฟังได้ไตรตรองไม่เผินและสามารถที่จะรู้ความจริงและก็ละความเป็นเราได้โดยการประจักษ์จริงๆไม่ใช่เพียงแค่ฟังมั่นคงไม่ใช่เรายังไม่พอยังไม่ถึงการประจักษ์แจ้งเมื่อไหร่ก็ดับกิเลสไม่ได้เพียงแต่ว่าปัจจัยที่จะให้กิเลสเกิดน้อยลงเพราะกุศลเกิดมากขึ้นและกุศลที่เกิดจากปัญญานะคะที่ฟังเพื่อเห็นถูกต้องเพื่อรู้ความจริงไม่ใช่เพื่อเหตุอื่นเลยนั่นเป็นบารมีทั้งหมดทั้งทานะบารมีศีลบารมีเนคขัมมะบารมีทั้งหมดพวกนี้ค่ะก็คือการสละความไม่รู้เพื่อที่จะได้ประจักษ์แจ้งความจริงซึ่งถูกปกปิดไว้ในขณะที่ไม่มีความเข้าใจอะไรเลยที่กำลังปรากฏก็เป็นเราไปเรื่อยๆตั้งแต่เด็กจนโตจนตายนี่แหละค่ะคือความลึกซึ้งความแอบซ่อนอยู่ทุกขณะของโลภะไม่ว่าจะไปทำอะไรที่ไหนคิดยังไงเพื่อที่จะรู้นั่นคือโลภะเป็นความเป็นตัวตนที่หวังจะรู้จึงแสวงหาทางตัวตนแสวงหาก็เจอแต่ตัวตนเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องละเอียดเรื่องลึกซึ้งนะคะเป็นเรื่องละแค่นี้ค่ะสบายๆทุกวันเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยต้องอดทนที่ว่าเมื่อไหร่ปัญญาจะเพิ่มขึ้นสามารถจะรู้ตรงหนึ่งตรงใดที่เป็นธรรมะไม่ว่าจะแข็งก็ไม่ประจักษ์แจ้งการเกิดดับของแข็งจนกว่าจะรู้ว่าเพียงแข็งไม่ใช่ดอกไม้ไม่ใช่นิ้วไม่ใช่โต๊ะไม่ใช่อะไรเลยค่ะแข็งจริงๆที่กำลังปรากฏเพราะแข็งเกิดและแข็งก็ดับเช่นเดียวกับสภาพธรรมะอื่นที่ดูเหมือนอยากจะรู้กันละเกินจะต้องไปจงรู้ลมหายใจรู้นั่นรู้นี่แต่เหมือนกันหมดค่ะสภาพธรรมะทั้งหมดมีปัจจัยเกิดและดับและถ้าไม่มีเย็นร้อนอ่อนแข็งจะมีลมหายใจไหมแล้วเราก็ไปเรียกว่าลมหายใจอยากมีลมหายใจเป็นอารมณ์อยากรู้ลมหายใจไม่พ้นความอยากเพราะความไม่รู้สะสมมานานคิดดูก็แล้วกันเห็นมากี่เห็นแล้วในสังสารวัฏในสังสารวัฏนะคะไม่ใช่ในชาตินี้ชาติเดียวและอยากจะให้หมดความติดข้องในเห็นทันทีหรือพยายามหาทางในชาตินี้ผิดหรือถูก
1: ผิดค่ะ
0: ค่ะนี่ค่ะคือปัญญาละปัญญาจริงๆเนี่ยต่างกับปัญญาปลอมๆปัญญาปลอมๆมาหาทางกันใหญ
1: ่ขนาดทำในเรื่องของธรรมะเนี่ยนะคะยังเป็นโลภะเลยค่ะ
0: ใช่ค่ะนี่ค่ะโลภะแอบซ่อนนะคะในอริยสัจ4แสดงเลยค่ะตราบใดที่ยังมีโลภะจะไม่ถึงนิพพานจะไม่มีการประจักษ์แจ้งนิพพานเลย พราะฉะนั้นจะซ่อนอยู่ตรงไหนจะมาในรูปไหนปัญญาเท่านั้นที่สามารถรู้ได้เห็นจริงละถ้าไม่เห็นก็ตามไปพระโลภะเป็นทั้งอาจารย์เป็นทั้งศิษย์ค่ะ
1: ตอนที่ท่านอัญญาณโกณฑัญญะสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงย่อมดับไปเป็นธรรมดาอันนั้นทำให้ท่านบรรลุโสดาบันทำไมบรรลุง่ายๆหรือว่า
0: การสั่งค่ะไม่ง่ายเลยค่ะแต่ถ้าจะเป็นพระโสดาบันไม่รู้อย่างนี้เป็นได้ไหม
1: ไม่ได้ค่ะ
0: และต้องเป็นคนตรงวันเดียวนี้รู้หรือยังแล้วจะรู้ได้อย่างไรไม่ใช่จะพยายามไปรู้ถ้าไม่มีการฟังไม่มีความเข้าใจรู้ไม่ได
1: ้แต่ครั้งเดียวเลยนะคะ
0: ท่านสะสมมานานเท่าไหร่ในอดีตชาติท่านไม่ใช่เกิดมาชาตินี้แล้วก็รู้ได้หรือ
1: คะ
0: อดีตชาติท่านเคยอธิษฐานขอที่จะเป็นคนที
1: ่ที่คนแรก
0: จะแจ้งสภาพธรรมะเห็นโทษของสังสารวัฏถึงปานนั้นไม่รอเลยไม่ใช่อยากนะคะแต่เห็นโทษ
1: ท่านพระอานนท์นะคะหลังจากที่พระพุทธเจ้าท่านปรินิพพานแล้วเราก็มีการสังคายนาขาดอีกหนึ่งรูปที่จะครบ500รูปก็คือท่านพระอานนท์ทีนี้ท่านอยู่ในชั้นโสดาบันแล้วท่านก็พยายามเพียรความเพียรอันนั้นน่ะคือโลภะใช่ไหมคะไม่ใช่
0: ถ้าเป็นโลภะก็ไม่ถึงค่ะ
1: คือเราอ่านตอนที่ท่านเร่งขึ้นมาเน
0: ี่
1: ย
0: เราแปลเอง
1: แปลเอง
0: ตามใจเราเอง
1: คือ
0: ท่านรู้หนทางแล้วใช่ไหมคะ
1: ท่านรู้แล้ว
0: แล้วท่านจะทำผิดเหรออ
1: ะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้ท่านบรรลุธรรมได้ทันทีเลย
0: ขณะไหนก็ได้ไม่ได้ทันทีนะคะการรู้แจ้งสภาพธรรมะหรือเดี๋ยวนี้ก็ตามแต่ใครรู้ล่วงหน้าขณะต่อไปจะเป็นอะไร
1: คำว่าไม่จำกัดการเนี่ยอันนี้ใช่ไหมคะ
0: เพราะฉะนั้นแม้แต่ขณะนี้ยังไม่รู้เลยว่าขณะต่อไปล่วงหน้าหนึ่งขณะนี้จะเป็นเห็นหรือจะเป็นคิดหรือจะเป็นได้กลิ่นใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วแต่อะไรจะกระทบชั้นใดแสดงความเป็นอนัตตาว่าไม่มีใครจะไปทำอะไรได้เลยแม้เดี๋ยวนี้ยังเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นชัดเจนยิ่งขึ้นก็คือว่าประจักษ์แจ้งความเป็นอนัตตาเมื่อไรไม่เลือกไม่ได้ตั้งใจว่าจะต้องตอนขณะที่เองไม่มีการคาดหวังใดๆเลยทั้งสิ้นในขณะที่สภาพธรรมะเกิดขึ้นมีแต่จะประจักษ์แจ้งความเป็นอนัตตามั่นคงขึ้นยิ่งขึ้นจึงละการที่จะไปทำสิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะรู้ว่าทุกอย่างต้องเกิดเพราะเหตุปัจจัยคิดเองกันมากเลยนะคะเหมือนแม้แต่ที่ตรัสรู้แล้วท้อพระทัยได้ยังไงเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ถึงการละที่จะมีผู้ที่ขอให้แสดงธรรม
1: ต้องมีผู้ขอ
0: เป็นการละที่ได้รู้ว่าสิ่งที่ประเสริฐสุดก็คือการได้ฟังพระธรรมจริงอาราธนาขอให้แสดงธรรมเพราะอยากฟังเพราะเห็นประโยชน์ควรจะได้ฟังเราคิดเองหมดเลยค่ะแล้วเราเป็นใครไปเที่ยวคิดจิตคนโน้นคนนี้ในพระไตรปิฎกตั้งสมัยโน้นเดี๋ยวนี้ยังไม่รู้เลย
1: คือพยายามคิดว่าคนนี้ทำแบบนี้แบบนี้เพื่อที่จะเอาตามอย่างว่าอ๋อถ้าทำแบบนี้แล้วก็เป็นแบบนี้อย่างเงี้ย
0: ตามอย่างก็ไม่ได้ค่ะตามอย่างพระพุทธเจ้าตามอย่างท่านพระสารีบุตรตามอย่างท่านพระอานนท์ได้ไหมแม้คนยุคนั้น
1: ไม่ได้ค่ะ
0: ไม่ได้แล้วเราล่ะจะเอาอย่างละทุกอย่างเกิดดับนะคะแม้แต่ปัญญาที่เรากำลังฟังเดี๋ยวนี้ก็เกิดดับแต่สะสมความเข้าใจเป็นพื้นฐานที่จะทำให้ไม่เปลี่ยนแปลงความเข้าใจไปเป็นอื่นทำให้เราเริ่มคิดว่าควรฟังคำจริงโดยตรงที่กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงเพื่อที่จะได้เข้าใจขึ้นทั้งหมดมาจากการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ว่าใครจะพูดเมื่อไหร่ก็เป็นความจริงที่ได้ฟังมาใช่ไหมคิดเองไม่ได้หรอก
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นก็รู้ความจริงได้ว่ามีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระบรมศาสดามีผู้ฟังและมีผู้ประพฤติปฏิบัติขัดเกลากิเลสตามจนรู้แจ้งเป็นสาวกค่ะแต่จะให้ใครเหมือนใครเป็นไปไม่ได้เลย
1: ต้องทำเรื่องของพระหูสูตรให้บริบูรณ์อย่างเดียว
0: เข้าใจก็แล้วกันค่ะเราจะเป็นอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าคนที่ฟังมากเข้าใจมากก็มีคำภาษาบาลีว่าพหุสุตตะพหุสุตแม้แต่คิดเดี๋ยวนี้ค่ะรู้ไหมว่าคิดยังไงคิดเป็นคำทั้งนั้นเลยเท่าที่ปรากฏแต่แม้ไม่คิดเป็นคำก็คิดโดยที่ไม่ปรากฏอย่างคิดถึงรูปร่างสันฐานเนี่ยไม่มีคำหรอก พอเห็นก็คิดเลยรู้เลยไม่มีคำสักคำแต่บางครั้งไม่เห็นอะไรเลยก็นั่งคิดไปเรื่องคนโน้นคนนี้เป็นคำหมดเลยเป็นเสียงทั้งนั้นที่จำไว้เป็นเรื่องทั้งนั้นที่ได้ยินมาจากการได้ยินได้ฟังทุกอย่างมีปัจจัยค่ะแสดงความไม่ใช่เราลึกซึ้งที่จะต้องอาศัยการฟังการไตร่ตรองการพิจารณาการเข้าใจการค่อยๆละความไม่รู้จับด้ามมีดเนี่ยรู้ไหมคะว่าเมื่อไหร่สึกตอนสึกแล้วปรากฏใช่ไหมคะ
1: ค่ะใช่
0: เพราะฉะนั้นเมื่อท่านเป็นพระญาบุคคลปรากฏแต่ก่อนที่จะได้เป็นพระญาบุคคลเนี่ยภาวนาคือการอบรมความเข้าใจไม่ปรากฏเลยว่าวันนี้ที่ได้ฟังเดี๋ยวนี้เป็นบารมีแค่ไหนประกอบด้วยบารมีใดมากน้อยสัจจะบารมีมั่นคงขึ้นไหมมั่นคงคืออธิษฐานบารมีฟังไปทำไมมั่นคงไปทำไมเพื่อละกิเลสและความไม่ดีทั้งหมดความไม่รู้ทั้งหมดเนกขัมมะบารมีสละสิ่งที่ไม่ดีเลือกใครจะเก็บไว้เลือกไม่ได้ค่ะแล้วแต่อัธยาศัยอะไรจะเกิดขึ้นนะคะ10ปีก่อนเป็นอย่างหนึ่งปีนี้ไม่เหมือน10ปีก่อนความเห็นก็เปลี่ยนไปได้อีก10ปีข้างหน้าอาจจะกลับไปเหมือน10ปีก่อนนั้นก็ได้ไม่มีใครรู้จนกว่าจะเกิดเกิดเมื่อไหร่ก็แสดงว่ามีปัจจัยที่จะเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นจึงเป็นอย่างนั้นค่อยๆฟังต่อไปค่อยๆพิจารณาแล้วก็เอาความคิดของเราเองเนี่ยออกให้หมดเลยค่ะคิดยังไงก็ไม่เหมือนได้ฟังและไตร่ตรองตามที่พระองค์ได้ตรัสแล้วอันนั้นชัดเจนมากเข้าใจตรงด้วยเราคิดไปก็ยังสงสัยไปเรื่อย
1: คือเรานึกว่าเราอ่านแล้วแล้วก็เข้าใจแล้วเราก็เลยมาถามทีนี้พอมาถามเสร็จปั๊บเนี่ยก็โชคดีแล้วที่มาถามเพราะว่าคิดไปเอง
0: นี่ค่ะการสนทนาธรรมเป็นมงคลใช่ไหมคะในมงคล38แม้จะฟังธรรมะแล้วก็ยังไม่พอมงคลที่จะทำให้ปัญญาเจริญขึ้นความเข้าใจถูกขึ้นก็จะต้องมีหลายอย่างประกอบกัน
1: และ
0: แต่ฟังแล้วก็ยังไม่พอนะคะการสนทนาจากเพื่อนฝูงมิตรสหายนัยยะต่างๆก็ทำให้มีความเข้าใจหลายนัยยะเพิ่มขึ้นทั้งหมดเพื่อละความเป็นเราค่ะไม่ใช่เพื่อลาภเพื่อยศเพื่อสรรเสริญเพื่ออะไรทั้งหมดแต่เพื่อละความไม่รู้ทำให้เกิดความยึดมั่นว่าเป็นเราพอมีเราก็ทุกอย่างเพื่อเราหมดชั่วก็ทำได้เพื่อเราเพราะไม่รู้ว่าเป็นธรรมะที่เป็นฝ่ายชั่วมีแต่โทษทุกอย่างทุกปัญหาแก้ได้ด้วยความเข้าใจพระธรรมแต่ถ้าไม่มีความเข้าใจพระธรรมแก้ยังไงก็ไม่พ้นค่ะเพราะทุกอย่างเกิดตามเหตุตามปัจจัยเหตุดีที่ได้ทำไว้ในชาติก่อนนั้นให้ผลก็ไม่รู้มายังไงเหตุไม่ดีที่เกิดขึ้นที่ได้เคยกระทำสิ่งที่ไม่ดีมาแล้วในชาติก่อนก็ไม่รู้ว่าให้ผลเมื่อไหร่เช่นเห็นเดี๋ยวนี้เนี่ยทุกคนรู้ว่าเป็นผลของกรรมใช่ไหมคะแต่กรรมไหนล่ะชาติไหนล่ะไม่มีใครรู้เลยแค่รู้ว่าไม่ใช่เรายังไม่รู้เลยทั้งที่ไม่ใช่เราจริงๆเพราะเกิดแล้วไม่มีใครไปทำให้เกิดแล้วก็ดับไปจะเป็นของใครได้ไม่มีแล้วอะจะไปเป็นของใครได้ก็ยังเป็นเราอยู่นั่นแหละเพราะไม่รู้เห็นคุณของพระรัตนตรัยเห็นพระมหากรุณาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือยัง45พรรษาเนี่ยค่ะทุกคำที่เราได้ยิน
1: ยากมาก
0: ค่ะนี่แหละค่ะคือปัญญา
1: สุดๆเลยค่ะ
0: ถ้ารู้ว่าพระธรรมลึกซึ้งนั่นคือปัญญาที่เป็นเหตุที่จะให้เกิดบารมีนะคะเพียรต่อไปที่จะค่อยๆพิจารณาอดทนต่อไปที่จะรู้ว่านานเท่าไหร่นะคะเมื่อไม่รู้ก็ไม่รู้เมื่อรู้ก็รู้จะเร่งรัดยังไงก็ไม่ได้เพราะเหตุว่าเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยถ้ามีการฟังเห็นประโยชน์เห็นคุณค่าใครจะรู้ว่าวันนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นมาถึงสิ่งที่กำลังปรากฏก็ได้ไม่มีใครรู้อะไรว่าอะไรจะเกิดเพราะความเป็นอนัตตาต้องมั่นคงและชัดเจนขึ้นจึงจะละการที่จะไปขวนขวายด้วยความเป็นเราพยายามที่จะรู้อย่างนั้นอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นชาวไหนนะคะคุณอนุชาวขอนแก่นชาวกรุงเทพชาวเอเชียหรืออะไรก็ตามนะคะทุกคนเป็นชาวไม่รู้ตราบใดที่ยังไม่รู้ว่าเป็นชาวไม่รู้นะคะจะไม่มีวันรู้เพราะเข้าใจเองว่ารู้ ต่อเมื่อไหร่นะคะเป็นชาวที่ไม่รู้แต่ได้ยินได้ฟังคำซึ่งไม่เคยได้ยินมาก่อนแน่นอนนะคะเริ่มรู้ว่าท่านพูดกล่าวคำนี้เป็นใครพระเจ้าชาวไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชาวไม่รู้จักพระธรรมชาวไม่รู้จักพระอริยะบุคคลที่รู้แจ้งสภาพธรรมะซึ่งเป็นคณะหรือหมู่ไม่ใช่ว่าคนหนึ่งคนใดนะคะทั้งหมดเป็นชาวที่รู้คุณของพระสงฆ์สงฆ์คือหมู่หรือคณะมดหลายๆตัวเนี่ยเป็นหมู่ไหมคะเป็นสงฆ์ไหมเป็นถ้าเราไม่ศึกษาเลยนะคะเราเหมือนรู้ทุกอย่างพูดทุกคำแต่แม้แต่คำว่ามนุษย์เนี่ยถามจริงๆว่ารู้จักหรือเปล่าเทวดาแมลงนะคะสุนัขแมวรู้จักหรือเปล่าเห็นแล้วก็จำได้เท่านั้นเองว่านี่เป็นอะไรแต่ความจริงรู้จักหรือเปล่านี่คือชาวไม่รู้ตราบใดที่ยังเป็นชาวไม่รู้และก็ยังคงไม่รู้ว่าไม่รู้อะไรผู้นั้นจะไม่ใช่ชาวรู้ชาวรู้คือเริ่มรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำนี้คำเดียวค่ะจะทำให้คนที่เกิดมาแล้วเนี่ยไม่มีโอกาสที่จะได้ยินคำนี้จะไม่รู้สึกตัวเลยนะคะว่าเป็นชาวไม่รู้ต่อเมื่อไหร่ที่ได้ยินได้ฟังเอ๊ะไม่เคยรู้คำนี้มาก่อนอย่างเมื่อกี้นี้นะคะที่บอกว่าเป็นเรื่องหนักเป็นเรื่องยากเป็นเรื่องอะไรแต่มีค่ะไม่ใช่ไม่มีเราไม่ใช่ไปพูดเรื่องหนักหนาสาหัสที่ไม่มีแต่ว่ากำลังมีเดี๋ยวนี้แต่ไม่เข้าใจหมายความว่าอะไรคะไม่รู้ถึงอย่างนี้ใช่ไหมทั้งที่กำลังปรากฏจริงๆต่อหน้าต่อตาอย่างนี้ค่ะไม่รู้เลยว่าไม่รู้อะไรแต่พอเริ่มรู้จักได้ยินได้ฟังคำซึ่งไม่เคยได้ยินมาก่อนนะคะคำนั้นกล่าวถึงอะไรข้อสำคัญที่สุดต้องรู้ว่าพูดถึงสิ่งที่มีจริงหรือเปล่าถ้าเป็นสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้มีไหมและจะรู้ว่ามีจริงไหมเนี่ยต้องละเอียดนะคะมีลักษณะปรากฏความจริงของสิ่งนั้นให้รู้ว่าสิ่งนั้นไม่เป็นอย่างอื่นเลยค่ะเป็นแต่สิ่งนั้นซึ่งกำลังมีจริงๆยากหรือง่ายค่ะฟังเหมือนคำธรรมดาหมดเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้ก็มีแต่ว่าไม่รู้ความจริงของสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้มีอะไรเริ่มต้นอย่างนี้นะคะนี่คือการเริ่มต้นเป็นผู้ไตร่ตรองไม่ใช่ผู้เชื่อใครพูดอะไรก็เชื่อบอกอะไรก็เชื่อแต่ไม่เข้าใจอะไรเลยนี่ต่างกันมากนะคะกับผู้เริ่มรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรมีจริงๆหรือเปล่านี่ค่ะคือการตั้งต้นพอที่จะรู้ไหมคะถ้าไม่ตั้งต้นอย่างนี้เนี่ยจะรู้จักสิ่งที่กำลังปรากฏทุกขณะตั้งแต่เกิดจนตายไม่ไกลเลยค่ะอยู่ที่แต่ละหนึ่งบุคคลจะไปรู้อื่นได้ยังไงในเมื่อสิ่งนี้อยู่ตรงนี้เห็นตรงนี้ที่เห็นได้ยินตรงนี้ที่ได้ยินคิดตรงนี้ที่คิดทั้งหมดนี่ค่ะสุขทุกข์ชอบไม่ชอบทั้งหมดอยู่ที่ตรงนี้แต่ไม่เคยรู้ตรงนี้รู้ได้ไหมไปรู้อย่างอื่นหมดเลยแต่ตรงนี้รู้หรือยังเพราะฉะนั้นถ้าคิดว่ารู้แล้วนะคะก็ไม่สามารถที่จะเป็นผู้รู้ได้ต่อไม่รู้ว่าเอ๊ะคำนี้ไม่ได้พูดเรื่องอื่นเลยนะแต่พูดถึงสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ให้เข้าใจความเป็นจริงของสิ่งนี้น่าสนใจไหมคะแสนใกล้ตรงนี้เองแล้วก็ไม่รู้แล้วก็พยายามไปรู้สิ่งอื่นเพราะฉะนั้นผู้ไม่รู้เนี่ยอยู่ในโลกมนุษย์นี้ก็มากมายที่บนสวรรค์ก็มีที่ไหนที่ไหนก็มีค่ะตราบใดที่ยังไม่รู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงๆเดี๋ยวนี้จะชื่อว่าผู้รู้ได้ยังไงเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมนะคะคำที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนเนี่ยไม่ใช่รีบร้อนไปรู้เพราะแต่ละคำเนี่ยค่ะลึกซึ้งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เราเคยได้ยินบ่อยๆเป็นผู้ตรัสรู้สิ่งที่มีจริงทั้งหมดไม่เว้นเลยนะคะถึงที่สุดด้วยประการทางปวงเพราะฉะนั้นถ้าเราเพียงแต่พูดกันถามกันคุยกันตื้นๆไม่ถึงที่สุดเนี่ยจะเข้าใจความจริงของสิ่งนั้นไหมเช่นคำว่ามนุษย์เนี่ยพอพูดแล้วอ๋อรู้จักใช่ไหมคะถึงที่สุดหรือยังรู้จักจริงๆหรือเปล่าแต่มีผู้ที่ตรัสรู้ความจริงซึ่งมีจริงๆค่ะตั้งแต่เกิดจนตายแล้วก็ทุกชาติด้วยในสังสารวัฏแต่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยเปรียบเทียบดูคำที่สามารถทำให้เข้าใจสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้ตามความเป็นจริงถึงที่สุดโดยประการทางปวงไม่น่าจะมีได้นะคะก็ทุกอย่างก็ปรากฏให้เห็น แต่มีผู้ที่ตรัสรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ทุกอย่างไม่เว้นเลยถึงที่สุดโดยประการทั้งปวงไม่เชื่อก็ฟังและก็สนทนาตอบได้ถึงที่สุดเมื่อไหร่ก็หมายความว่าเริ่มเข้าสู่ความลึกซึ้งอย่างยิ่งของสิ่งที่มีเพราะว่าทุกชาติเนี่ยค่ะก็มีคนมีพระเจ้าแผ่นดินมีเสนามหาอามาตย์มีพ่อค้ามีอะไรทุกอย่างตามปกติเหมือนเดี๋ยวนี้เลยไม่รู้มาก่อนเลยใช่ไหมใครๆก็ไม่รู้มาเลยจนกว่าจะมีผู้ที่ตรัสรู้และมีผู้ที่ตรัสรู้เนี่ยมีจริงๆหรือเปล่าถ้าไม่เคยฟังคำของคนนั้นจะรู้ได้ไหมคะว่ามีจริงหรือเปล่าแต่เชื่อแหละว่ามีเพราะฉะนั้นการเชื่อไม่ใช่ความเข้าใจเชื่อคนผิดเชื่อคำผิดเชื่อสิ่งที่ผิดนะคะเพราะเหตุว่าไม่ได้มีสิ่งที่ปรากฏตามความเป็นจริงแค่นี้ค่ะทุกคำสามารถที่จะไตร่ตรองนะคะและผู้ที่รู้เนี่ยสามารถที่จะให้ความรู้ในสิ่งที่กำลังปรากฏแต่ไม่รู้เลยเพราะผู้นั้นเป็นผู้รู้ถ้าไม่มีผู้รู้จริงๆเนี่ยเราจะได้ยินคำว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไหมได้ยินแล้วนะคะรู้จักหรือยังตอบได้ไหมคะถ้าไม่เคยฟังมาก่อนเลยและบอกว่าพุทธคือผู้รู้เพราะฉะนั้นชาวพุทธต้องเป็นผู้ที่รู้รู้อะไรคะรู้สิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้คนไหนจะเป็นชาวพุทธบ้างรู้สิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่ทุกคนฟังคิดไตร่ตรองได้จึงจะสามารถเข้าใจความจริงของสิ่งที่กำลังมีเพราะว่าไม่ได้พูดถึงสิ่งอื่นเลยนะคะพูดถึงสิ่งนี้แหละซึ่งบางคนก็คิดว่าอยากฟังพระธรรมนะคะอยากฟังสิ่งที่เป็นคำที่ลึกซึ้งปฏิจจสมุปบาทอริยสัจจะแต่ถามจริงๆว่ารู้อะไรรู้สิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ซึ่งกำลังเป็นสัจจะเพราะเป็นความจริงและก็เป็นธรรมะคือเป็นสิ่งที่มีจริงมีลักษณะเฉพาะแต่ละอย่างแล้วก็สามารถถึงที่สุดคือการประจักษ์แจ้งสิ่งที่มีที่เกิดจริงมีและเกิดมีแล้วก็ดับไปอย่างเร็วที่สุดยากที่จะประมาณได้ไม่มีทางจะประมาณได้เลยจนกว่าสิ่งนั้นจะปรากฏกับปัญญาที่เริ่มเข้าใจค่อยๆเข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงว่าเคยเป็นชาวไม่รู้อยู่ในโลกของความไม่รู้มาไม่ว่าจะเกิดที่ไหนนะคะจะเกิดบนสวรรค์เป็นเทพชั้นต่างๆเป็นพรหมก็เป็นชาวไม่รู้คือไม่รู้สิ่งที่กำลังปรากฏอันนี้พอที่จะเริ่มเข้าใจไหมคะเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งอย่างยิ่งค่ะเพราะว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรม45พรรษาให้ผู้ที่ได้ฟังเนี่ยค่ะมีความเข้าใจมีความมั่นคงมีการที่ขัดเกลากิเลสละความไม่รู้จนประจักษ์แจ้งอริยสัจธรรมไม่อยู่ไกลเลยนะคะเดี๋ยวนี้เองทั้งหมดแต่ยังไม่ถึงความเป็นอริยะเพราะว่าอริยะต้องเป็นปัญญาที่สามารถที่จะประจักษ์แจ้งความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้ได้เพียงฟังเท่านี้นะคะก็อาจจะมีบุคคลสองพวกพวกหนึ่งไม่สนใจค่ะก็เห็นธรรมดาอย่างนี้จะมีอะไรนักหนาที่จะต้องรู้แต่ว่าเกิดแล้วก็ต้องตายไม่ตายไม่ได้จะตายวันไหนก็ไม่มีใครรู้ด้วยเดี๋ยวนี้ยังตายได้เลยเพราะฉะนั้นก่อนจะตายเนี่ยจะรู้สิ่งที่มีจริงๆดีกว่าไหมไม่หนักหนาอะไรเลยนะคะไม่ต้องไปขุดดินไม่ต้องไปทำอะไรหมดเลยวุ่นวายเพียงแต่ฟังไตร่ตรองประโยชน์มีไหมแค่เริ่มรู้ตัวว่าไม่รู้สิ่งที่กำลังปรากฏควรรู้ไหมหรือไม่รู้ก็ไม่รู้ไปนี่เป็นสิ่งซึ่งไม่มีใครสามารถจะบันดาลให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นได้นะคะทุกขณะนี้เกิดแน่ๆจึงปรากฏตามเหตุตามปัจจัยของแต่ละหนึ่งบุคคลนี่เป็นสิ่งซึ่งเริ่มเข้าใจสิ่งที่มีนะคะเมื่อเข้าใจสิ่งที่มีแล้วเหมือนกันหมดไหมไม่ว่าสวรรค์พรหมนรกมนุษย์หรือที่ไหนก็ตามแต่นี่เป็นสิ่งที่ต้องค่อยๆพิจารณาไตร่ตรองในความตรงในความจริงในความถูกต้องจึงสามารถที่จะถึงการเป็นผู้รู้ได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นผู้รู้หรือเปล่าคะรู้ระดับไหนคะตรัสรู้ประจักษ์แจ้งความจริงของสิ่งที่พระองค์ได้ประจักษ์แจ้ง จึงทรงแสดงความจริงของสิ่งนั้นให้คนที่ได้ฟังเนี่ยเริ่มคิดว่าไม่รู้มานานเท่าไหร่ห่างไกลมากฝันกับไม่ฝันเนี่ยต่างกันไหมคะใครคิดอ่ะหรือไม่คิดดีกว่าคะฝันกับไม่ฝันต้องตรงทุกคำค่ะถ้าจะศึกษาพระธรรมเพื่อที่จะรู้ความจริงไม่ตรงไม่ได้ไม่ตรงแล้วจะรู้ความจริงได้ยังไงต้องตรงตามความเป็นจริงของสิ่งนั้นซึ่งกำลังมีเดี๋ยวนี้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นทุกอย่างนะคะสำหรับคิดทุกคนฝันแน่นอนเมื่อคืนนี้ฝันหรือเปล่าคะแล้วก็ฝันทุกคืนหรือเปล่าพอตื่นขึ้นก็รู้ว่าไม่ฝันแต่เดี๋ยวนี้รู้ไหมคะไม่ได้รู้ความจริงตั้งแต่เกิดจนตายก็ไม่รู้ฝันหรือเปล่ารู้เมื่อไหร่นะคะถึงจะรู้ว่าฝันไปตลอดเหมือนความฝันเลยถ้าไม่ตื่นถ้าคนนั้นไม่ตื่นเขาก็คิดว่าฝันนั้นจริงใช่ไหมคะในฝันใครคิดว่าไม่จริงบ้างไปไหนมาไหนสารพัดอย่างทำอะไรก็หลายอย่างในฝันแต่พอตื่นไม่มีอะไรเลยในฝันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้นี่ค่ะผู้ที่ตื่นผู้ที่ตรัสรู้ความจริงจึงรู้ว่าทุกคนที่ไม่รู้เนี่ยความไม่รู้เนี่ยทำให้เหมือนกับมีสิ่งที่มีจริงๆเป็นของตนเป็นแต่ละหนึ่งบุคคลไม่ว่าจะเกิดเป็นอะไรก็ตามแต่ถ้ารู้นะคะเหมือนฝันค่ะไม่ได้มีอะไรเลยสักอย่างแต่เป็นสภาพที่จริงยิ่งกว่าฝันแต่ถึงอย่างนั้นก็ฝันว่ามีจริงยิ่งกว่าฝันเพราะทุกคนขณะนี้นะคะกำลังคิดว่าตื่นละไม่ใช่ฝันจริงนะเห็นจริงๆเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนเห็นในฝันแต่ว่าถ้าไม่รู้ความจริงของเห็นเดี๋ยวนี้และเห็นก็เกิดแล้วดับแล้วด้วยเพราะไม่ได้เห็นตลอดเวลาเมื่อวานนี้มีใครมาที่นี่บ้างคนนั้นที่มาที่นี่เนี่ยเดี๋ยวนี้อยู่ไหนหาเจอไหมคะไม่เหลือเลยเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งขณะที่ความเป็นคนนี้อยู่ที่นี่เนี่ยจะค่อยๆหมดไปค่ะโดยที่ว่าไม่รู้เลยว่าไม่ได้ทำอะไรเลยก็เป็นอย่างนี้แหละตั้งแต่เกิดจนตายไม่มีใครจะยับยั้งความเป็นไปของสิ่งที่มีจริงๆได้เลยสักอย่างเดียวรู้เมื่อไหร่นะคะสิ่งที่มีจริงนั้นไม่เหลือแล้วค่ะเมื่อวานนี้ไม่เหลือแล้วเมื่อกี้นี้ก็ไม่เหลือแล้วอาหารที่อร่อยตอนเช้าเมื่อกี้นี้เองนะคะหมดแล้วหายไปแล้วกลับไปอีกไม่ได้เลยเหมือนฝันไหมสารพัดที่จะรู้ไปหมดทุกอย่างแต่ก็ไม่เหลืออะไรเลยพระฉันจริงเข้าใจความหมายของถ้าไม่รู้นะคะก็ไม่ได้ตื่นจากความไม่รู้เริ่มฟังเป็นชีวิตจริงๆแต่ไม่รู้เลยสักอย่างสักขนาดเดียวแต่มีผู้ที่ตรัสรู้และทรงแสดงคำของพระองค์ที่ตรัสไว้นานมาแล้วนะคะหลายพันปีมาแล้วยังมีจริงเดี๋ยวนี้ให้เข้าใจได้ว่าพระองค์ตรัสรู้สิ่งที่มีนี้แหละไม่ว่าเมื่อไรที่ไหนอย่างไรทรงแสดงไว้ทั้งหมดพระฉันผู้ที่สะสมการเห็นประโยชน์ว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดมีประโยชน์ที่สุดในชีวิตที่แสนสั้นนะคะสั้นมากเลยค่ะถ้าตายเดี๋ยวนี้ก็จบละสั้นมากละถ้าอีก10 ปีตายก็สั้นคิดว่าไม่สามารถที่จะอยู่ตลอดไปต่อไปได้เลยมีเพียงเท่านั้นเองแล้วก็ไม่รู้อะไรไปหมดเนี่ยคิดดูกันละกันขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลนะคะสะสมมาที่เห็นประโยชน์ไม่ว่าเขาอยู่ไหนในครั้งพุทธกาลเขาเป็นขอทานโรคเรื้อนแต่เขารู้แจ้งอริยสัจธรรมเพราะฟังใครก็ตามนะคะไม่สามารถที่จะรู้ว่าแต่ละหนึ่งบุคคลเนี่ยสะสมอะไรมาบ้างมากมายหลากหลายมากแต่เป็นอย่างนี้แหละอย่างที่เห็นพระเจ้าเมื่อวานนี้ก็ได้สะสมสิ่งที่ได้ฟังบ้างพอที่จะเข้าใจบ้างว่าคำว่ารู้หมายความว่าอะไรความไม่รู้หมายความว่าอะไรกำลังมีขณะนี้เริ่มเข้าใจว่ารู้หรือไม่รู้ถ้าไม่มีใครบอกไม่มีใครถามก็คงไม่คิดเลยใช่ไหมคะว่าไม่รู้อะไรและรู้อะไรเพราะฉะนั้นแต่ละครั้งที่ได้ฟังและเข้าใจนะคะสะสมจนกระทั่งเป็นอุปนิสัยอย่างที่ทุกคนมีอุปนิสัยหลากหลายแต่นี่เป็นอุปนิสัยในการที่จะได้เข้าใจความจริงอุปนิสัยในการที่จะฟังบ่อยๆเพราะรู้ว่าฟังครั้งเดียวก็ไม่พอและก็อุปนิสัยที่จะไตรตรองจนกระทั่งรู้ตัวเองนะคะไม่ต้องมีใครมาบอกว่ามีความเข้าใจในสิ่งที่ได้ฟังมากน้อยแค่นั้นเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งซึ่ง นี่ตั้งต้นไหมคะเห็นความลึกซึ้งก่อนถ้าไม่เห็นความลึกซึ้งก็ไม่คิดเลยค่ะว่าจะต้องฟังทีละคำเพราะว่าไม่ได้รู้จริงๆในแต่ละคำมนุษย์ก็ยังไม่รู้เลยแต่เหมือนรู้แล้วนกก็เหมือนรู้ใช่ไหมคะคืออะไรแต่ก็ไม่รู้อะไรสักอย่างเดียวมีสิ่งที่ลึกซึ้งกว่านั้นที่ตรงตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นการเริ่มฟังคือเริ่มเข้าใจความลึกซึ้งของธรรมะคือสิ่งที่มีจริงทุกครั้งที่ได้ยินคำว่าธรรมะนะคะต้องเป็นสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นเราจะไม่พูดถึงสิ่งที่ไม่มีแต่เราจะพูดถึงสิ่งที่มีจริงๆและเดี๋ยวนี้ก็มีด้วยเพื่อที่จะได้รู้ว่านะคะไม่รู้มานานแสนนานแล้วก็ไม่รู้แค่ไหนขึ้นอยู่กับฟังแล้วเข้าใจเท่าไหร่ไม่ใช่ว่าเราจะเอาอย่างอื่นมาวัดนะคะแต่ว่าฟังแล้วนี่ค่ะมีความเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยแล้วก็มีความรู้ด้วยว่าแม้แต่ฟังอย่างนี้ยังไม่ใช่การประจักษ์แจ้งเพราะว่าการที่จะฟังเข้าใจสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ค่ะต้องตามลำดับขั้นจริงๆถ้าไม่มีการฟังสักคำจะไม่รู้สักคำถึงสิ่งที่มีจริงๆพระอาจารย์เป็นผู้ที่อดทนนะคะสัจจะบารมีไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นยามป่วยไข้ยามทุกข์ยากลำบากยามมีเรื่องต่างๆที่ไม่น่าพอใจมีเหตุการณ์ต่างๆทั้งหมดอดทนที่จะรู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดคือเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏไม่ว่าในยามใดทั้งสิ้นก็มีสิ่งที่ปรากฏความเจ็บป่วยก็ปรากฏมีจริงๆเข้าใจได้นะคะแต่ต้องด้วยความอดทนว่าความจริงถึงความประจักษ์แจ้งเป็นอริยสัจธรรมเนี่ยไม่ได้ไกลเลยนะคะอยู่เดี๋ยวนี้แต่ต้องรู้ด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นตราบใดที่ไม่รู้ไม่สามารถที่จะประจักษ์อริยสัจธรรมได้ต้องเป็นความรู้ที่เริ่มรู้ว่าไม่รู้อะไรบ้างแล้วก็ฟังจนกระทั่งมั่นคงนะคะเป็นอธิษฐานะไม่เปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นเลยค่ะใครจะไปบอกให้ทำอะไรกี่วันกี่เดือนแล้วจะรู้สภาพธรรมะแต่ไม่มีความเข้าใจอะไรเลยในสิ่งที่กำลังมีนั่นไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นผู้ที่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงๆต้องเป็นผู้ที่ฟังคำที่พระองค์ตรัสแล้วก็ไตร่ตรองจนกระทั่งเห็นพระมหากรุณาถ้าพระองค์ไม่ตรัสมีใครจะรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังมีขณะนี้ได้ไม่รู้แม้แต่ว่าเป็นชาวไม่รู้มาในสังสารวัฏนานเท่าไหร่เพราะฉะนั้นทุกคำเลยนะคะไตร่ตรองไม่ต้องไปหวังว่าจะได้รู้แจ้งหรือสัจธรรมเป็นพระโสดาบันโดยไม่รู้อะไรเดี๋ยวนี้เป็นไปได้ยังไงคะพระโสดาบันคือใครพระอริยบุคคลคือใครพระอรหันต์คือใครเป็นคนไม่รู้อย่างนี้หรือคะแล้วก็จะเป็นพระโสดาบันหมายความว่าไม่เข้าใจแม้แต่คำว่าโสตาปันนะที่เราใช้ภาษาไทยว่าโสดาบันเนี่ยเป็นอย่างไรพระฉันก็เริ่มจริงๆค่ะที่จะเข้าใจให้มั่นคงนะคะว่าเป็นผู้ไม่รู้ในสังสารวัฏพระฉันขณะนี้กำลังเริ่มจะเป็นผู้ที่รู้สะสมปัญญาความเห็นถูกด้วยความเพียรด้วยความอดทนด้วยความตรงทุกอย่างเลยค่ะเป็นบารมีที่ถ้าไม่มีบารมีเหล่านี้นะคะเป็นอกุศลทั้งหมดแล้วอกุศลจะไปรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ได้อย่างไรได้ยินคำว่าปัญญาแต่ปัญญารู้อะไรเห็นไหมคะต้องเป็นคนที่ละเอียดสนทนาแต่ละหนึ่งคำเนี่ยถ้าไม่มีความเข้าใจนะคะหรือว่าเผลอหรือว่าเข้าใจผิดจะประมาทอย่างนี้ไปเรื่อยๆประโยชน์คือมีไหมมีประโยชน์อะไรไหมจะได้อะไรไหมจะรู้ความจริงได้ไหมในเมื่อเป็นผู้ที่ไม่ได้รู้จริงจริงแล้วก็เป็นผู้ที่ประมาทเพราะฉะนั้นไม่รีบร้อนนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีเท่าไหร่ที่จะรู้ความจริงเดี๋ยวนี้ค่ะทรงแสดงความจริงเดี๋ยวนี้พระธรรมทุกคำกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงๆพระอริยสาวกผู้ไม่ถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ฟังและสามารถจะเข้าใจได้ท่านไม่ใช่ฟังครั้งเดียวแต่นานเท่าไหร่ที่อบรมนะคะอบรมอะไรคะบารมีความเข้าใจถูกท่ามกลางอกุศลพระถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงจะไม่มีใครรู้เลยนะคะว่าเดี๋ยวนี้เห็นมีหลังเห็นไม่นานเลยแค่สามขณะจิตอกุศลเกิดแล้วกำลังเกิดด้วยไม่ว่าจะเห็นจะได้ยินจะได้กลิ่นจะได้ลิ้มรสใดๆก็ตามนี่เริ่มเป็นผู้รู้ความจริงว่าไม่รู้ทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเห็นอะไรได้ยินอะไรมีชีวิตไปวันๆ ด้วยความไม่รู้แต่พอฟังพระธรรมด้วยความอดทนเห็นความลึกซึ้งนะคะจะไม่รีบร้อนไปไม่รู้แล้วอยากที่จะรู้อยากที่จะหมดกิเลสนั่นเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เพราะฉันเริ่มต้นด้วยความเป็นผู้ตรงค่ะสัจจะเพื่อที่จะเป็นสัจจะบารมีรู้ก็คือรู้สิ่งที่มีจริงๆเดี๋ยวนี้ถ้าไม่รู้ก็ทำอย่างอื่นก็ไม่รู้ต่อไปแต่ถ้าฟังแต่ละคำนะคะความเข้าใจนั่นแหละค่อยๆละความไม่รู้อดทนไหมคะถ้าไม่อดทนก็ไม่มีคุณความดีที่จะเป็นบารมีที่จะขัดเกลากิเลสที่จะค่อยๆละความไม่รู้เพราะเต็มไปด้วยความไม่รู้เหมือนเดิมแล้วก็ยิ่งเต็มทุกขณะที่มีชีวิตอยู่โดยที่ไม่เข้าใจธรรมะ
2: ผมเห็นคนที่เข้าสมาธิเนี่ยได้ผลหรือเปล่าหรือเป็นภาพจินตนาการของเขาขอเรียนถามอาจารย์ครับ
0: ได้ยินคำว่าสมาธิอย่าเพิ่งทำอะไรดีไหมคะเพราะยังไม่รู้ว่าสมาธิคืออะไรเพราะฉะนั้นถ้าไปถามคนที่เข้าสมาธิหรือทำสมาธิว่าสมาธิคืออะไรให้เขาตอบและทำสมาธิเพื่ออะไรก็จะได้ความชัดเจนเพราะบุคคลนั้นกำลังเข้าสมาธิแต่ถ้าเขาตอบไม่ได้หรือไม่ตรงหรือไม่มีเหตุผลจะเป็นสมาธิหรือเปล่าหรือเพียงได้ยินคำว่าสมาธิใช้คำว่าสมาธิตามกันแต่สมาธิคืออะไรตอบได้ไหมถ้าตอบไม่ได้จะมีประโยชน์ไหมคะเข้าสมาธิแต่ตอบไม่ได้ว่าสมาธิคืออะไรเพราะฉะนั้นเห็นใครเข้าสมาธิสนใจก็ถามคนที่เข้าสมาธิสมาธิคืออะไรคะทำอะไรอยู่เพื่ออะไรเขาจะตอบว่าเพื่ออะไรลองเดาก็ได้ค่ะเพราะเขาไม่บอกใช่ไหมคะเขาได้แต่ทำสมาธิ
2: ครับคือเราเห็นภาพนั้นเราก็ไม่ทราบว่าเจตนาเขาเข้าสมาธิเนี่ยเขาต้องการจุดมุ่งหมายยังไงเราไม่ทราบ
0: ต้องถามคนที่ทำสมาธิเขาทำเขาต้องรู้คนอื่นไม่ทำเพราะรู้จักสมาธิว่าแม้เดี๋ยวนี้ก็มีสมาธิเห็นไหมคะต่างกันไหมคะไม่ต้องทำสมาธิคืออะไรนี่คือคำตอบว่าทำไมกล่าวว่าเดี๋ยวนี้ก็มีสมาธิพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าอย่างไรไม่ใช่ว่าเรามาคิดกันเองนะคะว่าสมาธิเป็นอย่างนั้นอย่างนี้รู้หรือเปล่าว่าเดี๋ยวนี้ก็มีสมาธิทุกขณะจิตแต่สมาธิหรือสภาพธรรมะแต่ละอย่างเนี่ยค่ะก็ต้องมีหลายระดับเพียงนิดเดียวเล็กน้อยเนี่ยไม่ปรากฏชัดเจนขณะนี้นะคะกำลังเห็นอย่างนี้ค่ะไม่ได้มีแต่เห็นใครรู้บ้างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เนี่ยค่ะเราไม่ได้เริ่มจากการที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรารู้จักใครที่เขาไม่ได้บอกเราเลยว่าอะไรคืออะไรแต่ชักชวนให้ทำจะมีประโยชน์ไหมทำอะไรก็ไม่รู้บอกให้ละวางอะไรก็ไม่รู้แล้วละวางได้หรือเปล่าทั้งหมดเนี่ยค่ะไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ทุกคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสแล้วเป็นสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนและมีจริงๆเดี๋ยวนี้ด้วยแม้แต่สมาธิแต่จะบอกให้เชื่อไม่เป็นไปไม่ได้นะคะไร้ประโยชน์ถ้าจะไปบอกใครว่าสมาธิเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ต้องให้เขาเข้าใจให้ถูกต้องตั้งแต่ต้นว่าคืออะไรเพราะฉันไม่ใช่ไปตามใครที่จะไม่รู้กันต่อไปนะคะแต่ทุกคำเนี่ยถามได้สมาธิคืออะไรคะลองคิดสำหรับคนที่สนใจคิดไม่ออกแต่อยากทำเพราะเขาทำกันหรือยังไงคะ
2: ก็เคยเห็นคนไปวัดไปวาแล้วก็นั่งสมาธิกันเราก็เอ๊ะเขาทำเพื่ออะไรได้ประโยชน์ยังไง
0: ขอถามเขาได้ไหมคะคนที่เข้าสมาธิไปทำสมาธิถามเขาได้ไหม
2: เราไม่สามารถไปถามได้นะเพียงแต่เป็นภาพที่เราเห็นอยู่บ่อย
0: ๆถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าเราไม่สามารถจะรู้ใครพูดว่าอะไรเราก็ไม่สามารถจะรู้ใครจะทำสมาธิใครจะเข้าสมาธิสมาธิเกิดแล้ว
2: ผู้ที่เข้าสมาธินะเราไม่ทราบว่าเขามีจุดมุ่งหมายอะไรแต่ว่าเขาได้ถึงจุดนั้นหรือเปล่า
0: เราก็ไม่ดูจุดหมายเขาแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเขาไปถึงจุดหมายนั้นหรือเปล่าพระเจ้าการสนทนามีประโยชน์อย่างยิ่งค่ะเพื่อความถูกต้องด้วยความหวังดี ด้วยความเป็นมิตรว่าขอให้เข้าใจถูกทุกครั้งที่มีการสนทนาธรรมเนี่ยไม่ใช่เพื่อประโยชน์อะไรเลยทั้งสิ้นนะคะแต่เพื่อเข้าใจความจริงที่ถูกต้องเท่านั้นค่ะอย่างเราขณะนี้ได้ยินคำว่าสมาธิเพื่ออะไรคะเพื่อเข้าใจถูกต้องว่าสมาธิคืออะไรเพราะฉะนั้นการที่จะรู้จักสมาธินะคะถ้าไม่รู้จักว่าเดี๋ยวนี้มีอะไรจะรู้จักสมาธิไหมสมาธิอยู่ไหนไม่รู้แต่เดี๋ยวนี้มีอะไรถ้ารู้ก็จะรู้จักสมาธิเห็นไหมคะต้องรู้สิ่งที่กำลังมีไปรู้สิ่งที่ไม่มีเดี๋ยวนี้ไม่มีประโยชน์เลยค่ะเพราะไม่มีให้รู้แค่ฟังแล้วลืมแล้วก็ไม่ได้เข้าใจด้วยจริงๆว่าคำที่กล่าวเนี่ยมีจริงหรือเปล่าถ้ามีจริงเดี๋ยวนี้มีไหมพูดถึงสิ่งที่มีจริงสัจจะธรรมะเพื่อเข้าใจความจริงค่ะไม่ใช่คนโน้นทำอย่างนี้คนนี้ทำอย่างนั้นสมาธิแบบชาวต่างประเทศสมาธิแบบคนไทยแบบโยคีโยคะแบบไม่รู้ว่าแล้วสมาธิคืออะไรแต่ทุกคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสแล้วเป็นสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนและมีจริงๆเดี๋ยวนี้ด้วยแม้แต่สมาธิแต่จะบอกให้เชื่อไม่เป็นไปไม่ได้นะคะไร้ประโยชน์ถ้าจะไปบอกใครว่าสมาธิเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ต้องให้เข้าใจให้ถูกต้องตั้งแต่ต้นว่าคืออะไรเพราะฉันไม่ใช่ไปตามใครที่จะไม่รู้กันต่อๆไปนะคะแต่ทุกคำเนี่ยถามได้สมาธิคืออะไรคะลองคิดสำหรับคนที่สนใจคิดไม่ออกแต่อยากทำเพราะเขาทำกันหรือยังไงคะ
2: ก็เคยเห็นคนไปวัดไปวาแล้วก็นั่งสมาธิกันเราก็เอ๊ะเขาทำเพื่ออะไรได้ประโยชน์ยังไง
0: ขอถามเขาได้ไหมคะคนที่เข้าสมาธิไปทำสมาธิถามเขาได้ไหม
2: เราไม่สามารถไปถามได้นะเพียงแต่เป็นภาพที่เราเห็นอยู่บ่อย
0: ๆถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าเราไม่สามารถจะรู้ใครพูดว่าอะไรเราก็ไม่สามารถจะรู้ใครจะทำสมาธิใครจะเข้าสมาธิสมาธิเกิดแล้ว
2: ผู้ที่เข้าสมาธินะเราไม่ทราบว่าเขามีจุดมุ่งหมายอะไรแต่ว่าเขาได้ถึงจุดนั้นหรือเปล่า
0: เราก็ไม่รู้จุดหมายเขาแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเขาไปถึงจุดหมายนั้นหรือเปล่าพระเจ้าการสนทนามีประโยชน์อย่างยิ่งค่ะเพื่อความถูกต้องด้วยความหวังดีด้วยความเป็นมิตรว่าขอให้เข้าใจถูกทุกครั้งที่มีการสนทนาธรรมเนี่ยไม่ใช่เพื่อประโยชน์อะไรเลยทั้งสิ้นนะคะแต่เพื่อเข้าใจความจริงที่ถูกต้องเท่านั้นค่ะอย่างเราขณะนี้ได้ยินคำว่าสมาธิเพื่ออะไรคะเพื่อเข้าใจถูกต้องว่าสมาธิคืออะไรเพราะฉะนั้นการที่จะรู้จักสมาธินะคะถ้าไม่รู้จักว่าเดี๋ยวนี้มีอะไรจะรู้จักสมาธิไหมสมาธิอยู่ไหนไม่รู้แต่เดี๋ยวนี้มีอะไรถ้ารู้ก็จะรู้จักสมาธิเห็นไหมคะต้องรู้สิ่งที่กำลังมีไปรู้สิ่งที่ไม่มีเดี๋ยวนี้ไม่มีประโยชน์เลยค่ะเพราะไม่มีให้รู้แค่ฟังแล้วลืมแล้วก็ไม่ได้เข้าใจด้วยจริงๆว่าคำที่กล่าวเนี่ยมีจริงหรือเปล่าถ้ามีจริงเดี๋ยวนี้มีไหมพูดถึงสิ่งที่มีจริงสัจจะธรรมะเพื่อเข้าใจความจริงค่ะไม่ใช่คนโน้นทำอย่างนี้คนนี้ทำอย่างนั้นสมาธิแบบชาวต่างประเทศสมาธิแบบคนไทยแบบโยคีโยคะแบบไม่รู้ว่าแล้วสมาธิคืออะไรพระเจ้าสำคัญที่สุดนะคะก่อนอื่นนะคะอันดับที่สองก็คือว่าต้องรู้ว่าคืออะไรไม่ว่าอะไรทั้งหมดค่ะถ้าไม่รู้แล้วพูดไปก็ไม่รู้ตั้งแต่ต้นแล้วจะรู้ได้ยังไงพระฉันท่าจะศึกษาความจริงคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงแสดงความจริงไว้ทุกประการแม้แต่คำว่าสมาธิแล้วจะไปถามคนอื่นซึ่งไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะรู้จักสมาธิไหมพระฉันต้องเป็นผู้ที่อดทนไงคะที่จะรู้ว่าความจริงมีแน่นอนแต่ความจริงลึกซึ้งความจริงไม่ง่ายที่จะรู้เลยเพราะไม่รู้มานานแสนนานทั้งที่กำลังปรากฏพระฉันต้องเริ่มต้นว่าเดี๋ยวนี้มีอะไรเพื่อที่จะรู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรภายหลังจึงจะรู้ว่ามีสมาธิหรือไม่และสมาธินั้นเดี๋ยวนี้ต่างกับขณะที่เขาเข้าสมาธิกันอย่างไรเป็นเรื่องที่มีในพระไตรปิฎกทั้งหมดนะคะที่จารึกไว้แต่ว่าพระไตรปิฎกไม่ใช่สำหรับอ่าน เห็นไหมคะอ่านแล้วไม่ไตร่ตรองไม่ดูเข้าใจผิดหมดเลยได้แต่สำหรับทุกคำที่อ่านหรือฟังต้องเข้าใจให้ถูกต้องตามลำดับตามความลึกซึ้งด้วยนั่นจึงจะเป็นผู้ที่รู้จริงๆค่ะไม่ใช่ผู้ที่คิดว่ารู้

แล้วก็คิดว่าจะอ่านหนังสือได้ฉันใดนะคะพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเมื่อพระองค์ตรัสรู้แล้วต้องไม่ลืมค่ะพระองค์ตรัสว่าธรรมะลึกซึ้งฟังธรรมะก็คือฟังความลึกซึ้งอย่างยิ่งของสิ่งที่มีเพื่ออะไรคะเพื่อเข้าใจถูกไม่ใช่ให้ไปทำอะไรสมาธิหรืออะไรโดยไม่เข้าใจอะไรเลยเพราะฉะนั้นความเข้าใจถูกเนี่ยค่ะตรงตามความเป็นจริงจริงถูกถ้าไม่ตรงตามความเป็นจริงจะถูกได้อย่างไรเพราะฉะนั้นความเข้าใจถูกนะคะมีอีกคำหนึ่งก็คือว่าปัญญาซึ่งเราก็ใช้บ่อยแต่ปัญญาก็มีหลายระดับทุกอย่างทุกสิ่งมีตามระดับขั้นว่ามากน้อยประการใดเพียงฟังเท่าเนี้ยจะไปเป็นพระโสดาบันได้ไหมจะปฏิบัติได้ไหมยังไม่รู้เลยว่าปฏิบัติคืออะไรแต่พระองค์ทรงแสดงธรรมะเพราะรู้ว่าสัตว์โลกไม่รู้มานานแสนนานเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่รู้อยู่แล้วไปบอกให้เขาเนี่ยรู้แจ้งอริยสัจธรรมโดยไม่รู้จักธรรมะเป็นไปได้ไหมนั่นไม่ใช่พระศาสดาแน่นอนแต่รู้อัธยาศัยว่ากว่าจะฟังจนกระทั่งค่อยๆละความไม่รู้ในสิ่งที่มีจริงๆซึ่งไม่เคยฟังมาก่อนเป็นหนทางที่จะทำให้รู้ความจริงได้โดยเหตุนี้นะคะพระองค์ทรงแสดงพระธรรมตามลำดับที่กำลังฟังเนี่ยค่ะเบื้องต้นและจะไปรู้จักที่จะประจักษ์แจ้งสภาพธรรมะในเบื้องต้นอย่างนี้ได้หรือถ้ารู้แต่กอไก่ไม่รู้ขอไข่ก็ยังคงไม่รู้ขอไข่ใช่ไหมคะก็รู้แต่กอไก่และที่จะไปอ่านพระไตรปิฎกเนี่ยก็ลองคิดดูก็แล้วกันถ้าไม่มีพื้นความรู้เป็นเบื้องต้นนะคะเพราะพระองค์ตรัสกับสาวกซึ่งได้ฟังพระธรรมเข้าใจพระธรรมรู้แจ้งอริยสัจธรรมตามลำดับด้วยเหตุนี้คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าถูกต้องนะคะต้องรู้เลยว่าต้องตามลำดับใครข้ามลำดับให้ไปทำอะไรนั่นไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแน่นอนด้วยเหตุนี้นะทุกคำที่กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงให้เข้าใจถูกเพื่อละความไม่รู้ในขั้นต้นที่เรากำลังพูดถึงเดี๋ยวนี้ค่ะเป็นปริยัติศึกษาแต่ละคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ตรัสรู้สิ่งซึ่งคนอื่นไม่รู้แม้เดี๋ยวนี้ที่กำลังเห็นก็ไม่รู้ว่าเห็นคืออะไรแล้วเราจะไปทำสมาธิหรือจะไปรู้แจ้งในสัจเป็นไปได้อย่างไรเพราะฉะนั้นตามลำดับของพระองค์นะคะคือทีละคำจริงไหมคะกอไก่ก็กอไก่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าไม่รู้จักกอไก่แล้วจะไปบอกขอไข่อีกตัวอื่นๆก็ยากที่จะรู้ได้ด้วยเหตุนี้นี่คือความไม่ประมาทเราพูดกันบ่อยๆนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่จะปรินิพพานพระองค์ตรัสว่าอย่างไรจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมให้ถึงพร้อมคือทุกอย่างแม้แต่การฟังเดี๋ยวนี้ถ้าประมาทไม่เข้าใจค่ะจะรีบไปที่อื่นจะไปสมาธิจะไปปฏิบัติจะไปเข้าวิปัสสนาทำวิปัสสนาแต่มีความเข้าใจอะไรตามลำดับหรือเปล่าเพราะธรรมะลึกซึ้งด้วยเหตุนี้นะคะการศึกษาคำที่พระองค์ได้ตรัสเพื่อเข้าใจสิ่งที่มียังไม่ประจักษ์แจ้งเพียงเริ่มรู้ว่าไม่มีเราแค่คำนี้คำเดียวเนี่ยทำยังไงได้เหรอนอกจากเข้าใจจริงๆว่าสิ่งนั้นไม่ใช่เราเพราะอะไรไม่ใช่ไปทำแต่ก็ยังไม่ประจักษ์แจ้งนะคะเพียงแต่รู้ว่ามั่นคงไม่มีเราไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยมีแต่สิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งแยกออกแล้วเป็นแต่ละหนึ่งปนกันไม่ได้เลยจึงสามารถจะรู้ความจริงของสิ่งนั้นได้ว่าไม่สามารถที่จะถือเอาว่าเป็นเราหรือเป็นของเราหรืออะไรเลยแต่เป็นสิ่งนั้นซึ่งมีปัจจัยเกิดขึ้นระดับไปนี่คือปริยัติแต่ไม่ใช่เท่านี้สองสามคำนะคะรอบรู้ในทุกคำเวลานี้ได้ยินคำนี้แต่ยังไม่ได้พูดถึงสมาธิหรือเมื่อกี้บอกว่าเดี๋ยวนี้ก็มีเห็นไหมคะเพียงเท่านี้เชื่อหรือว่าต้องฟังอีกจนกว่าจะเข้าใจจริงๆมั่นคงเพราะรู้ได้ค่ะไม่ใช่รู้ไม่ได้ถ้ารู้ไม่ได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงธรรมะแต่เพราะเหตุว่าได้บำเพ็ญพระบารมีถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสิ่งที่ลึกซึ้งแสนยากพระองค์ทรงแสดงโดยนัยยะประการต่างๆให้ค่อยๆฟังให้เป็นผู้ตรงมีความเข้าใจอะไรบ้างแค่ไหนเพิ่มขึ้นหรือเปล่าพระเชนปริยัติไม่ใช่เพียงได้ยินคำว่านามธรรมรูปธรรมธรรมะก็ไปปฏิบัติ

0: เข้าใจความหมายของปฏิปฏิในภาษาบาลีซึ่งคนไทยใช้คำว่าปฏิบัติด้วยเหตุนี้นะคะต้องรู้ว่าขั้นนี้ค่ะขั้นฟังเนี่ยถึงปริยัติหรือยังรอบรู้นะคะมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงเลยว่าไม่มีเราสักคนแค่นี้ค่ะแต่มีอะไรมีธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งจะเป็นคนได้ยังไงคะในเมื่อสิ่งนั้นเกิดขึ้นเมื่อมีปัจจัยแล้วดับเลยไม่กลับอีกเลยอยู่ไหนล่ะที่จะเป็นคนจะเป็นเราค่อยๆฟังจนกระทั่งมีความเข้าใจที่มั่นคงนะคะแล้วก็ไม่มีใครปฏิบัติแต่ปัญญาความเห็นถูกที่เข้าใจทำหน้าที่ของปัญญาละความไม่รู้ละความไม่เข้าใจตามกำลังของความเข้าใจว่ามากน้อยแค่ไหนนี่คือไม่มีเราแต่มีธรรมะทั้งหมดค่ะแม้สมาธิก็ไม่ใช่เราเป็นธรรมะแต่ยังไม่รู้ว่าธรรมะมีเยอะแยะนะคะมากมายและสมาธินั้นคือธรรมะอะไรไม่รู้อะไรเลยสักอย่างก็อยากจะได้อย่างนั้นทำอย่างนี้เพื่อที่จะอย่างงนอย่างนี้แต่นั้นไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเหตุนี้นะเมื่อรู้ว่าคำใดเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฟังอะไรก็รู้ว่าสิ่งที่ได้ฟังเนี่ยเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าเมื่อไม่ใช่แล้วจะไปบอกว่าใช่ได้ยังไงไม่มีความรู้ที่จะบอกว่าเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้หรือเพราะทุกคำของพระองค์กล่าวให้รู้ความจริงเพราะฉะนั้นถ้าไม่กล่าวให้รู้ความจริงในสิ่งที่มีจริงๆก็ไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าไม่มีปริยัติการรอบรู้สอดคล้องกันทั้งหมดความจริงจะแย้งกันไม่ได้จะขัดกันไม่ได้เลยเพราะถึงที่สุดว่าต้องเป็นอย่างนั้นสิ่งนั้นไม่เป็นอื่นจึงมีปัจจัยที่จะทำให้ระลึกได้ในสิ่งที่ได้ฟังว่ากำลังมีจริงเดี๋ยวนี้นั่นคือปฏิปฏิปฏิแปลว่าเฉพาะปฏิแปลว่าถึงแต่ถึงเนี่ยถ้าไม่ใช่ปัญญาไม่ถึงจะไปไหนก็ไม่รู้ใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะอะไรก็ไม่รู้เห็นเป็นธรรมะหรือเปล่าก็ไม่รู้ได้ยินเป็นธรรมะหรือเปล่าก็ไม่รู้ต่างกันยังไงก็ไม่รู้ประกอบด้วยอะไรเท่าไหร่จึงเป็นลักษณะที่ต่างกันไปก็ไม่รู้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโดยละเอียดครบถ้วนทุกประการก่อนที่จะปรินิพพานพระพุทธบริษัทมีความเข้าใจถูกต้องมั่นคงที่จะดำรงพระศาสนาต่อไปได้แต่ถ้าไม่มีการฟังพระธรรมไม่มีความเข้าใจพระธรรมนะคะพระพุทธศาสนาคำสอนนั้นก็อันตรธานจากบุคคลนั้นเพราะไม่รู้ไม่เข้าใจจะดำรงพระศาสนาเนี่ยไม่ใช่สร้างวัดมากๆหลายแห่งสวยงามสูงใหญ่ประดับประดามากมายแต่ไม่มีการรู้จักพระธรรมไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วจะดำรงพระพุทธศาสนาไว้ได้อย่างไรต้องเป็นคนตรงค่ะ
1: กราบสวัสดีค่ะท่านอาจารย์สุจินขณะนี้มีเห็นปรากฏค่ะ
0: จริงๆไม่ใช่ค่ะเห็นไหมคะทุกคนคิดว่าเหมือนเห็นปรากฏแต่ว่าจริงๆแล้วอะไรปรากฏ
1: สีปรากฏ
0: สิ่งที่ถูกเห็น
1: เสียงกับสี
0: สิ่งที่จิตเห็นปรากฏขณะนี้ถูกไหมเห็นเป็นสภาพรู้มีสิ่งที่กระทบตาเมื่อจิตเห็นเกิดขึ้นสิ่งนั้นจึงปรากฏได้ถ้าเห็นไม่เกิดสิ่งนั้นไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นขณะใดก็ตามที่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏเพราะจิตเกิดขึ้นเป็นธาตุรู้เฉพาะสิ่งนั้นเท่านั้นที่ปรากฏเป็นเราหรือเปล่าหมดแล้วกว่าจะเข้าถึงความหมายของคำว่าอนัตตากว่าจะมั่นคงนะคะเป็นเรามาตั้งนานในแสนโกฏกับของสังสารวัฏและจะหมดไปทันทีเป็นไปไม่ได้เริ่มเป็นผู้ตรงสัจจะบารมีเพราะฉะนั้นต่อไปนี้นะคะต่อไปอีกต่อไปอีกอาจจะมีการระลึกได้ว่าที่เห็นเนี่ยก็เพราะจิตเกิดขึ้นเห็นสิ่งที่ปรากฏไม่ใช่จิตแต่ถูกจิตเห็นถ้าจิตไม่เกิดขึ้นเห็นสิ่งนี้ก็ไม่ปรากฏไหนเราไหนโลกเกิดแล้วดับแล้วไม่เหลือเลยนั่นคือความหมายของโลกเพราะฉะนั้นโลกคือสิ่งที่เกิดดับโลกุตระได้ยินคำนี้บ่อยๆพ้นจากการเกิดดับพ้นจากโลกอยากถึงนักเลยใช่ไหมคะนิพพานโลกุตระแต่ไม่รู้อะไรเลยไปนั่งทำอะไรอย่างนั้นน่ะจะถึงนิพพานไหมต้องเป็นผู้ตรงค่ะเพื่ออะไรคะประโยชน์อย่างยิ่งในสังสารวัฏ ที่จะเข้าใจความจริงตามลำดับจนมั่นคงเห็นพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่าไหร่รู้คุณเท่านั้นแต่ถ้าไม่เข้าใจธรรมะจะไม่รู้คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยแล้วกราบไหว้อะไรด้วยอะไรเห็นไหมคะต้องเป็นผู้ที่ตรงมากฟังแล้วก็พิจารณาไตรตรองผิดหรือถูกค่ะความจริงเป็นอย่างไรเปลี่ยนได้ไหมเพราะฉะนั้นถ้าไม่ตรงตามความเป็นจริงเห็นถูกหรือเห็นผิดถ้าไม่ตรงจะเที่ยวบอกว่าคนนั้นรู้อย่างนี้คนนี้รู้อย่างนั้นได้ไหมไม่มีทางเป็นไปได้เลยเพราะฉะนั้นผู้ที่ฟังธรรมะคือผู้ตรงนะคะที่จะเข้าใจความจริงไม่มีคำพูดของเราเพราะว่าเราพูดก็เรื่องที่เราไม่รู้เท่านั้นแหละแค่นี้คงจะมั่นคงในคำว่าอารมณะหรืออารมณ์นะคะปรากฏทั้งวันเลยเพราะมีจิตเกิดทั้งวันแต่ไม่ได้เป็นจิตเดียวนะคะเกิดดับหนึ่งขณะเท่านั้นแล้วไม่กลับมาอีกเลยแล้วก็เกิดขึ้นทำกิจต่างๆด้วยค่ะจิตนี้เกิดขึ้นทำกิจเห็นจิตนั้นเกิดขึ้นทำกิจได้ยินเพราะฉะนั้นจิตประมาณได้ไหมว่ามีเท่าไหร่กี่ประเภทถ้าไม่มีพื้นความรู้อย่างนี้นะคะอ่านพระไตรปิฎกไม่เข้าใจหรือเข้าใจผิดด้วยความเป็นเราพระฉันสำหรับศึกษาสิกขาการที่ไม่เคยรู้มาก่อนค่อยๆเข้าใจขึ้นและความเป็นมิตรหวังดีเนี่ยจะให้คนอื่นเข้าใจผิดหรือเมื่อความจริงเป็นอย่างไรก็พูดแสดงความจริงของสิ่งนั้นให้ไตรตรองเพื่อประโยชน์ของผู้ฟังด้วยความเป็นมิตรเวลานี้กระทบแข็งหรือเปล่าคะ
1: กระทบค่ะ
0: มีจริงๆไหมคะ
1: จริงค่ะ
0: เป็นอะไร
1: แข็งเป็นรูปอะค่ะเป็นลักษณะแข็ง
0: ค่ะแข็งไม่รู้อะไรแน่ๆใครจะไปแปลว่าแข็งเป็นนามธรรมเนี่ยไม่ใช่เพราะแข็งยังไงก็ไม่รู้ก็มั่นคงในความเป็นรูปธรรมแต่ถ้าไม่มีปรมัตถธรรมไม่มีธรรมะเลยจะมีอะไรคะอะไรก็ไม่มีสักอย่างเพราะฉะนั้นให้รู้ความจริงว่ามีเมื่อเกิดขึ้นหลากหลายต่างๆกันไปแต่ว่าเข้าใจผิดเพราะการเกิดดับไม่ปรากฏและรวมกันเป็นรูปร่างสันฐานเป็นนิมิตจึงเข้าใจว่าสิ่งนั้นเป็นอะไร
1: ใช่ค่ะเพราะว่าตอนที่ไม่ได้สนทนากับอาจารย์ก็รู้สึกว่าก็เข้าใจแต่พอมาสนทนาแล้วก็รู้สึกว่าเข้าใจจริงหรือเปล่าเนี่ย
0: เพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะต้องไม่ลืมนะคะประโยชน์อยู่ที่เข้าใจถูกต้องและรู้ว่าความเข้าใจก็ไม่ใช่เราค่ะต้องมั่นคง
1: ตอนนี้ที่สงสัยก็คือวิจิกิจฉาที่เป็นในลักษณะของรูปนามเนี่ยค่ะคือก็เข้าใจว่าตัวเองไม่ได้มีความลังเลสงสัยในรูปนามจึงไม่เข้าใจว่าวิจิกิจฉาในรูปนามเนี่ยเป็นแบบไหนอยากจะขอความละเอียดนะคะ
0: เดี๋ยวนี้มีเห็นไหมคะ
1: มีเห็นค่ะ
0: ไม่สงสัยได้เห็นเลย
1: ก็รู้ว่าเห็นเป็นเห็นนะคะ
0: ไม่ใช่ค่ะแล้วเห็นน่ะปรากฏให้รู้ว่าไม่ใช่เราหรือยังไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏด้วย
1: บ่อยมากก็รู้ว่าเราเห็น
0: สงสัยไหมคะในเห็น
1: ไม่สงสัยอะค่ะ
0: กำลังเกิดดับเห็นอยู่นี้สงสัยไหม
1: ไม่รู้ก็เลยไม่ได้สงสัยถ้าว่าเกิดดับ
0: ไม่รู้จึงสงสัยค่ะไม่ใช่ไม่รู้จึงไม่สงสัยแต่เพราะไม่รู้จึงสงสัยต้องเข้าใจละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นตรงขึ้นตรงขึ้นไม่ใช่คิดเองถ้าคิดเองผิดหมดค่ะพลาดหมดเลยใครหมดความสงสัยในสภาพธรรมะเดี๋ยวนี้ที่กำลังปรากฏว่าไม่ใช่เรามีไหมคะคนที่ไม่สงสัยพระสัมมาสัมพุทธ
1: เจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะ
0: และสาวกนะคะพระโสดาบันสงสัยไหม
1: ไม่สงสัย
0: ค่ะมีได้ใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: เมื่อรู้ใช่ไหมแต่ถ้าไม่รู้ก็ยังสงสัยใช่ไหม
1: ใช่
0: ค่ะพระฉันพระโสดาบันดับความสงสัยในสภาพธรรมะที่กำลังเกิดดับเป็นพระโสดาบันกันโดยไม่รู้อะไรได้ไหม
1: ไม่ได้
0: เพราะฉะนั้นจึงต้องมีการสนทนาธรรมเพื่อให้คิดค่ะเพื่อให้ไตรตรองไม่อย่างนั้นก็ฟังไปเรื่อย
2: สวัสดีครับอาจารย์จะถามเกี่ยวกับว่าความทุกข์คืออะไรครับผมเพราะว่าเมื่อก่อนความทุกข์ผมก็คิดว่าเป็นเรื่องทุกข์กายอย่างเช่นเจ็บกายหรือว่าป่วยหรือว่าการแก่อะไรเงี้ยครับหรือว่าทุกข์ใจเงี้ยครับก็คือการไม่สบายใจเกิดกังวลเกิดค ความเศร้าเกิดอะไรพวกนี้ครับผมเมื่อก่อนผมเข้าใจอย่างนี้แต่พอมาศึกษาธรรมะรู้สึกว่าความทุกข์มันใหญ่มากกว่านั้นนะครับ
0: ไม่รู้จักทุกข์มีไหม
2: มีครับ
0: มีใช่ไหม
2: ครับผม
0: แต่จะรู้ทุกข์กี่ประเภทแสดงเห็นว่าทุกข์ที่เราไม่รู้ก็มีแน่นอนนะคะแต่ที่ปรากฏทั่วไปคือทุกขะทุกขะทุกข์จริงๆนะคะเกิดแล้วก็ไม่เป็นสุขเลยไม่ชอบใจไม่พอใจไปหมดทุกอย่างเป็นที่รู้ทั่วไปเพราะฉะนั้นทั้งกายและใจเป็นทุกข์ในขณะที่ขณะนั้นไม่รู้สึกเป็นสุขเลยทุกกายนะคะความจริงก็หมายความว่าทุกต้องเป็นสภาพธรรมะที่มีจริงรูปเป็นทุกข์ไม่ได้แน่นอนแต่เราใช้คำว่าทุกกายเพราะทุกนั้นเกิดจากกายถ้าไม่มีกายจะเจ็บจะป่วยไหมคะไม่มีใช่ไหมคะและถ้าไม่มีใจจะทุกข์จะร้อนไหมเรายังไม่ได้คิดถึงว่าอะไรเป็นเหตุให้เกิดทุกข์และทุกข์ที่แท้จริงคืออะไรเป็นสิ่งที่มีจริงแน่นอนนะคะไม่มีใครอยากได้ไม่มีใครต้องการแต่ก็มีทุกข์บ่อยไหมคะสำหรับบางคนทุกข์กายก็มากบางคนนะคะกายแข็งแรงดีแต่ทุกข์ใจเหลือเกินไม่พ้นจากความทุกข์ไปได้ตราบใดที่ยังไม่รู้เหตุของทุกข์เพราะฉะนั้นนะคะก็จะต้องรู้ว่านอกจากทุกขะทุกขะซึ่งเป็นทุกกายทุกใจที่ปรากฏแล้วทุกข์ของการที่จะต้องสูญเสียพลัดพรากจากสิ่งที่มีแล้วก็หมดไปวิปริณามทุกข์นะคะทุกอย่างต้องแปรเปลี่ยนไปทั้งนั้นไม่สามารถที่จะคงที่อยู่ได้และก็เป็นเหตุที่ทำให้เราได้รู้จักนะคะว่าสังขารทุกข์ไม่ว่าอะไรแม้แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นทุกข์ทั้งที่ไม่เห็นมีใครเดือดร้อนใจไม่มีใครเจ็บไข้ได้ป่วยและยังไม่พลาดพลาดจากอะไรทั้งนั้นนะคะความสุขก็ยังไม่ปรากฏให้เห็นชัดว่าหมดไปแต่แม้กระนั้นขณะนี้ก็เป็นทุกข์โดยไม่รู้เลยว่าเป็นทุกข์เพราะเหตุว่าถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาเลยไม่มีอะไรดับไปเป็นทุกข์ไหมไม่มีใจไม่มีกายเป็นทุกข์ไหมคะไม่เป็นแต่เพราะมีกายและใจจึงเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นเราก็จะรู้ได้เลยนะคะว่าสังขารทุกข์การที่ปรุงแต่งมีปัจจัยสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นไม่พ้นไปจากความทุกข์ได้เลยด้วยเหตุนี้นะคะเห็นโทษของทุกข์หรือยังหรือว่าทนได้ทุกเกิดขึ้นก็แก้ไปทุกเกิดขึ้นก็แก้ไปแก้กันอยู่ทุกวันไม่ว่าทุกกายหรือทุกใจแต่ไม่หมดแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทราบประจักษ์แจ้งเหตุให้เกิดทุกข์นะคะจึงรู้ว่าตราบใดที่ยังมีการเกิดจะพ้นจากทุกข์ไม่ได้จะพ้นทุกข์ได้จริงๆก็ต่อเมื่อไม่มีการเกิดขึ้นเลยแต่พอพูดอย่างนี้นะคะมีใครคิดว่าจะไม่เกิดไม่อยากเกิดบ้างไหมเดี๋ยวนี้กำลังเห็นไม่ต้องมีเห็นอีกเลยดีไหมกำลังได้ยินไม่ต้องมีการได้ยินอีกเลยไม่ต้องมีทุกข์อีกเลยที่เกิดจากการได้ยินเสียงต่างๆน่าพอใจบ้างไม่น่าพอใจบ้างแล้วก็หมดไปไม่มีเพราะฉะนั้นปัญญาต่างระดับมากค่ะถ้าตราบใดที่ยังไม่รู้ความจริงนะคะก็เห็นทุกข์ตามที่ปรากฏให้เห็นว่าทุกข์กายบ้างทุกข์ใจบ้างแต่ทุกข์จริงๆคือการที่ขณะนี้เองทุกอย่างยิ่งที่จะพ้นไปไม่ได้เลยในสังสารวัฏจะต้องมีการเกิดแล้วเกิดอีกตลอดไปตราบใดที่ยังมีความไม่รู้อยู่ด้วยเหตุนี้นะคะต้องรู้ว่าอยากจะพ้นทุกจริงจริงหรือเปล่าหรือเพียงแต่ว่าอยากจะพ้นทุกกายทุกใจแต่อยากมีความสุขแต่สุขนั้นก็ไม่เที่ยงมีสุขไหนบ้างที่เที่ยงสุขแสนสุขสักเท่าไหร่หมดแล้วอยากจะให้สุขนั้นเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นอีกเป็นได้ไหมไม่มีทางเป็นไปได้เลยค่ะไม่ซ้ำแต่ละหนึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยแล้วก็เลือกไม่ได้ว่าจะให้อะไรเกิดขึ้นสุขระดับไหนทุกระดับไหนขณะนี้นะคะที่ยังมีความไม่รู้ในสิ่งที่ปรากฏติดข้องในรูปบ้างในเสียงบ้างในกลิ่นบ้างในรสบ้างในการกระทบสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งไม่ร้อนเกินไปไม่หนาวเกินไปเป็นต้นนะคะก็รู้จักทุกข์เพียงเท่านี้ ้าได้รู้ความจริงเป็นสุขไหมแค่นี้ค่ะบางคนคิดไม่ถึงเลยค่ะและไม่คิดด้วยว่าการเข้าใจความจริงนี่แหละเป็นสุขไม่ใช่เป็นทุกข์นะคะแต่แม้กระนั้นก็ไม่เที่ยงนี่คือการที่จะต้องเข้าใจจริงๆในทุกอย่างนะคะมิฉะนั้นจะกล่าวว่าเป็นผู้ที่รู้ความจริงไม่ได้ค่ะเพราะความจริงถึงที่สุดก็คือว่าขณะนี้สิ่งที่เกิดนี่แหละที่เห็นนี่แหละดับทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นโลกซึ่งเกิดดับสืบต่อเร็วสุดที่จะประมาณได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏทั้งหมดนะคะเป็นนิมิตของสิ่งที่เกิดดับอย่างเร็วปรากฏเพียงทีละหนึ่งเห็นหนึ่งได้ยินหนึ่งแต่ขณะนี้ไม่ใช่เห็นหนึ่งขณะนะคะมากมายหลายขณะซึ่งต้องเกิดและดับสืบต่อกันไม่รู้และก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดไปจนกว่าความรู้จะค่อยๆเพิ่มขึ้นจนกระทั่งสามารถที่จะเห็นทุกข์เพิ่มขึ้นจึงจะพ้นทุกข์ได้ตราบใดที่ยังไม่เห็นทุกข์จะพ้นทุกข์ไม่ได้เลยค่ะยังจะต้องเกิดและก็ดับและก็เห็นไปได้ยินไปจนกว่าปัญญาสมบูรณ์จริงๆนะคะรู้ว่าสุขยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดทั้งหมดคือการไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเพราะฉะนั้นมีความสุขหลายประเภทเราคุ้นเคยต่อสุขประเภทที่เห็นแล้วก็เป็นสุขได้ยินแล้วก็เป็นสุขดนตรีเพราะๆกลิ่นหอมๆรสอร่อยเป็นต้นเข้าใจว่านั่นสุขนะคะแต่สุขนั้นเทียบไม่ได้กับสุขที่สงบจากความไม่รู้แค่นี้ค่ะลองคิดดูต่างกันมากมายไหมคะลิบลับขณะนี้มีปัญญาพอสมควรที่จะได้ฟังพระธรรมเข้าใจถูกต้องว่าธรรมะคืออะไรกำลังมีธรรมะแล้วก็เริ่มรู้จักธรรมะเริ่มเข้าใจธรรมะแต่ก็ยังไม่พ้นจากธรรมะแต่ว่ามีความสุขไหมที่ได้รู้ความจริงเรียกว่าพอรู้แล้วกำลังเป็นทุกข์กันหมดเลยค่ะไม่รู้ต่างหากที่เป็นทุกข์แต่รู้แล้วรู้นะคะเข้าใจถูกต้องไม่สุขหรือต้องเป็นความสุขอีกอย่างหนึ่งซึ่งไม่ใช่สุขเพราะไม่รู้แล้วก็ติดข้องในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสแต่เป็นสุขที่ได้รู้ความจริงได้เข้าใจความจริงแม้เพียงเล็กน้อยก็ต่างกับสุขที่เคยเกิดเพราะได้เห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่ปรากฏแต่นี่เป็นความเข้าใจสิ่งที่ไม่เคยเข้าใจมาก่อนเลยถ้าเข้าใจมากกว่านี้นะคะจะสุขมากกว่านี้ไหมทีละเล็กทีละน้อยเพราะฉะนั้นความสุขมีหลายระดับสุขที่เกิดจากการได้สิ่งที่น่าพอใจเป็นรูปเสียงกลิ่นรสซึ่งภาษาบาลีใช้คำว่ากามะหรือกามมีความหมายสองอย่างนะคะสภาพที่น่าติดข้องเพลิดเพลินยินดีพอใจมีจริงๆทางตาหูจมูกลิ้นกายทั้งหมดเป็นกามเห็นรูปสวยรูปก็เป็นกามเป็นที่น่าพอใจเป็นที่น่าติดข้องได้ยินเสียงเพราะก็เป็นกามนำมาซึ่งความยินดีพอใจในสิ่งที่ปรากฏและตัวสภาพที่ยินดีนั่นก็เป็นกามเพราะเป็นลักษณะที่ติดข้องถ้าความติดข้องที่เราใช้คำว่าโลภะบ้างตัณหาบ้างนันทีบ้างราคะบ้างตามระดับขั้นต่างๆนะคะไม่เกิดโลกนี้ก็ไม่มีอะไรที่จะน่ายินดีแต่ทันใดที่เกิดความติดข้องนั่นคือสภาพธรรมะต่างหากที่ติดข้องในสิ่งที่น่าพอใจเพราะเหตุว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะต่างกันเป็นสิ่งที่น่าพอใจก็มีสิ่งที่ไม่น่าพอใจก็มีแต่เมื่อเกิดความติดข้องขึ้นนะคะความรู้สึกติดข้องเนี่ยเปลี่ยนให้เป็นความไม่ชอบไม่ได้ชอบทันทีติดข้องทันทีมากน้อยตามระดับซึ่งคนอื่นไม่รู้ใช่ไหมคะนอกจากตัวเองได้อะไรแล้วเป็นสุขบ้างเพชรนิลจินดาหรืออะไรหรือว่าความรู้ความเข้าใจนี่ก็เป็นสิ่งที่ต่างกันว่าถ้ามีความเข้าใจถูกต้องความสุขนั้นจะต่างกับความติดข้องในรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนะคะและความสุขมีหลายระดับมากความสุขของผู้ที่มีปัญญาเห็นว่าถ้าสงบไม่มีการเห็นมีการได้ยินเลยเป็นสุขกว่าเคยคิดไหมคะจากโลกนี้ไปยังไม่ได้หรอกยังมีเหตุที่จะให้เกิดเป็นสุขบ้างทุกบ้างแต่แม้สุขก็มีหลายระดับคนที่เห็นโทษของรูปเสียงกลิ่นรสแสวงหาสิ่งที่ไม่ใช่รูปเสียงกลิ่นรสและขณะนั้นจิตก็สงบในภาวะที่ไม่ใช่รูปเสียงกลิ่นรสเป็นความสงบของจิตที่ปราศจากความติดข้อง ในรูปเสียงกลิ่นรสพูดสั้นๆอย่างนี้นะคะแต่ก็หลายอย่างรวมทั้งหมดที่เป็นที่ติดข้องมีไหมคะสักหน่อยหนึ่งถ้ายังไม่มีก็คือว่าสุขระดับนั้นยังไม่ปรากฏแต่ผู้ที่เห็นโทษของการที่จะต้องเห็นและก็สุขบ้างทุกบ้างเนี่ยเขาเห็นโทษของการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นการริมรสการรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสว่าติดข้องหลงติดข้องจริงๆและถ้าปราศจากสิ่งนั้นถ้าติดข้องมากๆก็เป็นทุกข์เพราะไม่ได้สิ่งนั้นแต่ถ้าไม่ติดข้องในสิ่งนั้นเลยอะไรจะนำความทุกข์มาให้แต่จะไม่ให้ติดข้องก็เป็นไปไม่ได้ค่ะความจริงต้องเป็นความจริงเพราะฉะนั้นหนทางที่จะไม่ติดข้องก็มีความเข้าใจระดับหนึ่งที่เห็นโทษของความติดข้องนี่แหละค่ะที่ใช้คำว่าเขาไปนั่งทำสมาธิกันแต่ไม่ใช่สมาธิตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเป็นมิจฉาสมาธิเพราะเหตุว่าไม่ประกอบด้วยปัญญาไปนั่งอยากที่จะสงบแต่ไม่รู้ว่าทันทีที่เห็นก็ไม่สงบแล้วถ้าสงบจริงๆต้องพ้นจากการที่จะรู้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนี่เห็นไหมคะว่าทุกอย่างในโลกเนี่ยมากมายตามเหตุตามปัจจัยแล้วเราอยู่ระดับไหนอยู่ในระดับที่ไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นติดข้องอะไรสุขอะไรก็ในระดับต่ำๆคือในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะแต่สุขที่พ้นจากความติดข้องเพียงชั่วคราวในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะก็นำความสุขมาให้ตามระดับขั้นของปัญญาแต่ก็ยังไม่รู้ความจริงที่จะพ้นเลยไม่ต้องมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏเลยนี่คือคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามระดับขั้นที่ให้เกิดความเข้าใจจริงๆไม่ใช่ว่ามาทำสมาธิกันเถอะจะได้สงบขณะนั้นไม่สงบเลยค่ะเพราะเหตุว่าเป็นอกุศลเป็นมิจฉาสมาธิเพราะไม่ประกอบด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นการศึกษาพระธรรมเนี่ยนะคะเป็นเรื่องที่ละเอียดเป็นเครื่องที่จะช่วยสัตว์โลกให้พ้นจากความไม่รู้และความหลงทุกระดับไม่ว่าจะเกิดที่สวรรค์หรือเป็นพรหมโลกก็ตามแต่ตราบใดที่ยังไม่รู้นะคะจะไม่พ้นจากการที่ติดข้องตามระดับขั้นเพราะการเป็นเทวดาก็ไม่แน่นอนว่าจะต้องเป็นตลอดไปก็กลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้เพราะยังมีเหตุที่จะให้เกิดความเป็นพรหมพ้นจากความเป็นเทพที่ละความติดข้องในรูปเสียงกลิ่นรสได้นะคะแล้วก็มีความสงบเป็นขั้นก็เกิดในพรหมโลกแต่ละชั้นแต่ละระดับแล้วก็ยังต้องกลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้อีกเพราะเหตุว่าถ้าจะอ่านประวัติของพระสาวกหรือของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะก็จะเห็นได้ว่าการเวียนว่ายตายเกิดหมายความจากนี้ไปนั่นจากนั่นไปนี้จากความเป็นมนุษย์ไปสู่อะไรก็ได้ใครจะรู้เดี๋ยวนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่าความรู้ความเข้าใจถูกต้องเท่านั้นที่จะเป็นความสุขระดับที่สูงกว่าความติดข้องในรูปเสียงกลิ่นรสซึ่งแสนสั้นชั่วคราวหมดแล้วไม่กลับมาอีกเลยไม่มีทางที่จะเป็นไปได้เลยเพราะฉะนั้นความรู้นะคะในบรรดาสิ่งที่เกิดทั้งหมดไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นปัญญาเป็นสิ่งที่ประเสริฐสุดและก็ถ้าถึงระดับของปัญญาที่รู้ความจริงลองคิดดูนะคะจะยิ่งสงบกับการสงบเพียงชั่วคราวระดับของสมาธิไหมเพราะขณะนั้นเป็นสมาธิก็ยังเป็นเราด้วยเหตุนี้นะคะการศึกษาพระธรรมจริงเริ่มเห็นความจริงที่กำลังมีและเข้าใจสิ่งนั้นถูกต้องตามระดับขั้นและก็สามารถที่จะรู้ได้ไม่ว่าอะไรที่คนทำไปด้วยความไม่รู้แต่ใช้คำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเช่นสมาธิแต่พระองค์ตรัสสองอย่างนะคะมิจฉาสมาธิกับสัมมาสมาธิเพราะฉะนั้นไม่ใช่เผินเผินตื้นตื้นเล็กน้อยนิดหน่อยแล้วก็คิดว่าสมาธิก็คือว่าไปนั่งทำสมาธิไม่มีปัญญาสงบไม่ได้จะทำอะไรที่ไหนก็ตามแต่เพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งและจะรู้คุณของพระองค์ต่อเมื่อได้เข้าใจทุกคำของพระองค์ละเอียดขึ้นถูกต้องขึ้นชาตินี้คงไม่พอนะคะแต่ก็มีพื้นฐานที่มั่นคงเป็นบารมีในสัจจะในความจริงว่าถ้าไม่เข้าใจสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ไม่สามารถที่จะพ้นไปจากทุกข์ได้เพราะยังไม่รู้จักทุกข์หลายอย่างนะคะรู้จักเพียงแค่ทุกระดับที่เกิดจากการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นการริมรส การรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสเท่านั้นนี่เริ่มรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือยังคะใครจะรู้ความจริงยิ่งกว่านี้บ้างเพราะความจริงทุกขณะสามารถเข้าใจได้และกำลังปรากฏด้วยขณะนี้ที่ฟังธรรมะเข้าใจสงบไหมเห็นไหมคะพูดถึงแต่สมาธิแต่รู้ไหมว่าสมาธิคืออะไรเป็นธรรมะแน่นอนเมื่อกี้นี้กล่าวถึงธรรมะสามอย่างใช่ไหมคะจิตเจตสิกรู้สมาธิเป็นธรรมะอะไรกว่าจะมั่นคงรู้จริงๆกว่าจะค่อยๆ คลายความเป็นเราได้นะคะก็เพราะอาศัยความเข้าใจสิ่งที่มีละเอียดขึ้นทุกคำด้วยเหตุนี้นะคะศึกษาพระธรรมเนี่ยต้องเป็นผู้ที่ไม่ประมาทมีความเคารพสูงสุดในพระปัญญาคุณที่ตรัสรู้ความลึกซึ้งถ้าจะได้ยินคำไหนเนี่ยอย่าเพิ่งคิดว่ารู้แล้วทั้งหมดไม่ใช่เราได้ยินเสมอใช่ไหมคะแต่ก็ยังเป็นเราถูกไหมเพราะอะไรเพราะยังไม่ได้ประจักษ์ความจริงที่จะปรากฏชัดเจนว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นก็เป็นบารมีนะคะที่กำลังมั่นคงในการที่จะไม่หลงผิดและเข้าใจความจริงโดยละเอียดขึ้นรอบคอบขึ้นจึงสามารถที่จะพ้นทุกข์ได
2: ้ส่วนหนึ่งของความทุกข์นี้ก็คือการที่เรายึดติดกับรูปธรรมถูกไหมครับผม
0: เดี๋ยวก่อนนะคะก่อนถึงนั้นค่ะธรรมะมีจริงนะคะ
2: ค
0: เป็นนามธรรมกับรูปธรรมนามธรรมก็เป็นจิตกับเจตสิกเพราะฉะนั้นความทุกข์เป็นอะไรคะทุกข์เป็นอะไรเห็นไหมคะคที่พูดมาทั้งหมดในกว่าจะประมวลให้มั่นคงกล่าวถึงตั้งหลายทุกข์ใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
0: แต่ข้าไปทุกข์อื่นก็ผ่านการรู้ความจริงของทุกข์ในขณะนี้ให้มั่นคงเพราะฉะนั้นต้องรู้ว่าทุกข์คืออะไรอาจจะถามกลับก็ได้ละทุกอะไรล่ะที่ถามใช่ไหมคะเอาทุกกายก็ได้คืออะไรเป็นเราหรือเปล่า
2: ไม่ใช่เราครับผม
0: เป็นอะไร
2: เป็นทุกขะทุกขะที่อาจารย์บอกเมื่อกี้
0: นะคะชื่อแต่ทั้งหมดต้องเป็นจิตหรือเจตสิกหรือรูปเนี่ยค่ะคือความลึกซึ้งของพระธรรมข้ามไม่ได้เลยค่ะข้ามไปก็คือเราทั้งนั้นแหละที่รู
2: ้
0: เราทั้งนั้นไม่ว่าอะไรก็เราทั้งนั้นแต่ถ้าละเอียดไปจนถึงว่าไม่ใช่เราแล้วเป็นอะไรก็ต้องชัดเจนขึ้นอีก
2: ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก็ไม่ข้ามตอนนี้นะคะเอาทุกไหนดีคะเอาทุกกาย
2: ครับ
0: ทุกกายเป็นอะไรมีจริงไหม
2: มีครับผม
0: ค่ะได้เป็นอะไรคะเป็นจิตหรือเป็นเจตสิกหรือเป็นรูป
2: ถ้าเกิดทุกกายเป็นจิตครับผม
0: ต้องไม่ลืมนะคะจิตไม่ใช่เจตสิกจิตเป็นสภาพที่รู้แจ้งอารมณ์คือสิ่งที่จิตรู
2: ้
0: คำนี้ไม่เปลี่ยนเลยค่ะไม่ทำอะไรทั้งนั้นไม่จำไม่รักไม่ชังไม่อะไรมีหน้าที่เดียวคือเกิดขึ้นและรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้เองค่ะสิ่งที่ปรากฏหลากหลายมากเพราะจิตรู้แจ้งในแต่ละหนึ่งจึงไม่เหมือนกันจึงหลากหลายเพราะจิตรู้แจ้งเพราะฉะนั้นจิตจึงไม่ใช่เจตสิกเพราะฉะนั้นทุกที่เมื่อกี้นี้เลือกทุกไหนคะทุกกายเลยคะ
2: ครับผม
0: ค่ะเป็นอะไรเป็นธรรมะแน่ๆใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
0: ธรรมะประเภทไหนกายนะทุกกายเป็นธรรมะประเภทไหน
2: เป็นเจตสิกครับ
0: ถูกต้องค่ะไม่หลงว่ากายใช่ไหมคะเพราะเหตุว่าเป็นความรู้สึกเป็นสภาพรู้จริงรู้สึกได้ถ้าไม่ใช่สภาพรู้ก็รู้สึกไม่ได้ต้นไม้ใบหญ้าไม่รู้สึกอะไรเลยไม่มีจิตไม่มีเจตสิกแน่นอนใช่ไหมคะเป็นเจตสิกใช่ไหมคะ
2: ครับผม
0: เจตสิกอะไร
2: อันนี้ไม่ทราบเหมือนกัน
0: ค่ะเป็นความรู้สึกซึ่งภาษาบาลีใช้คำว่าเวทนาเจตสิก
2: เวทนา
0: เป็นความรู้สึกเห็นไหมคะแม้แต่คำพูดในภาษาไทยเนี่ยก็คลาดเคลื่อนได้แทนที่จะบอกว่าเวทนาแล้วก็บอกว่าเวทนาหน้าเวทนาบางคนโอ้น่าสงสารมากใช่ไหมคะแต่เวทนาเป็นความรู้สึกเป็นธรรมะหนึ่งไม่ใช่เกิดขึ้นรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏแต่เมื่อมีจิตรู้แจ้งสภาพธรรมะนั้นเกิดกับจิตรู้สิ่งเดียวกับจิตสภาพนั้นเป็นความรู้สึกที่ต้องเกิดกับสิ่งที่ปรากฏเพราะฉะนั้นความรู้สึกธรรมดาทุกวันทุกวันเนี่ยนะฮะก็ไม่พ้นจากทุกกายทุกใจสุขกายสุขใจภาษาบาลีนะคะทุกขะก็คือสภาพที่ไม่น่าพอใจถ้าโทมนัสสะเป็นทางใจละกายสบายดีแต่เสียใจ เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นโทมนัสสะไม่ได้หมายความถึงทุกกายแต่หมายความถึงทุกใจทุกขะกายวิญญาณไม่ได้หมายความถึงทางใจแต่หมายความถึงทางกายถ้าเป็นฝ่ายดีนะคะก็เป็นโสมนัสสะมีความสุขใจถ้าเป็นทางกายก็เป็นสุขกายสุขกายไหมคะอากาศเย็นๆหรือว่าเย็นมากก็ทุกกายละเพราะฉะนั้นสุขกับทุกเป็นเรื่องของกายโสมนัสกับโทมนัสเป็นเรื่องของใจแล้วก็ยังมีความรู้สึกอีกอย่างหนึ่งนะคะใช้คำว่าอะทุกขมสุขไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกบางครั้งก็ใช้คำว่าอุเบกขาเฉยๆขณะที่เห็นมีความรู้สึกไหมคะ
2: ไม่มีครับเกิด
0: มีจิตต้องเกิดกับเจตสิกใช่ไหมจะให้จิตโดดเกิดขึ้นมาเป็นจิตเท่านั้นไม่ได้ค่ะต้องมีธรรมะที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นปรุงแต่งเป็นสังขารธรรมอาศัยกันและกันเกิดขึ้นไม่เกิดตามลำพังเพราะฉะนั้นเวลาที่จิตหนึ่งขณะเกิดต้องมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยทุกครั้งเพราะสภาพของเจตสิกเกิดโดยไม่มีจิตไม่ได้และสภาพของจิตจะเกิดขึ้นตามลำพังโดยไม่มีเจตสิกก็ไม่ได้ต้องอาศัยกันและการปรุงแต่งให้เกิดขึ้นแต่จิตเป็นจิตเจตสิกเป็นเจตสิกหลากหลายมากจึงใช้คำว่าปรุงแต่งให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในขณะที่จิตหนึ่งเกิดขึ้นต้องมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยถูกต้องไหมคะ
2: ครับผม
0: แต่จิตหลากหลายมากพระอาจารย์ทรงแสดงโดยประเภทของจิตว่าบางจิตก็มีเจตสิกเกิดหลายประเภทบางจิตก็มีเจตสิกเกิดน้อยกว่าไม่มากเท่าจิตอื่นพระอาจารย์สำหรับจิตเดี๋ยวนี้ที่กำลังเห็นเนี่ยค่ะมีเจตสิกเกิดร่วมด้วย7ประเภทเริ่มเป็นความรู้ความเข้าใจในความไม่ใช่เราทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยชีวิตไม่ได้เปลี่ยนไปเลยนะคะทุกขณะต่างกันไปแต่ละคนตามเหตุตามปัจจัยไม่เหมือนกันเลยสักคนและในคนเดียวกันก็ต่างกันไปแต่ละขณะไม่ซ้ำกันด้วยเกิดแล้วดับไปไม่กลับมาอีกเลยพระเจ้าการศึกษาธรรมะเพื่อละความไม่รู้ซึ่งเป็นเหตุนำมาซึ่งความติดข้องไม่พ้นไปได้เลยค่ะเกิดเป็นนกก็ได้นกมีจิตไหม
2: มีครับ
0: มีเจตสิกไหม
2: มีครับผม
0: มีรูปไหม
2: มีครับ
0: ถ้าไม่มีรูปมีแต่จิตเจตสิกจะรู้ว่าเป็นนกได้ไหมไม่มีรูปใดๆเลยเพราะฉะนั้นเพราะรูปหลากหลายจึงทำให้ปรากฏว่าเป็นนกบ้างเป็นคนบ้างเป็นงูบ้างเป็นปลาบ้างแต่เห็นเป็นธรรมะเป็นปรมัตถธรรมเป็นอภิธรรมะไม่สามารถที่จะเปลี่ยนได้เลยมีความสุขไหมคะที่รู้ความจริงแม้น้อยต้องน้อยแน่เพราะเหตุว่าไม่ใช่รู้มากแต่ถ้าประจักษ์แจ้งจะปีติไหมเห็นไหมคะแสดงตามขั้นตามระดับตามความเป็นจริงด้วยเหตุนี้เนี่ยค่ะการฟังจึงต้องฟังให้เข้าใจไม่ใช่ไปพูดคำที่เขาพูดกันแต่ไม่รู้เรื่องสมาธิแต่อะไรเป็นสมาธิเป็นจิตหรือเป็นเจตสิกแล้วก็เป็นเจตสิกประเภทไหนถ้าอย่างนั้นก็คือว่าไม่ใช่ผู้รู้ก็ยังเป็นชาวไม่รู้ไม่ว่าชาวไหนทั้งสิ้นก็เป็นชาวไม่รู้ทั้งนั้นด้วยเหตุนี้ต้องละเอียดนะคะตอนนี้รู้จักทุกข์แล้วใช่ไหม
2: รู้จัก
0: เวทนาไหมคะ
2: เวทนารู้จักแล้วครับ
0: เป็นอะไรคะ
2: เป็นความรู้สึกครับผม
0: เป็นธรรมะอะไรธรรมะที่เป็นปรมัตถธรรมมีจริงๆมีลักษณะที่ใครเปลี่ยนไม่ได้เป็นอภิธรรมะคือจิตเป็นจิตเจตสิกเป็นเจตสิกรูปเป็นรูปเพราะฉะนั้นความทุกข์ความรู้สึกเป็นธรรมะหรือเปล่า
2: เป็นธรรมะครับ
0: เป็นธรรมะอะไรคะ
2: เป็นเจตสิกกับเวทนาครับ
0: เวทนาเจตสิกเริ่มรู้จักเจตสิกหนึ่งแล้วอยู่ที่ไหนคะ
2: อันนี้ไม่ทราบครับ
0: ก็อยู่ที่จิตสิคะ
2: อยู่ที่จิต
0: เห็นไหมคะก็เกิดพร้อมกันแล้วก็ดับพร้อมกันด้วยจะให้ไปอยู่ไหนล่ะที่ไหนก็ไม่มีเจตสิกนอกจากที่จิตเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้มีจิตมีเวทนาเจตสิกไหมคะ
2: มีครับผม
0: นี่แหละค่ะเป็นเจตสิกหนึ่งซึ่งต้องเกิดกับจิตทุกประเภทค่อยๆเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยแต่มั่นคงถึงไม่ต้องมีตัวหนังสือเลยถึงตัวหนังสือจะบอกว่าเวทนาเจตสิกแต่ถ้าไม่รู้ว่าคืออะไรก็ ก็เปล่าประโยชน์ได้แต่จำว่าเวทนาเจตสิกแต่เป็นความรู้สึกซึ่งต้องเกิดกับจิตทุกประเภททุกขณะไม่ว่าจิตนั้นรู้อะไรต้องมีความรู้สึกต่อสิ่งนั้นอย่างนั้นอย่างใดอย่างหนึ่งคือความรู้สึกเฉยๆหรือความรู้สึกทุกข์หรือสุขหรือดีใจหรือเสียใจเกิดพร้อมกันไม่ได้เพราะลักษณะต่างกันสุขกายต้องเป็นสุขกายสุขใจต้องเป็นสุขใจทุกข์กายต้องเป็นทุกข์กายทุกข์ใจต้องเป็นทุกข์ใจเฉยๆจะเป็นสุขไม่ได้จะเป็นทุกข์ไม่ได้จึงมีคำว่าอทุกขมสุขไม่สุขไม่ทุกข์เดี๋ยวนี้มีไหมคะคนอื่นจะรู้ไหมคะนอกจากตัวเองแต่ถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงก็รู้ไม่ได้เพราะเกิดดับเร็วมากเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวเฉยๆสลับกันไปสลับกันมายากที่จะรู้ได้แต่จะรู้ได้ต่อเมื่อได้พิจารณาคำที่ได้ฟังว่าจริงไหมพระฉันค่อยๆรู้แม้ว่าเวทนาเองนะคะก็เกิดดับเร็วสุดที่จะประมาณและก็สลับกันไปสลับกันมาแต่ยังสามารถที่จะเพิ่มความเข้าใจถูกต้องทีละเล็กทีละน้อยนี่คือการศึกษาธรรมะถ้าไม่ใช่อย่างนี้ไม่ใช่ศึกษาธรรมะเพราะเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะจะไปหาธรรมะที่อื่นมาศึกษาได้หรือ
3: จะเรียนถามผลของกรรมเนี่ยยังไงทำไมพอคุณพ่อคุณแม่ช่วยเขาถึงได้หายจากหูหนวกได้เพราะอะไรขอเรียนถามครับ
0: ค่ะกรรมมีจริงไหมคะ
3: กรรมมีจริงครับ
0: ค่ะรู้ว่ากรรมมีจริงหมายความว่าต้องรู้จักกรรมใช่ไหมว่ากรรมเป็นอะไรจึงมีจริง
3: กรรมเป็นการกระทำเพราะฉะนั้นเรากระทำทุกเวลาก็เลยมีกรรมครับ
0: เดี๋ยวนี้อะไรกระทำ
3: เดี๋ยวนี้กำลังพูดครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นอะไรคะพูด
3: จิตพูดครับ
0: ค่ะแล้วก็จิตเป็นสภาพที่รู้แจ้งใช่ไหมคะ
3: จิตเป็นสภาพที่รู้แจ้งครับ
0: จิตทำอะไร
3: จิตรู้อารมณ์ครับ
0: ค่ะนั่นคือหน้าที่ของจิตจิตจะทำอื่นไม่ได้จิตเป็นกรรมได้ไหม
3: จิตเป็นกรรมไม่ได้ครับ
0: ค่ะนี่ค่ะคือการที่เราจะศึกษาสิ่งที่มีให้ชัดเจนให้มั่นคงว่าไม่ใช่เรามิฉะนั้นก็ปะปนกันหมดถ้าไม่ชัดเจนเห็นไหมคะก็จะไม่พ้นจากจิตเจตสิกรูปไม่ว่าจะพูดถึงใครทั้งสิ้นตามที่เคยคิดเคยเข้าใจก็เป็นธรรมะสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งตามเหตุตามปัจจัยต้องมั่นคงนะคะไม่มีใครสามารถที่จะเป็นผู้ที่สร้างสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะไม่มีใครแต่มีแต่ธรรมะเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งจึงต้องศึกษาให้เข้าใจธรรมะเพื่อละการที่เคยจำผิดเห็นผิดว่ามีเราเป็นเรามิฉะนั้นจะไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
4: ธรรมที่ศูนย์การค้าสยามนครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาวันที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2565
0: เริ่มต้นนะคะได้ยินคำว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทราบว่าใครคิดยังไงจะมีใครบ้างไหมนอกจากพระองค์ที่จะมีนามว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นต้องเริ่มเป็นคนที่ตรงต่อความเป็นจริงนะคะเพราะว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ได้ตรัสรู้ความจริงทุกคำเนี่ยค่ะต้องไตร่ตรองหมายความว่าก่อนนั้นไม่มีใครรู้ความจริงจนกระทั่งมีผู้ที่รู้ความจริงถึงที่สุดโดยประการทางปวงในสิ่งที่มีจริงๆทุกคำเนี่ยค่ะเหมือนเป็นคำใหม่แล้วก็พูดถึงเรื่องสิ่งที่มีจริงนะคะแล้วก็ตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเคยคิดบ้างไหมว่าอะไรมีจริงและมีจริงเมื่อไหร่ต้องเริ่มเป็นผู้ที่ตรงและก็ไตร่ตรองเพื่อที่จะได้เป็นความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะในคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไม่ใช่คนอื่นกล่าวค่ะถ้าคนอื่นกล่าวเราก็ได้ยินทุกวันเพื่อนคนนั้นว่าอย่างนี้คนนี้ว่าอย่างนั้นมีความเห็นหลากหลายไปแต่ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างไรเคยคิดไหมคะนับถือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่เคยคิดบ้างไหมว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างไรสักคำหนึ่งทีละคำเพราะคำของพระองค์เนี่ยค่ะต้องไม่เหมือนคำของคนอื่น
5: พราะตรัสรู้สิ่งที่คนอื่นไม่รู้เพราะฉะนั้นต้องเป็นคำที่ลึกซึ้งเพราะต้องบำเพ็ญบารมีนานมากนะคะทุกคนก็ได้ศึกษาประวัติของการตรัสรู้จากการที่ทรงบำเพ็ญพระบารมีเป็นพระโพธิสัตว์กว่าจะได้รู้ความจริงแค่คำนี้ค่ะกว่าจะได้รู้ความจริงแสดงว่ามีความจริงแน่นอนแต่ไม่มีใครรู้เพราะฉะนั้นเมื่อได้ฟังคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสจึงเริ่มรู้ว่าพระองค์ทรงตรัสรู้สิ่งซึ่งไม่มีใครเคยรู้มาก่อนทุกคำนะคะเพื่อประโยชน์ของผู้ที่ฟังไม่ใช่ฟังเผลอๆไม่ใช่ฟังเหมือนกับว่าฟังแล้วแต่ฟังแล้วเข้าใจในความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากน้อยแค่ไหนถ้าเพียงฟังเผลอๆนะคะก็รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียงชื่อแล้วก็เผลอๆตรัสรู้อริยสัจธรรมเท่านั้นนั่นหรือคือการที่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงๆกว่าจะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้คนนั้นต้องฟังทุกคำด้วยความเคารพไม่เปลี่ยนสักคำเดียวเช่นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระอรหันต์มากมายนะคะหลังจากที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงแสดงธรรมะแล้วก็มีผู้ที่เข้าใจค่ะไม่ใช่ฟังเพลินๆแต่เข้าใจทุกคำจึงกระทั่งเป็นความเข้าใจที่มั่นคงที่จะละความไม่รู้มีสองคำแล้วนะคะความจริงกับความไม่รู้เพราะฉะนั้นก่อนฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะมีความจริงหรือเปล่าอะไรจริงและไม่รู้อะไรถ้าไม่คิดอย่างนี้นะคะไม่ไตร่ตรองจะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไหมนี่เพียงเริ่มที่จะรู้จักผู้ที่เลิศเหนือบุคคลใดทั้งสิ้นนะคะในสากลจักรวาลทั้งหมดจักรวาล นะคะไม่ใช่โลกนี้โลกเดียวแต่ถ้าไม่ฟังคำของพระองค์จนกระทั่งค่อยๆเข้าใจขึ้นทีละคำอย่างมั่นคงจะไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยจริงไหมยังไม่ต้องไปไหนเลยนะคะเพียงที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้จักหรือเปล่าถ้าไม่ฟังคำของพระองค์บางคนคิดว่านะคะมีใครก็ไม่รู้มาปรากฏแล้วเขาก็ว่าบุคคลนั้นแหละเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถูกหรือผิดตรงไหมเพียงเห็นใครแล้วก็คิดเอาเองว่าเขาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรงไหมไม่ตรงเลยใครก็ไม่รู้นะคะมีคนกราบไหว้เยอะแยะแล้วบอกว่าเป็นพระอรหันต์รู้จักพระอรหันต์ไหมคะเพียงแค่เห็นไม่สามารถจะรู้จักได้เพราะฉะนั้นจะรู้จักใครก็ต่อเมื่อไม่ใช่เพียงเห็นแต่ต้องฟังคำของบุคคลนั้นว่าบุคคลนั้นเนี่ยพูดคำอะไรหมายความว่าอะไรเพราะฉะนั้นนะคะพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรู้ความจริงลองหาดูค่ะอะไรจริงเดี๋ยวนี้จริงหรือเปล่าและพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างไรนี่เป็นสิ่งที่เริ่มที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสิ่งที่มีขณะนี้นะคะถ้าไม่เกิดขึ้นมีไหมและเราก็ลืมนะคะเดี๋ยวนี้อะไรมียังไม่ได้หาเลยว่าอะไรมีและจะไปรู้ว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะฉะนั้นต้องหาก่อนค่ะเดี๋ยวนี้มีสิ่งที่มีจริงไหมคะมีรู้ไหมว่าอะไรถ้าตอบว่าเห็นมีจริงๆเนี่ยเหมือนทุกคนรู้ใช่ไหมคะมีใครไม่รู้บ้างว่าขณะนี้เห็นมีจริงๆเพราะกำลังเห็นจะบอกว่าเห็นไม่มีจริงได้อย่างไรแล้วเห็นมีจริงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ความจริงของอะไรเห็นมีจริงเดี๋ยวนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงของเห็นใครจะบอกได้บ้างคะว่าเห็นเดี๋ยวนี้คืออะไรแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบำเพ็ญพระบารมีเพื่อที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้และทรงแสดงว่าสิ่งที่มีจริงใครก็ไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงความจริงของสิ่งนั้นได้เพราะจริงและเป็นสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นพระองค์ทรงตรัสรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริง ผู้ที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องตรงถ้าไม่ตรงนะคะไม่มีทางที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยจะเรียนคำสักกี่คำในคัมภีร์ไม่ว่าจะเป็นจากพระสูตรพระอภิธรรมแต่ไม่ตรงจะไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นการที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ง่ายนะคะต้องเป็นผู้ที่ไม่เผินถ้าจะรู้ความจริงก็ต้องเริ่มว่าความจริงคืออะไรเดี๋ยวนี้และรู้ความจริงหรือเปล่าและที่คิดว่ารู้ความจริงกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ห่างไกลกันหรือเหมือนกันถ้าเหมือนกันจะเคารพพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไหมคะเราก็คิดเราก็รู้เหมือนกันเพราะฉะนั้นแสดงเห็นว่าเรายังไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยถ้าไม่ได้ฟังคำของพระองค์ด้วยความเคารพสูงสุดอย่างที่ทุกคนบอกว่ามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตรงไหมคะรีบตรงหรือเปล่าพระรัตนตรัยไตรคือสามรัตนะสิ่งที่ประเสริฐที่สุดเหนือสิ่งใดทั้งสิ้นเกินกว่าที่จะประมาณค่าได้เพราะถ้าเข้าใจเมื่อไหร่นะคะเริ่มเห็นคุณสูงสุดซึ่งในสังสารวัฏไม่เคยมีมาก่อนเลยไม่เคยรู้จักความจริงที่เป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ว่าถ้าได้ฟังว่านะคะขณะนี้ภาษาไทยจะบอกว่าเห็นมีจริงแต่อีกภาษาหนึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสภาษาไทยพระองค์ตรัสว่าธรรมะหมายถึงสิ่งที่มีจริงทุกอย่างที่มีจริงเปลี่ยนความจริงไม่ได้ค่ะสิ่งที่มีจริงจะบอกว่าไม่จริงไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงนะคะมีจริงๆเดี๋ยวนี้ด้วยถ้าเป็นสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้ต้องมีเพราะกำลังมีสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้จะไปหาความจริงอื่นไหมในเมื่อกำลังมีจริงๆเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่ตรงนะคะกำลังเห็นเกิดมาแล้วก็คนก็เห็นบ้างเดี๋ยวได้ยินเดี๋ยวคิดนึกสารพัดอย่างเดี๋ยวจำเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์คืออะไรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงของทุกอย่างเห็นไหมคะไม่เว้นเลยถึงที่สุดโดยประการทางปวงแข็งมีใครกำลังรู้แข็งบ้างแข็งกำลังปรากฏแน่ๆที่ตัวนี้แหละแต่รู้จักแข็งไหมมีจริงเป็นธรรมะหรือเปล่าไม่ฉะนั้นแล้วก็หาธรรมะไม่เจอนะคะหรือว่าหาธรรมะไกลมากเดินทางไปที่ต่างๆเพื่อที่จะไปหาธรรมะเพราะไม่รู้ความจริงว่าเดี๋ยวนี้แหละสิ่งที่มีจริงนี่แหละเป็นธรรมะไม่ต้องไปหาที่ไหนเลยแต่ไม่เคยสนใจเกิดมาก็เห็นได้ยินคิดนึกแล้วจากโลกนี้ไปไม่รู้อะไรเลยไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่รู้ว่าทำไมเกิดและอะไรเกิดและทำไมเป็นสุขบ้างทุกบ้างอะไรคือสุขบ้างทุกบ้างซึ่งมีจริงๆทุกขณะจนถึงขณะที่จากโลกนี้ไปถ้าไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะรู้ไหมคะว่านั่นแหละคือธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงแสดงถ้าไม่สนใจที่จะเข้าใจนะคะก็คือว่าไม่รู้จักพระพุทธเจ้าแต่กล่าวคำว่าขอถึงหรือว่ามีพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งพูดนะพึ่งตรงไหนเคยไตร่ตรองไหมคะเคยเป็นคนตรงไหมว่ารู้จักพระพุทธเจ้าหรือเปล่าและถ้ารู้จักแล้วพึ่งพระองค์อย่างไรนั่งมองเฝ้ารู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไหมคนในครั้งโน้นนะคะที่เป็นชาวสาวัตถีชาวพาราณสีทุกคนทุกแห่งที่พระองค์เสด็จไปถ้าไม่ฟังคำของพระองค์จะรู้ไหมว่าพระองค์ทรงเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่คำของพระองค์ต่างหากที่ทำให้รู้ว่านี่แหละคือผู้ที่เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะกล่าวถึงความจริงที่มีในขณะนั้นตามความเป็นจริงมั่นคงในคำว่าธรรมะหรือยังต้องมั่นคงทุกคำค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริง แต่ละหนึ่งทั้งหมดในสากลจักรวาลไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามนะคะสิ่งที่มีจริงมีลักษณะที่เป็นอย่างนั้นเปลี่ยนไม่ได้เพราะมีจริงอย่างไรก็เป็นจริงอย่างนั้นเลยค่ะจะเปลี่ยนแข็งให้เป็นหวานได้ไหมมีใครทำได้และแข็งมีจริงเมื่อใดคะเมื่อปรากฏขณะนี้นะคะแข็งปรากฏหรือเปล่าถ้าปรากฏรู้จักแข็งหรือยังแข็งนั้นคืออะไรเหมือนเห็นนะคะกำลังเห็นเนี่ยรู้จักเห็นหรือยังกำลังได้ยินรู้จักได้ยินหรือยังหรือเกิดมาแล้วก็ไม่เห็นต้องรู้อะไรเลยสุขทุกข์ไปตามเรื่องแล้วก็จากโลกนี้ไปแล้วมีประโยชน์อะไรคะที่จะมีชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายเพียงแค่เห็นบ้างได้ยินบ้างคิดบ้างสุขบ้างทุกข์บ้างแล้วก็จากโลกนี้ไปมีประโยชน์ตรงไหนพระเชนเริ่มรู้นะคะว่าถ้าไม่ได้ฟังคำของผู้ที่ตรัสรู้ไม่สามารถที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ว่าเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งลึกซึ้งยังไงคะถ้าขณะนี้กำลังเห็นเฉพาะเห็นอย่างเดียวนะคะเพียงอย่างเดียวถ้าเห็นไม่เกิดขึ้นปรากฏว่ากำลังเห็นจะมีเห็นไหมคะถ้าเสียงไม่เกิดขึ้นไม่ปรากฏจะรู้ไหมว่ามีเสียงถ้าคิดไม่เกิดขึ้นจะรู้ไหมว่ามีคิดเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามเดี๋ยวนี้นะคะเกิดแล้วแน่นอนจึงปรากฏกำลังได้ยินเนี่ยค่ะได้ยินต้องเกิดจึงได้ยินเสียงเสียงก็ต้องเกิดถ้าเสียงไม่เกิดก็ไม่มีเสียงเพราะฉะนั้นทุกอย่างในชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายไม่ว่าโลกไหนขณะไหนทั้งสิ้นนะคะเป็นสิ่งที่หลากหลายมากแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้เลยที่พระองค์ตรัสว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาแค่นี้พอไหมคะเห็นมีเห็นต้องเกิดแต่ไม่มีใครไปทำให้เห็นเกิดเลยกำลังฟังกำลังพูดกำลังคิดก็มีเห็นอยู่ตลอดเวลาใครไปทำให้เห็นเกิดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดขึ้นต้องมีปัจจัยสิ่งที่อาศัยปรุงแต่งให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นหลากหลายเป็นแต่ละหนึ่งในชีวิตแค่นี้ค่ะจริงไหมทุกคำกว่าจะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงแม้ว่าจะไปอ่านตำราสักเท่าไหร่นะคะแต่ไม่ได้ไตร่ตรองว่าขณะนี้เป็นสิ่งซึ่งกำลังมีจริงๆแต่ไม่รู้และก็พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงซึ่งกว่าจะรู้ความจริงทรงบำเพ็ญพระบารมีนานเท่าไหร่จนกระทั่งถึงวาระขณะซึ่งใครก็เปลี่ยนไม่ได้เพราะมีปัจจัยที่จะเกิดขึ้นรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังเป็นจริงในขณะนี้จนกระทั่งดับกิเลสหมดนะคะเป็นพระอรหันต์เพราะกิเลสมาจากไหนถ้าไม่มีเห็นไม่มีได้ยินไม่มีจำไม่มีคิดจะมีกิเลสไหมคะก็ไม่มีเลยค่ะเพราะฉะนั้นชีวิตเนี่ยค่ะเป็นสิ่งซึ่งเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งทั้งหมดซึ่งไม่มีใครรู้เลยนะคะว่าทำไมเกิดหลากหลายเกิดแล้วหลากหลายต่อไปเพียงแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดหมดแล้วโดยไม่มีใครรู้ถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาได้ยินเมื่อกี้นี้หมดหรือยังคะกลับมาเป็นได้ยินได้ไหมในเมื่อหมดคือหมดดับคือดับไม่กลับมาอีกเลยพระเชนก็เริ่มเข้าใจแต่ละคำนะคะธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตามีคำสองคำค่ะอัตตาสิ่งหนึ่งสิ่งใดกับอนัตตาไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเราเกิดมาเนี่ยไม่รู้เลยว่าเห็นเนี่ยไม่ได้มีอยู่ตลอดเวลาได้ยินก็ไม่ได้มีอยู่ตลอดเวลาทุกสิ่งทุกอย่างชั่วคราวแต่มีเหตุที่จะให้เกิดสืบต่อจนปรากฏเหมือนกับว่าสิ่งนั้นยังมีอยู่แต่เมื่อวานนี้อยู่ที่ไหนคะคนที่นั่งอยู่ตรงนั้นเมื่อวานนี้อยู่ไหน หาอีกไม่ได้เลยค่ะหมดแล้วไม่เหลือเลยเพราะฉะนั้นที่สำคัญที่สุดนะคะฟังธรรมะเพื่อเข้าใจไม่ใช่เพื่ออย่างอื่นเลย

มะธรรมะนะคะแต่รู้จักธรรมะหรือยังว่าธรรมะเนี่ยค่ะหมายถึงสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งที่มีจริงเห็นมีจริงเป็นธรรมะคิดมีจริงเป็นธรรมะชอบมีจริงเป็นธรรมะโกรธมีจริงเป็นธรรมะทุกอย่างเกิดค่ะให้รู้ว่ามีแล้วก็หมดไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยเดี๋ยวนี้กำลังเป็นอย่างนี้แต่ใครรู้อย่างนี้และถ้าเป็นความจริงนะคะควรรู้ไหมก่อนที่จะจากโลกนี้ไปก็ยังสามารถที่จะเริ่มรู้จักว่าสิ่งที่มีจริงๆนี้แหละไม่ใช่เราไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดอนัตตาแต่ละหนึ่งนะคะสามารถที่จะแตกย่อยละเอียดยิบจะมีอะไรเหลือไหมคะแตกย่อยได้ไหมคือแก้วใบนี้ค่ะเอาไปบดให้ละเอียดได้ไหมแต่ก็ยังมีส่วนที่เหลืออยู่ซึ่งไม่ใช่แก้วขณะนี้กระทบแก้วแข็งกระทบอะไรโต๊ะก็แข็งเพราะฉะนั้นอะไรมีจริงแข็งมีจริงแต่รูปร่างสันฐานต่างกันก็ทำให้คิดว่านี่เป็นแก้วนั่นเป็นโต๊ะนั่นเป็นเก้าอี้นี่เป็นคนทั้งหมดเลยแต่กระทบตรงไหนแข็งตรงนั้นแน่นอนใช่ไหมคะหรือใครไม่ได้กระทบแข็งบ้างบางขณะก็ร้อนเพราะฉะนั้นร้อนมีจริงแต่ไม่ใช่แข็งและสิ่งที่เราเข้าใจว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดต้องมารวมกันจนปรากฏเป็นรูปร่างสันฐานจึงจำไว้ว่าเป็นสิ่งนั้นไม่ใช่สิ่งอื่นเนี่ยค่ะสิ่งที่มีทั้งหมดในสากลจักรวาลเกิดขึ้นจึงมีเกิดขึ้นมีแล้วก็ดับไปไม่เหลือเลยไม่กลับมาเกิดอีกเลยแล้วเรามีไหมนั่งอยู่ตรงนี้แตกย่อยได้ไหมคะตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าให้เหลือละเอียดที่สุดเล็กที่สุดก็เหมือนในแก้วใบนี้คือมีแต่ลักษณะที่แข็งเป็นกระดูกเป็นขี้เถ้าเป็นอะไรก็แล้วแต่เท่านั้นเองแต่พอรวมกันนะคะในรูปร่างสันฐานต่างๆก็จำได้เป็นนกเป็นสุนัขเป็นคนเป็นงูแต่ความจริงนะคะแข็งไม่ใช่นกไม่ใช่สุนัขไม่ใช่งูตรงตามความเป็นจริงคือแข็งเป็นแข็งเห็นเป็นเห็นจำเป็นจำทั้งวันทั้งหมดซึ่งไม่เคยรู้จักธรรมะเลยเป็นธรรมะทั้งหมดจริงหรือเปล่าไม่ใช่ให้เชื่อเลยค่ะคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำเพื่อไตร่ตรองนะคะประโยชน์สูงสุดคือเพื่อมีความเข้าใจถูกมีความเห็นถูกตามความเป็นจริงเพราะไม่รู้ตามความเป็นจริงจึงทำให้มีความติดข้องมีความเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเป็นเราทุกข์เพราะมีเราสิ่งนั้นหมดแล้วค่ะไม่ว่าจะทุกข์หรือจะสุขหรือว่าจะดีใจหรือจะเสียใจเป็นลาภเป็นยศเป็นสรรเสริญเป็นอะไรก็ตามแต่ชั่วคราวเพียงขณะที่ปรากฏพอหมดแล้วนะคะไปจำไว้ว่ายังอยู่ถูกหรือเปล่าในเมื่อสิ่งนั้นไม่เหลือเลยกลับมาอีกไม่ได้อนัตตาไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ดำรงคงอยู่เลยแต่เพราะความไม่รู้นะคะก็ยึดถือสิ่งที่ปรากฏที่เกิดดับสืบต่อเร็วสุดที่จะประมาณจนปรากฏเป็นรูปร่างสันฐานต่างๆเช่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่านิมิตตะเราก็พูดง่ายๆในภาษาไทยนะคะตัดพยางค์สุดท้ายเหลือเพียงนิมิตสุขขาดก็เหลือสุขทุกข์ขาดก็เหลือทุกข์แต่นิมิตคือเดี๋ยวนี้หมดเลยค่ะแตกย่อยได้หมดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นห้องนี้ทั้งห้องโต๊ะเก้าอี้คนอะไรก็ตามทั้งหมดแตกย่อยได้หมดเพราะว่ามีอากาศธาตุแทรกขั้นในสิ่งที่เป็นรูปธรรมที่รวมกันใช้คำว่ารูปธรรมแต่ว่าความหมายจริงๆนะคะธรรมะที่เกิดขึ้นแต่ไม่รู้อะไรเลยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประมวลว่าธรรมะที่ไม่รู้ทั้งหมดเนี่ยค่ะเกิดจริงแต่รู้อะไรไม่ได้เป็นธรรมะประเภทรูปธรรมรูปธรรมะเดี๋ยวนี้มีไหมคะเริ่มรู้ว่ารูปธรรมหมายความว่าอะไรสิ่งที่มีจริงแต่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้อาหารทุกชนิด

0: หวานเปรี้ยวเค็มเป็นธรรมะหรือเปล่าคะแต่ละหนึ่งเป็นธรรมะที่ไม่รู้อะไรเลยเป็นรูปธรรมเพราะฉันจะพบคำนี้ในพระไตรปิฎกนะคะคำว่ารูปธรรมะหรือรูปธรรมเนี่ยแต่มีความหมายกว้างละเอียดกว่านี้มากมายลึกซึ้งกว่านี้ด้วยนะคะนี่เป็นแต่เพียงทั่วไปเบื้องต้นให้เริ่มเข้าใจว่าธรรมะคืออะไรและที่รูปธรรมคือสภาพที่มีจริงแต่ไม่รู้อะไรแต่ว่าธรรมะไม่มีใครสามารถบังคับบัญชาได้เมื่อมีรูปธรรมซึ่งมีจริงๆเกิดขึ้นแต่ไม่รู้อะไรก็มีธรรมะอีกประเภทหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นรู้เห็นไหมคะมีธรรมะอีกประเภทหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นรู้เห็นเดี๋ยวนี้ค่ะรู้ว่าสิ่งอะไรปรากฏให้เห็นเห็นอะไรได้ยินเสียงก็มีเสียงหลากหลายมากที่ปรากฏให้รู้ว่าเป็นแต่ละเสียงจึงสามารถที่จะเข้าใจความหมายของแต่ละเสียงเป็นคำแต่ละคำเห็นไหมคะละเอียดมากแต่ว่าขณะที่รู้ว่าเป็นคำอะไรนั่นไม่ใช่สภาพรู้ซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งเสียงแต่มีธรรมะอีกอย่างหนึ่งที่จำเนี่ยค่ะก็เป็นการตรัสรู้ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอนุเคราะห์ให้คนอื่นได้มีโอกาสไตร่ตรองและก็เริ่มมีความเห็นที่ถูกต้องรู้ว่าในสังสารวัฏหรือว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยไม่ได้เคยเข้าใจความจริงสักขณะเดียวเพราะฉะนั้นเริ่มรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ตรัสรู้ความจริงทุกอย่างทุกโลกทรงแสดงความจริงเพื่อให้คนอื่นเนี่ยได้ไตรตรองพิจารณาได้พ้นจากความไม่รู้เพราะฉะนั้นนะคะแค่ฟังนะคะมีความไม่รู้มาตั้งแต่เกิดแล้วก็มีโอกาสที่จะได้รู้ความจริงไม่ใช่ให้เชื่อนะคะอะไรดีกว่ากันอะไรมีประโยชน์กว่ากันเพราะขณะที่รู้ว่าสิ่งใดถูกต้องสิ่งใดจริงสิ่งใดมีประโยชน์นั่นก็ไม่ใช่เรานะคะแต่เป็นความเห็นถูกเป็นธรรมะอีกชนิดหนึ่งซึ่งคนทั่วไปจะใช้คำว่าปัญญาหรือสัมมาทิฏฐิเห็นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงถ้าเป็นคนที่ได้ฟังธรรมะมาก่อนนะคะในชาติก่อนๆนึกสมัยใดก็ตามแต่ค่อยๆชัดเจนขึ้นไม่ใช่ว่าจะศึกษาธรรมะละจะกล่าวธรรมะละแต่ไม่รู้ว่าธรรมะคืออะไรก็ต้องผิดถูกและส่วนใหญ่ก็ไม่ถูกนะคะถ้าเหตุว่าคิดเองแต่ถ้าไม่คิดเองนะคะทุกคำเป็นความจริงถึงที่สุดที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประจักษ์ทรงแสดงแล้วใครจะเปลี่ยนความจริงนั้นได้เพราะฉะนั้นทุกคำเนี่ยค่ะกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงให้เริ่มรู้จักตัวเองให้เริ่มรู้จักโลกให้เริ่มรู้จักทุกอย่างที่มีจริงตามความเป็นจริงดีกว่าไม่รู้ไหมคะไม่ได้บังคับใครเลยนะคะแต่รู้กับไม่รู้ต้องการอะไรก็คือว่าผู้ที่เห็นประโยชน์อย่างยิ่งของการที่จะได้รู้จักสิ่งที่มีตั้งแต่เกิดจนตายจริงๆนะคะก็จะไม่ละเลยการฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งตรัสความจริงของสิ่งที่เรากำลังพูดถึงเพียงนิดๆหน่อยๆนะคะแต่พระองค์ทรงแสดงพระธรรม 45 พรรษาเพื่อให้เริ่มเข้าใจถูกมีความเห็นถูกนะคะจนกระทั่งปัญญาความเห็นถูกเนี่ยมากจนกระทั่งสามารถที่จะถึงการรู้สิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ทีละหนึ่งไม่ปะปนกันจึงสามารถที่จะรู้ความจริงว่าสิ่งนั้นแหละเกิดจึงมีและพอมีปรากฏแล้วก็หมดไปเพราะว่ามีสิ่งอื่นเกิดสืบต่อโดยไม่เคยสนใจไม่เคยรู้เลยว่าขณะนี้ค่ะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเห็นเมื่อกี้นี้ก็หมดได้ยินเมื่อกี้นี้ก็หมดแล้วก็สืบต่อกันไปเรื่อยๆแต่ละขณะจนรวมกันเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่ถ้าแยกนะคะคนหนึ่งเนี่ยถ้าไม่มารวมกันเป็นหูตาจมูกลิ้นกายจะมีไหมและธาตุรู้ก็หลากหลายมากถ้าไม่มีการเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้ไม่ปรากฏจะทำยังไงก็ไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นเห็นคือขณะที่ธาตุชนิดหนึ่งเกิดขึ้นต้องรู้เป็นธาตุรู้ซึ่งเกิดแล้วต้องรู้เหมือนกับรูปธรรมนะคะเป็นสิ่งที่มีจริงเกิดเมื่อไหร่ก็ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยแต่นี่เป็นธรรมะอีกอย่างหนึ่งซึ่งเมื่อเกิดต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใด เช่นกำลังเห็นไหมคะเห็นต้องเกิดกำลังเห็นกำลังได้ยินได้ยินต้องเกิดได้ยินเสียงเฉพาะสิ่งนั้นระดับไปเสียงก็ดับได้ยินก็ดับธรรมะทั้งหลายอนิจจังทุกขังอนัตตาเฉพาะสิ่งที่มีปัจจัยเกิดจึงดับถูกต้องไหมคะเนี่ยค่ะใครกำลังนั่งอยู่ที่นี่เป็นเขาเป็นใครก็คือเป็นนามธรรมเป็นรูปธรรมมิฉะนั้นแล้วเราก็อาจจะใช้คำว่านามธรรมรูปธรรมผิดคิดเอาเองว่านามธรรมคืออย่างนั้นรูปธรรมคืออย่างนี้แต่เมื่อได้ฟังแล้วเข้าใจนะคะเปล่าไปนิดตรงเลยค่ะไม่สงสัยในความหมายของคำว่าธรรมะไม่สงสัยในคำว่านามธรรมไม่สงสัยในคำว่ารูปธรรมแล้วก็สามารถที่จะไตร่ตรองจนค่อยๆเข้าใจนะคะโกรธมีแน่ๆใช่ไหมคะเป็นธรรมะหรือเปล่าเป็นมีจริงเป็นนามธรรมหรือรูปธรรมสามารถเข้าใจได้ไม่ต้องถามใครเลยเพราะฉะนั้นประโยชน์ของการฟังคือเป็นความเข้าใจถูกต้องของตนเองถ้าไม่ฟังนะคะแต่อยากเข้าใจเอาเงินไปซื้อได้เลยค่ะจำนวนสักเท่าไหร่ก็ไม่มีทางแต่ว่าหนทางเดียวที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือฟังคำของพระองค์จึงเริ่มรู้ว่าพระองค์ตรัสจากการที่พระองค์ทรงตรัสรู้แล้วมิฉะนั้นจะเอาคำต่างๆเหล่านี้มาจากไหนถ้าไม่รู้ความจริงว่าเดี๋ยวนี้เองนะคะพระองค์ตรัสว่าธรรมะลึกซึ้งยากจะเห็นได้เพราะเดี๋ยวนี้เห็นลึกซึ้งเกิดขึ้นระดับไปไม่มีใครรู้ระหว่างฟังนี้มีคิดไหมคะไม่ได้มีแต่ได้ยินถ้าคิดไม่เกิดจะมีคิดไหมไม่มีคิดเกิดแล้วดับนี่คือความลึกซึ้งซึ่งกำลังเป็นไปเพราะฉะนั้นธรรมะจึงลึกซึ้งยากที่จะรู้ได้แต่ด้วยพระมหากรุณานะคะเห็นประโยชน์อย่างยิ่งของการที่ทุกคนนะคะไม่ได้มีแต่เฉพาะชาตินี้เกิดมาแล้วเท่าไหร่รู้ได้จากการที่พระโพธิสัตว์คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่จะได้รู้ความจริงต้องอบรมบารมีมากเท่าไหร่ที่จะละสิ่งที่ไม่ดีเพราะสิ่งที่ไม่ดีโลภะโทสะโมหะอย่างที่เราชินหูเนี่ยนะคะไม่สามารถที่จะรู้ความจริงได้แต่ทุกคนมีและจะละยังไงพยายามละเองไม่สำเร็จค่ะแต่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงแสดงความจริงค่อยๆเข้าใจในความไม่ใช่เราในความเป็นธรรมะแต่ละอย่างและทั้งหมดก็คือว่าเพราะไม่รู้ใช่ไหมเกิดอีกสักเท่าไหร่ก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นความรู้ต่างกับความไม่รู้ก็เริ่มเห็นประโยชน์ของการรู้เพราะว่าจะจากโลกนี้ไปเดี๋ยวนี้ก็ได้แต่ก็ไม่รู้อะไรกับการที่ได้ยินได้ฟังความจริงนะคะถึงจะเกิดที่ไหนอย่างไรก็สามารถที่จะเริ่มรู้ความจริงของสิ่งนั้นได้เมื่อมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งจึงฟังพระธรรมที่ทรงแสดงเป็นที่พึ่งจึงขัดเกลากิเลสที่มีซึ่งไม่สามารถที่จะหมดไปได้โดยการที่ไม่รู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏจนถึงความเป็นพระสังฆรัตนะคือเป็นพระโสดาบันหมดกิเลสระดับหนึ่งแต่กิเลสก็ยังเหลืออีกมากนะคะแล้วค่อยๆเป็นผู้ที่ขัดเกลาต่อไปจนถึงความเป็นพระอรหันต์แล้วอะไรจะขัดเกลาถ้าไม่ใช่ความเห็นถูกต้องซึ่งเห็นผิดแม้เดี๋ยวนี้ก็ไม่รู้ถ้ามีคนบอกว่าเห็นผิดเชื่อไหมคะยังไม่รู้อะไรเลยเอ๊ะเห็นผิดอะไรก็เห็นผิดว่าเป็นคนน่ะแต่ความจริงลองคิดดูสิคะถูกคืออะไรคือสิ่งที่กระทบตาปรากฏและสิ่งที่กระทบตาเนี่ยเล็กน้อยหรือว่าใหญ่โตมโหฬารเป็นคนเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้ตาก็เล็กนิดเดียวนะคะแล้วทั้งตาเนี่ยไม่ใช่จักขุประสาทะที่สามารถกระทบกับสิ่งที่ปรากฏได้เล็กกว่านั้นอีกเหมือนกับฟ้าแลบสั้นแสนสั้นยังไม่เป็นรูปร่างสันฐานเลยก็ดับไปแต่ซ้ำอีกซ้ำอีกซ้ำอีกจนปรากฏเป็นคิ้วตาจมูกปากค่อยๆจำไปจนกระทั่งหลับตาเดี๋ยวนี้นะคะไม่มีอะไรเลยไม่เห็นอะไรเลยลืมตาเห็นทุกอย่างแสดงความรวดเร็วอย่างยิ่งของธรรมะซึ่งเกิดดับและอย่างนี้จะไม่ลึกซึ้งเลยค่ะ พระฉันเริ่มมีความเคารพสูงสุดในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทำให้เกิดแสงสว่างคือความเข้าใจว่าแม้เดี๋ยวนี้สิ่งที่ปรากฏไม่ได้ปรากฏตามความเป็นจริงของสิ่งนั้นเลยเพราะสิ่งนั้นดับแล้วปรากฏนิดเดียวและดับแล้วปรากฏนิดเดียวและดับจนกว่าจะสืบต่อปรากฏเป็นรูปร่างสันฐานที่ใช้คำว่านิมิตตะเป็นนิมิตหมดเลยค่ะเดี๋ยวนี้ทุกอย่างที่ปรากฏเพราะรวดเร็วและความลึกซึ้งคือปัญญาสามารถที่จะเข้าใจในแต่ละหนึ่งที่รวมกันจนกระทั่งแยกออกนะคะไม่ปะปนกันและก็สามารถที่จะตรงลักษณะนั้นจนถึงการเกิดดับได้นี่คือการตรัสรู้ธรรมะคือสิ่งที่มีจริงขณะไหนก็ได้แต่ไม่ใช่ด้วยความเป็นตัวตนแต่ต้องด้วยการที่ค่อยๆเข้าใจจนละความยึดถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดและก็ผู้นั้นเองนะคะจะรู้ว่าละเมื่อไหร่ชีวิตประจำวันทั้งหมดเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นทุกวันเนี่ยมีขณะไหนบ้างไหมที่คิดถึงธรรมะตรงนะคะลืมเลยอยู่ที่นี่ยังคิดถึงเรื่องอื่นได้ทั้งๆที่กำลังฟังนี่คือธรรมะใช่ไหมธรรมะประเภทไหนประเภทไม่รู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นนะคะจึงมีขันติบารมีขณะนี้ธรรมะลึกซึ้งอย่างยิ่งได้ยินคำว่าบารมีมานานมากมีเท่าไหร่ก็จำได้บารมีสิบแต่บารมีคืออะไรและเพื่ออะไรจากความไม่รู้กว่าจะรู้เนี่ยค่ะอีกนานเท่าไหร่ถ้าเป็นคนตรงต้องมีปัญญาบารมีที่รู้ความลึกซึ้งอย่างยิ่งไม่รีบร้อนที่จะไปทำอะไรที่คิดว่าทำแล้วจะละกิเลสไม่รู้จักกิเลสแล้วจะละกิเลสได้ยังไงไม่รู้จักความเห็นถูกต้องว่าต้องเริ่มอย่างไรค่อยๆสะสมตรงต่อสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้แค่ไหนจึงสามารถที่จะค่อยๆละความเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นโลกที่รวมกันแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งทุกคำนี้ค่ะจะทำให้รู้ความจริงของสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้แล้วจึงรู้ว่านั่นเป็นคำของพระองค์เพราะฉะนั้นคำใดก็ตามนะคะที่พูดถึงสิ่งที่มีจริงๆเดี๋ยวนี้ให้เริ่มเข้าใจแม้เพียงเล็กน้อยตั้งแต่เบื้องต้นแต่ถูกต้องคือธรรมะถ้าเป็นธรรมะแล้วจะเป็นใครได้อย่างไรธรรมะหนึ่งก็ต้องเป็นธรรมะหนึ่งเห็นก็ต้องเป็นเห็นนกเห็นไหมงูเห็นไหมถ้าไม่มีรูปร่างนะคะจะรู้ไหมว่านกเห็นหรืองูเห็นหรือเต่าเห็นหรือแมวเห็นแต่เพราะมีรูปร่างจึงบอกว่าคนเห็นนกเห็นแมวเห็นแต่ถ้าเห็นเท่านั้นเห็นเป็นนกไม่ได้เห็นเป็นงูไม่ได้เห็นเป็นอะไรไม่ได้เลยเห็นเป็นเห็นเกิดขึ้นเห็นแล้วดับใครยับยั้งได้ไหมคะใครคิดว่าได้บ้างนี่ค่ะเป็นเรื่องที่จะเข้าใจธรรมะเป็นอนัตตาไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเลยทั้งสิ้นจะเกิดมาเป็นใครนะคะตอนที่เป็นเล็กๆยังไม่มีการใหญ่โตขึ้นมาก็ยังไม่มีหูตาร่างกายใหญ่โตอย่างนี้แต่แล้วสิ่งที่ทำให้หลากหลายต้องมีทำไมเกิดมาแล้วไม่เหมือนกันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะทั้งหมดทั้งปวงโดยประการทั้งปวงถึงที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าฟังต่อไปนะคะก็จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพิ่มขึ้นแต่ถ้าไม่ฟังเลยเนี่ยแล้วบอกว่านับถือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสูงสุดเป็นคนตรงหรือเปล่าพระเจ้าก็รู้จักตัวเองนะคะเพิ่มขึ้นฟังธรรมะเพื่อมั่นคงในความเข้าใจไม่ใช่ไปอยากรู้ตรงนั้นอยากรู้ตรงนี้แต่ไม่เข้าใจสักคำว่าเป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่เราพระเจ้าไม่รีบร้อนเลยนะคะเพราะว่าสิ่งที่กำลังปรากฏเกิดดับเร็วสุดที่จะประมาณได้จนสืบต่อเป็นรูปร่างสันฐานปรากฏเป็นแต่ละหนึ่งทีละหนึ่งด้วยเพราะฉะนั้นการเกิดดับของสภาพธรรมะจะเร็วสักแค่ไหนมันนั่งที่นี่ประมาณได้ไหมคะว่าเห็นเกิดกี่ขณะตอนนี้เริ่มรู้ความจริงแล้วใช่ไหมคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความจริงทุกขณะนี่คือการตรัสรู้เริ่มรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเริ่มมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง พอที่จะรู้ความเป็นคนตรงและรู้ว่าธรรมะคืออะไรแล้วใช่ไหมคะไม่ทราบมีความคิดหรือว่ามีความสงสัยมีปัญหาอะไรไหมคะขอเชิญเลยค่ะฟังแล้วไม่ลืมใช่ไหมคะหรือลืมนะขอเชิญท่านเข้าใจจริงๆเลยค่ะไม่ลืม
1: กราบท่านอาจารย์สุจินคือธรรมะเนี่ยค่ะเป็นเรื่องที่ละความไม่รู้ก็อยากจะให้ท่านอาจารย์ช่วยอธิบายรายละเอียดให้ฟังด้วยค่ะ
0: ค่ะก็เมื่อกี้นี้เองใช่ไหมคะถูกต้องไหมคะไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่รู้พระองค์ตรัสรู้อะไรไม่รู้พระองค์ตรัสธรรมะอะไรและอะไรเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นการฟังเพื่อละความไม่รู้ก็ตรงใช่ไหมคะไม่รู้เยอะไหมเพิ่งจะรู้ว่าไม่รู้มากมายนะคะไม่รู้หมดเลยเห็นก็ไม่รู้ได้ยินก็ไม่รู้อะไรก็ไม่รู้เป็นเราไปหมดเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปหมดแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงแสดงสิ่งที่มีจริงเป็นอนัตตาไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเลยทั้งสิ้นและก็ไม่ใช่ใครด้วยเป็นแต่เพียงธรรมะหลายหลายประเภทที่รวมกันเกิดแล้วก็ปรากฏความเป็นธาตุรู้บ้างเป็นสภาพที่ไม่รู้บ้างไม่หยุดเลยเพราะไม่ได้ละความไม่รู
1: ้คือถ้าเราไม่ได้มาฟังธรรมะเนี่ยนะคะเราจะไม่รู้ความจริงค่ะแต่ที่ได้เริ่มมาฟังเนี่ยทำให้ได้รู้ความจริงเพิ่มขึ้นค่ะได้รู้จักธรรมะค่ะ
0: และต้องเป็นคนตรงใช่ไหมคะถ้าไม่รู้ก็ไม่รู้เข้าใจคือเข้าใจมิฉะนั้นก็ไม่สามารถที่จะละความสงสัยและความไม่รู้ได้ถ้าไม่รู้ว่าไม่รู้อะไร
1: ไม่รู้ก็คือเป็นเรานะคะ
0: ค่ะอะไรเป็นเราคะ
1: แต่ก่อนคือทุกอย่างเป็นเราหมดค่ะไม่รู้ว่าเป็นธรรมะค่ะ
0: ค่ะนี่คือการสนทนาธรรมนะคะเพื่อที่จะรู้ว่าใจจริงนั่นคืออย่างไรพระอาจารย์อีกนานไหมคะกว่าจะรู
1: ้อีกนานค่ะ
0: อดทนไหมคะ
1: อดทนค่ะ
0: ค่ะขณะที่ฟังขณะนี้นะก็มีความเพียรที่จะเข้าใจด้วยพระอาจารย์ทุกอย่างที่ทรงแสดงไว้นี่คะมีจริงๆแต่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรอะไรเป็นอะไรแต่พอฟังแล้วเริ่มรู้ค่ะอะไรเป็นอะไรไม่ใช่เราความเพียรมีไหมคะ
1: ความเพียรมีจริงค
0: ่ะแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงขณะที่เกิดความเพียรละเอียดกว่านี้มากจิตเกิดดับเร็วมากแต่จิตไหนล่ะที่ประกอบด้วยความเพียรซึ่งเป็นธรรมะไม่ใช่เราถ้าไม่ฟังไม่มีทางรู้แน่ค่ะเพราะว่าแม้ขณะนี้ก็ยังไม่รู้จักสภาพนามธรรมละเอียดขึ้นรู้แต่ว่ามีธาตุรู้เกิดขึ้นต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้ในขณะที่กำลังเห็นนี่แหละเป็นธาตุชนิดหนึ่งธาตุคือสิ่งที่มีจริงเป็นอีกคำหนึ่งของธรรมะหมายความว่าสิ่งที่มีจริงนั้นแหละใครไม่สามารถที่จะเปลี่ยนให้เป็นอย่างอื่นได้จริงหรือเปล่าค่อยๆรู้ค่ะค่อยๆมั่นคงว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงแสดงหนทางให้คนอื่นได้รู้ด้วยและนี่คือหนทางคือความเข้าใจอย่างเดียวถ้าไม่มีความเข้าใจแล้วไม่เป็นหนทางค่ะหนทางก็คือหนทางไม่รู้ไปเรื่อยๆถ้าไม่ได้ฟังแล้วเข้าใจขึ้น
1: คือหนทางที่จะรู้ความจริงเริ่มจากความเข้าใจถูกใช่ไหมคะท่านอาจารย
0: ์ว่าเห็นเป็นเห็นเกิดแล้วดับจริงหรือเปล่าค่อยๆมั่นคงขึ้น
2: กราบเรียนท่านอาจารย์สุจินต์ดิฉันรัตนาจิรการวิสันค่ะมีคำถามที่จะเรียนถามอาจารย์ว่าวิธีการในการทำความเข้าใจอย่างเช่นการฟังธรรมะมีขั้นตอนเบื้องต้นไหมคะเช่นการฟังเนี่ยครับควรจะเริ่มจากการฟังในเรื่องใดมีความยากความง่ายที่ในการฟังหรือการอ่านหรือการพิจารณาค่ะ
0: ทุกคนคงได้ยินมงคลใช่ไหมคะแล้วก็บอกจำนวนได้ด้วยมงคล38ตั้ง38เนี่ยใครครบบ้างใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าไม่เริ่มตั้งแต่ข้อที่1จะถึงข้อสุดท้ายไหมพระเช่นข้อที่1ทุกคนก็คงไม่ลืมนะคะคำแรกไม่ครบคนผ่านคนผ่านคือคนไม่รู้ พูดอะไรก็ไม่สามารถที่จะทำให้เข้าใจได้เพราะฉะนั้นจะเริ่มต้นอย่างไรเนี่ยนะคะการสนทนาธรรมก็เป็นมงคลหนึ่งการฟังธรรมเป็นมงคลแน่ๆเพราะเหตุว่าไม่ได้เคยได้ยินคำที่ได้เริ่มฟังเลยธรรมะเป็นต้นใช่ไหมคะได้ยินแต่ก็ไม่ชัดเจนต่อเมื่อไหร่มีความเข้าใจชัดเจนไม่เปลี่ยนเลยค่ะใครจะพูดว่าอะไรเป็นธรรมะก็ต้องเป็นสิ่งที่มีจริงๆใครจะเปลี่ยนได้ว่าสิ่งที่มีจริงเนี่ยไม่จริงเห็นเดี๋ยวนี้จริงจะบอกว่าเห็นไม่จริงไม่ได้นั่นคือไม่ตรงด้วยเหตุนี้นะคะสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเป็นธรรมะมีการแสดงธรรมจากผู้ที่ได้ศึกษาธรรมะผู้ที่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ที่เคารพพระองค์สูงสุดฟังด้วยการไตร่ตรองความละเอียดความลึกซึ้งเพื่อเข้าใจไม่ละทิ้งการที่ต้องเข้าใจก่อนไม่ใช่ฟังแล้วก็ยังไม่เข้าใจเก็บไว้ก่อนแล้วเมื่อไหร่จะเข้าใจคำแรกไม่เข้าใจคำต่อไปเข้าใจไม่ได้ค่ะเพราะว่าสืบเนื่องกันด้วยเหตุนี้นะคะต้องเป็นคนตรงเพราะฉะนั้นการสนทนาธรรมเนี่ยเป็นมงคลอย่างยิ่งเพราะเหตุว่าต่างคนต่างฟังต่างคนต่างคิดสนทนากันเพื่อต้องการรู้ว่าความจริงถึงที่สุดนั่นคืออะไรเพราะฉะนั้นนะคะขอถามเลยค่ะท่านที่ถามเนี่ยว่าท่านฟังอะไรคะสนทนาธรรมท่านฟังอะไรคะ
2: ฟังในสิ่งที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อน
0: ค่ะก็คือกำลังฟังสิ่งซึ่งบางคนอาจจะไม่เคยฟังมาก่อนเลยคนที่ได้ฟังแล้วนะคะก็ยังไม่เข้าใจครบถ้วนในแต่ละคำที่ได้ฟังเช่นคำว่าธรรมะตรัสรู้หรือว่าอนัตตาอาจจะไม่เคยได้ฟังมาก่อนนะคะหรือเคยได้ฟังผิวเผินอย่างนั้นจะชื่อว่าเริ่มต้นไหมถ้าไม่มีความเข้าใจมั่นคงเพราะฉะนั้นการฟังทุกครั้งเนี่ยค่ะประโยชน์สูงสุดก็คือว่าได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องสมกับที่ฟังธรรมะจะใช้คำว่าเสียเวลาก็ได้ถ้าไม่เข้าใจเลยแต่ถ้าเข้าใจขึ้นนะคะเวลานั้นมีประโยชน์ที่สุดที่ไม่เคยคิดเลยว่าจะเป็นประโยชน์อย่างนี้ในสังสารวัฏเพราะได้รู้คำที่อาจจะชินหูได้ยินมาได้ฟังมาบ้างนิดๆหน่อยๆก็ตามแต่เข้าใจความจริงความหมายจริงๆของสิ่งนั้นหรือเปล่านี่คือการเริ่มต้นคือเริ่มต้นที่จะเข้าใจจริงๆในแต่ละคำที่ได้ฟังไม่เผินอย่างคำว่าธรรมะต่อไปนี้เนี่ยค่ะโกรธมีจริงเป็นธรรมะหรือเปล่าคะพอเข้าใจแล้วก็ไม่สงสัยเลยว่านี่แหละธรรมะแล้วโกรธใครไปทำให้โกรธเกิดขึ้นไม่มีใครอยากจะโกรธแต่ก็เกิดแล้วเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่มีปัจจัยจึงเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็ไม่มีใครบังคับบัญชาว่าไม่ให้โกรธแต่ไม่รู้ความจริงว่าโกรธเกิดแล้วดับไม่ใช่ใครทั้งสิ้นค่ะแต่เป็นสิ่งที่มีจริงซึ่งมีปัจจัยเกิดขึ้นมากน้อยตามเหตุตามปัจจัยถ้าโกรธนิดหน่อยเกือบจะไม่รู้สึกใช่ไหมคะฝุ่นบนโต๊ะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเศษกระดาษสักนิดหนึ่งเนี่ยไม่ชอบแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าบางเรื่องใหญ่โตกว่านั้นมากค่ะมากกว่าเศษกระดาษนิดเดียวหรือว่าฝุ่นนิดหน่อยตามเหตุตามปัจจัยบังคับบัญชาไม่ได้นี่คือการฟังเพื่อรู้ความจริงว่าไม่มีอะไรที่ใครจะทำได้เพราะเป็นธรรมะไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเลยทั้งสิ้นนี่คือการเริ่มต้นคือไม่ว่าฟังอะไรก็ตามนะคะฟังเพื่อเข้าใจโดยเฉพาะถ้าบอกว่าฟังธรรมะต้องรู้ว่าธรรมะคืออะไรและใครเป็นผู้ตรัสรู้ธรรมะทำไมเราจึงฟังทำไมเราไม่รู้เองจึงต้องฟังนี่คือฟังเมื่อไหร่ก็ตามแต่นะคะขอให้เข้าใจคำที่ได้ฟังให้ละเอียดขึ้นให้ตรงขึ้นให้มั่นคงขึ้นเพราะฉะนั้นสำหรับวันนี้นะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำของพระองค์ลึกซึ้งพระองค์ตรัสรู้สิ่งที่กำลังเป็นเดี๋ยวนี้แต่ลึกซึ้งคือไม่ว่าเห็นก็เกิดดับได้ยินก็เกิดดับคิดก็เกิดดับจึงไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งยั่งยืนเลยอนิจจังทุกขังอนัตตาสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความไม่เที่ยงแค่เกิดปรากฏแล้วหมดไปไม่กลับมาอีกเลยอยากให้กลับใช่ไหมคะอยากให้ซ้ำอีก อยากให้ยิ่งกว่านั้นอีกแต่อนิจจังดับแล้วไม่กลับมาอีกไม่สมหวังเพราะฉันเป็นทุกข์เพราะสิ่งนั้นไม่เที่ยงและเป็นอนัตตาไม่หยุดอำนาจบังคับบัญชาของใครทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นถ้าจะพ้นทุกข์ได้นะคะก็คือสามารถที่จะรู้ว่าสภาพธรรมะนั้นเกิดขึ้นเพราะอะไรเป็นทุกข์อย่างไรและถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยจะมีอะไรดับไปไหมเป็นสุขไหมไม่ต้องเกิดดับเกิดดับเกิดดับไม่หยุดเลยในสังสารวัฏแต่ว่าไม่ใช่หมายความว่าฟังแล้วให้เป็นอย่างนี้นะคะยังไม่เห็นโทษแน่ๆค่ะอีกนานจนกว่าความรู้ความเข้าใจจะมั่นคงและละเอียดขึ้นเพราะฉะนั้นปัญญาเท่านั้นนะคะที่จะทำหน้าที่ที่จะละทุกข์ได้แต่ถ้าไม่ใช่ปัญญาก็ยังคงติดข้องด้วยความไม่รู้ว่าขณะนี้นะคะก็กำลังติดข้องเพราะฉะนั้นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความละเอียดอย่างยิ่งของจิตแต่ละขณะทันทีที่เห็นนี่ค่ะเห็นดับเร็วมากเพียง3ขณะจิตต่อจากเห็นความติดข้องเกิดใครรู้บ้างคะในเมื่อไม่รู้ความจริงของเห็นก็ติดข้องใช่ไหมว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะฉะนั้นสำหรับความเข้าใจนะคะไม่ใช่เอาคำของคนอื่นมาบอกว่านี่เป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่คำของพระองค์กล่าวถึงสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปแสวงหาที่ไหนค่อยๆพิจารณาอีกนานเท่าไหร่ก็มีความอดทนที่รู้ว่าธรรมะจริงๆเป็นอย่างนี้แต่ไม่ปรากฏอย่างนี้ก็แสดงว่ายังไม่ได้เข้าใจอย่างนี้จริงๆโดยละเอียดพอที่จะรู้แล้วใช่ไหมคะเริ่มต้นเมื่อเข้าใจธรรมะที่ได้ฟังไม่ใช่ฟังแล้วไม่เข้าใจฟังแล้วไม่เข้าใจ10ปีก็ไม่ได้เริ่มต้นที่จะเข้าใจแต่ฟังวันนี้เข้าใจวันนี้ก็เริ่มต้นนะคะ
3: เพราะฉะนั้นค่อยๆเห็นถูกในลักษณะของสิ่งที่มีจริงนั่นเองแม้แต่คนก็ไม่มีค่ะแต่ถ้าไม่มีรูปที่กระทบตาไม่มีนิมิตของการเกิดดับของรูปจะมีสันฐานรูปร่างรู้ได้ไหมแล้วนิมิตที่เป็นเครื่องหมายก็ยังมีนัยยะอื่นอีกไม่ใช่เฉพาะนิมิตที่เป็นปรมัตถ์เพราะฉะนั้นแม้แต่ตัวนิมิตที่เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วแต่ก็มาจากปรมัตถธรรมนั่นเองแล้วส่วนที่ละเอียดก็คืออนุพยัญชนะนั่นเองทำให้ติดข้องหรือเปล่าคะแต่มาจากความไม่รู้ในตามความเป็นจริงนั่นเองก็กราบเรียนท่านอาจารย์ถึงความลึกซึ้งของสภาพธรรมะที่เป็นนิมิตค่ะท่านอาจารย์
0: ค่ะก็เป็นอีกคำหนึ่งที่ต้องตรงแล้วก็เข้าใจให้ละเอียดขึ้นนะคะเพราะว่าทั้งที่ขณะนี้มีนิมิตเต็มไปหมดแต่ก็ยังไม่ได้เข้าใจนิมิตทั่วถึงโดยละเอียดนะคะว่านิมิตละเอียดแค่ไหนเช่นเห็นก่อนเห็นมีแค่ก่อนเห็นมีธาตุรู้ไหมหรือพอเกิดมาก็เห็นเลยเพราะฉะนั้นขอใช้คำในภาษาบาลีนะคะภาษามัคคีคำหนึ่งคือจิตตะเราคนไทยก็ใช้คำว่าจิตนะฮะตัดคำสุดท้ายออกจากจิตตะก็เป็นจิตตั้งจิตอะไรก็แล้วแต่รูปของภาษาแต่หมายความถึงสิ่งที่มีจริงหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นต้องรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏแต่ละคำนะคะสิ่งหนึ่งที่มีจริงที่เกิดขึ้นรู้ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้ใช่ไหมคะจะรู้โดยไม่มีสิ่งที่ไม่ถูกรู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นจิตที่เรากล่าวถึงเนี่ยเป็นสิ่งที่มีจริงหนึ่งนะคะที่เกิดขึ้นรู้ต้องรู้สิ่งที่ปรากฏให้รู้ถูกต้องไหมคะก็เพิ่มคำภาษาบาลีอีกคำหนึ่งคืออารมณะคนไทยก็ตัดสั้นๆเป็นอารมณ์แล้วก็เข้าใจผิดด้วยวันนี้อารมณ์ดีหมายความว่าไงคะยังไม่รู้เลยว่าอารมณ์คืออะไรแต่พูดว่าอารมณ์ดีแต่ถ้าไม่เห็นสิ่งที่ดีไม่ได้ยินเสียงที่ดีไม่ได้กลิ่นที่ดีจะอารมณ์ดีไหมคะเราพูดถึงปลายเหตุคือสิ่งที่ถูกรู้แต่เราไม่รู้สภาพรู้ค่ะเวลานี้ทุกคนที่เกิดมาเนี่ยต้องเป็นสภาพรู้ที่เกิดขึ้นรู้จริงกล่าวว่าเป็นสิ่งที่มีชีวิตแม้แต่ว่าจะเกิดเป็นงูเป็นนกอะไรก็ตามแต่นะคะก็เป็นสิ่งที่มีชีวิต ก็จึงมีชีวิตเพราะมีธาตุรู้ที่เกิดขึ้นรู้สิ่งที่ไม่มีชีวิตก็คือไม่สามารถจะรู้อะไรได้เป็นรูปธรรมเพราะฉะนั้นธาตุรู้นี่นะคะจะใช้อีกคำหนึ่งว่านามธรรมเราอาจจะเคยได้ยินคำนี้ในภาษาไทยแต่ว่าเราไม่ได้เข้าใจต้นตอว่ามาจากไหนเมื่อไม่รู้ก็ผิดไปเลยสิ่งนั้นยังไม่เป็นรูปธรรมได้ยังไงอะคะก็เกิดขึ้นไม่รู้อะไรจะไม่เป็นรูปธรรมได้ยังไงเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ไม่ตามใครด้วยความไม่รู้แต่ต้องเป็นผู้ตรงมีโอกาสจะได้ฟังคำของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าคำไหนของใครจะตรงยิ่งกว่าคำของพระองค์ไม่มีเลยด้วยเหตุนี้นะคะฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นในแต่ละคำซึ่งเป็นการกล่าวถึงความจริงของสิ่งที่มีให้ค่อยๆรู้ความจริงนั้นเพิ่มขึ้นขณะนี้มีใครสงสัยในสิ่งที่มีจริงหนึ่งคือสภาพรู้บ้างไหมคะมีถูกต้องไหมคะเป็นสิ่งที่มีชีวิตเป็นคนเป็นสัตว์ต่างๆเป็นสภาพรู้ใช้คำว่าสภาพรู้เนี่ยมั่นคงแค่ไหนตรงแค่ไหนละเอียดแค่ไหนสภาพรู้ไม่ใช่รูปธรรมไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรสไม่มีหวานไม่มีเปรี้ยวไม่มีเค็มไม่มีแข็งเลยเกิดขึ้นรู้นี่แหละค่ะฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าสิ่งที่ปรากฏเป็นสิ่งที่ถูกธาตุนี้รู้เกิดขึ้นรู้ทั้งหมดคนอยู่ในห้องเยอะแยะเนี่ยถ้าไม่มีธาตุรู้เกิดขึ้นเห็นและคิดจะเป็นคนไหมโต๊ะเก้าอี้เนี่ยจะรู้ไหมว่ามีคนในห้องนี้ไม่รู้อะไรเลยไม่ใช่ธาตุรู้เพราะฉะนั้นแม้แต่คำเดียวคือธาตุรู้เนี่ยเริ่มรู้ว่ามีธาตุรู้ซึ่งแต่ก่อนนี้เป็นเราหมดเลยเราเห็นเราคิดเราจำเราชอบแต่ทั้งหมดเป็นธาตุรู้จึงชอบจึงจำจึงคิดถ้าไม่รู้จำไม่ได้ชอบไม่ได้คิดไม่ได้เพราะฉะนั้นให้รู้ว่าความจริงนะคะต้องเริ่มจากทุกคำแล้วก็มั่นคงแล้วก็ค่อยๆรู้ว่าเดี๋ยวนี้ก็มีถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นเราฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงๆเดี๋ยวนี้ซึ่งไม่เคยรู้มาก่อนว่าขณะนี้ค่ะธาตุรู้ต้องเป็นธาตุรู้ธาตุรู้จะเกิดขึ้นไม่รู้อะไรไม่ได้นั่นไม่ใช่ธาตุรู้ไม่ใช่สิ่งที่ไม่รู้อะไรสิ่งที่มีอะไรมีนะคะรูปธรรมสิ่งที่เกิดขึ้นรู้มีเป็นนามธรรมเพราะฉะนั้นนามธรรมก็หมายความถึงธาตุรู้ที่เกิดขึ้นตั้งแต่เกิดไม่ใช่เราแต่มีธาตุรู้และรูปธรรมที่ไม่รู้อะไรเกิดพร้อมกันเพราะกรรมเป็นปัจจัยจึงไม่ใช่ต้นไม้ใบหญ้านะคะแต่ว่าเกิดมาเป็นธาตุรู้ซึ่งหลากหลายมากตามเหตุตามปัจจัยที่สะสมมาในอดีตนานมาแล้วเพราะฉะนั้นฟังคำว่าธรรมะสงสัยไหมหรือเข้าใจขึ้นฟังคำว่ารูปธรรมสงสัยไหมหรือเข้าใจขึ้นทีละคำจนกว่าจะถึงคำว่านิมิตนะคะไม่ใช่ไปจับนิมิตขึ้นมาก่อนแล้วก็ไม่รู้อะไรเลยเพราะฉะนั้นนามธรรมก็มีจริงธาตุรู้ทั้งหมดหลากหลายมากความโกรธไม่ใช่ความสุขเห็นไหมคะไม่ใช่สภาพจำเพราะฉะนั้นธาตุรู้แต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเนี่ยหลากหลายมากแต่มีธาตุรู้หนึ่งซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงใช้คำว่าจิตจิตตะเป็นธาตุรู้ที่รู้แจ้งสิ่งที่ถูกรู้ที่โต๊ะตรงนี้ค่ะมีสีอะไรบ้างถ้าไม่รู้แจ้งจะรู้ไหมคะว่าม่วงขาวเหลืองแต่พระธาตุรู้นี่เกิดขึ้นเห็นแจ้งนะคะไม่ทำอะไรเลยทั้งสิ้นนอกจากเกิดขึ้นรู้สิ่งที่กระทบตาเพราะสิ่งเดียวที่กระทบตาได้คือสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นเท่านั้นอย่างเดียวในบรรดาธรรมะทั้งหมดมีธาตุนี้ธาตุเดียวซึ่งสามารถจะปรากฏให้เห็นได้เสียงมีไม่เห็นกลิ่นมีไม่เห็นแต่ธาตุที่ปรากฏนั้นต้องมีธาตุรู้จิตประเภทหนึ่งนะคะซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติว่าเป็นจักขุวิญญาณะธาตุเป็นธาตุที่อาศัยตาและมีสิ่งที่กระทบตาเป็นปัจจัยให้เกิดธาตุ เห็นเกิดขึ้นเห็นสิ่งนั้นแล้วดับหนึ่งละเพราะฉะนั้นในชีวิตของแต่ละคนเนี่ยค่ะมีธาตุรู้มากมายแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งนะคะซึ่งเกิดดับโดยไม่รู้เลยจึงเป็นเราด้วยความไม่รู้เลยว่าแท้ที่จริงเนี่ยไหนเราตาก็เป็นตาเห็นก็เป็นเห็นเสียงก็เป็นเสียงได้ยินก็เป็นได้ยินไหนเราเกิดแล้วดับแล้วทั้งหมดค่อยๆฟังให้รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้รู้ความจริงไม่ใช่ไปเร่งรัดที่จะหมดกิเลสนะคะสะสมกิเลสมาแสนนานในสังสารวัฏจะหมดได้ไหมคะเพียงแค่ฟังแค่นี้เป็นไปไม่ได้เลยนะคะแต่ความเข้าใจที่ค่อยๆมั่นคงและตรงต่อความจริงที่กำลังปรากฏทีละเล็กทีละน้อยนะคะก็จะถึงวันหนึ่งซึ่งต้องอาศัยความเพียรความอดทนนะคะความมั่นคงที่รู้ว่าความจริงเป็นสิ่งที่สามารถรู้ได้กำลังมีและรู้ไม่ได้แต่ผู้รู้ได้มีและทรงอนุเคราะห์ให้เราได้ฟังความจริงจนเราค่อยๆรู้ได้ด้วยแต่ต้องเข้าใจทุกคำทีละคำลึกซึ้งไม่มีเราเพราะอะไรคะมีแต่สิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งไม่ใช่คำว่าธรรมะก็ได้มีเห็นมีได้ยินมีคิดมีจำเกิดแล้วดับไปตลอดเวลาจึงไม่ใช่เราเพราะไม่เหลือแล้วหมดแล้วนี่ค่ะต้องมั่นคงในแต่ละคำเพิ่มขึ้นนะคะขณะที่มีความเข้าใจถูกนี้แหละจะค่อยๆละกิเลสไปคือความไม่รู้จนกว่าจะประจักษ์แจ้งความจริงซึ่งสามารถที่จะเพิ่มความเข้าใจขึ้นจนกระทั่งละความไม่รู้ไปเล็กน้อยมากเดี๋ยวนี้เองที่กำลังฟังความเข้าใจค่อยๆทำหน้าที่ละความไม่รู้ตามกำลังของความเข้าใจเพราะฉะนั้นจึงต้องพูดถึงทุกคำแต่ละคำนะคะไม่เผินเลยเช่นคำว่านิมิตวันนี้หลายคำนะคะแต่ว่าหวังว่าหลายคำเนี่ยคงไม่ลืมจำได้มากน้อยต่างกันถ้าเราคิดบ่อยๆไตรตรองบ่อยๆฟังอีกไม่ลืมความเข้าใจต้องเพิ่มขึ้นแน่นอนเหมือนเรื่องใดๆที่เรากำลังคิดถึงนะคะถ้าเราไม่คิดบ่อยๆเราก็ไม่คิดถึงแต่พอคิดแล้วไม่ลืมก็คิดอีกคิดอีกก็เป็นธรรมดานะคะเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยต้องชัดเจนขณะนี้มีจิตเป็นธาตุรู้ซึ่งเกิดขึ้นรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏแต่ละคนเนี่ยค่ะมีเสื้อสีต่างๆหลากหลายมากถ้าไม่เห็นจะเป็นอย่างนี้ไหมใช่ไหมคะแต่เพราะเห็นแจ้งเสื้อตัวเดียวเนี่ยมีสีอ่อนสีแก่เขียวอ่อนเขียวแก่ชมพูอ่อนชมพูแก่ถ้าจิตไม่รู้แจ้งไม่เกิดขึ้นรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏจะไม่ปรากฏความหลากหลายแต่ใครจะรู้คะว่าสิ่งที่เกิดในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงชั่วหนึ่งขณะแสนสั้นแค่ไหนสำหรับเราเนี่ยเราก็นับไปชั่วโมงหนึ่งมีกี่นาทีเป็นกี่วินาทีเป็นขณะขณะไปแต่ขณะของธรรมะที่เกิดขึ้นระดับไปเร็วสุดที่จะประมาณได้แค่ลืมตาเนี่ยต้องกระทบตาจึงมีเห็นใช่ไหมคะแต่เห็นคนตั้งเยอะเนี่ยแค่หลับตาแล้วลืมตาขึ้นมาเนี่ยแสดงการเกิดดับรวดเร็วของจิตสุดที่จะประมาณได้มีความมั่นคงอย่างนี้ไหมคะเพราะฉะนั้นไม่สามารถจะรู้เพียงหนึ่งขณะอย่างเห็นเดี๋ยวนี้ค่ะจิตก่อนเห็นก็มีจิตเห็นดับไปแล้วจิตอื่นก็มีแต่เพราะไม่รู้แจ้งทางตาไม่รู้แจ้งทางหูไม่รู้แจ้งทางจมูกไม่รู้แจ้งทางลิ้นไม่รู้แจ้งทางกายจึงไม่ได้คิดถึงหรือรู้ความต่างกันที่หลากหลายมากนะคะเห็นแต่เพียงสิ่งที่เกิดดับสืบต่อเท่านั้นเพราะหนึ่งขณะจิตไม่สามารถรู้ได้เพราะพระองค์ทรงแสดงไว้ว่าก่อนเห็นเป็นจิตอะไรซึ่งไม่เห็นแต่รู้ว่าเห็นสิ่งนั้นกระทบตาและเมื่อเห็นแล้วเพียงหนึ่งขณะเดียวดับไปจิตอื่นเกิดสืบต่อรู้อารมณ์คือสีสันวรรณะที่ปรากฏเดี๋ยวนี้นะคะแต่ไม่เห็นใครจะรู้ถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงวาระของจิตแต่ละหนึ่งขณะว่ารวดเร็วสุดที่จะประมาณได้เพราะฉะนั้นจะไปรู้เพียงหนึ่งขณะจิตเนี่ยเป็นไปไม่ได้รูปยังไม่ดับรูปมีอายุยืนยาวกว่าจิตรูปหนึ่งรูปซึ่งเกิดนะคะจะดับต่อเมื่อจิตเกิดดับไปแล้ว17ขณะ17ขณะนี้ไม่มีใครรู้เลยค่ะ เพราะว่าขณะนี้ตั้งกี่ขณะถึงจะปรากฏเป็นคนสักคนแต่คนตั้งเยอะอย่างนี้แล้วจะไปรู้จิตในขณะได้ยังไงเริ่มรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ตรัสสิ่งที่มีจริงๆใช่ไหมเพราะเดี๋ยวนี้เห็นตั้งหลายสีต้องทีละสีใช่ไหมถ้าไม่ทีละสีจะรู้ได้ยังไงว่าหลายสีต้องประจักษ์แจ้งแต่ละหนึ่งรู้แจ้งในแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเพชรแท้กับเพชรเทียมถ้าจิตไม่รู้แจ้งจะรู้ไหมว่าเทียมหรือปลอมหรือจริงทุกอย่างหมดนะคะมีธาตุชนิดหนึ่งซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานเฉพาะในการรู้แจ้งสิ่งที่กระทบเป็นปัจจัยให้เกิดรู้แจ้งสิ่งนั้นเป็นคนเลยค่ะเพียงแค่กระทบตาหนึ่งขณะไม่เป็นใช่ไหมคะเป็นดอกไม้ไหมเป็นกิ่งไม้ไหมเป็นกลีบดอกไม้ไหมเล็กลงไปอีกก็ไม่ใช่ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏเดี๋ยวนี้นะคะกำลังเห็นมีเห็นใช่ไหมเหมือนเห็นตลอดเวลาใช่ไหมแต่ความจริงเห็นเกิดดับรวดเร็วสืบต่อกันแล้วก็มีอย่างอื่นขั้นด้วยใช่ไหมจึงไม่ใช่มีแต่เห็นอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเห็นขณะนี้นะคะหนึ่งขณะไม่สามารถจะปรากฏให้รู้ได้แต่เมื่อหลายหลายขณะก็ปรากฏว่านี่เห็นนั่นคือนิมิตะของเห็นเรื่องเข้าใจคำว่านิมิตถ้าไม่มีธรรมะอะไรเลยนิมิตก็ไม่มีแต่เมื่อมีธรรมะที่เกิดดับสืบต่อเร็วสุดที่จะประมาณได้ทุกคนกำลังเห็นรู้เห็นใช่ไหมคะแต่จิตก่อนเห็นไม่รู้จิตหลังจากจิตเห็นก็ไม่รู้จึงปรากฏเป็นนิมิตของเห็นนิมิตของได้ยินทุกอย่างปรากฏเมื่อเกิดดับสืบต่อจึงสามารถที่จะรู้ได้ว่าเป็นสิ่งหนึ่งคือเห็นเป็นสิ่งหนึ่งคือได้ยินแต่ทั้งหมดก็คือแม้เห็นยังเป็นนิมิตของเห็นแม้ได้ยินก็เป็นนิมิตของได้ยินสิ่งที่ปรากฏทางตาทีละหนึ่งเนี่ยนะคะกว่าจะรวมกันเป็นรูปร่างสันฐานเป็นนิมิตของสิ่งหนึ่งคิดดูค่ะอยู่ในโลกของนิมิตด้วยความไม่รู้เริ่มรู้ว่าความไม่รู้เนี่ยมากแค่ไหนในสังสารวัฏเพิ่มขึ้นอีกทุกขณะที่มีชีวิตอยู่ด้วยความไม่รู้มิฉะนั้นจะไม่เห็นพระมหากรุณาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยนะคะทรงบำเพ็ญพระบารมีไม่ใช่เพื่อรู้เพียงพระองค์เดียวแต่เพื่อสัตว์โลกซึ่งไม่สามารถจะรู้ได้ถ้าขาดบารมีที่จะถึงความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยพระองค์เองก็ต้องอาศัยผู้ที่มีความกรุณามากมายมหาศาลที่จะอดทนทำความเพียรซึ่งยากที่จะกระทำได้เพื่อจะรู้ความจริงให้คนอื่นได้ฟังได้รู้ได้เข้าใจจนมีผู้ที่ประจักษ์แจ้งธรรมะดับกิเลสตามที่พระองค์ได้ทรงแสดงมากมายในสมัยนั้นแต่ว่าสมัยนี้นะคะต้องเป็นคนที่ตรงถ้าไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะรู้ความจริงเดี๋ยวนี้ที่ลึกซึ้งอย่างยิ่งไหมเพราะทุกอย่างขณะนี้ค่ะมากมายหลายอย่างนับไม่ถ้วนเลยนะคะโคมไฟประตูหน้าต่างดอกไม้โต๊ะเก้าอี้ทำไมมันพร้อมกันได้ล่ะคะถ้าฉันเข้าใจคำว่านิมิตว่าต้องเป็นนิมิตของแต่ละหนึ่งก่อนแล้วก็เป็นนิมิตของหลายหลายอย่างที่รวมกันจึงเป็นหลายหลายคนไม่ใช่คนเดียวถ้าฉันหลงอยู่ในนิมิตของสังสารวัฏเนี่ยค่ะแสนนานมาแล้วได้ยินคำว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่รู้คุณเพราะไม่ได้ฟังความละเอียดไม่ได้ไตรตรองที่จะเป็นผู้ที่เริ่มรู้ตัวว่าในพระไตรปิฎกใช้คำว่าบรมโง่จริงไหมคะมีใครบรมโง่บ้างไม่มีเลยเลยค่ะปัญญาต่างหากที่รู้ว่าบรมโง่เพราะเป็นความจริงถ้าไม่ใช่ปัญญาคิดว่าฉลาดคิดว่ารู้แล้วคิดว่าฟังแล้วก็เข้าใจหมดใช่ไหมคะแต่พอฟังแล้วสิ่งที่เป็นจริงอย่างที่พระองค์ทรงแสดงเนี่ยไม่รู้เพิ่งเริ่มฟังเพิ่งเริ่มเข้าใจเพิ่งเข้าใจความหมายของคำว่าธรรมะเพิ่งเข้าใจความหมายของนามธรรมรูปธรรมเพิ่งเข้าใจความหมายของอนัตตาแล้วก็เพิ่งเริ่มเข้าใจคำว่านิมิตเกินกว่าที่จะรู้ได้ว่าทั้งหมดเป็นนิมิตแม้แต่เห็นเหมือนสั้นที่สุดก็ยังเป็นนิมิต พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประจักษ์แจ้งจิตโดยละเอียดยิ่งจิตที่เกิดก่อนเห็นและจิตที่เกิดหลังเห็นไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นโลกนี้ปรากฏเพียงแค่เห็นนิมิตของเห็นนิมิตของได้ยินที่ปรากฏทั้งหมดเป็นนิมิตทั้งหมดเหมือนกับเดี๋ยวนี้ค่ะจะไม่เป็นนิมิตได้อย่างไรเพียงแค่ลืมตานิดเดียวก็เห็นหมดทุกอย่างเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เราเห็นนี่ค่ะเป็นนิมิตของธรรมะทั้งหมดเพราะฉะนั้นเริ่มเข้าใจความหมายของคำว่าตรัสรู้เริ่มเข้าใจความหมายของปริยัติปฏิปติปฏิเวทะวิปัสสนาอริยสัจจะไม่ใช่ตัวหนังสือให้จำนะคะแต่ต้องเป็นความเข้าใจที่มั่นคงว่านี่คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสความจริงของทุกอย่างเพื่อให้เราได้ยินได้ฟังพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมนะคะ45พรรษานานไหมคะทำไมไม่แค่วันสองวันจบเป็นไปไม่ได้เลยค่ะเพราะเหตุว่าสิ่งต่างๆมีแล้วใครจะรู้ความจริงนั้นถึงที่สุดอย่างที่พระองค์ได้ทรงตรัสรู้เพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมนี่นะคะถ้าเราไม่ได้เข้าใจแต่ละคำทีละคำไม่มีทางเข้าใจค่ะเหมือนเข้าใจแต่ยังไม่ถึงความจริงถึงที่สุดของคำนั้นเพราะฉะนั้นหนทางที่จะรู้คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะเป็นที่พึ่งให้เป็นคนตรงพึ่งให้เป็นคนที่รู้ว่าสิ่งที่ประเสริฐที่สุดไม่ใช่เพียงแค่ได้ยินได้ฟังแล้วจบนะคะแต่ว่าสามารถที่จะรู้สิ่งที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริงที่พระองค์ได้ประจักษ์แจ้งและทรงแสดงหนทางไม่ใช่เพียงแต่บอกให้ฟังบอกให้เชื่อบอกให้เข้าใจแต่ไม่ให้รู้ความจริงเพราะฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นนะคะจะไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะประโยชน์สูงสุดก็คือว่าเมื่อสัตว์โลกเต็มไปด้วยความไม่รู้ประโยชน์สูงสุดของเขาคืออะไรให้ไม่รู้ต่อไปเรื่อยๆเพิ่มขึ้นหรือว่าเพราะไม่สามารถที่จะเข้าใจถูกได้ต้องบำเพ็ญบารมีตามลำดับขั้นว่าจะถึงความเป็นสาวกหรือจะถึงความเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้ารู้แจ้งสภาพธรรมะแต่ไม่ถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งทรงแสดงธรรมะแก่ผู้ที่ไม่รู้ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เทวดาหรือพรหมเพราะฉะนั้นประมาทการฟังไม่ได้เลยนะคะว่าฟังเพื่ออะไรฟังเพื่อเข้าใจไม่ใช่เพื่อพูดอย่างนี้ได้ไหมพูดอย่างนั้นได้ไหมแต่พูดคำที่รู้ไม่ใช่พูดคำที่ไม่รู้ด้วยเหตุนี้นะคะความไม่รู้มีมากทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเนี่ยไม่รู้ไปหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเป็นคนตรงก็คือว่าเริ่มเข้าใจความจริงมั่นคงในความจริงนะคะทีละคำพระอาจารย์เมื่อกี้นี้มีตั้งหลายคำใช่ไหมคะเรื่องอุทิศส่วนกุศลเป็นภาษาบาลีเรื่องอะไรแต่อะไรเรื่องเด็กทำยังไงเขาถึงจะสนใจธรรมะหรือว่าประพฤติในทางที่ถูกต้องพวกนี้ค่ะมากมายหลายเรื่องทั้งหมดนะคะต้องศึกษามิฉะนั้นแล้วแก้ปัญหาอะไรก็ไม่ได้ด้วยความไม่รู้เริ่มจากคำว่าศาสนาคืออะไรได้ไหมคะ
4: ผมก็คิดว่าอาจจะเป็นแนวทางที่ใครสักคนหนึ่งค้นพบความจริงแล้วเอามาบอกคนอื่น
0: ขอเชิญท่านผู้รู้ภาษาบาลีคุณคำปั่นให้คำแปลของคำว่าศาสนาค่ะ
5: กราบท่านอาจารย์ครับคำว่าศาสนาหรือคำภาษาบาลีก็คือศาสนาครับหมายถึงคำสอนครับ
0: ค่ะนั่นเป็นสอนของศาสดานั้นถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นพุทธะเนี่ยค่ะคืออะไรเห็นไหมคะได้ยินคำว่าพุทธะแล้วพุทธะคืออะไรถ้าอย่างธรรมดาซึ่งก็คงจะไม่ใช่คำแปลโดยตรงหรือว่าจะเป็นความลึกซึ้งก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับความเข้าใจพุทธะคือผู้รู้แค่คำนี้ค่ะต้องต่างจากคนอื่นนะใช่ไหมคะเมื่อมีรู้ก็ต้องมีไม่รู้พระชนผู้ใดเป็นผู้รู้และก็แสดงความรู้ที่ได้รู้ให้คนอื่นได้รู้ความรู้ก็คือว่าความจริงจริงเป็นพุทธะรู้อะไรต้องรู้สิ่งที่มีจริงจริงจริงชื่อว่ารู้ขณะนี้มีสิ่งที่มีจริงแต่ไม่รู้ความจริงจะเป็นพุทธะได้ยังไงด้วยเหตุนี้นะคะคำสอนของผู้ที่รู้ความจริง แม้แต่พระศาสดาก็คือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้เป็นผู้เป็นศาสดาโดยวิธีอื่นเลยค่ะแต่ด้วยการตรัสรู้ความจริงทั้งหมดทุกอย่างของสิ่งที่กำลังมีเพราะฉะนั้นใครจะนับถือศาสดาอะไรก็ต้องแล้วแต่อัธยาศัยที่

เขาสะสมมาไม่มีใครสามารถจะไปเปลี่ยนแปลงการเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยที่ใช้คำว่าโลกะหรือโลกเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยทั้งหมดแต่ละหนึ่งแม้แต่การที่จะเลื่อมใสเห็นด้วยนับถือก็ต้องแล้วแต่ว่าบุคคลนั้นสะสมมาอย่างไรแต่ว่าถ้าผู้ที่ได้ยินได้ฟังคำที่กล่าวถึงสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้แล้วก็พิจารณาไตร่ตรองว่าคำที่ได้ฟังเนี่ยเป็นความจริงแน่นอนเพราะเหตุว่าสิ่งนั้นกำลังปรากฏเป็นจริงอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเป็นผู้ที่สอนให้เข้าใจความจริงทั้งหมดจึงเป็นพุทธะและเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าทรงตรัสรู้ความจริงถ้าใครต้องการรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ลองไปแสวงหาสิคะวิชาไหนศาสดาไหนที่จะกล่าวถึงสิ่งที่กำลังมีเช่นเห็นคิดชอบโกรธเป็นต้นไม่มีใครพูดถึงความจริงถึงที่สุดของสิ่งเหล่านั้นว่าสิ่งนั้นเกิดจึงมีถ้าไม่เกิดก็ไม่มีไม่มีคำสอนอย่างนี้ในศาสนาอื่นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นพุทธะคือผู้ที่รู้ความจริงผู้ที่สนใจและเห็นประโยชน์ของการเกิดมาและมีชีวิตที่แสนสั้นสั้นมากค่ะบางคนก็สิ้นชีวิตตั้งแต่อายุยังน้อยบางคนก็อยู่ไปบางคนก็ตายไปโดยที่ไม่ได้ฟังคำจริงเลยของสิ่งที่มีตลอดชีวิตแต่คนที่สะสมมาที่จะรู้ว่าไม่รู้นะเนี่ยถ้ามีคนถามว่าเห็นเนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงและเห็นเป็นอะไรก็ตอบไม่ได้แต่มีผู้ที่รู้ว่าเห็นเนี่ยก็คือสิ่งที่มีจริงที่กำลังรู้สิ่งที่กระทบตาสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่มีจริงๆเกิดขึ้นจะไม่ให้มีสิ่งนั้นไม่ได้ค่ะเกิดแล้วมีแล้วแต่ความจริงคืออะไรสิ่งนั้นไม่ได้เกิดตามลำพังตามใจชอบหรือว่าใครจะดลบันดาลให้เกิดขึ้นแต่สิ่งนั้นเกิดได้เมื่อมีเหตุปัจจัยที่ควรที่เหมาะต่อการที่จะเกิดขึ้นเป็นสิ่งนั้นค่อยๆพิจารณาความจริงนะคะแล้วก็ค่อยๆกระจ่างว่าที่เราคิดว่ามีเรามีโลกมีคนมีทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยความจริงถึงที่สุดสิ่งนั้นคืออะไรถ้าไม่มีเห็นไม่มีได้ยินไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยนะคะเป็นโลกหรือเปล่ามีโลกไหมแค่นี้ค่ะถ้าใครสามารถให้คำตอบให้ความเข้าใจที่ถูกต้องเราก็พิจารณาได้เพราะฉะนั้นคำว่าโลกหรือโลกะในเราพูดว่าเราเกิดมาในโลกอยู่ในโลกโลกมีอะไรบ้างแต่โลกคืออะไรถ้าไม่มีอะไรเกิดเลยไม่มีโลกเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดสิ่งนั้นแหละเป็นโลกเพราะเกิดขึ้นและเมื่อเกิดแล้วที่จะไม่ดับไม่มีเลยและผู้ที่ประจักษ์แจ้งความจริงทรงแสดงความจริงตั้งแต่เกิดจนตายทุกภพทุกชาติกล่าวถึงสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ให้เริ่มเข้าใจความจริงเพราะฉะนั้นนะคะท่านพระมหากัสสปะเรียกท่านพระอานนท์ว่าเด็กท่านพระอานนท์เป็นพระโสดาบันท่านพระมหากัสสปะเป็นพระอรหันต์เราจะเรียกท่านพระอานนท์ว่าเด็กไหมคะพระโสดาบันแต่ท่านพระมหากัสสปะเรียกท่านพระอานนท์ว่าเด็กเพราะยังไม่ได้ดับกิเลสหมดแล้วเราเป็นอะไรคะยิ่งกว่าเด็กก็เด็กที่ไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นเด็กจริงๆไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่เกิดมานานเท่าไหร่ในสังสารวัฏก็ยังเป็นผู้ที่ไม่รู้อยู่จะกล่าวว่าเป็นผู้ใหญ่รู้แจ้งสภาพธรรมะรู้ความจริงได้อย่างไรเพราะฉะนั้นแม้แต่คำว่าศาสนาเนี่ยนะคะเราก็ต้องเข้าใจว่าเป็นคำสอนหลากหลายมากตามผู้สอนซึ่งเป็นศาสดาแต่ถ้าใครพูดถึงสิ่งที่กำลังมีจริงๆเดี๋ยวนี้ใช้คำว่าพุทธะค่ะผู้รู้พระเจ้าผู้ที่เป็นผู้แสดงก็เป็นผู้ที่ตรัสรู้มิฉะนั้นจะกล่าวถึงคำที่เป็นความจริงของสิ่งที่กำลังมีขณะนี้ได้อย่างไรถ้าไม่รู้ความจริงเพราะฉะนั้นนะคะส่วนใหญ่เนี่ยทุกคนห่วงสิ่งที่แสนไกลคนโน้นบ้างคนนี้บ้างโน้นบ้างนี้บ้างตัวเองเป็นไงคะรู้หรือยังและถ้าไม่รู้จะบอกคนอื่นได้ไหมจะไปบอกให้เด็กเป็นคนดีอริยสัจสี่มีอะไรบ้างอยู่ในตำราแต่ใครบอกได้ใครอธิบายได้ว่าธรรมะคืออะไรสัจจะคืออะไรอริยสัจจะธรรมะคืออะไรถ้าไม่รู้บอกได้ไหมคะธรรมะคือสิ่งที่มีจริง

ค่อยเข้าใจขึ้นเห็นความต่างกันหลากหลายของแต่ละธรรมะซึ่งเกิดแล้วจึงรู้ได้ไม่ใช่ไปพยายามทำให้เกิดไปสำนักโน้นสำนักนี้จะไปพยายามให้ประจักษ์แจ้งลักษณะของธรรมะเพราะไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะสิ่งที่ยังไม่เกิดจะรู้ได้ยังไงและสิ่งที่ดับไปแล้วจะรู้ได้อย่างไรเพราะฉะนั้นโลกคือเดี๋ยวนี้ซึ่งเกิดดับแต่ยังไม่ประจักษ์แจ้งเพียงแต่รู้ว่าไม่มีเราเป็นสิ่งที่มีจริงแต่ละอย่างซึ่งสิ่งที่เกิดนั้นต้องเป็นอย่างหนึ่งอย่างใดคือเป็นรูปธรรมสภาพที่ไม่รู้อะไรเลยและนามธรรมคือสภาพรู้เพราะฉะนั้นที่เรียกว่าเรานั่งอยู่ตรงนี้นี่นะคะหาดูแล้วก็คือว่านามธรรมกับรูปธรรมแต่ต้องรู้ด้วยค่ะว่านามธรรมอะไรเพื่อที่จะได้เข้าใจถูกต้องว่าแม้นามธรรมนั้นก็ไม่ใช่นามธรรมอื่นเป็นแต่ละหนึ่งเท่านั้นที่อาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเป็นคำสอนหรือเปล่าเป็นศาสนาอะไรเรียกชื่ออื่นได้ไหมในเมื่อรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ซึ่งคนอื่นรู้ไม่ได้เลยถ้าไม่กล่าวถึงความจริงที่มีเดี๋ยวนี้ตามความเป็นจริงให้ค่อยๆเข้าใจขึ้นเพราะฉะนั้นชื่อว่ารู้จักพระพุทธศาสนาหรือยังถ้าไม่เข้าใจคำสักคำเดียวที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงได้แต่เรียกชื่อและก็จำอริยสัจธรรมสี่อะไรล่ะเห็นนี่แหละเป็นธรรมะเป็นสัจธรรมเปลี่ยนไม่ได้ประจักษ์แจ้งการเกิดดับเมื่อไหร่นั่นคืออริยสัจธรรมจริงไหมที่ว่ากำลังเกิดและก็กำลังดับถ้าไม่เกิดก็ไม่มีถ้าไม่ดับก็มีต่อไปเรื่อยๆไม่หมดไปเพราะฉะนั้นทุกคำนะคะสามารถที่จะค่อยๆพิสูจน์ได้เพราะฉะนั้นส่วนใหญ่นะคะในพระไตรปิฎกอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวได้ไหมคะเดี๋ยวนี้เต็มห้องเนี่ยเราจะบอกว่าอยู่คนเดียวได้ไหมถ้าไม่ศึกษาไม่รู้เลยค่ะว่าอยู่คนเดียวหมายความว่าอะไรแล้วก็ละเอียดแค่ไหนกำลังเห็นเดี๋ยวนี้เห็นคนเดียวใช่ไหมหรือคนอื่นร่วมเห็นด้วยคิดเดี๋ยวนี้คนอื่นมาร่วมคิดด้วยหรือว่าคนเดียวที่กำลังคิดหนึ่งหนึ่งหนึ่งเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นนะคะเพราะไม่รู้จึงปรากฏว่ามีคนเยอะมากเพราะไม่รู้ความจริงที่ตัวเองเดี๋ยวนี้แหละว่าแท้ที่จริงแล้วเป็นนามธรรมหรือรูปธรรมซึ่งเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยทุกคนที่นี่นะคะเดี๋ยวนี้เองค่ะคิดไม่เหมือนกันจริงไหมเห็นแล้วก็คิดต่างคนต่างคิดแต่เห็นเปลี่ยนไม่ได้เห็นเป็นเห็นเป็นในมิตของธาตุที่รู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏพระฉันจึงเข้าใจนะคะว่าธรรมะนี่หลากหลายมากไม่มีใครรู้เลยว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เรากลายเป็นเราเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายวันนี้สุขวันนั้นทุกข์เป็นเราไปหมดแต่ความจริงไม่ใช่เราค่ะเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งมีปัจจัยจึงเกิดได้ถ้าไม่มีปัจจัยก็ไม่เกิดแล้วก็เกิดหลากหลายด้วยทุกคนอยากเป็นคนดีทุกคนอยากมีความสุขแล้วเป็นหรือเปล่าทำไมไม่เป็นเป็นได้ไหมเห็นไหมคะไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาเลยเริ่มเข้าใจความเป็นอนัตตาไม่ใช่เราค่ะอะไม่เป็นอัตตาสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นวัตถุเป็นสิ่งของหรือเป็นอะไรพูดถึงแต่ละหนึ่งก็ได้นะคะเดี๋ยวนี้มีหูไหมคะดูเหมือนคำถามไม่ยากเท่าไหร่ใช่ไหมคะใครๆก็น่าจะตอบได้เดี๋ยวนี้มีหูไหมคะแล้วหูคืออะไรถ้าว่ามีหาสิคะมีอยู่เดี๋ยวนี้ก็มีแล้วหูคืออะไรไม่อยากรู้ก็ไม่รู้ค่ะแต่ถ้าอยากรู้ก็รู้ได้รู้ได้เมื่อไหร่ล่ะคะก็เข้าใจว่าเป็นหูตรงไหนก็แตะดูสิจับดูสิจะได้รู้ว่าหูคืออะไรเห็นไหมคะอยู่คนเดียวไหมคะเนี่ยแล้วก็เต็มไปด้วยความคิดเรื่องคนนั้นคนนี้ทั้งโลกทั่วโลกไม่ว่าประเทศไหนคิดหมดเลยแต่ถ้าไม่มีธาตุรู้ซึ่งจำและคิดจะมีเรื่องต่างๆไหมและเรื่องต่างๆก็หมดทันทีที่ไม่ได้คิดถึงสิ่งนั้นนอนหลับสนิทยังไม่ตาย

0: มีธาตุรู้ไหมแค่นี้ค่ะก็จะเห็นความหลากหลายของธาตุรู้ขณะที่นอนหลับเป็นธาตุรู้ชนิดหนึ่งซึ่งไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่ริมรสไม่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสไม่ฝันไม่คิดนึกอะไรเลยแต่ยังไม่ตายเพราะฉะนั้นจิตขณะนั้นมีนะไม่ใช่เรานะแต่ทำกิจอะไรไม่ใช่กิจเห็นไม่ใช่หน้าที่เห็นไม่ใช่หน้าที่ได้ยินเดี๋ยวนี้แต่ต้องมีจิตทำภวังคกิจเราได้ยินคำว่าภวังค์มาแสนนานนะคะพูดกันไปต่างๆนานาขณะนี้ถ้ามีใครหลับตาไม่ฟังก็ภวังค์ใช่ไหมคะบอกได้เรียกได้แต่ภวังคจิตคืออะไรเป็นอะไรก็ไม่รู้ค่ะแต่พุทธะรู้ทุกอย่างตามความเป็นจริงค่อยๆเข้าใจขึ้นไม่ต้องรีบร้อนละกิเลสค่ะมากมายมหาศาลเหมือนกระดาษแผ่นหนึ่งหรือผ้าผืนหนึ่งค่ะเอาสีแต้มลงไปแต้มลงไปแต้มลงไปเพราะไม่รู้เอาสีออกจากผ้านั้นได้ไหมติดสนิทแน่นเหมือนสนิมเหล็กอยู่ในเหล็กเอาออกได้ยังไงนี่แหละค่ะคือธาตุรู้ซึ่งมีสองอย่างฝั่งที่ไม่รู้กับอย่างที่รู้แล้วก็มากมายค่ะมากมายจริงๆตั้งแต่เกิดทุกอย่างที่เป็นจริงเนี่ยเป็นธรรมะหมดอยากจะให้เป็นอย่างโน้นอย่างนี้ก็ไม่เป็นเพราะไม่มีปัจจัยที่จะเป็นแต่กลับเป็นอย่างที่ไม่อยากเป็นเพราะมีปัจจัยที่จะเป็นอย่างนี้นี่คืออนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้เริ่มเข้าใจในความไม่ใช่ตัวตนนะคะและรู้ว่าความรู้ความเข้าใจถูกเนี่ยค่ะประเสริฐสุดในสังสารวัฏเพราะสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนเหมือนอยู่ในโลกของความมืดสนิทนะคะทั้งที่สว่างอย่างนี้ค่ะไม่ได้รู้ความจริงของธรรมะเดี๋ยวนี้เลยว่ากำลังเกิดขึ้นและดับไปยับยั้งไม่ได้ไม่ประจักษ์เต็มไปด้วยนิมิตหลงไหลอยู่ในนิมิตเป็นนิมิตหมดเหมือนในฝันฝันได้ทุกเรื่องใช่ไหมคะน่าอัศจรรย์บางทีก็ฝันเรื่องอะไรก็ไม่รู้นะคะตื่นขึ้นไม่มีเลยนี่ยังไม่ตื่นนะคะตื่นเมื่อไหร่จะรู้ว่าเหมือนฝันไม่มีอะไรเลยค่ะเหมือนกำลังคิดนึกเรื่องต่างๆเห็นบ้างได้ยินบ้างอย่างโน้นอย่างนี้สุขทุกข์ไปแต่ละชาติจึงมีคำว่าพุทธะผู้รู้ความจริงจะเปลี่ยนชื่อได้ไหมคะในเมื่อพุทธะหมายความถึงรู้อะไรรู้สิ่งที่กำลังมีด้วยสิ่งที่มีเป็นยังไงรู้ความจริงด้วยไม่เที่ยงขณะนี้หมดแล้วรวดเร็วอย่างนั้นนะคะแต่ถ้าไม่มีพื้นความรู้ตั้งแต่ต้นไม่มีทางจะรู้ได้ค่ะหลงทางไปเลยเพราะฉะนั้นการศึกษาพระธรรมนี่นะคะจากความไม่รู้เริ่มมีปัญญาเข้าใจถูกต้องว่าไม่รู้ระดับไหนและก็เมื่อมีความเข้าใจเกิดขึ้นนะคะขั้นไหนฟังรู้เรื่องรอบรู้ได้ยินได้ฟังแล้วไม่เข้าใจผิดขณะนี้เป็นสิ่งที่มีจริงๆเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งนี่ไม่เข้าใจผิดแต่ยังเป็นเราเพราะยังไม่ประจักษ์การเกิดดับที่ไม่เหลืออะไรเลยจึงจะหมดการยึดถือว่าเป็นเราหรือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้เริ่มรู้จักพระคุณยิ่งใหญ่สูงสุดประมาณไม่ได้เลยของผู้ที่ให้เราหรือว่าความเข้าใจที่ถูกต้องเกิดขึ้นได้ในสังสารวัฏเริ่มรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ถ้าไม่เข้าใจธรรมะเลยนะคะเรียกชื่อกราบไหว้บูชาถามว่าบูชาอะไรตอบได้นั้นต้องเริ่มเป็นคนตรงค่ะเพราะฉะนั้นแม้แต่คำว่าศาสนาคืออะไรไม่ใช่มีแต่พุทธศาสนาแต่จะเรียกอะไรก็ตามพุทธะคือผู้รู้ความจริงเพราะฉะนั้นเป็นศาสนาซึ่งใครจะสอนยังไงก็ได้นะคะวิทยาศาสตร์กี่สาขาจะพูดถึงอะไรก็ได้แต่รู้ความจริงของสิ่งนี้ที่กำลังมีเดี๋ยวนี้หรือเปล่าลองถามดูค่ะก็จะได้คำตอบเขาไม่รู้เลยนะคะว่าขณะนี้เป็นสิ่งที่มีจริงที่เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยระดับเร็วสุดที่จะประมาณได้การสืบต่ออย่างเร็วนี่ค่ะทำให้เกิดรูปร่างสันฐานจำไว้เป็นนิมิตรู้ได้ว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรคือปัญญัติที่เราใช้คำว่าบัญญัติ พราะฉะนั้นต้องมีสภาพธรรมะที่มีจริงๆแต่เกิดดับเร็วมากปรากฏเป็นนิมิตของความโกรธนิมิตของเห็นนิมิตของทุกอย่างเพราะว่าแต่ละหนึ่งสั้นแสนสั้นเกินกว่าที่จะรู้ได้โดยสภาพที่ต้องเกิดขึ้นเป็นไปตามวิถีของการที่ต้องเป็นอย่างนั้นทุกขณะที่เห็นทุกขณะที่ได้ยินเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยเมื่อมีสิ่งที่มีจริงเกิดดับเร็วมากปรากฏเป็นนิมิตก็เริ่มจำและรู้ว่านิมิตนั้นคืออะไรนี่คือคนนั่นเป็นงูนั่นเป็นจระเข้เลื้อยไปคลานไปนั่นเป็นหนอนรู้หมดเลยนะคะเพราะการเกิดดับสืบต่อเพราะฉะนั้นอยู่ในโลกของนิมิตไม่ตื่นไม่รู้ความจริงอยู่ในความมืดจนกว่าจะมีแสงสว่างของพระธรรมกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงนะคะให้เริ่มรู้พอรู้ความจริงแล้วคุณความดีทั้งหลายก็มาจากการรู้ความจริงจะโกรธอะไรคะในเมื่อสิ่งนั้นดับแล้วได้ยินเสียงเขาว่าร้ายต่างๆทำไมเขาว่าร้ายความจริงเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าจะเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงคนที่ว่าร้ายขณะนั้นมีความสุขไหมจริงได้ว่าร้ายคนอื่นและคนอื่นที่ถูกว่าร้ายเนี่ยถ้าโกรธเขาเป็นไงคะไม่รู้ความจริงเลยค่ะว่าแท้ที่จริงไม่มีเขาไม่มีเราเกิดแล้วดับแล้วทั้งหมดจะมีความเมตตาจะมีความเป็นมิตรเพราะว่าเมตตาหรือมิตรเนี่ยนะคะก็หมายความถึงความหวังดีความเป็นมิตรเพราะเขาไม่รู้เพราะฉะนั้นขณะใดก็ตามที่สภาพธรรมะที่เป็นทุกข์ไม่น่าพอใจหรือเป็นความติดข้องเพลิดเพลินก็ตามแต่นะคะลักษณะนั้นเป็นแต่เพียงสิ่งที่หลากหลายเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วดับไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยพอที่จะไม่โกรธหวังดีเมตตาไม่ว่าเขาเป็นใครหรือเปล่าเนี่ยค่ะและถ้าจะแก้ไขปัญหาของโลกในคิดดูสิคะแก้ด้วยความไม่รู้แก้ได้ไหมแก้ไม่จบเพราะปัญหาทุกปัญหาเกิดจากความไม่รู้ไม่รู้ผิดไม่รู้ชอบไม่รู้ชั่วไม่รู้ดีไม่รู้อะไรหมดเลยอยู่ในโลกด้วยความติดข้องในนิมิตนะคะในความฝันไปแต่ละชาติแล้วก็ฝันต่อไปอีกจนกว่าจะรู้ว่าไม่มีอะไรเลยนอกจากสภาพธรรมะที่ต้องเกิดเพราะมีปัจจัยที่จะต้องเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นแล้วก็หมดไปชีวิตแต่ละวันก็เดือดร้อนน้อยลงนะคะไม่ต้องไปคิดจะบังคับบัญชาใครเด็กเล็กผู้ใหญ่ให้สนใจธรรมะเลยอย่างนั้นอย่างนี้เพราะว่าแม้แต่เราเองบังคับได้ไหมและธรรมะคืออะไรลึกซึ้งแค่ไหนถ้าใครไม่พร้อมที่จะเข้าใจนะคะแล้วพูดไปเสียเวลาไหมทำให้เขาเดือดร้อนด้วยเพราะเขาไม่อยากฟังไปทำให้คนอื่นเดือดร้อนทำไมแต่ว่าถ้ามีใครสนใจนะคะมีการสนทนาธรรมมีการเป็นผู้ตรงรู้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือใครห่างไกลจากเราแค่ไหนคะมองไปเบื้องบนสูงไกลลิบฟ้าก็ยังไม่เท่าพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณพระมหากรุณาคุณเพราะคำพูดทุกคำเป็นคำจริงไม่มีคำที่ไม่จริงเลยค่ะตรัสรู้ทุกอย่างโดยประการทั้งปวงถึงที่สุดเพราะฉะนั้นการฟังวันนี้นะคะก็คือเพื่อที่จะให้มีการได้เข้าใจและได้รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่เพียงแต่กราบไหว้แล้วก็มีคนถามว่านับถือใครนับถือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์คือใครทำไมจึงนับถือพระองค์ตรัสรู้ตรัสรู้อะไรเห็นไหมคะไม่ใช่เพียงแต่เอาคำมาตอบแต่เป็นผู้ที่รู้คุณจริงๆมั่นคงด้วยนี่คือบารมีเพราะเหตุว่าถ้าไม่มีความเข้าใจถูกต้องตั้งแต่ต้นจะประจักษ์ว่าขณะนี้เห็นดับแล้วจึงมีได้ยินในเมื่อต่อกันสนิทค่ะเหมือนไม่มีอะไรหมดไปเลยทั้งสิ้นนี่คือความห่างไกลกันมากนะคะกับความเป็นผู้ที่ตรัสรู้กับผู้ที่ฟังคำของพระองค์แล้วคิดว่าง่ายพยายามหาทางอื่นที่จะประจักษ์แจ้งสภาพธรรมะแต่เดี๋ยวนี้ไม่รู้และอดีตหมดแล้วจะรู้ได้ยังไงอนาคตก็ยังไม่มาถึงเพราะฉะนั้นจึงมีคำว่าขณะนี้แหละสิ่งที่กำลังมีนี้แหละค่อยๆเข้าใจขึ้นจึงเป็นคำของผู้รู้ ถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้นะคะก็พร้อมและหวังดีที่จะให้คนอื่นเนี่ยได้เข้าใจด้วยมากน้อยก็ไม่เป็นไรค่ะดีกว่าในสังสารวัฏต่อไปอีกยาวนานก็มืดสนิทต่อไปไม่รู้ความจริงเพราะว่ากว่าจะรู้จริงได้เนี่ยนะคะต้องอดทนว่าจริงแน่นอนทุกคำที่พระองค์ตรัสแต่ว่าต้องเป็นผู้ที่ละเอียดมั่นคงในความลึกซึ้งไม่ไปทางผิดเป็นการปลูกฝังบารมีคุณความดีทั้งหลายที่จะทำให้เริ่มเข้าใจสภาพธรรมะเพราะเหตุว่าถ้าเป็นความไม่ดีนะคะจะรู้ความจริงได้ยังไงเพราะฉันต้องเป็นผู้ที่ตรงค่ะจะนับถืออะไรก็ต้องมีเหตุมีผลแล้วก็ต้องรู้ว่าจริงหรือเปล่าเป็นประโยชน์หรือว่าเป็นโทษเพราะไม่ใช่ความจริงก็เป็นเรื่องของแต่ละคนนะคะที่จะพิจารณาว่าอะไรเป็นประโยชน์ที่สุดที่ยังมีชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นถ้าจะมีชีวิตอยู่เพื่อรู้ความจริงนั่นประเสริฐที่สุดเพราะมิฉะนั้นแล้วเมื่อไหร่จะรู้ในเมื่อความจริงเป็นอย่างนี้ต้องบำเพ็ญบารมีแน่นอนนะคะคือความอดทนที่จะรู้ว่ารู้อื่นจะจริงเท่ากับเห็นที่กำลังเกิดดับไหมไม่ว่าอะไรที่กำลังมีขณะนี้หมดเร็วมากแต่อย่างอื่นก็เกิดละเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้สิ่งที่จะเกิดข้างหน้าก็เข้าใจด้วยก็ต้องเหมือนกันใช่ไหมคะเห็นเดี๋ยวนี้ต้องเป็นเห็นเท่านั้นไม่ว่าอดีตนานแสนนานมาแล้วหรือขณะนี้หรืออนาคตต่อไปเปลี่ยนเห็นให้เป็นไม่เห็นไม่ได้เพราะเห็นเกิดแล้วเห็นแล้วด้วยใครจะเปลี่ยนได้นี่ค่ะคือค่อยๆสะสมประโยชน์อย่างสูงสุดในชีวิตนะคะเพราะว่ามีเหตุที่จะต้องเกิดแน่นอนที่มีคนสงสัยว่าตายแล้วจะเกิดไหมถ้ามีเหตุก็เกิดสิถ้าไม่มีเหตุปัจจัยก็ไม่เกิดสิใช่ไหมคะใครจะไปทำให้เกิดได้เพราะฉะนั้นยังมีเหตุปัจจัยที่จะต้องเกิดพ้นความเกิดไม่ได้และเหตุปัจจัยเป็นอะไรเหตุที่ดีทำให้เกิดดีไม่เกิดเป็นนอนไม่เกิดเป็นอะไรก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจเสียงที่ได้ยินนะคะแต่ไม่เข้าใจไม่รู้ความหมายนี่ก็เป็นความต่างกันของเหตุปัจจัยทั้งหมดในสังสารวัฏเพียงหนึ่งในสังสารวัฏแล้วไม่กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นความเข้าใจนี่นะคะกำลังสะสมเป็นบารมีถ้าฟังอีกครั้งที่สองครั้งที่สามก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นดีไหมประโยชน์หรือเปล่ายิ่งกว่าอย่างอื่นไหมเหนือทรัพย์สินใดๆในโลกเหนือทุกสิ่งทุกอย่างในบรรดาสิ่งที่เกิดทั้งหมดปัญญาประเสริฐสุดเพราะฉะนั้นมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรคะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยค่ะต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยวันนี้เป็นอย่างนี้เดี๋ยวตอนเย็นก็เป็นตามเหตุตามปัจจัยพรุ่งนี้ก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยแต่เริ่มเข้าใจความจริงดีกว่าไม่รู้เหมือนเดิมเพิ่มขึ้น
1: กราบท่านอาจารย์ครับการฟังไม่ดีจริงๆเนี่ยคืออย่างไรครับ
0: ค่ะก็คงไม่พ้นขณะนี้นะคะเพิ่งฟังกันอยู่เมื่อกี้นี่เองแล้วยังไงเข้าใจหรือเปล่าเพราะฉะนั้นฟังต้องมีการได้ยินต้องมีเสียงกระทบหูนะคะแล้วก็ได้ยินเฉพาะเสียงนั้นด้วยแล้วก็ต้องเข้าใจว่าเสียงนั้นหมายความถึงอะไรมิฉะนั้นแล้วเราจะรู้ไหมคะคนพูดภาษาอื่นซึ่งไม่ใช่ภาษาไทยฟังค่ะได้ยินค่ะจำได้ค่ะแต่ไม่รู้คำแปลก็ได้เพราะฉะนั้นจึงมีหลายอย่างนะคะคือหนึ่งต้องมีได้ยินแน่นอนได้ยินแล้วก็ไม่ฟังก็มีไม่สนใจว่าพูดว่าอะไรจึงไม่ฟังพอได้ยินแล้วนะคะฟังว่าถามว่าอะไรหรือพูดว่าอะไรก็ต่างกับเวลาที่ไม่สนใจที่จะรู้เพราะฉะนั้นได้ยินเสียงจริงนะคะฟังแล้วรู้และเข้าใจว่าเสียงนั้นหมายความถึงอะไรก่อนน่าสนใจไหมหรือว่าไม่ชอบเลยแต่ว่าไม่ใช่เพียงแต่ได้ยินเพราะยังมีคิดด้วยว่าสิ่งนั้นน่ะพูดถึงอะไรหมายความว่าอะไรแต่ละคำแต่ละคำได้ยินแล้วตั้งใจฟังแล้วแต่ว่ามันคนละภาษาก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้เพราะฉะนั้นนะคะเราได้ยินแน่นอนค่ะและบางคนก็พยายามที่จะเรียนภาษา จึงมีการตั้งใจฟังแต่ละเสียงแต่ละเสียงเพื่อที่จะได้ค่อยๆเข้าใจภาษานั้นก็มีใช่ไหมคะแต่บางคนก็ไม่สนใจเลยแต่ก็รู้ว่าเสียงนั้นไม่ใช่เสียงของภาษาเราที่เราพูดกันทุกวันเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเราหมายความว่าจะคาดคั้นเอาให้ได้แบบฟังตรงไหนยังไงตรงไหนนะคะแต่ก็เป็นชีวิตปกติประจำวันซึ่งทุกอย่างนะคะเป็นความจริงแต่เราไม่เข้าใจความจริงนั้นละเอียดพอที่จะรู้ว่าแต่ละขณะเนี่ยไม่มีใครเลยทั้งสิ้นแม้แต่เสียงปรากฏต้องมีธาตุรู้อันนี้เริ่มฟังนะคะใช่ไหมคะไม่เหมือนเมื่อกี้นี้พูดคำอะไรแต่ตอนนี้พูดว่าขณะที่มีเสียงปรากฏเนี่ยต้องมีธาตุรู้ฟังว่าต้องมีธาตุรู้เข้าใจหรือไม่เข้าใจความหมายของคำว่าธาตุรู้ได้ยินเข้าใจได้ว่าพูดว่ามีธาตุรู้เข้าใจนะคะแต่ธาตุรู้เป็นยังไงไม่รู้พระอาจารย์เมื่อฟังแล้วจึงสามารถที่จะรู้ว่าได้ฟังอะไรและเข้าใจคำนั้นหรือเปล่าถ้าเข้าใจคำนั้นว่าเป็นคำถามและพิจารณาตอบให้ตรงคำถามก็คือว่าเราฟังคำถามนั้นจนรู้ความหมายของคำถามนั้นแล้วก็ตอบตรงคำถามนั้นด้วยพระเช่นก็เป็นเรื่องธรรมดาเดี๋ยวนี้เองค่ะกำลังได้ยินนะคะเมื่อกี้นี้พูดว่าอะไรไม่ใช่ผ่านไปแต่ถามว่าเห็นไหมคะเป็นคำถามพระเช่นก็คือฟังแล้วก็เข้าใจความหมายของคำที่ได้ฟังด้วยแต่เรื่องจะรู้หรือไม่รู้อีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมคะฟังแล้วก็ตอบไม่ได้ก็มีค่ะแต่ก็ฟังแล้วได้ยินแล้วหรือว่าถามอะไรด้วยมีที่พึ่งคือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงแสดงพระธรรมนะคะแต่เราฟังไม่กี่คำเพราะฉะนั้นเรายังจะเข้าใจทั่วถึงความจริงของสิ่งที่เป็นหนึ่งโดยตลอดยังไม่ได้เช่นได้ยินคำว่าความเพียรยังไม่รู้จักคำว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่เคยได้ยินได้ฟังแต่คนนั้นขยันนะคะคนนี้ขี้เกียจเราคิดเองคนนี้ต้องเพียรทำสิ่งที่ยากหรือว่าขยันทำบ่อยๆถึงจะสำเร็จถ้ายังไม่ทันจะเสร็จเลยหยุดละก็คนนั้นก็ขาดความเพียรนั่นคือเราคิดเองแต่ธรรมะลึกซึ้งกว่านั้นใครจะรู้ว่าเพียงแค่ยกมือต้องมีวิริยะที่จะยกค่ะเห็นไหมคะเคี้ยวอาหารมีความเพียรไหมมีพระเช่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงละเอียดยิบนะคะเพราะตรัสรู้เราไม่ได้ตรัสรู้แล้วก็ประมาณเอาว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้โดยที่ไม่รู้ตัวธรรมะแต่ละหนึ่งจริงๆเพราะสิ่งที่มีจริงเนี่ยเป็นธรรมะหนึ่งหนึ่งหนึ่งความเพียรเป็นความเพียรความโกรธเป็นความโกรธไม่ใช่ความเพียรแต่ไม่มีใครรู้ว่าขณะที่โกรธก็มีเพียรเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเราคิดธรรมะเองไม่ได้เลยค่ะเราประมาทมากเพราะว่าเราไม่ได้ตรัสรู้ต้องฟังให้เข้าใจคำว่าธรรมะมีจริงลึกซึ้งแต่ฟังแล้วสามารถที่จะเข้าใจได้ว่าขณะไหนมีเพียรขณะไหนไม่มีเพียรแต่เราคิดว่าคนขี้เกียจเนี่ยไม่มีความเพียรแต่อะไรที่เกิดหลังเห็นเพียรนะคะละเอียดไหมคะแค่ชอบนิดเดียวแค่ชอบเมื่อกี้ชอบไม่มีนี่แล้วเกิดชอบขึ้นเนี่ยมีความเพียรเกิดร่วมกับความชอบนั่นแหละที่จะจากไม่มีชอบก็มีชอบและก็มีเพียรร่วมด้วยในขณะนั้นเพราะฉะนั้นจึงเป็นผู้ที่ละเอียดนะคะไม่ใช่พยายามที่จะไปเข้าใจทุกแง่มุมของพระธรรมโดยนัยยะนี้นัยยะนั้นแต่เริ่มจากรู้ความจริงก่อนด้วยความมั่นคงว่าจะเข้าใจธรรมะจริงๆนะคะต่อเมื่อเริ่มเข้าใจว่าไม่มีเราแต่มีธรรมะที่ละเอียดและลึกซึ้งเพราะฉะนั้นจึงฟังเพื่อจะได้มีความเข้าใจเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะศึกษาโดยนัยยะของขันธ์ธาตุอายตนะจากตำราเล่มนั้นเล่มนี้นะคะพระสูตรบ้างพระพิธรรมบ้างเพื่อให้มีความเข้าใจจริงๆว่าไม่ใช่เราแต่ไม่ใช่ไปขวนขวายอยากจะเข้าใจทุกคำแล้วก็ลืมว่าเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เราเพราะฉันฟังทั้งหมดนะคะเพื่อไม่ลืมค่ะว่าเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เราแต่เป็นอะไรค่อยๆเข้าใจขึ้นนะคะว่าเพียรก็ไม่ใช่เรา และเทียนเกิดเมื่อไหร่ขณะที่กำลังเห็นเดี๋ยวนี้เนี่ยค่ะใครจะรู้หนึ่งขณะที่เกิดเห็นไม่ต้องเทียนเพราะอะไรเพราะมีปัจจัยคือกรรมที่ทำให้ต้องเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏเลือกไม่ได้ว่าจะเห็นสิ่งที่น่าพอใจหรือสิ่งที่ไม่น่าพอใจเราเลือกเห็นไม่ได้เลยค่ะทั้งที่เราตั้งใจว่าเราจะไปซื้อของจะไปร้านเพชรจะเลือกอย่างนั้นอย่างนี้ขณะนั้นเลือกไม่ได้เกิดไม่มีล่ะเกิดหกล้มต้องเข้าโรงพยาบาลล่ะไม่ถึงละที่จะไปเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยค่ะให้มีความมั่นคงว่าเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยและไม่ใช่เราแต่ขณะที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเนี่ยไม่ใช่มีสิ่งเดียวมีหลายอย่างซึ่งไม่ปรากฏเช่นในขณะที่กำลังเห็นเนี่ยนะคะเห็นปรากฏว่ามีเห็นกำลังเห็นแต่อย่างอื่นไม่ได้ปรากฏเลยแต่มีร่วมด้วยมิฉะนั้นเห็นก็เกิดไม่ได้นี่คือความลึกซึ้งค่ะถ้าไม่ได้ฟังไม่รู้เลยค่ะเราก็ทำให้เห็นเกิดขึ้นได้เราจะเห็นเราจะดูเราจะอ่านใช่ไหมคะเราจะไปดูเป็นต้นแต่ความจริงแม้แต่เห็นเองนะคะก็มีเหตุปัจจัยที่จะเกิดขึ้นจะไปดูเดินทางไปเกิดตาบอดไม่เห็นละใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นฟังธรรมะเพื่อรู้ว่าความจริงของธรรมะต้องเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งมีปัจจัยมากมายที่จะทำให้เกิดขึ้นถ้าเป็นผลของการกระทำที่ได้กระทำไปแล้วเราพูดอย่างนี้เหมือนง่ายๆนะคะแต่ไม่รู้เลยว่าเกิดมาเนี่ยขณะไหนเป็นผลของกรรมและขณะไหนไม่ใช่ผลของกรรมจะเอาไปรวมกันไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเริ่มเข้าใจคร่าวๆแต่เป็นจริงทุกขณะนะคะเมื่อเกิดแล้วเกิดเป็นผลของกรรมแน่นอนหนึ่งละนะคะและต่อจากนั้นก็มีเห็นมีได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัส5ทางนี้เป็นผลของกรรมแน่นอนเลือกไม่ได้เดี๋ยวเจ็บแขนเดี๋ยวปวดหัวใช่ไหมคะเลือกไม่ได้เลยทางกายใช่ไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏในโลกนี้เนี่ยไม่ว่าอะไรทั้งหมดต้องปรากฏหนึ่งในห้าทางตลอดชีวิตมีเห็นมีได้ยินมีได้กลิ่นมีลิ้มรสมีรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสทางที่หกไม่ใช่ผลของกรรมนะคะคิดนึกเพราะฉะนั้นให้มีความมั่นคงจะเห็นที่นี่วันนี้พรุ่งนี้จะเห็นอะไรเฉพาะเห็นเป็นผลของกรรมเฉพาะได้ยินเป็นผลของกรรมที่สามารถปรากฏทั้งที่ผลของกรรมขณะอื่นก็มีแต่ไม่ได้ปรากฏเพราะฉะนั้นชีวิตจริงๆนี่นะคะที่จะปรากฏผลของกรรมก็คือว่าขณะที่เกิดขณะที่เห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสแล้วเราต้องละเอียดกว่านั้นอีกต่างกันยังไงขณะที่เกิดกับขณะที่เห็นขณะที่ได้ยินขณะที่ได้กลิ่นขณะที่ลิ้มรสขณะที่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัส5ทางต่างกันอย่างไรขณะที่เกิดเป็นผลของกรรมจริงแต่ไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่ลิ้มรสไม่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสเป็นต้นเหตุที่จะให้กรรมเกิดขึ้นในชีวิตเห็นบ้างได้ยินบ้างไปจนตายแต่เมื่อเห็นแล้วนะคะชอบบ้างไม่ชอบบ้างเนี่ยค่ะตามการสะสมที่เคยสะสมมาที่จะเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลใครชอบสีฟ้าบ้างคะอีกคนหนึ่งชอบสีเหลืองอีกคนหนึ่งชอบสีชมพูเห็นสีฟ้าด้วยกันคนหนึ่งชอบคนหนึ่งไม่ชอบเพราะฉันเห็นไม่ต่างกันเป็นผลของกรรมแต่ชอบหรือไม่ชอบไม่ใช่ผลของกรรมแต่เป็นผลของการสะสมกุศลและอกุศลและกิเลสทั้งหลายเพราะฉันก็เริ่มเข้าใจความเป็นธรรมะละเอียดขึ้นทุกขณะทั้งหมดในชีวิตไม่ว่าขณะไหนเป็นสิ่งที่มีจริงถ้าเป็นผลก็แค่เห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสหลังจากเกิดเพราะฉะนั้นหลังจากเกิดขณะที่ไม่เห็นมีไหมขณะที่ไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่ลิ้มรสไม่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสมีไหมเนี่ยค่ะฟังเข้าใจไตรตรองตอบได้ค่ะเพราะเป็นชีวิตจริงๆลองฟังอีกทีนะคะเกิดแล้วก็มีเห็นมีได้ยินมีได้กลิ่นมีลิ้มรสมีการรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสนี่เป็นผลของกรรมฟังแล้วนะคะได้ยินแล้วด้วยเข้าใจความหมายของคำด้วย พิจารณาเพื่อจะตอบเพราะนี่เป็นคำถามนี่คือการฟังและเข้าใจคำถามก็ตอบตรงคำถามเพราะฉะนั้นชีวิตจริงๆเนี่ยค่ะลองคิดสักนิดหนึ่งตอบได้มีขนาดไหนอีกฟังเห็นไหมคะถามเรื่องฟังนี่แหละค่ะตัวอย่างของการฟังผลของกรรมตอนเกิดนี่แน่นอนหนึ่งขณะนั่นแหละแน่นอนจะเกิดเป็นอะไรก็แล้วแต่ผลของกรรมหลังจากนั้นในชีวิตที่จะเป็นผลของกรรมก็คือเมื่อเห็นเลือกไม่ได้สิ่งที่น่าตกใจน่ากลัวกลางถนนรถชนกันเลือกไม่ได้เห็นแต่คนอื่นก็ไม่เห็นหูได้ยินเสียงบางคนก็ได้ยินเสียงที่เขาต้องการให้คนอื่นได้ยินนะคะคำไม่เพราะเลยวาจาไม่ดีแต่คนนั้นไม่ได้ยินและเราได้ยินทั้งที่เขาไม่ได้ตั้งใจที่จะให้คนอื่นได้ยินนอกจากคนนั้นแต่คนนั้นก็ไม่ได้ยินคนอื่นได้ยินเป็นผลของกรรมเลือกไม่ได้ได้กลิ่นก็เช่นเดียวกันนะคะขณะนี้อาจจะมีกลิ่นแล้วก็หายไปแต่ขณะที่ได้กลิ่นเนี่ยดีหรือไม่ดีแล้วแต่กรรมลิ้มรสเช่นเดียวกันนะคะทางกายไม่สุขก็ทุกข์แล้วแต่ว่าทำอะไรไว้ที่เป็นเหตุผลคือสิ่งที่ไม่น่าพอใจกระทบเกิดความรู้สึกที่เป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขขณะนั้นก็เป็นผลของกรรมเลือกได้ไหมคะยุงจะกัดเมื่อไหร่จะเจ็บไหมหรือว่าอากาศกำลังพอดีไม่เย็นไม่ร้อนสบายดีหรือว่าร้อนจัดมากบางคนถึงกับปวดศีรษะก็ได้เลือกไม่ได้เลยใช่ไหมคะพวกนี้ค่ะมีเมื่อไหร่ให้รู้ได้ว่าเป็นผลของกรรมที่ได้กระทำแล้วชาติไหนก็ได้ค่ะเมื่อไหร่ก็ได้เมื่อกรรมนั้นพร้อมที่จะให้ผลไม่เห็นไม่ได้ไม่ได้ยินไม่ได้แล้วแต่ว่ากรรมนั้นจะให้ผลทางตาหรือทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายใช่ไหมคะชีวิตประจำวันที่เป็นผลของกรรมที่ปรากฏมีผลของกรรมอีกแต่ไม่ปรากฏแต่ที่ปรากฏก็คือว่าเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวได้ยินเดี๋ยวได้กลิ่นเดี๋ยวลิ้มรสเมื่อไหร่รู้ได้ค่ะว่าขณะนั้นน่ะเป็นผลของกรรมชั่วขณะนั้นเท่านั้นแล้วมีขณะอื่นอีกไหมนี่คือฟังคำถามเข้าใจคำถามใช่ไหมคะพระอาจารย์ก็คิดไตร่ตรองตอบคำถามไม่ใช่พูดเรื่องอื่นนี่คือฟังถ้าด้วยดีนะคะไตร่ตรอง
2: ครับผลของกรรมมีขณะอื่นอีกไหม
0: ค่ะ
2: นอกจากกรรม
0: คือเวลานี้พูดถึงการให้ผลของกรรมหรือผลของกรรมใช่ไหมเดี๋ยวนี้ที่กำลังเห็นเนี่ยมั่นใจได้เลยค่ะไม่มีใครไปทำเนี่ยผลของกรรมทำให้เห็นกำลังได้ยินก็เหมือนกันเสียงบางเสียงก็ไม่น่าฟังเลยก็เป็นผลของกรรมทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายคือเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสเมื่อกี้นี้ลิ้มรสเยอะเลยใช่ไหมคะเป็นผลของกรรมทั้งนั้นเลยว่าจะลิ้มรสอะไรรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสเป็นผลของกรรมนอกจากนี้มีอะไรที่เป็นผลของกรรมที่สามารถจะรู้ได้เอาที่สามารถจะรู้ได้ค่ะ
2: ก็อย่างนอนหลับ
0: ค่ะขณะที่หลับสนิทไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่ลิ้มรสไม่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสไม่คิดนึกใดๆแต่ยังไม่ตายเพราะกรรมยังให้เป็นบุคคลนี้อยู่ไม่ตายแน่ๆค่ะตราบใดที่กรรมยังทำให้เป็นบุคคลนี้ต่อเมื่อไหร่กรรมที่ทำให้เป็นคนนี้สิ้นสุดใครจะไม่ให้ขณะจิตเกิดขึ้นทำกิจพ้นจากความเป็นบุคคลนี้หนึ่งขณะไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นขณะที่เกิดขณะที่ตายเป็นผลของกรรมระหว่างที่เกิดแล้วแล้วยังไม่ตายผลของกรรมคือเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสเมื่อมีความมั่นคงอย่างนี้นะคะก็รู้ได้ค่ะถึงแม้ว่าจะมีผลของกรรมอื่นที่ทรงแสดงความละเอียดแต่ไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นขณะนี้ไม่ใช่มีแต่ธรรมะที่เกิดไม่รู้อะไรเป็นรูปธรรมมีนามธรรมด้วยแต่ว่าเกิดดับเร็วสุดที่จะประมาณได้ไม่ว่าจะเป็นประเภทใดก็ตามที่ปรากฏนะคะไม่ใช่เพียงหนึ่งขณะแต่เป็นหลายหลายขณะเป็นนิมิตของสิ่งนั้นเช่นขณะนี้ค่ะเห็นอย่างนี้นิมิตของเห็นทั้งนั้นเลยตั้งเยอะอ่ะใช่ไหมคะและทั้งเสื้อผ้าทั้งโต๊ะทั้งแก้วน้ำกวดน้ำอะไรทั้งหมดปรากฏ รวดเร็วสุดที่จะประมาณได้เพราะฉะนั้นจึงเป็นนิมิตของทั้งเห็นและสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเริ่มเข้าใจไหมคะว่าที่ว่าเป็นเราเนี่ยเพราะไม่รู้ความจริงว่าอยู่ในโลกของนิมิตทุกชาติจนกว่าจะตื่นขึ้นรู้ความจริงแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งตามความเป็นจริงจึงรู้ว่าเป็นธรรมะค่ะเห็นไหมคะกว่าจะรู้ตัวจริงของธรรมะกว่าจะเข้าใจธรรมะกว่าจะมั่นคงว่าธรรมะเป็นธรรมะไม่ใช่เราก็ต้องเป็นการเวลาที่ค่อยๆเข้าใจความจริงจากการฟังการไตร่ตรองเพราะเป็นเรามานานเท่าไหร่แสนโกรธกับแล้วก็เป็นเราหมดเลยนะคะจำอะไรได้ไหมเดี๋ยวนี้
2: จำอาจารย์ได้จำเหตุการณ์ได
0: ้ถ้าไม่เห็นจำได้ไหม
2: ถ้าไม่เห็นจำไม่ได้ครับ
0: จำเป็นเห็นหรือเปล่า
2: จำไม่ใช่เห็นครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นจำเป็นธาตุรู้
2: ครับ
0: แต่ไม่ใช่จิตที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งอารมณ์คือสิ่งที่จิตรู้ตอนนี้ก็มีสองคำที่ไม่ลืมนะคะฟังเข้าใจนะคะจิตเป็นสภาพรู้ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้ภาษาบาลีเรียกสิ่งที่ถูกรู้ว่าอารัมมณะหรืออาลัมภนะแต่คนไทยเรียกสั้นๆว่าอารมณ์เมื่อมีจิตซึ่งเป็นสภาพรู้ต้องมีสิ่งที่จิตรู้เห็นเสียงได้ไหม
2: ไม่ได้ครับ
0: เพราะเสียงไม่ใช่อารมณ์ของจิตเห็นจิตเห็นจะไปเห็นเสียงไม่ได้เลยและก็เสียงเป็นอารมณ์ของจิตคิดได้ไหมชักงงเพราะความละเอียดนะคะนี่คือการไม่คิดเองค่ะนี่คือการฟังด้วยความเคารพ
2: คิดถึงเสียงที่ผ่านมาแล้วคิดได้ครับ
0: ค่ะแต่เสียงที่รู้ทางหูดับแล้วยังจำและรู้ได้ไหม
2: ได
0: ้ค่ะติดกันเลยระหว่างทางตากับทางใจที่รู้ต่อใครแยกออกคะเวลานี้หลังเห็นแล้วต้องมีทางใจนะคะรับรู้สิ่งที่ทางตาเห็นเหมือนเห็นเลยเป็นนิมิตของธาตุรู้ซึ่งปรากฏแต่เพียงว่าเห็นจิตเกิดก่อนไม่ปรากฏจิตเกิดทีหลังไม่ปรากฏจึงเริ่มเข้าใจคำว่านิมิตสิ่งที่เกิดซ้ำๆๆจนปรากฏเป็นหนึ่งเห็นเป็นนิมิตของเห็นหนึ่งได้ยินเป็นนิมิตของได้ยินอยู่ในโลกของนิมิตคือโลกที่ไม่รู้ว่าขณะนี้ค่ะคำว่าโลกคือแตกดับกำลังแตกดับทุกขณะเห็นดับได้ยินดับคิดนึกดับทุกอย่างดับหมดจริงหรือเปล่าค่อยๆเข้าใจขึ้นเพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความละเอียดอย่างยิ่งความต่างกันระหว่างโลกโลกะกับโลกุตระสภาพที่พ้นจากโลกเหนือโลกเหนือการเกิดดับเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมเนี่ยนะคะเริ่มรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงไม่คิดเองค่ะถ้าใครฟังแล้วคิดเองรู้เลยนี่ไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะไม่ถูกคิดได้ยังไงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีนานเท่าไหร่กว่าจะตรัสรู้สิ่งนี้โดยการละความไม่รู้ทีละเล็กทีละน้อยในชีวิตประจำวันเพราะต้องเริ่มเข้าใจให้ถูกต้องนะคะธรรมะไม่ต้องไปหาที่ไหนเลยค่ะทุกขณะในชีวิตประจำวันนี่แหละเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งทั้งหมดปรากฏแล้วหมดไปอาหารที่รับประทานเมื่อกี้นี้อยู่ไหนไม่เหลือตัวเราที่นั่งในห้องอาหารอยู่ไหนไม่เหลือมาอยู่ตรงนี้แล้วประเดี๋ยวก็ไม่เหลือละไม่มีอะไรที่ยั่งยืนนะคะเพราะฉันจึงเข้าใจความจริงว่าธรรมะทั้งหลายเนี่ยค่ะไม่เที่ยงธรรมะที่เกิดแล้วต้องดับเมื่อเกิดแล้วจะคงอยู่ไม่ได้เลยไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นที่กำลังปรากฏปรากฏเป็นนิมิตเริ่มเข้าใจคำว่านิมิตเพราะก่อนนั้นเราคิดว่านิมิตคือฝันใช่ไหมคะเมื่อคืนนี้นิมิตว่าอะไรหมายความว่าฝันว่าอะไรแต่เดี๋ยวนี้ค่ะเหมือนไหมคือเหมือนมีแต่ความจริงไม่มีไม่เหลือนี่คือตื่นจากความไม่รู้ไม่ใช่เพียงตื่นจากหลับฟังใช่ไหมคะเข้าใจแล้วใช่ไหมคะไม่ใช่ได้ยินแต่ฟัง
3: ครับกราบอาจารย์สุจินต์บริหารวรรณเขตกับผมนายจอมพงษ์เวสกุลครูโรงเรียนเทพยาพานุมาตร
2: ในส่วนที่เป็นสังขารนั้นที่มีสภาพปรุงแต่ง
3: ที่บอกว่ามันปรากฏมันมีนั้นที่เป็นลักษณะเกิดดับและสภาพที่ไม่ปรุงแต่งสภาพที่ไม่เกิดไม่ดับมีไหมครับกราบขอบพระคุณครับ
0: เดี๋ยวนี้เป็นสภาพอะไรคะเป็นสภาพอะไรมีจริงๆหรือเปล่า
3: เดี๋ยวนี้มีเห็นครับ
0: มีจริงๆหรือเปล่าคะ
3: มีจริงครับ
0: เพราะอะไรจึงกล่าวว่ามีเห็นจริงๆ
3: เพราะเห็นเกิดครับ
0: เพราะฉะนั้นเห็นไม่ใช่ใครใช่ไหมคะเห็นไม่ใช่เรา
3: ไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนในเห็นครับ
0: ค่ะขณะนี้เข้าใจอย่างนี้ใช่ไหมคะ
3: ครับ
0: และขณะนี้เห็นเกิดเห็นดับหรือเปล่า
3: ขณะนี้เห็นมีปรากฏเกิดขึ้นครับ
0: ประจักษ์แจ้งการเกิดดับของเห็นหรือยัง
3: คำว่าประจักษ์แจ้งก็คือรู้ว่าเห็นกำลังเกิดแล้วก็ปรากฏเกิดขึ้น
0: ขณะนี้มีแข็งไหมคะ
3: เดี๋ยวนี้มีแข็งครับ
0: รู้ได้ยังไงว่ามี
3: กระทบสัมผัสครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นรู้ได้ยังไงว่ามีเห็น
3: มีจิตรู้ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเรากำลังคิดใช่ไหม
3: มีคิดครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นยังไม่ได้ประจักษ์แจ้งลักษณะของสภาพธรรมะที่ไม่ใช่เราเพียงได้ฟังพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ทรงแสดงความจริงซึ่งทุกคนฟังแล้วก็จริงค่ะไม่ได้มีแต่เห็นจำก็มีคิดก็มีเป็นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งไม่มีใครไปบังคับหรือไปทำให้เกิดขึ้นได้แต่มีปัจจัยที่จะให้เกิดขึ้นเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นตามปัจจัยจะโกรธนิดหน่อยจะให้โกรธนิดหน่อยเปลี่ยนเป็นโกรธมากๆก็ไม่ได้แต่เวลาโกรธมากๆจะให้โกรธน้อยลงหรือไม่มีเลยก็ไม่ได้นี่คือความเข้าใจความไม่ใช่เราไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาและเริ่มเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยค่ะเกิดเมื่อมีปัจจัยเมื่อเกิดแล้วก็ดับไปไม่มีใครยับยั้งได้จึงเป็นธรรมะซึ่งเกิดแล้วหมดแล้วจากไม่มีเกิดมีแล้วก็หามีไม่เพราะฉะนั้นจึงเข้าใจความหมายของคำว่าอนัตตาไม่ใช่ใครเลยเห็นก็ไม่ใช่ได้ยินเห็นก็ไม่ใช่เราเห็นก็ไม่ใช่ใครแต่เห็นเกิดขึ้นเห็นระดับจริงหรือเปล่าค่อยๆพิจารณาแต่ละคำเพราะว่าพระองค์ทรงแสดงพระธรรมถึง45พรรษาไม่ใช่ให้คนตามพูดตามไปเรื่อยๆนะคะแต่ค่อยๆเข้าใจความจริงว่าพระธรรมลึกซึ้งลืมคำนี้ไม่ได้เลยค่ะลึกซึ้งเพราะอะไรเห็นขณะนี้กำลังเกิดดับไม่ประจักษ์ไม่ปรากฏจริงลึกซึ้งแต่ถ้าไม่สามารถรู้ได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงแต่ว่าไม่ใช่ทรงแสดงแล้วทุกคนจะรู้ทันทีแต่ต้องค่อยๆเข้าใจขึ้นนะคะสอดคล้องกันทั้งหมดทุกคำที่พระองค์ได้ตรัสไว้ดีแล้วนั่นคือปริยัติปริยัติไม่ได้หมายความจำว่าจิตมี89ประเภทเจตสิกมีเท่าไหร่รูปมีเท่าไหร่นั่นไม่ใช่เข้าใจเดี๋ยวนี้นะคะซึ่งกำลังเป็นสภาพธรรมะที่เกิดดับจริงๆและปรากฏทีละหนึ่งขณะที่แข็งปรากฏไม่ใช่เห็นไม่ใช่ได้ยินไม่ใช่คิดไม่ใช่จำแต่ลักษณะแข็งนี่ค่ะทำไมมีแข็งตั้งแต่นิ่มๆจนกระทั่งแข็งขึ้นแข็งขึ้นจนกระทั่งเป็นเหล็กยิ่งกว่าอะไรบอกนะคะก็ตามเหตุตามปัจจัยแต่ก็เป็นสภาพแข็งนั่นเองเพราะฉะนั้นค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจนะคะให้มีความเข้าใจที่มั่นคงว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเรื่องเหตุและผลเรื่องกรรมและผลของกรรมซึ่งทุกคนพูดกันก่อนฟังธรรมะพูดเรื่องกรรมก็พูดเรื่องผลของกรรมก็พูดแต่ขณะไหนล่ะเป็นกรรมและขณะไหนล่ะเป็นผลของกรรมไม่ใช่ให้คิดเองค่ะไม่มีใครที่จะคิดเองโดยไม่ได้ไตร่ตรองทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้ฉะนั้นจะนับถือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือถ้าไม่ฟังคำของพระองค์แล้วคิดเองเพราะฉะนั้นกว่าจะเข้าใจแต่ละคำนะคะต้องเป็นผู้ที่ตรงและละเอียดไม่ใช่มีใครสามารถที่จะเข้าใจทุกคำทันทีแต่ต้องทีละคำแม้แต่คำว่าธรรมะเนี่ยเข้าใจถึงไหนธรรมะคำเดียวสามารถที่จะถึงความเป็นพระอรหันต์เพราะเป็นสิ่งที่มีจริงๆทุกขณะไม่ว่าเข้าใจอะไรก็เป็นธรรมะมั่นคงในความเป็นธรรมะไม่ใช่เราไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่ถ้าแท้จริงๆเนี่ยคือสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นขณะนี้ในห้องนี้ค่ะมีธรรมะไหม เห็นไหมคะสอบสวนตัวเองเข้าใจตัวเองว่ารู้จักธรรมะแค่ไหนที่จะค่อยๆรู้ว่ามีเห็นมีได้ยินซึ่งเห็นไม่ใช่เราไม่ใช่ใครเลยคิดก็ไม่ใช่ไม่ใช่ใครเริ่มถึงความเข้าใจธรรมะหมายความถึงอะไรและเดี๋ยวนี้ก็มีและตรงกับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงหรือเปล่าไม่ใช่เราไปคิดเองเพราะฉะนั้นทุกคำนะคะต้องศึกษาทีละคำด้วยความเคารพด้วยความมั่นคงเพราะฉะนั้นพระองค์ตรัสว่านะคะเมื่อได้เข้าใจสิ่งที่พระองค์ได้ทรงแสดงมั่นคงไม่เปลี่ยนไม่มีเราแต่มีธรรมะสอดคล้องกันทั้งหมดทุกคำไม่ว่าจะโดยนัยยะของอริยสัจธรรมโดยนัยยะของอายตนะหรือธาตุหรืออะไรทั้งหมดเปลี่ยนความจริงไม่ได้และสอดคล้องกันในความลึกซึ้งยิ่งขึ้นนั่นคือปริยัติรอบรู้ในคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสถึงสภาพธรรมะไม่ใช่ไปจำคำที่พระองค์ตรัสแต่รอบรู้คือเข้าใจจริงๆในแต่ละธรรมะที่พระองค์ได้ทรงแสดงแล้วมิฉะนั้นนะคะจะไม่สามารถประจักษ์แจ้งสิ่งที่ได้ฟังเนี่ยเป็นความจริงถึงที่สุดโดยประการทั้งปวงเปลี่ยนไม่ได้เลยคือเดี๋ยวนี้เห็นก็เกิดคร่าวๆขณะได้ยินไม่ใช่ขณะเห็นพอเป็นเขาเป็นแววให้รู้ว่าต่างกันแล้วก็ไม่สามารถที่จะเกิดพร้อมกันได้ต้องทีละหนึ่งจริงๆเพราะฉะนั้นลองคิดถึงนะคะลองคิดซึ่งยังไงก็ไม่เหมือนกับความเป็นจริงมีธรรมะปรากฏเพียงหนึ่งเป็นไงคะในขณะที่แข็งปรากฏมีคนไหม
3: ไม่มีครับ
0: ในขณะที่แข็งปรากฏทีละหนึ่งขณะนั้นมีเห็นไหมเมื่อแข็งปรากฏ
3: ไม่มีเห็นครับ
0: ลองคิดดูนะคะห้องนี้ทั้งห้องจะเหลือไหมเนี่ยมีเฉพาะแข็งที่ปรากฏลึกซึ้งไหมและปรากฏเป็นแข็งนะคะไม่ใช่ปรากฏเป็นเก้าอี้ไม่ได้ปรากฏเป็นโต๊ะเป็นแข็งเพียงเท่าที่กระทบกายะภาษาทรุที่ซึมซาบอยู่ทั่วตัวกระทบตรงไหนก็ได้กำลังพูดนะคะมีแข็งไหมไม่มีแล้วจะพูดได้ไงเห็นไหมคะไหนเราไม่มีแข็งแล้วพูดสิแค่นี้ค่ะต้องฟังใช่ไหมกว่าจะมั่นคงไม่เคยคิดเลยค่ะว่าสามารถที่จะประจักษ์แข็งส่วนไหนก็ได้ตรงไหนก็ได้ที่กำลังมีจริงในขณะนั้นในความเกิดขึ้นและดับไปเริ่มรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือยังทุกคำของพระองค์เปลี่ยนไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะสามารถรู้แข็งที่เราเคยยึดถือว่าเป็นนิ้วก็ได้เป็นโต๊ะก็ได้เป็นอะไรก็ได้แล้วก็ถอนความจำที่เป็นอัตตาสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะแข็งต้องเป็นแข็งเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ได้เพราะฉะนั้นที่เคยเข้าใจว่าแข็งตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าเนี่ยเป็นเราเป็นนิ้วเป็นแขนเป็นขาไม่ใช่เลยค่ะความจริงถึงที่สุดก็คือเป็นแข็งถ้าเป็นร้อนก็ไม่ใช่แข็งเป็นร้อนทุกอย่างมีลักษณะเฉพาะแต่ละหนึ่งจริงไหมถ้าเป็นจริงอย่างนี้ก็ต้องรู้อย่างนี้ใช่ไหมจริงจะหมดความสงสัยไม่ใช่ฟังแล้วจำแต่ว่าฟังแล้วมีจริงๆเพราะฉะนั้นความรู้ขั้นมั่นคงเนี่ยนะคะเป็นปริยัติรอบรู้สอดคล้องในทุกคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสถึงสิ่งที่มีจริงทุกกาลสมัยเดี๋ยวนี้ก็รู้ได้เพราะเห็นก็ไม่ใช่แข็งขณะที่กำลังเห็นมีแข็งไหมปรากฏหรือเปล่าปรากฏไม่ได้ค่ะเพราะว่าจิตคือธาตุรู้เกิดขึ้นรู้เพียงหนึ่งขณะรู้สิ่งหนึ่งเท่านั้นเพราะปัจจัยอะไรมีสภาพธรรมะที่เกิดพร้อมกันนะคะที่เราใช้คำว่าเป็นธาตุรู้คือเจตสิกธาตุรู้เนี่ยค่ะมีหลากหลายมากแต่ธาตุรู้ที่เป็นใหญ่เป็นประธานเฉพาะในการรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏเป็นจิตแต่นามธรรมอื่นซึ่งเกิดพร้อมจิตนะคะรู้สิ่งเดียวกับจิตเพราะเป็นสภาพรู้แต่ไม่ใช่รู้แจ้งสิ่งที่จิตรู้แต่รู้สิ่งที่จิตรู้เพราะหน้าที่รู้แจ้งเป็นหน้าที่ของจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสภาพธรรมะพยัญชนะก็บอกอยู่แล้วนะคะเป็นใหญ่เป็นประธาน หมายความว่าต้องมีธรรมะอื่นเกิดร่วมด้วยแต่ธรรมะนั้นไม่ใช่เป็นใหญ่ในการรู้แจ้งสภาพที่รู้แจ้งเดี๋ยวนี้ค่ะทุกคนไม่เคยคิดถึงเลยตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตายไม่ขาดสภาพซึ่งเป็นจิตซึ่งรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏด้วยเหตุนี้นะคะสิ่งที่ปรากฏจริงแจ้งเมื่อจิตเกิดขึ้นรู้สิ่งนั้นแต่สภาพธรรมะที่เกิดกับจิตนะคะเป็นธาตุรู้แต่ว่ามีลักษณะต่างกันไปไม่ใช่ธาตุที่รู้แจ้งซึ่งเป็นจิตสภาพที่เกิดกับจิตรู้สิ่งที่จิตรู้อารมณ์เดียวกันนะคะดับพร้อมกันด้วยรู้สิ่งเดียวกันด้วยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติเรียกว่าเจตสิกหรือเจตสิกะในภาษาบาลีจะมีคำแปลไหมคะคุณกำปั่น
4: ครับความหมายของเจตสิกก็คือสภาพธรรมะที่เกิดประกอบพร้อมกับจิตครับ
0: ค่ะและเป็นธาตุรู้เมื่อจิตรู้อะไรเกิดพร้อมกันรู้อารมณ์เดียวกันแต่ประกอบกับจิตโดยที่ทำหน้าที่อื่นซึ่งเป็นปัจจัยทำให้จิตนั้นเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจิตจะปราศจากเจตสิกไม่ได้ค่ะและเจตสิกก็ปราศจากจิตไม่ได้มีใครจะทำให้สองอย่างนี้แยกจากกันในขณะที่จิตหนึ่งเกิดขึ้นได้ไหมไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นนี่เป็นปัจจัยหนึ่งนะคะเราพูดอย่างนี้เรากำลังกล่าวถึงสหชาตะปัจจัยซึ่งปัจจัยที่จะทำให้สภาพธรรมะหนึ่งสภาพธรรมะใดเกิดขึ้นเนี่ยค่ะหลากหลายมากไม่ใช่มีเฉพาะปัจจัยเดียวตามวิสัยตามความเป็นจริงของสภาพนั้นๆที่เป็นปัจจัยโดยประการนั้นๆ นี่ทรงแสดงจนกว่าคนที่ฟังเนี่ยจะค่อยๆมั่นคงในความไม่มีเราในขั้นฟังซึ่งเป็นปริยัติถ้าไม่มีปริยัติปฏิบัติมีไหมเพราะยังไม่รู้เลยว่าปฏิบัติคืออะไรแต่เข้าใจว่าปฏิบัติคือธรรมมีสำนักปฏิบัติหมายความว่าอะไรคะในครั้งพุทธกาลมีไหมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสให้คนที่ไปเฝ้าไปสำนักปฏิบัติไปทำอะไรหรือเปล่าเพราะฉะนั้นมาจากไหนคำนี้มาจากการไม่ฟังพระธรรมด้วยความเคารพแต่เอาคำที่ได้ยินมาคิดเองเพราะฉะนั้นลองคิดถึงคำของคนอื่นทั้งหมดไม่ว่าใครกับคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าลองฟังแต่ละคำไตร่ตรองอะไรจริงเพราะความจริงปรากฏแล้วแต่ว่าขณะนี้นะคะความจริงอะไรจะปรากฏเช่นความจำมีไหมคะมีทุกขณะเลยแต่ไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่มีแต่ไม่ได้ปรากฏลักษณะที่เป็นธรรมะนั้นก็เลยเข้าใจว่าเป็นเราเมื่อมีธาตุรู้เกิดขึ้นถ้าเป็นธาตุที่ไม่รู้อะไรนะคะต้นไม้ใบหญ้าเนี่ยไม่มีความคิดว่าเป็นเราเป็นอะไรเลยสักอย่างเดียวเพราะไม่รู้อะไรแต่เมื่อมีธาตุรู้เกิดขึ้นอะไรก็ตามนะคะเพราะไม่รู้และขณะนั้นก็ไม่มีใครจึงเป็นเรากำลังจำเนี่ยไหนใครที่ไหนไม่มีจำนั่นคือเราจำเราเห็นเราคิดเราชอบทุกอย่างเป็นเราหมดนี่เป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าเพราะฉะนั้นการที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะต้องละเอียดต้องด้วยความเคารพสูงสุดถ้าไม่ฟังจริงๆคิดเองเข้าใจผิดไม่สามารถที่จะเป็นปริยัติได้รอบรู้ในพระพุทธพจน์ที่พระองค์ตรัสไว้ดีแล้วใครจะค้านคะเดี๋ยวนี้กำลังเห็นมีจริงๆเป็นธรรมะเป็นจิตที่รู้แจ้งแต่ก็มีเจตสิกเกิดร่วมด้วยจิตทั้งหมดมีหลากหลายมากต่างกันเป็นประเภทนั้นประเภทนี้ตั้งแต่จิตที่เป็นสภาพที่ไม่ดีเพราะมีเจตสิกที่ไม่ดีเกิดร่วมด้วยและจิตที่ดีตามลำดับขั้นจนถึงการสามารถรู้ความจริงตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแต่ถ้าไม่ฟังคำของพระองค์เลยจะรู้ได้ไหมไม่มีทางคิดเองถูกหรือผิดเคารพพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าเพราะฉะนั้นการที่เราได้พบกันนะคะก็เป็นการที่จะได้สนทนาให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอะไรคิดเอง ไม่ใช่ว่าเราคิดเองนะคะแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าอย่างไรพระองค์ตรัสหรือเปล่าสัพเพสังขาราอนิจจาทุกคำมีความหมายค่ะต้องมีธรรมะและธรรมะทั้งหมดเลยที่เกิดเพราะมีปัจจัยปรุงแต่งอาศัยประกอบทำให้ธรรมะนั้นเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นสังขาระคือส่วนประกอบหรือที่ประกอบการปรุงแต่งอาศัยกันและการเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามนะคะจะเกิดตามลำพังไม่ได้ค่ะจะต้องอาศัยซึ่งกันและกันและสภาพธรรมะที่เกิดพร้อมกันเนี่ยทรงแสดงไว้โดยละเอียดว่ามีอะไรบ้างและในขณะไหนบ้างใครก็คิดไม่ถึงเพราะเป็นการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นจากการที่ได้ยินบางคำคิดเองไปหมดกับการที่จะเริ่มรู้จักความลึกซึ้งอย่างยิ่งของการที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงจากการที่พระองค์ได้ทรงตรัสรู้แล้วต้องต่างกันมากค่ะคนที่หลับสนิทฝันเป็นเรื่องเป็นราวต่างๆยังไม่ตื่นตราบใดก็ไม่รู้ว่าฝันเพราะฉะนั้นอยู่ในโลกนี้ด้วยความไม่รู้ความจริงนะคะเหมือนฝันไหมเพราะว่าไม่เหลืออะไรเลยเหมือนกับตื่นแล้วก็ไม่มีอะไรแต่ยังไม่ตื่นก็ไม่รู้ค่ะว่าความจริงไม่ได้มีอะไรนอกจากสิ่งที่มีปัจจัยเกิดและดับตลอดเวลาถ้าไม่รู้ก็เป็นเหตุที่จะให้เกิดต่อไปอีกต่อไปอีกเพราะมีเหตุที่จะทำให้เกิดก็ต้องเกิดนี่เป็นการเคารพอย่างยิ่งนะคะว่าเราไม่ได้คิดเองแต่ทุกคำที่ได้ฟังเนี่ยไตรตรองจนกระทั่งเริ่มเห็นพระคุณที่เปรียบปานไม่ได้เลยในสังสารวัฏเพราะไม่เคยรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังมีจริงๆเดี๋ยวนี้เลยคิดเองมาโดยตลอดมีสำนักปฏิบัติปฏิบัติคืออะไรเห็นไหมคะปริยัติปฏิปฏิปฏิเวทะไม่ใช่มีแต่คำว่าปฏิเวทะไม่ใช่มีแต่คำว่าปฏิบัติต้องมีปริยัติตามลำดับจะไปประจักษ์แจ้งก่อนที่จะเริ่มเข้าใจเป็นไปได้หรือในเมื่อขณะนี้กำลังมีสิ่งซึ่งไม่รู้เลยแล้วก็จะไปประจักษ์แจ้งการเกิดดับโดยคิดเองทำต่างๆเพียรต่างๆทรงแสดงว่ามิจฉามรรคหนทางผิดมีเตือนให้เป็นผู้ที่ละเอียดที่จะรู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกไม่ใช่เชื่อง่ายๆจึงมีสนทนาธรรมะเพื่อที่จะเป็นมงคลให้ความเห็นถูกเจริญขึ้นเพื่อที่จะละความเห็นผิดมิฉะนั้นเราจะมานั่งพูดถึงคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วทำไมเพราะว่าละเอียดอย่างยิ่งนะคะ45พรรษาทุกคำต้องเข้าใจความลึกซึ้งและความละเอียดเช่นขณะนี้เป็นธรรมะแต่เพียงแค่ฟังยังเป็นเราที่ฟังเพราะฉะนั้นทรงแสดงว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดทั้งหมดที่เกิดขึ้นเป็นที่ตั้งของความยึดมั่นอุปาทานยึดมั่นในความเห็นของสิ่งที่คิดเองว่าเป็นอย่างนั้นแต่ไม่ใช่ความจริงเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะเรายังไม่ตายนี่ใช่ไหมคะแต่มีเราหรือความจริงมีความตายถึงสามประเภทขะนิกะมรณะกำลังตายทุกขณะถ้าดับแล้วไม่กลับมาอีกนั่นคือความหมายของตายใช่ไหมเวลาที่เราบอกว่าคนตายคือคนนั้นสิ้นสุดความเป็นบุคคลนั้นโดยสิ้นเชิงจะให้กลับมาอีกสักขณะหนึ่งก็ไม่ได้ไม่มีใครสามารถจะทำได้เมื่อจิตนั้นเกิดขึ้นทำกิจพ้นสภาพความเป็นบุคคลนี้ทันทีที่จิตนั้นดับเป็นบุคคลนี้ต่อไปอีกไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นจะเป็นบุคคลนี้เพียงชาตินี้ชาติก่อนเป็นใครชาติต่อไปเป็นใครหรือเป็นอะไรรู้ไหมไม่มีทางรู้เหมือนก่อนจะเกิดมาเป็นคนนี้รู้ไหมว่าจะเป็นคนนี้ทุกวี่ทุกวันเนี่ยมีแต่สิ่งซึ่งไม่รู้มาเลยว่าจะเกิดก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผู้ที่ละเอียดจริงๆนะคะแม้ขณะต่อไปก็ผุดขึ้นเกิดขึ้นด้วยความเป็นอนัตตาตามปัจจัยจริงไหมถ้าจริงนะคะประจักษ์แจ้งได้แต่โดยความเป็นนิมิตเห็นไหมคะทุกคำนี้ต้องละเอียดจึงสามารถที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ที่ไม่มีใครเปรียบได้ด้วยพระบารมีที่สะสมมา นานแสนนานประมาณไม่ได้เลยและเราจะประมาทคิดว่าไม่ต้องศึกษาโดยละเอียดทุกคำก็ได้ฟังมาก็พูดไปปฏิบัติก็

0: ีหลายขั้นมากทั้งที่เป็นสติธรรมดาแล้วก็สตินทรีย์สติพละเห็นไหมคะสติในมรรคมีองค์8สัมมาสติทั้งหมดเนี่ยค่ะถ้าไม่รู้ความจริงลองบอกสิว่าอะไรเป็นอะไรถ้าไม่ได้ศึกษาธรรมะโดยละเอียดไม่เข้าใจโดยละเอียดคิดหรือว่าถูกไม่ว่าใครจะพูดอะไรก็ตามแต่คำใดก็ตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเปลี่ยนไม่ได้ปริยัติคืออะไรกำลังเริ่มเข้าใจว่าเป็นธรรมะแต่ยังไม่ได้ประจักษ์ลักษณะของสภาพใดสภาพหนึ่งที่เป็นธรรมะเลยทั้งที่รอบตัวเป็นธรรมะหมดสิ่งที่ปรากฏทางตามีจริงเป็นธรรมะเป็นรูปธรรมเสียงกำลังปรากฏเพราะมีได้ยินเสียงเป็นรูปธรรมเพราะเสียงไม่รู้อะไรแต่ได้ยินเป็นนามธรรมที่เกิดขึ้นเพราะมีเสียงกระทบโสตประสาทะอยู่ไหนเลยคะพูดกันแต่ว่าหูแต่ไม่ใช่หูทั้งใบหูเนี่ยแต่เฉพาะส่วนที่กรรมเป็นปัจจัยให้เกิดขึ้นเป็นรูปพิเศษที่สามารถจะกระทบกับเสียงรูปอื่นกระทบเสียงไม่ได้แต่ไม่ใช่มีเฉพาะรูปนั้นที่ปรากฏที่เกิดขึ้นนะคะต้องมีธาตุดินน้ำไฟลมเป็นมหาภูตรูปเพราะฉะนั้นคำว่ารูปคืออะไรภูตะคืออะไรมหาภูตรูปคืออะไรถ้าไม่รู้นะคะคิดเองใช่ไหมแต่ทั้งหมดนี่ค่ะต้องศึกษาทั้งพยัญชนะคือภาษาและอรรถลักษณะจริงๆของสิ่งที่มีจริงๆที่ใช้คำนั้นจึงสามารถที่จะเข้าใจได้นะคะ
1: กับสวัสดีท่านอาจารย์สุจินครับผมเห็นบางท่านเนี่ยพูดถึงธรรมะคล่องแคล่วว่องไวเหมือนกับว่าจำเป็นไหมครับคนที่พูดได้เยอะรู้อักขระอักษรหมดเนี่ยแสดงว่าเข้าใจธรรมะลึกซึ้งและประจักษ
0: ์ก็ต้องพิจารณาคำที่ได้ฟังค่ะว่าพูดอย่างไรพูดถึงอะไรค่ะต้องมีคนพูดใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: และผู้ฟังเนี่ยก็ฟังคำที่เขาพูดแล้วก็ดูว่าเป็นความจริงแค่ไหนลึกซึ้งแค่ไหนเช่นขณะนี้นะคะ
1: ครับ
0: สภาพธรรมะทั้งหมดลึกซึ้ง
1: ลึกซึ้งครับ
0: ค่ะเข้าใจหรือยังว่าไม่ใช่เราเป็นธรรมะแต่ละหนึ่ง
1: อันนี้เข้าใจแต่ยัง
0: ค่ะ
1: ไม่หมดครับ
0: เพราะฉะนั้นสิ่งที่มีขณะนี้มีแน่นอนเกิดขึ้นและดับไปด้วยถูกต้องไหมคะ
1: ถูกต้องครับ
0: มั่นคง
1: มั่นคงครับ
0: ค่ะไม่เปลี่ยนแปลง
1: ไม่เปลี่ยนครับ
0: แต่ยังไม่รู้จริงคือยังไม่ได้ประจักษ์
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นจึงรู้ว่าเพียงเข้าใจไม่พอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงหนทางที่จะประจักษ์แจ้งความจริงจนหมดความสงสัยหมดความยึดถือว่าเป็นเราในชีวิตประจำวันทั้งหมดไม่ว่าขณะไหน
1: ครับ
0: ไม่ใช่ต้องไปนั่งทำอะไรที่ไหนแล้วก็ประจักษ์แจ้งว่าไม่ใช่เราแต่ขณะนี้เป็นธรรมะหรือเปล่าหรือว่าเป็นเรา
1: คนที่เข้าใจว่าธรรมะลึกซึ้งแล้วถ้าตัวเองอยากจะประจักษ์หรือรู้ธรรมะมากขึ้นจำเป็นจะต้องเรียนรู้ปฏิบัติอะไรมากขึ้นครับ
0: ค่ะเหมือนกำลังหาทางเห็นไหมคะความลึกซึ้งของธรรมะยังเป็นเราโดยไม่รู้จึงหาทางถูกต้องไหมคะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นต้องเข้าใจจริงๆค่ะหนทางนี้ไม่ใช่หนทางที่ยังมีความเป็นเราแล้วก็จะไปประจักษ์แจ้งสภาพธรรมะในเมื่อสภาพธรรมะไม่ใช่เราเป็นธรรมะเมื่อไหร่จะปลูกฝังความมั่นคงในชีวิตประจำวันนี้นะคะเป็นเราหรือว่าเป็นธรรมะ
1: มันก็ผสมสองอย่างครับท่านอาจารย
0: ์สองอย่างหรืออย่างเดียวตรง
1: เป็นเราเยอะกว่าครับ
0: เป็นเราใช่ไหมคะแสดงเห็นว่ายังมากด้วยความเป็นเรายังไม่ใช่การที่จะค่อยๆละการยึดถือว่าเป็นเราและการค่อยๆละไม่ใช่ไปทำเองนะคะวันไหนจะค่อยๆละจะทำการค่อยๆละไม่ใช่เลยค่ะเพราะฉะนั้นต้องไม่ลืมนะคะไม่ลืมเลยว่าธรรมะลึกซึ้งเพราะฉะนั้นอริยสัจ4ลึก

0: ซึ้งไหมอริยสัจที่หนึ่งลึกซึ้งไหมคะทุกขะอริยสัจจะยังไม่เห็นเลยว่าเป็นทุกข์เห็นแต่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายเป็นทุกข์แต่ยังไม่เห็นอริยสัจธรรมซึ่งหมายความว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาทุกข์คือสิ่งนั้นไม่เที่ยงหลงยึดถือหลงเข้าใจว่าเป็นเราตั้งแต่เกิดจนตายแต่หามีเราไม่มั่นคงไหมถ้าในชีวิตประจำวันไม่เคยเกิดเลยนะคะเราจะให้รู้ความจริงได้ยังไงเพราะฉะนั้นแสดงเห็นว่าแม้การได้ยินได้ฟังเนี่ยค่ะเข้าใจแล้วยังไม่พอต้องเข้าใจมากกว่านั้นอีกนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงหนทางที่จะรู้ความจริงโดยการรู้ว่านะคะความโลภความติดข้องเป็นเครื่องกั้นไม่ให้รู้ความจริงของสภาพธรรมะเพราะเป็นตัวเราที่อยากรู้กั้นโดยไม่รู้เลยใช่ไหมคะหาทางเพราะไม่รู้ว่าทางคือความเข้าใจต่างหากที่ค่อยๆละความไม่รู้หนทางเดียวคือตราบใดที่ไม่รู้จะประจักษ์แจ้งความจริงไม่ได้ต่อเมื่อมีความไม่รู้น้อยลงและก็มีการเข้าใจถูกต้องเพิ่มขึ้นในทุกคำเช่นสติปัฏฐานสติสัมปชัญญะจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานกายานุปัสสนาสติปัฏฐานพูดได้จำได้แล้วอะไรล่ะจำแต่ชื่อเพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่านั่นคือยังไม่ใช่เป็นผู้ที่ฟังธรรมะแล้วละความเป็นเราละความไม่รู้จึงยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราขั้นฟังยังไม่มีแล้วจะสติที่ไหนล่ะคะนั่นสติคืออะไรก็ไม่รู้เพียงแต่ได้รับคำบอกแล้วว่าเดี๋ยวนี้ให้ไปนั่งจ้องแล้วก็จะรู้ว่าสภาพธรรมะเกิดดับไม่ใช่เราไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแน่นอนค่ะพระองค์ทรงแสดงปริยัติปฏิบัติปฏิเวทะปริยัติคือมั่นคงจริงๆนะคะจะไปสำนักปฏิบัติไหมถ้าคนที่ไม่มั่นคงก็ต้องปฏิบัติสิพระองค์ตรัสว่าปริยัตินักปฏิบัติปฏิเวทะแต่ลืมนะคะพระองค์ตรัสว่าปริยัติแล้วเข้าใจหรือเปล่าเดี๋ยวนี้แล้วก็จะไปปฏิบัติจับงูพิษหรือเปล่าเพราะฉะนั้นการจับงูพิษก็ไม่ใช่อื่นไกลนะคะขณะใดที่เข้าใจธรรมะผิดคลาดเคลื่อนนั่นแหละงูพิษทำลายประโยชน์ของตนเองนะคะแล้วยังทำลายประโยชน์ของผู้อื่นด้วยชักชวนให้เห็นผิดเพราะฉะนั้นเป็นการที่จะทำให้คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันตรธานซึ่งความจริงนะคะขณะใดที่ไม่เข้าใจธรรมะหรือเข้าใจผิดพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็อันตรธานจากคนนั้นไม่ใช่ต้องไปคอยเวลาไหนเลยด้วยเหตุนี้นะคะทุกคำต้องตรงและจริงอยากปฏิบัติไหมไม่อยากละใช่ไหมคะแต่อยากเข้าใจธรรมะไหมเห็นไหมคะขันธ์ทั้ง5เลยค่ะทรงแสดงว่าเป็นอุปาทานขันธ์ไม่เว้นรูปูปาทานขันธ์รูปซึ่งกำลังปรากฏเนี่ยไม่ประจักษ์ว่าดับเลยก็ยึดมั่นว่าเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่น่าพอใจเป็นมะขามหวานเป็นทุเรียนเป็นอะไรก็แล้วแต่เป็นเสื้อผ้าเป็นอะไรก็รวมกันทั้งนั้นไม่รู้เลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มีเนี่ยชั่วคราวแสนสั้นเพียงแค่ปรากฏแล้วหมดจริงไหมคือทุกคำต้องถึงความจริงที่มั่นคงขึ้นจริงเมื่อกำลังปรากฏถ้าไม่ปรากฏมีหรือเปล่าจริงหรือเปล่าแต่ก็ยังจำไว้มั่นคงว่าจริงและมีกว่าความเข้าใจผิดเนี่ยจะค่อยๆลดน้อยลงเพราะฉะนั้นหนทางนี้นะคะจึงเป็นอริยสัจจะสุดท้ายหนทางที่จะรู้ความจริงเนี่ยไม่ใช่ด้วยความเป็นเราแต่มีความลึกซึ้งที่ว่าความเข้าใจถูกเท่านั้นที่สามารถค่อยๆละความเข้าใจผิดความเห็นผิดมิฉะนั้นถ้าไม่มีความเข้าใจถูกก็เป็นความเห็นผิดไปตลอดว่าเป็นเราเห็นนี่ก็เป็นเราไม่ใช่ธรรมะสักทีแต่ก็พูดว่าเห็นเป็นธรรมะแต่เห็นเมื่อไหร่ก็เราเห็น ตรงไหมเพราะฉะนั้นความตรงสำคัญที่สุดค่ะในการที่จะเข้าใจพระธรรมเพราะว่าพระธรรมจริงและตรงถ้าไม่ตรงต่อความจริงก็ไม่สามารถที่จะถึงการประจักษ์แจ้งความจริงได้เพราะฉะนั้นการประจักษ์แจ้งไม่ได้หมายความเพียงว่าฟังเข้าใจนะคะแต่ว่ามีความมั่นคงอธิษฐานบารมีรู้ว่าอีกยาวไกลมากถ้าหวังอยู่ไม่ถึงพระเชิญโลภะอริยสัจจะที่สองกั้นที่ว่าเมื่อเกิดเมื่อไหร่ไม่ได้ละแต่ติดข้องพระเชิญก็เห็นได้นะคะวันนี้ทั้งวันเนี่ยเราติดข้องแค่ไหนพระเชิญความเข้าใจเล็กๆน้อยๆกว่าจะมั่นคงว่าไม่มีเราไม่มีเราแล้วจะไปทำให้ไม่มีเราเนี่ยได้หรือเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องละเอียดอย่างยิ่งค่ะที่ฟังเพื่อเข้าใจและความเข้าใจทำหน้าที่ของความเข้าใจซึ่งเราใช้คำว่าปัญญาขั้นฟังไม่ใช่ขั้นประจักษ์แจ้งเพราะยังไม่ถึงปฏิปติต้องตามลำดับและปฏิปติคืออะไรไม่ใช่ธรรมนะคะคุณไทยเข้าใจว่าธรรมแต่ความเป็นจริงหมายความว่าความรู้ความเข้าใจเนี่ยถึงเฉพาะลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏเพราะเข้าใจขึ้นเวลานี้ใครๆก็รู้ค่ะสภาพธรรมะเกิดดับเห็นเกิดดับแต่ไม่ได้รู้ตรงเห็นเลยน่าจะประจักษ์กันเห็นว่าเห็นเกิดและดับได้อย่างไรแข็งมีจริงเกิดดับแต่ยังไม่ได้รู้ตรงแข็งน่าจะไปบอกว่าแข็งเกิดดับก็คิดใช่ไหมคะแต่ว่าเวลาที่กำลังรู้แข็งแล้วละการที่เคยยึดถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดด้วยไม่ใช่เราแต่สติสัมปชัญญะคืออะไรไม่ใช่ไปเรียกว่ามีสติแต่ไม่รู้สติคืออะไรและสติรู้อะไรนั่นคือความประมาทนะคะถ้าจะกล่าวก็คือว่าศึกษาธรรมะแบบจับงูพิษข้างหางเข้าใจผิดเห็นไหมคะแทนที่จะเข้าใจถูกธรรมะตรงลึกซึ้งแทนที่จะเข้าใจถูกกลับเผินและเข้าใจผิดจริงเป็นโทษอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นถ้าไม่ศึกษาด้วยการเคารพจริงๆนะคะเข้าใจผิดแน่นอนจับงูพิษโดยไม่รู้ตัวว่ากำลังทำลายความเห็นถูกที่จะมีได้ด้วยการศึกษาด้วยความเคารพ
1: อย่างที่ท่านอาจารย์พูดถึงว่าเราฟังธรรมะเป็นขั้นปริยัติเราฟังไปเรื่อยๆก็มีปัญญาขึ้นวันละนิดทีละคำคำว่าจับด้ามมีดที่ท่านอาจารย์เคยพูดถึงนะครับเราจะรู้ได้ไงว่าเราจับด้ามมีดแล้วมันสำเร็จหรือว่ามันได้ผล
0: ค่ะเพราะฉะนั้นต้องทราบนะคะว่ากำลังฟังอย่างนี้เข้าใจความจริงแล้วก็ไม่เปลี่ยนด้วย
1: ไม่เปลี่ยนครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก็เป็นระดับขั้นความมั่นคงในการเข้าใจว่าสิ่งที่จะรู้จริงๆคือเดี๋ยวนี้ถูกไหมคะเพราะเดี๋ยวนี้ปรากฏเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้นั่นแหละดับเมื่อเกิดแล้วก็ต้องดับเพราะฉะนั้นตราบใดที่ยังไม่รู้ตรงลักษณะหนึ่งที่กำลังปรากฏจริงๆไม่มีทางที่จะถึงปฏิปัตติเพราะคำว่าปฏิปตินะคะหมายความว่าอะไรคะคุณคำปัน
2: ครับปฏิปติก็เป็นภาษาบาลีนะครับปฏิบทหน้านะครับหมายถึงเฉพาะปฏิหมายความว่าถึงเมื่อรวมกันนะครับเป็นปฏิปติหมายถึงการถึงเฉพาะถึงเฉพาะอะไรที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวไปแล้วนะครับโดยความหมายนะครับถึงเฉพาะลักษณะของธรรมะที่กำลังปรากฏครับ
0: ถึงไม่ได้หมายความว่าไม่เข้าใจนะคะไม่ใช่ถึงสัมผัสก็ถึงแล้วไม่ใช่แต่ถึงความเข้าใจความจริงว่าขณะนั้นไม่ใช่เราเป็นลักษณะของสิ่งที่มีจริงและก็เป็นแต่ละหนึ่งด้วยเพราะว่าสิ่งที่ปรากฏไม่นานเลยค่ะกำลังสัมผัสแข็งได้ยินละปนกันละรวมกันละน่าจะรู้ชัดในการเกิดดับของแต่ละหนึ่งได้อย่างไรนี่ต้องมั่นคงนะคะเพราะฉะนั้นเริ่มเข้าใจความหมายของคำว่าสติเป็นอนัตตาหรือเปล่าธรรมะทั้งหมดเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งไม่ใช่เราเลยเพราะฉะนั้นสติเป็นปัญญาหรือเปล่าเห็นไหมคะ ลองคิดสติเป็นปัญญาหรือเปล่าคะเป็นได้หรือเห็นไหมคะพอได้รับการท่วงติงนิดหน่อยอาจจะระลึกได้สติไม่ใช่ปัญญาสติเป็นสภาพที่ระลึกได้ระลึกรู้ตามลำดับขั้นเช่นกำลังจะพูดไม่จริงพูดไปเมื่อสติไม่เกิดแต่สติเป็นสภาพที่ระลึกแล้วรู้ว่าขณะนั้นเป็นอกุศลเพราะฉะนั้นขณะนั้นนะคะสติระลึกได้จึงเกิดวิรักวจีทุจริตกำลังจะพูดก็หยุดเคยมีไหมไม่ใช่เราแต่เป็นเราทั้งหมดทั้งที่เป็นธรรมะฝ่ายดีก็เป็นเราไม่ว่าอะไรทั้งหมดเป็นเราหมดจนกว่าจะฟังและค่อยๆเข้าใจถูกต้องนะคะด้วยการเข้าใจว่าไม่ใช่เราคำว่าไม่ใช่เราเนี่ยค่ะไม่ใช่เป็นแต่เพียงคำพูดไม่ใช่คิดว่าพอแล้วแต่ว่าไม่ใช่เราเนี่ยลึกลงไปคือขณะนั้นก็เป็นแต่เพียงลักษณะของสภาพหนึ่งที่เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นเพราะฉะนั้นความละเอียดของความเข้าใจเนี่ยค่ะต้องละเอียดและค่อยๆลึกซึ้งลงไปตามลำดับเพราะฉะนั้นความเข้าใจถูกเท่านั้นนะคะสัมมาทิฏฐิปัญญาเจตสิกเป็นสภาพที่เข้าใจถูกจริงละความเข้าใจผิดที่หลงผิดเพราะไม่รู้ความจริงนี่ค่ะคือชีวิตประจำวันทั้งหมดเพราะฉะนั้นปัญญาจริงๆนะคะถ้าไม่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเป็นปกติจะรู้ไหมว่าไม่ใช่เราฟังขณะนี้รู้นะคะเข้าใจแต่พอถึงชีวิตประจำวันปกติไม่รู้จนกว่าจะรู้นั่นคือความลึกซึ้งของมรรคที่เป็นอริยสัจจะลึกซึ้งอย่างยิ่งคือใครก็ไม่รู้ว่ากำลังฟังเดี๋ยวนี้ค่ะกำลังเป็นทางที่จะค่อยๆละความเห็นผิดที่ยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราหรือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจมั่นคงขึ้นนะคะขณะนั้นก็ค่อยๆละความเป็นเราและรู้ว่าถ้าไม่มีสติขณะนั้นปัญญาก็ไม่สามารถรู้ความจริงของธรรมะได้พระเจ้าสภาพธรรมะมากมายที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโดยประเภทต่างๆโดยประการทั้งปวงนะคะต้องถึงความเข้าใจความละเอียดอย่างยิ่งสติไม่ใช่ปัญญาพระเจ้าสติไม่ใช่เราปัญญาไม่ใช่เราค่อยๆละด้วยความเข้าใจถูกนี่คือหนทางเดียวที่ถึงการประจักษ์แจ้งความจริงของสภาพธรรมะเพราะปัญญารู้ว่าเดี๋ยวนี้ที่กำลังฟังว่าแข็งเกิดแข็งดับเห็นเกิดเห็นดับยังไม่ตรงลักษณะของสภาพธรรมะแข็งยังไม่ตรงที่ลักษณะของสภาพเห็นเพราะฉะนั้นจริงเป็นปริยัติไม่ใช่ปฏิปติเพราะฉะนั้นปฏิปติจึงเป็นหนทางที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงดำเนินและสาวกก็ต้องประพฤติปฏิบัติตามไม่ใช่หนทางอื่นเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่รู้จักสตินะคะก็ต้องฟังจนกว่าจะเข้าใจว่าสติคืออะไรสติรู้อะไรได้ยินคำว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานมีตั้งหลายคำใช่ไหมคะปัฏฐานะแล้วก็สติแล้วก็อนุปัสสนาแล้วก็กายะมีความหมายทั้งนั้นเลยค่ะไม่ใช่เดี๋ยวนี้ที่ฟังเนี่ยเป็นกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นแต่เพียงความเริ่มเข้าใจว่าไม่มีเราและหนทางก็คือว่าไม่ใช่เราไปทำให้เข้าใจความไม่มีเราทั้งที่ยังเป็นเราทำเป็นไปไม่ได้ค่ะต้องเป็นเรื่องละเพราะความเข้าใจถูกต้องอดทนอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นเข้าใจความว่าบารมีเพิ่มขึ้นนะคะได้ฟังธรรมะนะคะที่ได้บอกว่าฟังธรรมะมาพอสมควรรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วหรือยังคะน่าคิดไหมคะฟังธรรมะเมื่อวานนี้แล้วก็วันนี้แล้วก็วันก่อนโน้นเมื่อไหร่ก็ตามแต่ฟังแล้วเนี่ยค่ะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือยังรู้จักแล้วยังคะค่ะน่าคิดใช่ไหมคะคิดถึงคำโน้นคำนี้ทางตาเป็นรูปธรรมทางหูเป็นรูปธรรมนามธรรมคิดถึงหมดแต่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วหรือยังแต่ละคำที่ได้ฟังเนี่ยค่ะถ้าไม่เคยรู้ว่า มีผู้ที่กล่าวคำนี้ซึ่งเป็นคำที่ไม่เหมือนใครเลยไม่ได้พูดเรื่องธุรกิจการงานต่างๆไม่ได้พูดถึงโรคภัยอะไรต่างๆเลยนะคะแต่พูดถึงสิ่งที่เดี๋ยวนี้ไม่มีใครรู้หรือใครรู้แล้วถ้ารู้นั่นคือเริ่มรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ตรัสรู้ความจริงของสิ่งที่มีทุกอย่างไม่ว่าเมื่อไรขณะไหนจะทำธุรกิจการงานจะทำอาหารจะทำสวนจะทำราชการหรืออะไรก็ตามแต่นะคะขณะนั้นนะคะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือยังว่าพระองค์ตรัสรู้ความจริงของทุกอย่างไม่มีการเว้นเลยค่ะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนจะอยู่บนที่นอนจะเดินไปที่สวนจะทำอะไรทั้งหมดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ความจริงของทุกอย่างโดยประการทั้งปวงซึ่งขณะนี้ก็มีนะคะกำลังเห็นและความจริงของเห็นคืออะไรทั้งที่กำลังเห็นไม่มีใครรู้เลยค่ะถ้าไม่ฟังพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโดยละเอียดยิ่งลึกซึ้งอย่างยิ่งตลอด 45 พรรษาเพื่อให้คนที่ได้ฟังนะคะเริ่มไตรตรองเริ่มเข้าใจไม่ใช่ถามใครว่านี่อะไรนั่นอะไรแต่ทุกคำที่ได้ฟังเนี่ยรู้เลยว่าพูดถึงอะไรเช่นเดี๋ยวนี้นะคะพูดถึงอะไรพูดถึงสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้ค่ะไม่ได้พูดถึงขณะอื่นเลยขณะนี้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้สิ่งที่มีจริงๆเดี๋ยวนี้พระองค์ตรัสรู้ความลึกซึ้งของเห็นซึ่งไม่มีใครรู้เลยนะคะว่าเห็นเดี๋ยวนี้เห็นอะไรเห็นคนเห็นโต๊ะเห็นเก้าอี้เห็นหมดทุกอย่างแต่นั่นหรือเห็นคือธาตุสิ่งที่มีจริงนะคะซึ่งเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้เองค่ะเดี๋ยวนี้เองไม่มีใครไปทำให้เห็นเกิดขึ้นเลยแต่เห็นเกิดแล้วเมื่อเห็นเกิดแล้วก็ไม่รู้เห็นว่าเห็นจริงๆคืออะไรเป็นเราเห็นแล้วก็คิดว่าเห็นคนด้วยเห็นสิ่งของต่างๆด้วยแต่ความละเอียดความลึกซึ้งนะคะคือเห็นจริงๆเนี่ยจะเห็นอะไรไม่ได้เลยนอกจากสิ่งที่เป็นสีสันวรรณะโดยไม่ต้องเรียกชื่อไม่ต้องคิดด้วยเพราะกำลังปรากฏให้รู้ว่าสิ่งนี้มีจริงๆแต่เป็นสิ่งที่มีจริงนะคะเมื่อเห็นเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นต้องอาศัยตาถ้าไม่มีตาเห็นก็เกิดไม่ได้นี่คือทุกขณะในชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายความลึกซึ้งคือไม่มีใครรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้เลยนะคะซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าสิ่งนี้ต้องเกิดไม่เกิดไม่มีมีปัจจัยที่อาศัยที่ทำให้เกิดขึ้นเมื่อเกิดแล้วดับไปทันทีนี่คือความจริงจึงเริ่มรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าทรงแสดงความจริงของสิ่งที่มีจริงนะคะละเอียดอย่างยิ่งโดยประการทั้งปวงต้องฟังทุกคำเริ่มคิดนะคะขณะนี้ทำไมว่าเห็นเกิดแล้วดับถ้าเห็นไม่ดับจะไม่มีได้ยินจะไม่มีคิดนึกจะไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้นมีแต่เห็นซึ่งเห็นเพียงสิ่งที่กระทบตาเพราะฉะนั้นก็ต้องพิจารณาตามความเป็นจริงนะคะตั้งแต่เกิดไม่พ้นจากเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสคิดนึกแล้วใครเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใครไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใครเริ่มเห็นประโยชน์อย่างยิ่งนะคะที่ได้ฟังคำซึ่งพูดถึงสิ่งที่กำลังมีให้เริ่มเข้าใจขึ้นจากการไม่เคยเข้าใจเลยนะคะตั้งแต่เช้ามาเนี่ยเราเห็นใช่ไหมเห็นหมดตลอดทุกอย่างตั้งแต่ตื่นจนกระทั่งมันอยู่ที่นี่ก็ยังมีเห็นต่อไปทั้งวันเห็นทั้งวันแต่หารู้ไหมว่าเห็นที่เราว่าทั้งวันเนี่ยกี่ขณะที่เกิดขึ้นเห็นสิ่งหนึ่งเท่านั้นนะคะที่กระทบตาแล้วดับเพราะฉะนั้นขณะนี้ค่ะสิ่งที่กำลังปรากฏทุกอย่างที่ว่ามีหลายคนมีห้องนี้นะคะก็ต้องเป็นสิ่งที่กระทบตาทั้งนั้นจึงปรากฏแต่เร็วมากทำไมเราไม่เห็นเพียงสีสันวรรณะที่กระทบตาแต่ด้วยความรวดเร็วของการสืบต่อของการกระทบกันของสิ่งที่ปรากฏนะคะก็ทำให้เกิดรูปร่างสันฐานเดี๋ยวนี้ใช่ไหมคะถ้ามีเห็นหนึ่งขณะจะมีรูปร่างสันฐานใดๆไหมเพียงแค่หนึ่งขณะ แต่ขณะนี้ค่ะมีรูปร่างสันฐานปรากฏเป็นคนบ้างเป็นโต๊ะบ้างเป็นเก้าอี้บ้างทั้งนั้นเลยหมายความว่ากว่าจะเป็นรูปร่างสันฐานเนี่ยเห็นต้องเกิดเท่าไหร่และวันนี้ทั้งวันนะคะก็เห็นทั้งวันเลยออกไปก็เห็นอยู่ในห้องนี้ก็เห็นไปตามถนนก็เห็นอยู่ที่ไหนก็เห็นแสดงให้เห็นว่าเห็นเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เห็นขณะอื่นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งนะคะเห็นสิ่งที่ปรากฏเร็วสุดที่จะประมาณได้ไม่มีใครสามารถรู้ได้จึงต่อกันนะคะโดยความรวดเร็วอย่างยิ่งนี่คือความไม่รู้ความจริงของสิ่งที่ขณะนี้เกิดดับเพราะฉะนั้นมีผู้ที่ตรัสรู้ความจริงทรงแสดงความจริงเนี่ยเริ่มไตรตรองหรือยังพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นใครมีแต่คำจริงที่กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงที่ได้ทรงตรัสรู้ความจริงนั้นถึงที่สุดโดยประการทั้งปวงจึงกล่าวว่าแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งที่มีจริงเนี่ยใครเปลี่ยนไม่ได้มีจริงๆปรากฏว่ามีจริงๆเพราะเกิดแล้วมีลักษณะหลากหลายเป็นแต่ละหนึ่งพระเจ้าเมื่อไม่ใช่ใครไม่ใช่ของใครเป็นแต่เพียงสิ่งที่มีจริงซึ่งมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับจึงทรงแสดงว่าสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งนั้นนะคะมีจริงภาษาบาลีใช้คำว่าธรรมะเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงของทุกอย่างที่มีจริงไม่เว้นเลยค่ะขณะเห็นเนี่ยไม่มีใครรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะไม่รู้ว่าเห็นเกิดระดับและไม่กลับมาอีกเลยด้วยและก็เห็นมากมายสักแค่ไหนจึงปรากฏเป็นสิ่งใดให้จำได้เพราะฉะนั้นอยู่ในโลกของความไม่รู้ความจริงใช่ไหมเริ่มไตรตรองนะคะไม่ใช่พูดถึงเรื่องอวิชชาพูดถึงเรื่องอะไรแต่ไม่รู้ว่าอยู่ไหนแต่กำลังเห็นเดี๋ยวนี้แหละไม่รู้แจ้งว่าสิ่งนี้เกิดแล้วก็ดับเมื่อเห็นแล้วก็ดับเห็นแล้วก็ดับเพราะฉะนั้นการไม่รู้อย่างนี้ก็ยึดถือสภาพธรรมะที่สืบต่อว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นรูปร่างสันฐานของสิ่งที่ปรากฏและความจริงคืออะไรค่อยๆ คิดค่อยๆไตรตรองถ้าไม่คิดไม่ไตรตรองนะคะไม่มีทางรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ตรัสอย่างนี้หรือเปล่าธรรมะสิ่งที่มีจริงมีปัจจัยเกิดขึ้นถ้าไม่มีปัจจัยเกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งใดที่เกิดนะคะเป็นสังขารธรรมธรรมะที่จะเกิดได้ก็ต่อเมื่อมีเหตุปัจจัยที่เหมาะสมที่สมควรที่จะให้ธรรมะนั้นเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นมีตาแล้วก็มีสิ่งกระทบตาจะไม่ให้เห็นเกิดเป็นไปได้ไหมและเห็นที่เกิดขณะนี้ถ้าไม่มีตาจะเกิดได้ไหมเนี่ยค่ะเป็นความจริงอย่างละเอียดที่สุดค่ะเพราะเราพูดถึงความจริงเนี่ยเราไม่ได้พูดถึงความละเอียดของความจริงแต่ละหนึ่งแต่เราพูดเรื่องความจริงโน่นความจริงนี่สารพัดเรื่องแต่สิ่งที่เป็นจริงแต่ละหนึ่งขณะเดี๋ยวนี้ในชีวิตจริงๆเนี่ยถ้าไม่ได้ยินได้ฟังไม่ได้ไตรตรองนะคะจะไม่รู้เลยว่ามีผู้ที่ตรัสรู้ความจริงประจักษ์แจ้งสิ่งนี้ที่กำลังปรากฏในขณะที่เกิดระดับจึงทรงแสดงความจริงว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาต้องไปทำอะไรที่ไหนไหมคะทำได้ไหมแต่ว่าฟังไตรตรองรู้ว่าคำนั้นจริงถึงที่สุดเพราะฉะนั้นผู้ที่ประจักษ์แจ้งทรงแสดงหนทางที่จะรู้ความจริงด้วยแต่หนทางนี้ไม่เหมือนหนทางอื่นเลยนะคะหนทางอื่นแสดงแล้วก็ทำกันสอนให้ทำแต่หนทางนี้สอนให้เข้าใจความจริงความเข้าใจความจริงต่างหากและความเข้าใจนั่นเองนะคะเป็นการที่จะละความไม่รู้เพราะฉะนั้นก่อนได้ยินคำว่าพระพุทธศาสนาก่อนฟังธรรมะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าไม่รู้อะไรถ้าถามว่าไม่รู้อะไรเนี่ยตอบไม่ได้เลยนะคะแต่พอฟังแล้วกำลังเห็นนี่ก็ไม่รู้ว่าเห็นเกิดแล้วดับกำลังได้ยินก็ไม่ใช่เห็นเกิดขึ้นเป็นได้ยินเพราะไม่ต้องอาศัยตาแต่อาศัยหูและเสียงกระทบกันทุกขณะเนี่ยค่ะใครไปทำไม่มีใครเลยนะคะแต่ธรรมะก็เกิดดับไปตลอดชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายแต่ความจริงที่ไม่รู้ก็คือว่าสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้เนี่ยค่ะหามีไม่เ พราะเหตุว่าดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยสักอย่างเดียวมีแต่สิ่งที่เกิดใหม่แล้วก็ดับแล้วก็เกิดสืบต่อตลอดเวลาจริงหรือเปล่าเมื่อวานนี้อยู่ไหนเมื่อกี้นี้อยู่ไหนและสิ่งที่ปรากฏเมื่อกี้นี้อยู่ไหนเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะนี่นะครับฟังด้วยการเคารพต่อความจริงต้องเป็นผู้ที่ตรงว่าไม่รู้ความจริงด้วยตัวเองแต่ได้ยินคำจริงค่อยๆเข้าใจขึ้นและผู้ที่กล่าวความจริงนั้นต้องเป็นผู้ที่รู้ความจริงนั้นถึงที่สุดพระทรงแสดงความจริงทั้งหมดค่ะตลอดชีวิตไม่เหลือเลยเพราะฉะนั้นจะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยไม่ฟังคำของพระองค์ที่กล่าวถึงสิ่งที่กำลังมีจริงๆอย่างนั้นชื่อว่ารู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าและถ้าไม่ฟังอย่างนี้ไม่เข้าใจอย่างนี้นะคะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าได้ยินว่าต้องไปสำนักปฏิบัติพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้หรือเปล่าพระองค์พูดถึงสิ่งที่มีจริงให้เข้าใจให้ถูกต้องตั้งแต่ต้นเพราะไม่รู้ตั้งแต่ต้นว่าสิ่งนี้แหละจริงเมื่อเกิดขึ้นชั่วคราวแล้วหายไปหมดไปไม่กลับมาอีกเลยต้องไปทำอะไรไหมคะที่จะเริ่มเข้าใจความจริงนอกจากฟังไตรตรองเริ่มเข้าใจขึ้นไม่ลืมค่ะความจริงมีทุกขณะทุกหนทุกแห่งไม่มีใครต้องไปทำอะไรทั้งสิ้นแต่ไม่รู้ว่าสิ่งนั้นแหละเกิดแล้วก็ดับสืบต่อตลอดชีวิตไม่กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นคำว่าอนัตตาที่ทุกคนก็ได้ยินนะคะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าธรรมะทั้งหลายสัพเพธรรมาอนัตตาไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นคนเป็นสัตว์เป็นวัตถุใดๆเลยทั้งสิ้นเป็นสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งเปลี่ยนแปลงความจริงนั้นไม่ได้เสียงต้องเป็นเสียงกลิ่นต้องเป็นกลิ่นเห็นไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏทางตาได้ยินก็ไม่ใช่เสียงขณะนี้ทั้งหมดค่ะมีจริงๆเดี๋ยวนี้ให้รู้ได้ให้เข้าใจได้ค่อยเคยฟังจนกระทั่งรู้ว่าสิ่งที่ปกปิดตั้งแต่เกิดจนตายก็คือว่าไม่เคยรู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏเพราะไม่ได้ยินไม่ได้ฟังคิดเองก็ไม่รู้ความจริงนะคะก็เห็นคนเห็นโต๊ะเห็นอาหารเห็นทุกสิ่งทุกอย่างน่าจะบอกว่าอนัตตาหมายความว่าอะไรเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีเนี่ยค่ะเป็นอะไรแน่เห็นเป็นอะไรแน่เป็นงูเห็นเป็นปลาเห็นเป็นคนเห็นเป็นสุนัขเห็นหรือเป็นอะไรเป็นไม่ได้เลยเพราะเห็นเกิดขึ้นเห็นระดับเพราะฉันเห็นต้องเป็นอย่างเดียวนะคะคือเห็นเป็นเห็นเช่นเดียวกันค่ะได้ยินก็ต้องเป็นได้ยินไม่ใช่เห็นจำก็ไม่ใช่เห็นทุกอย่างทั้งหมดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงซึ่งเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งถึงที่สุดโดยประการทั้งปวงทรงแสดงพระธรรม 45 พรรษาคำที่กำลังได้ยินเดี๋ยวนี้เป็นคำที่พระองค์ตรัสไว้แล้วนานแสนนานหลังจากที่ได้ตรัสรู้แล้วเพราะฉะนั้นไม่เปลี่ยนแปลงนะคะความจริงเปลี่ยนไม่ได้ค่ะความจริงถึงที่สุดคือเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยและดับไปและไม่กลับมาอีกลองดูในพระไตรปิฎกทั้ง3เป็นอย่างนี้ไหมแล้วเคยคิดเคยเข้าใจอย่างนี้หรือเปล่าต่อเมื่อไหร่ได้ฟังนะคะด้วยความเคารพสูงสุดในความจริงจึงรู้ว่าผู้ที่ตรัสเพื่ออนุเคราะห์ให้คนอื่นได้รู้ความจริงกล่าวถึงสิ่งที่มีความจริงเท่านั้นที่มีกำลังมีจริงๆด้วยเพื่อเตือนให้รู้ว่าถ้าไม่รู้ความจริงนะคะก็อยู่ในโลกของความไม่รู้โลกของความไม่รู้มืดยิ่งกว่าความมืดใดๆทั้งสิ้นเพราะเดี๋ยวนี้นะคะมีแสงสว่างมีเห็นแต่มืดเพราะไม่รู้ความจริงว่าเห็นเกิดขึ้นไม่มีรูปร่างใดๆเลยทั้งสิ้นค่ะแต่เกิดขึ้นเพื่อทำหน้าที่ของเห็นคือเกิดขึ้นเห็นเท่านั้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นต่อไปนี้นะคะเริ่มรู้จักว่าธรรมะคืออะไรมีจริงทุกขณะไม่ต้องเลือกกาลละว่ากำลังทำงานกำลังรับประทานอาหารกำลังสนุกสนานกำลังเล่นดนตรีไม่ใช่เวลาของธรรมะนั่นเข้าใจผิดทุกขณะเป็นธรรมะ ทุกกาลสามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังมีได้เพราะสิ่งนั้นมีจริงๆกำลังปรากฏไม่เข้าใจก็คือว่าไม่รู้มืดไหมกำลังปรากฏแต่ไม่รู้ความจริงว่าหมดแล้วดับแล้วไม่เหลือเลยแล้วก็ไม่กลับอีกเลยเพราะฉะนั้นฟังธรรมะเพื่อมีความเห็นที่ถูกต้องแม้ความเห็นที่ถูกต้องก็เกิดขึ้นเห็นถูกแล้วก็ดับทั้งหมดเลยนะคะธรรมะทั้งหมดสังขารธรรมะคือธรรมะที่เกิดเพราะมีเหตุปัจจัยเกิดแล้วดับไปแล้วไม่กลับมาอีกสัพเพสังขาราอนิจจาเห็นไหมคะจริงไหมถ้าเราจะเปลี่ยนสัพเพสังขาราอนัตตาได้ไหมบางคนเขาบอกไม่ได้ไม่ได้นะคะแต่ว่าความจริงทุกอย่างที่เกิดก็เป็นธรรมะแล้วก็เป็นอนัตตาจะเกิดดับหรือยังไงก็ตามแต่จะกล่าวโดยนัยยะใดๆก็เปลี่ยนสภาพมันไม่ได้ถ้ามีความเข้าใจที่ถูกต้องไม่ใช่ไปติดคำต้องพูดอย่างนี้ไม่พูดอย่างนี้ไม่ได้แต่ความจริงเป็นอย่างนี้จะให้พูดอย่างอื่นเหรอในเมื่อเห็นก็เป็นอนัตตาเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปและนอกจากสภาพธรรมะที่เกิดแล้วนะคะธรรมะคือสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเป็นอนัตตาใครจะเปลี่ยนเพราะฉะนั้นอยู่ที่ความที่เข้าใจจริงๆค่ะฟังแล้วรู้ว่ากำลังฟังอะไรฟังให้รู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงๆทีละเล็กทีละน้อยจนสามารถที่จะละความยึดมั่นเห็นผิดว่าเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้เป็นคนเป็นฟ้าเป็นทะเลเป็นอะไรหมดเพราะว่าความจริงต้องเป็นความจริงเปลี่ยนไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นอาหารประเภทใดก็ตามผลไม้ประเภทใดก็ตามจับสิคะมีแต่แข็งแล้วแข็งจะเป็นอะไรแข็งจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้ไหมแข็งเป็นแข็งนั่นคือธรรมะรสมีจริงแต่จับรสได้ไหมไม่ได้เลยนะคะรสปรากฏเมื่อกระทบลิ้นรูปที่สามารถกระทบกับรสทำให้จิตเกิดขึ้นลิ้นรสซึ่งถ้าไม่ถูกลิ้นนะคะไม่มีทางจะรู้รสได้เลยเพราะฉะนั้นทุกอย่างทุกขณะในชีวิตเนี่ยค่ะไม่เคยรู้เลยว่าเป็นธรรมะคือไม่ใช่เราถ้ากล่าวธรรมะแล้วเปลี่ยนไม่ได้เห็นก็ต้องเป็นเห็นไม่ใช่เราเห็นนกเห็นงูเห็นแต่เห็นเป็นเห็นเทวดาก็เห็นแต่เห็นก็ไม่ใช่เทวดาพรหมก็เห็นแต่เห็นก็ไม่ใช่พรหมไม่เปลี่ยนเลยค่ะเห็นต้องเป็นเห็นนี่คือมีความเข้าใจมั่นคงว่าไม่มีสิ่งที่เราไปสมมุติเรียกว่าเป็นคนเห็นนกเห็นปูเห็นม้าเห็นใช่ไหมคะแต่ว่าเห็นต้องเป็นเห็นเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะไม่มีใครสักคนแต่มีเห็นถูกไหมคะถ้ากระทบสัมผัสที่ว่าเป็นคนก็แข็งสัมผัสอะไรทางกายแข็งทั้งนั้นหรือบางทีก็อาจจะเย็นบางทีก็อาจจะร้อนที่รู้ได้ทางกายพระเชนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความจริงทุกขณะไม่เลือกว่าขณะนี้กำลังทำงานขณะนี้กำลังรักษาคนไข้ขณะนี้กำลังวาดรูปหรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะคะเป็นธรรมะทั้งหมดค่ะนี่เป็นประการแรกที่จะต้องมีความมั่นคงว่าฟังอะไรแล้วก็ใครเป็นผู้กล่าวผู้นั้นต้องรู้ความจริงจึงแสดงหนทางที่จะประจักษ์ความจริงเริ่มตั้งแต่การฟังให้รู้ว่าสิ่งที่มีจริงทุกขณะคืออะไรพระฉันรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือยังคะถ้ายังไม่ฟังธรรมะเลยเนี่ยรู้จักไหมวันมาฆบูชาวันวิสาขบูชาอะไรก็กราบไหว้ไปแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างไรจึงเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่รู้เลยแต่พระองค์ทรงแสดงธรรมะเพื่อให้เข้าใจค่ะไม่ใช่ให้ไปทำอะไรหมดแต่เพราะไม่รู้ก็ทำไปด้วยความไม่รู้เพราะฉะนั้นเมื่อรู้ก็จะไม่ทำตามที่เคยไม่รู้เพราะฉะนั้นแม้แต่คำถามสั้นๆนะฮะสำหรับคนที่คิดว่านับถือพระพุทธเจ้าเนี่ยก็คือว่ารู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วหรือยัง
3: ที่อาจารย์พูดว่ามันต้องเริ่มต้นในสิ่งที่ถูกผมอยากจะถามว่าผมควรจะเริ่มต้นยังไงให้อาจารย์ช่วยแนะแนวทางนะครับเพราะถือว่าผมเป็นผู้เริ่มต้นแล้วกัน นะครับขอบคุณมากครับ
0: ค่ะจะเริ่มต้นหรือเปล่าคะหรือว่าเดี๋ยวนี้กำลังเริ่มต้นไม่ต้องจับฟังเมื่อไหร่เข้าใจเมื่อไหร่นั่นคือเริ่มต้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมหรือความจริงนี่นะคะ45พรรษาและถ้าไม่มีการฟังเลยสักคำจะเข้าใจอะไรไหมเพราะฉะนั้นเมื่อได้ฟังแล้วนะคะแล้วเข้าใจคำที่ได้ฟังต้องเข้าใจนะคะไม่ใช่ฟังเฉยๆเข้าใจเมื่อไหร่คือเริ่มเข้าใจเริ่มต้นที่จะค่อยๆรู้ความจริงว่าเดี๋ยวนี้จริงแล้วก็เป็นสิ่งที่มีจริงเมื่อเกิดขึ้นถ้ายังไม่เกิดไม่มีค่ะแต่เกิดแล้วสิ่งที่เกิดแล้วนั่นแหละมีจริงและความจริงของสิ่งที่เกิดนั้นคืออะไรถ้าไม่ฟังให้เข้าใจเลยนะคะไม่ได้เริ่มต้นเพราะฉะนั้นไม่ใช่วิธีนะคะใครจะบอกให้เริ่มต้นฟังอย่างนี้ทำอย่างนั้นก็ตามแต่ต้องรู้ว่าฟังทำไมเดี๋ยวนี้ค่ะฟังทำไมฟังเพื่อเข้าใจสิ่งที่ได้ฟังไม่ใช่สิ่งอื่นที่ไม่ได้พูดให้ได้ยินนะคะแต่สิ่งนี้แหละกำลังได้ยินคำนี้หมายความว่าอะไรพูดถึงอะไรจริงหรือเปล่านี่คือเริ่มเข้าใจความจริงเมื่อไหร่นะคะคือการเริ่มต้นรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเข้าใจความจริงพระองค์ไม่ได้ทรงแสดงให้คนอื่นเนี่ยไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจก็สิ่งนี้ก็กำลังมีจริงๆเดี๋ยวนี้จะคิดเองหรือว่ามีผู้ที่ทรงตรัสรู้กล่าวถึงความจริงของสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ว่าอย่างไรผู้นั้นต้องรู้แจ้งประจักษ์แจ้งจริงกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงโดยละเอียดอย่างยิ่งนะคะการรู้แจ้งธรรมะไม่ใช่รู้อย่างอื่นค่ะรู้สิ่งที่มีเดี๋ยวนี้ค่อยๆเข้าใจขึ้นจะไปรู้อื่นได้ยังไงคะทั้งชีวิตก็มีแต่เห็นบ้างได้ยินบ้างได้กลิ่นบ้างลิ้มรสบ้างรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสบ้างแล้วก็คิดนึกตลอดเวลาตามสิ่งที่ปรากฏเพราะฉะนั้นก็เริ่มฟังทีละน้อยฟังนะคะเข้าใจไม่ใช่ฟังแล้วไม่เข้าใจเยอะอย่างนั้นไม่ใช่ค่ะเพราะฉันจะเริ่มอย่างไรคือเริ่มเข้าใจคำที่ได้ฟังที่กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงแต่ละคำพอที่จะไม่หลงทางไหมคะค่ะเพราะว่าสิ่งที่มีจริงมีจริงๆเดี๋ยวนี้ค่ะและมีทางที่จะรู้ได้เพราะเรากำลังพูดถึงความจริงของสิ่งที่มีจริงไม่ได้พูดถึงอย่างอื่นเลยก็เป็นคำถามที่ดีนะคะเพราะหลายคนนะคะก็จะตั้งต้นอย่างนี้แหละคือตั้งต้นด้วยคำว่าและจะตั้งต้นยังไง
4: ขอกราบท่านอาจารย์สุจินคือเจ็บก็อยากจะสอบถามนะคะว่าเห็นของคนที่ยังไม่เคยฟังธรรมะกับเห็นที่คนที่เขาเคยฟังธรรมะมาแล้วเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงคะ
0: ค่ะคนที่ฟังธรรมะเริ่มรู้ว่าเห็นคืออะไรแต่คนที่ไม่ได้ฟังธรรมะเห็นก็มีจริงไปตลอดชีวิตแต่ไม่รู้ว่าเห็นคืออะไรนี่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะคะของสนทนาธรรมเพราะเหตุว่าเราก็มีความคิดหลากหลายและก็ยังไม่เข้าใจว่าความคิดใดที่ถูกต้องจริงๆที่ทุกคนสามารถเข้าใจได้และก็ไม่เปลี่ยนเลยต้องเป็นความจริงอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าถามกันนะคะว่าเห็นเนี่ยมีจริงหรือเปล่าม
4: ีจริงค่ะ
0: เพราะฉะนั้นถ้าเห็นไม่จริงๆนะคะรู้จักเห็นหรือยัง
4: จะก็รู้ว่าเห็นเป็นธรรมะค่ะเห็นมีจริง
0: นี่รู้เกินแล้วนะคะเริ่มไกลกว่าตั้งต้นละเพียงแค่ประโยคว่ารู้จักเห็นหรือยังตอบเรื่องอื่น
4: รู้จักเห็นแล้วหรือยังเห็นเป็นสิ่งที่มีจริงค่ะ
0: รู้ว่าเห็นมีจริงเห็นเกิดหรือเปล่า
4: เกิดขึ้นค่ะ
0: ค่ะและเห็นหมดไปหรือเปล่า
4: หมดไปค่ะ
0: ไม่เปลี่ยนนะคะ
4: ค่ะ
0: เห็นอะไร
4: เห็นสิ่งที่ปรากฏทางตาค่ะ
0: สิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นยังไงคะ
4: เป็นวรรณธาตุค่ะเป็นสีค่ะ
0: ค่ะอันนี้ก็ไปอีกเรื่องหนึ่งละแต่ความจริงคือเป็นสิ่งที่ปรากฏเป็นสีสันวรรณะต่างๆใช่ไหม
4: ค่ะ
0: เห็นไหมคะเราไม่เรียกอะไรเลยสิ่งที่ปรากฏก็หลากหลายเป็นสีสันวรรณะต่าง
4: ๆค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเมื่อเห็นสีสันวรรณะต่างๆจะเปลี่ยนไหม
4: ไม่เปลี่ยนค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นสีสันวรรณะต่างๆเป็นคนหรือเปล่า
4: ไม่เป็นคนค่ะ
0: ค่ะนี่เริ่มมั่นคงหรือยังคะ
4: มั่นคงค่ะ
0: ขั้นคิด เพราะฉะนั้นถ้าไม่ฟังต่อไปลืมแล้วใช่ไหมคะนี่คุณอนบถ้าไม่มีสีสันปรากฏกระทบตาจะเป็นคุณอนบได้ไหม
4: ไม่ได้ค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเห็นอะไรคะ
4: เห็นสีค่ะ
0: ไม่ได้เห็นคุณอนบ
4: แต่พอเห็นปุ๊บก็คิดละค่ะคิดต่อว่าเป็นท่านอาจารย์
0: นี่คือว่าเราเริ่มรู้ว่านะคะสีสันวรรณะไม่ใช่ความคิดเห็นไหมคะเป็นแต่ละหนึ่งจริงๆที่ต้องแยกให้เข้าใจชัดเจนว่าแต่ละหนึ่งเปลี่ยนไม่ได้คิดเป็นคิดเห็นเป็นเห็นจำเป็นจำเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอยู่ในโลกของสิ่งที่มีจริงๆซึ่งเกิดมีขึ้นแล้วก็ดับไปอีกนานเท่าไหร่กว่าจะมีความเข้าใจว่าเดี๋ยวนี้ที่เห็นเนี่ยเกิดขึ้นแต่ไม่รู้จักเห็นเพราะเห็นไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏละเอียดขึ้นไหมคะเพราะส่วนใหญ่เนี่ยเราจะคิดว่าเห็นอะไรแต่ตัวเห็นจริงๆเนี่ยไม่รู้หรอกว่าไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏให้เห็นตั้งแต่เกิดจนตายเห็นเมื่อไหร่ก็คือเห็นไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏให้เห็นกี่ชาติกี่โลกก็คือเห็นเกิดขึ้นไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏให้เห็นแยกกันเป็นสองอย่างมีเราไหม
4: ไม่มีค่ะ
0: ค่ะแน่ใจ
4: เริ่มเข้าใจขึ้นนะคะ
0: นี่แหละค่ะตั้งต้น
4: ท่านอาจารย์คะคือเห็นเป็นจิตแต่สิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นรูปไม่ใช่จิต
0: ค่ะรู้จักจิตหรือยัง
4: จิตคือสิ่งที่รู้ทุกอย่างค่ะ
0: เมื่อกี้ได้พูดเหมือนรู้หมดเลยใช่ไหม
4: คะ
0: ชื่อจำแต่ใครบ้างที่รู้จักจิตทั้งที่จิตกำลังเกิดขึ้นเห็น
4: ค่ะ
0: นี่แสดงความลึกซึ้งไหมคะ
4: ลึกซึ้งค่ะ
0: สิ่งนั้นเกิดแล้วก็ดับแต่ไม่มีใครรู้เลยแม้แต่เห็นเดี๋ยวนี้ค่ะก็ไม่ใช่ใครหมดเลยแต่เป็นธาตุที่เกิดขึ้นเห็นสิ่งที่กระทบตาแล้วดับนี่คือการเริ่มฟังสิ่งที่มีจริงให้รู้ความจริงของสิ่งนั้นอีกนานไหม
4: อีกนานค่ะท่านอาจารย์
0: เพราะว่าไม่ใช่เพียงขั้นฟังนะคะขั้นฟังนี่คือความที่มั่นคงในความจริงของสิ่งที่ได้ฟังรู้ว่ายังไม่ได้ปรากฏเพราะว่าสิ่งที่ปรากฏเนี่ยค่ะกระทบตามีจิตที่เห็นเกิดขึ้นแล้วก็ดับสิ่งที่ปรากฏทางตาดับด้วยใครรู้ไม่ใช่ดับแต่เฉพาะจิตเห็นนะคะแต่สิ่งที่กำลังปรากฏทางตาเดี๋ยวนี้ก็ดับด้วยนี่คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโดยละเอียดอย่างยิ่งว่าสิ่งที่กระทบตาเนี่ยต้องเกิดก่อนตาก็ต้องเกิดก่อนไม่ใช่มาเกิดพร้อมกับจิตที่กำลังเห็นทันทีแต่ต้องมีตาเกิดและมีสิ่งที่กระทบตาเกิดทั้งสองอย่างกระทบแล้วจึงเป็นปัจจัยให้ธาตุรู้เกิดขึ้นรู้ตรงนั้นเฉพาะสิ่งที่กระทบตรงนั้นเท่านั้นค่อยแค่ฟังในความละเอียดนะคะเพื่อที่จะได้รู้ว่าธรรมะเป็นสิ่งที่ละเอียดลึกซึ้งจริงยากที่จะรู้ได้เพราะว่าไม่ได้ปรากฏอย่างที่เป็นจริงเวลานี้เห็นเกิดดับก็ไม่ได้ปรากฏว่าเกิดดับสิ่งที่กระทบตาปรากฏก็ไม่ได้ปรากฏว่าเกิดดับเพราะฉะนั้นความไม่รู้มากแค่ไหนเพราะวันนี้เห็นกี่ขณะก็ไม่รู้หมดเลยเพราะฉะนั้นฟังธรรมะนะคะเพื่อเข้าใจก็ต้องไม่ลืมว่าไม่ใช่เราค่ะเข้าใจเกิดขึ้นแล้วก็ดับแล้วก็มีปัจจัยที่สิ่งอื่นจะเกิดต่อสิ่งนั้นก็เกิดต่อซึ่งไม่ใช่เข้าใจนี่ก็เป็นปกติของชีวิตประจำวันพระอาจารย์ปัญญาต้องรู้ทั่วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงแสดงทั่วทั้งหมดตามลำดับขั้นให้รู้ว่านี่คือขั้นฟังยังไม่เห็นการเกิดดับเลยแต่ธรรมะจริงๆเกิดดับและรู้ได้แต่ไม่ใช่ด้วยเราเห็นผิดพยายามที่จะไปรู้พยายามที่จะไปรู้ว่าไม่ใช่เราโดยความเป็นเราเป็นไปไม่ได้ค่ะต้องเป็นผู้ที่ตรงละเอียดปกติลึกซึ้งจึงจะรู้ว่านี่แหละธรรมะจริงๆเนี่ยลึกซึ้งจนเป็นปกติ
4: กราบขอบพระคุณค่ะ
0: ท้อถอยไหมคะความจริงรู้ได้แต่ไม่ใช่เร็วจึงมีคำว่าบารมีถ้าไม่มีความเข้าใจถูกไม่มีบารมีเพราะว่าบารมีเป็นธรรมะที่อุดหนุนเกื้อกูลนะคะที่จะทำให้สามารถรู้ความจริงได้ทั้งที่ความจริงกำลังเป็นอย่างนี้แหละแต่ต้องมีความอดทน และก็มีความมั่นคงว่าเมื่อเป็นจริงอย่างนี้มีผู้ตรัสรู้และแสดงหนทางผู้ที่ได้ฟังธรรมะของพระองค์ในกาลที่พระองค์ยังไม่ปรินิพพานรู้แจ้งสภาพธรรมะที่พระองค์ตรัสแต่ไม่ใช่เริ่มฟังแต่ฟังมานานเท่าไหร่เพราะฉะนั้นบางท่านสามารถที่จะประจักษ์แจ้งความจริงอย่างนี้นะคะโดยรวดเร็วแล้วแต่เหตุปัจจัยที่แต่ละหนึ่งคนได้สะสมมาท่านพระสารีบุตรฟังธรรมจากท่านพระอัสสชิสองคาถาแรก
2: ครับกราบเท้าท่านอาจารย์ครับท่านพระสารีบุตรซึ่งในตอนนั้นเป็นอุปติสสะปริภาชกได้พบกับพระอัสสชิซึ่งเป็นพระอรหันต์รูปหนึ่งในภิกษุปัญจวัคคีย์ครับท่านก็เห็นถึงความน่าเลื่อมใสของพระอัสสชิครับก็เลยมีความคิดว่าบุคคลผู้นี้คงได้บรรลุคุณวิเศษจึงเป็นผู้ที่มีความประพฤติที่น่าเลื่อมใสเป็นอย่างยิ่งมีความผ่องใสเป็นอย่างยิ่งควรอย่างยิ่งที่เราจะเข้าไปเพื่อฟังคำจากบุคคลผู้นี้ก็ได้เริ่มสนทนากันแล้วท่านพระอัสสชิได้กล่าวกับท่านอุปติสสะปริภาชกว่าเราเพิ่งเข้ามาสู่ในพระธรรมวินัยนี้ได้ไม่นานจักกล่าวธรรมะโดยย่อให้ท่านฟังได้เท่านั้นแล้วท่านอุปติสสะกล่าวว่าอย่างไรครับเป็นประโยชน์มากเลยนะครับท่านกล่าวว่าหน้าที่ของการกล่าวเป็นหน้าที่ของท่านก็คือเป็นหน้าที่ของพระอัสสชิเถระแต่หน้าที่ของตัวอุปติสสะปริภาชกก็คือหน้าที่ในการฟังจะน้อยจะมากนิมนต์ท่านกล่าวเถิดแล้วท่านพระอัสสชิเถระก็ได้กล่าวหนึ่งคาถาหนึ่งคาถามีอยู่4 บาท 4 บาทเป็นหนึ่งคาถาคาถาเต็มๆนะครับก็คือเยธรรมาเหตุปัพพวาเตสังเหตุงตถาคโตเตสัญจะโยนิโรโทจะเอวังวาทีมหาสมโนอันนี้คือ1คาถานะครับซึ่งความหมายก็คือว่าธรรมะเหล่าใดเกิดแต่เหตุพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสแสดงเหตุของธรรมะเหล่านั้นและตรัสถึงความดับแห่งธรรมะเหล่านั้นพระมหาสมณะมีปกติตรัสอย่างนี้นี่คือความหมายนะครับท่านอุปติสสะปริภาชกได้ฟังครึ่งคาถาก็คือ2บาทแรกนะครับก็คือธรรมะเหล่าใดเกิดแต่เหตุพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสแสดงเหตุของธรรมะเหล่านั้นเพียงเท่านี้นะครับท่านอุปติสสะปริภาชกได้รู้แจ้งธรรมะถึงความเป็นพระโสดาบันอันนี้เป็นข้อความที่ปรากฏในคุตกนิกายคาถาธรรมบทนะครับแล้วก็มีคำอธิบายต่อไปว่าพระอัสสชิเถระยังพระธรรมให้จบลงก็คือกล่าวบาทที่3บาทที่4หลังจากที่ท่านอุปติสสะปริภาชกได้ถึงความเป็นพระโสดาบันแล้วครับนี่ก็แสดงถึงผู้ที่ได้รับประโยชน์อย่างยิ่งเลยครับท่านอาจารย์ครับจากพระธรรมครับ
0: ค่ะแล้วท่านสะสมการฟังมานานเท่าไหร่คะกว่าจะเป็นพระโสดาบัน
2: ครับท่านก็ได้สะสมบารมีนานถึง1อสงไขยแสนกับนะครับในฐานะที่จะได้ตรัสรู้ถึงความเป็นพระอรหันต์ผู้เลิศด้วยปัญญาในฐานะที่เป็นสาวกของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นี้ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้กำลังเริ่มต้นใช่ไหมคะแล้วก็จะประจักษ์แจ้งสภาพธรรมะอริยสัจธรรมเมื่อไหร่ห่วงใยกังวลไหมหรือว่าไม่ต้องคิดหรอกตราบใดที่ไม่ได้เข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นต้องรู้จุดประสงค์ของการฟังนะคะสิ่งที่ได้ฟังเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งเพียงใดเห็นเดี๋ยวนี้เกิดขึ้นระดับไปจริงก็ต้องประจักษ์แจ้งด้วยการละความติดข้องและความไม่รู้ในสิ่งที่มีไม่รู้ความจริงและยึดถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดและเป็นเรามิฉะนั้นฟังธรรมะเนี่ยค่ะไม่รู้จุดประสงค์ว่าฟังทำไมบางคนก็อยากจะเป็นพระโสดาบันจะไปปฏิบัติธรรมะแต่เดี๋ยวนี้นะคะเป็นธรรมะรู้หรือเปล่าและถ้าไม่รู้นะคะจะเป็นพระโสดาบันได้ยังไงพระโสดาบันคือใครไม่ใช่คนที่ไปไหนแล้วก็ไม่รู้พยายามจะไปรู้ แต่ความรู้เดี๋ยวนี้มีไหมที่จะเริ่มต้นแบบมีเห็นแต่เห็นก็ไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยทั้งสิ้นไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่นกเห็นเป็นเห็นสัจธรรมเปลี่ยนไม่ได้และถ้าเห็นมีขณะนี้ไม่ปรากฏเพียงหนึ่งให้รู้จริงๆก็รวมกับอย่างอื่นละเพราะฉะนั้นหนทางที่จะรู้สภาพธรรมะแต่ละหนึ่งว่าเป็นสิ่งนั้นจริงๆไม่ใช่เราเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งค่ะแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะทั้งปวงทั้งหมดเริ่มตั้งแต่การฟังว่าการฟังนี้แหละไม่ใช่ฟังเพื่อเหตุอื่นเลยนะคะแต่ฟังเพื่อเข้าใจสิ่งที่กำลังมีและจะบังคับให้ทุกคนเข้าใจสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ได้ไหมแต่มีเหตุที่จะให้เกิดตามลำดับคือการฟังต้องมีความมั่นคงว่าฟังธรรมะไม่ใช่ไปรู้อื่นเลยนะคะรู้สิ่งที่มีเดี๋ยวนี้ถึงแม้ว่าสิ่งนั้นดับไปแล้วก็มีสิ่งอื่นปรากฏเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏกำลังมีให้รู้แต่สิ่งที่ดับไปแล้วไม่สามารถจะให้รู้ความจริงได้และสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นก็ยังไม่เกิดจะรู้ความจริงได้อย่างไรจึงไม่กังวลถึงสิ่งที่ล่วงแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงนี่เป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าคะตรงไหมกับที่ตรัสไว้แล้วไม่ใช่คำของคนอื่นถ้าคนอื่นจะไม่กล่าวอย่างนี้กำลังเห็นเดี๋ยวนี้แหละเป็นธรรมะมีจริงกำลังคิดก็เป็นธรรมะที่มีจริงไม่ว่าอะไรทั้งหมดขณะนั้นมีจริงเป็นสิ่งที่สามารถจะค่อยๆรู้ความจริงได้แต่ต้องตามลำดับนะคะคือมั่นคงว่าถ้าไม่รู้สิ่งที่กำลังปรากฏจะไม่รู้ความจริงของอะไรเลยพระเจ้าฟังธรรมะตอนนี้รู้จุดประสงค์แล้วใช่ไหมคะจะอีกนานเท่าไหร่แต่มีผู้ที่ตรัสรู้และทรงแสดงฟังแต่ละคำแล้วก็ไตรตรองจนกระทั่งมั่นคงเป็นปกติเพราะปกติทุกอย่างมีจริงๆเป็นธรรมะไม่ต้องไปหาที่ไหนเลยค่ะเดี๋ยว
2: สนทนาธรรมที่สวนเทพยาอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาวันที่17กรกฎาคมพุทธศักราช2565
0: วันนี้ก็เป็นวันหนึ่งนะคะที่มีความยินดีอย่างยิ่งค่ะเพราะเหตุว่าสถานที่นี้นะคะเป็นอารามะเป็นที่น่ารื่นรมคิดถึงในครั้งพุทธกาลยังไม่มีวัดวาอารามใหญ่โตเลยนะคะแต่ที่ใดก็ตามที่มีผู้ที่สามารถที่จะเข้าใจธรรมะที่พระองค์ได้ตรัสรู้พระองค์ก็เสด็จไปโปรดแต่ว่าต้องคิดได้ยินคำว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าและก็ทางสายกลางของพระองค์ไม่กี่คำเองนะคะแต่ว่ารู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและรู้จักทางหรือยังและทางนั้นไปไหนเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่ส่วนใหญ่นะคะคนมักจะคิดว่าธรรมะที่เราพูดกันในภาษาไทยเนี่ยก็ดูธรรมดาธรรมดาแล้วลึกซึ้งอย่างไรแต่ต้องไม่ลืมนะคะคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อทรงตรัสรู้แล้วพระองค์ตรัสว่าธรรมะลึกซึ้งยากที่จะรู้ได้พอพูดว่าทางสายกลางเรารู้แล้วหรือทางไหนไปไหนและมีกี่ทางและนี่เป็นทางสายกลางอย่างไรต้องเป็นผู้ที่ละเอียดมากนะคะแต่การที่จะเป็นผู้ที่ละเอียดเริ่มจากการที่เริ่มรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ยินแต่ชื่อกราบไหว้บูชาแต่ถ้าถามว่านับถืออะไรที่พระองค์ตรัสตอบได้ไหมคะตอบคำที่ไม่เคยคิดมาก่อนเช่นทางสายกลางแต่ถ้ามีการซักไซให้เข้าใจจริงๆนะคะไม่ใช่คิดกันเอาเองก็จะรู้ได้ว่าคำนี้เป็นคำที่แสดงถึงการที่พระองค์ทรงดำเนินจนกระทั่งรู้แจ้งอริยสัจธรรมแล้วอริยสัจธรรมอยู่ที่ไหนฟังแล้วในหนังสือเรียนสมัยก่อนนะคะสำหรับเด็กๆก็มีคำนี้แต่เด็กเข้าใจไหมและก็คนที่กล่าวคำนี้เข้าใจหรือเปล่าเพราะฉันต้องเริ่มเป็นผู้ตรงเหมือนที่พระโพธิสัตว์เริ่มตรงต่อความจริงใครจะคิดบ้างนะคะว่าอะไรจริงเดี๋ยวนี้และอะไรทำให้บุคคลหนึ่งเนี่ยเห็นแล้วรู้ว่าความจริงเนี่ยสามารถจะรู้ได้เพราะว่าสิ่งนั้นมีจริงๆแค่นี้เราก็ไม่ได้คิดละเพราะฉะนั้นเราจะตามคำว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงตรัสรู้อริยสัจธรรมถูกต้องไหมคะได้ยินอย่างนี้แต่อะไรเป็นธรรมะ

ามารถที่จะเข้าถึงความลึกซึ้งอย่างยิ่งตามลำดับถูกไหมในเมื่อเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะไม่ลึกซึ้งหรือและสิ่งที่ลึกซึ้งเนี่ยค่ะอยู่ไหนล่ะต้องไปหาที่ไหนไหมคะถ้าได้ยินได้ฟังยังไม่รู้เลยว่าอะไรลึกซึ้งจะไปหาได้ยังไงแต่ว่าเดี๋ยวนี้มีอะไรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้หรือเปล่าลองคิดดูเพียงเท่านี้ค่ะถ้าไม่ทรงตรัสรู้จะเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือในเมื่อสิ่งนี้มีจริงๆตั้งแต่เกิดจนตายต่อไปอีกทุกขณะไม่เปลี่ยนความจริงต้องเป็นความจริงอย่างนั้นเพราะฉะนั้นใครรู้ความจริงว่าเดี๋ยวนี้แหละเรารู้ความจริงหรือเปล่าทั้งที่กำลังเป็นความจริงทุกขณะเพราะฉะนั้นถ้าไม่เป็นผู้ที่ละเอียดนะคะจะไม่ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความเคารพในความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าคิดว่าเป็นอย่างธรรมดาธรรมดาใครก็คิดได้คนโน้นคิดอย่างนี้คนนี้คิดอย่างนั้นแต่ใครเป็นพุทธะถึงความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ด้วยพระองค์เองเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยค่ะต้องศึกษาด้วยความเคารพจริงๆและต้องมีความเข้าใจมิฉะนั้นจะหลงคิดว่านี่เป็นคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสแต่ทุกคำของพระองค์นะคะให้คนได้ฟังเนี่ยค่ะไม่ใช่เชื่อแต่ฟังให้เข้าใจคำนั้นจริงหรือเปล่าถูกต้องไหมเป็นความรู้ของตนเองที่ได้รับจากการตรัสรู้พระเชิญประโยชน์สูงสุดในสังสารวัฏนะคะคือมีโอกาสได้รู้ว่าความจริงคืออะไรและผู้ที่จะรู้ความจริงได้นะคะคือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าใช่ไหมลองคิดดูมีคนอื่นไหมมีใครไหมแต่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงแสดงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อได้กล่าวถึงสิ่งที่พระองค์ได้ตรัสรู้ถ้าพระองค์ไม่กล่าวถึงสิ่งที่พระองค์ตรัสรู้ใครจะรู้ว่าพระองค์เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่เมื่อตรัสรู้อย่างไรตรัสความจริงที่พระองค์ทรงตรัสรู้อย่างนั้นให้คนที่ได้ฟังนี่นะคะเริ่มรู้ว่าลองเดาสิคะรู้ว่าอะไรรู้ว่าตัวเองไม่รู้อะไรเลยถูกไหมคะนั่งกันอยู่อย่างนี้มีความสามารถนานาประการแต่ว่าเมื่อได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเริ่มเข้าใจถูกต้องนะคะจึงรู้ว่าตนเองไม่รู้อะไรเลยจริงหรือเปล่าถ้ารู้แล้วไม่ต้องฟังใช่ไหมแต่ที่ฟังเนี่ยเพื่อจะรู้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสอะไรซึ่งไม่เคยรู้มาเลยว่าเราไม่เคยรู้มาก่อนจนกระทั่งได้เริ่มได้ฟังได้ยินคำว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียงชื่อเนี่ยค่ะไม่มีใครสามารถจะชื่อนี้ได้เลยเฉพาะพระองค์เดียวที่ทรงตรัสรู้ความจริงถึงที่สุดทุกสิ่งทุกประการโดยประการทั้งปวงให้คนอื่นได้ฟังนะคะและเริ่มเป็นผู้ตรงที่จะรู้จักตัวเองว่าจริงหรือเปล่าไม่รู้อะไรใครรู้อะไรบ้างคะเยอะไหมคะที่รู้แต่เดี๋ยวนี้บอกว่าไม่รู้อะไรเชื่อใครหรือว่าจะคิดเองไหมก็ยังไม่ทันรู้เลยว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างไรและจะรู้ได้ยังไงว่าเราไม่รู้เห็นไหมคะพระฉันไม่มีใครไม่รู้หรอกคิดว่ารู้จนกว่าจะได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงเริ่มรู้ว่าไม่รู้ความจริงแต่ละคำเนี่ยค่ะต้องคิดละไม่รู้ความจริงอะไรเป็นความจริงก็ไม่คิดอีกเหมือนกันได้แต่จะฟังใช่ไหมคะแต่เดี๋ยวนี้จริงไหมเห็นไหมคะไม่ต้องไปหาที่อื่นเลยค่ะเดี๋ยวนี้เองเนี่ยจริงไหมนี่คือเริ่มเป็นคนตรงที่จะไตร่ตรองนะคะที่จะได้รับประโยชน์จากการฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเริ่มรู้ความจริงไม่เคยฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะไม่รู้เลยค่ะว่าไม่รู้ความจริงสัจจะธรรมะแต่พอฟังแล้วนะคะจึงค่อยๆเริ่มรู้เริ่มเข้าใจว่าถ้าไม่มีการได้ยินได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยนะคะคิดไม่ถึงว่าจะไม่รู้ถึงปานนั้นไม่ว่าใครทั้งหมดนักปรา

0: มีความรู้สาขาต่างๆมากมายแต่ความจริงอยู่ไหนเห็นไหมคะตอบได้ไหมแค่คำธรรมดาความจริงพูดถึงสิ่งที่มีจริงๆพูดถึงสิ่งที่เป็นจริงด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เนี่ยค่ะความจริงอยู่ไหนอยากจะลองตอบไหมคะเป็นการสนทนาเพื่อความเข้าใจที่ค่อยๆจะทำให้รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามิฉะนั้นนับถือพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบไหว้บูชาแต่ถ้ามีคนถามว่านับถือพระองค์ด้วยอะไรเหตุอะไรจึงนับถือจะตอบได้ไหมคะนับถือมานานตอบได้ไหมเนี่ยค่ะบางคนคิดว่าทำไมไม่พูดถึงธรรมะให้เร็วๆนะฮะให้แก้ปัญหาถามอะไรก็ตอบมาจะได้เป็นทางแก้แต่ไม่เข้าใจอะไรเลยไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าผู้เดียวที่จะแก้ทุกปัญหาก็คือผู้ที่ทรงตรัสรู้ความจริงถึงที่สุดโดยประการทั้งปวงลองดูสิคะปัญหามีเยอะแก้กันไปตลอดจบไหมไม่จบจนกว่าจะรู้ว่าความจริงคืออะไรเริ่มได้แล้วใช่ไหมคะที่จะรู้ว่าการที่จะนับถือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องฟังคำของพระองค์ด้วยความเคารพทุกคำเพราะลึกซึ้งไม่มีคำของใครที่จะลึกซึ้งเท่ากับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงตรัสรู้ว่าสิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้จริงไหมมีท่านผู้ที่พยักหน้าว่าจริงแต่สิ่งที่ปรากฏขณะนี้ไม่ได้ปรากฏตามความเป็นจริงแปลกไหมคะเดี๋ยวนี้จริงแต่สิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้ไม่ได้ปรากฏตามความเป็นจริงของสิ่งนั้นเดี๋ยวนี้มีเห็นทุกคนกำลังเห็นเป็นสิ่งที่มีจริงหรือเปล่าคะมีจริงเป็นธรรมะหรือเปล่าเป็นธรรมะเริ่มรู้นะคะสิ่งที่มีจริงเป็นธรรมะแต่ถ้าถามต่อไปว่าทำไมเป็นธรรมะนี่เพื่อประโยชน์ของแต่ละคนที่ฟังนะคะไม่ใช่ฟังง่ายๆไม่ใช่ฟังเผลอๆแต่ฟังเพื่อที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงเคารพสูงสุดในบุคคลที่ได้ตรัสรู้ความจริงที่ทำให้เราเนี่ยเริ่มรู้ว่าเราไม่รู้นะคะเพราะฉะนั้นทำไมจริงนะคะเห็น
1: เพราะมีเห็นจริงๆครับ
0: ค่ะเพราะเดี๋ยวนี้เห็นมีจริง
1: ๆครับผม
0: สิ่งที่มีจริงทั้งหมดนะคะไม่เป็นของใครเลยแต่เป็นสิ่งที่เกิดเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ของใครจึงเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นอะไรจะเป็นธรรมะนะคะสิ่งนั้นต้องมีลักษณะของสิ่งนั้นตามความเป็นจริงของสิ่งนั้นให้รู้จักสิ่งนั้นว่าเป็นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงซึ่งไม่ใช่ใครและไม่ใช่ของใครทั้งสิ้นเริ่มได้ยินคำว่าอนัตตาอัตตาคือสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะโต๊ะเก้าอี้คนรองเท้าทุกสิ่งทุกอย่างที่รวมกันเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นอัตตาแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าธรรมะทั้งปวงทั้งหมดเป็นอนัตตาจะเชื่อไหมคะหรือต้องฟังต่อไปอีกจึงจะเข้าใจว่าพระองค์ตรัสอย่างนี้หมายความถึงอะไรเพราะฉะนั้นเห็นขณะนี้นะคะเป็นสิ่งที่มีจริงถ้าไม่เกิดมีไหมคะ
1: ไม่มีครับ
0: ไม่มีเกิดแล้วมีเห็นตลอดวันตลอดไปหรือเปล่า
1: ไม่เห็นตลอด
0: ค่ะเพราะว่าขณะที่ได้ยินไม่เห็นนะคะกำลังมีเสียงเท่านั้นที่ปรากฏขณะที่กำลังคิดนึกก็ไม่ใช่เห็นเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยค่ะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความจริงว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่มีการเกิดขึ้นสิ่งนั้นล้วนดับไปเป็นธรรมดาธรรมตาความเป็นไปของธรรมะที่ต้องเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะเราเห็นหรือเปล่า
1: เห็นครับ
0: เราเห็นเขาเห็นนกเห็น
1: ไม่เห็นครับเราไม่
0: เห็นไม่ใช่นกไม่ใช่คนไม่ใช่ใครเห็นต้องเป็นเห็นที่เกิดขึ้นเมื่อมีปัจจัยแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยค่ะเป็นความจริงเสมอเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยเพราะสิ่งนั้นที่เกิดขึ้นไม่มีใครไปทำให้เกิดขึ้นแต่มีปัจจัยจึงเกิดขึ้นได้เช่นต้องมีตาจักขุประสาทะถ้าไม่มีตายังไงยังไงก็ไม่เห็นนะคะและถึงแม้ว่ามีตาถ้าไม่มีอะไรมากระทบตาจะเห็นไหม
1: ไม่เห็นเลย
0: สิ่งที่อยู่ข้างหลังใครเห็นบ้าง
1: ไม่เห็น
0: เพราะไม่กระทบตาแค่นี้ค่ะชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายมีเห็นบ้างมีได้ยินบ้างมีได้กลิ่นบ้างมีลิ้มรสบ้างมีรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสบ้างแล้วก็คิดนึกตามสิ่งที่กระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายเป็นเรื่องเป็นราวเป็นรูปเป็นร่างใหญ่โตมโหฬารตลอดไปแต่ความจริงนะคะถ้าไม่มีเห็นไม่มีได้ยินไม่มีได้กลิ่นไม่มีลิ้มรสไม่มีการกระทบสัมผัสจะคิดนึกถึงสิ่งต่างๆเหล่านี้ไหม
1: ไม่คิดครับ
0: ค่ะเป็นเรื่องเป็นราวแต่ว่าความจริงสิ่งนั้นดับแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้นะคะไม่ได้ปรากฏตามความเป็นจริงถูกต้องไหมแต่ละคำเลยค่ะเห็นเมื่อกี้นี้ไม่ใช่เห็นเดี๋ยวนี้ได้ยินเดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่ได้ยินเมื่อกี้นี้ความจำแต่ละคำเดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่ความจำแต่ละคำเมื่อกี้นี้เพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่ได้ฟังเนี่ยจริงไหม
1: จริงแล้ว
0: ค่ะคิดตามจริงแต่ยังไม่ประจักษ์การเกิดดับจริงๆเพราะฉะนั้นจึงเห็นความต่างของผู้ที่เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ากับคนที่ไม่ได้เข้าใจความจริงของสิ่งที่กำลังมีว่าขณะนี้จะมีใครมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้อย่างไรในเมื่อแต่ละอย่างเพียงมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วดับไปข้อสำคัญที่สุดนะคะไม่กลับมาอีกเลยในสังสารวัฏหาอีกไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเห็นเดี๋ยวนี้หนึ่งขณะในสังสารวัฏจำเดี๋ยวนี้นะคะก็จำหนึ่งขณะในสังสารวัฏจะไม่เกิดอีกเลยอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เผินนะคะเพราะเหตุว่าความจริงสามารถที่จะรู้ได้ตามลำดับขั้นเริ่มตั้งแต่ขั้นเข้าใจเรื่องก่อนวันนี้ค่ะไม่ใช่เรื่องของใครเลยทั้งสิ้นนะคะแต่ตรงนี้เองตรงเห็นตรงได้ยินซึ่งเคยเข้าใจว่าเป็นเรามาตลอดความจริงจะเป็นเราได้อย่างไรในเมื่อเป็นแต่เพียงสิ่งที่มีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมีประโยชน์ไหมคะรู้ความจริง
1: มีครับ
0: ไม่มีใครสามารถที่จะบังคับบัญชาทำอะไรได้เลยทั้งสิ้นเพราะทุกอย่างต้องมีความมั่นคงนะคะเกิดขึ้นเมื่อมีปัจจัยที่เหมาะสมจึงเกิดขึ้นตามความเหมาะสมที่เป็นปัจจัยให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้ค่ะคิดตามเสียงที่ได้ฟังแล้วก็คิดตามจิตเห็นที่เกิดขึ้นเห็นสิ่งทั้งปวงทางตาก็คิดเป็นพวงมาลัยเป็นโต๊ะเป็นอะไรไปแต่ว่าผู้ที่ตรัสรู้นะคะตรัสรู้แต่ละหนึ่งจึงสามารถที่จะละการยึดถือว่ามีเราตั้งแต่เกิดจนตายถ้าไม่เกิดไม่มีเราแน่และทำไมแต่ละคนเนี่ยเกิดมาหลากหลายมากไม่เหมือนกันเลยถึงอยู่ไปทุกวันนี้ก็ไม่เหมือนกันแม้แต่กำลังนั่งอยู่ตรงนี้ก็คิดไม่เหมือนกันความเข้าใจก็ไม่เหมือนกันความสนใจก็ไม่เหมือนกันทั้งหมดเป็นธรรมะค่ะเพราะฉะนั้นเริ่มรู้จักคำแรกธรรมะคือสิ่งที่มีจริงถ้าสิ่งนั้นไม่มีจะมีผู้ที่ตรัสรู้ความจริงของสิ่งนั้นถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไหมไม่ต้องไปแสวงหาเลยค่ะทุกอย่างเกิดเองหมดเดี๋ยวนี้ถ้าจะคิดเหมือนเราคิดใช่ไหมคะแต่ความจำเรื่องนั้นเกิดขึ้นทำให้คิดถึงเรื่องนั้นในลักษณะที่เคยคิดมาก่อนเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยค่ะสามารถที่จะเข้าถึงความจริงถึงที่สุดได้นะคะแล้วจะรู้ว่าเกิดมาเนี่ยทุกคนต้องตายระหว่างเกิดยังไม่ตายก็มีแค่เห็นแค่ได้ยินแค่ได้กลิ่นแค่ลิ้มรสแค่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสแล้วก็คิดนึกจำไปยังไม่จบเลยตายแล้วใครคิดจะสร้างโครงการอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะมากมายหลายปียังไม่จบยังไม่เสร็จก็ตายได้เพราะฉะนั้นชีวิตที่มีอยู่เนี่ยค่ะไม่มีใครสามารถที่จะรู้เลยว่าจะจบสิ้นลงเมื่อไหร่ในลักษณะอย่างไรแต่เกิดมาทั้งทีนะคะไม่รู้ความจริงเลยเป็นอย่างนี้มานานแสนนานในสังสารวัฏจนกว่าจะได้ฟังคำที่จริงทุกคนต้องตายและตายคืออะไรถ้าไม่มีธาตุรู้ไม่มีจิตใจไม่มีอะไรก็ไม่ใช่ตายเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ละเอียดมากนะคะที่จะเริ่มว่าธรรมะไม่ได้อยู่ที่อื่นเลยอยู่ตรงนี้แต่ไม่เข้าใจก็ยังคงยึดถือว่าเป็นเราจนกว่าความเข้าใจจะเพิ่มขึ้นรู้ความจริงเพิ่มขึ้นทุกขณะไม่ว่าจะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจด้วยความอดทน จึงมีคำว่าบารมีเพราะเหตุว่าสิ่งที่กำลังพูดถึงเดี๋ยวนี้ค่ะไม่ง่ายที่จะประจักษ์การเกิดดับแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงประจักษ์แล้วจึงทรงแสดงหนทางซึ่งต่อไปก็จะมีคำว่าสายกลางแต่ตอนนี้ยังไม่ได้เข้าใจหรอกว่าทางสายกลางหมายความถึงอะไรเพราะต่างคนก็ต่างคิดใช้คำที่คุ้นเคยใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าละเอียดลึกซึ้งกว่านั้นเพราะฉะนั้นการที่จะได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะมีความเลื่อมใสในคำว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ต้องเริ่มรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ตรงให้ลึกซึ้งให้ถ่องแท้จึงจะฟังด้วยการที่พิจารณาแต่ละคำว่าพระองค์ไม่ได้พูดถึงสิ่งที่เราต้องไปแสวงหาเลยนะคะแต่พูดถึงสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้แท้ๆก็ยังไม่รู้เลยและก็รู้ได้นะคะไม่ใช่รู้ไม่ได้และสิ่งที่รู้ได้ก็เป็นความจริงด้วยค่อยๆสะสมความเห็นถูกไม่หลงผิดไปด้วยความยินดีติดข้องด้วยการที่ไม่ได้มีความจริงเลยแต่ก็ทำประพฤติปฏิบัติกันอย่างนั้นก็ไม่ใช่ทางที่จะทำให้ตรงต่อความจริงซึ่งเป็นทางตรงที่จะรู้ความจริงเดี๋ยวนี้นั่นคือทางสายกลางเพราะฉะนั้นคนก็คิดเรื่องทางสายกลางไปทุกอาชีพนะคะแล้วแต่ว่าทางสายกลางของวิชาใดจะเป็นยังไงไม่ไปซ้ายไปขวาซึ่งเป็นทางไม่ตรงซึ่งเป็นทางผิดแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้รู้ความจริงเดี๋ยวนี้ดีกว่าเกิดมาแล้วตายไปโดยไม่รู้ความจริงเลยและไม่รู้ความจริงทุกชาติด้วยถ้าไม่เริ่มที่จะฟังด้วยความเคารพจริงๆในความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประโยชน์สูงสุดคือพวกของทุกคนเพราะมีความยึดมั่นว่ามีเราและอะไรเป็นเราไม่มีสักอย่างแต่มีความไม่รู้เป็นเบื้องต้นนะคะที่จะทำให้เข้าใจผิดต่างๆนานามีความเป็นเรามีความติดข้องมีความสำคัญตนสารพัดอย่างที่จะนำความทุกข์มาให้ตนเองเพราะความไม่รู้เพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยค่ะต้องเข้าใจไม่ว่าจะพูดถึงอวิชชาโมหะความไม่รู้หรือคำใดๆทั้งสิ้นนะคะกำลังมีเดี๋ยวนี้แน่นอนค่ะเพราะเห็นก็ไม่รู้ว่าดับแล้วเกิดแล้วดับแล้วได้ยินก็ไม่รู้ว่าเกิดแล้วดับแล้วทั้งหมดไม่ว่าทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทุกคนจำได้ว่าขณะนี้กำลังนั่งและอะไรนั่งนั่งอยู่ตรงไหนนั่งมีจริงหรือเปล่าน
1: ั่งมีจริง
0: นั่งมีจริงเลยค่ะอยู่ไหนกำลังนั่งมีอะไรปรากฏทางไหนนอกจากจำความรู้สึกเป็นความจำใช่ไหมคะว่ามีตัวทั้งตัวทั้งตัวเลยที่จะนั่งได้ใช่ไหมคะต้องมีแขนมีขามีหัวแน่ๆจึงนั่งได้ไหนหัวจับแล้วโดนอะไรคะที่หัวเนี่ยจับไปเถอะตรงไหนของหัวก็ได้จับแล้วโดนอะไรกระทบอะไรปรากฏต้องแข็งหรืออ่อนเย็นหรือร้อนตึงหรือไหวอย่างหนึ่งอย่างใดทีละอย่างแล้วแข็งเป็นหัวเลยค่ะค่ะ
1: แข็งเป็นแข็งครับ
0: แข็งเป็นแข็งเริ่มรู้แล้วใช่ไหมคะถ้าไม่จำไว้จะมีเรานั่งไหมเพราะว่าถ้ายังคงรวมกันเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะละความเป็นเราไม่ได้จะละความเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ได้นี่ถ้วยแก้วจำไว้กระทบแข็งนี่โต๊ะจำไว้แต่พอกระทบก็แข็งเพราะฉะนั้นลักษณะจริงๆเนี่ยคือแข็งเกิดและปรากฏเฉพาะเมื่อกระทบถ้าไม่กระทบไปจำไว้นะคะว่าเรามีศีรษะตลอดเท้าและกำลังทรงอยู่ในอิริยาบถที่กำลังนั่งอยู่นั่งเกิดคนละแบบไปก็ตามแต่นะคะแต่ก็เข้าใจว่ายังอยู่เข้าใจว่ายังอยู่เข้าใจผิดหรือเข้าใจถูกเริ่มเป็นคนตรงค่ะถึงจะรู้จักธรรมะคือสิ่งที่มีจริงๆแต่ละหนึ่งใช้คำว่าธรรมะเพราะใครเปลี่ยนลักษณะนั้นไม่ได้หวานจะเปลี่ยนเป็นแข็งไม่ได้เสียงจะเปลี่ยนเป็นร้อนไม่ได้ทุกอย่างนะคะเป็นธรรมะที่มีจริงแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดหนับเร็วสุดที่จะประมาณได้พอรวมกันแล้วนะคะก็จำว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดพวงมาลัยนี้นั่งหรือนอนไมโครโฟนนี้นั่งหรือนอนหรือยืนจำหมดแต่ความจริงนะคะเพียงแค่กระทบหลับตาก็ได้ลืมตาก็ได้กระทบแข็งผสมกับรูปร่างที่เห็นจำไว้รวมกัน ว่าสิ่งนี้ต่างกับสิ่งอื่นเพราะฉะนั้นถ้าไม่รวมกันนะคะแยกออกให้หมดให้ละเอียดยิบกระจัดกระจายแล้วจะเหลืออะไรเนี่ยค่ะจะเหลืออะไรที่ว่าเป็นพวงมาลัยโต๊ะก็ได้เก้าอี้ก็ได้ถ้วยแก้วก็ได้แยกให้ละเอียดยิบจะเหลืออะไรที่เป็นความจริงถึงที่สุดสิ่งที่มีจริงที่แยกไม่ได้เลยนะคะเป็นรูปพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ว่าแม้ขณะนั้นที่รูปนั้นปรากฏจะต้องเป็นรูปหนึ่งรูปใดใน8รูปที่รวมกันที่แยกกันไม่ได้เลยเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวและรูปที่ใครก็ไม่รู้คือธาตุที่เกาะกลุ่ม3ธาตุนี้ไว้ด้วยกันไม่ใช่แข็งที่จะเกาะกลุ่มไม่ใช่ร้อนที่จะเกาะกลุ่มแต่ว่ามีธาตุหนึ่งซึ่งเป็นธาตุซึมซาบเกาะกลุ่มทั้ง3ธาตุนี้ไว้ธาตุนั้นทรงบัญญัติคำว่าอาโปหรือว่าธาตุน้ำไม่ใช่น้ำที่เราดื่มนะนี่เราจำว่าเป็นน้ำแต่เวลาดื่มน้ำเนี่ยเย็นไหมหรืออ่อนหรือร้อนหรืออะไรก็ตามแต่เพราะฉะนั้นความจริงถึงที่สุดนะคะเปลี่ยนไม่ได้คนตาบอดก็ได้ยินเสียงคนหูหนวกก็เห็นตามเหตุตามปัจจัยไม่มีใครไปบันดาลได้เลยค่ะแม้แต่การเกิดของเรานะคะทำไมไม่เกิดเป็นนกไม่เป็นปูไม่เกิดเป็นปลาแต่เป็นคนและคนที่เกิดแล้วนี่นะคะหนึ่งขณะที่ดับไปไม่กลับมาอีกเลยแต่ว่าเป็นธาตุที่รู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดรู้แจ้งสิ่งนั้นนะคะทันทีที่ดับไปเป็นปัจจัยให้ธาตุรู้เกิดสืบต่อแต่ละประเภทหลากหลายตามลำดับโดยรวดเร็วสุดที่จะประมาณได้นี่คือคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อให้รู้ความจริงซึ่งไม่ว่าจะเป็นที่นี่นะหรือโลกทั้งหมดหรือว่าอีกโลกหนึ่งอีกดวงดาวหนึ่งพระอาทิตย์พระจันทร์ไม่พ้นจากความจริงซึ่งเปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงใช้คำว่าสัจธรรมธรรมะสิ่งที่มีจริงมีจริงๆเปลี่ยนไม่ได้เลยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงเคารพธรรมรู้ว่าเปลี่ยนไม่ได้ค่ะสัจจะธรรมะใครก็เปลี่ยนไม่ได้เป็นธรรมะแต่ทรงตรัสรู้ความจริงว่าที่หลงเป็นเราเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดในสังสารวัฏเนี่ยเพราะไม่รู้ความจริงซึ่งขณะนี้เนี่ยนะคะขณะนี้พูดว่ากำลังเห็นหนึ่งขณะหรือหลายขณะเห็นไหมคะเร็วปานนั้นเพราะว่าทั้งที่เหมือนเห็นอยู่ก็ได้ยินเสียงด้วยแล้วก็ยังคิดนึกด้วยกำลังคิดก็มีเห็นแต่จะพร้อมกันไม่ได้เลยค่ะนี่คือความจริงของสิ่งที่มีจริงถึงที่สุดโดยประการทั้งปวงเพราะฉะนั้นฟังธรรมะเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้ามีทรงตรัสรู้ความจริงทุกคนก็หลงว่ามีเราซึ่งเกิดแล้วก็ตายแต่ขณะก็เปลี่ยนแปลงไปเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวมีโรคภัยเดี๋ยวมีความหิวหรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะมีเหตุปัจจัยที่จะให้เกิดทั้งนั้นไม่มีใครไปทำเพราะเกิดแล้วทุกอย่างในขณะเกิดแล้วแล้วจะไปทำอะไรแต่เพราะไม่รู้ใช่ไหมคะว่าเกิดแล้วเนี่ยก็พยายามที่จะไปทำให้เกิดปัญญาเห็นตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เป็นไปได้หรือลองคิดดูถ้าเป็นไปได้ก็เป็นกันไปหมดแล้วใช่ไหมคะทำได้แต่นี่เพราะไม่รู้ว่าคำว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยสูงแค่ไหนลึกซึ้งแค่ไหนสากลจักรวาลมีมากมายแต่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เดียวเพราะทรงตรัสรู้ความจริงถ้าเราไม่ได้ฟังอย่างนี้นะคะเราไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบไหว้ทุกวันบางคนก็ไปขอโน่นขอนี่ได้ยังไงคะนั่นเหรอคะเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสำหรับให้คนไปขอเหรอหรือว่าให้รู้ความจริงซึ่งมีจริงเดี๋ยวนี้ก็ไม่รู้และจะอยู่อย่างนี้ในสังสารวัฏต่อไปเพราะเหตุว่าเดี๋ยวนี้เกิดใครอยากเกิดใครทำให้เกิดก็เกิดแล้วตราบใดที่มีเหตุที่จะให้เกิดต้องเกิดแน่นอนเพียงแค่ขณะต่อไปก็เกิดละหยุดซิไม่ให้เกิดได้ไหมไม่มีทางเป็นไปได้เลยทุกคำเนี่ยค่ะเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและถ้าไม่เข้าใจไม่รู้พระปัญญาคุณของพระองค์นะคะเราฟังธรรมะเพื่ออะไรลองคิดค่ะถ้านับถือหนทางเดียวที่จะเป็นผู้ตรงก็คือว่าเพราะได้เข้าใจสิ่งที่พระองค์ทรงแสดง พื่อให้คนอื่นได้รู้ความจริงด้วยเพราะฉะนั้นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประจักษ์แจ้งความจริงจึงทรงแสดงความจริงให้คนอื่นได้ฟังได้ไตร่ตรองได้พิจารณาได้เข้าใจถูกด้วยเป็นพระคุณที่จะหาอะไรเปรียบได้ไหมในสังสารวัฏ
1: หาไม่ได
0: ้หาไม่ได้เลยค่ะนี่คือเริ่มรู้คุณเมื่อเริ่มรู้คุณแล้วจะเฉยๆเลยค่ะรู้คุณแล้วจะทำอะไรกันรู้คุณแค่นี้พอไหมในเมื่อพระองค์ทรงแสดงพระธรรม 45,000 พรรษาเป็นสิ่งที่มีจริงทุกกาลสมัยแม้เดี๋ยวนี้แต่คนที่ไม่ได้ฟังเลยนะคะก็ไม่สามารถจะรู้ได้แต่คนที่เริ่มฟังเริ่มได้ยินคำที่แต่ก่อนนี้เคยเข้าใจผิดธรรมะคืออย่างโน้นธรรมะคืออย่างนี้แต่ธรรมะคือสิ่งที่มีจริงไม่ต้องเรียกชื่อก็เปลี่ยนไม่ได้มีจริงๆกำลังเห็นอย่างเงี้ยค่ะก็เห็นจริงๆไม่ต้องเรียกว่าเห็นในภาษาไทยภาษาบาลีจะใช้คำว่าจักขุวิญญาณะหรืออะไรก็ภาษาไหนก็ได้แต่หมายความถึงสิ่งที่มีจริงที่เกิดขึ้นเห็นอะไรสิ่งที่กระทบตาถ้าไม่กระทบตาก็เกิดเห็นสิ่งนั้นไม่ได้ความจริงเป็นสัจธรรมทุกขณะค่ะซึ่งไม่มีใครเคยคิดเลยมีแต่ว่ามีปัญหาทั่วโลกแก้กันไปแล้วแก้ยังไงอะคะจะจบในเมื่อไม่มีใครไปยับยั้งการเกิดขึ้นของสิ่งที่ต้องเกิดตามเหตุตามปัจจัยเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวมีปัญหาเดี๋ยวหมดปัญหาเดี๋ยวปัญหามาอีกละก็แก้กันอีกละไม่รู้จบสิ้นใช่ไหมคะแต่ทุกครั้งที่มีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยใครมีความสุขบ้างไม่สุขทุกคนต้องการแต่ความสุขแต่ไม่มีทางได้ความสุขตราบใดที่ไม่รู้ความจริงและยังติดข้องไม่มีวันจบความต้องการและความต้องการนั้นจะสำเร็จไหมคะแล้วแต่ปัจจัยบางครั้งสำเร็จบางครั้งไม่สำเร็จถ้ามีเหตุให้สำเร็จก็สำเร็จถ้าไม่มีเหตุให้สำเร็จจะสำเร็จได้ยังไงแต่ก็เข้าใจผิดคิดว่าคนโน้นทำบ้างเราทำบ้างเพราะอย่างนั้นอย่างนี้บ้างแต่ความจริงนะคะเห็นใครจะไม่ให้เห็นได้อยากเห็นไม่ใช่เหรอไม่มีใครอยากไม่เห็นหรอกเพราะฉะนั้นไม่มีใครรู้เลยว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ว่าเพราะสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดแล้วดับเป็นธรรมดาไม่เหลือเลยแล้วจะมีสิ่งนั้นทำไมเหน็ดเหนื่อยไหมกับการที่ต้องเกิดไปดับไปเกิดไปดับไปเกิดดับอยู่ในสังสารวัฏเดี๋ยวเป็นโน่นเดี๋ยวเป็นนี้ไม่ว่านกหนูปูปลาก็เกิดตายทั้งนั้นใช่ไหมคะและก็ระหว่างนั้นก็หลากหลายไปตามเหตุการณ์ในชีวิตเมื่อวานนี้ทำอะไรบ้างคะใครจำได้ลืมหมดแล้วอ่ะพอถึงพรุ่งนี้วันนี้ก็ไม่เหลือละเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่จบตราบใดที่ยังมีเหตุเพราะฉะนั้นไม่ได้เร่งรัดให้ใครไปหมดกิเลสไม่ได้เร่งรัดให้ใครไปเห็นทุกข์ในสังสารวัฏแต่เป็นหน้าที่ของความเห็นถูกความเข้าใจถูกถ้าตราบใดที่ยังไม่มีความเข้าใจถูกมั่นคงพอนะคะก็ไม่มีทางที่จะออกจากสังสารวัฏเพราะไม่รู้ความจริงว่าเป็นยังไงคะไม่มีอะไรเลยนอกจากมีธาตุซึ่งเกิดดับไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าชักชวนใครให้นับถือพุทธศาสนาแต่ให้เขาเข้าใจความจริงแล้วอัธยาศัยที่สะสมมานี่แหละจะเห็นประโยชน์ไหมในเมื่อเป็นสิ่งธรรมดาแต่ไม่รู้ทั้งที่โยชน์ต่อหน้าเดี๋ยวนี้กับการที่อยู่ต่อหน้าเดี๋ยวนี้ก็ยังรู้ว่าเป็นอะไรถึงแม้จะมีความยินดีพอใจก็เพราะยังไม่รู้ความจริงถึงที่สุดตามลำดับขั้นที่จะถึงความเป็นพระอรหันต์ก็เป็นเรื่องที่ต้องฟังนะคะเริ่มต้นคือให้รู้ว่ารู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแค่ไหนและพระองค์ตรัสไว้สามารถที่จะศึกษาจนกระทั่งประจักษ์แจ้งความจริงได้ไม่ใช่พูดลอยๆเพ้อๆให้คนคิดฝันแต่ให้รู้ว่าความจริงเป็นอย่างนี้และหนทางที่จะรู้ความจริงต้องเริ่มต้นตามลำดับขั้นด้วยไม่ใช่ว่าจากนี้ก็กระโดดประจักษ์รู้ไม่มีบารมีหรือว่าเหตุที่จะทำให้รู้ได้เพราะถ้าไม่มีการฟังนะคะจะมีความเข้าใจไหมและความเข้าใจถูกต้องเนี่ยค่ะคือปัญญาบารมีกว่าจะประจักษ์ถึงความจริงที่พระองค์ทรงแสดง 45 พรรษาต้องมีความอดทนไหม
1: อดทน
0: ค่ะขันติบารมีไม่ว่าจะเป็นอยู่ในสภาพใดๆทั้งสิ้นนะคะประโยชน์สูงสุดในชีวิตคือ ได้ยินได้ฟังคำสอนแล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นมั่นคงขึ้นเพราะฉะนั้นขณะที่ฟังเนี่ยค่ะมีใครรู้บ้างว่าถ้าไม่เพียรที่จะฟังให้เข้าใจก็หลับไปแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นขณะใดก็ตามค่ะที่จะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้สำเร็จหรือว่ารู้ประโยชน์จริงๆนะคะขณะนี้ที่ฟังเนี่ยกำลังเพียรโดยไม่รู้ตัวว่าเพียรก็ไม่ใช่เราแต่เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่าธรรมะทั้งปวงทั้งหมดเลยคือสิ่งที่มีจริงเนี่ยเป็นอนัตตาไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเลยทั้งสิ้นนะคะทุกอย่างที่กำลังมีเดี๋ยวนี้เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยซึ่งพระองค์ทรงแสดงโดยละเอียดค่ะ45พรรษาให้เห็นความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งได้ตรัสรู้ความจริงรู้ว่าโลกไม่ได้ปรากฏตามความเป็นจริงพระคำว่าโลกหรือโลกะเนี่ยนะคะให้หาคำตอบมาสิใครจะตอบว่าโลกคืออะไรก็คิดกันไปแต่ถ้าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นเลยจะมีสิ่งที่เรียกว่าเป็นโลกไห
1: ม
0: ภูเขาต้นไม้พระอาทิตย์พระจันทร์เพราะฉะนั้นเมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นจึงเป็นสิ่งหนึ่งเป็นโลกหนึ่งโลกหนึ่งโลกหนึ่งรวมกันเป็นโลกที่ใหญ่โตกว้างมหึมาประกอบด้วยโน่นประกอบด้วยนี่แต่ว่าทุกอย่างต้องเกิดไม่เกิดไม่มีและสิ่งที่ทุกคนยังไม่รู้ความจริงคือสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับได้ยินแค่นี้ก็อ้อเกิดแล้วก็ต้องตายอ้าวเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวสุขเดี๋ยวหิวเดี๋ยวอิ่มเดี๋ยวชอบเดี๋ยวไม่ชอบเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวดีใจเดี๋ยวเสียใจแต่ความจริงนะคะโลกเร็วกว่านั้นมากเดี๋ยวนี้เห็นเป็นโลกหนึ่งได้ยินเป็นอีกโลกหนึ่งไม่ใช่โลกเดียวกันเพราะโลกหนึ่งมีเสียงปรากฏอีกโลกหนึ่งไม่ได้มีเสียงปรากฏแต่มีสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาปรากฏเพราะฉะนั้นคนตาบอดไม่มีโลกสีสันใดๆเลยทั้งสิ้นคนหูหนวกไม่มีเสียงไม่มีโลกของเสียงเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นแต่ละโลกนะฮะเกิดสืบต่อเร็วสุดที่จะประมาณได้รวมกันจึงเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งต่างๆมิฉะนั้นแล้วนะคะจะมีคำว่าตรัสรู้ได้หรือตรัสรู้คือรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงๆเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยค่ะจะทำให้เข้าใจตามความเป็นจริงเมื่อไม่ประมาทที่จะรู้ว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้อะไรจึงทรงเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและด้วยพระมหากรุณานะคะไม่มีกิเลสใดๆเพื่อพระองค์เลยทั้งสิ้นแต่เพื่ออนุเคราะห์คนที่ไม่รู้มานานแล้วในสังสารวัฏและรู้เองก็ไม่ได้จนกว่าจะมีโอกาสได้ฟังคำเห็นประโยชน์มั่นคงที่จะรู้ว่าธรรมะลึกซึ้งแต่รู้ได้แต่ไม่ใช่ได้ความเป็นเราที่ไม่รู้แล้วพยายามจะไปรู้เพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยต้องตรงค่ะมีความอดทนที่จะรู้ว่าถ้าไม่มีความเข้าใจเลยเนี่ยจะไปประจักษ์สิ่งที่พระองค์ตรัสรู้ไหมว่ากำลังเกิดดับแต่เพราะมีความเข้าใจค่อยๆเข้าใจขึ้นแต่ละคำทุกคำต้องชัดเจนนี่คือการเคารพสูงสุดในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ไม่ตู่คำของพระองค์มาคิดเองแล้วก็กล่าวตามความคิดของตัวเองพระเช่นก่อนอื่นนะคะจะฟังใครก็ต้องรู้จักคนนั้นพอที่จะนับถือสูงสุดหรือว่าเพียงแต่ไม่ได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ฟังคำของพระองค์พูดตามที่พระองค์ได้ตรัสไว้แล้วเพื่อให้คนอื่นได้เข้าใจถูกต้องพร้อมเพรียงกันเป็นพุทธบริษัทที่จะศึกษาพระธรรมด้วยความเคารพทุกคำมิฉะนั้นก็ฟังไปเถอะค่ะเผินไปตลอดกราบไหว้ไปตลอดแต่ไม่รู้ว่าพระองค์ตรัสรู้อะไรเมื่อไหร่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหนทางเดียวนะคะเมื่อปรินิพพานแล้วหรือก่อนปรินิพพานสิ่งที่พระองค์ตรัสแสดงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนพระกายของพระองค์ที่จะรู้ว่าใครเป็นใครเมื่อเห็นเพราะฉะนั้นจะรู้ว่าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อเมื่อได้ฟังคำของพระองค์เป็นกายที่ส่งถึงความเป็นผู้ที่มีปัญญาเลิศเหนือบุคคลใดทั้งสิ้นจากคำนั้นที่กล่าวขณะนี้เห็นเกิดไม่มีใครไปทำให้เห็นแล้วเห็นก็ดับด้วยในขณะที่ได้ยินไม่มีเห็นเลยต้องทีละหนึ่งสิ่งที่เราบอกว่า 1นาทีรุ่นพี่ละ1เนี่ยยังไม่เท่าพระปัญญาที่ตรัสรู้ว่า1นาทีที่ว่านั้นน่ะความจริงละเอียดกว่านั้นอีกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงจิตที่เกิดก่อนเห็นและจิตที่เกิดหลังเห็นแต่ที่ปรากฏเป็นเห็นอย่างเดียวเพราะว่าจิตอื่นไม่ได้ทำกิจเห็นแต่ทำกิจรู้ว่ามีสิ่งใดกระทบทางตาเป็นปัจจัยให้เมื่อจิตนั้นดับจิตเห็นก็เกิดขึ้นเห็นสิ่งนั้นเพียงเห็นนะคะระดับจิตอื่นที่เกิดสืบต่อรู้สิ่งนั้นที่จิตเห็นแต่ไม่เห็นคนละหน้าที่นี่คือคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำให้รู้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะสามารถค่อยๆเข้าใจความจริงได้ว่าหนึ่งขณะที่เราว่าหนึ่งขณะเนี่ยความจริงเหมือนกับเห็นได้ยินหนึ่งขณะแต่ความจริงมีจิตนะคะซึ่งเป็นธาตุรู้เกิดก่อนและเกิดต่อภายหลังหลายขณะและทรงแสดงด้วยตามกิจหน้าที่ของแต่ละหนึ่งขณะนั้นเพราะฉะนั้นการศึกษาพระธรรมเนี่ยค่ะตลอดชีวิตเพราะมีธรรมะตลอดชีวิตจะเข้าใจแค่ไหนเท่านั้นเองแต่เริ่มเห็นว่าคำที่พระองค์ทรงแสดงจากการตรัสรู้ความจริงเพราะว่าก่อนเห็นนะคะกำลังเหมือนหลับสนิทตอนหลับเห็นไหมไม่เห็นเพราะฉะนั้นก่อนจะเห็นเนี่ยมีจิตอื่นเกิดก่อนแล้วคือจิตที่รู้ว่ามีสิ่งที่กระทบตาเท่านั้นแล้วดับเป็นปัจจัยให้เห็นเกิดขึ้นเห็นสิ่งนั้นหนึ่งขณะแล้วดับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้กี่ขณะประมาณไม่ได้เลยแล้วถ้าไม่มีใครกล่าวอย่างนี้จะรู้ไหมว่าผู้นั้นเนี่ยรู้อย่างนี้เพียงแต่ไปคิดว่าเขาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาเองต้องเป็นผู้ตรงค่ะถ้าไม่ตรงก็ไม่ตรงกับธรรมะที่กำลังเป็นธรรมะเดี๋ยวนี้อย่างนี
2: ้แล้วกิจที่เราต้องทำไปเรื่อยๆหลังจากนี้คืออะไรคะ
0: มีเราไหมคะ
2: ไม่มีเรา
0: ค่ะก็มีธรรมะที่เกิดขึ้นทำกิจของธรรมะนั้นๆถ้าเสียงกระทบหูจะเห็นหรือจะได้ยิน
2: ได้ยินค่ะ
0: ค่ะเราไปทำให้ได้ยินหรือเปล่าที่วัดแล้วเราจะทำอะไร
2: ได้ยินเพราะมีปัจจัยทำให้ได้ยินค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเกิดมายังไม่ตายไปเนี่ยมีปัจจัยตลอดที่จะต้องเป็นตามปัจจัยทุกขณะปัจจัยที่จะให้เห็นก็เห็นปัจจัยที่จะให้คิดก็คิดปัจจัยที่จะให้โกรธก็โกรธเริ่มรู้จักว่าเป็นสิ่งที่มีจริงซึ่งเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยที่สะสมมาทรงแสดงปัจจัยไว้มากมายค่ะตามลำดับจะให้ดูได้ว่าไม่มีใครทำอะไรได้เลยแต่ความจริงต้องเป็นความจริงจะเปลี่ยนให้สิ่งที่กระทบตามาเป็นได้ยินเกิดขึ้นก็ไม่ได้เริ่มรู้จักธรรมะหรือยังคะไม่อยู่ไกลตัวเลยทุกขณะเป็นธรรมะหมดแค่นี้ค่ะเป็นความเข้าใจถูกหรือผิดทุกอย่างที่มีจริงนั่นคือความหมายของธรรมะเพราะมีจริงอย่างนั้นเปลี่ยนให้เป็นอย่างอื่นไม่ได
3: ้กราบสวัสดีท่านอาจารย์ค่ะที่บ้านเนี่ยจะมีประเพณีว่าเวลามีงานทอดกฐินหรืองานพระป่าเนี่ยค่ะเราก็จะมีการออกโรงทานกันนะคะอาจารย์ก็บอกว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของภิกษุแต่ทีนี้ว่าความคิดที่ไปนะคะอยากจะให้คนที่มาร่วมงานได้ทานอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: เมื่อศึกษาพระธรรมเราก็เข้าใจใช่ไหมครับว่ากฐินเนี่ยเป็นเรื่องผ้าเป็นเรื่องของสังฆกรรมของพระภิกษุไม่เกี่ยวกับเงินทองอันไหนก็ตามที่เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเราก็ไม่ส่งเสริมเราก็ไม่สนับสนุนใช่ไหมครับแล้วก็สิ่งใดที่จะเป็นประโยชน์ที่สุดก็คือกล่าวความจริงให้บุคคลเหล่านั้นได้ฟังได้รับรู้ความจริงนั่นแหละครับคือสิ่งที่จะเป็นประโยชน์เกื้อกูลนะครับทำให้เป็นผู้ที่ตรงมากยิ่งขึ้นตามพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเพราะฉะนั้นนะครับก็ลองถามตนเองนะครับลึกๆเพื่ออะไรเพื่อเราใช่ไหมครับที่ทำอย่างนั้นที่อยากจะไปร่วมอย่างนั้นเพื่อเราอยากจะมีบุญอยากจะมีกุศลก็เป็นตัวเราทั้งหมดเลยแต่ว่าการเจริญกุศลในพระพุทธศาสนาเนี่ยครับเป็นเรื่องของการขัดเกลากิเลสทั้งหมดเลยเป็นไปเพื่อขัดเกลาละคลายกิเลสก็คือสิ่งที่ไม่ดีที่สะสมมาในใจของตนเองเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเรารู้ว่าสิ่งใดผิดเราก็ไม่ทำเราก็ไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนนี่คือความตรงที่สุดเลยครับ
0: เริ่มเห็นภัยของความไม่รู้บ้างหรือยังคะถ้าไม่รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดไม่รู้เลยว่าเป็นภัย ก็ทำสิ่งซึ่งไม่ถูกต้องเพราะไม่รู้ว่ากฐินคืออะไรผ้าป่าคืออะไรเขาทำเราทำเลยและบางคนอาจจะคิดว่าเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ทุกคำที่พระองค์ตรัสนะคะเปลี่ยนไม่ได้กฐินคืออะไรไม่ใช่เงินแน่นอนและถ้าใครจะอาศัยกฐินเนี่ยรวบรวมสมบัติเงินทองเพื่อจะไปทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เข้าใจว่าเป็นประโยชน์ไม่มีในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงแสดงว่าต้นเหตุของการที่จะถวายผ้าในกาละที่ทรงอนุญาตไว้ด้วยจึงจะเป็นกฐินเห็นไหมคะถ้าเรามีผ้าเห็นพระภิกษุที่ท่านมีจีวรเก่าขาดเนี่ยแล้วเราก็สามารถที่จะถวายผ้านั้นได้โดยการที่ว่ามีผู้ที่ได้ทูลขอให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้คฤหัสถ์เนี่ยมีโอกาสถวายผ้ากับพระภิกษุในกาละไหนยังไงเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ว่าเป็นกาละไหนจะเป็นกฐินหรือจะเป็นผ้าป่าหรือจะเป็นอะไรก็ตามแต่นะคะแต่ว่าถ้าเราไม่ได้ฟังจริงๆเนี่ยเราคิดเองเนี่ยจะถูกไหมเพราะว่าเราต้องรู้ก่อนค่ะพระภิกษุคือใครรับเงินรับทองได้ไหมเอาเงินเอาทองนั้นไปสร้างอะไรต่ออะไรที่เข้าใจว่าเป็นประโยชน์เนี่ยได้ไหมได้หรือไม่ได้เห็นไหมคะแต่ทำกันละเพราะฉะนั้นเข้าใจพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงหรือเปล่าว่าเพื่อละแล้วก็การที่จะเข้าใจพระธรรมนี่นะคะสามารถที่จะเข้าใจตามอัธยาศัยของตนที่สะสมมาว่าจะเป็นคฤหัสถ์หรือจะเป็นบรรพชิตแล้วก็ทรงอนุญาตไว้นะคะเฉพาะพระภิกษุในสมัยที่พระองค์ยังทรงพระชนอยู่ยังไม่ปรินิพพานแล้วก็สำหรับภิกขุณีก็มีเหตุที่จะให้อนุญาตให้บวชได้แต่เพราะเหตุใดจึงทรงบัญญัติแต่ละบทให้ประพฤติปฏิบัติตามเคร่งครัดทั้งหมดนี่ค่ะมีเหตุมีผลทั้งหมดแต่เราไม่สนใจหรือว่าไม่ฟังอะไรเลยเพียงได้ยินคำว่ากฐินก็ไปทอดกฐินและกฐินคืออะไรผ้าป่าคืออะไรก็ทำกันไปตามอำเภอใจได้ไหมนี่เนี่ยคิดยังไงก็ทำอย่างนั้นแต่ว่าไม่ใช่สิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติให้ภิกษุได้กระทำถ้าภิกษุทำกิจของคฤหัสถ์เป็นภิกษุทำไมเพื่ออะไรถ้าจะเพื่อทำกิจของคฤหัสถ์ก็เป็นคฤหัสถ์ตรงไม่ใช่เป็นภิกษุที่ทำกิจของคฤหัสถ์เพราะภิกษุต้องทำกิจของภิกษุเพราะฉะนั้นคำพูดที่เป็นเหตุเป็นผลที่ตรงเนี่ยนะคะเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษเพราะสิ่งใดผิดให้คนเข้าใจว่าผิดเนี่ยถูกต้องไหมหรือปล่อยให้ไม่เข้าใจแล้วก็ใช้ผิดต่อๆไปทำผิดต่อๆไปก็ไม่มีการที่จะเข้าใจพระธรรมและจะดำรงพระศาสนาไว้ได้อย่างไรนี่เป็นเหตุที่จะต้องมีการศึกษาทั้งพระวินัยพระสูตรและพระภิธรรมพระธรรมะเนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่เป็นจริงถึงที่สุดสอดคล้องกันทั้งหมดด้วยประการทั้งปวงไม่ขัดข้านกันเลยพอจะเข้าใจไหมคะทำถูกหรือทำผิดอยากจะทำผิดต่อไปหรือว่าถ้าเราไม่ทำก็ไม่มีใครทำผิดดีไหมหรือว่าช่วยกันทำผิดต่อไปนี่ก็เป็นเรื่องที่พุทธบริษัทนะคะที่เห็นคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ต้องรู้จักความเป็นจริงแม้แต่เพศคฤหัสถ์และเพศบรรพชิตต่างกันอย่างไรศึกษาธรรมะได้คฤหัสถ์ก็สามารถที่จะบรรลุคุณธรรมเป็นถึงพระอรหันต์ได้แต่เมื่อเป็นพระอรหันต์แล้วไม่สามารถที่จะมีชีวิตอย่างคฤหัสถ์ต่อไปได้เพราะฉะนั้นเพศบรรพชิตเป็นเพศของพระอรหันต์นี่ค่ะเป็นสิ่งซึ่งถ้าศึกษาโดยละเอียดนะคะเราก็จะเห็นประโยชน์มากใครไม่ทำเราทำดีไหมในสิ่งที่ถูกใครรู้แล้วไม่แก้ไขแต่เรารู้เราแก้ไขดีไหมนี่ค่ะเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องพิจารณาเพื่อประโยชน์ของตนเองเพราะฉะนั้นผู้ที่จะบวชนะคะไม่รู้จักพระพุทธศาสนาเลยแล้วบวชเป็นภิกษุหรือเปล่าเพราะไม่รู้บวชทำไมและภิกษุคือใครแต่เมื่อได้ฟังธรรมะแล้วนะคะต่างอัธยาศัยจึงมีบุคคลที่เป็นคฤหัสถ์รู้แจ้งอริยสัจธรรมและมีบุคคลที่เป็นพระภิกษุแต่ไม่รู้แจ้งอริยสัจธรรมเพราะบารมีที่สะสมมาไม่ถึงกาละที่จะรู้ความจริงทั้งหมดเป็นเหตุเป็นผลค่ะเพราะเป็นอนัตตาต้องตรงกับทุกคำแม้แต่คำว่าอนัตตา
5: เรียนธรรมะเพื่อละการฟังพระธรรม ทำให้รู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนและเป็นไปเพื่อละความหวังความต้องการและความไม่รู้ไม่ใช่เพื่อจะรู้เรื่องธรรมะมากๆจากการสนทนาธรรมที่แก่งกระจานคันทรีครับ1กุมภาพันธ์2561
0: จริงๆนะเราคงจะไม่ไปถึงศึกษาเพื่อที่จะได้เป็นจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานเพราะนั้นเป็นชื่อใช่ไหมเพื่อเช่นศึกษาทั้งหมดเนี่ยเพื่อเข้าใจคำนี้คำเดียวเพราะเราไม่เคยรู้ไม่เคยเข้าใจสิ่งที่มีไม่ใช่จุดมุ่งเราเพื่อที่จะไปโน่นเลยใช่ไหมก็แปลว่าเรามีความหวังที่เราศึกษาทั้งหมดเนี่ยเพื่ออันนั้นแต่ถ้าเราศึกษาเพื่อเข้าใจเป็นเรื่องละเพราะว่าจากการที่เราไม่เคยเข้าใจเลยแล้วได้เริ่มเข้าใจความเบิกบานของจิตเนี่ยจะมาจากการที่เราได้รู้สิ่งที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเพราะฉะนั้นการที่เราจะค่อยๆละความเป็นเราเราไม่ต้องไปคำนึงถึงคำว่าจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานเราเห็นว่าส่วนใหญ่เนี่ยนะเราจะมุ่งไปที่คำแล้วก็เรื่องโดยความหวังซึ่งเราไม่รู้ตัวเพราะว่าเรามีความหวังตลอดในสังสารวัฏตั้งแต่เกิดมาด้วยความไม่รู้เพราะฉะนั้นเมื่อเปรียบเทียบนะฮะระหว่างการที่ไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นมืดบอดมาช้านานในสังสารวัฏกับการที่ได้เริ่มเข้าใจเนี่ยการเริ่มเข้าใจเนี่ยจะค่อยๆละไม่ใช่ไปเสริมสร้างความหวังเอาไว้ว่าเพื่อเราที่จะได้ไปถึงจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานเพราะว่าถึงไม่มีคำพูดใดๆนะฮะความหวังก็มีอยู่เป็นประจำเพราะไม่รู้เพราะฉะนั้นกว่าแต่ละคำเนี่ยจะนำไปสู่การละก็สังเกตดูนะฮะคนที่ศึกษาธรรมะด้วยความมุ่งหวังจะรู้ชื่อหรือเรื่องมากๆเนี่ยไม่ได้ละแต่ว่าจากการที่สำนึกว่าสำนึกไม่รู้เลยเนี่ยไม่รู้เลยลืมตาขึ้นมาก็ไม่รู้ถ้าไม่มีคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยมีโอกาสจะรู้ความจริงไหมว่าความจริงที่ตื่นความจริงที่เปิดเผยความจริงที่ทำให้ความไม่รู้ที่หนาแน่นเนี่ยค่อยๆน้อยลงไปแม้เพียงเล็กน้อยนิดหนึ่งก็เป็นหนทางที่จะทำให้สามารถที่จะดับความไม่รู้ได้ให้หมดสิ้นแต่ไม่ใช่ด้วยความไม่รู้และด้วยความหวังแล้วก็เรียนเพื่อหวังไม่ใช่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นเพื่อเข้าใจเนี่ยแทบจะกล่าวได้เป็นคาถาคำที่นำไปสู่การละคลายที่เราจะลืมไม่ได้เลยว่าทั้งหมดเนี่ยละอะไรละความติดข้องในความเป็นเราในลาภในยศในสักการะในทุกอย่างซึ่งเคยติดมานานแสนนานเพราะฉะนั้นการละพวกนี้นะจะละไม่ได้เลยถ้าไม่รู้ความจริงว่าไม่ใช่เราและไม่ได้รู้ความจริงว่าแท้ที่จริงเนี่ยไม่มีอะไรแต่ทีนี้ที่ทุกคนติดข้องในสังสารวัฏเนี่ยเพราะคิดว่ามีแต่ไม่รู้ว่าไม่มีเพราะจากไม่มีเนี่ยก็เกิดมีแล้วก็ไม่มีเลยสั้นมากเร็วมากแต่ต่อกันจนเหมือนกับโลกมายาที่ทำให้เหมือนกับว่ามีทุกสิ่งทุกอย่างที่เราติดข้องมาแล้วและจะติดข้องต่อไปเพราะฉะนั้นความเข้าใจถูกความรู้ถูกอันเดียวเป็นกุญแจสำคัญที่จะนำไปสู่การเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นซึ่งละความหวังเพราะฉะนั้นศึกษาธรรมะนะด้วยความเข้าใจเราก็เบาสบายเราไม่เดือดร้อนมันนั้นคิดว่าเอ๊ะทำไมเรารู้น้อยในสังสารวัฏเนี่ยเราไม่รู้มาตั้งเยอะแยะแล้วเมื่อไหร่เราจะรู้นี่คือไม่ได้เข้าใจแต่นี่ด้วยความเป็นเราเพราะฉะนั้นแม้แต่การที่จะตั้งจิตไว้ชอบในการที่จะศึกษาจริงๆเนี่ยยากต้องเป็นปัญญาเพราะฉะนั้นปัญญาที่เข้าใจถูกเห็นถูกที่จะรู้ว่าความเข้าใจซึ่งไม่เคยมีแล้วมีขึ้นน่าอัศจรรย์จะหลับสนิทแล้วก็จะสามารถตื่นแล้วก็รู้เข้าใจความจริงของสิ่งที่ปรากฏทีละเล็กทีละน้อยนะฮะจนกระทั่งสามารถที่จะรู้ทั่วรู้ชัดเจนโดยตลอดก็เห็นว่าฟังไปหวังไปเห็นไหมคะแต่ฟังแล้วรู้ว่าเนี่ยได้เข้าใจคำว่าเข้าใจแค่นี้รู้ว่าไม่พอด้วยและรู้ว่าถ้าไม่มีคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า45พรรษาโดยละเอียดยิ่งโดยประการทั้งปวงทั้งหมดเพื่อให้เข้าใจขึ้นนำไปสู่ความเข้าใจขึ้นไม่ใช่นำไปสู่ความติดข้องเพื่อเชิญความเข้าใจความละเอียดยิ่งนะคะและการที่ได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีจนกระทั่งแต่ละคำของพระองค์เนี่ยเป็นคำที่สามารถที่จะทำให้ความไม่รู้และความติดข้องเนี่ยค่อยๆละลายสิ้นไปได้เนี่ยคิดดูมันติดแน่นเหนียวหนามากมายมหาศาลเนี่ยแต่คำของพระองค์แต่ละคำเนี่ย สามารถที่จะทำให้มีความเข้าใจซึ่งเริ่มที่จะไปทำลายความเห็นผิดซึ่งมากจนกว่าจะหมดไม่เกิดอีกเลย

0: ูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังแนวทางเจริญวิปัสสนาบรรยายโดยอาจารย์สุจินต์บริหารวนาเขต
1: ครั้งที่1069
2: เรื่องของขันธ์สภาพธรรมะที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยและดับไปเป็นขันธ์เพราะฉะนั้นปรมัตถธรรมซึ่งไม่ใช่ขันธ์นะคะก็มีอยู่อย่างเดียวคือนิพพานนอกจากนั้นแล้วสภาพธรรมะซึ่งเกิดขึ้นเพราะปัจจัยเนี่ยค่ะเมื่อความละเอียดของปัจจัยมีมากลักษณะของขันธ์แต่ละประเภทแต่ละประเภทก็ต่างกันไปแต่เมื่อประมวลโดยส่วนที่เสมอกันแล้วแม้ว่ารูปขันธ์จะมีประเภทต่างๆก็เป็นรูปขันธ์เป็นสภาพธรรมะที่ไม่รู้อารมณ์และสำหรับความหมายที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันข้อความในอรรถสาลิมีจิตตุปาทกันอธิบายว่าอธิบายอตีตะคืออดีตมีข้อความว่าชื่อว่าอตีตะเพราะถึงสภาวะของตนหรือถึงอุปาทขณะเป็นต้นแล้วก็ล่วงเลยไปคือเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปขณะนี้นะคะกำลังเป็นอดีตปัจจุบันอนาคตอย่างรวดเร็วค่ะทราบได้ยังไงคะว่าเป็นอดีตแล้วเพราะเหตุว่าเป็นสภาพธรรมะที่ถึงแล้วถึงสภาวะของตนเช่นการเห็นที่กำลังเห็นนะคะแล้วก็ดับเป็นอดีตถึงแล้วถึงสภาพที่จะเห็นสิ่งนี้แล้วทางหูก็เช่นเดียวกันนะคะเป็นสภาวะที่ถึงแล้วคือได้ยินเสียงนี้แล้วก่อนนั้นไม่รู้ใช่ไหมคะว่าจะเห็นอะไรเพราะเหตุว่ายังไม่ถึงก่อนนั้นก็ไม่ทราบว่าจะได้ยินอะไรเพราะเหตุว่ายังไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อยังไม่ถึงก็ยังไม่รู้แต่ขณะที่กำลังเห็นรู้เลยค่ะว่าถึงแล้วคือถึงการเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาเป็นวิบากจิตเป็นผลของอดีตกรรมไม่มีใครทราบว่าขณะต่อไปนะคะพรุ่งนี้หรือว่าวันต่อๆไปจะเห็นอะไรเพราะเหตุว่ายังไม่ถึงแต่เมื่อใดก็ตามที่ถึงแล้วเป็นอดีตทันทีเพราะเหตุว่าทางตาเห็นแล้วดับรับผลของกรรมโดยการที่ขณะนั้นจักขุวิญญาณจิตเกิดขึ้นเห็นแล้วก็ดับจึงชื่อว่าถึงแล้วเป็นอดีตแล้วขณะที่ได้ยินขณะนี้นะคะถึงแล้วและก็เป็นอดีตแล้วเพราะเหตุว่าเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนี่เป็นลักษณะของอตีตธรรมคือเพราะถึงสภาวะของตนหรือถึงอุปาทขณะเป็นต้นแล้วก็ล่วงเลยไปคือดับไปอดีตที่เกิดแล้วทุกคนทราบใช่ไหมคะเพราะเกิดขึ้นแล้วดับไปแต่ว่าอนาคตเป็นสิ่งซึ่งเพราะยังไม่ถึงแม้ทั้งสองอย่างนั้นคือยังไม่เกิดยังไม่ดับเมื่อยังไม่เกิดก็ยังดับไม่ได้เมื่อยังไม่เกิดขึ้นจึงเป็นอนาคตต่อเมื่อใดถึงแล้วเกิดขึ้นแล้วดับเป็นอดีตสำหรับชื่อว่าปัจจุบันนะเพราะอาศัยเหตุนั้นๆเกิดขึ้นคือดำเนินไปเบื้องบนตั้งแต่อุปาทขณะจนถึงพังคขณะนี่คือความหมายของปัจจุบันเพราะเหตุว่าจิตดวงหนึ่งนะคะแม้ว่าจะเกิดดับอย่างรวดเร็วที่สุดแต่ก็มีขณะย่อย3ขณะคือขณะที่เกิดขึ้นเป็นอุปาทขณะขณะที่ยังไม่ดับเป็นถิติขณะและขณะที่ดับเป็นพังคขณะเพราะฉะนั้นความหมายของปัจจุบันนะคือชื่อว่าอุปปันนะเพราะถึงคือดำเนินไปเบื้องบนตั้งแต่อุปาทขณะจนถึงพังคขณะสั้นไหมคะปัจจุบันจากอุปาทขณะจนถึงพังคขณะนั่นคือปัจจุบันแต่เมื่อล่วงเลยพังคขณะแล้วเป็นอดีต นี่คือความหมายของขันธ์นะคะซึ่งได้แก่รูปเกิดดับเวทนาความรู้สึกเกิดดับสัญญาสภาพที่จำเกิดดับสังขารขันธ์เกิดดับวิญญาณขันธ์เกิดดับเป็นอดีตเป็นอนาคตเป็นปัจจุบันสำหรับความหมายของภายในและภายนอกข้อความในอัตถสาลินีนิเคปกันพระบาลีนิเทศอัจฉัตติกะมีข้อความว่าธรรมะภายในเป็นไฉนธรรมะเหล่าใดเป็นภายในเป็นเฉพาะตนเกิดในตนเป็นของเฉพาะแต่ละบุคคลเป็นอุปาทินะของสัตว์นั้นๆคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นภายในข้อความอธิบายนิเทศอัจฉัตติกะมีว่าด้วยสองบทว่าของสัตว์นั้นๆทรงกำหนดถือเอาสัตว์ทุกจำพวกบททั้งสองว่าเป็นภายในเป็นเฉพาะตนเป็นชื่อของธรรมะที่เป็นภายในเกิดแต่ตนคำว่านิยตาแปลว่าเกิดในตนคำว่าเป็นของเฉพาะแต่ละบุคคลคือเป็นของบุคคลแต่ละบุคคลแต่ละบุคคลคำว่าเป็นอุปาทินะได้แก่ตั้งอยู่ในสรีระก็ธรรมะเหล่านั้นจะบังเกิดแต่กรรมหรือหาไม่ก็ตามที่ตรัสว่าอุปาทินะในที่นี้ก็ด้วยอำนาจที่ได้ยึดที่ได้ถือและที่ถือผิดเพราะข้อความในอัตถสาลินีรูปกันพรรณนาทุกกะนิเทศในรูปวิภัตมีว่าทั้งสรีระทั้งขันธปัญจกะย่อมเรียกว่าอัตภาพเพราะเหตุที่ภาลชนกำหนดถือเอาว่านี้เป็นอัตตาของเรานี่คือความหมายของอัจฉัตติกะคือธรรมะภายในรูปภายในเป็นรูปที่เกิดที่ตนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ได้แก่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เกิดในตนนั่นเป็นอัจฉัตติกะสำหรับภายนอกก็คือธรรมะที่ตรงกันข้ามคือไม่ใช่ธรรมะที่เป็นภายในที่ไม่ได้เกิดในตนสำหรับความหมายของหยาบละเอียดสามประณีตใกล้ไกลสำหรับรูปขันธ์ที่หยาบได้แก่รูปขันธ์ที่กระทบและปรากฏคือทางตาสิ่งที่ปรากฏทางตารูปารมณ์ทางหูสัทธารมณ์คือเสียงที่ปรากฏเมื่อกระทบโสตประสาทะคันธารมณ์คือกลิ่นปรากฏเมื่อกระทบจมูกรสารมณ์คือรสปรากฏเมื่อกระทบลิ้นโผฏฐัพพะ3คือธาตุดินธาตุไฟธาตุลมปรากฏเมื่อกระทบกายรวม7รูปและประสาทรูป5ชื่อว่ารูปหยาบเพราะเหตุว่า7รูปเป็นรูปที่รู้ได้เมื่อกระทบกับประสาทและประสาทรูป5นั้นก็เป็นรูปหยาบเพราะเหตุว่าเป็นรูปที่สามารถกระทบอารมณ์ได้เพราะฉะนั้นรูปอื่นทั้งหมดเป็นรูปละเอียดแต่ทั้งๆที่ทรงแสดงว่าเป็นรูปหยาบเนี่ยค่ะแล้วก็ที่เป็นรูปหยาบเพราะเหตุว่าสามารถที่จะรู้ได้ง่ายก็ยังไม่ง่ายสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้อบรมเจริญปัญญาที่จะรู้ลักษณะของรูป

สาธะได้สำหรับรูปไกลก็เหมือนกับรูปละเอียดเพราะแม้อยู่ใกล้ก็ชื่อว่ารูปไกลเพราะมีลักษณะที่รู้ได้ยากและไม่อาจจะรู้ได้ด้วยการกระทบเพราะเหตุว่าความหมายใกล้หรือไกลเนี่ยค่ะมีสองอย่างคือโดยลักษณะที่รู้ยากอย่างหนึ่งและโดยโอกาสคือโดยที่ตั้งของรูปนั้นเพราะเหตุว่าบางรูปอยู่ใกล้จริงแต่ว่าลักษณะนั้นละเอียดเพราะฉะนั้นจึงเป็นรูปที่ไกลเพราะเหตุว่ารู้ยากสำหรับเวทนาเรื่องของอดีตปัจจุบันอนาคตเพราะเหตุว่าเป็นสภาพที่เกิดดับก็ไม่เป็นที่สงสัยนะคะแต่เรื่องที่เป็นเวทนาหยาบเวทนาละเอียดเรียกว่าเวทนาสามเวทนาประณีตเวทนาใกล้เวทนาไกลข้อความในสัมโมหวิโนทนีแสดงว่าเวทนาที่หยาบและละเอียดโดย4ประการคือโดยชาติหนึ่งโดยสภาพหนึ่งโดยบุคคลหนึ่งโดยโลกิยะโลกุตระหนึ่งดูเหมือนเป็นเรื่องที่ยุ่งยากแล้วก็ละเอียดเกินไปนะคะแต่ความจริงก็เป็นสภาพธรรมะซึ่งเกิดดับเป็นประจำเพียงแต่ว่าสามารถที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่ต่างกันนั้นหรือเปล่าว่าสภาพธรรมะแต่ละขณะนั้นต่างกันอย่างไรเช่นเวทนาที่หยาบโดยชาติคือเวทนาที่เป็นอกุศลที่เกิดกับอกุศลจิตหยาบเพราะเหตุว่ามีความกระวนกระวายและมีวิบากเป็นทุกข์ซึ่งจะสังเกตพิจารณาได้นะคะว่าต่างกับเวทนาที่เกิดกับกุศลจิตแต่ถ้าไม่อบรมเจริญสติปัฏฐานเนี่ยค่ะจะไม่เห็นความต่างกันของเวทนาหยาบซึ่งเป็นอกุศลกับเวทนาละเอียดซึ่งเป็นกุศลถ้าต่อไปนะคะเป็นผู้ที่สติระลึกรู้ลักษณะของเวทนาซึ่งเป็นความรู้สึกในขณะที่เป็นอกุศลชนิดหนึ่งชนิดใดจะสังเกตเห็นลักษณะสภาพของเวทนาหยาบได้ว่าต่างกับสภาพของเวทนาที่ละเอียดนี่คือสภาพของเวทนาหยาบและละเอียดซึ่งต่างกันโดยชาติสภาพของเวทนาหยาบและละเอียดซึ่งต่างกันโดยสภาพคือทุกขเวทนาเป็นเวทนาหยาบเพราะขณะนั้นเป็นสภาพที่ไม่สบายไม่สำราญแล้วก็เป็นสภาพที่ทนได้ยากส่วนเวทนาอื่นเป็นเวทนาละเอียดพิสูจน์ได้ใช่ไหมคะเวทนาหยาบคือทุกขเวทนานอกจากนั้นเป็นเวทนาละเอียดโดยบุคคลเวทนาของผู้ไม่เข้าสมาบัติเป็นเวทนาหยาบส่วนเวทนาของผู้เข้าสมาบัติคือผู้ที่ได้ฌานและก็ขณะนั้นจิตเป็นฌานจิตเกิดดับสืบต่ออยู่นะคะในระหว่างที่เป็นฌานจิตเวทนาก็ละเอียดโดยโลกิยะโลกุตระเวทนาที่มีอาสวะเป็นเวทนาหยาบเวทนาซึ่งไม่มีอาสวะเป็นเวทนาละเอียดเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้นะคะว่าก่อนการเจริญสติปัฏฐานเนี่ยค่ะไม่เคยสังเกตลักษณะของเวทนาว่าหยาบละเอียดอย่างไรแต่ถ้าสังเกตขึ้นสังเกตขึ้นจะเห็นความต่างกันว่าเวทนาซึ่งเกิดกับอกุศลทั้งหมดหยาบเป็นสภาพที่กระวนกระวายมีวิบากที่เป็นทุกข์เดือดร้อนแต่เวทนาที่เป็นกุศลเนี่ยค่ะก็ประณีตขึ้นตามขั้นจนกระทั่งถึงเวทนาซึ่งไม่มีอาสวะย่อมละเอียดกว่าเวทนาซึ่งมีอาสวะแม้ว่าจะเป็นกุศลแต่ก็ยังเป็นกุศลซึ่งมีอาสวะอยู่สำหรับเวทนาใกล้ไกลนะคะก็เป็นการเทียบเคียงว่าเวทนาที่เป็นอกุศลไกลจากเวทนาที่เป็นกุศลและอัพยากตะผิดกันเหลือเกินคือความไกลลักษณะของความรู้สึกความสุขความติดความพอใจในขณะที่เป็นอกุศลกับลักษณะของความปีติความโสมนัสความยินดีในกุศลเป็นสภาพธรรมะที่ไกลกันมากเพราะเหตุว่าเป็นลักษณะของเวทนาที่เป็นอกุศลซึ่งต่างกับกุศลสำหรับเวทนาที่

0: เป็นอกุศลใกล้กับเวทนาที่เป็นอกุศลไม่ว่าจะเป็นอกุศลในภูมิไหนเช่นถ้าโลภะมูลจิตเกิดในกามภูมิในมนุษย์ภูมิเวทนาเจตสิกซึ่งเกิดกับโลภะมูลจิตก็เป็นเวทนาที่เป็นอกุศลและถ้าโลภะมูลจิตนั้นจะเกิดกับรูปประพรมบุคคลโลภะมูลจิตก็เป็นอกุศลเวทนาที่เกิดกับโลภะมูลจิตก็เป็นอกุศลเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเวทนาซึ่งเกิดกับโลภะมูลจิตจะไกลกันโดยภูมิถือว่าบุคคลหนึ่งเกิดในกามภูมิและก็โลภะมูลจิตเกิดอีกบุคคลหนึ่งเกิดในรูปประพรมภูมิแต่โลภะมูลจิตเกิดเวทนาที่เป็นอกุศลก็ใกล้กับเวทนาที่เป็นอกุศลด้วยกันแม้ว่าจะต่างภูมิกันแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบกับกุศลนะคะเวทนาที่เป็นอกุศลไกลกับเวทนาที่เป็นกุศลแต่ว่าเวทนาที่เป็นอกุศลใกล้กับเวทนาที่เป็นอกุศลและเวทนาที่เป็นกุศลก็ใกล้กับเวทนาที่เป็นกุศลลักษณะต่างกันค่ะผิดกันมากทีเดียวไม่เหมือนถ้าเหมือนหมายความว่ายังไม่รู้ความต่างค่ะแต่ว่าสุขเวทนาที่เกิดร่วมกับสังขารขันธ์ที่เป็นอกุศลสุขนั้นเป็นความเศร้าหมองเป็นความกระวนกระวายเป็นเหตุนำมาซึ่งทุกข
1: ์สุขเวทนาที่เป็นอกุศลก็เป็นสมณัติของกุศลก็เป็นสมณัติทีนี้เกิดขึ้นกุศลที่ทำเสร็จแล้วเกิดขึ้นแล้วก็ประกอบกิจไปแล้วก็เป็นสมณัติเวทนาก็เป็นสุขทีนี้อกุศลนี่เกิดขึ้นจากรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเนี่ยเมื่อได้รับสมความปรารถนาแล้วก็สุขเวทนาก็เกิดขึ้นก็เป็นสุขเวทนาเหมือนกัน
0: ไม่เหมือนคำตอบยืนยันคือไม่เหมือนค่ะถ้าพิจารณาจะทราบว่าในขณะที่เป็นโลภะนะคะกำลังติดกำลังสนุกกำลังพอใจอย่างยิ่งที่กล่าวว่าเป็นสุขแท้ที่จริงแล้วกระวนกระวาย
1: กระวนกระวายแต่ว่าจะไม่สุข
0: ขณะที่กำลังติดนะคะกระวนกระวายมาก
1: ถ้าไม่สุขเข้าของไม่ติดเพราะสุขเข้าทั้งติด
0: แต่ว่าเป็นลักษณะของอกุศลซึ่งต่างกันไกลทีเดียวกับเวทนาที่เป็นกุศล
1: ต่างกันระหว่างยังไงครับอาจารย์ที่ว่ากุศลนี่มันสุขยังไงแล้วอกุศลนี่มันสุขยังไงมันต่าง
0: เคยสุขเวลาเป็นกุศลไหมคะ
1: เคยครับ
0: เคยสุขเวลาเป็นอกุศลไหมคะ
1: เคย
0: เหมือนหรือต่าง
1: ก็ตอนนี้นะฮะ
0: ค่ะอันนี้คือยังไงเลยคะ
1: อะไรนะก็นั่นน่ะอาจารย์ว่าต่างกันนี่ผมว่าเหมือนกันผมว่ามันเหมือนกันนี่ว่ามันสุขเวทนา
0: ไม
1: ่
0: มีทางที่จะเป็นไปได้ค่ะไม่มีทางที่จะเหมือนกันเลยเพราะไม่สังเกตลักษณะที่กระวนกระวายในขณะที่ติดด้วยความสุขนั้นไม่สงบเลย
1: มันต่างกันที่ว่ากุศลนี่มันปล่อยวางแล้วอกุศลมันเข้าไปติด
0: ความพอใจความตื่นเต้นความยึดในขณะนั้นเป็นความกระวนกระวายไม่สงบแม้จะพอใจและรู้สึกเป็นสุขแต่ไม่สงบเลยเพราะฉะนั้นลองใหม่นะคะพิจารณาดูว่าจะเหมือนหรือไม่เหมือนเพราะเหตุว่าลักษณะของเวทนาที่เป็นอกุศลไกลจากเวทนาที่เป็นกุศลเวทนาที่เกิดกับโลภะใกล้กับเวทนาที่เกิดกับโลภะไกลเวทนาที่เกิดกับโทสะพอสังเกตได้ว่าจริงใช่ไหมคะโลภะทางตาโลภะทางหูเวทนาที่เกิดกับโลภะใกล้กับเวทนาที่เกิดกับโลภะมีลักษณะที่คล้ายกันเป็นความพอใจเป็นความติดเป็นความกระวนกระวายเช่นเดียวกันเพียงแต่ในวัตถุอารมณ์ที่ต่างกันแต่ลักษณะของความพอใจเหมือนกันทีเดียวลักษณะของเวทนาที่เกิดร่วมกับโลภะทางตาลักษณะของเวทนาที่เกิดร่วมกับโลภะทางหูลักษณะของเวทนาที่เกิดร่วมกับโลภะทางจมูกลักษณะของเวทนาที่เกิดร่วมกับโลภะทางลิ้นลักษณะของ เวทนาที่เกิดร่วมกับโลภะทางกายใกล้กับเวทนาที่เกิดกับโลภะทางหนึ่งทางใดก็ตามเหมือนกันคล้ายๆกันใกล้ๆกันเพราะเหตุว่ามีความกระวนกระวายอย่าลืมเป็นความติดเป็นความสุขที่กระวนกระวายถ้าไม่เคยสังเกตก็ลองสังเกตนะคะเพื่อที่จะได้เห็นว่าต่างกับเวทนาที่เป็นกุศลและสำหรับเวทนาที่เกิดกับโลภะใกล้กับเวทนาที่เกิดกับโลภะไกลเวทนาที่เกิดกับโทสะ
2: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาคุณนพดลและคุณวันนีแซ่โง่คุณคำปันอักษรวิไลคุณวิชัยเฟื่องฟูนวกิจและคุณนพรัตน์ฤทัยรัตนาพรผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา 6:00 น.ถึง 6:30 น.บูชาพระรัตนตรัยและอุทิศกุศลแด่หลวงและนางบริหารวรเขตคุณปาหนันบารมีธรรมบิดามารดาบุพการีและผู้มีพระคุณและอนุโมทนาผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิเวลา 6:30 น.ถึง 7:00 น.คุณเผ่าทิพย์มอนแทนดอนคุณวิมลสุนวีระและคุณอรวรรณเชิญรุ่งโรจน์บูชาพระรัตนตรัยและอุทิศกุศลแด่บิดามารดาบุพการีและผู้มีพระคุณขอเชิญฟังคุณทวีศักดิ์อุ่นจิตติกุลสนทนากับอาจารย์สุจินต์บริหารวนาเขตเรื่องธรรมะประจำวันทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ AM 1107วันอังคารที่15กันยายนนี้เวลา 9:00 น.ถึง 10:00 น.และรับฟังถ่ายทอดสดทางสื่อออนไลน์ของมสพ.
3: ครั้งที่1070
0: และสำหรับเวทนาที่เกิดกับโลภะใกล้กับเวทนาที่เกิดกับโลภะไกลเวทนาที่เกิดกับโทสะอันนี้ทุกคนทราบซึ้งใช่ไหมคะความรู้สึกที่เกิดกับโลภะมูลจิตกับความรู้สึกที่เกิดกับโทสะมูลจิตต่างกันแสนไกลภูมิเดียวกันค่ะกามาวจระภูมิเป็นไปในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะเวทนาที่เป็นอกุศลใกล้กับเวทนาที่เป็นอกุศลไม่ว่าจะเป็นอกุศลในภูมิไหนโลภะมูลจิตของคนที่เกิดในมนุษย์โลภะมูลจิตของเทวดาในสวรรค์โลภะมูลจิตของรูปประพรมภูมิโลภะมูลจิตของอรูปประพรมบุคคลเวทนาที่เกิดกับโลภะมูลจิตทรงแสดงโดยความต่าง11ประการคืออดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกหยาบละเอียดสามประณีตไกลใกล้ไกลคือต่างกันจึงไกลกันเวทนาที่เกิดกับโทสะใกล้กับเวทนาที่เกิดกับโทสะไกลเวทนาที่เกิดกับโลภะเวลาที่โทสะมูลจิตเกิดเมื่อวันก่อนเมื่อปีก่อนเมื่อเดือนก่อนหรือจะเกิดวันนี้หรือจะเกิดต่อไปเวทนาที่เกิดกับโทสะก็ใกล้กับเวทนาที่เกิดกับโทสะมูลจิต
1: คือทำไมรูปภูมินี่อกุศลที่เป็นโลภะเกิดได้โมหะเกิดได้แต่โทสะเกิดไม่ได้เพราะว่าไอ้จิตพวกนี้มันเกิดทางมโนทวารเหมือนกันนี่นะเพราะฉะนั้นไอ้ภูมิบุคคลเนี่ยมันเกิดในลูกประภูมิภูมิมันก็ไม่ได้เข้าฌานอยู่ตลอดมันก็ไม่ใช่ว่ามันก็ต้องมีตามามองมีหูมาได้ยินแต่ว่ากายประสาทไม่มีลิ้นจมูกนี่ไม่มี ทีนี้อกุศลสองแพร่สองประเภทแรกมันมีแต่ว่าไอ้โทสะนี่เนี่ยยังรูปภูมิอย่างเราที่เราอยู่เนี่ยบางทีนึกก็เกิดจิตเป็นกุศลก็คิดเผื่อแผ่บางทีนึกแล้วโทสะแล้วโลภะโมหะมันเป็นประจำอยู่แต่ของเขาก็มีความนึกคิดเมื่อไม่ได้อยู่ในฌานแล้วก็ต้องเหมือนอย่างเราเนี่ยจิตเกิดขึ้นดับไปนึกคิดอะไรไอ้ตาก็เห็นแต่ภูมิเขาละเอียดแค่ไหนเราก็ไม่รู้ทีนี้ว่าถ้าเจียนึกถึงไอ้การก่อนเพราะว่าเขานึกถึงไอ้ชาติที่เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมันนึกได้แต่เรานึกถึงเทวดาเราเกิดเป็นเทวดาหรือเกิดเป็นอปายเรานึกไม่ออกจำไม่ได้เมื่อเขานึกได้แล้วเขาจะนึกถึงช่วงนั้นช่วงนี้บางช่วงก็เป็นที่พอใจมากไม่พอใจมากก็คงจะไอ้อกุศลสองประเภทโมหะกับโลภะเกิดได้ทำไมโทสะนี่เนี่ยบางทีนึกแล้วไม่เหมือนกับกรรมภูมิเหรอมันวิเศษเพราะอะไรต่างกันเพราะอะไรไอ้โทสะเป็นอาสวะกิเลสที่มันที่เรียกว่าโอกาสที่จะจังมันต้องอนาคามีทีนี้มันเป็นรูปประพรมที่เป็นปุถุชนเรามันผมอันนี้ไม่ได้กล่าวถึงอริยะนะกล่าวถึงไอ้คนธรรมดาเหมือนอย่างเราเนี่ยที่ไปสำเร็จเนี่ยทีนี้มันเป็นเมื่อมันหมักหมมมาโอ้โหเป็นเวลานานเนี่ยอยู่ๆว่ามันจะไปเกิดนั่นอายุนั่งยืนยาวต้องโอ้โหนานเหลือเกินก็ไอ้โทสะเนี่ยมันหายไปไหนตั้งกี่กับกี่กันนั่นนะแล้วจะไม่เกินบ้างเลยหรือที่โทสะ
0: ผู้ที่ยังไม่ใช่เป็นพรหมบุคคลนะคะเวลาที่นึกถึงเรื่องเก่าๆซึ่งเคยโกรธแต่ว่าเวลาที่การเวลาผ่านไปนึกแล้วก็เฉยๆเ
1: ป็นได้ไหมคะถ้าเขาเป็นไอ้อริยะบุคคลแล้วมันแน่นอนแต่ทีนี้เขาย
0: ังไม่เป็นพระอริยะบุคคลพูดถึงบุคคลทั่วๆไปอย่างท่านผู้ฟังลองคิดถึงเหตุการณ์ซึ่งไม่พอใจในอดีตนะคะแต่พอการเวลาผ่านไปเวลานึกถึงเรื่องนั้นก็เฉยๆไม่เห็นจะเกิดโกรธอะไรขึ้น
1: ไม่อันนี้เขาไอ้ตัวกิเลสเนี่ยเมื่อมีอะไรไปกวนมีอารมณ์ถ้าเป็นอารมณ์ไปกวนถูกกระทบมันก็จะมีเหตุปัจจัยให้มันเกิดมันก็ย่อมน่าจะเกิดขึ้นได้แต่โลภะนี่เกิดได้สบายมากโอหะเกิดได้สบายมากแต่โทสะนี่เลยอันนี
0: ้ต้องรู้เหตุสิคะว่า
1: ทั้งเป็นอาสาวะเลยไม่ใช่ว่าอยู่อาสาวะ
0: ที่ท่านผู้ฟังโกรธเนี่ยเพราะอะไรต้องมีมูลค่ะและผู้ที่จะไม่โกรธในระหว่างที่เป็นรูปประพรมนั้นเพราะอะไรก็ต้องมีเหตุไม่ใช่ไม่มีเหตุทีนี้ท่านผู้ฟังซึ่งไม่ใช่รูปประพรมบุคคลโกรธเพราะอะไรเกิดโทสะเพราะอะไรทำไมถึงเกิดโทสะลองหาเหตุ
1: เกิดโทสะจากรูปรสกลิ่นเสียงธรรมดาแต่ว่า
0: ที่เป็นเหตุใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าละความยินดีพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสชั่วคราวขณะไหนก็ได้วันนี้ก็ได้ขณะนั้นจะไม่มีโทสะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าละได้นานกว่านั้นด้วยกำลังของความสงบที่มั่นคง
1: แต่อยู่ในฌานมันเป็นไปได้แต่ว่ามันออกจากฌานที่มันสมมุติว่าอยู่ในเมืองมนุษย์เราละกันว่าผู้นี้เป็นผู้ทุกข์ทนแต่ว่าไล่ฌานแล้วแต่ว่าเขายังอยู่ในเมืองไม่ต้องอยู่ในพรหมโลกอยู่ในเมืองมนุษย์แต่เรื่องเก่าๆที่มันที่ไม่พอใจคนเราอกุศลนิบัติมีอยู่เก็บเอาไว้แต่แล้วไอ้บางครั้งไม่นึกถึงเนี่ยจะไม่มีโทสะแวบขึ้นมาแม้แต่บางๆจะไม่มีทำไมผมยังสงสัยอยู่อันนี้คือว่าโลภะเนี่ยมันเมื่อมันนึกถึงแล้วโลภะนี่เป็นอาสวะมันกระทบแล้วเกิดได้เมื่อคือว่าโทสะถึงแม้นิดหน่อยก็ยังไม่มีเลยเรื่องอะไรหรือว่าตัดขาดเลยถึงเนี้ย
0: ไม่เกิดในระหว่างที่เป็นพรหมบุคคลเพราะว่าไม่มีปัจจัยพอที่จะให้เกิดขึ้นเพราะเหตุว่าในภูมิมนุษย์เนี่ยนะคะเต็มไปด้วยรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและกิเลสปรารถนาอะไรปรารถนารูปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจแต่พรหมไม่ได้ปรารถนาอย่างนี้เหมือนอย่างคนที่ยังเต็มไปด้วยความยินดีพอใจทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่อย่างนั้นก็ไม่มีความต่างกันระหว่างจิตซึ่งเป็นกุศลซึ่งยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นมหคตะสามารถที่จะระงับความต้องการในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะจนชำนาญจนจิตนั้นสามารถที่จะเกิดก่อนจุติจิต
4: และเมื่อจุติจิตเกิดขึ้นและดับไปแล้วรูปาวจรกุศลจิตที่เกิดก่อนจุติจิตนั้นก็เป็นปัจจัยให้รูปาวจรวิบากจิตทำกิจปฏิสนธิเกิดขึ้นในรูปพรหมภูมิ
0: พรหมบุคคลนั้นเป็นผู้ที่ระงับความยินดีพอใจในกามอารมณ์คือในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะชั่วคราว พราะฉะนั้นรูปประพรมบุคคลเนี่ยค่ะไม่มีคานะประสาทะคือคานะประสาทที่สามารถจะรับกระทบกลิ่นไม่มีชิวหาประสาทะที่จะรับกระทบรสไม่มีกายะประสาทะที่จะรับกระทบเย็นหรือร้อนอ่อนหรือแข็งตึงหรือไหวเพราะฉะนั้นก็ไม่มีปัจจัยพอที่จะทำให้เกิดโทสะมูลจิตได้ทางตานะคะอารมณ์ในรูปประพรมเนี่ยค่ะก็เป็นอารมณ์ที่ปราณีตทางหูก็เช่นเดียวกันทางจมูกไม่มีประสาทะที่จะทำให้เกิดการได้กลิ่นไม่มีกลิ่นขยะนะคะในรูปประพรมไม่มีกลิ่นที่จะทำให้เกิดโทสะมูลจิตขึ้นได้ไม่ต้องบริโภคอาหารด้วยเพราะฉะนั้นหน้าที่จะสบายมากเหลือเกินคือไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องการกินอยู่ที่จะคิดว่าบริโภคอาหารชนิดไหนถึงจะเป็นอาหารที่ประณีตจึงจะเป็นที่พอใจซึ่งในวันหนึ่งวันหนึ่งนะคะสำหรับในภูมิมนุษย์เนี่ยค่ะก็มีการติดในอาหารที่ประณีตและไม่พอใจในอาหารที่ไม่ประณีตทั้งสามเวลาหรือว่าอาจจะมากกว่านั้นแต่ถ้าสามารถที่จะตัดการที่จะลิ้มรสออกก็ไม่มีปัจจัยพอที่จะให้เกิดโทสะมูลจิตได้ทางกายนะคะก็ไม่มีการที่จะเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นทุกข์เดือดร้อนไม่ต้องอาศัยพาหนะที่จะไปสู่ที่หนึ่งที่ใดเพราะฉะนั้นก็ตัดเหตุของความทุกข์จึงไม่มีอารมณ์พอที่จะให้เกิดโทสะมูลจิตได้ในรูปประพรมภูมิแต่ว่ากิเลสยังไม่ได้ดับเป็นสมุจเฉทเพราะฉะนั้นเวลาที่จุติจากพรหมโลกนะคะก็กลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้สำหรับผู้ที่ยังไม่ใช่พระอนาคามีบุคคลเพราะฉะนั้นก็ยังมีปัจจัยที่จะให้เกิดในมนุษย์ภูมิหรือว่าในเทวโลกถ้าเกิดในมนุษย์ก็ประสบกับอารมณ์ทั้งหลายซึ่งไม่เป็นที่พอใจและก็ทำให้เกิดโทสะมูลจิตได้ซึ่งท่านผู้ฟังเนี่ยค่ะก็จะไม่ทราบความยาวนานของสังสารวัฏในอดีตนะคะว่าท่านเคยเกิดเป็นพรหมบุคคลในพรหมโลกหรือเปล่าแต่ถ้าคิดถึงความยาวนานของสังสารวัฏนะคะก็ย่อมจะเคยเกิดมาแล้วแต่เพราะเหตุว่าไม่ได้ดับกิเลสเป็นสมุจเฉทเพราะฉะนั้นจึงมีปัจจัยที่จะให้อกุศลทั้งหลายเกิดขึ้น
5: อรูปประพรมบุคคลนะฮะไม่มีโทสะมูลจิตจะมีโลภะโมหะส่วนพระอนาคามีบุคคลก็ไม่มีโทสะมูลจิตแต่ก็มีโลภะกับโมหะขออาจารย์ช่วยขยายบุคคลทั้งสองนี้ว่าความต่างกันมันอยู่ที่ไหนครับ
0: ความต่างกันคือในระหว่างที่เป็นรูปประพรมบุคคลในพรหมโลกนะคะไม่มีปัจจัยที่จะให้โทสะมูลจิตเกิดแต่ว่าสำหรับพระอนาคามีถึงแม้จะอยู่ในมนุษย์ภูมิก็ไม่มีปัจจัยที่จะให้โทสะมูลจิตเกิดนี่เป็นความต่างกันสำหรับพรหมบุคคลเฉพาะเวลาที่อยู่ในพรหมโลกเท่านั้นแต่สำหรับพระอนาคามีแม้จะอยู่ในภูมิมนุษย์ในโลกนี้นะคะก็ไม่มีปัจจัยที่จะให้โทสะมูลจิตเกิดเพราะเหตุว่าดับปัจจัยที่จะให้เกิดโทสะเป็นสมุจเฉทไม่เกิดอีกเลย
6: ผมมีความสงสัยเรื่องพรหมบุคคลนะคือที่ว่าพรหมบุคคลนั้นไม่มีอารมณ์ที่จะทำให้โทสะเกิดนะแต่เท่าที่ได้ฟังมาพรหมบุคคลนั้นถ้าหากว่าไม่ได้บรรลุเต็มกายยะก็มีโอกาสที่จะกลับมาในภูมิชั้นต่ำอีกนะจึงทำให้มีความสงสัยว่าแล้วเหตุอะไรที่ทำให้พรหมบุคคลนั้นกลับมาสู่ภูมิที่ต่ำ
0: เพราะเหตุว่ายังไม่ได้ดับกิเลสเป็นพระอริยะบุคคลนี่ค่ะการเกิดในพรหมโลกเป็นผลของมหคตกุศลคือฌานจิต ซึ่งเพียงระงับกิเลสไม่ให้เกิดชั่วคราว
6: ก็ควรจะอยู่ในชั้นนั้นๆ นะครับไม่ควรจะลงมาต่ำอีกเพราะว่าอกุศลไม่ได้เพิ่มขึ้นนะไม่มีโอกาสที่จะเพิ่มอกุศล
0: กรรมอื่นเอาไปทิ้งไว้ที่ไหนหมดล่ะคะมีกรรมเดียวที่จะทำให้เกิดเป็นพรหมบุคคลเท่านั้นเลยคะเมื่อยังมีปัจจัยที่จะให้กรรมนั้นๆให้ผลหลังจากที่จุติแล้วกรรมอื่นก็เป็นปัจจัยให้ปฏิสนธิจิตเกิด
6: นี่หมายความว่ากรรมในอดีตให้ผลนั้น
0: ค่ะกรรมทั้งหมดเนี่ยค่ะยังมีโอกาสที่จะให้ผลตราบใดที่ยังไม่ปรินิพพานเมื่อยังไม่ถึงความเป็นพระอรหันต์ยังไม่ปรินิพพานกรรมทั้งหลายก็มีโอกาสที่จะให้ผลเกิดขึ้นได
6: ้ครับยังสงสัยอยู่นะคือพรหมบุคคลเนี่ยก็เมื่อมีจิตนะก็ต้องมีอารมณ์ทางใจทีนี้อารมณ์ทางใจนี้จะไม่เป็นสาเหตุให้เกิดโทสะได้เลยหรือครับ
0: ถ้าท่านผู้ฟังมีแต่อารมณ์ที่ปราณีตนะคะจะเกิดโทสะไหมคะตามปกติเพราะว่าโทสะย่อมเกิดเวลาที่ประสบกับอารมณ์ที่ไม่น่าพอใจถ้าขยะไม่มีไม่เห็นกลิ่นที่ไม่ดีทางจมูกไม่มีจะเกิดความไม่พอใจได้ไหมคะแต่กลิ่นอย่างขยะสีอย่างขยะเสียงอย่างขยะเนี่ยนะคะมีอยู่ทั่วไปในภูมิมนุษย์ค่ะ
6: ครับใช่ฮะแต่ว่าอย่างนี้นะครับอย่างว่าคือถ้าเกิดอยากได้ฌานขั้นสูงขึ้นไปอีกอย่างนี้ครับปรารถนาฌานขั้นสูงขึ้นไปอีกแต่ก็ไม่ได้รับผลถ้าไม่ได้รับผลก็อาจจะมีโทสะอย่างนี้ไม่ได
0: ้สำหรับโทสะมูลจิตเนี่ยนะคะจะเกิดเวลาที่ประสบกับอารมณ์ที่ไม่ดีทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายโดยบุคคลนั้นยังเป็นผู้ที่ติดหรือต้องการรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแต่ถ้าไม่มีความต้องการนะคะหรือว่าไม่ติดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสไม่มีปัจจัยที่จะให้เกิดโทสะรูปจะเป็นยังไงก็ไม่สนใจจะเกิดโทสะไหมคะแต่ถ้าเป็นผู้ที่ติดในรูปและได้รูปที่ไม่น่าพอใจเนี่ยค่ะย่อมเกิดความไม่พอใจขึ้นเสียงก็เช่นเดียวกันกลิ่นก็เช่นเดียวกันรสก็เช่นเดียวกันสิ่งที่กระทบสัมผัสกายก็เช่นเดียวกัน
6: ครับอันนี้อาจจะเป็นเพราะผมยังมีเรื่องสติยังไม่ทั่วถึงครับนี่ได้ยินมาอีกเรื่องครับเรื่องนี้เกี่ยวกับโลภะครับคือมีท่านผู้มาพูดทางวิทยุนะถ้าที่ถ้าจำไม่ผิดนะถ้ามาพูดว่าการอย่างนึกทำบุญอะไรเนี่ยอยากทำบุญอะไรเนี่ยไม่ใช่โลภะท่านอธิบายไม่ใช่โลภะนี่ผมสงสัยเพราะว่าบางทีเนี่ยคนที่อยากทำบุญแต่ว่าก็ต้องเดือดร้อนเพราะความที่อยากทำบุญนั้นต้องวุ่นวายอะไรต่างๆทำให้ใจเนี่ยมันวุ่นวายเดือดร้อนก็น่าจะเป็นโลภะ
0: จิตเกิดดับเร็วมากค่ะเวลาที่คิดจะทำกุศลแต่ละครั้งนะคะถ้าเป็นผู้ที่มีปกติอบรมเจริญสติปัฏฐานจะทราบว่ากุศลจิตเกิดมากหรือว่ากุศลจิตเกิดน้อยกว่าอกุศลในการกระทำกุศลแต่ละครั้งแต่ละครั้งนะคะ
6: ก็มีทั้งสองประเภทครับ
0: เวลาที่ทำกุศลเนี่ยค่ะบางท่านจะรู้สึกว่าไม่สงบเลยไม่ผ่องใสเลยวุ่นวายเหลือเกินกว่ากุศลนั้นจะสำเร็จลงไปได้เป็นไปได้ไหมคะอย่างนี้
6: ใช่ครับ
0: ถ้าเป็นไปได้แสดงว่าอะไรแสดงว่าอกุศลจิตเกิดมากกว่ากุศลจิตเพราะฉะนั้นลักษณะของกุศลจิตเนี่ยค่ะไม่ปรากฏให้เห็นสภาพที่เป็นกุศลแต่ขณะใดก็ตามนะคะที่จิตผ่องใสเบิกบานปราศจากโลภะโทสะโมหะในขณะนั้นเป็นลักษณะของกุศลซึ่งผู้ที่กระทำกุศลกรรมเองและเป็นผู้ที่เจริญสติปัฏฐานจะเริ่มพิจารณารู้ได้ว่ากุศลแต่ละครั้งที่ทำอกุศลจิตเกิดแทรกขั้นมากหรือว่ากุศลเกิดมากกว่ากัน
6: ครับ
0: บางท่านนะคะอกุศลเกิดมากและเกินจนลักษณะของกุศลไม่ปรากฏมีนิดเดียวที่จะแสดงให้เห็นชั่วขณะที่เป็นเจตนาที่จะกระทำกุศลหลังจากนั้นแล้ววุ่นวายหมดและขณะที่วุ่นวายนะคะกุศลหรืออกุศลต้องตรงตามความเป็นจริงด้วยเพราะฉะนั้นผู้ที่อบรมเจริญสติปัฏฐานนะคะกุศลจิตย่อมเกิดเพิ่มขึ้นเพราะเหตุว่า รู้ลักษณะสภาพของจิตว่าขณะใดเป็นอกุศลและขณะใดเป็นกุศลแต่ถ้าไม่รู้นะคะอกุศลก็ยังคงเกิดมากกว่ากุศลในการทำกุศลแต่ละครั้งแม้แต่การที่จะกราบพระสวดมนต์แต่ละครั้งเนี่ยค่ะบางท่านก็ใจลอยไปนะคะเพราะฉะนั้นก็ให้ทราบว่ากุศลเกิดน้อยหรือมากแม้ในขณะนั้น
6: ครับ
0: มืออาจจะประนมนะคะตามองที่อื่นเสียงก็มีแต่ว่าใจคิดไปเรื่องอื่นเพราะฉะนั้นก็เป็นลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏให้สติระลึกรู้ตามความเป็นจริงซึ่งต้องตรงจริงๆค่ะถึงจะดับกิเลสได
6: ้แล้วคำพูดนี้ผมก็ยังตอบไม่ได้ว่าที่ว่าเมื่อกี้นะที่ว่าอยากทำบุญนี่ไม่ใช่โลภะนี่จะถูกหรือผิดคำกล่าวนี
0: ้อยากให้อยากช่วยหรืออยากได้บุญเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลจริงๆนะคะถ้าเป็นการคิดที่จะช่วยคนอื่นที่จะให้คนอื่นได้รับความสุขอย่างนั้นนะคะแม้จะไม่ใช้คำว่าบุญแต่ก็เป็นบุญในขณะที่กำลังมีจิตที่เป็นกุศลอย่างนั้นแต่ที่บางท่านพอได้ยินว่าบุญก็อยากได้ใช่ไหมคะเพียงแต่คำว่าบุญได้ยินว่าบุญเนี่ยค่ะก็อยากจะได้บุญโดยที่ยังไม่ทราบว่าบุญจริงๆนั่นน่ะคือขณะไหนคือขณะที่จิตปราศจากโลภะโทสะโมหะเพราะฉะนั้นการที่กุศลจิตจะเกิดเนี่ยนะคะย่อมเกิดได้หลายขณะหลายทางเป็นไปในทานก็ได้เป็นไปในศีลก็ได้เป็นไปในความสงบของจิตก็ได้เป็นไปในการระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏก็ได้เมตตาเกิดขึ้นขณะใดนะคะขณะนั้นไม่มีโลภะโทสะโมหะเป็นบุญหรือเปล่า
6: เป็นนะ
0: ค่ะอยากได้ไหมคะหรือไม่เอาอย่างนี้ไม่อยากจะมีเมตตากับคนนี้คนนี้คนนั้นแต่อยากจะได้บุญอยากจะทำบุญอย่างโน้นอย่างโน้นอย่างโน้นซึ่งบุญเนี่ยคือสภาพของจิตที่เป็นกุศลโดยที่ไม่ต้องอาศัยทานวัตถุก็ได้เพราะฉะนั้นที่ว่าอยากทำบุญคงหมายความถึงอยากจะให้วัตถุหรืออยากจะกระทำทานกุศลใช่ไหมคะ
6: อันนี้ก็ไม่ทราบว่าพูดหมายความมายังไงนะตอบยาก
0: เพราะฉะนั้นทุกท่านต้องเป็นผู้ละเอียดและเป็นผู้ตรงจริงๆค่ะไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์อะไรหรือว่ากุศลประเภทใดก็ตามก็ต้องพิจารณาว่ากุศลคือขณะที่จิตปราศจากโลภะโทสะโมหะ
6: อ
0: ยากจะได้บุญอยากจะทำบุญแต่ก็โกรธคนนั้นคนนี้เพราะฉะนั้นขณะนั้นจะได้บุญทำบุญหรือเปล่าคะ
6: ก็ไม่เป็นบุญนะครับ
0: ค่ะหรืออยากจะทำอย่างเดียวคือทานแต่อย่างอื่นไม่สนใจที่จะให้เป็นกุศลเรื่องของบุญควรจะอบรมเจริญทุกทางเพราะเหตุว่าถ้าเห็นแล้วเป็นอกุศลได้ยินแล้วเป็นอกุศลนะคะอย่าลืมว่าหลับยังดีกว่าแต่ที่ตื่นจะดีกว่าก็ต่อเมื่อกุศลจิตเกิดเท่านั้น
6: ที่ว่าอยากทำบุญก็ถ้าว่าเป็นบุญจริงๆก็เป็น
0: กุศลค่ะ
6: ไม่ใช่โลภะ
0: ค่ะ
6: เป็นบุญจริงๆ
0: ถ้าอยากจะได้บุญนะคะหรือต้องการผลของบุญในขณะที่กำลังหวังหรือต้องการขณะนั้นเป็นอกุศลต้องแยกกันไม่ทราบท่านผู้ฟังยังมีข้อสงสัยอะไรอีกบ้างปล่าคะสำหรับปรมัตถธรรม4ที่ได้ศึกษาไปแล้วโดยนัยยะต่างๆรวมถึงอกุศลจิตดวงที่1เพื่อที่จะให้ท่านผู้ฟังไม่ลืมสิ่งที่ได้ฟังแล้วนะคะแล้วก่อนที่จะต่อไปก็ขอให้ท่านผู้ฟังเนี่ยค่ะพิจารณาทบทวนโดยการที่จะขอทบทวนด้วยคำถามต่างๆนะคะซึ่งถ้าตอบได้ทั้งหมดก็พร้อมที่จะศึกษาต่อไปไม่ยากหรอกค่ะตั้งแต่ต้นนะคะไม่ทราบจะมีท่านผู้ฟังที่จะเป็นตัวแทนที่จะตอบหรือเปล่าคำถามทบทวนข้อที่1 นะคะปรมัตถธรรมมีกี่อย่าง สำหรับบางท่านซึ่งอาจจะเริ่มมาก็จะได้ฟังแล้วก็ทบทวนไปในตัวด้วย
5: ปรมัตถธรรมมี4อย่างครับ
0: ค่ะกรุณาบอกด้วยนะคะว่าได้แก่อะไรบ้าง
5: คือปรมัตถธรรมมี4อย่างครับได้แก่จิต1เจตสิก1รูป1นิพพาน1
0: ข้อ2ปรมัตถธรรมอะไรเป็นสังขารธรรม
5: ปรมัตถธรรมคือจิตเจตสิกรูปเป็นสังขารธรรมครับ
0: ค่ะคงจะไม่ต้องอธิบายความหมายนะคะแต่ถ้าท่านผู้ฟังที่มาใหม่ไม่เข้าใจก็ถามได้ค่ะข้อ3ปรมัตถธรรมอะไรเป็นอสังขตธรรม
5: คือนิพพานเป็นอสังขตธรรมครับ

มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาท่านผู้ร่วมกุศลดังนี้คือคุณจรัญฉลวยศรีเมือง100บาทคุณผมหอมเหลาผา42บาทคุณสิริพรนิชโรธ50บาทคุณสิทธิรัตน์เดื่อมขันมณี500บาทคุณอรณีเอี่ยวสกุล200บาทคุณนัตตา300บาทคุณจุไรรัตน์และคุณบุญทิ้งจันรักษ์300บาทคุณสิริพรสิริพรมเจริญ100บาทคุณกัลยาเลือดรุ่งชัยสกุล 1,550 บาทคุณสุนทรวงวรเสถียร500บาทคุณรุ่งเรืองนิ่มเรืองและครอบครัว148บาทคุณนงพจน์เนสานุรักษ์85บาทคุณสุวิภาถิ่นปะเหลียน500บาทคุณทศพลจันทบุรีวงศ์354บาทและคุณปวีณาสุภสิริสมบัติ 1,000 บาทครับขอเชิญฟังคุณทวีศักดิ์อุ่นจิตติกุลสนทนากับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขตเรื่องธรรมะประจำวันทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ AM 1107วันอังคารที่15กันยายนนี้เวลา 9:00 น.ถึง 10:00 น.และรับฟังถ่ายทอดสดทางสื่อออนไลน์ของมสพ.มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญร่วมสนทนาธรรมออนไลน์ตามวันและเวลาดังนี้วันเสาร์เวลา 8:30 น.ถึง 9:30 น.สนทนาเรื่องมสพ.กับพลตรีวีระพลวัฒน์เวลา 10:00 น.ถึง 11:30 น.สนทนาธรรมกับชาวอินเดียและเวลา 13:30 น.ถึง 15:00 น.สนทนาธรรมภาษาอังกฤษวันอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึง 10:30 น.สนทนาธรรมภาษาอังกฤษจีนและเวลา 13:30 น.ถึง 15:00 น.สนทนาธรรมภาษาอังกฤษเวียดนามวันจันทร์เวลา 7:30 น.ถึง 9:00 น.สนทนาธรรมภาษาอังกฤษกับกลุ่มอเมริกาและแคนาดาและเวลา 10:00 น.ถึง 11:30 น.สนทนาธรรมวันจันทร์วันอังคารเวลา 10:00 น.ถึง 11:30 น.รายการปัญหาธรรมะของอาจารย์มสพ.และรับชมการสนทนาผ่าน YouTube มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com วิทยุออนไลน์บ้านธรรมะไลน์ชมรมบ้านธรรมะมสพ.และ Facebook ชมรมบ้านธรรมะมสพ.ขอเชิญรับชม YouTube และอยู่คู่รายการธรรมะภาษาจีนของมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาจากไปตู้ซึ่งลิงก์มาที่เว็บไซต์ภาษาจีนของมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา www.dhammahome.com/cn ได้ตลอดเวลาขอเชิญรับชมรายการบ้านธรรมะทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11เวลา 5:30 น.ถึง 6:00 น.ทุกวันเสาร์เว้นวันเสาร์ที่4ของเดือนทางสถานีโทรทัศน์ True Vision ช่อง TNN 2เวลา 7:00 น.ถึง 8:00 น.วันเสาร์เวลา 2:00 น.ถึง 3:00 น.วันอาทิตย์และเวลา 16:00 น.ถึง 17:00 น.วันพุธทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาผ่านระบบจานดาวเทียมช่อง20ทีวีดิจิตอลช่อง10และเว็บไซต์ www.t
tpchannel.org เวลา 8:00 น. ถึง 9:00 น. วันอาทิตย์หากท่านสมาชิกมีคำถามหรือมีข้อเสนอแนะใดๆขอเชิญส่งมาที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาโทรศัพท์หมายเลข024680239และ0927779800ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุโมทนาทุกท่าน